0: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: 7นาฬิกา4นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับในเวอร์ชั่นสแตนบายนะครับสำหรับรอรายงานสดฟุตบอลโลกครั้งที่23ในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษนะครับล่าสุดเนี่ยยังยืนยันเวลาเดิมนะครับก็คือแข่งขันเลื่อนจากเดิมไป1ชั่วโมงนะครับจากเวลาเดิมคือ7นาฬิกานะครับเป็น8นาฬิกานะครับระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษผู้ชนะของคู่นี้ไปพบกับโนเวย์นะครับที่เมื่อคืนตีสามที่ผ่านมาก็สามารถเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะบราซิลแชมป์โลก5สมัยไปได้2ประตูต่อ1โดยทั้ง2ประตูได้จากเออร์ลิงบาวฮาแลนด์นะครับแล้วก็บราซิลแก้คืนได้1ประตูจากทางด้านของเนย์มาร์นะครับแต่ว่าบรูโน่กิมาไลส์นั้นมีจังหวะที่จะยิงจุดโทษในเกมนะครับแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับบราซิลตกรอบนะครับนอร์เวย์เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายรอผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD นะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยของสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณชูฟอติกนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูฟอติกนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับเอ็ดด้านะครับส่งท้าย AIGW 2026เปิดเวที AI Race Teaming ครั้งแรกของไทยนะครับดึงภาคธนาคารเทคโนโลยีไซเบอร์ทดสอบหาจุดเสี่ยงของ AI เสริมความเชื่อมั่นภาคการเงินนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA นะครับ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC นะครับศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารหรือ TBCERT นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.จัดกิจกรรม Red Teaming for Robust and Responsible AI นะครับปิดท้ายงาน AI Governance Week 2026หรือ AI GW 2026นะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและธรรมาภิบาลด้าน AI ของประเทศไทยนะครับไฮไลท์สำคัญก็คือการจัดการแข่งขัน Thailand Banking AI Race Team Challenge 2026นะครับซึ่งเป็นเวทีทดสอบระบบ AI ในภาคการธนาคารครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อค้นหาความเสี่ยงจุดอ่อนแล้วก็ช่องโหว่ของระบบนะครับก่อนนำ AI ไปใช้งานจริงโดยครอบคลุมทั้งทางด้านความปลอดภัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลความเป็นธรรมและความน่าเชื่อถือของระบบ AI นะครับดร.ชัยชนะมิตรพันธ์นะครับผู้อำนวยการ EDDA นะครับ ETDA กล่าวว่าการกำกับดูแล AI ที่ดีต้องควบคู่กับการทดสอบเชิงรุกนะครับเพื่อค้นหาจุดบอดของระบบลดความเสี่ยงสร้างความเชื่อมั่นพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทดสอบนะครับแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยของระบบ AI โดยเฉพาะในภาคการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในระบบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศนะครับทั้งนี้ผลจากการแข่งขันและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางและมาตรการนะครับทดสอบ AI ยกระดับ AI Safety ภาคการเงินวางรากฐานสู่ AIGovernance นะครับที่ใช้งานได้จริงในระดับประเทศนะครับงานนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับในงานที่ชื่อว่า AI GW 2026เปิดเวที AI Race Teaming นะครับเป็นครั้งแรก

0: ของไทยเลยนะครับ
1: รับ
0: มีทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทั้งธนาคารเทคโนโลยีไซเบอร์เพื่อดูนะครับทดสอบหาจุดเสี่ยงต่างๆแล้วก็ AI คือคำตอบอย่างแท้จริงอินเทรนด์มากๆนะครับอ่ะมาดูรายชื่อผู้เล่นนะครับที่ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ฟังสำหรับทีมชาติอังกฤษ
1: โอ้วันนี้อังกฤษนะครับถ้าเห็นรายชื่อวันนี้แล้ว
0: มีปัญหาอะไรฮะ
1: มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยก็2คนนะครับ
0: ครับก็ผู้สาประตูนะครับเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับจากเอเวอร์ตันกองหลังนะครับก็มีแบ็คขวาครับหมายเลข26นะครับจอร์เรลคอนซ่านะครับจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนเซนเตอร์แบ็คคู่เป็นแอชลีย์คอนซ่านะครับจากแอสตันวิลล่ายืนคู่กับมาร์เกฮีนะครับมาร์เกฮีก็ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แบ็คซ้ายก็เป็นนิโคลไรลี่นะครับแบ็คซ้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกองกลางสำคัญนะครับก็คือแอนเดรส เอนเดอร์สันนะครับ116ปอนด
1: ์
0: นะครับ
1: ที่ปอนด
0: ์ย้ายไปจากฟอร์เรสต์นะครับไปแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้
0: และอีกคนหนึ่งก็คือคนสำคัญนะครับหมายเลข4เดคเคนไลท์นะครับแล้วก็มี3ตัวรุกนะครับมีแบ็คขวาปีกขวานะครับเป็นบุกโยซาก้าปีกซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนนะครับจากนิวคาสเซิลแล้วก็ตัวทำเกมนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกก็คือจูดเบลลิงแฮมแล้วก็หน้าเป้านะครับเป็นทางด้านของแฮร์รี่เคน
1: ครับวันนี้จูดเบลลิงแฮมนะฮะเพลย์เมเกอร์นะทั้งยิงทั้งจ่ายมาทุกเกมนะครับเกมนี้ทำไม่โชว์นะอังกฤษไปต่อไม่ได้นะ
0: ครับ
1: แฮร์รี่เคนก็ยิงทุกเกมมาแล้วล่าสุดก็ยิงคนเดียว2ลูกนะครับไปฟังเจ้าภาพ
0: เล่นในระบบ 4-2-3-1 นะครับส่วนเม็กซิโกเนี่ยเล่นในระบบ 4-3-3 นะครับผู้รักษาประตูก็เป็นราอูลันเกลนะครับจากกัวดาลาฮาร่านะครับกองหลัง4คนก็มีแบ็คขวานะครับฮอเก้ซานเชสนะครับจาก PLK แล้วก็แบ็คซ้ายนะครับเป็นทางด้านของเฮซุสกายาโดนะครับจากโทลูก้านะครับแล้วก็เซนเตอร์แบ็คคู่นั้นเป็นโยฮันบาสเควสนะครับจากเจนัวแล้วก็เซซ่ามอนเทรลนะครับจากโลโคโมทีฟมอสโกกองกลาง3คนนะครับก็มีหมายเลข6นะครับเอริกลีล่านะครับจากครูซอาซูหมายเลข7นะครับหลุยโรโม่นะครับจากกัวดาลาฮารานะครับเป็นทีมชั้นนำในประเทศแล้วก็หมายเลข19ขวัญใจพี่แป๊ะนะครับนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้วันนี้ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้หนู17ปีอะน้องโมลาเนี่ย
0: เป็นเบโตโมลานะครับ จากทีฮัวน่านะครับแล้วก็หน้า3คนนะครับปีกขวาโรเบโตอัลวาราโดนะครับจากกัวดาลาฮารานะครับแล้วก็หมายเลข16เป็นปีกซ้ายนะครับฮูเลียนกิโอเนสจากอันควาเซียนะครับในซาอุดิอาระเบียนี่เป็นดาวซัลโวประจำทีมนะครับแล้วก็ดาวยิงประจำทีมก็คือราอูฮิเมเนสนะครับจากฟูลแลมซึ่งล่าสุดรู้สึกว่าจะย้ายไปอยู่วูดแฮมตันวันเดอเลอร์สเรียบร้อยแล้วใช้ในระบบ 4-3-3 โค้ชอังกฤษเป็นโทมัสทูเคิลนะครับจากเยอรมันส่วนโค้ชเม็กซิโกเป็นฮาเวียร์อาเกเร่นะครับโค้ชจอมเก่าวัย67ปีนะครับของเจ้าถิ่นเองเลยนะครับนี่คือ
1: เป็นผู้เล่นคนแรก
0: ฟี
1: ฟ่ายืนยันเวลาแล้วนะครับ
0: ยืนยันเวลาแล้วครับใช่ครับ
1: 8โมงบ้านเรา1ทุ่มที่เม็กซิโกตี2ที่อังกฤษนะ
0: ครับนั่นก็คือเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยอัปเดตนิดนึงก็อัปเดตให้ฟังแล้วนะครับว่าเวลา8นาฬิกานะฮะ
1: ภูมิหลังของแต่ละที
0: ม
1: กว่าจะมาถึงเกมวันนี้เม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้มา 2-0ชนะเกาหลีใต้ 1-0 นะฮะแล้วก็ชนะเช็กมา 3-0 รอบนะฮะ32ทีมก็ผ่านเอกวาดอร์มา 2-0 ไม่เสียประตูเลยนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้ราอูลรันเกนนี่ยังใสสะอาดอยู่ส่วนอังกฤษนะฮะในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะนะฮะโครเอเชียมา 4-2 แล้วก็ผ่านโอ้ไม่ผ่านกาน่าเสมอ 0-0
0: ครับ
1: แล้วก็ชนะปานามามา 2-0 เข้ารอบเป็นที่1นะครับแล้วก็รอบ32ทีมก็ผ่านดีอาร์คองโกมา2ประตูต่อ1นะครับเอาละ
0: สถิติในการพบกันน่าสนใจนะครับท่านผู้ฟังในการพบกัน4ครั้งระหว่างเม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยใครที่เป็นแฟนบอลทรีไลออนเนี่ยหรือว่าสิงโต3ตัวนี้อาจสบายใจได้เพราะว่าในการเจอกัน4ครั้งนะอังกฤษชนะทุกครั้ง
1: อังกฤษชนะทุกครั้ง
0: ชนะทุกครั้งเลยนะฮะ
1: แต่ถ้าถามว่า
0: ไม่ว่าจะเป็นเฟลลี่แมตช์หรือว่าอย่างเป็นทางการนะครับอย่างล่าสุดที่เจอกันเกิดขึ้นเมื่อ24พฤษภาคม2010อันนี้เป็นเฟลลี่แมตช์นะครับ แล้วก็อังกฤษชนะไป 3-1 ก่อนหน้านั้นในปี2001อังกฤษก็ชนะ 4-0 และในปี1997อังกฤษก็ชนะ 2-0 พูดง่ายๆคือเจอกันเนี่ยทุกครั้งอังกฤษชนะทุกครั้งนะครับ4ครั้งนะครับไม่มีเสมอแล้วก็เม็กซิโกไม่เคยชนะอังกฤษนะครับนี่คือ นี่คือเฮทเวียที่เกิดขึ้นนะนะครับส่วนสถิติของฟุตบอลโลกครั้งนี้ทั้งคู่ยังไม่แพ้ทีมใดอังกฤษอาจจะมีหมองอยู่นิดนึงก็คือ
1: เสมอกาน่า
0: เจอหมอผีจากกาน่านะครับเล่นของเสมอกันไป 0-0 แต่เม็กซิโกเนี่ยหนักกว่านั้นคือชนะรวดทุกนัดแล้วไม่เสียประตูเลย
1: แล้วเล่นดีด้วย
0: ใช่ครับ
1: หลังเหลียวหนึบเลยนะฮะประตูยังไม่เสียนะครับยืนยันนะฮะ
0: ครับ
1: สนามที่แข่งกันในวันนี้มันเคยมีเรื่องที่โอ้โหตั้งแต่สมัยเรายังสองคนยังเด็กๆนะHand of God ของมาราโดน่า
0: ก็ที่มีมาราโดน่าโกงอ่ะเอามือปัดบอลเข้าประตูอ่ะอันนั้น40ปีแล้วนะไม่น่าเชื่อนะ1986ถ้ากลับไปยุคนั้นนะมายุคนี้นะฮะมาราโดน่าทำไม่ได้ฮะ
1: ทำไม่ได้
0: ยุคนั้นนะ
1: โอ้เลี้ยงกินตัวนั้นทำชิ่งกันไปนะผมเห็นภาพนะตอนหลัง
0: อ
1: ่ะเก่งมากครับมาราโดน่าตัวนิดๆตัวแหมประขามข้อเดียวความต้องมันสูงเหลือเกินวันนี้นะครับใครเชียร์อังกฤษก็ทำใจให้ว่างๆนะครับ ไม่ง่ายนะบอกได้เลยไม่ง่ายนะฮะแต่ผมยังเชื่อมั่นอังกฤษนะว่าประสบการณ์ของนักเตะน่าจะมีมากกว่าเท่านั้นเอง
0: ครับ
1: แม้ว่าสภาพสนามที่นี่ความสูงมันโอ้โหประมาณ 2,000 เมตรหร
0: อ
1: 2,200 เมตรเน
0: าะคืออังกฤษทั้งประเทศเนี่ยมีความสูงยังไม่ถึง 1,000 เมตรเลย
1: เป็นคนเกาะอังกฤษ
0: แต่ว่าที่นี่นะฮะ 2,200 เมตรนะครับมันก็จะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนเม็กซิโกเนี่ยเขาจะมีความคลั่งไคล้เรื่องของฟุตบอลอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วก็มีรายงานข่าวถ้าอ้างอิงจาก BBC แล้วก็ Sky Sport เนี่ยเขามีการไปหาที่พักของอังกฤษเจอนะแล้วก็มีแบบก่อกวนโดยการจุดพงจุดพุอะไรด้วย
1: ร้องเพลงตีปี๊บตีถังอะไรประมาณนี้ครับ
0: ใช่ครับ
1: เอกวาดอร์เคยบ่นมาแล้ว1ทีมไงนั่นล่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วฟุตบอลโลกที่ผ่านมาทุกครั้งนะครับในรอบชิงชนะเลิศหรือว่าการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยไม่เคยมีทีมไหนที่ใช้โค้ชนอกประเทศฮะแล้วได้แชมป์โลกตั้งแต่มีฟุตบอลโลกมานะจะครบ100ปีในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนที่ใช้โค้ชที่ไม่ใช่ตัวเองแล้วได้แชมป์โลกไม่เคยมีไม่เคยมี
1: อย่างเช่นอังกฤษถ้าไม่ใช้โค้ชอังกฤษจะไม่ได้แชมป์โลก
0: ไม่ได้แชมป์โลก
1: แต่ถ้าใช้โค้ชอังกฤษไปเรื่อยผมว่าชาตินี้ไม่ได้เป็นแชมป์โลกแน่ครับเลยต้องเปลี่ยนเป็นขับเบนซ์เยอรมันฮะ
0: อันนี้ถ้า
1: อังกฤษอย่างวันนี้คือเม็กซิโกนี่ชาติเขาเองนะคุมเองนะ
0: ใช่ครับ
1: ฮาเวียร์
0: เกเรโร่ตัวเองนะตอนนี้เนี่ยนักเตะมาเริ่มมาวอร์มแล้วนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณสัก40นาทีก็จะลงทำการแข่งขันนะ
1: ครับ
0: แต่บรรยากาศในสนามก็คึกคักดีนะเม็กซิโกใส่ชุดเก่งเลยนะครับเสื้อเขียวกางเกงขาวถุงเท้าแดงนะ
1: เขียวเขียวเกือบทั้งสนามเลยนะ
0: ครับ
1: ปกติเล่นอยู่ที่อเมริกานะของอังกฤษเนี่ย4นัดที่ผ่านมาเนี่ยวันนี
0: ้
1: วันนี้ต้องมาเม็กซิโกมาซ้อมอยู่ได้ประมาณ3วันนะครับ
0: ทุกคนก็ยอมรับนะครับแม้กระทั่งโทมัสซูเคอร์ก็ยอมรับว่าเวลา3วันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยปรับอะไรให้มันดีขึ้นได้นะ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมต้องบอกว่างั้น
1: ความสดอังกฤษก็เป็นรองเล็กน้อยเป็นรองเล็กน้อย
0: แต่ความคุ้นเคยเนี่ยเม็กซิโกได้เปรียบบานเลยนะ
1: ใช่
0: บานเลยต้องบอกว่างั้นนะ
1: ครับก็วันที่แข่งเกมล่าสุดนี่นะโอ้เม็กซิโกเตะเอกวาดอร์ตรงกับบ้านเรา 8:00 น.ส่วนอังกฤษเตะบ้านเราวันที่1เหมือนกันแต่เตะ 5:00 น.
0: ครับ
1: เตะช้าไปแสดงสดกว่าอย่างน้อยก็20ชั่วโมงอะประมาณนี้เอาละครับเม็กซิโกอังกฤษ 8:00 น.ตรงนะเดี๋ยวมาฟังเรา2คนบรรยายกันนะครับ
0: ก็เป็นทางด้านของอลิเซซ่านะครับเฟคฮารีนะครับกรรมการผู้ตัดสินนะเป็นชาวออสเตรเลียนะครับเป็นอิหร่านแล้วก็เลือกถือสัญชาติออสเตรเลียนะครับเกิดที่อิหร่านนะฮะแล้วก็ตัดสินมาในฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างน้อยเนี่ย2นัดก็คือนัดที่ฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3-1แล้วก็นัดที่โคลอมเบียนะครับเสมอกับโปรตุเกส0-0นัดนี้เป็นการลงทำหน้าที่นัดที่3นะครับของฟอร์คานี่นะครับก็ดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรกรรมการคนดังอีกคนหนึ่งของอังกฤษนะก็ได้ตัดสินคู่สำคัญเลยเมื่อวานมีการประกาศออกมาแอนโทนีเทเลอร์นะฮะกรรมการที่ ป็นหนึ่งในสองกรรมการของอังกฤษที่ไปตัดสินฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็คือแอนโทนีเทเลอร์กับไมเคิลโอลิเวอร์แอนโทนีเทเลอร์จะทงทำหน้าที่ในเกมระหว่างโปรตุเกสกับสเปนฮะ
1: ครับ
0: ก็ใช้กรรมการคนดังเดี๋ยวนี้น่าจะกรอบในเรื่องของ45ปีน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่ากรรมการท่านนี้เนี่ยฟอกฮันนี่เนี่ย48ปี48ปีก็ยังแข็งแรงอยู่ทดสอบสมรรถภาพผ่านนะฮะ
1: ทดสอบด้วยกรรมการก็ต้องเฟส
0: ใช่ครับ
1: หมูวิ่งตลอดเวลาเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วต้องไปเรียนรู้เรื่องการอ่าน VR ด้วย
0: ใช่ครับเรียนรู้เรื่องการอ่าน VR
1: อุปกรณ์ก็เยอะเหลือเกินไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: ใช่ฮะ
1: เอวก็ต้องมีนะองค์สเปรย์หมูก็ต้องใส่อะไรอย่างเงี้ย
0: เหมือนคนเหล็กอ่ะถ้าใครดูอย่างซามิโอของบราซิลที่ลงทำหน้าที่ตัดสินเนี่ยหัวแกเกรียนๆด้วยไงแล้วก็มีกล้องด้วยนะมีกล้องด้วยแล้วก็มีหูฟังด้วยแล้วก็มีไม่ด้วย3อย่างนะฮะแล้วก็ต้องวิ่งพลุงพลังนิดนึงฮะก็ต้องอาศัยความคล่องตัวที่สุดนะฮะแต่มีกล้องทั่วสนามเนี่ยอย่างน้อย16ตัว
1: 16ตัว
0: แล้วก็ลูกฟุตบอลเนี่ยฝังชิปดังนั้นเนี่ยลูกฟุตบอลเวลาข้ามเส้นไปหรือว่าสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยมันเถียงไม่ได้
1: ครับ
0: มันเถียงไม่ได้เพราะว่าฝังชิปเรียบร้อยนะครับ
1: กล้องนี้ก็จะมีหน้าที่นะบางคนมีหน้าที่ไม่ต้องถ่ายบอลถ่ายผู้คนเอาภาพสวย
0: ๆ
1: มาออนแอร์ทั้งแฟนบอลทั้งพวกแขก VIP อดีตตำนานอะไรพวกนี้นะที่เข้ามาในสนามน
0: ะ
1: เขามีแบ่งหน้าที่กันสวิตชิ่งจะเป็นคนทำหน้าที่เอาภาพไหนขึ้น
0: โอ้
1: ยเดี๋ยวนี้ดูกันคมชัดหมดเลยนะแล้วก็เมืองไทยก็โอ้โชคดีมากได้ดูฟุตบอลโลกทุกคู่แล้วก็คราวหน้าด้วยนะไม่ต้องรอนายกพูดเลยมีให้เรียบร้อยแล้วโมโนเขาจัดให้นะครับนะฮะและที่สำคัญถ้าใครเป็นแฟนบอลนี่นะปีนี้ฝากบุนเดสลีกาด้วยน
0: ะ
1: จะมีนิโคลัสมิคเคนเซนเล่นอยู่ในที่เยอรมันนะครับโอ้โปรแกรมออกแล้วนะสโมสรเอลเวอร์สเบิร์กเนี่ยเอลเวอร์สเบิร์กน้องใหม่นะครับซึ่งมีนิโคลัสมิคเคนเซนเจ้าลูกโซ่ของเราเล่นอยู่นะจะเปิดบ้านรับไบเออร์ลิเวอร์คูเซน
0: ครับ
1: นะเห็นว่า ASP เขามีลิขสิทธิ์นะ
0: ฮะ
1: ได้ดูกันด้วยนะครับอ่ะดูบอลโลกอย่างเดียวเดี๋ยวจะตกข่าวกันนะครับ
0: ะ
1: น
0: ะ
1: หน้ากีฬาหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างวงการข่าวทั้งโลกนะครับมาดูหน้ากีฬาไทยรัฐกันก่อนเอ็มปัปเป้สะใจเขียประกอยร่วงนะฮะโอ้โกรธมากกว่านั้นนะเล่นกันแบบค่อนข้างจะสกปรก
0: คร
1: ับ ขนาดเดียโดกเดชองยังโมโหเลยนะโอ้โหแล้วชนะได้แค่ 1-0 นะครับนะ
0: คร
1: ับ เหนื่อยๆครับนะฮะดีว่าไม่เจ็บกันนะวันนั้นอ่ะแล้วก็นะครับยอมรับหนักเนชั่นลีกสัปดาห์3คู่แข่งพระการอยู่ระดับแนวหน้าของโลกชมพู่หวังคว้าชัยชนะ2นัดนะครับ
0: ครับ
1: นะมือเซฟนะกัปตันทีมแล้วก็ล่าสุดนี่ก็จะไม่ค้าไม่ใช่เขาไม่ใช่ค้าแข้งเนี่ยค้าแขนค้าแขนที่อเมริกาแล้วนะครับก็ไม่ได้ไปต่ออยู่ที่นั่น2ปีมาเอกบริษเจ๋งแชมป์ควีนคัพสกอร์23อันเดอร์รับรางวัล2ล้าน1นะเอกบริษบูโปรลูกครึ่งไทยไต้หวันนะครับก็มีภาพด้วยนะครับนี่ฮะให้ชมกันนะครับคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีซึ่งเป็นครั้งแรกเลยนะครับ
0: ครับ
1: ควีนคัพคราวนี้ควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพก็น่าจะมีกันทุกปีนะครับอื่นๆนี่ก็นะครับมีภาพของน้องอเล็กซานดราเอราดาวโรจจากฟิลิปปินส์ฮะเป็นช็อตล้มตีลูกบนพื้นนะแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์นะครับพิกล็อกชนะอีกาสเวเทคมือ3จากโปแลนด
0: ์ครับ
1: แชมป์เก่าพิธีแล้ว2เซตรวดครับท่านผู้ฟัง
0: คือ
1: 76ไทยเบรกนะ11แล้วก็62ในรอบ3เข้ารอบ4นะครับ
0: ครับ
1: นี่ฮะฟิลิปปินส์อาเซียนเราครับ
0: คือตอนนี้เนี่ยเสน่ห์ของวิมเบิลดันครั้งนี้คือการตกรอบของมือวางใน10มือวางของประเภทหญิงเดี่ยวนะครับท่านผู้ฟังอารีนาซาบาเลนกาตกรอบ4เอเลน่าและมาร์กิน่าตกรอบ2อีกาสวันเทคตกรอบด้วยน้ำมือของเอล่านะครับจากฟิลิปปินส์ในรอบ3นะครับมาเรียเดว่าแชมป์เฟรนช์โอเพ่นตกรอบ2อาเมนดาอาซินิโมวานะครับมือ6ของรายการตกรอบ3แล้วก็เอเลน่าสวิตโตรีน่านะครับจากยูเครนตกรอบแรกนะครับใน10มือวางเนี่ยเหลืออยู่4ท่านก็มีเจสสิก้าเปกูล่ามือ4ของสหรัฐยังอยู่นะครับโคโค่กอล์ฟนะครับ มือ7ของสหรัฐยังอยู่มีลินดานอส

0: ว่านะครับจากสาธารณเช็คมือ9ของรายการยังอยู่แล้วก็แคโรไลนามูโชว่านะครับมือ10ของรายการยังอยู่แต่ที่มาดีก็คือนาโอมิโอซากะจากญี่ปุ่นอันนี้มาดีนะครับนาโอมิโอซากะเอาชนะมือ1ของรายการอย่างอายานาซาบาเลนกาไป2เซตรวดเลยนะ
1: รีบไปดูบอลโลกกันหมดเลยนะ
0: ค
1: ือวางฝ่ายหญิงอ่ะ
0: และครั้งนี้เธอก็มาในชุดเหมือนกับกิโมโนสีขาวอ่ะเดินมาเดินตั้งแต่ก่อนลงสนามมา
1: ก่อนที่จะเปลี่ยนชุดมีชุดลงสนาม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทุกครั้งคราวที่แล้วก็มี
0: ตอนนี้เธอเป็นมือ14ของรายการแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะไอนาซาบาเลนกาไป2เซตรวดเลยนะครับ6ต่อ2แล้วก็7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2นะครับก็เรียบร้อยไปสำหรับซาบาเลนกานะครับแล้วก็ทางด้านของโคโค่กอล์ฟก็ยังได้ไปต่อเอาชนะเบรดาเบนซิสนะครับมือ11ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์ไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3แล้วก็6ต่อ4ส่วนน้องฟิลิปปินส์นะครับเหรียญทองหญิงเดี่ยว4เกมนะครับก็คือน้องอเล็กซานดราเมนิโกเอรานะครับก็จะเจอกับสาวฉบับกระเป๋าของพี่แปะฮะ
1: ครับ
0: จัสมินปาลินี
1: ่โอ้โหสาวเล็กอิตาลีนะเฮ้ยสู้ได
0: ้เอร่าเนี่ย29ของโลกนะครับมือ29ของรายการส่วนปาลินี่เนี่ยมือ13ของรายการ
1: ร
0: ูปร่างรูปเล่งเนี่ยสู้ได
1: ้
0: นะครับแต่ว่าความน่ารักเนี่ยเอร่าเหนือกว่าประมาณ20ต่อ1อ
1: ่
0: ะนะฮะ
1: นะฟิลิปปินส์เข้ารอบ4ส่วนสาวไทยของเราได้แค่รอบ3
0: ใช่ครับ
1: นะครับปูนี้ถ้าไม่มีบอลโลกเขาใหญ่เนี่ยวิมบูดันรอบ2รอบ3 2สาวอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะฮะน้องใหม่น้องรวงข้าวนะ
0: ส่วนประเภทชายเดี่ยวนะครับบรรดามือวางใน10อันดับแรกเนี่ยตกไป2คนก็คือเดนิเอลเมเวเดฟนะครับมือ8ของรายการจากรัสเซียแล้วก็เบนเชลตันนะครับมือ4ของรายการนะครับจากสหรัฐส่วนคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเยนิกซินเนอร์นะครับมือหนึ่งของโลกจากอิตาลีนะครับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟนะครับแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดแล้วก็ฟิลิปอากอร์อาซิมนะครับจากแคนาดายังอยู่กันครบนะครับนี่คือเทนนิสนะครับแกรนด์สแลมรายการที่3ของปีนี้นะครับหลังจากที่ออสเตรเลียนโอเพ่นเฟรนช์โอเพ่นผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอบ8คนสุดท้ายเนี่ยเยนิกซินเนอร์พบกับแยนเรนาสตัฟนะครับจากเยอรมันแล้วก็เฟริกอัลเกอร์อัลเลสมีนะครับมือ3ของรายการจากแคนาดาจะพบกับจอมเก๋าเลยนะเพื่อนพี่แป๊ะยังอยู่นะฮะโนวัคโยโควิช
1: อนานยังอยู่เลย
0: ยังอยู่ยังอย
1: ู่ลุงยังอยู่นะฮะ
0: ชนะในแกรนด์สแลมเป็นนัดที่รู้สึกจะเป็น106มั้งนะครับส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยรอบ8คนสุดท้ายเป็นอย่างไรกันบ้างนามิโอซากะพบกับแคโรไลนามูโชวานะครับ
1: ครับ
0: มูโชวานี่ก็คือคนที่ชนะน้องไหมอ่ะมนัชชาสว่างแก้วอ่ะนั่นแหละมูโชวาเจอกับโอซากะนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งอเมริกันเจอกันเองนะครับเจสสิก้าเปกูล่าพบกับโคโค่กอล์ฟนะครับ4พบ7นะฮะ
1: ลุงยังอยู่นะ
0: ยังอยู
1: ่นี่ลุงกำลังดังใน Netflix
0: ใช่ครับ
1: สายลับคิมกลับมาแล้วเขาเรียกลุง
0: ลุงอะไร
1: สนุกมาก
0: สายลับคิม
1: กลับมาแล้วสนุกจริงๆแต่มันโอ้มาทีละ2ตอนนะดิ
0: ทำให้ขาดตอนใช่ไหมทำให้ดูแล้วขาดตอน
1: ใช่ก็มีภาพนะของเอ็มบัปเป้นะผู้เล่นหมายเลข10ตัวเก่งเลยนะแกยิงมากนะโอ้ยผู้เล่นปารากวัยมานู่นนี่นั่นแกไม่สนใจเลยวันนั้นนะยิงจุดโทษนะประตูโทษให้ฝรั่งเศสนะฮะชนะปารากวัยไป 1-0 นะยิงทุกเกมเหมือนกัน
0: ตอนนี้เนี่ยเอ็มบัปเป้เนี่ยถ้าเรียงลำดับแล้วเขาถือเป็นอันดับหนึ่งนะเพราะว่าเขายิง7ประตูเท่ากับเมสซี
1: ่
0: เท่ากับอลิงเบลฮาแลนด์แต่ว่าที่เขามาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขามีแอสซิสต์2ส่วนเลนเนลเมสซี่กับอลิงเบลฮาแลนด์ยังไม่มีแอสซิสต์เลยคือยิงอย่างเดียว
1: มีหน้าที่
0: เกิดมาเพื่อยิงอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะฮะส่วนแฮร์รี่เคนนะครับของพี่แป๊ะเนี่ยยิงไป5นะครับจากการลงเล่น4นะครับย
1: ิ
0: งไป5ประตูเช่นเดียวกับ
1: ยิงทุกเกม
0: ฮะ
1: ยิงทุกเกม
0: ยิงทุกเกม
1: นะฮะส่วนเมื่อเช้าเนย์มาร์ก็ถือว่าได้ยิงนะ
0: ยิง
1: นะจุดโทษในนาทีที่90บวก10
0: ครับ
1: นะครับไล่มา 1-2 นะครับก็ถือว่าได้ยิงนะฮะ
0: แล้วลำดับรองลงไป
1: ยิงเสร็จนะ
0: ฮะ
1: แกเข้าไปเยาะเย้ยหลังประตูนอร์เวย์นะซึ่งประตูนอร์เวย์เมื่อเช้าอ่ะโอ้มันสุดเซฟเลยนะคร
0: ับเซฟเยอะมากคือถ้ามี
1: ความ
0: ถ้ามีความคมมากกว่านั้นนะถ้ามีความคมมากกว่านั้นนะบราซิลจะต้องผ่านเข้ารอบ
1: ใช
0: ่แต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยการเล่นอย่างนอร์เวย์เนี่ยเล่นอย่างอดทนแล้วก็
1: ม
0: ีการลุกที่ยอดเยี่ยมมากต้องบอกว่างั้นนะ
1: ต้องชมนะฮะ

0: การจบสกอร์ของเจ้าฮาแลนด์ด้วยสูงมากนะครับขึ้นเทคลูก2โอ้โหหลังบราซิลนี่ล้มเลย
1: โดยเฉพาะลูก2นี่สวยมากถ้าใครได้ดูนะครับเกมคู่นี้นะ
0: แล้วก็อีกทีมที่น่าจับตามีภาพของนักกีฬาไทยรัฐคือโมร็อกโกนะครับโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมาตลอดนะฮะในรอบ16ทีมนี่ล่อเจ้าภาพแคนาดาไป 3-0 มีภาพของนะครับอันเซดีนโอนาฮีนะผู้เล่นหมายเลข8ยิงคนเดียว2ประตู
1: ครับ
0: นะก็ชนะแคนาดาเรียบร้อยกลับบ้านนะฮะ
1: Man of the Match ในเกมระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับเป็นเอริกเบลฮาแลนด์แน่นอนเพราะว่าเขายิง2ประตูไง
0: ต้องให้คนชนะ
1: ต้องให้เขายิงเนาะยิง2ประตู
0: นะไปได้ผู้สาประตูนี่นำ 2-0 ก่อนนะเน้นย้ำใครไม่ได้ดูเมื่อเช้านะครับ
1: ครับ
0: ของหน้ากีฬาเดลี่นิวก็มีภาพน่ารักน่ารักนะที่พลเอกเดชาเหมเกษีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนาม2นะครับที่สนามสวนกีฬากมลเขตหนองจอกน่ารักดีนะฮะกระทิงดุคมฝอยทองสารัตไร้บาโรกุลลงยิงสรุปว่า
1: ไม่ได้ไล่ฮะ
0: ไม่ไล่แล้วนะ
1: เพราะว่าคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าบอกว่าลงได้เลย
0: ลงได้เลย
1: ทันบนปีนึงลงได้เลยนี่เป็นแหกแหกกฎที่เกิดขึ้นนะฮะสิ่งนี้สารัฐทำได้
0: จีนยังชื่นชมยันส่งหนูน้อยปั่นขาไทยเอเชียจัดที่ไทยปี2570ปีหน้านะจีนจะส่งนักกีฬาเด็กๆมาด้วยนะแล้วก็มีภาพนะกำลังตบเบะนะฮะหลังจุดโทษได้คริยันเอ็มปัปเป้นะครับนะกัปตันของทีมชาติฝรั่งเศสวิ่งมาดีใจใส่กล้องหลังสังหารจุดโทษให้ทีมขึ้นนำ 1-0 ต่อปากรกวัยนะแล้วก็บวกประตูเป็นดาวซันโวร่วมที่7ลูกในทัวร์นาเมนต์นี้ของเอ็มปัปเป้เกมรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ มีภาพโอ้โหสาวแฟนสาวของทีมปารากวัยอ่ะน้ำตาไหลอ่ะ
1: มีปัญหาอะไรฮะ
0: ภาพเขาจับมาตอนแพ้ไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: โอ้ยเนี่ยฮะแล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่งนะฮะคือกับเดือดเอ็มปาเป้กับผู้เล่นปารากวัยเกือบชกกันนะครับโอ้ยนี่ฮะนะครับแล้วก็ภาพด้านบนซ้ายเป็นภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งเสด็จไปทอดพระเนตรการแข่งขันกอล์ฟควีนคัพไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะแล้วก็พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันไปทอดพระเนตรการฝึกซ้อมของนักกอล์ฟเยาวชนนะ
1: ครับ
0: ที่ค่ายสิงห์เขานะฮะทำอยู่ตรงนั้นนะครับก็ไปลองพัดกอล์ฟด้วยดูแล้วนะ
1: เป็นไง
0: ส่งเล่นได้ดูจากการพัดอะไรอย่างนี้นะแสดงว่าท่านชอบด้วยนะชอบกีฬานะเล่นหลายอย่างนะฮะคุณพระราชินีหน้าหนึ่งกันครับนะฮะมีอะไรกันบ้างหน้าหนึ่งวันนี้ของเดลี่นิวก่อนด้านบนเลยนะครับก็นะปิติทอดพระเนตรแข่งกอล์ฟควีนครับการฝึกซ้อมของเยาวชนเพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลกแล้วก็มีภาพบรรยายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็ประทานถ้วยรางวัล นะฮะให้กับเอกปริศหูส่วนพาดหัวหลักตรงกลางลีดหนุ่มเพื่อนฮู้ดน้ำเงินขยายผลตัวเอขบวนการเฮโรอีนส่งแอร์ยอมรับเห็นข่าวดังทั่วโลกผวารีบขนผงขาวใส่รถทิ้งไอ้หนุ่มคนนี้เป็นคนจังหวัดไหนรู้ม
1: ะสุราษฮะ
0: จับหนุ่มพะเยายัดผงขาวฝากแอร์บินไทยเนี่ยพะเยากับแป้งแป้งกับพะเยาเนี่ยตอนนี้นะฮะขยายจากเรดเดอร์ชาวม้งรับเทยานรกทิ้งชักโครกรีดสอบเพื่อล่าคนบงการนี่หัวหลักของทางไทยรัฐนะของเดนิลนี่ก็เป็นข่าวเดียวกันเนี่ยแล้วก็ภาพของฟุตบอลโลกก็เป็นภาพของนะครับลามินยามอลนะครับก็โชว์ฟอร์มที่โดดเด่นกันนะนะก็กำลังฝึกซ้อมอยู่นะครับจะพบกับโปรตุเกสในรอบ16ทีมเช้าวันที่7วันพรุ่งนี้นะครับ
1: ล่าสุดเนี่ยเอ๋นัดที่ชนะล่าสุดนี่แกเป็น Man of the Match นะ
0: ครับ
1: คุณลามินยามาลเนี่ยนัดที่รู้สึกว่าจะชนะใครนะชนะออสเตรียชนะออสเตรีย 3-0 น่ะถึงแม้ว่าแกจะไม่ยิงเลยนะแต่แกเป็น Man of the Match
0: โอ้ยตัวยิงตัวจ่ายนะครับ
1: ต
0: ั
1: วจ่ายตัวจ่าย
0: คล่องมากนะฮะเดี๋ยววันนี้ดูน้องโบลาผมอายุ17น้อยกว่ายามานปีนึงโอ้นี่ก็คล่องเหมือนกันนะเม็กซิโกส่งประกวดเดี๋ยววันนี้นะ
1: ได้ลงตัวจริงด้วย
0: เป็นผู้เล่นตัวจริงมาเลข19เดี๋ยวจับตาดูให้ดีหน้ายังเป็นสิวอยู่เลยครับผม
1: นี่มาโอ้พูดถึงโบลามาเลย
0: พูดปุ๊บพามาเลย
1: ฝนยังตกอยู่นะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าเข้าไปดูใน ล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่เลื่อนนะฮะก็คือพอเลื่อนไปแล้วไงเลื่อนไปชั่วโมงนึงแล้วไง
0: คือไม่เลื่อนต่อนะ
1: ไม่เลื่อนต่อฮะ
0: ฟ้าอย่าพามานะ
1: ครับ
0: สนามนี่มันไม่มีหลังคาไง
1: เออ
0: แล้วอีกเรื่องนะอย่าต่อเวลานะครับ
1: ฮะ
0: เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะโอ้โหเลื่อนมา1ชั่วโมงถ้าต่อเวลาในกรุงเทพใกล้เที่ยงนะครับใกล้เที่ยงนะ
1: คือตอนนี้ในคู่นี้จบนี่ก็เวลาไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะฮะ
0: แล้วก็มีภาพนะฮะของเจ้าหน้าที่ที่ไปควบคุมตัวนายดันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงเพื่อนนายอุทัยหนุ่มฮูดน้ำเงินไปชี้จุดทิ้งเฮโรอีนเพื่อทำลายหลักฐานน่ะหลังเป็นข่าวดังและเพื่อนหนีไม่รอดโดนจับก่อนเปิดปากสารภาพนำผงขาวทิ้งลงโถส้วมและมีดกรีดกระเป๋าผ้าลายช้างขับรถตะเวนนำไปทิ้งในถนนในอำเภอท่าเรือที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
1: ครับ
0: โอ้มีทั้งเสื้อมีทั้งถุงผ้าที่จะซ่อนเฮโรอีนแล้วก็ฝากกันนะฮะยาเจ้านะเราไปเที่ยวกับทัวร์ไหนก็ตามใครฝากของให้เราหิ้วนี่ยาเด็ดขาดเลยนะครับ
1: จะว่าไม่มีน้ำใจก็ได้นะแนะนำให้อย่ามีน้ำใจนะฮะอย่ารับฝากนะฮะ
0: ไม่ต้องเมตตากรุณาปราณีใครเลยนะฮะ
1: แล้วก็แชร์น้ำหนักนี่ยาเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะครับท่านฟังแล้วก็เดี๋ยวผมกับพี่แป๊ะเนี่ยจะออกไปอยู่ด้านนอกนะครับบรรยายสดๆนะครับเกมคู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติเม็กซิโกนะครับในฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายคู่นี้นะครับที่จะเริ่มในเวลา8นาฬิกาใครชนะนะครับได้ไปเจอกับนอร์เวย
0: ์ครับ
1: ซึ่งตอนนี้คุณพี่เออร์ลิงบราฮาแลนด์รออยู่แล้ว
0: รูปปากรอเลย
1: รูปปากรออยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงษ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

0: ประเทศ
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
0: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่บอลโลกสตอรี
2: ่ส่วนเฮืองมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันส่วนฮึงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คคีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือซนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ใน World Cup ปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิ

ระมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 7:45 น. 13 วินาทีนะครับก่อนเกม15 นาทีนะครับเกมคู่ที่92ระหว่างเม็กซิโกกับทีมชาติอังกฤษนะครับในฟุตบอลโลกครั้งที่23นะครับเป็นเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับที่เอสตาดิโอเอสเตกานะครับในกรุงเม็กซิโกซิตี้นะครับเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกนะครับมาดูกันว่าทีมใดนะครับจะได้เข้าไปเจอกับนอร์เวย์นะครับเม็กซิโกหรืออังกฤษจะเล่นเป็นนัดสุดท้ายของฟุตบอลโลกครั้งนี้พี่แป๊ะผมย้ำนะครับผู้เล่นที่ลงสนาม11คนแรกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับของเม็กซิโก11คนเล่น11ผู้เล่นคนแรกนะครับราอูรันเกลนะครับผู้รักษาประตูกองหลังมีทางด้านของเจซุสกายาโดนะครับเป็นแบ็กซ้ายนะครับแบ็กขวาฮอเกสซานเชสนะครับจาก PAOK เซนเตอร์แบ็กคู่เป็นโยฮันบาสเกสนะครับกับเซซ่ามอนทรีออลนะครับของโลโคโมทีฟมอสโกกลาง3คนนะครับหมายเลข7นะครับหลุยโรโมจากกัวดาลาฮารานะครับหมายเลข6นะครับเอริกลีล่านะครับแล้วก็หมายเลข19นะครับก็คือกิเบโตโมลานะครับจากทิโฮน่านี่คือนักเตะที่อายุน้อยที่สุดนะครับ17ปีกว่าๆนะครับส่วนคู่หน้ากองหน้าใช้ระบบ4-3-3นะครับกองหน้ามีหมายเลข9นะครับราอูฮิเมเนสนะครับจากวูแพนตันวันเดอร์เรสนะครับแล้วมีหมายเลข16นะครับดาวซันโวประจำทีมฮูเลียนส์คิโยเนสนะครับจากอันคอร์เซียแล้วก็หมายเลข25นะครับโรเบโตอันวาราโดนะครับจากกัวดาลาฮารานะครับนักเตะส่วนใหญ่เล่นอยู่ในลีกของเม็กซิโกนะครับเล่นในระบบ4-3-3ส่วนทีมชาติอังกฤษนั้นผู้รักษาประตูนะครับเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดจากเอเวอร์ตันนะครับแบ็กซ้ายเป็นนิโคโอไรลี่นะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แบ็กขวาเป็นเจเรลคอนซ่านะครับจากเบอร์ลีเวอร์คูเซนแล้วก็เซนเตอร์แบ็กคู่นะครับเป็นมาร์เกฮีจากแมนซียืนคู่กับทางด้านของเอสลีย์คอนซ่านะครับจากแอสตันวิลล่ากลางรับนะครับ2คนก็คือเดคเคนไลท์นะครับเดคเคนไลท์คู่กับเอลิสแอนเดอร์สันแล้วก็มีเกมรุกมี3คนนะครับหมายเลข10จูดเบลลิงแฮมนะครับเป็นกองกลางตัวรุกตัวทำเกมตัวฟรีนะครับหมายเลข7นะครับก็คือทางด้านของบุกโยสซาก้าจากอาร์เซนอลแล้วก็หมายเลข18นะครับแอนโทนีกอร์ดอนนะครับซึ่งย้ายจากนิวคาสเซิลไปอยู่บาร์เซโลนาแล้วนะครับล่าสุดแล้วก็มีกองหน้านะครับจากบาเยิร์นมิวนิกนะครับ
1: ไปแทนแมคคาเดฟอร์ดเหรอฮะ
0: ใช่มาคาเดฟอร์ดกลายเป็นนักเตะที่ไม่มีใครอยากได
1: ้ Hello,
0: เพราะว่าค่าตัวแพงเกินไป
1: ค่าเหนื่อยแพงจะกลับมายิงให้แมนยูเพราะว่าตอนนี้ต้องทำสนามแล้วมีเงินซื้อนักเตะแล้ว
0: ครับ
1: ออกสนามแห่งใหม่อีก5ปีจะเสร็จนะ
0: ก็จะมีแม้อังกฤษเนี่ยก็จะมีนักเตะอยู่กลุ่มหนึ่งที่รอการลงสนามอยู่นะฮะแรดฟอร์ดนี่ได้ลงสนามไปแล้วลงตัวจริงก็แล้วลงตัวสำรองก็แล้วนะครับแล้วก็นักเตะหมายเลข16นี่ยังรออยู่ก
1: ็
0: คือโคบิเมนูนะยังไม่ได้ลงสนามเลยนะฮะแล้วก็อีวานโทนี่คนนี้ก็ยังไม่ได้ลงสนามเลยนะฮะนี่เรียกมาจากลีกในซาอุดีอาระเบียนะครับ
1: อันดาลีโทนี่มาได้ยังไงนะฮะ
0: ก็มีฝีไม้ในมือที่ยอดเยี่ยมโค้ชประทับใจนะฮะแล้วก็ผู้รักษาประตูก็ใช้คนเดียวคือจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับวันนี้ก็มาดูกันว่าเกมมันจะยืดเยื้อหรือไม่แฟนรายการบางคนก็ใจร้ายนะฮะบอกว่าถึงดวลจุดโทษแน่นอนฮะ
1: เช้ายังไม่ทานข้าวเลยนะต่อเวลายิงจุดโทษเลยนะเนี่ยผมคิดว่านะเอาไอ้แว่นโทนี่มานี่นะเอาเจ้าโคพาเมอร์มาถ้าดีกว่านะเออเจ้าตัวก็ร้องไห้เสียใจอ่ะไม่ติดทีมชาติมาไม่ได้มาฟุตบอลโลกกับเขา
0: อ
1: ายุยังน้อยเพิ่ง23ปีโชว์ฟอร์มให้เด่นๆเพราะว่าตอนหลังช่วงในช่วงหลังๆแกนะเล่นไม่ได้เลยคร
0: ับ
1: ขาดความมั่นใจไปเยอะนะครับเอาละครับนะเมื่อเช้านะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะ
0: ฮะ
1: บราซิลโดนนอร์เวย์ยิงไป 2-1 นะครับตกรอบ16ทีมเรียบร้อยนะ
0: ครับ
1: นอร์เวย์นี่ฮาเลนยิงคนเดียวเลย2ลูกนำก่อนแล้วก็ทางนะครับเขาเรียกว่าเพลย์เมคเกอร์ได้ไหมเนมา
0: ซูเปอร์ซับแล้วกันนะ
1: ลงตัวสำรองมายิงจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ
0: ็
1: บไล่มา 1-2
0: ครับ
1: ตอนนี้รอบ16ทีมที่จบไปก็มีฝรั่งเศสชนะปรากวัย 1-0 มอร์โกชนะแคนาดาไป 3-0
0: ครับ
1: แล้วก็นอร์เวย์ชนะบราซิลไป 2-1 นะครับป ประกอบคู่ในรอบ8ทีมตอนนี้ได้มาแล้ว1คู
0: ่ฮะ
1: ฝรั่งเศสเจอโมร็อกโก
0: ครับ
1: นะทีมที่ชนะระหว่างเม็กซิโกอังกฤษนะจะเจอกับนอร์เวย์นะครับน่าสนใจนะนอร์เวย์จะเตะกับใครในรอบ8ทีมจะเล่นวันที่12กรกฎาคมตี4
0: ครับ
1: ตี4นะครับมาละนะเดี๋ยวหลังเคารพธงชาติได้ชมฟุตบอลคู่นี้แน่นอนนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกโปรย
0: ๆใช่ครับ
1: นะสนามนี้มันไม่มีหลังคาด้วยสิแต่ว่าเกมไม่เลื่อนแล้วนะครับเลื่อนมาแล้ว1ชั่วโมงนะครับวันนี้ดูซิว่าแฮร์รี่เคนซึ่งยิงมาทุกเกม4เกมที่ผ่านมาจะยิงได้อีกหรือเปล่านะครับนะก็อังกฤษนี่เสมอมาเกมเดียวกับกาน่าในนัดที่2ซึ่งตอนนั้นว่าหมอผีใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาเสกนะฮะเวทมนต์ใส่นะฮะแฮร์รี่เคนนี่วืดไปหมดเลยทำเปล่าไม่เจอแล้วก็อังกฤษเกมแรกชนะโครเอเชียมา 4-2 เกม2เสมอกาน่ามา 0-0 เกม3ชนะปานามามา 2-0แล้วก็รอบ32ทีมนี่ชนะดิอาคงโก้มา 2-1 ส่วนของนะครับเม็กซิโกนะครับเปิดสนามกับนะแอฟริกาใต้ยิงมา 2-0
0: ครับ
1: แล้วก็เจอเกาหลีใต
0: ้
1: ย
0: ิ
1: งไป 1-0 ไอ้พวกใต้ๆก็รอบหมดนะแล้วก็เช็กนะครับโดนไป 3-0
0: ครับ
1: รอบ32ทีมก็เอาชนะเอกวาดอร์มา 2-0 ยังไม่เสียประตูวันนี้ผู้รักษาประตูของนะเม็กซิโกราอุลรันเกนก็ยังได้ลงเป็นตัวจริงจะเซฟได้อีกหรือไม่นะครับตอนนี้ในสนามครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับลงสนามมาเรียบร้อยครับเกมไม่เลื่อนนะครับเม็กซิโกอังกฤษนะในรอบ16ทีม
0: ก็เม็กซิโกไม่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้เม็กซิโกไม่ได้คุ้นเคยกับสนามนี้มากเพราะว่าจาก4นัดที่ผ่านมาแข่งที่สนามนี้มา3นัดฮะ
1: ที่เดียวเลย
0: 3นัดนะ
1: 70,000 คนนะ 70,000 นิดๆเลยนะนะสีเขียวเต็มสนามอ่ะ
0: ครับ
1: อังกฤษนี่ก็เพิ่งมาอยู่ตรงนี้ประมาณ3วันนะเล่นที่อเมริกาเมื่อวันที่1นะแล้วก็จากนั้นก็มาซ้อมต่อที่เม็กซิโก 2,200 เมตรนะฮะ
0: จาก
1: พื้นดินนะครับความสูงของเมืองนี
0: ้ก็นัดที่เจอกับเอกวาดอร์เนี่ยผู้ชมในสนามนะฮะ 88,24 คนนัดนั้นนะที่เอสเตกาสเตเดียมนี่แหละที่เม็กซิโกซิตี้นี่แหละนัดนี้เนี่ยคนต้องเยอะกว่าแน่นอน
1: ใช่ใช
0: ่แล้วก็มันจะมีแบบแฟนโซนด้านนอกไง
1: อ
0: ันนั้นน่ะก็จะสนุกสนานกันละนะฮะ
1: โอ้มันใหญ่จริงๆนะสนามฟุตบอลที่นั่นมัน2ชั้นนะไม่เหมือน3ชั้น4ชั้นที่อเมริกาแต่มันเป็นชั้นที่มันใหญ่อ่ะ
0: ครับ
1: นะครับพิธีเปิดของเม็กซิโกก็สนามนี้แหละครับนะเกมที่ชนะแอฟริกาใต้มา 2-0 นะ
0: ก็ถ้าใครได้ดูทันฟุตบอลโลกในปี1986นะ
1: ยังไง
0: ก็นัดนี้แหละนัดที่สนามแห่งนี้แหละที่มาราโดน่าเอามือปัดบอลเข้าประตูแล้วก็เลี้ยงหลบ8คนน่ะ
1: โ
0: อ้แล้วก็ถ้ารอบชิงชนะเลิศก็ที่อาร์เจนตินาชนะเยอรมัน3-2ก็สนามนี้แหละและนี่เป็นการเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับอีกครั้งหนึ่งของเม็กซิโกแต่ก่อนหน้านี้2ครั้งเป็นเจ้าภาพเดียวไงในปี1970แล้วก็1986นะฮะนี่เป็นเมืองที่คนบ้าคลั่งในเรื่องของฟุตบอลนะ
1: 1970ตอนที่ทำเป็นภาพยนตร
0: ์
1: ก็ที่นี
0: ่ที่นี่ฮะ
1: บราซิลชิงกับอิตาลี
0: ถลุงอิตาลีไป4-1
1: ปีเล่กระดอกบอลข้ามหัว

0: หัวเข้าไปยิงเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: นั่นคือเป็นอินสปิเรชันในยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เลยมาเป็นนักฟุตบอลกองหน้าน
1: ี
0: ่ตอนแรกจะไม่เล่น
1: แล้วเป็นกองหน้าแล้วเป็นไงฮะ
0: หายังเล็กเลียวจนบัดนี้นักข่าวหลายคนเห็นผมบอกว่าเป็นนักฟุตบอลจริงเหรอจริงครับโค้ชสั่งไม่ให้วิ่ง
1: นี
0: ่ประกบเซ็นเตอร์ไว
1: ้ยิงอย่างเดียว
0: พลิกตัวเข้าไปยิงอย่างเดียววิ่งมากแล้วเหนื่
1: อ
0: ยตอนนี้ก็อยู่ในพิธีนะครับ
1: เคารพธงชาติ
0: ชาติธงนี่ใหญ่มากนะครับ
1: ใหญ่มากอันนี้เป็น
0: ไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ในบ้านเราเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ทุนเยอะมหาศาลเลยเนี่ย
1: ก็คือประมาณครึ่งสนามอ่ะแล้วชุดเก่งของเม็กซิโกก็คือเสื้อเขียวกางเกงขาวถุงเท้าแดงส่วนทีมชาติอังกฤษเนี่ยเสื้อขาวกางเกงดำถุงเท้าขาวนะครับวันนี้ปกติอังกฤษก็อาจจะเป็นชุดขาวล้วนบ้างหรือว่าขาวกางเกงดำบ้างก็ตามสไตล์ไป
0: เล็กน้อย
1: เ
0: มื่อเช้านอร์เวย์นี่เสื้อแดงแรงฤทธิ์นะถล่มเสื้อเหลืองไปแล้ว
1: ใช่อันนี้ไม่มีเสื้อแดง มีเสื้อเขียวกับเสื้อขาว เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยเหมือนเดิมฮะคุณเจียนี่อินฟาติโน่ฮะหลังจาก ที่สั่งให้คณะกรรมการวินัยพิจารณาเรื่องของโทษแบนของกองหน้าสหรัฐแล้วว่าเป็นทันบนนะฮะวันนี้ก็มาชมเกมนี้ฮะบินมาชมเกมนี้ฮะเมื่อกี้นี้เริงล่าอยู่บนชั้น VIP ฮะ
0: ตอนนี้ก็เป็นการร้องเพลงชาติเม็กซิโกนะครับทั้งผู้ชมทั้งสนามช่วยกันร้องนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นกำลังใจนะฮะเสียงเชียร์เม็กซิโกสนามนี้ความสูงก็ทำให้เม็กซิโกได้เปรียบ
1: ใช่ครับ
0: เหลือฝีเท้านี่ฮะที่ต้องวัดว่าจะสู้อังกฤษได้หรือไม
1: ่
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับกลับมาติดตามการบรรยายสดคู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษนะครับแชมป์โลก1สมัยกับเม็กซิโกที่ผลงานดีที่สุดในฟุตบอลโลกคือรอบ8ทีมสุดท้ายช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวย์สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: กลับมาที่แอสเซก้าสเตเดียมนะครับแล้วก็อยู่ในห้องส่งนะครับกับ FM 99พี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับแชมป์โลก1สมัยกับเม็กซิโกผลงานดีที่สุดก็คือเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2ครั้งนะครับเกมเข้าสู่นาทีแรกนะฮะเปิดฉากเนี่ยอังกฤษโอกาสเคลียร์บอลก่อนฮะ
1: โอ้แล้วก็ใบเหลืองแล้ว
0: เดคไลฮะเดคไลได้ใบเหลืองนาทีแรกเลยฮะ
1: นาทีแรกนะครับ
0: คิดดูแล้วกันฮะเดคไล
1: โอ้ภาพกลับมานี่แกไปนอนกลุ่มศีรษะแล้วนะโอ้นี่โอ้โหปลายสตาร์ทนี่นะ
0: ฮะ
1: โอ้แดงได้เลยนะครับนี่ฮะ
0: หลุยโรโม่ฮะ
1: ครับ
0: มีจังหวะมงแล้วก็เจอปลายสตาร์ทของเดคไลนะครับเดคไลก็รับใบเหลืองไปเลย
1: แต่ก็ยังนะฮะไม่ได้ใส่เต็มที่เกือบจะโดนปลายคางเลยนะครับนี่ฮะผมม
0: า
1: ถูกขึ้นก็ต้องมา
0: โวยแล้วฮะ
1: โวยกรรมการนะฮะข้างสนามว่าโอ้ยเขายังท้าไว้ให้เหลืองได้ยังไงฮะเออเป็นผู้เล่นตัวสำคัญด้วยดีแคนไลนี่นะเป็นกลางรับที่นะฮะเป็นตัวจ่ายได้ด้วย
0: ใช
1: ่แล้วถ้ามันอีกเหลืองนึงนะโอ้ยอีกเหลืองนึงนะ
0: ก็ใบแดง
1: มันใบแดงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ย
0: แล้วก็โดนนาทีแรกครับพี่แบ๊
1: ใช่ฮะ
0: อันนี้อาจจะเป็นเหลืองที่เร็วที่สุดหรือไม่อันนี้ก็ติดตามอ
1: ันนี้เร็วสุดเลยครับตั้งแต่เตะมาบอลโลกเขานี่ครับ
0: นาทีแรกเลยฮะโดนเหลืองเลยฮะ
1: เจ้าตัวเล่นในสมบทบาทยังไม่ลุกขึ้นนะครับเออว่ามันโดนจริงนะเว้ย
0: หลุยโรโม่
1: โรโม่
0: ฮะโดนไปโดนไปสตาร์ทไป
1: ตกลงกุมหัวหรือกุมคางกันแน่ครับ
0: ต้องโดน
1: แกเริ่มสับสนแกเริ่มสับสนแล้วเล่นให้ละเอียดหน่อยเล่นให้ละเอียดโอ้ยังอ้าปากอยู่นะเกมเริ่มนะครับเอาละครับนาทีที่2ตอนนี้ยูเคนไลท์นะครับหมายเลข4ของอังกฤษก็เจอเหลืองแต่นาทีแรกเม็กซิโกเสื้อเขียวกางเกงขาวส่วนอังกฤษเนี่ยเสื้อขาวกางเกงดำนะฮะตอนนี้ทำบอลเกมลุกขึ้นมาแล้วก็จังหวะนี้สับไกยิงก่อนเลยนะครับนะฮะทางฮาราบุนฮิมิเนสนะฮะหมายเลข9ผู้เล่นของเม็กซิโกแต่ว่าโดนสกัดหมกมายังไม่ผ่านนะครับอันวาลาโดฮะอยู่ด้านกราบขวานะฮะทำชิ่งอยู่กับเพื่อนนะครับน
0: ี
1: ่ได้ร้อยแล้วได้แล้วน้องโมลาผมหมายเลข19จับตาดูน้องคนนี้ดิอายุ17นะฮะนี่เม็กซิโกส่งประกวดนะฮะจะแข่งกับยาเมานี่แหละฮะลังกีก็ไปตั้งรับอยู่ในแดนตัวเองนะครับบอลออกมาทางด้านขวาโรเบโต้วาลันวาโดพยายามจะลากเข้าไป2คนแหวกเข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็แม่เสียบอลแล้วนะครับเจ้าเอเลียตแอนเดอร์สันนะฮะกองกลางของอังกฤษตัดบอลได้แล้วก็โดนทำฟาวล์อังกฤษได้หายใจแฮกคอบ้างนะครับ
0: โดนแท็กไปนะครับแอนโทนีกอร์ดอนนะฮะโดนทำฟาวล์ไป
1: วันนี้แอนโทนีกอร์ดอนนะอยู่ท่านกราบซ้ายนะครับแล้วก็บูกาโยซาก้าด้านขวาจูดบิลลิงแฮมเพลย์เมกเกอร์หมายเลข10นะฮะอยู่หลังแฮร์รี่เคนวันนี้หมายเลข9หน้าตาแกดูเด่นดูหล่อมากเลยนะฮะราศีจับฮะน่าจะยิงได้วันนี้ครับ
0: นี
1: ่เอาละครับจอร์แดนพิกฟอร์ดเปิดยาวมาเข้าถึงหน้ากรอบเขตโทษเม็กซิโก

0: โบกออกมาเข้าเท้าของจูดจูดส่งไปให้ทางแอนโทนีกอร์ดอนเปิดออกมานะครับให้บุยาโกซาก้าออกไปแล้วไม่ทันวันนี้ไม่ต้องสำรองนะครับลงตั้งแต่นาทีแรกเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ประโยชน์ซาก้าทีมอาร์เซนอลทีมแชมป์นะฮะพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี
1: ้รอให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็จัดลงสนามในรอบน็อกเอาท์นะครับ
0: เล็กๆแต่คล่องมากครับวันนี้ใส่หมายเลข7นะฮะหมายเลข7ตัวเล็กๆนะ
1: ใช่
0: เหมือนวิชนุจูเนียร์นะฮะของบราซิล0-0ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าวันนี้โอ้โหแฟนบอลนี่เต็มสนามจริงๆนะฮะเกือบ10,000 คนนี่ครับ
2: คือต้องมี8ขึ้นพี่แปะอันเนี้ย 80,000 ตามความจุขึ้นแต่ว่ามันจะขึ้นไปทะลุแบบ
0: นั้น
2: อันเดิมๆหรือไม่ที่ 81,000 หรือไม่อันนี้ต้องติดตาม
0: โอ้แล้วค่าตั๋วของเขานะ
2: ฮะ
0: ถูกที่สุดในประมาณ 50,000 บาทไทยนะครับท่านผู้ฟัง 50,000 นะฮะลองเอา 70,000 คูณเอาไม่ต้องเอา 80,000 นะ
1: ฮะ
0: มันเป็นหลักพันล้านนะครับ5840นี่4,000 ล้านนะต่อเกมนะครับรายได้ของฟีฟ่านี่นะฮะโอ้ยคนไทยจะไปดูนี่น้ำตาไหลเลยเกมเดียวนี่นะยังไม่รวมค่าเครื่องบินค่าโรงแรมเลยนะก็รออาเซียนเป็นเจ้าภาพแล้วกันคราวหน้าจะเพิ่มอีก16ทีมครับต้องเป็น 4-5 ชาติเป็นเจ้าภาพร่วมเอาเม็กซิโกยังครองบอลได้ดูดีกว่าอังกฤษแล้วก็ตอนนี้กระชากเข้าไปตรงกลางแม่จะแทงไปให้ทางฮิมิเนสนะครับติดทางนะครับนะฮะ
1: มาเกฮีฮะ
0: มาเกฮีโอ้ตัวแกทะมึนเลยดำปีเลยนะฮะยืนคู่อยู่ในโอ้ยเฮลิเคนเฮลิเคนไม่ต้องไปแย่งบอลเข้านะครับแหมก็จะดึงเวลานะครับกรรมการผู้ตัดสินวันนี้กลางสนามเป็นออสเตรเลียแต่หน้ากับอิหร่าน
1: ใช่อิหร่านฮะแต่ว่าเลือกสัญชาติเป็นออสเตรเลียนะครับ
0: ก็มีนะฮะทะเลาะเบาแหวงกันเล็กน้อยในทีมฟุตบอลครับพี่กรรมการบอกใจเย็นใจเย็นโอ้นี่จู๊ดนะฮะโดนดึงเสื้อแทบขาดนะครับ
1: ไล่ล่าดึงเสื้อฮะ
0: แล้วก็เฮลิแคนก็เลยโมโหนะฮะแล้วก็ไปดึงคือไม่อยากต่อเวลาเฮลิเคนบอกผมอยากจบใน90นาทีครับเพราะป๋าเขาขอมาป๋าหิวข้าว0-0 นะครับเป็นบอลของอังกฤษนะฮะมาเกฮีวันนี้ยืนเซ็นเตอร์คู่กับเอสรีคอนซาคอนซานี่ก็เป็นผู้เล่นของแอสตันวิลล่า
1: ใช่ครับ
0: นะฮะส่วนมาเกฮีก็แมนซิแบ็คไซด์คนนิโคไรลี่นี่ก
1: ็แมนซีฮะ
0: อยู่แมนซีหลังแมนซีสองจะเล่นคอนซ่านี่มาอย่างไงครับ
1: มาจากเบลลูคือเส้นนะฮะ
0: เมื่อก่อนอยู่ทีมไหนนะกรุงเทพ
1: อยู่ลิเวอร์พูลฮะ
0: ได้ลงไหมฮะ
1: ไม่ค่อยได้ลงฮะพอไม่ได้ลงเนี่ยก็ไปเล่นอยู่ในเยอรมันกับเบลลูคือเส้น
0: เล
1: ่นดีฮะ
0: เล
1: ่นดีพี่เคิลพี่ทูเคิลเห็นนะฮะเลือกมาก
0: องหลังอังกฤษวันนี้4คนรูปร่างดีมากเลยนะ
1: ครับ
0: คิดถึงเวกโฟของอาร์เซนอลสมัยนู้นเลย
1: นี
0: ่ตัวใหญ่ก็ยังใจเย็นพอครับในการที่จะต่อบอลสั้นๆไปนะครับอย่าใจเย็นมากนะฮะย
1: ิ
0: งกันหน่อยครับผม อย่าให้ต่อเวลาครับเลื่อนมา1ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้มาเกฮีก็ได้บอลแล้วก็ส่งให้เอสลีคอนซาอยู่ในแดนของอังกฤษนะครับท่านผู้ฟังไปไหนไม่ได้ครับจะเล่นคอนซาก็ส่งกลับมาคอนซานะคอนซากับควอนซา
1: ฮะ
0: เฮสรีคอนซากับจาเรนควอนซาเอาละครับกระชากขึ้นมาทางนะฮะโอไลลี่แบ็กซ้ายต่อบอลมาที่จูดจูดกระชากลากไปต่อซ้ายไปให้แอนโทนีกอร์ดอนแหกไม่แหกค่าแหมจะแหกค่ายเข้าไปในกรอบนะฮะโดนสกัดออกหลังเตะมุมไหมเนี่ย
1: เตะมุมฮะ
0: นี่กอร์ดอนนะครับไอ้หนุ่มผมทองเนี่ย
1: เล่นอย่างนี้นะครับบาร์เซโลน่าซื้อตัวไป
0: ไม่ได้เห็นที่อังกฤษแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ได้เห็นนะฮะใครเล่นดีๆฮะไปอยู่ต่างชาติหมดฮะไปเล่นลีกต่างประเทศหมด
0: แต่อังกฤษเวลาไปอยู่ที่สเปนไม่ค่อยรุ่งนะ
1: ไม่ค่อยรุ่ง
0: สไตล์มันคนละแบบกันนะก็นักบอลอังกฤษจะแข็งแรงครับว่าพุ่งก็หาบอลในแบบก็ทิ้งเลยนะก็เลยซื้อไปคนที่เตะมุมเป็นนะครับยูแคนไลท์ซึ่งเหลืองแต่นาทีแรกกรรมการก็ต้องไปจับคู่ประกอบกันหน้ากรอบประตูนั่นแหละครับเหมือนทุกครั้งเลยนะทุกคู่เลยต้องแยกย่อมเหมือนแยกมวยอะ
2: มีอาร์เซนอลเป็นแม่แบบไง
0: โ
2: อ้ย
0: แค่ไลท์เล่นสั้นๆกับซาก้าซาก้าเคลียร์มาแล้วก็เปิดเข้าไปหน้ากรอบแค่โทษโอ้โหมีแต่เสื้อเขียวว่าตรงนั้นนะฮะอันนี้ไม่ใช่ทหารนะฮะเม็กซิโกครับเป็นลูกทุ่ม
1: ทรีไลออนเนี่ยเป็นอังกฤษนะทีคาลเลอร์เนี่ยก็คือนิคเนมของทีมชาติเม็กซิโกนะ3สี

0: ทรีเหมือนกันนะไม่ใช่3 0นะวันนี้
1: ทำไมถึงขึ้นทรีไลออนได้อังกฤษเนี่ยฮะ
0: ทรีไลออนก็เป็นนี่ไงสิงโต3ตัวไงฮะเป็นสัญลักษณ์ของอังกฤษเขาเลยนะฮะ
1: คราวนี้เขาว่าจะได้เป็นแชมป์โลกนะ
0: ร
1: อมากี่ปีนะ40ใช่ไหม
0: หกสิบฮะ
1: 60
0: ปี
1: เกษียณพอดีแหละ
0: เกษียณพอดีฮะคนที่เชียร์อยู่1ขวบตอน1966
1: ตอนนี้60
0: แล้วฮะ
1: อังกฤษแชมป์โลกเขาโน้นนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยนานมากนะฮะมาเกฮีเป็นหลังที่ถือว่าตัวใหญ่นะแต่ว่าวันนี้เล็กสุดนะฮะ
0: เล็กดูเล็กเลย
1: ดูเล็กเลยนะฮะ4คนนะฮะนิโคไฮโรลลี่อยู่ซ้ายนี่ก็สูงยาวนะครับนะเบ็กซ้ายเจริญกอนซ่าก็ตัวหุ่นดีแต่บอลส่วนใหญ่ก็อยู่ที่มาร์คเกฮีนี่แหละครับนี่ฮะต่อมาทางอัวไลลี่เบ็กซ้ายเบ็กซ้ายนะฮะลากไป2ทีมองไปมองซ้ายมองขวาก็ส่งไปให้ทางแอนโทนีกอดอนกอดอนไปไม่ได้ก็ส่งมาอัวไลลี่คืนกลับไปมาร์คเกฮีครับนะฮะตอนนี้กำลังชั่งน้ำหนักบอลอยู่ให้ทั่วถึงก่อน
0: เขามาครั้งแรกไงฟุตบอลโลกครั้งนี้แกเพิ่งมาครั้งแรกที่เอสเตก้านะฮะมันเล่นยังไงแน
1: ่เดนเดอร์สันได้บอลนะครับมีเป็นเขาเรียกว่านักเตะที่ค่าตัวที่แพงที่สุดในพรีเมียร์ลีก
0: เวลาน
1: ี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ย้ายจากฟอร์เรสต์ไปอยู่แมนซีนะครับหมอของแมนซีมาตรวจสภาพร่างกายถึงอเมริกาแล้วก็ผ่าน
0: ร่างกายสมบูรณ์อย่างยิ่ง
1: ตั้งแต่หัวแม่เท้ายันนะฮะเส้นผม
0: เอ
1: านะฮะจูดวิลเลียมแฮมก็ได้บอลโดนสกัดนะฮะโอ้เป็นลูกทุ่มของอังกฤษด้วยนะครับนิโคโอรี่แบ็กซ้ายจะเป็นผู้ทุ่มนะฮะอยู่ในบริเวณด้านข้างของกรอบเขตโทษเม็กซิโกทุ่มเข้าไปในกรอบนี่โอ้ยแต่แม
0: ่ไม่ถึง
1: ว่างอย่างนี้นะครับ
0: แอนโทนีกอดอนเก็บบอลไม่ได้นะครับ
1: ไม่ไหวขาไม่ยาวพอฮะ
0: ตั้งแต่จากประตู
1: มาถูกเคลื่อนตอนนี้แกเดินไปเดินมาหน้าตาแกเหมือนคนอมโลกนะ เป็นหน้าตาที่ไม่เหมือนเยอรมันเลยนะ
0: ไม่เหมือนอะไรเอ่ย
1: อายุ53ปีแต่แกพอละไอ้กาลิเล่เลยอันนี้
0: 67
1: โอ้ยเกือบไปนะนี่ลันเกนไปเล่นไปนะครับเจอลุมบีไป3คนหน้ากรอบเขตโทษต้องนะฮะรีบเตะบอลทิ้งออกมาครับแต่ยังดีฮะเม็กซิโกยังได้บอลนะฮะเอริกลิล่านะไปไหนดีนะครับวันนี้ไอ้หนูผมยังไม่ค่อยได้โชว์นะอินเดโตโมราหมายเลข19บอลเปิดแทงมาด้านขวาจะให้น้องโมราผมนี่แต่ไม่ถึงนะฮะแล้วก็แม่ส่งบอลคืนมาอังกฤษก็เม็กซิโกแย่งไปได้อีกครับบอลอยู่กลางสนามเอาไงดีเอริกลิล่านะบัญชาเกมอยู่กลางสนามของเม็กซิโกส่งต่อมานะโลโมแล้วก็ทำชิ้นอยู่หน้ากรอบเขตโทษแต่ว่ายังได้บอลอยู่โรเบโตอันวาลาโดไปไม่ได้คืนหลังตอนนี้เม็กซิโกครองบอลอยู่นะครับอยู่กลางสนามฮะยังไม่สนุกตื่นเต้นเท่าไหร่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากนักนะครับเปิดวงยาวเข้าไปในกรอบเขตโทษนะแต่มันยาวเกินพิกฟอร์ดรับสบายนะครับโยนเข้าไปให้วิ่งนะครับเมื่อสักครู่เม็กซิโกก็ลองเชิงดูแล้วครับลูกสั้นไม่ได้ก็ระบุกยาวๆกันนะฮะเอสรีคอนซาส่งให้มาร์คเกฮีมาร์คเกฮีไปที่เอเลียตแอนเดอร์สันมาที่นะครับจูดบิลลิงแฮมต้องลงมาต่อบอลนะครับในแดนของอังกฤษแล้วฮะไปไหนไม่ได้คืนไปจอแดนพิกฟอร์ดเลยเปิดยาวมาไปทางด้านขวาบ้างเจริญคอนซาอังกฤษยังได้บอลอยู่นะครับไปเพิ่งเปิดรับฟังมานะฮะเพิ่งเตะไป12นาทีครับบอลเลื่อนมาจาก7โมงเช้ามาเตะ8โมงเนื่องจากฝนฟ้าครับตกเป็นครั้งแรกของสนามนี้เหมือนกันนะแล้วก็ตกวันที่เราภาคประจำเลยนะครับนี่คู่2เลยนะเปิดยาวมาแล้วครับเอาเจ้าอุ้ย
0: เกี่ยวไม่ได้
1: ลงแหม
0: มันโดน
1: ปลายเท้านะซาก้า
0: เกฮี
1: สั้นไปหน่อย
0: ครับเกฮีเปิดให้ซาก้านิดเดียวฮะ
1: ซ้ายแกแหมพอมันจับปุ๊บบอลมันไม่อยู่ฮะวิ่งเข้าหาประตูเจ้ารันเกนเรียบร้อยเอาละเม็กซิโกเปิดยาวมาวิ่งกันบ้างด้านซ้ายแต่น่าจะยาวยุดยาแล้วครับนะฮะออกด้านข้างไปโอ้ยกรรมการไม่เป่าด้วยเอาละครับถือว่าโอ้ยไม่ได้นะฮะเตะมุมนะครับเม็กซิโกเป็นลูกตั้งเตะกรรมการชี้มานี่ฮะเจ้ากันยาโดโวยวายกรรมการนะฮะแบ็กซ้ายของเม็กซิโกฮะนี่ภาพจับมาที่จูดบิงแฮมเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นเชิงแกสักเท่าไหร่เชิงชายต้องโชว์

0: ต้องโชว
1: ์นะจูจ่า
0: คือแข่งมา4นัดเนี่ยมีโดดเด่นอยู่2คนคือจูดเบลลิงแฮมกับแฮร์รี่เคนนะ
1: วันนี้แฟนบอลก็ต้องให้เม็กซิโกนะฮะสนามความสูงตรงนี้ก็ให้เม็กซิโกนะเขาอยู่จนชินนะฮะติดเพิ่งมาอยู่ 3-4 วันแต่ถ้าถามแฟนบอลทั้งโลกวันนี้กระแสจิตส่งไปอังกฤษทั้งนั้นเลย
0: เอาใจช่วยใช่ไหม
1: โลกเลยนะครับกระแสจิตจะส่งไปถึงเม็กซิโกหรือไม่นะฮะเดี๋ยวก็รู้กันนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลเมืองไทยเนี่ยครับอังกฤษนะฮะทีมรักทีมโปรดกันเลยบอลอยู่นะฮะในแดนของเม็กซิโกต่อบอลกันสั้นๆนะครับวันนี้ทุกคนก็ระมัดระวังกันเหลือเกินกรุงเทพคิดว่าจบใน90มั้ยครับ
0: กรุณาจบใน90ฮะพอมีแฟนรายการบอกว่าปาหาอะไรรองท้องก่อนมั้ยฮะฝากใครซื้อก็ได้ดูทรงวันนี้อังกฤษจะอืดฮะ
1: โอ้โห
0: ลูกไม่เข้าโอ้โหลูกนี้ฮิมิเนสครับ
1: เจ้าซานเซสเปิดเข้าไปนะลาอูนิมิเนสกระโดดพุ่งต่อไปโดโมงนะครับเบียดเสาไปนิดเดียวนี่ปัดได้โดยพิกฟอร์ดด้วยแกนะก็ต้องเซฟไว้ก่อนแล้วครับปลายมือเลยนะปลายมือเลยเอ้ย
0: คือตอนที่เล่นอยู่ในอังกฤษเนี่ยแกชอบยิงเจอร์แดนพิกฟอร์ดมากนะฮะรู้สึกว่ายิงไป9ประตูฮะ
1: ลาอูนฮิเมเนสเนี่ยนะ
0: ใช่ฮะ
1: ฟูลแลมมานะ
0: ใช่ตอนอยู่ฟูลแลมแกชอบเลยบอกว่าพิกฟอร์ดนี่ของขนมเลยแต่วันนี้ไม่ขนมนะฮะแกเซฟไปแล้วพิกฟอร์ดเซฟใน
1: แล้วครับอันลาวาโดเปิดเข้าไปลูกแต่มุมแหมเล่นเสาแรกนะครับนะฮะก็คอนซาก็มองเอามั่นใจไว้ก่อนเตะมุมอีกครั้งครับอาวุธเป็นลงมาป้องกันเองเลยฮะจูดเบลลิงแฮมนะหน้าตาเหมือนกันเลยโอ้โหตั้งเตะนะมุมเดิมครับอันวาราโดเข้าไปเสาแรกเหมือนเดิมครับโมงออกมาได้ครับปลอดภัยอีกครั้งอังกฤษนะยังไม่เสียประตูครับเกมตอนนี้ดูไปแล้ว16นาทีอังกฤษยังไม่ได้เป็นต่อเลยนะครับยังไม่ได้สร้างความอันตรายสร้างความคุ้นเคืองให้เม็กซิโกเลยยังได้บอลอยู่ทางด้านนะฮะกราบซ้ายฮูเรียนคิวเนสคิวเนสหมายเลข16ไปไม่ได้ก็คือหลังเซ็นเตอร์ครับเซซ่ามอนเทสกับฮวนบาสเกวสตอนนี้เล่นสบายครับยังไม่ได้อะไรเลยครับหน้าอังกฤษวันนี้แฮร์รี่เคน
0: ยังอยู่
1: ยังไม่ได้บอลเลยนะครับ
0: คือรายงานจากกรุงเม็กซิโกซิตี้บอกว่าแฮร์รี่เคนยังอยู่ในสนาม
1: ยังอยู่นะครับเอาละครับชิปลูกนี้ข้ามหลังของแบ็กซ้ายอังกฤษมาทันไหมไม่ทันนะโอ้ยตาแกดีมากครับแหลมคมฮะชิปข้ามหัวเจ้าเอสรีคอนซ่ามาแต่วิ่งไม่ทันครับพิโอเนส
0: วิชั่นดีใช่ไหมฮะ
1: วิชั่นดี
0: แต่แรงไปนิดนึง
1: โอ้โหไม่ได้ชั่งน้ำหนักมาเมื่อเช้าเกินไปหน่อยนึงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วจะเล่นคอนซ่าจะเป็นผู้ทุ่มเข้าไปเป็นแบ็คที่รูปร่างสูงยาวเขาดีมาก
0: ใช่ครับ
1: เอาละครับโอ้โหคอนซ่านะครับยังสกัดบอลไม่จบอุ้ยแล้วก็ถูกเกียร์หลังล้มกรรมการว่าไงติดล้มคว่ำล้มหงายไป2จังหวะเลยนะครับกรรมการก็ต้องเป่าละครับให้เม็กซิโกเสียฟาวล์โดนแล้วก็ไปเตือนเจเลนคอนซ่านะครับถ้ากรรมการไม่เป่านะอย่าเพิ่งเอามือแตะบอลไม่ได้นะต้องฟังลูกอีกกันนายโหนครับนี่อะภาพให้ดูอีกครั้งครับเกือบไปฮิมิเนสภาพพิกฟอร์ดเผลอนี่เมื่อสักครู่นี่เบียดเสาเลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยมุมแรกคิดว่าจะออกไม่ออก
0: ไม่ออกครับ
1: โมงดีด้วยนะแต่ซ้ายของพิกฟอร์ดเร็วกว่าครับเชียร์เม็กซิโกได้เฮงก่อนแล้วครับนะฮะเกือบไปเปิดยาวมานะครับก็โมงออกมาได้ยังไม่พ้นนะครับอังกฤษได้บอลพยายามจะลากไปด้านขวาก็ไม่ผ่านนะฮะถูกสกัดออกข้างทุ่มเข้ามาตอนนี้อังกฤษเริ่มต้องเล่นเร็วขึ้นนะฮะทางเอริสแอนเดอร์สันแอนเดอร์สันก็คืนมาที่มาร์เกฮีมาร์เกฮีบอกเพื่อนนะฮะทำอะไรกันสักอย่างเฮ้ยไม่รู้จะส่งให้ใครแล้ว เอากลางต้องทำงานหน่อยเอริสแอนเดอร์สันนะนักเตะขาตัวแพงเสียบอลอีกแล้ว ตอนนี้ต้องไปไล่บอลแล้วครับจูดบิลลิงแฮมครับเม็กซิโกครองบอลได้มากกว่านะครับเวลานี้บอลไปทางด้านซ้ายคิโอเนสนะฮะกลับมาตรงกลางแล้วก็ต่อทำชิงกันลากเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วได้ยิงแหมไม่ผ่านนะครับมาเกฮีบอลออกไปทาง
0: ซาก้า
1: ซาก้านะครับต้องลงไปช่วยกองหลังนะครับแล้วก็เปิดยาวมาให้พิกเคน โอ้ยแล้วก็จูดโดนหนึ่งแขนลวกอีกแล้วโอ้ยคนนี้ยังไงก็ต้องเอาไว้อยู่นะฮะ
0: เซซ่ามอนเทลไว้เซซ่ามอนเทลกัปตันทีมของเม็กซิโกนะครับ
1: ครับ
0: มีจังหวะดึงเบรกเกมไว้ก่อนนะครับยูดเบลลิงแฮมฟาว
1: โอ้พอจูดสตาร์ทแต่นักเก็ตดึงเสื้อก่อนเลย
0: ใช่ครับ
1: อันตรายหมายเลข10เป็นลูกตั้งเตะจากกลางสนามเข้ามานะฮะจูดเริ่มบอกนะฮะเพื่อนเม็กซิโกอย่าดึงอย่างดึงก็บ่อยไว้เดี๋ยวเสื้อขาดไว้ให้สองครั้งแล้วครับที่โดนดึงแบบเห็นเลยนะฮะก็เป็นนักเตะอันตรายคนหนึ่งนะครับไม่เดินหน้าบอลคืนหลังมาที่พิกฟอร์ดก็เลี้ยงบอลไปเรื่อยๆจนถึงเกือบกลางสนามแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เปิดให้กับทางนะครับเอสรีคอนซ่าไปไม่ได้ก็คือมาที่พิกฟอร์ดตอนนี้ออกมาหน้ากรอบไปโอ้โห30กว่าหลานแล้วนะ อย่าประมาทนะครับพี่พิกฟอร์ดนะ ไปช่วยอยู่หน้าประตูด้วยลากมาแล้วแอนโทนีก่อนดอนซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วหักที่มาองศามาโอ้โหโดนกวาดออกด้านหลังทันนะฮะ
0: เอริกลีล่านะครับสกัดบอลออกเส้นหลังไปจะได้เตะมุมนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษการกระชากลักเลื้อยของแอนโทนีกอร์ดอนก็มีผลอยู่เหมือนกัน
1: เมื่อกี้โดนแขนด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่ลงไปกวาดบอลนะครับบอลกอร์ดอนมาโดนศอกฮะแต่กรรมการบอกเป็นลูกเตะมุมก็พ
0: อ
1: ก็น่าจะเกินพอกับหน้าเฮลิเคนจะหม่งได้ขึ้นมาหมดครับจะเล่นคอนซ่าก็ขึ้นมาตัวไอ้สูงๆเนี่ยนะเรียก26เป็นแบ็คขวา
0: ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเล่นอยู่กับแมนซิตี้ได้อย่างดีมากนะนิโคลอไรลี่เนี่ย
1: โอไรลี่นะฮะแบ็คซ้ายก็ขึ้นมาจูดวิลลิงแฮมก็ยืนประจำการ3คนนี้ใครจะเป็นคนโมงคนเปิดเป็นดีแคไลยกมือแล้วครับเปิดโด่งไปเสา2แล้วขึ้นโมงลูกนี้อุ้ยเป็นเม็กซิโกโมงออกข้างลูกทุ่มของอังกฤษยังทำเกมลูกต่อครับตอนนี้บุกโยซาก้านะครับโอ้โหเหงื่อก็เต็มหน้าแล้วผลอยู่ตกแล้วนะครับสนามก็ดีมากเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหน่าเล่นจริง
0: ๆไม่ต้องรีดน้ำนะไม่ต้องมีคนมารีดน้ำเป็นอย่างไร
1: ของเรานะฮะต้องใช้ไม้ครับรีดน้ำกันสุพัชราใส อิจฉานะโอ้โหได้ข่าวเวียดนามสร้างสนามใหม่ 130,000 คนกำลังสร้างนะของเรานี่นะกำลังคิดของกำลังสร้างของเรากำลังคิด
0: ครับ
1: ซ่อมทาสีราชมังไปก่อนแล้วกันเป็นลูกตั้งเตะของเม็กซิโกเล่นกันสั้นๆเฮลิเคนไปไล่บอลนะครับไปไล่บอลถึงหน้ากรอบเลยนะครับตอนนี้เฮลิเคนยังไม่ได้บอลมีหน้าที่ไล่บอลอยู่นะครับโมงตั้งมาเอเลียตดิวิสันได้มาที่จูดด้วยจูดกระดกวิ่งเข้าไปโอ้ยแล้วก็แหมถูกเม็กซิโกพัวพันแย่งบอลมาบอลยังอยู่กลางสนามออกมาทางด้านขวาโอเคซานเชสแบ็คขวาส่งมาทางนะเจ้าอันวาราโดมาแล้วน้องโมราผมเห็นแล้วนี่เพิ่งได้บอลนะ17ปีนะสิวเต็มหน้าเลยเนี่ยวันนี้กล้านะอากิเล่ใช้งานน้องเขากินบรูโตโมลาเป็นกลางลุกอยู่ด้านขวาแล้วก็โอ้ยเปิดบอลมากรรมการอีหลานช่วยเล่นบอลนะกรรมการเลยเป่าไว้อังกฤษกำลังจะต่อบอลทำเกมลุกโอ้ไปเจอขาอีหลานนะกรรมการชาวออสเตรเลียนะแต่เป็นอีหลาน
0: อีหลานใช่ครับ
1: เนี่ยโอ้ยใช้เซปักตะก้อด้วยนะจูดบิลลิงแฮม
0: ไปเฮดิชันเบรกนะครับเป็นคูลิ่งเบรกนะครับพักนะฮะ3นาทีเฮดิชันเบรกนะฮะต้องดูกันต่อไปทีมชาติอังกฤษนะครับใน22นาทีแรกเนี่ยคนที่ได้บอลน้อยที่สุดเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากกัปตันทีมนะครับแฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: ยืนยันนะว่าแกอยู่ในสนามแต่ยังวิ่งไม่เจอบอลนะฮะ
1: ยังครับรอจังหวะจากโคนฮะ
0: แล้วก็เม็กซิโกมีจังหวะได้มงแบบจังๆเลยนะครับก็เป็นกองหน้าที่เล่นอยู่กับวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์สนะครับที่ย้ายไปวูฟแฮมตันแล้วนั่นคือราอูฮิเมเนสนะครับแต่ว่าจอแดนพิกฟอร์ดนั้นซูเปอร์เซฟนะครับปัดออกไปได้
1: วันนี้อากิเล่มั่นใจใส่สูตรผูกไทเขียวมาเลยนะ
0: แกเป็นคนที่แต่งตัวดีมากนะไทต้องแต่งใส่สูทผูกไททุกครั้งครับ
1: ส่วนโทมัสทูเคิลในเสื้อวอร์มกางเกงวอร์ม3นาทีนะเป็นครั้งแรกของฟุตบอลโลกที่มีการพักดื่มน้ำเนื่องจากสภาพอากาศก่อนแข่งมันร้อนไงก็เลยนะฮะจะช่วยนักเตะนะฮะแล้วก็เหมือนกับการแก้เกมมาในตัวด้วยนะครับ
0: ครับ
1: วางแผนกันได้ทั้งสองฝั่ง
0: ใน22นาทีแรกในเม็กซิโกมีจังหวะยิง3ครั้งนะครับเข้ากรอบ1ครั้งอังกฤษยังไม่มีจังหวะยิงประตูเลยนะครับแล้วก็ฟาวเนี่ย เม็กซิโกทำฟาวล์ไปแล้ว5นะครับอังกฤษ1ครั้งส่วนเตะมุมเนี่ยอังกฤษกับเม็กซิโกเท่ากันนะครับฝ่ายละ2ครั้งแล้วใบเหลืองอังกฤษรับไปแล้วตั้งแต่นาทีแรกนะครับเดเคนไลท์นะครับ
1: วันนี้กลางของอังกฤษนะฮะเดเคนไลท์กับเรียดเรนเดอร์สันนี่แทบจะไม่ได้บอลเหมือนกัน
0: ใช่
1: แล้วก็แผงหน้านะฮะไม่ว่าจะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยวันนี้โชว์หน่อยบุกยูซาก้านี่ก็เพิ่งเห็น2ครั้งนะฮะจูดบิลแฮมก็เห็นโดนดึงเสื้อ2ทีส่วนแฮร์รี่เคนก็วิ่งหาบอลอยู
0: ่ครับ
1: วันนี้แฮร์รี่เคนก็มาฟังโทมัสทูเคิลว่าอะไรกันดีเจ้านายผมไม่ได้บอลเลยพี่เดี๋ยวรอดูนะครับ3นาทีทองอังกฤษจะกลับมาดีกว่าเดิมไหมตอนนี้เป็นรองนะฮะบอกได้เลยว่าเกมเป็นรองเสียงในสนามนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเป็นรองเยอะๆเลยมีแต่กระแสจิตของแฟนบอลอังกฤษทั้งโลกนะที่ส่งไป
0: นี่ตอนนี้ออกแอคติ้งมากเลยนะโทมัสทูเคิลนะฮะ
1: แต่ถ้าพูดถึงรูปร่างร่างกายของนักเตะอังกฤษได้เปรียบนะตัวใหญ่สูงกว่าเม็กซิโกนี่มาขามข้อเดียวซะเยอะนะฮะวันนี้ราอูลรันเกนยังไม่ได้เซฟไม่ได้โชว์อะไรเลยนะครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับ 0-0 ผ่านไปแล้ว25นาที
0: เทรนด์ของฟุตบอลวันนี้นะทีมไหนที่บุกโจมตีตั้งแต่ช่วงแรกๆนะฮะแพ้นะฮะเพราะว่าอย่างบราซิลเนี่ยโอ้โหบุกกระหน่ำซัมเบอร์เซลมากเลยฮะแพ้ฮะ
1: ไม่คมเอง
0: ไม่คมเองนะฮะ
1: ทั้งลากเดียวไปตัวต่อตัวได้จุดโทษตั้งแต่2นาทียิงไม่เข้านะฮะมาได้เนย์มาร์ยิงจุดโทษนะไล่มา 1-2
0: จะซ้ำรอยหรือเปล่านะครับเพราะเม็กซิโกเนี่ยได้ครองบอลและบุกมากกว่านะครับในช่วง20กว่านาทีแรก
1: แผนนี้ครับพิกฟอร์ดครับเปิดบอลมาให้แอนโทนีกอร์ดอนด้านซ้ายได้ด้วยนะครับลากเข้าไปในคนเดียวแล้วยิงเองเลยครับแหมเบาไป
0: ลันเกลเซฟไม่ได้นะครับทิศทางยังไม่ได้
1: แกยิงกลางประตูจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: โอ้แกวิ่งไปนะตัวแกออกนอกสนามนะแต่ไปเอาบอลไว้ให้อยู่ในเส้นนะครับแล้วก็กลับมาลากมาแล้วก็ยิงจังหวะนี้ลอดขามาด้วยนะฮะมอนเทสนี่ได้แต่มองแล้วนะครับแล้วก็เม็กซิโกก็เล่นแผนอังกฤษบ้างครับโยนยาวมาครับโอ้ยแต่ได้นะครับเอสลีย์คอนซ่าครับนะสกัดบอลไว้ได้ครับเกือบถึงที่มิเนสเหมือนกันนะสั้นไม่ได้ก็เล่นยาวๆกันแล้วครับงานนี้ถ้ายาวๆอังกฤษถนัดกว่านะครับเม็กซิโกเป็นลูกตั้งเตะของอังกฤษนะครับยัง 0-0 นะครับมาเกฮีเปิดไปให้ทางเอสลีย์คอนซ่าอยู่ในแดนนะฮะกลางสนามครับเหมือนเดิมอะแผนของอังกฤษก็ยังช้าๆไปเรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะนกไม่ต้องบินเฉียงฮะวันนี้จะตายทั้งหมู่อีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูครับแฟนบอลอังกฤษนะฮะแอนโทนีกอร์ดอนนะครับตอนนี้โชว์มากกว่าบูกาโยซาก้าเยอะเลยนะบอลมาทางซ้ายเยอะกว่าด้านขวาแต่ก็ยังไม่ถึงแฮร์รี่เคนนะฮะส่วนจูดผมก็หายไปอีกหนึ่งคนอ่ะคิดถึงก็มาแล้วครับเอเลียตเอเมอร์สันโอ้โหได้บอลปุ๊บโดนเม็กซิโกลุมเลยนะฮะสองคนสามคนนะครับแย่งบอลไปได้อีกแล้วแล้วก็ตัดบอลไปได้ครับเอาละครับอังกฤษโอ้โหแต่ไปไม่ได้คืนหลังมาที่นะฮะมาร์คเคฮีเอาละไปด้านหน้าบ้างสิครับพี่เคนได้บอลแล้วครับนี่ฮะใครคิดถึงพี่เคนนะฮะแกลากนะฮะอยู่ด้านขวาส่งให้นะครับทางเอเดอร์สันแทงบอลมาที่พี่จูดได้ปุ๊บโดนทันทีเลยโอ้โหตอนนี้เหมือนกับแกโดนประกบไว้เลยนะได้บอลนี่ผู้เล่นเม็กซิโกถึงตัวเลยนะจูดลิงแฮมวันนี้เอาละเม็กซิโกตัดบอลมาอีกแล้วกระชากลากเข้าไปทำชิ่ง 1-2 ยังไม่ถึงหน้ากรอบครับต้องนะขวางบอลมาก่อนครับอันวาลาโดฮะส่งต่อไปยังตรงกลางแล้วก็จูดมาแย่งบอลที่เท้าได้บ้างนะครับแล้วก็ลากเข้ามาผ่าน 1,002 โดนเกี่ยวบอลไปอีกแล้วนะโอเคซานเชสแบ็กขวาตัดบอลให้น้องโมลากระชากลากเข้าไปโอ้ยทำชิ่งให้ทางซานเชสแบ็กขวาแกไม่รู้อะแกวิ่งเข้ากรอบเขตโทษนะฮะแต่ว่าน้องโมลาส่งไปยังมุมฮะโอ้ยเสียดายจังหวะนี้นะไม่รู้ทางกันหลงกันนะครับ
0: อันนี้หลงทางเสียเวลานะฮะ
1: ทางเสียเวลาหลงรัชดาก็แหมไปติดอะไรครับ
0: นี
1: ่เอาละอังกฤษได้บอลเล่นกันสั้นๆนะฮะตอนนี้วิ่งไล่บอลมาถึงหน้ากรอบแล้วครับเม็กซิโกเริ่มไล่บอลถ้าไล่บอลก็เปิดพื้นที่อังกฤษเอามาให้ที่จูดก็โดนสกัดนะครับบอลไปเข้าแอนโทนีกอร์ดอนก็โดนเตะออกข้างน่าจะไปลุกทุ่มอังกฤษนะฮะ
0: กรรมการก็เหนื่อยนะเพราะว่าแก48แล้วไง
1: ครับ
0: แกวิ่งตลอดเวลาแล้วแกอธิบายความ

0: ถามค่อนข้างเยอะมากนะครับกรรมการจากออสเตรเลียนะฮะ
1: สมัยลูกคุยรู้เรื่องบ้างเป็นกีฬาแต่เป็นออสเตรเลีย
0: ใช่ครับ
1: ครับโอ้จูดนี่ก็โดนมือไปยังพี่สายันนะเห็นคุณเจ๋งสมศักดิ์นะฮะผมฟังแกเมื่อเช้าบอกอังกฤษนะฮะต้องไปทานนะฮะยา
0: แวก้าเหรอคือใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกฎของวาดานะครับถามว่าใช้แล้วเนี่ยมันมีผลต่อสภาพร่างกายของอังกฤษไหมก็มีผลต่อนะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยทั้งประเทศอย่างที่บอกฮะ
1: อยู่ในเกาะ
0: อยู่ในเกาะฮะไม่เกิน 1,000 เมตรหรอกฮะแต่ว่ามาสนามแห่งนี้แอสเซก้าเนี่ย 2,200 เมตรฮะมันสูงมาก
1: เพื่อใจเลือดไหลเวียนดีแต่มันนะฮะมันจะไหลเวียนอยู่ที่เดียวนะครับ
0: เ
1: คยลองแล้วครับผมกลัวจะล้ำหน้าเดี๋ยวทีนี้ตรงนะฮะเป้าสายันต้องพึงระวังให้ดีนะอย่าให้ลูกฟุตบอลไปโดนชนะเอาละอยู่กลางสนามครับเม็กซิโกก็ยังครองบอลอยู่เหนียวแน่นครับวันนี้นะฮะเซซ่ามอนเทสนะฮะกับโอวันบาสเควสนะครับได้บอลมากกว่ากองหน้าคู่เซนเตอร์ต่อบอลกันไปเรื่อยๆอังกฤษก็ไม่ไล่บอลครับยืนคุมโซนกันอยู่นี่ซาก้าก็ต้องมาช่วยเกมรับด้วยนะครับแล้วก็สกัดบอลออกไปอังกฤษนะครับออกข้างไปแล้วครับดีเคนไลท์ก็ไม่ทันนะฮะเมื่อก่อนนี้ต่อยอังกฤษนี่นะเวลาไปเตะแต่ละเกมนะเขาบอกอุปกรณ์สำคัญในห้องแต่งตัวนะ
0: ครับ
1: น้ำมันใส่ผมแต่ละคนโอ้โหมองไปกี่ทีนะหูก็ยังเหมือนเดิมนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ชุดนี้ไม่ใช่สำอางแบบนั้นยุคของนะสมัยนู้นนะสมัยพี่เบคแฮม
0: เบคแฮม
1: โอ้โหมากันแต่ละคน
0: พอน้ำมันใส่น้ำมันใส่ผมมุดใส่ผมไงฟอร์มก็จะตกรอบไปเรื่อย
1: เล่นไปมองไปสามทีบอลนี่ลื่นมากเลยฮะเอาละครับออกมาทางด้านโฮเก้ซานเชสแบ็คขวาขึ้นมาเติมเกมรุกเม็กซิโกน้องโมลาผมก็อยู่ด้านขวาก็ยังไม่ได้บอลนะเม็กซิโกลากเข้าบางกิดก็ไม่ไล่แล้วก็กระชากลากเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ด้วยครับแต่บอลหลุดเท้าไปเองดีเคนไลก็นะได้บอลเปิดโด่งมาให้กับพี่เคนพี่เคนก็โดนขวางอยู่นะบอลกลับไปที่เม็กซิโกลากเข้ามาตรงกลางจะยิงไหมยิงแล้วครับลูกนี้แม่มันเหินหาวฮะโอ้ยนะครับหลุยโลโม่25หลาหน้ากรอบแกซัดข้ามคานไปไกลเลยถึงแฟนบอลนู่นนี่ครับต้องระวังมือกันฮะแต่ละคนอังกฤษนี่เอามือไพ่หลังเลยนะเวลาสกัดบอลเกรงนะครับว่าจะเป็นจุดโทษกันแสดงว่านักเตะอังกฤษเนี่ยเขามือไพ่หลังครับเขาไม่ได้เป้าไม่ได้คุมเป้านะ
0: ไม่ได้คุมเป้า
1: แสดงไม่มีปัญหาคร
0: ับ ไม่มีปัญหา
1: เรื่องพี่เป้าสายันแล้วก็ทำเกมลุกมาบ้างก็เสียบอลง่ายๆแล้วครับอังกฤษนะฮะแล้วก็เอาละสกัดบอลแยกมาได้กรรมการบอกอ่ะถือว่าได้ประโยชน์ไหมไม่เป่าให้นะครับให้อังกฤษเล่นบอลไปก่อนต้องคืนไหมคืนไหมไม่คืนนะครับอ่ะลากไปเองครับนะจะเล่นคอนซาเอสรีคอนซาแล้วก็กรรมการเป่าตอนนี้ยังอยู่ในแดนของอังกฤษนะฮะยังไม่ได้มีลูกหวาดเสียวให้แฟนบอลได้เฮกันเลยนะครับเอาสักหน่อย มาเกฮีขวางบอลไปวู้นเลยขวาไปแล้วก็ซ้ายมาวันนี้4 2 3 1นะแดนกลางอังกฤษนี่ถูกตัดขาดหมดแล้วนะครับไม่มีเลยนะฮะบอลอยู่ดังกองหลังแล้วก็โยนยาวเลยนะฮะให้ทางซ้ายทางขวาแอชลีย์คอนซ่ามองเพื่อนมองไปมองมาก็ส่งให้นะฮะมาเกฮีคู่เซนเตอร์ด้วยกันมาเกฮีก็ส่งให้ทางแอชลีย์คอนซ่าคอนซ่าก็ขวางไปนู่นเลยจะเรนคอนซ่าแบ็คขวาเอาต่อบอลให้ซาก้าบ้างซาก้าก็ลากไม่ผ่านฮะเสียบอลเม็กซิโกชิปข้าหัวมาลูกนี้จะล้ำหน้าครับกรรมการเอามายกธงไม่ว่ากันอ่ะมาทีโอเนสคุณเนสทางด้านซ้ายไปไม่ได้ส่งคืนเม็กซิโกก็ยังครองบอลอยู่ขวางกันไปกลางสนามมาถึงฮอเก้ซานเชสด้านขวานะครับลากให้นะครับทางอันวาราโดนะฮะน้องโมลาผมอยู่ไหนอ่ะ
0: นี่
1: ไหนบอลเลยบอลแล้วนะเอาฮะยืนคู่กับน้องนะฮะโรเบโตอันวาราโดต้องปั้นน้องหน่อยนะมาที่เอลิกิล่านะครับกองกลางตัวสำคัญหมายเลข6เอลิกิล่าต่อไปไม่ได้คืนหลังกันไปครับวันบาสเวสนะฮะบอลก็เม็กซิโกครองบอลนะฮะ ทางจีก็ตั้งโซนอยู่นะครับถ้าเลยกลางสนามมาค่อยไล่นะครับ

0: ซานเชสมาด้านขวาต่อให้อันวาราโดนะฮะตีขวาไปไม่ได้แทงคืนกับเซนเตอร์ครับโอ้โหบอลนะครับโอ้ยตายแล้วครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยเซซ่ามอนเทสนะครับกับตันทีมกับยูฮันบาสเควสเนี่ยดันหนุนขึ้นมาสูงเลยนะฮะเพราะว่ากองหน้าเนี่ยโดนประกบแน่นเลยทำอะไรไม่ได้
0: เขาเรียกว่าสงวนพื้นที่นะฮะไม่ให้เม็กซิโกล่วงล้ำเข้ามาในกรอบเลยก็เป็นลูกทุ่มนะฮะของอังกฤษ
1: นี่แกจะทุ่มไปเข้าเขตโทษของฝั่งเม็กซิโกเลยป่ะฮะแกเช็ดอย่างดีนะฮะ
0: เช็ดบอลแล้วก็ทุ่มยาวไปต้องใช้บอมฮะใช้บอมมงก็ไปตรงกลางสะบัดบอลไปจุ๊บเรียงครับนึกว่ามีเพื่อนอยู่ซาก้ายังอยู่นู่นนะเสียบอลตรงกลางสนามให้เม็กซิโกอีกแล้ววันนี้ครองบอลไม่ได้ไม่เหนียวไม่แน่นเลยครับอังกฤษเอาละครับอิลิกลีล่านะครับบอกมือให้เพื่อนขึ้นไปขึ้นไปนะฮะแล้วส่งไปทางคิโยเนสด้านซ้ายกลับมาตรงกลางต่อให้ทางฮิมิเนสแหมไม่ได้ยิงคือหลังอีกหลังของอังกฤษวันนี้นอกจากนะฮะ4กองหลังยังมีรับอีก2ยืน6คนนะครับซานเชสด้านขวาครับแล้วก็บอลอยู่ทางด้านขวาไปขวามาเติมนะฮะขึ้นมาเติมฮอเก้ซานเชสเล่นอยู่กับอันวาราโดอยู่ด้านขวานะครับพยายามจะลากเข้าไปจูดวิงแฮมมาขวางไว้นะฮะมาช่วยกันหมดแล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนก็ลงมาแล้วเหลือเคนด้วยคนเดียวห้อยไว้บอลกลับมาอยู่กลางสนามเม็กซิโกเจาะไม่ได้คืนหลังให้เซนเตอร์แล้วก็เปิดโด่งชิปมาตรงนี้วิ่งแข่งกันแล้วก็จังหวะนี้โอ้โห
1: ออกมาตัดบอลได้นะครับ
0: ช้าไปสเต็ปเดียวถึง
1: พิกฟอร์ดฮะ
0: ฟอร์ดครับเอาละดีแคนไลท์ได้บอลลากมาเป็นม้าเลยครับแล้วก็ส่งด้านขวาเข้าไปถึงหน้ากรอบเขตโทษซาก้าโชว์หน่อยสเต็ปโชว์หน่อยหลักซ้ายหลักขวาแล้วก็เปิดประตูกลางขึ้นมองเรียบร้อย
1: เข้าแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับ
0: จูดเบลลิงแฮม
1: จูดเบลลิงแฮมมงง่ายๆเลยนะครับบุกโยซาก้าเดคไลท์เปิดบอลให้กับบุกโยซาก้าซาก้าเปิดบอลเข้ามานะครับแล้วมันหลุดกองหลังของเม็กซิโกหมดเลยนะครับเป็นจูดเบลลิงแฮมมงแบบง่ายๆเลยนะครับลูกนี้
0: พุ่งตัวไปสุดตัวเลยนะคร
1: ับ
0: นะฮะลูกระดับเข่าแกพุ่งเข้าไปโมงนะยืดเลยยืดเลยยืดออกเลยชุด
1: นาทีที่37นะครับ37อังกฤษขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากจูดเบลลิงแฮมนะครับ
0: โอ้ยหลังจากที่นะครับแม่ลุ้นกันเหนื่อยนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็ทำกันได้อังกฤษนะนำก่อน 1-0 นะจูดเบลลิงแฮมนะ
1: เป็นลูกที่ง่ายๆเลยนะครับเดคไลท์ลากเข้ามาทางกาบขวานะครับแล้วก็ออกไปให้กับซาก้าซาก้ายึกยัก 2-3 สเต็ปแล้วก็เปิดเข้ากลางปกตินะครับลูกเลยมาถึงจูดเบลลิงแฮมฮะมงแบ
0: บ
1: ง่ายๆเลยนะครับลูกนี
0: ้หัวเคนไปไงแล้วจูดพุ่งมาเลยก็ทุกคนประกบเคนอยู่2คนนะข้างหลังเม็กซิโกนะครับพอผ่านศีรษะนะฮะของแคลรี่เคนมาโอ้โหจูดก็พุ่งเลยนะครับถ้าไม่พุ่งไม่ถึงนะฮะแกพุ่งสุดตัวต่อไปโดไปเลยนะครับ
1: ลันเกลกลับมาไม่ทันนะครับเสียตำแหน่งไปแล้ว1ประตูต่อ0ทีมชาติอังกฤษขึ้นนำทีมชาติเม็กซิโกนะครับ
0: แกเพิ่งเสียบริสุทธิ์นะฮะรันเกลโดยจูดบิลลิงแฮม
1: อย่างที่บอกตั้งแต่ก่อนเกมเริ่มนะครับอังกฤษไม่เคยแพ้เม็กซิโกเลยฮะตั้งแต่เจอกันมาฮะ
0: และมาอีกแล้วครับ
1: ลูกที่2มาแล้วแฮร์รี่เคน2-0ครับจูดเบลลิงแฮมยิงอีกแล้วครับ2ประตูต่อ0นาทีที่38ครับนาทีที่38 2นาทีติดต่อกัน
0: ครับ
1: โอ้โห
0: คนเดิมเจ้าเดิมจูดเบลลิงแฮม
1: ฮะ
0: เลี้ยงไปแล้วก็ต่อให้เคนเคนก็ป้อนมาให้เข้าปากนะจูดป้ายง่ายๆครับ3หลาหน้ากรอบฮะ2-0
1: จูดให้เคนเคนให้จูดแล้วก็ยิงเข้าไปครับ2ประตูต่อ0
0: เพราะก่อนหน้านี้เกมก่อนหน้านู้นจูดให้เคน
1: ฮะ
0: เคนเพิ่งจะเป็นคนถวายพานให้เพื่อนเป็นครั้งแรกนะฮะ
1: นี่ฮะเคนหายไปนานนะฮะแอนโทนี่กอร์ดอน
0: ปัดบอลกลางสนามได้ก็ส่งให้จูด
1: จูดให้เคน
0: เคนปาดกลับมาครับ 1-2 เข้าไป
1: ลูกนี
0: ้โอ้กลับมา90องศาหักมาข้อเท้านี่นะดีมากครับแล้วจูดวิ่งเข้าไปแปรรอดขาคนหลังเม็กซิโก
1: เอริกลีล่านะครับเข้ามาแท็กไม่ทันนะครับไปถึงจูดเบลลิงแฮมนี่ยิงฉลาดมากนะฮะปัดโอ้โหลูกนี
0: ้
1: เหนือชั้นมากครับ2ประตูต่อ0ครับ
0: 2นาที2ลูก
1: ห
0: มดจะทำก็ทำอย่างนี้ฮะ
1: สิงโต3ตัวนะครับตราประจำพระองค์ของพระเจ้าริชาร์ดที่1นะครับริชาร์ดใจสิงตอนนี้2-0แล้ว
0: กับข้าวที่สั่งไว้ก็ส่ง

0: ามระเบียบไม่ต้องนะฮะต่อเวลานะคุณเทพ
1: ไม่ต้องต่อเวลาแล้วครับดูสภาพนี
0: ้ซินิเก้านำเบลเย
1: ียมนาทีที่36กับนาทีที่38นะครับ
0: อย่าซ้ำรอยซินิเก้ากับเบลเยียมนะไม่เอานะครับเม็กซิโกก็ไม่ต้องคิดเยอะครับตอนนี้ต้องด่าหน้าพาเลทมาแล้วครับเซ็นเตอร์3คนตอนนี้มาอยู่หน้ากรอบเขตโทษของอังกฤษอังกฤษก็นะเรียกเข้าม
1: า
0: ถึงหน้ากรอบเมื่อไหร่ก็ค่อยไล่บอล นะครับแล้วตัดบอลออกมาแฮร์รี่เคนพัวพันแล้วก็จุดได้บอลคนเดียวแหมลากยาวไปนิดนึง
1: ตอนนี้เนี่ยซาวในสนามที่ผมฟังอยู่เนี่ยเงียบเลยฮะ
0: เง
1: ีย
0: บกริ
1: บเลยนะฮะไม่มีเสียงเชียร์
0: นะฮะกระแสจิตทั้งโลกมันแรง
1: เอาละครับ2ประตูต่อ0แล้วนะครับผ่านไป40นาทีนะครับทีมชาติอังกฤษนำเม็กซิโก2ประตูต่อ0
0: มีโอกาสยิง2ครั้ง
1: ใช่ครับ
0: เข้ากรอบ2ครั้งเลย
1: ใช่ครับนี่มันมาตะเพาเดียวกับคู่แรกเลยนะบราซิลมงบุกอย่างต่อเนื่อง
0: บุก
1: อย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นนอร์เวย์ได้ฮะอันนี้เนี่ยเม็กซิโกบุกอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าโดนทีเด็ดของจูดเบลลิงแฮมนะครับ2ประตูฮะ
0: กระ
1: เอาละฮะ
0: จังหวะแรกดีเคนไรท์ลากเข้าไปแล้วก็ให้จูดนะลูกที่2จูดลากเข้าไปให้เคนก็กลับมาให้จูดนะฮะเม็กซิโกก็ต้องโยนนะฮะเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษนะเพื่อจะบอมอังกฤษแล้วก็จูดของบอลแน่นครับนะฮะตอนนี้โชว์แล้วครับโอ้โหนี่ฮะ3คนเอาแกไม่อยู่
1: ฮะ
0: เปิดบอลออกเขาเรียกว่าแหวกวงล้อมออกมาให้เพื่อนได้แล้วก็เม็กซิโกสกัดบอลจากแอนโทนีกอร์ดอนนะฮะออกข้างไปเป็นลูกทุ่มของเม็กซิโกนำอยู่ 2-0 กับอังกฤษโดยคนเดียวจูดบิลลิงแฮม2นาทีติดนาที37แล้วก็38เม็กซิโกเราจะทำอย่างไรดีฮะตอนนี้เอริกลีลานะครับแกก็ลีลาแล้วครับลากบอลไปมาซ้ายขวาทีไม่รู้จะไปไหนเปิดบอลไปทางด้านซ้ายแล้วก็เปิดยาวบอลมาแล้วครับติดซาก้าครับออกข้างไม่ออกด้วยนะบอลกระโดนกลับมาแล้วก็โดนกระแทกโดนนิดเดียวแกล้ม
1: ม
0: าเอาก็แค่สิเป็นอันกันยาโดฮะแบ็กซ้ายขึ้นมาเติมเกมรุกฮะก็ต้องเจอซาก้ากับฝั่งโน้นแบ็กขวาแบ็กซ้ายเจอกันตีขวากับแบ็กซ้ายเป็นลูกตั้งเตะหวังผลได้นะครับทางด้านซ้ายของกรอบเขตโทษอังกฤษตอนนี้กรรมการก็ต้องมาฉีดนะครับกำแพงของติดห้ามล้ำหน้าห้ามล้ำแดงผู้ที่จะเป็นคนเตะเข้ามาเป็นโรเบโตอันวาราโด
1: ตอนนี้เนี่ยจูดก็ยิงไปแล้ว4ประตูนะฮะเท่ากับพี่เคนแล้ว
0: พี่เคน5นะ
1: พี่เคน5
0: เอาแล้วโอ้ยลูกมาแล้วเอาลงไว้เฮ้ย
1: เอาแล้วครับยิงกันสนุกแล้วครับลูกนี
0: ้เริ่มจะสนุกขึ้นแล้วครับ
1: วิโยเนสนะครับบูเรียนวิโยเนสนะครับช่วยให้กับเม็กซิโกไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2นาทีที่42นะครับ
0: โรเบโตอันวาราโดเตะฟรีคิกเข้ามาหลังของอังกฤษมงสกัดออกมาเข้าเท้าแกสวนตู้มเลยฮะกลางประตูฮะลาอูนไม่ใช่ครับบูเรียนวิโยเนสนะฮะไล่มา 1-2 ครับ
1: เอาละ
0: กองเชียร์ในสนามตอนนี้โอ้โหสั่นสะเทือนเลยนะโอ้โหลุกขึ้นยืนกันกระโดดโลดเต้นดูอีกครั้งครับเปิดเข้ามานะครับแล้วก็โอ้โหนี่สกัดมาเข้าเท้าเลยนะครับ
1: สกัดไม่ดีฮะ
0: นาเกเฮียนี่ฮะ
1: คอนซ่า
0: เป็นคอนซ่าสตรีคอนซ่า
1: โอ้โหมาตั้งให้กับกุยเนสนะครับ
0: ตั้งให้แกซัดเลยนะ
1: ซัดเลยแสกหน้านะครับพิกฟอร์ดหมดสิทธิ์รับลูกนี้นะครับ1ประตูต่อ2เม็กซิโกไล่มาแล้วนะครับผ่านไปแล้ว43นาที36-10 38-20 แล้วก็นาทีที่42นะครับเป็น1ประตูต่อ2ครับ
0: แล้วครับแล้วก็จังหวะนี้โตกับเร็วของเม็กซิโกไม่ทันนะฮะเลียนคิโยเนสคนที่ไล่มา 1-2วิ่งไม่ทันนะครับรูออกข้างไปกรรมการชี้ไปยังไงฮะภาพจับมาที่คิวเนสอย่างเดียวว่าคนยิงประตูของเม็กซิโกฮะแล้วก็ภาพกลับมาที่ทูมัตทูเคิลไม่สบายใจครับแต่2-0เมื่อกี้ยังยิ้มได้อยู่ลูกทุ่มเข้ามาของอังกฤษนะฮะในแดนของอังกฤษทุ่มยาวๆนะครับเพื่อจะให้เข้าศีรษะเคนแต่ไม่ถึงครับเม็กซิโกตัดบอลได้ตรงที่ขวางมาด้านขวาก็แทงเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษแต่แม่โอ้ยังทันนะครับโอ้ยทางนะครับโอไรลี่นะครับไปสกัดนะฮะแล้วก็เสียจังหวะแรกเม็กซิโกก็ยังไม่ดีพอที่จะเอาบอลคืนกลับมา แข็งแกร่งครับนี่ฮะแล้วก็ออกหลังไปลูกตั้งเตะของอังกฤษครับ
1: บังบอลได้สำเร็จนะครับโอลิลี่ไปบังบอลโฮเกซานเชสนะครับเป็นลูกตั้งเตะออกมาจากประตูนะครับของอังกฤษ
0: วันนี้เสื้อเหลืองกางเกงเหลืองถุงเท้าเหลืองครับ อยู่ฝั่งธม่าครับเสื้อประตูของนะฮะจอร์แดนพิกฟอร์ดอังกฤษนะฮะส่งสัญญาณไปเลยตอนนี้นาที44เปิดยาวมาถึงเฮลิเคนนะแล้วก็มงกลับไปได้ด้วยครับอังกฤษนะครับตอนนี้ลากเข้ามาครับโอ้โหกลับมาที่มาร์เกฮีก่อนตั้งลำกันใหม่มาร์เกฮี
1: ไอคอนซ่า
0: ซูริคอนซ่านะครับแล้วก็แทงตรงมาหลังอังกฤษนี่เสียประตูทุกเกมโอ้ยจังหวะนี้แม่แกไม่ยิงแกเปิดไปทางด้านซ้ายครับเม็กซิโกครับโอ้โหอันวาลาโดฮะแม่จังหวะนั้นซ้ายแกไม่ถนัดหรือไงครับ
1: คอนซ่าเซฟไปได้ลูกนี้นะครับบ่งบอลออกมาได
0: ้ก็ดีเทลไลท์ไปช่วยสกัดด้วยอ่ะกลับมาที่เกมเม็กซิโกยังได้บอลนะครับออกไปทางแบ็กซ้ายกันยาโดขึ้นมาเต็มแล้วเปิดมาตรงกลางนะครับแม่ไม่ถึงศีรษะของอิมิเนสมงออกมายังไม่พ้นอันตรายครับอันวาลาโดด้านขวานะครับพยายามกระชากลากเข้าไปไม่ผ่านครับนี่ฮะก็ติดนะครับทางโอไลลี่ลูกน่าจะเป็นลูกทุ่มของเม็กซิโกฮะเอาละครับเล่นเร็วแล้วครับทุ่มเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษก็เตะยาวออกมาก่อนนะครับจาเรนควอนซ่ามากลางสนามต่อบอลต่อไปอีกมอนเทสเซนเตอร์เปิดเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษให้เป้าหมายคือ
1: ยิงลูกนี
0: ้แล้วยิงลูกนี
1: ้ไม่เข้าโอ้โหถากไปนิดเดียวฮิมิเนสนะครับที่ชอบยิงจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับยิงถากเสาออกไปนิดเดียวฮะลูกนี
0: ้โอ้โหลูกกระโดดโมงตั้งออกมาให้ลาอูนิมิเนสนะกองหน้ายิงด้วยเท้าซ้ายแต่มันบอลไม่เต็มเท้านะครับ
1: นิดเดียวฮะเอาละ
0: ออกเฉียดเสาไปไม่เข้ากรอบนะฮะจอร์แดนพิกฟอร์ดกระโดดทั้งตัวแล้วนะโ
1: อ
0: ้ตอนนี้เสียงเชียร์ในลั่นสนามแล้วครับเกมเป็นของเม็กซิโกอีกแล้วแล้วเปิดยาวๆมาที่เจ้าซาก้าทันน่ะไล่บอลอยู่นะครับลากเข้ามา
1: ออกหลังไปแล้วครับ
0: กรรมการโอ้โหเลยเส้นหลังไปครึ่งลูกครับ
1: ตอนนี้ทดเวลาออกไปแล้ว2นาทีนะครับโอ้โหลูกนี้นี่แบบ
0: ภาพนี่นะฮะนี่โอ้ไปโดนส้นคือแปรออกมาเบาเกินไปฮะไอ้ซูคอนซ่านะครับไปเข้าเท้าส่งให้คิโยเนสยิงเลยนะลุงแกส้มหล่นเป็นส้มใบใหญ่เลยนะเม็กซิโกได้1-2นี่แหละอังกฤษป้อนให้นะครับลูกนี้เขาต้องเรียกว่าเป็นคนชงให้ไหมฮะ
1: ชงให้หวานเลยฮะชงให้พอดีคำ
0: การใส่พานให้คู่แข่งยิงนี่เขาไม่นับนะฮะเอาละเกมตอนนี้ต่อเวลาไป5นาทีผ่านมาแล้ว2นาทีนะครับครึ่งแรกอังกฤษนำอยู่ 2-1
1: เจ็บนะบุยโกโยซาก้าลงไปเจ็บนะฮะ
0: ไปนอนจับข้อเท้าอยู่นะครับโดนสอยหลังนะฮะแต่ก็โอดโอยดึงเวลาไปด้วยครับข้างสนามมีมาโดน่ามีชากิล่าขึ้นมา
1: ชากิล่ามาโอ้โหนี่แกเหยียบไปเลยนะครับกายาโดแกไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
0: แสดงที่เขาเรื่องพิธีปิดเลย
1: ใช่
0: ชื่อนักร้องมี BTS เลยด้วยนะ
1: ใช่มีโอ้โหลูกนี้เซฟลูกนี้ยอดเยี่ยมมากฮิมิเนสนะครับมีจังหวะมงอีกแล้วแล้วเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเซฟลูกนี้
0: นะเปิดเข้าไปหน้า18หลาแกกระโดดแหมสูงดีมากเลยครับเข้ากรอบด้วยนะเกือบจะมุดใต้คานอยู่แล้วนะครับโอ้ไปย้อยๆแต่พิกฟอร์ดเห็นก่อนฮะกระโดดปัดด้วยปลายมือซ้ายข้ามคาน
1: ราอูฮิเมเนสนะครับเป็นศูนย์หน้าจากฟูแลมแต่ปัจจุบันย้ายไปอยู่กับบูมพิพันธ์บอลเดอร์นะครับมีจังหวะหม่งเมื่อสักครู่นี้จอร์แดนพิกฟอร์ดบินปัดไปได
0: ้หลังอังกฤษนี่แหมไม่ด
1: ีแกบอกแกชอบยิงพิกฟอร์ดฮะ
0: ไอเราก็ชมว่าแหมรูปร่างดีน
1: ะ
0: แต่หลวมมากครับเสียประตูทุกเข็มเว้นเสมอการ
1: นะรูปร่างดีกับฝีมือดีคนละอย่างคนละอย่างกันนะ
0: ลูกเตะมุมเปิดมาโด่งโด่งหม่งได้อีกแล้วครับและลูกนี
1: ้เข้าไปไม่เข้าโอ้โหจังหวะลูกนี้
0: เตะออกยังยากกว่าเตะเข้านะครับเมื่อสักครู่นะครับ
1: แกไม่แย่ทันนะ
0: หมายเลข
1: จูดเบอร์นิงแฮมมาสกัดทันลูกนี้พี่แป๊ะ
0: จ้าโมนเทสนะเนี่ยโมงนะครับลีลาโมงมาด้านขวาก็ยืนอยู่คนเดียว
1: โอ้โห
0: แกเอาเข่าพักบอลเพื่อจะเตะลูกนี้แต่ไม่
1: ทันจูดบอลลิงแฮมมาจิ้มบอลนะครับบอลออกไปก่อนโอ้โหเยี่ยมมากเลยลูกนี
0: ้โมนเทสเอาหัวเข่าพักบอลเพื่อจะยิงแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ทางหลาเดียวครับท่านผู้ฟังแต่ว่าจูดบอลลิงแฮมเหยียดปลายเท้าเอาลูกออกหลังไปได้ก่อนรอดตายควายขวิดเอาเตะมุม

0: วันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นพระเอกทั้งเกมใช่ไหมจูดเบลลิงแฮมเนี่ย
1: ทั้งยิงทั้งกันอ่ะเปิดน้องโมลาเปิดเข้าไปนะโอ้โหโดนโมงออกมาตอนนี้11คนของอังกฤษไปอยู่ฝั่งตัวเองแล้วครับโมงออกไปแล้วก็ออกข้างฝั่งโน้นเม็กซิโกจะทุ่มเข้ามาสุดท้ายแล้วครับของช่วงทดต่อเวลา5นาทีตอนนี้4นาทีกว่าแล้วต้องสกอร์นี้ไว้ก่อนนะครับแผนจะได้เล่นได้ง่ายนะครับอังกฤษนะฮะแฮร์รี่เคนก็ต้องไล่ครับไล่หน่อยครับพี่ใหญ่มันเข้ามาครับหวาดกลัวมากเลยครับตอนนี้เม็กซิโกบุกมาแต่ละจังหวะนะฮะ
0: นี่หวาดกลัวต่อเวลาใช่ไหม
1: ขอให้สองหนึ่งก่อนนะครับนะฮะยังครองบอลอยู่ขวางไปด้านซ้ายบอมแน่นอนครับดูจังหวะนี้แล้วบอมแน่เอาละครับไปซ้ายของสนามขวางเข้ามาตรงกลางทำชิงกันอยู่เม็กซิโกพยายามกระชากลากเข้ามาแต่ยังสกัดอยู่ยังแทงบอลได้อีกนะครับเม็กซิโกยังได้บอลไปไม่ได้คืนมานะเซนเตอร์ตอนนี้ของเม็กซิโกชี้ซ้ายชี้ขวาขวางมาที่มอนเทสมอนเทสยังไปไม่ได้นะครับตอนนี้เซนเตอร์ขึ้นมาเลยกลางสนามเยอะแล้วนะครับเม็กซิโกแล้วก็เปิดมาตรงกลางหน้ากรอบเขตโทษตรงนี้แล้วยังเอาแหมยังตอนนี้ต้องช่วยกับกระดอนน่ะมอนเทสกระดอนนี่ดีมากเอาหลังกันไว้แล้วโดนกระแทกแล้วก็ล้มฮะมันเป็นเชิงนิดนึงนะฟาวล์สิครับเม็กซิโกเพราะว่าซานเชสไปกระแทกหลังเอโทนี่กระดอนนะฮะ
0: กรรมการเป่าหมดเวลาเลยหรือเปล่าครับ
1: ให้ยังสีเตะก่อนนะครับคุณเทพคอยจังหวะนึงนะฮะ
0: หมดเวลาครึ่งแรกครับ2ประตูต่อ1นะครับทีมชาติอังกฤษนำเจ้าภาพร่วมอย่างเม็กซิโกอยู่2ประตูต่อ1เม็กซิโกมีโอกาสยิง7ครั้งเข้ากรอบ3เป็น1ประตูอังกฤษมีจังหวะยิง3ครั้งเข้ากรอบ2เข้ากรอบ3นะครับเป็น2ประตูใบเหลืองอังกฤษ1ใบนะครับเม็กซิโกยังไม่ได้รับใบเหลืองครองบอลเนี่ยเม็กซิโกครองบอลมากกว่านะครับ 51% อังกฤษ 31% แล้วจังหวะฟาวล์เนี่ยเม็กซิโกตัดฟาวล์ถึง8ครั้ง อังกฤษ3นะครับเตะมุมฝ่ายละ2ครั้งนะครับนี่คือฟุตบอลมาสนุกในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนำเม็กซิโกอยู่2ประตูต่อ1 2ประตูของทีมชาติอังกฤษเกิดขึ้นนาทีที่36กับ38นะครับนี่คือเวลาอย่างเป็นทางการจากนักเตะหมายเลข10นะครับเล่นอยู่กับสโมสรเรอัลมาดริดนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับ1ประตูของเม็กซิโกเกิดขึ้นนาทีที่42นะครับจากฮูเลียนกิโยเนสนะครับจากอันโคเซียนักเตะที่เล่นอยู่ในลีกของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวประจำทีมยิงมาแล้วรู้สึกว่าลูกนี้จะเป็นลูกที่4นะฮะ2ประตูต่อ1อังกฤษนำอยู่นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต่อกันอีกสักนิดหนึ่งพี่แป๊ะใกล้ๆ10โมงไอ้ใกล้ๆ9โมงให้พักแล้วกัน
1: มีภาพที่จับไปที่แฟนบอลยังไม่เห็นนะพวกตำนานของแต่ละชาติ
0: ฮะ
1: VIP
0: เห็นแต่ลุงแล้วนี่ไงเพื่อนพี่แป๊ะมาทุกสนามเลยฮะอินฟานติโน่นะฮะ
1: มานั่งนะฮะประจำการฮะ
0: ครับ
1: ไม่รู้มีคนไทยคนหนึ่งซึ่งอยู่เม็กซิโกเข้าไปชมก่อนนะ
0: เหร
1: อคุณแอนจักรพงศ์ครับJKN สมบัติหนีไปฮะแนวผม
0: โอ้ถ้าเจอนี่ชัดเจนชัดเจนมากเลยนะถ้าเจอนี่ชัดเจนมากเลย
1: น่าจะมาดูหน่อยเนาะไม
0: ่
1: รู้ตอนนี้แกกลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมป่
0: า
1: ไม่รู
0: ้ก็มีคนถามว่าสรุปอังกฤษกินไวอาก้าไหมครับเป็นห่วงสุขภาพฮะเดี๋ยวจะบอลจะเข้าทางเม็กซิโกฮะรายงานข่าวไม่ได้แจ้งมานะครับแต่ว่าเป็นมุกตลกที่จอร์แดนเดนเนอร์สันตอนคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็พูดกับผู้สื่อข่าวนะฮะแต่ก็บอกว่าถ้ากินก็ได้นะมันจะช่วยได้
1: ไม่ใช่ยาโดปอะไร
0: มันช่วยได้มันไม่ได้เป็นวาด้าไม่ได้ระบุว่าเป็นยาโดปอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าชมป๋ามาบอกหูพักได้สนุกแล้วก็เก่งมากครับ
1: ก็ช่วยกันนะฮะขอให้จบใน90นาทีนะคร
0: ับ
1: เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยครับเลื่อนมา1ชั่วโมงนะก็ข้อความส่งกันมาได้นะครับ4689899แล้วก็บอกต่อกันนะ99ภาพฟุตบอลโลกนะฮะทุกคู่
0: ใช่ครับ
1: นอกเหนือจากรับฟังจากหน้าปัดวิทยุในรถที่บ้านแล้วก็ฟังผ่านได้นะครับอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ถ
0: ้
1: ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
0: ฟัง
1: เราได้เลยนะ
0: ทุกช่องทางออนไลน์ฟังได้หมดนะครับก็บอกว่า แช่งให้อังกฤษแพ้ครับไม่อยากให้พี่แฮร์รี่เคนแล้วก็ได้ไปต่อโอ้โหใจร้ายมากเลยอ
1: ่
0: ะ
1: เขารอมาตั้ง60ปีแล้วนะ60
0: ปีแล้วใจร้ายมาก
1: อังกฤษกับบอลโลกนี่นะซึ่งเขาบอกเขาก็เป็นเจ้าตำรับของฟุตบอลน
0: ะ
1: อังกฤษกับบราซิลนี่นะไม่รู้ชาติไหนกันแน
0: ่
1: เล่นกันเป็นคนแรกเนี่ย
0: ถ้าเป็นจีนเนี่ยจีนเขาบอกเขาเป็นเจ้านะมันจะมีกีฬาจีนที่คล้ายฟุตบอลอยู่นะครับที่เอากระเพาะหมูมาพันแล้วเตะฉูจู
1: ้
0: อ่ะฉูจู้อันนั้น
1: น
0: ่ะแต่ว่
1: า
0: ถ้าเป็นฟุตบอลสมัยใหม
1: ่เออ
0: ฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยอังกฤษอังกฤษเขาอ้างว่าอย่างนั้นมีคนถามว่าเดวิดเบคแฮมมาไหมเท่าที่กล้องจับไปเนี่ยยังไม่เห็นเดวิดเบคแฮมนะฮะ
1: เคยเห็นบางสนาม
0: ใช่
1: ไปนั่งดู
0: แกจะไปที่สหรัฐอ่ะเพราะนี่มาน
1: ี่เม็กซิโก
0: เม็กซิโกนะครับทีมชาติอังกฤษบินจากสหรัฐมาเม็กซิโกนะฮะเพื่อมาเตะเกมคู่นี้
1: ภาพลักษณ์แกยังขายได้นะ
0: ครับ
1: เครื่องดื่มหลายชนิดนะให้แกเป็นพรีเซนเตอร
0: ์
1: รับได้ข่าวนะ25ล้านจ้างแก
0: เออ1ใน5ของนักเตะที่มีรายได้มากที่สุดนะก็มีเดวิดเบคแฮมทุกครั้งนะครับที่มีการสำรวจนะฮะ
1: ตอนนี้ภาพจับมาที่นะเม็กซิโกซิตี
0: ้
1: สนามแห่งนี้นะเมืองหลวงของเขาด้วย
0: ใช่
1: แฟนบอลก็โอ้โห80,000 ต้องถึงใช่ไหม
0: 80,000 ถึงแน่นอนแต่ว่าจะ 81,000 82,000 เนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนะครับเพราะว่าเดิมที่เม็กซิโกเอาชนะเอลกวาดอร์มาได้เนี่ยเอานั้น 80,000 กว่าเลย 80,000 เกือบ 1,000 คนนะฮะ
1: สมมุตินะจบ90นาทีอังกฤษมีชัยต้องไปเจอกับ
0: นอร์เวย์
1: นี่บอลถูกคู่นะ
0: ถูกคู่มากถูกคู่มาก
1: เจอกันนี่นะ
0: แล้วถ้าสมมติว่าบอลถ้าอังกฤษไปเจอกับนอร์เวย์จริงๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออังกฤษนึกถึงรอบรองชนะเลิศได้เลยฮะ
1: สมมุติอีกนะถ้าอังกฤษผ่านนอร์เวย์อีกนะสมมุตินะ
0: ก็ต้องไปเจอกับอาร์เจนตินาไงถ้าอาร์เจนตินาเข้านะ
1: ในรอบ8เดี๋ยว
0: ไม่ในรอบรองชนะเล
1: ิ
0: ศเพราะ
1: ใช
0: ่เพราะเขาระบุไปแล้ว
1: ไปเป็นรอบ8ทีมแล้วเออใช่นะ
0: เพราะว่าเขาระบุไว้แล้วว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ยถ้าเป็นไปตามหลักการนะตามหลักการในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ย
1: คือ
0: ฝรั่งเศสจะเจอกับสเปนแล้วก็อังกฤษจะเจอกับอาร์เจนตินา
1: คือดูสเปนกับโปรตุเกสแล้วผมว่าสเปนเนี่ยโหคมบานเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: โปรตุเกสมาคราวนี้มันห่วงพีโดเกินไป
0: เขามีสปิริตนะ
1: มันไม่เป็นทีมเวิร์คไง
0: ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่โปรตุเกสเอามาเป็นกิมมิกก็คือสู้เพื่อโจต้า
1: ครับ
0: แล้วเขาก็จะมีแบบสลักในส่วนของชื่อนักเตะทั้งทีมอ่ะแล้วก็พันไว้ในสายรัด
1: อ
0: ่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราสู้เพื่อนักเตะคนใดคนหนึ่งนะลักษณะนี้มีความสามัคคีสูงยิ่งในขณะที่สเปนเนี่ยคุณลามินยามาลก็เล่นดีอย่างยิ่งตอนนี
1: ้แต่สายสเปนมันก็ดูดีนะสเปนถ้าผ่านโปรตุเกสคิดดูไปเจอผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมส่วนฝรั่งเศสนะถ้าผ่านปารากวัยมาแล้ว
0: ครับ
1: นะ
0: เจอโมร็อกโกที่ฝรั่งเศสจะเจอเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการรีแมตช์เมื่อ4ปีที่แล้วเพราะว่าฝรั่งเศสเคยเจอกับโมร็อกโกเมื่อรอบรองชนะเลิศ4ปีที่แล้วแล้วฝรั่งเศสชนะไง
1: ใช่นะครับโอ้โหแต่โอ้โหทุลักทุเลมาเลยกว่าจะผ่านปารากวัยมา
0: ครับ
1: ทีมอเมริกาใต
0: ้
1: นี่มาเจอแอฟริกาแอฟริกาแบบยุโรปอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหตัวใหญ่โมร็อกโกนะหลังเหนียวมากเหนื่อยอ่ะฝรั่งเศสเหนื่อยอ่ะในรอบ8ทีมอ่ะเจอโมร็อกโกอ่ะ
0: คือกรอบก่อนใช่ไหม
1: แต่สเปนถ้าผ่านโปรตุเกสมาได้เจออเมริกาหรือว่าเบลเยียมเนี่ยแกรูปปากเลยนะ
0: หรือว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาจะลิขิตมาให้เจ้าภาพร่วมเนี่ยตกรอบนี้หมดเลย
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะแคนาดาไปแล้วใช่ไหมแคนาดาไปแล้วเม็กซิโกนี่ก็ดูสภาพแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย ก็อาจจะตามไปและพรุ่งนี้เนี่ยสหรัฐก็อาจจะตามไปได
1: ้ผมเห็นฟอร์มเบลเยียมกับอเมริกาแล้วน
0: ะ
1: ผมว่าอเมริกาน่าจะดูดีกว่าเบลเยียมเล็กน้อยนะ
0: คืออเมริกาเนี่ยจะดูดีกว่าเบลเยียมแต่ผมเมื่อคืนผมผ่านข่าวไอ้มาตรา27ไปแล้วนะฮะผมก็อยากให้อเมริกาเนี่ยตกรอบนี้เลยฮะถ้ากระเฮี้ยนกระหือรือทำขนาดนี้ตกรอบนี้ซะเลยฮะ
1: เขาอุตส่าห์ทำแล้วต้องชนะสิ
0: เลย
1: ถ้าผ่านเบลเยียมไม่ได้แต่ก็ไม่น่าผ่านสเปนไงก็ถือว่าลึกแล้ว
0: ครับ
1: อเมริกาซึ่งกีฬาฟุตบอลไม่ใช่เป็นกีฬายอดนิยมของเขาเนี่ยนะเข้ามาถึงรอบ8ทีมก็ดูเท่ดูดีแล้วนะเจ้าภาพนะ
0: ครับ
1: ก็แคนาดามาถึงรอบ16ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ร่วงนะเม็กซิโกมาถึงรอบ16แล้วก็ร่วงเอาอเมริกาเข้ารอบ8นะ
0: แต่ถ้าสมมติว่าตกรอบในทุกทีมก็ดีนะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะครับกลับมาติดตามในครึ่งเวลาหลังระหว่างทีมชาติอังกฤษกับเม็กซิโกกันต่อนะครับซึ่งอังกฤษนำอยู่2ประตูต่อ1ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลก ดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเยี่ยมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเตรียมพร้อมประกาศขึ้นมรดกโลกลำดับที่6ของประเทศนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมในการประกาศวัดพระมหาธาตุขึ้นเป็นมรดกโลกลำดับที่6ด้านวัฒนธรรมโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้แนวโน้มมีโอกาสสูงที่จะได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมลำดับที่6ของประเทศไทยจึงได้เดินทางมาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
0: เตือนไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงวันที่8กรกฎาคมเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำเกินปริมาณเก็บกัก3แห่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.รายงานสถานการณ์น้ำทั่วประเทศว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเชื่อมต่อกับพายุโซนร้อนกำลังแรงไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ช่วงวันที่6ถึง9กรกฎาคมร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนแต่ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลงสธนช.จึงประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันที่8กรกฎาคมในจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่มีระบบระบายน้ำไม่ทันจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมกำลังค่อนข้างแรงหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยจังหวัดตราดมีปริมาณฝนสูงสุด133มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่จังหวัดนราธิวาส96มิลลิเมตรจังหวัดพิษณุโลก76มิลลิเมตรจังหวัดนครพนม69มิลลิเมตรจังหวัดกาญจนบุรี33มิลลิเมตรและจังหวัดนครปฐม13มิลลิเมตรด้านอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงกว่าระดับเก็บกักสูงสุดมี3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำแม่งัดอ่างเก็บน้ำกิ่วลมและอ่างเก็บน้ำแม่จางโดยทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก33แห่งที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุหรือสูงกว่าระดับเก็บกักกระจายอยู่ในภาคเหนือ16แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ8แห่งภาคกลาง1แห่งภาคตะวันออก2แห่งภาคตะวันตก2แห่งและภาคใต้4แห่ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-Eleven
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลด์คัพ2026มาริโซ โปเชติโน่เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาโปเชติโน่ได้รับภารกิจสำคัญในการนำทัพใหญ่ EC ในฐานะเจ้าภาพร่วมวอลด์คัพคนนี้ซึ่งอดีตผู้จัดการทีมสเปอร์สและเชลซีรายนี้ต้องแบกรับความหวังของแฟนบอลชาวอเมริกันในการยกระดับทีมชาติให้ก้าวไปสู่รอบลึกๆของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้ให้ได้สำหรับผลงานเด่นของโปเชติโน่คือการพาท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2019และคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: 9นาฬิกา8นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับไปเข้าสู่นาทีที่46แล้วนะครับยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับอังกฤษนำทีมชาติเม็กซิโกอยู่2ประตูต่อ1 2ประตูของอังกฤษได้จากจูดเบลลิงแฮมนะครับส่วน1ประตูของเม็กซิโกนั้นได้จากดาวซันโวประจำทีมนะครับฮูเลียนกิโยเรสนะครับตอนนี
3: ้ก็อังกฤษนะครับเสื้อขาวกางเกงดำส่วนเม็กซิโกเสื้อเขียวกางเกงขาวผู้เล่นยังเหมือนเดิมนะครับ
2: วันนี้เอามีเปลี่ยนไปคนหนึ่งพี่แปะเอาหมายกับตันทีมอ่ะที่มีจังหวะยิงแล้วยิงไม่เข้าโดนจูดเบลลิงแฮมสกัดนั่นแหละ
3: เซซ่ามอนเตส
2: นะมอนเตสออกนะครับเอาหมายเลข4ลงเล่นแทนหมายเลข3ฮะ
3: โอ้จังหวะนั้นคือถ้าเป็นสัญชาตญาณกองหน้านะมันต้องเอาเข่าแทงเข้าไปเลยนะ
2: ใช่ครับ
3: แหมเอาเข่ามาพักบอล นะ
2: ก็เป็นเอสันอัลบาเรสนะครับจากฟินิบาเช่ลงเล่นแทนเซซ่ามอนเทรสนะครับกับตันทีมจากโลโคโมทีฟมอสโกครับ
3: โอ้โหนี่แสดงว่าตำแหน่งแกจริงๆเป็นกองกลางรับนะ
2: เน้นบุกละ
3: เน้นบุกนะครับอันบาเรสเอสันอันบาเรสเห็นไปหนึ่งคนครับเม็กซิโกหลังออกกลางเข้าตอนนี้ดูที่การยืนจะเป็นอย่างไรนะฮะเจ้าฮวานบาสเกวสหมายเลข5ยังเป็นเซนเตอร์อยู่นะใครจะไปยืนคู่หรือว่าจะเล่นหลัง3เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะพยายามจะเปิดเข้ามาในหน้ากรอบเขตโทษเม็กซิโกด้านขวาครับโดนสกัดออกไปโดยเอสรีคอนซาทุ่มเข้ามาเร็วครับตอนนี้ต้องเร่งเครื่องแล้ว45นาทีที่เหลืออยู่เม็กซิโกพยายามจะต่อซ้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดบอลได้แล้วครับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนลากพยายามจะหาเพื่อนนะฮะเอาข้อเท้าล็อกลูกคืนหลังนะครับแล้วก็เปิดยาวมาครับให้จูดแต่ไม่ถึงอ่ะเม็กซิโกตัดบอลได้ดูกลางสนามแล้วพี่เคนวิ่งเข้าไปไล่ต้องไล่แล้วครับยิงไกลเลยโอ้โหพ่อคุณเนี่ยมัน50หลานะคิโยเนสนะเอาละบอลไต่เส้นมายังไม่ออกครับแอนโทนีกอร์ดอนนะเปิดมาให้เคนลากเข้ามาช้าๆมองขวามาแล้ว
2: คอนซ่าม
3: าแล้วจาเรนคอนซ่า26นะแบ็คขวาครับแล้วก็นะยืนมองบอลไม่ทำอะไรครับนะโชว์น
2: ิ
3: ดนึงโชว์นิดนึงเปลี่ยนทิศบ้างไปทางด้านซ้ายให้แอนโทนีกอร์ดอนนะครับติดเครื่องแล้วหมายเลข18แทงมาตรงกลางแล้วตัดเข้ามาสิโอ้
2: โหลูกนี
3: ้มันผ่านแฮร์รี่เคนมาได้อย่างไรครับพ่อโอ้โหแกตกใจลูกสวยจริงๆอ่ะอันนี้ก็โดนส่งให้จุดเปิดมาเนี่ยผมไม่คิดจุดนะเป็น
2: ไลลี่นิโคล่าไลลี่ฮะเปิดเข้ามา
3: อู้ลอดขาเม็กซิโกมาแฮร์รี่เคนก็งงฮะแล้วแม่เจ้าบูยาโกซาก้าอยู่หลังเคนก็ไม่ทันนะโอ้โหไม่มีใครเลยนะโล่งมากครับ3หลาหน้ากรอบเม็กซิโกทุ่มเข้าไปครับจารินควอนซาแล้วก็เม็กซิโกมองยังเข้าเท้าแล้วก็ยิง
2: โอ้โหลูกชนเสาครับลูกนี
3: ้อุ้ยลูกนี้นะครับ
2: แม่นิโคลัยโอไลลี่นะครับนิโคลัยโอไลลี่นะครับแบ็คซ้ายมีจังหวะยิงลูกนี
3: ้ครับ
2: แบ็คชนเสา
3: ชนเสานะครับแม่ตอนนี้โหเม็กซิโกแฟนบอลนี่เงียบกริบเลยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่เป็นลูกทุ่ม
2: 3นาทีหลังจากเปิดครึ่งเวลาหลังมานี่อังกฤษครองเกมได้มากกว่าและมีจังหวะยิงไปแล้ว1ครั้งนะครับชนเสาจากโอไลลี่นะคร
3: ับ
2: นิโคโอไลลี
3: ่จะเป็นเอสซีคอนซาแทงมาให้กับนะฮะบูกาโยซาก้านะครับ มี2คนคุมเชิงอยู่ไปไม่ได้ก็คืนนะฮะส่งให้ทางเจเรนควอนซ่าควอนซ่าส่งไปให้ที่เอสรีควอนซ่าขวางบอลไปทางด้านซ้ายนะฮะนี่ฮะมาแล้วตัวลากเลยริมเส้นกอร์ดอนกอร์ดอนกอร์ดอนกอร์ดอนกอร์ดอนปลาเข้าไปแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางถึงไหมแม่ไปโดนสะโพกนะฮะผู้เล่นเม็กซิโกหน่อยหนึ่งจังหวะบอลมันไม่ถึงเขตนะฮะสัดยาวมาตอนนี้เม็กซิโกก็กลัวเลยครับพี่บุกมาอย่างนี้นะฮะเออ2-1ครับตอนนี้อังกฤษนำเม็กซิโกอยู่นาที50นะก็ขออย่างเดียวอย่าต่อเวลาครับ
2: ดูสภาพนี้แล้วอังกฤษน่าจะบวกประตูเพิ่มได้นะฮะ
3: เล่นเครื่องเล่นเครื่องแล้วครับตอนนี้เอสลีคอนซาลาเข้าเองก็โดนสกัดล้มแล้วเม็กซิโกโอ้ยก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับตอนนี้สาดยาวมาอังกฤษก็บอลไปถึงนะฮะโจแดนพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดเปิดโด่งมาให้อันโทนี่กอร์ดอนล่ะครับเป้าหมายครับแล้วพี่จูดแกไปจังหวะ2แกดีกว่าเม็กซิโกนะครับลากเข้ามาผ่าน2คนลากเข้ามาคนที่3แล้วก็แหมถึงหน้ากรอบเขตโทษโดนสกัดล้มคว่ำกรรมการนิ่งก็นะจังหวะกระชากเข้าไปตรงกรอบนั้นยาวไปหน่อยนึงเม็กซิโกตัดบอลได
2: ้วันนี้เป็นจูดเบลลิงแฮมโชว์เลยนะฮะ
3: ครับเหลือหน้าเป้าอยู่คนเดียวครับแฮร์รี่เคนไล่บอลอยู่ในพื้นที่ของเม็กซิโกนะลูกไปถึงโรเบโตอันวาราโดครับส่งกลับมาที่หลุยโลโม่ด้านซ้ายแล้วก็แทงบอลมาด้านซ้ายกวาดเทนไว้ก่อนนะครับนี่ฮะจาเรนคอนซ่าแล้วก็กรรมการไม่เป่าด้วยนะครับ
2: เป็นแฟร์ชาร์จนะครับลูกนี้
3: นะครับโดนบอลครับ
2: ได้ดีมากนะครับสกัดบอลได้ดีมาก
3: ทิ้งบอลไปด้านซ้ายให้แอนโทนีกอร์ดอนอยู่คนเดียวแล้วก็ได้บอลด้วยกระชากลากเข้ามากอร์ดอนออกขวาโอ้โหสเต็ปนี้กองหลังเม็กซิโกบอกไม่ไหวครับสอยเลยฮะร่วงครับเกือบเข้ามาในกรอบเขตโทษนะฮะโอ้ยเนี่ยฟินฟรีคิกลูกนี้ดูสินะครับจะเป็นทีเด็ดของอังกฤษหรือเปล่ากรรมการทำอะไรครับกรรมการแกจะไปดูอะไรครับข้างสนามครับเป็นการดูว่าใบแดงหรือเปล่าเนี่ยสกัดบอลตรงนี้อันทุนี่กอร์ดอนโดนสอยฮะกระโดดตัวลอยครับหน้ากรอบคือข้างๆกรอบเขตโทษ18หลานะครับนี่ฮะจังหวะนี้ฮะ
2: โอ้ลูกนี้
3: เป็นจังหวะนี่ฮะ
2: แกโดนบอลนะแกโดนบอลก่อนนะฮะ
3: เป็นจังหวะที่เจเรนควอนซ่าย้อนกลับไปนู่นเลยนะ
2: ฮะ
3: ไปเถนกวาดลานตอนนั้นแหละครับแล้วก็เท้าแกโดนบอลก่อน
2: ก่อนที่จะไปโดนขา
3: ปลายเท้าก็ไปโดนหน้าแข้งแล้วก็ล้มไปก็มาการมาดูตรงนี้เพื่ออะไร
2: ฮะแกไปดู VAR เลยฮะเอาละครับมีโอกาสเหมือนกันนี่
3: ฮะ
2: แต่แกโดนบอลก่อนนะ
3: โดนบอลในจังหวะแรก
2: โดนบอลก่อน
3: นะครับ
2: โอ้โหเอาละ
3: เป็นใบแดงอังกฤษเนี่ยเสียหายหลายแสนแขนไม่ได้แตกเลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
3: จาเรนควอนซ่าครับตอนไปเถียนกวาดลานนั้นนะครับเท้าขวาแกเหยียดไปฮะแต่โดนบอลก่อนแต่ว่าปลายเท้ามันไปโดนหน้าแข้งของเม็กซิโกฮะกรรมการประกาศว่า
2: เรดการ์ดครับใบแดงครับ
3: โอ้โห
2: ให้ใบแดงครับ
3: เสียหายอังกฤษ
2: โอ้โหอังกฤษโดนใบแดงครับ
3: เจเรนควอนซ่าครับไปเทงกวาดลานจากที่สาดยาวมา
2: โอ้โหเจเรนควอนซ่าโชคร้ายจริงๆครับลูกนี
3: ้ผมหนึ่งคนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินนี้เลยนะ
2: ฮะ
3: เพราะว่าเท้าแกโดนบอลก่อนแต่แกยังเหยียดอยู
2: ่โอ้โห
3: แล้วก็ไปโดนหน้าแข้งซึ่งเขามาพยายามจะไม่หลบอยู่แล้วให้มันโดนนะฮะโอ้ยนี่ฮะโอ้ร้ายมากนะครับเจ้านะฮะโรเบโตอันวาราโดเหรอ
2: ฮะ
3: ครับ
2: โอ้โหลูกนี้ใบแดงนะครับหมายเลข26
3: 53นะครับอังกฤษเหลือ10คนนะ
2: จาเรลคอนซ่านะครับจากเบลูคูเซนนะครับแบ็คขวาลงแบ็คขวาในวันนี้นะครับได้รับใบแดงนะฮะจากการเข้าสกัดนะครับ
3: เอาละครับตอนนี้เหลือ10คนนะครับตอนนี้53นาทีผ่านบอล90นาทีฮะยังเหลือเวลาให้ทางเม็กซิโก23นาที
2: เอาละครับ
3: มันจะ23ที่33นาทีครึ่งชั่วโมงนะ11คนกับ10แล้วก็บอลกลับไปลูกฟรีคิกตรงจังหวะที่ จารินควอนซ่าโดนใบแดงด้วยครับหน้ากรอบเขตโทษนะฮะแล้วก็แหมเปิดเข้าไปให้วิ่งแข่งกันนะกองหน้ากองหลังครับเม็กซิโกอังกฤษแต่ว่าแฮร์รี่เคนเข้าไปขวางจังหวะสุดท้ายแล้วแกก็ลงไปนอนกุมหน้าแข้งนะแฮร์รี่เคน
2: เฮซุสกาเยโดนะครับไปปะทะกับแฮร์รี่เคนนะครับลูกนี้ก็ดูนะครับว่ากรรมการจะเป็นอย่างไรนะครับจะคุมเกมคู่นี้ได้ดีขนาดไหน
3: ครับมีจังหวะที่เปิดมาไฮริเคนนะก็พยายามจะนะนอนเพื่อจะเอาเท้าขวาเตะบอลแล้วก็เตะได้ด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหทางนะครับกองหลังไอ้กันยาโดเข้ามาเหยียดเท้าใส่เคนเลยนะก็เจ็บไปหน่อยแต่ลุกขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับอังกฤษนะฮะยังใช้ผู้เล่น10คนที่มีอยู่สู้ต่อแต่เบ็คขวาหายด้วยนะครับเดลินควอนซ่าเนี่ยก็ยี่โอ้โหจังหวะพามาให้ดูตอนที่อังกฤษเกือบบวกประตู3นะครับ
2: ก็กรรมการที่ทำหน้าที่ในวันนี้นะครับอารีเรซ่าฟาฮานีนะครับ เป็นชาวอิหร่านนะครับแต่ว่าถือสัญชาติออสเตรเลียนะครับลงทำหน้าที่ดูแล้วกันนะครับตอนนี้เสียเปรียบเรื่องผู้เล่นนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษนะฮะ
3: ใจเจ้าภาพหรือเปล่าโอ้โหคือถ้าไม่โดนบอลนี่ไม่ว่าเลยนะแต่เท้ามันคือนอนมันไถไปกับพื้นนะครับขามันเลยเหยียดไปโดนนักแข้งนะฮะแล้วแกก็ล้มไปครับกรรมการมันเลื่อนไปนาทีกว่าแล้วกลับมาดูนะเจ้าหน้าที่ VR ให้มาดูนะฮะเจ้าหน้าที่ VR มีงานก็ อเมริกาใต้ทั้ง3คนนะ VR 3คนอ่ะตอนนี้นะเม็กซิโกได้เปรียบผู้เล่นแล้วก็โอ้โหพ่อจะยิงอีกลูกไงให้คีโนเยสนะฮะได้บอลเข้ามาหน้ากรอบครับแกซัดด้วยเท้าขวาอาจจะไม่ถนัดครับห่างเสาประตูไปไกลนะ
2: ประมาณ4วา
3: เอาละเปลี่ยนแล้ว
2: มาติคิออนนะครับก็ไม่ใช่มาติคิออนผมว่าจำผิดกองหลังของ
3: จอห์นสโตน
2: จอห์นสโตนเห็นหน้าแกมันนึกถึงคีโอเลยจอห์นสโตนนะครับจะลงเล่นแทนบุกโยซาก้าหมายเลขเจ็ดออกนะครับ
3: ถอดกองหน้าออกนะฮะ
2: ครับ
3: เสริมหลังครับนี่ฮะก็ต้องไปเล่นนะฮะเป็นกองหลังแล้วครับเพราะว่าเจเรนพอนซ่าโดนใบแดงออกไปแล้วนะฮะแบ็คขวาสโตนหมายเลข5นะครับ
2: ครับจอห์นสโตนนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงไปเล่นแทนบุกโยซาก้านะครับ
3: ตอนนี้แผนจะเป็นอย่างไรการยืนแล้วก็ปะทะกันนะครับผู้รักษาประตูของทางเม็กซิโกลงไปนอนแล้วครับการเปิดบอลยาวของอังกฤษมา
2: จุดโทษฮะอังกฤษได้จุดโทษนะครับลูกนี
3: ้เอาละสิ
2: เปิดบอลยาวมานะครับ
3: บอลยาวมาแล้วแอนโทนีกอร์ดอนวิ่งเข้าไป
2: ฮะ
3: แล้วโดนรวบโอ้นี่ฮะเป็นพิกฟอร์ดเปิดยาวลูกลอยมาแฮร์รี่เคนเข้าไปยืนประกบคู่กันละโมงตั้งไปให้แอนโทนีกระดอนเข้ามาในกรอบประตูนะเจ้า
2: ลังเกล
3: มาตะคุบไปโดนขาของแอนโทนีกอร์ดอนนะนี่ครับชัดเจนครับชัดเจนยิ่งกว่าเอกบางรักซอย9ครับเรียบร้อยจุดโทษแต่ยังไม่ร้อยเรียบนะต้องยิงก่อนแล้วคนที่น่าจะยิงก็เป็น
2: แฮร์รี่เคน
3: แฮร์รี่เคนคนที่ยิงจุดโทษดีที่สุดในของอังกฤษนะขอว่านะขอว่าไม่ต้องขอห้าหันนะตอนนี้ผู้เล่นเม็กซิโกเข้าไปโวยวาย 3-4 คนลุมกรรมการฮะก็เหมือนแก้ตัวเนาะ
2: ครับ
3: แต่ว่าเมื่อกี้จุดโทษมันชัดตายใบแดงของอังกฤษอ่ะมัน 50-50 ให้กระดักไม่ให้กระดักก็เอาใจทั้งสองฝั่งออสเตรเลียเราเป็นเพื่อนทุกชาต
2: ินี
3: ่คนที่จับลูกบอลไว้เป็นจูดบิลลิงแฮม
2: ครับ
3: ไม่ใช่แฮร์รี่เคน
2: ถ้าเป็นจูเบลลิงแฮมเนี่ยก็ลุ้นแฮตทริกเลยนะ
3: ฮะแต่ก็ส่งให้พี่เคนแล้วตอนนี้ยังไม่จบนะผู้เล่นเม็กซิโกนะ
2: ฮะ
3: ยังไปอธิบายให้กรรมการฟังอยู่แล้วก็เป็นแฮร์รี่เคนครับจูเบลลิงแฮมเอาบอลไปให้แฮร์รี่เคนแล้วแล้วก็วางแล้ว
2: 5ครั้งหลังสุดเนี่ย5ครั้งหลังสุดมีพลาดไปครั้งเดียวนะครับแฮร์รี่เคน
3: ส่วนใหญ่จะยิงขวา5ครั้งล่าสุดนี่ยิงขวาไป2
2: ครับ
3: ยิงซ้ายไป1ยิงดุดกรอบไป1
2: นี
3: ่ประตูราอูลรันเกนต้องเซฟเพราะท่านทำของท่านเองไปรวบขาแอนโทนีกอร์ดอนกรรมการไปบอกแกว่าให้ยืนยังไงแล้วแกบอกไม่ต้องบอก
2: ผมรู้อยู่แล้ว
3: ผมรู้อยู่แล้ว
2: จะเป็นลูกที่6ได้หรือไม่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับของแฮร์รี่เคนกัปตันทีมชาติอังกฤษนะครับดวลกับลันเกล
3: แล้วก็นะฮะแฮร์รี่เคนอยู่กับลูกนานมากแล้วครับจับลูกซ้ายลูกขวาแต่ทางลันเกลก็เล่นจิตวิทยาถอดถุงมือออกแล้วใส่ใหม่ดึงเวลาเอาละครับถอยมาแล้วทำสมาธิยืนเอียงตัวไปซ้ายเล็กน้อยนะครับลันเกนก็ขยกแล้ววิ่งมาตู้มหาย
2: เรียบร้อยครับ
3: หาย 3-1 แฮร์รี่เคนจุดโทษ
2: นาทีที่60นะครับแฮร์รี่เคนก็ทำประตูให้กับทีมชาติอังกฤษนำเป็น3-1จากจุดโทษนะครับ
3: จากผู้เล่น10คนนะแต่ได้จุดโทษนะครับนี่ฮะหนีไปเป็น3-1หายใจแฮกคอได้นะครับแฟนบอลอังกฤษนี่กลุ่มของกฤษเสื้อขาวมีอยู่กลุ่มเดียวนะครับกระโดดกระโดดกระโดดกันเลยนะครับนี่ฮะ
2: ไปถูกทางแต่ไม่ทันนะยิงได้ดีมากนะครับแฮร์รี่เคนยิงลูกนี
3: ้เลือกซ้ายนะครับนี่แสดงว่าแกเลือกซ้ายใจเดียวเลยนะครับเท้าขวายิงไปทางซ้ายแต่รันเกนก็มองเท้าออกกระโดดสุดตัวเหมือนกันแต่ความแรงแล้วก็เร็วฮะโอ้ปุ๊บหยิบถึงประตูเลยถ้าเคลียร์ว่าเบาดีเสร็จนะเมื่อสักครู่เนี่ยน
2: ะ
3: กระโดดมาถูกทางด้วยนะครับผู้เล่นของทางเม็กซิโกก็ต้องเปลี่ยนแล้วครับโอ้น้องโบลาผมบอกไม่ได้บอลเลยใครลงมาล่ะขอดูให้มันชัดๆก่อนนะครับท่านผู้ฟัง3-1นาที61ครับเวลานี้แฮร์รี่เคน1จูดบิลลิงแฮม2เริ่มเล่นกันนะครับ10คนอังกฤษ11คนเม็กซิโกนะครับเริ่มเล่นการใหม่ตอนนี้อังกฤษคลองบอลไปนะฮะซ้ายแล้วครับไปที่โอไรลี่แบ็กซ้ายคือหลังมาตอนนี้อังกฤษยืนยังไงครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับโอ้ยเดี๋ยวดูซิว่าจอห์นสโตนนะฮะจะไปอยู่ตรงไหน
2: ตอนนี้ผ่านไปแล้ว62นาทีนะครับเม็กซิโกมีจังหวะยิง9นะครับได้1ประตูเข้ากรอบ3ในขณะที่อังกฤษมีจังหวะยิง5ครั้งนะครับเข้ากรอบ4แล้วได้ไป3ประตูนะครับครองบอลเม็กซิโกครองบอลมากกว่า 52% นะครับในขณะที่อังกฤษ 34% แล้วก็พื้นที่กลางสนามอยู่ที่ 14% นะครับแล้วก็ฟาวเนี่ยเม็กซิโก10นะครับอังกฤษ5เตะมุมเม็กซิโกได้4นะครับอังกฤษได้2นะครับก็คอนซ่านะครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปแบ็คขวาของนิวซีแลนด์อังกฤษตอนนี้เม็กซิโกทำเกมบุกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับกายาโดมีจังหวะเปิดเข้ากลางไปนะครับแต่ว่าติด
3: จอ
2: ห์นสโตนนะครับสกัดออกไปได
3: ้มายืนเป็นเซนเตอร์นะฮะอันนี้ฮะ
2: ก็เม็กซิโกเปลี่ยน2คนนะครับเอาหมายเลข19นะครับโมลาออกเอาหมายเลข11ลง
3: ครับ
2: แล้วก็เอาหมายเลข26นะครับกูเตเลสลงแล้วก็เอาโลโมหมายเลข7ออกนะครับ7กับ19ออกฮะแล้วก็11กับ26ลงฮะ
3: หมายเลข11กิมเมเนสนี่เป็นผู้เล่นของเอซีมิลา
2: ครับ
3: แล้วก็ลูกนี้นะฮะภาพกลับมาที่พิกฟอร์ดต้องกระโดดชกนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ปะทะกับมาร์กเกฮีแหมนึกว่าเจ็บเป็นมาร์กเกฮีไม่เจ็บนะฮะอ่ะ10คนก็ยังสู้ได้ครับบอลเปิดกลับมาที่แฮร์รี่เคนป้ายคืนให้เอริสแอนเดอร์สันแล้วก็จูดบิลลิงแฮมเปิดยาวมาให้กับพี่เคนได้บอลด้วยนะครับโอ้แอนโทนีกอร์ดอนเนี่ยแอนโทนีกอร์ดอนคนเดียวค่ะวันแมนโชครับลากเข้าไปเนี่ยคนที่ทำให้ได้จุดโทษของสิทธิ์ลูกที่3วันนี้ด้านซ้ายแกพลิ้วมากเลยครับแอนโทนีกอร์ดอนนะฮะ
2: นี่เป็นการเลือกตัวถูกเลยนะครับของโทมัสซูเคิลเอาแอนโทนีกอร์ดอนลงมาป่วนทางซ้ายนะฮะ
3: ฟิโอเนสด้านซ้ายของเม็กซิโกทำชิ่งกับเพื่อนนะเพื่อนชิ่งกลับมาแต่ไม่ได้ครับนะครับเสียบอลไปแล้วออกข้างบอลของเอริกลีล่านะครับเม็กซิโกตอนนี้อยู่กลางสนามส่งมาที่คิโอเนสนะครับนะออกมาทางด้านซ้ายนะครับให้กันยาโดแบ็คซ้ายเปิดเข้าไปลากกรอบเขตโทษจอนสโตนเตะออกไปนะโอ้ยเป็นลูกเตะมุมมาโอ้ยไม่ควรเสียสโตนตกใจอ่ะ ตะออกข้างก็ได้นะครับ
2: ตอนอยู่ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมานานๆก็จะลงทีนึงเก
3: เ
2: จ็บเป็นอาจิน
3: โอ้จอห์นโซนนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้ยืนเป็นคู่เซนเตอร์กับมาร์คเกฮีฮะ
2: โทมัสชูเกอร์แกชอบกองหลังลักษณะนี้อาโคราโดนะครับเปิดบอลเข้ากลางไปไม่มี
3: โอ้ยมองออกมาก็ยังไม่พ้นนะครับอังกฤษกลับไปที่อันวาราโดอีกครั้งครับทางด้านซ้ายนะฮะแทงไปตรงกลาง
2: คีออเนสนะคีออเนส
3: หมายเลขนะฮะหมายเลข16นี่ก็ใหม่อยู่นะคีออเนสนะครับเอาอุ้ยมองออกมายังได้บอลอยู่เม็กซิโกคืนหลังมาแล้วก็แม่เกือบจะแย่งบอลมาได้แล้วครับแล้วก็โอ้โหยังได้ครับแล้วก็ทำฟาวครับดีเคนไลท์เสียฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับอังกฤษเหลือละโอ้โหมาแล้วมาแล้วนะฮะนี่เป็นไบรอันกูติเลสเปล่าฮะหน้าแกขาวเลยนะ เป็นนักบอลแต่สำอางกันทาครีมกันแดดระวอกเลยนะ ลุงมาแต่น้องโมลาผมแกไบรอันกูติเลสหมายเลข26อีกคนก็เป็นหมายเลข11อิมิเนสนะครับ2คนเปลี่ยนมาอยู่ที่บอลครับประมาณสัก40หลาหน้ากรอบประตูอังกฤษล้างประตูเลยครับโรบิโตอันวาราโดฮะตัวเปิดฟรีคิกของเม็กซิโกอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็นะเจรจาตาหวยกรรมการอีกแล้วผู้เล่นทั้ง2ที
2: มกรรมการเหนื่อยเหมือนกันนะ
3: เหนื่อยดิ
2: เพราะว่าโอ้โหไม่ว่าจะมีจังหวะอะไรก็แล้วแต่เอาแกไปดู
3: ไปดู VR อีกแล้วครับ อะไรครับมันอะไรกันครับเมื่อสักครู่ครับ
2: มันมีจังหวะที่แฮร์รี่เคนจะเข้าไปสกัดนะฮะแล้วก็เข้าไปด้านหลังนะครับกรรมการไปดู VR ฮะนี่แหละฮะลูกนี้ฮะ
3: โอ้โหไปเตะ
2: ขา
3: เตะไปจะเตะบอลแต่ไปเตะช้อนเท้าของเม็กซิโกนี่มันนานมากเลยนะครับกรรมการเพิ่งจะให้ไปดูเหรอฮะ
2: ไบรอันกูเตเลสนะครับตัวสำรองที่ลงมาแกจะสกัดบอลแล้วก็เฮลิเคนเข้าจากด้านหลังนะครับไปเตะตรงนั้น
3: ครับนี่ถ้าโดนใบแดงอีกคนเนี่ย
2: ฮะ
3: เหลือ9เลยนะ
2: คือ
3: ใบแดงจากวีอาร์2
2: คือถ้าโดนใบแดงลูกนี้นะผมว่าก็แปลกๆอยู่นะ
3: กรรมการออสเตรเลียห้ามไปอังกฤษเลยนะครับเอากลับมาแล้วครับกรุเทพกรุณาครับฟังกรรมการแกพูดหน่อยครับ
2: โอ้โห
3: อะไรฮะ
2: จุดโทษฮะ
3: ให้เม็กซิโกได้จุดโทษ

0: เอาละพ
1: ่อโอ้โหจุดโทษครับเพนัลตี้ฮะเม็กซิโกได้จุดโทษครับจากลูกที่เคนไปสกัดนะฮะ
0: โอ
1: ้โหลูกนี้ฮะดูฮะลูกนี้เป็นจุดโทษครับ
0: พยายามจะเตะบอลนะฮะแต่ว่าทางไอ้กูเตเลสแกแย่มาได้ก่อนเท้าแกเลยไปเตะโดนสตั๊ดนะฮะของกูเตเลสในกรอบประตูของอังกฤษ
1: ฮะเม็กซิโกได้จุดโทษฮะ
0: ผ่านไปตั้งนาทีกว่านะ
1: ฮะ
0: กลับไปดูVRไล่เป็นจุดโทษของเม็กซิโกพ่อคุณแล้วแกโอ้โหนี่ผู้เล่นของกินโดนใบเหลืองอีกคนนะครับ
1: ครับ
0: พ่อหาไปต้องอะไรพูดจาอะไรเนี่ยเอาใบเหลืองให้เคนด้วย
1: ให้เคนฮะ
0: ให้เคนด้วยนะเคนไม่พอใจครับก็ไปต่อว่ากรรมการเจอเหลืองก็หันหลังให้ดีกว่าโอ้นี่ดีแคนไลท์ก็เหลืองนะเห็นดีแคนก็เหลืองนะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้นำอยู่ 3-1 แต่ว่าจุดโทษนี้ครับคนที่จะยิงคือลาอูนฮิเมเนสครับ
1: หมายเลข9นะครับที่ชอบยิงจอร์แดนพิกฟอร์ดนั่นแหละนะครับแกยิงมา5ไม่เคยพลาดเลยนะครับลาอูนฮิเมเนส
0: โอ้ยการนะฮะได้จุดโทษอย่างนี้มันไม่สหาหามนะพัตลุงบอก
1: เหรอฮะ
0: ไม่สหาหามไม่เข้าฮะฮิเมเนสวิ่งวิ่งกระยกแล้วก็ซัดเร
1: ียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ไปทางขวามือของจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเม็กซิโกไล่มาเป็น2ประตูต่อ3นะครับได้ประตูนาทีที่69นะครับ
0: โอ้โหวันสนุกแล้วครับไอ้ที่สั่งไว้กับข้าวยังเหมือนเดิมนะครับผม 3-2 ครับอังกฤษยังนำนะโอ้ยได้ฝั่งละ1จุดโทษนะตรงนี้ตอนนี้กองเชียร์เม็กซิโกก็โอ้ยเฮฮานะมีกำลังใจกันอีกครั้งนะไล่มา 2-3 แล้วตอนนี้ภาพไปที่แฟนบอลนะเสื้อเขียวทั้งสนามยิงจักยิงจักจักจักแล้วก็ยิงไปทางซ้ายนะครับมุมเดียวกับที่เคนยิง
1: ซ้ายมือของแกแล้วก็ขวามือของจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเอาละฮะโอ้โหลูกนี้แกพูดเหมือนที่แกสัมภาษณ์ไว้เลยแกบอกว่าแกชอบยิงจอร์แดนพิกฟอร์ดนะแล้ววันนี้ก็ทำได้จริงๆจากจุดโทษนะครับ3ประตูต่อ2ฮะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะครับกลับมาที่บอลกันต่อนะครับ 2-3 แล้วอังกฤษต้องไล่บอลแล้วครับเหลือ10คนเอาละแฮร์รี่เคนโดนสอยบ้างกรรมการนิ่งครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษกับเม็กซิโกกรรมการเป่าให้หยุดพอผู้เล่นอังกฤษล้มไปอีกคนนึงตรงริมเส้นแล้วก็ชี้วันนี้เหนื่อยมากกรรมการฮะแกพูดเยอะมากกว่าเป่าอีกนะฮะโดนที่ล้มไปอยู่เป็นนิโคโอไรลี่ฮะแบ็กซ้ายครับของอังกฤษนอนอยู่นะฮะเนี่ยจังหวะนี้ครับโอ้ยโดนเข่ากระแทกไปที่เข่าฮะตอนที่เข้าไปสกัดบอลครับ
1: โอ้ก็นี่แฟนรายการนะครับทางออนไลน์ก็แสดงทัศนะเรื่องของกรรมการมาเยอะเลยนะฮะกรรมการเป็นชาติไหนเป็นชาติออสเตรเลียนะครับแต่เป็นอิหร่านนะครับแล้วก็เลือกสื่อสัญชาติออสเตรเลียนะครับ
0: แกคงเห็นอังกฤษอยู่มือขวาของสหรัฐมั้ง
1: เหร
0: อกับโอ้ยนี่ผู้เล่นของเม็กซิโกมีปัญหาอะไรกันนะครับเอาใบเหลืองครับนี่ฮะผมมองไม่เห็นตอนนี้ภาพกลับมาแกไปคุยกับผู้เล่นของอิหร่านแล้วก็นะฮะให้ใบเหลืองแกบอกแกโดนศอกร่วงเกตคนไหนมาตอนที่ยืนคุยกันนะครับโดนศอกใส่ปากครับแกพยายามฟ้องนะฮะตอนนั้นบอลไม่ได้เตะกันนะฮะยืนคุยกันเฉยๆนะครับมีศอกด้วยเหรอครับ
1: มีแฟนรายการส่งมาบอกว่าป๋าอยู่อังกฤษหรือเปล่าฮะ
0: เชียร์ครับผมแต่ไม่ได้อยู่ฮะอยู่เมืองไทยฮะไม่อยากต่อเวลาโอ้โหแค่เลื่อนมา1ชั่วโมงนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับแต่การตัดสินอย่างนี้คือโอ้โหมันช้ามากนะครับ
1: เหลืออีก18นาทีนะครับกรรมการท่านนี้เนี่ย48ปีฮะจากออสเตรเลียนะครับ
0: กว่าจะมีจุดโทษกว่าจะแดงกว่าจะอะไรมันโอ้โหใช้เวลานานมากในการพิจารณาห้อง VRวีอาร์นี่เป็นพวกอเมริกาใต้ฮะ
1: ชิลีโคลอมเบียนะครับ
0: แล้วก็สั่งให
1: ้เวเนซุเอลา
0: ออสเตรเลียตรงกลางไปดู
1: ตอนนี้เป็นไฮเดชันเบรกนะฮะต้องดูว่าโทมัสซูเคิลจะแก้เกมอย่างไ
0: ร
1: ในขณะที่ฮาเวียร์แอคิเล่นั้นตอนนี้ตามอยู่นะฮะภาพรวมตอนนี้เนี่ยเม็กซิโกครองบอลได้มากกว่า 55% นะครับอังกฤษ 32% โอกาสยิงเม็กซิโก10อังกฤษ5แล้วก็เข้ากรอบเม็กซิโก4นะครับเป็นประตู2นะครับในขณะที่อังกฤษตรงกรอบ4นะครับเป็นประตู3นะครับใบเหลืองตอนนี้เนี่ยอังกฤษ2นะครับก็คือแฮร์รี่เคนกับเดคเคไลท์แล้วก็เม็กซิโก 1ใบเหลืองนะครับอังกฤษได้1ใบแดงด้วยนะครับจากเจอร์คอนซ่านะครับแบ็คขวาจากไบเออร์ลาวคูเซ่นนะครับโดนใบแดงไล่ไปแต่มุมก็เม็กซิโกได้5นะครับอังกฤษได้2นะฮะนี่เป็นเกมที่เดือดเกมหนึ่งนะครับ
0: นะต่อเวลาไม่ต่ำกว่า8นาทีแน่นอน
1: ครับ
0: ตอนนี้ยังนาที72นะครับก็ยังมีเวลาเยอะนะทั้งอังกฤษแล้วก็เม็กซิโกแต่การได้เปรียบผู้เล่นนี่ครับตอนนี้อังกฤษต้องตั้งรับแล้วก็รอโต้นะฮะใช้ความเร็วของแอนโทนีกอร์ดอนนะ
1: ต้องตั้งมั่นใช่ไหมต้องตั้งมั่นใช่ไหม
0: ฮูกาโยซาก้าตัวลากเรือขวาก็ไม่อยู่แล้วนะ
1: ฮะ
0: ถูกถอดออกไปแล้วส่งจอห์นสโตนมาเป็นแผงหลังนะครับแล้วไปยืนคู่เป็นเซนเตอร์กับมาร์คเกฮี
1: ในอดีตที่เจอกัน4ครั้งนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับอังกฤษชนะทุกครั้ง
0: ครับมีภาพมาที่แฟนบอลฮะโอ้ยเต็มจริงๆนะผมเห็นตัวเลขกันน่าตกใจนะ 80,000 คูณ50,000 นี
1: ่
0: 50,000 บาทเอา 80,000 ผู้ชมคูณ
1: ครับ
0: โอ้โห 8,540 บาทมัน 4,000 ล้าน
1: ใช่ครับ
0: เอาละโทมัสติวเคิร์นติวเข้มดีแคนไลท์แล้วครับต้องอัดมันต้องอัดไว้ถึงย้ายอยู่ย้ายพันเข้าใจไหมนี่ฮะสั่งเครียดเลยนะฮะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจนิโคโอไรลี่แผงหลังตอนนี้นะครับอาจจะมีผู้เล่นใหม่คนหนึ่งมั้งดูซิมีไหมเอาละครับเกมกลับมาเล่นกันต่อหลังจากพักดื่มน้ำปัสสาวะตามอัธยาศัยไป3นาที
1: อีก14นาทีนะครับเกมจะจบลงฮะ
0: ครับผู้เปลี่ยนนี่โคลารี่ออกนะ
1: ฮะ
0: เนี่ยซ้ายออกนะครับส่งใคร
1: แดนเบิร์นลงไปเล่นฮะหมายเลข15ฮะ
0: ครับ15นี่เป็นผู้เล่นของนิวคาสเซิลยูไนเต
1: ็
0: ด
1: แดนเบิร์นนี่เป็นจอมมงเลยนะ
0: ต้องลูกยาวๆนะฮะแต่ผู้แก่สูงนี่ร่วม2เมตรอ่ะ
1: ฮะลงแทนเอลิสเอเดอร์สันนะครับหมายเลข8
0: นะครับต่อครับวันนี้ไม่ได้โชว์เลยนะเอเดอร์สันนะโอ้โหถูกเหมือนกับไม่เห็นในเกมเลยครับวันนี้นักเตะค่าตัวแพง116ล้านปอนด
1: ์แล้วก็แดนเบิร์นกับเจสเปนนะครับลงเล่นแทนนะครับวันนี้เดี๋ยวดูนะว่า
0: ถอด2คนนะครับ
1: ครับ
0: ถอดเอานิโคไรลี่แล้วก็เอลิสเอเดอร์สันออกเติมนะครับแดนเบิร์นหมายเลข15อีกคนใครนะครับเดี๋ยวดูหน่อยนะครับเอาละครับเม็กซิโกได้บอลนะฮะตอนนี้ขึงแล้วครับเม็กซิโกครับขึงเส้นเลยนะครับไม่ยังกินนะฮะได้ลืมตาปากแล้วครับ
1: หมายเลข3นะครับโอเลรี่ออกนะครับแล้วก็เอาสเปนนะครับลงเล่นแทนหมายเลข25ลงเล่นแทนนะครับเจสเปนลงเล่นแทนนะครับแล้วก็แดนเบิร์นลงเล่นแทนเอลิสแอนเดอร์สันนะครับ15แทน8นะฮะเปลี่ยนไปแล้ว3คนครับสำหรับทีมชาติอังกฤษ
0: ก็ขวางบอลมาทางด้านซ้ายแม่นซะด้วยนะครับนะฮะทางกันยาโดแบ็กซ้ายเปิดยาวไปตรงกลางมงออกมาครับนะฮะโขกต่อทิ้งมาให้พี่เคนแต่ไม่ถึงขวางมาด้านซ้ายครับมาที่เดิมฮะนะครับกันยาโดกายุแทงเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษสกัดออกมาแล้วก็แทงบอลยาวมาคืนมาให้กับเม็กซิโก10คนของอังกฤษนี่ไปเฝ้าพื้นที่ไว้แล้ว
1: ตอนนี้เนี่ยเล่นรับอย่างเดียวเลยนะคร
0: ับ
1: 10คนอยู่ในแดนตัวเองนะครับอังกฤษในขณะที่เม็กซิโกทำเกมบุกอย่างต่อเนื่องนะครับ
0: มาตอนนี้แบ็คตรงนี้ไม่มีฮะทางด้านแบ็คขวานะครับก็พยายามเปิดมาทางซ้ายนี่แหละครับอังกฤษเปิดยาวมาก็ยาวไปถึงโน่นผู้รักษาประตูของเม็กซิโกเลยฮะพี่เคก็ต้องไปเป็นกองหลังแล้วนะเป็นกลางรับไปแล้วเอาละครับขวาบ้างครับเมื่อกี้ซ้ายมา2จังหวะแล้วครับไปที่อันวาลาโดฮะตัวเปิดบอลนะครับแล้วก็ซ้ายของเขาพยายามเปิดออกมาโดนขวางไว้นะฮะโดยจอนโตนขวางมาตรงกลางมองออกมาครับอังกฤษแล้วก็เม็กซิโกก็จังหวะ2ได้บอลอีกกันยาโดกันยาโดแทงมาให้กับทางคิโยเนคคิโยเนคลากเข้าไปคืนมาตรงกลางนะครับบาร์ดเกรฟบาร์ดเกรฟเซนเตอร์ ไปอันบาเลสแล้วก็เปิดมาทางซ้ายแม่นอีกแล้วนะครับหน้ากรอบ18หลาด้านซ้ายลากเข้าไปตรงกลางแล้วยิง

0: ยโดนขวางไว้นะครับเอสลีคอนซา
1: คอนซายังเหนียวนะครับ
0: ได้บอลครับนี่ครับแล้วก็โมงออกมาครับจอนสโตนนะถล่มไปอยู่ตรงกลางกรอบเขตโทษตลอดครับเม็กซิโกนะเวลานี้บอมอย่างเดียวเลย
1: คือตอนนี้เนี่ยจอนสโตนแดนเบิร์นแล้วก็มาร์คเคฮีนะครับ3เซ็นเตอร์แบ็กตอนนี้ลงมาเซฟอังกฤษนะครับให้รอดพ้นการเสียประตูแล้วก็การบุกของเม็กซิโกนะครับดูว่าจะทำได้นานขนาดไหนเปิดบอลเข้ามาอีกแล้วครับเชสเปนมองออกหลังไปเม็กซิโกได้เตะมุมนะครับ
0: หมายเลข25ครับเชสเปนนะครับ
1: จากโทนแนมฮอสเปอร
0: ์ยืนทางด้านซ้ายเป็นหลังนะครับปกติแกนี่ก็กองหลังอยู่แล้วนะฮะละสเปนนะฮะหมายเลข25นะครับเขาให้มันแบบว่าตอนนี้หลังทุกคนของติดต้องแข็งแรงไงท่านผู้ฟังต้องเปลี่ยนใหม่เข้ามานะครับ
1: เม็กซิโกเปลี่ยนตัวนะครับเอาฮอร์เกสซานเชสนะครับหมายเลข2ออกแล้วก็หมายเลข8นะครับอันโบโรฟิเดลโกนะครับลงจากเรอัลเบติสนะครับลงเล่นแทน
0: ครับ8นี้เป็นกองกลางนะฮะ
1: ครับเปิดบอลยาวเข้ามาพิกฟอร์ดปัดนะครับลูกนี้ได้เตะมุมสกัดออกไปได้นะครับตอนนี้เนี่ยอีก12นาทีสุดท้าย
0: จะต่อเวลา
1: ต้องดูต้องดู
0: จังหวะพิกฟอร์ดกระโดดชกนะฮะวันนี
1: ้แกก็หลอนเหมือนกันนะเจอฮิมิเนสเนี่ยฮิมิเนสแกชอบยิงพิกฟอร์ดไง
0: หรือเตเลสนะฮะเตะมุมสั้นๆนะครับแล้วก็เปิดไปนะครับกระโดดโขกกันไว้เลยนะครับจอนโซนนะ
1: คือบอมด้วยลูกโด่งเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าแดนเบิร์นลงมาแล้วจอนสโตนลงมาแล้วนะครับ
0: สูง
1: แล้วมีกำกับโดยมาร์เกฮีอีกนะครับเอาละ
0: เล่นเม็กซิโกนี่ตัวเล็กกว่าด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเล่นลูกโด่งสู้อังกฤษไม่ได
1: ้
0: กรรมการแกไปฟังอย่าบอยบอกว่าแฮนด์บอลอีกไม่เอานะก็จะดูเวียอีกแล้วนะโอ้โหน่ากลัวมากอังกฤษเนี่ยแล้วก็โมงโอ้โห
1: ลูกนี้มีจังหวะมงนะครับแต่ว่ามงไม่เต็มหัวพาไป
0: นี่ฮะ
1: โอเค
0: มุมลูกนี้ของเม็กซิโกก็ได้ลุ้นนะครับแกขึ้นโมงนะครับอันบาเลสแต่แบบแม่มันไม่โดนเต็มฮะ
1: คือแกโมงตรงๆอ่ะก็มีโอกาสเป็นประตูฮะแต่แกสะบัดฮะ
0: สะบัด
1: สะบัดออกไปแบบไร้สาระมาก
0: ก็ออกข้างอังกฤษก็ค่อยๆเดินไปเอาบอลตอนนี้เรานำอยู่ 3-2 เออ
1: เดี๋ยวมีวุ่นกันเยอะมากนะฮะฟุตบอลคู่นี้นะฮะมีตั้งข้อสังเกตกันเยอะจริง
0: ๆก็สังเกตกรรมการผมครับเม็กซิโกก็ยังได้ครองบอลอยู่นะครับบุกอยู่ข้างเดียว one way ticket ขวางไปอยู่กลางสนามเม็กซิโกออกไปด้านขวาจะต้องบอมอีกแล้วนะครับเจ้าอันวาลาโดตัวเปิดนี่แหละครับเนี่ยขวาลากกระชากก็เปิดเข้ามาติดครับนะมาเกฮีก็ซัดยาวออกข้างไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนพ่อสอนไว้เรียนอีกแล้วครับเม็กซิโกเอาคิโยเนสออกครับนะตัวกลับซ้ายที่ยิงเป็น1ประตูนะฮะเอาหมายเลข22เข้ามาครับเป็นมาร์ติเนสนะครับมาร์ติเนสนี่เป็นผู้เล่นอยู่อุนัมปูมัสอันนี้ก็ไม่รู้จักครับด้านซ้ายแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายตอนนี้เป็นปีกซ้ายแล้วเม็กซิโกตอนนี้เติมเกมแล้วหลังเป็นปีกแล้วนะครับไปไม่ได้ลากไม่ได้ก็คืนมาที่เซ็นเตอร์นะอันบาเรสโฮนันบาร์เวส
1: โอ้โหมีจังหวะยิงลูกนี้ครับสอดเข้ามายิงนะครับแต่ว่าข้ามคานไป
0: กิมิเนสนะฮะตัวสำรองกองหน้านี่โอ้โหเปิดเข้ามาแกซ้ายตามน้ำเลยนะครับแต่ว่าทิศทางอะไม่สู้ดี
1: ซานดิเอโกกิมิเนสนะครับมาจากเอ็นซีมิลานนะครับมาทางไหนไปทางนั้น
0: พี่เคนภาพจับมาแล้วนะครับเป็นกองหน้าผู้โดดเดี่ยวโดดเดี่ยวผู้น่ารัก
1: ทำเสียจุดโทษไปหนึ่งจาก VAR
0: แต่ก็ได้จุดโทษมาหนึ่งเปิดยามาพิกฟอร์ดนะครับแล้วก็ผู้เล่นเม็กซิโกโชว์เงินเองฮะถึงมือของรันเกนวันนี้ใช้ชุดชมพูสู้กับชุดเหลืองเม็กซิโกวันเวครับทางเดียวเลยครับตอนนี้แฟนบอลนี่คอไม่เคล็ดนะฮะบอลอยู่ฝั่งอังกฤษนะครับเปิดบอลแทงเข้าไปเอลิกลิซ่านะครับไปด้านกลับซ้ายแล้วเปิดเข้ามาหลังของอังกฤษตัวใหญ่กว่าเยอะนะสบายเลยโมงไปให้พิกฟอร์ดนะฮะโมงคืนได้นะ
1: ได้ครับ
0: เท้านี้ไม่ได้นะครับ
1: เอาแดนเบิร์นลงมาก็เป็นประโยชน์อยู่นะฮะ
0: ต่อบอลกันสั้นๆนะฮะไปทางสเปนคืนมาที่เบิร์น เบิร์นเปิดยามาให้พี่เคนพี่เคนโดนขวางไว้วิ่งไม่ได้ครับถึงมือเจ้ารันเกนประตูเม็กซิโกบุกมาอีกแล้วใครเป็นนะฮะแฟนบอลอังกฤษตอนนี้ต้องใจลึกๆไปนะครับ
1: แกต้องพยายามเจาะแนวลึกนะครับเพราะว่าเปิดโด่งเนี่ยลำบากเลย
0: ครับ
1: เอาลูกนี้
0: จังหวะยิงโอ้โหพัวพันกันอยู่กลางกองเขตโทษโอ้จังหวะแรกมันพลาดไปแล้วนะหลังของอังกฤษนะครับโอ้แต่จังหวะ2จังหวะ3จังหวะ4เม็กซิโกก็ยังไม่ได้นะครับ
1: ครับ
0: เอาอันบาเลสอันบาเลสนะฮะแบ็คขวาส่งมาโยฮันบัตเกวสนะฮะของไอดีไปซ้ายอีกแล้วนะครับเปิดแล้วครับกันยาโดลากกันชาเข้าไปแล้วก็เปิดเข้ามาเจอขวางออกไปโดยคอนซ่าคอนซ่าบอกเฮ้ยโดนเท้าเขาออกนะพี่ เป็นลูกไรครับกรรมการจะชี้ยังไงเตะมุมอีกแล้วฮะเป็นลูกของอังกฤษนะครับทุ่มเข้ามาครับนี่นี่คอนซ่าบอกผมมั่นใจโดนเท้าเขานะครับนี่ฮะนี่ครับเมื่อกี้โอ้โหเกือบไปนะครับลูกนี้ดีว่านะฮะเจ้าสเปนนะฮะเหยียดเท้าสกัดบอลออกหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนเตะยาวออกไปเลยครับรอดไปอีกนะฮะอังกฤษนะฮะยังนำอยู่ 3-2 เหลือผู้เล่นน้อยกว่า1คนนะ
1: อีก6นาทีอีก6นาทีนะครับเกมคู่นี
0: ้
1: จะจบลงอย่างไรแฮร์รี่เคนได้บอล
0: ได้บอลป้ายแล้วครับลากป้ายเข้ามาให้พี่จูดพี่จูดลากเข้าไปโดนขวางออกมาแล้วครับเอาแล้วครับคืนมาก็ยังได้บอลอยู่อังกฤษนะครับกรรมการชี้เป่าไปแล้ว
1: โดนดึงฮะ
0: โดนดึงหรือเปล่าถ้า
1: โดนดึงโดนคุณเฮมิเนสดึงนะฮะล้มลง
0: โอ้ยกองหน้าดึงกองหลังเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ฮะ
1: คอนซาโดนดึงลูกนี้
0: ซาโดนลาอูนเฮมิเนสหมายเลข9นะครับดึงครับแล้วก็จูดเบลงแฮมก็มาปะทะนะฮะกับทางโฮวันบัตเกรฟหน้ากรอบเขตโทษทีนี้จุดที่กรรมการเป่านี่มันน่าจะเป็นจุดดึงนะ
1: ใช
0: ่นั่นหน้ากรอบเยอะเลยประมาณ45หลาครับอังกฤษได้ฟรีคิกพี่เคนให้สัญญาแล้วครับว่าผมจะไปอยู่ตรงไหนนะดิเคนไลท์กรุณาแม่นๆหน่อยนะครับเอาละครับแล้วก็เปิดเข้าไปให้พี่เคนจริงๆแต่ไม่ถึงนะฮะมงออกมาครับเม็กซิโกแล้วก็ได้บอลลูกนี้อังกฤษต้องขวางไว้ก่อนอย่าให้ไปนะพี่จูดได้แล้วพี่จูดลากไปซ้ายเอ้ยส่งให้สเปนที่ประตูกลางคืนไม่จูดแล้วก็พี่เคนวิ่งตามถึงมือรันเกนไม่มีเสียวฮะ
1: อีก5นาทีครับเกมคู่นี้อังกฤษนำเม็กซิโกอยู่3ประตูต่อ2
0: อีกรอบครับตอนนี้ไปทางขวาบ้างครับนี่เจ้าอันบาราโดไอ้เท้าช่างทองครับแล้วก็เปิดมาตรงกลางหน้ากรอบนะฮะยังขวางได้อยู่ครับโอ้โหมาไกฮีเหยียดเท้าสกัด
1: เดคไลท์
0: ลากมาเดคไลท์ลากมาเองนะกรรมการยังไงฮะกรรมการไม่เป่าอ๋ออังกฤษเมื่อกี้เดินนึกว่ากรรมการเป่าแล้วก็เตะยาวมาเลย
1: เอ
0: าละสิตอนนี
1: ้ในจะเรียกร้องอะไรฮะ
0: ในสนาม85นาทีครับแต่ผมว่าไม่ต่ำกว่า8นาทีครับอังกฤษจะต้านไหวไหม10คนนะครับนะ
1: นี่จะเป็น
0: มีฟันโดส่งมาให้แบ็คซ้ายกันยาโดตอนนี้แกเป็นปีกแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวสำรองมีฟันโดเปิดครับไปยังจุดนะคร
1: ับ พี่ฟอร์ดออกมาช็อคไม่ได
0: ้เปิดมาแถว2แถว3เม็กซิโกกินเรียบอ้าว
1: ฟิโดโก
0: ฟันโดออกไปขวาว่างเลยนะครับเจ้าอันวาราโดเนี่ยตัวเนี่ยมันเปิดแม่นด้วยสิยังเปิดไม่ได้คืนมาตรงกลางแล้วก็เข้าไปนะยิงตรงกลางบ้างนะครับตรอกลบจะยิงครับอังกฤษขวางไว้ได้แล้วกรรมการเป่า
1: ฟาวฮะ
0: ฟาวนะแกขอเขาอย่าไปดูVRอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วฮะ
1: เพราะแกดูVRเนี่ยมีเหตุมีผลทุกทีนะฮะ
0: นี่ฮะนี่ฮะเนี่ยไปดูอีกแล้วนะครับพี่เนี่ยดึงไอ้ตรงนี้ฮะกรรมการอเมริกาใต้ทั้งชุดในบอกอีกแล้วนะครับโอ้โหแล้วลูกจังหวะนี้พิกฟอร์ดกระโดดชกบอลแล้วมาโดนนะครับผู้เล่นของเม็กซิโกกรรมการไม่พูดใหม่แล้วนะครับแกทำไงครับผมกลัวเหมือนแล้วครับ
1: ตั้งไม
0: ่
1: ตรง
0: ของแกนะครับ
1: ตั้งไม่ตรงจุดตั้งไม่ตรงจุด
0: ไม่มีอะไรครับ
1: ไม่มีอะไร
0: แฟนบอลทางบ้านแล้วอยู่บนรถสบายใจได้ครับไม่มีฮะวีอาร์ไม่มีนะฮะพิกฟอร์ดโบกมือเลยไปรอหน้ากรอบเลยพ
1: ่อครั้งนี้จะเป็นครั้งที่หมองที่สุดของเม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพหรือเปล่าเพราะเม็กซิโกเนี่ยเคยไปไกลสุดเนี่ยรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าครั้งนี้มาจอดแค่รอบนี้เนี่ยรอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะ
0: ก็ไม่มีอะไรพิกฟอร์ดโยนยาวมานะครับโดนสกัดได้แล้วเม็กซิโกเล่นเกมเร็วนะครับอันวาเรสนะครับข ขวางมาให้มิกฟันโดเลยกลางสนามมาแล้วแทงซ้ายมาให้ทางกัญญาโดดแบ็กซ้ายยิงเข้าไปตรงกลางจะเปิดให้พวกนะครับแต่เสร็จมาเกเฮียแล้วก็สะบัดออกมาสเปนยาวมาเลยโอ้โหตอนนี้ข้างเดียวเลยครับอยู่เม็กซิโกครับออกไปขวาให้อันวาราโดอันวาราโดอันวาราโดยิงยักยิงยักยิงยักยิงยักนะเปิดได้ไหมนะขวางอยู่2คนนะครับนะสเปนกับกอร์ดอนนะสเปนไปขวางไว้ไม่ให้มาครับไม่ให้มาอย่าให้มาสเปนอย่าให้มาครับติดตูดกอร์ดอนครับยังโคโหบอลจังหวะ 2-3 นี่ไปเม็กซิโกหมดแล้วฮะยังได้บอลอยู่ด้านขวาไปเฝ้าอยู่สเปนแล้วก็ยังเปิดเข้ามามองออกมาครับสโตนแล้วลูกนี้แม่ไม่ยิงและจังหวะนี้ทำท่าจะยิงจูดไปขวางได้ก่อนพี่เคนพี่เคนมาคนเดียวโดนสกัดล้มกรรมการเป่าสิครับ
1: ไม่ฟาว
0: ไม่ฟาวอีกโอ
1: ้เขาอ่อนนะเขาอ่อนเองเขาอ่อนเองไม่ฟาวครับ
0: เปิดก็ไม่ถูกก็โคกมาสเปนมองมาไกมองมองกระโดดมองโอ้ยโอ้ข้างกับผมตายแล้วโอ้ยสามโมงฮะกว่าจะเคลียร์ได้ครับ
1: เกมตอนนี้สนามไม่ดีเอียงนะแต่บอลส่วนใหญ่มาอยู่ที่อังกฤษนะครับแดงของอังกฤษหมดเลยฮะพับสนามบุกอยู่ข้างเดียว
0: แล้วก็ลูกนี้ยิงใกล้มาครับแหมเข้าซองครับพิกฟอร์ดกอดไว้ยาวๆน้อง
1: อัลเบโรฟิเดลโก้นะครับจากลาเบติสนะครับมีจังหวะยิงไกลลูกนี้ลูกไปตรงตัวของจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับลูกนี้รับไปได
0: ้แกรักไก่รักเป็ดยิงมานะฮะแต่พิกฟอร์ดยังไม่หลับครับ
1: ถ้ารักไก่รักเป็ดยิงตรงตัวอย่างนี้ไม่เสียฟอร์มแน่นอนนะครับจอร์แดนพิกฟอร์ด
0: ก็เตะให้โด่งที่สุดเท่าที่โด่งได้มาแล้วกองหลังมิสโกก็มองออกมาเอาบอลหน่อยเว้ยอังกฤษเว้ยโอ้ยโดนกระแทกนี่เป่าฟาวหน่อยเออ
1: ที่มีเนสฟาวนะ
0: ไปกระโดดกระแทกผู้เล่นอังกฤษนะฮะแกก็บอกเอ้ยแค่กระแทกเล็กน้อยล้มซะยาวเชียว
1: เอาแล้วครับอังกฤษอังกฤษโวยแล้วอังกฤษโวยแล้วฮะ
0: ดูเวลาด้วยดูเวลาด้วยกรรมการดูเวลาด้วยรายการเนี้ยเปลี่ยนผู้เล่นนะเอาหมายเลข17
1: โมแกนโรเจอร์ลงนะครับโอเคแล้วก็แฮร์รี่เคนออกครับโอ้โหพ่อคุณมั่นใจมากครับมั่นใจมาก
0: ครับเพราะว่าเคนช่วงหลังอ่ะหมดแรงครับโมแกนโรเจอร์จากวิลล่า
1: คนนี้เป็นนักเตะค่าตัวแพงนะฮะอีกคนหนึ่งแล้วก็เอาเบอร์9กับตันทีมออกเลยนะฮะคนที่ยิงจุดโทษ
0: คือตอนนี้แรงของเคนหมดแล้วใช้งานไม่ได้แล้วนะฮะเอาโรเจอร์นะครับลงมาไล่บอลในแดนหน้าครับจริงๆแกไม่ได้เป็นกองหน้านะ
1: เป็นกองกลางนี่แหละ
0: กลางตัวลุกแต่ว่าคล่องครับมาถึงก็เดี๋ยวรอดูซิตอนนี้จูดเบียงแฮมวิ่งไล่บอลอยู่แล้วได้บอลด้วยกรรมการเป่าฮะบอกไปฟาวอันวาราโดจูดนะมาพาแกยังสดชื่นอยู่นะเป็นตัวความหวังของเกาะอังกฤษทั้งเกาะ
1: ครับ
0: อุ้ยทดเวลา11นาทีเลย8ไปเยอะเลยนะที่คาดไว้นะครับคุณเจ๋งทรงศักดิ์ก็มาลุ้นดังกิ่นอยู่กับผมทุกเนี่ยครับผมเอาละอันวาราโดคือหลังมาเปิดแน่นอนบอมเข้าไปถึงพิกฟอร์ดกระโดดกระโดดคูปไปได้
1: เรียบร้อย
0: รักฉันนานๆได้ไหมครับลูกบอลนะครับกอดไว้กอดไว้ลูกกอดไว
1: ้
0: นะ
1: คว้าจากหัวของจอนสโตนเลยวางยาวมาแล้วก็ยาวไปจริงๆนะฮะ
0: กดยาวเจ้านะฮะโมแกนโรเจอร์วิ่งอ่ะ
1: เ
0: พิ่งมาใหม่
1: โรเจอร์เพิ่งมาใหม่หมายเลข17นะ
0: ครับก็ไม่ได้ครับยาวไปฮะเม็กซิโกก็นี่ฮะเอาบอลขึ้นมาตอนนี้หลังเม็กซิโกเหลือ3คนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: มาทางด้านซ้ายแล้วก็บอกไปที่ฟิวันโดเดี๋ยวก็ต้องออกขวาไปทางอันวาราโดแล้วครับนี่ฮะตัวเปิดเกมฮะของวันนี้ต้องไปเฝ้าตรงนั้นเลยนะครับเจ้าสเปนนะฮะไม่ให้อันวาราโดเปิดนะครับมาที่ฟิดันโก้แล้วก็มาแบ็กซ้ายกันยาโดคืนมาที่เอาละครับไปที่อันกันยาโดอีกทีแล้วก็พยายามจะเปิดเข้าไปขวางไว้ได้นะครับ
1: เตะมุมครับเม็กซิโกได้เตะมุมคือถ้าเปิดเข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะได้ประตูของเม็กซิโกไม่ง่ายเพราะว่า3เซนเตอร์แบ็กของอังกฤษเนี่ยแดนเบิร์นจอห์นสโตนแล้วก็มาร์กเกฮีเนี่ยรับกินหมดนะฮะแกก็พยายามเจาะลูกเลียดๆเข้าไปเจาะแนวลึกเข้าไปแต่ยังทำอะไรไม่ได้นะครับ ลูกนี้ได้เตะมุมแล้วนะครับเม็กซิโกจะเปิดเข้าไปสัญญาณนิ่งสนิทสิทธิ์สายหน้าเลยนะ
0: กลับมาแล้วสัญญาณ
1: มาแล้ว
0: เปิดไปเสา2แล้วก็พิกฟอร์ดกระโดดช็อกออกมาครับยังเข้าเท้าของฟิวันโดขวางบอลไปนะเปิดมาทางด้านซ้ายให้กันยาโดแล้วก็ เปิดไปตรงจุดนัดพบเสร็จเรียบร้อย
1: ลูกนี
0: ้โอ้ยน้ำอำเภอก็ไม่อยู่มาเปิดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ต้องพันตะไคร้ฮะขาต้องพันตะไคร้เลยฮะเปิดไกลขนาดนี้ไม่มีทิศทางใดๆเลย
0: น้ำหนักมันเริ่มจะไม่ดีวิ่งกันมาเหนื่อยแล้วตอนนี้90นาทีจบไปแล้วครับช่วงทดเวลาผ่านไปแล้ว2นาทีเศษแต่สูงดี

0: ดีนะ
1: ครับเจ้าแดนเบิร์นนี่นะ
0: แดนเบิร์นนี่ไม่ธรรมดานะฮะ
1: พลาดจับไปที่จูดคนยิง2ประตูพิกฟอร์ดสาดยาวมาถึงไม่ถึงด้วยนะครับโอ้โหแต่มงผิดนะฮะอังกฤษเสียบอลให้ลูกทุ่มของเม็กซิโกจันเดโรทุ่มครับเหลือเวลาประมาณสัก6นาทีฮะเม็กซิโก6นาทีที่เหลือตามอยู่ 2-3 นะฮะ
0: ครับ
1: ผู้เล่นได้เปรียบ1คนด้วยนะครับตอนนี้อังกฤษตั้งรับอย่างเดียวครับเปิดมาไม่ดีครับนี่ฮะตัดบอลได้แล้วครับลากมาแล้วก็โอ้โหคองบอลได้ครับโอเกโรเจอร์ขวาแกยิงไกลมาลูกนี้เป็นไงโอ้โห
0: โอ้โหตรงด้วยนะตรงด้วยนะครับจูดเบลลิงแฮมแกโอ้โหแกลักไก่ลูกนี
1: ้ลันเกมมันออกมาเยอะนะดีวิ่งกลับไปรับทันนะ
0: โอ้โหลูกนี้เยี่ยมเลยนะ
1: จูดนี่วิสัยทัศน์ดีมากเลยนะ
0: วิสัยทัศน์ดีมากวางบอลแม่นมากนะลูกนี้
1: ใช่ใช่กำลังจะโยน
0: แม่จริงออกมาลึกกว่านี้อีกนิดนึงลันเกล
1: มาที่นะฮะยูฮันบาสเกวสเซนเตอร์ออกมาด้านซ้ายแบ็กซ้ายกันยาโดตอนนี้เป็นปีกซ้ายแล้วก็ลากเข้าไปแล้วก็เปิดเข้าไปพอคุณเอ้ยไปเล่นแบ็กซ้ายเหมือนเดิมเถอะป่ะเปิดไปถึงเสาธงมุมหนุน
0: อันนี้เริ่มสเปซสปาแล้วนะแถวบ้านเรียกสเปซสปาแล้วนะ
1: ไม่มีน้ำหนักแล้วนะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้ว
0: ตอนนี้อังกฤษเนี่ยก็อาจจะคิดถึงเกมในวันที่11กรกฎาคมนะครับที่ฮาร์ดร็อกสเตเดียมแล้วที่ไมอามี่
1: แล้วทำไงดี
0: ฮะ
1: หลังแมนซีเจอกองหน้าแมนซี
0: ใช่
1: โนเวย์
0: เ
1: ฮ้ยจะทำไงจะคุยกันไหม
0: คุยกันนิดนึง
1: อันนี้เราคุยกันล่วงหน้าเลยนะยังไม่จบนะจะเป็นอย่างที่เราคุยไหม
0: ใช
1: ่ลูกสาดยาวมาแล้วก็มงตั้งมงชงมงอะไรก็ได้จูดวิงแฮมนะครับแล้วก็ออกข้างไปกรรมการชี้ให้ใครได้มุดทุ่มมาอังกฤษบอกควรจะได้สิทุ่มมาทูเคิลโบนนะไปให้เม็กซิโกทุ่มครับเอาลากมาเร็วขึ้นเม็กซิโกเหลือ3นาทีเอาละต่อบอลไปทางด้านขวาไปที่เจ้าอันวาราโดกระชากเปิดไม่ได้คืนหลังมานะกลับไปที่อันวาราโดอีกนะฮะแล้วก็เปิดมาตรงจุดนะครับกระโดดนี้ไม่ถึงอ่ะโอ้ยสูงเป็นต้นตาลนะครับออกหลังครับ
0: คืออังกฤษแกบอกว่าแกขอมาเม็กซิโกนัดเดียวคือนัดนี้ฮะแล้วที่เหลือจะกลับไปไมอามี่ฮะ
1: ไม่ต้องเตะเม็กซิโกแล้วนะ
0: ไม่ต้องเตะแล้วครับกลับไปสหรัฐต่อแล้วฮะ
1: และการเป็นเม็กซิโกนะเอาพาสเตอร์มาปิดจมูกเองนั่นกินไม่มีเลยนะ
0: ใช่คร
1: ับ ในภาพมาที่แฮร์รี่เคนนั่งเชียร์น้องๆอยู่ข้างสนามนะครับ1จุดโทษครับวันนี้ได้มา1ลูกแฮร์รี่เคน
0: เหลืออีก6นาทีนะครับเกมจะจบลงอังกฤษนำเม็กซิโกอยู่3ประตูต่อ2ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบเรื่องผู้เล่นนะครับโดนไล่ออกไปคนหนึ่งเหลือ10คน
1: เฮลิเคนยิง1วันนี้ก็เป็น6แล้วสิ
0: ใช่ใช่
1: ตอนนี้ผู้นำยิงสูงสุดก็2คน
0: 3คน
1: 3คนเลยเหรอ
0: คุณเป้
1: คุณเป้
0: คุณเออร์ลิงฮาวาฮาแลนด์แล้วก็คุณลิโอเนลเมสซี่7โอ้โหแกยิงธรรมดาไม่ได้จะตีลังกายิงครับเรียบร้อย
1: นะฮะตีลังกาจักรยานนะครับจะยิงแต่โดนนะครับเจ้านะครับแดนเบิร์นโมงสกัดนะฮะแล้วก็ลูกอยู่ที่เม็กซิโกนะครับกลับมาที่ฟิดันโกแล้วก็แทงซ้ายตามสูตรนะ
0: ฮะ
1: ให้กันยาโดคืนมาที่ฟิดันโกขวางไปนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางยิงโอ้โหโดนตูดของโอแกโรเจอร
0: ์
1: กระเด็นมาถึงโน่นเลยฮะรันเกนเลยครับแทงบอลมาตอนนี้อังกฤษอยู่ในฝั่งของตัวเองแล้วครับ10คนนะ
0: ครับยืนสูงสุดของอังกฤษเป็นจูดเบลลิงแฮมนะ
1: จูดเบลลิงแฮม
0: เป็นกองหน้าแทนแล้วนะฮะแทนแฮร์รี่เคนแล้ว
1: โมเกลโรเจอร์ไปเล่นกลางนะครับ
0: ครับ
1: ขวางบอลกันอยู่นะอันบาเรสขวางไปที่เอริกลีล่าลีล่าออกอันยาวาโรโดนะเอริกลีล่าไปที่ขวาครับนี่ฮะตัวเปิดนะโรเบโตอันวาราโดนะครับแล้วก็ขยับแผ่นจะเปิดนะครับก็ไปขวางอยู่ครับแอนโทนีกอร์ดอนครับเปิดไม่ได้ครับเนี่ยต้องปิดนะฮะปิดลูกเปิดให้ได้นะครับอังกฤษจะได้ไม่หวาดเสียวกันมาก
0: อีก4นาทีอีก4นาทีครับ
1: ขวามาทางด้านซ้ายกันยาโดครับซ้ายทีขวาทีแทงครับไปเรียกตรงกลางแล้วแปรได้ด้วยนะครับข้ามคาน
0: ยิมิเนสนะครับลูกนี้มีจังหวะยิงลูกนี้แล้วก็ข้ามคานอันนี้แบบตกใจนิดหน่อย
1: โอ้โห
0: ทำแบบตกใจนิดหนึ่งนะฮะ
1: คือแบบว่ายัดเยียดให้ยิงนะฮะแต่แกก็สัญชาตญาณดีนะ
0: ครับ
1: แกก็แปรเท้ารับบอล นะฮะ
0: ครับ
1: จังหวะเดียวนะครับแต่มันลอยสูงข้ามคานเลยครับยังอยู่ที่ 3-2 นะฮะอังกฤษนำเม็กซิโกอยู่ตอนนี้ทดเวลาบาดเจ็บไปแล้ว7นาทีกว่านะครับทั้งหมด11นาทีนะครับ

0: แกยกนิ้ว4 5 3 2 1ครับเรียบร้อยแล้วครับเจอเหลืองด้วยนะครับแล้วก็ลูกนี้ครับจะเอาลูกเตะมุมยังไม่ได้ครับอังกฤษแล้วก็เข้ามาเอ้ยเอายังครับยังขวางบอลได้อยู่อังกฤษนะครับ
1: มาเกฮีส่งคืนหลังเลยนะครับให้กับจอแดนพิกฟอร์ดเลย
0: จากลูกที่อยู่มุมธงของเม็กซิโกฮะ
2: ครับ
0: เปิดยาวโด่งมาที่กองหน้าแล้วก็แม่โมงลูกนี้มันไม่ดีฮะบอลจังหวะนี่โมงแล้วมันไปถึงมือของรันเกนผู้รักษาประตูเม็กซิโกต่อมาที่นะฮะเจ้าอันวาราโดตีขวาแล้วครับแล้วก็พยายามจะเปิดเจอสเปนนะครับ
1: สเปนสกัดออกหลังไปนะครับเม็กซิโกจะได้เตะมุมนะครับในเกมที่เหลืออีก3นาทีเท่านั้นเอาละ
0: การประกันไม่โดนเท้านะครับห้ามด้วยนะครับผมภาพกลับมาเห็นนะครับว่าไม่โดนเท้าเจ้าอันวาราโดเลยนะฮะ
1: เปิดลูกเตะมุมน่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วนะครับนี่เข้าสู่นาทีที่9ของทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ
0: แต่เม็กซิโกนี่ผู้เล่นตะคริวรับประทานนะฮะตอนนี้นอนไป1คนนะก็ไม่เสียเวลาครับเพื่อนนอนก็นอนไปจะเตะมุมขึ้นมานี่ครับเนี่ยออกไปนอกสนามแล้ว1คนเปิดเข้ามาตรงนี้แม่โมงพลาดด้วยนะครับ
1: โอ้โห
0: โอ้แต่ดีมันลอยขึ้นมาเข้ามือพิกฟอร
1: ์
0: ดตะคุบนอนไว้เลยกอดฉันให้นานๆได้ไหมนี
1: ่โอกาสที่เม็กซิโกจะเล่นนัดสุดท้ายในฟุตบอลโลกครั้งนี้มีสูงยิ่งแล้วนะครับ
0: เมื่อกี้เจ้ามาร์ติเนสนะเอาเท้าแย่โดนบอลด้วยนะแต่บอลมันโด่งไปเบาๆนะครับถึงมือพิกฟอร์ดแล้วก็สาดยาวมาให้ทางนะจูดบิลลิงแฮมหน้าเดียวตอนนี้เป็นแฮร์รี่เคนนะครับมาเดียวครับ
1: จูดตัดมาทางด้านของจอร์แดนนิลสันทำไมฮะจะลงสนามเหรอฮะหรือไงฮะ
0: ผมคิดถึงมาคัทเลดฟอร์ดผม
1: เหรอมานะ
0: มาน
1: ั่งนิ่งๆอยู
0: ่ไม่ลงได้ยังไงวะมันต้องลงอะเบิร์นปอดมาบอลเปิดมาแล้วก็ซัดยาวมาครับแดนเบิร์นคือเตะแบบไม่มีอนาคตฆ่าเวลาเล่นๆให้กับผู้เล่นเม็กซิโกครองบอลแล้วก็เปิดยาวยิงยาวมาทางด้านซ้ายแม่นด้วยครับได้อีกแล้วกันยาโดคืนมาที่ฟิดันโกนะครับก็ต้องออกไปแอนวาราโดแล้วครับต้องให้เปิดทางขวาครับทางซ้ายไม่มีทิศละแล้วก็เปิดได้จริงๆครับเปิดมาเสาสองมงตั้งออกมาตรงนี้โอ้โห
1: โอ้โหลูกนี้
0: โอ้ยมงชงเข้ามาครับ
1: แต่ว่าโมเกลโรเจอร์สกัดออกมาได้นะครับจุดเบอร์ลิงแฮม
0: จุดมาไล่บอลอยู่นะครับเสียบอลไปอีกแล้วครับเอลิกิล่าครับเอลิกิล่าจังหวะสุดท้ายครับไปที่กูเตเลสไปที่อันวาโดอันวาโดด้านขวาต้องไปที่แกตลอดครับเพื่อจะเปิดเข้ามานะครับและพยายามจะเปิดมาเองกูเตเลสแต่โดนขวางไว้เม็กซิโกยังเก็บบอลได้อยู่นะครับกูเตเลสออกไปทางโน่นแล้วฮะโรเบโตอันวาราโดครับลาเข้าไปแล้วเปิดมาได้ด้วยแล้วมองลูกนี้โอ้ยไม่
1: เข้าโอ้โหลูกนี้วูดวิดฮิเมเนสครับจิ้มลูกนี้ออกไป
0: ครับเจ้านะครับโอ้ยตายแล้วอ่ะโอ้ยจอร์จโตนมงพลาด
1: จอร์จโตนโอ้โหสกัดบอลเกือบเข้าประตูตัวเอง
0: จอร์จโตนมงพลาด
1: ข้างเสาไปนิดนึง
0: โอ้เกือบไปอ่ะ
1: เบียดกาสุดท้ายแล้วขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ขึ้นมาแล้ว
1: ลันเกลขึ้นมาแล้วจะมงจะมาช่วย
0: แล้วก็อันวาราโดเปิดไปโยงเสาสอง
1: ได้ประโยชน์อันใดไหม
0: นี่ไม่ได้ยิงกลับเข้ามาโดนสกัดออกมาแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไป
1: ไม่เข้าเตะมุมอีก
0: แดนเบิร์นสกัดออกหลังโดนเตะมุมอีกครับตอนนี้ครับ11นาที45วิเลยไปแล้วนะครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายเตะมุมนี้กรรมการครับดูเวลาหน่อยครับผมนะครับอย่าเชียวนะครับเอาละครับประตูลันเกนก็มาด้วยนะครับแล้วก็ช็อกออกมา
1: พิกฟอร์ดปัดออกมาได้แล้วตอนนี
0: ้
1: กรรมการเป่าหมดเวลาแล้วนะครับอังกฤษชนะเม็กซิโก3ประตูต่อ2
0: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดอังกฤษชนะครับ
1: อังกฤษชนะเม็กซิโก3ประตูต่อ2อังกฤษได้ไปต่อแล้วก็กลับไมอามี่นะฮะไปเจอกับนอร์เวย์ต่อไปเม็กซิโกตกรอบ16ทีมสุดท้ายครับ
0: คร
1: ับ อ้าวแล้วครับ
0: นอร์เวย์จะเตะกับอังกฤษในรอบ8ทีมตี4
1: ใช่ครับ
0: วันที่12กรกฎาคมครับ
1: อังกฤษเนี่ยขึ้นนำไปก่อนนะครับ 1-0 นาทีที่36แล้วก็นาทีที่38นะครับ 2-0 ทั้ง2ประตูได้จากจูดเบลลิงแฮมแล้วหลังจากนั้นไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากฮูเลียนคิโยเนสนะครับนาทีที่42แล้วก็ไล่มาแล้วก็อังกฤษได้ประตูที่3นะครับ 3-1 นาทีที่60นะครับจากแฮร์รี่เคนเป็นจุดโทษนะครับ

0: แล้วก็ไล่มาเป็น2ประตูต่อ3จากลาอูฮิมิเนสนะครับหมายเลข9นาทีที่69
1: จุดโทษเหมือนกัน
0: จุดโทษเหมือนกันและเกมก็หยุดลงแค่นั้นนะครับอังกฤษโดนไล่ออก1คนนะครับก็คือหมายเลข23นะครับเอสคอนซ่านะครับโดนไล่ออกไป1คนเสียเปรียบนะครับเจอริโอคอนซ่านะครับ จากเบลลูคูเซนโดนไล่ออกนาทีที่54นะครับอังกฤษชนะเม็กซิโก3ประตูต่อ2นะครับภาพรวมของเกมเนี่ยเม็กซิโกมีโอกาสยิง21ครั้งนะครับตรงกรอบ6ได้2ประตูอังกฤษมีโอกาสยิง6ครั้งตรงกรอบ5ได้3ประตูนะครับครองบอลเม็กซิโกครองบอล 62% อังกฤษ 28% นะครับฟาวเม็กซิโกตัดฟาว14นะครับอังกฤษ7นะครับแล้วก็เตะมุมเม็กซิโก12อังกฤษ2นะครับแล้วก็ใบเหลืองแดงเนี่ยอังกฤษได้4เหลืองนะครับ1แดงในขณะที่เม็กซิโกได้2เหลืองนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหตอนนี้เนี่ยบทสรุปของเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นก็ทำให้นอร์เวย์ไปเจอกับอังกฤษนะครับนี่คือเกมนัดที่92ของฟุตบอลโลกครั้งนี้เดี๋ยวไปดูนิดนึง
1: ครับโปรแกรมนะครับที่จะเตะกันต่อในวันพรุ่งนี้ตี2โปรตุเกสสเปน
0: ครับ
1: แล้วก็7โมงเช้านะฮะสหรัฐเจอเบลเยียมนะครับแล้วก็คู่5ทุ่มฮะ
0: ครับ
1: อาร์เจนตินาเจออียิปต
0: ์
1: พรุ่งนี้3คู่เลย
0: ครับ
1: ตี2 7โมงแล้วก็5ทุ่มนะฮะเราก็ต้องลานะครับ
0: ครับ
1: ผมยุรพงษ์แล้วก็คุณเทพคงเปี่ยมลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับอ่ะอาจารย์มาพอดีเลยนะฮะอ่ะแต่ก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ครับท่านผู้สามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะก็ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
1: อาจารย์ได้ดูบอลไหมฮะ
2: เพิ่งปิดไป

0: ดูแล้วอังกฤษนี่พับสนามรับเม็กซิโกครับ
1: อังกฤษจะชนะไปนะครับก็ลุ้นเงินอุตลุดตอนท้ายนะฮะเพราะว่าอังกฤษเหลือสิบตัวด้วย
0: คร
1: ูก็ไปเสียบหน้าแข้งค่าศึกนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยโดนใบแดงไล่ออกไปนะฮะนี่ไงท้ายสุดเนี่ยก็ชนะเลยชนะอย่าไปคิดมากเพราะฉะนั้นเจ้าภาพรายที่สองก็เลยตกรอบไปแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าเรามีเจ้าภาพสามรายแคนาดาสู่สวรรค์ไปก่อน
0: โอ้
1: แล้วก็ตามด้วยเม็กซิโกแล้วเม็กซิโกคงจะเศร้าใจฮะเพราะว่ามาได้16ทีมสุดท้ายแต่จริงๆก็ว่าไปแล้วทำไมไม่เล่นเส้นอ่ะทำไมคือสายเม็กซิโกนี่มันโหดร้ายเลยใช่ไหมผมยังงงอยู่ทำไมเม็กซิโกมันมาเจออังกฤษคู่นี้มันระดับเข้า8ทีม4ทีมสุดท้ายยังได้เลยโดยเฉพาะเม็กซิโกที่เป็นเจ้าภาพ
0: ก็นี่แหละฮะเป็นเรื่องความสนุกของฟุตบอล
1: ไม่จริงอ่ะใช้เส้นไม่พอใช้เส้นไม่เป็นมากกว่า
0: เออ
1: เธอใช้เส้นไปอยู่สายไอเจนจีน่าเนี่ยดูดิชิวขนาดชิวแล้วเย็นดีๆจะตายเจอแค่ปวดเข้าไปแต่ว่าถ้าเทียบสายความโหดร้ายสายนั้นถ้าทายจะเบาเยอะขนาดที่บางสายก็โหดเหลือเกินนะก็ลองกันดูแล้วกัน
0: ในขณะที่คู่ดึกก็มีบราซิลตกรอบแล้วครับจานฮะบายบาย
1: ก็เดี๋ยวจะว่าจะถ้ามีเวลาจะเย็นๆจะกลับมาดูรีรันจะรู้ผลอยู่นะไม่เดือดร้อนแล้วตอนนั้นผมก็ไม่เดือดร้อนผมชอบเชียร์นอร์เวย์ฮะ
0: เอา
1: ที่ผ่านมาสองอ้าวทำไมผมต้องเชียร์บราซิลผมเคยบอกคุณหมิงตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าผมเชียร์บราซิลผมไม่เคยเป็นคนที่เชียร์บราซิลเลยนะฮะตั้งแต่ฟุตบอลมาเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชียร์อาร์เจนตินาซึ่งคู่กัดอาร์เจนตินาคือบราซิลผมจะไปเชียร์บราซิลได้ยังไงผมไม่เคยเชียร์บราซิลเลยตั้งแต่ดูบอลมาเพราะฉะนั้นบราซิลตกเราก็ดีแล้วนี่กลับบ้านไปดิ
0: เอออ
1: ายุยังอยู่นี่
0: บ้านก็อยู่ใกล้ๆนะทวีปเดียวกันกับที่แข่งเลย
1: ก็สนใจครับตอนนี้ก็อายุก็ยังอยู่นะฮะแล้วจริงๆผมเชียร์นอร์เวย์มากกว่าบราซิลเยอะเพราะนอร์เวย์ผมชอบฮาแลนด์ผมก็บอกไปแล้วยังไงก็ก็นอร์เวย์ก็มีฮาแลนด์แล้วก็ยังมีโอเดกาซึ่งต่อให้อยู่ทีมอาร์เซนอลที่เป็นคู่ปรับก็ผมก็ชอบโอเดกาเขาเรียกว่าคอมโบผมอุตส่าห์ลงทุนไปดูสารคดีนอร์เวย
0: ์
1: น้ำมืดนอร์เวย์ตั้งหลายชั่วโมงเพื่อที่จะดูความเป็นมาของทีมนอร์เวย์ที่เข้ามาในบอลโลกครั้งนี
0: ้นี่อาศัยไปดูงานเกี่ยวกับปลาแซลมอนไปดูฟุตบอลเหรอฮะ
1: ไม่ใช่มันมีสารคดี
0: อ๋อครับ
1: แน่มีสารคดีเราไปดูดิสารคดีใน Netflix ง่ายๆผมดูตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วต้องไงก่อนแข่งบอลโลกว่า20เท่าไหร่วะ26ปีมั้ง26ปีที่ไม่ได้เล่นบอลใหญ่ๆเลยเนี่ย
0: ครับ
1: ความเป็นมาเป็นยังไงโอเคนะฮะก็บอลโลกก็ดีแล้วแข่งก็จบลงภายใน90นาทีไม่งั้นเราก็ไม่ได้เจอกัน
0: ไป
1: เจอกันก็กว่าคุณผู้ฟังก
0: ็ครับ
1: น่าจะมีความสุข
0: ไปเรื่องท่องเที่ยวกันดีกว่าฮะไปอัปเดตเรื่องของเทศกาลงานประเพณีที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งอีเวนต์ต่างๆด้วยนี่ทรงวาด Awakening นะฮะเทศกาลแสงไฟนะครับที่ถนนทรงวาดนะฮะจัดแสดง21ผลงาน14จุดบนระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมไปชมกันตั้งแต่6โมงเย็นไปถึง5ทุ่มนะครับเปิดให้ชมฟรีก็จะเป็นเทศกาลศิลปะแสงไฟแล้วก็ดิจิตอลอาร์ตนะฮะก็เขามีแนวคิดได้ทรงวิตตี้นะฮะเดอะรองวิตตี้ออฟทรงวาดนะครับก็ไปเยี่ยมชมกันฮะแสงสีนะครับประดับประดาตัวอาคารบ้านเรือนนะฮะก็สำหรับในส่วนของตัวงานเนี่ยเป็นระยะทางจัดครอบคลุมนะฮะเป็นระยะทางราวนะฮะ500ถึง600เมตรตั้งแต่บริเวณตึกแขกหัวถนนทรงวาดไปจนถึงโซนโซลทรงวาดนะครับมีเวลาก็ไปเที่ยวกันได้นะฮะจริงๆนะมีงานทั่วทั้งประเทศไทยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆพูดละกันนะฮะ
1: ลิซ่ามาแล้ว
0: ลิซ่ามาประเทศไทยนี้เมื่อช่วงเสาร์ศุกร์เสาร์ที่ผ่านมานี่น้องลิซ่ามาที่ประเทศไทยมีน้องลิซ่าเดี๋ยวดูรอบนี้น้อง

0: ต้องดูใกล้ชิดกับประชาชนคนไทยก่อนหน่อยนะฮะอาจารย์ฮะรอบก่อนนี่ถึงตัวยากอะ
1: รอบนี้ก็พอจัดงานรัฐของรัฐก็ถึงตัวยากพอจัดงานของเอกชนก็ถึงตัวง่าย
0: ครับ
1: ผมก็ไม่เข้าใจแต่น้องลิซ่าน่ารักมากนะฮะภาษาไทยก็ยังคงชัดเปรี้ยนะฮะก็ยังสามารถที่จะสื่อสารพูดคุยเฮฮาปาร์ตี้กับคนไทยได้ตามสไตล์ไทยๆนะครับ
0: ผมดูคลิปช็อตจังหวะที่น้องเดินแอบเดินออกแตกแถวออกมาเนี่ยมาถึงชิดที่รั้วฮะแล้วก็โบกมือทักทายกับแฟนๆชาวไทยนี่ภาพน่ารักเกิน
1: คนนี้นี่น่ารักมากนะฮะชุดก็ดีชุดก็น่ารักนะฮะก็ยินดีกับลิซ่าด้วยนะฮะต่อให้เพลงสู้ชากิล่าไม่ได้ก
0: ็เอายังมีเวลาเยอะอายุน้อยกว่าเยอะ
1: ชากิล่าเขาเป็นสาว 2,000 ปีไม่มีวันตาย
0: ครับ
1: รู้สึกจะผอมกว่าสมัยวากาวากา
0: ย ไปกันที่บางแสนบ้างนะฮะจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่อุ้ยขอโทษหมดเวลาไปแล้วเขาจัดเตรียมเสร็จไปแล้วจะพูดต่อทำไมอ่ะไปเรื่องของพยูนน้อยเกยตื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนนี่เหรอฮะอาจารย์ฮะสองรอบเขาบอกเกยตื้นสองรอบมันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: มันเกิดหลงแม่ฮะตอบคำตอบชัดเจนอยู่แล้วก
0: ็
1: คือพยูนเนี่ยปกติต้องอยู่กับแม่ตัวแค่นี้เนี่ยยังไงก็ต้องอยู่คุณแม่ยังไม่แยกแม
0: ่
1: ยังไม่แยกจากแม่นะฮะยังไม่หากินอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งอ่ะจะมีเหตุการณ์ต่างๆทั้งทางในธรรมชาติเช่นฉลามบุกแม่วิ่งไปทางลูกหนีไปทางนึงอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากมนุษย์เช่นเรือเร็วบุก
0: ครับ
1: พุ่งเข้ามาแม่ก็วิ่งไปทางลูกก็วิ่งไปทางหรือจะอาจจะมีเหตุการณ์ถึงมนุษย์ถึงธรรมชาติเช่นมนุษย์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนหญ้าทะเลตายหมดแล้วแม่ก็ผอมแต่ก็คือลูกก็เกิดขึ้นมาแล้วแม่ก็พยายามจะดูแลลูกแต่ท้ายสุดแม่ก็บอกว่าหนูจ๋าแม่ขออำลาแล้วแม่ก็ตายไปด้วยความเหนื่อยอ่อนและอดอาหารเพราะหญ้าทะเลหายไปหมดลูกพยูนได้กินนมแม่ก็ลูกพยูนก็ยังพออยู่ได้แต
0: ่
1: ท้ายสุดก็บกมือบ๊ายบายแม่ที่บินติดปีกบินขึ้นสวรรค์ไปลูกพยูนก็เลยเศร้าใจแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงปกติสัตว์ที่เศร้าใจไม่รู้จะทำไงแล้วเริ่มป่วยขาดอาหารแน่ขาดแน่เพราะว่ามันตัวเล็กเกินไปที่จะกินนมก็เอ้ยโทษทีฮะมันตัวเล็กเกินไปที่จะกินหญ้าทะเลก็แถมหญ้าทะเลก็ไม่ค่อยมีมันก็ว่ายกระดอกกระดอกเข้าฝั่งมันเป็นส่วนที่ชาตญาณของสัตว์อยู่แล้วฮะว่าถ้าเกิดแย่ๆก็เข้าน้ำตื้นก็เข้าฝั่งมาที่จะประมงเขาเจอเขาก็นำไปปล่อยปล่อยให้พอปล่อยให้มันก็ปล่อยไปออกไปมันก็ว่ายดอกแดกดอกแดกแล้วก็ว่ายกลับเข้ามา
0: ครับ
1: ก็มันไม่มีแม่ได้ทำยังไงมันก็ว่ายกลับเข้ามาตอนนี้เขาก็เลยจับทางอุทยานแหลมสนก็เลยประสานกับพวกพี่ๆแถวนั้นก็นำขึ้นมาแล้วก็คงจะต้องส่งศูนย์ภูเก็ต
0: ครับ
1: ก็ศูนย์เดียวที่เลี้ยงมาเรียมมาฮะเลี้ยงมาหลายตัวละก็ขึ้นอยู่กับ
0: ลักษณะอย่างนี้มีโอกาสรอด
1: ขึ้นกับบุญกรรมฮะเขาบอกไปแล้วบุญกรรม
0: ครับ
1: บุญทำกรรมแต่ง
0: ครับ
1: เพราะว่าจะให้พูดความจริงไหมเนี่ย
0: เชิญเลยครับอาจารย์ฮะแล้วแต่ดุลนิมิตอาจารย์เลยฮะ
1: คือที่เลี้ยงไปไม่เคยรอดทั้งตัวก่อนมาเลี้ยงก็ไม่รอดเพียงแต่ว่าทุกอย่างก็คือความรู้
0: ครับ
1: เพราะงั้นเราก็อาจจะประสบความสำเร็จกับตัวนี้ก็เม็ดกว่าก็ยังมีลุ้นกว่าก่อนหน้านั้นตัวเล็กไปทุกคนก็พยายามจะนั่นก่อนหน้านั้นอยู่ได้เป็นเดือนมั้งแต่ตัวเล็กไปฮะตัวนี้เม็ดนิดๆเนี่ยยังพอลุ้นจะขึ้นอยู่ความบอบช้ำมาเอาเป็นสองช่วงแล้วกันช่วงแรกพอพลูกพยูนไปถึงศูนย์เนี่ยหมอก็ต้องตรวจโดยละเอียดว่ามันเป็นอะไรอาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือเรื่อยต่างให้สารอาหารต่างแล้วก็พออยู่ในสภาวะคงที่คราวนี้ก็มาเฟสสองนี่คือให้กินนะฮะกินอะไรปัญหามันอยู่ตรงนี้บางทีเพราะเราไม่มีนมพยูนขายอยู่ในท้องตลาดให้นมแพะบางทีมันก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเรื่องของการกินจะยากมากในเรื่องของเฟสสองนะฮะถ้าเกิดเลี้ยงเฟสสองไปเรื่อยๆผ่านเวลาผ่านไปเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นนะฮะไม่ถ้าเกิดกินได้อะไรต่างๆได้มันก็จะมีลุ้นต่อไปแต่ถ้าเกิดไม่
0: เช็คซิมไม่ยอมกินอะไรคิดถึงแม่ก็อาจจะ

0: ไปมีโอกาสไปสูง
1: ก็ไปอยู่กับแม่มันก็ทำได้แค่นี้ไม่ได้ว่าอะไรคุณหมอทีมงานเดี๋ยวมีอาสาสมัครไปช่วยเพราะว่าเราก็มีอาสาสมัครไปช่วยเป็นประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการเลี้ยงลูกสัตว์ทะเลหายากนี่มันไม่ง่ายเลยครับถ้าเกิดง่ายสุดก็คือเต่าอ่ะนะเต่ามันยังเลี้ยงกันได้แต่ลูกพยูนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรง่ายฮะก็ให้กำลังใจกันเต็มที่แล้วกัน
0: ก็ตอนมาเรียมนี้ดังมากเลยนะฮะ
1: มาเรียมจริงๆก็ไปได้ไกลมากเลยนะเพียงแต่ว่ามันดันมีปัญหาอยู่ในท้องมีทั้งมีขยะติดอยู่ด้วยแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะดีกว่า
0: คร
1: ับ แล้วก็อันนี้เราบอกไว้สำหรับคุณผู้ฟังที่ถ้าเกิดมีเพื่อนฝูงหรือมีกิจการอยู่ริมทะเลรู้จักชาวประมงหรืออะไรเนี่ยคือถ้าเกิดสัตว์ทะเลหายากถ้ามาเคยฝั่งเนี่ยบางครั้งการช่วยออกไปให้เร็วที่สุดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แต่แน่นอนว่าเราก็อยากช่วยเราก็เฮ้ยมันเคยฟังก็พยายามออกไปอันนี้ผมเข้าใจได้เพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ควรจะติดต่อกรมทะเลให้เร็วที่สุดเพราะว่าบางทีสัตว์มันป่วยแล้วก็มันต้องออกไปเสร็จแล้วมันก็กลับเข้ามาเคยฟังใหม
0: ่
1: แล้วมันก็เสียเวลาไป 2-3 วันกับการที่มันป่วยมันก็อาการก็อาจจะทรุดหนักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอสัตว์ทะเลเคยฟัง
0: ถ้ารู้เร็วกว่านี้นะ
1: ถ้าเกิดไปก็เหมือนเราอะเราป่วยเราวิ่งไปหาโรงพยาบาลแล้วก็เจอแต่ไปไม่ถึงแล้วก็เจอพี่ใจดีเอาเรากลับมาส่งบ้านใช่ไหม
0: ครับ
1: อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็บอกกล่าวไว้แล้วกันว่าถ้าเป็นไปได้เจอสัตว์ทะเลป่วยแบบหายากป่วยแล้วเคยตื้นเนี่ยก็แจ้งกรมทะเลดีกว่าเขาจะได้ส่งคนมาตรวจอาการในระหว่างนั้นเราก็อาจจะช่วยกันประคองให้อยู่ในน้ำทำให้ตัวเปียกหรืออะไรต่างเนี่ยก็คือช่วยประทังไว้ก่อนแต่ไม่ได้เอาปล่อยกันไปกลางทะเลไม่งั้นมันก็จะวนอยู่ที่เดิม
0: ครับอ่ะพอละประยูนนะฮะก็ไปกันที่ข้อความที่ส่งเข้ามากันหน่อยนะครับที่ไลฟ์ YouTube Variety Travel คุณฮาวีฮะเกือบไม่ได้จัดรายการแล้วครับจนถึงตอนนี้ประทับใจทีมไหนสุดครับไม่รู้นะผมดูอยู่ 2-3 ครั้ง
1: นาเวย์มันได้ไกลเกินคาดนะ
0: 10ใช้เวลา10นาทีฮาแลนด์ช่วงท้ายเกมยิง2ลูก10นาที
1: นี่มันเก่งบอกแล้วฮาแลนด์มันเก่ง
0: ผมว่ากองหลังบราซิลมันเหนื่อย
1: ฮาแลนด์มันเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ถ้าเกิดประทับใจที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นนอร์เวย์นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นม้ามืดสมใจมาได้ถึงรอบนี้ชาวนอร์เวย์ก็คงจะมีความสุขกันทุกคนละเพราะว่ามันก็เกินคาดแล้ว
0: ไม่ใช่ทีมเมื่อกี้เหรอฮะที่เพิ่งจบไปม้ามืดอ่ะที่เข้ารอบอ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้นั่นมันไม่ม้ามืดอ่ะมันเต็งมาเกือบทุกครั้งแข่งที่ไรก็มีอังกฤษเข้ามาอยู่ในกลุ่มตัวเต็งแล้วเพราะนักเตะเขาซ้อมพรั่ง
0: เชียร์กันทั้งชาติ
1: ก็มีปัญหาก็สู่สวรรค์ไปก่อนถึงจุดเมื่องั้นอังกฤษไม่ใช่ม้ามืดแน่นอนครับ
0: คุณวิทยาครับอังกฤษเข้าชิงกับฝรั่งเศสหรือสเปนครับไม่แน่มั้งหรืออาร์เจนตินาโปรตุเกสโปรตุเกสได้ไงเนี่ย
1: แต่ทีมสุดท้ายนี่มันดุกันทุกทีม
0: ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะอย่าไปดูถูกทีมรวมทั้งอย่ารู้ว่ามียังเรายังมีนักเตะชื่อเมสซี่อยู่นะฮะไอเย็นนี่เล่นชวนง่วงมากนะฮะแนะนำให้นอนแต่พอจะยิงจู่ๆก็ยิง แล้วก็ง่วงต่อนี่คือสไตล์ของมึงอาเจนฮะ
0: แล้วอย่าลืมเด็กเส้นอย่างเจ้าภาพด้วยนะอเมริกาเนี่ยฮะ
1: อเมริกาก็น่าจะได้แต่ถ้าเกิดชื่อชั้นตัวเนี่ยถ้าเกิดไปเจออย่างสเปนหรือเจออย่างฝรั่งเศสเนี่ย
0: ครับ
1: อเมริกาก็คงจะไปต่อไม่ไหว
0: เป็นใช่เหรอฮะ
1: ดูจากชื่อชั้นฮะชื่อชั้นโ
0: อ้ครับคุณธีรวัตรครับอังกฤษกับนอร์เวย์อาจารย์เชียร์ทีมไหนครับโอ้ยชัดเจน
1: ผมคิดว่าเชียร์นอร์เวย์นะแต่ก็คือมีความรู้สึกลึกๆว่านอร์เวย์มันก็ได้แค่นี้ก็เก่งแล้วอ่ะ
0: โอ้ฮะ
1: เพราะฉะนั้นยังไงก็รู้สึกต้องเชียร์อังกฤษไว้ก่อนเพราะว่าอังกฤษอย่างน้อยก็ยังมีชื่อชั้นนักเตะมากกว่า
0: แยกกันได้ไหมถ้าเชียร์ทีมก็เชียร์อังกฤษถ้าเชียร์นักเตะก็เชียร์ฮาแลนด์แล้วกันนะได้ยิงอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ารอบกันนั่นเอง
1: ก็เราดูเราได้ฮะแต่ก็ติดเจนอเวย์ไม่ใช่ฮาแลนด์ก็จริงๆฮาแลนด์เองเนี่ยเ ข้อเสียก็คือฮาแลนด์จะมาเจอกับนักเตะหรือฮาแลนด์หรือโอเดกาดเนี่ยจะมาเจอกับเพื่อนฝูงเข้าใจนะ
0: อ๋อก็เตะกระชับมิดเฟรนลี่ครับไม่ก็ใช่แหละ
1: ก็เขาก็มันอยู่เล่นอยู่พรีเมียร
0: ์อ๋อครับครับครับ
1: เพราะฉะนั้นในนักเตะของอังกฤษก็รู้อยู่แล้วว่าฮาแลนด์เป็นยังไงมันเล่นกันมันต้องดูกี่ปีแล้วมันเริ่มเล่นกันเพราะฉะนั้นอังกฤษก็น่าจะมีแนวทางที่จะจับฮาแลนด์หรืออะไรสักอย่างประมาณนั้น
0: ครับ
1: เจอเดี๋ยวลองดูแล้วกัน
0: อ่ะมีท่านฟังส่งเข้ามาครับฝนตกแล้วฮะอาจารย์ฮะไปเที่ยวน้ำตกดีกว่าไปที่น้ำตกที่ไหนดีครับ
1: โอ้มีให้เลือกดีเยอะที่เราซูจะปิดเรื่องเนี่ย
0: ปิดแล้ว
1: ปิดแล้วประชาไปแล้วเพราะงั้นก็ไปใกล้ๆเลย
0: ฮะ
1: เขาใหญ่ไงฮะ
0: นี่ต้อง101เลยนะ lesson to เที่ยวน้ำตกเนี่ยน้ำตกเขียวนรกอย่าไปใกล้มากนะสนามมันแรงนะ
1: ไปใกล้มากไม่ได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็ไปได้ลงเดินลงจากกระไดลงมามันก็มาสุดที่ชานชาลาจะให้ปีนลงไปน้ำตกยังไงวะ
0: ไม่ได้
1: เพราะงั้นก็ให้คำพูดอย่าไปใกล้มากคุณเหม่งมันไม่ได้ประโยชน์ใดๆ
0: มันเปียกเรื่องอันตรายมันไม่มีอยู่แล้วแต่ไปใกล้มากมันเปียกถ้าไปคืนไปยืนตรงไอ้ถุดรั้วตรงนั้นน่ะมันก็ยังเปียกอยู่ฮะอาจารย์ฮะ
1: ถ้าไปน้ำตกไม่เปียกก็แบบไหน
0: เอ้ยแต่ว่ายังมีน้ำตกอื่นของที่อยู่บนเขาใหญ่เนี่ยนะน้ำตกผากล้วยไม้น้ำตกเหวสุวัตก็อย่างเหวสุวัตนี่ก็เป็นน้ำตกที่เมื่อก่อนนะผมจะเห็นในหนังโฆษณาบ่อยๆเลยถ้ามีฉากน้ำตกเนี่ยฮะ
1: น้ำตกง่ายๆไปสบายเดินนิดเดียวก็ถึงแล้วนั่นก็คือกติกาของเหวสุวัตแล้วก็สวยใช้ได
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ผมก็ไปเหวสุวัตเกือบทุกครั้งที่ไปเขาใหญ่อ่ะเพราะระหว่างทางมันได้ป่ามันก็สวยดีออกป่าทึบเลยขับรถช้าๆไปเรื่อยๆผ่านป่าทึบไปเรื่อยๆผมว่าตื่นเต้นเดียวแล้วก็มีผักกล้วยไม้ไงระหว่างทาง
0: ครับก็ลองไปเที่ยวใกล้ๆง่ายๆกันก่อนนะในช่วงนี้นะฮะมันยังไม่ต้องมองไกลถ้าตัวอยู่เชียงใหม่ก็อีกเรื่องนึงนะโอ้โหน้ำตกเพียบเลย
1: ไม่ได
0: ้หูยเต็มทั้งจังหวัดเลยฮะ
1: ถ้ามีเรื่องไหนว่าชื่อแม่พานแม่ย่าอะไรเลือกเอาเองได้ถ้าอยู่เชียงใหม่คงไม่ต้องให้ผมแนะนำมั้ง
0: ครับเที่ยวทะเลหน้าฝนอยากไปเกาะยาวน้อยยาวใหญ่ไปเที่ยวได้ไหมครับช่วงหน้ามรสุม
1: จริงๆยาวน้อยยาวใหญ่ไปได้ตลอดนะฮะแต่ก็แล้วแต่ถ้าเกิดลมมันแรงจริงๆอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยเพียงแต่ว่ามันอยู่ภายในอ่าวพังงาม ันปกติเรือมันวิ่งไปได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ได้ยาวน้อยยาวใหญ่ถ้าเกิดใช้ยิ่งถ้าเกิดเป็นเรือเร็วเนี่ยคิดว่ายังไงก็ได
0: ้
1: มันไม่ออกมาข้างนอกฮะมันไม่ต้องฝ่าเหมือนไปเกาะพีพีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นถ้ามีลุ้นเป็นระยะบางวันก็อาจจะออกไม่ได้เพราะคลื่นแรงมากแต่ถ้าเกิดยาวน้อยยาวใหญ่เนี่ยของภูเก็ตมันบังอยู่แถวพังงาเพราะฉะนั้นก็น่าจะไปได้ตลอด
0: ทำไมคนถึงชอบไปเกาะเต่ากันครับ
1: แล้วทำไมคนถึงไม่ไปอ่ะ
0: มันเป็นคือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาใช้วิธีพูดกันปากต่อปากไหมอ่ะ
1: เกาะเต่ามันดังมานานแล้วข้อแรกสุดก็คือเกาะเต่าเป็นเกาะที่น้ำใสที่สุดในอ่าวไทยเนี่ยเอาแบบเกาะแบบไม่พูดถึงโรซินเรื่องมีแต่นักดำน้ำไปนะพูดถึงเกาะที่น้ำใสที่สุดก็มีอยู่สองเกาะก
0: ็
1: คือเกาะเต่ากับเกาะกูด
0: ครับ
1: คือแบบว่าเกาะเต่าเนี่ยมันอยู่ใกล้เกาะสมุยเกาะพะงันด้วยเพราะงั้นมันก็เป็นเส้นทางที่ฝรั่งเขาเที่ยวอยู่แล้วสมุยพะงันแล้วก็มาเกาะเต่าแล้วบนเกาะเต่ามันก็มีร้านค้ามีที่พักมีกิจกรรมดำน้ำเยอะแยะมากมายให้คนเลือกแล้วสุดท้ายก็คือการเดินทางไปเกาะเต่ามันก็ไม่ได้ลำบากยากเย็นอะไรนะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าเกิดจะบุ้มไปเกาะเต่าตรงๆก็แค่ไปลงเรือที่ชุมพรก็ฟิวไปไม่ถึง2ชั่วโมงมั้ง
0: ฮะแล้วอยู่ฝั่งอ่าวไทยนี่นะก็เที่ยวได้ตลอดทั้งปี
1: ก็ตอนนี้เที่ยวได้ฮะเกาะเต่านี่แล้วแต่จังหวะแต่ปกติเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะเรือเกาะเต่าทั้งปีจะไม่วิ่งจริงๆเพราะคลื่นแรงเนี่ยน่าจะไม่เกิน 4-5 วัน
0: อารมณ์มันน่ะที่คนนักท่องเที่ยวต่างชาติเขารู้จักก็อารมณ์ประมาณเดียวกับพัทยานี่แหละเวลาพูดต่อกันว่าจะไปดำน้ำที่ไหนดีในประเทศไทยก็เกาะเต่าเกาะเต่าเกาะเต่าเขาพูดกันเองเกาะกูกันเองอ
1: ่
0: ะ
1: จริงๆไม่ต้องดำน้ำนะฮะเที่ยวเฉยๆสนุกถึงแต่ว่าเกาะเต่าปัญหาเกาะเต่าคือพอไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ปัญหาหรอกคือกว่าจะไปถึงเสร็จแล้วก็เลยอยู่หลายวันสบาย
0: เ
1: ป็นขี้เกียจไปเช้าเย็นกลับมันเหนื่
0: อ
1: ยไม่ไปเช้าเย็นกลับนี่แทบจะเรียกว่าลืมไปได้เลยไปนอนคืนเดียวก็เหนื่อยเพราะงั้นถ้าเกิดคุณผู้ฟังจะไปเกาะเต่าแนะนำอย่างน้อยประมาณ2 อัพ
0: จะเจอคนไทยบ้างไหมฮะหรือจะเจอแต่ต่างชาติที่เกาะเต่านี่ครับ
1: จะเจอพวกผม
0: อ๋อ

0: ทำงาน
1: ก็มีอ่ะอาจจะมีบ้างส่วนใหญ่นั้นเป็นน้ำชาวไทยอาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยก็มีก็ได้ออกฟิลไลเมืองนอกสุดๆ
0: ดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงานจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่สนามแข่งขันจากอัสเตกาถึงเมดไลฟ์สังเวียนแข่งทั้ง16แห่งถูกคัดสรรมาอย่างดีนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่เอสตาดิโออัสเตกาในเม็กซิโกซิตี้สนามที่มีมนต์ขลังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะเคยเป็นที่แจ้งเกิดของทั้งเปเล่และมาราโดน่ามาแล้วส่วนนัดชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่เมดไลฟ์สเตเดียมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาความท้าทายของการจัดงานครั้งนี้คือการเปลี่ยนสนาม NFL ส่วนใหญ่ที่ใช้หญ้าเทียมให้กลายเป็นหญ้าจริงตามมาตรฐานฟีฟ่าซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีการปลูกหญ้าขั้นสูงสนามเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับแฟนบอลได้จำนวนมหาศาลแต่ยังมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดแบบ360องศาเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์เสมือนนั่งอยู่ขอบสนามจริงๆ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.encore.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 0658 83613461
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลอยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเม้งพิพัฒน์ฮะอาจารย์ฮะมีอัปเดตเรื่องของมอเตอร์เวย์สายใหม่นะโครงการถนนพระราม2นี่ดีเดย์แล้วฮะสิงหาคมให้วิ่งฟรี M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลครับ
3: เห็นไหมบางขุนเทียนบางขุนเทียนนี่มันก็คือ
2: ก็เชื่อมระหว่างฝั่งพระราม2
3: ดาวคะนองใช่ไหม
2: ฮะใช่ครับ
3: ถ้าจากดาวคะนองก็วิ่งต่อไปเลยใช่ไหม
2: ครับ
3: วิ่งต่อไป
2: ครับ
3: บ้านแพ้ว
2: ถูกต้องฮะ
3: นครปฐม
2: เออใช่
3: แม้ว่าถนนนี่ก็คือวิ่งทับอยู่บนพระราม2ไปเรื่อยๆใช่ไหม
2: บ้านแพ้วมันซีกนึงเนี่ยมันยาวเป็นตัวอำเภอที่ยาวฝั่งนึงจะไปชิดกับทางฝั่งนครปฐมเข้าใจว่ามันเป็นเส้นวิ่งตรงออกทางฝั่งสายใต้นี่แหละฮะ
3: เอาง่ายๆว่าไอ้ถนนสายนี้เนี่ยมันทับอยู่บนพระราม2ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: งั้นมันจะบ้านพุ้งบ้านเพี้ยวอะไรก็ช่างมาเถอะ เอาว่าง่ายๆว่าก็คือเป็นวิ่งจากแทนที่จะลงดานคอนองก็จะวิ่งได้ต่อไปได้อีก25กิโลใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
3: จบเพื่อ งั้นก็คือใครจะไปหัวหินก็เตรียมใจก็ได้ละ
2: ถ้ายัง
3: ถึงเวลาแล้วก็วิ่งไปดาวคอนองก็อย่าลงตรงต่อไปแล้ววิ่งไปได้ถึง25โลก็25โลก็ไกลแล้วน่าจะข้ามการจนาพิเศษวงแหวนไปเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นรถก็อาจจะไม่ค่อยติดละลงไปตรงนั้นก็น่าจะไปปื๊ดๆต่อได้ง่ายขึ้น
2: ก็ปลอดภัยแล้วนะเพราะว่าอยู่วิ่งข้างบนก็หลบพระราม2ใช่ไหมเพราะอยู่ข้างล่างอาจจะมีปูนหินเหินหล่นใส่หัวบ้าง
3: ข้างบนก็หล่นลงไปพร้อมกับ
2: แต่ถ้ายังไม่มั่นใจนะฮะก็นั่งเครื่องไปเลยนี่เขาเริ่มไปคุยกันแล้วเดี๋ยวจะให้มีเครื่องบินเนี่ยบินลงที่สนามบินบ่อฝ้ายที่หัวหินครับก็เห็นเป็น
3: โอ้
2: โหไปกันหลายหน่วยงานมากๆนะฮะอาจารย์นะ
3: เดี๋ยวเจ้าของสายการบินเขาไปคุยด้วยป่ะ
2: มีแอร์เอเชียไปด้วย
3: โอ้แอร์เอเชียจะกล้าบินอะมันระยะทางมันใกล้เลยแต่ก็ลองดูแล้วกันอยากคุยก็คุย
2: ครับ
3: เราสนามบินเบาฝ้ายได้มีมานานแล้วนะครับไม่ได้ทุ่งเริ่มมีแล้วก็เครื่องบินก็ลงได้นานมากแล้วแล้วก็เป็นสนามบินพาณิชย์มานานมากแล้วเพียงแต่ว่าปัญหามันก็คือระยะทางมันใกล
2: ้มันต้องหาเครื่องบินที่เหมาะสมกับระยะทางด้วยหรือเปล่าฮะต้องเครื่องเล็กลงเป็นใบพัด
3: คือคู่แข่งมันเยอะถ้าเกิดถนนทางด่วนเสร็จแล้วยิ่งคนก็ขับรถไปเสียเวลาไปหัวหินมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะ3ชั่วโมง
2: แต่ถ้าย่นระยะทาง10
3: ชั่วโมง3ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยผมไปขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมก็ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงผมกว่าจะขับรถไปถึงสนามบินกว่าจะรอเครื่องบินขึ้นหมดไปชั่วโมงกว่าแล้วแล้วเครื่องบินบินอีก40นาทีแล้วก็ออกจากสนามบินอีกรวมกันแล้วก็เท่ากันเวลาเท่ากันคือระยะทางมันใกล้มากถ้าเกิดบินจากกรุงเทพนะฮะแต
2: ่
3: ถ้าเกิดจะบินจากที่อื่นนะมาฮ่องกงมาหัวหินอย่างเงี้ย
2: อย่
3: างนั้นโดนว่ากันไป
2: ก็อาจจะมีเรื่องพวกนี้ผมว่าน่าจะเป็นสายการบินหลักเลยแหละจากต่างประเทศแล้วก็มาบินลงที่สนามบินบ่อฝ้ายเนี่ย
3: ก็ต้องแล้วแต่สนามสายการบินหลักเขาจะบินแบบนั้นนี
2: ่
3: ถ้าเกิดเขาบินก็ดีใจด้วย
2: ครับอัมพวายังมีคนไปอยู่ไหมครับไปเอ้ยศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่คนเต็มวันธรรมดาอาจจะน้อยหน่อย
3: ก็ต้องไปกันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะเพราะว่าตลาดจะได้เปิดเต็มๆความเฮฮามันจะได้สูง
2: แล้วก็ลูกค้าหลักกลุ่มเป้าหมายหลักเขาเป็นนักท่องเที่ยวคนกรุงเทพนี่แหละแล้วจังหวัดข้างเคียงด้วยต้องทำงานให้เสร็จก่อนจะไปเที่ยวได้ไปที่ข้อความครับคุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับดร.ธรพี่เม่ง
3: สวัสดีครับคุณณัฐสรครับ
2: สวัสดีครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับอ่ะก็มันมีเรื่องที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็โพสต์อยู่ใน Facebook เขาอะใน Facebook Fanpage เขาอะฮะเขาบอกว่าทำไมคนทั่วโลกถึงหลงรักญี่ปุ่นในฐานะญี่ปุ่นเลิฟเวอร์อย่างอาจารย์ไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกอย่างเงี้ยฮะอาจารย์ฮะตอบหน่อยสิครับในฐานะคนที่หลงรักญี่ปุ่น ทำไมถึงอยากไปชอบไปฮะ
3: ข้อแรกคือบินง่ายมันก็ไม่ได้ไกลข้อที่สองก็คือเข้าประเทศง่ายเพราะว่ามันใช้วีซ่า15วันเดินผ่านเข้าไปได้เลยไม่มีปัญหาใดๆข้อที่สามก็คือมันเดินทางสะดวกสบายจะเช่าขับรถขับเองก็ได้เพราะขับแต่ด้านเดียวกับเมืองไทยแล้วก็เขาก็ขับง่ายอยู่เมืองไทยด้วยครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไม่อยากขับรถเองก็นั่งรถไฟไปได้ทุกที่เพราะรถไฟญี่ปุ่นถือว่าดีที่สุดในโลกอยู่แล้วข้อที่สี่ก็คือผมชอบคนเมืองก็อาหารผมคิดอาหารคนไทยคุ้นเคยจะตาย
2: ครับ
3: แล้วก็ออนเซนนอนแช่น้ำผมชอบที่สุด
2: ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับมังงมังงะอนิเมชันอะไรใช่ไหมฮะ
3: มังงะอนิเมชันอาจจะมีผลบ้างแต่ถ้าเกิดเทียบกับเกาหลีแล้วเกาหลีมีผลมากกว่าเยอะ
2: ครับ
3: หรือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีหรืออะไรต่างๆที่ทำให้คนไปถึงญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยมีคนไปตามรอยอะไรมากมายอย่างนี้มังงะผมก็ไปดูเขื่อนนิดหน่อยแต่ก็คือมันไม่ใช่เขื่อนที่ไตตันบุก
2: มังงะเขาก็ดังนะ
3: ฮะ
2: มังงะเขาก็ดังนะฮะวันพีชอย่างนี้หรือการ์ตูนรุ่นก่อนๆอย่างดราก้อนบอลอย่างเงี้ยฮะโดราเอมอน
3: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการไปเที่ยว
2: ไม่รู้สิเขาบอกว่าเหตุผลอย่างนึงนะคือที่สื่อสารทางด้านวัฒนธรรมนะเผยแผ่ความเป็นญี่ปุ่นดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เดินทางไปนะฮะ
3: ก็ออนเซนไงออนเซนก็เป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นอยู่ที่ชาติอยู่แล้ว
2: โอเคมีความชอบส่วนตัวด้วย
3: กันเองมังงมังงาเลยที่ผมไม่เข้าใจเรื่องโดเรมอนผมไปญี่ปุ่นได้ยังไงเขาจะให้ผมไปดูโดเรมอนที่ไหนเมืองไทยก็มีตุ๊กตา
2: ฮะ
3: คือโดราเอมอนมันไม่มีใครไปดูบ้านของโนบิตะหรอกเพราะมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู
2: ้ไม่แน่นะ
3: ไม่มีผมรับประกันแต่ถ้าเกิดจะไปที่พันโดราเอมอนนะหรือจะไปที่พันจิบริที่มีชื่อเสียงอย่างเง
2: ี้
3: ยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่มันไม่ใช่เป็นตัวแปรหลักของการไปเที่ยวญี่ปุ่นครับ
2: ครับ
3: มันถ้าเกิดเทียบกับเกาหลีแล้วเกาหลีเห็นชัด

0: ไปเยอะอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยคนไปชิลไปเที่ยวเล่นไปนอนกลิ้งไปรับอากาศที่มันเย็นเย็นอะไรอย่างนี้ไปแช่ออนเซ็นมันถ้าเกิดจะเป็นวัฒนธรรมก็เป็นวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยตั้งต้นญี่ปุ่นไม่ใช่เป็นวัฒนธรรมในรูปแบบของมังงะหรืออะไรที
1: ่
0: ก็มีส่วนแต่ไม่ใช่เป็นตัวแปรหลัก
1: คือเขาใช้ชีวิตของเขาเนี่ยแล้วคนทั่วโลกเขาไปต่างชาติเขาไปดูก็ชอบใช่ไหมอย่างอาจารย์เนี่ย
0: ต่างชาตินี่คือใคร
1: อาจารย์สิฮะ
0: ก็คือไทย
1: เราใกล้ชิดเพราะว่าสัมผัส
0: เทียบถ้าเกิดถามชาวนอร์เวย์ว่าชาวนอร์เวย์ชอบมาเมืองไทยหรือชอบไปญี่ปุ่นชาวนอร์เวย์ก็คงตอบว่าไอร์แลนด
1: ์เออชัดเจนอันนั้น
0: เพราะฉะนั้นคำว่าต่างชาติเนี่ยเหมารวมไม่ได้นะครับ
1: ก็
0: แล้วแต่คนไทยก็ไปญี่ปุ่นปีละล้านคนเอง
1: เราก็จะชินด้วยอยู่ในบ้านนะก็ต้องกดพัดลมก็เป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นขับรถออกไปนอกบ้านรถที่ขับก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่น
0: แล้วเดี๋ยวคุณเหม่งกำลังเพ้ออะไรเนี่ย
1: ฮะ
0: พัดลมอะไรว่าแบรนด์ญี่ปุ่น
1: ก็มี
0: แบรนด์ยุคนี้มันชื่อญี่ปุ่นแต่มันแบรนด์ไทยหรือไงแบ
1: บคนแบรนด์จริงจริงครับ
0: สินค้าญี่ปุ่นที่ตอนนี้ก็เริ่มหลุดแล้วจากตลาดถ้าเกิดย้อนกลับไปตั้ง30ปีใช่แน่นอนแต่ปัจจุบันมีทั้งของเกาหลีมีทั้งของจีนนี่ตีตลาดแหลกเข้ามาขนาดรถยังจะเอาไม่รอดเลยอย่าว่าแต่พัดลมเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แต่วัฒนธรรมญี่ปุ่นมันก็อยู่กับไทยมานานมากแล้วเราญี่ปุ่นก็เรียกว่าอยู่กันด้วยกันมานานผมกินอาหารญี่ปุ่นก่อนกินน้ำพริกเองฟังแล้วมันดูกระแดะแต่จริงๆนะฮะ
1: ครับ คนญี่ปุ่นที่มาอยู่ไทยก็ชอบไทยบอกว่าไทยเมืองฟิลฟรีอารมณ์เดียวกับพวกไทยยุโรปกับอเมริกานี่แหละ
0: ใช่ฮะแล้วก็มีวัฒนธรรมของเราก็คือฟิลฟรีไง
1: คุณจอยบ้าง
0: ครับเชิญ
1: คุณจอยบางจากส่งเข้ามาครับสวัสดีครับอาจารย์คุณเมงอะไรนะอะไรเนี่ยอยากเรื่องภาษีเงินได้ที่อังกฤษ 50% เห็นนักกีฬาเทนนิสหญิงของไทยโดนหัก 50% จริงไหมครับฮะไปชนะที่นู่นแล้วโดนหัก 50% เหรอหักภาษี
0: ก็ต้องรูปแบบภาษีมันยุ่งยากมากนะฮะเป็นแต่ว่าถ้าถามภาษีในยุโรปในอังกฤษก็ต้องแพงกว่าเมืองไทยอยู่แล้วแต่เขาพอเขาแก่ตัวลงเขาก็ดูแลคนแก่ของเขาดีกว่าเมืองไทย
1: ไปอัปเดตข้อมูลนิดนึงนะฮะ10อันดับประเทศเมืองในเอเชียที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงที่สุดนะครับตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาคม2169นะฮะอันดับ1เป็นญี่ปุ่นครับ10ล้าน6แสนคนมีเศษปัดขึ้นนะฮะ
0: 6แสนคนนี่คือคนไทย
1: ใช่เหรอครับ
0: ก็ปีละล้านคนไงผมบอกไปแล้ว
1: แต่ถ้าเอาคนครั้งไปด้วยอาจจะสัก3ล้านได้ไหมไปแล้วไปอีก
0: อันนั้นไม่รู้เขาดับไปอย่างเขาตัวเลขออกมาชัดเจนแล้วแล้วก็แต่ละคนที่ไปญี่ปุ่นคนไทยที่ไปญี่ปุ่นก็ใช้เงินเฉลี่ยคนละ 40,000 บาทญี่ปุ่นเลิฟคนไทยมากเพราะฉะนั้นก็ใช้เงินประมาณ 40,000 ล้านใช้เงินจากคนไทย
1: อันดับ2เป็นไทย9ล้าน3ก็โอ้ตามญี่ปุ่นมาได้กินนะ
0: เท่าไหร่นะ
1: 9ล้าน3ฮะ
0: นี่กี่เดือนตัวเลขอะไรเนี่ย
1: มกราคมพามีนา10อันดับประเทศเมืองในเอเชียที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงที่สุด
0: โอเคก็คือญี่ปุ่นอันดับ1 10ล้านเมืองไทย9ล้าน3
1: ก็ถูกต้องแล้ว3เป็นเวียดนาม6ล้าน7ไปต่อแล้วกัน4เป็นมาเลเซียครับ6ล้าน5แล้วก็5เป็นฮ่องกง6ล้าน2เอาเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวจะยาวเกิน
0: ก็มาเลเซียทุกทีบางทีก็ตัวเลขก็สูงปรี๊ดเลยเพราะว่าเขานับคนขับรถข้ามไปกลับ แต่ก็โอเคก็ไม่เป็นไรแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวเลขที่พอเชื่อถือเรียนอินเตอร์หน่อยก็เราก็ยังดีอยู่ไงเห็นไหมว่าเราก็ยังชนะเวียดนามอยู่ตั้งเยอะ
1: ครับอันนี้เป็นข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มีผลกระทบในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การแข่งขันการท่องเที่ยวในภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติของปี2169ด้วยก็เป็นอัปเดตปัจจุบันเดี๋ยวอีก3เดือนเขาก็คาดการณ์ใหม่ก็สำหรับการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 32.96 ถึง 33 ล้านคนนะฮะจะเติบโตเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา 0.1% แล้วก็คาดการณ์เรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเนี่ย200ล้านคนครั้งจะลดลง 1% ครับ
0: ก็เป็นตัวเลขที่เชื่อถือน่าจะเดินไปได้นะฮะตัวเลขนี้ยอมรับได้สบายๆเพราะว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เท่าๆเดิมสมองไปทั้งหลายคนแล้วส
1: ่
0: วนยอดนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ลดลงเปอร์เซ็นต์นึงก็แง่ๆอยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันมันแพงในช่วงนู้นมันก็ต้องหลายเดือนเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็ควรจะต้องลดลงมันก็เป็นตัวเลขที่มีสมเหตุสมผลครับ
1: ครับคุณสุวิทย์ส่งข้อความเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านวันนี้สมุทรปราการฝนปล่อยๆตั้งแต่เช้าตอนนี้ยังครึ้มอยู่เลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะบาร์ซิลตกรอบหรือเปล่าฟ้าเลยร้องไห้จ้า
0: ไม่ได้เชียร์บาร์ซิล
1: เออครับเราคุยกันเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างนี่ไหมฮะอาจารย์ฮะ GDP per capita
0: เออผมเก่ง
1: ครับโอ้ยไทยนี่ติดท็อป5ของอาเซียนนะอันดับหนึ่งเป็นสิงคโปร์นะฮะ GDP per capita เนี่ย 98,000 บูไนเนี่ยอันดับ2 32,000 นี่โอ้โหเขามีปีฐานด้วยแต่ไม่พูดแล้วกันอันดับ3เป็นมาเลเซีย1ละ 13,000 นะฮะแล้วก็อันดับ4เป็นไทยเนี่ย 8,000 นะฮะแล้วก็อันดับ5เป็นเวียดนามหน่วยเป็น USD ฮะอาจารย์คิดว่าไง
0: ก็เป็นไปได้ตัวเลขนี้เนี่ยเชื่อถือได้อยู่แล้วสิงคโปร์ไม่ต้องพูดถึง
1: ครับ
0: เขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศเดียวของเราบูไนก็รวยอยู่แล้วน้ำมันแล้วก็ประเทศเล็กเพราะงั้นหารตัวเฉลี่ยมันน้อยแล้วก็ใครนะมาเลก็แซงไทยไปแล้วก็เราก็ทราบกันหลายปีแล้ว
1: ครับบูไนนี่เขาก็ดีอยู่แล้วนะแต่เขาเล็กๆอ่ะ
0: ก็ใช่ไงเขาซึ่งต่อหัวไงฮะเขาเพราะว่าตัวหารก็น้อยไงจำนวนหารน้อยถ้าเกิดมีสมมติมีเงินล้านหนึ่งหารคนไทยหารด้วยหมื่นคนบูไนหารด้วยร้อยยังไงต่อหัวมันก็สูงอยู่แล้วไม่เห็นหน้าแปลกตรงไหนเลย
1: ครับเวียดนามตามไทยเวียดนามอยู่อันดับ5ไทยอยู่อันดับ4มีแต่คนบอกว่าเวียดนามมีโอกาสจะแซงไทยเป็นไปได้ไหมเนี่ย
0: คือถ้าเกิดพูดถึงจะลืมว่าคนเวียดนามก็มีมากกว่าคนไทยเยอะนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิดเอายอดเงินรวมอย่างเงี้ยเขาอาจจะใกล้เคียงเราละ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าจำนวนคนหารต่อหัวเนี่ยของเราเนี่ยมันแค่60กว่าของเขามัน90กว่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหารต่อหัวเฉลี่ยแล้วเขาก็เลยน้อยกว่าเรา
1: ในฐานะที่การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ต้องใช้คำว่าหลักน้องมั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะฮะก็คงจะต้องใช้อะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคตมั้งฮะอาจารย์ฮะเห็นพวกรองนายกนั่นต่างๆคุณเอกนิติก็ไปลงพื้นที่ด้วยนะเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ย
0: ใครนะ
1: คุณเอกนิติเห็นนั่งเรือชมเขื่อนอยู
0: ่ชมแล้วรวยขึ้นหรอ
1: ไม่รู้อาจจะไปลงพื้นที่ช่วยหาลู่ทางดึงนักท่องเที่ยวละมั้งครับ
0: จริงๆเนี่ยผมว่าคือไอ้เรื่องของคือก็ไม่ว่าไม่ได้ว่าเองนะฮะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการหาลู่ทางเนี่ย
1: คุณสุภจีก็น่าจะ
0: ประเทศไทยเนี่ยมันอยู่มาจากการท่องเที่ยวมา60ปีเนี่ยถ้าเกิดมันมีลู่ทางเนี่ย มันก็คงเห็นกันหมดแล้ว
1: อ๋อละเอียด
0: ก็คือมันวนเงินอยู่ตรงนี้มานานมากแล้วเพราะงั้นลู่ทางอาจจะเปลี่ยนไปตามความสมัยนิยมนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยก็เรียกว่ามันหมดกลุ่มแล้วเพราะมันจะใช้ไปเรื่อยๆประเทศไทยมันไม่ใหญ่ขึ้นซะก่อนนี่ไม่ได้มีอาณานิคมมีดินแดนใหม่ผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ว่าเราก็ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่หมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้มันดีขึ้นดูแลของเดิมให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามหาตอนนี้น่าจะเป็นถ้าเกิดพูดถึงยุคนี้น่าจะเป็นแมนเมดกับเรื่องของ culture
1: ครับ
0: ก็คือแมนเมดก็คือสร้างดิสนีย์แลนด์ที่เคยกรีดร้องกันแล้วก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็ว
1: ก็จ่าไปแซวเขาเยอะ
0: พูดแล้วไม่เชื่อบอกว่าเรากรีดร้องกันอยู่คนเดียวดราม่ากันใหญ่แล้วจริงๆแล้วดิสนีย์เขารู้เรื่องอะไรด้วยไห
1: ม
0: นะฮะแล้วก็เรื่องของไอ้แมนเมสแล้วคงจะทำแมนเมสได
1: ้
0: อย่างเดียวเพราะว่าอย่างอื่นมันก็อย่างอื่นมันก็ยากเพราะว่ามันก็เปิดแหล่งท่องเที่ยวมานานแล้ว
1: ผมว่าทำเป็นท่องเที่ยวในลักษณะที่มาพักอาศัยอย่างเงี้ยผมว่าดีนะ
0: ตอนนั้นก็เรื่อยๆแล้วเราก็ทำมาตลอดฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคือผมถึงบอกว่าตัวเลขของเราเนี่ยมันก็วนอยู่แค่นี้มันจะให้ใหญ่มากกว่านี้พุ่งกระฉูดไปเนี่ยมันก็ลำบากมากมันเป็นของ ของที่อยู่มานานแล้ว
1: ถ้าเอาญี่ปุ่นเป็นตัวตั้งเป็นเป้าหมายแล้วก็ถอดบทเรียนอาจารย์มองว่าไงฮะถอดบทเรียน
0: ญี่ปุ่นนี่จริงๆเขาต้องถอดเรานะฮะเพราะหลังเรานะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาบูมตอนหลังๆนี่ค่ะคนจีนไปเยอะ
1: ๆแล้วก็แซงไปเลย
0: แซงไปเลยก็ใช่แต่แซงไปเลยก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกัน
1: ถ้
0: าผมพูดตามตรงแซงไปก็ยังไม่ใช่แซงแบบมั่นคงอ่ะเพราะเงินเยนเขาตกด้วยตัวสำคัญเนี่ย
1: คือ
0: เงินเยนเขาตกลงไปค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนของค่าเงินมาช่วยด้วยแต่จริงๆก็ยังมีปัญหากับเรื่องของคนในพื้นที่กับนักท่องเที่ยวที่เขาไม่เคยชินกับในคนในท้องถิ่นไม่เคยชินกับนักท่องเที่ยวที่มากันเยอะๆเพราะฉะนั้นก็จะมีข่าวเรื่องของอะไรต่างๆออกมาเป็นระยะว่าเขาก็เริ่มรำคาญในบางพื้นที่แต่ของไทยเราเฮฮาปาร์ตี้เชิญมาเลยโอ้ยเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราคุ้นเคยนักท่องเที่ยวมากกว่า
1: ครับมีข่าวช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่านักเปิดจะเปิดให้นักท่องเที่ยวให้คนจีนเนี่ยเดินทางไปที่ญี่ปุ่นรัฐบาลจีนก็ประกาศว่าปิดก๊อกไม่ให้ไปแล้ว
0: ตามใจก็เถอะไอ้นวันดามากหลายวันหลายเดือน
1: ครับ
0: เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามสบาย
1: ที่จันทบุรีก็มีสนามบินนะครับอาจารย์แต่เป็นสนามบินทหารอ๋ออันนี้ผมรู้อยู่ที่ท่าใหม่เคยขับรถผ่าน
0: ก็จันทบุรีก็ใช้สนามบินตราดมันก็อยู่ตรงนั้น
1: ฮะแต่ไกลนะลงสนามบินแล้ววิ่งย้อนกลับมาถ้าจะเที่ยวจันทร์อ่ะ
0: แต่ปกติเที่ยวจันทร์มันก็ง่ายตายอยู่แล้วทำไมต้องมีเครื่องบินทุกที
1: ่4
0: วิ่งตรงไปแกลงแล้วก็เลี้ยวซ้ายมันก็เข้าท่าใหม่แล้ว
1: 4ชั่วโมงเอง
0: ผมก็ว่ามันไม่ได้จะใช้เครื่องบินไปทุกที่ไม่ได
1: ้ครับ
0: จะรอพอบินไปเสร็จนะครับนี่ก็โวยวายว่าราคาแพงค่าตั๋วแพงก็คืออย่าเอาแต่ใจตัวเองเยอะเกินไป
1: ตอนนี้อเมริกาเขาเลิกลบกับอิหร่านแล้วนี่น้ำมันก็น่าจะประหยัดขึ้นราคาถูกลง
0: เขากลับมาเหมือนเดิมอ่ะอย่าใช้คำว่าถูกลงแล้วกัน
1: ครับครับราคากลับมาเท่าเดิมแต่มันก็น่าจะลงเรื่องที่อะไรนะน้ำมันที่เกี่ยวไข่ที่ใช้แล้วเอากลับมาเติมเครื่องบินได้ฮะจ้าฮะ
0: ก็ตอนนี้เขาซื้ออยู่นี่ของบางจ่าเขาก็ซื้อมาเป็นระยะอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เซฟนะsustainable อะไรวะ aerial fuel นะฮะก็ตรงตัวน้ำมันเครื่องบินแบบยั่งยืน
1: ครับอาจารย์เคยขึ้นเครื่องบินทะเลไหมฮะซีแพน
0: ถูกบ่อย
1: หมายถึงว่าคือขึ้นจากน้ำทะเลเลยใช่ไหม
0: ใช่ถูก
1: โ
0: อ้ไม่อย่าลืมว่าผมไปมอลดีฟ
1: ครับ
0: ประจำ
1: แ
0: ล้วก็ในมอลดีฟเนี่ยคือ
1: น้ำมันเรียบ
0: ประเทศที่มีเครื่องบินทะเลมากที่สุดในโลกเพราะว่าเขาใช้เครื่องบินทะเลเกือบทั้งนั้นสร้างได้แค่7คนเองฮะแล้วก็วิ่งขึ้นสนามบินที่อยู่ติดกับสนามบินบกนั่นน่ะ
1: โอ้ฮะหอยหลอดหอยนางรมหอยเป่าฮื้อหอยอะไรอร่อยครับจานต้องอยู่ต้องถามว่ากิน
0: หอยเป่าฮื้อ
1: กินที่ไหนด้วยนะที่ถ้ากิน
0: ไม่เกี่ยวหอยเป่าฮื้อ
1: กินในเหลาต้องหอยเป่าฮื้อด้วยฮะ
0: ไม่ผมดูจากหอยอะไรแพงที่สุดความอร่อยขึ้นกับราคาของยิ่งแพงต้องยิ่งอร่อย
1: ถ้าไปกินที่ปารีสหอยนางรมก็น่าจะแพงนะอาจารย์
0: ไม่แพงหรอกญี่ปุ่นมือนอกก็มีก็เที่ยวกระเป๋าฮื้อไงกระเป๋าฮื้อก็แพงกว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคำตอบชัดเจนฮะของแพงย่อมอร่อย
1: คือหอยเป๋าฮื้อเขาของดีจริงนะเมืองไทยเคยคุยกับอาจารย์ก่อนหน้านี้นะทะเลเมืองไทยเนี่ยหาหอยเป๋าฮื้อก็มีด้วยตามธรรมชาติแต่ตัวมันเล็กใช่ไหมอาจารย์ฮะ
0: ใช่ฮะเลยอย่าไปจับมันเลยปล่อยมันเถอะ
1: ทำไมอ่ะ
0: มันเหลือน้อยมากแล้ว
1: ครับ
0: ปล่อยมันไว้บ้างเดี๋ยวมันจะไม่เหลือหอยให้ดู
1: ขอญาตมาเรื่องหนึ่งนะเขามีประกาศนะฮะเรื่องของโซล่าภาคประชาชนนะฮะให้เปิดให้สมัครออนไลน์ได้อันนี้ดีนะใช้หลังคาบ้านมาผลิตไฟฟ้าค่าไฟไม่ธรรมดานะนี่เขาเคลียร์กันหรือยังเรื่องที่เก็บค่าไฟบวกเข้าไปในบินของประชาชนเนี่ย
0: โอ้ยมันไม่เคลียร์เร็วขนาดนั้นอ่ะก็คงจะพยายามเคลียร์อยู่ไอ้นั้นก็ต้องว่ากันไปว่าอยู่การไฟฟ้าว่าไงอะไรมันยังอีกยาวฮะกระบวนการแก้อะไรสักอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วก็ส่วนโซล่าก็เดี๋ยวนี้ก็นิยมติดกันเยอะนะ
1: แล้วมันจะเก็บไฟยังไงนะแต่ไม่เป็นไรหรอกในแง่ของทางเทคนิคพวกการไฟฟ้าเขาคงมีคำแนะนำให้นะครับว่าจะเก็บไฟยังไง สนใจแต่ว่าใช้ไฟแล้วมันถูกลงอะพอแล้วค่าไฟถูกลง
0: จ่ายเข้ากริดเนี่ยฮะ
1: อ๋อฮะ
0: ก็ขายเหมือนกับเราเป็นโรงไฟฟ้าย่อมๆแต่ปกติเนี่ยเขาอยากให้เราเอาแค่มาลดค่าไฟของเราเพราะว่าการผลิตไฟฟ้าจนถึงขั้นขายจริงจังเนี่ยน่าจะมันจะเป็นเรื่องของธุรกิจมากกว่าของเราเนี่ยจริงๆถ้าเกิดเอาตามบ้านทั่วไปนะติดยังไงมันก็ใช้ไม่พอแล้วเฉพาะในบ้านเนี่ย
1: ครับอืมอาจารย์ใช้ไทยช่วยไทยหมดหรือยังครับ
0: ยังไม่หมดเมื่อวานเพิ่งใช้ครั้งแรกอ
1: ะไรจะเร็วขนาดนี้เขาจะอย่างน้อยเนี่ยต้องใช้5วันเป็นอย่างต่ำหรือเปล่า
0: ก็มันเขาบังคับแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ยังไงก็ต้องใช้5วันฮะเพราะมันเขาให้วันละ205วันแต่ผมก็เจอผมก็เดือนนึงยังไงก็หมดอ่ะไม่ต้องห่วงฮะ
1: เดือนหน้าเพิ่มเป็น10วันได้ไหมหมายถึงว่ายอดเงินเพิ่มด้วยนะจาก 1,000 เป็น 2,000 อย่างเงี้ยแจ๋ว
0: เลยผมเกี่ยวผมบอกผมคิดว่าแค่นี้พอแล้วแต่ต่อไป4ปีแหละนโยบายผมชัดเจน
1: โอ้ครับผมแพร่หน้าฝนหน้าไปไหมครับหุยหน้าไปแพร่น่านพะเยาเชียงรายไปเถอะเอ๊ะแต่ต้องระวังหรือเปล่าช่วงนี้เขามีประกาศเลยนะฝนตกหนักให้ระวังน้ำป่าไหลหลากด้วย
0: มันจะไปไหนเนี่ยถ้าเกิดไปเที่ยวชิวๆก็คงไม่หลากก็มาเจ
1: อ
0: ขนาดนั้นหรอกน้ำป่าไหลหลากนี่น่าจะเป็นพื้นที่ตามป่าเขามากกว่านะฮะเพราะว่าฝนก็ไม่ได้ตกหนักขนาดนั้นผมดูภูมิให้บรรยายสภาพภูมิอากาศต่อจากนี้นะ
1: ฮะ
0: ดูน้ำฝนที่สะสมแล้วพอจะบอกได้ว่าตลอดเดือนนี้เนี่ยชิวๆยังไม่มากมายเพราะงั้นเดือนนี้ก็ใครจะไปไหนก็ไม่ต้องกลัวอุทกภัยหรอกยกเว้นถ้าเกิดไปอยู่ตามภูเขาอยู่เชิงเขาแล้วดินถล่มมาเนี่ยช่วยไม่ได้นะฮะก็ต้องดูระวังกันเองแต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าจะมีฝนตกสะสมจนกลายเป็นโอ้โหนั่นคงยาก
1: ฮะก็จริงๆเนี่ยจังหวัดที่อยู่ทางโซนภาคเหนือฝั่งตะวันออกเนี่ยอยู่อีกซีกหนึ่งเนี่ยมันก็น่าเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันก็เย็นเขียวไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มาต่อกับทางฝั่งของอีสานที่เหนือตอนบนด้วยอย่างเลยหนองคายบึงกาฬเนี่ยผมว่ามันก็ลัดเลาะเที่ยวสบายๆเลยเหมือนกัน
0: แถวนั้นค่อนข้างแห้งแต่ก็เดี๋ยวก็เที่ยวได้เอาแพร่ใกล้ๆก่อนก็ได้นะฮะไปที่แพร่พิษณุโลกแถวเนี้ยเดี๋ยวสบายๆชิวๆ
1: ไปอุตรดิตถ์มั่งก็ได้นะผมไม่ค่อยได้พูดถึงเลยอุตรดิตถ์เนี่ยไปเที่ยวเขื่อนสิริกิติ์ล่องเรือกินปลาแม่น้ำหน้าเขื่อนท้ายเขื่อนอร่อยนะฮะสดปลาสดๆถ้ามีโอกาสก็เชิญชวนกันไปเคยมีโปรโมทในช่วงของหนังที่หยดเนี่ยถือเป็นหนึ่งในโลเคชั่นที่ถ่ายหนังเรื่องนี้ด้วย
0: ก็ได้ระดับนึง
1: เอากันไปปีนี้ยังไม่ค่อยได้มีข่าวเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยที่เป็นโลเคชั่นถ่ายหนังกองถ่ายหนังภาพยนตร์ดังๆบ้างก็คงมีออกมาแหละช่วงนี้เขาไปยุ่งเรื่องของไอ้นี่อยู่เรื่องของ
0: ช่วงนี้มันดูบอลโลกฮะจะไปอะไรมากมายก็ลำบากแต่ก็เดี๋ยวก็คงหนังเหรอปีนี้เหรอ
1: ฮะ
0: ไม่ก็ไม่ได้ยินนะหนังหมาใช่ไหมโกฮังใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจจะตามรอยดูหมาเลยกัน
1: อ๋อฮะ
0: ปีนี้น่าจะต้องเที่ยวดูหมาดูเชี่ยน่าจะมาแรง
1: ก็มาแรงอยู่แล้วไอ้ที่ท่านพูดเนี่ยฮะแต่ดูเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะฮะเวลาหมดเวลานะครับผมกับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ต้องขอตัวลาท่านฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีไม่ตอบเซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบผลโพคะแนนนิยมลดบอกรีบไปพบทูตภายหลังชี้แจงร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมวุฒิสภา

0: ลดกระจกรถยนต์ส่วนตัวลงและกล่าวเพียงว่าเดี๋ยวคงต้องไปพบทูตที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อถามย้ำถึงการเซ็นคำสั่งลงนามแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีได้แต่ยิ้มและปิดกระจกรถก่อนที่จะเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันทีเขาแล้วเกณฑ์บัตรสวัสดิการไม่มีสินเชื่อภาคเกษตรนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลสรุปการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยการคัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะไม่มีการนำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้ที่มีเงินได้ที่มีผู้ที่ผู้เงินได้ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปกรณ์เลี้ยงดูบิดามารดาใช้และไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกร 100,000 บาทขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนประกาศผลการลงทะเบียนตามกำหนดวันที่17กรกฎาคม2569จำคุกครูปรีชาเจ๊บ้าบิล6เดือนคดีหวย30ล้านนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชานางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิลเดินทางมาศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จและเบิกความเท็จที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องคดีนี้จำเลยทั้ง2ให้การปฏิเสธและได้รับการประกันปล่อยตัวชั่วคราวไปในชั้นศาลชั้นต้นล่าสุดศาลตัดสินจำคุกครูปรีชาและเจ๊บ้าบิล6เดือนชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาวรศิษย์เผยผลตรวจคะแนนกระดาษคำตอบเสร็จค่ำนี้หากพบคะแนนผิดปกติเตรียมส่งคณะกรรมการกลางยกเลิกบัญชีรายชื่อนายวรศิษย์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าเรื่องนี้ต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่จริงๆกำหนดครบเวลาการตรวจสอบก็ได้จริงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่ได้เจอปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีและรองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย5รายชื่อนั้นนายวรศิษย์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบก็ได้จริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาส่วนหลังเซ็นคณะกรรมการส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรนายวรศิษย์ระบุว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการเมื่อถามถึงการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศคำตอบ 1,000 ขออภัยค่ะ 15,000 คนนายวริศิษฐ์ระบุว่าไม่ใช่เป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้และคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงค่ำของวันนี้และหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะเราเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงและต้องจบกันในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีภาคีเครือข่ายด้วยทั้ง DSI และปปท.และหลังจากนั้นจะมีการเสนอเรื่องหากข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะอำนาจในการยกเลิกบัญชีเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลาง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเยอร์เก้นคล็อปตกลงรับงานเป็น Head Coach ทีมชาติเยอรมนีคนใหม่เยอร์เก้นคล็อปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงกับสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมนีหรือ DFB ในการก้าวขึ้นเป็น Head Coach ทีมชาติเยอรมนีคนใหม่แทนยูเลียนนาเกลส์มันที่เพิ่งลาออกจากตำแหน่งไปหลังพาอินซิเล็กตกรอบ32ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2026สำหรับฟาบิซิโอ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าคล็อปตอบรับข้อเสนอจากเดฟเบแล้วโดยเตรียมจะเซ็นสัญญาระยะยาวเพื่อพาเยอรมนีลงสู้ศึกในชั้น

0: ลีกยูโร2028และฟุตบอลโลก2030ด้วยฟอลารินบาโลกันจะลงสนามได้ในเกมกับเบลเยียมทีมชาติสหรัฐอเมริกาได้รับข่าวดีเมื่อฟอลารินบาโลกันกองหน้าตัวความหวังจะลงล่าตาข่ายได้ในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะพบกับเบลเยียมในวันพรุ่งนี้หลังคณะกรรมการด้านวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าสั่งระงับโทษแบนโดยทันทีของเจ้าตัวและให้ค่าโทษใบแดงที่ได้รับจากเกมกับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาไว้เป็นเวลา1ปีและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการ

0: แค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: Yes,

0: Tales.
1: มาแล้วบล็อกอัปเดตครับวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับสวัสดีน้องนนท์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้น้องนนท์และผมเจียงสงศักดิ์นะครับมารายงานตัวนะครับ
2: ยังไงฮะขอเสียงแฟนๆทับสิงโตคำรามหน่อยดีกว่า
1: ก็นี่ไงป๋าไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาป๋าโอ้ป๋าเนี่ยเป็นกลางมาเลยนะป๋าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
2: เป็นกลางเลยคืออยู่อังกฤษกลาง
1: กลางใจสิงโตคำรามเลยฮะครับป๋าเชียร์กินแล้วนะ
2: ครับป
1: ๋
2: าบอกไม่อยากต่อเวลา
1: ไม่อยากต่อเวลาเพราะอยู่ข้าวแล้วป๋าบอกอุ้ยก็ที่จริงจะเข้าที่จริงต้องพลาดเดี๋ยวตอน7โมงเช้า
2: ครับ
1: แต่ว่ามีเหตุพายุฝนไงฝนฟ้าคะนองนะครับที่สนามแอสเตกาในกรุงเม็กซิโกครับก็เลยต้องเลื่อนไป1ชั่วโมงสุดท้ายก็เตะกันได
2: ้
1: ป๋าเลยต้องพักตอน8โมงป๋าเลยยาวเลยป๋าบอก
2: อ
1: ืมทรมานป๋าตั้งแต่ 6:30 นจะถึง 8:00 นแล้ว 8:00 นจะถึง 10:00 นเช้าอะฮะ 10:00 นกว่าด้วย
2: ใช่
1: เพราะจะทดกัน11นาทีไงก็กี่ชั่วโมงอะ
2: โอ้ถ้าต่อเวลาพิเศษอีกนะ
1: 3ชั่วโมงครึ่ง
2: ป๋ามีสลบ
1: ป๋าบอกโอ้ยพอแล้วไม่ต้องต่อเวลานะฮะนะครับอ้าวก็วันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับผมเริ่มต้นด้วยเพลงพระเพาะนะจากน้องลิซ่า
2: ครับ
1: เปิดจะว่าให้กำลังใจหน่อยนะฮะให้แล้วก็ส่งเสริมน้องเขาหน่อยลูกสาวแห่งชาติของเรานะน้องลิซ่าในการที่ไปร้องเพลงฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเพลงโกเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ครับอ่ะเป็นไงตอนนี้ฮะก็ได้จบแล้วนะฟุตบอลโลก2026นะ
2: โอ้โหไปไปมาปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนี
1: ่เร็วนะ
2: ได้คู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายไป2คู่แล้ว
1: ครับ
2: ฝรั่งเศสไปเจอโมร็อกโกแล้วก็นอร์เวย์จะไปเจออังกฤษนะครับแต่ก่อนที่จะไปว่ากันในเรื่องของรายละเอียดนะครับ
1: ได้เลย
2: ต้องพูดถึงกิจกรรมดีๆกิจกรรมนี้ก่อนนะ
1: ครับ
2: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan ที่คุณชอบครับในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร mcot super fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับสิทธิ์โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
2: ของรางวัลมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van 1รางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศ24รางวัลและยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยนะครับมูลค่ารวมกว่า2ล้าน600,000 บาททีเดียวนะครับ
1: ครับผม
2: ไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะครับร่วมสนุกได้จนถึงก่อนเกมคู่ชิง15นาทีก็คือจนถึงเวลาตี 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนั่นเองนะครับ
1: ครับ
2: นี่คือกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยครับอย่าช้านะฮะ
1: นะฮะก็รีบไปเลยนะนะครับกิจกรรมของเอ็มคอร์ดของเรานะโอ้ยสนุกนะ
2: ครับ
1: วันใหญ่ด้วยนะคร
2: ับ
1: แล้วก็วันนี้มีคำถามมีอะไรไหมมีไหม
2: ไม่มีนะ
1: ไม่มีนะไม่มีนะ
2: แต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่จะมาฝากกัน
1: อะไรครับ
2: นะฮะนั่นก็คือหม้อหุงข้าวดิจิทัล
1: RC1804
2: นะฮะคุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะครับขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็มีนะครับเรียกว่าครบจบในหม้อเดียวทีเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับ
1: ครับ
2: โปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับ ย้ำนะฮะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทครับโทรเลยครับ02-114-3390 นะครับค่าส่งและประกันสินค้า100บาทเท่านั้นสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ฝากไว้ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: อ้าวก็เรามาบอลโลกอันเดียของเรานะครับเป็นไงครับเมื่อคืนที่ผ่านมานนได้มีโอกาสดูหรือเปล่าในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อช่วงเวลาตี3เนาะ
2: ใช่
1: เออตี3เป็นไงบ้างเอ่ย
2: บราซิลเจอ
1: นอร์เวย์คือดูตามชื่อชั้นนะบราซิลดีกว่านะนน
2: บราซิลนี่อยู่อันดับ6
1: ครับ
2: นอร์เวย์อันดับ31ของโลกห่างกันเยอะนะ
1: ห่างกันเยอะเลยแต่ว่าการเจอกันก่อนในนี้นะในฟุตบอลโลกปี1998ซึ่งเป็นครั้งเดียวนะที่เจอกันในรอบสุดท้ายครับเป็นนอร์เวย์นะที่ชนะบราซิลไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับตอนนั้นก็มีอะไรนะไอ้ทอร์เรสอังเดโฟไงนะครับแล้วก็คาชติวเรกดาวนะที่เป็นคนยิงประตูนะครับให้กับทีมชาตินอร์เวย์ครับชนะบราซิลไปนะครับนั่นคือการเจอกันครั้งเดียวนะในศึกฟุตบอลโลกนะครับในรอบสุดท้ายก็สถิติดีกว่าเยอะนะเออนอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็นรองก็ตามนะครับแล้วก็เมื่อช่วงตอนที่3ที่ผ่านมาเนาะโอ้โหก็แสดงเห็นว่าสุดยอดเนาะเจอกันมา4ครั้งนะครับผมรวมทางในรอบแบ่งกลุ่มนะนะครับที่นอร์เวย์ชนะไป 2-1 ปี1998นะแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยไม่แพ้นะเฮดทูเฮดนะฮะ
2: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ล่าสุดเจอกันปีชมพูนะอุ่นเครื่องก็เสมอกัน1ต่อ1ครับ
2: แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นสถิติเก่าแล้วอ่ะ20ปีมาแล้วอ่ะ
1: ครับ
2: นะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยนอร์เวย์นี่เขาเหมือนมีคู่มือวิธีการเล่นกับบราซิลนะ
1: ครับ
2: ไม่เคยแพ้เลยนะนี่มีคนแซวเลยบอกว่าญี่ปุ่นคงต้องไปถามนอร์เวย์หน่อย
1: เออ
2: ว่าจะทำยังไง
1: ทำยังไงเนาะ
2: เออ
1: ก็เกมนี้เล่นกันที่ MetLife Stadium ครับเป็นไงนอร์เวย์วันนี้เล่นดีมากนะ
2: ครับ
1: ที่ผ่านมาเล่นดีมากฮะก็แต่บราซิลก็เปิดฉากบุกก็ใส่ตามสไตล์เขาในอดีตแชมป์โลก5สมัยแล้วก็พวกเขาเนี่ยเกือบจะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0แต่ว่าลูกยิงของบูโน่กิเบไลเป็นจุดโทษนะนะครับจังหวะที่ได้จุดโทษนะครับในช่วงต้นเกมอะแต่ว่าบูโน่กิเบไลจำคุณเนยนะครับยิงลูกนั้นตาเลิกๆจังเลยฮะยิงก็ยิงไม่เข้าอ่ะนนดูสายตาก็รู้ว่าแกยึกยักอยู่นะแกก่อนจะเข้าไปยิงเนี่ยแกมีสับขานิดนึงอ่ะนะซอยเท้านิดนึงแล้วก็ปรากฏว่าพอยิงก็หลุดไปเลยฮะ
2: คือช็อตเนี้ยประเด็นปัญหาคือถ้ายิงเข้าอ่ะไม่มีใครว่าหรอก
1: ก็นาที14
2: ไงมันไม่เข้าไง
1: คิดเดอร์เฟอร์อาเยอร์นะกองหลังคนสำคัญของนอร์เวย์ไปเสียบใส่มาดุสคุนย่าครับผู้ตัดสินก็ชี้ไปที่จุดโทษครับก็ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นทางอิสมาอิลเอลฟาสนะครับจากโมร็อกโกชี้ไปที่จุดโทษแต่ว่าบูโน่กินไปแล้วจังหวะนี้ยิงเนาะนน
2: ครับ
1: คือมันแบบสับๆอะแกซอยเท้าเนาะซอยเท้าแล้วยิงและสายตาไม่นึกลากอะก็ไปติดทางโอยัดดีลันดีลันเนี่ยไม่มีสังกัดนะตอนนี้อะก็ย้ายออกจากเซบีย่าแล้วนะไม่มีสโมสรสังกัดนะตอนนี้ฮะ35ปีเซฟแบบสวยงามมากลูกนั้นนะโดนเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ประเด็นการยิงจุดโทษลูกเนี้ยพอไม่เข้ามันก็เลยมีคนถามอันเชลติเหมือนกันว่าทำไมไม่ให้วินิซิอุสยิง
1: ครับ
2: เพราะว่าปกติจะเห็นวินิซิอุสยิงเออแต่ว่าอันเชลเขาก็ยืนยันว่ามีการเลือกกันแล้ว
1: บูโน่กิเบไล
2: เป็น
1: แต่บูโน่กิเบไลเล่นดีตลอด

0: ทั้งทัวร์นาเมนต์นะ
1: เ
0: ออแต่รุ่นนั้นก็สายตาลักๆนะไม่มองเอ้นีแลนด์ด้วยนะยิงประเด็นยิงไปทางขวามือตัวเองเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นีแลนด์ก็เซฟได้นะฮะโหคือถ้ารุ่นนั้นเข้าไปนะนนคือเรียบร้อยไปแล้ว
1: ใช่
0: มาสุชาติไปแล้วมันเล่นเอ้ยนอเอนอไว้ก็เล่นยากแล้วฮะครับอืม
1: แล้วก็กลายเป็นการพลาดลูกจุดโทษครั้งแรกของบราซิลในรอบ40ปีเลยนะนับตั้งแต่ซิโก้หรือว่าเปเล่ขาวยิงพลาดในเกมกับฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ปี9อาปาอาปี1986นั่นแหละเรียกว่านานมากอะคือปกติบราซิลได้จุดโทษนี่ไว้ใจได้
0: ใช่
1: แต่มันเหมือนวันที่มันไม่ใช่วันของพวกเขาอะ
0: เออ
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: ที่จริงเนี่ยไอ้นอร์เวย์น่าจะได้ประตูไปก่อนนะแต่ว่าโดนไอ้จับลำหน้าไปก่อนเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แพทริกเบิร์กอะนะครับที่หลุดเข้าไปหลุดเดียวเข้าไปยิงแต่ว่าโดนจับลำหน้าไปนิดเดียวนะที่ยิงเข้าไปบริเวณจุดโทษอะเออก็ลำหน้าไปก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็มูนอคิมเบลายก็มาได้จุดโทษนะแล้วยิงไม่เข้าแต่จุดโทษจานนี้ก็ชัดเจนก็ขวางจริงอะเนาะนีแลนก็พุ่งไปซ้ายมือตัวเองอะถูกทางพอดีเออแล้วก็อีกลูกหนึ่งไงที่เห็นไหมของที่วินิสูสจ่ายให้กับทางเอ็นตริกอะ
1: เห็นรู้นะเดียวเลย
0: เห็นไห
1: ม
0: ที่จ่ายลูกนั้นให้กับวินิสูสวินิสูสคือจ่ายไซก้อยนะให้เอ็นตริกล้ำแบบจ่อๆอะไม่ผ่านนี่ไงนีแลนอะ
1: คือจับบอลที่2อ่ะไม่ดี
0: ถูก
1: บอลแรกอ่ะพอได้
0: คือถ้าจับบอลแรกจับบอลคือแต่งจังหวะแรกโอเคอยู่แต่ว่าจังหวะที่จะแต่งจังหวะ2แล้วมันบอลมันออกซ้ายมันออกซ้ายไปนิดนึงเนาะก็เลยต้องยิงด้วยไซก้อยอ่ะไซก้อยออกไปเลยฮะ
1: แล้วมุมมันเลยปิดเลยอ่ะ
0: ถ้าแบบตั้งบอลไปข้างหน้านะไหลบอลโตๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ยิงมากกว่าไง
1: แล้วเป็นไงล่ะฮะ
0: ก็พอไม่ได้
1: ไม่ได้
0: พอไม่ได้ก็เรียบร้อยสิฮะ
1: โอ้โหมาเจอเทพฮาลัน
0: โอ้โหหาได้ในสุดยอดนะ
1: มงทีเดียวเข้าเลย
0: สองประตูนะ
1: แล้วมงแบบมงมุมเลยนะมงแบบเซฟยากอ่ะ
0: ครับ
1: อาริซงแบบหมดสิทธิ์เลยอ่ะแล้วจังหวะโฉบตัดหน้ามาก็เยสมาจังหวะมันพอดีหมดเลยอ่ะ
0: ตอนแรกยืนคู่กันอยู่บริเวณเส้นกรอบเขตโทษบริเวณจุดโทษเนาะแล้วจะเป็นแพทริกเบิร์นที่หยอดเข้ามาแล้วไอ้ฮาแลนด์ปรากฏว่าขยับนิดเดียวขยับไปตัดหน้าใส่กาเบียลขยับตับหน้ากราเบียลแล้วก็หม่งสมัครเข้าไปมันจออ่ะระยะมันจุดโทษพอดีอ่ะไม่ไหวอ่ะอลิโซเมเกอร์บอกโอ้โหลูกนี้มันจอซะเหลือเกินนะฮะ
1: หม่งดีด้วย
0: หม่งดีด้วยเนาะก็หนึ่งคนที่เปิดเป็นทางอันเดรสเชลทรูปใช่ไห
1: ม
0: นะครับที่เปิดเข้าไปนะครับให้ทางฮาแลนด์นะครับหม่งเข้าไปก็ไปสำรองที่ลงมานะ
1: อ
0: ันเดรสเชลทรูปเนาะครับหลังจากนั้นก็มาได้ประตูที่2นะประตู2ต่อ0ตอนแรกมงเข้าไปในที79นะแล้วก็ฮาแลนด์มายิงประตูที่2นาทีที่90พอดีฮะจู่ๆแกก็ยิงประกบห่างด้วยผู้เล่นของบราซิลฮะ
1: ใช่
0: คือไปถอยมากไม่ประกบตัวของเจ้าฮาแลนด์ไง
1: แล้วก็ยิงดีเหลือเกิน
0: โอ้โหยิงดีมากเท้าซ้ายเนาะ
1: เสียบมุมเลยอ่ะคืออาริซอน2ลูกนี่แบบไม่ต้องรับเลยอ่ะจริงๆก็เหมือนแบบยิงไปอย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันก็มีกองหลังของบราซิลยืนประกบอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ต้องชมจริงๆว่าโอ้โหยิงทั้งน้ำหนักทิศทางมันเป๊ะมาก
0: อ่
1: ะเป็นวันของฮาลัน
0: น
1: ่ะ
0: ใช
1: ่ยิง2ครั้งแบบหมดสิทธิ์ที่ผู้รักษาประตูจะป้องกันได้
0: ที่จริงก่อนที่จะได้ประตูที่2นะตอนที่บราซิลตามหลัง 0-1 นนมีอยู่ช็อตนึงไงที่บราซิลต่อบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วปรากฏว่าผู้เล่นของนอร์เวย์สกัดพิเลียจะมาแหลมบอลจะข้ามประตูอยู่แล้วอ่ะนีแลนด์ผวาไปปัดที่เสา2ได้เฉยเลยฮะเกือบได้เสมอเกือบได้โชคได้บราซิลอ่ะ
1: ใช่
0: แต่พอไม่ได้ใช่มั้ยล่ะเอาฮาแลนด์ก็เลยยิงประตูลอดขานะยิงลอดขาดานิโลเข้าไปเลยฮะเสียบตาข่ายเสา2เข้าไป
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โหก็คือเสียบหน้าต่างเข้าไปอ่ะ
1: คือมันแสดงให้เห็นว่าเกมใหญ่เนี่ย
0: ครับ
1: มีโอกาสแล้วคุณต้องทำให้ได้นะ
0: พอ
1: คุณทำไม่ได้เนี่ยนะมันเหมือนกับทิ้งโอกาสนั้นไปแล้วมันจะไม่หวนกลับมาอีกแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ทั้งจุดโทษที่ยิงไม่เข้าทั้งเอ็นริกหลุดเดียวก็ยิงไม่ได
0: ้แล้วก็มาได้จุดโทษในช่วงคือโทษเวลา7นาทีเนาะแล้วได้จุดโทษนาที90นาที99แล้วนาที 9:90+9แล้วอ่ะคือเลยเวลาโทษเวลามาแล้วไง
1: ครับ
0: แล้วเนย์มาร์ก็ยิงเข้าไปจังหวะที่ออสติการ์ดนะครับกองหลังตัวสำรองที่ลงมาแล้วไปชักศอกใส่กาซิเมโร่เน
1: า
0: ะแล้วเนย์มาร์ก็ยิงเข้าไปไล่มา 1-2 แต่ว่าตอนนั้นเวลามันเลยมาแล้วไงผู้เสียก็ให้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่ทันแล้วฮะบราซิลตกรอบครับ
1: ก็ถือว่าใครที่เป็นแฟนบอลนอร์เวย์ก็น่าจะแฮปปี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นทีมม้ามืดที่ไม่มีคนคาดคิดเหมือนกันว่าจะมาได้ไกลถึงขนาดนี
0: ้โอ้โหนี่ไปไกลสุดแล้วนะนอร์เวย์นะในฟุตบอลโลกนะครับพวกเขามาไกลสุดแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขารอบ16ทีมสุดท้ายคือปี1998นะปี1938เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันและครั้งนี้ก็มาไกลถึงรอบ16ทีมสุดท้ายอีกแล้วแต่ว่าเป็นเวอร์ชันแบบเป็นรอบ3อ่ะก็คือเข้ารอบ3
1: คือ
0: เข้ารอบ8ทีมสิขออภัย
1: 8ทีมละ
0: 8ทีมละขออภัย8ทีมแล้วนะ
1: ถือว่าเป็น8ทีมครั้งแรก
0: ครั้งแรกเลย
1: ประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์
0: ใช่
1: ได้พายเรือไวกิ้งกันอีกแล้ว
0: โอ้เรียบร้อยแล้วอัญเชลติเป็นยังไงบ้างนนเห็นว่าทำทีมต่อใช่ไหม
1: อัญเชบอก
0: เพิ่งต่อสัญญาไปเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ออกครับผมนี่มันไม่ใช่จุดจบนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเขาก็ต่อสัญญาไปแล้วคุมไปถึงบอลโลกครั้งหน้าเขาบอกว่ามีนักข่าวถามเขาถึง
0: อนาคตใช่ไหม
1: อนาคตเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่จุดจบนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของวงจรใหม่ต่อจากนี้ต้องทำงานหนักพัฒนาตัวเองแล้วก็ค้นหาไอเดียใหม่ๆต่อไป
0: ครับ
1: แต่สิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือทำไม
0: เ
1: ลือกบรูโน่กิมาไรส์เป็นคนยิง
0: จุดโทษใช่ไหม
1: ใช่ทำไมไม่ให้วินิซิอุสยิงเพราะว่าวินิซิอุสก็อยู่ในสนามเขาบอกว่าที่ซ้อมกันมาเนี่ยเขามีการวางตัวไว้แล้วเนมาร์เนี่ยคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยคือราฟินญาเบอร์สามคือบรูโน่กีมาไรส
0: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: ในสนาม
1: ในสนามไม่มีเนมาร์ไม่มีราฟินญาบรูโน่ก็เลื่อนมาเป็นเบอร์หนึ่งแสดงว่าตอนซ้อมทำได้ดีกว่าจริงๆเขาบอกรูปเกมเนี่ยช่วงแรกเนี่ยบราซิลคุมเกมได้ดีนะสร้างโอกาสได้นะครับเขาคิดว่าบราซิลก็ทำได้ดีแต่ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละบางครั้งก็ต้องเจอกับความพ่ายแพ้บ้าง
0: เนาะแล้วเนี่ยมาพอทีมตกรอบก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วแหละฮะแล้วก็น่าจะเป็นนัดสุดท้ายของเนี่ยมาด้วยเนี่ยมาเมื่อวานนี้ลงมาในทีที่67นะก็น่าจะเพียงแค่นี้เน
1: า
0: ะ
1: เขาประกาศแล้ว
0: ประกาศแล้วว่าเป็นครั้งสุดท้ายนัดที่130นะและยิงประตูได้มากสุดนะครับ80ประตูนะในนามทีมชาติ
1: 80ประตูกับ59แอสซิสต
0: ์ครับ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเขาบอกเขาพยายามมาแล้วหลายครั้งแต่ตอนนี้มันจบแล้ว
0: ครับ
1: อีกคนหนึ่งที่ร้องไห้ตอนให้สัมภาษณ์ก็คือกาเซมิโร
0: ่ครั้งสุดท้ายแม่กาเซมิโร
1: ่นี่ก็น่าจะครั้งสุดท้ายของเขาเหมือนกัน
0: เพราะอายุนานเขาเยอะแล้วเนาะ34แล้วกาเซมิโร่
1: ใช่เขาบอกว่ามันเป็นความฝันที่อยากจะพาบราซิลเป็นแชมป์โลกตั้งแต่ยังเด็กแล้วเขาก็โชคดีมีโอกาสมาเล่น 1-3 ครั้งแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็แน่นอนคงจะต้องอำลาบราซิลไปอีก1คน
0: เรียบร้อยนะครับอ้าวก็นอร์เวย์ครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกเลยฮะและพวกเขาเนี่ยครับก็จะไปเจอกับอังกฤษนะครับที่เฉือนชนะเมสโซมาอย่างสนุกนะ3ประตูต่อ2นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ป่าให้เสียงภาษาไทยกับพี่สเตปคงเปี่ยมครับโหมันมาก5ประตูเนาะเดี๋ยวว่ากันในเบรกหน้าดีกว่าแล้วก็พรีวิวกันอีก2คู่เน
1: า
0: ะที่เตะกันในค่ำคืนนี้โปรตุเกสเจอสเปนและอเมริกาเจอกับเบลเยียมบอกว่านอร์เวย์บางคนนะครับเมื่อคืนทำไมลีลายิ่งกว่าบราซิลครับพี่ก็เล่นด้วยความมั่นใจอะเนาะ
1: ใช่ก็ถือว่าทุกอย่างมันเข้าทางอะ
0: ครับ
1: ก็เลยโชว์ซะหน่อย
0: ก็ช่วงพีของพวกเขาหน้าฮาแลนด์ทั้งเกมดูมั่นใจตลอดเวลาคิดยังไงก็ฮาแลนด์บอกหน้าที่ของเขาคือยิงประตูใช่ไหมล่ะ
1: เ
0: ขาจะบอกเลยหน้าที่เขาคือยิงประตูขอให้ส่งมาฮะครับ
1: คือเขาพูดแบบมันเหมือนเป็นสิ่งที่สวรรค
0: ์
1: สร้างมาให้เขาอ่ะ
0: ครับ
1: คือคนเขาก็คงถามอ่ะทำไมทั้งเกมไม่มีโอกาสอะไรเท่าไหร่
0: ก็เหมือนเกม
1: ที่2ทียิงเป็นหายยิงเป็นหาย
0: ล่าสุดเจออะไรไอวอรี่โค้ดป่ะที่ยิงในช่วงท้ายอ่ะที่บอกไม่ค่อยเห็นเลยพอมาปุ๊บก็ไปยิงนาทีท้ายนาทีบาปเลยฮะเรียบร้อยครับ
1: คือเขาบอกว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยเขาได้โอกาสทีหรือ2ทีเนี่ยมันก็มักจะเป็นประตูอยู่เสม
0: อ
1: เขายังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองทำได้ยังไง
0: ครับ
1: แต่มันก็เป็นแบบนี้แหละทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับสมาธิด้วยเขาพูดกับตัวเองตลอดเวลาอยู่ในสนามว่าโอกาสมันจะต้องมีแน่น
0: อ
1: นและเขาก็จะรู้โดยทันทีว่าถ้าเขามีโอกาสเขาจะยิงได
0: ้
1: เขาก็คงคิดว่าเป็นพรสวรรค์จากพระเจ้า
0: โอ้โห
1: ก็ยิงประตูต่อเนื่อง
0: กดนี่ประตูที่7
1: มากเลยนะ
0: ประตูที่7เท่ากับไอ้เลโอเนลเมสซี่แล้วก็ประธานเป้แล้วนะ
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่7ประตูไปแล้วนะ
1: ใช่ตอนนี้ขึ้นเป็นดาวซันโวร่วมนะ
0: ใช่3คนนะตอนนี้ดาวซันโวฟุตบอลโลกในเวลานี้ครับ
1: ใช่แต่ว่าที่น่าทึ่งของฮาแลนด์เนี่ยคือเขายิงรัวๆมาต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วอะ
0: ครับ
1: ก็
0: ยิงทุกนัดมั้งไอ้รอบคัดเลือกอะ
1: คือบางนัดเนี่ยมันยิง 3-4 ลูกก็มีนะยิงมาติดๆกันแล้วนะ
0: ครับ
1: เออคือแบบว่าช่วงเนี้ยหยุดไม่อยู่เลยอะยิงแทบจะลงทุกนัดยิงทุกนัดอ่ะเพราะฉะนั้นคู่แข่งนัดต่อไป
0: ก็ฮาแลนด์54นัดใช่มั้ยยิงไป62ประตูอ่ะโหดมั้ย
1: ใช่ครับ
0: ก็ค่าเฉลี่ยคือ1นัดต้องมีอย่างน้อยมากกว่า1ประตูฮะเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์
0: โหสุดยอดนะเมื่อวานนี้คุณพ่อเข้าไปด้วยนะคุณพ่ออัฟอิงเก้ฮาแลนด์แล้วก็มีเป็นราชวงศ์ของนอร์เวย
1: ์
0: ก็ส่งมาทอดพระเนตรในเกมนี้ด้วย
1: ใช่แล้วทีนี้เลยมีข่าวว่าพ่อให้สัมภาษณ์บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะลูกอาจจะย้ายไปเรอัลมาดริดเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เออก็เขาบอกว่าคือเรอัลมาดริดก็เป็นทีมใหญ่ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าเขาก็ยังมีสัญญาระยะยาวนะครับกับทางแมนซิตี้อยู
0: ่
1: ก็สำหรับฮาลันเนี่ยยิงมา 14-15 นัดติดแล้วนะ
0: โอ้โหให้กับนอร์เวย์ใช่ไหม
1: ถ้านับรวมรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกแล้วก็ Nations League ก่อนหน้านี้ด้วยนะโอ้โหช่วงนี้โหดจริง
0: ๆโหดมาก
1: โอ้โหพอจอมานบูคนนี้นี
0: ่แล้วอังกฤษเนี่ยโอ้โหปอแปรด้วยนะกว่าจะชนะเม็กซิโกได้ฮะกองหลังยังไงเอาอยู่หรือเปล่า
1: 14นัดหลังสุดยิงไป27ลูกอ่ะ
0: ครับ
1: ให้กับนอร์เวย
0: ์อ
1: ือโอ้โหรอบต่อไปมันแน่
0: สนุกแน่นอนแล้วก็ฮาแลนด์ก็เล่นอยู่ในอังกฤษด้วยไง มันแน่นะ
1: ครับ
0: ไม่รู้จับทางกันถูกหรือเปล่านะครับเออนะอ้าวก็นั่นเป็นคู่แรกเนาะที่เตะกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวคู่ช่วงเช้าที่เพิ่งจบไปไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ไปว่ากันในเบรกหน้าไหม
1: ได้ครับ
0: นะครับเอาแต่มีอันนี้หนึ่งเขาบอกว่านะครับเมื่อเช้าตอนนอร์เวย์ยิงประตูแรกดีเจคมร้องดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งแล้วก็บอกว่าผมเป็นคนร้องคนแรกนะเขาบอกมานะ
1: เหรอ
0: ตั้งแต่คลื่นเก่าเฮ้ยยังไงคุณโดนฮะต้องออกหงกระแสไหมเนี่ย
1: อาจจะต้อง
0: รีบเสีย
1: ห
0: รือเปล่า
1: แต
0: ่เหรอ
1: เพราะว่าเอาจริงๆเลยนะ
0: เป็นยังไง
1: ผมก็ทำงานที่เก่าที่เดียวกันกับพวกเขาแหละผมว่าเสียงแรกเนี่ยมาจากคุณไฮที่ตอนนี้อยู่ขอบสนามผมอาจจะจำผิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าที่คุยกันที่คลื่นเนี่ยน่าจะมาจากคุณไฮแล้วพอคุณไฮที่อยู่ขอบสนามตอนนี้เขาทำเนี่ยคนก็ชอบแล้วพอคนอื่นไปจัดเนี่ยช่วงอื่นๆเนี่ย
0: ก็เลยดุ้งดุ้งดุ้ง
1: เขาก็เลยขอแฟนรายการก็ขอบอกดุ้งดุ้งหน่อย
0: อ้าว
1: ถ้าให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้ง
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ใช่ดุ้งดุ้งนะ
0: เหรอ
1: มันต้องดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้ง
0: อ๋อดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งโอเคโอเคโอเค
1: คือผมจำได้ว่าคุณไฮนะไม่แน่ใจแต่พี่คมบอกเขาเป็นคนแรกเหรอ
0: เอ้ยอันนี้แม่ไอ้ต้องไหนไงฮะ
1: มันต้องสืบสอหา
0: เออต้องสืบสอนะ
1: ไม่รู้ว่าใครพูดคือไม่ไทม์ไลน์มันอาจจะสลับกันหรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่ามันมีคนนึงต้องมีคนแรกก่
0: อ
1: นแต่ผมว่าน่าจะเป็นคุณไฮนะ
0: เหรอ
1: แล้วพอผมไปจัดอย่างเงี้ยต่อจากคุณไฮอย่างเงี้ยแต่รายการก็จะส่งข้อความมาบอก
0: ให้พูดหน
1: ่
0: อ
1: ยดุ้งดุ้งหน่อยดุ้งดุ้ง
0: ถ้าพี่นั้นพี่ดุ้งดุ้งได้ไหมดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งได้ไหม
1: ถ้าพี่เจ๋งดุ้งดุ้ง
0: ได้ไหมมัน บิดไปนิดนึงบิดไปนิดนึง
1: เออก็ดี
0: เออก็ดี
1: จะได้ไม่เหมือน
0: มันเหมือนลิขสิทธิ์ไงติดลิขสิทธิ
1: ์เออ
0: เขาเรียกว่าร้องหลบลิขสิทธิ
1: ์เออดุ้งดุ้งใช่ไหมเพราะว่าของแท้เนี่ยเวอร์ชันต้นตำรับมันต้องเป็นดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้ง
0: อ๋อเหรอ
1: เอออ
0: ืม
1: อ่ะถ้าพี่คมบอกอย่างนั้นก็อ่ะเชื่อพี่คมก็ได้
0: แล้วเอา
1: อืมเพราะว่าพี่คมเขาเป็นรุ่นพี่
0: อ๋อรุ่นพี่นะ
1: แต่ไม่แน่ใจอ่ะเออลองเจอเจ้าตัวลองถามดูอีกรอบก็ได
0: ้ได
1: ้เออผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครั้งแรกมันเกิดขึ้นมาจากผลงานของใครผมก็ก๊อปเข้ามาอีกทีนึงยอมรับ
0: เราก็ก๊อปชอบก๊อปด้วยเราก็พี่ก็ชอบก๊อปเป็นกันนะฮะก๊อปปี้เขาด้วย
1: ครับผม
0: มาได้ยินเสียงคุณเจ๋งภาคบอลนะสนุกเลยครับอะไรสักอย่างต้องเจ็ดเท่านั้นนะครับคุณจืดเองเดี๋ยววันนี้คืนนี้จะกันนะนะครับผมจะมาให้เสียงภาษาไทยในกับคู่ระหว่างสเปนกับโปรตุเกสรับกับพี่แป๊กผุดพัดนะครับตอนที่สองนะ
1: จะมีไหมดุ้งดุ้งไหม
0: ถ้าเข้าเดี๋ยวมีดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งหน่อยดุ้งดุ้งหน่อยดุ้งดุ้งหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวกันเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารีแคปคู่อังกฤษกับเม็กซิโกหน่อยโอ้คู่นี้มีประเด็นดราม่าประเด็นอะไรเยอะแยะหมดเลย
1: ครับ
0: ครับโอ้เดี๋ยวว่ากันแล้วก็มาประเดี๋ยวจะสั้นอีก2คู่ที่จะโรเตทในค่ำคืนนี้ครับพักกันก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ค้าแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: มาแล้วนะครับในเบรก2ครับของโบล็อกอัปเดตครับตอนนี้เรายังมาดูเบื้องหลังนิดนึงกันเน
4: า
3: ะจากคู่แรกเราไปแล้วนะเบื้องหลังนะครับของคู่บราซิลกับนอร์เวย์ที่นอร์เวย์ชนะไปอย่างสนุกนะ 2-1 ครับและคู่เมื่อโจชาร์ที่ผ่านมาที่ป๋าได้เสียงหายเลยใช่ไหมฮะป๋าเนี่ยโอ้โหภาพเป็นกลางมากเลยอ่ะ
4: ครับ
3: กลางใจอังกฤษเลยฮะป๋าเสียงหายเลย
4: เ
3: ออถ้าต่อเวลาเนี่ยป๋าเขาบทแรงนะฮะครับเป็นไงได้ดูบ้านเปล่านอนเป็นไงบ้างเลยคู่นี
4: ้ดูอยู่
3: ก็คู่นี้ก็ตอนแรกจะเลื่อนเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีพายุฝนตกลงมาแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะ
4: ใช่
3: คือก่อนเกมก็หวั่นใจครับว่าจะเตะกันได้หรือเปล่าคือตามโปรแกรมจะเตะตอน 18:00 น.แต่เวลาท้องถิ่นที่เม็กซิโกบ้านเราก็ 7:00 น.เช้า
4: ถูกต้อง
3: ก็ดูไปดูมาแล้วฝ่ายจัดว่าเอ้ยยังมีฟ้าร้องอยู่ตรงข้างบนสนามอยู่เนาะ
4: ครับ
3: นะครับอยู่บนสนามอยู่เลยก็เลยบอกขอเลื่อนไป1ชั่วโมงแล้วกันเลื่อนเตะก็คือเตะช้าไป1ชั่วโมงนะฮะ
4: เพื่อความ

0: ปลอดภัย
1: เพื่อความปลอดภัยประมาณเท่าไหร่ประมาณบ้านเขาก็ทุ่มหนึ่งเนาะทุ่มหนึ่งบ้านเขาบ้านเราก็แปดโมงเช้าพอดีป๋าก็เลยลากยาวเลยลากกับพี่เทพฮะก็สุดท้ายเตะกันได้เน
0: า
1: ะ
0: สุดท้ายก็เตะกันได้
1: อังกฤษก็มาในชุดเสื้อสีขาวชุดเก่งส่วนเม็กซิโกก็ชุดเสื้อสีเขียวนะครับซึ่งสเปนก็โหแทบไม่เปลี่ยนคนแหละแต่ว่า
0: เม็กซิโกใช่ไหม
1: เม็กซิโกขออภัยลังเคียวก็ฟาดเสาเนาะนะครับมีฮอร์เก้ซานเชสนะครับเซซ่ามอเตสเป็นแกนนำทีมนะแล้วก็มีโยฮันวาสเกตครับและเฮซุสกายาโดนะเป็นแบ็กซ้ายนะครับอิลิกลิร่านะครับคู่กับทางกิมเบโตโมราและมีแนวรุกก็เป็นพวกหลุยโรโมเนาะโรเบโตอวาราโดนะครับและหน้าเป้าก็ใช้เราฮิเมเนสและฝั่งซ้ายก็เป็นฮูเลียนกินโยเนสเนี่ยที่ฟอร์มดีมากส่วนหน้าชาวโคลอมเบียนะแต่ว่าเกิดที่โคลอมเบียแต่ว่ามาเล่นกับเม็กซิโกเน
0: า
1: ะ
0: ดาวซันโวซาอุดีโปรลีก
1: ใช่ก็เม็กซิโกได้เปิดฉากบุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นเกมมานะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็อังกฤษมาได้ประตูนำไปก่อนใช่ไหมนน
0: ท์ใช่แล้ว
1: 1ประตูต่อ0นะ
0: จริงๆรูปเกมเนี่ยมันเป็นทางเม็กซิโกดีกว่านะของบอลบุกเข้าใส่แต่ว่าโต้กลับขึ้นมาของอังกฤษนี่มันลงล็อกพอเหมาะพอเจาะพอดี
1: ครับ
0: ต่อบอลกันปุ๊บปั๊บไม่กี่จังหวะแล้วบูโยซาก้าก็เปิดมาให้จูดเบลลิงแฮมม่งเข้าไปนาทีที่36
1: ก็ซาก้าชิปเข้ามาจากบริเวณสุดหลังเนาะแฮร์รี่เคนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณกลางประตูพอดีซึ่งน่าจะเป็นเอสซอนอเวเรสไหมหรือว่าเซซ่ามอนเตสเนาะที่คู่กันอะหรือว่ากัปตันไม่แน่ใจแต่ว่าปรากฏว่าก็ไปพวงแฮร์รี่เคนเนี่ยข้างหลัง
0: จูดเบลลิงแฮม
1: เบลลิงแฮมพุ่งตอร์ปิโดมาเลยมุ่งพุ่งนะตอร์ปิโดหม่งเข้าไปเลย1ต่อ0เลยอังกฤษก็ขึ้นนำไปก่อนครับในนาทีที่36ครับและหลังจากนั้นเคลียร์บอลปุ๊บใช่ไหม
0: ใช่
1: อังกฤษก็มาได้ประตูที่2ฮะนำห่าง2ต่อ0จากจูดเบลลิงแฮมคนเดิ
0: ม
1: และคนที่จ่ายให้ก็คือแฮร์รี่เคนครับได้บอลทางฝั่งขวาเนาะแล้วก็ปาดเรียกเข้ามานะครับให้เบลลิงแฮมได้ชาร์จเข้าไปจ่อ
0: ๆเนี่ยแหละ
1: เข้าฮอตเหมือนลินเกอร์เลยฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เนี่ยแหละคือจุดเปลี่ยนเลยผมว่าถ้าตามลูกเดียวอ่ะเม็กซิโกกลับมาได้แต่พอไปพลาดง่ายโดนลูก2แบบรวดเร็วเนี่ยมันก็ทำให้แบบตามยากอ่ะโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าโดนลูกแรกลูกเดียวเนี่ยอ่ะมันก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็แค่ลูกเดียวอ่ะมันก็กลับมาได้ง่ายอ่ะแต่พอไปเขี่ยปุ๊บเร่งเกินไปอาจจะเสียสมาธิ
1: ครับ
0: แล้วก็เสียบอลตรงกลางสนามและอังกฤษก็ต้องชมด้วยฉกฉวยความผิดพลาดของคู่แข่งได้ดีอ่ะคือบอลพอดีพอดีเลย
1: เนาะ
0: มาเข้าทางแฮร์รี่เคน
1: ครับ
0: จูดเบลลิงแฮมยิงเข้าไปโอ้โหมันลงล็อกไปหมด
1: ใช่ก็นำห่าง2ต่อ0นะหลังจากนั้นนะครับก็ทางเม็กซิโกเนี่ยไล่มา1ประตูต่อ2นะจากโซน่าตัวเก่งของเขาไง
0: ครับจริงๆก่อนหน้าที่อังกฤษจะได้อ่ะช่วงต้นน่ะราอูคิมิเนสน่ะหม่งเกือบเข้าแล้วนะ
1: เหรอ
0: ที่โฉบมาหม่งเสาแรกอ่ะแต่ว่าพิกฟอร์ดปัดได
1: ้ครับ
0: คือโมเมนตัมตอนแรกมันมาทางเม็กซิโกเลยอ่ะน่าจะยิงได้แต่ว่าปุ๊บปั๊บโดนหนองลูกแล้วสุดท้ายก็มาตีไข่แตกได้ก่อนหมดครึ่งแรกก็เป็นจังหวะของกิโยเนสที่ยิงเข้าไป
1: ใช่ก็เป็นจังหวะที่เริ่มนี้เม็กซิโกก็แปลกนะรู้ว่าอังกฤษเล่นบอลโด่งเก่งก็ยังสาดเข้าใส่ลูกที่ได้ประตู 1-2 ก็สาดโด่งเข้าไปนะ
0: เป็นฟรีคิก
1: ฟรีคิกสาดโด่งเข้าไปอ่ะมงสกัดออกมาที่เป็นคอนซ่ามั้งจาเรลคอนซ่านะวันนี้มี2คนเอสลีคอนซ่าเอสลีคอนกับจาเรลควันออกเสียงคนละแบบนะ
0: ใช่
1: คอนซ่าในแบ็คขวา
0: ใช่
1: ครับก็มงตั้งกันมาแล้วก็เป็นก็กิโยเนสสัตว์ตูมเดียวหายเลยฮะ
0: คือจังหวะเปิดเข้าไปแล้วมันจะสกัดแหละเอซี่คอนซ่าแล้วมันโดนขาแล้วก็มาเข้าทางกิโยเนสเก็บตกเข้าไป
1: ก็สวนตูมเดียวหายเลย
0: ใช่หลังจากนั้นนี่ก็มีจังหวะหม่งไกลของคิมิเนสอีกทีนึงเกือบเสียบสามเหลี่ยม
1: ครับ
0: พิกฟอร์ดก็ปัดออกไปได
1: ้
0: พิกฟอร์ดก็เซฟเต็มที่เลยแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ยก็ตามอยู่หนึ่งลูกนะฮะจริงๆเม็กซิโกอ่ะผมว่าอาจจะตั้งใจเกินไปนัดเนี้ยมันเลยทำให้ดูแบบขาดความแน่นอน
1: อ
0: ่ะแล้วพอครึ่งหลังนี่ก็โอ้โหยังมาดราม่ากันอีกเยอะ
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วก็หลังจากนั้น
0: ไล่แต่ใบแดงก่อน
1: ใบแดงใบแดงเป็นไงจังหวะนั้นที่จะเร็วควันซะควันนะ
0: ก็
1: คอควายแล้วก็วอแหวนควันนะฮะควันออกเสียงยากเหมือนกันนะ
0: จาเรลควันซ่า
1: ถ้าเป็นไอเอสเลยก็เป็นคอนไปเลยคอนเสิร์ตอ่ะแต่นี่คือควันนะควันควันซ่าน าที54เนาะครึ่งหลัง
0: พุ่งเปิดปุ่มเข้าไปเลย
1: จับนนวอนก่อนนะนนแต่อันตรายใช่ไหมข้ออันตรายเน
0: า
1: ะ
0: ผมว่าตอนหน้า
1: คือเข้าเนี่ยถึงบอลก่อนคือเข้าจังหวะนั้นคือเท้าขวาของควันซ่านะครับไปเหมือนไปเหมือนเหยียบบอลอะ
0: คือบอลมันไปเหมือนโดนบริเวณน่อง
1: คือหงายปุ่มหงายปุ่มไปแล้วบอลเนี่ย
0: หงายปุ่มในส่วนอันตรายอะมันไปโดนคู่แข่งไง
1: คือทะบริเวณน่องเนี่ยโดนบอลมันไถไปอะโดนบอลแล้วมันไถตั้งแต่บริเวณบริเวณตาตุ่มเอ้ยเขาเรียกว่า
0: น่องนะมันอยู่ตรงแถวๆน่องอ่ะ
1: เออน่องแล้วก็ลูดขึ้นมาบริเวณข้อพับอ่ะเนาะแต่ว่าโดนบอลก็จริงแต่เท้าเนี่ยไปหงายปุ่มใส่นักแข่ง
0: แล้วเนี่ยคือจุดปัญหาเลยแบ็คขวาเนี่ย
1: ไปแดงเลย
0: พูดกันตั้งแต่ก่อนเกมแล้ว
1: ใช่
0: เพราะว่าดิสเจมส์แบ็คขวาตัวจริงอ่ะเจ็บ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องเอาควอนซ่าลงจริงๆควอนซ่าก่อนเกมนั้นนี้ก็มีอาการเจ็บเหมือนกันแล้วพอลงมาก็เป็นเรื่องเลยโดนใบแดงไป
1: อเลเรซ่าฟากานี่นะซึ่งเป็นผู้สินชาวอิหร่านแต่ว่าไปเลือกแปลงสัญชาติเป็นออสเตรเลียไปแล้วก็ดูวิญญาณก็ให้ใบแดงเลย
0: คือโมเมนตัมมันไปทางเม็กซิโกแล้ว
1: ถูก
0: แต่แป๊บเดียว
1: ครับ
0: กอร์ดอนไปแตะหลบผู้รักษาประตูเม็กซิโกแล้วไปรวบได้จุดโทษเลย
1: ใช่
0: ทั้งที่ตัวน้อยกว่า
1: เออนาทีห้าสิบสี่ใช่ไหมแล้วก็อังกฤษไม่ได้จุดโทษนะครับอาทิตย์ที่กอร์ดอนนะครับคือจังหวะนั้นบอลวางยาวข้างหน้าไปไฮริเคนก็ไม่ได้พักบอล นะเหมือนแบบบอลมันติดตัวแล้วก็กระโดดไปเข้าทางของกอร์ดอนกอร์ดอนถึงบอลก่อนใช้ความเร็วตัดหน้าราอูรังเคลฮะประตูของเม็กซิโกที่ออกมาแล้วเข้าช้า
0: จังหวะพอดีเลย
1: ผู้เสียให้จุดโทษเลยนาที60อ่ะใบแดงนาทีเท่าไหร่54 6นาทีต่อมาอังกฤษได้จุดโทษแล้วคนยิงก็เป็นใครแฮร์รี่เคนด้วย
0: ตัวเก๋าอยู่แล้วไม่พลาด
1: ตัวเก๋าซัดตูมเดียวหายเลยนํา 3-1 ครับหลังจากนั้นเม็กซิโกจะได้เปลี่ยนในเรื่องของบอลก็เหมือนเดิมก็คือซาโดก็ไปแล้วมาได้จุดโทษไฮริเคนไปเตะเขาเน
0: า
1: ะไปเตะผู้เล่นเม็กซิโกในกรอบเขตโทษผู้เสียตัวแรกไม่ให้นะไปเช็กวียาครับก็ให้จุดโทษกับเม็กซิโกแล้วเป็นราอูฮิเมเนสนะครับที่กระโดดยิงวิ่งมาแล้วกระโดดที่หนึ่งแล้วก็ยิงไปทางซ้ายมือพิกฟอร์ดพุ่งไปไม่ทันฮะเม็กซิโกเลยมา 2-3 นาที69นะ
0: ใช่
1: หลังจากนั้นก็เป็นไงฮะโฮมแหละใช่ไหม
0: ผม
1: ป๋าบอกพอแล้วเม็กซิโกอย่ามี VR อยู่ใช่ไหมฮะป๋าบอกพอแล้ว
0: ป๋าบอกไม่ไหวแล้วนะอย่าต่อเวลานะ
1: ครับแล้วเป็นไงทดเวลา11นาทีใช่ไหมนะเม็กซิโกมีหลายจังหวะนะที่น่าจะได้มีช็อตนึงอะช่วงครึ่งแรกที่เราฮิเมเนสเนี่ยไม่รับหน้ากำลังจะยิงที่2ได้อยู่แล้วแล้วจูบเบนแฮมมาเตะทิ้งตัดหน้าเห็นนะมีลูกนึงจะเป็นครึ่งแรกมั้ง
0: ใช่คือโอกาสเยอะมากเม็กซิโกเกมนี้เนี่ยโอกาสตลอดทั้งเกมเนี่ย20ครั้งอ่ะ
1: ครับ
0: อังกฤษมีแค่6ครั้งอ่ะ
1: โอ้ตกกรอบ3เลยเหรอ
0: มันต่างกันเยอะเลย
1: เข้าประตู3เลยอ่ะ
0: เออก็แม่เหมือนดวงมันจะเป็นอังกฤษอ่ะที่จะได้ไปอ่ะ
1: ครับเนาะ
0: ได้2ลูกติดๆกันช่วงแรกเนี่ยก็ผมว่าเป็นโบนัสแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมาได้จุดโทษอีกแล้วนั่งที่ทีมมึงจะโดนใบแดงไป
1: เออเนาะ
0: มันหมดจะได้มันก็ได้ง่ายๆเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วพวกเขาไม่เคยแพ้ในฟุตบอลโลกนะตอนที่ตกรอบบอลโลกปี86นะครับแพ้จุดโทษนะให้กับเยอรมันตะวันตกนะเมสโกอ่ะ
0: แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องทำใจอ่ะแฟนเม็กซิโกคือเขาก็มีโอกาสดาหน้าบุกเต็มที่แล้วตัว
1: ก็เปิดอย่างเดียวเลย
0: เออแต่ว่า
1: ให้กาเยโดอ่ะเปิดด้วยเท้าซ้ายเปิดเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้อีกทีฮะ
0: ใช่ก
1: ็แล้วมีช็อตหนึ่งที่บอลขุกขิงหน้าประตูกำลังจะยิงอยู่แล้วจอร์จสโตนก็สไลด์ทิ้งออกหลังไปฮะเกือบเข้าประตูตัวเองอีก
0: ใช
1: ่เออ
0: ก็ทั้งจอร์จสโตนทั้งแดนเบิร์นที่เอาไปก็ใช้คุ้มเลยเอาไปช่วยเคลียร์ลูกกลางอากาศในช่วงท้ายเกมอ่ะ
1: ครับ
0: พวกเซนเตอร์ตัวสูงๆอ่ะนะเออก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้แบบบุดวิดนี่ขนาดไม่ใช้ไวอาก้านะ
1: เออไม่รู้กินหรือเปล่าวะ
0: ไม่ได้กิน
1: เอาเหรอ
0: ทูเคิลเขาพูดตั้งแต่แถลงข่าวแล้วก็บอกไม่ได้กิน
1: เออ
0: ไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: โอ้ถ้ามีนี่โดนเยอะกว่านี้อีกเม็กซิโกอ่ะ
1: เอาเหร
0: อนี่ไม่ได้กินเขาบอกไม่เกี่ยวเออมั่วกันไปเอง
1: ครับ
0: ก็ทำให้อังกฤษเอาชนะเจ้าภาพเม็กซิโกไปได้คาเอสตาดิโออาสเตกาเลยแฟนบอล 80,000 กว่าคนน่ะ
1: ครับ
0: แม่ก็คือถ้าเป็นแฟนเจ้าภาพก็คงจะเสียใจที่ทีมตกรอบอะแต่ว่าก็ได้ดูเกมบุกแบบที่นักเตะเขาทำเต็มที่แล้วมันได้ข้อนั้นจริงๆอะเออดวงมันวันมันจะแ ทั้งๆที่มีโอกาสก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีแล้วอ่ะเม็กซิโกอ่ะแต่มันเป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองอ่ะที่อังกฤษบวชจะได้ก็ได
1: ้
0: สองลูกติดๆกันจังหวะเปิดทิ้งขึ้นหน้ามาไม่มีอะไรกอร์ดอนเร็วกว่าไปแตะหนีได้จุดโทษซะงั้น
1: ครับ
0: เออก็ไม่เป็นไรคนไทยเชียร์อังกฤษเยอะกว่า
1: หลบทั้งป่าด้วยนะเอา
0: ก็ขอแสดงความยินดีด้วยทีนี้รอบต่อไปอังกฤษไปเจอนอร์เวย์ก็สนุกแน่
1: ใช่ก็จะ
0: ฮาลัน
1: ครับ
0: ดวลกับแฮร์รี่เคน
1: ก็น่าจะดวลกับไอ้จอร์จสโตนคอนซ่าหรือมาร์เกเฮียเน
0: า
1: ะ
0: เอาอยู่ไหมล่ะ
1: รู้ดีกันรู้งานกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเล่นกันในพรีเมียร์ลีกนะ
0: ฮาลันซัดไปแล้ว7แฮร์รี่เคนยิงไปแล้ว6
1: ประตู
0: เออ
1: มาแน่นอนนะครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน
1: ใช่ฮะ
0: อ่
1: ะนะครับ
0: แฟนอังกฤษก็ดีใจด้วยเส้นทางของพวกเขาเจอนอร์เวย์เอาจริงก็ดีกว่าบราซิลไหม
1: เนาะ
0: เออแล้วถ้าผ่านไปได้นี่มีสิทธิ์ไปเจออาร์เจนตินา
1: อ
0: ่ารับรองนะถ้าเกิดผ่านนอร์เวย์ไปได้นะมีสิทธิ์เจออาร์เจนตินานะครับแต่ว่าอาร์เจนตินาจะมาตามนัดหรือเปล่าเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นกัน
1: รอลุ้นกันอาร์เจนตินาเตะวันอังคาร
0: ไม่ใช่คืนนี้ใช่ไหมคืนพรุ่ง
1: นี้คืนนี้เป็นสเปนเจอโปรตุเกส
0: คืนนี้มีโปรตุเกสสเปน
1: แ
0: ล้วก็สหรัฐเบลเยียม
1: ก็โปรตุเกสสเปนเนี่ยเวลาตีสองนะแล้วก็อเมริกาเบลเยียมเวลา7นาฬิกาคู่เจนเนี่ยเตะคืนวันอังคาร5ทุ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอโคลอมเบียครับในคืนวันอังคารต่อเช้าพุธตีสาม
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็คืนนี้2คู่โปรตุเกสกับสเปนตี2บิ๊กแมตช์เลยคู่นี้นี่ผมว่าใกล้เคียงกันมากโปรตุเกสก็ต้องยอมรับว่ามีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่วันที่เขาบทจะเล่นดีก็ดีเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสเปนนี่มาตรฐานจะคงเส้นคงวาอย่างเกมกับโครเอเชียที่โปรตุเกสเอาชนะมาได้ผมว่าก็เล่นดีนะและที่สำคัญแนวรุกตัวเลือกเยอะมากเปลี่ยนเอาคนไหนลงไปเนี่ยประสิทธิภาพแทบไม่ต่างกันเลยอาวุธหนักสเปนนี่จริงๆก็เจอกับโปรตุเกสบ่อยนะแล้วครั้งล่าสุดที่เจอกันในนัดชิงยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนี่โปรตุเกสชนะจุดโทษด้วยนะได้แชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกครั้งปี2025นะในเกมเสมอ 2-2
1: ครับ
0: โอ้โหว่าคู่นี้มันสูสีมาก
1: สูสีนะอ่ะก็ติดตามกันนะ
0: อ่ะพี่เจ๋งว่าทีมไหนฮะ
1: พี่ว่าจะสเปนดีกว่าพี่เห็นโปรตุเกสเล่นแล้วมาเกมก็เจออะไรนะเกมแรกเจอเดียคองโกป่ะที่เสมอ 1-1 อ่ะไม่ดีเล่นไม่ค่อยดีบางนี่นะดีบ้างไม่ดีบ้างสเปนขุมกำลังดีกว่าคือสเปนยิ่งเล่นยิ่งโตใหญ่นะแรกๆอาจจะไม่ดีเสมอเคปเวิร์ดใช่ไหม
0: ครับ
1: หลังจากนั้นพวกเขาเริ่มดีขึ้นนะ
0: สเปนนี
1: ่สเปนน่าจะดีกว่าย
0: าเมา
1: ลามินยาเมา
0: ดวลกับโรนัลโดคืนนี
1: ้ถูกต้อง
0: โรนัลโดนี่เพิ่งยั้วใส่นักข่าวไปนะ
1: ย้อนกลับไปอังกฤษหนึ่ง
0: ก่อนเกม
1: เห็นว่าเฮนโดเนี่ยฉลองดีใจเกินเหตุแล้วก็เป็นไงฮะเจ็บ
0: ใช่ไหมเฮนโด
1: เจ็บไม่รู้มารับนี้ก็ไม่ได้ลงนะโดนใบเหลืองด้วยฮะโดนใบเหลืองด้วยแล้วก็ไปดีใจอะไรสักอย่างฮะแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าตัวเจ็บโดนเลยครับโอ้ยไปทำอะไรฮะแกฮะ
0: ไปทำไมฮะ
1: เหมือนไปดีใจหลังเกมอ่ะไปดีใจหลังเกมแล้วก็เจ็บต้องลงเปย์นะ
0: โ
1: ดน
0: ไม่ได้เล่นนะเนี่ย
1: ไม่ได้เล่นเลยโดนไปเหลืองด้วย
0: ดีใจ
1: เป็นทุกอะไรสักอย่างฮะ
0: เอ
1: าดิอีกคู่เราเป็นไงอเมริกากับ
0: เบลเยียม
1: วันนี้เบลเยียมโวยหนักเลยนะ
0: มันต้องโวยแล้วแหละอยู่ดีๆบาโลกัน
1: ครับ
0: ที่
1: พอเล่นบาโลกัน
0: โดนใบแดงในเกมก่อนหน้านี้นี่อยู่ดีๆฟีฟ่ามาบอกว่าให้ค่าโทษเอาไว้ก่อน1ปี
1: มีด้วยเหรอ
0: มีด้วยเหรอ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็รายงานข่าวแจ้งมานะครับว่าสื่อในอเมริกายืนยันนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรหาอินฟานติโนจริงไว
0: ้เออ
1: ประธานาธิบดีของอเมริกาโทรหาประธานฟีฟ่าฮะ
0: คือตัวเก่งเลยอ่ะ
1: บาโลกันเนี่ยเป็นศูนย์หน้าของอเมริกาโดนใบแดงในเกมเจอบอสเนียในรอบไอ้32ทีมครับ
0: ซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยบอกว่าเบาเลยข้างหน้าเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะบาโลกันนี่ตัวหลักเลยแน่นอนแบบนี้เบลเยียมก็ต้องไม่ยอมแหละ
1: เบลเยียมก็เห็นว่ายื่นประท้วงเหมือนกันแต่ไม่ได้ผลอ่ะ
0: ใช่แต่ โอ้โหแล้วอย่างนี้ยังไงอ่ะควันซ่าเดี๋ยวเอาบ้างไหมอ่ะ
1: อืมเนาะ
0: ไปยกโทษให้เขาให้กันนัดหน้าเขาเล่นได้ไหมอ่ะ
1: ได้ไหม
0: เออจะเอาแต่ทีมตัวเองเหรอสหรัฐเนี่ย
1: โอ้ครับ
0: โ
1: อ้ยืนยันสื่อยืนยันสื่อในอเมริกาด้วยหรือเป็น US Today มั้ง
0: อืม
1: ยืนยันนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรหาอินฟานติโนจริงครับ
0: เออ
1: โอ้ย
0: คือเขาก็รู้แหละว่าตัวนี้ตัวเก่ง
1: อืม
0: แล้วเป็นเจ้าภาพเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องมีกันหน่อยผมลงทุนเยอะนะครับ
1: ใช่โอ้โหนี่รายงานข่าวแจ้งมาเป็นอาชาติ US Today ยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นคนโทรศัพท์หาจานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้ยกเลิกใบแดงนะฮะของฟลอรินบาโลกันครับโดยทั้งยังสนทนาความแนะนำทีมชาติสหรัฐว่าอาศัยช่องว่างกฎที่คุมเครือของฟีฟ่าจนระงับโทษได้อย่างปฏิหาริย์โอ้โหครับมีมาตราทั้งอย่างของเขาเนาะเห็นบอกอ่ะมีด้วยเหรอมีค่าโทษด้วยเหร
0: อ
1: บรรเทาโทษหรือว่าไงฮะโอ้ครับ
0: เท่ากับว่าน่าจะลงได
1: ้ก็เหมือนกับตอนนี้ไงที่อะไรนะฟีฟ่าให้รางวัลโนเบลศิลปภาพกับโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมโอ้โหครับขอบคุณมาก
0: อย่างนี้
1: เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับผมฟีฟ่ากับอเมริกาครับยอดเยี่ยม
0: อย่างนี้ก็ชนะไปเถอะ
1: โดนัลด์ทรัมป์ก็ขอบคุณฟีฟ่าขอบคุณฟีฟ่าทำให้เป็นสิ่งทำสำหรับการทำเรื่องที่ถูกต้องและแก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ่ขอบคุณฟีฟ่าโดนัลด์ทรัมป์บอก
0: โอ้โห
1: เรียบร้อยฟุตบอลครับผม
0: ระงับโทษแบนไว้ก่อนก็ได
1: ้มีด้วยฮะอย่างนี้ก็มีด้วย
0: คาดโทษไว้ก่อน1ปี
1: แต่ว่าคู่นี้ก็ถ้าเตะกันก็เตะ7โมงนะ
0: ครับ
1: คู่นี้ก็จะเป็นพี่บีแลมเสียงและคุณเต้ยแม่กลองมาให้เสียงภาษาไทยนะครับตอน6โมงครึ่งนะครับแล้วก็
0: เขาบอกว่ามัน
1: บรรยายตอน7โมง
0: เขาบอกว่ามีมาตรา27
1: ของระเบียบมาตราเรื่องเขา
0: ว่าระงับโทษไว้ก่อนได
1: ้
0: อ
1: ย่างนี้ก็มีด้วย
0: แม่ถ้าอย่างนี้ผมก็มองว่าสหรัฐน่าจะผ่านได้เลยล่ะ
1: เพราะตอนนี้ตกรอบหมดแล้วนะเม็กซิโกแคนาดาไปแล้ว
0: ครับ
1: จะภาพเดียวตอนนี้จะภาพรวมนะที่จัดการ3ชาติเหลือแค่อเมริกาเห็นแบบเยี่ยมก็โมโหกันนะไม่พอใจมั้ยนะเพราะบอลลูการ์ดสูญหน้าตัวเก่งของเขาไง
0: แต่เบลเยียมเขาก็บอกว่ามันในระเบียบมันไม่มีนะ
1: เหรอไม่มีเหรอ
0: เออ
1: ไอ้มาตานี่นะมาตาบรรเทาโทษ1ปีนะค่าโทษ1ปีเนี่ย
0: เขาบอกยังไงโดนแดงก็ต้องโดนแบน
1: โอ้ยครับ
0: ถ้าไปดูแต่ตามตัวอักษรเป๊ะ
1: ๆ
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆก็ผิดอ่ะเอาจริงไม่มีหรอกไม่มีใครจะมาทำอย่างนี้ได้หรอกถ้าอย่างนั้นกวนซ่าก็ต้องยกเลิกด้วยนะนัดหน้าอังกฤษก็บอกว่า
1: ใช
0: ่เออ
1: มีด้วยแบบนี้ก็มีด้วยพวกคุณเอ้ยแล้วมาดิเจนบอกว่าเสียงภาคพอเจงคู่เคปเบิร์ตกับบัจเจน่าระดับตำนานขึ้นหิ้งครับผมโอ้ยเสียงไม่มีตอนนั้นนะคู่นั้นนะฮะ
0: อ
1: าเจนเจอเคปเบิร์ตไงคุณจอยบางจากสวัสดีคุณเจงน้องนนท์นะครับแล้วเป็นของใครครับอ๋าวงี้เหรอเป็นของใครเหรออ
0: ๋าวอ๋าวนี่พี่เจงคนแรกไหมครับอ๋าว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋าวนี่จะเป็นพี่ลิมิงปะไม่แน่ใจเนาะลูดจุดเคลียบอลฮิเมเนสหม่งมามอนเตสกับแตงกลายจะยิงจุดตัดหน้าเคลียร์บอลจุดสุดยอดทางรับได้รุกครับนี่จะเป็นฮิเมเนสยิงหรือเปล่าเหมือนจะเป็นฮิเมเนสนะที่จะกลายจะยิงอ่ะแล้วก็
0: มันมีหลายช็อต
1: ยุดเบลจุดเบลลิงแฮมนะนะฮะที่สกัดออกไปฮะ
0: ครับ
1: ออเซซ่ามอนเตสจีเนียขออภัยผมถ้าพี่สเตฟังอยู่นะครับขอเสนอว่าทุกประตูที่เกิดขึ้นดีเจทุกคนต้องร้องดุ๋งดุ๋งใครไม่ร้องปรับคนละ4,000จากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับ อ่ะเวลาหมดแล้วนะครับผมโอ้ยไม่ได้ดูทางบ้านแดงบ้านดาบ้านฟ้าขอไปแต่ว่าก็เห็นก็ควาแล้วนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมีแซวป่าเล็กน้อยถึงปานกลางด้วย บอลมันเร็วก็มีอะไรกันบ้างเฮ้ยอย่าแซวป่าอ้าวก็วันนี้นนท์และผมเจ๋งต้องลาไปก่อนช่วงหน้าก็อยู่กันต่อเนาะในช่วงของในตลาดไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: ชุดสยบภัยรีคุมเข้มอุทัยนันทวัฒน์ขบวนการขนยาให้แอร์ฝากขังค้านประกันเหตุเป็นคดีร้ายแรงทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไฟไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงยังเฝ้าระวังเข้มสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าอาคารวันโครงสร้างพังถล่มคาดเสียหายทะลุ100 ล้านศาลจำคุกครูปีชาเจ๊บ้าบิน6เดือนฐานแจ้งความเท็จกรณีหวยอลเวง30ล้านชี้พฤติกรรมร้ายแรงไม่ควรรอลงอาญาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยถึงข่าวสำนักข่าวไทยนะคะก็รวบรวมข่าวให้คุณผู้ฟังได้รับ

0: กรรมการตรวจสอบวินัยร้ายแรงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกว่าเรื่องนี้นั้นต้องถามปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าจริงๆแล้วกำหนดครบเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลกันแต่ว่ากระบวนการก็คงจะต้องไปแบบนั้นนะคะส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีระดับอธิบดีแล้วก็รองอธิบดีเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจำนวน5รายชื่อนายวรสิทธิ์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่สอบข้อเท็จจริงตนเองยังไม่เห็นรายงานจากปลัดที่แจ้งมาและเดี๋ยวคงจะส่งมาส่วนหลังเซ็นตั้งคณะกรรมการแล้วขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นกระบวนการที่ปลัดนั้นจะต้องดำเนินการตามปกติอยู่แล้วมีการสอบคนที่เข้าข่ายว่าเข้ามาเกี่ยวข้องตามกรรมการสอบวินัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรส่วนจะมีโอกาสดำเนินคดีอาญาต่อด้วยหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบวินัยว่าจะเป็นอย่างไรหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการนะคะส่วนการครบกำหนดในการตรวจสอบผลประกาศกับกระดาษคำตอบ 15,000 คนก็นายวรสิทธิ์บอกว่าเป็นการตรวจผลการประกาศกับกระดาษคำตอบไฟล์รูปกระดาษคำตอบซึ่งจะครบกำหนดในวันนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในช่วงวันนี้ช่วงค่ำๆและหากผลออกมาไม่ตรงกันก็จะต้องเสนอเรื่องเพราะว่าเห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับคะแนนส่วนจะเกิดอย่างไรก็ต้องไปว่ากันแต่ไม่ตรงก็คือไม่ตรงแล้วก็จะต้องจบในวันนี้รวมไปถึงในการตรวจสอบได้มีเครือข่ายทั้ง DSI แล้วก็ปปท.หลังจากนั้นก็จะมีการเสนอเรื่องหาข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางแต่ว่าระยะเวลาขอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่จะพยายามทำให้รวดเร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของการเดินหน้าปฏิบัติการของชุดพิเศษสยบภัยรีกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่วางกำลังเข้มคุมตัวนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาสวมฮูดปรากฏในกล้องวงจรปิดขณะส่งกล่องบรรจุยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาวไทยนายนันทวัฒน์ที่เอากระเป๋าช้างไปทิ้งข้างทางเพื่อทำลายหลักฐานค่ะไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญารัชดาพิเศษข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือเฮโรอีนโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตในท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงเป็นภัยต่อสังคมทั้งสองคนมีสีหน้าเรียบเฉยสวมหน้ากากไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินขึ้นรถคุมขังไปพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกว่าการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่ารับยาเสพติดมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานายอุทัยยอมรับนะคะว่าเคยกระทำผิดลักษณะนี้มาแล้ว3ครั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดต้องนำไปตรวจสอบรายละเอียดเทียบเคียงกับพยานหลักฐานสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนความเชื่อมโยงเฉพาะในขอบเขตของคดีนี้ส่วนห้องเช่าที่อยุธยาที่ผู้ต้องหาเช่าไว้คาดว่าเป็นสถานที่สำหรับพักและบรรจุยาเสพติดเพื่อกระจายไปยังปลายทางตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกค่ะไม่สามารถเปิดเผยได้สำหรับขบวนการนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะมีชาวต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ควบคุมเครือข่ายใช้วิธีแบ่งหน้าที่เป็นทอดๆเพื่อตัดตอนแล้วก็ป้องกันการสาวถึงผู้บงการตั้งแต่การส่งพัสดุการว่าจ้างคนรับขนสับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละช่วงไปจนถึงผู้ทำหน้าที่รับโอนเงินจึงทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ไม่ได้ปฏิบัติการเพียงลำพังตั้งแต่ต้นทางในอำเภอเชียงคำไปจนถึงปลายทางตัวนายอุทัยก็เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายที่ร่วมกันลำเลียงยาเสพติดค่ะโดยในส่วนของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าคดีของนายอาทิตย์อายุ43ปีและนางสาวทักษพรชาวลาวอายุ42ปีสองสามีภรรยานะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาถูกจับกุมที่ถูกเจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจภูธรภาค4จับกุมในพื้นที่จังหวัดเลยหลังจากมีพฤติกรรมรับจ้างส่งยาเสพติดให้เครือข่ายทางปปส.ก็ร้องขอกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีมติรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะทาง DSI ค่ะก็จะตรวจสอบภายใน2ส่วนก็คือเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่แล้วก็มีส่วนของการส่งเฮโรอีนให้กับดาราสาวมีนาแอร์โฮสเตสด้วยหรือไม่ซึ่งณขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับนางสาวมีนาค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะนางสาวอารีภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ก็ออกมาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการ

0: ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกับเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มข้นจากภาพรวมการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีลักษณะการกระทำความผิดที่สลับซับซ้อนมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็มีการแบ่งหน้าที่การเป็นระบบจึงได้หารือร่วมกับ DSI ถึงแนวทางการรับเป็นคดีพิเศษเพิ่มนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนขยายผลไปสู่ผู้ที่ร่วมขบวนการทุกระดับและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังจากการประเมินข้อมูลพบว่าคดีมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาญากรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากมีการแบ่งหน้าที่และบริหารจัดการกันเป็นลำดับขั้นตั้งแต่ผู้จัดหาผู้ฝากพัสดุผู้รับหิ้วผู้ประสานงานตลอดจนผู้รับปลายทางซึ่งสะท้อนรูปแบบการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันเป็นองค์กรอาญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณาการความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินำผู้กระทำผิดทุกระดับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดค่ะ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะแจงเรื่องของพรบ.โอนงบปี69ต่อที่ประชุมสว.นายกเองก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้วยความห่วงใยค่ะในการประชุมวุฒิสภามีวาระสำคัญพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 10,000 กว่าล้านนะคะเพื่อโอนเงินงบประมาณเป็นงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหลังสภาพิจารณาผ่าน3วาระแล้วนายกรัฐมนตรีนำเสนอด้วยตัวเองบอกว่าในฐานะผู้แทนของรัฐบาลขอนำเสนอร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายต่อท่านประธานแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติตามที่สภาได้ผ่านร่างพรบ.โอนงบรายจ่ายเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ2569ของหน่วยรับงบประมาณเป็นบางรายการนะคะจำนวน 10,000 กว่าล้านค่ะแล้วก็นำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตต่างๆรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นเร่งด่วนโดยการนำไปจัดทำงบพรบ.โอนงบรับประมาณรายจ่ายก็มีดังนี้นะคะก็มีรายจ่ายประจำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและยังไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน2569อย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์และการเดินทางราชการไปต่างประเทศ2คือรายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายอย่างเช่นรายการปีเดียวและรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ยังไม่สามารถปรากฏราคาหรือว่าจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน2569หรือรายการที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและต้องยกเลิกสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ2569ค่ะ
0: ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าในการจัดทำร่างพรบ.งบโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้รัฐบาลได้คำนึงถึงการบริหารงบประมาณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของปีงบประมาณตามแนวนโยบายของรัฐในการให้บริการสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์และสวัสดิการเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคมรวมทั้งการสร้างงานและสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆที่ยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้บนพื้นฐานที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไขซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายว่าก็ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณประธานและสมาชิกวุฒิสภาที่ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้สำหรับข้อคิดเห็นข้อคำแนะนำและข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาเสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาของการประชุมรัฐบาลก็ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณแล้วก็จะนำไปประกอบการพิจารณาเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะในขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ชี้แจงนำเสนอเพิ่มเติมว่ารัฐบาลได้คำนึงถึงการคำนวณรายจ่ายในไตรมาส3ไตรมาส4ของ ของปี2569ตามแนวนโยบายในการบริหารสาธารณภาครัฐการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริการการสร้างงานรายได้ระดับพื้นที่ตลอดจนข้อผูกพันต่างๆที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามพื้นฐานที่สอดคล้องในสถานะปัจจุบันและขอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบพ.ร.บ.โอนงบเพื่อให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพ.ร.บ.โอนงบช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามคดีมหากาพย์หวย30ล้านนะคะวันนี้ศาลได้นัดคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา6เป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาไคร่ครวญหรือครูปรีชาและนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือว่าเจ๊บ้าบิ่นกับพวกรวม2คนนะคะเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนได้รับความเสียหายร่วมกันเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำความผิดโดยรู้ว่ามีได้มีการกระทำความผิดขึ้นเพื่อแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษนะคะแล้วก็แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการอัยการฟ้องสรุปว่าวันที่2ถึง28พฤศจิกายน2560จำเลยทั้งสองร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองกาญจนบุรีว่าจำเลยที่1ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1พฤศจิกายนจำนวน5ใบจากจำเลยที่2แล้วก็สลากก็ถูกรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทแต่ว่าทำหายก่อนที่จะกล่าวอ้างภายหลังว่าร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์นะคะทั้งที่ความจริงแล้วจำเลยที่1ไม่ได้ซื้อหรือเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวการแจ้งความและให้การของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนเพื่อกลั่นแกล้งผู้เสียหายต้องรับโทษอาญาและทำให้เจ้าพนักงานบันทึกข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการจึงขอให้ศาลลงโทษจำเลยทั้งสองตามกฎหมายซึ่งศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิพากษาว่าการกระทำของจำเลยที่1ที่2เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานร่วมกันแจ้งความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนว่าได้มีการกระทำผิดโดยรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเพื่อจะแกล้งให้บุคคลใดต้องรับโทษคนละ1ปีจำเลย1ถึง2ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษได้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยทั้ง2คนละ6เดือนนะคะนอกจากนี้พิเคราะห์รายงานการสืบสอบและพินิจจำเลยทั้งสองแล้วก็เห็นว่านอกจากการเบิกความเท็จในคดีอาญาแล้วยังมีการเบิกความในคดีแพ่งของศาลจังหวัดกาญจนบุรีจนทำให้โจทย์ร่วมต้องถูกอายัดเงินในบัญชีอีกทั้งหากจำเลยที่1ชนะคดีก็จะได้รับเงินจำนวนมากเห็นว่าพฤติการร้ายแรงไม่ควรที่จะรอการลงโทษนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่านายปรีชานั้นมีอาการกระสับกระส่ายเดินเข้าออกห้องพิจารณาหลายครั้งและนั่งภายนอกห้องพิจารณาจนกระทั่งศาลเรียกแล้วก็หลังคำพิพากษาไม่รอการลงโทษจำคุกนะคะผู้สื่อข่าวก็สังเกตว่านายปรีชาและเจ๊บ้าบิ่นนั้นยืนนิ่งพร้อมกับแสดงสีหน้าคล้ายประหลาดใจก่อนหันไปสอบถามทนายความถึงรายละเอียดของคำพิพากษาและยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ต่อไปค่ะ
2: ค่ะมากันที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานใยสังเคราะห์บางปูมาราธอนกว่า10ชั่วโมงนะคะจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตแผ่นใยสังเคราะห์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด New World International นะคะอยู่บนถนนสุขุมวิทซอย TJC ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนค่ะล่าสุดผ่านมามากกว่า10ชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่คุมเพลิงได้ในวงจำกัดแต่ยังต้องเฝ้าระวังเนื่องจากภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์จำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอาจจะเกิดการปะทุได้ตลอดเวลาทั้งนี้เมื่อช่วง10โมงกว่าค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางปูพร้อมกับรถดับเพลิงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการก็ต้องปฏิบัติการฉีดน้ำสกัดเพลิงภายนอกอาคารอย่างต่อเนื่องโดยมีการปรับแผนการดับเพลิงเน้นการใช้รถกระเช้ายกนะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็หัวฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าประชิดตัวอาคารฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กองผ้าใยสังเคราะห์แต่ละชั้นเนื่องจากไม่สามารถส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปในอาคารได้นางสุกัญญาสิงห์ทองหัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสมุทรปราการบอกว่าแม้สถานการณ์โดยรวมจะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแต่อุปสรรคสำคัญคือภายในอาคารมีกองผ้าใยสังเคราะห์สะสมอยู่เป็นจำนวนมากเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแหละประกอบกับโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากความร้อนอย่างหนักก็เลยมีคำสั่งห้ามนักดับเพลิงเข้าปฏิบัติการภายในอาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงที่โครงอาคารจะพังถล่มลงมาทั้งนี้จากการได้ระดมรถกระเช้าจากหน่วยงานในสมุทรปราการ การรวมถึงรถกระเช้าจากปภ.กทม.เข้าสนับสนุนปฏิบัติการฉีดน้ำเจาะเข้าสู่กลองเชื้อเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารลดความร้อนป้องกันการลุกลามซ้ำเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าควบคุมเข้มเต็มกำลังนะคะและมีการเร่งควบคุมปริมาณกลุ่มควันให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดลดผลกระทบประชาชนส่วนมูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินแต่ว่าก็คาดว่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่ฟุตบอลโลกค่ะเมื่อคืนนะคะโอ้โหก็ลุ้นกันนะสำหรับใครที่อาจจะเชียร์ทีมในใจอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยฟุตบอลโลก2026เป็นการพบกันระหว่างนอร์เวย์และบราซิลนะคะคู่นี้ก็ในส่วนของเออร์ลิงฮอลันด์นะคะเป็นคนที่เหมาคนเดียวทำให้นอร์เวย์เนี่ยพลิกล็อกเอาชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายค่ะสำหรับฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมบราซิลแชมป์โลก5สมัยพบกับนอร์เวย์ครึ่งแรกนะคะนาทีที่14บราซิลได้จุดโทษเมื่อมาเตอร์สคุณย่าโดนคริสโตเฟอร์อาเยอร์สกัดล้มในเขตโทษนะคะแต่ว่าบรูโน่กิมาไรส์ยิงไปติดเซฟของออยานีลันทำให้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำแต่ว่ามาครึ่งหลังนาทีที่79นอร์เวย์ออกนำ1-0เมื่ออันเดรสเชลเดอลูฟเปิดให้เออร์ลิงฮอลันด์โขกเข้าไปนาทีที่90เป็นฮอลันด์นะคะคนเดิมที่ยิงไกลให้นอร์เวย์นำห่างไป2-0แต่ว่ามาช่วงทดเวลาเจ็บจุดโทษนะคะมีมาได้บ้างจากคาซิมิโร่ที่โดนเลโอออสติกัสสอกใส่ก่อนที่เนย์มาร์ตัวสำรองจะยิงจุดโทษเข้าไปแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะคะทำให้จบเกมนอร์เวย์ชนะบราซิลไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังจบเกมค่ะเออร์ลิงฮอลันด์นั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ตอนนี้ทำไปแล้ว7ประตูเป็นการนำดาวซันโวร่วมกับคิลิยันเอ็มบัปเป้แล้วก็ลีโอเนลเมสซี่เจ้าตัวบอกว่ารู้สึกดีมากหลังจากยิงได้2ประตูใส่บราซิลแล้วก็พาทีมชนะ2-1สิ่งสำคัญมากกว่านั้นคือชัยชนะครั้งนี้มีความหมายต่อนอร์เวย์มากตัวเขาเคยพูดมาก่อนแล้วว่าพวกเรากำลังเปลี่ยนแปลงประเทศของเราตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพวกเรากล้าเล่นฟุตบอลมากขึ้นจากฟอร์มการเล่นในวันนี้ก็คิดว่านอร์เวย์ก็เป็นทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดทั้งในยุโรปแล้วก็โลกเพราะว่าสิ่งที่ทำมาตลอดนั้นก็น่าทึ่งมากเราใช้เวลาถึง28ปีมาถึงจุดนี้ใช้เวลานานจริงๆนะคะการคว้าชัยครั้งนี้

0: ้ก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆเหมือนฝันในส่วนของเฮดโค้ชของนอร์เวย์นะคะสตาร์เลโซบักเลนนะคะกล่าวว่าตอนขณะนี้คนทั้งประเทศกำลังร่วมเฉลิมฉลองกำลังพายเรือไปด้วยกันมีการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ทั้งที่กรุงออสโลนะคะเมืองใหญ่ของเมืองใหญ่แต่ว่าก็เป็นเมืองรวมไปถึงเมืองเล็กทั่วนอร์เวย์ค่ะมีการพายเรือที่กลายเป็นสัญลักษณ์นะคะพายเรือบกค่ะเห็นว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะทั้งนี้ในส่วนของเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลคาร์โลอัลซิลติบอกว่าตลอด70นาทีแรกเกมยังอยู่ภายใต้การควบคุมแต่หลังจากนั้นค่ะฮอลแลนด์ก็แสดงคุณภาพออกมาและนี่คือสิ่งที่ตัดสินผลการแข่งขันทุกคนในทีมก็รู้สึกผิดหวังอย่างมากแต่เราอาจไม่ได้มีฟุตบอลโลกคิดว่าทีมนะคะอาจจะไม่ได้มีฟุตบอลโลกที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่เราก็ทำผลงานได้ดีที่สุดค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นผลจากการแข่งขันนะคะทั้งนี้นะคะมีแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่ผู้สื่อข่าวนะคะในพื้นที่สื่อในพื้นที่ได้มีการสัมภาษณ์นะคะแฟนบอลชาวนอร์เวย์ที่กรุงออสโลค่ะออกมาเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักนะคะซึ่งเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับอังกฤษเกมนี้นะคะก็เป็นอีกคู่นึงค่ะโดยบากาโยซาก้าเปิดให้จูดเบลลิงแฮมค่ะมุ่งให้อังกฤษนำไปก่อน1ประตูต่อ0แต่ว่าอีก2นาทีต่อมาเป็นสิงโตคำรามอังกฤษที่หนีห่าง2ประตูต่อ0จากจูดเบลลิงแฮมคนเดิมก่อนจบครึ่งแรกนะคะเป็นฮูเลียนกินโยเนสยิงให้เม็กซิโกไล่มา1ประตูต่อ2ครึ่งหลังค่ะนาทีที่54จาเรลควอนซาโดนใบแดงทำให้อังกฤษเหลือ10คนแต่ว่านาทีที่60ก็กลายเป็นอังกฤษอีกนั่นแหละที่มาได้จุดโทษก่อนที่แฮร์รี่เคนจะสังหารเข้าไปนำห่างเป็น3ประตูต่อ1ทีมจังโก้นะคะเม็กซิโกได้ประตูไล่มา2ต่อ3จากจุดโทษของราอูมิคาเนสแต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วทำให้จบเกมอังกฤษเฉือนชนะเม็กซิโกไป3ประตูต่อ2เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายซึ่งอังกฤษและนอร์เวย์เขาจะไปพบกันนะคะ
1: จากเรื่องของบอลโลกมาต่อกันที่พ.ร.ก.กู้400ล้านวันนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีคลังนะคะก็พูดถึงการพิจารณาพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งอยู่ในชั้นกรรมาธิการว่าตั้งใจให้เป็นงบที่โปร่งใสเปิดเผยไม่หมกเม็ดแล้วก็มีหลักวินัยการคลังพร้อมกับมีการถ่ายทอดสดทุกครั้งที่มีการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณก็ถือเป็นการยกระดับความโปร่งใสขณะเดียวกันจะต้องมีการเร่งงบลงทุนโดยเป็นการลงทุนระหว่างประเทศเพื่อมาสนับสนุนการลงทุนในประเทศนะคะแล้วก็บอกว่ายังจำว่าวันนี้เราต้องดำเนินการ3เรื่องก็คือเรื่องการประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วก็เร่งปฏิรูปเพื่อการลงทุนนะคะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านในวันที่9กรกฎาคมนี้เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาวันนี้สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือพยายามชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนโดยหวังว่าการชี้แจงของรัฐบาลมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพึ่งพาพลังงานมากและต้องการช่วยเหลือประชาชนย้ำว่านี่คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะว่าวันนี้การที่เราพึ่งพาน้ำมันมากสะท้อนถึงตัวเลขที่แท้จริงแล้วแต่ว่าตัวเลขดุลบัญชีในเงินสะพัดที่ขาดดุลส่วนหนึ่งและส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าวันนี้สงครามนั้นจะจบลงเมื่อใดนะคะแต่ที่แน่ก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโลกถูกทำลายไปมากโรงกลั่นก็ถูกทำลายไปมากดังนั้นก็คือเหตุผลที่จะทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินนั้นยังคงสูงอยู่ค่ะ
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนต่อเนื่องในมหกรรมแก้หนี้1เดือนที่ผ่านมาไกลเกลี่ยสำเร็จกว่า 1,000 รายช่วยประชาชนลดภาระกว่า171ล้านบาทค่ะนางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้หนี้ครัวเรือนเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญการฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานภาครัฐสถาบันการเงินภาคีเครือข่ายค่ะผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนนะคะก็ทำให้จากผลสะท้อนความสำเร็จนะคะความร่วมมือมีประชาชนเข้าร่วมงาน 1,579 รายลูกหนี้อยู่ในกระบวนการไกล่เกลี่ย 1,232 รายไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 1,232 รายคิดเป็น 100% เลยของผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ยดังนั้นการดำเนินการครั้งนี้ครอบคลุมมูลนี้กว่า179กว่าล้านบาทนะคะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า171ล้านบาทค่ะทั้งนี้ยังสามารถดำเนินการปลดภาระผู้ค้ำประกันกองเงินทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ถึง 947รายลดภาระแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนแล้วก็ครอบครัวค่ะ
1: ไปกันที่พายุขออภัยนะคะพายุไต้ฝุ่นไมซักค่ะที่พัดขึ้นฝั่งเมืองชายฝั่งทางเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างส่วนวิภาคทางภาคใต้ของจีนก็เผชิญกับเหตุน้ำท่วมจากพายุลูกเดียวกันที่อ่อนกำลังเป็นโซนร้อนนะคะไปดูความคืบหน้ากรณีพายุไต้ฝุ่นไมซักพัดถล่มในพื้นที่แถบชายฝั่งจังหวัดกวางนิงทางตอนเหนือของเวียดนามเป็นรอบที่2เมื่อค่ำวันเสาร์อิทธิพลของพายุทำให้เมืองหม่งก๋ายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดของจังหวัดกวางอินเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วก็ไฟฟ้าดับอย่างต่อเนื่องด้วยหลังจากพายุผ่านไปกว่า10ชั่วโมงเส้นทางจากคาบสมุทรจาโกซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่ขึ้นฝั่งนะคะเข้าสู่เมืองหม่งก๋ายพบเสียหายเป็นบริเวณกว้างทั้งต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นสิ่งปลูกสร้างพังเสียหายเฉพาะในจังหวัดกวางนิงเพียงแห่งเดียวนั้นมีต้นไม้หักโค่นอย่างน้อยโอ้โห 1,000 ต้นทีเดียวนะคะระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตก็ถูกตัดขาดนานกว่า10ชั่วโมงฝนที่ตกสะสมยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มตามมาเบื้องต้นนั้นยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเสียหายได้ขยายวงกว้างไปยังจังหวัดไหลจิ่วชลาแล้วก็ท้ายเหงียนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเวียดนามเตือนว่าดินที่อิ่มตัวโดยเฉพาะอิ่มน้ำมากๆสูงถึงร้อยละ85นะคะแล้วก็ได้ประกาศเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเร่งด่วนส่วนทางหลวงสายหลัก32ที่เกิดดินสไลด์19จุดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เคลียร์พื้นที่จนสามารถเปิดการจราจรได้แล้วนะคะส่วนพายุไต้ฝุ่นไมซักเนี่ยนะคะยังได้พัดถล่มภูมิภาคตอนใต้ของจีนก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนส่งผลให้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวในเมืองฝางเฉิงกั่งซึ่งอยู่ติดกับชายแดนเวียดนามเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เรือยางเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนว่าพายุลูกนี้จะทำให้ฝนตกชุกต่อเนื่องในอีก3วันข้างหน้าพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะตามมาอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มด้วยนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบาวีค่ะได้พัดเข้าเกาะกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา2ดินแดนพ้นทะเลฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกของสหรัฐแล้วด้วยความเร็วลมสูงสุดใกล้แตะระดับ290กิโลเมตรต่อชั่วโมงลมกระโชกแรงถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะคุณกิตติยาสินธุวราวันดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99ไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บนโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ทารวันชลติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาโลคือการปลุกยักษ์กลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของทารวันชลติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีกาและลีกเอิง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 12นาฬิกา30นาทีครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกรอบเที่ยงครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศบุรินทร์พงษ์แล้วก็2ดาวรุ่งแห่ง99ครับ น้องเบงค์พีรพัฒน์กับน้องเปรมโสพลครับผม
2: ครับสวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็พี่เปรมโสพลครับ
3: สวัสดีทั้ง2ท่านครับ
1: วันนี้ผมโดนส่งมาประกบ2ดาวรุ่งแล้วนะ กับน้องเปงกับน้องเบงค์ผู้ที่จะมาเทียบรัศมีพี่เจ๋งทรงศักดิ์ในอนาคต
2: ไม่น่านะพี่
1: น้องเบงค์นี่จะเป็นว่าที่เจ้าชายกีฬาไทยคนใหม่ใช่ไหม
2: ผมก็ต้องให้พี่ก่อนอยู่แล้ว
1: โอเคครับอ่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันช่วงต้นสัปดาห์เนาะ
2: ใช่ครับ
1: วันที่6กรกฎาคมแล
2: ้
1: วฟุตบอลโลกเนี่ยเตะไปประมาณ 70% แล้วตอนนี
2: ้
1: แป๊บๆเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยก็มีเกมที่โอ้โหเรียกว่าดราม่าทุกเกมตั้งแต่ช่วงดึกเมื่อคืนเลยเนี่ยบราซิลกับนอร์เวย์คู่นี้สนุกมากนะ
2: ครับ
1: จริงๆเนี่ยเกมถ้าใครได้ดูเนี่ยเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะอืดๆหน่อยช่วงต้นครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังเนี่ยแต่มาสนุกช่วงท้ายเกม
2: ครับ
1: รวมถึงอีกคู่นึงเนี่ยเจ้าภาพเม็กซิโกเจอกับอังกฤษคู่นี้ต้องบอกว่าโอ้โหแฟนอังกฤษนี่ลุ้นจนถึงช่วงเกือบต่อเวลา10นาทีอ่ะลุ้นกันแบบจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนที่อังกฤษจะผ่านเม็กซิโกไปได้ก็เป็น2คู่อ่ะเดี๋ยวเราไปว่าเรื่องรายละเอียดกันละกันไปเริ่มที่คู่บราซิลมั้ย
2: ได้ครับ
1: เมื่อคืนเนี่ยเจอกับนอร์เวย์ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะเป็นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยก่อนเกมเนี่ยชื่อชั้นดูดีกว่าเลยนะแต่ว่านอร์เวย์เป็นทีมที่ฟอร์มดีทัวร์นาเมนต์เนี้ยแพ้แค่เกมเดียวคือแพ้เกมที่เจอกับฝรั่งเศสซึ่งนั้นๆเนี่ยนอร์เวย์ใช้สำรองลง
2: ใช่ครับ
1: ส่วนบราซิลเนี่ยรอบที่แล้วผ่านญี่ปุ่นมาได้ทั้งนั้นที่โดนนำก่อนด้วยแล้วก็อันเช่เนี่ยได้คำชื่นชมจากการแก้เกมมากแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยลูกเกมเนี่ยต้องบอกว่าช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนอร์เวย์เป็นฝ่ายครองบอลเยอะเลยนะ
2: ครับ
1: ต่อบอลไปต่อบอลมาแต่นอร์เวย์เล่นแบบเซฟอ่ะคือไม่มีจังหวะที่ได้ลุ้นจริงๆก็จะขอบอลไปขอบอลมาส่วนบราซิลเนี่ยกลายเป็นว่าเมื่อคืนเนี่ยอันเช่มาแผนรับล่อสวนแล้วก็มีหลายจังหวะที่น่าจะได้ประตูโดยเฉพาะจุดโทษจากต้นเกมเลยจากจังหวะที่คริสเตเฟอร์ไอเยอร์เนี่ยไปทำฟาวล์ใส่มาแล้วมาริอาคุนย่า
2: ครับ
1: แล้วคนยิงจุดโทษเนี่ยเป็นบูโน่กิมาไรยิงไปติดเซฟเนแลนด
2: ์อ่า
1: โอ้เมื่อคืนเนี่ยประตูของนอร์เวย์เนแลนด์เนี่ยโอ้โหเซฟกระจุยเลยนะ
2: ใช่
1: เซฟแบบโอ้โหคือ5ดาวอ่ะเมื่อคืนเซฟแบบถ้าเป็นฟีฟ่านี่พลัง90อ่ะเก่งคือเหนียวมากเมื่อคืนอ่ะคือยังไงก็ไม่เข้าลูกจะยากยังไงก็ไม่เข้าขนาดบราซิลยิงฉลับผู้เล่นนอร์เวย์มาบอลเปลี่ยนทางแกก็ยังล้มไปเซฟได
2: ้ใช่
1: เหนียวมากเมื่อคืนน่ะก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยนอร์เวย์ต้องบอกว่าเริ่มทำเกมได้ดีขึ้นแล้วมาเล่นลูกเปิดไงเพราะว่าฮาแลนด์โอ้โห195ใช่ป่ะ
2: ใช่
1: ก็เลยใช้ลูกโด่งแล้วเป็นจังหวะที่เชอรูปเนี่ยเปิดจากทางซ้ายไปเข้าหัวฮาแลนด์จังหวะนั้นจังหวะเดียวจริงๆนะฮาแลนด์เกมเนี้ย
2: ยิง
1: แบบนับครั้งได้แล้วลูกแรกที่แกมงเนี่ยเข้าเลย
2: ใช่
1: ไอฟอนเบเกอร์เนี่ยปัดไม่ทันหลังจากนั้นเนี่ยนาทีที่90เนี่ยช่วงทดเวลาก่อนทดเวลาเนี่ยเชอร์ดุปคนเดินเนี่ยจ่ายให้ฮาแลนด
2: ์
1: แล้วแกยิงด้วยซ้ายลูกนั้นอ่ะบอลเข้ามุมเสา2เลยผ่านมืออาริสันเบเกอร์เข้าไปนอร์เวย์เนี่ยนำ 2-0 ก่อนที่ช่วงทดเวลาเนี่ยทดไป10นาทีทางด้านของนอร์เวย์มาเสียฟาวล์ไปก่อนแล้วก็เป็นเนย์มาร์ที่ลงไปสำรองเนี่ยยิงจุดโทษเข้าไป
3: ขยายนิดนึงนะฮะจังหวะจุดโทษที่2ของบราซิลนะครับก็คือฟรีคิกทางด้านซ้ายนะครับ
1: ครับ
3: ก็เลโอออสติกอตนะครับกระโดดแย่งมงกับคาเซมิโลนะครับใช่สูงกว่าครับแต่ว่าศอกขวาครับไปโดนหัวคาเซมิโลก็เลยโดนเป่าจังหวะนั้นนะครับโอกาสยิงบราซิล14-9เข้ากรอบนอร์เวย์5-4นะพี่เจมส์ครับ
1: ครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่น่าเหลือเชื่อสำหรับนอร์เวย์มาบอลโลกครั้งแรกในรอบ28ปีแล้วก็เข้ารอบ8ทีมแล้วคือเข้ารอบก่อนหน้านี้นอร์เวย์จะหยุดอยู่ที่ประมาณรอบ16ทีมตอนครั้งที่แล้วเนี่ยแต่ครั้งนี้มาไกลถึงรอบ8ทีมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือหลังเกมเนี่ยแฟนนอร์เวย์กับจังหวะที่ฮาแลนด์ไปตีกองเนี่ยโอ้โหสร้างความฮึกเหิมมากนะ
2: แอบคล้าย ทีมชาติไอซ์แลนด์ตอนยูโร2016
1: ใช่คือคล้ายๆกันและเป็นทีมไวกิ้งเหมือนกันไงแถบสแกนดิเนเวียเหมือนกันแล้วดูแล้วเนี่ยโอกาสที่นอร์เวย์จะได้ไปต่อก็มีเยอะนะรอบหน้าเนี่ยจะเจออังกฤษ
2: ครับ
1: ซึ่งก็มีโอกาสจะเล่นที่ไมอามี่ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงหลังเกมก็คือเนม่าก็บอลโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายละ
2: ใช่ครับ
1: ล่าสุดเจ้าตัวก็ประกาศรีไทร์ทีมชาติเรียบร้อยเนาะคือก่อนหน้านี้เนม่าก่อนฟุตบอลโลกอ่ะเขาเองก็ไม่คิดว่าจะได้มาเนี่ยนะเพราะว่ามีอาการเจ็บด้วยแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยไปเล่นอยู่กับซาโปโลใช่ไหมอ่ะ
2: ซานโตส
1: ที่บราซิลเป็นทีมเก่าตอนเขาเป็นเยาวชนอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ลุงก็กลับไปเล่นแต่ว่าครั้งนี้กลับมาเล่นฟุตบอลโลกอีกครั้งแต่ว่าโอกาสลงสนามก็น้อยด้วยปัญหาเรื่องความฟิต
2: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ลงมาก็ยิงจุดโทษได้ท้ายเกมเน
3: า
1: ะ
3: เนม่านะครับ130นัด80ประตู4แฮตทริกกับทีมชาติครับพี่เจน
1: ครับผม
2: เนม่าลงมานาทีที่67เนาะ
1: ใช
2: ่ใช่แต่ว่าแล้วก็มันยิงจุดโทษได้นะครับในช่วงท้ายก็แต่ว่ามันไม่ทันแล้วไง
1: ใช่
2: สุดท้ายก็ต้องประกาศอำลาทีมชาติแล้วด้วยวัย34ปีของเขาก็ครั้งหน้านี่ก็ถือว่าอายุเยอะนะถ้าเขายังจะมา
1: ไม่มาแล้วแหละคงพอแค่นี
2: ้
1: เพราะว่าสภาพร่างกายเนม่าต้องบอกว่าตั้งแต่ไปเล่นที่ซาอุก็ไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว
2: ใช่
1: กลับไปเล่นที่ซานโตสก็เป็นลีกที่มาตรฐานไม่ได้สูงมาก
2: ครับ
1: บราซิลแล้วก็ดูแล้วครั้งหน้าไม่น่ามาแล้วเพราะว่ารีไทร์ไปแล้วไม่น่าเปลี่ยนใจเหมือนน้อยเยอะนะไม่น่าละก็ทำให้นอร์เวย์เนี่ยผ่านบราซิลเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับอังกฤษซึ่งเมื่อเช้าอังกฤษเนี่ยเหนื่อยเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกนี่เล่นที่อัสเตกาสเตเดียมคนดูเกือบ 70,000 นะ
2: คือ
1: เ
2: มื่อ
1: เช้าเนี่ยรูปเกมเป็นไงเบนซ์กับเปมได้ดูไหมคู่นี
2: ้โหก็รูปเกมต้องบอกว่าแลกกันมันสุดๆนะ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะเม็กซิโกเนี่ยตอนแรกมีลุ้นพอสมควรเนาะแต่ว่าอังกฤษก็ถือว่าทำได้ดีกว่าแหละในช่วงพื้นที่สุดท้ายคร
1: ับ ใช่ก็อังกฤษเนี่ยออกนำก่อนนะจากประตูของจูบิลิงแฮมนาที36หลังจากนั้นอีก3นาทีเนี่ยเบงแฮมมายิงประตูที่2เป็น 2-0 ก่อนที่ท้ายครึ่งแรกเนี่ยเม็กซิโกไล่ขึ้นมากับฮูเลียนกิโอเนสครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาแป๊บเดียวเนี่ยอังกฤษเหลือ10คนนะจาเลฮอนซ่าเนี่ยไปโดนใบแดงแต่อีกไม่นานเนี่ยทางด้านของเม็กซิโกมาเสียจุดโทษจังหวะที่ลังเกลไปคว้าขาของเคนแล้วเคนก็เป็นคนยิงเข้าไปเป็น 3-1 หลังจากนั้นเนี่ยเม็กซิโกมาได้จุดโทษเหมือนกันนะจากจังหวะที่เคนเนี่ยไปเตะบาสกุเตเลสเนี่ย
2: ประ
1: กอบแล้วพุทธศิลป์เชกวิยาแล้วก็เป็นคิมิเนสเนี่ยยิงประตูจุดโทษเข้าไปแล้วก็สร้างสถิติยิงจอร์แดนพิกฟอร์ดเป็นประตูที่7ละค
2: ือ
1: ก่อนเกมเนี่ยเขาบอกว่าเกมเนี่ยเขาไม่รู้นะว่าสถิติที่เขายิงพิกฟอร์ดเนี่ยมันเยอะมาก6ประตูจาก12นัดที่เจอกันเขาก็หวังว่าเกมนี้จะเพิ่มสถิติแล้วก็ยิงได้แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เม็กซิโกตีเสมออังกฤษได้ในช่วงท้ายเกม
2: คร
1: ับ แล้วก็อังกฤษก็ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอนอร์เวย์ในสภาพที่เรียกว่า
2: เหนื่อย
1: สะบักสะบอมเลยนะเมื่อเช้า
2: ใช่
1: ถ้าใครได้ดูเนี่ย
2: ถ้าดูสัมภาษณ์หลังเกมจะเห็นว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยเสียงเปลี่ยนเลยนะตอนที่ให้สัมภาษณ์กับ BBC สื่ออย่าง BBC อ่ะ
1: เขาเจ็บคอเหรอ
2: ไม่เพราะว่าอากาศมันเบาบาง
1: คือ
2: ความสูงระดับ 2,000 เมตรเนาะที่อัสเตกาเนี่ยต้องบอกว่าทำแข้งอังกฤษเหนื่อยพอสมควรคือมันเคยมีสนามที่สูงกว่านี้แล้วแบบโหทำบรรดาผู้เล่นหลายคนต้องบอกว่าต้องหนักสุดเลยนะถึงขั้นใส่เครื่องช่วยหายใจอ่ะมันเป็นแมตช์ระหว่างโบลิเวียกับอาร์เจนตินาไง
1: ใช่เพราะโบลิเวียเนี่ยเขาอยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงประเทศหลายๆประเทศในอเมริกาใต้เนี่ยประเทศจะอยู่แถวเขาเรียกว่าอยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงมากโบลิเวียเม็กซิโกชิลีอะไรพวกเนี้ยเวลาหลายๆทีมไปเยือนก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะโบลิเวียเนี่ยมีปัญหาผ่อนควรหลายๆทีมไปเยือนเนี่ยมักเจอกับเรื่องอากาศเบาบาง
2: ครับ
3: เผื่อลืมไปแล้วนะฮะเผื่อแฟนบอลรุ่นหลังๆเกมนั้นนะฮะที่พูดถึงกันในตอนที่โบลิเวียเจอกับอาร์เจนตินานะเมื่อวันที่1เมษายนปี2009โบลิเวียยิง 6-1 นะฮะ
1: ครับ
3: ในซึ่งกุนซืออาร์เจนตินาถ้าจำกันได้เดียโก้มาราโดน่า
1: ใช่
3: ในเกมนั้นคร
2: ับ ก็สภาพอากาศมีผลพอสมควรนะสำหรับนักเตะที่ต้องบอกว่าต่างจากทวีปที่มาจากต่างทวีปซึ่งมันมีผลมากๆแล้วโดยเฉพาะอังกฤษนะก็ทำให้เห็นแล้วว่านัดนี้เนี่ยมีผลกับพวกเขาจริงนะครับแล้วนัดหน้าเนี่ยก็ไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาเนาะน่าจะประคับประคองสภาพร่างกายไปกันไปได้ครับ
1: ครับผ
2: ม
1: ก็เท่ากับว่าตอนนี้ได้ทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยทั้งหมด4ทีมแล้วนะก ก็คู่แรกที่ประกบคู่ไปแล้วเนี่ยเป็นฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกคู่นี้ก็น่าสนใจเพราะว่านักเตะโมร็อกโกหลายคนก็มีเชื้อสายฝรั่งเศสด้วย แล้วก็ฝรั่งเศสก็อย่าลืมว่าเข้าชิงฟุตบอลโลกมาแล้ว2สมัยเลยนะส่วนทางฝั่งอีกคู่นึงเนี่ยเป็นนอร์เวย์กับอังกฤษคู่นี้น่าสนใจเพราะเตะที่ไมอามี
2: ่
1: เตะที่เรียกว่าเป็นบ้านของเบคแฮมได้มั้ย
2: ก็ได้
1: เพราะว่าเบคแฮมก็เป็นเจ้าของร่วมอินเตอร์ไมอามี่นะแล้วก็เดี๋ยวเกมที่อังกฤษเจอนอร์เวย์เนี่ยจะไปเตะที่ไมอามี่การ์เด้นด้วยที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียมเชื่อว่าเกมนี้เบคแฮมไปดูแน่นอน
3: ก็ที่เกิดขึ้นนะฮะก็ทางอังกฤษก็กลับเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือ3ครั้งหลังสุดนะครับเพราะอังกฤษเคยมีช่วงที่ไม่ดีอยู
1: ่ใช่
3: จูเบนิงแฮมนะครับยิง5ประตูแล้วนะ

0: ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วลูกหนึ่งครั้งนี้4ลูกเท่ากับคนนี้หลายคนรู้จักเซอร์เจฟเฮิร์ตส์ครับ
1: เจฟเฮิร์ตส์นะ
0: 5ประตู
1: ตำนานในชั้นกรีก
2: ครับ
1: ฮาแลนด์ก็5ลูกใช่ไหม
2: ฮาแลนด์ตอนนี้ก็
0: 7
2: มั้ย
1: 7ใช
2: ่ป่ะใช
0: ่7แล้ว
1: ยิงเยอะมาก
2: เทียบเท่ากับเมสซี่กับเอ็มบัปเป้แล้ว
1: ใช่ส่วนนึงที่นักเตะหลายคนยิงเยอะในบอลโลกครั้งนี้ก็เพราะว่าด้วยชื่อชั้นของบางทีมันห่างกันแล้วก็จำนวนแมตช์ที่มากขึ้นด้วย
2: ใช่ครับ
1: ตอน2002เนี่ยผมจำได้โรนัลโดยิง9ลูกเองนะตอนที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต
0: ้น่าจะ8
1: ใช่ไหม
0: โรนัลโดลาลิมา8
1: ใช่ใช่แล้วก็ครั้งนี้โหเรื่องของดาวซันโบก็น่าลุ้นเพราะว่าหลายๆคนก็ยังอยู่ในเส้นทางทั้งเมสซี่ทั้งเอ็มบัปเป้ฮาแลนด์ด้วย
2: ใช่
1: ย
2: ัง
1: มีอุสมันเดมเบเล่คนนึง
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ฮาแลนด์ช่วงนี้ถือว่าฟีเวอร์มาก
1: ใช่ยิงคมเลยแหละแล้วก็โอ้โหเขาเป็นคนที่ไม่ต้องใช้โอกาสเปลืองมีโอกาสแค่2ครั้งในเกมก็ได้2ประตูเลยคืออย่างที่ใครดูเกมไม่ว่าจะเป็นเกมที่ซิตี้รู้กันที่แล้วรวมถึงนอร์เวย์ในบอลโลกครั้งนี้ฮาแลนด์เนี่ยมีส่วนกับเกมน้อยมากนะ
2: ครับ
1: โดนตามประกบบางทีลุม2ลุม3อ่ะแต่ว่าถ้าเขามีโอกาสได้ยิงหรือจังหวะในหม่งเนี่ยไม่พลาด
2: ใช่
1: เมื่อคืนเนี่ยฮาแลนด์เนี่ยจังหวะหม่งเนี่ยเอาชนะทางด้านของกาเบียลมากันเยใช่
2: ใช่
1: แล้วเป็นคู่ปรับกันนะ
2: คู่ปรับแต่โอ้โหต้องบอกว่าคู่ปรับตลอดเลย
1: ใช่
2: ในตั้งแต่แมนซีอาร์นอนครับ
1: จะมีปัญหากันตั้งแต่ในลีกแล้วเมื่อคืนเนี่ยโหจังหวะที่ฮาแลนด์มีหลายจังหวะที่ฮาแลนด์แกกระแทกมากันเยสกระเด็นเลยนะแล้วก็จนได้ลูกหม่งเนี่ยโหมากันเยสเอาไม่อยู่จริง
2: ใช่
1: อะไรแบบตัวใหญ่มากแล้วหม่งลูกนั้นเนี่ยอลิสันเบเกอร์ก็เซฟไม่ไหวละเพราะว่าจริงๆในเกมเนี้ยอลิสันเบเกอร์ก็เซฟหลายรอบนะโดยเฉพาะลูกยิงของโอเดนการ์ดจอนะ
2: ใช่
1: แกก็เซฟได้แล้วก็ถือว่าทำงานได้ดีแต่ว่าสุดท้ายก็โดนฮาแลนด์ยิงไง
2: ครับ
1: คมจริงๆต้องยอมนะ
2: ด้วยความเป็นศูนย์หน้าธรรมชาติด้วยครับ
1: ส่วนอีกคนนึงที่ต้องพูดถึงก็คือเนแลนด์ประตูของนอร์เวย์เมื่อคืนเนี่ยถ้าพูดถึงนักเตะนอร์เวย์ที่เล่นดีเนี่ยฮาแลนด์โอเคยิงประตูก็จริงแต่ถ้าผมเลือกแมนนอนแมนน่ะผมให้เนแลนด์นะเซฟจุดโทษ ด้วยแล้วก็เซฟจังหวะสำคัญของคันหลายลูก
2: ใช่
1: คือบอลมาจะยากแค่ไหนแกรับได้หมดยกเว้นมาเสียลูกจุดโทษแค่ท้ายเกม
2: ครับ
1: ก็ทำให้นอร์เวย์เนี่ยผ่านเข้ารอบเนาะครับผม
2: ส่วนคืนนี้ก็แข่งกัน2คู่เนาะพี่เจมส์ก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา2นาฬิกาครับจะเป็นคู่ระหว่างสเปนพบกับโปรตุเกสพบกับสเปนครับบรรยายสดโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่แป๊กพูนพัดครับผม
0: ที่อาริงตันครับเท็กซัส
2: ส่วนคู่ตอนเช้าจะเป็นสหรัฐเจอกับเบลเยียมครับ
1: ครับ
0: ก็คู่นี้นั้นจะเล่นที่นี่ที่ซีแอตเทิลครับ
2: ครับก็บรรยายสดโดยพี่เต้ยแม่กองครับกับพี่บีแหลมสิงห์เวลา7นาฬิกาครับผม
1: ครับก็เป็น2คู่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะเกม2เพื่อนบ้านอย่างโปรตุเกสกับสเปนนะดาร์บี้แมตช์ไอเบเรียก็สเปนเนี่ยรอบที่แล้วผ่านออสเตรียมาได้แบบไม่ยากเท่าไหร่ 3-0ส่วนโปรตุเกสต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยเจอโครเอเชียช่วงหลังเนี่ยคู่นี้เจอกันในบอลโลกบ่อยนะ2018ก็เจอกันนะคู่นี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: ก็เกมนั้นเนี่ยเสมอกันไป 3-3 นะใครยังจำได้โรนโดเนี่ยยิงฟรีคิกตีเสมอช่วงท้ายเกมจังหวะที่ยิงน็อกเกอร์บอลแล้วบอลชนคานแบบเด็กยาไม่ต้องขยับใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยในปี2015ก็เจอกันนะเป็นเกมน่าจะเป็นเนชั่นลีกนะแล้วโปรตุเกสเนี่ยชนะจุดโทษไปแล้วก็อุ่นเครื่องเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันมาชนะซิตี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันแต่ว่าถ้าดูจากผลงานในฟุตบอลโลกครั้งนี้สเปนเล่นมาแล้ว4นัดก็มีแค่เกมเดียวที่เสมอกับเคปเวิร์ดน้องนั้นก็ชนะรวดแบบไม่เสียประตูสเปนนี่ยังไม่เสียประตูเลยนะแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยก็เสมอเกมเดียวเช่นกันครับเสมอกับเดียคองโกในเกมแรก 1-1 หลังจากนั้นก็ชนะโครเอเชียในรอบที่แล้วชนะโคลอมเบียเสมอโคลอมเบียแล้วก็ชนะอุซเบก 5-0
2: ก็เป็นรีแมตช์ยูฟ่าเนชั่นลีกนัดชิงไง
1: ใช่
2: เมื่อปี2024ก็นั้นโปรตุเกสเอาชนะจุดโทษไป
1: ใช่ๆ
2: 5-3 นะครับก็ความพร้อมโปรตุเกสก็ยังคงแกนหลักยังอยู่กันครบครับก็ยังไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเนาะ
1: คริ
2: สเตียโนโรนัลโดก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครับก็น่าจะยังใช้แผน 4-2-3-1 เหมือนเดิมแผงมิดฟิลด์ก็ยังเป็นวิตินยาคู่กับชัวเนเวสครับผมในขณะนี้แนวลุกเนี่ยเป็นบรูโน่เฟร์นันส์และก็คริสเตียโนโรนัลโด
1: ครับ
2: ในขณะที่ทีมชาติสเปนผมกำลังผู้เล่นเนี่ยอาจจะต้องรอเช็คฟิตไหมคือยังไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเนาะเพราะว่าก่อนอัพ
1: อาจจะต้องรอเช็คความพร้อมของนิโก้วิลเลียมคนเดียว
2: ครับ
1: เพราะนั้นก็พร้อมหมดนะเกมนี
0: ้เอ็ดนิดหนึ่งฮะก็คือเท่าที่มองอ่ะนะฮะก่อนเกมที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือสงสัยฮะเรื่องเกมปีกของโปรตุเกสเจมว่าจะทำได้ดีขนาดไหนอันนี้มาข้อที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ส่วนข้อที่สองแล้วก็คือตัวยามาวแหละนะครับดังนั้นเกมนี้ก็มันไม่ได้มองแค่การสู้กันที่การยิงที่กระตรงกลางเดียวเนี่ยเป็นเกมที่ปีกจะต้องดวลกันซะมากกว่าในมุมนั้นกองกลางนะฮะทั้งสองทีมแน่นอนว่าสเปนก็ถ้าคุมเทมโปได้ก็จบโปรตุเกสก็ต้องไล่แกะสเปนเอาแต่อันไหนดีกว่ากันพี่เจมส์มองยังไงครับ
1: หมายถึงว่า
0: ปีกสู้กันแล้วก็กลางใครจะดูเล่นได้ตามเกมมากกว่ากัน2 อย่างครับพี่เจมส
1: ์ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยปีกโปรตุเกสก็ค่อนข้างเงียบนะเตโรเนโต้ก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มเท่าไหร่ส่วนแล้วก็โดนเขาเรียกว่าบางทีก็เป็นสำรองแต่ว่าจุดเด่นของโปรตุเกสทีนี้คือกองกลางคือวิตินญาชัวเนเวเนี่ยได้ได้ดีมากแล้วก็แนวรับก็เริ่มทำผลงานดีขึ้นโดยอามีรูเบนเดียสเป็นแกนหลังในเกมรับส่วนแนวลุกเนี่ยโรนโดหลังๆก็ยิงได้เรื่อย
2: ๆ
1: แต่ว่าสเปนเนี่ยตอนนี้เริ่มลงตัวทุกตำแหน่งนะ
2: ใช่
1: ตั้งแต่แผงหลังเนี่ยลาปอสกับทางด้านกูบาซีเนี่ยเล่นดีมากกองกลางมีเปรดี้กับโรดี้เนี่ยก็เริ่มทำผลงานได้ดีขึ้นแล้วส่วนแนวลุกเนี่ยมียาเมาแล้วก็ใบหน้าแต่ว่าปัญหาของสเปนก็เหมือนเดิมกองหน้าตัวเป้าย ังไม่มีตัวเป้าที่เป็นกองหน้าแบบสไตรเกอร์จริง
2: ๆ
1: ยังต้องใช้โอยาซาเปาอยู่ก็ไม่ใช้โบก้าอิเกเซียนะที่เป็นกองหน้าตัวเป้า
0: ก็เลยมองสเปนผมมองนะสเปน 2-0 ครับ
1: ครับอาเบนว่าไงคู่นี้
2: โปรตุเกส 3-1 ครับ
0: โอ้โห
1: ก็คือแฟนโปรตุเกสไง
2: ถ้ามองแบบเป็นกลางก็เกมนี้น่าจะเอาจริงมันเป็นบอลที่ทันกันทั้งคู่
1: ใช่
2: เพราะว่าโอเคในเฮดทูเฮดหลายครั้งที่ผ่านมาสเปนอาจจะดูดีกว่าเนาะ
1: ครับ
2: แต่ว่าด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็บอลเนี่ยค่อนข้างมีลักษณะคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกัน
1: ใช่
2: ก็ดูสกอร์จะไม่ห่างแต่ผมแอบเชียร์โปรตุเกสไง
1: ครับผม
2: ก็มองว่าโปรตุเกสน่าจะผ่านได
1: ้แต่ว่าตัวเลขที่เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยจบเสมอ 0-2 เกมนะแล้วก็มีประตูน้อยด้วยคู่นี
2: ้
1: ผมว่าเกมนี้น่าจะรูปเกมคล้ายบราซิลนอร์เวย์เมื่อคืนคงเน้นเน้นแบบเน้นแล้วก็ไม่ได้ผีผามบุกนะอาจจะต้องไปดวลต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยมีโอกาสถึงจุดโทษด้วยแต่ถ้าให้ผมมองเนี่ยผมว่าสเปนยังดูภาษีดีกว่า
0: 90นาทีไหมพี่เจม
1: ไม่คู่นี้น่าจะไม่90นะดูแล้วน่าจะยาวมีโอกาสที่จะยาวเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วเหมือนนอร์เวย์กับบราซิลแหละแต่ว่านอร์เวย์บังเอิญมาได้ประตูของฮาแลนด์ลูกนั้นไงก็เลยทำให้เกมเนี่ยจบใน90แต่ว่าผมว่าสเปนโปรตุเกสเนี่ยมาตรฐานนักเตะไม่ห่างกันมากอาจจะเล่นกันแบบอึดอัดหน่อยดูแล้วเสมอแล้วกันในเวลาแต่ถ้าจะให้เลือกผู้ชนะผมก็ยังมองไปที่สเปนนะมีโอกาสที่จะผ่านโปรตุเกสได้แล้วก็อีกคู่นึงคู่นี้เรียกว่ามีประเด็นตั้งแต่ก่อนเกมเลยใช่ไหมเปรม
2: ใช่ครับ
1: สหรัฐอเมริกากับเบลเยียมคือประเด็นเนี่ยมันเป็นประเด็นของฟอรินโบโลกันนะ
2: ครับ
1: ที่ก่อนนั้นในเกมเราเขาโดนแดง
2: ใช่
1: แต่เมื่อวานเนี่ยมีแถลงออกมาว่าฟีฟ่ายังไม่แบนนะให้ผ่อนผันไปก่อนใช่ไหม
2: เป็นค่าโทษ1ปี
1: นะค่าโทษ1ปีคือยังไงเบน
2: คือเหมือนใช้ว่าพักพูดภาษาบ้านๆคือพักโทษไป1ปีแล้วกันก็ทำให้เกมที่จะเจอกับเบลเยียมน่ะ
1: ครับ
2: ก็มีโอกาสลงสนาม
1: ใช่
2: ก็คือไม่ติดโทษแบน
1: ก็จะทำให้เกมนี้โบรกันก็ยังได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะน่าจะได้ลงตัวจริงแล้วก็สหรัฐเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ผลงานค่อนข้างเกินคาดเลย
2: ใช่
1: รอบแรกเนี่ยชนะออสเตรเลีย 2-0 ชนะปารากวัย 4-1 มีเกมสุดท้ายแหละที่เขาก็เข้ารอบไปแล้วแล้วก็ไปแพ้ตุรกีส่วนรอบที่แล้วก็ชนะบอสเนียมา 2-0 เลยนะถือว่าผลงานเนี่ยน่าจับตามองแล้วได้เล่นในบ้านด้วยส่วนเบลเยียมเนี่ยฟอร์มต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอบแรกก็เสมอไป2นัดเลยเสมออิหร่านอียิปต์แล้วก็เกมสุดท้ายชนะนิวซีแลนด์ 5-1 แต่มาตรฐานฟุตบอลมันต่างกันเยอะส่วนเกมรอบที่แล้วเนี่ยก็เสมอกับเซเนกัลในเวลาใช่ไหมแล
2: ้
1: วก็เสมอในเวลาช่วงต่อเวลาพิเศษ
2: ใช่
1: จากท้ายเกม
2: อ
1: นาทีที่120เลยดูแล้วเกมนี้เบลเยียมมาตรฐานนักเตะยังดูดีกว่าสหรัฐนะแต่ว่าสหรัฐผมเชื่อเรื่องแฟนบอลเขาเล่นด้วยแรงจูงใจแล้วเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยวันนี้เล่นที่ไหนนะเล่นที
0: ่
1: เซียตเทิลเนี่ยวันนี้โหแฟนบอลมาเต็มแน่นอน
2: ครับ
1: เวลาดีด้วยเวลา 7:00 นบ้านเราที่นู่นก็ประมาณช่วงหัวค่ำนะเย็นๆหน่อยที่เซียตเทิลอ่ะผมว่าเกมนี้ สหรัฐมีโอกาสผ่านเบลเยียมได
2: ้ครับ
1: อืม
2: เต็มว่าไง
0: อ่ะเดี๋ยวว่าแบบยาวๆนะฮะก็คือว่าดูสหรัฐในเอาข้างหลังก่อนพี่เจนเบนว่าแบบถ้ามันเติมเกมสูงมากขึ้นมาเนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วสมมุติลูกากูอยู
1: ่
0: อะไรเงี้ยวันอาจจะไปถึงนะครับแต่ถ้ามีแต่ถ้าสติอยู่เต็ม90นาทีไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วก็ให้บาโลกุลกับพูลิสิตทำงานละกันในส่วนของเกมบุกของซาที่ต้องเจอกับเกมเบลเยียนค่อนข้างช้า
1: ครับ
0: นะครับยังรู้สึกช้าอยู่กองกลางถ้าจะชี้ขาดกันนะครับก็คือเปรมสนใจเรื่องพลังงานนักเตะกองกลางสหรัฐที่พร้อมจะทำงานในเกมนี้นะฮะส่วนเบลเยียมนะครับก็จะดูใจเย็นกว่าแต่ก็สามารถที่จะจ่ายครั้งเดียวแล้วไปถึงได้เดอบรอยน์หรือทีเลมันส์หรือทีมงานนะครับ
1: ครับ
0: ก็เลยมองไปมองมาเลยมองว่าสหรัฐชนะ 2-1 ต่อเวลาครับ
1: เบนว่าไงคู่นี
2: ้คู่นี้ก็มองว่าแอบสุบเบียดกันได
1: ้
2: นะเพราะว่าด้วยผมกำลังผู้เล่นทั้ง2ทีมก็ไม่ได้มีปัญหาบาดเจ็บทั้งคู่เนาะอาจจะมีแค่เบลเยียมที่ต้องรอเช็คฟิตทางด้านของเซโนเดบาสเซนเตอร์วัย22ปีก็ตอนแรกเนี่ยเจ็บมีอาการบาดเจ็บต้นขาแต
1: ่
2: ตอนนี้ก็เช็คฟิตเนี่ยต้องรอเช็คฟิตแหละซึ่งแกนหลักเนี่ยก็อยู่เป็นคมนะทั้งคู่เลยทั้งสหรัฐเนี่ยก็จะมีคริสเตียนพูลิสิตครับเวสตันแมคเคนนี่แล้วก็คาดการณ์น่าจะเป็นฟูลารินมาโลกันก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกัน
1: มาโลกุนก็น่าจะลงเนาะก็ไม่มีปัญหาเรื่องใบแดงเหลือค่อยไปรอโทษแบนในอีกรอบ1ปีใช่ไหม
2: ใช่
1: ครับโทษไว้ก่อน
2: ใช่ในขณะที่เบลเยียมก็การหลังอยู่ครบไหมติโบกูตัวรวมถึงศูนย์หน้าก็ยังมีแผงหน้ารุกยังมีเควินเดอร์บอยแล้วก็เลนโดทอสซา
1: ครับ
2: ก
1: ็
2: ยังมองเป็นเกมที่เบียดกันสูสีแต่ถ้าผมจะเลือกเนี่ยเบลเยียมมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เป็นทีมยุโรปเนาะดูมาเล่งแล้วเห็นหลายๆนัดเนี่ยเบลเยียมเล่งช่วงท้ายถือว่ามาดีมากๆแต่ว่าเจอสหรัฐก็ไม่ง่ายไงก็มีโอกาสจบใน120นาทีอาจจะไม่ถึงกับจุดโทษแต่มองไปที่เบลเยียมมากกว่าครับ
1: ครับผมดูนิดนึงรอบน็อกเอาท์เนี่ยมีต่อเวลาไปแล้ว1 2 3 4 5คู่แล้วนะที่ต้องต่อเวลาพิเศษตั้งแต่รอบ3-2 ทีมสุดท้ายต้นมาเนี่ย
0: uh-huh.
1: แล้วดูแล้ว2เกมในคืนนี้มีโอกาสยี่เยือทั้ง2คู่นะ
2: ครับ
1: ใคร
0: ก็เหมือนเดิมนะฮะทีมไหนชนะวันไหนเจอกันเองนะครับจะได้ไม่ต้องพักไม่ต้องแบบเสียเวลาวันพักเนี่ย
1: ใช่ก็โปรตุเกสกับสเปนเนี่ยแล้วก็สหรัฐกับเบลเยียมเนี่ยใครชนะก็จะเข้าไปเจอกันที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมนะวันที่10กรกฎาคมก็น่าจะเป็นช่วงเช้ามืดของวันที่11บ้านเรา
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะแล้วก็ถ้าจบคืนนี้มันก็จะเหลืออีก2เกมนะในรอบ16ทีมอ่ะก
2: ็
1: จะเป็นเกมในพรุ่งนี้อาร์เจนตินาเจอกับอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียแล้วเดี๋ยวจบพรุ่งนี้เราก็จะดูแล้วว่า8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกครั้งนี้จะมีทีมไหนบ้างดูแล้วเนี่ยถ้าให้ดูจากทีมที่เหลืออยู่ณเวลาเนี้ยเปมกับเบนคิดว่าใครจะได้แชมป์โลก เอาทีมที่เหลืออยู่ตอนนี้เลยฝรั่งเศสโมร็อกโกเนี่ยนอร์เวย์อังกฤษโปรตุเกสสเปนเนี่ยอาร์เจนตินาอียิปต์เนี่ย
2: เปมคิดว่าทีมไหนครับ
0: ฝรั่งเศสดีสุดในตอนนี้ครับสั้นๆเลยสั้นๆเลย
1: ใช
0: ่
1: คือถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาก็ต้องให้ฝรั่งเศสเต็งหนึ่งเนาะแต่ผมเนี่ยยังเชียร์อังกฤษนะเอ้ยยังเชียร์สเปนนะผมว่าสเปนน่าจะมีโอกาสเข้าชิงอยากเห็นชิงอาร์เจนตินา
2: อันนี้ตอบเป็นกลาง
1: อันนี้เป็นกลางเลย
2: คร
1: ับแต่ว่าจะผ่านอาร์เจนตินาจะผ่านไปอาร์เจนตินาเนี่ยสเปนถ้าผ่านโปรตุเกสได้วันนี้นะรอบหน้าอาจจะเจอฝรั่งเศสแล้วรอบชิงถ้าเป็นอาร์เจนตินาเจอเมสซี่เนี่ยเมสซี่จะได้เจอสเปนไงประเทศที่ตัวเองเล่นมาตั้งแต่เป็น
2: เด็
1: กเลยที่บาร์ซ่า
2: ครับ
1: ก็ฟุตบอลโลกกำลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้นนะกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วอีกประมาณ2สัปดาห์ก็จะจบแล้ว
2: ใช่
1: แล้วก็นัดชิงก็จะเตะวันที่19นะที่เมดไลฟ์สเตเดียม
2: ครับ
1: ครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับฟุตบอลโลก2026ซึ่งติดตามก็ได้นะทาง FM 99บรรยายสดครบทุกคู่แล้วก็ทาง Monomax ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ครับผมอ่ะประมาณนี้ไปที่เรื่องของ F1 ไหมม
0: ี
1: นักแข่งไทยลงแข่งทั้ง3รุ่นนะสำหรับฟอร์มูล่า F1 F2 F3 เมื่อวานเนี่ยแข่งที่อังกฤษที่ Silverstone ก็เมื่อวานเนี่ยใน F3 เนี่ยนักแข่งไทยอย่างน้องเจมส์นันทวุฒิพิรมภักดีเนี่ยก็ผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะที่ซิลเวอร์สโตนก็จบอันดับที่24ก็ทำให้แข่งมาแล้ว5สนามเนี่ยยังไม่มีแต้มเลยนะ
2: ครับ
1: อยู่กับทีม ทางด้านของแดมลูคัสออยนะ
0: ออยใช่
1: ใช่ก็ยังไม่มีแต้มส่วน F2 เมื่อวานเนี่ยอาร์สกังทีมอาร์สกังปีของน้องน้องเติ้ลทัศพงศ์เนี่ยเมื่อวานจบอันดับที่10ในรอบเมนเลนนะแล้วก็จบอันดับ5ในรอบสปินเลนที่ซินเวอร์สโตนก็ทำให้ผ่านมาแล้วตอนนี้7สนามเนี่ยน้องเติ้ลอยู่อันดับที่14ครับมี28คะแนนเลยนะ
0: แต่ถือว่าดีมากนะฮะ
1: ใช่ใช
0: ่ปีแรกเลย
1: ปีแรก
0: หมดเลยสนามนี้ก็เขาจะให้คำชมไปนะครับว่าได้ดีไปของใหญ่เลยดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับF1 เมื่อวานนะครับมันก็เริ่มก็คือคิเมียนตอลลี่ที่นั่งอยู่ที่โพนะครับไปเสียตำแหน่งให้กับทางชาร์ลส์เลอแคลร์และลุยส์แฮมิลตันนะครับแล้วแต่แฮมิลตันออกตัวฟาวไปแต่แรกกันนะคร
1: ับ ใช่
0: ก็เลย
1: ไป5วิ
0: โดนปรับข้ามไปกันนะครับก็คือว่าแต่หลังจากนั้นเอาบอลออกกันนะฮะจังหวะไปชนกับโอลิเวอร์เบียร์แมนนะฮะโอเคไล่ไปต่อก็คือพอไปถึงช่วงมี BSC เข้าตอนฮอลเคนเบิร์กรถเสียนั้นก่อนครึ่งแรกก็เลยเปลี่ยนยางอะไรกันเสร็จสับแล้วแฮมิลตันมาแซงเฟอร์สตัปเปนได้รอบ28นะครับแล้วรอบ46ขออนุญาตเฟอร์สตัปเปนนั้นหลุดโค้งนะครับจริงๆรถมันก็ไม่ได้ชนนะเพราะว่าซิลเวอร์สโตนมันเป็นสนามที่มีเขามีข้างๆใหญ่อยู่แล้ว
1: ใช่ไม่ชนแล้วก็เป็นสนามที่ใช้ความเร็วสูงด้วย
0: ใช่
1: มันโค้งที
0: ่เพราะมันตั้งใจสร้างมาแต่แรกอะพูดอย่างนั้นนะพอเซฟตี้คาร์ออกมานะครับปรากฏว่าเซฟตี้คาร์ดันอยู่ยาวจนรอบสุดท้ายไม่ได้แข่งต่อแล้วนะครับก็เลยเป็นชาร์ลส์เลอแคลร์นะครับไปชนะก็พูดง่ายๆคาบ้านนะครับเพราะว่ารถอิตาลีไปชนะที่นั่นไปชนะที่อังกฤษนะครับก็เฟอร์รารี่กับชนะสนามที่250นะครับเพราะเป็นทีมที่อยู่มาทุกปีแล้วก็อย่างนั้นนะครับประมาณนี้ครับพี่เจมส์
1: เลอแคร์เนี่ยชนะครั้งแรกตั้งแต่ปี2024นะแล้วก็ที่หลุดไปเมื่อวานเนี่ยเป็นคิมิอันโตเนลลี่ที่มีปัญหาเรื่องรถทางด้านของตัวน่าจะเป็นตัววิงชิลเนี่ยมันมีอาการเสียทำให้ความเร็วตกลงแล้วโดนปรับเวลาด้วยก็ตกไปอยู่ใน15เลยส่วนทางด้านของนักแข่งชาวอังกฤษเนี่ยเจ้าบ้านเมื่อวานเนี่ยผลงานดีสุดคือจอร์จ ราสเซลของ Mercedesเข้าอันดับ2ลูอิส ฮามิลตันเนี่ยเข้าอันดับ3แล้วก็แลนโดนอริชจากแมคลาเรนเนี่ยเข้าอันดับ4แล้วก็กลายเป็นเลยแค่ที่คว้าแชมป์ไปเมื่อวานตอนนี้คะแนนรวมก็ยังเป็นอันโตเนลลี่นะที่นำอยู่แต่ว่าจอร์ราเซลเนี่ยไล่เข้ามาแล้วเหลือแค่25แต้ม
2: ครับ
1: ส่วนผลงานนักแข่งไทยเมื่อวานเนี่ยเอาบอลเนี่ยออกสตาร์ทที่พิทแล้วก็ต้องเอารถเข้าพิทตั้งแต่2 3รอบแรกเลยก็แข่งไม่จบไปครับผมประมาณนี้สำหรับ F1 ละกัน
2: ครับ
1: เวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงทาง YouTube คุณชาวนานทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับคุณเจมส์คุณเปรมสวัสดีครับคุณเบนด้วยแล้วก
0: ็ค
1: ุณอาทิตย์ทักทายเข้ามาก็สวัสดีครับคุณอาทิตย์บอกว่านอร์เวย์เล่นดีเลยครับฮาแลนด์คมจัดเลยอ่ะใช่ครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวให้เบนลารายการแล้วกัน
2: ครับผมก็นาทีนาละบอลโลกวันนี้ก็เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเจอผมแล้วก็พี่เปรมสองคนได้วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: นาทีนาไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวุฒิสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบพระดอนแจงจะให้เงินให้โปร่งจะใช้เงินให้โปร่งใสตรวจสอบได้ไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงในการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายว่าการออกพรบ.โอนงบประมาณครั้งนี้รัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีสถานการณ์สงครามที่ตะวันออกกลางก่อนมีรัฐบาลใหม่ซึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่ตามมาคือปัญหาเรื่องพลังงานโดยประเทศไทยพลังงานส่วนใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศและไม่สามารถผลิตน้ำมันเองได้ทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นซึ่งรัฐบาลรักษาการขณะนั้นได้ตรึงราคาน้ำมัน15วันและใช้เงินกองทุนน้ำมันทำให้กองทุนน้ำมันติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทด้วยสถานการณ์ที่มีปัญหารัฐบาลไม่สามารถใช้กองทุนอุ้มได้ต่อไปจึงต้องลอยตัวน้ำมันทำให้ราคาสินค้าในท้องตลาดราคาสูงขึ้นตามต้นทุนคือวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลนี้กำลังเข้ามารับหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบ การเขียนและการออกนโยบายรัฐบาลได้บรรจุความสำคัญของการโอนงบประมาณเพราะรู้ว่าสถานการณ์ที่เกิดไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางได้ขอบคุณสำหรับทุกข้อสังเกต

0: ทหารกัมพูชาเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเมื่อวานที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยพร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารไทยในพื้นที่ได้ยินเสียงระเบิดซึ่งเกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาและเป็นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในช่วงหลังเมื่อเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชาฝ่ายกัมพูชามักสื่อสารหรือทำหนังสือในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าอาจเป็นการใช้อาวุธจากฝ่ายไทยแม้จะไม่ได้ระบุยืนยันโดยตรงแต่กองทัพบกยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุระเบิดภายในฝั่งกัมพูชาเองโดยเข้าใจว่าอาจเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับกำลังพลเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าตั้งแต่วันที่27ธันวาคมทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงการใช้อาวุธจะต้องเป็นไปตามเหตุผลและความจำเป็นอย่างแท้จริงดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรืออาวุธรูปแบบใดจากฝ่ายไทยอย่างแน่นอนพี่พัฒน์ยังไม่ตั้งเลขารัฐมนตรีคมนาคมคนใหม่รอรัชพงษ์พิสูจน์ตัวเองหากบริสุทธิ์พร้อมดึงกลับนั่งตำแหน่งเดิมยืนยันไม่ปกป้องคนผิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีนายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์มิถุนายนที่ผ่านมาว่าได้มีการแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนแล้วหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ายังไม่คิดจะหาเพราะต้องการพิสูจน์ให้ได้ว่านายรัชพงษ์ซึ่งได้ยื่นใบลาออกโดยตนได้ยับยั้งไว้แล้วแต่เจ้าตัวยืนยันลาออกเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองหากสุดท้ายบริสุทธิ์ตนจะดึงนายรัชพงษ์กลับมานั่งในตำแหน่งเดิมคราวนี้ขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเพราะยังมีข้าราชการที่มีความสามารถอีกจำนวนมากเมื่อถามว่าการลาออกครั้งนี้สืบเนื่องจากกระแสข่าวใช่หรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีส่วนทุกประเด็นซึ่งเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหากมีการทุจริตจริงก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมถือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงตนไม่ก้าวก่ายและจะว่าไปตามข้อเท็จจริงตนไม่ปกป้องคนผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโรนัลโดยืนยันว่าฟุตบอลโลกคนนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้ากัปตันทีมชาติโปรตุเกสยืนยันด้วยตัวเองว่าฟุตบอลโลกคนนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตนักเตะของเจ้าตัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดสำหรับประเด็นการอำลาฟุตบอลโลกของโรนัลโดได้รับความสนใจครั้งเมื่อคาติอาเวโรพี่สาวยืนยันว่าน้องชายจะเลิกเล่นทีมชาติหลังจบฟุตบอลโลกคนนี้แต่ต่อมาโรนัลโดในวัย41ปีให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่รีบตัดสินใจแต่ล่าสุดก่อนเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่โปรตุเกสจะเจอกับสเปนในวันพรุ่งนี้โรนัลโดได้ให้สัมภาษณ์เองว่าครั้งนี้จะเป็นเวิลด์คัพครั้งสุดท้ายของตัวเองอย่างแน่นอนปาร์คจีซองเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปฟุตบอลเกาหลีใต้ปาร์คจีซองอดีตนักเตะทีมชาติเกาหลีใต้และสโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปฟุตบอลเกาหลีใต้หลังทีมทำผลงานได้อย่างย่ำแย่จนต้องตกรอบแรกในศึกฟุตบอลโลก2026แม้แต่อีมยองแจประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงระบบอุปถัมภ์โดยหลายฝ่ายพุ่งเป้าไปที่ฮองมยองโบที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชโดยไม่ผ่านการคัดเลือกและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์

0: ิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 20มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor Intent นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะบ่ายโมงโดยประมาณจะถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับพี่นัทครับ
3: สวัสดีครับ
2: นะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะประชาสัมพันธ์กิจกรรมฟุตบอลโลกกันก่อนเลยดีกว่านะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net เพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcord Superfan นะฮะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะฮะรุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถตู้อเนกประสงค์ Horizon MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airway ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลาตี 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็ลองไปร่วมเชียร์กันนะฮะใครที่ได้ร่วมกิจกรรมก็ขอให้ได้รางวัลละกันนะครับวันนี้วันจันทร์นะฮะวันนี้เรามาพูดคุยกันเมาส์มอยกับเรื่องรถยนต์ของเรากันดีกว่านะครับก็ใครที่มีคำถามอยากจะพูดคุยหรือสอบถามปัญหาเรื่องรถก็4689899นะครับ4689899ส่งกันเข้ามาได้เลยนะฮะตลอดเวลานะครับผมวันนี้นี่ต้องบอกว่าเราเริ่มเห็น Mazda 6e เริ่มออกสู่ท้องตลาดแล้วนะพี่นัทเนาะเริ่มอยู่
4: บนถนนบ้างแต่ผมอ่ะเห็นคนรับแต่ยังไม่เห็นตัวจริง
2: เนี่ยเมื่อกี้ขับไปลองรถอยู่ก็เห็นอยู่คันนึงนะฮะ Mazda 6e นะครับ
4: หลังจากโดนแซวมาสักพักนะว่ากี่เดือนแล้วครับยังไม่รับรถกันเลยเหรอวันนี้ก็รับโชว์กันไป
2: ก็รับเริ่มมีการทยอยแต่งรถให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยแนวทางในการแต่งรถมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆข่าวรถไฟฟ้านี่ก็ล่าสุดก็มีไหม้คันแล้วนะเฮียนัท
4: พระประแดง
2: ใช่ใครที่ดูทรงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น MG ป่ะ
4: ใช่แล้ว
2: ใช่ไหม MG 4ป่ะเห็นตูดเป็นอย่างนั้นอ่ะตูดอย่างนั้นอ่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุที่ไหม้เพราะอะไรนะครับผมเนี่ยพอมันมีข่าวนี้เรื่อยๆนะผมว่ามันก็ทำให้คนที่จะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็คิดแล้วคิดอีกนะคิดหน้าคิดหลังคิดแบบสารพัดคิดอะตอนเนี้ยเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วประเด็นเนี่ย
4: ค
2: ือบางที
4: มันก็มีคนที่มาถามว่าเฮ้ยเนี่ยมีไฟไหม้อีกแล้วนู่นนี่นั่นกลุ่มคนใช้รถไฟฟ้าก็บอกเมื่อวานรถน้ำมันก็ไหม้แต่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ไงถูกไหมพี่รถน้ำมันมันมีข่าวมาต่อเนื่องอยู่แล้ว
2: มันก็มีที่ยิงพูดถึงแล้วมันก็มีทั้งคู่แล้วกันนะ
4: ถูก
2: แต่ว่าโอเคในส่วนรถไฟฟ้าเนี่ยมันอาจจะต้องมองที่สาเหตุของการไหม้ดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะมาจากอุปกรณ์มาจากอะไรที่มันอยู่ในตัวรถหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันก็คนส่วนใหญ่ก็จะมีความวิตกกังวลไงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกรถน้ำมันที่มันไหม้บางทีอาจจะมาจากการแต่งรถบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็มันต้องจริงๆมันก็ต้องมาบอกกันนะครับว่าสาเหตุการไหม้เป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะฮะผมว่าเรื่องพวกนี้มันควรจะต้องมีการแถลงนะมีการแจ้งข่าวมันจะได้รับรู้ไงทุกคนจะได้รับรู้ว่าว่ามันไหม้เพราะอะไรเกิดสาเหตุอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ
4: อันเนี้ย ผมเองก็ดูหลักๆเนาะโดยพื้นฐานเนี่ยถ้ามันไหม้จากแบต High Voltage เนี่ยมันไม่เหลือซากให้มองเห็นหรอกถูกไหมพี่ไฟมันต้องแลบออกมาจากใต้ท้องต้องอะไรว่าไปเพราะที่อยู่ใต้ตูดเราเนี่ยต่ำๆก็มี50 60กว่ากิโลวัตต์แล้ว
2: อ
4: ย่างต่ำๆนะถ้ามันโบ๊ะมาเนี่ยไม่ต้องซื
2: ้อ
4: ฟาซาดหลังคาหน้าบ้านไปหมดอยู่แล้วแต่มันก็มีคนที่มาสังเกตจากจุดที่เกิดเพลิงไหม้ความเสียหายเยอะสุดอยู่หน้ากระโปรงรถหลายคนก็สันนิษฐานว่าสงสัยจะเป็นไอ้ลูกจิ๋ว12โวลต์แล้วก็มีคนถ่ายคลิปมาว่าแบตของเขาเนี่ย12โวลต์เนี่ยก่อนหน้านี้มีอาการควันออกก็เลยเปลี่ยนก่อน
2: อ
4: ันนั้นก็เป็นเหมือนกันแต่ก็มีคนไปแปะว่าเฮ้ยจอดรถเอียงส่งผลให้รถเกิดไฟไหม้ได้เหมือนกันนะ
2: เกี่ยวไหมไม่น่าจะเกี่ยว
4: ผมก็ถามเอียงวะก็เลยนั่งดูรูปเขาบอกว่าอย่างนี้อันนี้ผมบอกก่อนนะว่าเขาเอามาแปะไว
2: ้
4: เขาบอกจอดรถเอียงเนี่ยทำให้น้ำกดน้ำกันไหลเอียงไม่เท่ากันแผ่นธาตุจะโผล่มาสัมผัสอากาศและเกิดการลัดวงจรภายในเซลล์จอดรถเอียง
2: จริงเหรอ
4: ภาพตัดมาตามข้างมันไม่ไหม้กันหมดแล้วเหรอ
2: เอออันนี้ไอ้ที่ที่มันจอดตามแบบตามโค้งที่มันตามโค้งเนี่ย
4: ถูกไหม
2: ใช่
4: คนภูเก็ตไฟไม่ไหม้หมดแล้วเหรอ
2: ใช่อเมริกามันคงรถตามถนนคงไหม้กันหมดอะ
4: เออถูก
2: เพราะอเมริกามันโอ้โหมันเขาเรียกจอดแบบต้องหักพวงมาลัยด้วยนะหักล้อด้วยอะไรเงี้ย
4: ฟ้าเนี่ยไหม้ทั้งเมือง
2: เออใช่นะ
4: ใช
2: ่
4: ไหม
2: ก
4: ็เลยเฮ้ยไปหาข้อมูลจริงหรือเปล่าวะถ้าเราเอียงแบตเนี่ยไฟมันจะไหม้หรอวะแล้วอันเนี้ยเขาบอกว่าคือทำมาเป็นภาพอินโฟกราฟิกดูดีเลยคืองงมากว่าไอ้หยาทำไมเอามาแปะอย่างนี้วะแล้วก็มีคนคอยตามเยอะด้วยนะถูกไหม
2: ใช่จริงๆไม่น่า
4: แล้วมันจะกลายเป็นข้อที่หลายคนเชื่อฝังหัวไปเลยไปว่าห้ามจอดรถเอียง
2: ใช่ถูกต้อง
4: คนที่เสพโดยที่อาจจะยังไม่ได้ตรวจสอบอ่ะ
2: ไม่หรอกคือจริงๆเนี่ยมันคนที่คือคุณก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนในเช่นนั้นนะแต่คุณก็ต้องลองนึกภาพกลับย้อนกลับไปถือว่าไอ้แบตเตอรี่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยผมว่าน่าจะเกือบร้อยปีแล้วมั้งมันแล้วมันคือมันต้องอยู่ได้ในทุกสภาวะทุกองศาทุก

0: อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบมันไม่ได้จอดรถแบบ90องศานึกออกป่ะเต็มที่ก็30 40 50อะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้เยอะกว่านั้นหรอกนะฮะแล้วมันจะมีผลอะไรขนาดนั้นเลยเหรอถ้าบอกงี้เนี่ยก็อย่างที่เฮียนัทบอกว่าอย่างในประเทศอเมริกาเนี่ยอย่างซานฟรานซิสโกเงี้ยเขาจอดกันไปเป็นอะไรเป็นบนภูเขาแล้วกันนะบ้านมาอยู่บนภูเขามันเยอะป่านี้มันไหม้กันหมดแล้วเหรอ
1: รถแดงที่เชียงใหม่
0: เนี่ยใช่
1: รถแดงที่เชียงใหม่ทำไมแบตไม่ไหม้วะ
0: อืม
1: ใช่ขึ้นดอยสุเทพอ่ะ
0: ครับ
1: ชาวเขาเงี้ยภูทับเบิกเนี่ยไม่ไหม้หมดแล้วเหรอ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคืออันเนี้ยก่อนเชื่อเราตั้งสมมติฐานกันไว้ให้จริงเหรอวะ
0: เออใช
1: ่เฮ้ยมันไม่น่าจะใช่นะเว้ยแต่ก็ไม่มีใครแย้งนะแต่ผมก็ไม่ไปแย้งไงเพราะว่าดูทุกคนจะหันไปทางเดียวกันหมดเราก็หลิวตาตามแบบเงียบๆแล้วกันแล้วก็ถอยออกมาขี้เกียจไปเถียงหรือไปตั้งคำถามอะไรแบบนี้อยู่ดีๆจะหาเรื่องให้รถทัวร์มาจอดก็ใช่เรื่อง
0: ครับผม
1: ก็เลยอ๋อเหรอวะเขาเชื่อกันแบบนี้เหรอเนี่ยไม่เป็นไรวะชาวมอเตอร์อินเทนตั้งสตินะเว้ยถ้าเห็นคอนเทนต์เนี้ยก็อย่าไปเชื่อแล้วก็ไม่ต้องไปชวนทะเลาะหรอกถ้าเขาเชื่ออยู่แล้วอะ
0: เราเชื่อในแบบของเราดีกว่านะฮะเราก็เลยต้องมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะให้มันถูกต้องว่าถ้าจอดอย่างนี้มันไม่ได้มีแค่คันที่คันเดียวที่จอดมันมีเป็นร้อยเป็นพันคันในแต่ละวันอะแล้วทำไมคันอื่นถึงมีปัญหาเลยอะไรเงี้ยทำไมต้องมีคันนี้คันเดียวนะฮะครับผม
1: นะแล้วก็มีคลิปที่เลื่อนลงมาในกลุ่ม EVเป็น MG4 นะเขาจั่วหัวเลยมีควันที่แบตซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่าจะคันเดียวกันนี่แหละ
0: นะก็ต้องมาดูว่าสาเหตุที่มีควัน
1: อ
0: ่ะมันมาจากอะไรคือแบตเตอรี่พวกนี้มันต้องมีการชาร์จเข้าหม้อแบตเตอรี่อยู่แล้วถูกปะล่ะมันโอเวอร์ชาร์จหรือเปล่าหรือว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือโดยปกติแล้วถ้าจอดอยู่เฉยๆแล้วอยู่ควันขึ้นมันก็ต้องมีเหตุผลแหละโอเคเข้าใจได้ว่ามันคงมีปัญหาแหละแต่เห็นว่าต้นเหตุของปัญหามันมาจากอะไรแค่นั้นเองนะครับ
1: คือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้ไอ้เหลือที่ยังไม่ไหม้เนี่ยมีไอออนกับเจคู่นะ ที่เหลือครบหมดแล้วเหรอวะ
0: นั่นน่ะดิ
1: เทสลาไหม้ยังวะ
0: เทสลา
1: หรอยังถ้าไม่ชนน่ะไหม้หรือยัง
0: เออแล้วไอ้เผิงอ่ะ
1: เออ
0: เอ็กเผิง
1: ยังอาวตาเงี้ยยัง
0: เออนะ
1: ยังไม่เห็นผ่านตานะถ้ามีบอกด้วย
0: สติกเกอร
1: ์ยัง
0: จริงๆสติกเกอร์หน้าน่าจะมีโอกาสมากกว่าค่ายอื่นเลยนะเพราะสติกเกอร์เนี่ยมันคืออันเดียวกับวอลโว่ใช่ไหม
1: ถูก
0: เออแต่ทำไมไม่มีปัญหางงกันนะ
1: จีลี่เงี้ย
0: เออ
1: ใช่ไหมตันโมด้าแล้วก็ เป็น CATL ซึ่งในส่วนของตระกูลพิกัด40ของวอลโว่เนี่ยยังเงียบอยู่นะ
0: ยังไม่มีอะไรตอบกลับมาใช
1: ่ไหมไอที่พูดเงียบๆไปที่แล้วมองอยู่นะโว่อยากให้เราผิดหวัง
0: เออเรามีนาอยู่ลำหนึ่งนะ
1: แล้วเราซื้อราคาเต็มด้วยเราไม่ได้ส่วนลดด้วย
0: ฉลาด
1: ใช่ไหมนายอาจจะตกรอบเวิร์คคับไปแล้วแต่นายก็อย่าเพิ่งเอาความโศกเศร้าตรงนั้นมาใช้
0: ฮะค่ะ
1: นายต้องรีบกลับมาแก้เกมนายก่อนน่าจะตกรอบไปแล้วมั้งผมว่า
0: สวีเดนไปแล้วนะถ้าจำไม่ผ
1: ิ
0: ดนะฮะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเขาเรียกรุ้นกันสนุกนะกับบอลฟุตบอลโลกนะเฮียนัทเมื่อเช้านี้อังกฤษก็ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยนะฮะชนะเม็กซิโกไป3-2นะฮะเนี่ยเด็กเก่าหงนี่ทำพิษอีกแล้วนะฮะเกือบไม่รอด
1: ครับ
0: โอ้เข้าบอลอย่างนั้นยังไงก็แดงดูโอ้ลอยมาแต่ไกลเลย
1: ชัดเจน
0: โอ้โหประสบการณ์ไม่ได้ช่วยเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนะนะก็ดีนะที่ยังชนะนะคือตอนที่โดนไล่ออกเนี่ยนำแค่2-1นะเห็นนะหลังจากนั้นเนี่ยมันได้ลูกจุดโทษมั้งแล้วก็ยิงเป็น3-1แล้วก็ตีไล่ตีมาเป็น3-2

0: นะครับ
1: อืม
0: นะแต่ก็แสดงความเสียใจกับทีมบราซิลด้วยนะฮะที่คุณไม่ได้ไปต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะ
1: โอ้โหเจอฮาแลนด์ยิงไป2เม็ดท้ายเกมด้วยไม่ให้แก้ตัวเลย
0: ว้าแลนด์นี่มันซุปเปอร์จริงๆนะซุปเปอร์ยอดมนุษย์เลยนะ
1: แข็งแกร่ง
0: โหเป็นคนที่ยิงหนักมากอะเอางี้ดีกว่า
1: ใช
0: ่แล้วเขาเป็นคนที่ตัวสูงแต่ว่าวิธีการยิงตวัดเท้าเขานี่จะบอยเป็นเท้าเลยที่ไวมากจริงๆนะนะ
1: พี่จำไม่ได้เหรอตอนนั้น
0: อ
1: ะที่มันมาซ้อมที่สนามซ็อกเกอร์อินเทนไง
0: ครับ
1: ตอนนั้นเด็กนิวคาสเซิลสอนมันยิงไง
0: อ๋อครับผม
1: แล้วพี่ยังบอกอยู่เลยบอกมึงไม่ต้องยิงชนเสาเหมือนกูนะเว้ยไอ้แลนผมจำได้ตอนนั้นมันมาเมียงผมเกรียนๆอยู่เลย
0: ครับผม
1: พูดไปเรื่อย
0: เออละ
1: อันน่ะ
0: อ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรออีก4ทีมนะว่าใครจะได้เข้าไปรอในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
1: โปรตุเกสสเปน
0: ถ้าโปรตุเกสสเปนเหรอผมว่าอยากให้โปรตุเกสไม่เอาโรนัลโดลงอ่ะผมอยากจะเห็นทีมที่เป็นทีมเวิร์คจริงๆอ่ะนึกออกป่ะคือต้องเข้าใจว่ามีคำว่าโรนัลโดอยู่ในทีมเนี่ยมันคือจุดเกรงใจของทุกคนในทีมไง
1: มีผลต่อการเหนี่ยวนำลูกฟุตบอลให้ไปหาเขาเยอะๆหน่อยจ่ายเข้าไปยัดเข้าไปที่พี่โด
0: ถูกต้องจริงๆเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องจริงนะมันเหมือนเขามีอำนาจมากอะเอางี้ดีกว่าม
1: ีอิทธิพลต่อจิตใจของ
0: เ
1: พื่อนร่วม
0: ทีมใช่ถูกต้องครับใช่ลองให้แบบผมว่านะสมมตินะยกตัวอย่างนะโรนัลโดบอกอุ้ยโหวันนี้เจ็บขาอะเตะไม่ได้แน่เลยโหทุกคนน่าจะมีพลังบวกขึ้นมาประมาณ 100% เลยนะ
1: คือประมาณว่าตื่นเช้ามาแล้วนิ้วก้อยไปเตะขาเตียงเดินมาปุ๊บโอ๊ยเจ็บแล้ววันนี้ลงไม่ได้
0: เออ
1: บาลานซ์เลยทีนี้ทีมบาลานซ์เลย
0: อันนี้หยอกๆนะเดี๋ยวแฟนด้วยมาด่าเราไม่ได้นะครับไม่จริงๆนะผมว่าถือหลายสิ่งก็น่าจะคิดเหมือนเราอะนะฮะว่า
1: อ
0: ิทธิพลของทีมเนี่ยมันอยู่ที่โดคนเดียวไงนะฮะอ่ะก็ต้องลองดูนะฮะแล้วก็รอลุ้นสี่ทีมไหนอีกอะในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอ้รอบ8ทีมนี่สนุกสนานเลยนะครับอ
1: าเจนอียิปต์ไงอาเจนโมเจอโม
0: อ๋อเออใช่ใช่
1: เมสซี่กับโมสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนลิกถ้า4คู่
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามดูกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะว่าใครจะได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผม
1: อันเนี้ยเรื่องนึงละเรื่องรถไฟไหม้เรื่องบอลไปละ
0: อ
1: ีกเรื่องนึงก็คือจอดรถหน้าบ้านปรากฏไอ้บ้านฝั่งตรงข้ามที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยวัสดุเสื่อมสภาพบัวเหนือหน้าต่างหล่นโครมเศษอิฐปูนหล่นใส่รถ
0: ครับ
1: เสร็จปุ๊บเจ้าของรถมาโพสต์เลยต้องการความรับผิดชอบจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านทำไงวะทีนี
0: ้เออเป็นเคสที่น่าสนใจนะว่าใครต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันคือในส่วนของบ้านเราถูกปะแต่รถคนอื่นมาจอดหน้าบ้านเราอย่างนี้ใช่ไหมเฮียนัท
1: ถูก
0: เออนั่นน่ะสิจริงๆนะเจ้าของรถก็อยากให้เจ้าของบ้านรับผิดชอบแต่เจ้าของบ้านก็คงแบบอ่ะก็ในเมื่อบ้านฉันน่ะแล้วคุณมาจอดหน้าบ้านฉันน่ะอะไรอย่างนี้ป่ะโหอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะใครเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้บ้างอ่ะอยากรู้จังเลยอ่ะว่าอย่างเงี้ยอย่างถ้าเหตุการณ์อย่างเงี้ยใครต้องรับผิดชอบผมว่ามันเป็นเค้าเรียกเป็นปัญหาที่น่าจะต้องหลายคนน่าจะต้องรับรู้นะเป็นเฮียนัทว่าใครต้องรับผิดชอบอ่ะ
1: จริงๆโดยพื้นฐานพี่ล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุการณ์อ่ะคนใกล้ตัวนะต้นมะละกอหักมะละกอสูงอ่ะเลยรั้วไปเกินแบบครึ่งต้นอ่ะมันหักพาดลงมาในคอนโดที่อยู่ติดกันปั๊บรถไปสองคันแต่บ้านหลังเนี้ยที่เป็นเจ้าของต้นมะละกอเนี่ยมีคนเช่าอยู
0: ่
1: มีคนเช่าอยู่นะ

0: เป็นผู้กำกับท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงมีซิกแพคด้วย
1: ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็ก
0: ใช่ๆๆๆเสร
1: ็
0: จปึ๊บ
1: ครับ
0: เจ้าของบ้านก็มารับผิดชอบแต่ก็เป็นการรับผิดชอบแบบเสียไม่ได้ก็ประวิงเวลาเคลียร์กันสักพักใหญ่ๆจนลงตัวอ่ะว่างั้นเถอะเพราะมันเป็นชิ้นส่วนจากบ้านตนเองแต่จะคุ้มค่าทนายไหมถ้าต้องฟ้องก็มีการตั้งคำถามข้อนี้เหมือนกัน
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนกับบ้านที่อยู่ถัดไปหนึ่งหลังสองหลังพ่นสีละอองสีที่พ่นลอยไปติดรถบ้านข้าง
1: ๆ
0: บ้านที่พ่นสีต้องรับผิดชอบนะครับ
1: อ๋ออันนี้ชัดเจนอันนี้ถูกต้องเพราะว่าคุณเป็นทำมันอันนี้คือไม่แต่ประเด็นที่ผมสงสัยเห็นนะคือไอ้รถที่มันมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมาอยู่ในโซนบ้านเขาไง
0: ถูก
1: มันคือถ้ามันอย่างลองพ่นสีเนี่ยโอเคมันพ่นบ้านนี้ไปติดบ้านนู้น
0: อ
1: ันนี้
0: ทิศทางรับผิด
1: ชอบอันนี้คุณต้องรับผิดชอบแน่นอน 100% อยู่แล้วฮะแต่ประเด็นเนี่ยคือไอ้รถคันนี้ดันมาอยู่หน้าบ้านตรงที่มันเกิดปัญหากันดิแต่เอาจริงๆนะไอ้คนบ้านที่เกิดปัญหาก็ต้องรับผิดชอบนะถ้าเอาจริงๆนะแต
0: ่
1: ผมไม่รู้ว่ากฎหมายมันจะมีอะไรพลิกแพงกว่านี้หรือเปล่าไง
0: คือตอนนี้น้องที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์เนี่ยก็ไล่แคมป์แล้วไอ้พวกที่ไปด่าน้องเขาเนี่ยบางคนก็ด่าซะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลย
1: ครับ
0: นะคือนี้เรื่องราวเป็นประมาณนี
1: ้
0: จอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านไม่ได้จอดประจำแต่หลังนั้นเนี่ยนานๆทีเจ้าของเขาจะมาแล้ววัสดุบ้านตรงข้ามเสื่อมสภาพเท่าที่ผมสังเกตน่าจะเป็นบัวนะหล่นลงมาแล้วก็แตกใส่หลังคารถเราทั้งที่มีหลักฐานแต่เราเอาผิดอะไรไม่ได้เลยเราเดินทางไปแจ้งนิติบอกเจ้าของบ้านปฏิเสธที่จะรับผิดชอบไปดำเนินคดีเอาไปหาตำรวจเอ้าตำรวจบอกรับได้แค่ลงบันทึกประจำวันนะไม่สามารถแจ้งความเนื่องจากเป็นคดีแพ่งสามคือมันต่างกันนะระหว่างเจ้าของบ้านหยิบหินมาปากับหินมันอยู่ดีๆมันหล่นจากบ้านมันตกใส่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะสามไปจ้างทนายฟ้องได้แต่ค่าจ้างทนายอาจจะแพงกว่าค่าเสียหายของรถ
1: ครับ
0: ถ้าถึงศาลก็เรียกแค่ค่าเสียหายซ่อมรถจริงส่วนค่าทนาย30,000ต้องจัดการเอาเองทางไหนก็เสียเปรียบเขาว่างั้นเราอยู่ในยุคที่กฎหมายทำอะไรไม่ได้แต่คนก็บอกว่าแล้วทำไมไม่จอดรถในบ้านตัวเองล่ะคนก็มองกันในมุมนี้
1: ใช่ถูกต้องมันก็คงมองมุมว่าแล้วไปจอดบ้านอื่นทำไมอะไรเงี้ยนะ
0: ถ้าจอดบ้านตัวเองไม่โดนแล้ว
1: ทุกอย่างไม่เกิดขึ้นเลยทุกอย่างอยู่ในไม่มีปัญหาเลยต่อให้มาอันนั้นไออะไรนะอะไรจะถล่มลงมาจากบ้านหลังนั้นก็ไม่มีปัญหาครับผมเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของเขาถูกต้องครับใช่ครับ
0: แล้วก็ด่าเบื่อทุกอย่างบนโลกใบนี้เบื่อประเทศเบื่อคนอยู่ไปก็โลกไปทางนั้นถ้าอย่างนั้น
1: โอ้นะครับ
0: มีคอมเมนต์หนึ่งโดนคนกดไลค์ไป 4,500 ไลค์เลย
1: โอ้ครับ
0: มาคอมเมนต์เขาบอกเรามองกลางๆนะเธ
1: ออ
0: ันนี้เราว่าเรียกร้องไม่ได้หรอกตามกฎคือห้ามจอดรถหน้าบ้านคนอื่นอยู่แล้ว
1: เ
0: ราไปจอดหน้าบ้านคนอื่นจะมีคนหรือไม่มีคนอยู่เจ้าของบ้านก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบนะ
1: อ
0: ันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความเห็นนะครับตำรวจต่อให้เห็นหลักฐานว่ามีของหล่นเขาก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าเราไปจอดหน้าบ้านคนอื่นด้วยความที่เจ้าของบ้านก็ไม่ได้เป็นคนปามาไง
1: มันผิดตั้งแต่ที่คุณเอาไปจอดแล้วอะถ้ามันคุณไม่ไปจอดมันก็ไม่มีปัญหาต้นเหตุปัญหามันคือเรื่องตรงนี้ไงนะฮะ
0: เจ้าของบ้านไปแจ้งความเอาผิดว่าเราไปจอดรถกีดขวางบ้านเขาอันนี้เขาก็มีสิทธิ์ด้วย มีสิทธิ์ฟ้องร้องกับเราได้ตามกฎหมายด้วยนะเขาบอกว่าเธอน่าจะได้คำตอบแล้วนะเหมือนกับที่เราให้คำตอบเธอแหละใจเย็นหน่อยถ้ามันเล็กน้อยปล่อยผ่านไปเถอะ ดีไม่หล่นใส่หัวเราฟาดเข้าไปเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้น
1: ครับตอนนี้แนวให้กำลังใจ
0: นะอันนี้น่าจะออกทรงเอาหวัง
1: เออเออครับ
0: นะครับ
1: อันนี้แฟนรายการบอกมาเฮียนัทว่าเรื่องจอดรถหน้าบ้านเนี่ยตามกฎหมายหลักกฎหมายเนี่ยถ้าไม่มีป้ายบอกว่าห้ามจอดรถหรือระวังหินหล่นอย่างชัดเจนเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบครับผมแต่ถ้ามีป้ายแล้วมีรถจอดเองต้องรับผิดชอบกันเองครับผมก็คือพูดง่ายว่าต้องมีป้ายบอกหน้าบ้านนะฮะว่าห้ามจอดถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไม่รับผิดชอบซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยากเหมือนกันนะตรงที่ว่าเขาก็คงไม่มีใครอยากจะเขียนเนี่ยฮินัท
0: ผมยกรถจอดหน้าบ้านตัวเองผมต้องตามไปจ่ายค่าสไลด์กับค่าปรับเลย
1: ถูกต้อง
0: รถใครวะจอดขวางรับไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้เว้ย
1: เออ
0: โทรแจ้งสน.เอารถสไลด์ไปเลย
1: เออ
0: แต่ปุ๊บไอ้โดนค่าปรับด้วยปรากฏปรับไปปรับมาตอนเย็นลุงกลับมาเอ้ยรถลุงไปไหนวะนัดเห็นเปล่าวะรถไหนลุงวีออสฮะตัวเคสนั้นโดนไป 2,000 สไลด์ 1,500 ปรับ500
1: ครับผม
0: ยกเองแท้แท้เป็นเรื่องที่เล่าได้แล้วยังรู้สึกแบบทำไมกูโง่ขนาดนี้วะ
1: อ
0: ยู่ดีๆเสียเงิน 2,000 ซะอย่างนั้น
1: ครับผม
0: ใช่ไหมคืออันเนี้ยเรื่องเนี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะอมแรกคือถ้าเองจอดรถในบ้านตัวเองเองไม่เดือดร้อนใครแล้วไม่เดือดร้อนด้วยมึงจะหล่นบ้านจะพังเราก็ไม่เดือดร้อนด้วยเพราะถ้ามันหล่นลงมามันก็เป็นถ้ามันจะบ้านเราหล่นเองเราก็ยอมรับได้เอง
1: ถูกต้องครับใช่
0: ใช่ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยผมว่ามันก็ย้อนกลับไปสิ่งที่เราควรจะต้องคิดว่าเออว่ะแบบนี้เราจอดในบ้านปลอดภัยกว่า
1: ใช่ถูกต้อง
0: ที่จำกับผมเนี่ยเป็นคนไม่จอดรถนอกบ้านเลยนะ
1: โอ้แทบจะไม่เลยแทบจะไม่ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นจะไม่เอาออกนอกบ้านเลยนะแล้วไม่ค่อยไปละลานบ้านคนอื่นเขาด้วยอย่างนี้ดีกว่าม ีแต่คนอื่นจะมาละลานหน้าบ้านเรานี่แหละ
0: จนตอนนี้ตั้งข้างหน้าเป็นสวนป่าไปเลยจะได้ไม่ต้องมีใครมาบดละลาน
1: แล้วแต่มันก็จ
0: ะได้ผลไหม
1: จริงนะ
0: น
1: ั่นเราเอามีมาบ้างแต่ห่างไปเยอะเอางี้ดีกว่า
0: อ
1: ย่างเมื่อก่อนเนี้ย every day เลยนะฮะคือจอดไม่ได้ว่าหรอกถ้าไปจอดอีกประตูนึงนะจะโอเคมากเลยแต่ไอเนี้ยคือฉันอยากจะจอดฉันก็จะจอดแต่ให้ประตูบ้านฉันน่ะออกได้ทั้งคู่แต่ประตูบ้านคนอื่นช่างมันเพราะมันมาตรงประตูบ้านผมไงนึกออกป่ะคือถ้ามันไปตรงประตูบ้านมันเองเนี่ยเราจะไม่ว่าเลยไงแต่นี่ไม่ใช่ไงมันมาจอดตรงกลางระหว่างประตูสองฝั่งของเขาซึ่งสองฝั่งเขาเนี่ยเขาจะออกเมื่อไหร่ก็ได้และมันเป็นบ้านที่มันไม่ได้ออกกันตลอดนะเฮียนัทมันไม่ได้ใช้รถทุกวันนะนึกออกป่ะผมก็เลยงงว่าประตูนู้นมันก็จอดได้ไม่จอดวะทำไมต้องมาจอดตรงกลางเลยซึ่งเวลาเราเข้าออกเนี่ยมัน
0: ตีวงลำบาก
1: มันมาแล้วเราเวลาเราจะออกบ้านปุ๊บเราต้องรอให้ประตูปิดใช่ไหมเพื่อที่จะรอบางทีมันรถจะไปไม่ได้ไงเพราะมันรถจะวิ่งออกมาตลอดเวลาก็ต้องไปหาที่แอบรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันเอางี้มันทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้งานแล้วกันนะครับผมแต่พอต้นไม้มาตั้งก็ไม่ค่อยมีแหละนี่ดีนะถ้าต้นไม้ถ้าไม่ต้องเอาต้นไม้ตั้งนี่คือกลับรถตรงนั้นเลยนะไม่วนด้วยนะกลับรถเลยกลับรถหน้าบ้านเลยแคบๆงั้นอ่ะกลับประมาณโยก 3-4 ทีอ่ะมันก็ยอมคิดดูแล้วกันอ่ะไอ้นี่เป็นคนต่างชาติด้วยนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนต่างชาติมันโคตรเห็นแก่ตัวเลยวะอะไรอย่างเงี้ยปกติคนต่างชาติจะไม่ค่อยเป็นอย่างงี้ไง
0: ซึมซับไปแล้วอาจจะซึมซับ
1: มันน่าจะอยู่นวลไทยนานนะจนแบบเฮ้ยโอ้มึงไทยทำอะไรก็ได้ดีว่าไม่เห็นเป็นไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่าอย่างนั้นนะอ่ะต้องลองดูนะฮะมาข้อความกันดีกว่านะฮะ4689899นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปดูย้อนนิดนึงนะครับสวัสดีครับ2เฮียถ้าเจอรถติด2ชั่วโมงแบบขยับทีละคืบแล้วจะกลางน้ำมันเหลือเลี้ยวติ่งสุดท้ายเราควรจะปิดแอร์เปิดกระจกหรือเปิดแอร์ดีกว่ากันครับปิดแอร์ก็กลัวเครื่องความร้อนขึ้นเปิดแอร์ก็กลัวน้ำมันหมดไวถ้าปิดแอร์มันก็ช่วยยืดการใช้งานได้อีกระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องความร้อนขึ้นไม่ขึ้นไม่เกี่ยวกับการเปิดปิดแอร์นะ ถ้าปิดแอร์แล้วบอกความร้อนขึ้นแสดงว่าเรามีปัญหานะครับ

0: นั่นแหละต้องลองดูตรงนั้นก่อนนะฮะสวัสดีครับเฮียเพิ่งเจอมากับตัวเองครับก่อนไฟเตือนโชว์มีเสียงดังปั้งแถวฝากระโปรงหน้าจากนั้นภายในหนึ่งนาทีเริ่มจากรูปแบตเตอรี่ตามด้วยรูปอุณหภูมิอันนี้น่าจะเป็นเรื่องหม้อน้ำแตกแน่เลยนะครับอันนี้ของเก่านะไอ้ที่ทาง YouTube เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับอ่ะวันนี้ก็ส่งข้อความมาได้นะฮะ4689899นะฮะสวัสดีทั้งสองอะไรเนี่ยสวัสดีครับเฮียทั้ง2วันจับโคราชวิ่ง M6 ไปบ้านขามทะเลสอแอดถาดปี18ไป20โลลิตรกับ19โลลิตรเฮียว่าหน้าจอเชื่อได้ไหมผีเท่าพระราม3ใกล้เคียงแล้วกันนะฮะถือว่าได้ใกล้เคียงครับผมอาเจนกับฝรั่งเศสเป็นไปได้ไหมเจอกันรอบชิงอีกครั้งได้ใช่ไหมเฮียนะมันอยู่คนละฝั่งกันนี่ได้อยู่คนละฝั่งกันอยู่คนละฝั่งกันเจอกันได้ครับถ้าในแผนภูมิเนี่ยผมจำได้ว่าฝรั่งเศสอยู่ซ้ายอาร์เจนอยู่ขวาอังกฤษอยู่ขวาสเปนอยู่ซ้ายเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเป็นไปได้นะครับ
1: โปรตุเกส
0: ผมไม่ได้เป็นดีเจผมพูดได้ไร้สาระอิครับผม
1: หมายถึงเรื่องจอดรถใช่มั้ย
0: ใช่ไม่เรื่องไอ้แบตเตอรี่ไงเรื่องแบตเตอรี่
1: อ๋อแบตเตอรี่นะใช่งงมากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แล้วเนี่ยผมยังนั่งดูคอมเมนต์สไลด์ดู300-400คอมเมนต์นะพี
0: ่
1: เฮ้ยแล้วก็ไล่ขยันแอดรูปนี้ด้วยนะ
0: อ๋อครับกี่ไม่หรอกคนเราบางทีมันมีนิดหน่อยเนี่ยก็เชื่อกันหมดเลยไงไม่ค่อยคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะกันให้ดีไงแล้วเดี๋ยวนี้โอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันผ่านการไม่ได้กองกันนึกออกป่ะ
1: ใช่นั่
0: นแหละคือเชื่อได้ครับแต่ก็ต้องเชื่อแบบไม่ได้หมดอ่ะนะฮะต้องดูจากความเป็นจริงดูจากว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงก็ในเมื่อรถคันอื่นเขาก็จอดได้คุณไปเห็นตามห้างสรรพสินค้าที่มันรถเยอะๆอย่างพารากอนอย่างเงี้ยตามโค้งที่มันขึ้นลานจอดรถอ่ะมันก็จอดทุกโค้งเลยนะเฮียนัท
1: ถูก
0: มันจอดเอียงกระเท่เล่ขนาดนั้นน่ะประมาณสัก40กว่าองศาด้วยซ้ำไปนะฮะครับผมครับ
1: ก็ไม่เห็นยังไง
0: ใช่ถูกต้องครับเฮียปัญหาตอนนี้ที่คนใช้ EV กลัวคือเวลามันไหม้มันดับไม่ได้นี่สิลองคิดดูถ้าจอดติดกันใต้คอนโดสัก10คันพอไหม้ทีต้องอพยพคนลงจากคอนโดหมดเลยนะคันเดียวกว่าจะมอดเกือบชั่วโมงจากเคนมเปรี้ยวผมว่านะเรื่องคอนโดเนี่ยอันเนี้ยมันก็ต้องผมก็ไม่รู้ว่าไม่ได้มีคอนโดแล้วกันใครที่มีคอนโดอ่ะมีการเตือนอะไรบ้างอยากรู้จังเลยอยากจะรู้เหมือนกันว่ามีการเตือนอะไรเกิดขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอย่างคือต้องบอกว่าไอ้พวกไฟไหม้อุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวรถไฟฟ้าเนี่ยมันใช้น้ำธรรมดาไม่ได้นะเฮียนัทนะมันต้องใช้พวกสารเคมีในการดับนะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ครับผมต้องลองดูนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตาจันทร
3: ์ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: บอลโลกสตอรี่
5: บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีม และจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: กลับมาฮะในช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทนนะครับผมขับ EV รุ่นฉางอัน Nivo Q05 เจอปัญหาเกียร์คอวงเล็บด้านขวาเปลี่ยนทำให้รถกระชากกลับหลังทันทีจึงอัดคลิปมาถามว่ามีใครเจออาการแบบนี้บ้างผมว่าถามในกลุ่มที่เขาใช้เลยดีกว่านะฮะถ้าเป็นปัญหาอย่างเงี้ยต้องถามคนที่ใช้ในกลุ่มรถโดยตรงเลยฮะน่าจะมีคำตอบอยู่นะครับผมอ๋อเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเปลี่ยนง่ายอ๋อเปลี่ยนง่ายเกินไปแม้รถยังจอดไม่สนิทแค่แตะเบรกเบาๆก็เปลี่ยนเกียร์ได้ทันทีแล้วก็จะกระชากกับหลังทันทีเออว่ะแสดงว่าน่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของอุปกรณ์ละมั้งใช่อย่างนั้นนะต้องดูว่าเออมีใครเคยเจอปัญหาลักษณะอย่างนี้ไหมนะครับต้องดูว่าเป็นหมู่บ้านปิดหรือเปล่าครับถ้าเป็นหมู่บ้านจะเป็นความรับผิดชอบของนิติครับเพราะหมู่บ้านผมเคยมีกรณีแบบนี้สุดท้ายนิติต้องเรียกช่างมาแกะโบออกหมดเลยส่วนรถที่โดนโชคดีมีประกันชั้นหนึ่งประกันรับผิดชอบครับคือไอ้คำว่าประกันชั้นหนึ่งเนี่ยหลายคนไม่อยากเสียประวัติไงนัดใช่ป่ะคือเอาคิดอันเนี้ยถ้าเจ้าของเคลมเองเนี่ยเข้าใจได้ว่ามันเคลมได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ประวัติในการเคลมอ่ะมันอย่างเราเคลมเนี่ยเราคือฝ่ายผิดเลยใช่ป่ะ
4: ถ้าเราเรียกเคลมเองพี่ก็ต้องดูจากสถานการณ์อย่างเช่นพี่หม่งกระถางเนี่ยเราต้องผิด
3: เออใช่
4: ต้องมีคู่กรณีครับแล้วต้องมีคู่กรณีแล้วก็ไปพิสูจน์อีก
3: ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นฝ่ายถูกอ่ะประกันต้องไปไล่เบี้ยไม่ประกันต้องไปไล่เบี้ยกับทางจุดที่เกิดเหตุเองนะ
4: ถูก
3: เออแล้วเจ้าของบ้านเขาจะยอมอ่ะพูดถึงแล้วอ่ะเพราะถ้ามาในมุมเนี้ยผมว่าถ้ามองแล้วใส่คือเคมเองแล้วกันสมมตินะก็คือผมว่ารถคันนี้ต้องเป็นฝ่ายผิดนะเออเพราะถ้าบอกว่าเฮ้ยรถคันนี้เป็นฝ่ายถูกแล้วบ้านมีอุปกรณ์ในบ้านหล่นลงมาโดนอย่างเงี้ยถ้าจะเอายิงประกันก็ต้องไปเก็บตังค์กับบ้านหลังนั้นเลยนะเพราะประกันเขาไม่ยอมจ่ายง่ายหรอกเชื่อผมดีนะฮะอ่ะก็อย่างที่ร้านบอกนะฮะว่าจอดหน้าบ้านเราดีสุดแล้วนะครับ
4: คือถ้าประกันเขาก็ถ้าตัดสินใจตัดสินแล้วสมมติถนนตรงนั้นเป็นถนนสาธารณะของหมู่บ้านเป็นหนึ่งในทางสัญจรเนี้ยจอดรถก็ผิด
3: ครับ
4: ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ
3: ครับ
4: มันก็เป็นอุบัติเหตุนะพี่ยังไงอุบัติเหตุยังไงใช่ไหมแต่ว่าใจความสำคัญของการเสียประวัติไม่เสียประวัติมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราถูกมันก็ไม่ได้เสียประวัติไง
3: ใช่
4: แต่ผมว่าเรื่องนี้ออตล่าสุดออกโหนกระแสแล้วนะเราน่าจะได้บรรทัดฐานใหม่ในการจอดหน้าบ้านแล้วได้รับผลกระทบละ
3: มันก็ต้องผมว่าทนายที่มาด้วยเนี่ยก็ต้องมีเคสในกรณีตัวอย่างไง
4: ถูก
3: เออว่าใครจะเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดยังไงอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องย้อนกลับมาว่าแล้วคุณทำไมไม่จอดหน้าบ้านคุณแค่นั้นแหละมันต้องมีคำถามกลับมาไงเออว่าทำไมไม่จอดหน้าบ้านตัวเองนะครับสวัสดีครับเฮียทั้งสองผมใช้ Volvo V60 อยู่ปัจจุบันวิ่ง 104,000 แล้วครับผมควรจะกังวลเรื่องอะไรต่อจากนี้ดีครับมีอะไรน่ากังวลไหมนะ
4: ผมว่าไม่นะ
3: วิ่งไป104,000ที่ถือว่าน้อยนะ
4: เออ
3: ไม่เยอะนะไม่แต่อย่างว่ารถยุโรปอะในความรู้สึกผมนะเกิน200,000นี่มันก็แบบมันต้องมีเงิน
4: ก้อน
3: ใหญ่อะเออใช่เ นี่นี่ผมไปดูคลิปของอู่อู่หนึ่งแล้วกันนะโหถ้าใครดูคลิปในที่อู่ที่เขาอธิบายนะผมมีความเชื่ออย่างว่าเป็นผมคนหนึ่งผมก็ไม่ซื้อนะรถยุโรปเนี่ย
4: เลิก
3: คือมันรอวันพังอ่ะนึกออกมันรอวันไอ้เนี่ยมันต้องพังแน่ๆยังไงก็ต้องพังอ่ะร้อยคันก็ต้องพังร้อยคันอ่ะนึกออกปะ
4: เตรียมตัวโดนนะครับคุณว่าที่ลูกค้าทั้งหลาย
3: เอออะไรประมาณนี้แหละนะครับมองตัดภาพกลับมารถญี่ปุ่นโหมัน400,000 กว่าโลไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ย500,000 แล้ว 600,000 แล้วอะไรเงี้ยแทบจะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแทบจะใช้ลืมอ่ะนึกออกปะวิ่งได้เหมือนกันอัตราเร่งไม่ต้องเท่ากันหรอกนะฮะแอร์เย็นเหมือนกันนะฮะซ่อมง่ายด้วยอะไรถูกด้วยอันนั้นนะพอแล้วนะครับมาที่ข้อความทาง YouTube ต่อเลยนะฮะใครส่งมาได้นะครับ4689899หรือมาทาง YouTube ก็ได้นะครับผมคุณ Outside Man บอกว่า City 1.0 Turbo วันศุกร์ที่วิ่งไปหาเฮียได้เคมอน้ำแล้วครับขอบคุณเฮียมากครับที่แก้ไขเฉพาะหน้าให้วิ่งต่อไปได้โชคดีที่น้ำยังเหลือวิ่งไปถึงเฮียพอดีนะฮะแล้วเขาบอกเพิ่มเติมจากซิตี้คันเมื่อกี้นะครับอาการเริ่มจากแอร์ไม่เย็นบางช่วงครับเลยบอกให้เจ้าตัวสังเกตเจอตอนไหนรถติดหรือวิ่งปรากฏว่าตอนรถติดจะเป็นบ่อยสักพักไฟเตือนอุณหภูมิติดเลยครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุภาพสตรีมานะฮะก็มาในลักษณะที่เรียกว่าหม้อน้ำรั่วตรงท่อหายใจเส้นบนอ่ะเส้นที่มันชอบหักแล้วกันตอนแรกเราก็มองไม่ได้ชัดไงเพราะว่าคราบมันเกาะเต็มไปหมดเลยเราก็คิดว่าคันเนี้ยเคยทำมาหรือยังน่าจะเคยเหมือนจะเคยทำทองเหลืองมาแล้วเอางี้ดีกว่าเราก็คดีไม่ได้มองอะไรน้องชายไปมือไปโดนปึ้งหักเลยแค่มือไปสะกิดโดนนิดเดียวนะหักเลยเราก็เอ้ยอ๋อยังเป็นเดิมๆอยู่นี่ว่าโอเคเราก็ให้เจ้าของรถอะโทรไปที่ศูนย์เลยแล้วก็บอกเลขตัวถังเขาว่าเออรถคันนี้อยู่ในลิสต์ที่จะได้เคลมกับหม้อน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
4: เช็คให้เลย
3: เออให้เขาเช็คให้งั้นมาคือต้องให้เจ้าของรถไปโทรไปคุยดีลเองไงส่วนผมก็มีหน้าที่ทำให้รถคันนี้มันไปให้ได้ไงไปถึงนู่นไม่ได
4: ้วิ่งให้ถึงพอ
3: ถูกใช่คือแต่ผมก็บอกเขาว่าเอออันเนี้ยทำเป็นทองเหลืองให้แล้วนะถ้ามันไม่รั่วกี่เดือนกี่วันกี่ปีก็ได้ที่จะไปเคมเขา มันใช้ได้เลยไงมันไม่ต้องไปดั้งบางทีแบบเอ้ยโหจะต้องเอารถไปทิ้งไว้5 วัน 10 วันเพื่อรอเปลี่ยนไอ้ตัวหม้อน้ำคุณเอาไปใช้ได้เลยไม่มีปัญหาอะไรถ้าเขาเรียกกลับไปทำเมื่อไหร่ก็ค่อยไปเปลี่ยนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันขับไม่ได้นะน้ำมันไหลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่แอร์ไม่เย็นอ่ะเป็นเพราะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็คือความร้อนเวลามันจะขึ้นเนี่ยหรือว่ามันเริ่มมีปัญหาเนี่ยสิ่งที่มันจะทำอย่างแรกเลยคือตัดการทำงานของระบบแอร์ออกนะเพราะแอร์เนี่ยมันจะตัวคอยร้อนน่ะหรือว่าตัวคอนเดนเซอร์มันจะมีความร้อนสะสมค่อนข้างมากเวลาเราเปิดแอร์แล้วถ้าพัดลมมันไม่ดึงความร้อนออกหรือไม่ระบายความร้อนออกเนี่ยมันจะทำให้ตัวหม้อน้ำเนี่ยมีความร้อนสะสมมากขึ้นมันเลยทำให้ตัวเขาเรียกเกิดปัญหาเรื่องโอเวอร์ฮีทได้นะครับผมนั่นแหละเฮียครับเกียร์ออโต้จอดเนินไม่ดึงเบรกมือช่วยให้เกียร์พังเข้าใจให้เกียร์พังช้าจริงไหมครับเกียร์ออโต้จอดบนเนินไม่ดึงเบรกมือช่วยให้เกียร์พังช้าจริงไหมครับไม่จริงนะจริงๆการดึงเบรกมือเนี่ยมันคือการหยุดรถไม่มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นคือต้องบอกนี้ว่าในรถญี่ปุ่นอ่ะมันจะมีสลักล็อกตำแหน่งเกียร์พาร์คกิ้งหรือว่าเกียร์พีนะฮะก็คือมันจะเป็นเงี่ยงล็อกเข้าไปอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราจอดในที่ระนาบแล้วกันเวลาเราเข้าเกียร์พีปุ๊บเนี่ยไอ้เงี่ยงตัวนี้มันก็จะไปขบอยู่กับเฟืองข้างในแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเป็นรถยุโรปก็สไตล์เดียวกันแต่เวลาถ้าเป็นจอดในที่ไม่ได้เป็นระนาบราบเรียบอ่ะเป็นเนินหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมีเราเหมือนกับถ้าเราดึงเกียร์มันต้องกระชากออกมาเห็นนะเขาบอกว่าพวกรถยุโรปอ่ะอันตรายนะบางทีพังเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจอดบนเนินเนี่ย แนะนำมีทิคในการจอดแล้วกันถือว่าคุณมาจอดปุ๊บอยู่บนเนินแล้วนะให้คุณดึงเบรกมือก่อนเลยครับให้ล้อมันหยุดแล้วก็รถไม่มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นอีกแล้วคุณก็ค่อยเข้าเป็นตำแหน่งเกียร์พาร์คกิ้งหรือว่าเกียร์ P แล้วก็ดับเครื่องอันนี้จะเป็นผลดีต่อตัวเกียร์เราเองด้วยนะครับนะต้องลองไปทำดูนะครับในกรณีที่จอดบนเนินนะทำแบบที่ผมบอกนะครับนะฮะแล้วเวลาเราจะเอามาใช้รถเนี่ยให้เราสตาร์ทรถแล้วดึงตำแหน่งมาเกียร์ N แล้วค่อยปลดเบรกมือนั่นแหละครับทำย้อนกลับเป็นแค่นั้นเองนะครับแล้วเกียร์จะได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ารถญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ถ้ารถยุโรปแบบไม่แน่นะครับคุณบิ๊กหนุ่มบอกว่าต้องเขียนป้ายก่อนเลยครับถึงจะต้องปฏิเสธความรับผิดชอบงั้นที่เขาเขียนว่าระวังสุนัขดุถ้าหมาไปกัดคนที่ไม่ก็ไม่ต้องรับผิดชอบสิครับกรรมแท้ผมป้ายน่าคิดเนาะถ้าสมมติไอ้ที่เขียนป้ายแล้วมันได้อะแล้วถ้าระวังสุนัขดุอย่างเงี้ยถ้าสุนัขมากัดก็ไม่ต้องรับผิดชอบเหรอก็เป็นไปได้นะ
4: ใช่ไหมเรื่องนี้มันอยู่ที่มันต้องหันกลับไปดูว่าสมมติถ้าจะตัดสินเรื่องเนี้ยมันต้องใช้บรรทัดฐานอะไร
3: สองเฮียครับ
4: ยากอยู่นะผมว่าเถียงกันไม่จบหรอก
3: ถูกต้องครับสองเฮียครับมีความเห็นเรื่องเด็กขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุว่ายังไงครับ
4: ที่ชนพาน
3: ะผมว่าเด็กคนนี้น่าจะคือเรื่องขับไม่ขับไม่เกี่ยวนะทำไมเขาถึงมีเหตุจูงใจที่เขาต้องชนพระคือมันต้องมองตรงนั้นมากกว่าคือเด็กขับรถเป็นหรือเด็กขับรถไม่เป็นอ่ะเด็กต่างหวัดอ่ะจะเป็นนี้อยู่แล้วครับบางคนอ่ะสิบกว่าขวบเขาขับรถเป็นแล้วนะมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยบางคนถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับอันเนี้ยแต่เพียงแต่ว่าทำไมเขาถึงต้องชนพระมันต้องไปดูสาเหตุตรงนั้นมากกว่าคือโดยส่วนมากสมมติว่าผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ก็ออกมาให้ข่าวว่าเนี่ยไม่ได้สอนเลยนู่นแน่นอะไรเงี้ยจริงๆมันมีคลิปมาเยอะกว่านั้นอีกนะฮะแต่คือว่าเด็กอ่ะเขามีเหตุอะไรถึงต้องชนพระให้มองตรงนั้นดีกว่าเจตนานะฮะคือมาไม่เบรกเลยนะเฮียนัทในคลิปอ่ะโอ้โหเหมือนโบลิ่งอ่ะเอางี้ดีกว่านะฮะซึ่งผมว่าก็ต้องรับผิดชอบกันแล้วกันนะฮะส่วนผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะแต่ก็เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะส่วนตัวผมว่ามันต้องหาสาเหตุว่าทำไมเด็กถึงเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขามีความอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่เห็นเขาบอกว่าไปเล่นเกมอะไรนะเฮียนะ GTA เหรอ
4: ใช่พี
3: ่เออ
4: GTA มันเป็นเกมที่คุณต้องไปวิ่งไล่ตีเขาทำเฟซ
3: อ
4: ะไรอย
3: ่
4: างเง
3: ี้
4: ย
3: อ่า
4: ครับรถชนหนีตำรวจอะไรเงี้ย
3: เออว่ะเป็นไปได้นะ
4: มันถ้ามันแยกแยะไม่ได้มันก
3: ็เออใช่มันก็อยู่ในสังคมยากอะเนาะต้องไปบำบัดแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะถอยจากซองในปตท.ไปชนเหล็กกั้นตู้แคชเชียร์สัญญาณไม่ดังเพราะเหล็กเป็นรูปตัว L หันหัวปักยื่นออกมาแถมเตี้ยกว่าระดับกระจกมองเห็นระยะไกลอันนี้ถามมาแค่นี้แต่ว่าไม่มีข้อความก่อนหน้านะ
4: มันต้องรับผิดชอบไหมเงี้ยเหรอ
3: นั่นน่ะสิ
4: ผมว่าเหล็กมันขยับมาไหมล่ะ
3: ถูกต้องใช่ครับอันนี้น่าจะเป็นแนวอย่างนั้นวังเฮียนัทนะ
4: ถ้าผมถามว่าต้องรับผิดชอบไหมก็ผมก็ถามกับเหล็กมันขยับมาหาไหม
3: ครับผม
4: ใช่ไหม
3: สองเฮียครับบอลโลกฟอร์มเด็กหงไม่ปังจะส่งผลกับฤดูนี้หรือเปล่าครับไม่ปังอะไรอ่ะโอ้โหกักโปก็ปังนะพอเรียนเวสก็ปังอยู่นะแต่เพียงว่ากักโปตกรอบไปแล้ว โมซาร่าก็พอได้อยู่นะแม็กอดิเตอร์นี่ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์อยู่เลยนะส่วนออนแลนเนี่ยไป3เลยกว่าเฟนแบกฟานไดนะฮะแล้วก็คักโปนั่นนะครับปังอยู่นะครับผมนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะฮะวันนี้ก็หมดเวลายังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับผมกับเฮียนัทนะฮะวันนี้เรา2คนต้องลาแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: มอเตอร์เทรนด์ดำเนินรายการโดย
2: เฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
5: ์ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารหรือเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสย้ำมิตรภาพไทยฝรั่งเศสเดินหน้าสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายชองคลอดบวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสจะเกษียณอายุราชการพร้อมชื่นชมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปี2569ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสจากการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมของทั้งสองประเทศอีกทั้งยังมีการลงนามแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2569อันเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก้าวไกลกว่าความร่วมมือด้านการทูตการค้าและการลงทุนหากแต่เป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งเสริมสร้างความมั่นคงความเข้มแข็งและศักยภาพของทั้งสองประเทศในระยะยาวเหล่าทัพสตช.บูรณาการระบบป้องกันภัยทางอากาศรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่5ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการทหารอากาศ

0: การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางอากาศรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับซึ่งกองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศขณะที่ทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะบูรณาการการปฏิบัติผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นเอกภาพฝูงชนอิหร่านร่วมพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดประชาชนในอิหร่านหลายหมื่นคนร่วมพิธีอำลาอาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับของอิหร่านซึ่งเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวอีกหลายคนจากเหตุสหรัฐและอิสราเอลถล่มโจมตีทางอากาศในการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคาดการว่าเมื่อขบวนแห่ศพหลักในกรุงเตหะรานจะมีฝูงชนจำนวนมหาศาลอาจถึงหลัก15ล้านคนเข้ามาร่วมขบวนแห่ศพที่จะเคลื่อนผ่านเส้นทางจากจัตุรัสอิหม่ามฮอเซนไปถึงจัตุรัสอาซาดีเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเพื่อแสดงความเคารพและไว้อาลัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเอร์ลิงฮาลันเปิดใจหลังทำ2ประตูพานอร์เวย์โค่นบราซิลเอร์ลิงฮาลันกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ให้สัมภาษณ์หลังเหมา2ประตูพาทีมโค่นบราซิล2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกได้เป็นคนแรกโดยฮาลันกล่าวว่าที่ผ่านมาเคยทำผลงานได้ดีที่สุดในหลายครั้งในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ทุกครั้งก็จะมีช่วงที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่เสมอส่วนตัวถ้ามีโอกาส1หรือ2ครั้งมักจะจบลงด้วยการเป็นประตูชีวิตของเขาคือการทำประตูนี่เป็นธรรมชาติของเขาเขาต้องมีสมาธิตลอดทั้งเกมและเมื่อโอกาสมาถึงเขารู้ว่าต้องทำอะไรถึงจะได้ประตูนิวคาสเซิลคว้าตัวกองหน้าทีมชาติไอวอรี่โคสต์เข้ามาร่วมทีมสาริกาดวงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันคว้าตัวบาซูมาน่าตูเร่กองหน้าทีมชาติไอวอรี่โคสต์จุดทำศึกฟุตบอลโลก2026มาร่วมทัพด้วยค่าตัว43ล้านปอนด์พร้อมเซ็นสัญญาแบบระยะยาวสำหรับตัวเร่ซึ่งย้ายมาจากฮอฟเฟนไฮม์แห่งศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีเป็นนักเตะที่เล่นตำแหน่งริมเส้นด้านซ้ายจึงค่อนข้างชัดเจนว่านิวคาสเซิลจะมาเป็นตัวแทนของแอนโทนีกอร์ดอนซึ่งย้ายไปบาร์เซโลนาเมื่อก่อนหน้านี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
6: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
7: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: 19ที่บริโภคเครื่องและแข็งแรงวันนี้วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตราและผมสมเกียรติคุณานิธิพงศ์ครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณสมเกียรติด้วย
0: ครับสวัสดี
1: สดใสหน่อยคุณอย่านั่งตัวเกร็งขนาดนั้น
0: ไม่เสียงก็ไม่มีแรงก็ไม่มี ปาร์ตี้ซะแบบโอ้โห ด้วยวัยของเรา
1: ลืมไงลืมตัวได้ยินจังหวะไม่ได
0: ้เด็กๆเขา30มีเรา60
1: โอ้โหคุณ
0: น่ะ59
1: ไอ้59
0: เต้นซะแบบโอ้โหลากเราไปแบบ
1: นะเส้นเสีย
0: โอ้โหลากแบบมันนึกว่าเราอายุ30
1: เห็นพี่เกียร์ชอบไง
0: ตื่นมาแบบโอ้โหเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเมื่อยแบบไม่รู้จะเมื่อยยังไงเลยพี่แก้ว
1: เดี๋ยววันนี้ต้องไปหาหมอแล้วประกายภาพซะหน่อย
0: จะไปหา
1: ดีขึ้น
0: โอ้โ
1: หวันนี้นั่งแบบคอเกร็งแบบนี้เลยนะเห็นเลยพอเปิดประตูมาเดินตัวเกร็งมาแล้ว
0: คอเกร็งตรงเนี้ย
1: นะคะ
0: โอ้ยจะบอกให้ฟังก่อนว่าวันก่อนเนี่ยที่ไปถ่ายรายการน่ะไม่ได้ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม
1: ที่ไปเชียงใหม
0: ่แต่ว่าไปห้วยขวางแล้วเขตห้วยขวางไปแจ้งเขาแล้วเขาให้เราไปแจ้งได
1: ้
0: แต่ภายในวันที่5กรกฎาคมว่าเราติดภารกิจเพราะฉะนั้นเราสามารถลงเลือกสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้เราสามารถนู่นนี่ได้เหมือนพี่แก้วแล้วนะ
1: นี่ก็เราบอกแล้วว่าให้ไปแจ้งต้องไปลงบันทึกเอาไว้
0: ถ้าไม่ไปก็ลงทางอีเมลก็ได้ก็ได้เขาก็สะดวกดีก็เลยบรรยากาศเรียบร้อยมาแล้ว
1: ดีมากเป็นพลเมืองที่ดีนะคะเมื่อกี้นี้คืองานจากเนียลไดมอนด์ค่ะคุณผู้ฟังชื่อเพลงซูเลมองทำไมถึงเอาเพลงนี้มาเปิดรู้ปะคุณสมเกียรติคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าท่านใดมีสตรีมมิ่ง HBO Max นะ HBO Max นะคะมีภาพยนตร์มาลงใหม
0: ่
1: ชื่อ Song Sang Blue นะคะบทเพลงสีเศร้านะคะก็ชื่อ Song Sang Blue นี่เป็นเพลงของ Neil Diamond เหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี ออกฉายคริสต์มาสเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็มาฉายบ้านเราเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่ามีโปรแกรมฉายในบ้านเราเมื่อตอนต้นปีสักกุมภาพันธ์มั้งแต่ไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์คุณเป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่านี่พูดแล้วขนลุกคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: ดูไปมีทั้งหัวเราะมีทั้งร้องไห้คือแบบ
0: ครบรส
1: เฮ้ยดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบมาเป็นหนังชีวประวัติด้วย
0: ครับ
1: ชีวประวัติของใครของนักร้องคอฟเวอร์เนียลไดมอนด์คู่สามีภรรยาที่ใช้ชื่อวงของเขาว่า Lightning and Thunder
0: ครับ
1: สายฟ้ากับฟ้าผ่าเนี่ย Lightning and Thunder นำแสดงโดย Hugh Jackman พระเอก Wolverine แล้วก็เคทฮัดสันนะคะนำแสดงแล้วร้องเพลงประกอบในเรื่องเองด้วยร้องดีมาก cover Hugh Jackman เนี่ย cover Neil Diamond ได้คือแล้วนางแสดงได้ทั้งดราม่านางแสดงได้ทั้งเป็นผู้ชายที่ดีอบอุ่นน่ารักมากคุณเล่นดีครบรสมากๆถ้าใครมี HBO Max นะแนะนำให้ดู Song Song Blue
0: ครับ
1: Song Song Blue นะคุณผู้ฟัง Lightning and Thunder เป็นเรื่องราวจริงๆของไมค์แซนดิน่ากับแคลร์แซนดิน่าคู่เขาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะต่างคนต่างเป็นไม้แล้วก็มีลูกติดพ่วงมาแล้วมาเจอกันในงานไปร้องเพลงแล้วก็ปิ๊งกันแล้วไปในทางเดียวกันชักจูงกันไปในทางที่ดีช่วยกันแก้ปัญหาแล้วน่ารักอ่ะหนังในช่วงต้นเนี่ยน่ารักมากแต่พอช่วงกลางเรื่องเฮ้ยมันทวิสต์จนแบบโอ้โหบางช็อตบางซีนร้องไห้นั้นแบบสงสารมากเลยคือกว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จวงคัฟเวอร์วงนี้ได้เคยไปเปิดการแสดงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นก่อนอะเล่นก่อน
0: เล่นก่อนวงใหญ
1: ่ก่อนวงจริงคือวง Pearl Jam วง Pearl Jam นะคุณผู้ฟังได้ Lightning and Thunder ไปเปิดเพราะว่าเขาเป็นนักร้องประจำเมืองมิลวอกกี้ก็อาจจะเป็นแบบคันทรีหน่อยแล้วก็ร้องเพลง Neil Diamond นี่แหละร้องเพลงแล้วก็นักร้องนำของวง Pearl Jam นั้นจำชื่อไม่ได้นะก็ขึ้นมาร่วมร้องเพลงกับเขาด้วยนะคะดูเหอะคุณดูเหอะดิฉันว่าไม่แน่ใจว่าหนังเรื่องนี้ได้ฉายทันเมื่อการตัดสินการประกวดอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าฉายก็ปลายปีแล้วเขาคัดเลือกกันไปทันไหมได้ฉายในตามกำหนดอะไรต่างๆหรือเปล่าแต่เล่นดีเล่นดีแล้วเพลงดีทุกเพลงใครที่ชอบ Sweet Caroline คุณก็ได้ฟังเพลงนี้แบบจุใจในเรื่องนี้เปิดหลายครั้งการแสดงหลายครั้งเลยทีเดียวรวมทั้งเพลง Soul Lemon ที่เปิดให้ฟังนี่เพลงดังของ Neil Diamond เยอะมากอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้สนุก สนุกมากมากชอบหนังแนวนี้เลยชอบเลยนะคะมาอะไรนะคุณปานบอกว่าสวัสดีครับป้าแก้วเพลงนี้เพลงโฆษณามองเลยะเลยว่าไม่ใช่แต่ปานอ้าวมีคนฝากความคิดถึงคุณปานแล้วก็แฟนรายการด้วยเมื่อวานนี้ที่ฉันไปเขาเรียกว่ารายงานแถลงข่าวกับเพื่อนสาวคุณธิตาภาทรงเผ่า
0: ครับ
1: คุณก็รู้เวลาที่ฉันไปกับเพื่อนสาวคนนี้ที่ไลน์นางชอบขับรถคุณนัดไปที่ไหนนัดไปแถลงข่าวที่โรงแรม SD Avenue อยู่ทางอะไรนะปิ่นเกล้าอุ้ยเคยไปแล้วกินแก้วเดี๋ยวนำไปเองเดี๋ยวเรานำไปเองขับรถกันไปแล้วก็คุยมาตลอดคุณผู้ฟังเตรียมตัวออกเดินทางกันตั้งแต่11โมงครึ่งงานเขาบ่ายโมงครึ่งเพื่อนดิฉันไปแค่ปิ่นเกล้านี่แหละวนกลับอยู่3ตล
0: อ
1: ด
0: จะ
1: หาโรงแรมเจอ
0: โถ
1: แล้วนางก็บอกว่าเรื่องหลงทางเป็นเรื่องปกติของที่ตาเธอแต่มันก็น่าหลงนะนางอาจจะคุ้นเคยเมื่อ30ปีที่แล้ว
0: อยู่เทิร์นตรงนั้นห้ามอยู่เทิร์นแล้ว
1: แล้วมัน
0: ตอนน
1: ี้
0: ต้องไปทาง
1: นี่คล่อมกันไปคล่อมกันมา
0: ใช่ๆ
1: คุณเชื่อมั้ยอีจีเนี่ยมันบอกว่าถึงแล้วจุดหมายของคุณอยู่ทางไหนอยู่ไหนล่ะ
0: ไม่จะว่ามันต้องมีทางแบบเขาทางใหม่ๆอ่ะ
1: โอ้โหเมื่อวานนี้กว่าจะไปถึงงานเกือบแล้วสตาร์ตั้งแต่11โมงครึ่งไปถึงที่ทำงาน
0: ไปโรงแรมเพื่อนกันฮะ
1: จริงป่ะ
0: จริง
1: ๆ SD นะนะ SD Avenue นะ
0: ช่วยตรงข้ามเซ็นทรัลนะ
1: ช่วยไปบอกเขาหน่อยดิว่าไอ้ป้ายที่บอกข้างบนพี่เป็นคนมองป้ายโรงแรมใช่ป่ะเขาเป็นคนขับพี่ก็มองหาป้ายมันอยู่ข้างล่างค
0: ่
1: ะและไอ้ป้ายที่อยู่บนตึกสูงอ่ะมันหันไปอีกด้านหนึ่งซึ่งเราจะมองไม่เห็น SD ถ้าคุณจะทำช่วยทำสองฝั่งได้ไหม
0: ไม่ทันแล้วมั้
1: งเมื่อวานนี้หลงกันอยู่นานมาก
0: เพราะคนที่ชินกับโรงแรมแถวปิ่นเกล้าก็จะชินกับเขา
1: ใช่ใช่
0: พวกเราไม่ชินเพราะว่าตรงนั้นมันจัดงานบ่อย
1: แล้วเขา
0: ถ่ายหนังบ่อยถ่ายละครบ่อย
1: นี่ต้องถามคนนี้โหธิตาภาเธอ
0: ไม่ฝั่งตรงนู้นนะจะสมัยก่อนจะไปถ่ายละครบ่อยมาก
1: นะคะก็เลยบอกว่าฝากความคิดถึงคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยแล้วไปงานนี้นะตอนแรกถามเขาชวนนั้นไปทำไมเนี่ยงานแถลงข่าวเขาเป็นการเปิดตัวสปอตโฆษณาใหม
0: ่
1: เขาบอกว่าจะได้เจอกับนักแสดงนำสปอตโฆษณาขิงแก้วอยากดูอยากเลยไอ้ดาราที่ไหนมาแน่ๆเลยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับท่อน้ำไทยแกล้งไม่เปลี่ยนเอาเลยวันนี้ต้องเจอดาราแน่นอนเข้าไปเลยจ้าพรีเซนเตอร์โฆษณาท่อน้ำไทยอาย
0: ุ
1: 78ปี
0: เอาเหรอ
1: บ้าบอ78ปีแต่พอฟังเรื่องราวเรื่องเล่าเขาบอกว่าใครกำกับสปอตโฆษณาคุณเปลวสิริสุขสิริสุวรรณเนี่ยนะเปลวสิริสุวรรณกำกับหนังตั้งหลายเรื่องนะแล้วก็มากำกับโฆษณานี้
0: เพราะว่าคนกำกับโฆษณาตอนหลังก็อยากทำหนังก็กำกับหนังด้วยกำกับโฆษณาด้วย
1: ใช่ๆอันอ๋อใช่ก็ชื่อเปลวสิริสุวรรณกำกับหนังหลายเรื่องเลยทีเดียวแล้วก็มาแนะนำนักแสดงนำ
0: ครับ
1: ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ท่อน้ำไทยแกล้งไม่เปลี่ยนในทั้งก็บอกพอขึ้นไปบอกนักแสดงนำขึ้นมาชื่อคุณธวัชชัยเอกธุระประคันถ้าคนอยู่ในแวดวงกีฬาน่าจะรู้จักเขาฉายาเขาคือเฮียฮอร้อยโลไม่ใช่น้ำหนักร้อยโลนะคุณผู้ฟังเฮียฮอร้อยโลนี่คือปั่นจักรยานแล้วเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งมาแล้วหลายประเทศหลายประเทศต่างประเทศไปมาเยอะมากปัจจุบันอายุ78ปียังปั่นจักรยานอยู่นะจ๊ะแต่ที่น่าสนใจอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟัง78ปีนี่ผ่านการเป็นโรคผ่านการผ่าตัดผ่านการเป็นอะไรนะจึงต้องบอกว่าป่วยเป็นโรคทั้งหมดในร่างกายเนี่ย15ชนิดโรคนะคะไม่ใช่ชนิดกีฬา15ชนิดโรคคุณผู้ฟังแต่ยังปั่นจักรยานได้อยู
0: ่
1: แล้วการปั่นจักรยานคุณปานอย่าทิ้งปั่นจักรยานนะคุณปานก็ชอบปั่นจักรยานเนี่ยอย่าเลิกปั่นแกบอกว่าการปั่นจักรยานช่วยชีวิตแกจนมาถึงปัจจุบันนี
0: ้
1: แกป่วยตั้งแต่อายุยังไม่40
0: ครับ
1: 37ปีเป็นโรคไตแล้วแล้วก็เริ่มฟอกไตเมื่ออายุ40ต้นๆโ
0: อ้มันเป็นกรรมพันธุ์หรอ
1: เรื่องการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ด้วยอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์เล
0: ย
1: แล้วก็ฟอกไตเปลี่ยนไตมาแล้ว2ครั้งนะจ๊ะเปลี่ยนไตมา2ครั้งหัวใจล้มเหลวมา3ครั้ง ป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นถุงลมโป่งพองเป็นวัณโรคเส้นเลือดในไตอุดตันเป็นเบาหวานเป็นเกาต์ปอดอักเสบ

0: ติดเชื้อในกระแสโลหิตโอ้ my god
1: มันเยอะไปไหมอ่ะ
0: 15โรคคือคุณตีตาพานั่งอยู่ข้างๆช่วยถามเขาหน่อยอะโรคไหนยังไม่เป็นบ้างคุณเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายๆคนที่กำลังป่วยนะคุณผู้ฟังคุณธวัชชัยหรือเฮียฮอเนี่ยฟอกไตจนถึงขนาดเส้นเลือดที่ใช้ฟอกไตเนี่ยมันตีบมันฟอกไม่ได้เกือบจะต้องตัดแขนแต่พอลุกขึ้นมาออกกำลังกายลุกขึ้นมาปั่นจักรยานไม่ต้องผ่าตัดค่ะไม่ต้องตัดแขนทิ้งไม่ต้องทุกวันนี้ยังปั่นจักรยานคู่ชีพอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ยังแข็งแรงดีอยู่ลูกสาวบอกได้คุยกับลูกสาวลูกสาวบอกว่าอาจจะมีบ้างบางส่วนไม่ได้แบบคือไม่ได้แข็งแรง 100%
1: ใช่ใช่ทุกเรื่องกีฬาทุกเรื่องกีฬาที่ออกด้วยแหละ
0: ใช่แล้วตัวสมองเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคุณพ่อจะพูดช้าลงไปนิดหนึ่งหูคุณผ่านมาขนาดนี้หัวใจล้มเหลวมา3ครั้งคุณสมเกียรติคุณผู้ฟังแต่เฮียฮอบอกว่าฝากได้มาพูดแหละฝากมาบอกกับทุกๆคนฝากให้เป็นข้อคิดแล้วก็ให้เป็นอุทาหรณ์อย่าเลิกออกกำลังกายเด็ดขาดการออกกำลังกายช่วยได้จริง
1: ๆ
0: นะคะในการจะรักษาแล้วก็ยื้อชีวิต คุณดูใครรู้ป่ะไบรอันจอห์นสันเมื่อเช้านี้เห็นข่าวไหมไบรอันจอห์นสันคือใครคุณผู้ฟังถ้าไม่ได้ตามข่าวก็คงจะต้องบอกว่าเขาเป็นมหาเศรษฐีที่ใช้เทคโนโลยีชะลอวัยตัวเองนะคะแล้วเขาบอกเขาจะไม่แก่เขาจะเป็นหนุ่มตลอดไปเขาจะไม่ตายเขาจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
1: แล้วอโนะคนเล็กอะทุกวันนี้ต้องมีห้อง ICU อยู่ที่บ้านทุกมีหมอมีอะไรทุกอย่างครบหมดเลย
0: พร้อมอะ
1: พร้อมแล้วเขาก็ช่วยเด็กช่วยการศึกษาช่วยแล้วตัวเขาเองก็อยู่ในภาวะที่แบบถ้าเป็นคนอื่นก็ไปแล้ว
0: ไปเมื่อไหร่ก็ได
1: ้มีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านแต่ก็มีห้อง ICU ในโรงพยาบาลในบ้านมีทุกอย่างครบหมด
0: ค่ะอิตาลีเหมือนกันอิตาลีเนี่ยแบรนด์จอห์นสันเนี่ยที่ออกมาประกาศว่าเขาจะไม่แก่เขาจะไม่ตายเขาจะชะลอวัยตรวจร่างกายเยอะที่สุดตรวจมันทุกกระเบียดนิ้วออกมาประกาศว่าตัวเองเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองและกระเพาะกำลังกัดกินตัวเองกำลังหาวิธีรักษาอยู่ได้ความคืบหน้าอย่างไรแล้วจะบอกเฮ้ยแบรนด์จอห์นสันอายุ48ปีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: แต่เฮียฮอนี่ฉัน78ค่ะคุณผู้ฟังไม่ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยใช้ตัวเองนี่แหละขึ้นไปปั่นจักรยานและออกกำลังกาย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นใครที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็แล้วแต่อย่าทิ้งการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการไปพบแพทย์ไปรักษานะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆเฮียฮอฝากบอกมาว่ามันช่วยได้จริงๆนะหนูยังได้เป็นหนูเห็นผมขาวขนาดนี้เฮียฮอลิงจริงๆนะหนูเป็นจริงๆโอ้ยชอบใจมากเลยคือเป็นไอดอลเลยคุณผู้ฟังค่ะคุณปานบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้ปั่นแล้วครับวิ่งแล้วก็เล่นเวทสร้างกล้ามเนื้อไว้รองรับอายุที่มากขึ้นอันนี้ก็สำคัญคุณหมอทุกท่านเลยจะบอกเลยว่าให้เล่นเวทเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเพราะว่าหัวใจแล้วก็น้ำตาลเนี่ยมันต้องการการใช้กำลังงานเนี่ยการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยจะช่วยไม่ให้เป็นเบาหวานน่ะป้องกันได
1: ้หลายอย่างด้วยกันการออกกำลังกายมันดีแต่ว่าเราต้องเลือกการออกกำลังกายสำหรับวัยหรือสำหรับอายุสำหรับโรคที่เราเป็นนะพี่แก้วเนาะคืออย่างเราเนี่ยไปออกกำลังกายแบบเมื่อคืนเนี่ยไม่หนักไปเราก็คงจะออกกำลังกายในน้ำเราก็จะออกกำลังกายเพราะจักรยานเนี่ยคือผมก็ขี่ไม่เป็น
0: คืออ่ะสรีระอย่างหนึ่งอ่ะลืมไปสรีระของเฮียฮอเนี่ยแกไม่ได้เป็นคนน้ำหนักมาก
1: ตัวเล
0: ็
1: ก
0: แกไม่ได้อ้วนรูปร่างแกก็สมส่วนไม่มีหน้าท้องนะด้วยการที่ปั่นจักรยานอะปั่นจักรยานอยู
1: ่มานาน
0: แต่คุณผู้ฟังไม่ใช่จะลุกขึ้นมาปั่นจักรยานนี่ฉันก็ปั่นไม่ได้นั่นก็คงไม่ปั่น
1: เพรา
0: ะจะทำออกกำลังกายในสิ่งที่ตัวเองชอบ
1: ใช่
0: แต่ขอให้ออกกำลังกายสรีระคนเราไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน
1: เพื่อเช้าๆว่ะคุณป้าคุณยายกระบี่กระบองอะไรของเขา
0: แล้วแต่
1: เขาได้หมด
0: ได้หมด
1: ได้หมดออกกำลังกายแขวนแขนแขวนขาแขวนอะไรก็เยอะแยะเห็นเยอะนะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำบวมก็มาแล้วแกว่งอะไรเดี๋ยวคุณเพ
1: ื
0: ่อนเชงก็มาอีก
1: ก็ออกกำลังกายได้ง่ายๆที่เราไม่ต้องแบบใช้แรงงานคุณมีดาราท่านหนึ่งอ่ะออกกำลังกายจนต้องเข้าโรงพยาบาล
0: อันนั้นก็เยอะเกิน
1: ก็นี่ไงมันไม่มีความพอดี
0: เอาแต่พอควรคุณผู้ฟังการออกกำลังกาย
1: ใช่แล้วก็เลือกวิธีการออกกำลังกายที
0: ่เหมาะกับตัวเอง

0: เรา
1: อืม
0: ปรึกษาหมอก็ได
1: ้ค่ะดิฉันก็เดินนะนั้นเดินแต่อาจจะเดินไม่พอ
0: เขาบอก
1: ไม่พอกับการกิน
0: ก่อนคุณหมอบอกว่าให้เดินอย่างน้อยอ่ะ 5,900 อย่างน้อย
1: ว
0: ัน หนึ่
1: ง
0: อ่ะ
1: เ
0: พราะจะเพราะว่าเขาให้เดินเป็นหมื่นเนาะแต่เราไม่ไหว
1: บางสูตรก็ออกมาทำไมเขาไม่ปรึกษากันให้ดีก่อนเขาไม่รู้นะแก้ไขข้อข้องใจเดินหมื่นหนึ่งสู้ทำแบบนี้ไม่ได้เกรงกล้ามเนี่ยเฮ้ยคุณคุยกันให้แบบไปในทางเดียวกันได้ไหมคนรับสารจะได้ไม่สับสน
0: ใช่ใช่
1: เราทำแบบนี้อ่ะเดิน19,000ทุกคนก็จะตั้งเป้าเอาไว้แต่พอมาบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปเดินละ19,000ออกมาแบบนี้ก็ได้
0: คือหมอแต่ละท่านเนี่ยท่านก็มีวิเคราะห์โรคศิลปะเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ละคนก็ได้เรียนรู้แล้วก็เพิ่งบอกว่าเวลาเราไปหาหมอพี่แก้วเราจะไม่หมอเดียวนะ
1: จ
0: ้ะแต่ว่าถ้าเราเป็นอะไรสักหน่อยเนี่ยผมจะหา2หมอ
1: ดีค่ะ
0: เพื่อจะให้รู้ว่าเฮ้ยมันใช่ไหมมันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่แต่ละท่านก็จะมีแนวคิดไม่เหมือนกัน
1: ใช
0: ่หมอ2หมอยังไม่เหมือนกันเลยพี่แก้ว
1: ไม่เหมือนหมอคือบอกว่าแบบนี้นะ
0: เออ
1: แล้วจะเชื่อใคร
0: หมอคือบอกให้กินไข่หมอคือบอกไม่ให้กินไข่อ
1: ย่ากินไข่มาก
0: เออ
1: ไข่มันสูง
0: นั่นน่ะสิ
1: จะเชื่อใครดีดิฉันก็เลยไม่รู้จะทำไง
0: เชื่อใครดีเชื่อตัวเองดีกว่า
1: เอาที่ร่างกายเราได
0: ้พร้อม
1: พร้อมแล้วก็ที่สำคัญก็คือตรวจร่างกายกันด้วยเป็นประจำทุกๆปีละครั้งก็ยังดีคุณผู้ฟังไปดูหน่อยค่าเลือดเป็นยังไงค่าอะไรนะเอ็กซเรย์ปอดหน่อยปอดคุณฉีกหรือยังดูทำให้มันเป็นประจำแล้วก็การออกกำลังกายก็อย่าได้ขาดขอให้เป็นการออกกำลังกายที่เหมาะกับร่างกายของคุณมาก
0: มีหมอท่านหนึ่งบอกว่าคุณสมเกียรติเชื่อไหมการไปตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยดีแต่ถ้าไปโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลเชิงธุรกิจอ
1: ่
0: ะ
1: ธุรกิจ
0: อันนั้นจะโดน
1: มันจะออกมาแบบ
0: อันนั้นจะโดนเลยว่าเฮ้ยอันนี้อันนู้นอันนั้นอันนี้คือเขารู้เรามีการสมมุติ
1: จ้ะนี่ไงคุณมีตั้งสิบบัญชีบอกหมอแล้วส
0: ิแล้วไม่ใช่ไม่บอกแต่ว่าคุณหมอคนนี้บอกว่าไม่การที่ตรวจร่างกายแล้วเจออะไรที่แบบซึ่งนิดนึงก็ส่งเลย
1: จริงๆเขาต้องแนะนำให้เราไปปรับพฤติกรรมก่อนถ้าหมอไม่คิดที่จะให้เราอัดยา
0: เชิงธุรกิจ
1: ไปควรจะบอกกับเราว่าไปปรับไลฟ์สไตล์ก่อนแล้วมาดูกันใหม
0: ่แล้วตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีด้วยโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลก็ต้องการรายได้หมายถึงว่าไม่ทุกโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลที่คุณหมอคนนี้ที่เศรษฐกิจเนี่ยบอกก็
1: ม
0: ี
1: ใช่ไหมก็มีนะเอาเป็นว่า
0: แต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ดูแลเรื่องการสุขภาพเนี่ย ดีที่สุดเป็นลำดับ8ของโลก
1: ดีจริงๆ
0: เป็นลำดับ8ของโลกเลยพี่แก้ว
1: ไม่อยากจะพูดแล้วไม่งั้นต่างชาติจะมุ่งเข้ามาแล้ว
0: ที
1: ่บ้านเราอ่ะ
0: ใช่เป็นลำดับ8ของโลกประเทศทั้งหมดในโลกนี้มี200กว่าประเทศอ่
1: ะ
0: ประเทศไทยอยู่อันดับ8
1: เรื่องการรักษาพยาบาลนะคะเขาบอกว่าตอนผมเลิกขับรถใช้เดินใช้ขนส่งสาธารณะจะได้เดินทั้งวันเฉลี่ย 10,000 อัพวันหนุกหนานหนุกหนานดีให้มีการเคลื่อนขยับร่างกายคุณผู้ฟัง
0: ใช่
1: นะคะและยิ่งเขายิ่งดิฉันเนี่ยตอนนี้น้ำตาลเริ่มสูงไงแล้วฉันก็กลัวพอคุณหมอบอกว่าหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วทุกมื้ออย่านั่งอย่าแปะคุณต้องลุกเดินเพื่อให้น้ำตาลมันได้เผาผลาญ
0: ใน
1: ม
0: าก
1: ที่สุดฉันก็เดินมาทุกวันหลังอาหารเนี่ย5นาที10นาทีก็ยังดีหมอบอกเอาไว้นะคะก็คือเราก็ห่วงยังอยากอยู่อยู
0: ่อยากกินอยู
1: ่ยังอยากกินอยู่อยากกินของอร่อยอยู่อ่ะ5775สวัสดีครับคุณกิ่งแก้วคนสวยไม่สางและคุณสมเกียรติคนหล่อเสร็จไม่ใช่หล่อไม่เสร็จนะหล่อเสร็จ
0: หล่อเสร็จ
1: ได้ยินคุณกิ่งแก้วพูดถึงคนสูงอายุแล้วขอแนะนำอะไรนะเคล็ดลับที่ทำให้แก่ช้าคือต้องกินเด็กครับจากเดี๋ยว
0: ก็หัวใจวายตายคาเด็ก
1: ใหญ่งูเห่าโหด
0: กินเด็กไปเพราะไง
1: ไม่รู
0: ้ตีความหมายให้หน่อย
1: กินเด็กคุณสมเกียรติกินบ่อย
0: ระวังอ่ะตายคาเด็กอ่ะ
1: ไม่ได้นะคะแต่การเดินก็ยังดีกว่าไม่ได้ขยับร่างกายเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วยิ่งดิฉันเนี่ยพูดได้เลยเป็นคนกินเก่งเพราะฉะนั้นการขยับร่างกายจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเดี๋ยวนี้นะกินข้าวเย็นเสร็จนะคือโดนบังคับอ่ะจำกัดปริมาณข้าวด้วยคนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นน้องสาวก็จะพยายามจำกัดเธออย่ากินข้าวเยอะ มื้อเย็นด้วยเธอกินน้อยๆ
0: ใช่
1: บางทีเขาบอกว่ามื้อเย็นไม่จำกินก็ได้ไม่จำเป็นต้องกินก็ได
0: ้ไม่ต้องกินข้าว
1: กินเช้ากินกลางวันมันแน่นแล้วหรือกินบ่ายแล้ว
0: เย็นมื้อเย็นกินเลยเบาๆ
1: ไม่ต้องกินอาจจะเป็นน้ำเต้าหู้อาจจะเป็นเต้าหู้
0: ทำได้ไหม
1: ให้เดา
0: ไม่ได้
1: อย่างน้อยมันต้องกินไงด้วยความเคยชินแต่กินน้อยลงคุณผู้ฟัง
0: ใช่
1: ๆด้วยอายุด้วยนะคะแล้วก็พอกินเสร็จปุ๊บนั้นก็จะขึ้นเครื่องเดินแล้วเดิน15นาทีจนโดนที่บ้านจะโอ้โหเอาน้ำตาลออกทันทีเลยใช่คือยังอยากกินของอร่อยอย
0: ู่ใช่ๆ
1: ยังอยากนะ
0: อย่างเมื่อวานนี้ก็กินข้าวน้อยมากแล้วก็กินฟักทองกับต้มมะระก็กินแล้วมันก็คิดซะว่าพอแล้วเนี่ย
1: พอมื้ออื่นแล้วก็อร่อยแล้วไงแล้วก็กินอะไรที่มันคลีนบ้าง
0: พยายามแต่พี่แก้วจะกินของอร่อยแต่กีดอะกินของธรรมดาคือเหมือนว่าไปทำรายการเนี่ยก็กินของอร่อยอยู่แล้ว
1: อย่
0: างเงี้ยแต่ว่าไม่เหมือนพี่แก้วว่าไปพันทิปไปซื้อนู่นไปนี่ไปนั่นเออตัวของอร่อยไปเยอะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีโอ
1: ้คุณ
0: มีผักอยู่ที่บ้านแล้วก็แค่นั้นแหละผัดแล้วก็ไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่น้ำตาลก็ผัดไปกินไป
1: ก็ไม่อร่อยอ่ะ
0: ดิก็ไม่อร่อยแล้วพี่แก้วสูงวัยเนี้ยคือพ่อพี่สาวที่เล่าให้ฟังอ่ะพ่อพี่สาวกินแบบนี
1: ้
0: เขา79เราก็กินตามเขาเพราะที่บ้านเนี่ยไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำปลาอย่างมากก็ซีอิ๊วขาวแม็กกี้ก็ไม่มีเงี้ยเราก็ต้อง
1: กินไข่ลวกไงอ่ะไม่มีแม็กกี
0: ้ไม่มีก็ไปกินไข่ลวกกินไข่ต้มเงี้ยไข่เจียวก็นานๆที
1: แต่พี่ไม่ค่อยชอบไข่เจียวคือกินได้นะ
0: แต่ใช้น้ำมัน
1: ชอบไข่เจียว
0: ใช้น้ำมันลำข้าว
1: คือชอบไข่ต้มชอบไข่ต้ม
0: ไข่ต้มมาบีบี
1: ก็นานๆที
0: แ
1: ต่ชอบไข่ต้มมาก
0: ไม่กินดิบไง
1: เ
0: กียร์ก็เลยไม่กินไข่ลวกแล้วก็ไข่ต้มเป็นหลักไข่เจียวก็มีบ้างไข่น้ำไข่อะไรเงี้ย
1: ที่บ้านไข่น้ำอ่ะ
0: ก็ได้อยู่
1: แล้วสุดนี้เพิ่งจะไปซื้ออะไรนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไทยช่วยไทยงวดที่2มันเพิ่งออกมาใช่ไหมคุณผู้ฟังมันเกิดปรากฏการณ์ที่ทุกห้างไม่ว่าจะเป็นอย่างตลาดยิ่งเจริญเนี่ยเขาก็บอกคนไปอยู่ที่ตลาดยิ่งเจริญไปร้านมั้งรถติดกันแบบหลายชั่วโมงรวมทั้งห้างสรรพสินค้าด้วยนั้นก็ไปอะไรนะแฟชั่นไอแลนด
0: ์
1: ไปแฟชั่นไอแลนด์ก็คือจริงๆเน
0: ี่
1: ย
0: ร้านที่รับใช่ใช่มีร้าน
1: มีร้านฟู้ดคอร์ทข้างล่างอ่ะ
0: อ
1: มีร้านที่รับซื้อเดินไปซื้อ
0: ในห้างไม่
1: ม
0: ีซูเปอร์ไม่
1: ม
0: ีคือในซูเปอร
1: ์ซูเปอร์
0: ซูเปอร์ของห้างเนี่ย
1: ไม่มี
0: แล้วก็ในดีพาร์ตเมนต์สโตร์ก็ไม่มีเพราะว่าเขาห้ามแต่ว่าร้านเล็กๆน้อยๆที่มาเช่าอะที่มาเช่าอะร้านเช่าอะทำได้
1: ซื้อทุเรียนด้วยคุณผู้ฟังไม่กินนะเขากินกันก็รวมกันนะกดรวมกันนะทุเรียนที่แกะแล้วเนี่ยขีดแล้ว60บาทมีทั้งหมอนมีทั้งก้านอยากแต่ว่าซื้อหมอนทองนะน้องเขยน้องสาวที่บ้านกินทุกคน
0: อ
1: ะก็ซื้อไปได้โลกว่าก็กดกันเนี่ยไทยช่วยไทยแล้วซื้ออะไรอีกอ๋อเนี่ยซื้อผักหูเห็นผักทำลึงอ่ะหน้าฝนเนี่ยเริ่มออกเลยใช่ไหมแล้วบอกที่บ้านบอกพี่สาวว่าเมื่อไหร่จะได้กินต้มจืดทำลึงแน่เลยเขาบอกว่าเธอก็มาแกะแต่เธอก็มาเด็ด
0: มาเด็ดทำลึง
1: เพราะมันน่ารำคาญไงผักทำลึงอ่ะ
0: แต่ทำลึงอย่างที่เล่าพี่แก้วฟังนะตัวเมียตัวผู้เนาะแต่เราไม่สนใจอ่ะ
1: ไม่นี่เลยแกะไปแล้วไปซื้อเลยสแกนจ่ายมาจ้ะไทยช่วยไทยร้านผักก็ซื้อเลยผักตำลึงมาแล้วให้พี่สาวทำต้มเจตำลึงหมูสับโอ้โหไม่ได้กินนานมากมันเป็นเมนูที่ amazing
0: ใช่
1: ธรรมดาแต่ไม่ได้กินนานแล้วมันอร่อยมาก
0: แล้วก็ตัวตำลึงก็ต้องเลือกตัวผู้ตัวเมียคือมันจะทำให้ท้องเสีย
1: ด
0: ูไม่เป็นก็ซื้อเขาบอกตัวเมียซื้อตัวผู้ซื
1: ้อแน่น่าถามเขาแค่ว่าเป็นผักปลอดสารพิษก
0: ็แค่นั้นแหละกินได้แล้วมันช่วยถ่ายช่วยอะไรก็โอเค
1: แต่มันดีไงเขาบอกผักตำลึงมันก็ดีจิ้งจู้ฉ่ายมันก็ดี
0: ใช่
1: วันนั้นน่ะช้อปปิ้งไปอ่ะแล้วแบบโอ้โหคนร้านอาหารนี่คนแทบแตกดีว่าเราไม่ได้ไปกินในห้างเรากินเสร็จแล้วเราไปเดินย่อยไงไปเดินย่อยแล้วก็ไปซื้อของกลับบ้านคุณเนี่ยไปกินวันนั้นไปกินอาหารป่าเป็นนัดล้างตาม ื้อกลางวันจัดเต็มค่ะล้างตาเพราะว่าไปมาหลายรอบแล้วไปไม่ถึงร้านนี้สักทีไปหยุดอยู่ที่ปั๊มไปหาน้องเสร็จแล้วพอกินกาแฟกินขนมเสร็จบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปนัดล้างตาร้านสำเริงอาหารป่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสนามก๊อฟปัญญาเลยสนามก๊อฟปัญญาไปนิดเดียวเองนิดเองจริงๆแล้วก็ไปนั่งไปกินกันเราก็บอกว่ากินอะไรหมูป่าผัดเผ็ดต้มยำปลาคังไก่บ้านทอดเกลือแ แล้วก็ต้องตัดเผ็ดด้วยไข่เจียวใช่ไหมน้องเคยว่าต้องมีไข่เจียวแล้วก็หมูแดดเดียวตอนแรกจะสั่งอย่างอื่นจะสั่งไอ้อะไรนะไก่ต้มขมิ้นเขาก็มีคุณ

0: แต่พี่สาวไม่เอาเราก็ไม่อยากขัดใจก็สั่งมากินเฮ้ยผัดเผ็ดหมูป่าพริกแกงดีมากรสชาติดีดีเลยแต่ทีนี้คือไปกินเพื่อให้รู้เพราะว่าใกล้ๆบ้านมีเงินอยู่แล้วถ้าจะกินอาหารป่าคุณผู้ฟังคนที่อยู่ย่านนั้นก็ไปกินสำเริงก็ได
1: ้
0: อร่อยแต่ถ้าถามดิฉันนะความสูสีถ้าถามความเผ็ดนะเผ็ดแบบเผ็ดจนปิดแม็กไม่ได้เนี่ยเงินเผ็ดกว่านะถ้าเทียบกันนะแต่สำเริงเนี่ยกินสบายอาหารคือก็เผ็ดอะแต่ไม่ได้เผ็ดแรงเหมือนเงินอร่อยใช้ได้พริกแกงหอมเหมือนกันคือจัดว่าอาหารป่าเนี่ยพริกแกงจะต้องเด็ดนะถูกปะแล้วต้มยำปลาคังเนี่ยรสเค็มกับเปรี้ยวมันมาแบบเท่ากันอะแล้วพริกอะปลูกเองหรือเปล่าใส่มาทุกอย่างทั้งพริกสวนทั้งพริกแห้งที่คั่วแล้วต้มยำปลาคังเผ็ดทุกอนูคือตักขึ้นมาได้พริกทุกช้อน
1: อ
0: ะน้ำซุปเขาเนี่ยน้ำต้มยำอะ
1: แล้วกินไหม
0: กินสิจ๊ะ
1: โอ้ย
0: จะเหลือเหรอไปแล้วนะคะอะไรนะได้ยินคุยเรื่องไข่เคยได้ยินอาจารย์สง่านักโภชนาการช่วงสภาพสุขภาพบอกว่าไข่ต้มยางมะตูมมีประโยชน์มากที่สุดผมขอแนะนำทานกับน้ำปลาพริกขี้หนูใส่หอมแดงบีบมะนาวด้วยฟุดๆนะคะงูเห่าหกใหญ่มากจริงที่บ้านเนี่ยจะจับเวลาต้มไข่ดิฉันมีหน้าที่ลวกไข่น้องสาวมีหน้าที่ต้มไข่เพราะพี่สาวจะบอกว่าถ้าจะต้มเมนูไข่พวกแกทำนะฉันจะทำกับข้าวหลักให้พอถึงเวลาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยต้มไข่ต้มแล้วก็ทำน้ำปลาพริกแล้วก็กินกับผัดข้าวโพดน่ะยอดข้าวโพดผัดเผ็ดแล้วก็ใส่กุ้ง
1: ครับ
0: แล้วก็ต้มยำต้มจืดตำลึงแล้วก็มีแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายไข่ต้มยางมะตูมคุณผู้ฟังกินกับน้ำปลาพริกอ่ะจบอ่ะ
1: ชีวิตข้าวเท่าไหร่ก็ไม่พอ
0: ถูก
1: มันนี่แหละเรื่องของกินข้าวเยอะเพราะแบบนี้อาหารง่ายๆแต่อร่อย
0: มันอร่อย
1: เราก็ต้องกินกับข้าว
0: ใช่ไม่กินข้าวมันไม่ถึงอ่ะ
1: ออ
0: ให้กินไข่ต้มเปล่าๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันต้องมีข้าวไงแต่พยายามจะลดไป
1: จริงๆมันใช่แต่เราไม่ใช
0: ่มันต้องกินข้าว
1: เป็นโรคแผลไม่ได้อยู่ในตักข้าวต้องตัดนิดเดียว
0: จำกัดพยายามจำกัดตัวเองนะ
1: แล้วก็กินกับข้าวเยอะๆกินไปเลย
0: เปลืองไง
1: เอากินน้ำปลาหวานแม่ลีแล้วกันนะฮะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับสำหรับน้ำปลาหวานแม่ลีเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคือหลายคนเนี่ยก็เห็นเราคุยกันอยู่ในรายการทุกวันนะฮ
0: ะ
1: ก็อยากจะรู้ว่าน้ำปลาหวานแม่ลีเนี่ยเขาดียังไงก็บอกเลยว่าน้ำปลาหวานแม่ลีเนี่ยของดีจากทะเลใต้แม่ลีใส่ใจทุกหยดโดยคัดสรรกุ้งแห้งคุณภาพเนื้อแน่นหอมหวานผสมกับน้ำตาลมะพร้าวแท้และวัตถุดิบชั้นดีทุกขั้นตอนพิถีพิถันเหมือนงานคราฟต์ครับคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกเลยว่ารสชาตินะที่จะได้ไม่เหมือนใครสูตรต้นตำรับกลมกล่อมละมุนลิ้นสูตรเผ็ดแซ่บพอดีแบบมีระดับสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับทานคู่กับผลไม้รสเปรี้ยวอร่อยจนลืมไม่ลงหรือใช้ทำอาหารก็รสชาติก็ยิ่งลงตัวนะครับใส่ในอาหารได้นะแล้วก็น้ำปลาหวานแม่ลีเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำจิ้มมันคือรสชาติแห่งความใส่ใจสามารถซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นท็อปส์กูเม่มาร์เก็ตนะโลตัสวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์แล้วก็ร้านขายชั้นนำทั่วประเทศหาซื้อได้เลยราคาก็ไม่แพงแล้วก็มีตาเปิดพิสดารเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่มีตาเปิดพิสดาร
0: ค่ะก็อาการันตีให้อย่างน้อยๆก็ตัดสินใจง่ายแหละ
1: เพราะยิ่งเป็นโรงงานไปหมดแล้วคืออาเองก็ไปแฟนรายการเราก็ไปผอ.ก็ไปผอ.เทพก็ไปไปดูโรงงานเขาเลยที่หนองจิกปัตตานีโอ้โหของเขาดีจริงๆแล้วก็การทำความการเขาไปใส่หมวกใส่เมือกใส่อะไรต้องล้างตัวต้องอะไรอย่างพี่แก้วต้องฉีดอะไรเงี้ยเขาดีเขาดีแม่อาลีแม่อาลี
0: มีไว้อะมีคุณผู้ฟังที่บอกไงว่าอยู่ดูบอลดึกๆเนี่ยเอาน้ำปลาหวานแม่อาลีมากินกับผลไม้เปร
1: ี้ยวโอ้พอฟุตบอลแล้วโหบราซิลแพ้ไปแล้วอะ
0: ไม่น่าเชื่อนะ
1: โอ้สองหนึ่งกับนอร์เวย์ไวกิ้งเลยอะดูสิอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้
1: ตอนนี้ทีมใหญ่ๆตกไปหลายทีม
0: แล้ว
1: ใ
0: ช่แ

0: ยนี่ไปสนีบัตรก็ทายง่ายแล้วดิ
1: เหลืออังกฤษ
0: นี
1: ่เหลืออะไร
0: คุณก็พูดมาแล้วนะซุปเปอร์แฟนนะคะซุปเปอร์แฟนเชียร์กับเอ็มคอร์ดกันคุณผู้ฟังนะคะไม่ต้องรอตอนนี้ดิฉันว่าเส้นทางมันออกจะเริ่มชัดเจนแล้วเริ่มที่จะชัดเจนแล้วนะคะแต่วันอังคารนี้มาดูกันอีกทีอียิปต์เจอกับอาร์เจนตินาใช่ไหมนะคะ
1: ดอนคายฟอร์มีอาร์เจนตินาจะคายหรือไม่คาย
0: เนย์มาร์ยังร้องไห้มาแล้วนะคะก็จะรู้กันแหละว่าเส้นทางของใครจะเป็นเจ้าแห่งฟุตบอลโลกในปีนี้นะคะคุณผู้ฟังไม่ต้องรอกันแล้วค่ะมารีบโหวตกันบริษัทอสมทจำกัดค่ะมหาชนด้วยนะอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะคะเพียงคุณเข้าไปสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะคะแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทรับได้10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านแล้วค่ะลุ้นรับอะไรบ้างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Verizon MPV EV Superfan 1รางวัลคุณผู้ฟังรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ในประเทศ24รางวัลและ Go Gift Voucher อีก5รางวัลนะคะรวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะคะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะคะโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนอร์เวย์ต้องรอเจอกับเม็กซิโกกับอังกฤษนะครับว่าใครจะชนะก็จะเจอกับนอร์เวย
0: ์ค่ะ
1: มาลุ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นกับรางวัลที่รถ
0: รถตู้รถไฟฟ้าฟอร์ซอน
1: ฮอนด้าแล้วก็มีดูซีบังกอกแอร์เวย์อีกนะแล้วก็กิฟต์วอเชอร์สนุกสนานร่วมกันกับอสมทจำกัดมหาชนนะครับรับรองได้ว่าดูบอลสนุกแล้วก็ได้รางวัลด้วยราคาไม่แพง20บาทก็เริ่มต้นพักสักครู่ครับ14นาฬิกา45นาทีเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับ Color of Life ครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราบอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 16736 Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
1: ลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ทีมเรดิโอขึ้นมาในแข็งแรงวันนี้อยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตราและผมสมเกียรติคุณานิติพงษ์นะครับด้วยเสียงที่แหบด้วย
2: ตกลงเขาให้ออกไปเต้นหรือให้ไปร้องอ่ะถึงเสียงแหบอ่ะ
1: โอ้โหพี่แก้วมีแต่คนมาคุยเสียงดนตรีก็ดังแล้วคนนี้ก็มาคุยคนนี้ก็มาคุยคนนี้ก็มาคุยโอ้โห
2: เสร็จ
1: ทั้งเต้นทั้งคุยเรียบร้อยเลยอ่ะไม่เอาแล้ว
2: แล้วคอก็เกร็งเลยนะ
1: แล้วก็ทุกคนก็มาคุยเพราะว่าหลายคนไม่ค่อยเจอเพราะเราไม่ค่อยออกงานใช
2: ่
1: โอ้โห
2: เสร็จเลยคุณผู้ฟังมีข่าวดีๆนะคะต
1: ั
2: วช่วยดีๆมาแล้วค่ะยุคนี้เรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะคะขอแนะนำคาชิว่าค่ะรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะจ๊ะมันเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะเขามีทั้งซึ่งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำนะคะตัวหม้อข้างในเนี่ยตัวหม้อในเนี่ยเคลือบนันสติกข้าวก็ไม่ติดล้างก็ง่ายถามคนล้างจานจะชอบมากเลยนะคะทนทานด้วยที่สำคัญคือความอัจฉริยะค่ะมีให้เลือก6ฟังก์ชันหุงด่วนได้ทำซุปได้ทำโจ๊กได้นึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กนะคะก็จบในหม้อเดียวต
1: ั้
2: งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกรับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นนะคะหม้อหุงข้าวคาชิว่าค่ะคุณผู้ฟังปกติเนี่ย 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะ990บาทจริงๆซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการคือที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมได้เกือบ300บาทเลยโทรเลยนะคะ02-114-3990ใช่ไหม3390นะ114-3390
1: เบอร์สับสน
2: ใช่ไหมค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนียค่ะ
1: ครับผม
2: มาคุยกันต่ออะไรเนี่ยอ
1: ะไร
2: ร้านสำเริงอาหารป่าที่ป้าแก้วไปกินนะของปลอม
1: เอา
2: เฮ้ยเดี๋ยวกินของจริงของปลอมเคี้ยวไม่เข้าหรอกรบกวนพี่ปองแนะนำหน่อยร้านอาหารป่าที่ดีต้องมีผัดเผ็ดพระฤาษีครับแต่กลุ่มเพื่อนเจ๋งอยู่ร้านไหนจ๊ะ
1: บอกมาสิกินจริงหรือเปล่าถ้ากินจะไปกิน
2: นะก็สำหรับดิฉันเนี่ยตอนนี้ที่กินมานะก็อะไรนะหมอชูใช่ไหมหมอชูลาดลีใช่ไหม
1: ครับ
2: หมอชูอาหารป่านะคุณผู้ฟังไม่ต้องพูดถึงเส้นนั้นกาญจนบุรีราชบุรีอะไรพวกเนี้ยกาญจนบุรีสิหมอชูเมืองกาญขออภัยหมอชูนะคะแล้วก็ร้านอาหารเป็นที่ไปกินที่ซื้อพริกแกงป่ากับ
1: ครับ
2: ร้านหมอชูนะใครที่ดิฉันไม่รู้ไงตอนที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้บอกแกว่าเอาไม่ต้องเผ็ดมากเขาก็ผัดเผ็ดหน่อไม้หน่อไม้เนื้อมา
1: ครับ
2: แล้วก็แกงเผ็ดเนี่ยกินไม่ได้นะเผ็ดอ่ะเผ็ดจนดิฉันเนี่ยแบบตายแล้วคือถึงข
1: ั้นด้วย
2: ขนาดชอบกินเผ็ดนะเจอร้านหมอชูก็ไปโอ้ท้าทายมากใครที่ชอบกินเผ็ดนะไปร้านนี้เลยแต่ถ้าไม่กินเผ็ดไม่ไหวสู้ไม่ไหวบอกเขาได้เขาจะลดความเผ็ดลงให้ได้นะคะแล้วก็อีกร้านหนึ่งนี่อาหารป่าบางเดือเส้นปทุม
1: ครับ
2: เส้นปทุมสายในคุณผู้ฟังร้านนั้นก็ราคางดงามราคาย่อมเยาถ้าชอบกินอาหารป่านะ
1: ม
2: ีอีกที่หนึ่งที่ได้มิชลินน่ะอะไรนะตรงข้างๆพันทิพย์อ่ะร้านอะไรนะ
1: ข้างๆมิชลิน
2: ที่ได้มิชลินน่ะอยู่ใกล้ๆพันทิพย์แต่ร้านนึงก็ไปกินบ่อยนะคะชอบนะคุณผู้ฟังกินเผ็ดไม่เก่งนะแต่ชอบกินอาหารรสจัดนะคะกินแล้วมันกินข้าวคล่องอ่ะกินข้าวได้เยอะคลุกข้าวได้ผัดเผ็ดอะไรต่างๆนะจ๊ะ
1: พี่แก้วเคยกินแกงป่าทั้งทิศตะวันออกทั้งตลาดชลบุรีศรีราชาจันทบุรี
2: ตลาดชลบุรี
1: ที่ตลาดเนี่ยแกงป่าที่ไม่ชอยก็ให้เปิดพิสดารแล้วผมไปกินแล้วอร่อยมากๆก็คือแกงป่าแสนตุ้งเคยได้ยินไหมแสนตุ้ง
2: เคยค่ะ
1: รสมากมันมีเหล้ามีอะไรมีสมุนไพรทางจังหวัดตราดอ่ะแกงป่าแสนตุ้งอร่อยยายมนเนี่ยอร่อยมากก็แล้วแต่คนชอบนะ
2: มันก็แล้วแต่คุณผู้ฟัง แต่ก็ถูกปากกันนะบางคนชอบรสแบบนี
1: ้
2: นะคะก็ชอบก็กินได้แล้วก็แนะนำมาได้ด้วยนะถ้ามีโอกาสที่จะได้ไปจะได้ไปนั่นไปลองชิมดูร้านที่คุณบอกว่าอร่อยนะคะนั้นไปสำเริงนี่เขาคุณแนะนำมาแล้วที่ฉันก็นัดล้างตากับที่บ้านบอกว่าเอ้ยเขาบอกมาร้านแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ไปสักทีนึงเมื่อไหร่เราจะได้ไปกินร้านสำเริงอาหารป่ากันบ้างนั่งกินอยู่คุณผู้ฟังมันจะมีแบบคลองอยู่ข้างๆอ่ะม
1: ี
2: ตัวเงินตัวทองอ่ะ
1: ยัง
2: ว่ายน้ำอยู่ยังว่ายน้ำอยู่ตัวบักเอกเลยอ่ะ
1: ขึ้นมาเยี่ยมเยียน
2: ฮะ
1: ขึ้นมาเยี่ยมเยียน
2: เออมาเยี่ยมเยียนอยู่ใกล้ๆเลยร้านอาหารป่าจริงๆแบบเข้ากับบรรยากาศมากเลย
1: เออ
2: แล้วฝนตกพรำๆด้วยวันนั้นน่ะเจอฝนเข้าไปแบบทั้งวันเลยวันเสาร์ไม่มีแสงแดดเลยนะแล้วก็เราก็เลยแบบเออไปกินอาหารป่ารสจัดมันจะได้แบบอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสู้กับความชื้นของอากาศ
1: นะเพราะฉะนั้นเมื่อที่แล้วบอกไว้แล้วว่าจะคุยเรื่องร้านยาหยีไงไม่เป็นไรฮะมีเวลานิดหน่อยคือยาหยีเนี่ยเป็นร้านของเป็นโรงแรมของคุณอนันดาแล้วก็คุณเจียเป็นผู้จัดการแล้วก็คุณวิชัยเป็นเพื่อนก็เปิดอยู่ที่ซอยนิมานเซิร์ชเข้าไปดูได้ว่าโรงแรมยาหยีเขามีแค่14ห้องแล้วข้างบนเนี่ยรูฟท็อปชั้น5เนี่ยเขาทำเป็นร้านอาหารพร้อมค็อกเทลม็อกเทลอาหารเขาอร่อยไปบรรยากาศเห็นดอยสุเทพพี่แก้วก็จะมีเมนูที่เด็ดๆอนันดาเขาจะมีเมนูบ้านเขาเป็นกุ้งเหมือนกุ้งกระเทียมนะแล้วก็คุณเจี๊ยบผู้จัดการเขาอ่ะก็จะมีป่นปลากินเป็นเมี่ยงป่นปลาแล้วก็คุณพิชัยเนี่ยเขาก็จะมีแบบลาบบุญเส้นที่เป็นคำๆอ่ะแล้วก็มีเอ็นจินแฮร์
2: ผัดกับสปาเกตตี
1: ้สปาเกตตี้ผัดกับพวกไส้อั่วพวก
2: เนื้อเขาเดี๋ยวนี้เขานิยมนะสปาเกตตี้ไส้อั่ว
1: แล้วที่สำคัญน่ะสลัดอร่อยมากสลัดซีซ่าสลัดนะแต่เราเอาแบบซีซ่าสลัดเมืองก็ได้ก็จะมีพวกไส้อั่วมีพวกแคบหมูมีพวกอะไรเข้าไปแล้วน้ำราดเนี่ยนอกจากเป็นน้ำซีซ่าสลัดแล้วก็มีน้ำพริกหนุ่มด้วยพี่แก้วเคยกินใช่ไหมซีซ่าสลัดที่เป็นแบบแนวเมืองเหนือโอ้ร้านเขาว่าอยู่บนชั้น5ของโรงแรมยาหยี
2: วิวดีมาก
1: วิวดีถ้าเราไปช่วงสัก 4-5 โมงเย็นนะพระอาทิตย์ตกก็เห็นดอยสุเทพเลยว่าเพราะว่าตึกที่ยาหยีอยู่เนี่ยเขาจะสูงประมาณ5ชั้น6ชั้นรอบๆแล้วก็วิวสวยอากาศดีถ้าวันนั้นหนาวนะคนเต็
2: ม
1: เพราะพี่แก้วเนี่ยไม่ดื่มแอลกอฮอล์พี่แก้วก็ดื่มม็อกเทล
2: ม
1: ็อกเทลของคุณอนันดาก็มีสูตรเขาเองมีหลายอย่างมากม็อกเทลเยอะค็อกเทลเยอะแล้วบรรยากาศร้านเนี่ยอาหารอร่อยอ่ะพี่แก้วกินแล้วสบายคือหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้อร่อยทุกอย่างแต่อย่างสลัดซีซ่าสลัดที่เป็นแบบเมืองอ่ะอร่อยมากแล้วก็ไอเจนแฮที่ผัดโอ้ยอร่อย
2: คือผักเขาได้เปรียบไงที่นั่น
1: อ
2: ่ะเมืองนั้นอ่ะได้ผักสดกรอบๆอร่อยอร่อยนะคะมาทำเป็นผักแหนมกับเมนูรสจัดๆทั้งหลายพวกน้ำพริกหรือว่าไส้อั่วเน
1: ื้
2: อหรือว่าจะเอามาทำเป็นประกอบเป็นสลัดในจาน
1: ใช่
2: คือผักเขาดีไง
1: ดี
2: แล้วมันอร่อยผักสดๆที่เขาเรียกว่าอะไรนะความใหม่อ่ะมันไม่ต้องแบกขึ้นรถมาจนโอ้โหกี่ชั่วโมงคุณได้กินแบบใหม่ๆที่นั่น
1: แล้วไก่ทอดอร่อยมาก
2: อะไรนะ
1: ไก่ทอดแป้งเนี่ย
2: แปลกมาก
1: เออไก่ทอดที่มันดูธรรมดามากแล้วน้ำจิ้มก็แจ่วก็อร่อยเพราะว่าเป็นสูตรของหุ้นส่วนคุณพิชัยเขาก็แบบไก่เขาเรียกไก่ทอดพิชัยเลยกรอบแป้งบางเนื้อนุ่
2: ม
1: แล้วก็น้ำจิ้มน้ำแจ่วก็อร่อย
2: น้ำจิ้มแจ่ว
1: อร่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปพัทยาเนี่ยไอ
2: ้
1: ไปเชียงใหม่แล้วก็อยากได้บรรยากาศดีๆอาหารอร่อยไม่แพงมาก
2: โรงแรมยาหยี
1: ขึ้นไปเลยโรงแรมยาหยีชั้น5รูฟท็อปนะเขาขายอาหารอร่อย
2: ไม่พักก็ได้นะไปกินอาหารก็ได้
1: ไม่พักพักก็ยากเพราะอะไรรู้ไหม
2: ม
1: ีแค่14ห้อง
2: เต็มตลอด
1: ก่อนที่ไปถามว่ามีห้องพักไหมเต็
2: ม
1: ขนาดวันธรรมดานะ
2: หรออ
1: ืม
2: นะคะ
1: มีแค่14ห้องสวย
2: บรรยากาศเขาดีไงคุณผู้ฟัง
1: ครับโรงแรมยาหยี
2: โรงแรม
1: ซอยนิมมานไม่ได้จะ
2: ถนนสายน้ำผึ้ง
1: อ
2: ำเภอเมืองเชียงใหม่
1: เขาเรียกนิมมานซอยสายน้ำผึ้ง
2: ซอยสายน้ำผึ้งถนนสายน้ำผ
1: ึ้
2: ง
1: มีเบอร์ไหมล่ะ
2: มีค่ะ0992695885คุณผู้ฟัง
1: สักครั้งหนึ่งที่แวะไปยาหยีนะครับบรรยากาศดี
2: ดิฉันว่าต่างชาติน่าจะชอบคนไทยก็น่าจะ
1: ฝรั่งเยอะ
2: ใช่ไหมต่างชาติชอบแบบนี้มันเป็นแบ บูทิคโฮเทล
1: ใช่
2: น่ารักน่ารักแล้วโอ้โหชั้นบนเขารูฟท็อปเขาว่ามันมองเห็นวิวดอยสุเทพ
1: มากมากเลย
2: บรรยากาศมันดีมากอ่ะเออเป็นโรงแรมเล็กๆนะคะน่าพักมากคุณผู้ฟังน่าไปน่าไป
1: นะ
2: ไม่ต้องเด้งมาให้จองหรอกเด้งให้จองแล้วมาคิดเข้าไปดูให้จองเลย
1: แล้วพรุ่งนี้จะมีอีกร้านหนึ่งก็อร่อยมากเหมือนกันเดี๋ยวไว้เล่าพี่แก้วฟังถ้ามีเวลาร้านชื่อร้านมิกซ์โอ้โห
2: มีคุณฟังถามมา
1: อร่อยมาก
2: 1 2 4 6ป้าแก้วครับหมอประจำตัวผมไม่เคยห้ามกินเลยครับลุงอยากกินอะไรลุงกินเลยครับหมอไม่ห้ามแต่ให้กินได้แค่คำเดียวก็มันอร่อยขอ2ได้ไหมหมอคำเดียวมันยังไม่จุใจแล้วก็แนะนำซีรีส์ Black Mirror ดูหรือยังดูซีซั่นแรกเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ดูนะคะดิฉันได้รับคำแนะนำมาอีกทีนึงจากน้องกีรติสุภดิเรกคุณเมื่อก่อนที่จัดรายการขึ้นเราน้องกีก็ชอบเรื่อง Black Mirror เนี่ยมากนะคะยังไม่ได้ดูได้ค่ะดูน้องกีนี่ติดเลยสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะ Black Mirror
1: เนี่ยคุณอันตะขว้างก็แซวๆมาเรื่อยๆเลยนะของพี่แก้วกับผมอ่ะ
2: เห็นแล้วเมื่อเช้านี
1: ้เออนะครับน่ารักนิสัยดีแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่าจริงๆอ่ะมันมีเมนูอาหารอีกหลากหลายด้วยกันนะครับที่เรากับพี่แก้วเนี่ยไปกินกันมาคงเล่ากันเรื่อยๆทุกวันจันทร์วันอังคารพรุ่งนี้ยังเจอกับพี่กิ่งแก้วและผมสมเกียรติครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
0: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568เพื่อดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเข้มข้นมีอำนาจเต็มในการตรวจสอบข้อมูลทุกมิติและจัดทำรายงานเสนอผลต่อรัฐบาลภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองกรรมการประธานเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายใน30วันนับตั้งแต่วันนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันบิ๊กดุลรับเขื่อนดักตะกอนกัมพูชากระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็กพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดกองทัพเรือและลงพื้นที่ดูเขื่อนดักตะกอนบริเวณบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่เอกชนกัมพูชาได้ก่อสร้างรุกล้ำลงไปในทะเลว่าต้องยอมรับว่าเขื่อนดักตะกอนอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาได้ก่อสร้างท่าเรือขึ้นมาเพื่อรองรับเรือท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศของกัมพูชาแต่เขื่อนดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากตะกอนทั้งหมดตกอยู่ในพื้นที่ของกัมพูชาทำให้น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งบ้านหาดเล็กซึ่งเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2541โดยตนได้ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหาแล้วขณะนี้รอให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นเมื่อถามว่าจำเป็นจะต้องใช้ช่องทางของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้กฎหมายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสหรือไม่พลโทอดุลกล่าวว่าถูกต้องเพราะเขื่อนดังกล่าวอยู่นอกประเทศซึ่งหลักเขตที่71เห็นกันอยู่แล้วห่างเพียงประมาณ300เมตรเท่านั้นป่าไม้ปิดประกาศสั่งรื้อถอนบุกรุกหาดฟรีดอมก่อน5สิงหาคมนี้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและตำรวจภูธรกะรนลงพื้นที่ติดประกาศสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง22รายการบุกรุกป่าสงวนเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณด้านบนของหาดฟรีดอมพื้นที่กว่า9ไร่ทางนี้ผู้ครอบครองมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันนับจากวันที่ติดประกาศหรือภายในวันที่21กรกฎาคม2569หากไม่ดำเนินการรื้อถอน

0: บรรเทาภัยแล้งและควบคุมอุทกภัยแห่งรัฐได้ยกระดับการเตือนภัยฉุกเฉินเป็นระดับ4เพื่อรับมือและควบคุมอุทกภัยที่มณฑลอันฮุยและมณฑลชานตงซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีพายุฝนตกกระหน่ำอย่างหนักในวันพรุ่งนี้จากการหารือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำพบว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักจะยังคงทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคใต้ของประเทศรวมทั้งบริเวณตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ำแยงซี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับคาร์ลอสเควรอสประกาศอำลาตำแหน่งกุนซือทีมชาติกาน่าแล้วคาร์ลอสเควรอสกุนซือชาวโปรตุเกสประกาศอำลาตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติกาน่าแล้วหลังเข้ามารับงานก่อนถึงวันเปิดฉากฟุตบอลโลก2026ได้ไม่นานระยะเวลารวมยังไม่ครบ3เดือนเลยด้วยซ้ำสำหรับเควรอสมารับตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแทนที่ของออตโตอัตโดโดยเริ่มงานคุมทีมด้วยการพาทัพดาวดำเสมอกับทีมชาติเวลส์1ประตูต่อ1ในแมตช์กระชับมิตรทีมชาติก่อนพาทีมผ่านเข้าถึงรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกรวมแล้วเจ้าตัวคุมทีมแตกไปทั้งหมด5นัดด้วยกันเรอัลมาดริดยืนยันคว้าตัวเดนเซลดุมฟรีสเข้ามาร่วมทีมสโมสรเรอัลมาดริดยืนยันคว้าตัวเดนเซลดุมฟรีสแบ็คขวาจอมบุกของอินเตอร์มิลานทีมแชมป์เกาโชเซเรียอิตาลีมาเสริมทัพอย่างเป็นทางการแล้วโดย BBC เสืออังกฤษรายงานว่าเรอัลมาดริดจ่ายค่าฉีกสัญญาดุมฟรีสเป็นเงิน20ล้านยูโรหรือราว760ล้านบาทและเซ็นสัญญาร่วมถิ่นซานติเอโกเบนาบิลเป็นเวลา4ปีด้วยกันสำหรับดุมฟรีสถือเป็นนักเตะใหม่รายที่4ของราชันชุดขาวต่อจากมาร์กุกุเรย่าเบนาโดซินวาและอิบราฮิมาโกนาเต้ที่เรอัลมาดริดคว้าตัวมาก่อนหน้านี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Techno for Life
7: ดำเนินรายการโดย
8: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
9: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
10: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
11: Acer ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
12: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
13: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Hangout Flight นะฮะประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับนายวัฒน์พิสารท่ามอนรายงานตัวประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธใน Hangout Flight Hangout Flight ละจันทร์ถึงศุกร์บ่าย3ถึงบ่าย4โมงเย็นออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99นะครับรับฟังผ่านทางเครื่องรับวิทยุปกตินะครับผ่านทางเว็บไซต์ FM 99ที่ radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio ฟังสดฟังย้อนหลังบน YouTube ก็สะดวกดีนะครับสะดวกทางไหนไปทางนั้นฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายถามคำถามพูดคุยก็ SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube ยังมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับส่วนนอกเวลารายการไปที่ Facebook Fanpage ในบอสเดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับวันนี้วันจันทร์เน้นตอบคำถามพูดคุยทั่วๆไปละกันเนาะแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมร่วมสนุกในการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับวิธีการก็คือเข้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net ลงทะเบียนล็อกอินเข้าสู่ระบบซื้อบัตร Mcot Super Fan ครับเพื่อร่วมโบสถ์กิจกรรมทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะฮะลุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van จำนวน1รางวัลนะครับหรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินภายในประเทศจากบางกอกแอร์เวยส์จำนวน24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลนะครับของรางวัลรวมมูลค่าแล้วกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง13:45ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับจบไปเรียบร้อยสำหรับมหกรรมคอมาดนะครับเป็นมหกรรมคอมาดที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่าเป็นคอมาดที่คนเยอะมากจริงๆมันคนจะเยอะน่ะต้นปีแต่ว่าคงจะเพิ่งแบบใช้คำว่าอะไรดีตระหนักรู้แล้วยอมรับความจริงกันได้แล้วว่าแพงแล้วแพงอยู่และเตรียมแพงต่อนะครับก็เลยไปจัดกันตลุดมุ่งหมายมากมายครับ PC โน้ตบุ๊กคอมสินค้าเกียร์แลนอะไรขายดีมากคนยอมรับแล้วว่าโอเคแพงมันคงไม่ลงแล้วล่ะครับเพิ่งจะยอมรับกันได้แต่ไม่เป็นไรรู้ตัวช้าดีกว่าไม่รู้ตัวเลยประมาณนี้นะครับทำให้คอมมาที่ผ่านมาก็เขาใช้ชื่องานว่าคอมมาอัลตร้าฟอร์สเนาะก็เลยเป็นคอมมาที่หลายจะใช้คำว่ายอดขายโดยภาพรวมก็ได้ทำสถิตินิวไฮจากในรอบน่าจะ 3-4 หนหลังสุดของคอมมาได้เลยนะครับก็อ่ะนำนั้นก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับมีหลายอย่างเกิดขึ้นมีหลายโปรโมชั่นมีดราม่ามากมายในงานคอมมาขออนุญาตไม่เท้าความกลับไปแล้วกันแต่สำหรับใครที่พลาดแล้วรู้สึกว่าคอมาดข้างหน้ามีเมื่อไหร่นะครับคอมาดผลต่อไปคอมาดรอบปลายปีจะมีนู่นเลยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะฮะ26 27 28 29พฤศจิกายนก็อีกเท่าไหร่อ่ะอีก4เดือนเกือบ5เดือนข้างหน้าก็

รอไปก่อนตอนนั้นก็คงมีโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆเข้ามาทำตลาดเยอะแต่ราคาก็น่าจะว้าวซ่าอยู่ไม่น้อยนะครับรอบนี้คอมมาผมว่าน่าสนใจตรงที่นอกเหนือจากพวกแบบโอสินค้าเคลียร์แลนด์ไปเร็วมากนะโดยเฉพาะปกติมันก็ไปเร็วอยู่แล้วอะแต่ว่าทุกรอบนี้เร็วทุกทีโดยเฉพาะในกลุ่มตัวที่เป็น Apple Clearance MacBook น่าจะหมดไปตั้งแต่วันแรกยังไม่บ่ายโมงอะในกลุ่ม Clearance นะไอ้พวกสินค้าตัวโชว์ที่ร้านเขาเอามาเซลล์กันอะไปไวมากนะครับถามว่าราคาดีครั้งที่แล้วเท่าครั้งที่แล้วไหมก็ไม่แต่ว่าก็ Apple มันขึ้นราคาไงก็เลยไปเร็วบรูดเลยคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC คอมเซตไม่ว่าของเจ้าไหนก็ตามก็หลายๆชุดก็หมดโดยเพราะชุดที่แบบดูแล้วคุ้มค่าคนเอื้อมถึงเยอะๆอะไรเงี้ยก็หมดไปตั้งแต่ก่อนเข้าวันเสาร์ด้วยซ้ำส่วนใหญ่หมดไปตั้งแต่แบบวันศุกร์หรือเต็มที่ก็คือเสาร์เที่ยงๆบ่ายๆก็หมดละวันอาทิตย์นี่หลายคนเดินเคว้งเลยคือแบบอ้าวไม่มีไม่เติมด้วยเพราะเขาไม่มีของจะเติมให้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รอบนี้พวกรถพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เยอะโอ้โหเกมมิ่งเกียร์เยอะอยู่แล้วรอบนี้เมาส์คีย์บอร์ดใหม่ๆเพียบเยอะมากๆแล้วก็ใครที่เล่นหูฟังสายออดิโอรอบนี้ก็มีช็อปอย่างตัว Holyside ไปเปิดก็เลยทำให้แบบหลายคนได้ลองหูฟังได้ลองแดกได้ลองเดสก์ท็อปแดกอะไรทั้งหลายในงานกลายว่าคอมมาของนี้คือค่อนข้างครบเครื่องนะครับผมไปเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายได้เดินอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับไปทำภารกิจมีลูกเพื่อนต้องการซื้อ PC ด่วน คือบอกให้ซื้อตั้งแต่ปลายปีแล้วมันไม่เชื่อมันเพิ่งมาเนี่ยแหละตระหนักรู้ก็เลยแบบเอาซื้อผมยังกระซิบกะละผมใช้คำว่าหลานแล้วกันนะคือลูกเพื่อนผมก็กระซิบกับหลานว่าแบบเนี่ยถ้าป้าเชื่อลุงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะงบเท่ากันเนี่ยได้แรงกว่านี้เยอะเลยนะ หลานก็ทำหน้าแบบเซ็งๆนิดนึงอ่ะประมาณนี้นะครับก็นั่นแหละเบ็ดเสร็จตามนั้นนะคืองานคอมมาก็จบไปเจอกันอีกทีก็ปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับตามนี้อ่ะมาทักทายพูดคุยกัน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99ที่บริเวณ Radio นะครับลงท้ายด้วย3553นะครับแท็บเล็ตไม่เกินหมื่นให้เด็กนักเรียนใช้ป.4ถึงป.6แนะนำตัวไหนดีจริงๆอยากให้ลองหา Xiaomi Pad 7ก่อนถ้าหาไม่ได้ลองหา Xiaomi Pad 8จะได้ตัว RAM 8 Storage 128 Wi-Fi ทั้งคู่นะครับถ้าเป็น Xiaomi Pad 7น่าจะหาได้ต่ำกว่าหมื่นแน่ๆ 100% น่าจะอยู่ประมาณ 9,000 กว่าบาทประมาณนี้แต่ส่วน Xiaomi Pad 8ของหายากแต่ถ้าหาได้ราคาน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน 11,000อยู่ที่ว่าหาได้ไหมให้หาลองเสียหาซื้อมีแพ็ค7ก่อนถ้าหาไม่ได้ทั้งคู่จริงๆเพราะว่ามันของขาดตลาดทั้งคู่นะครับคือเสียมีแพ็ค7มันเป็นรุ่นเก่าแหละถ้าจะขาดตลาดพอเข้าใจแต่เสียมีแพ็ค8ไอตัว RAM 8 Storage 128เนี่ยของขาดเป็นระยะมันจะมีอีกตัวนึงที่มันแพงกว่าที่ความจุสูงกว่าซึ่งมันก็ไม่ต้องกระโดดไปหรอกถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยลงไปดูไม่ใช่ใช้คำว่าลงไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดค่อยไปดูตัวอื่นๆอาทิเช่นพวกแบบพวกของ Honor Honor Pad 10อะไรประมาณนี้ดูนะครับแต่ให้หาเสี่ยมี่ก่อนให้หาเสี่ยมี่ Pad 7กับเสี่ยมี่ Pad 8ก่อนประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย4808เหนื่อยหน่าย Windows 11บน PC ครับใช้งานแค่ Office Browser ถ้าจะฟอร์แมตเครื่องลง Linux มีข้อเสียอะไรไหมงบไม่พอไป Macก็จะจริงๆก็ไม่มีปัญหานะถ้าใช้แค่นั้นน่ะเพียงแต่ว่าออฟฟิศอาจจะต้องปรับตัวนิดหน่อยเพราะว่าถ้าไปใช้ Linux มันไม่มีชุด Microsoft Office เนาะมันต้องไปใช้ซอฟต์แวร์ Office ตัวอื่นซึ่งมันทำงานได้นะครับมันเปิดได้เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะคือถ้าใช้เน้นแค่ Word กับ Excel ไม่ได้แอดวานซ์มากส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเกิดจะแอดวานซ์มากแล้วทำงานร่วมกับคนอื่นอาจจะต้องขอร้องคนอื่นในการเซฟฟอร์แมตให้เป็นฟอร์แมตแบบ universal นิดนึงผมจำชื่อฟอร์แมตไม่ได้มันจะเป็นฟอร์แมตที่แบบเอาไปเปิดอันไหนแล้วมันไม่ค่อยเพี้ยนอ่ะประมาณนี้เท่านั้นเลยนอกนั้นเบราว์เซอร์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเบราว์เซอร์ไม่มีปัญหาแต่ว่าในไหนอะไรผมใช้ Windows 11ผมก็ไม่เจอปัญหาใดๆกับ Windows 11นะผมใช้มาตั้งแต่ออกใหม่ๆจนถึงปัจจุบันอัปเดตตรงทุกสัปดาห์มาโดยตลอด
ผมไม่เคยกลัวการอัปเดต Windows 11ผมยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรของ Windows 11ที่มันร้ายแรงว่าวังอย่างนั้นเลยก็ใช้อยู่ดีนะแต่ถ้าเกิดใช้ Linux ก็นั่นแหละเบราว์เซอร์ไม่มีปัญหาครับจริงๆออฟฟิศก็ไม่ควรมีปัญหาถ้าทำงานคนเดียวแต่ถ้างานคนอื่นก็อย่างที่บอกอาจจะต้องเลือกฟอร์แมตเซฟนิดนึงเท่านั้นเลยมันอารมณ์เหมือนคนที่ใช้ Mac ใช้ Mac OS แล้วต้องใช้งานเอกสารทำงานร่วมกับคนใช้ Windows ก็จะมีเรื่องของฟอร์แมตที่ต้องเซฟเพื่อป้องกันการเพี้ยนเวลานำไปเปิดข้ามแพลตฟอร์มแค่นั้นเลยนะครับประมาณนี้ลองดูนะฮะSMS มาได้เรื่อยนะ4689899นะครับสวัสดีคุณบิวสวัสดีคุณฟิตแมนไปคอมมานด์มาละราคา Solid State Disk พอเห็นราคา Solid State Disk ก็รู้จักคำว่าพอเพียงมันควรจะรู้จักพอเพียงมันตั้งนานแล้วนะครับก็บอกแล้วว่าขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นอีกเดี๋ยวขึ้นอีกนะครับจะบอกว่าจริงๆเพิ่งเมื่อตอนคอมมานด์นี่แหละเมื่อช่วงคอมมานด์นี่แหละมีน้องคนหนึ่งที่เขาเป็นแบบดูแล IT บริษัทเจ้าหนึ่งแล้วกันก็แบบพี่บอสผมมีความจำเป็นต้องซื้อ NAS ใช้คำว่ามีความจำเป็นเลยนะคือเลื่อนไปไม่ได้ละต้องซื้อละต้องซื้อ NAS 8 Bay โดยจะใส่ไปก่อนฮาร์ดดิสก์4ลูกลูกละ10 TB โค้ดราคาออกมาโอ้โหแพงกว่าเมื่อถ้าซื้อเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วอ่ะซื้อเมื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยราคาที่โค้ดออกมาเมื่อวันอาทิตย์เทียบกับ1ปีที่แล้วบวกขึ้นไปประมาณเกือบ3เท่าอ่ะคุณมันเป็น NAS Enterprise ด้วยไงมันมี RAM ที่เยอะมันมีใส่ M.2 เข้าไปช่วยได้อะประมาณเนี้ยโอ้โหราคาคือแบบสุดหายใจลึกๆสุดใจลึกๆนะครับลงท้ายด้วย4808 Windows 11วินิกรรมเยอะนะครับยัดเยียดฮะมันยัดเยียด WPS เหรอไม่มีนะผมยังไม่เคยลง Windows 11แล้วมันมี WPS เลยนะยัดเยียดโฆษณาด้วยโฆษณาจากไหนวะทำไมผมไม่เคยเจอโฆษณาวะบังคับให้ใช้ Outlook Account ไม่ให้ใช้วิธีใช้โลโก้ทำได้นะครับมันมีวิธีบายพาสโลโก้นะครับบอกก่อนว่า Windows 11มีวิธีบายพาสโลโก้นะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับเสิร์ชใน Google ก็ได้มันมีวิธีบายพาสให้เซตอัพเป็นโลโก้ได้นะครับถ้าหลักๆ ก็คือไอตอนที่ติดตั้ง Windows เนาะกดชิป F10 มันจะเปิดคอมมานด์แล้วก็พิมพ์คอมมานด์เข้าไปมันจะเป็นอะไรบายพาส NRO สักอย่างแต่มันมีคำข้างหน้านี่นะผมจำไม่ได้เป๊ะๆนั่นแหละมันจะสามารถทำเป็นโลโก้ account ได้ทำบ่อยเพราะว่าเวลาผมรับเครื่องมารีวิวผมไม่ได้ไซน์อินแอคเคาท์ผมลงในเครื่องรีวิวอยู่แล้วเพราะมันวุ่นวายผมขี้เกียจไปลบจากการแอคเคาท์อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็จะติดตั้งเหมือนกับเซตอัพโดยที่ create account แบบที่เป็นโลโก้ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นออนไลน์ก็ได้นะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องของการอัปเดตนะครับจริงๆแล้วมันตั้งค่าได้คือมันอัปเดตแหละแต่ว่าเวลามันขึ้นรีสตาร์ทเราไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทแต่นั้นตอนนั้นก็ได้มันจะมีขึ้นอยู่แล้วมันเซตอัพได้ทั้งหมดเลยด้วยความที่ใช้ Windows 11อยู่แล้วก็เลยตอบแล้วว่ามันไม่เคยมีปัญหาอะไรแบบนั้นเลยแต่ยัดเยียดโฆษณานี่ผมงงกันมาตรงไหนวะตรงไหนที่มันยัดเยียดโฆษณาวะสำหรับผมแล้วกันนะมีอยู่2อย่างที่ผมรู้สึกว่าโอเคอันเนี้ยน่าหงุดหงิดประมาณนึงแต่มันเอาออกได้ครับแต่มันก็ง่ายหงุดหงิดอยู่ดีแต่มันก็ไม่ออกง่ายนะสำหรับมือใหม่ก็คือส่วนแรกก็คือ Copilot ก็คือถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปทำพิธีกรรมอะไรเลยกับ Windows 11เนี่ย Windows มันจะพยายามยัดเยียดให้คุณใช้ Copilot อยู่เป็นระยะต่อให้คุณเลือกที่จะไม่ใช้มันแต่แรกมันก็จะตัดเป็นระยะมันต้องไปหาวิธีมันมีเครื่องมือ tool ในการที่จะแบบไปเอาพวกCopilot ทั้งหลายออกได้นะครับแต่หลังๆน้อยลงแต่มันยังมีอยู่อีกอันนึงก็คือในส่วนของ OneDrive คือผมใช้ OneDrive นะแต่ว่าผมไม่ได้เลือกออโต้ซิงค์ผมจะแบบเปิดแบบเขาเรียกอะไรอะแมนนวลซิงค์อะแต่ว่าพอเวลามันมีอัปเดตที่เป็นใช้คำว่าอะไรดีอัปเดตบิลใหม่ๆซึ่งประมาณเดือนละหน2เดือนหนเนี่ยที่ Microsoft จะอัปเดตบิลของ Windows 11ใหม่เรื่อยๆเนี่ยไอตัวออปชันในการเลือก OneDrive ให้แบบออโต้ซิงค์มันจะเด้งกลับเข้ามาเตือนอีกรอบหนึ่งต้องคอยแบบ disable มันอยู่เรื่อยๆอ่ะ
ก็อันนี้แอบหงุดหงิดนิดนึงจะลบทิ้งก็ไม่ได้

ตัวเองก็ใช้วันร้ายแต่แค่ไม่ชอบบังคับให้มันแบบให้มันออโต้ซิงค์อ่ะชอบแบบแมนนวลซิงค์มากกว่าแค่นั้นเลยเออแค่นั้นเลยนะครับประมาณนี้เออประมาณนี้อันนี้ที่ใช้อยู่นะแต่ว่าเรื่องของโลโก้แอคเคาท์ทำได้นะครับทำได้ตั้งแต่ตอนติดตั้ง Windows ครั้งแรกมันบายพาสได้เลยคุณไม่จำเป็นต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะติดตั้ง Windows 11แล้วล็อกอินเข้าใช้งานทำโลโก้แอคเคาท์ได้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับตามนี้ต่อคุณวิฟิตแมนคู่โปรตุเกสโครเอเชียมันสุดดราม่านะครับโหเมื่อเช้าก็ไม่ยิ่งหย่อนหรอกเอาตั้งแต่คู่เมื่อวานก็ได้ฝรั่งเศสก็โอ้ดราม่าคู่เมื่อเช้าอังกฤษเม็กซิโกก็ดราม่านะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยครับคุณพิกซ่าสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวบันทึกการประชุมพร้อมสรุปให้หน่อยตัวไหนดีที่ดูไว้ก็มีพวก Anchor Soundcore Work โอ้บายไม่ได้ใช้พวกนี้เลยตอบไม่ได้จริงๆว่ะว่าตัวไหน work ไม่มีความเห็นเลยครับคุณพิกซ่าไม่มีความเห็นจริงๆเลยไม่เคยลองใช้ด้วยก็เลยตอบไม่ได้จริงๆครับว่าตัวไหนมันเวิร์กว่าตัวไหนทำ AI transcription ได้ค่อนข้างโอเคอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจหรือวะปกติที่เคยใช้มันไม่ได้ใช้เครื่องมือแบบนี้มันใช้เป็น AI เลยก็คือใช้ Copilot ก็ทำได้แต่ Copilot ต้องเวอร์ชันเสียตังค์เนาะเออเนี้ยไอตัว Copilot มันก็สามารถทำตัวที่เป็น real time translate ได้ทำเป็น transcript ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามัน 100% ไหมก็ต้องไม่มันไม่นะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่มันไม่มีตัวไหนที่มัน 100% เลยเราต้องมีหน้าที่ในการมอนิเตอร์แล้วก็ตรวจทานอีกอยู่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพวกซอฟต์แวร์หรือว่าพวก AI ทำทานสคริปต์มันไม่ได้เชิงแปลแบบ word by word แต่มันจะใช้วิธีสรุปแปลแบบสรุปตามเป็นความเข้าใจมากกว่าอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดแวร์ไม่เคยลองใช้เลยครับขออภัยด้วยคุณใช้พกแอป FM 99หยุดให้บริการแล้วใช่ไหมเห็นอัปเดตล่าสุดคือพฤษภาคมปีที่แล้วตอนนี้ไม่มีเนื้อหาอะไรในแอปแล้วเข้าใจว่าเปลี่ยนมาใช้เป็น MCOT Connect ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเหมือนกับผมไม่แน่ใจว่าหลังบ้านเป็นอะไรแต่ว่าช่วงหลังก็จะไปอยู่ที่บนแอป MCOT Connect ทั้งหมดนะครับก็แนะนำให้ไปอยู่ใน MCOT Connect ละกันเนาะคุณทอมนิพนธ์นะครับตอนนี้อยู่แฟชั่นครับกำลังจะซื้อ S25 Ultra แต่กังวลเรื่องจอเป็นเส้นงั้นอย่าซื้อ Samsung ครับเพราะมันแทบจะผมไม่อยากใช้คำว่าการันตีว่าเป็นอะแต่ว่ามันก็มี potential ประมาณหนึ่งยังน่าสนใจไหมควรมองรุ่นอื่นดีนะครับประมาณนี้ใช้งานทั่วไปไม่เล่นเกมรอคำตอบอยู่นะครับกำลังสนใจก็คือถ้าให้พูดตรงๆก็คือถ้ากังวลเรื่องจอเป็นเส้นอย่าซื้อ Samsung เพราะถามว่าแบรนด์อื่นมีเจอจอเป็นเส้นไหมมีแต่ไม่มีแบรนด์ไหนที่มันพบเจอได้เยอะและบ่อยเท่า Samsung ละกันต่อให้เป็นตัวท็อปแต่ว่าถามว่าหลังๆน้อยลงไหมก็น้อยลงนะตั้งแต่สมัย S24 มาโดยเพราะรุ่น Ultra นะครับยังเจอแต่เจอได้น้อยลงมากๆถ้าเอางี้ถ้าเกิดคิดว่าซื้อเครื่องนี้จะซื้อไปใช้นานแค่ไหนถ้าเกิดกะจะซื้อใช้สักประมาณ 2-3 ปีผมว่าคุณน่าจะรอดสำหรับการจอเป็นเส้นใน S25 Ultra ได้ซื้อได้เลยแต่ถ้าเกิดกะถือนานกว่านั้นเช่นกะถือไปแบบ4ปี5ปีบวกๆผมว่าโอกาสรอดจอเป็นเส้นยากหน่อยประมาณนี้คุณชัยพกยังรอ Apple BTS อยู่เลยครับไม่มาสักที Apple BTS คืออะไรวะอะไรคือ Apple BTS อ่ะอะไรคือ Apple BTS วะคุณ NW Lim พี่บอสได้ไปเดินคอมมาดผลที่ผ่านมานี้หมายไปเมื่อวันศุกร์ตอนบ่ายครับได้อะไรมาบ้างไม่ได้อะไรเลยได้อะไรไปวะอ๋อได้เดดแมทมา2ผืนได้เดดแมทมา2ผืนตอนแรกว่าจะไปหาตั้งใช้ว่าตั้งใจแล้วกันตอนแรกก็คือตั้งเอาโปรที่ดึงดูดก่อนโปรที่ดึงดูดตอนแรกคือ Nintendo Switch คือหวั่นใจอ่ะแบบเรียกว่าใจสั่นแล้วอ่ะก่อนไปก็ใจสั่นแล้วก็ใช้วิธีว่าเดี๋ยวไปยืนอยู่หน้าบูธทั้ง Banana ทั้ง IT City เพราะเขาจัดร่วมกันอย่างเงี้ยก็แบบแบบจะสั่นไหวมั้ยอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงจริงๆก็
คือมันยังปล่อย

0: เพย์ห้าไม่ได้ไงก็เลยยังไม่ซื้อก็ได้วะอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้กดนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ตั้งใจว่าจะไปดูแต่หาไม่ได้ก็คือแฟลชไดรฟ์พวกความจุ16กิกหรือน้อยกว่าไม่มีผมหาไม่เจอไปคุยกับบะเขาด้วยไม่มีถามว่าเอามาทำไมเอามาสร้างพวกแบบตัวติดตั้งวินโดว์เอาไว้แบบใส่อะไรเล็กๆน้อยๆเวลาทรานสเฟอร์ไปทรานสเฟอร์มาเพราะตอนนี้ที่มีอยู่ 3-4 อันคือแบบพวกความจุประเภทแบบโอ้512กิกอะไรเงี้ยหมดเลยอ่ะอยากได้เล็กๆไว้อันสักอัน2อันอะไรเงี้ยหาไม่ได้นะครับเสียใจนิดนึงนะครับกว่าคุณ NW ริมพี่ไอ้ตอบไปแล้วเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับคุณ NW ริมพี่บอคิดว่าหูฟังฟูลไซส์หูฟังครอบหูไร้สายยูกรีนไฮจูนยังไม่เคยลองไงเลยตอบไม่ได้ครับยังไม่เคยลองจริงตัวไฮจูนMac 54ในงบนี้เสียงพอเทียบกับหูฟังตัวอื่นไหมเพิ่งได้มาในราคา500พอได้ไหมก็ได้มาเอาอย่างนี้คุณฟังแล้วคุณชอบไหมอ่ะหูฟังมันเป็นเรื่องของความชอบแต่ละบุคคลนะครับไม่ได้มันไม่มีหูฟังตัวไหนหรอกที่ถูกใจทุกคนไม่มีต่อให้หูฟังที่แพงที่สุดป๊อปปูล่าที่สุดคำว่าป๊อปปูล่าที่สุดก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบหูฟังแบบนั้นนะครับเพราะนั้นคุณฟังแล้วคุณชอบไหมล่ะถ้าคุณชอบก็จบแค่นั้นเหมือนถ้าถามผมสมมติว่าท่านในงบประมาณทั้งไม่เกินพันอยากได้หูฟังแบบค่าศีรษะไร้สายผมอาจจะชอบตัวพวกFIO EH11 แต่ FIO EH11 มันไม่ใช่ full size เนาะมันเป็นแบบที่เป็น on ear open ear แต่ผมชอบเสียงแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ครับว่าถ้าผมชอบแล้วคุณไปฟังแล้วคุณจะต้องชอบแล้วพอคุณไม่บอสมันชอบวะไม่เกี่ยวมันเป็นแค่ความชอบของคุณเพราะนั้นก็เอาง่ายๆครับคุณ NWM ฟังแล้วตัว HiTune Mac 54คุณชอบมันไหมล่ะถ้าชอบก็จบตัวคู่แข่งที่น่าจะใช้คำว่าถูกนำมาเปรียบเทียบบ่อยที่สุดแล้วกับตัว HiTune Mac 54ก็คือตัว QCY-H3ANC เพราะราคามันใกล้เคียงกันเนาะ 7-800 ประมาณนี้ไอ้ตัว QCY-H3 อ่ะผมเคยฟังก็เป็นหูฟังตามสไตล์หูฟังฟูลไซส์ราคาประหยัดเลยก็คือจะเน้นเบสลูกใหญ่ลูกโตหน่อยเบสจะอึดอัดนิดนึงแต่ว่ามันก็งบประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเหมาะกันครับดูหนังพอใช้ได้ครับโดยเฉพาะดูหนังแอคชั่นมันก็ตูมตามดีประมาณนึงแต่ถ้าฟังเพลงผมว่ารายละเอียดมันไม่ค่อยเยอะแต่ก็ด้วยงบประมาณนี้ก็ไม่อยากจะไปติต่อว่าหรืออะไรอย่างนั้นประมาณนี้แต่ว่าอย่างที่บอกตัว Mac 54ไม่ได้ลองจริงขอพระอภัยมณีด้วยนะฮะคุณชัยพก back to school ครับอ๋อ back to school ยังไม่มาเหรอใช่ไหมยังไม่มาเปล่าวะ ไหนเชื่อวะหมิงชิ้งครูก็จะมาที่ที่แล้วไงว่ะยังไม่มาจริงด้วยยังไม่มาจริงด้วย เอาละช่วยเอาละช่วยยังไม่มาจริงด้วยเอาละช่วยหรือมันจะไม่มีวะปีนี้รอกันต่อไปนะจ๊ะคุณทอมนิพนธ์นะครับถ้าไม่ใช่ H5 Ultra แนะนำมาจอไหนดีนะครับพอประกันเน้นจอขนาดใกล้ๆกันต้องถามคุณทอมนิพนธ์ว่า H5 Ultra คุณที่ดูไว้อยู่ตอนนี้คุณได้งบได้เขาขายอยู่ราคาเท่าไหร่ผมเข้าใจว่าน่าอยู่ประมาณ 20,000 ปลายๆป่ะถ้า 20,000 ปลายๆแล้วขยับมาได้ถึง 30,000 ต้นๆอาจจะลองหาพวก Vivo X300 Pro ซึ่งยังพอหาได้แล้วก็ประมาณ 30,000 ต้นๆหรือไม่ก็ Oppo Find X9 Pro น่าจะหายากมากแล้วนะครับทั้งของใหม่มือหนึ่งนะถ้างบนั้นก็ตัวเทียบก็นั่นแหละครับ Vivo X300 Pro แน่นอนกล้องภาพนิ่งดีกว่ามากๆนะครับแบตอึดกว่าพอสมควรนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Honor Magic 8 Pro กล้องก็ดีกว่าตัวของ H5 Ultra แน่ๆแต่ไม่ได้ดีกว่ามากแต่ก็ดีกว่าประมาณหนึ่งนะครับแบบอึดกว่าประมาณนี้ครับคุณครับเค้กพี่บอสครับรอบ8ทีมสุดท้ายบอลโลกใครเจอใครบ้างพันธงให้ด้วยอย่ารอบดันรอบชิงเลยเหรอมันยังประกบคู่ไม่หมดอะคุณรอไปก่อนได้ไหม เพราะว่ามันรอบ16ทีมมันเพิ่งแข่งไป4 คู่ก็ที่ชนะไปก็จะไปเจอกันรอบ8ทีมก็คืออย่างโมร็อกโกที่เอาชนะแคนาดา 3-0 ก็จะไปเจอกับฝรั่งเศสที่ชนะปารากวัยมา 1-0 ในรอบ8ทีมสุดท้ายหรืออย่างเมื่อเช้านอร์เวย์หลายคนใช้คำว่าพลิก ล็อกนะครับเอาชนะบราซิลไปได้2-1ฮาแลนด์เหมา2เนี่ยก็จะเข้าไปเจอกับอังกฤษที่เอาชนะเจ้าภาพเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกมาได้3-2ประมาณนี้ส่วนคืนนี้ก็จะมีโปรตุเกสเจอกับสเปนใครชนะไปรอเจอรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างอเมริกาสหรัฐนะเนาะกับเบลเยียมใครชนะคู่นี้ก็จะไปเจอคู่ชนะของโปรตุเกสสเปนก็ไปรอดูอีกทีนึงส่วน2คู่สุดท้ายของรอบ16ทีมสุดท้ายก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจออียิปต์ใครชนะก็จะไปรอเจอผู้ชนะรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างตัวสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเพราะฉะนั้นมันรอบ8ทีมมันยังประกบคู่ไม่ครบยังประกบคู่ไม่ครบนะครับก็รอไปก่อนรอไปก่อนนะประมาณนี้คุณมามานี่โปรแกรมตัดต่อบนมือถือแบบฟรีและแบบเสียเงินมีตัวไหนแอปไหนน่าสนใจบ้างส่วนตัวผมใช้แต่ CapCut เลยอะCapCut มีทั้งฟรีและเสียเงินถ้าเสียเงินมันก็จะใช้หลายๆอย่างได้มากขึ้นพวกแบบเอฟเฟกต์พวกทรานซิชันอะไรประมาณนี้ใช้ AI ของมันได้แล้วก็มีตัวเลือกในการที่จะเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ได้เยอะแต่ผมว่า CapCut มันใช้งานง่ายดีถ้าถามผมนะผมถนัด CapCut จริงๆผมใช้ CapCut ทั้งในมือถือทั้งใน iPad แล้วก็ทั้งในคอมเลยตัดต่อผมใช้ CapCut หมดเลยผมไม่ได้ใช้ DaVinci Resolve ด้วยฝีมือไม่ถึง DaVinci Resolve ผมมันใช้งานเน้นใช้งานง่ายผมว่ามันใช้งานง่ายพอกับ iMovie เลยอ่ะของ CapCut อ่ะโดยส่วนตัวผมชอบใช้ CapCut ง่ายดีถ้าให้เชียร์ก็เชียร์ CapCut ก็ CapCut ใช้ฟรีได้นะ CapCut ใช้ฟรีได้นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยว 15:35 ขออนุญาตพักเบรกตรงนี้แป๊บๆเดี๋ยวกลับมาต่อนะครับ SMS 468-989 รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: MCOTRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
7: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ Acer
8: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: บนโลกสตอรี
10: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี้
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้

0: ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะนึกถึงสินค้า Acer ก็เข้าไปติดตามโปรโมชั่นติดตามไลน์อัพสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้ข่าวสารต่างๆนะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าซื้อสินค้า Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th นะครับมาลุยกันต่อ SMS 4689899รวมทั้ง YouTube FM 99 Active Radio นะฮะคุณไนท์โอภาสใช้ Windows 10 Pro จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็น Windows 11ไหมถ้ามีคำว่าจำเป็นณเวลานี้ใช้คำว่ายังไม่จำเป็นก็ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ Microsoft บอกแล้วว่าหยุดซัพพอร์ต Windows 10ไปตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแต่ว่าในทางเทคนิคมันก็มีวิธีทำให้เรายังได้รับการอัปเดตในส่วน security ต่างๆของ Windows 10อยู่ก็คือไปซิงค์เอาแบบไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มด้วยนะก็คือไปซิงค์ตัว OneDrive เปิดซิงค์ซะมันก็จะอนุโลมได้แล้วตอนแรกมันจะอนุโลมแค่ปีเดียวซึ่งล่าสุด Microsoft ออกข่าวว่าก็จะอนุโลมให้จะถึงปีหน้าเลยก็คือว่าจะออกอัปเดตตัวที่เป็นแพทความปลอดภัยให้กับ Windows 10ต่อไปจนถึงอย่างน้อยตุลาคมปีหน้าในวงเล็บสำหรับคนที่เปิดซิงค์ OneDrive แบบออโต้ไว้นะครับก็จะได้รับการยืดอายุการอัปเดตแพทความปลอดภัยเพราะนั้นถ้าเกิดคุณยังใช้อยู่แล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัยก็ไปซิงค์แค่ไปเปิดซิงค์ OneDrive ไว้มันก็จะรับอัปเดตอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นยังไม่จำเป็นต้องเป็น Windows 11ก็ได้แต่สุดท้ายท้ายสุดเอาใช้อย่างนี้แล้วกันสุดท้ายท้ายสุดจะยืดเยื้อไปถึงแค่ไหนก็ตามแล้วแต่ใจคุณปรารถนาเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดคุณก็ต้องเปลี่ยนมาใช้ Windows 11อยู่ดีในสักวันหนึ่งในอนาคตรวมถึงถ้าเกิดถึงวันนั้นอาจจะเป็น Windows 12แล้วถ้าตามข่าวหรือว่าเดี๋ยวปีหน้า Microsoft จะเปิดตัว Windows 12แล้วเปิดขายจริงหรือเริ่มใช้จริง2028 2029อะไรเงี้ยตามข่าวลือนะก็ถึงเวลานั้นคุณก็ต้องไปเปลี่ยนไปใช้ Windows ใหม่อยู่ดีเพราะว่าWindows รุ่นเก่ามันก็ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆก็จะไม่รองรับอย่างปัจจุบันคุณไปซื้อเมนบอร์ดการ์ดจอที่เป็นรุ่นใหม่ๆเลยหรือแม้กระทั่ง Solid State Disk บางตัวก็ไม่รองรับ Windows 10แล้วนะครับต้องบังคับใช้ Windows 11ไปแล้วก็มีนะครับประมาณนี้คุณทอมนิพนธ์ถ้าผมกลัวจอเป็นเส้น S25 Ultra แล้วผมหนีไป iPhone จะดีเสือปะจระเข้ไหมอย่างที่บอกไม่มีมือถือแบรนด์ไหนการันตีว่าจอจะไม่ขึ้นเส้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าจอขึ้นเส้นทุกแบรนด์เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกซัมซุงเจอเยอะสุดแล้วก็ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงรุ่นด้วยจะเป็น A series S series ของซัมซุงก็จะเจอถี่สุดเยอะสุดแต่ไม่ได้หมายว่าทุกเครื่องนะย้ำอีกทีถามว่า iPhone มีปัญหามีรายงานพบจอขึ้นเส้นไหมมีแต่ก็ไม่เยอะก็น้อยเพราะนั้นถ้าถามว่าจะหนีเสือปลาจระเข้ไหมผมใช้คำว่าถ้าหนีจากซัมซุงไปเลือก iPhone ไม่ได้การันตีว่าจอคุณจะไม่ขึ้นเส้นแต่การันตีได้อย่างนึงว่าโอกาสจะน้อยกว่าแต่ก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนาะแต่น้อยกว่าแน่ๆนะครับประมาณนี้คุณสุวิทย์ชัยนะครับสวัสดีครับในบอสของเดิมผม CPU เป็น Ryzen 5 5600Xการ์ดจอเป็น Radeon RX 580โอ้คลาสสิกมากๆอยากเปลี่ยนการ์ดจอแล้วอยากเปลี่ยนการ์ดจอและจอให้เป็นเล่นระดับ 2K โอ้มีงบไม่ให้12,000เองการ์ดจอเป็นมือ2ก็ได้ไข่แดงไข่เขียวก็ได้ประเด็นคือถ้า12,000จะเอาทั้งจอและการ์ดจอมันจะไม่พอดิสมมติเอาจอก่อนจอ27นิ้ว 2Kแบบไม่ได้แพงเวอร์นะแบบไม่แพงเวอร์นะก็อยู่ประมาณ

มาณสัก 4-5,000 เนาะเช่นตัว Xiaomi ตัว G27QI 27นิ้ว 2K มันกี่เฮิรตซ์นะ200เฮิรตซ์ตัวเนี้ยถ้าใช้โค้ดลดใช้อะไรเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณ 4,000 กว่าก็ตีกลมๆมา 5,000 ก็ได้ตีไว้ 5,000 มีทอนนิดหน่อย 5,000 คุณมีงบ 12,000 เท่ากับคุณเหลืองบสำหรับการ์ดจออีก 7,000 7,000 ยังไงก็ต้องมือ 200% อยู่แล้วนะครับคุยตรงๆมือ 2-7,000 ก็สามารถขยับมาเป็นพวก Radeon RX 6600 Series ได้6600เนี่ยได้แน่ๆ6600จะอยู่ประมาณ 5-6,000 บาทแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะถึง 6600 XT ไหมถ้าเกิดเป็นค่ายเขียวก็น่าจะมีลุ้นตัว RTX 3060แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะถึง3060 Ti ไหมแต่3060น่าจะได้แน่ๆมือ2นะครับก็จะเป็น2ตัวนั้นแหละซึ่งถามว่ามันเพียงพอเล่น 2K ไหมถ้าเป็นเกม AAA อยากได้เฟรมเรทเกิน60นิ่งๆทำได้เพียงแต่ว่าต้องอาศัยตัวเทคนิคเฟรมเจนเข้ามาช่วยซึ่งในส่วนของทั้งคู่อ่ะมันไม่ได้รองรับตัวเทคนิคเฟรมเจนใหม่ๆแต่ว่ามันอะแดปต์ไปใช้ตัวที่เป็นเทคนิคของ Intel ได้คือ XeSS ได้อะไรเงี้ยในหลายๆเกมก็นั่นแหละครับก็ได้ประมาณนี้ลองดูแล้วกันนะฮะคุณมามันนี่นะครับมือถือดีเจน้ำหวานได้เผื่อใจไปเชียร์บราซิลหรือเปล่าไม่เมื่อคืนเธอเชียร์นอร์เวย์ใช่เพราะว่าเธอไปเล่นทายผลอยู่ในพันทิปแล้วเธอก็สวนกระแสเพราะเธอเงินน้อยละเหมือนว่าเงินในเกมอะนะเงินในเครดิตในพันทิปมันน้อยเธอก็เลยออลอินไปที่นอร์เวย์แล้วเธอตื่นมาเธอรับรู้ว่านอร์เวย์ชนะ 2-1 เธอประกาศก้าวแล้วนะเมื่อเช้าละที่ผมบอกเธอว่าเอ้ยนอร์เวย์ชนะนะจ๊ะอะไรเงี้ยเธอก็ได้ฉันจะเชียร์นอร์เวย์จนถึงรอบชิง มั่นใจด้วยนะว่าถึงรอบชิงมันก็รอดูแล้วกันนั่นนั้นคือแบบเชียร์แบบมีผลประโยชน์แล้วนะเชียร์แบบมีผลประโยชน์แล้วนะคุณ NW เล่มเจอในออนไลน์ Vivo X200 FE ราคา 17,000 จัดได้ไหมในระดับราคานี้พอไหวไหมถ้าเทียบกับ Vivo X300 FE สเปคต่างกันมากไหมหรือถ้ามอง X200 Pro X300 ไม่ Pro ยังลังเลว่าไหนดีกว่ากันถ้าหา X300 ธรรมดาได้ X300 ธรรมดาดีกว่าทั้งตัว X200 FE ดีกว่าทั้ง X300 FE หรือถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยงเครื่องมือ2และเป็นเครื่องจีน Vivo X200 Pro เครื่องจีนมือ2ก็อยู่หมื่นปลายๆเหมือนกันซึ่งก็ดีกว่าทั้ง X300 ธรรมดาดีกว่าทั้ง X200 FE แล้วก็ X300 FE สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณรับได้ในคอนดิชั่นไหนนั่นแหละคุณ NW RIM ครับตามนี้คุณครับเค้กพี่บอสคิดว่าทีมไหนจะเป็นทีมม้ามืดที่มีโอกาสคว้าแชมป์บอลโลกได้ในปีนี้ส่วนตัวมองอเมริกาไม่ผมไม่คิดว่าอเมริกาจะม้ามืดขนาดนั้นถ้าม้ามืดจริงๆใช่ไหมผมว่านอร์เวย์นะเว้ยเอาทำไปเล่นท่านเอางี้เอาง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวนอร์เวย์เจออังกฤษผมว่าอังกฤษไม่ได้เป็นต่อนอร์เวย์ขนาดนั้นนะเอาจริงผมว่านอร์เวย์มีลุ้นผ่านอังกฤษนะทำไปเล่นแต่ถ้าถามว่าอีกทีมหนึ่งถ้าเกิดผ่านไม่ได้ผมว่าอาจจะยาวคือโมร็อกโกผมว่าโมร็อกโกเล่นบอลดีนะยิงตัวก็ดีด้วยแหละแล้วก็บอลก็ดีด้วยถ้าผ่านฝรั่งเศสไปได้นี่เรื่องใหญ่อยู่นะแต่ผมยังลึกๆว่าเชื่อว่าอาเจนอะผมถ้าให้เลือกเต็งสักหนึ่งทีผมยังเลือกอาเจนอยู่ว่าจะเป็นแชมป์ได้ในปีนี้เป็น2สมัยไปเลยอะไรอย่างงี้ก็รอดูแล้วโหเดซี่ก็จะจบสวยงามมากๆนะฮะตามนั้นแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดถามมาเมื่อตอนนี้ผมให้นอร์เวย์ครับผมคิดว่านอร์เวย์มีโอกาสผ่านอังกฤษได้ยิ่งดูกองหลังอังกฤษเล่นเมื่อเช้าแล้วนะตอนนี้ถึงเจอฮาแลนด์ดิคุณโอ้แล้วรู้ฝีเท้ากันด้วยที่สำคัญคุณทอมนิพนธ์เสี่ยหมี่แนะนำมาโจไหนครับงบไม่เกิน 12,000 อันนี้หมายถึงอะไรอ่ะอันนี้หมายถึงอะไรมือถือเหรอโอ้เสี่ยหมี่ 12,000 เนี่ยนะเสี่ยหมี่ 12,000 มือถือเนี่ยนะคือถ้าตามงบ
แล้วหาของไ

0: คือก่อนหน้านี้มันจะมีเสือมี15ทีแหละแต่มันหาไม่น่าได้แล้วครับเพราะเสือมี17ทีมาแล้วแล้วเสือมี17ทีก็เปิดแพงด้วยเปิดอยู่หมื่นกลางเลย15 16เพราะนั้นถ้าเอาแค่ไม่เกิน12,000ตามงบที่ได้ก็จะเป็นเรดมี่โน้ต15 Pro พัท 5G ซึ่งถามว่าแนะนำไหมก็ไม่ประมาณนี้แต่ก็นั่นแหละมันเป็นตัวเลือกนั่นแหละแต่ก็โอกาสที่ดีในการหา12,000ของ Xiaomi ผ่านไปแล้วเพราะตอนนี้น่าจะหา Xiaomi 15T ไม่ได้แล้วนะครับน่าจะหาไม่ได้แล้วประมาณนี้คุณครับเคพี่บอสครับพี่บอสพูดถูกครับผมนี่โคตรรัก Windows 10แล้วครับแต่จำเป็นต้องจากเพราะพี่โคแกบังคับไป Windows 11ไม่งั้นเล่น eFootball Konami ใช่มั้ยไม่งั้นเล่น eFootball ไม่ได้ตั้งแต่ตุลาคมปีนี้เป็นต้นไปนั่นแหละครับมันก็จะถูกบังคับโดยซอฟต์แวร์เองถูกบังคับโดยฮาร์ดแวร์เองว่าสุดท้ายคุณต้องบังคับอัปเดตขึ้นมาจาก Windows 10เป็น Windows 11หรืออนาคตที่ใหม่กว่าอยู่ดีประมาณนี้ลงท้ายด้วย5635ครับสวัสดีครับแนะนำเกมสตรีมที่ลดราคาแนวสยองขวัญเล่นแล้วไม่ Motion Sickness ถ้าไม่ใช่ Motion Sickness ก็ต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่แนว First Person Shootingเพราะว่าคนที่เป็น motion sickness ผมเป็น motion sickness ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากแนว first person shooting เป็นหลักนะครับแต่ประเด็นก็คือเกมแนวสยองขวัญแล้วไม่ใช่ first person ตอนนี้มันมี Steam Summer Sale อยู่Resident Evil นับเป็นสยองขวัญไหมคงต้องนับ คงต้องนับขอดูแป๊บขอดู Resident Evil แป๊บลดราคาอยู่ไหมนะ Resident Evil โอเคลดเนี่ย Resident Evil ก็ลดราคาอยู่ไปดูกลุ่มของ Resident Evil ก็ได้ครับลดแทบจะทุกภาคเลยตั้งแต่แบบ Resident Evil 7ก็ลด 60% เหลืออยู่200กว่าบาทถ้าจะทุกภาคอ่ะเหลือ200กว่าบาทเกือบหมดเลยมั้งนี่ Resident Evilก็ไม่น่าจะ motion sickness เพราะว่าภาคหลังๆจะเป็นแนว third person ละจะเป็นแนวแบบมุมมองข้ามไหลมันก็ไม่น่าจะเกิด motion sickness ขนาดนั้นแล้วนะครับถ้าถามผมนะมีใครเล่น Dead Space ไหมผมจำไม่ได้ว่า Dead Space มันปรับมุมมองเป็น third ได้ป่ะไอ้เกมนึงก็ Dead Space ก็ได้นะครับDead Space ก็ได้Dead Space ก็น่าจะได้อยู่เพราะมัน Dead Space น่าจะเป็น Third เนาะใช่ไหมเช่นเดียวกับ Chronos The New Dawn อันนั้นก็ Third เหมือนกันน่าจะมุมมองเดียวกันอ่ะก็ลดราคาทั้งหมดที่พูดมาสยองขวัญแน่ๆครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Dead Space หรือว่า Chronos The New Dawn สยองขวัญแน่ๆประมาณนี้แล้วตระกูล Resident Evil ลดราคาอยู่ลองไปดูได้ครับเพราะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วง Summer Game Fest อยู่นะของสตรีมนะครับซัมเมอร์เซลสิไม่ใช่ซัมเมอร์เกมเฟสซัมเมอร์เซลอยู่นะครับสตรีมซัมเมอร์เซลอยู่นะฮะประมาณนี้คุณครับเค้กโอดิการ์ดบอกกับคีแลนไลท์ซากฟ้าและเอสเซ่เลี้ยงผ่านผมไปเลยอ๋อโอเคตามนั้นเล่าข่าวนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวหาไม่มีข่าวนะครับจริงๆในงานคอมมาก็เห็นมีไปโชว์นะก็ล่าสุดนะครับ Microsoft เปิดเคาะราคาตัว Microsoft Surface รุ่นใหม่ในไทยอย่างเป็นทางการสักทีหนึ่งโอ้ราคาขึ้นโหดอยู่เหมือนกันตัวเริ่มต้นก่อนก็คือตัว Surface Pro นะครับรุ่นหน้าจอ13นิ้วอันนี้ก็คือจะเป็น Gen 12แล้วเนาะเป็นใช้คำว่า Gen 12แล้วกันมาพร้อมกับตัวชิป Qualcomm Snapdragon X2 Series ก็จะมีทั้ง X2 Plus X2 Elite นะครับก็รุ่นเริ่มต้นจะได้เป็น X2 Plus RAM 16 Storage 256 GB ขอราคาอยู่ที่ 56,990 บาทแพงขึ้นกว่าปีก่อนประมาณ 16,000 โดยประมาณนะครับเพราะปีที่แล้วรุ่น Gen 11ที่มันเปิดอยู่ที่ 4,900 บาทนะครับถ้าเกิดตัวท็อปเลยก็คือตัวได้เป็น Snapdragon X2 EliteRAM 16 Storage 1 TB คอสราคาอยู่ที่ 74,990 บาทอันนี้แพงขึ้นแค่ 7,000 ยิ่งความจุเยอะยิ่งแพงขึ้นน้อยเหมือนต้องการขายรุ่นแพงแล้วแหละอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น Surface Laptop หน้าจอไซส์ 13.8 นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวจะมี2โมเดลก็คือมาพร้อมกับตัวชิป Qualcomm Snapdragon X2 Plus อันนี้ราคาอยู่ที่ 6,990 บาทแล้วก็ตัวที่เป็น Snapdragon X2 Elite อยู่ที่61,990 บาททั้งคู่จะมาพร้อมกับ RAM 16 Storage 512 GB นะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ตัวรุ่นเล็กปรับราคาแพงขึ้นมากกว่ารุ่นใหญ่เพราะว่ารุ่นเล็กปรับราคาขึ้นจากเดิมประมาณ 11,000 ส่วนรุ่นใหญ่แพงขึ้นแค่ 5,000 ประมาณนี้เป็นอีกครั้งนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับ Surface Laptop หน้าจอ15นิ้วตัวที่เป็น Snapdragon X2 Plus นะครับเคาะราคาอยู่ที่ 63,990 ถ้าเกิดเป็น X2 Elite ที่แรงกว่าอยู่ที่ 64,990 ไม่ต้องถามถ้าจะซื้อตัว X2 Elite ได้เลยถ้าเกิดใครจะซื้อ Surface Laptop ไม่ว่าจะเป็นรุ่นหน้าจอ 13.8 นิ้วหรือว่าหน้าจอ15นิ้วนะครับตอนนี้เปิดพรีออเดอร์แล้วในงานก็เห็นมีเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับที่บูธ IT City มั้งที่ผมเห็นอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะเริ่มวางจำหน่ายแล้วส่งมอบอย่างเป็นทางการคือช่วงปลายเดือนนี้นะครับประมาณวันที่23 24กรกฎาคมนะครับแล้วก็ด้วยราคาแรมแพงอะไรทั้งหลายนะครับอันนี้ก็ได้รับการยืนยันมาอย่างเป็นทางการจากทางด้านของ Windows Central นะครับได้รับรายงานจาก Microsoft เขาบอกว่าเขาได้มีการสอบถามกับทาง Microsoft แล้ว Microsoft ก็เหมือนจะยืนยันแล้วนะครับว่าโอสารรุ่น Microsoft Surface Go ไปแล้วนะครับเพราะว่ามันคือจริงมันไม่ได้ออกมาหลายปีแล้วแหละรุ่นสุดท้ายออกนู่นเนี่ยปี2023ก็มีถามว่าจะออกอีกไหมปีนี้แล้วก็ดูถ้าคงไม่ออกแล้วล่ะเพราะว่าด้วยราคาฮาร์ดแวร์ละที่มันเพิ่มขึ้นก็คงไม่คุ้มอีกแล้วนะครับที่จะออกก็ประมาณนี้แล้วก็สั้นๆก่อนจะช่วงท้ายรายการแล้วกันนะครับไปดูบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์ของมาร์คเกอร์แมนแห่งบูมเบิร์กนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน TAS ข่าวลือของ Apple นะครับมาร์คเกอร์แมนบอกว่า iPad Pro รุ่นใหม่จะมาต้นปีหน้านะครับจะไม่ได้มาปลายปีนี้จะไม่ได้มาตุลาคมปีนี้ถ้าใครรอ iPad Pro รุ่นใหม่จะมาต้นปีหน้าขณะเดียวกัน MacBook Pro นะครับจะออกรุ่นที่ใช้ชิป M6ในช่วงปลายปีนี้ก็คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมนะครับแต่มาร์คเกอร์แมนก็บอกอีกว่าแล้ว MacBook Pro จะถูกอัปเกรดไปใช้ชิป M7 ภายในครึ่งปีแรกของปีหน้าก็หมายความว่างั้นรุ่น M6 ก็ไม่ต้องซื้อไปรอซื้อรุ่น M7 เลยดีกว่าประมาณนี้อันนี้มาร์คเกอร์แมนบอกไว้นะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้สั้นๆเล่าข่าวสู่คนฟังนิดนึงละกันเนาะมาดูคำถามต่อนะครับคุณ NW Rim ถ้าจะตรวจแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กจะต้องทำอย่างไรบ้างถ้าตรวจเองจะต้องทำอย่างไรหรือจำเป็นต้องส่งไปศูนย์ประกันใกล้จะหมดอายุจะนำไปเคลมแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กสูตรประกัน3ปีเคยถามแล้วเคลมได้จริงๆถ้าสบายใจแล้วเอาแบบที่มันอยู่ในเงื่อนไขเคลมได้ผมแนะนำให้ไปที่ศูนย์บริการดีกว่าเพราะจริงๆโอเคมันมีซอฟต์แวร์ Third Party หลายตัวมากที่เอาที่ไว้สามารถดูตัวชาร์จเซอร์เคิลของแบตเตอรี่แล็ปท็อปได้แต่ว่าบางแบรนด์เขาก็ไม่ได้อ้างอิงกับตัวนั้นคือผมว่าสมมติคุณไปโหลดเติร์ดปาร์ตี้มาผมจำชื่อซอฟต์แวร์ไม่ได้ขออภัยพวก PC Mark พวกอะไรประมาณนี้พวกที่แบบพวกฮาร์ดแวร์อินโฟจำชื่อซอฟต์แวร์ไม่ได้ซิซอฟต์ซันดราอะไรประมาณนี้มันจะดูแบตเตอรี่คือมันไม่ดูแบตเตอรี่เฮลนะแต่มันดูชาร์จเซอร์เคิลนะครับว่าชาร์จไปกี่รอบแล้วอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราแล้วก็ไปดูไปแล้วก็แต่คุณต้องไปหาเงื่อนไขเพิ่มเติมมาเองว่าโน้ตบุ๊กมันเคลมไว้ที่เท่าไหร่สมมุติว่าคุณไปดูไว้แล้วสมมุติว่าเขาเคลมมาที่1,000รอบแล้วคุณไปเช็คแล้วโอ้ของคุณทะลุไปอยู่ที่ประมาณ800กว่ารอบแล้วก็เท่ากับเกิน 80% แล้วมันน่าจะเคลมได้อะไรเงี้ยแต่บางทีสมมติไปเข้าศูนย์บริการเขาไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวนั้นในการอ้างอิงแล้วเขาก็ไม่เอาซอฟต์แวร์นั้นในการอ้างอิงเขาจะมีซอฟต์แวร์ของเขาในการเช็คเพราะนั้นก็แนะนำว่าลองไปเช็คกับศูนย์น่าจะสบายใจกว่าน่าจะชัวร์กว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เสียเวลาไปที่ศูนย์นิดนึงอันนี้หมายถึงทุกแบรนด์นะไม่เฉพาะ Asus นะครับหมายถึงทุกแบรนด์เลยนะลองดูประมาณนี้นะครับอ่ะ15:59ประมาณนี้สำหรับวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันเรื่องเกมพรุ่งนี้มีประเด็นหลากหลายมากๆใครที่อัดอั้นเรื่องของ PlayStation ไว้พรุ่งนี้เรามาคุยกันละกันเนาะวันนี้ประมาณนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันบ่าย 3:00 น. Technofly ย้ำอีกที จบเวลารายการนอกเวลารายการมีคำถามเพิ่มเติมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสเดี๋ยวตามไปตอบให้ทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้นะอ่ะวันนี้ลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461

ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทูตสหราชอาณาจักรเข้าอำลานายกเชื่อมั่นไทยได้ประโยชน์จาก OECD ในมาคุตติ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันด้วยบรรยากาศที่คุ้นเคยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้พบหารือกันในหลายโอกาสสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในประเด็นต่างๆที่มีความสำคัญร่วมกันนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญของการเฉลิมฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในส่วนของความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรยังมีศักยภาพที่ขยายตัวได้อีกมากโดยเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการเข้าสู่ OECD ของไทยจะเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ๆที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ต่อไทยได้มากยิ่งขึ้นกรรมาธิการตำรวจลงพื้นที่ตรวจร้านปืนย่านบูรพารับฟังปัญหาอุดช่องโหว่ซื้อขายออนไลน์คณะกรรมาธิการการตำรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาวุธปืนบริเวณถนนบูรพาพร้อมหารือและรับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนำข้อมูลไปศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไประหว่างการลงพื้นที่คณะได้สอบถามผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาวุธปืนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการลักลอบซื้อขายอาวุธปืนเถื่อนและการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ปืนผิดกฎหมายแพร่กระจายได้ง่ายนอกจากนี้ยังได้รับการสะท้อนปัญหาจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระงับการนำเข้าอาวุธปืนความล่าช้าในการออกใบอนุญาตป.3ต้นทุนอาวุธปืนที่สูงขึ้นรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องโดยจะนำข้อเสนอจากการรับฟังในครั้งนี้ไปผลักดันการแก้ไขกฎหมายต่อไปส่วนกรณีปืนแบล็งกันและปืนบีบีกันเห็นว่าควรมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นเนื่องจากมีการนำไปใช้ก่อเหตุในหลายคดีจากสถิติพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นอาวุธปืนเถื่อนถึง 84% ขณะที่อาวุธปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีเพียง 4% สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเร่งปราบปรามปืนผิดกฎหมายและอุดช่องโหว่ของกฎหมายเจรจา FTA ไทย EU รอบ9คืบหน้า9กระโดดปิดเพิ่ม8ประเด็นลุ้นสรุปผลเร็วนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจา FTA ไทย EU รอบที่9ซึ่งจัดขึ้นณกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมว่าการเจรจาครั้งนี้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมได้อีก4บท

0: นางสุภจีกล่าวว่าหลายประเด็นที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาใกล้ได้ข้อสรุปแล้วอาทิการต่อต้านการช่อฉนและบทบัญญัติสุดท้ายของความตกลงขณะที่การเปิดตลาดทั้งด้านการค้าสินค้าการค้าบริการและการลงทุนรวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือรายละเอียดข้อเสนอเปิดตลาดจึงถือว่าการเจรจาเข้าสู่ช่วงสำคัญก่อนถึงโค้งสุดท้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเนย์มาร์ประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติบราซิลแล้วเนย์มาร์ดาวดังตัวเก๋าของทีมชาติบราซิลออกมาประกาศทำลายทัพแซมบ้าแล้วหลังจากที่พวกเขาพ่ายนอร์เวย์และตกรอบฟุตบอลโลก2026โดยเนย์มาร์ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่พวกเขาพ่ายต่อนอร์เวย์1-2โดยยืนยันว่าจะเลิกเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการสำหรับเนย์มาร์กองหน้าวัย34ปีปิดฉากอาชีพกับทีมชาติในฐานะดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทัพแซมบ้าด้วยผลงาน80ประตูจาก129นัดจอร์แดนเฮนเดอร์สันอาจหมดสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษตลอดช่วงที่เหลือของฟุตบอลโลกจอร์แดนเฮนเดอร์สันกองกลางทีมชาติอังกฤษมีโอกาสหมดสิทธิ์ลงเล่นตลอดช่วงที่เหลือของฟุตบอลโลกคนนี้หลังได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อมือจากอุบัติเหตุระหว่างฉลองชัยชนะเหนือเม็กซิโก3-2โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจบเกมรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อนักเตะอังกฤษเดินไปขอบคุณแฟนบอลและร่วมร้องเพลง Wonderwall ตามธรรมเนียมหลังคว้าชัยซึ่งระหว่างที่เฮนโดปีนข้ามป้ายโฆษณากลับเข้าสู่สนามเขาพลาดล้มลงจนได้รับบาดเจ็บจากนั้นทีมแพทย์ต้องรีบเข้ามาปฐมพยาบาลก่อนหามออกจากสนามด้วยเปลและส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาเพิ่มเติมและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์วิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
7: สวัสดีครับผมกันพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ชื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 16นาฬิกา9นาทีสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันแรกของสัปดาห์จันทร์ที่6กรกฎาคม

0: 2569นะครับโอ้วันนี้นี่คึกคักเหลือเกินนะครับเดือดตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะอุณหภูมิเนี่ยโดยเฉพาะฟุตบอลโลกแม่เมื่อเช้าใครติดตามทาง FM 99ก็มีถึง5ประตูมีจุดโทษมีใบแดงเอาง่ายๆว่าเดือดรับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมไปถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะดังนั้นเนี่ยวันนี้มาว่ากันนะครับรวมไปถึงกีฬาอื่นๆด้วยในช่วงเย็นๆวันจันทร์แบบนี้นะครับเวอร์ชั่นลดอายุเหมือนเดิมพี่หมอเมาธนแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
1: สวัสดีน้องเจตแล้วก็ท่านผู้ฟังรายการสปอร์ตไกด์ทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับต้องถามว่าท่านผู้ฟังนะครับรายการสปอร์ตไกด์หรือฟังรายการทุกรายการของคลื่นเมืองไทยแข็งแรงเริ่มแบบอ่อนแรงไหม
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าตอนเนี้ย ตั้งแต่วันแรกของการแข่งขันฟุตบอลโลกมาจนถึงวันนี
0: ้ครับ
1: ไม่มีวันหยุด
0: ยังไม่มีเบรกเลย
1: สต็อปนะครับเรียกว่าทุกคนเนี่ยอย่างคนที่ต้องดูเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าอย่างผมเนี่ยเริ่มรู้เลยว่าเริ่มแบบว่าอายุเยอะด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเริ่มไม่สดชื่นแล้วเน
0: ี่
1: ยเข้ารายการเนี่ยต้องเจ็ดสดชื่นกว่าผมนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าพอถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยมันสนุกแล้วไอ้พวกของปลอมเนี่ยนะมันอยู่ไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: โดนคัดออก
1: ใช่
0: แม่
1: นะแต่ของจริงบางประเทศก็ต้องเรียกว่าไม่สามารถยืนระยะได
0: ้มันก็ต้องมีจุดเปลี่ยน
1: ฮะมันต้องมีประเด็นนะครับแล้วอย่างที่เจ็ดพูดอ
0: ่
1: ะเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ็ดสองทีมที่คนไทยรัก
0: ครับ
1: บราซิลนี่ไม่ต้องพูดถึงพอเริ่มพูดถึงฟุตบอลเราก็ต้องพูดถึงบราซิล
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยใกล้ชิดนะครับแล้วชื่นชอบบราซิลในเรื่องของฟุตบอล
0: ครับ
1: ส่วนอังกฤษเนี่ยถ้าพูดถึงเชียร์ทีมไทยแล้วเนี่ยทีมที่เป็นทีมที่สองรองลงมาก็ต้องเป็นทีมชาติอังกฤษ
0: คือเราคุ้นเคยเราดูบอลอังกฤษกันมาต้องถือว่าเป็นชาติแรกๆก็เอาเป็นว่ายังไหวกันไหมเพียงแต่ว่าพอมารอบ16ทีมเนี่ยข้อดีเนี่ยพี่หมอมันจะเหลือวันละ2ช่วงเวลาใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไล่กันมาตั้งแต่คืนวันเสาร์ใช่ไหมคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ผ่านพ้นไปเดี๋ยวจะเหลือคืนวันนี
1: ้
0: คืนวันพรุ่งนี้ต่อเช้าวันพุธและหลังจากนั้นเนี่ยฟุตบอลโลกจะเบรกครั้งแรก1วันถูกไหมพอจบรอบ16ทีมเนี่ยจะเบรกครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์1วันแล้วหลังจากนั้นก็จะว่ากันรอบ8ทีมวันละ1คู่ไล่ไป4วันประมาณเนี้ย
1: อันเนี้ยมันทำให้การแข่งขันยาวเกินไป
0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะแข่งวันละ2คู
0: ่
1: มันจะทำให้จบแล้วนักฟุตบอลก็มีโอกาสพักอันนี้เป็นความคิดผมคนเดียวนะ
0: ผมเข้าใจว่าควอเตอร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีวันละคู่2วันแรกแล้ววันที่3เนี่ยน่าจะ2คู
1: ่
0: เพราะเวลาเนี่ยพอมันเป็นที่นู่นเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คละเอียดอีกรอบนึงแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเบรกกันวันหนึ่งตั้งวันหนึ่งนะวันพุธเนี่ยจะเป็นวันที่ไม่มีบอลโลกนะหนึ่งวัน
1: ก็ต้องขอบคุณโมโนแม็กนะ
0: ครับ
1: ผมเองเนี่ยผมซื้อแพ็กเกจแล้วผมขอบคุณนะคือถ้าไม่มีโมโนแม็กเนี่ยผมก็ไม่สามารถดูได้นะ
0: อ
1: ันนี้ต้องขอบคุณจริงๆคนที่ชอบฟุตบอลดูฟุตบอลอย่างผมเนี่ยมีความสุขคือพออายุเริ่มเยอะเราต้องวางแผนนะ
0: ครับ
1: นะกับการที่จะต้องนอนก่อนแล้วตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ชีวิตมันมีเขาเรียกว่ามันมีคุณค่าขึ้น
0: เนาะ
1: แล้วก็ต้องบอกว่าตลอดเกือบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากยังถามตัวเองเลยว่าถ้าไม่มีฟุตบอลโลกเนี่ย ช่วงเนี้ยผมจะมีแรงจูงใจอะไรมาทำให้ชีวิตรู้สึกคึกคักไหมแต่พอมีฟุตบอลแล้วมันเริ่มคึกคัก
0: อุ้ยฟีฟ่านี่นั่งยิ้มเลยนะได้ยินพี่หมอพูดเนี่ยฟีฟ่าบอกเอ๊เห็นไหมล่ะตอนเปลี่ยนมาเป็น48เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันบอกแมตช์มันเยอะเกินไปพอลงไปเล่นจริงๆมันก็สนุกเห็นไหมล่ะเนี่ยฟีฟ่าเอาเคลมแล้วนะเนี่ย
1: อันนี้ก็เงินนั้นอย่าไปคิดอะไรมาก
0: แมตช์เท่าไหร่นะที่เราคูณกันวันนั้น
1: อ
0: ะแมตช์นึงประมาณ 4,000 ล้าน
1: ผมไม่อยากไม่อยาก
0: ร้อยแมตช์นี่โอ้โห
1: ไม่อยากเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์
0: หมอมันระดับบิลเลียนเลยนะ
1: ใช่
0: เฉพาะเงินหมุนเวียนนะ
1: แล้วก็พอพูดถึงฟุตบอลโลกกับอสมทเนี่ยต้องบอกเลยว่าใครยังไม่ติดตามหรือว่ายังไม่ดำเนินการเนี่ยต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเนี่ยเขาชวนทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังเนี่ยร่วมสนุกก ับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครั้งนี้กับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านคือรายการนี้อสมทขอความร่วมมือทุกคลื่นช่วยกันโปรโมทนะครับเพราะว่ามันเป็นฟุตบอลระดับโลกแล้วก็ต้องบอกว่าการจัดการโหวตครั้งนี้ต้องบอกว่าทุกคลื่นร่วมด้วยช่วยกันอาจจะมีคลื่น99ที่เป็นคลื่นหลักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถทำได้เริ่มต้นนะครับท่านจะต้องสมัครก่อนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับหลังจากสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วท่านต้องเสียเงินซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan นะครับที่คุณชอบนะคือในการโหวตคุณเนี่ยซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาสิทธิ์ในการโหวตนะครับถามว่า แพ็กเกจบัตร M-Cod Superfan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทนะครับ20บาทเนี่ยรับ10โหวตนะครับสิทธิ์สำหรับลุ้นของรางวัลหลักล้านถามว่าท่านเนี่ยพอซื้อบัตรถูกสุด20บาทแล้วท่านสามารถเชียร์ได้แล้วอันเนี้ยถามว่ารางวัลที่1สำหรับการจัดการกิจกรรมครั้งเนี้ยก็เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan 1รางวัลรางวัลที่2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมกันเนี่ย 2,600,000 บาทต้องบอกว่าติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของคืนวันที่20กรกฎาคมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับอย่ารอช้านะครับสำหรับกิจกรรมดีๆเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
0: ครับ
1: ส่วนดูฟุตบอลโลกช่วงนี้นะครับอากาศอาจจะร้อนนะครับใครที่ไม่มีแอร์เนี่ยผมว่าเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงเนี่ยผมว่าทุกบ้านในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็มีแอร์คอนดิชันแล้วถามว่าแอร์อะไรแอร์ดีอันนี้แนะนำนะครับแอร์อิมิเนนต์นะครับเขาบอกว่านักกีฬาทุกคนลงแข่งก็อยากชนะอยากได้เหรียญทองกันทั้งนั้นจริงไหมครับแต่ถ้าเป็นแอร์เราก็อยากแนะนำแอร์คุณภาพดีแอร์ที่เป็นทองเหมือนกันคงจะเท่สุดๆไปเลยเพราะว่าตอนเนี้ยAir Imminent นะครับมีรุ่นใหม่ Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกนทนทานด้วยคอยเคลือบสารสีทองหรือโกนฟินมีระบบช่วยป้องกันไฟตกไฟกระชากใช้งานได้อย่างยาวนาน Excel GM เป็นแอร์ระบบ Inverter ประหยัดไฟมากขึ้นถึง 30-50% มีฉลากประหยัดไฟเบอร์5สูงสุด2ดาวพร้อมรับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง10ปีรับประกันอะไหล่5ปีเลือกซื้อนะครับแอร์คุณภาพดี Imminent Air รุ่น Excel GM ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Imminent Air ทั่วประเทศ Excel GM ขั้นสุดของ Excel Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกน Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกครับ
0: ครับ
1: โอ้โหช่วงนี้เนี่ยTalk of the Town ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับผมเนี่ยทั้งวันเนี่ยไม่ต้องตอบคำถามอะไรเลยนะครับมีแต่ว่าเรื่องราวของฟุตบอลโลกถามนู่นถามนี่คือแต่ก็มีความสุขนะไม่มีทุกคนที่โทรหาผมเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงผมแสดงความเบื่อหน่ายเลย
0: ครับ
1: ผมเป็นคนมีความสุขกับการพูดถึงเรื่องฟุตบอล
0: เช่นเขาก็จะถามพี่หมอมาว่าอุ้ยถามว่าใครแชมป์เนี่ยคนถามเยอะใครจะเป็นดาวซันโบฟุตบอลโลก
1: ตอบยาก
0: ตอบยากกว่าแชมป์
1: โอ้โหเพราะมันมี48ประเทศเนี่ยแมตช์มันยาวแล้วมันมีโอกาสเขาเรียกว่าสร้างแต่มาถึงวันนี้นะต้องบอกอีก2วันสำหรับ16ทีมสุดท้ายแต่ดาวซันโบตอนนี้ณชั่วโมงเนี้ย3คนเท่ากัน
0: คือมันเหลือเชื่อตรงที่ว่ามันไม่มีใครโผล่ขึ้นมาได้เลยพี่หมอมันเป็นตัวเต็งล้วนๆเนาะ
1: ถ้าของปลอมมันเกิดไม่ได้คือสภาพการแข่งขันลักษณะอย่างเงี้ยผมบอกแล้วไงคือ3คนเนี่ยเจดเอ่ยชื่อมาสิใครไม่รู้จักบ้าง
0: เมสซี่ท่านประธานเป้แล้วก็ล่าสุดเออร์ลิงบราฮาลันเย็บ7ประตูแล้วนะเพิ่งจะจบรอบบางเมสซี่ยังไม่ได้เล่นรอบ16เลยน
1: ะ
0: เอาง่ายๆว่าบางคนเนี่ยเพิ่งเตะมา5แมตช์อ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเอ็มบัปเป้ฮาลันเล่นมา5แมตช
1: ์
0: และฮาลันเนี่ยจริงๆพี่หมอไม่นับเกมวันเจอฝรั่งเศสด้วยนะเพราะไม่ได้เล่นเท่ากับฮาลันเนี่ย7ประตูจาก4เกมนะ
1: เจด วันเนี้ยคนถามผมเรื่องฮาแลนด์เยอะมาก
0: ครับ
1: เขาเป็นใครมาจากไหนคือเราต้องเข้าใจนะ
0: ครับ
1: คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงฟุตบอลอย่างเราเนี่ยบางคนเขาไม่เคยเห็นนะอย่างเมสซี่เนี่ยเขาได้ยินเอ็มบัปเป้นี่เป็นไปได้แต่ฮาแลนด์เนี่ยเขาก็เพียงแต่เป็นนักฟุตบอลชื่อดังอะไรแต่โอ้โหเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาฉายแววแห่งความเป็นอัจฉริยะทางการเขาเรียกว่าหาช่องทางในการทำประตู
0: โอ้โหเอาง่ายๆและลูกแรกมงเอาชนะกาเบียลมาโกเยสลูกสองยิงดื้อๆเลยเห็นว่าจะยิง
1: คือไม่ต้องมีส่วนอะไรเยอะแยะคือชีวิตที่เกิดมาเขาเรียกว่าเพื่อเป็นดาวยิงเนี่ยหาตำแหน่งให้ดีแล้วก็เมื่อไหร่มีโอกาสต้องไม่พลาด
0: ครับ
1: อันนี้คือเขาเรียกว่าคำอธิบายที่พูดถึงฮาแลนด
0: ์เนี่ยพี่หมอเอาง่ายๆว่านี่คือนักฟุตบอลที่มาฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะ
1: ใช่
0: แต่เล่นแบบเหมือนมาหลายครั้งอ่ะเนี่ยคือความเป็นระดับโลกเนาะมันไม่ต้องคือเก่งๆเลย
1: ใครวิพากษ์วิจารณ์นะเจตเขาไม่สนใจใครจะบอกว่าเขาไม่มีส่วนในเกมเขาอะไรทุกอย่างเนี่ยนะเขามาเงียบๆแล้วสิ่งที่เขาโชว์เห็นวันนี้นะครับเขาชนะใคร
0: ถูกต้องเขาล้มทีมอย่างบราซิลแล้วขอโทษนะฮะนอกจากสามคนนี้นะครับคุณยังมีแฮร์รี่เคนอีกคนนะ
1: ใช่
0: ก็ยิงประตูอยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เมสซี่ฮาลันเอ็มบัปเป้7ลูกแฮร์รี่เคน6ลูกเพียงแต่ว่าเมสซี่เนี่ยยังต้องเล่นรอบ16
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้มันมี2แบบว่าถ้าได้ไปต่อก็ลุ้นต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดยิงได้ก็ยังมีโอกาสลุ้นดาวซันโบ
1: โหเนี่ยมันไม่ได้สนุกเฉพาะเรื่องของเกมการแข่งขันนะแล้วก็ลักษณะการเล่นนะครับถามว่าเทรนด
0: ์
1: สำหรับฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยเห็นแล้ว
0: ครับ
1: บราซิลเนี่ยวันนี้มีคนถามผมเยอะ
0: อ
1: ผมบอกเลยว่าถึงแม้จะมีคาร์โลแอนเชลตินะเป็นผู้จัดการทีมที่ทุกคนยอมรับว่าเก่งมาก
0: ครับ
1: แต่ถ้าบราซิลเนี่ยนะครับยังถูกนะครับสโมสรในยุโรปซื้อตัวไปเล่นนะครับแล้วทำให้ความเป็นบราซิล
0: หายไปนะซัมบ้า
1: พอมาเล่นแล้วเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าบราซิลไม่ได้นะครับคือถ้าคุณจะกลับมาครองแชมป์โลกเนี่ยคุณต้องไปนึกถึงภาพเก่าๆ
0: ครับ
1: ลีลาแซมบ้าให้บอลแบบตรงๆไม่ได้ต้องมีไซก้อยไซโป้ง
0: บราซิลเขาแพ้อยู่2คนเมื่อคืนประตูโจนีลั่นเนี
1: ่
0: ยแล้วก็แพ้ฮาลั่นเนี่ย
1: ใช
0: ่แพ้อยู่2ตัวเนี่ย
1: คือเจ็ดทุกคนต้องยอมรับนะว่าเสน่ห์ของบราซิลเนี่ยหายไป
0: ครับ
1: ผมเองเนี่ยโหแต่ก่อนเราเคยเห็นโอ้โหลิวาลโดโรน
0: ัน
1: โดใหญ่
0: โรนันดินโย
1: โอ้โหแล้วก็ถ่ายลงไปโซเคติส
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย
0: โอ้โห
1: แต่ละคนนี่คือประเภทแบบว่าอัจฉริยะแล้วก็ขอโทษเล่นง่ายๆไม่ใช่บราซิล
0: แบ็คเมื่อก่อนเนาะคาฟูโรเบโตคาลอสมันจะมีความคลาสสิกเท่ากับว่าบราซิลก็ต้องรอคอยแชมป์โลกต่อไปผลล่าสุดก็คือ2002
1: คร
0: ับ 24ปีที่แล้ว
1: คือนี่คือความน่าเสียดายของทีมที่เคยเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราว่ากันเรามาพูดถึงเรื่องราวของกีฬาที่ไม่ใช่ฟุตบอล
0: ได้เลย
1: สัปดาห์นี้มาแล้วนะครับสำหรับเมเจอร์ที่4นะครับสนุกแน่นอนนะครับ เพราะว่างานเนี้ยนะครับรายการนี้นะครับเอาว่า Avion Championship แล้วกัน 9-12
0: กรกฎาคม
1: นะครับที่สนาม Avion Resort Golf ครับคนที่เคยดูเนี่ยก็คงจะไม่บอกว่าสนามนี้ง่ายแน่นอน
0: ครับ
1: สนามเนี้ยต้องวางแผนต้องมีเกมแพลนแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่เล่นเนี่ยนะครับใจร้อนไม่ได้เพราะว่าบทลงโทษรุนแรงนะครับแชมป์เก่าคือเกสคิมแล้วก็ต้องบอกว่าสนามพา71นะครับระยะนะครับ 6,479 หลานะครับเงินรางวัล9,100,000เหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็บอกว่าถามว่านักกอล์ฟไทยเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเพิ่มจาก8เป็น9คนแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าที่ได้ลงเล่นเนี่ยตามสิทธิ์เนี่ยมีจีโน่โปรจีนมีแพตตี้มีโปรเมมีโปรเปียโนมีโปรเมียวมีโปรพราวมีโปรจูเนียแล้วก็มีพรณรงค
0: ์ครับ
1: ส่วนโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมเนี่ยเป็นสำรองเบอร์หนึ่งแล้วตอนเนี้ยได้เลื่อนขึ้นไปละเพราะฉะนั้นในการแข่งขันครั้งเนี้ยเมเจอร์ที่4เนี่ยเราจะมีนักกอล์ฟจากเมืองไทยลงแข่งขันทั้งหมด9คน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ AS Play ถ่ายทอดสดนะครับ ช่อง66นะครับวันที่9กับวันที่10นะครับจะถ่ายตั้งแต่ 17.00 ถึง 23.00 นวันที่11ถ่ายตั้งแต่ 15.00 ถึง 22.00 นแล้วก็วันชิงนะครับ12ถ่ายตั้งแต่ 15.00 ถึง 21.00 น
0: ครับ
1: AIS Play นะครับช่อง66ครับอันนี้เป็นเรื่องราวของกอล์ฟนะครับถามว่า

0: ลุ้นนะครับตอนนี้ไม่มีคำสัมภาษณ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับทีมงานของโปรจีนบอกว่าเก็บเนื้อเก็บตัวซ้อมดีแต่ผลงานไม่ดีก็เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเอาใจช่วยถามว่าตัวเต็งก็ยังคาดเดาได้เหมือนเดิมนะครับเนลลี่คอร์ด้าโปรจีนนะครับแล้วก็พวกนักกอล์ฟที่ต้องบอกว่าเล่นคิมไฮโยจูอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องติดตามชมได้นะครับสำหรับการแข่งขันเมเจอร์ที่4นะครับแข่งขันที่ฝรั่งเศสนะคร
1: ับ เอาง่ายๆสนามเดิมแหละก็แม่หวังว่าประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วนะพี่หมอนะทั้งการขึ้นหลุม18ผมจำได้เลยการเพลย์ออฟก็หวังว่าจีโน่จะปลดล็อกในรายการนี้เพราะว่าหนที่แล้ว14อันเดอร์เนา
0: ะ
1: เท่ากับเกรซคิมนะครับแต่ว่าไปแพ้ในการเพลย์ออฟอ่ะก็เดี๋ยววันพฤหัสนี้ลุ้นกันสำหรับเมเจอร์ที่4ของฝ่ายหญิงส่วนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมอยากพูดถึงโปรอาร์มหน่อยพี่หมอจบอันดับเลขตัวเดียวนะครับอันนี้ต้องชื่นชมในรายการ DP World TourBMW International Open ที่เยอรมันนะครับรายการ3ล้านเหรียญกิตเดชจบอันดับ9
0: ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยต้องแสดงความยินดีนะเพราะว่าผมว่ามันสำคัญกับทัวร์การ์ดด้วยนะครับส่วนแชมป์เนี่ยเป็นของไมเคิลโฮลิกจากแอฟริกาใต้18อันเดอร์ส่วนโปรอาร์มเนี่ย4วัน9อันเดอร
0: ์ครับคือตอนเนี้ยต้องยอมรับนะว่าโปรอาร์มเนี่ยมาเล่น DP World Tour เนี่ยเก่าอะถ้าเป็นนักกอล์ฟหรือเป็นนักฟุตบอลก็เรียกว่าเก่าอะเพียงแต่ว่าคะแนนแล้วก็อันดับไม่พ
1: อ
0: ที่จะเล่นใน PGA ก็เลยต้องมาเล่น DP World Tour
1: ก็ถือว่าผลงานดีนะจบอันดับเดียวๆส่วนโปรมัดแดงกับโปรช้างนี่ใน US Senior Open นี่ก็ต้องยินดีเพราะผ่านตัดตัวทั้งคู่นะก็อาจจะไปจบอันดับท้ายๆแต่ว่าอย่างน้อยๆเมเจอร์ไงพี่หมอผ่านตัดตัวทั้งคู่เนี่ยเงินรางวัลก็ไม่น้อยแหละส่วนแชมป์เนี่ยเป็นของโปรดักต์แฮริงตันยอดโปรจากไอร์แลนด์นะครับ
0: ที่ป้องกันแชมป์ได้ด้วย
1: สุดยอดมาก
0: คือเจ็ดมันมีการถ่ายทอดสดทางทูวิชั่น
1: ครับ
0: ผมได้ดูนะเขาเป็นคนเดียวนะ
1: ครับ
0: ที่ตีอันเดอร์สนามทุกคนแล้วก็โอ้โหอายุขนาดนี้มีความแน่นอนมาก
1: ครับ
0: นะครับก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหคว้าแชมป์เยอะมากซีเนียร์นะนอกจากคว้าแชมป์พีเจแล้วซีเนียร์เนี่ยเขาคว้าแชมป์เยอะมาก
1: แล้วก็อีกนิดหนึ่งพี่หมอต้องพูดถึงที่เมืองไทยนิดหนึ่งเพราะว่าผมว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะกับกอล์ฟรายการ Queen's Cup Thailand Championship ที่ Riverdale ปทุมธานีแชมป์เนี่ยเป็นเอกปริศบู
0: ่
1: แต่ว่าที่สร้างความประทับใจนะครับก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนี่ยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันนะพี่หมอนะก็ถือว่าก็เท่ากับเอกปริศเนี่ยครองถ้วยพระราชินีเป็นคนแรกอันนี้ก็ถือว่าสร้างความปลาบปลื้มเลยให้กับวงการกอล์ฟนะครับ
0: นะครับโอ้ยเขาบอกคึกคักมากที่ Riverdale โอ้โหต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าไม่มีการบอกกล่าวล่วงนะอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ่ะนั่นคือวงการกอล์ฟ
0: วอลเลย์บอลไปแล้ว
1: เดินทางเมื่อวานนี้ช่วงเช้าก็น่าจะถึงช่วงบ่ายๆผมว่าวันนี้น่าจะซ้อมวันแรก
0: ใช่คือเจ็ดต้องยอมรับนะว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงแรงกิ้งแล้วเนี่ยระหว่างวอลเลย์บอลหญิงกับฟุตบอลเนี่ยใครแรงกิ้งสูงกว่ากัน
1: วอลเลย์บอลหญิงกับฟุตบอล
0: ตอบยากนะ
1: หมายถึงว่าเรตติ้งเหรอ
0: เรตติ้งเหรออ
1: ๋อโอเคพี่หมอบอกแรงกิ้งเนี่ยผมแอบงงนิดหน่อย
0: เรตติ้ง
1: ผมว่าโอ้โหมันชนกันพอดีเนาะอ๋อแต่วันพุธนี้ที่ไทยเล่นแมตช์แรกกับอเมริกานี่บอลโลกไม่มีแข่งดังนั้นวอลเลย์บอลเรตติ้งดีกว่าแน่นอนวันพุธเป็นวันพักไง
0: คือรายการเนี้ยโมโนแบ็กก็ยิงสดนะครับเรียกว่าทุกวันที่ไทยลงสนาม นะครับต้องบอกว่าเป็นความโชคดีนะต้องบอกว่าเอาง่ายๆวันพุธที่8เนี่ย
1: ครับ
0: เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับไทยเล่นกับญี่ปุ่น5:20
1: ครับ
0: นะครับวันเสาร์ที่11นะครับบ่ายโมงครึ่งไทยเล่นกับบราซิลแล้วก็วันอาทิตย์ไทยเล่นกับตุรกีบ่ายโมงครึ่งนะครับงานนี้โมโนแม็กยิงสดทุกวันนะครับใครที่ติดตามก็แพลตฟอร์ม29นะครับโมโนแม็กสปอร์ตทีวี
1: เหมือนแข่ง2วันพัก1วัน
0: ใช
1: ่แข่งพุธพฤหัสพักวันศุกร์แล้วก็แข่งเสาร์อาทิตย์เวลาดีด้วยนะเพราะว่าเป็นเวลาที่ญี่ปุ่นก็วันนี้น่าจะซ้อมในสนามที่เขาเตรียมไว้ให้พี่หมอแล้วก็ตามข่าวเนี่ยวันพรุ่งนี้จะไปซ้อมสนามแข่งขันจริงก็โค้ชออช โค้ชออสก็เปลี่ยนหมายถึงว่าในการซ้อมเนี่ยเน้นเรื่องการเสิร์ฟด้วยนะการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟแล้วก็การเตรียมทีมในการเจอสหรัฐเลยวิเคราะห์จุดแข็งของสหรัฐจุดอ่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การเตรียมร่างกายที่จะแข่งขันในทัวร์นาเมนต์แบบนี้ด้วย
0: ขวัญกำลังใจสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยดีมาก
1: ครับ
0: คือสนาม2เนี่ยมันทำให้ทุกคนมั่นใจอ่ะนะครับกัปตันทีมอย่างพรพันธ์นะครับก็ออกมาพูดเลยว่าหวังว่าเราน่าจะมีลุ้น2นัดจาก4นัดลุ้นเนี่ยไม่ใช่ว่านั่นนะลุ้นชนะเลยนะเขาบอกว่ามั่นใจนะครับว่าน้องๆทุกคนตอนเนี้ยเขาเรียกว่าทีมเวิร์คก็ดีขวัญกำลังใจแล้วก็มีความมั่นใจคือพอปรับตัวได้เนี่ยทุกอย่างมันก็ลงตัว
1: คือเอาง่ายว่ามันยังไม่ปลอดภัยนะกับอันดับของเราแล้วก็วอลเลย์บอลในวีเอลเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าการแพ้2ต่อ3เซตมันได้แต้มจริงพี่หม
0: อ
1: แต่ถ้าไปวัดกันแล้วเนี่ยเขาจะดูจำนวนแมตช์ที่ชนะก่อนดังนั้นตรงนี้เราต้องไปดูว่าทีมที่อยู่ล่างไปจากเราอ่ะผลงานเขาจะเป็นยังไงนะในการแข่งขันสนามสุดท้ายก่อนไฟแนลสเตทนะครับนั่นคือชุดใหญ
0: ่ชุดใหญ่เอาชุดเล็กหน่อยชุดเล็กหน่อย
1: โอ้เมื่อวานนี้ข่าวดีก็ยังคงยอดเยี่ยมนะครับชุด U18 ของเราเล่นที่เทอร์มินอล21นครราชสีมาก็จัดการชนะอินโดนีเซียไปขาดลอย3เซตรวด
0: คือต้องบอกว่าผมได้ดูบ้างนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าโอ้โหแบบดูแล้วสบายใจนะผมว่าตัวตายตัวแทนมีแน่นอนนะครับแล้วก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับต้องยอมรับนะว่าพอเข้า4ทีมสุดท้ายได้โควต้าแล้ว
1: ถูกต้องถูกต้องก็เดี๋ยววันนี้จะเป็นรอบรองชนะเลิศนะครับจริงๆมันมีรอบจัดอันดับมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล
0: ้
1: วแต่ว่ารอบรองนี่เดี๋ยวจะเป็นจีนเจอญี่ปุ่นก่อนพี่หม
0: อ
1: ช่วง 4:00 น.เนี่ยกำลังแข่งอยู
0: ่
1: แล้วเดี๋ยวไทยเจอเกาหลีใต้ตอน 1:00 น.ตรงเทอร์มินอล21นครราชสีมา
0: คือการันตีละเราได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน19ปี
1: ถูกต้อง
0: หน้า
1: ก็ง่ายว่าตอนนี้การันตีละเพียงแต่ว่าจากนี้ไปก็ทำผลงานที่ดีที่สุดนะครับโค้ชยะก็ออกมาขอบคุณแฟนวอลเลย์บอลแล้วก็จำชื่อไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็นน้องใบเตยนี่ใบเตยอายุ18ก็มีนะมีน้องต้นข้าวน้องอมอมเป็นไงพี่หม
0: อ
1: เนี่ยผมต้องเริ่มจำแล้วนะเดี๋ยวตามพี่โอลิติกรไม่ทัน
0: นะผมฟังอยู่เมื่อวานเนี่ยเริ่มมีการตัดพ้อต่อว่าแล้วจำไม่ไหวแล้ว
1: ใช่โอ้ผมนี่แบบโอ้ต้องสารภาพตามตรงเลยว่าแม่ผมไปเล่าพี่โอ๊ตฟังไงว่าพี่หมอชอบแซวว่าเนี่ยเจดชอบจำชื่อเล่นนักกีฬาผมก็ต้องสารภาพตามตรงว่าผมก็เอามาจากพี่โอ๊ตนะฮะ
0: เขาเป็นพูดในรายการที่เป็นหมอฟันที่เก่งที่สุดในเรื่องกีฬา
1: ครับ
0: เก่งกว่าผมอีกผมสู้ไม่ได้เด็ดขาดเลย
1: อ่ะนั่นคือวอลเลย์บอลนะเอาเทนนิสเลยไหมพี่หม
0: อต้องจะถามเรื่องโนวัคนิดนึง
1: โอ้โหสุดยอดมากก็เอาเป็นว่าย้ำว่าวิมเบิลดันเนี่ยก็เข้ารอบ4นะหรือว่ารอบ16คนเมื่อวานนี้ก็เป็นรอบ16คนเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นรอบ16คนอยู่นะครับหรือว่ารอบ4แต่ว่าโอ้ต้องพูดถึงโนเล่หน่อยโนวัคยอโควิดอดีตแชมป์7สมัยแล้วก็มือ7ของรายการจากเซอร์เบียนะครับปรากฏว่าชนะโรมันซาฟิอูลินจากรัสเซียไป3ต่อ1เซตเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลเพียงแต่ว่าชัยชนะของโนเล่ในแมตช์ล่าสุดเนี่ยทำให้เขาสร้างประวัติศาสตร์นะเป็นนักเทนนิสที่ชนะในวิมเบิลดัน106แมตช์ทำลายสถิติของโรเจอร์เฟดเดอเรอร์ที่ทำไว้105แมตช์เป็นไงพี่หมอสุดยอดไหม
0: คือได้ดูนะได้ดูการเล่นของยอร์โควิดในวัย39ปี
1: ครับ
0: ก็ต้องยอมรับนะว่ารักษาสภาพร่างกายแล้วก็ระดับการเล่นนะครับได้ยอดเยี่ยมมากผมชมทีมงานนะผมว่าทีมงานผมไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะแต่เป็นทีมงานที่คุณภาพอ่ะคือสามารถทำให้โนวัคโยโควิดในวัย39ปีเล่นได้ขนาด
1: พี่หมอผมไม่นึกถึงใครรู้ไหมในโลกของฟุตบอลมีเลียวเนลเมสซี
0: ่
1: 39เท่ากันเลยตอนนี้โลกกีฬาเนี่ยคุณต้องพูดถึงโนวัคโยโควิดและเลียวเนลเมสซี่ในวัย39นะครับคือเป็นโก้ดของแต่ละฝั่งอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: สุดยอดมาก
0: สุดยอดจริง
1: ฟอร์มสุดยอดจริง
0: เจดผมนั่งดูเนี่ยนะ
1: โอ้โห
0: เจต้องยอมรับนะว่าการชนะโรมันซาฟิอูลินจากรัสเซียเนี
1: ่
0: ยเฮ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
1: ใช่
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คือเท่าที่ผมวิเคราะห์กับพี่โอ๊ตเนี่ยพี่โอ๊ตบอกว่าถ้าจะมีสักสลัมหนึ่งที่โนเล่จะได้เพิ่มเนี่ยในวัยเท่านี้ก็ต้องเป็นวิมเบิลดัน
0: ใช่
1: เพราะว่ากราสคอร์ตเนี่ย คอร์ดมันเร็วพี่หมอโนเล่จำเป็นต้องชนะในคอร์ดแบบนี
0: ้
1: ก็เท่ากับว่าเดี๋ยวรอบ8คนสุดท้ายนะครับโนเล่จะไปเจอกับเฟลิกอูเชลเลซิมนะครับมือ3จากแคนาดาต่อไปนั่นคือโนเล่ในขณะที่ยานิกซินเนอร์โหหลังจากเกือบร่วงรอบแรกนะพี่หมอนะก็สบายๆนะครับแชมป์เก่าจากอิตาลีก็เอาชนะชินทาโร่โมชิซิกิจากญี่ปุ่นไป3เซตรวดนะครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยาเลนสตรุปจากเยอรมันนะที่ล้มฮูเบิร์ตฮูคัตจากโปแลนด์มา
0: คือผมถามเจตว่าเจตเห็นว่าซินเดอร์เจ็บไห
1: มอ๋อหมายถึงว่าในเกมใช่ไหม มีข่าวไหมพี่หมอ
0: คือผมดูภาพการเล่นของซินเดอร์แล้วผมว่าเขาไม่เจ็บนะ
1: มันก็มีข่าวช่วงต้นใช่ไหมเพียงแต่ว่าเอาตัวรอดจากแมตช์แรกมาได้เนาะ
0: ใช่นะพอหลังจากนั้นมาก็เอาไปโลดเลยเนี่ยชนะ3เซตรวดเลย
1: ใช่
0: นะ
1: แต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยที่พลิกล็อกนิดๆนะครับ
0: โอ้โห
1: นาโอมิโอซากะนี่นอกเหนือจากแฟชั่นของเธอเนี่ยพี่หมอฝีมือเธอก็แบบโอ้ไม่ธรรมดานะครับอดีตแชมป์การสลัม4รายการนะสำหรับนาโอมิโอซากะจัดการล้มแต่ง1จากเบลารุสก็คืออารีนาซาบาเลนกานะครับมือ1ของโลกเป็นโอซากะชนะไป2เซตรวด 6-2 แล้วก็ 7-6 ไทเบรก 7-2 โอซากะไปเจอกับคาโรลีนามูโความือ10จากเช็กต่อไป
0: โอ้โหแล้วเจตพูดเรียบร้อยแล้วมั้งอเล็กซานดราเอียร่า
1: โอ้โหสุดยอด
0: โอ้โห
1: เอียร่านี่ก็เป็นความภูมิใจของชาวอาเซียนนะ
0: อีก้าชิออนเทค
1: ล้มชิออนเทค
0: ไปไม่เป็น
1: ล้มแชมป์เก่าอ่ะ
0: เออไปไม่เป็นเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยเห็นว่าแล้วคนเอเชียมันก็มีนะ
1: อาเซียนด้วยซ้ำแล้วเดี๋ยวเอียร่านี่จะเจอกับจัสมินเปาลินี่นะในรอบ4ต่อไปนะครับเท่ากับว่าตอนนี้วิมมาดันเนี่ยก็ยังหญิงเดียวเนี่ยสายบนได้ครบแล้วพี่หม
0: อ
1: ก็คือนาโอมิโอซากะเจอกับมูโชวาแล้วก็เปกูล่าเจอกับโคโคกอล์ฟอันนี้คือรอบ8คนนะในขณะที่เอียร่าเนี่ยไปเจอกับจัสมินเปาลินี่ถูกต้องต่อไปในขณะที่ชายเดี่ยวเนี่ยก็ได้คู่ประกบสายบนก็คือซินเนอร์เจอกับสตูปแล้วก็เฟลิกโอเชียเลซิมเจอกับโนวัคโยโควิช
0: คร
1: ับ เดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นรอบ4ใน16คนในอีกกลุ่มที่เหลืออยู่นะครับ
0: ช่วงนี้แฟนเทนนิสนะครับคนเก่าคนแก่จะมีความสุขมากคือเป็นรายการที่พวกเขาเรียกว่าคอเทนนิสเก่าๆเนี่ยเขาชอบบรรยากาศมีวัฒนธรรมมีอะไรอย่างเงี้ย
1: แน่ตอนแรกนี่เราดูเหมือนว่าไม่ค่อยพลิกนะเล่นไปเล่นมานี่เข้าสัปดาห์2เริ่มพลิกโดยเฉพาะหญิงเดี่ยวนะพี่หมอหญิงเดี่ยวนี่กลายเป็นว่าในท็อป8เนี่ยตกไปแล้ว6นะเหลือแค่เปกูล่ากับโคโคกอล์ฟนะ
0: นี่คือกราสคอร์ตกราสคอร์ตเนี่ยมันมีโอกาสพลิกมีโอกาสโอ้โหแบบเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลย
1: ส่วนของเราเนี่ยพี่หมอพูดถึงนิดนึงมันก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ
0: โอ้ยน้องใหม่สุดยอด
1: แล้ว
0: ได้เสียงปรบมือรอบสนามตัวก็เล็กกว่าเขา
1: ไปถึงรอบ3นี่มันที่สุดแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาไม่รู้ว่าท่านนายกจะให้เท่าไหร
1: ่อุ๊ยแต่ที่แน่ๆเธอได้มา8ล้านกว่าเงินรางวัลนะจากวิมาดัน
0: อ
1: ่ะ
0: คง
1: น่าจะประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: มาที่ SBS ดีกว่า
1: ข่าวสั้นๆก็จะมีเลอแคลร์ไปได้แชมป์บริติชกลางปีในฟอร์มูล่า1ที่ซิลเวอร์สโตนนะครับพี่หมอมีประเด็นหนึ่งแล้วน
0: ะ
1: รถของเจ้าอันเนี้ยฝาครอบแตกอ่ะฝาครอบล้อแตกรถของคิมิแอนโตเนลลี่อ
0: ่ะ
1: มันก็จะมีอะไรแปลกๆเนาะคือแบบฝาครอบล้อ
0: ที่ทีมงานเขาถึงบอกว่าแข่งกันที่ทีมงานคือฟิล์มคือคนขับแหละมันก็ส่วนหนึ่งแต่ทีมงานสำคัญที่สุด
1: โอ้โหเลอแคลร์นี่ได้แชมป์เรสในรอบ2ปีนะครับเฟอร์รารี่อ่ะก็น่าจะลุ้นกันสนุกสำหรับฟอร์มูล่า1นะครับมาเรามา SMS กันเพราะบอลไทยนี่ก็น่าจะมีประเด็นพอสมควรอยู่ นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีงาน FA Thailand Award เนี่ยด้วยนะครับข้อความแรกก็น้องอัมซ่าเหมือนเดิมภรรยาของกระดำไม่ขยับครับหมอปาเจตอัมซ่ามาแย้วงับนักแต่อาเจนคนไหนชอบฉีดวัคซีนตอบนาอวนโมเดอร์นาอ๋อวงเล็บโมลีนา 4,000 ด้วยน้องอาร์มบอกมานะฮะหนูไม่หายไปไหนนะพี่จ๋ายังเข้ามาทักหาในครานี้รอชวนคุยข่าวเวลาดีชวนสุขีมี2หนุ่มหล่อทนใจจากอาร์มซ่า
0: น้องอาร์มน้องอาร์มยังมาประจำสปอร์ตไกด์แต่รายการอื่นเนี่ยน้องอาร์มไม่ไปในเขาร้องกันทั้งนั้นเลยนะ
1: จะมีอยู่วันหนึ่งเหมือนจะเป็นเอ๊ะวันไหนนะวันเสาร์หรือวันน่าจะเป็นวันเสาร์อ่ะน้องอาร์มบอกเขาติดธุระด่วนอะไรทำนองนี้นะครับ บอกว่าน้องหมอพี่เจตระหว่างลิเวอร์พูลชนะบาร์ซ่ารอบรอง 4-0 กับชนะมิลานจุดโทษรอบชิงแชมเปี้ยนลีกอันไหนโจทย์ยากกว่ากันครับจากเฮียแปะกำแพงโอ้โห
0: ผมชอบชนะมิลานจุดโทษ
1: มันคลาสสิกกว่าร
0: อบชิงอ่ะ
1: ใช่คือคุณอันนี้มันคือรอบชิงเนาะ

0: เออก็ผมว่าก็เป็นเกมผมว่าเกมที่ลิเวอร์พูลชนะจุดโทษมิลานก็จะขึ้นหิ้งเทียบเท่ากับเกมที่แมนยูไนเต็ดแซงชนะไบเอิร์นนะ
1: ใช่3-2
0: ไอ้2ประตูท้ายเกมเนาะที่เท็ดดี้เชริงแฮมกับโอเลกุนาโซชา
1: ใช่
0: เกมนั้นก็เป็นสุดยอดการคัมแบ็คไม่แพ้เกมลิเวอร์พูลกลับมาชนะมิลานเออจะได้เจ้ากันไปไม่มีใครดีกว่าใครเออจะได้ไม่ต้องดราม่าตีเจ้าไปตีเจ้าไป
1: ตีเจ้าไป
0: ตีเจ้าไปแล้วก็ฟังคุณเจ๋งบรรยายบอลเช้านี้เนี่ยพูดถึงอังกฤษอะไรเนี่ย
1: ใช้แหวกล้า
0: คงวิ่งไปตุงไปแฟนผมถามว่าคืออะไรไปไม่เป็นเลยครับเอาจริงเหรอพี่เจ๋งเล่นมุกนี้เหรอ
1: คืออย่างนี้เจ็ดคือการบรรยายด้วยการด้วยเสียงเนี่ยบางทีน้องๆเนี่ยเขาใช้ลีลาแล้วก็ใช้พยายามจะใช้สับแบบคนรุ่นใหม
0: ่
1: อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ใช่เข้าข้างน้องเจ๋งนะคือน้องเจ๋งเนี่ยคงต้องการให้คนดูได้ผ่อนคลาย
0: เดี๋ยวพี่หมอนิดนึงเรื่องกริดเมื่อเช้าไม่ใช่ป่าแปะหรอรอบ8โมงเช้า
1: อันนี้ผมไม่รู้แต่อันนี้มีประเด็นผมได้ฟังแล้วแต่ผมว่าประเด็นไม่ใช่นั่น
0: อ
1: ่ะอันนี
0: ้เหรอเดี๋ยวผมไปดูนิด
1: เช้าเนี่ยป้าแป๊ะเช้าผมฟังอยู่ป้าแป๊ะกับพี่สุเทพ
0: อ๋อแต่ว่าที่คุณอันนี้ส่งมาเขาบอกว่าพี่เจ๋งไงผมก็เลยงงว่าตกลงใครพากู้อังกฤษ
1: อังกฤษป้าแป๊ะกับพี่พ่อสุเทพ
0: อ๋อแต่ว่าเนี่ยพี่เจ๋งเขาบอกว่าพี่เจ๋งบรรยายเช้านี้พูดถึงอังกฤษอ๋อหรืออาจจะพูดถึงไม่แน่ใจนะ
1: ไม่แน่ใจ
0: ถ้าเป็นป๋ากับเป็นป่ากับพี่สุเทพไม่ใช่
1: ไม่ใช่พี่เจ๋งแน่นอนพ
0: ี่เจ๋งเราก็บอกว่ารอบรองถ้าสิงโตได้เจออาเจนคงมันน่าดูแน่ๆไวกิ้งผ่านสิงโตโอ้โหนี่เขามองว่าไวกิ้งนอร์เวย์จะชนะอังกฤษนะในรอบ8ก็เป็นไม่ได
1: ้ก็มีโอกาส
0: ทูเครื่องจะให้นายกอังกฤษโทรหาฟีฟ่าแบบทำไหมอุ้ยนี่คือรอยด่างของฟุตบอลโลกคนนี้จะคุณหงไฮ
1: เดี๋ยวค่อยคุยกัน
0: ผมมันมีประเด็นของนี่ไง
1: ใช
0: ่ฟอร์ลารินบาโลกัน
1: บาโลกัน
0: โอ้โหปรากฏว่าลงได้นะครับ
1: โทรหาเอง
0: ล่าสุดเบลเยียมออกแถลงการแล้วนะเดี๋ยวว่ากันในช่วงสุดท้ายนะครับอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าลงกับไม่ลงนี่มีผลมากนะครับพี่เทียนท่าฉลอมนะครับบอกว่าวันจันทร์นั้นแน่นอนไม่ซ่อนหาหมอมอมาคู่7เด็ดดีดัง2หนุ่มชุ่มชื่นใจไม่ผิดหวังยังอยู่ยั่งยืนอย่างยิ่งยงสปอตไกด์ยามเย็นเห็นเด่นชัดฟ้าสะบัดเมฆลอยพลอยพะวงแดดไม่ดีนั่นไงผิดแล้วแดดไม่มีดีอยู่ดูลุ่มหลงต้องปลดปลงคงค่ากีฬาดังนะจากพี่เดียมแท้ฉลองนะวันนี้ผมได้รับเกียรติให้อยู่ในวรรคที่2เลยนะเพราะว่ามาไวไง
1: ใช่
0: มาตั้งแต่ 16.03 พี่เทียนคงเห็นนะก็เลยตั้งตั้งแต่วรรค2เลยโปรตีนอยู่วรรคท้ายนะฮะสุดครับอมรและพี่เจสวิทชนะ19เกมเสมอ7เกมแพ้1เกมแพ้เยอรมัน 4-3 สวิทจะชนะโคลอมเบียผ่านเข้ารอบครับจากคุณปูสระบุรีอันนี้ก็เป็นเกมที่สูสี
1: คือคู่นี้สูสีที่สุด
0: เนาะ
1: ถ้าถามผมนะฮะในรอบ16ทีม
0: เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวสวิตโคลอมเบียเนี่ยจะเล่นเป็นคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธนะไม่ได้คืนนี้นะเดี๋ยวคุณปูสระบุรีต้องรอลุ้นพรุ่งนี้นะครับบอกว่าอยากรู้ว่าแฮร์รี่เคนกับอลันเชียร์เลอร์เนี่ยโอ้โหใครโดดเด่นใครเจ๋งกว่ากันส่วนฮาลันเทียบเท่ากับนักฟุตบอลอดีตใครเทียบเท่าได้บ้าง
1: โอ้มาถึงวันนี้แล้วผมว่าแฮร์รี่เคนเหนือกว่า
0: ครับ
1: ในความในมุมมองผม
0: แต่ถ้าเอาวิธีการคนละแบบนะครับ
1: ฮ
0: อตช็อตเชียร์เลอร์ก็จะเป็นแนวเขาเรียกไงพี่หมอจบสกอร์เฉียบคมเข้าฮอสประมาณนี้เนาะ
1: มีส่วนของฮาแลนด์อะอลันเชียร์เลอร์นี่มีส่วนของฮาคือเข้าฮอสอะไรเงี้ย
0: แต่ส่วนเคนเนี่ยเขาทำได้หลายบทบาท
1: ครบเครื่อง
0: เป็นเบอร์10ก็ได้
1: ใช่
0: ลงมาออกบอลคุณจำตอนอยู่กับสเปอร์แล้วเขาปั้นส่วนเฮงมินได้ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ตอนนั้นเนี่ยบทบาทแฮร์รี่เคนก็คือเบอร์10เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามณนาทีนี้ต้องถือว่าแฮร์รี่เคนโดดเด่นกว่านะครบเครื่องกว่านะนาทีนี้นะเอออ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้มา 4-3 แล้วนะครับจะได้เหลือเวลาช่วงบอลไทยด้วย เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กาเบรียลบาติสตูต้าเจ้าพ่อแฮตทริก2สมัยติดต่อกันก่อนยุคเมสซี่อาร์เจนติน่า

0: มีเพชรฆาตหน้าหยกที่ชื่อกาเบรียลบาติสตูต้าหรือบาติโกเขาครองสถิติที่น่าทึ่งคือการเป็นนักเตะคนแรกและคนเดียวที่ทำแฮตทริกได้ในเวิลด์คัพ2สมัยติดต่อกันคือในปี1994นัดพบกรีซและปี1998นัดพบจาเมกาสถิตินี้สะท้อนถึงสัญชาตญาณกองหน้าที่เฉียบคมและทรงพลังบาติสตูต้ายิงไปทั้งหมด10ประตูจากการลงเล่นเวิลด์คัพเพียง12นัดซึ่งถือเป็นค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงมากแม้อาร์เจนตินาในยุคของเขาจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ชื่อของก็ถูกจารึกในฐานะหนึ่งในกองหน้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเคยมีมา
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: 16นาฬิกา45นาทีนะครับช่วงที่2เป็นเรื่องราวของฟุตบอลไทยครับ
4: ครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เริ่มมีเสียงเขาเรียกว่ากระซิบดังๆมาแล้วเรื่องการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลอาชีพนะครับตอนนี้มีข่าวเรื่องโยกย้ายมีข่าวเรื่องนักบอลต่างประเทศค่อนข้างเยอะเนื่องจากปีหน้าเนี่ยน้องเจษ
3: ครับ
4: เขาเปิดโอกาสให้7ผู้เล่นต่างชาติลงสนามอันนี้ไม่มีโควต้าเอเชียโควต้ายุโรปแล้ว
3: ครับ
4: เอาเรียกว่า7คนเนี่ย
3: รวม
4: ใส่ไปเลย
3: ใส่ไปเต็มแม็ก
4: นะไอประเด็นเนี้ยผมคงไม่พูดซ้ำละเพราะว่าเขาก็มองว่าทีมใหญ่ได้เปรียบ
3: แต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงไหนๆพี่หมอพูดถึงเรื่องการโยกย้ายละวันนี้ก็มีการเปิดตัวยังเป็นทางการนะบุรีรัมย์ก็ประกาศคว้าตัวอนันต์ยอดสังวาลโฟร์แบร์ก็จริงๆมันก็เป็นข่าวมาก่อนนั้นนี้แหละวันนี้ก็ยังเป็นทางการนะครับเช่นเดียวกับฉลามชนพี่หมอเปิดตัวทริสตองโดเรียบร้อยไปในการลุยศึกไทยลีกนะครับแล้วก็เช่นเดียวกับบุรีรัมย์นี่เปิด2คนเลยนะอีคลาสสันหล่นด้วยนะโอ้นี่เท่ากับว่าเสริมทั้งอีคลาสเนา
4: ะ
3: ได้ทั้งโฟแบร์ไปด้วยนะ
4: คือผมกำลังพยายามจะดูนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเขาเปิดตัวมากกว่านั้นนะ
3: ใช่
4: ทั้งหมดเลยนะมาแบบโอ้เป็นกุรุษเลยอ่ะของทางบุรีรัมย์เนี่ยมาแบบเรียกว่าเป็นแผงเลยเพราะว่าคุณเนวินเนี่ยตั้งมั่นใจว่าปีนี้นะต้องการที่จะเรียกว่าใกล้หรือว่าได้แชมป์ไหนไอ้แชมป์ไหนที่เคยได้เนี่ยโอเคอยู่แล้วแต่ไอ้ที่เล่นกับ AFC เนี่ยก็อยากได้แชมป
3: ์ครับ
4: คือคิดไกลแล้วอ่ะคิดไกลแล้วว่าอยากที่ได้แชมป
3: ์
4: นะครับแล้วก็โอ้โหซื้อนักเตะมาแต่ละคนเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าอย่างล่าสุดเนี่ยปิดดีลคว้ากองหน้าบุนเดสลีกาสเตฟานซิมเมอร์มาโอ้โห
3: เนี่ยเป็นไง
4: คือมาแบบเนี้ยผมถามว่าใครจะสู
3: ้เอาง่ายๆพี่หมอตัวไทยที่เอามาแต่ละตัวเนี่ยมันก็เป็นตัวดีกรีอย่างนั้นเนาะแล้วตัวนอกเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาทีมสเกาต์บุรีรัมย์เขาไม่ค่อยพลาดอยู่แล้ว
4: ใช่คือเอเย่นในการที่จะซื้อนักเตะเนี่ยเขาผมว่าเขาเลือกของดีมาโดยตลอดผลงานที่ผ่านมาก็เห็นชัดแล้ว
3: ครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นก็แน่นอนนะว่านักเตะที่ต้องบอกว่าอยู่ในทีมบุรีรัมย์เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยอิคราสอันนันท์ธนกฤตนัทกรเนี่ย
3: แต่ละคนเน
4: ี่
3: ย
4: นี่ไม่ต้องพูดถึงดาวรุ่งทั้งนั้นเลยนะ
3: พออย่าลืมว่าเขาพอปล่อยนี้ไปไงสุปนัทไปไงเขาต้องเสริมเข้ามาเนาะส่วนราชันโชคโคข่าวนิดนึงลำพูนเนี่ยเขาประกาศเปิดตัวผู้เล่นต่างชาตินะพี่หมอนะก็คือโอซาเรนโอคุงโบว่าแนวรับชาวออสเตรียวัย32ปีนะครับดีกรีสโมสรเฟิร์สเวียนนาจากลีกออสเตรียก็ย้ายมาเล่นกับลำพูนวอริเออร์นะครับอันนี้ก็เสริมทัพในเกมรับเช่นเดียวกับศรีสะเกษทีมน้องใหม
4: ่โอ้ยที่ไม่มีข่าวเลย
3: นี่ล่าสุดนี้เปิดตัว3คนเลยนี่ไงมีข่าวมาแล้วเอามาฝากพี่หมอละเพิ่ม3รายนะครับก็มีเดนนี่โปคุณดาเบเล่นี่เป็นดาวเตะลูกครึ่งไทยสวิตเซอร์แลนด์ก็ย้ายมาร่วมทีมนะครับจริงๆดาเบเล่เนี่ยเคยเล่นมาหลายสโมสรในไทยลีกละแฟนไทยลีกน่าจะคุ้นกันแล้วก็มีธนิสรไพบูลย์กิจเจริญนะครับนี่อะคาเดมี่บุรีรัมย์แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเล่นหลายสโมสรนะครับรวมไปถึงพงศกรหานรัตนะนี่ก็อีกหนึ่งลูกหม้อของภาษาสายฟ้าเอ๊ะนี่เขาไปดึงลูกหม้อบุรีรัมย์มาเยอะเลยนะสำหรับศรีสะเกษนะก็อาจจะจังหวัดอยู่ใกล้ๆเคียงกันก็มีเสริมตัวเหมือนกันนะครับสำหรับน้องใหม่ไทยลีกหนึ่งนะลำดวน
4: เมื่อวันศุกร์น้องอ๋อพูดถึงบีจีโอ้โหเปลี่ยนนิดโอ้โหแบบพลิกความมือเลย
3: ครับ
4: ต้องบอกว่าปีนี้บีจีเป็นทีมที่น่าสนใจมาก
3: อืมอ่ะก็เดี๋ยวรอ ติดตามนะโดยเฉพาะแมตช์กับแอสตันวิลล่าเนี่ยนะพี่หมอ4สิงหาคมนะ
4: ใช่
3: ดูแล้วก็น่าจะแม
4: ่อีกไม่ถึงเดือนแล้วนะ
3: ผมดูแล้วก็น่าจะชุดใหญ่มาทั้งหมดแหละเพราะว่ามันจบบอลโลกไปสักพักนึงแล้วเพราะว่าบอลโลกมันจบเท่าไหร่19พี่หมอ สี่นี่มันก็สามราวๆสามสัปดาห์สามสัปดาห์กว่าๆแล้วดังนั้นก็น่าจะได้เห็นชุดใหญ่ของแอสตันวิลล่าโดยไปถึงอูไนเอเมรี่นะครับโอ้โหน่าจะประมาณนี้อืมโอ้จริงๆมันมีข่าวช่วงเสาร์ที่นี่เยอะเรื่องการโยกย้ายเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงอ่ะนั้นคือประเด็นสโมสรทีมชาติดีกว่าเป็นอย่างไรทีมชาติพี่หมอ
4: แอนโทนีฮัตสันเขาก็คัดเลือกนะครับแล้วก
3: ็
4: ส่งเทียบเชิญไปยังสโมสรว่าเขาอยากได้นักเตะของแต่ละสโมสรเนี่ยทุกสโมสรรวมกันแล้ว50คน
3: ครับ
4: แต่ปรากฏว่าตอบรับมาเนี่ย ที่ส่งตอบรับกลับมาประมาณ20คน
3: ฮะ20จาก50เอ๊ะตอนแรกผมเข้าใจว่าประมาณ30
4: 20
3: อ่ะแล้วทำไงทีนี้20เอาง่ายๆว่าเดี๋ยวเขาจะประกาศรายชื่อวันไหนเนี่ยวันพฤหัสเนี่ยแล้วทำไงประกาศวันที่9เนี่ย
4: ก็ประกาศคนที่โอเคเนี่ยคนที่ไม่โอเคก็ต้องหาใหม่ก็หาให้ครบแล้วก็ประกาศ
3: นี่กลายเป็นทีมชาติเราต้องเป็นยุคหายครบแล้วหรอ
4: ไม่ก็คือ7ชั่วโมงเนี่ยเจต้องยอมรับนะ คือไอ้เรื่องของการเล่นทีมชาติแล้วเผอิญมันมาใกล้กับพรีซีซั่น
3: ช่วงเตรียมตัวพอดี
4: ใช่
3: ไม่ได้เป็นฟีฟ่าเดย์ด้วย
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยสโมสรต้นสังกัดส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็อยากให้นักฟุตบอลอยู่ในพรีซีซั่นมากอันนี้ก็ต้องเข้าใจเพราะโปรแกรมผมบอกแล้วไงว่าคือไอ้โปรแกรมเนี่ยพูดกันบ่อยแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยสุดท้ายสมาคมก็ต้องไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3: คือย้ำว่านี่ไม่ถึง3สัปดาห์แล้วนะกับเกมแรกที่เราจะต้องไปเยือนสปป.ลาวนะคือโอ้โหแล้วกลายเป็นว่าตกลงเขายังยืนยันว่าประกาศวันที่9นี้ใช่ไหมพี่หมอก็คือวันพฤหัสนี้นะจะประกาศรายชื่อชุดเนี่ยอาเซนฮุนไดครับเนี่ย
4: โอ้โหคือผมเคยเสนอนะกับน้องอ๋ออย่างนี้ว่าให้ชุด23ปีของธวัชชัยเขาทำไปเลยดีกว่าแล้วก็ให้แอนโทนีฮัตสันเนี่ยบอกว่าผู้เล่นอายุเกิน23ปีเนี่ยปล่อยคนไหนบ้าง
3: หมายความว่าเอาชุดที่จะเตรียมเอเชียนเกมเอาชุดนี้ไปเล่นเลย
4: ไปเล่นเลยแล้วก็อีก6ผู้เล่นที่แบบอายุเกินเนี่ยคนไหนที่ฮัตสันจะปล่อยเช่นพูดถึงบางคนอีคลาสเนี่ยปล่อยไห
3: ม
4: ถ้าปล่อยเสกสรรราตรีปล่อยไห
3: มอ
4: ะไรอย่างเงี้ยถ้าปล่อยก็ให้เขาไปซ้อมเป็นการซ้อมเพื่อไปแข่งกันเอเชียนเกมด้วย
3: เลยมันก็เหมือนเตรียมทีมพอดีนะ
4: ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็สมาคมต้องเป็นคนตัดสินใจพรุ่งนี้เนี่ยสมาคมจะมีจัดงาน
3: เ
4: กิดนะครับก็อันเนี้ยผู้สื่อข่าวลองไปถามดูแล้วกันว่าตกลงรายละเอียดทั้งหมดเป็นยังไงคือเวลาไปงานเนี่ยแล้วก็ไปทำข่าวต้องกล้าถามหน่อย
3: ครับ
4: นะ
3: ต้องถามอะไรบ้างฮะเช่นพรุ่งนี้ควรจะต้องถามอะไรมาดำแป้งบ้าง
4: เหมือนเวลาน้องอ๋อเขาพูดถึงสภากรรมการเขาบอกว่าไอ้ก่อนเข้าประชุมเนี่ยนะพูดเก่งๆนะแต่พอเข้าไปอยู่ในห้องประชุมแล้วไม่รู้ว่ามีใครไปรูดซิกปากเลย
3: อุ้ยครับอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้านักข่าวเจอมาดามเนี่ย
4: ช่วยถามหน่อย
3: ควรจะถามอะไรบ้างล่ะในมุมเราคุยได้ในมุมมองเราเนี่ยพี่หมอ
4: ถามในเรื่องที่เรายังไม่ได้รับคำตอบเช่นการเตรียมทีมชาติชุดใหญ่จะเอาไงชุด23ปีเนี่ยชุดใหญ่จะปล่อยใครบ้างแล้วแมตช์การแข่งขันที่จะไปเนี่ยสรุปตกลงจะเอาชุดใหญ่
3: ทัวร์นาเมนต์เรามันมีครับเกี่ยวกันไปเนี่ยไล่ตั้งแต่อาเซียนฮุนไดครับไปฟีฟ่าอาเซียนรายการใหม
4: ่
3: ไหนจะมีเอเชียนเก
4: ม
3: ไหนจะมีคิงส์ครับไหนจะมีเอเชียนครับต้นปีหน้า
4: แล้วก็ AFC นะครับมีถ้วยทั้งถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กโอ้โหแบบ
3: เอาอย่างนี้ได้ไหมล่ะเริ่มจากคำถามซอฟๆก่อนได้นะพี่หมออันนี้ผมแนะนำบรรดาพี่ๆน้องๆนักข่าวถ้าพรุ่งนี้ไปเจอมาดามแป้งนะเริ่มจากซอฟๆก็ถามซอฟๆไปก่อนว่ามาดามคิดยังไงกับบอลโลกคนนี้ที่ทีมจากเอเชียเนี่ยไปไกลสุดได้แค่รอบ32อะไรงี้ถามงี้ได้มั้ยให้มันซอฟๆก่อนน่ะ
4: คือถามเพื่ออะไร
3: เอาจะได้โยงมาของเราไง
4: โอ้โหวันก่อนเพิ่งพูดไปว่าชาติหน้าตอนบ่ายๆหรือว่าอีกครั้งนึงนะก็เขาให้ทีมเล่นบอลโลก96ทีม
3: ก็พี่หมอรอนิดนึงใจเย็นๆเดี๋ยวอาเซียนเราก็เป็นเจ้าภาพแล้ว
4: เจนผมบอกแล้วไงเจนผมเนี่ยมันไม่มีโอกาสแล้วแหละแล้วนี่เนี่ยดูนะเราเนี่ยเราเปรียบเทียบทีละขั้นตอนนะเจนนะกับญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยดูสิ เกาหลีเนี่ยนะเขาตั้งคณะกรรมการ
3: ตรวจสอบเลย
4: ตรวจสอบเลย
3: เพราะเขามองว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากเรื่องของฟุตบอลน่ะ
4: การเมืองอ่ะ
3: แทรกแซง
4: ผมบอกให้มาตรฐานเขาแล้วเราอ่ะ ขั้นตอนในการทำเนี่ยของเราเนี่ยตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนเราไม่มีแบบแผนเลยตอนนี้แล้วไม่มีแบบโอ้โหแบบไม่มีคนที่มาคอยดูแลจัดการแทนคุณแป้งเลย
3: ไม่เป็นไรผมนี่เอาเป็นว่าผมแนะนำพี่ๆน้องๆนักข่าวเอาซอฟๆก่อนเอาเริ่มจากบอลโลกก่อนอิงกระแสไปก่อนว่าคิดยังไงกับการที่ทีมจากเอเชียนี่ไม่มีไกลกว่ารอบ32ทีม
4: ก็มาตรฐานเรามันได้แค่นี
3: ้เออนี่เห็นไหมเห็นไหมให้มาดามตอบแบบผ่อนคลายก่อน
4: ไปทั้งหมด9ทีม
3: เออ
4: เป็นไง
3: เรียบร้อย32จบหมด
4: ไม่มีใครแบบกล้าแบบ
3: โอ้แล้วทีมสุดท้ายที่ต้องพึ่งคือเอเชียปลอมด้วยออสเตรเลียยังพึ่งไม่ได้เลย
4: ถึงมองในเจตว่าเนี่ยมันมาตรฐานเห็นกันชัด
3: ไม่เพราะว่าที่เราคุยเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเพิ่มทีมจริงเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มในเอเชียเยอะไงถูกไหมพี่หมอเดี๋ยวนั้นโอกาสมันก็จะเกี่ยวข้องกับไทยนะว่าซึ่งตอนนี้ผมคุยเมื่อวานไปละในสปอร์ตไกด์พี่เอ็นผมมองว่ายังไงจำนวนทีมฟุตบอลโลกพี่หมอเพิ่มล้านเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ในอีก2ครั้งข้างหน้าไงใช่ไหมเพราะว่าหนหน้าเนี่ยมันจะเป็น2ทวีปรวมกันใช่ไหมแล้วก็2034ที่ซาอุดิอาระเบียผมเชื่อว่ายังไม่เพิ่มแต่2038ไม่แน่
4: เจดนี่ก็บินข้ามโลกแข่งกันแล
3: ้วไม่น่าเชื่อนะไม่มันไม่น่าเชื่อนะว่าบนโลกขนหน้าพี่หมอ2ทวีปได้ยังไงวะเนี่ยแบบ
4: เงินทั้งนั้นเน
3: ี่
4: ย
3: ครบรอบ100ปีไงก็หาสตอรี่มาเรื่อย
4: เออแล้วก็ทำให้มันดูแปลกไปและต้องถามอย่างนี้คำถามอะไม่ทราบว่าท่านนายกจะไปดูนัดชิงฟุตบอลโลกปีนี้ไหมคะ
3: อุ้ย
4: เพราะว่าทางฟีฟ่าเขาเชิญมาแน่นอน
3: ครับ
4: เพราะพิธีเปิดเนี่ยเลขาไป
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็แต่ผมว่าก็ไปก็ไม่แปลก
4: ไม่
3: เราสวมหมวก
4: มันเป็นเรื่องดีอยู่แล้ว
3: แล้วท่านก็มีตำแหน่งในถูกไหมในการทำงานอยู่แล้วในขณะที่รางวัลพรุ่งนี้พี่หมอมองไงมันก็ต้องยินดีนะสำหรับคนที่ได้รับรางวัลล่วงหน้าแล้วกันเน
4: า
3: ะ
4: เป็นเรื่องดีอยู่แล้วเจดผมอยากพูดเรื่องหนึ่งนะครับ
3: เชิญครับพี่หมอ
4: เป็นเรื่องที่โอ้โหผมอ่านแล้วผมชอบนะเขาบอกว่าครบแล้วนะครับ100สนามฟุตบอลทั่วไทยคิงพาวเวอร์ยกระดับศักยภาพเยาวชนไทยส่งต่อพื้นที่แห่งโอกาสจากยอดดอยบนเกาะชายแดนชูสนามฟุตบอลสู่การเป็นพื้นที่สร้างคนสร้างโอกาสขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนโอ้โหต้องปรบมือให้คิงพาวเวอร์นะครับไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีมากอันนี้คือฮาร์ดแว
3: ร
4: ์สนามฟุตบอลทั่วประเทศนี่คือฮาร์ดแวร์แต่สิ่งที่เราขาดเนี่ยเราไม่ได้ขาดฮาร์ดแวร์เราขาดซอฟต์แวร
3: ์ครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นผมพูดตลอดทุกครั้งไงว่าเราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่สามารถมาบริหารจัดการเรามีสนามเนี่ยแต่ถามว่าสนามที่มีแล้วเนี่ยคนจะใช้สนามเนี่ยจะต้องมีนโยบายอย่างไรไม่ใช่สภาพสนามสร้างเสร็จแล้วก็เหมือนกับที่การกีฬาสมัยก่อนไปสร้างไอ้เขาเรียกว่าสนามกีฬาแต่ละจังหวัดเสร็จแล้วก็เป็นทุ่งเลี้ยง
3: มันไม่ได้ต่อยอดนะ
4: มันขาดการดูแลแล้วถามว่าเราทำฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเพื่ออะไรฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ต้องไปพร้อมๆกัน
3: ครับ
4: นะครับเหมือนกับทางฟีฟ่าเห็นไหมเขาบอกเลยว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้หลังจากจบการแข่งขันเนี่ยเขาจะมีทีมพัฒนาของเขาแอนดี้ล็อกสเบิร์กอาร์เซนแวงเกอร์พวกนี้เขาจะมานั่งวิเคราะห์ว่าเทรนด์จริงๆเนี่ยคืออะไร
3: ครับ
4: ซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครดูเนี่ยก็จะเห็นว่าฟุตบอลโลกเนี่ยครั้งเนี้ยถามว่าใครโดดเด่นมันยังตอนนี้มันยังก้ำกึ่งอยู่ระหว่างทั้ง

0: ุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกาใต
1: ้ครับใช่ก็ผมว่าก็ไปต่อยอดได้เนาะเรื่องสนามกีฬาสนามกีฬาผมเห็นด้วยเลย
0: คือผมปรบมือให้คิงพาวเวอร์คือผมว่านี่คือการเสียสละครั้งใหญ่ให้วงการกีฬาของคิงพาวเวอร
1: ์ครับ
0: ผมปรบมือให้นะผมชื่นชมนะครับว่าโอ้โหผมว่าเรื่องอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องมาแล้วก็ครบร้อยสนามแล้วกระจายครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศภาคเหนือ13สนามตะวันออกเฉียงเหนือ29สนามภาคกลาง24สนามตะวันออก10สนามตะวันตก6สนามภาคใต้18สนาม
1: ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับเดี๋ยวเราพักอีกสักครู่เดียวครับช่วงหน้าฟุตบอลโลกเต็มๆครับ
2: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกหารือเอกอัครราชทูตสเปนสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนหนุน FTA ไทย EU และ OECDนายฟิลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสอำลาตำแหน่งก่อนพ้นหน้าที่โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ต่อยอดความร่วมมือไทยสเปนทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมคมนาคมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสเปนที่ได้ส่งเสริมและผลักดันความสัมพันธ์ไทยสเปนให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายหารือประเด็นสำคัญต่างๆอาทิต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการค้าส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและผลักดัน FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและสเปนซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างโอกาสใหม่ได้แก่ทั้งสองประเทศจะนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์การร่วมกันของประชาชนไทยและสเปนในระยะยาวพาณิชย์คาดไข่ไก่ทยอยลดลงเดือนสิงหาคมผู้เลี้ยงยืนยันไม่ปรับราคาเพิ่มนายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยกรณีเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท60สตางค์เป็น3บาท80สตางค์ซึ่งมีผลวันที่6กรกฎาคม2569ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดเพราะว่าการปรับราคาครั้งนี้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนายมาโนชูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และนางพยาวอริกุลนายกสมาคมผู้ค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางร่วมประเมินสถานการณ์ยืนยันตรงกันว่าจะไม่มีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มจากระดับปัจจุบันพร้อมประเมินว่าราคาจะเริ่มทยอยลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนื่องจากสภาพอากาศเอื้อต่อการผลผลิตมีผลผลิตมากขึ้นแม่ไก่สาวทยอยผลผลิตเพิ่มขึ้นต้นทุนอาหารสัตว์มีแนวโน้มลดลงและเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียนซึ่งความต้องการบริโภคจะลดลงตามฤดูกาลส่งผลให้ราคาปรับลดลงตามกลไกตลาดตำรวจมุกดาหารแถลงคดีเด็กชายวัย11ปีขับรถชนพระสอบพยานแล้ว28ปากส่วนเด็กชายขณะนี้ยังให้การไม่ได้อยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์พันตำรวจเอกอำนาจหานชนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะพนักงานสอบสวนและผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารร่วมแถลงความคืบหน้าคดีเด็กชายอายุ11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์จนเป็นเหตุให้พระภิกษุมรณภาพและได้รับบาดเจ็บหลายรูปว่าตำรวจได้ร่วมประชุมกับพนักงานอัยการแพทย์นักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดสำนวนคดีขณะนี้สอบปากคำพยานแล้ว28ปากจากพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ทั้งคำให้การของพยานภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจยืนยันว่าเด็กชายอายุ11ปีเป็นผู้ขับรถกระบะคันเกิดเหตุโดยภายในรถมีผู้โดยสารเพียงคนเดียวประเด็นสำคัญที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบคือเด็กสามารถขับรถออกจากบ้านและควบคุมรถได้อย่างไรขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานยืนยันมีผู้ใหญ่สอนขับรถให้เด็กมาก่อนจึงต้องรอความเห็นจากแพทย์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กเพื่อประเมินความสามารถและพฤติกรรมของเด็กอย่างละเอียดในส่วนของเด็กขณะนี้ยังไม่สามารถสอบปากคำได้แ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเฮดโค้ชทีมชาติเบลเยียมตำหนิการตัดสินใจของฟีฟ่าที่เปลี่ยนโทษแบนฟลอริน บาโลกันรูดี้กาเซียเฮดโค้ชทีมชาติเบลเยียมออกมาตำหนิการตัดสินใจของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าที่ปรับเปลี่ยนโทษแบนของฟลอริน บาโลกันศูนย์หน้าทีมชาติสหรัฐอเมริกาสำหรับบาโลกันโดนใบแดงในเกมรอบ32ทีมสุดท้ายที่สหรัฐเอาชนะบอสเนียอย่างไรก็ตามล่าสุดฟีฟ่ายืนยันว่าบาโลกันได้รับการระงับโทษแบนให้เป็นการฆ่าโทษ1ปีทำให้ดาวยิงรายนี้จะกลับมาช่วยทีมได้ในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งสหรัฐอเมริกาจะเจอกับเบลเยียมในวันพรุ่งนี้ AI วิเคราะห์สถิติโดยคาดว่าคิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสจะได้ดาวซันโว AI ได้ทำการวิเคราะห์สถิติกองหน้าในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วประมวลผลว่าคิลิยันเอ็มบัปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสจะได้ตำแหน่งดาวซันโวไปครองด้วยผลงาน10ประตูเหนือกว่าเลอเนลเมสซี่ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินาสำหรับเวลานี้เอ็มบัปเป้และเมสซี่ยิงเท่ากันที่6ประตูแต่จากการคำนวณ AI มองว่าเอ็มบัปเป้จะจบผลงานในฟุตบอลโลกที่10ประตูส่วนเมสซี่จะยิงได้9ประตูทำให้กองหน้ากัปตันทีมชาติฝรั่งเศสจะได้รางวัลรองเท้าทองคำไปครองและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00
3: น.FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 17นาฬิกา9นาทีครับช่วงสุดท้ายสปอตไกด์ฟุตบอลโลกเต็มๆครับ
2: ฟุตบอลโลกนี่พอตอนพักนี่ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลโลก
1: ใช่นะ
2: ในแง่มุมต่าง
1: ๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับในสนามเหรออ
2: ่ะฟุตบอลเมื่อคืนนี้เลย
1: ครับ
2: เอาคู่แรกเลยเกิดอะไรขึ้น
1: ก็บราซิลโคจรมาเจอกับนอร์เวย์แม่เอาในแง่การจัดทัพนิดหนึ่งพี่หมอเพราะมันมี2คู่เนา
2: ะ
1: เราพอจะลงรายละเอียดได้ผมว่าบราซิลก็มาในชุดที่เราเข้าใจได้แล้วก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดการว่ากาเบรียลมาร์ตินเนลลี่จะได้โอกาสลงตัวจริงพี่หมอ
2: ครับคือ

0: บราซิลชุดเนี้ยนะครับจริงๆแล้วผมโอเคนะกับการจัดของคาร์โลอัลชอตตินะครับถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่นัดเนี้ยพอลงเล่นกับนอร์เวย์เนี่ยผมว่าผมชมนะว่าผู้จัดการทีมของนอร์เวย์เนี่ยเขาทำการบ้านมาดีมากนะครับนอร์เวย์เมื่อวานเนี้ยลงเล่นด้วยกลยุทธ์ของการเล่นที่รู้ว่าทีมตัวเองเป็นรองนะครับเล่นเกมรับแต่ไม่น่าเกลียดแล้วก็บราซิลเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมว่าโอเคถึงจะไม่มีลีลาซัมบ้าไม่มีอะไรเนี่ยแต่อันนึงที่ผมมองว่าที่ผมขัดหูขัดตามากก็คือคู่กลางจิมไรกับคาเซมิโร
1: ่
0: ผมว่าทั้งสองคนเนี่ยคาเซมิโร่อายุเยอะจิมไรเนี่ยคือก็ไม่ใช่ตัวไล่อาชีพนะครับมันก็เลยทำให้แดนกลางเนี่ยของทางบราซิลเนี่ยไม่ฉูดฉาด
1: เขาขาดปาเกต้าไงที
0: ่
1: ไปเจ็บ
0: ถูกต้องมันก็ไม่ฉูดฉาดพอไม่ฉูดฉาดแล้วเนี่ยถามว่าพอได้จุดโทษนะครับจิมไรยิงไม่ได้นะมันก็เป็นประเด็นแล้วเป็นประเด็นที่ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหกวนและกำลังใจ
1: เหมือนไม่ค่อยมั่นใจไหมม
0: ัน
1: ม
0: ี
1: จังหวะที่แบบเหมือนไปหยุดแล้วแบบนิดนึงอ่ะพี่หม
0: อ
1: แล้วก็นีแลนเนาะโหเซฟได้แบบ
0: คือครึ่งแรกเนี่ยนะผมใช้คำว่าบรรยากาศของการเล่นเนี่ยบราซิลไม่กล้าบุกแบบเต็มตัว
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาจะเล่นเกมบุกพอมีแดนกลางอย่างจิมาไรกับคาเซมิโรมันช้าม
1: ัน
0: ต้องใช้การเปิดยาวอย่างเดียวเลย
1: ครับ
0: แล้วผมว่าวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยนะครับเขาจะมีประโยชน์เนี่ยผมว่าเล่นอยู่ริมเส้นเนี่ยเขามีประโยชน์มากกว่าแล้วก็พอไปยืนข้างในคู่กับคุณย่าเนี่ยนะอันเนี้ยผมว่าผมขัดหูขัดตาผมนะ
1: ยืนคิดเส้นจะมีประโยชน์มากกว่าเน
0: า
1: ะ
0: นะ
1: ลาก
0: แล้วม
1: ัน
0: จะทำให้เกมเนี่ยนอร์เวย์เนี่ยพอไม่เสียจุดโทษนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการเล่นในครึ่งแรกมาก็ดูแล้วว่าสู้ได้นะพอถึงเวลาแล้วเนี่ยพอครึ่งหลังเนี่ยผมไม่เข้าใจนะเปลี่ยนเอนดริกมาแทนคุณย่าเนี่ยแล้วพอปรากฏว่าลงมาแล้ววินิซิอุสจูเนียร์เปิดให้แบบเดียวแบบเนี้ยคือสะดุดหรือตะบอลยาวเนี่ยแล้วมันเสียจังหวะเนี่ยมันอย่างนี้มันต้องประตูอะเราเป็นมืออาชีพมันต้องประตู
1: คือบราซิลก็น่าได้หลายลูก
0: นะแต่พอเนี่ยพอมันเกิด2เหตุการณ์อย่างเงี้ยมาแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนที่ลงไปเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยไม่มีอะไรนะมันน่าจะโอเคทุกอย่างเลยแต่พอปรากฏว่าพอมันเจอลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันหวั่นกำลังใจมันไม่ดีแล้วก็การเปลี่ยนเกมการแก้เกมนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้เล่นลงไปนะครับเอาเนย์มาร์ลงไปหรือใครลงไปเนี่ยถามว่าเนี่ยบุคลากรของบราซิลเนี่ยพอมาถึงรอบนี้มันเห็นเลยว่าตัดสินใจยากกับการที่จะเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลงไปแทนผู้เล่นตัวจริง
1: ก็มีเอ็นริชลงไปมีเนย์มาร์ลงไปดานิโลซานโตสลงไปแทนไรยานแต่พอไปเทียบกับฝั่งนอร์เวย์ไงพี่หมอซาเลโซบักเคนน่ะที่เขาส่งออสการ์บ๊อบโดยเฉพาะเจ้าอันเดรสชิเคลดุบตัวนี้เป็นตัวรุกจากเบนฟิก้าต
0: ั
1: วนี้แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญ
0: เจ็ดนอร์เวย์เมื่อวานเนี่ยไม่โดดเด่น
1: ครับ
0: ผู้เล่นทุกคนไม่โดดเด่นท
1: ั
0: ้งผู้เล่น11คนแรก
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้เล่นที่เปลี่ยนไปแต่จุดที่โดดเด่นก็คือกลยุทธ์ในการเล่นนะครับแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยถามว่าในครึ่งแรกเนี่ยฮาแลนด์ไม่มีบทบาทไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: อะไรเลยคือแทบจะเอาออกจากเกม
1: ก็เป็นฮาแลนด์ที่แบบเราเห็นอย่างนี้บ่อย
0: ใช่
1: ค
0: ือ
1: ฮาแลนด์เนี่ยจะเป็นนักเตะแบบคือหายเลยแต่บทจะมาก็มาเลย
0: แล้วดูลูกที่ขึ้นนำวิ่งจากด้าน
1: วิ่งตัดมาเลย
0: แล้วตัดขึ้นมาหม่งแล้วเป็นการหม่งที่แบบว่าต้องประตู
1: ก็ผมนึกบอกว่าไอ้ชาเคลดุบเนี่ยแหละที่ลงมาสำรองเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วก็ฮาแลนด์เนี่ยต้องถือว่ากาเบรียลมาคาเยสพลาดเต็มๆเลยนะในการประกบฮาแลนด์เนี่ยคือเอาง่ายๆว่าจริงทั้งคู่จริงๆมีประเด็นก่อนลงเนี่ยนะพี่หมอเพราะว่าดวลกันในพรีเมียร์ลีกเนาะปรากฏฮาแลนด์วิ่งมาโฉบต
0: ั
1: ดหน้ากาเบรียลแล้วก็หม่งลูกนั้นเนี่ยโอ้ลูกอย่างเงี้ยอลีซงยังไงก็เอาไม่อยู
0: ่ไม่อยู
1: ่
0: คือเรียกความเป็นมืออาชีพ
1: ความ
0: เป็นฮาแลนด์นะเฮ้ยผมไม่มีอะไรผ
1: ม
0: แต่พอจังหวะที่ผม
1: อย่าพลาดให้ผมแล้วกัน
0: ผมทำได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอยิงได้เนี่ยนอร์เวย์มั่นใจเลยผมใช้คำว่ามั่นใจเลยนะครับแล้วยิงมาได้ประตูที่สอง
1: เนี่ยกองหลังบราซิลอะไปยืนมองได้ยังไงพี่หมอคือยิงแบบภาษาชาวบ้านคือยิงดื้อๆอ่ะโอ้โห
0: คือ คือปล่อยให้ฮาแลนด์ยิงมันก็เนี่ยนี่คือบทลงโทษแล้วก็หลังจากนั้นไม่ต้องพูดถึงพอมันเวลามันเหลือน้อยแล้วถึงแม้จะได้จุดโทษได้อะไรก็เนย์มาร์ไล่กันมาแล้วก็เนย์มาร์ก็มีประเด็นมีโน่นมีนี่ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคาร์ลอันเชลติต้องรับผิดชอบแต่ผมอยากเห็นนะอยากเห็นบราซิลนะครับที่เป็นบราซิลที่เป็นซัมบ้าถ้าตามใดถ้าผู้เล่นของบราซิลมาเล่นในสโมสรในยุโรปเยอะๆเนี่ยผมว่าความเป็นบราซิลมันหายไปเมื่อวานเนี่ยผมดูบราซิลแล้วผมก็ยังคิดว่าเขาน่าจะผ่านนะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็พ่ายแพ้กับต้องยอมรับว่ากลยุทธ์แล้วก็ความเป็นบราซิลที่นี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่บราซิลแล้ว
1: โอ้โหก็ต้องให้เครดิตนอร์เวย์ด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ถือว่า
0: เขาให้เครดิตเต็มๆ
1: โอ้โหมาฟุตบอลโลกในรอบ28ปีฮาลันด์7ประตูอ่ะแล้วก็ย้ำว่าเป็น7ประตูจาก4เกมด้วยนะครับเพราะไอ้เกมรอบเป็นกลุ่มนัดสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เล่นนะเกมกับฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหแล้วก็ต้องชมประตูด้วยพี่หมอไม่พูดถึงไม่ได้เลยนีลั่นนี่ถ้าคุณไปดูนะครับเซฟจุดโทษแล้วไม่มีจังหวะหนึ่งเนี่ยที่บอลเหมือนไปฉลับอะไรสักอย่างนี่พี่หมอแล้วก็ถอยมาปัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เซฟได้ยังไงอ่ะประตูจากเซบีย่า
0: จากเซบีย่า
1: โอ้โห
0: อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ผมชมนะคือโอเดการ์ดโอเดการ์ดเนี่ยถามว่าเล่นเนี่ยก็ถือว่ามาตรฐานโอเดการ์ดมันดีแล้วแต่โอเดการ์ดเนี่ยทำให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยลงไปเล่นด้วยความมั่นใจ
1: ครับ
0: ตลอดเกมเนี่ยถ้าเจนดูอย่างละเอียดเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอเดการ์ดเนี่ยจะไม่พยายามที่จะไปเรียกบอลแต่ทุกคนเนี่ยจะให้บอลที่โอเดการ์ด
1: ครับ
0: โอเดการ์ดเนี่ยจะเป็นคนแจกไพ่
1: แล้วเป็นจอมทัพอยู่แล้ว
0: ทำให้เพื่อนเนี่ยนะทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจ
1: แล้วผมว่าคีย์สำคัญมันคือ2มิดฟิลด์เลยพี่หมอคือเขาจะมีแพทริกเบิร์ก
0: ใช
1: ่ไหมมิดฟิลด์จากโบโดกลิมส่วนอีกคนหนึ่งก็คือซันเดอร์เบอร์เก้มิดฟิลด์จากฟูลแลมคือ2คนเนี้ยเป็นตัวละครลับเนี่ยในมุมมองผมอ่ะคือเอาง่ายๆว่าอย่างเกมก่อนหน้านี้รอบก่อนหน้านี้แพทริกเบิร์กอาจจะเล่นดีส่วนเมื่อคืนเนี่ยเจ้าเบอร์เก้เล่นดีคือเหมือนกับว่ามันเป็นตัวแบบอาจจะไม่ได้ดูแบบชื่อเสียงอะไรนะพี่หมอนะแต่ว่าเป็นคนปิดทองหลังผ้าผมว่ามันทำให้โอเดการ์ดเล่นง่ายด้วย
0: อ
1: ันนี้ต้องถือว่าเป็นคีย์สำคัญนะ
0: คือเมื่อวานเนี่ยเบอร์เก้ทำให้เห็นเลยว่าเขาเนี่ยจ็อบเขาชัดเจน
1: ใช
0: ่เขาไม่ทำใหเรียกว่าแดนกลางของบราซิลเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยผมไม่ชอบกิมาไลกับคาร์ลอสคือการคุมเนี่ยคุมพื้นที่แล้วการที่ไม่มีตัวทะลุทะลวงนะครับไปอาศัยเนี่ยนะครับมาร์ติเนลลี
1: ่
0: อะไร
1: รายาน
0: รายานใช้ความรวดเร็วเนี่ยเขาปิดได้อะ
1: มันเหมือนพอไม่มีปาเกต้านะมันเลยต้องปรับมาเล่นแบบนี้นะพี่หมอนะคือต้องเลือกเป็นมิดฟิลด์คู่กลางอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็บทสรุปสำหรับบราซิลก็คือเนี่ยเขามาได้ไกลแค่นี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคาร์ลอสอันเชลติถ้ายังได้อยู่ในทีมนะเขาบอกเลยว่าเขาต้องเปลี่ยน
1: เอ้เหมือนต่อสัญญาแล้วไหมก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์นะ
0: ใช
1: ่อ่ะนั่นคือยินดีกับนอร์เวย์นะครับก็ไปยืนรอในรอบควอเตอร์ไฟแนลแล้วมาคู่ตอนเช้าที่หมอที่เอสเตก้านะครับหรือว่าเม็กซิโกซิตี้เนี่ยโอ้โหมีถึง5ประตูเกิดขึ้นในเกมนี
0: ้คือไลน์อัพของทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ต้องบอกว่าตามทรง
1: ใช่
0: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับถามว่าจะเร็ว
1: ฟอ
0: ซ่าลงสนามผมก็โอเคนะคือตอนเล่นแล้วเห็นไลน์อัพแต่ตำแหน่งอื่นเนี่ยผมโอเคหมดกับการที่มีทั้งกอร์ดอนมีทั้งซาก้า
1: ซาก้านี่ก็กลับมาเป็นตัวจริงแทนที่มาดูเอเก
0: ้คู่แดนกลางเนี่ยมันดีอยู่แล้วเอเลียตแอนเดอร์สันกับ
1: เดคันไรส
0: ์นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเตรียมการมาเนี่ยมาเล่นคือถามว่าอังกฤษดูดีกว่าแต่เม็กซิโกทีมเนี้ยนะคือได้เล่นในบ้านนะครับแล้วก็ต้องชม
1: ฮาวิเอร์กิเล
0: ่อากิเล่เนี่ยที่วางเกมคือรู้อยู่แล้วว่าความสามารถเฉพาะตัวรูปแบบการเล่นระบบเนี่ยเป็นรองนะครับเล่นแบบเป็นรองแต่เล่นแบบเป็นรองที่ต้องบอกว่าorganization ในเกมรับเนี่ยผมชมว่ายังดีอยู
1: ่
0: นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนต้นครึ่งแรกเนี่ยผมชมนะว่าเกมรับของเม็กซิโกใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่เปิดโอกาสนะครับให้ทั้งแฮร์รี่เคนทั้งจูดเบลลิงแฮมเนี่ยเกมเนี่ยโดดเด่นมากเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่ต้องบอกว่าหาที่ว่างดีแล้วก็เป็นคนเล่นบอลง่าย
1: และช่วยเกมรับด้วยพี่หมอจริงๆนะตอนก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เนี่ยมีเครื่องหมายคำถามเลยเนาะ อย่าว่าแต่นั่นเลยนะจะเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าจู๊ดทำให้เห็นว่าคลาสของเขาเนี่ยมันคือคลาสระดับโลกจริง
0: ทำไมเขาไปเล่นเรียวเล่น
1: ถูกต้องนี่ไงมันคือคลาสฟุตบอลพอถึงทัวร์นาเมนต์สำคัญเนี่ยจู๊ดทำให้เห็นนะ
0: แล้วเจดดูนะสองประตูที่เขาทำในเวลาสั้นๆเนี่ยมาจากลูกที่เขาเข้าฮอต
1: โดยเฉพาะลูกกับเคนเนาะก็สวยลูกสองอ่ะโอ้โหเคนเปิดตบกลับมานี่แบบเป๊ะเลย
0: แล้วก็ลูกแรกเนี่ยไม่ชมซาก้าไม่ได้
1: ถูกต้องซาก้าก็ผมว่าอาจจะมีเรื่องร่างกายนิดนึงช่วงต้นที่โดนมาดูเก้เบียดตัวจริงแม่เน
0: า
1: ะแต่ว่าพอกลับมาก็ทำได้ดี
0: โอ้โหการหาจังหวะเปิดแล้วก็เปิดแบบคนฉลาดอ
1: ่
0: ะแบบคนมีประสบการณ์แล้วชุดเบลลิงแฮมนี่โอ้โหต้องยอมรับว่าโดดเด
1: ่
0: น
1: และร่างกายดีด้วย
0: นะครับก็นำ 2-0 นะครับโอ้โหตอนนั้นนี่ไม่ต้องพูดถึงแต่ก็ส้มหล่นให้เขาไล่มาเป็น 1-2
1: เป็นจังหวะที่เหมือนลูกกลางอากาศเนาะมาเข้าทางของกิโนเนสพอดี
0: เคลียร์ไม่ขาดอันนี้คือไม่ต้องพูดอย่างอื่นเลยแนวรับของอังกฤษเคลียร์ไม่ขาด
1: จบครึ่งแรกกัน 1-2 อังกฤษนำ
0: ครึ่งหลังเนี่ยก็ใบแดง
1: ก็สมควร
0: คือไม่รู้จะถามอะไรอ่ะ
1: เจเรควันซ่าก็ไม่รอดเพียงแต่ว่ามันจุดเปลี่ยนก็คือจุดโทษด้วยเนาะ
0: ใช
1: ่พี่หมอและเคนก็เยือกเย็นเหลือเกิน
0: คือแฮร์รี่เคนเป็นคนที่ยิงลูกโทษ
1: ดีมากเลยนะ
0: ชัดเจนที
1: ่วางเท้าดีมากเลย
0: นะพอนำ 3-1 เหลือผู้เล่น10คนเนี่ยแต่มันก็
1: ใช
0: ่มันก็ชัดเจนว่าประคองเล่นแล้วก็ทางเม็กซิโกมาไล่ไอ้ลูก2ที่ต้องดู VR ดูอะไรเนี่ยในมุมมองเจดเนี่ย
1: ก็ลูกนั้นเหมือนผู้สินไปเช็ค VR ใช่ไหมพี่หมอ
0: เช็ค VR
1: เออ
0: ดูภาพช้าตั้ง2ครั้ง
1: มีประเด็นไหมลูกนี้
0: คือถ้าถามว่าเข้าช้าก็ต้องยอมรับว่าเคนเข้าช้านะมันก็ให้ได้ไหมก็ให้ได้แต่ถามว่าถ้าจะไม่ให้เพราะว่าทิศทางของการเข้าของเคนเนี่ยเท้าเคนเนี่ยมันไม่มีการเกี่ยวกับการยิงประตูอะไร
1: ก็มองมุมนั้นได้แต่ผู้สินให
0: ้ใ
1: ช่ลาอูฮิเมเนซยิงเข้าไปพอไล่มา 2-3 โอ้เวลาเหลือเพียบเลยหรือเพราะว่าตอนนั้นนาที6-9แล้วเม็กซิโกได้เปรียบตัวผู้เล่น
0: แล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็ด้วยความว่าคลาสบอลเนี่ย
1: มัน
0: สู้กันไม่ได
1: ้
0: นะครับก็ต้องอังกฤษก็เอาตัวรอดได
1: ้
0: แล้วต่อเวลา11นาทีก็เรียกว่ามีลูกหวาดเสียวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
1: อ
0: ัง
1: กฤษไปเจอนอร์เวย์ในรอบควอเตอร์ไฟแนล
0: ครับ
1: อันนี้ผ่านไปของเมื่อคืนที่ผ่านมาเอาคืนนี้ไหมพี่หมอ
0: คืนนี้หน่อยคืนนี้หน่อย
1: คืนนี้ต่อเช้าวันพรุ่งนี้2คู่โอ้โหเริ่มที่14:00นี่คือมันเป็นคู่ที่แบบห้ามพลาดจริงๆนะสเปนเจอกับโปรตุเกส
0: ถ้าต้องบอกว่าเป็นการพบกันที่เร็วเกินไปเป็นไอบีเรียดาร์บี้แมตช์นะที่น่าจับตามองแข่งกันที่ดัลลัสสเตเดีย
1: ม
0: คือถ้าพูดถึงมาตรฐานเนี่ยต้องบอกว่าสเปนอยู่อันดับ3ใน FIFA Ranking โปรตุเกสอยู่อันดับ7รอบแรกเนี่ยต้องบอกว่าโปรตุเกสเนี่ยเข้ารอบแบบไม่สวยงามเสมอคองโกชนะอุซเบย์เสมอโคลอมเบียแล้วก็รอบ32ทีมชนะโครเอเชียแบบหืดขึ้นคอ
1: ครับ
0: ต้องยอมรับว่าหืดขึ้นคอเลยนะครับทั้งที่ตัวผู้เล่นเนี่ยผมว่าตัวผู้เล่นของโปรตุเกสดีมากนะครับเพียงแต่ว่าการผสมผสานแล้วก็การตัดสินใจของโรเบโต้มาร์ติเนสเนี่ยผมไม่ชอบผมว่าคุณมีนะลูเบนดิอาสคุณมีบรูโน่เมนเดสเชลชาวเนเวสมีวิตินยามีบรูโน่มีเปโดเนโตนาราเฟลคือถ้าคุณทำได้แค่เนี้ยผมถือว่าเสียของ
1: นะผมว่าอยู่ที่โค้ชจริงนะโปรตุเกสเนี่ย
0: เกรงใจคริสเตียโนโรนัลโดแบบเกินไปอ
1: ัน
0: นี้วิจารณ์ตามมุมมองผมส่วนสเปนของหลุยเดลาฟูเอนเต้เนี่ยนะครับเสียฟอร์มเสมอเคปเวิร์ดหลังจากนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วก็นัด32ทีมเนี่ยชนะออสเตรเลียแบบสวยหรูก็สไตล์การเล่นก็แน่นอน
1: นะ
0: เป็นโปรเฟสชันเบรดอยู่แล้วคือเล่นบอลเหนียวแน่นนะครับตัวหลักก็ลามินยามาลนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ถือว่าเสียหายอย่างนิโก้วิลเลียมเนี่ย
1: ก็ต้องใช้อเล็กซ์ไบเอน่านะ
0: มันก็เลยแต่ผู้เล่นคนอื่นๆอย่างศูนย์หน้าเนี่ยก็โชว์ให้เห็นแล้วว่ามิเกลโอยาซาบา
1: ลเริ่มยิงประตู
0: ก็ถือว่าหรือว่าดานี่โอโม่เนี่ยผมว่าเปรดีรอดดี้เนี่ยมันระดับชาติอยู่แล้วนะครับก็วันนี้พบกันเนี่ยผมว่าต่างฝ่ายต่างรู้วิธีการเล่นแล้วก็พบกันบ่อยผู้เล่นเนี่ยเจอกันบ่อยอยู่แล้วโปรตุเกสเป็นรองแน่นอนนะครับเพราะว่าภาพที่เห็นตั้งแต่รอบแรกมาในขณะที่สเปนเนี่ย ถ้ากล้าเล่นนะครับเกมลุกเหมือนปล่อยของในนัดที่เล่นกับออสเตรียนะครับเล่นแบบเต็มๆนะไม่ต้องแบบว่ากลัวนู่นนี่นั่นอ่ะผมว่ายังไงยังไงโปรตุเกสสู้ไม่ได้ผมไม่ลังเลผมมองว่าคู่นี้นะสเปนจะผ่านโปรตุเกส
1: ผมยังจำบอลโลกที่รัสเซียพี่หมอจันทร์เมื่อ2018เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มที่โรนัลโดแฮตทริกอ่
0: ะ
1: ที่ประตูลูกฟรีคิก 3-3 นาที88เดี๋ยวต้องดูว่าย้อนผ่านมา8ปีนะครับคืนนี้จะเป็นยังไงตี2นะส่วนคู่ตอนเช้าสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเจอกับเบลเยียม
0: โอ้โห
1: โอ้เบลเยียมนี่โกงความตายเข้ามานะ
0: ใช่คือเป็นการพบกันที่สูสีมากนะครับเจ้าภาพเหลืออยู่ทีมเดียวแล้ว
1: ครับ
0: นะครับวันนี้แข่งที่เมืองซีแอตเทิลนะครับที่วอชิงตันนะครับแรงกิ้งเนี่ยสหรัฐอันดับ11
1: ครับ
0: นะครับต้องบอกว่าโค้ชก็ต้องถือว่ามีประสบการณ์นอริซิโอโปเซติโนในขณะที่เบลเยียมอยู่อันดับ5ใน FIFA แรงกิ้งมีรูดี้กาเซียเป็นผู้จัดการทีมนะครับสหรัฐทีมเนี่ยผมชอบโปเซติโนที่เอานักเตะเนี่ยมาเล่นนะครับแล้วก็ทำให้ผู้เล่นในกลมกลืนอาจจะมีโดดเด่นก็อย่างคริสเตียนพูลิซิชนะครับแล้วก็บาโลกันนะครับ
1: ที
0: ่โทษแต่คนอื่นๆเนี่ยผมดูว่าสหรัฐเล่นเป็นที
1: ม
0: แล้วก็การชนะปารากวัย 4-1 ชนะออสเตรเลีย 2-0 แล้วถึงจะแพ้ตุรกีก็ตามแล้วมาชนะบอสเนียเนี่ยผมว่าระดับ B+C+นะครับส่วนนะครับคู่แข่งขันนะคร
1: ับ
0: อย่างเบลเยียมเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นของเบลเยียมเนี่ยผ่านจุดที่ดีที่สุดมาเกือบหมดแล้ว
1: โกลเด้นเจเนเรชั่น
0: ใช่
1: เขาบอกผ่านยุคทองไปแล้ว
0: นะครับทั้งลูกากูเดบรอยเนี่ยแต่ผู้เล่นอย่างโดกูอย่างทอสซาอย่างยูริตินเดอร์บันนี
1: ่
0: ผมก็ถือว่าคุณภาพกูตัวนะครับเพียงแต่ว่าการมารวมทีมครั้งนี้นะครับแล้วก็เบลเยียมลงเล่นตั้งแต่รอบแรกเนี่ยเสมออียิปต์เสมออิหร่านชนะนิวซีแลนด์มันไม่เข้าตาแล้วก็มาดีขึ้นที่พิชชนะเซเนกัลในช่วงต่อเวลาเกมไม่โดดเด่นเพราะฉะนั้นวันนี้คู่นี้เป็นต้องบอกว่าเป็นภาพการเล่นที่สูสีมากซาลัดเนี่ยได้โบฟเซซิโนไปวางเกมเนี่ยผมว่าเกมดีนะครับแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยไม่มีโดดเด่นคือเล่นเป็นทีมในขณะที่เบลเยียมเนี่ยจะทำยังไงให้รูดี้กาเซียเนี่ยกล้าที่จะปล่อยของแล้วก็ให้นักเตะเนี่ยนักเตะที่มีความสามารถสูงนะอย่างทอสซาอย่างโดกูนะครับอย่างเฟเนแคนเนี่ยกล้าที่จะลงเล่นแล้วเปิดเกมบุกเข้าใส
1: ่
0: ถ้าไปเล่นแบบกล้ากลัวๆคู่นี้มีโอกาสยืดเย
1: ื
0: ้อโอกาสชนะผมว่าใกล้เคียงกันนะครับโอกาสถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้สหรัฐมีโอกาสชนะ30แล้วก็ให้เบลเยียมมีโอกาสชนะ30โอกาสเสมอ 40%
1: โอ้โหสูสีนะประเด็นมันอยู่ที่บาโลกันนะ
0: บาโลกัน
1: เพราะว่าฟีฟ่าอาศัยอำนาจมาตรา27อันนี้เป็นประเด็นนะครับล่าสุดสมาคมฟุตบอลแห่งเบลเยียมก็ออกมาเอาง่ายๆเหมือนกับไม่เห็นด้วยแหละกับฟีฟ่ามันจะเป็นประเด็นด้วยเพราะว่ากลายเป็นว่าบาโลกันจะลงได
0: ้คือเจ็บ
1: อ
0: ันเนี้ยการเมืองเข้าแทรก
1: ครับ
0: อันนี้มองแบบภายนอกนะเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์โทรไปหานะครับประธานฟีฟ่าแล้วก็คุยกัน
1: โอ้โหอันนี้เป็นประเด็นแน่เพราะว่าการมีกับไม่มีบาโลกันนี่สำคัญนะครับเพราะว่าเป็นกองหน้าเบอร์หนึ่งของสหรัฐนะแม่อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวเวลาอ่านสัก2นาทีเพราะว่าวันนี้เนื้อหาเราเยอะนะโดยเฉพาะช่วงฟุตบอลโลกนะให้พี่หมอได้วิเคราะห์เต็มๆนะครับเขาบอกว่าประเด็นเคนกับเชียร์เลอร์นี่พูดไปแล้วนะครับเมสซี่39โดสิเอ็ดยังฟิตเนมา 3-4 ไปก่อนเพราะไม่ดูแลตัวเองปาร์ตี้เกินไปนะบราซิลกลับมาเป็นสไตล์ของตัวเองจะดีไหมยุคนี้ตัวเทพหายไปหมดคนภาควันเสาร์พี่ต้นพี่ตั้มพักได้มันมากครับนะพี่หมอครับบอลทีมชาติจะไปทางไหนครับ โอ้ทีมชาติไทยใช่ไหม เดี๋ยวรอบทสัมภาษณ์มาดามพรุ่งนี้นะครับ ตัวดีๆเนี่ยซื้อไปกองไว้ลงบ้างไม่ลงบ้างทีมชาติเรียกถอนเสียดายโอกาสนะพี่หมอครับเจนครอปคุมเยอรมันจะดีไหมจะแฟนซีเล็ก
0: เขามีฝีมืออยู่แล้ว
1: หลายคนอยากเห็นเน
0: า
1: ะก็ตามนั้นนะครับไม่มีนะครับสไตล์บราซิลทั้งสับขาหลอกเลี้ยงบอลแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต้กับกลัวโค้ชด่าก็มันก็พัฒนาไปเนาะวิวัฒนาการของฟุตบอลนะครับป๋าไม่ต้องห่วงนะหนูตุยยากหนูมีงานประจำเพิ่มจะวุ่นๆหน่อยจากอัมซ่าสเปนชนะออสเตรียครับไม่ใช่ออสเตรเลีย
0: ผมพูดผิดครับตรงนั้น
1: อาจจะมีสลับไปนิด
0: ไม่ผมผิดอันนี้ผมพูดผิดเลยไม่ต้องไปนั่นเลยผมพูดผิด
1: ครับแล้วก็คุณชวนันท์ทักทายมาคุณวิทย์วุฒิวรวุฒินะครับสวัสดีครับพี่หมอเมาคุณเจตบอกว่าวุฒิชัยบอกว่า KKW98 อุ้ย นี่เพื่อนที่ขอนแก่นเหรอ อันนี้น่าจะใช่นะ KKW เนี่ยแล้วก็คุณสกอร์เปียนทักทายมารับฟังอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ทักมาแล้วก็อ๋อพี่หมอเคยบอกว่าโค้ชทีมชาติบราซิลเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ผมว่ามันก็เป็นไปได้ฟุตบอลครับ
0: ไม่ไม่ผมเขาเก่งแต่การ
1: ใครบอกใครบอกอันเช่ไม่เก่งเอาถูกไหม
0: นักเตะที่บุคลากรเขามีเขาพยายามเขาเรียกประคองที่สุดแล้ว
1: ใช่สวัสดีครับวันนี้พี่น้องเจตสอบตกกลอนวิเทียนอุ้ยแหมพี่แค่วัดสะดุ้งไปทีนึงเองเนี่ยผมถึงบอกไงพี่หม
0: อ
1: สร้างมาตรฐานไม่สูงไงพออ่านไม่เคยผิดเนี่ยผิดนิดนึงเนี่ยเหมือนภาคฟุตบอล
0: อ
1: ่ะภาคไม่ผิดมาตลอดเนี่ยผมผิดนิดนึงนี้ไม่ได้นะ
0: เจตจะไปท้าทายนะ
1: ผมสร้างมาตรฐานไม่สูง
0: อย่าไปท้าทายพี่เทียนนะ
1: อันนี้แซวเล่นนะบอกว่าพี่เจตมาภาคก็โอ้ผมไม่ได้ภาคที่99เลยครับเดี๋ยวติดตามกับพี่น้องๆเรานะเพราะว่าให้น้องๆได้แล้วก็พี่ๆเขาลุยไปนะครับมาเมื่อตัวจริงคือนอร์เวย์ก็พูดได้แล้วนะตอนนี้ต้องถือว่าควอเตอร์ไฟนอลใช้คำว่ามามืดได้นะครับหมอครับทำไมกองหน้า USA รอลงอาญาอุ้ยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับกองหน้า USA ก็เป็นประเด็นมาตรา27ว่ากันไปประเทศไทยยังโอ้โหอันนี้อ่านไม่ได้จริงๆนะ มีคำว่าคอรับมาเนี่ยนะฮะโอ้ยนักเตะเอเชียเมื่อวานพี่เจตอ่านข้อความผมไม่จบพี่เจตพี่โจอี้ไม่เวยน้องเอียร่าพูดถึงแต่น้องไหมก็เดี๋ยวรอเชียร์น้องเอียร่าคืนนี้แหละประมาณนี้นะรอเชียร์น้องเอียร่าวันนี้ความภาคภูมิใจของอาเซียนนะพี่หมอนะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็คุณยุทธไม่มีคิวมาภาคบอลเหรออ่ะเดี๋ยวไปถามในรายการในที่ไหนกูรูแล้วกันว่าคุณยุทธจะมาภาคหรือเปล่านะครับอ่ะวันนี้น่าจะครบถ้วนกับสปอร์ตไกด์มีคนถามว่าวันนี้ใครภาคบ้างเหรอหมายถึงว่าภาคทาง99ใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวผมเช็คทันไหมเนี่ยตอนนี้มัน31ละ
0: ได้
1: อ่ะเดี๋ยวนิดนึงหน่อยผมเช็คให้มีคนถามมาวันนี้ใครภาคลงหรือยังเขาโพสต์ลงหรือยังพี่หมออ่าวันนี้คู่เบลเยียมสหรัฐตอนเช้าเป็นคุณเต้ยแม่กลองและคุณบีแหลมสิงห์นะครับส่วนสเปนโปรตุเกสเป็นคุณเจ๋งทรงศักดิ์และพี่แป๊กพูนพัดพี่เจ๋งมาภาคสเปนโปรตุเกสคืนนี้อ้าววันนี้เวลาหมดนะครับพี่หมอมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core ไฮบริดขนาด 125cc ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Smart Key รุ่น Standard และรุ่น Light พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: บอลโลกสตอรี
6: ่ทิมฮาวเวิร์ดสถิติเซฟพายุ16ครั้งในนัดเดียวในฟุตบอลโลก2014นัดที่สหรัฐอเมริกาพบกับเบลเยียมทิมฮาวเวิร์ดผู้รักษาประตูคราวงามสร้างสถิติส่วนตัวที่โลกต้องตะลึงโดยการเซฟประตูได้ถึง16ครั้งภายในนัดเดียวซึ่งถือเป็นสถิติการเซฟต่อ1เกมที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติเมื่อปี1966แม้ในวันนั้นอเมริกาจะพ่ายแพ้ไปในช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ฟอร์มของฮาวเวิร์ดถูกยกย่องว่าเป็นการโชว์ฟอร์มของผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดใน1นัดสถิติ16เซฟนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติเพียงชั่วข้ามคืนนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าในฟุตบอลโลกบางครั้งผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็สามารถต้านทานพายุเกมบุกจากทีมระดับโลกได้
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
4: นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่ผมจันอุดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลธุรีคุณเอกแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับ
5: สวัสดีครับพี่อูครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
4: ครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปที่ประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับผ
5: ู้
4: สับสนที่น่ารักของเราสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณก๊อฟกรอบครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดนะครับยิ่งโหวตยิ่งมันครับเชียร์แล้วก็ทีมแล้วก็โหวตทีมที่ชอบครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ที่คุณชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านลุ้นรับของรางวัล นะครับก็รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 นะครับจำนวน5รางวัลแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศครับจำนวน24รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอลเชอร์นะครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกสิทธิ์ทุกโหวตนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากแล้วก็โหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
5: ครับไหนๆก็ดูบอลอยู่แล้ว
4: ได้ใช่ครับ
5: เผื่อจะมีโชคนะเอาจริงลงทุนเชียร์บอลโลกครั้งนี
4: ้
5: คุ้มหมดอ่ะ
4: ครับ
5: ตั๋วเครื่องบินใครอยากไปไหนก็ได้
4: ใช่ใช่ใช่ก็ของรางวัลมูลค่ากว่า2ล้านนะจัดไป
5: ครับอ่ะช่องทางในการ
4: ลองไปส่งดูบ้าง
5: ก็นี่ไงที่บอกไงพี่อู๋ก็ให้ครอบครัวให้แฟนอ่ะ
4: ครับ
5: ได้เพราะว่าพี่อู๋ไม่เป็นฟรีแลนซ์อ่ะได้แต่ถ้าเป็นพนักงานของอสมทอ่ะไม่ได
4: ้ครับ
5: สบายๆ อ่ะก็ช่องทางในการติดต่อนะครับเหมือนเดิมนะครับ SMS ทาง4689899นะครับพูดคุยกันแล้วก็ทางโซเชียลนะเพจ Facebook YouTube นะครับก
4: ็
5: เข้าไปที่ FM 99 Active Radio นะครับเข้ามาคอมเมนต์กันก็เราก็ไลฟ์สดประจำอยู่ละ
4: ใช่
5: ก็เดี๋ยวแบ่งมาอ่านทั้งข้อความแล้วก็ทั้งทางโซเชียลเนาะ
4: ครับผม
5: แล้วก็หลักๆเราก็เหมือนเดิมนะพี่อู๋บอลโลก
4: ใช่ครับบอลโลกโอ้โหเช้านี้ก็
5: โคตรจะมัน
4: สลับขับตะนอนนะสองคู่สรุปกันเป็นคนละแบบนะ
5: ฟุตบอลโลกเนี่ยมัน104แมตช์ใช่ไหม
4: ครับ
5: ตอนนี้แข่งมาแล้ว92แมตช
4: ์ครับ
5: อีก14เกมหรอ
4: ใกล้ครบแล้วตานี่โหล
5: เอออ
4: ันนี้ของใครดูดิตาผมนี่ยังโหลเลยบวมตุ้ยเลย
5: เมื่อเช้าเนี่ยเป็นวันแรกที่ผมดูบอลโลกครบทุกคู
4: ่
5: เพราะมันมีแค่2คู
4: ่ครับผม
5: ก่อนหน้านี้รอบแบ่งกลุ่มโอ้4คู่ไม่ไหว
4: คู
5: ่เอา3คู่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ไหวนะจ๊ะ
4: คู่แรกอ่ะโอเคแต่พอคู่2เนี่ย
5: มี
4: หลับๆตื่นๆเหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันโอ้โห
5: เขาเรียกว่าอาการเริ่มออกแล้วใช่ไหม
4: ใช่ใช่มันลากยาวมาไม่ไหวเน
5: า
4: ะ
5: ครับใครดูคู่ไหนอยากจะพูดคุยหลังเกมเอาจริงๆอ่ะพูดหลายๆประเด็นก็ได้นะ
4: ครับ
5: มีประเด็นทั้งหมดเลยทั้งเกมบราซิลนอร์เวย์อังกฤษเม็กซิโก
4: ครับ
5: หรือจะเอาประเด็นของมาโลกันนะฮะ
4: โอ้โหประเด็นมาโลกันนี่ผมว่าไม่ควรเนาะไม่ควรเลย
5: ทีมชาติปารากวัยบอกขอบคุณนัทธรรมมากแล้วที
4: ่
5: กบกระแสข่าวของปารากวัย
4: นะ
5: มิดเลย
4: โอ้ไอใบแดงของบาโลกันนั้นทีเดียวเองคราวนี้คนลืมปารากวัยเลย โอ้ไม่น่าผมว่ามันได้ไม่คุ้มเสียนะ
5: คือแล้วฟีฟ่าก็ตลกนะพี
4: ่ก็ยูฟ่าถึงออกมาด่ายับเลยไง
5: โทษแบบอะไรอ่ะถ้าเป็นภาษากฎหมายรอลงอาญาใช่ไหม
4: ใช่ใช่
5: รอลงอาญา1ปีถ้าไปทำฟาวในเคสแบบนี้ค่อยลงโทษบอกอะไรมันบ้าบอมาก
4: โอ้ถ้ากฎแบบนี้มีนะสบายเลยจันเอกวันเนี้ยอเมริกาเล่นนะกระโดดเตะก้านคอก็ได้เออเตะมันมวยไทยก็ได้แล้วเดี๋ยวไปปีหน้าไปใช้ แต่ว่าวิ่งมากระโดด
5: นะ
4: กระโดดต่อยเลยก
5: ็
4: ได
5: ้จะเร็วควันซ่านี
4: ่ก็ปีหน้าก็ได้เ
5: ออนัดหน้าก็ไม่โดนแบนนะไม่เป็นตลกร้ายมากนะพี
4: ่
5: มองแล้วแบบขนาดฟีฟ่าที่แบบคุณเป็นโนหนึ่งของเรื่องฟุตบอลนะ
4: ไม่แล้วช็อตนี้นะผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่โดนไปด้วยนะคือพอดไปให้สัมภาษณ์ดันไปพูดเรื่องนี้อีกแล้วมันสมควรมันหนุ่มโหเสียรางวัลเลยอ่ะไม่คุยถึงเรื่องนี้ยังดีกว่าเนอะ
5: ถูก
4: ไปคุยถึงแล้วไอ้มันรายละเอียดในเกมวันนี้เราจะเล่นยังไงดีกว่าดันไม่พูดถึงไอ้กรณีไปอย่างเงี้ยโอ้เสียทรงเลยคนเลยออกมาด่าพอดด้วย
5: ครับ
4: อ
5: ่ะเดี๋ยวดูผลก่อนนะครับ รายละเอียดค่อยมาว่ากันเมื่อวานนี่ต้องใช้คำว่าโอ้โหเป็น2คู่ที่เป็นอีก2คู่ที่โคตรมันนะกันบราซิลครับแพ้กับนอร์เวย์ 1-2 ก็ถือว่าพลิกอยู่
4: จะว่าพลิกก็ไม่ได้นะ
5: คือถ้าชื่อชั้นบราซิลมันเหนือ
4: ว่าบอล3หน้า
5: แต่ถามว่านอร์เวย์เข้ามาได้เนี่ยก็ต้องใช้คำว่าเขาก็ไม่ธรรมดาตามหน้าเสือหรืออัตราต่อรองเงี้ยบราซิลมันเต็ง5ไงนอร
4: ์
5: เวย์ก็เต็งแบบไม่ห่างๆกันเลยก็ยิ่งถ้าดูรูปเกมมันไม่ได้ห่างกันมากผมก็คิดเหมือนพี่อู๋แล้วคู่เนี่ยเอาจริงแม้แต่กระทั่งแฟนบอลเก้าๆเรานะไม่เทบาซิลนะพี่นอร์เวย์ก็เยอะมากนะ
4: ใช่ใช่นอร์เวย์ก็เยอะอยู่บราซิลก็เยอะนะครับ
5: ส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นอังกฤษก็เฉือนชนะเม็กซิโก 3-2
4: จับคู่นี้ก็คู่นี้ก็สุดมันคู่นี้จะบุญว่าดูแล้วเป็นไบโพล่ามาก
5: เลยจริง
4: ดูแล้วเป็นไบโพล่ามากเลยเป็นแมตช์ที่แบบคาดการอะไรไม่ได้จริง
5: ๆคือไม่ได้เชียร์อังกฤษแล้วมีอารมณ์ร่วมหรือว่าเกรงๆแบบนี้นานมากพี่อู๋
4: ครับ
5: เราต้องชมเม็กซิโกนะเล่นแบบ
4: ใช่ใช่ใช่
5: ใจอ่ะ
4: เออเม็กซิโก
5: ดี
4: เม็กซิโกนะผมว่านะถ้ากองหน้าเขาไม่ใช่ลาอูนิมิเนสนะเขาคิมิเนสก็อยู่มานานแล้วนะมัน30กว่าไปแล้ว
5: เจนใหม่มันก็มาไม่ทันไอตัวที่เล่นอยู่ซาอุอันนั้นก็โอ้พอมาเจอแบบทีมเขี้ยวๆรับต่ำๆบางทีมันก็ยากกันน่ะ
4: ใช่นะครับ
5: คือ10คนอังกฤษเมื่อวานมันก็ทำให้เม็กซิโกโหมก็จริงแต่ว่ามันก็ซื้อเกมรับแล้วอ่ะตอนนั้น
4: ก็เจาะไม่เข้าเหมือนกันเนาะ
5: ช่วงแรกเอาไปคู่แรกก่อนไหมอาจารย
4: ์ครับ
5: บราซิลกับทางด้านนอร์เวย
4: ์ครับผม
5: ในเรื่องการจัดทัพก็เป็นไปตามคาดไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านบราซิลเองก็มีข่าวว่ามาร์ตินาลีก็จะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
4: ผมว่า
5: เพราะว่าลูคัสสปาเกต้าเขามีปัญหาการบาดเจ็บ
4: ไม่ฟิตไม่ฟิตนอกนั้นก็แทบจะไม่ได้ปรับอะไรอยู่แล้วเนาะ
5: ใช่
4: เพราะว่าก็อาจจะปรับแค่บางตำแหน่งอะปาเกต้าเป็นมาติเนลลี่นอกนั้นก็เป็นตัวยืนอยู่แล้วนะ
5: ใช่
4: วินิซิอุสกับคุณย่ามีรายานบูโรกิมาไรคาเซมิโร
5: ่
4: แนวรับก็ขวาเดลิโลซ้ายก็ดักลาสซานโตสคู่เซ็นเตอร์ก็มาคินยอสกับกาเบียลอยู่แล้วแล้วก็ประตูอลิซอนนะครับ
5: ส่วนโนเวข่าวดีคือการได้แบ็คขวาตัวจริงกลับมาออกสตาร์ตัวจริงในเกมนี้อ
4: ยู่ได้แลซอนก็เป็นจอมแอสซิสแต่จะเป็นแอสซิสแบบลูกครอสนะจะเป็นคนที่ครอสบอลเก่งนะครับ
5: ครับผม
4: ก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยเพราะแกจะใช้ชุดนี้มาตลอดนะนูซาฮาลันซอลลอสเป็น3หน้าเขาเนอะ3กลางก็ไอ้เจ้าแพทริกเบิร์กซาเดเบเก้แล้วก็ไอ้เจ้าโอเดกาดนะครับ
5: ครับจบบอลโลก
4: แนวรับอาจจะมีสลับกันบ้าง
5: แพทริกเบิร์กน่าจะได้ออกจากโบโรกิมแล้วมั้งผมว่า
4: เฮ้ยมีข่าวกับหลายทีมอยู
5: ่เล่นดีมาก
4: ทั้งคู่เลยไอ้เจ้าซาเดเบเก้ก็เหมือนกันก็มีข่าวอยู่นะครับ
5: อ่ะเกมนี้เนี่ยมันก็สนุกตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลย

0: นอร์เวย์จริงๆยิงนำก่อนด้วยซ้ำแต่ว่าล้ำหน้า
1: ครับ
0: ก็คือดูทรงแล้วฟุตบอลสนุกนะชื่อชั้นเอาธงชาติมาแปะเนี่ยบราซิลเหนือกว่าแต่นอร์เวย์ปีนี้พี่หูมันดีในรอบหลายสิบปีนะนอร์เวย์
1: มันสดมาตั้งแต่รอบคัดเลือกไง
0: ใช่
1: ใช่ป่ะรอบคัดเลือกสดมาด้วยการอัดไอ้ทางนั้นกับอิตาลี
0: อ
1: ่ะไปกลับเลยอะไรแบบนี้แล้วก็ผ่านมาได้ให้อิตาลีต้องไปเพลย์ออฟ
0: นะแล้วก็ระหว่างทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมว่าโซเบอร์เคนเขาเรียกว่าอะไรวิธีการจัดการเขาก็ค่อนข้างจะโอเค
1: ใช่ใช่ใช่ชัดเจนเลย
0: ฝรั่งเศสเนี่ยพักแทบจะยกชุดอ่ะ
1: ประกาศก่อนด้วยว่าจะพัก10ตัว
0: ใช่มันมีผลนะ
1: พักยันประตูอ่ะ
0: ก็เลยทำให้ทีมชาตินอร์เวย์ในเรื่องของความสดเนี่ยผมว่าดูได้เปรียบทางด้านบราซิลด้วยซ้ำนะบราซิลเหมือนจะใส่เต็มทุกเกมนะพี่หู
1: ใช่ใช่มันตัวปรับเปลี่ยนมันไม่ค่อยมีเนาะ
0: ไม่มีก็เมื่อวานเอาจริงๆจุดเปลี่ยนของเกมอีกจุดนึงเนี่ยผมมองว่าจุดโทษของ
1: ต้นเกมนะบูโรกิมาไลที่ยิงไม่เข้านะครับ
0: กระแสไอ้เรื่องโน1จุดโทษบราซิลน่ะไม่ใช่วีนี่หรอวะพี
1: ่ตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นวินิซิอุสนะ
0: เออ
1: คิดว่าน่าจะเป็นวีดิ
0: ซูคือวีนี่ถือบอลไปถือบอลอยู่ละก็คิดว่าคงจะยิงอ่ะแต่กับการเป็นว่าถือหลอก
1: ไปหลอกมาหลอกหลายจังหวะจัดนะครับตอนนี
0: ้ก็ให้บูโน่กิมาไลเป็นคนยิงแต่ก็ไปยิงจะบอกว่ายิงไม่ดีก็ได้นะหรือว่า
1: ไม่ห่างมาก
0: ต้องชมประตู
1: มันไม่ห่างตัวมาก
0: ด้วยเจ้านีลั่นอ่ะก็เซฟได
1: ้ครับ
0: ทำให้ความได้เปรียบของบราซิลเองเนี่ยมันก็ไม่ได้อะในสิ่งที่มันควรจะได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อีกหนึ่งช็อตที่ผมคิดว่าหมู6คือจังหวะที่วีนี่ไหลให้เอนดริก
1: จุดเดียว
0: เดียว
1: แล้วยิงไม่เข้าอะนะครับ
0: ก็ต้องชมนิลันเหมือนกันเนาะออกมาบีบมุมทำให้เอนดริกเองก็มันมีไม่เยอะแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้เก่ามาก
1: ไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่ผมติดใจตั้งแต่เราไม่ได้พูดหลังเกมนะติดใจตั้งแต่ตอนเขาที่เขาคัดเลือกตัวมาแล
0: ้
1: วผมมองว่าเจ้าเปโดยังไงก็สำคัญ
0: ใช่
1: เนอะเพราะตอนนี้น่าจะนึกถึงเจ้าเปโดอ่ะ
0: พี่อู
1: ๋ในเกมที่ต้องการกองหน้า
0: ถ้าเราย้อนไปบราซิลยุคก่อนนะที่มีโรนัลโดริวาลโดโรนัลโดลูกเนี้ยโอ้โหพี่มันโห
1: เรียบร้อย
0: มันไข้หลอกตายมันสับขาหลอกมันโยกหลอกตายเลยรุ่นเดียวแบบนี้
1: ไม่เก่าพอไม่เก่าเออยังไม่เก่าพ
0: อก็นี่คือสองช็อตสำคัญที่ผมมองว่าบราซิลมีโอกาสแต่ทำเขาไม่ได้
1: อ
0: ่ะสุดท้ายครึ่งแรกจบ0-0เล่นไปเล่นมาเหมือนจะยืดเยอะเนาะแต่ว่าทางด้านนอร์เวย์เองมาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากเอลิงบราฮาแลนด
1: ์ครับ
0: โอ้โห
1: ท่านโอ้แต่ฮาแลนด์มันก็ต้องยอมนะผมว่าประกบไม่ดีด้วย
0: ใช่
1: จังหวะประกบหูประกบห่างมากยืนโมงแบบสบายแล้วอย่างฮาแลนด์มันต้องยืนประกบติดนะเพราะมันคนที่สูง194เซนน่ะ
0: เอาจริงๆอ่ะพี่คู่เซนเตอร์เนี่ยมันระดับแชมป์พรีเมียร์ระดับแชมป์ลีก
1: อ่ะ
0: กาเบียลมาค
1: ือกาเบียลแล้วเป็น2คนที่เก่งลูกโป่งเลยนะ
0: ใช่
1: กาเบียลเองก็เก่งลูกโป่งยังเอาไม่อยู่เลย
0: คือผมว่า2คนนี้มันก็คงจะไม่ประมาทฮาแลนด์หรอกแต่ฟุตบอลระดับนี้เนาะอย่าม
1: ันจึ๊กเดียว
0: มันจึ๊กเดียวคุณอย่าไป
1: หลุดไปจึ๊กเดียวเรียบร้อยเลยเพราะว่ากองหน้าอย่างพวกแฮร์รี่เคนไอ้เจ้าเอ็มบัปเป้หรือว่าจะเป็นฮาลัน
0: อ
1: ่ะชั่วโมงเนี้ยมันพลาดไม่ได้แม้แต่วิเดียวเลยไง
0: ใช่
1: มันต้องติดตลอดนะพอหลุดทีเดียวปุ๊บก็หันมาเห็นไห
0: ม
1: มันโหม่งเข้าไปแล้วนะครับในลูกแรกนะครับที่นำไปก่อน 1-0 เนี่ยฮาลัน
0: คือครึ่งหลังโซบาเคนเขาเปลี่ยนออสการ์
1: บ๊อบลงมา
0: เปลี่ยนซูเดลูปลงมาแล้วผมมองว่า2ตัวนี้ก็เหมือนเป็นตัวเปลี่ยนเกมแน่นอน
1: แล้วก็เหมือนไอ้เจ้าเลียซอนเหมือนยังไม่ฟิตเต็มที่นะก็เลยต้องเปลี่ยนเอาไอ้เจ้าอัลเนสลงมาแทนนะเหมือนแบ็คขวาเดิม
0: ลูกที่ฮาลันโหม่งก็ไอ้เจ้าซูเดลูปเนี่ยปีกเบนฟิก้า
1: ใช่
0: เปิด
1: สองลูกเลยอ่ะ
0: แล้ว
1: ไอ้ลูก2ก็ใช่
0: ฮาลันก็โหม่งแบบกดลงพื้นโ
1: อ
0: ้รับยากนะพี่ลูกเนี้ย
1: ยิงชิวๆเลยโหม่งแล้วมันโอ้แล้วคน194เซนเนาะได้โหม่งจ่อๆเอามันจบอยู่แล้วนะ
0: ใช่แล้วก็ลูก2ก็โอ้โหยิงเสร็จไม่ดีใจแล้วนะ
1: ลูก2นี่เหมือนชิวๆอ่ะชิวๆ
0: เหม
1: ือ
0: นลูกซ้อมอ่ะ
1: อารมณ์เหมือนแบบ
0: เข้าอีซ้ายกัน
1: สบาย
0: นี่เราพอมาเห็นหลังเกมนะพี่อู๋มันก็เป็นการที่เกมรับประกบห่าง
1: แค่2ลูกเล
0: ย
1: 2ลูกเลยนะทีเดียว
0: ฮาลันด์อ่ะต่อคืออย่าประมาทอ่ะบางเกมมีโอกาสเป็น10ครั้งยิงไม่เข้าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่บางครั้งคุณมีโอกาสแค่ 3-4 ครั้งแล้วถ้ามันจบได
1: ้
0: อะนี่คือกองหน้าระดับโลกไง
1: อันนี้เป็นข้อ
0: คุณสมบัติเขา
1: ข้อแตกต่างที่แดงเห็นนะปีนี้ในฟุตบอลโลกเลยนะไอ้พวกกองหน้าตัวที่มันลุ้นดาวฟันโบอยู่เนี่ยเป็นตัวที่เราเห็นแล้วว่าทำไมมันถึงซื้อกันร้อยเป็นร้อยนะมั้ย120 150

0: พี่อยู่ไปเช็คดูดาวซันโวที่ลุ้นกันตอนนี้โอ้โหเราโคตรโชคดีมากนะที่แบบผมอยากให้ทุกทีมอ่ะ
1: ไม่มีเบอร์เล็กเลย
0: เฮ้ยให้ความสำคัญกับคำว่าสไตรเกอร์กับกองหน้าสักทีนะวะ
1: ใช่ใช่ใช่ไอ้ที่ว่าเขาบอกว่
0: าเป้านายไอ้โฟร์เวิร์ดอะไรพวกเนี้ย
1: หน้าเป้าอ่ะทีมที่มันมีหน้าเป้าระดับโลกมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออมันเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: ผมว่าหนึ่งในนั้นอ่ะบาซิลอ่ะพี่หน้าเป้าระดับโลกไม่มี
1: ใช่ใช่ไม่มี
0: คุณย่าวีนี่ก็ยังไม่ถึง
1: อืม
0: ไอ้เจ้าอีก
1: ตีนิซิวส์มันก็เป็นกึ่งปีกมากกว่าใช่คุณย่าก็ไม่ใช่หน้าเป้าแท้ๆนะผมว่าเสียดายไอ้เจ้าเปโดอ่ะ
0: คือบราซิล
1: ในจังหวะที่ต้องการเกมรุกอะนะเห็นว่ามีเจ้าเปโดอยู่ก็โอเค
0: ระดับโรนัลโดอาร์เดียโนอะไรพวกนั้นนะเนาะถ้าเป็นกองหน้าแบบจ๋าๆเลยอ่ะ
1: ไม่เคยขาดแคลนนะ
0: ไม่เคย
1: ปีนี้โอ้โห
0: กองหน้ามีไหมมีแต่มันไม่เวิลด์คลาสไง
1: ใช่ใช่แล้วมันจะมีตัวนึงไอ้หรือเอลิเก้
0: อ
1: ะไอ้ของเซนิดอะก็ยังงงว่าก็เอามานะแต่ไปตัดไอ้เจ้าเปโดอ่ะ
0: เผลอ
1: เอาไปใช้เลย
0: เอาบ๊อบบี้ฟิมิโนมาเล่นผมว่ายังมีประโยชน์มากกว่าพวกนี้อีกอะ
1: ฟิมิโนยังลงมาเป็นเบอร์10ได้นะจ่ายบอลสวยๆให้เพื่อน
0: ลูกฉลองฉลาดได้อ่ะแต่ก็บราซิลเองนะครับก็
1: จุดโทษจากเนย์มาร์แต่มันช้าไปแล้ว
0: เนย์มาร์มันก็ไม่ทัน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าจุดโทษเนย์มาร์มันมายิงได้
1: 90 60อ่ะ
0: คือเกมเนี้ยมันทดเจ็บไปชูบ้าน11นาที
1: ครับ
0: ก็จบเกมนอร์เวย์ก็ชนะทางด้านบราซิล 2-1 นะครับคือก็ตามหน้าเสือมันพลิกล็อกแต่ตามรูปเกมตามฟอร์มการเล่นณปัจจุบันน่ะนอร์เวย์ไม่ได้เสียเปรียบบราซิลเลย
1: ครับ
0: ใครที่ได้ตามฟุตบอลจริงๆนะมันสูสีมาก
1: อาจจะในเรื่องของการครองบอลแต่จังหวะไปแล้วไปได้จบอ่ะนอร์เวย์มันดีกว่าเนาะ
0: ใช่ก็พี่อู๋ดูพวกมิดฟิลด์อ่ะมันเหมือนกับรู้ไส้รู้พุงกันหมดนะคาเซมิโร่บูโน่กิมันไลท์หรือจะเป็นลูคัสปาเกต้ามาร์ตินาลีอ่ะคุณเจอไอ้เจ้าเนี่ยโอเดกาดหรือจะเป็นซาเดเบอร์เก้อะไรพวกเนี้ย
1: ใช่
0: มันก็เล่นในพรีเมียร์ลีกหมดอ่ะหรือจะเป็นตัวพึ่งงานอย่างแพทริกเบิร์กอ่ะเราก็เห็นว่ามันดีจริงกับบอโดกริมอ่ะ
1: เขาปีที่แล้วกับบอโดกริมมันเด่นมากเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่แต่เกมลุกเขาก็ของเผลอๆพี่เอาดูอ่ะเกมลุกโนเวเผลอๆดีกว่าบราซิลนะ
1: ใช่ใช่
0: เนาะ
1: อย่างน้อยฮาลันปักหลักตัวหนึ่ง
0: โซลอน
1: ดู
0: ซ่าเนี่ยก็ทำให้บราซิลก็จอดป้ายในรอบ16ทีมสุดท้ายก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เวลาเจอทีมจากยุโรปในรอบน็อกเอาท์ก็ไม่ผ่านนะบราซ
1: ิ
0: ล
1: ใช่เสร็จยุโรปอีกแล้ว
0: ยุโรปแล้วอ่ะแม่หลอกให้เราดีใจว่าเอ๊ะจะวนลูปเหมือน1994ไปนะ
1: ที่ได้ยัน
0: ในแชมป์
1: แล้วนี่ยันไปถึงไอ้นี่ด้วยนะโค้ชอย่างอันเช่อ่ะพอโค้ชอย่างเช่อิตาลีไง
0: อ
1: ิตาลีก็ไม่เคยผ่านนอร์เวย
0: ์คือที่มัน
1: โดนนอร์เวย
0: ์มันมีสถิติเรื่องทีมที่ได้แชมป์โลกอ่ะ
1: ครับ
0: ทีมชาติที่ใช้โค้ชนอกอ่ะไม่เคยได้แชมป์โลกอ่ะ
1: ครับ
0: นี่เหลือใครเนี่ยพี่อังกฤษใช้ทูเคิลนะ
1: มันก็ไม่แน่หรอมั้งนะมันก็ไม่แน่สถิติมันก็มีให้ไว้ทำลายอยู่นะ
0: เ
1: พราะปีนี้ก็โอ้โหก็ดูยากมันใกล้เคียงกันหลายๆทีมมากนะ
0: ใช่ส่วนคู่อังกฤษเดี๋ยวไว้ว่ากันช่วงหน้านะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวมีประเด็นพูดต่อเนื่องกัน
1: ใช่นะครับ
0: ก็ทำให้นอร์เวย์เนี่ยในรอบ8ทีมสุดท้ายพูดถึงโปรแกรมก่อนจะไปเจอกับอังกฤษ
1: ครับสนุก
0: ในรอบ8ทีม
1: สนุกอีกนะ
0: สนุกส่วนซีกซ้ายโซนบนเนี่ยฝรั่งเศสกับโมร็อกโกก็เจอกัน
1: ส่วนไอ้แมตช์แห่งความฝันของอเมริกาใต้นะบราซิลอาร์เจนไม่เกิดแล้วนะ
0: ไม่เกิดครับ
1: เพราะว่าบราซิลไม่มาตามนัดนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่ารอบรองชนะเลิศจะเป็นนอร์เวย์กับอาร์เจนอันนี้ก็ได้นะนอร์เวย์กับอังกฤษอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ป่ะ
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
0: อะไรเก
1: ิ
0: ดขึ้นได้ผมว่าบอลยิ่งบอลโลกครั้งนี้เราเห็นแมตช์ที่มันพลิกมาแล้วมันก็หลายเกม
1: เพราะนอร์เวย์ถ้าเกิดเขาผ่านบราซิลมาได้เขาก็กับกล้าชนกันทุกทีมนะ
0: อย่างโมร็อกโกอ่ะถ้าจะพลิกชนะฝรั่งเศสอ่ะผมว่ามุมมันก็พอมีอยู่
1: ก็มีก็มีอยู่มันก็ไม่ใช่ง่ายอยู่นะครับ
0: ก็มีระดับอูนาฮีอยู่ไม่กลัวใครอยู่แล้ว
1: หลายคนมีหลายคนอันจะ
0: อันนั้นที่แล้ว
1: อย่ายกว่าตัวเดียวเลย
0: อันนั้นที่แล้วที่เขาแมตช์อัลเดอร์แมตช์นะพี่ยิงสองลูก
1: ยกมาหลายคนให้เครดิตหลายคน
0: อ่ะล่ะอบูอันดี้ก็ได้อ่ะ
1: ครับผม
0: นี่เสียดายโมร็อกโกที่ไม่มีอัปเดตนะพี่อู
1: ไม่มีอัปเดตกับเจ้านายเย็บอาเกิดเนี่ย
0: ใช่แล้วผมรู้สึกว่าครั้งเนี้ยไอ้เจ้าบราฮิมดีอาร์ตไม่ค่อยเปรี้ยงเท่าไหร
1: ่ก็ดีในระดับนึงแต่ว่ายังไม่แบบเปรี้ยงทุกนัดอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: แต่ก็มาแล้วก็อีกขั้นนึงก็จะมาตรฐานเดิมเหมือน4ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: รอบรองชนะเล
1: ิศไปถึงไอ้อันดับ4นะ
0: อันดับ4อ่ะก็ค่าประมาณนี้ก่อนอ่ะคู่บราซิลกับนอร์เวย์ใครมีประเด็นอะไร อยากจะมาพูดถึงก็ส่งข้อความมาพูดคุยกันได
1: ้ครับผม เดี๋ยวผมไปเก็บเอสเบสกันหน่อยแล้วกันนะช่วงท้ายเนาะเราเข้ามา 5:30 เขาบอกว่าขี้โกงเรียกได้ไหมครับกรณีใบแดงของสหรัฐคุณอู๋คุณเอกโอ้โหอันนี้ก็มันก็หนีคำนี้ไม่ได้
0: ใช่
1: ใช่ไหมเพราะมันไม่มีกฎไหนเลยมันเอามาใช้อ่ะ
0: ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เลี่ยงเขาเรียกว่าเลี่ยงวลีเหร
1: อ
0: คำนี้ก็เหมาะสมแล้วอ่ะ
1: จ้าโอ้โหแล้วมันเลี่ยงไม่ออกอ่ะมีเลี่ยงอยู่ไหนอ่ะใช่ไหมกฎโอ้โหใบแดงใช้เขาหน้ามันมีที่ไหนเด
0: ้อไอ้ผู้ตัดสินอุซเบย์บอกโอ้ขอบคุณมากที่เคสนี้มาช่วยชีวิต
1: ตอนนี้ไอ้ปาราไกวอุซเบย์กำลังโดนหนักอยู่นะ
0: คิดว่ารถทัวร์นี่เลี้ยวเลยอ่ะ
1: สุดยอดอ่ะต้องให้พี่อนานะสุดยอดอ่ะมาสุดยอดอ่ะเขามีรางวัลพิเศษหรือเปล่าครับเป็นรถซาเล้ง1คันไว้ให้ผมกับพี่อู๋ไปหาของเก่าครับพี่อู๋ไม่มีงานจากคุณผีบ้านะครับอันนี้ผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วเอารถแห่เดี๋ยวไปใช้นะครับ
0: แวะมาดิผีบ้าแวะมาหาเราดิ
1: เออผีบ้ามาดิ
0: สพท.
1: เขาบอกว่าโลกปีนี้มีอะไรใหม่ๆดีชอบสุดช่วงอะไรไฮเนเก้นเบคเปรี้ยวปากเลย5-5อะไรอย่าง
0: เบรกของสปอนเซอร์อะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เบรกของสปอนเซอร์เหรอเอออันนี้ผมอาจจะไม่เก็ตนะ
0: อ๋อนี่ไงอาจารย์ไอ้ช่วงไอ้เบรกไงที่เป็นที่ปกติเขาจะใช้ว่าคูลิ่งเบรกไงไม่ใช่ไฮเดรชันเบรกอะไรประมาณนี้เปล่า
1: ไฮเดรชันเบรกอะไรนะ
0: พี่ส่งมาไฮเดรเก้นเบรก
1: โอ้โห
0: โอ้
1: จะช่วงไฮเดรเก้นเบรก
0: ผมไม่กลับไปเล่นต่อผมว่า
1: หนึ่งน่าจะ
0: เบรกยาว
1: น่าจะแอน่าจะแอส่งวันน่าจะผิดจุกผมขอสรรเสริญชัยชนะของอังกฤษเหลือ10อะไรอ่ะอ้าวฮาใหม่ FC เจ๋งจืดเอง
0: เมื่อคืนเป็นสนคมไม่ใช่หรอ
1: เมื่อคืนคมกับสนนี่อังกฤษเออใช่ทำไมคืนนี้ตี2บังเบ่งยังมาเบียดคิวตี2คุณอู๋เด็กได้ไงครับงงมากอ้าวจากคุณผีสลิปน็อต
0: ไม่รู้ครับ
1: อันนี้ไม่ทราบ
0: คุณผีสลิปน็อตคุณสลิปน็อตเดี๋ยวเจอผมกับพี่อู๋พรุ่งนี้
1: เป็นคู่สวิต
0: ก็เป็นเวลาของบางเบ่งนั่นแหละเวลารอบโลกอ่ะเวลาตีสามอ่ะ
1: เอ้ยเอ้ยเอ้ย
0: แต่คืนนี้เวลาเราอ่ะเราไม่ได้ภาคนะแต่เราไปภาคเวลาเขาพรุ่งนี
1: ้ตัวจริงเขายังอยู่ไม่ใช่มั้งตัวจริงเขายังอยู
0: ่หรือเลือกคู่ใหญ่อะไรอย่างงี้ป่ะไม่เอาดิโอ้เสียงในหัวจะพูดทำไมเขาได้ยินเนี่ย
1: อุ้ยรันเลยนี่เอกไม่พูดก็ไม่คิดนะนะอ่ะก็เจอจะดูจะเอกได้นะคู่สวิต
0: คือเอาผมกับพี่อู๋เนี่ยไม่ซีเรียสเรื่องคู่หรอก
1: ใช่ๆ
0: คู่ไหนก็ได้
1: ซีเรียสเรื่องคิว
0: เราพักได้หมด
1: ซีเรียสเรื่องคิวกลัวไม่มีกินครับ
0: แต่
1: ว่า
0: พี่ผมไม่มีนะห่างกับพี่ท็อปมานะ
1: ยังยังไม่เห็นเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวรอดูว่ารอบ8จะมีเปล่า
1: ครับแล้วก็ว่าอู๋ตอนอาจารย์อู๋ตอนเข้ารายการทำไมชอบทำเสียงหล่อตลอดเลยส่วนใหญ่ที่ผมทำเสียงหล่อตลอดเนี่ยเพราะว่าเราจะอ่านหรือว่าผู้สับสนของเราเนี่ยครับเราต้องหล่อหน่อย
0: เอาจริงแรกๆผมโคตรเกลียดเสียงพี่อู๋เข้ารายการเลยนึกว่าแบบแอคหล่อทำเป็น
1: จะเสียงจริงนะเสียงจริงนะ
0: แต่คุยไปมันเสียงจริงเขาไอเสียงจัดรายการเสียงพากย์บอลเนี่ยอันนี้คือเสียงงาน
1: โอ้การละครเลยเสียงงานละครเลยการละครเลย
0: เสียงหลักเสียงจริงครับคือเสียงหล่อเสียงพระเอกเลย
1: ครับผมบอกหวัดดีค่ะนะอู๋ท่านแชมป์นักเอกจบที่5แล้วก็แฟนก้าวทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดหนูว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของแซมบ้าเมื่อคืนคือการพลาดจุดโทษช่วงต้นเกมค่ะถ้าแซมบ้านำก่อนเกมจบแน่นอนค่ะคุณเธอลงทุนแฟนนอน
0: ใช่2ช็อตเลย
1: ผมว่า
0: จุดโทษช็อต
1: ใช่จะพูดได้แต่มันก็ไม่ถูกที่สุด
0: ม
1: ันก็ไม่เสมอไปนะว่าการนำก่อนแล้วมันจะจบด้วยการชนะหรือเปล่าเราก็ไม่รู
0: ้แต่มันจะได้เปรียบนั่นแหละ
1: เพราะว่าอย่างอาเจนเจอเคปเวิร์ดอ่ะการที่อาเจนนำก่อนเร็วใช่ไหมมันก็ไม่ได้จะจบอ่ะแล้วอาเจนเจอง่ายกว่าด้วยใช่ป่ะมันก็มันผมว่าจุดเปลี่ยนอ่ะมี2อันจังหวะเอ็ดดิกด้วย
0: ใช่
1: คือจุดโทษไม่เข้าก็ยังโอเคแต่ไอ้จังหวะเอ็ดดิกหลุดเดียวอ่ะ
0: อ
1: ย่างน้อยมันยิงได้มันก็ยังโอเคเน
0: า
1: ะมันก็อาจเกิดขึ้นได้อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงฟังหรือว่าเคารพธงชาติกันก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปที่อังกฤษกันเนาะ
0: ครับผม
1: จะพักสักครู่นึงครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: เวลา18นาฬิกา

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: สนับสนุนโดย
1: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
4: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
3: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ่ผิดมากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังแอคทีฟเรดิโอผ่านช่อง

0: แล้วก็ดูโฮมครับแจกจัดแจกหนักนะครับแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับระดับโลกนะ กับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามครับกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2แล้วก็รางวัลอื่นๆรวมกว่ามูลค่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับผมว่าอะไรจันเอก
1: หยิบไปหยิบน้ำห้องตรงข้าม
0: อื้อห
1: ือขวดสุดท้ายพี
0: ่
1: สวัสดิการนักภาพไม่เหลือแล้วนะตอนนี้กาแฟก็ไม่มี
0: เออผมไม่หวัง
1: นะขบเคี้ยว
0: ซื้อเองหมดเลยผมซื้อเองหมดแล้ว
1: มามงมาม่าอะไรก็ไม่มี
0: มีเมื่อวานมีขนมปังนะผมดูแล้วหมดอายุเป็น3แพ็คไม่รู้ใครกิน
1: ใครซื้อมาแล้วทิ้ง
0: ตอนแรกผมหยิบมาแล้วผมจะไปทิ้งแล้วผมคิดใจเดี๋ยวมันต้องมีคนกินแน่เลยเราก็เลยวางไว้ที่เดิมก็คิดอยู่ว่าใครกินไปบ้าง
1: ต่อน้อยบางเบ่งดูแลสวัสดิการนักภาพหน่อยนะ
0: แล้วผมซื้อเองผมซื้อเองไม่รอแล้ว
1: ไม่ผมก็ซื้อเองนะแต่ปกติมันเห็นมีไง
0: อย่างน้อยมีรู้สึกว่าเขารวมไอ้ขวดที่กินไม่หมดนะเทรวมกันลึกเอาแล้วก็มาให้อ
1: ันนี้เปิดปุ๊บรู้เลยว่าขวดใหม่แน่นอนมันมีเสียงป๊อก
0: เดี๋ยวนี้ทำง่ายจังเองที่จำง่ายอยู่นะครับ
1: พี่จะให้ผมกินน้ำส้วมไม่ได้ใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้มันแค่เปลี่ยนฝาใหม่จังเองดึงออกก็เปลี่ยนฝาใหม่แล้วเคาะลงไป
1: เดี๋ยวเราไปว่ากันเนาะเดี๋ยวข้อความคอมเมนต์ค่อยมาเก็บกัน
0: อีกคู่หนึ่งก็น่าจะเป็นมหาชนเหมือนกันนะเพราะว่าแฟนในบ้านเราเนี่ยน่าจะเยอะเพราะว่าเป็นอังกฤษนะครับ แล้วเมื่อวานเกมสู้กันสนุกเนาะ
1: คือการจัดทัพอะผมแปลกใจตั้งแต่ไลน์อัพออกมาเห็นเจเรลควอนซ่าออกมาตัวจริงนะพี่ผมเอ๊ะอยู่เรื่องนึงทำไมใช้เจเรลควอนซ่าผมมองในเรื่องของสนามเนี่ยพี
0: ่
1: อาเซก้าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเล่นมา89แมตช
0: ์ครับ
1: แพ้แค่2เกมนะ
0: แล้วก็เป็นสนามที่อังกฤษก็ไม่ชอบด้วยนะอาเซก้าเนี่ย
1: อังกฤษเล่นก็คือแพ้จริงๆนะผมก็เลยมองว่าเอ๊ะทำไมใช้นักเตะแบบเป็นพวกยังเป็นดาวรุ่งที่ประสบการณ์กับฟุตบอลโลกมันแทบจะไม่
0: ม
1: ีแล้วมาเจอสนามที่มันมีความกดดันอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันจริงๆอ่ะมันดูทรงออกตั้งแต่ก่อนเกมนะพี่หูแฟนบอลเม็กซิโกอ
0: ่
1: ะโอ้โหมีจุดพุกดดันคือแบบเดือดแน่นอนอ่ะ
0: คือเหมือนกับว่าเป็นสนามที่เขามองว่ามีบัฟสำหรับเจ้าภาพอ
1: ่
0: ะเวลาเจ้าภาพเขาเล่นในสนามนี้นะเม็กซิโกจะรู้สึกว่าเหมือนเทพเจ้ามาเข้าทรงเลยอ่ะเ
1: หมือนกับเป็นใส่ชุดทองลงเล่นเลย
0: ใช่ใช่แล้วนักเตะจะมีบัฟแล้ว
1: ผมคิดว่าตอนแรกจะเป็นเอสลีย์คอนซ่าไปยืนขวาไหม
0: ตอนแรกผมนึกในใจว่าน่าจะเป็นสเปนอีก
1: หร
0: ือแกชอบสเปน
1: แม็กขวาจ๋าคือสเปนแล้วก็มันเน้นนักเตะให้มันมาช่วยแพ็กหน่อยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยกลายเป็นว่าเป็นเจเรลคอนซ่าก็อ่ะก็ตามนั้นเลยนอกนั้นก็มากันครบเนาะซาก้าก็ผมว่าก็ไม่เต็มร้อยหรอกแต่มันจำเป็นต้องใช้ไง
0: เพราะว่านัดก่อนนะไอ้มาดูเจ้ไม่ดีใช่ไหมก็เลยต้องกลับมาใช้นอกนั้นก็เป็นตำแหน่งที่ลงมาประจำนะ
1: แม้แต่ที่เราคุย
0: กอร์ดอนจูดเคนเอลิสเอลสันแล้วก็เดคไลส
1: ์ที่เราคุยกันก่อนนะแม้แต่กระทั่งโมแกนโรเจอร์ที่เล่นได้ทั้งเบอร์สิบแล้วก็ลิเดนสองฝั่งก็ไม่ดีก็ไม่ดีเกมแบบนี้มันก็เลยต้องใช้ตัวประสบการณ์อย่างซาก้า
0: ครับ
1: ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี
0: ้แล้วก็ต้องชมนะช็อตผมว่ามันก็หลายๆคนมีคำตั้งคำถามกันเยอะนะว่าทำไมจูต้องเล่นเบอร์10แล้วทำไมเลือกจูดก่อนมอร์แกนโรเจอร์นัดนี้ก็แสดงให้เห็นละว่าทำไมมันต้องมีจูดนะ
1: ต้องผมต้องถามกลับว่าไอ้คนที่ถามคุณจะเอาคำตอบยังไงอ่ะกับการที่ถ้าไม่ใช่จูดเล่นเบอร์10แล้วใครจะเล่นกับทีมชาติ
0: เพราะผมมองว่าเคนจูดแล้วก็ไลท์อ่ะสามคนเนี้ยดอกไม่ได้เลย
1: เคนจูดไลท
0: ์
1: ซาก้านี่มันเป็นเด็กเก่าที่เขาอยู่กับเซาเกตที่ไม่เจ็บไม่แบนยังไงก็ตัวจริงตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: คือมันรู้ใจพี่อย่าลืมนะว่าบุกโยซาก้าจูดเบลลิงแฮมเนี่ยติดทีมชาติอังกฤษกับเซอร์เกตเซาเกตตั้งแต่ยังไม่ถึง20นะ
0: ครับ
1: จูดที่18-19เลยซ้ำ
0: ใช่แล้วช็อตนั้นที่บุคโยซาก้าเปิดมาผมว่าถ้าไม่ใช่จูดก็ไม่ที่ใครมายิงอยู่นะไอ้ที่จูดหลุดมาโหข้ามเคนมาแล้วเนอะมาถึงจูดซัดตุ้มขายเลย
1: เนี่ยมันสนุกด้วยรูปเกมที่เม็กซิโกไม่กลัวอังกฤษ
0: ใช่เม็กซิโกเขาเหมือนเขาได้บัฟแล้วเขาชัดเจนเลยเขาสู้เลยนะครับ
1: เพราะไอ้ช่วงที่ผ่านมา3เกมในรอบแบ่งกลุ่มรอบน็อกเอาท์คือเม็กซิโกมันเดินตามเส้นทางมันเล่นในบ้านเล่นในบ้านเล่นในบ้านแล้วชนะรวดอ่ะ เราไม่เสียประตูอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วนั่นแหละมันก็เลย

0: เปิดวัดเลย
1: คู่ที่ผมว่าคาดการผิดนะผมมองว่าตอนแรกอ่ะเม็กซิโกน่าจะมาแบบในเมื่อในเจออังกฤษนะเนาะอาจจะมาลดบัสแล้วก็อังกฤษก็คงเจอเจ้าภาพอ่ะจะไปบุกใส่ก็ไม่ได้ผมเลยมองว่าคู่นี้น่าจะเป็นเกมที่แบบระวังตัวกันเนาะที่ไหนได้โอ้โห
0: คิดว่าคู่นี้จะระมัดระวังตัวเม็กซิโกเล่นดีในบ้านแต่อันนี้มันอังกฤษก็คงจะเล่นแบบดึงเชงหรือว่าดูจังหวะกันไปอ่ะ
1: คุณเจอระดับทีมเต็งอ่ะใช่ไหมเออมันคงไม่กล้าบุกเพราะที่ไหนได้โอ้โหปรบมือให้กับนักเตะเม็กซิโกเลยนะ
0: พูดภาษา
1: ลุยแบบไม่สนเลยอ่ะ
0: ผมว่าคู่นี้จะยิงกันน้อยสกอร์ต่ำด้วยซ้ำ
1: ผมบอกว่าอาจจะ
0: หนึ่งหนึ่ง
1: คล้ายเกมแฮร์รี่เกมสักดอกหนึ่งแล้วจบไปเลยอะไรเงี้ย
0: ไหนได้โอ้โหครึ่งแรกล่อไปสามประตูอ่ะ
1: โอ้โหเกือบจะเชื่อนะครับ
0: ประตู1-0นาทีที่36เป็นประตูที่แบบมันทำให้ความเดือดของเกมเนี่ยมันขึ้น
1: มันเดือดขึ้นไปอีก
0: เดือดขึ้น
1: เพราะปกติก็ลุยอยู่แล้วนะยิงลุยเข้าไปใหญ
0: ่ก็นี่แหละก็พอนำ 1-0 น่ะแล้วไอ้ลูก2-0ก็คือลูกที่เม็กซิโก
1: จะติดกันเลยเออมันติดกันเลยโดนเลยจู๊ดอีกลูกนึง
0: ที่ยิงเข้าไปง่ายๆ
1: ช็อตที่เคนให้มานะครับ
0: คือครึ่งแรกถ้าจบ 2-0 เนี่ยมันจะชิลนะพี
1: ่ครับ
0: แต่เม็กซิโกไม่ยอมครับ
1: แป๊บเดียวเองท้ายครึ่งแรกไอ้เจ้าผมว่าตัวเนี้ยไม่น่าได้อยู่ต่อแน่เน
0: า
1: ะปีจบไอ้ทัวร์นาเมนต์เนี้ยไอ้เจ้ากิโยเนสเนี่ยคือเล่นกิโยเนสเนี่ยโอ้โหผมว่าย
0: ิงเข้าไป
1: หลายทีมสนใจแน่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ดาวสันโวลิชาอูดไม่ได้อยู่กับทีมใหญ
1: ่ใช่อยู
0: ่แต่ครึ่งแรกอ่ะผมว่าจุดสำคัญของอังกฤษที่ไม่โดนเยอะเพราะว่าเป็นมีพิกฟอร์ดอ่ะเซฟ2เซฟ
1: ช็อตที่พิกฟอร์ดเซฟอะนะ
0: เซฟแบบบอลจะเสียบมุมแล้วก็เซฟบอลที่จะเสียบใต้คานอ่ะ
1: คือพิกฟอร์ดอะวันไหนที่เกิดวันไหนองลงเข้าจริงๆนะ
0: ระดับโลกเลย
1: เจาะไม่เข้านะวันไหนที่เขามีพลาดเขาก็มีช็อตพลาดให้เห็นอะ
0: เป็นประตูได้แบบบางวันเหวอก็เหวอไปเลยนะพี่เพราะนี่แหละพอจบ 1-2 ครึ่งแรกมันทำให้เม็กซิโกมันก็ยังอยู่ในเส้นทางอย
1: ู่
0: มันอยู่ในเส้นทางอยู่
1: พอครึ่งหลังมาดันมาจุดเปลี่ยนที่เยเลควอนซ่านะโอ้โหช็อตเนี้ยคุยกับอาจารย์เอกอยู่ผมว่าต้องไปทบทวนตัวเองอันนี้เสียค่าโง่เลยนะ
0: มุมไหนก็ได้
1: ไม่น่าเล่นมุมไม่น่าเล่นเลยอ่ะ
0: จะมองว่าไม่มีวัวผสมก็ได้หรือจะมองว่าประเมินความเร็วของคู่แข่งต่ำไปหรือจะเข้าบอลช้าหรือประสบการณ์ไม่มีมันได้หมด
1: แล้วคู่นี้แล้วจังหวะช็อตที่ควอนซ่าทำฟาวดูทีเดียวจบเลยไม่ต้องเสียงเลยยังไงก็แดงยังไงก็แดงนะครับ
0: ก็โหเปิดเข้าเสียบเขาเรียกว่ากระโจนเสียบหนักเปิดปุ่มมาก็มันตามกฎทุกอย่างอะพี่
1: เพราะว่าควอนซ่ามันเป็นช็อตสไตล์แบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีมลืมคิดว่าตัวเองช้าไปช็อตนึงเนาะแล้วมันก็ปักเข้าไปเลยเรียบร้อยเลยนะครับ
0: ใบแดงของควอนซ่านาที54แล้วเล่นครึ่งหลังมาเกือบ10นาทีทีเนี้ยผมบอกเลยแฟนอังกฤษมีเยี่ยวเหนียว
1: ก็พอเห็นปุ๊บควอนซ่าใบแดงปั๊บเราเห็นสโตนมาขยับนะรู้เลยว่าต้องเป็นเกมลุกสักคนหนึ่งแล้วก็เลือกเอาบุคโยซาก้าออกนะครับ
0: โดนเปลี่ยนตัวออกนี่โอ้โหเดินแบบคือผมก็เข้าใจซาก้านะตรงที่แบบเป็นกูหรอวะอะไรอย่างเงี้ย มันต้องโดนเปลี่ยนออกเพราะด้วยแทคติกเพราะว่าไอ้ตัวที่โดนใบแดงไล่ออกอ่ะมันเป็นแบ็คอะไรอย่างเงี้ย
1: เคนมันเอาออกก็ไม่ได
0: ้
1: มันต้องขู่นะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะเพราะว่าอีก3นาทีเองผมว่าลูกนี้สำคัญถ้าไม่เป็น 3-1 นะงานเข้าเลยเพราะมันมีเวลาเยอะมากเลยนะพอมาได้จุดโทษของเคนอ่ะมันทำให้สกอร์มันห่างอยู่ 3-1 มันนำอยู่2ลูกอ่ะ
0: ลูกนี้ต้องชมทั้งเคนจังหวะเคนเล่นฉลาดมากพี่หม่งเชิดให้กอร์ดอนหลุดเข้าไปแล้วก็ดูจากภาพช้านี่ฟาวชัดเจน
1: ครับ
0: กอร์ดอนถึงบอลก่อนแล้วก็
1: ไม่ต้องเสียงเหมือนกันไม่ต้องเสียงเหมือนกัน
0: 3-1นาทีที่60ก็นึกว่าจะชิวๆสบายๆเล่นไปนาที69ที่ผ่านมาแค่9นาทีก็อังกฤษก็โดนจุดโทษเหมือนกัน
1: ครับ
0: เช็ค VR กะเรียบร้อยอันนั้นก็นั่นแหละผู้สิน
1: แล้วตอนนั้นเนี่ยนาที69แฟนอังกฤษนี่หนาวเลยนะ
0: ใช
1: ่โอ้โหเลย21นาทีโอ้ไม่รวมทดนะ
0: คือมันทดเจ็บนานอยู่แล้วเพราะว่ามันมีใบแดงกว่า
1: ใช่มันมีใบแดงมีประตูเยอะด้วย
0: นาท
1: ีอ
0: ะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอ 2-3 กับช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีก20นาทีก่อนจบนะพี่อูผมคิดในใจนะจะรอดเปล่าวะโดน 3-3 ก็ไปยื้อเอ็กซ์ตร้าไทม์เอาวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังพอ10คนทางด้านอังกฤษมันก็ไม่ต้องคิดเยอะแล้วอ่ะ มันแทบจะบัดเลยพี่
1: ก็เปลี่ยนโอไลลี่ออกเอาไอ้เจเปนลงมาเดลสันออกก็เป็นแดนเบอร์ลงมานะเปลี่ยนลงมาอุดเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ทำได้
0: ใช่
1: จบเกมก็เลยชนะไป3ประตูต่อ2นะครับก็ไปเจอกับนอร์เวย
0: ์
1: มันอีกในรอบต่อไปไม่ต้องกลัวครับเพราะตอนนี้เนี่ยนอร์เวย์ไม่สนใครแล้วล่ะ
0: รอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยในแต่ละคืนที่ลงเล่นน่ะวันละ2คู่2คู่อันนี้ใครชนะก็เจอกันเลยนี่ไม่ต้องซ้อนอะไร
1: ไม่มีอะไรมากมายนะครับง่ายดีนะครับ
0: ครับหลังเกมมีช็อตที่บอกว่ามีนักเตะอังกฤษมีอาการบาดเจ็บพี่หูคือจบเกมอังกฤษเนี่ยนักเตะเขาก็ไปดีใจกับแฟนบอลที่อยู่หลังประตูพอจอร์แดนเฮนเดอร์สัน
1: ที่ซวย
0: ผมไม่แน่ใจว่าถึงขนาดข้อมือหักหรือเปล่านะยังไม่ได้เช็คอีกทีนึง
1: เพราะจังหวะที่เหมือนข้ามป้ายอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วมือไอ้ที่เกาะป้ายอ่ะมือมันลูดลงไปพอลูดปุ๊บมันก็ล่วงตับลงไปเลยนะครับ
0: อันนี้ไม่ได้นี่นะไม่ได้แช่งเตะนะนี่ดีนะครับเป็นเฮนเดอร์สัน
1: แล้วเฮนเดอร์สันเป็นคนที่ตัวใหญ่ใช่ไหมเวลาล้มบางทีพวกฝรั่งอ่ะ
0: ถ้าเป็นเคนเป็นจูดเป็นไลท์เนี่ยโอ้โห
1: แล้วเฮนเดอร์สันแล้วเฮนโดมันเป็นตัวสำรองอยู่แล้วไงใช่ไหมไม่มีก็ยังไม่ส่งผลอะไร
0: เฮนโดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กับเขาเรียกว่าอะไรกับเพื่อนๆนักเตะกับแฟนบอลเขาก็เต็มที่ของเขาอ่ะเขาคงไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าจะต้องมาตัวจริงหรืออะไรเง
1: ี้ยใช่ใช่
0: มันมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่ทีเนี้ยพอเจ็บเนี่ยมันก็เลยมีประเด็นข่าวขึ้นมา
1: ครับ
0: ว่าเฮนเดอร์สันเจ็บแล้วอาจจะหมดสิทธิ์ทั้งทัวร์นาเมนต์เลย
1: แล้วเจ็บแบบซวยด้วยนะ
0: ใช
1: ่เออเจ็บแบบซวยเจ็บเองด้วยอ่ะ
0: ก็สถิติเกมนี้พี่อู๋เปอร์เซ็นต์ของบอลเนี่ยเมสโก67ทางด้านอังกฤษ33ก็อาจจะมาเหนือกว่าในช่วง
1: 10คนนะ
0: โอกาสยิง20ครั้งของเม็กซิโกนะครับตรงกรอบ5ได้มา2อังกฤษเนี่ยมีโอกาสยิงไป6ครั้งตรงกรอบ5
1: แต่เข้า3
0: ได้มา3ถือว่าก็เอาใช้คำว่าเอาตัวรอดไปได้1เกมเนาะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อังกฤษอ่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าค่าเอ็กโกของทางไอ้เจ้าเม็กซิโกดีกว่านะเกือบ2นะ
0: ใช่
1: ก็หนึ่งในนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเซฟของไอ้เจ้าพิกฟอร์ดแหละนะครับช่วยเซฟเอาไว้นะครับ
0: คือทัวร์นาเมนต์แบบนี้นอกเหนือจากนักฟุตบอลจะต้องโชว์ฟอร์มดีกุนซือการแก้เกมอันนี้ก็สำคัญนะการวางแผนระหว่างทัวร์นาเมนต์ที่แบบเล่นกันระดับ1เดือนอะไรอย่างเงี้ย
1: กุนซือก็สำคัญสำหรับทีมชาติ
0: ใช่
1: ส่วนกุนเชียงเนี่ยสำคัญกับกองเชียร์นะครับพอบอลมันดึกและเช้าเนี่ยต้องผมก็ได้อยู่ได้ไป2ท่อน
0: คุณไม่ต้องคิดคุณก็เข้าเซเว่นไปซื้อก่อนดิ
1: ไม่ผมซื้อไปแล้ว
0: ดูบอลนะ
1: ซื้อไปแล้วนะทอดกินอยู่มาช่วยได้อยู
0: ่ไม่เป็นไรบ้านผมมีพวกโปเต้ปาปิก้าอยู่แล้วผมเปิดกินได้ตลอดดูฟุตบอลเนี่ยซื้อไว้เป็นห่อใหญ่ๆเลย
1: ผมกินประจำอ่ะกรอบกรอบดี
0: อันนี้ดี
1: ครับผม
0: อ่ะก็ถ้าเอาตามชื่อชั้นอังกฤษก็เข้ารอบได
1: ้
0: ฟีฟ่าก็คงจะแฮปปี้ระดับนึงแหละ
1: โอ้ไม่ระดับนึงเยอะเลยเพราะว่ายังไงคือทีมเต็งมันเข้า
0: เมื่อคืนนะพี่บราซิลตกรอบอังกฤษตกรอบนะโอ้โหเน
1: า
0: ะ
1: กล่อยเลยนะ
0: สีสันมัน
1: สาดถ้าเกิดสายบนมันกล่อยเลยนะ
0: คือผมว่าอาเจนยิ้มอ่ะยิ้มอ่ะ
1: เพราะอย่างน้อยเนี่ยยังไงมันต้องมาตัดกันอยู่แล้วถ้าเกิดสมมติมาตามล็อกนะเกิดสมมติบราซิลมาตัดกับอังกฤษมันต้องเหลือทีมนึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยมันยังเหลืออังกฤษอยู่นะ
0: ใช่
1: ก็ต้องไปรอลุ้นกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหผมว่าไม่มีใครกล้าที่จะแบบพูดได้เต็มปากว่าจะผ่านนอร์เวย์ง่ายๆเนาะ
0: ใช่
1: เพราะนอร์เวย์ก็ตบบราซิลมามันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ
0: ชนะบราซิลได้ก
1: ็พร้อมเจอแล้วพร้อมเจอทุกทีมอ่ะ
0: จริงๆไงพี่อู๋นะช่วงปี2ปีมาเนี่ยผมว่านอร์เวย์มันท้าชนได้ทุกทีมอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาอัพทีมเขาเป็นทีมระดับโลกเต็มตัวนะโดยการมีเออร์ลิงเบลฮาลัน
1: อ่
0: ะก่อนหน้านี้ไอ้หกเจ็ดปีที่แล้วฮาลันมันเพิ่งเล่นยูธที่แบบยิงในเยาวชนโลกแบบ12ประตูมันยังมีมาอยู่เลย
1: ตอนนั้นมันยังมันตอนมันขึ้นมานะมันพอมาทีมชาติมันก็ยังไม่มีตัวช่วยไงพอตอนนี้มันคนอื่นมันเล่นดีตามขึ้นมาด้วยนะ
0: องค์ประกอบมันเขาเรียกว่าอะไรมันขึ้นมาแบบพร้อมกันอ่ะ
1: มันมีนูซ่าเนอะมีโอ้โหดูอย่างไอ้ออสการ์บ๊อบนะลงมาก็ดีโอ้โหออสการ์บ๊อบผมจริงๆผมอยากได้เขาตั้งแต่ก่อนแล้วขาหักนะตอนนั้นแบบโอ้โหอยากให้ย้ายมาดอทมุนมากเลยแล้วไปขาหักก่อนแล้วพอกลับมามันก็ยังยึดตัวจริงไม่ได
0: ้มันก็การันตีระดับหนึ่งนะว่าผ่านพวกอะคาเดมี่ผ่าน
1: ซิตี้มาใช่ใช่ใช่
0: ไม่มีกระจอกแน่
1: อย่างน้อยมันมีโปรไฟล์เนาะเป็นพวกอะไรกันมีอารมณ์เหมือนพวกมาจากลามาเซีย
0: ไอ้วันที่นอร์เวย์แพ้ฝรั่งเศสเละ 1-4 อ่ะเนี่ยไอ้พวกแพทริกเบิร์ก
1: มึงไม่ลงออ
0: สการ์บอลดอปเนี่ยโอ้โหเล่นโคตรดีเล่นดี
1: ดอป10ตัว
0: คือนอร์เวย์อ่ะผมว่า ระบบลงตัวแล้วพี่วันนั้นเล่น10คนยังมีต่อบอลยังมีหือมีอือยังมีเซต
1: คือเล่นเหมือนเดิมนะ
0: เล่นเหมือนเดิม
1: เพียงแต่ว่าคนละชุดเท่านั้นเอง
0: ใช
1: ่
0: คุณภาพ
1: ไม่เป็นชุดบีอ่ะเออ
0: ก็แต่ชื่อนอร์เวย์มันก็ยังเป็นกลุ่มของม้ามืดนะพี
1: ่ครับ
0: นอร์เวย์โมร็อกโกอะไรอย่างง
1: ี้
0: นะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ผมบอกเลยนะถ้าประมาทนอร์เวย์อ่ะคุณตายอย่างเขียดแน่
1: ๆตอนนี้นะถ้าจะบอกว่าห้ามประมาททุกทีมที่เข้ามา
0: เ
1: พราะตอนนี้ไอ้ฟุกที่เข้ามาเนี่ยไม่มีฟุกละ
0: ก็อาเจนก็เกือบ
1: ใช่ใช่เออถึงบอกโหตอนนี้ห้ามประมาททุกทีมทุกสายด้วย
0: ครับ
1: เอามาเล่นไปนะครับ
0: เดี๋ยวผมแจ้งโปรแกรมคืนนี้ก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: 16ทีมสุดท้ายที่จะลงเล่นกันก็จะเล่นกัน2คู่นะ
1: ครับผม
0: คิกออฟเกมแรกเนี่ยตี2ตรงโอ้โหพี่โปรตุเกสเจอกับสเปน
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวปีเวไว้ช่วงสุดท้ายนะครับ
1: เดี๋ยวผมไอ้นี้ด้วยหาคนไอ้นี้ให้โปรแกรมวันนี้
0: ตีสอง
1: โปรตุเกสกับสเปนตีสองถึงตีห้าเนี่ยเป็นเบ่งกับคุณแป๊กนะครับ
0: เอาแล้วแฟนรายการทำไมรู้อ่ะใครมาพากอ่ะ
1: เอาเหรอหรือว่าเขาทำมันไว้ทำโปรโมทเอาไว
0: ้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูในเพจของ
1: ส่วนคู่เช้าเนี่ยอเมริกากับเบลเยียมนะครับคู่ระหว่างตั้มกับเบลเยียมเป็นพี่บีแหลมเปียวกับคุณเต้ยนะครับอันนี้เรียกสารัฐมาแล้วเรียกตั้มถึงตั้มเป็นเยี่ยม
0: ก็เตะตีสองคู่แรกแล้วก็คู่ที่สองจะ7โมงเช้า
1: ครับผม
0: อย่างเมื่อวานเนี่ยอีกเรื่องนึงประเด็นก็คือเกมของอังกฤษกับเม็กซิโกมันเลื่อนการแข่งขัน1ชั่วโมง
1: ก็เรื่องอากาศ
0: เรื่องอากาศ
1: เพราะว่าปีนี้มันพยากรณ์อากาศมันบอกมาแล้วว่ามันจะต้องเจอทั้งเรื่องของพายุใช่ไหมเจอถึงเรื่องของสภาพอากาศอะไรแบบนี้อันนี้เขาเตือนไว้ก่อนแล้ว
0: ครับผม
1: แล้วเขาบอกพอมันมีเตือนมามันก็ต้องเลื่อนนะก็เนี่ยเป็นสภาพที่ทำให้ตาผมบวมถึงเนี่ยโอ้ยจะเลื่อน
0: ใครที่ดูฟุตบอลบ่อยๆผมว่าร่างกายมันเริ่มล้าละมันอาจจะยังไม่น็อกนะแต่มันล้ามันเหนื่อย
1: มันแบบมันพร้อมหลับได้ทั้งวันเลยผมบอกว่าม ีเวลาว่างนะผมชาร์จแบตอย่างเดียวเลยไม่ไหวเหมือนกัน
0: ถึงตรงนี้ใครที่ได้ดูโดยรวมเยอะๆเนี่ยคิดว่าทีมไหนจะเต็งแชมป์ทีมไหนจะมามืดก็คอมเมนต์เข้ามาแสดงทัศนะกันได้นะ
1: ได้ๆนะครับเดี๋ยวผมมาทาง SMS กันหน่อยแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: บอกว่าพี่ๆครับมันจะกลายเป็นบอลยูโรไปแล้วไหมพี่ไม่นี่เพราะวันตอนนี้มันเหลือแต่พวกยุโรปเข้ามาเยอะเลยอ่ะ
0: ก็อเมริกาใต้เนี่ย
1: อเมริกาใต้ก็ร่วม
0: เหลือโคลอมเบียกับอาร์เจนแต่ว่าโคลอมเบียกับอาร์เจนเนี่ยเขายังไม่ได้แข่งรอบ16ทีมสุดท้ายนะ
1: ใช่ใช่ก็ยังไม่รู้นะ
0: โซนคอนคาเคฟเหลืออเมริกาอยู่ทีมเดียวนะครับ
1: เพราะว่าเม็กซิโกเพิ่งไป
0: ใช่แอฟริกาเนี่ยโมร็อกโกไปหนึ่งเข้ารอบหนึ่งแล
1: ้
0: วเดี๋ยวรอดูอียิปต์ของบังโมอ่ะเจอกับอาร์เจนตินาตอนนี้อย่างที่บอกล่ะว่ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยมันมีทีมจากยุโรปมา3ละ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางด้านแอฟริกามา1แต่โควต้ายุโรปมันเยอะอยู่แล้วนะ
1: เพราะส่วนใหญ่ทีมที่บนลุ้นมีเต็งมันก็เป็นพวกยุโรปหมดนะเนาะ
0: ใช่
1: เขาบอกฮาลันเนี่ยยิงคมมากเบเกอร์หมดสิทธิ์เลยนะครับโอ้โห
0: 2ลูกเลย
1: ยิงลูก2นี่จบเลยเนาะไอ้ลูกแรกโอเคมันระยะหม่งส่วนใหญ่ประตูมันก็เซฟไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะมันหม่งจ่อๆแต่ไอ้ลูกยิงเนี่ยโอ้โหสุดเลยบอกราฟินญาก็ดันเจ็บอีกอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่ามีราฟินญาอยู่ผมว่ายังไงความน่ากลัวของทางด้านบราซิลมันเยอะกว่านี้เยอะ
0: ดีกว่ามาร์ติเนลลี่อยู่แล้ว
1: มันจะมีตัวคุกคามตลอดเวลาเนาะ
0: ก็อยู่บาร์ซ่าก็ช่วงหนึ่งก็แบกบาร์ซ่านะราฟินญา
1: สวัสดีครับพี่อู๋พี่เอกครูปีชาติดคุกแล้วศาลไม่รอลงอาญาสมหน้าความจริงก็คือความจริงก็คือครูไปโกงเข้ามาโมเมจะเอาสลักกินเป็นของตัวเองจากคุณปีศาจกองโต้นะครับ
0: ตื่นมายังไม่ได้ตามข่าวสารบ้านเมืองเลยเนี่ย
1: ครับจับผู้นำเมเนสังหารผู้นำอิหร่านผมว่าเข้าใจอินฟาติโน่นะอินฟาติโน่คงคิดในใจเนาะพอกลิ้งมาก็ต้องโอ้ก็คงไม่อยากหรอกแต่ก็เสียวอะนะ
0: ใช
1: ่ไม่งั้นอาจจะมีข่าวเปลี่ยนประธานฟีฟ่าก็ได้บอกสวัสดีพี่เอกพี่อู๋อยากเห็นพี่อู๋ไปเยือนเดอะเซเดียมบ้างเลยครับตอนนี้พี่อู๋คิดว่าใครจะเข้าวินแชมป์โลกครับก็ยังคิดว่าเป็นฝรั่งเศสอยู่นะเขาไม่ได้เรียกไงเซเดียมอ่ะเนาะใบแดงของอังกฤษเนี่ยใช้มาตาเดียวกับอเมริกาได้ไหมครับ
0: ไปแบนปีหน้า
1: ไม่น่าได้ อันนี้กรณีพิเศษตัวเดียวครับ
0: แต่ผมว่าสิ่งนี้อังกฤษไม่ทำหรอกทำก็เหมือนประจานตัวเองอะพี
1: ่
0: นะ
1: ไม่คุ้ม
0: ไม่คุ้ม
1: ไม่คุ้มเลย
0: แล้วมันเป็นคันซ่าได้ไง ต่อให้เป็นเคนก็ไม่
1: ต่อให้เป็นใครก็ไม่น่าทำ
0: ผมมั่นใจว่า
1: ผมมันเสียรางวัลตัวเอง
0: หรือชาติอื่นก็ไม่ทำนี่ขนาดสมาคมของเบลเยียมนี่เหมือนกับออกมาวิพากษ์วิจารณ์

0: พี่ภาพกันนะ
1: ด่าด่าเลยออกมาด่าจนเละเลยอ่ะบอกถ้าเห็นใครจะเตะสกัดบอลเรายื่นขาให้เขาเตะเราจะได้จุดโทษแบบเม็กซิโกไหม
0: คือบางทีจุดโทษมันมีดุลพินิจเข้ามาเกี่ยวข้องอ
1: ่
0: ะมันตรงนั้นบางทีมันก็เขาเรียกว่าอะไรพี่อุ๋มบางทีมันต้องมองหลายๆมุมหลายๆแบบเนาะแล้วผู้ตัดสินคำว่าดุลพินิจของผู้ตัดสินไม่เหมือนกันสักคน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่นะบอกบราซิลมีนักบอลทั่วโลกทำไมไม่ได้แชมป์สักทีขนาดวิสซูลี่ยังเทพมันก็พูดยากเนอะเพราะว่าบางทีบราซิลอาจจะมีนักเตะเทพแต่ว่า ไอ้นอร์เวย์ชุดนี้มันก็เทพหลายตัวนะมันก็ฟอร์มดีในต้นสังกัดเยอะนะ
0: พี่ถ้ามองมุมนี้ได้ไหมบราซิลมันไม่ใช่บราซิลอ่ะคือถ้าเป็นบราซิลเมื่อก่อนอ่ะความเป็นบราซิลมันทำให้คู่แข่งกลัวคุณมีนักเตะอย่างลิคาโดกาก้าโรนัลดินโญลิวาลโด
1: รอบนี้ผมว่ามีไม่กี่ตัว
0: เอออ
1: ย่างน้อยแบ็กซ้ายขวาคุณไม่มีเลยตอนนี้เขามองข้ามเลยใช่ป่ะ
0: ก่อนคุณมีคาฟูมีอาเวสมีไมคอน
1: โอ้
0: มีแบ็กซ้ายมาเซโล
1: มาเซโลโรเบโตคาร์ลอสจอร์จิญโญใช่ป่ะโอ้โหนี่คือคุณสร้างแบ็กซ้ายแบ็กขวาระดับโลกโอ้โหคนมองปีนี้โอ้โห
0: ประตูคู่เซนเตอร
1: ์
0: โอเค
1: ดักลาสซานโตสโอ้โหดานิโลเงี้ยคู่ต่อคู่ก็มันก็ไม่ได้กลัว
0: ทุกคนเออผมว่าทุกวันนี้ไอ้พวกทีมในยุโรปหรือทุกโซนอ่ะผมว่าด้วยความที่บาซินมันไม่เป็นบาซินมันก็เลยไม่กลัวหรือเปล่าอย่างเมื่อก่อนนะคุณไปเข้าบอลทื่อๆนี่คุณโอ้โหหัวทิ่มนะเจอโรนัลดินโญเจอลิวาโดนี่หลอกหัวทิ่มเลยนะ
1: ผมว่ามันพอมันขาดนักเตะระดับโลกไปมันก็ทำให้เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่หายไปเยอะ
1: ความน่ากลัวมันก็หายไปเยอะแล้วก็จูดเนี่ยอังกฤษขาดไม่ได้ย้อนไปปี2022ที่กาตาร์ทำทั้งเกมลูกตีลังกายิงตีเสมอทดเวลา90บวก5ยิงติดตาพอได้ดีมีโอกาสดูที่สนามในบอลโลกไอปี22ขาดไม่ได้จริงๆปีนี้ก็เหมือนกัน
0: ใช่จูดเนี่ยมันก็เป็นตัวเพลย์เมคเกอร์เบอร์10ของอังกฤษอ่ะที่มันต้องมีอ่ะ
1: จูดตอนนั้นผมสงสารเขานะผมเป็นคนหนึ่งที่เถียงเลยตอนที่เขาโดนด่าแอ๊กแอ๊กแอ๊กตอนยุคเซาเกตอ่ะเออโอ้โหมันก็เล่นมันก็แบกของมันอยู่ตลอดนะมันโดนอยู่คนเดียวอ่ะ
0: เมื่อก่อนอ่ะแรกๆอ่ะเขาไอ้จูดพวกนี้มันยังเบียดกับแย่งกับพวกเฮนโดอยู่เลยยุคที่เกรดเซาเกตอ่ะเขาดีตรงที่เขามอบโอกาสให้เด็กไว้พี่อย่างไอ้เจ้าที่อยู่ลีดอ่ะที่ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะ
1: ฟ
0: ิลิป
1: ฟิลิป
0: นั่นแหละอันนั้นก็ติดทีมชาติตั้งแต่ตอนอยู่เดอะแชมเปี้ยนชิพนะ
1: ครับ
0: จูดยังไม่ถึง20เลยอยู่กับดอทมุนใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่ๆมันก็ติดทีมชาตินะ
1: แล้วคาแรคเตอร์มัน
0: ซาก้าพวกเนี้ย
1: ผมไม่ได้แอคหรอกคาแรคเตอร์มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เอาดอทมุนแล้ว
0: แล้วผมชอบจูดตรงที่เขามีความเป็นผู้นำระดับนึงนะเขาจะบิ้วเพื่อนเขาจะ
1: ใช่ๆแพชชั่นมันอะ
0: แพชชั่นมันสูงมาก
1: มันจะชอบไปกองเชียร์ป่ะไปบิ้วกองเชียร์ประจำอ่ะผมว่ามันต้องมีนักเตะแบบเนี้ย
0: เอางี้นะพี่ดูให้ละเอียดนะเผลอๆจะมากกว่าเคนด้วยซ้ำเคนจะดูแบบขึมๆให้คนอื่นเกรงใจแต่ถ้าไอ้เคนปลุกแล้วอารมณ์อ่ะ
1: เคนแกอันตรายในเกมอย่างเดียวแต่เรื่องแพชชั่นต้องให้พวกนี
0: ้ใช่
1: มันมาคอยกระตุ้น
0: แต่จุดเขาก็จะมีมุมดาร์กมุมที่ฮาร์ดคอร์ของเขามีอยู
1: ่ผมว่าด้วยความที่เป็นนักเตะแบบช่วยเกมตลอดอ
0: ่
1: ะแล้วจะมีนักเตะแบบเนี้ยที่แบบคอย
0: ครบเครื่อง
1: กาวราวใส่คู่ต่อสู้อ่ะนะมันขู่คู่ต่อสู้ได้เนาะเขาบอกออสการ์บ๊อบกับทรงผมบ๊อบเทสีส้มของเบ่งเหมือนหรือคล้ายกันยังไงครับจากคุณโจผีนะครับ
0: เดี๋ยวไม่เห็นทรงผมใหม่เขาเลย
1: อ๋อบ๊อบเทเหรอบ๊อบสะบัดเหรออันนี้คนละแบบครับออสการ์บ๊อบเขาแนวพลิ้วครับ
0: ออสการ์บ๊อบน่าจะดีกว่า
1: อันนั้นสะบัดบ๊อบนะฮะทฤษฎีทีมโค้ชทีมชาติไม่ได้แชมป์รอบหน้าอังกฤษเจอนอร์เวย์ก็จำนำเมียวางอะไรนี่วางไวกิ้งเลยอ๋
0: อจริงๆว่าทูเคิลหรืออังกฤษก็ไม่กล้าประมาทนอร์เวย์หรอกคุณมีฮาลันนะ
1: ยิ่งเห็นอย่างนี้ยิ่งรู้เลยเน
0: า
1: ะ
0: โอลิการ์ดอ่ะ
1: พี่ว่าไวกิ้งจะพาเรือลำนี้ไปถึงไหนครับจอมมานบูจะกินใครอีกครับในการ์ตูนนี่สิ่งที่ฆ่าได้คือใช้อะไรนะเลี่ยมเบชิต้าถึงชนะคุณบีลิเวอร์พูล
0: ก็ถ้าผ่านอังกฤษได้ผมว่าก็ทะลุชิงได
1: ้
0: ถ้าคุณปราบบาซินปราบอังกฤษผมว่าเจนนอร์เวย์ก็ไม่ได้กลัว
1: ถ้าผ่านอังกฤษได้นะผมว่าเขาจะน่ากลัวกว่านี้นะ
0: ใช่
1: เพราะความมั่นใจมันจะสุดเลยว่าคุณผ่านทั้งบาซิลผ่านทั้งอังกฤษได้นะ
0: เพราะมัน
1: แล้วเด็กอะเวลามันสดอะแล้วมันมั่นใจนะ
0: ใช
1: ่เล่นยากเนาะน่ากลัว
0: ทีมใหญ่นะพ
1: ี่ใช่ใช่
0: แบบมันก็จะมั่นใจขึ้น
1: อะเดี๋ยวผมมาทางฝั่ง YouTube บ้างดีกว่านะคุณปั๊กสวัสดีสวัสดีครับผมคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่เอกฮิฮิกับพี่อู๋ครับพ
0: ี่
1: อ
0: ู
1: ๋ใหญ่ครับอ่ะค คุณพรชัยบอกดีครับพี่เอกพี่หูอูนาฮีของโมร็อกโกครับของดีของดีใช่ของดีจริงนะครับแต่อยากให้คนอื่นดีกว่านี้ จะได้พูดถึงตัวอื่นบ้างเขาบอกอังกฤษเกินคาดครับส่วนนอร์เวย์ก็รูๆตามสเต็ปของเขานะครับเดี๋ยวนี้จะเชียร์ไวกิ้งผมว่าต้องไปหาซื้อกองมั้งแล้วนะ มาตีมันในกาดเนาะ
0: มันก็เป็นเขาเรียกอะไร
1: พอแต่ผมว่ามันเป็น
0: เท่เลย
1: มันเป็นภาพที่ดูดีเนาะ
0: ใช่
1: เนาะที่ว่าไอแท็กติกไอโอเดกาดเคาะกองแล้วมันวู้วู้อะไรของมันน่ะนะ
0: มันก็เป็นคอนเทนต์ที่สร้างสรรค์ไง
1: คุณณัฐพงศ์บอกบาระกุลเนี่ยท้ายพ่อใหญ่ทำครับผมก็เชื่อว่าอินฟาติโนคงไม่กล้าล่ะคุณอาคมโคตรสมบัติบอกสวัสดีครับพี่อูคองโกพี่เอกไม่เล็กนะจ๊ะคุณจูเซปเป้06บอกขอค่าส่วนตัวครับพี่ๆรอบรองโมร็อกโกกับโปรตุเกสแล้วก็นอร์เวย์อาเจนเมื่อคืนตัดใจมากๆครับเชียร์นอร์เวย์ครับชอบกลางชุดนี้โอ้กลางชุดนี้ดีมาก
0: ดี
1: ผมเห็นไอ้เจ้าเบิร์กอ่ะในโบโดคิมนั่นดีมากนะเล่นดีแบบสุดๆเลยอ่ะ
0: คือ แพทริกเบิร์กเขาก็เป็นตัวเซตพีซตัวอะไรอย่างเงี้ยค
1: ือ
0: เป็นตัวแบกกลางเลยโบโดคิมอ่ะ
1: โอ้คุณจูเซปเป้คิดว่าโปรตุเกสผ่านสเปนเลยนะเพราะว่าคุณจูเซปเป้แกคาดว่าโมร็อกโกเนี่ยจะเจอโปรตุเกสแล้วนอร์เวย์เจออาร์เจน
0: คือผมว่าชื่อชั้นมันก็ไม่ได้หนีกันมากอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้ยโปรตุเกสเจอไอ้นี่ต้องจุดโทษตลอดเลย
0: เรายังไม่ได้เห็นนักเตะเทพๆโปรตุเกสเล่นพีคเลยนะพี
1: ่ไม่แล้วปกติเวลาเจอกันช่วงหลังอ่ะเขากินกันไม่ลงตลอดเลยเสมอตลอดนะ
0: คืออย่างนอร์เวย์อย่างพวกอาร์เจนหรือจะเป็นฝรั่งเศสเรายังได้เห็นพวกเอ็มบัปเป้เดมเบลเล่มันโชว์ฟอร์มเก่งแต่ของโปรตุเกสชุดเนี้ย
1: ยังไม่สุดเลย
0: มันยังไม่เห็นความเก่งเขาเลย
1: ใช่
0: หรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเขาวะ
1: อาจจะเป็น
0: คืนนี้
1: อาจจะเป็นด้วยระบบทีมป่ะคุณเจี๊ยบบอกว่านอร์เวย์เนี่ยส่งทั้งทีมอิตาลีและโคอิตาลีกับบ้านใช่ไง
0: ใช่ใช่
1: แล้วโค้ชอันเช่ก็โดนนอร์เวย์เล่นคุณอาคมโคตรสมบัติบอกฮาไหมจะถามเพื่ออันนี้เราก็ไม่ทราบนะครับพวกนักเตะนอร์เวย์คนหนึ่งไม่ชอบกระดกขวดน้ำดื่มเขาคืออเล็กซานเดอร์สอดหลอดนะครับสอดหลอดครับคุณณพงศ์เขาบอกว่าคืนนี้คู่สเปนโปรตุเกสอย่าให้99หาคนภาคมันสนุกวงเล็บเอกคิมกับบิ๊กจูนวันนี้เป็นคิวของอะไรนะเบ่งคุณแป๊กคุณทิวา
0: ไปอาเจนมันสุดท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: คุณทิวานี่บอกว่าเจอกัน2วันติดเลยนะครับพี่อูพี่เอกสนุกดีครับคู่นี้ระหว่างอังกฤษและเม็กซิโกชนะตั้ง 3-2 หรือ 3-1 นี่แหละจำไม่ได้แล้วครับจากคุณตั้มอ๋
0: อพอดีคุณยุทธติดธุระ
1: เ
0: ลยต้องเข้ามาแทน
1: ครับผมอันนี้คุณซามูไรซอกราบอกชนะญี่ปุ่นหน่อยอัวเอนเชลติดูบอลโค้ชที่ทำทีมเป็นระบบอย่างนอร์เวย์สเปนฝรั่งเศสโมร็อกโกอาร์เจนน่ากลัวกว่าเยอะอัญเชลติทำทีมฉาบฉวยนักวิชาการหลายท่านแต่ผมก็ยังมองว่าเช่แกก็มีความสามารถอยู่แต่ว่าด้วยความที่พอตัวผู้เล่นมันได้แค่นี้นะบางทีมันก็เหนื่อยเหมือนที่เขาเคยบอกอะว่าพอระหว่างขับรถธรรมดากับรถเฟอร์รารี่อะใช่ไหมเขาขับเฟอร์รารี่มันก็ไปได้นะบางทีอุปกรณ์มันก
0: ็คือถ้าไม่ใช่อันเช่คนอื่นมาทำบาซิลอาจจะไม่ดีขนาดนี้นะ
1: ผมว่าถ้าไม่ใช่อันเช่นะคุณทำอะไรซอกาผมว่าเผื่อบาซิลชุดนี้มาไม่ถึงตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: แล้วสมัยนี้นะการชนะญี่ปุ่นได้อะถ้าไม่ยินดีถ้าไม่ดีใจมันก็ดูปรามาสเกินไป
1: ครับผมคุณ DSJ สวัสดีครับพี่เอกจันอูสวัสดีด้วยนะคุณชูชาติบอกสวัสดีเอกอูใหญ่ผมเชียร์นอร์เวย์อูใหญ่เกียร์อังกฤษอะไรเนี่ยอ๋อวันนี้ผมเอาน้องวีร้องก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์1ชามอ๋ออะไรเอ่ยอันนี้อาจจะอ่านออกไม่ได้หมดนะเพราะเพิ่งอ่านออกไปเนี่ยจะได้ดีดีไออาจจะประสานเข้ามาลวกหูกับเอกนะครับ ผมก็เชียร์นอร์เวย์นะเพราะสำหรับผมคุยกับเอกอยู่ว่าผมมองว่านอร์เวย์เป็นมามืดปีนี้
0: ใช่
1: เขาก็มาได้ไกลแล้วอังกฤษผมไปแล้วไอ้ไม่ใช่อังกฤษเยอรมันผมล่วงไปแล้วและทีมที่ผมเอาใจช่วยคือญี่ปุ่นก็ไปหมดละปีนี้ผมก็เลยมามืดเล็งไว้2ทีม
0: สายมวยรองอ่ะ
1: ดีอาคองโกกับนอร์เวย์คองโกไปแล้วก็เหลือนอร์เวย์นี่แหละ
0: ก็น่าเชียร์พวกโมร็อกโกพวกนอร์เวย์
1: ด้วยความที่ผมเป็นแฟนดอทมุนนะผมชอบไอฮาลันอยู่แล้วไงเราก็ตามเชียร์ฮาลันมันอยู่นะครับ
0: ครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกฮาลันระเบิดฟอร์มครับผมว่า ผมมันก็เป็นฟอร์มปกติของมันนะอารันมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะ
0: ก็นำดาวซัลโวร่วมแล้วตอนนี
1: ้พร้อมยิงเจ็ดประตู
0: อารันเมสซี่ประธาน

0: กับคุณวันพุธนี่อูธนาธรใช่ไหมขอควรสดสักเพลงครับหัวใจกระดาษ
1: นะคุณก้าวบอก
0: เอาทุกอย่างครับคุณเจ็ดบอยบอกขำมานะครับบอกแบ็คทำเนียบขาวมาเองครับก็ต้องยอมครับอันนี้สายตรงมาเลย
1: จริงๆผู้นำประเทศไม่น่าจะลงมาวุ่นวายเกี่ยวกับบนโลก
0: เออผมยิ่งทำให้มันเสียหน้ากันใหญ่เนาะคนธรรมดากัน
1: ทำเนี่ยครับไปดูกีฬายังโดนแฟนกีฬาบาสเกตบอลไปดู
0: โอ้โหยับเลยอะใช่วันนั้นยับเลยนะวันนั้นผมยับเลย
1: มุมที่แฟนบอลอเมริกาแบบอายตัวเองผมว่ามีนะเว้ยพี
0: ่โอ้มีดิ
1: เนาะ
0: โอ้เป็นผมก็ไม่
1: เอ
0: าอย่างไอ้กรณีของไอ้ปารากวัยอ่ะเป็นผมไม่เยียนมาผมเล่นอย่างนี้ผมเลิกเชียร์เลยจริงเออผมมองว่าผมถ้าคุณไม่มีสปิริตขนาดนั้นอยากชนะจัดแล้วไปเชียร์ที่มือดีกว่า
1: เออ
0: ไม่ยอมแล้วมันเลิกเล่นแบบนั้นเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเชียร์นะมีบอกว่าเชียร์อังกฤษครับวัดกันเลยนอร์เวย์คุณวิรัต
1: มันแน่นอน
0: โอ้ยคู่นี้ผมว่าสะดวก
1: มันแน่นอนมัน
0: นอร์เวย์ได้สดเด็กมันกำลังห้าวส่วนอังกฤษก็ต้องเป็นบอลระบบนะเพราะทูเคิลเขาก็เป็นบอลเน้นผลคุณณพงศ์บอกคืนนี้อยากฟังพี่อู๋ภาคกับพี่ยุทธบอลคู่ใหญ่ควรให้คนภาคสนุกสนุกมันมาภาคแทนนะครับก็มีหลายคนไปสลับกันไปเน
1: า
0: ะจานยุทธผมเคยถามกันแล้ว
1: ยุทธบอกว
0: ่าสี่ทุ่มผมก็แอบยุทธบอกช่วงหลัง
1: ไม่ดูบอลมากกว่า
0: แล้วช่วงหลังยุทธเขาเที่ยวด้วยพาลูกพาอะไรนี่ล่าสุดนี่อยู่ภูวิลล่าเขาเลยเนี่ยนะ
1: เอาง่ายว่ามันก็สนุกทุกคนนั่นแหละคนชอบไม่มีคนไม่ชอบก็มีก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
0: เพราะว่าของเราเนี่ยเราจะทำไว้มีทั้งภาคสนุกด้วยอย่างเบ่งเนี่ยเราจะไปดึงกระแสอย่างหนึ่งว่าให้เบ่งมาภาคใช่ป่ะแล้วมันจะมีคนด่าเยอะไงเราเอาเอนเกจตรงนี้ได้
1: ก็เลยถามว่าฮาไหมอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เพราะผมก็พิมพ์มาด่
1: า
0: ผมใช้อวตารก็มาด่าเหมือนกัน
1: หอยรูปโปรไฟล์เป็นไอวงกลมไม่มีรูป
0: เป็นดอกไม้เป็นดอกไม้บ้างเป็นหมาบ้างเป็นไอโปรไฟล์อวตารบอกนายุทธยังไม่กลับจากอัมเหรอครับอ้าวใช่คุณยุทธวันนี้ยังอยู่
1: พรุ่งนี้มา
0: คุณนันทพงศ์คุณแมวอ้วนบอกปัจจุบันอาจารย์เอกไม่เกลียดเสียงอาจารย์อู๋นะครับแต่เกลียดอาจารย์อู๋แทนครับ ผมก็เกลียด
1: แล
0: ้
1: ว
0: ครับ
1: ชินแล้วชินเสียงพระเอกเสียงหล่อเขาละ
0: จ้าเขาบอกเขาชื่นชมทีมที่เป็นรองหลายๆทีมนะครับพอรู้ว่าตัวเองเป็นรองเนี่ยก็พยายามจะเล่นเกมที่ตัวเองสู้ไม่ได้แต่ปารากวัยเนี่ยมันยียวนดีจริงๆครับเข้าทางไปอีกเพราะผู้ตัดสินไม่แจกใบนะใช่บอกมันฝรั่งกรอบกรอบเหมาะมากกับรายการเอามากินขณะดูบอลมากครับแผลบๆใช่ครับเห็นด้วยครับคุณนันทพงศ์อันนี้ถั่วต้ม
1: นี่คือมันเหมาะกับทุกสถานที่อ่ะติดรถติดอะไรไว้ก็ดีพี่อู๋ผมแวะมาดูทางเพจนิดนึง
0: ครับผมจัดเลยจัดเอกสลับกัน
1: แอนโทนี่บอกว่าต้องขอโทษพิกฟอร์ดด้วยนะครับนัดที่แล้วเนี่ยด่าเขาไปเยอะแล้วเม็กซิโกเนี่ยโยนทำไมเยอะแยะกองหลังอังกฤษก็ยังปักหลักอยู่เลยประมาณนี้นะครับ
0: อาจจะเป็นเพราะกองหน้าเขาเป็นคิมิเนสด้วย
1: ใช่
0: เนอะเราอุ่นคิมิเนสแล้วปีกสองฝั่งมันก็เป็นสายจี๊ดอ่ะ
1: คือ
0: ใช่ไหมสองตัวเขาอ่ะ
1: รับแน่นในกรอบ18หลามไม่มีอยู่2อย่างอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่บอมเข้าไปนะก็ต้องลากจี้เพื่อไปเอาฟาว
1: คุณในตอนนี้ไอ้วันที่พิกฟอร์ดมันออกมาจั่วลมมันก็มี
0: ใช่
1: คือเปิดคอร์สแรงๆมันมีพลาดนะ
0: ดีแล้วก็ชมวันไหนพลาดเราก็ด่าก็โอเคเนาะ
1: คุณสารโรจน์สวัสดีครับทั้งสอง
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณอัมพรสวัสดีครับคุณวรวุฒิเม็กซิโกเสื้อสวยครับสวยสีเขียวเขาว่าคุณมดแดงบอกว่าดีครับพี่อู๋พี่เอกขนาดกองหลังเสียประตูง่ายยังเอาตัวรอดไปได
0: ้
1: เจ้าภาพมีสิทธิ์ถึงรอบอะไรเข้ารอบไปได้จากเจ้าภาพมีสิทธิ์ถึงรอบชิงสิงโตนะครับ
0: ค
1: ุณแสงเดือนนักเตะคนไหนอารมณ์ดีตอบฮาลัน
0: ครับผม
1: อันนี้ก็ง่ายๆดี
0: ครับผม
1: ไม่ต้องซับซ้อน
0: ชัดเจนเลย
1: คุณอานนท์บอกสวัสดีครับการจะเอาชนะฮาเลนเหรออาจารย์น
0: ่
1: าจะเป็นฮาลันหรือเปล่า
0: เออน่าจะเป็นฮาลัน
1: ต้องไปถามมาร์ติเนสกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำไงฮาลันจึงได้หายไปจากเกมไ
0: ม
1: ่ก็ถ้าเดี๋ยวเจอกันรอบรอง
0: เดี๋ยวก็รู้เลยเดี๋ยวก็รู้เลย
1: แต่ถ้าทั้งคู่ผ่านกันนะคุณสกายแมนสวัสดีพี่เอกพี่อู๋นะครับคุณสไปเป้สวัสดีพี่เอกจันอู
0: ๋ไอหรือไม่ก็คิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณอยากอยู่ฮาลันก็เอาเรือมาหยุดเรือเกฮีไงเพื่อนกันเอาเรือมาหยุดเรือด้วยกันใช่ไหม
1: พุ่งนัดหน้าทั้งเกฮีทั้งสโตนทั้ง
0: เอาเรือมาหยุดเรือด้วยกันเ
1: นอะคุณสไปเป้สวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋พออ้อเจ๋งกับผู้ใหญ่ทั้มใครมีอำนาจมากกว่ากันครับ
0: โอ้ใกล้เคียงกันใกล้เคียง
1: มันคนละที่ด้วยไง
0: ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกัน
1: ถ้าที่นู่นก็ทำอ่ะถ้าที่นี่ก็พอ
0: ครับผม
1: พี่สมแกมองบราซิลขาดครับตอนเปิดตัวอันเช่คุมบราซิลแกบอกอันเช่ไม่เท่าไหร
0: ่
1: ก็รุ่นใหญ่นะประสบการณ์นะ
0: ครับ
1: คุณสิทธิชาติอังกฤษมาตามนัดแบบนี้ต้องลุ้นต้องเชียร์ครับ
0: ครับ
1: คุณณพงศ์บอกว่าวันก่อนภรรยาพี่ใช้ตัดผมใหม่แกบอกให้คุณยุทธคอยดูประกาศแผ่นดินไหวที่บางแคได้เลยครับพี่อู๋คิดว่าราคาคุยหรือเปล่า
0: ถ้าเป็นใช้ส่วนใหญ่จะคุยน้ำขี้โม
1: คอนซ่าโดนแดงรอลงอาญาไหมครับแต่พี่สมหมายไม่ครับ
0: ไม่นะ
1: เออ
0: มีตัวเดียว
1: อังกฤษคงไม่น่าด้านทำ
0: เออมีตัวเดียวมีตัวเดียวครับ
1: คุณเนลินบอกว่าพี่ครับอังกฤษของแท้ไหมครับ
0: ผมว่าก็สไตล์นี้แหละ
1: มาตรฐาน
0: บอลทูเกิลเขาก็เป็นบอลระบบแล้วอย่างโหด้วยตัวผู้เล่นเอาตรงเขาก็ตัวผู้เล่นเขาก่อนหน้านี้เขาเป็นถึงเต็งสามอะเนาะ
1: ชอบพี่อู๋คองโก49นิ้วครึ่ง
0: ไปยังดีเมื่อวานมีมา49น
1: ี่ผมอ่านถูกไว้แน่พี่หนาผมอ่านถูกไว้แน่49
0: วันนี้เพิ่มให้ครึ่งนึงโอเคก็ยังในแง่ดี
1: เสี่ยโก้แมนยูสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ตอนเย็น
0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีเสี่ยโก้พัทยาด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: ทักทายมา
0: ทางฝั่ง YouTube แล้วก็โอ้โหวันนี้มาเยอะนะผมก็พยายามจะไล่ให้คุณดาร์กไนท์บอกพี่เฟรงค์ครับคราวหน้าต่อเวลาจุดโทษแล้วยิงแค่คนเดียวไม่เพิ่มนะครับป๋าบอกมาครับออกเลยครับบอกจุดโทษลุกเลยไม่มีแฮปนี่ไม่ได้นะครับคุณจิรวัตรจันแก้วบอกอังกฤษเป็นแชมป์บอลโลกแน่นอนครับก็มีโอกาสครับเพราะว่าตามสไตล์คูเคิลเนี่ยมันจะมาแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยงามไม่ค่อยสวยงามแต่มันบอลเน้นผลนะเหมือนแชมเปี้ยนลีกอ่ะเล่นไม่ดีอะไรมันก็ได้แชมป์ของมันนะเน
1: า
0: ะ
1: แล้วโค้ชอังกฤษทูเคิลเองเขาก็มีประสบการณ์กับการคว้าแชมป์ไงมันก็เหมาะสมเดี๋ยวดูปลายทางครับว่าจะไปถึงแชมป์หรือเปล่า
0: ครับคุณวันพุธบอกคุณเอกคุณอู๋ว่าเอเลียสแอนเดอร์สันเนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีสมราคาค่าตัวไหมส่วนตัวผมว่าแอนเดอร์สันเล่นไม่ดีเลยครับอาจารย์เอกว่าไง
1: ผมมองในเรื่องอังกฤษแอนเดอร์สันจะไปเด่นกว่าคนอื่นด้วยวิธีการเล่นก็ไม่ได
0: ้
1: ผมมองคล้ายๆกับถ้าเป็นลูกขาดเด็กเคลนไลท์อ่ะช่วยวิ่งไล่วิ่งบางไลน์วิ่งช่วยเกมรับมาได้แต่ว่าถามว่าตำแหน่งที่เขาเล่นมันไม่โดดเด่นมากหรอก
0: ไม่แต่ผมว่านะถ้าเทียบค่าตัวตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ก็ยังไม่ดีก็ยังไม่ดีเพราะว่าตำแหน่งแดนกลางอ่ะไม่ว่าคุณจะเล่นลุกหรือรับเนี่ยยังไงมันเห็นมากกว่าตำแหน่งอื่นอยู่แล้วเพราะมันตำแหน่งที่มันชนตลอดแล้วคุณเล่นได้ไม่ดีผมว่าก็ยังไม่สมค่าตัวเท่าไหร่นะก็ต้องรอลุ้น
1: ดูมิดฟิลด์ผม
0: แต่ผิดหวังกว่าที่คิดอ่ะคิดว่าน่าจะดีกว่านี
1: ้ด้วยการที่ซิตี้ซื้อถ้ายังไม่ซื้ออ่ะผมก็จะไม่คาดหวังนะพ
0: ี่
1: คือตัวเลขในเรื่องค่าตัวมันมีผลกับการที่เอามาคิดนะ
0: ครับพอมันทะลุไป116อ่ะเนาะมันก็คิดกันได้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องอะไรหรอกกลางโปรตุเกสยังไม่เห็นมีใครเด่นเลยตอนนี้บูโน่วิดินญา
0: เรื่องราคาสำคัญนะเพราะว่าในชีวิตจริงใช่เลยอย่างของผมเนี่ยเจอ 3,000 แล้วไปเจอ 5,000 น่ะผิดหวังมากเลยชุนแบบชุนกึกเลย
1: มันแพงขึ้นแต่คุณภาพไม่ดีอย่างเงี้ย
0: มันแค่เท่ากันก็แย่แล้วจะไหนถูกว่าเพิ่มอีกเยอะ
1: วันนี้คุณชอบ6-700ไหมของคุณต้องแนว6-700ไหม
0: ไม่บางทีมันก็อยาก
1: จะอัพเวลตัวเอง
0: เจอของดีมั่งอะไรเงี้ย
1: อยากด้วย
0: อันนี้มีส่วนอันนี้มีส่วนนะครับเพราะว่าอันนี้อาจจากชีวิตจริงเลยคุณนัทสอนบอกสวัสดีพี่เอกด้นพี่อู๋ใหญ่สวัสดีครับคุณบุญเลิศบอกว่าฮาแลนด์แมนซิตี้ยิงพิกฟอร์ดเอเวอร์ตันปี2425แล้วก็ปี2526ทั้งเย้าอ๋อนะอันนั้นมันก็ขู่ได้นะแต่ว่าแนวรับผมว่าเกฮีกับสโตนก็น่าจะรู้ทางฮาลันดีเนาะแต่มันก็ถึงเวลาองค์ประกอบโดยรวมอ่ะเนาะ
1: แล้วถ้ามองมุมกลับกันอ่ะพวกนี้ก็อาจจะไม่ขนาดมือฮาลันเลยเพราะมันอยู่กับซิตี้มันซ้อมมันทุกมื้อทุกวัน
0: อ่ะอันนี้คุณกิลเบสกินหรือเปล่านะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะกิลเบสกินโทนิกเนี่ยจัดไปหนึ่งเพลงวงอังกฤษโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยโอ้โหมันไปอัปเดตทีเดียว มายาวเลยชื่อเพลงว่า Crying Lightning by Arctic Monkey from their album Hamburg เหรอครับอาจารย์อู๋แต่ผมเฉยๆนะตอนเม็กซิโกไล่ตาม2อังกฤษ3อังกฤษต้องมาดอนน่าครับอ้าวอาจารย์อู๋ผมเชื่อปะอังกฤษจะเป็นแชมป์โลกมีข้อแม้วงเล็บวาสนาผมก็ยังมองฝรั่งเศสแต่มันก็เกิดขึ้นได้หมดนะอาร์เจนสเปนอะไรพวกนี้ก็ยังประมาทไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ทีมใหญ่ทีมเต็งมันก็หลุดเข้ามา
0: เขาบอกกุนเชียงต้องเจอกุนหลิดเอ้ยฮ่าๆนะครับ ผ่านจานอูจานสังเกตปานอร์เวย์ยังมีข้อด้อยในการครองบอลชอบโดนแย่งง่ายๆซึ่งกับทีมอย่างฝรั่งเศสกับอังกฤษมันก็แลกมาคนละแบบ

0: เนอะผมว่า
1: ใช่
0: มันก็ได้ในเรื่องความคมของไอ้พวกฮาลานเลยนะอืม
1: มันถ้าทีมที่เป็นเพอร์เฟกต์ทุกตำแหน่งเท่าที่เราดูมามันก็น่าจะมีฝรั่งเศสทีมเดียวแล้ว
0: อืมเพราะผมมองว่าหลังนอร์เวย์ก็ยังไม่ได้แน่นตับขนาดนั้นเนาะ มีดีที่กลางกับตัวรุกข้างหน้
1: า
0: แต่หลังยังไม่เท่าไหร่นะประตูก็ในระดับหนึ่งเนาะ คุณนัชชานนท์บอกฟีฟ่าห้ามการเมืองมายุ่งกีฬาแต่ตอนนี้การเมืองมายุ่งกับฟีฟ่าตรงๆเลย อันนี้ชัดเจน
1: ฟีฟ่าก็อยู่บ้านเขาไอ้ตอนนี้อินฟอร์ติโนอินฟอร์ติโนนี่นั่งเจ็ดเป็นว่าเล่นก็คงกล้าหือกล้าอือเบรกก่อนไหมอาจารย
0: ์ได้เบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปจานฟุตบอลกันนะแล้วเดี๋ยวก็ตามเก็บกันแบบเร็วๆแล้วกันอ่ะช่วงนี้ฟักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่จุสฟงตันเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์เดียวในขณะที่กองหน้ายุคปัจจุบันยิงได้ 6-8 ประตูก็ถือว่าหรูแล้วแต่หากย้อนกลับไปดูสถิติปีศาจของจุสฟงตันกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี1958เขาสร้างสถิติที่ยังไม่มีใครทำลายได้มานานกว่า60ปีคือการยิงคนเดียว13ประตูภายในทัวร์นาเมนต์เดียวสถิติที่น่าทึ่งคือเขาลงสนามเพียง6นัดแต่ทำประตูได้ทุกนัดโดยเฉพาะในนัดชิงที่3ที่เขาระเบิดฟอร์มยิงคนเดียว4ประตูใส่เยอรมนีตะวันตกที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือในการแข่งขันครั้งนั้นเขาไม่ได้ใช้รองเท้าของตัวเองด้วยซ้ำแต่ยืมเพื่อนร่วมทีมมาใส่ยิงด้วยตัวเลข13ประตูนี้เองทำให้เขายังคงเป็นหนึ่งในดาวยิงสูงสุดตลอดกาลที่ใช้จำนวนนัดลงเล่นน้อยที่สุด

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: นะครับกลับเข้าสู่ FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงในช่วงของในที่นายกูรูกันต่อนะครับ
4: ครับ
3: อ่ะวันนี้บอล2คู่นะแล้วเป็นคู่ใหญ่มากด้วยนะครับโปรตุเกสกับสเปน
4: ที่2ตรงนะครับ
3: ครับ
4: สตาร์ทเกมแรก
3: คู่นี้นี่ตัวผู้เล่นคงไม่ต้องพูดนะเพราะผมว่าน่าจะคาดกันได้เพราะว่ากับประมาณนี้แหละ
4: ใช
3: ่โรนัลโดบูโน่เนโตอาจจะไปลุ้นไอ้ชาวเฟลิกกับเลอาบีตินญาเนเวสพวกเนี้ย
4: ครับ
3: ไอ้แบ็คโฟนี่ชัวร
4: ์
3: ส่วนทางด้านของสเปนเนี่ยผมว่าจัดชุดเดิมแน่ๆโอยาซาบาลบาเอน่ายามาลโรดี้เปดี้โอโมนะส่วนแบ็คชั่วโมงนี้ผมว่าถ้าไม่มีใครเจ็บอะชุดนี้แน่ๆคูคูเดย่าไอ้เจ้าปอโร่เนาะ
4: สองแบ็คแขกพรีเมียร์เล่นดีซะด้วย
3: จันเอกว่าไง
4: คูคูเดย่ากับปอโร
3: ่
4: ผมชอบสเปนพี
3: ่
4: ผมว่า คือบอลคู่นี้ถ้าเอานักเตะมาวัดกันเป็นสูสีมากนะแต่ผมมองว่าสเปนระบบของเดราปูอินเต้มันจะดูเหลื่อมๆมาร์ติเนสอ่ะถ้าโปรตุเกสจะแพ้ผมจะแพ้เพราะโค้ชนี่แหละวันนี
3: ้
4: ผมว่าสเปนเฉือนได
3: ้
4: ขอเบียด
3: คู่นี้ผมมองว่าจุดโทษผมมองว่ารูปเกมอ่ะสเปนดูดีกว่าแน่ๆทีมเวิร์กดีกว่านะแต่ผมว่าด้วยความที่เป็นโปรตุเกสมันเจาะยากยังไงก็ยังเจาะยากแพ้ยากอ่ะ
4: ครับ
3: อาจจะดูฝืดนะแต่แพ้ยากผมว่าคู่นี้เวลาเจอกันช่วงหลังๆอ่ะมักจะเสม
4: อ
3: เกมล่าสุดในเนชั่นลีกก็ไปจุดโทษอ่ะ
4: ครับ
3: ใช่ไหมตอนยูโรนั่นก็จุดโทษก็เลยมองว่าคู่นี้น่าจะไปจุดโทษแต่จุดโทษแล้วใครจะชนะนี่เดายากแต่คิดว่าน่าจะลากยาวเนาะ
4: ครับผม
3: ส่วนอีกคู่หนึ่งจานเอก
4: อีกคู่นึง
3: ว่าไง
4: อเมริกากับ
3: ช้ำช้ำกับเบลเย
4: ียมอเมริกาแม่มาเซอร์ไพรส์ค่ำคืนสุดท้ายก่อนแข่งซะด้วย
3: มีบาโลกัน
4: บางคน
3: สรุปว่ามี
4: ใครที่ไปปรีวิวฟุตบอลคู่นี้ล่วงหน้าวันสักวันหนึ่งเรียบร้อยนะ
3: โอ้โหเงียบเรียบร้อยเลย
4: บาโลกันนี่ติดทุนแบงค์เอ้แต่ผมดูเบลเยียมมาภาคหลังมาเนี่ย
3: เราได้ภาคมา2เกม
4: ใช่เบลเยียมผมว่ายังมีของอยู่นะคู่นี้ผมชอบเบลเยียมนะพี่ผมว่าเบลเยียมไม่แพ้90นาทีผมว่าไอ้เจ้าไอ้ลูดิกาเซียป่ะ
3: ลูดิกาเซีย
4: เออผมว่าเขาแก้เกมเก่ง
3: แต่ตอนนี้ผมกลัวเจ้าภาพมากเลยยิ่งไอ้การกลับมาของไอ้บาโลกันได้นะคือนี่ผมมองว่าถ้าคุณขนาดดึงบาโลกันกลับมาได้อ่ะผมว่าในเกมต้องมีเชื่อเหอะ
4: เดี๋ยวว
3: ิ่งอยู่เป็นลมลงไปในจุดโทษอ่ะ
4: เดี๋ยวพี่เจอลูกกับกูผมเดี๋ยวเจอลูกกับกูผม
3: เพราะถึงขนาดแบบโอ้โหคนทั้งโลกยอมให้คนทั้งโลกด่าในเรื่องไอ้ใบแดงบาโลกันได้นะผมว่าคืนนี้ดอกหวีดหวานอ่ะ
4: ด้านเนาะ
3: โอ้ถ้าทำขนาดนั้นได้ผมว่าวันนี้คือดอกหวีดหวานแน่ๆ
4: แล้วฟีฟ่าเองอ่ะมันทำให้โหคนมองว่าคุณแบบไม่รู้ว่าเสือกระด่าแล้วอ่ะคุณยังยอมอีกอ่ะ
3: ผมมองว่าอเมริกาชนะในเกมอ่ะ
4: ผมว่าเบลเยียมไม่แพ้
3: ผมว่าวันนี้เล่น13คน
4: โอ้มันถ้าจะเล่นมากกว่า13ครับ
3: มีไลแมนกับนี่ไง
4: 13 14 15
3: ไลแมนกับ
4: 16VR
3: ไลแมนกับไอ้พุทธศิลป์พอ
4: 17
3: พ
4: ุทธศิลป์
3: พ
4: อคู่นี้ก็มันบอลสูสีนะผมว่าออกได้3หน้าแต่แล้วด้วยความชอบเลยผมว่าเบลเยียมไม่แพ้เพราะว่าได้ดูเบลเยียม2เกมหลังสุดแบบเต็มๆอ่ะ
3: ตอนนี้ผมตัดใจง่ายเลยแรกๆดูแล้วหูดูยากมากแต่พอช็อตนี้โอ้โห
4: พอทำมายุ่งนี่
3: อเมริกาเลย
4: ไม่ต้องคิดเยอะใช่ไหม
3: ไม่คิดเยอะเลยนะครับ
4: นี่วันนี้เรามองตรงข้ามสองฝั่งนะ
3: ครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับไปอย่างเร็วแล้วเดี๋ยวที่เหลือไปตามเก็บให้หูวันนี้อาจจะจะพยายามให้เร็วที่สุดเน
4: า
3: ะ
4: ไม่น่าทันเพราะข้อความมาเยอะมากนะครับ
3: กลับอันนี้กลับมา SMS บ้างนะเขาบอกว่าเนมาคือแซมบ้าคนสุดท้าย
4: ถ้าจ๋าก็ใช่อ่ะ
3: เนาะมันสไตล์แบบนี้มันไม่มีแล้วเนาะ
4: ใช
3: ่อันนี้เขาบอกไม่มีแล้วครับจะเล่นสไตล์บราซิลสับขาหลอกแบบโดอ้วนหรือเลี้ยงบอลแบบอีลาสิก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต้กลับแล้วก็กลัวโค้ชด่าครับ
4: ใช่
3: ผมว่าอันหลังเป็นยุโรปเลยเน
4: า
3: ะ
4: บอกว่าโค้ชไม่ปล่อยให้เล่นนะโค้ชเจนใหม่ๆอ่ะ
3: เป็นบอลสไตล์ยุโรปไปแล้วเนาะมันไม่มีแล้วเนาะแซมบ้าเนาะแย่แล้วค่ะนักเอกขนาดแซมบ้าแชมป์โลก5สมัยยังโดนแล้วทีมเมืองผู้ดีได้แชมป์โลกไม่กี่ครั้งเองโดนแน่ๆโดนฮาลันแน่ๆค่ะคุณเธอลงทุนแฟนนอนนะครับ
4: พี่ก็เสียวอยู่นะเธอว่าอังกฤษอ่ะอาจจะดูดีกว่าแต่ฟุตบอลนอร์เวย์ที่มันมีฮาลันมีโอเดการ์ดอ่ะ
3: ครับ
4: มันก็สามารถถ้าชนะบราซิลได
3: ้
4: มันก็สามารถชนะทุกทีมได
3: ้อันนี้บอกช่วยด้วยครับผมทายอังกฤษจะเป็นแชมป์โลก และทายฮาลันดาวซันโบแล้วนัดหน้าเจอกันผมกวนเจ็บฝั่งไหนดีครับ5-5 ถ้าเอาแบบฮาลันเป็นดาวซันโบผมว่าง่ายกว่านะ
4: ก็เสมอ 4-4 ไปในเกมแล้วก็ให้อังกฤษชนะจุดโทษ
3: ผมว่าฮาลันเป็นดาวซันโบง่ายกว่านะเพราะว่าอังกฤษเข้าไปผ่านไปปุ๊บเราก็ยังไม่รู้มันต้องไปถึงแชมป์อย่างเดียวไง
4: ใช
3: ่แต่ฮาลันมันไปมันอาจจะไม่ถึงแชมป์แต่อาจจะยิงได้เนาะผมเชียร์นอร์เวย์กับโปรตุเกสถ้าเข้าไปได้นี่จะเจอกันรอบไหนครับคุณเอกี้
4: รอบชิงครับ
3: รอบชิงอย่างเดียวครับเพราะว่าอยู่คนละสายคุณเอกี
4: ้
3: ผมชอบป๋าแปะผ้าอังกฤษนึกว่าดูแข่งเรือหางยาวฝากถามป๋าช่วงนั้นหายใจทางไหนป๋าเนี่ยแกจะผ้าอังกฤษแกจะมีแบ๊บเพราะว่าแกเป็นกองเชียร์อังกฤษกองหลังอังกฤษที่โดนใบแดงน่าอาจจะได้ลงเล่นนัดต่อไปหรือไม่ครับเจเรควอนซ่า
4: ไม่ได้ลงครับ
3: ไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงครับอาจจะต้องหัวตามไหม
4: ไม่ต้องก็ไปปล่อยไปเลยอย่าไปทำให้ตัวเองเสียชื่ออะไรอังกฤษ
3: เขาบอกบราซิลควรกลับมาสไตล์เดิมใช้โค้ชตัวเองจะดีกว่าไหนๆก็ไม่ดีคือแกไปลากตำนานมาคุมตั้งหลายคนแล้วมันก็ยังไม่ได้ครับเน
4: า
3: ะต้องไปหาใหม่
4: ไม่ได
3: ้ใช่ใช่ลุงจ้าอะไรกาเก้าอะไรโห
4: แต่ให้บราซิลมาเล่นสไตล์เดิมอันนี้ผมเห็นด้วยนะแต่ต้องเอาโค้ชที่ต้องทำบราซิลสไตล์นั้นจริงๆอ่ะ
3: แสดงความคิดเห็นกรณีอเมริกาขอใช้สิทธิ์พิจารณาใบแดงและกลับมาต้องโทษฟีฟ่าไม่แข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวพอครับแต่ผมก็เห็นใจในมุมฟีฟ่าเนาะมันเจอมหาอำนาจแบบนี้มันก็

0: คงไม่กล้าขัดหรอกเนาะหลายๆอย่างแล้วอะ
1: ผมว่าไม่มืออาชีพทั้งคู่
0: อ
1: ะทั้งอเมริกาคุณก็ไปขอเขาแบบนี้มันไม่ควรขอไอ้พี่ใช่ปะแล้วฟีฟ่าเองมันก็ไม่ควรให้อะ
0: ครอปมาเยอรมันจะดีขึ้นไหมแล้วพี่อู๋ใส่กางเกงฟิตไม่ได้เพราะใหญ่จริงไหมไม่ได้ครับเลือดไม่เดิน แต่ผมเชื่อว่าครอปมาเยอรมันดีขึ้นแน
1: ่รอเวลาอย่างเดียวอ่ะ
0: เขาบอกแบบนี้ใครเจอ USA ในกรอบเขตโทษมีหนาวเพราะคุณขอมา
1: พี่เชื่อว่ามันเนี่ยควรจะจับจ้องไอ้ผู้ตัดสินแล้วก็ไอ้เคสในกรอบเขตโทษเยอะนะ
0: แต่ผมเชื่อเขาไม่สนหรอก
1: ดีนะ
0: เพราะว่าไอ้รอบนี้คนก็ด่าอยู่แล้วไหนๆคนจะด่าแล้ว
1: ไม่ได้หมายถึงอเมริกาหมายถึงแฟนฟุตบอลที่จะต้องมาจับต้องขนาดผู้สินอุดเบย์มันยังไม่สนใจเลย
0: ครับ
1: นั่นน่าของว่านี่ระดับฟีฟ่านะพี่อู๋
0: ใช่
1: ระดับบอลโลกหูคุณยังบางทียังปล่อยให้รู้สึกว่าแบบมันไม่มืออาชีพเกิดขึ้น
0: ครับอ๋อนี่คุณข้อความต่อจากคุณกิวเบย์เมื่อสักครู่นี้นะเขาบอกว่านอร์เวย์ที่ว่ากลางชอบโดนแย่งง่ายๆต่างกับทีมอย่างเบลเยียมอังกฤษฝรั่งเศสพวกนี้ไม่โดนแย่งบอลง่ายๆก็ผมว่าก็ยังเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของทางนอร์เวย์นี่แหละเนาะคุณนัชชนนท์บอกฟีฟ่าห้ามการเมืองแต่มายุ่งโดยตรงเขาบอกกัปตันบูโน่จะแอสซิสต์ไหมวันนี้คุณแจ็คกี้ผมว่าวันนี้น่าจะยากนะน่าจะมีโอกาสเสมอกันสูงๆเนาะ
1: ครับผม
0: คุณวันพุธบอกผมนี่ FC คุณอู๋เลยครับมาจัดรายการผมมาดูตลอดมุกเยอะหยอดได้ไม่โกรธแบบนี้ชอบชอบคนฟังไม่ค่อยชอบคนฟังก็ชอบนะครับแต่ว่าอาจารย์เอกก็ไม่ชอบ
1: จริง
0: เกือบโดนเหนียวหน้าหลายทีละ
1: ถีบก็ได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: เอาเท้าเขี่ยก็ได้ด้วยนะบอกเพิ่นขาสั้นนะ
0: รอบรองเนี่ยผมว่ามีแน่อังกฤษฝรั่งเศสสอดแทรกโปรตุเกสเบลเยียมจากคุณกิวเบซายเน
1: า
0: ะคุณนรพงศ์บอกเสียดายเดียคองโกเหมือนกันครับเผื่อพี่อู๋จะได้ยังเชียร์เชื้อชาติตัวเองต่ออ่าวนะครับคุณอะไรแป๊บนึงนะโอ้อันนี้อัปเดตไม่ได้เลยอัปเดตมาที่มาเป็นพายุเลยเดี๋ยวก่อนค่อยๆไล่ก่อนคุณพีรพลบอกครอปจะไปคุมเยอรมัน 100% แล้วครับใช่ครับตอนนี้เหลือเคลียร์กันนิดหน่อยเองนะครับคุณจิมอภิวัฒน์บอกว่าเพจโมโนแม็กเนี่ยมีทัวร์ดูฟรีไปลงด่าว่าทำไมรอบ16ทีมถ่ายน้อยอยากดูทีมใหญ่ไม่คิดถึงคนที่แพ็คเต็มๆเลยไม่ไหวจริงๆผมว่าก็เราสายดูฟรีก็อย่าไปไอ้นี่เลยเนาะเขามีให้ดูก็ดูไม่มีให้ดูเราต้องซื้อเนาะของซื้อของขายบางทีมันก็ว่าไม่ได้นะครับ
1: เราไม่สามารถเลือกได้อะเขาปล่อยให้ดูฟรีคู่ไหนเราก็ต้องดู
0: ใช่ใช่นะครับอันนี้คุณอุดมศิลป์ล่มโพบอกอาจารย์เอกเข้าโปเต้ได้เนียนหวานเจี๊ยบเลยครับ
1: ก็ต้องชมอาจารย์อู๋จัดด้วยกันบ่อยๆก็เรียนรู้สไตล
0: ์ต้องแบบนี้ครับเราเป็นสายเลียครับเราชัดเจนครับ
1: แต่เราเลียลูกค้านะ
0: ครับผม
1: เราไม่ได้เลียขาใครนะ
0: เอาผมก็เลียมกัน
1: เนาะนี่ขนาดเลียยังมีคนเกลียดคนหน
0: ึ่
1: ง
0: ผมก็เป็นลูกศิษย์แดนเบิร์นคุณปรีดาร์กบอกว่าตั้มสายตรงฟีฟ่าบาโลกันพ้นแบนอันนี้แหละผมว่าไม่คุ้มเลยเนาะคนด่าทั้งโลกอ่ะบอกส่วนยูฟ่าไม่ต้องสืบครับด่าอยู่แล้วฮะเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วเนาะแล้วบอกยุโรปล้วนๆนะฮะจากคุณกิวเบ้เนาะคุณลีเวอร์บอกเอกรบกวนเอาไมค์เข้าใกล้ปากหน่อยเพราะว่าเสียงเบามาก
1: อ่ะโอเคขอบคุณคร
0: ับ ขาไมค์มันชอบตกอันนี้เนาะคุณอะไรเอ่ยสุชีพเหรอครับบราซิลใช้โค้ดยุโรปก็เลยกลายเป็นลูกครึ่งยุโรปอเมริกาใต้แต่นอร์เวย์คือยุโรปแท้เลยแพ้มั้งครับมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งบางทีมันฟุตบอลมันก็มีหลายแบบเนอะ
1: ใช่
0: ตัวแปรคุณมีโอกาสทำเขาแล้วคุณทำไม่ได้จุดโทษก็ไม่เข้าลุดเดียวก็ไม่เข้า
1: ใช่
0: แล้วก็โดนซะเองเนาะอันนี้บอกว่าสวัสดีคุณอู๋คุณเอกครับ2คู่ให้ใครบ้างเมื่อคืนเรียบร้อยอังกฤษนะคุณแบ็คทีมอ่ะเมื่อกี้ก็เรียบร้อยไปนะคุยกันไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ผมชอบอังกฤษผมชอบบราซิลเมื่อคืน
0: อาจารย์อู๋ผมสงสัยนะมีกูรูรุ่นเก่าๆเมืองไทยหลายคนบอกแม็กซิโกจะชนะอังกฤษฮ่าฮ่าผมกับทูเคิลนั่งขำเลยจริงๆจะว่าไปมันก็ไม่ผิดเนาะมันก็มองได้มันก็มีโอกาสนะเนาะ
1: ใช่มันมองได้หมดแหละแล้วก็ไม่ได้แปลกเลยถ้าคนจะมองว่าเม็กซิโกชนะอังกฤษอ่ะ
0: เออนะเขาบอกนีแลนเนี่ยอาบน้ำว่านครับเมื่อคืนคุณนันทพงศ์แล้วก็บอกแม็กมันจะชนะอังกฤษได้ไงกองหน้าเม็กซิโกดีสุดในประเทศดีไม่ไปตามชิชาริโตมาเล่นด้วยนะครับยังหนีตกชั้นอยู่เลยตรงข้ามอังกฤษได้แชมป์ลีกหลายคนแพ้ก็แปลกนะครับคุณอาร์มโซลิดบอกยูโรครั้งหน้าเนี่ยน่าดูมากได้ยินว่ามีแต่โค้ชดังๆจะมาคุมทีมใหญ่ๆทั้งนั้นใช่อันนี้โอ้โหน่าดูนะครับมันเหมือนกับไอเหมือนกับอะไรนะ มันเซตกันใหม่กันหลายทีมนะได้โค้ชใหม่กันนะครับ
1: จบฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ชาติใหญ่ๆก็เปลี่ยนโค
0: ้
1: ชอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่พอมันเปลี่ยนโค้ชปุ๊บมันเหมือนได้รีเซตกันใหม่เนาะอ่ะวันนี้ขออภัยนะครับข้อความที่หุ้ยเหลือเยอะเลยนะทาง YouTube นะครับไม่ทันนะก็ว่ากันไปครับวันนี้เดี๋ยวหมดเวลาของในที่นายกูรูของอาจารย์อู๋จันเอกแล้วนะช่วงหน้าน่าจะเป็นคุณยักษ์นะใช่ไหมคุณยักษ์นะมารับหน้าที่ต่อนะครับแล้วก็ทีมงานเนาะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: หนึ่ง
1: คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์ดอยแดงและทีมงาน
2: สวัสดีครับผมกนพัฒน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: นี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับ

0: เป็นประจำทุกวันจันทร์1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งครับทางคลื่นวิทยุ FM 99แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook YouTube ของ Mainstand Thailand และ FM 99 Active Radio นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตั้งแต่เบรก2ไปต้นไปเนี่ยเราจะเปิดสายนะครับให้คนบ้าบอลโทรเข้ามาพูดคุยครับที่เบอร์โทรศัพท์022485936แล้วก็022485937นะครับส่วน SMS ส่งมาได้ที่หมายเลข4689899นะครับวันนี้อยู่กับพี่โตซันเดย์พี่โดโดลูกไม้กิ่งนะครับบอกก่อนฟุตบอลลิสต้าของเราแล้วก็ผมกัตกุนเนอร์ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ครับ
1: ขออนุญาตแจ้งข่าววันนี้ลุงยักษ์ขอลาอีกวันหนึ่งครับ
0: ครับผม
1: วันนี้ติดภารกิจ
0: ภารกิจฮะภารกิจบอร์ดบริหารของเรา
1: ใช่ครับ
2: ทำงานหนักไหมช่วงนี
1: ้พี่ยักษ์ก็ใช่ทำงานหนักพี่ยักษ์ก็บอกว่าพอดีพี่มีภารกิจว่ะฝากหน่อยไอตอนรับปากเราก็ลืมคิดไปว่าเราก็มีภารกิจ
2: เหมือนกัน
0: ดีลนี้เกิดขึ้นแบบว่าฉุกเฉินนะหรือว่ามีการดีลกันมาก่อน
1: ลงนายนิดเดียว
0: ลงนายนิดเดียว
2: ก็คือถ้าเป็นตลาดนักเตะก็คือวันสุดท้ายของตลาด
0: วันสุดท้ายของนักเตะ
1: ประมาณนั
0: ้นช่วงโค้งสุดท้ายนะฮะดีลแบบเร่งด่วนนะฮะอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคุณปลั๊กสวัสดีนะครับพี่ไซเบอร์แม็กบอกบราซิลไปแล้วอังกฤษไปกันต่อนะครับแล้วก็บราซิลแพ้ทางนอร์เวย์อีกแล้วครับคุณเจมส์บีบีนะฮะเมื่อคืนนี้บราซิลแพ้ทีมชาตินอร์เวย์ตกรอบ16ทีมเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1990ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อังกฤษนี่ผ่านเข้ารอบโหเป็นเกมที่สนุกมากครับเอาถามพี่โดดีกว่าเอาบราซิลก่อนครับพี
1: ่ครับ
0: แชมป์ฟุตบอลโลก5สมัยแล้วก็มาครั้งนี้ด้วยกุนซือที่ว่ากันว่าที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคครับแต่ว่าไปซะแล้วในรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ก็จริงๆมันตามสภาพอะก๊อตพี่ว่าตามสภาพครับด้วยกลุ่มกำลังของบราซิลในเวลานี้นะครับยุคนี้ผู้เล่นของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นท็อปเกรด A แบบเต็มทีมเหมือนในยุคที่เราคุ้นเคยกันนะฮะช่วงที่เราโตกันมาช่วง90ต้นปี2000อะไรเงี้ยครับวันเวลานี้บราซิลพอมานั่งไล่ชื่อนักเตะดูจากประสบการณ์ดูจากอะไรหลายๆอย่างเนี่ยโอ้โหแบ็ก2ข้าง34 35
0: ใช่โอ้โห
1: แล้วก็หลายๆอย่างอาริซงก็33คาเซมิโร่เงี้ยครับ34คือมันเป็นเอจจิ้งที่แบบว่ามันไม่ไหวแล้วสำหรับเกมระดับนี้แต่ว่ามาถึงได้ขนาดนี้ครับแล้วจริงๆแล้วมีโอกาสจะชนะด้วยในเกมเนี่ยพี่ว่าก็โอเคแล้วนะมันพลาดนิดหน่อยตรงเรื่องของแทคติกที่ปรับเปลี่ยนในช่วงครึ่งหลังเนี่ยครับ
0: โอเคคร
1: ับทำให้นอร์เวย์เนี่ยกลับมาสู่เกมได้
0: ก็คือมีเรื่องตัวผู้เล่นที่เราเห็นว่าโอ้โหปกติบราซิลเราเห็นแล้วมันจะตื่นตาตื่นใจกว่านี
1: ้ใช่
0: แล้วอาจจะมีตัวที่เป็นเจนใหม่ขึ้นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์เหมือนกันนะครับแต่กลายเป็นว่าโอ้ยังต้องมีดานิโลดักลาสซานโตสอเล็กซานโดรยังติดอยู่เลยแบบนั้นหรือทั้งเนย์มาร์ที่ลงมาช่วงท้ายแล้วก็มีจริงๆมีโอกาสก่อนจากลูกจุดโทษของบรูโน่กิมาไร
1: ซ์ใช
0: ่แต่ก็มีข้อผิดพลาดไปแล้วสุดท้ายมันก็เลยกลับไปที่เรื่องของการโดนวิจารณ์เรื่องวิธีการเล่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างครึ่งแรกผมจำสแตทได้ตอนมันขึ้นมาทีมชาตินอร์เวย์ผ่านบอลไปแล้ว500กว่าครั้งแล้วมากกว่านอร์เวย์มากกว่าบราซิล1เท่าตัว
1: ใช่ครับ
0: ผมคิดว่าโอ้มันก็เป็น
1: ไอตอนที่เห็นสแตทตัวนี้ขึ้นมาบนจอยังรู้สึกอยู่เลยว่าขึ้นผิดปะวะ
0: ใช่แบบ
1: คือความรู้สึกแรกของเราขึ้นผิดหรือเปล่าวะแต่ทำไมทบทวนเดินแรงจริงมันก็ตามนั้นนะครับเพราะว่านอร์เวย์ก็คือค่อยๆใช้วิธีการต่อบอลแกะบอลออกมาจากโซนต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งบราซิลก็จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน
0: ครับ
1: ประมาณนั้นก็เลยโอ้โหมันก็มีการพูดกันว่าเนี่ยบราซิลเขาเล่นแบบนอร์เวย์เขาเล่นแบบบราซิล
2: บราซิลเล่นแบบนอร์เวย
1: ์นอร์เวย์สมัยก่อนด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนนอร์เวย์คือรับโต้เลยล่ะ
1: ประมาณนั้น
0: สลับกันนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็เลยจะถามเลยว่าเมื่อก่อนที่นอร์เวย์เคยเจอปี98แล้วนี่เขาสลับข้างกันเลยใช่ไหมพี่โต
2: นอร์เวย์เมื่อก่อนเป็นบอลรับโต้ครับมีหน้าคมๆพวกอันเดโฟพวกโซชาพวกแล้วก็มิดฟิลด์แบบเยชิลเล็กดาวมีแบ็คลิเวอร์พูลเบกาเทเก้มอะไรพวกนี
1: ้ครับ
2: ก็มีตัวในพรีเมียร์ลีกอยู่บ้างแต่ว่าฟุตบอลของนอร์เวย์ไม่ได้เป็นฟุตบอลสวยงามอ่ะเป็นฟุตบอลแข็งแรงอ่ะสไตล์แกรนด์เนเวียสวีเดนเนี่ยจะมีความ
1: พริ้วกว่า
2: พริ้วกว่าสวีเดนเนี่ยจะมีเหมือนพรสวรรค์กว่าดูฟิลแล้วอะแต่ว่านอร์เวย์จะ
1: แข็งๆหน่อย
2: กุนซือเอกิวโอเซนมั้งครับยุคนั้นนะก็จะเน้นบอลนั้นเน้นรับแล้วก็โต้กลับอะไรประมาณนี้ครับ
0: แต่ว่ายุคนี้สไตล์โซบาเคน
1: ดีมาก
0: ด้วยวิธีการที่คู่

0: รายการผู้ชนะด้วยนะ
1: ใช่
0: ผมว่ามอยมุมหนึ่งแล้วก็ส่วนบราซิลก็มีจุดเปลี่ยนเรื่องจุดโทษแล้วก็เรื่องวิธีการเล่นที่นอร์เวย์โดดเด่นกว่าชัดเจนแล้วก็ผมว่าต้องพูดถึงคนนี้นะเออร์ลิงบราฮาลันนะครับโอกาสมีไม่มากแต่ว่าเหมือนเขาปักหมุดเลยว่าความระดับโลกของเขามันอยู่ตรงไหนฮะมันพี่อยากพูดถึงฮาลันใช่ไหมฮะ
1: มันเหมือนแบบเล่นฟุตบอลมันไม่กดดันอ่ะผมว่าด้วยความที่ความคาดหวังของนอร์เวย์เขาไม่ได้สูงมากอ
0: ่
1: ะแล้วบวกกับการที่ทุกทัวร์นาเมนต์มันจะมีฟีลแบบว่าสโมสรที่ไม่ใช่สโมสรขอไปทีมชาติที่มาด้วยไวแบบเอกลักษณ์อ่ะนอร์เวย์มันจะมีความไวกิ้งมาเลยตั้งแต่เปิดตัวจำได้ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนรักหน้าลอตบล็อกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แต่งองค์เครื่องเลย
1: แล้วก็มีเรื่องของการพายเรือโฮโฮโฮอะไรเข้ามามันแล้วพอผลงานมันดีมันทำให้เหมือนแบบมันมีเอกลักษณ์แล้วแบบแฟนบอลที่เป็นกลางหรือแฟนบอลประเทศเจ้าภาพอ่ะเขาก็จะแบบว่า
2: อินไปด้วย
1: อิน
2: อันเนี้ยต่อพี่โตนี่คือแม่งคือฟุตบอลแบรนด
1: ์ใช่ใช่
2: มันคือแบรนดิ้งที่แบบสร้างขึ้นมาภาพถ่ายทีมของนอร์เวย์นะครับเป็นช่างภาพระดับโลกด้วยนะ ที่เคยถ่ายภาพแบบประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลกยุคเก่าๆมาก่อน
1: ครับครับ
2: ประมาณนั้นแล้วก็เขามาถ่ายภาพเขาจะไม่ผิดเขาเป็นคนถ่ายภาพมาราโดน่าชูถ้วยฟุตบอลโลกยุค86อ่ะแล้วภาพใบนั้นของเขาอ่ะช่างภาพคนนี้เป็นภาพที่ขายดีอันดับ3ของโลก
1: เขาเป็นคนนอร์เวย์เหรอครับ
2: คนอังกฤษ
1: อ๋อ
2: คนอังกฤษครับ
1: ครับ
2: ประมาณนั้นครับดังนั้นมันต่อกันมาเป็นทอดๆเลยแบบที่พี่โตบอกเลยว่าเนี่ยภาพถ่ายก็เจ๋งสตอรี่ก็ดี
1: ใช่จริงอารมณ์มัน
2: ฟีลมันสนุกวิธีเชียร์เข้ามามันใช่สนุก
1: แล้ว
2: ซึ่งผมเองอ่ะพี่โตตอนเนี้ยอย่าเชียร์นอร์เวย์ด้วยละ
1: แล้วก็
2: มันอยู่อ่ะ
1: แล้วก็พอภาพป่ามาเดี๋ยวมันจะควัน
0: โอ้ช็อตฟิล
1: คือด้วยความคาดหวังเขาไม่ได้เยอะแล้วพอเล่นดีอ่ะคือความคาดหวังไม่เยอะหมายความว่าไม่ใช่พวกเขาจะเล่นเช้าชามเย็นชามไม่ใช่นะก็เต็มที่แบบที่เตรียมทีมาแหละแต่ว่าอาจจะอารมณ์คล้ายๆเดนมาร์กตอนยูโร92
2: ครับ
1: มันไม่ได้มีใครคาดหวังพวกเขาจะเป็นแชมป์หรอกแต่พวกเขาคือนักเตะคุณภาพแหละแล้วก็เล่นไปแล้วก็พอยิ่งเล่นยิ่งมันยิ่งคึกยิ่งแบบเฮ้ยไม่เป็นไรพวกเราฮาแลนด์เนี่ยเล่นแบบ
2: ไม่มีอะไรเสียนะ
1: มันไม่มีอะไรเสียนะครับก็เล่นไปแล้วก็เก่งอยู่แล้วอ่ะชาร์จเฉียวเสาแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยถ้าเป็นพวกนักเตะบราซิลสเปนหรืออะไรก็จะอังกฤษ
0: ยิดผิดหวัง
1: แต่ว่าฮาแลนด์ก
0: ็ยิ้ม
1: อะไรอย่างเง
0: ี้ย
1: ยิงได้ก็ไม่แบบจะแบบก็เฮ้ย
0: ยิงได้ว่ะ
1: เราได้ว่ะอะไรเราได้ไว
2: ้ได้อีกลูกเว
1: ้
2: ย
1: ได้ลูก
0: มาด้วยไม่มีแรงกดดันนะ
2: ใช่
0: ก็จะรอบ8ทีมสุดท้ายครั้งแรกด้วยมั้งฮะกับการผ่านเข้าไปเพราะว
1: ่
0: าก่อนนี้ถ้าจำพี่คือรอบ16ทีมแล้วก็การดวลกันระหว่างกาเรียลกับฮาลันมีคนเม้นต์มาพอดีครับก็ต้องให้ฮาลันเขาครับ
2: ช็อตนี้นะ
0: ช็อตนี้จังหวะขึ้นหม่งที่ชัดเจนมากๆครับด้วยจังหวะโอกาสคือมีไม่เยอะแต่ว่าบ่งบอกว่าวันนี้เขาชนะแล้วกันทั้งในผลการแข่งขันแล้วก็วิธีการเล่นแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยที่ฮาลันแม้ว่าจะไม่อยู่ชาร์ตใหญ่นะว่าตามตรงแต่ว่าเขาก็ยิงไป7ประตูอ่ะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคุณภาพของเขามันตัดสินเกมได้ในขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นความหวังของชาติเหมือนที่ท้ายเกมโอเดกาดเขาส่งไม้กลองให้เป็นคนนำไว้ยิงโรแบบนั้นนะก็ชัดเจนว่าน่าสนุกแล้วก็เกมรอบต่อไปก็เจอกับทีมที่คุ้นเคยก็คือทีมชาติอังกฤษที่แล้วก็จริงๆนอร์เวย์ก็มีนักเตะที่ผมว่าแฟนฟุตบอลอังกฤษก็ต้องคุ้นเคยอยู่แล้วนะ
1: คือมันฟีลวันพรีเมียร์ลีกแล้วล่ะบอก
2: เหมือนเจอกันเอง
1: ลองไล่ดูดิใช่ไหมตั้งแต่หน้ามามิดฟิลด์กองหลังคริสโตเฟอร์ไอเยอร์อะไรเงี้ยโอเดกาดฮาแลนด
0: ์ซานเดเบอร์เก้โอ้โหสบายนะฮะก็คู่ควรนะส่วนบราซิลก็น่าสนใจว่าจะมีทิศทางยังไงต่อไป
2: ต้องกลับไปหรือทั้งระบบ
0: หรือทั้งระบบ
2: ครับเหมือนมันจะคล้ายๆกับอิตาลีตอนที่เราคุยกันนะพี่โตนะ
1: ครับ
2: แผนโรเบโตบาโจ900หน้าอะไรเนี่ยประมาณนั้นบราซิลต้องทำอย่างนั้น
1: ครับครับลิวันโดจัดมา 8,000 กว่าหน้าตอนน
2: ี้เยอะจังเลย
1: ครับเพราะว่าปีนกดเป็น10ชุดนะฮะจริง
2: ๆเอากดไม่เป็น
1: กดแล้วมันรัวครับ
0: ผมกดผิด
1: ก็เลยออกมาเยอะ
2: สั่งออฟฟิศอาจจะงอนๆอยู่เรื่องกระดาษ
0: มีคนถามมาว่าวิเคราะห์กองหลังบราซิลจังหวะเสียลูก2นะครับโอ้โห
2: ยืนห่างครับยืนห่างอาจจะหมดแรงด้วยครับแก่แล้ว
0: ยิงลอดขาดานิโล
2: ใช่ดานิโลแก่แล้ว
0: แต่ก็ยิงคมจริงครับ
2: ยิงคมมากมันเหมือนเนี่ยก๊อตถ้าเป็นดาบพิฆาตอสูรเนี่ยเหมือนชักดาบมาแล้วแบบ ปราณอัศนี
1: ไอตัวหาป่ะ
2: เออเซนิสุยะปราณอัศนีแล้วก็ชักฟิ
0: บปึ้งดับความหวังเลยเออคือเอาเธอก่อนเลยครับพี
2: ่เอาก่อนก่อนนี่แหละของพี่ไม่แค่นี้แหละไร้สาระ
1: หาสาระไม่ได
0: ้ผมเกือบลืมอีกเรื่องนึงเลยเนมา
2: ครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วแหละเพราะเขา
2: ใช่ใช่เขาลาแล้วเขาลาแล้ว
0: คิดยังไงกับเนมาครับตั้งแต่การมาเนี่ยก็ต้องลุ้นนะแล้วก็ถูกส่งลงแล้วก็มียิงจุดโทษมีลงมาน้อยแต่ว่าเหตุการณ์เยอะ
1: ครับ
0: ไม่ตรง
1: นะนาทีน้อยแต่ว่าเขาเรียกว่าขโมยซีน
0: ขโมยซีนใช่
1: ขโมยซีนนะไม่ใช่ตัวเอกเป็นตัวแบบเป็นคาเมโอเป็นคาเมโอแต่ว่าขโมยซีน
2: ครับ
1: นะครับก็ผมว่าด้วยกันแล้วผมเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมตอนที่อัลเชลติเรียกมาเนี่ยผมเข้าใจได้เพราะว่าขุมกำลัง26คนคุณใช้25คนมันจริงๆมันก็เหลือเฟือนั่นแหละคุณเอาคนหนึ่งมาเพื่อเหตุผลอื่นเป็นหลักฟุตบอลเป็นเรื่องรองเช่นเรื่องของประสบการณ์เรื่องของบรรยากาศเรื่องของการทำให้สื่อกับแฟนบอลอะไรล่ะเป็นหนึ่งผักหนุนหลังที
2: ม
1: ไม่ต่อต้านโค้ช
2: ครับ
1: นะเพราะว่าถ้าคุณไปดูในโลกออนไลน์ครับที่เป็นแฟนบอลบราซิลอะแม้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อเช้านี้ขึ้นนะฮะแฟนบอลบราซิลก็ไม่ค่อยโทษเนย์มาร์มีจำนวนไม่มากเลยนะที่ยังแบบคุณจะไปโทษเนย์มาร์ได้ไงว่าต้องโทษบูโน่กับอินดิกซี่อะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยคือมีคนรักเนย์มาร์เยอะจริงๆนะครับเพราะนั้นโอเคผมเข้าใจเหตุผลนะก็คิดว่าอันนั้นเป็นหลักนะครับแต่ปรากฏว่าแล้วเกมเจอกับสกอตแลนด์ที่ลงมาโอ้สวยงามเลยนะ 3-0 เอามาลงมาแบบโอ้เนย์มาร์ได้ลงทุกคนประทับใจร้องไห้โอ้สวยงามผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่ผมก็คิดว่าบทบาทเขาน่าจะประมาณนั้นนะครับถ้าเกมไม่ขาดหรืออะไรก็คงจะไม่ได้ลงหรอกมั้งใช่ไหมครับก็คงจะการแก้
2: เหมือนเกมญี่ปุ่นนะ
1: อะไรแบบเนี้ยใช่มันไม่ได้ลงนะฮะอยู่แบบจอร์แดนสันอะไรเงี้ยเอามาเป็นขวัญกำลังใจ
2: แต่ตอนนี้กำลังใจเสียไปแล้ว
1: สะดุดล้ม
2: เขารู้สึกจะแขนหักนะครับ
1: หักเลยหรอ
2: แขนหักแขนหัก
1: โ
2: อ้แขนหัก
1: กลับมาที่เนี่ยมา
0: ครับ
1: นะครับผมก็คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นแหละผมก็ไม่ได้ตามว่าอันเช่เขาพูดอะไรนะแต่ว่าพอเมื่อเช้านี้ดูแล้วก็สกอร์ยัง0-0แล้วก็เหลืออีกประมาณตั้ง20กว่านาทีแล้วเปลี่ยนเนย์มาร์ลงเลยผมเฮ้ยจริงเหรอวะคือเราไม่ได้ดูถูกเนย์มาร์นะแต่ว่าเราเห็นที่เขาเล่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าด้วยสภาพร่างกายเนี่ยคือฝีเท้าเนย์มาร์ต่อให้มันเหลือแค่ 60-70% มันก็ยังเก่งแต่ว่าประเด็นที่เราตั้งคำถามคือแล้วร่างกายมันจะไหวเหรอวะฟุตบอลระดับนี้แล้วมันเร็วมันแรงมันกำลังแบบอินเทนส์มากๆอ่ะในช่วงเวลาแบบนั้นน่ะแล้วสกอร์มันยังบาลานซ์อยู่ออกหน้าไหนก็ได้อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอลงมาก็คือหายไปเลยเกมของบราซิลมันหายไปเลย
2: ไม่มีพลัง
1: เลย
2: ครับ
1: น้องต้องช่วยนะครับก็โอเคน้องช่วยเข้าใจได้ให้พี่ได้ฉายแต่ว่าพอพี่ได้บอลพี่ก็ฉายไม่ได้ไงนะครับแล้วพอสุดท้ายมาโดน2ลูกแล้วไม่น็อตหลุดตะบะแตกไปเตะโอเดกาดไปอะไรอีก อันนั้นก็ว่าแรงแล้วนะก็ยังโชคดีที่เขาไม่โดนไล่ออก
2: ครับ
1: พอได้จุดโทษก็พี่เขายิงเสร็จแทนที่แสดงความมุ่งมั่นเว้ยไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาจะโดนดูถูกโดนแบบวนตีนจากนีลันอะไรก็ตามเอาบอลมาเผื่อมีเวลา
0: วิ่งไป
1: 30วิวะอะไรอย่างเงี้ยไปแฮะใส่เพื่อผมแบบ
2: ชี้ดาวชี้ดาว
1: ผมบอกเน่โหคุณเนี่ยเป็นพี่ใหญ่สุดเลยคุณจะมันจะตกรอบไม่ตกรอบไม่รู้แต่ว่าคุณต้องแสดงเห็นว่าเฮ้ยเป้าหมายแรกอะมันไม่ใช่เรื่องอื่นมันคือเรื่องที่แบบโอกาสถ้ามันยังไม่เป็นศูนย์เราต้องแบบพยายาม
0: กับ
1: ติโอ้โหนะ
2: หลุดไปแล้ว
1: หลุดเลย
2: หลุดไปแล้ว
1: แต่โอเคสุดท้ายแล้วเขาก็พอเหมือนแบบสติอะไรกลับมาแบบหายใจโล่งๆอย่างเงี้ยเขาก็ไปแสดงความดีกับ
2: ตั
1: วเองเพื่อ
2: บ
1: ริการอะไรแบบน่ารักกันแหละนะแค่ช่วงเวลาหนึ่งที่แบบอาจจะคุมสติไม่ได้หรืออะไรเงี้ย
2: จริงๆผมเข้าใจความรู้สึกเขาอ่ะคือเหมือนกับในเวลานั้นนะครับมันกำลังจะแพ้แล้วยุคสมัยกำลังจะจบแล้วอ่ะเราจะไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกอีกแล้วเป้าหมายที่เคยอยากจะพาบราซิลเป็นแชมป์โลกอีกครั้งเนี่ยมันไม่มีวันเป็นจริงแล
1: ้
2: วผมพอเข้าใจความรู้สึกเนย์มาร์ในเวลานั้นนะแล้วก็ความรู้สึกที่แบบเวลาเห็นแบบออสการ์บ๊อบกับมาร์ตินโอเดกาเนี่ยต่อบอลเล่น
1: มันมาเล่นลิงชิงบอลใส่เราม
2: ันมาเล่นลิงชิงบอลใส่โอ้ยเด็กพวกนี
1: ้โนเกียโนเกียพวกโนเกีย
2: เนี่ยไอเด็กพวกนี
1: ้
2: เนี่ยเล่นยึดหัวมันหน่อยปั๊บหยุดตัดเกมไงตัดเกมประมาณผมเข้าใจนะในความรู้สึกนั้นในความแบบคนที่ผมเอาใจช่วยเนมามาลึกๆตลอด เราก็แอบหวังอยู่ลึกๆว่าแบบ
1: เขาจะทำได
2: ้ครั้งนี้ครับเผื่อว่าบราซิลจะแบบตุ๊ปัตตุเป๋ประคับประคองอะไรกันไปเผื่อจะไปถึงตรงนั้นได้แต่ว่ามันสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ครับมันก็ต้องยอมรับตามนั้นแล้วก็หลังจากนี้บราซิลก็คงกลับไปทบทวนตัวเองกันอย่างจริงจังแล้วก็10ปี15ปี20ปีไม่รู้อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ครับแต่ว่าทุกคราวต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่ทั้งหมด
0: โอ้นี่คือจุดที่น่าสนใจของบราซิลนะเหมือนกาซิมิโร่ที่ขอสัมภาษณ์ลงนะเขาบอกว่าเหมือนมันต้องยอมรับแล้วว่าในยุคของเขาคือบราซิล
1: ทำไม่ได้
0: แล้วคือจบยุคของเขาแล้วมันต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่บราซิลเห็นภาพแบบนั้นนะครับทีมชาติอังกฤษโอ้โหกับเม็กซิโกบรรยากาศสุดยอดมากเลยผมเป็นการดูฟุตบอลถ่ายทอดสดแล้วเสียงอื้ออึงที่สุดครั้งหนึ่งเลยในความคิดผมนะครับแล้วก็เป็นเกมที่มันสมการรอคอยนะ5ประตูเกิดขึ้นแล้วก็อังกฤษทำได้กับการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางต่อไปพี่โดบเป็นยังไงบ้างครับเกมนี
2: ้เขาบอกกันอย่างนี้ก๊อตผู้บรรยายเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังภาษาอังกฤษปีเตอร์ดูลี่เขาพูดวลีเด็ดของเขาเอ๊ะไม่ใช่ปีเตอร์ดูลี่โทษใครสักคนนะครับแต่เขาพูดวลีที่แบบว่าเนี่ยคือเหตุผลที่เรารักฟุตบอลเพราะว่าแม่งมีทุกอย่างในเกมนี้5ประตู2จุดโทษ1ใบแดงในสถานการณ์ที่พลิกผันได้ตลอดเวลาแล้วก็เกมเข้มข้นตลอดทั้ง90นาทีคุณจะต้องการอะไรไปมากกว่านี
0: ้จริงๆครับ
2: จริงไหม
0: ครบถ้วนครบเครื่องมาก
2: ครบมากๆครับ
0: ครบมากๆแล้วก็บ่งบอกเลยนะว่าทำไมผมดูสตอรี่สื่อต่างๆว่าอยากจะบิ้วรังเหย้าของเม็กซิโกมันกดดันขนาดไหนมันก็เห็นภาพเลยว่ามันดูเป็นแบบนรกของทีมเยือนได้แล้วอังกฤษเจองานที่ยากจริงนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็ได้ประตู2ลูกแรกเร็วแล้วก็ไอ้จังหวะที่โดนใบแดงเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานก็ได้จุดโทษ
1: ใช
0: ่มันก็เลยทำให้เกมมัน
1: ผมว่าถ้ายัง 2-1 อยู่อ่ะ
0: ผมว่าเหนื่อย
1: อันนั้นอ่ะอันนั้น
0: อ่ะอันนั้น
2: มีโอกาส
0: งานช้างเลย
2: มีโอกาส
0: งานช้างเลยอังกฤษนี่เป็นอีกครั้งนึงที่ก็ดูไม่สวยนะค่อยๆเข้ามายังไม่มีหน้าประทับใจอ่ะมองยังไงบ้างตอนนี้กับอังกฤษยังยุคแกเรธเซาเกตก็เคยถูกพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์ระดับเมเจอร์ก็อย่างฟุตบอลโลกเคยรอบรองยูโรไปถึงชิงแล้วดูอย่างฟังจากเม้งภาคเมื่อเช้าก็บอกเนี่ยเป็นฟุตบอลที่ต้องแก้หน้างานมาตลอดเลยเนี่ยพี่โตมองอังกฤษยังไงอ่ะ
1: ก็คือถ้าเราดูขุมกำลังมันไม่แปลกหรอกที่พวกเขาจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่ว่าที่ผมรู้สึกยกนิ้วให้นิดนึงก็คือว่าปกติในอังกฤษเวลาเจอสถานการณ์ที่มันทริกกี้แบบนี้มันมักจะสุดท้ายจะสะดุดหัวตัวเองทิ่มถ้าเป็นปกติอังกฤษก่อนนั้นเนี้ยอย่างไม่ช้าผมว่าสุดท้ายอาจจะโดนตีเสมอแล้วก็แพ้ไปละนะ
2: มีโอกาส
1: เป็นวันที่เดี๋ยวก็ต้องมีใครซุ่มซ่ามอะไรอย่างเงี้ย ต้องมีอังกฤษไอตอนที่จาร์ลีฟันซ่าโดนใบแดงนะผมคิดภาพในหัวเลยถ้าอังกฤษแพ้นะมึงเละ ผมพูดเลยเนี่ยคือแพ้ตัวโตเลยโชคดีนะที่เอาตัวรอดมาได้ไม่งั้นเนี่ยผมไม่อยากจะนึกสภาพเจอร์คอนซ่านะครับแล้วก็อันเนี้ยคือไอ้เวลาเจอสายวันเนี้ยอังกฤษเอาตัวรอดไปได้แล้วอย่างท้ายเกมอ่ะถ้าเจอบอมเจอกดดันเดี๋ยวอาจจะต้องมีใครทำเฟะโกปัดเข้าโกดรับชั้นอะไรต้องมีลูกสกัดของจอห์นสโตนส์อย่างเงี้ยอาจจะโดนโกไปแล้วอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: อันนี้คือเหมือนแบบ
0: นิดเดียว
1: มันเหมือนแบบบอลที่มันกำลังจะพลิกเน็ตมันพลิกมาทางอังกฤษมันเฉี่ยวออกไปนะครับแล้วก็สามารถเขาเรียกว่ากัดฟันฝ่ายมรสุมอะไรที่มันมาเนี่ยผ่านไปได
2: ้คืออังกฤษแสดงให้เห็นถึง mentality ที่แข็งแกร่งมากๆอะไรเงี้ยครับในเกมเนี้ยผมชอบช่วง15นาทีสุดท้ายนะของเกมคือแอบก็จะช่วยเม็กซิโกนิดหน่อยอยากดูสนุก
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่ไอ้สักลูกไหมอ
1: ยากให้มันมีดราม่าอย่าง
2: เงี้ยเออเกี่ยวกับว่าอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช
2: ่สักเม็ดหนึ่งอะไรเงี้ยเสมอกูได้ดูอีก30นาทีอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่า
1: ไหนๆก็นอนมาแล้วอ่ะเอาให้สุด
2: ยาวมากไปนอนเลยแต่ทีเนี้ยไอ้แผงแนวรับของอังกฤษเนี่ยตั้งแต่เติมแดนเบิร์นลงมาอีกคนเนี่ยคือแบบโอ้โห
1: ลูกหมงไม่ต้องกินเลย
2: แน่นแล้วเม็กซิโกก็คือไม่ได้มีวิธีอย่างอื่นที่จะใช้ครับเขาก็สาดไปอย่างเดียวสาดจนแกยาโดเนี่ยผมว่าขาแทบจะยกไม่ขึ้นแล้วอ่ะ
1: เปิดอย่างเดียว
2: เปิดอย่างเดียวแล้วพอมันสุดท้ายมันมีวิธีเดียวอย่างเงี้ยครับเจาะไม่ได้อังกฤษก็คืออย่างพี่โตบอกฮะรอดไปอีกวันนึง
0: รอดไปอีกวันจอร์แดนพิกฟอร์ดก็ช่วยเยอะนะ
2: มากมาก
1: สุดยอด
0: ไอ้ลูกหม่งเสาแรกของราอูฮิเมเนซเนี่ยก็เซฟสุดยอดเลยจอร์แดนพิกฟอร์ดก็ถือว่า ผ่านไปได้ในช่วงเวลาสำคัญเลยแต่อย่างที่พี่โตปกติมันจะ
1: บางที
0: ม
1: ัน
0: จะต้องมีมันมีคอนเทนต์อยู่แล้ว
1: ทีมชาติ
0: ไ
1: ทย
0: มันเป็นทีมคอนเทนต์อ่ะโอ้แต่สุดท้ายก็ผ่านได
2: ้ซึ่งมันลบฝันร้ายเมื่อ40ปีที่แล้วด้วยคร
1: ับ
2: เพราะว่าตอนครั้งสุดท้ายเนี่ยที่อังกฤษมาเล่นที่เนี่ยก
0: ็
2: คือบอลโลก1986วันที่เจอกับอาร์เจนตินาของมาราโดน่าวันนั้นที่เจอทั้งเทวาแล้วก็ซาตานในร่างเดียวกัน
0: ครับ Hand of God
2: Hand of God แล้วก็ประตูแห่งศตวรรษของมาราโดน่าซึ่งจริงๆแล้วท้ายๆเกมของวันนั้นน่ะอังกฤษเกือบกลับมาได้นะเขาส่งจอห์นบาร์ลงมาเขาส่งคริสวอร์โดลงมา
0: ครับ
2: เกือบมีโอกาสที่จะแบบตีเสมอได้เหมือนกันแต่ว
0: ่
2: าสุดท้ายแล้วอาร์เจนตินาเขาอาจจะเหมือนอังกฤษวันนี้คือผ่านไม่ได้แล้วเขาก็ไปสุดทาง
0: โอเคลบฝันร้าย
2: ใช่ลบฝันร้ายได้
0: จาก40ปีก่อนปี1986ที
2: ่
0: เจอมาราโดน่า
2: ใช่ครับแต่ถ้าอยากรู้เรื่องลึกกว่านี้อันน
0: ี้
2: ต้องถามพี่ยักษ
0: ์
2: ผมเกิดไม่ทัน
0: ต้องถามลุงยักษ์1986จริงไหม
1: แต่ไม่ได้ดู
2: เออแต่ไม่ได้ดู
0: 1986ผมยังไม่เป็นวุ้นเลยฮะโอ้โหก็เดี๋ยวลุ้นอังกฤษต่อเจอนอร์เวย์นี่ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคู่ที่แบบป๊อปปูล่าและสนุกและคนแบบคนไทยเข้าถึงง่าย
2: แต่ผมบอกเลยผมเชียร์นอร์เวย
0: ์เอาละมาตินโอเด
1: การ์ดนอร์เวย์เนี่ยเป็นทีมที่ผมเล่นสนุกว่าใครเป็นแชมป์ใครอะไรอย่างเงี้ยทีมที่น่าจะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยผมนอร์เวย์ครับผมเนี่ยผมคิดตั้งแต่ตอนต้นทัวร์นาเมนต์ว่ามันน่าจะเป็นทีมที่เซอร์ไพรส์นะแล้วก็เซอร์ไพรส์ในด้านดีอ
0: ่
1: ะ
0: ในด้านดี
1: ส่วนเซอร์ไพรส์ในด้านแย่ผมทายไปที่ฮอลแลนด
0: ์
1: นะก็
0: ถูกต้อง
1: ตามไปละ
0: ตามนั้นเลยทั้งสองอันน่าสนใจ
1: แต่ว่าดาวซันโบเนี่ยผมทายบัปเป้ไว้นะแล้วก็โกลเด้นโกลฟเนี่ยรู้สึกผมจะให้มือหนึ่งสเปนตอนแรกผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ใครแต่ผมทายว่าเป็นมือหนึ่งสเปนเพราะว่าบอลสเปนมันแพ้ชนะไม่รู้แต่มันเสียประตูยากว
2: ิ
1: ธีการเล่นมันนะ
2: ม
1: ันเสียประตูยาก
0: วันนี้เข้าล็อก
2: วัน
0: เข้าล็อก
2: พี่โตวันนี้วันที่6พี่โตวันที่16บอกผมเลยนะ
1: ครับ
2: ว่าเล่นอะไรเด
1: ็
2: ด
1: แต่อีกอันนึงผมคิดว่าผมก็คงจะทายผิดแล้วเพราะว่าโกลเด้นบอลอ่ะ MVP อ่ะผมบูโน่ไว้บูโน่เงียบกิ๊บ
0: บูโน
2: ่ดีเทลมันซับซ้อน
1: ใช่ใช
2: ่ดีเทลโปรตุเกสมันซับซ้อนคืนนี้เดี๋ยวต้องรอดูนี่ไงสเปนกับโปรตุเกส
0: น่าดูมากเลยครับ
2: น่
0: าดูมากเลยสั้นๆพี่ว่าไงฟันธงกันสนุกดีกว่าก่อนที่จะเบรกแล้วก็ไปคุยกันสายที่ในสายในช่วงเบรกที่2
2: ให้พี่โตก่อน
1: ผมว่าสเปนเพราะว่าสเปนเนี่ยมันชัวร์กว่าแล้วก
0: ็
1: เวลาเจอกันเนี่ยสเปนมันมักจะเหลื่อมอยู่นิดๆมักจะเหลื่อมนิด
0: มักจะ
1: ด้วยสไตล์การเล่นนะ
2: ส่วนผมคิดว่าพอดี CR7 เขาบอกว่ามันจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาก็แอบเชียร์แล้วกันจริงๆไม่ค่อยได้เชียร์หรอกเพราะว่าเป็นนักเตะแมนยู
1: นักเตะเอานาเซอร
2: ์
0: เอานาเซอร์
2: ที่มาหยุดดงแดงกับแมนยูครับในช่วงนั้นเก่งมากเก่งเกินแต่ว่าครั้งนี้ครับคือพอโรนัลโดเนี่ยบอกว่ามันจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาผมก็แอบหวังว่าเขาอาจจะได้ไปต่ออีกสักนัดสองนัดเหมือนฟิลเดียวกันเนี่ยมาครับ
1: ครับครับ
0: ผมก็แอบเอาจะช่วยโรนัลโดนะอยากเห็นว่าจะเป็นยังไงแล้วอยากเห็นว่ามันจะมีเผื่อฟลุกเห็นโปรตุเกสอาร์เจนในรอบชิงชาเลิศไหมถ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ
1: ลายมันจะไปชนกันตรงไหนนะรอบรองป่ะ
2: รอบรองนะครับ
1: อาจจะไปชนกันก่อนแต่ก็มันแหละถ้าเจอกันนะครับแต่ว่าปรากฏว่าทั้งคู่โดนแบนอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ลง
2: เจ็บแก่แล้ว
1: นะครับ
2: เจ็บกล้ามเนื้อแฮมติง
1: ครับอะไรอย่าง
2: นี้ไม่ใช่โรนัลโดกับเมสซี่นะผม
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับเจอกันต่อในช่วงหน้าครับเปิดสายด้วยนะ
3: คนบ้าบอลคอมานัสดำเนินรายการโดยยักษ์ดอยแดงและทีมงาน
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airways สะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
3: บอลโลกสตอรี่
5: เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุด หากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำแฮตทริกได้และยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศสถิติความยาววัยแต่ร้ายกาจของเขาเป็นมาตรฐานที่นักเตะรุ่นหลังอย่างเอ็มบัปเป้พยายามไล่ตามซึ่งการได้แชมป์โลก3สมัยถือเป็นสถิติระดับอัลติเมทที่ยากจะเห็นใครทำตามได้ในฟุตบอลยุคใหม
6: ่ FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: คนบ้าบอลCall Manasดำเนินรายการโดยยักษ์ดอยแดงและทีมงาน
0: สวัสดีครับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของฟุตบอลลิสต้า XFM 99นะครับคนบ้าบอลคอมานะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดสายกันแล้วนะครับอย่าลืมโทรเข้ามาจองสายได้นะครับ02-248-5936แล้วก็02-248-5937นะครับส่วน SMS ก็468-9899นะครับวันนี้ก็อยู่พี่โตซันเดย์นะครับพี่โดโดลูกแม่กิ่งแล้วผมกอดกูเนอร์นะครับนะฮะคุณแกนฟ้าที่เม้นมาเพียบเลยนะว่าโอ้อย่างเนมาร์ในแบกความหวังคนทั้งประเทศบนบานะฮะมาตั้งกี่สมัยแล้วก็คงจะกดดันนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คู่อังกฤษเม็กซิโกบอกถ้าเป็นหนังแอคชั่นก็สอกสวองเสื้อผ้าขาดวินนะฮะโชคเลือดอังกฤษนะฮะ
1: ครา
0: วนี้จะเข้ารอบนะครับเทพเจ้ายังอุ้มอังกฤษอยู่นะครับคุณเอเวทูออสก็สวัสดีคุณก๊อตคุณโตคุณโดโดมาสวัสดีนะครับโอ้มีคนพูดถึงเรื่องใบแดงอยู่ 2-3 คนนะของฟลอรินบาโลกุน
1: ครับ
0: ที่โดนัลด์ทรัมป
1: ์
0: มองยังไงดีฮะมีรอยยิ้มเลยพี่โดเรื่องนี
2: ้เรื่องมันยาวจริงๆไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมันคือเวลาที่เขาชอบพูดเนี่ยฟุตบอลกับการเมืองมันเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้ครับฟุตบอลกับการเมืองเต็มๆเลยครับมันคือการใช้อำนาจบางอย่างที่เหนือกว่าคนอื่นของโดนัลด์ทรัมป์ในการทำให้ฟีฟ่าเนี่ยต้องยอมต้องยอมทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าผิดหลักการintrigity ของ
1: ผิดจรรยา
2: ผิดจรรยาใช่มันคือทำให้แบบสิ่งเหล่านี้ที่เราเคยยึดถือในความแบบถูกต้องอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะถ้าผมเป็นสหรัฐนะถ้าผมเป็นโปเชติโน่อ่ะผมจะบอกว่าไม่ผมไม่ส่งลง
1: เกียรติต้องมาเว้ยเกียรติของเรา
2: ใช่ไหมต้องมาก่อน
1: ปรากฏทำสั่งบอกปุ๊บ
2: ลงอุ้มหาย
0: โอ้ชิคาโกหายไปเลย
1: เพราะว่าผมว่าฟีฟ่าเองก็คงจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าถ้าเราดูดีๆอินฟานติโน่พยายามจะมาแบบเขาเรียกอะไรล่ะตีสนิทพยายามจะมาแบบเพราะเขารู้ว่าอย่างอเมริกาเนี้ยคือถ้าทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยรับรองว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบเงินมันจะไหลมาอย่างฟีฟ่ามหาศาลนะก็ตั้งแต่สโมสรโลกเรียงต่างเนี่ยอินฟานติโน่ก็พยายามจะโบรกเกอร์ให้สิ่งต่างๆมันออกมาแบบที่เข้าทางการสไตล์แบบอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาก็จะมาแบบที่เขามอบอะไรให้ทรัมป์จำได้ไหมครับไอ้รางวัลอะไรก็ไม่รู้แหละ
0: เขาหาทันที
1: โอ้พยายามพอทีนี้ทรัมป์บอกดูมีเฟเวอร์ช่วยสักอย่างสิ
0: ช่วยอะไรหน่อย
2: เห็นบอกว่าโทรฮะคือในรายงานข่าวบอกโทรหา3ที2ทีแรกไม่รับนี่พอเห็นสายที่3ในมือสั่งแล้ว
1: อย่าให้มีครั้งที่4
0: อันตราย
2: ให้คุณๆนะ
1: อย่ามีครั้งที่4
0: นะฮะเอาสายแรกมาแล้วนะครับคุณตั๊กนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณตั๊กครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
9: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณตั๊กวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับคุณตั๊ก
9: อาจจะมีเรื่องตลาดนักเตะ
1: ได้ครับ
9: ยุโรปครับ
1: ได้ครับ
0: ครับผม
9: คือผมขอถามทีมผมก่อนแล้วกันครับลิเวอร์พูล
2: ครับ
9: ครับพอดีตอนนี้เราได้บุญยอดมา1คนแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
9: แล้วมีช่วงนี้มีข่าวกับคนไหนมั้ยครับคือเดียวมองเด้ก็คือเขาไม่มาแล้วแน่ๆใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวมันได้ไม่มาแน่ๆครับจริงๆก็ได้ชักเก้มาอีกคนหนึ่งแล้วครับ แต่ว่าอื่นๆเนี่ยเชลเลมิชักเก้ครับซึ่งได้เซ็นมาก่อนแล้วล่วงหน้าแต่ว่าตอนเนี้ยคือมาถึงสโมสรละนะครับเตรียมลงซ้อมเตรียมรายงานตัวพรีซีซั่นละแต่ว่าคนอื่นๆนะครับช่วงเนี้ยถ้าถามผมอะเป้าที่มันชัดเจนทิศทางข่าวที่มันชัดเจนนะครับผมยังไม่เห็นครับยังมองไม่ออกส่วนหนึ่งอะผมเข้าใจนะครับว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทางหลังบ้านครับริชาร์ดฮิลส์เนี่ยตอนนี้ถือ2สโมสรอยู่ตามรายงานข่าวนะนะครับเขาเตรียมมาอยู่ซาอุแล้วเนี่ยพอถือฝั่งนั้นด้วยถือฝั่งลิเวอร์พูลด้วยงานมันอาจจะแน่นๆนิดนึงบวกกับตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของฟุตบอลโลกครับมันการจะเจรจาการจะดีลอะไรผมว่ามันยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อาจจะต้องรออีกแป๊บนึงครับอีกแป๊บนึงเผื่อว่าอีราอล่ามาถึงพรีซีซั่นแล้วเนี่ยรายงานตัววันแรกได้เจอนักเตะบ้างอะไรเงี้ยครับบางคนอะไรเงี้ยอาจจะได้ไอเดียบางอย่างว่าต้องการใครหรือไม่ต้องการใครนะครับแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าน่าจะมีกองกลางเข้ามาอีกสักคนนะครับพี่ตาครับ
9: ครับเต้าบาโคล่ามีโอกาสไหมครับ
2: ถ้าในราคาที่บอกว่า100กว่าล้านเนี่ยครับผมว่ายากครับยากถ้า100กว่าล้านผมไปตื้อดิโอมันเด้ดีกว่าครับ ในความรู้สึกส่วนตัวนะจะรู้สึกว่าถึงจะเด็กกว่าครับแต่มีโอกาสที่อาจจะไปไกลกว่าอาจจะไปไกลกว่าครับใน
9: ผมไ
2: ม่ครับในเรื่องตำแหน่งด้วยพี่ตั๊กคือบากูล่าเนี่ยยังมองว่าเป็นปีกซ้ายซะมากกว่าครับคือลิเวอร์พูลมีทางซ้ายเนี่ยเยอะแล้วผมว่าคนที่ตำแหน่งที่อยากจะได้มาเสริมอ่ะน่าจะทางขวาครับแทนโมซาร่าประมาณนั้นครับพี่ตั๊ก
9: ผมส่วนตัวก็อยากให้เก็บเทียซ่าไว้อ่ะจะไม่รู้ว่าอิดาล่าเขามองยังไง
2: ที่ข่าวมาที่ผมได้มาล่าสุดก่อนหน้านี้ครับคือเกียซ่าขอเจอกับอิราล่าก่อนครับขอเจอกันก่อนขอดูในช่วงพรีซีซั่นกันสักนิดหนึ่งครับว่าถ้าเขาผ่านสายเขาโอเคกันนะครับหมายถึงอิราล่าก็โอเคกับเกียซ่าแล้วก็เจอเกียซ่าโอเคกับระบบการเล่นกับบทบาทในทีมอะไรเงี้ยไม่แน่ครับอาจจะไม่ไปเหมือนกันซึ่งผมอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับ
9: คืออย่างสล็อตเขามองเป็นหน้าสำรองใช่ไหมครับ
2: เป็นแล้วสำรองอดทน
9: เขามีโอกาสจะกลับไปเล่นปีกไหมครับกับอิราล่า
2: ถ้าโดยตำแหน่งต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับโดยเฉพาะปีกขวาเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ที่เรื่องของสภาพร่างกายส่วนหนึ่งครับเพราะตรงเนี้ยมันเราเห็นกันมา2ปีแล้วว่าดูเหมือนกับเกียซ่าอาจจะไม่ค่อยพร้อมสำหรับเกมระดับพรีเมียร์ลีกที่มันจะหนักแล้วก็เร็วอย่างเงี้ยครับแต่ไม่แน่ครับ
9: ผมว่า
2: แต่ไม่แน
9: ่เพราะว่าสล็อตไม่ค่อยให้ลงไหมครับ
2: ด้วยครับแมตช์ฟิตเนสมีส่วนแน่นอนครับแมตช์ฟิตเนสเหมือนกับคนทำกับข้าวมานานๆนะพี่ตั๊กแล้วอยู่ดีช่วงนึงแบบงานยุ่งก็ไม่ได้ทำกับข้าวเลยพอกลับมาทำอีกทีมันอาจจะไม่ค่อยอร่อยเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็วนเข้าเรื่องกับข้าว
1: ร้านล่าของเราจะได้เป
2: ิดประมาณนั้นนะครับพี่ตั๊ก
9: แล้วก็ข้ามไปสเปอร์ครับคือเสริมหนักเหมือนลิเวอร์พูลปีที่แล้วเลย
2: อันนี้ต้องน้องก๊อตแล้วล่ะ ทีมดักเออไม่ใช่
9: ว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนกันกับลิเวอร์พูลปีแล้วใช่ไหมก็คือลิเวอร์พูลเสริมเยอะแต่ทีมพัง แต่กับสเปอร์ก็คือเขาหนีตกชั้นมา2ปี เขาเลยต้องเสริมเยอะขนาดนี้ใช่ไหม
0: ผมมองว่ามันคือการเขาเรียกว่าเสริมเพื่อซื้อความไว้วางใจจากแฟนบอลด้วยในมุมมองผม
1: ถูกต้องเห็นด้วย
0: เพราะว่า2ซีซั่นที่ผ่านมาคือเจ็บปวดมากอะแฟนตอนนั้นมอสเปอร์แล้วในขณะเดียวกันได้กุนซือแบบเดซาบี้มาซึ่งอย่างซาโดโตนาลีก็พูดเองว่าแบบมีโปรเจกต์ร่วมกันมีอะไรที่น่าสนใจร่วมกันแล้วก็การลงทุนแบบนี้มันเป็นการบอกว่าเฮ้ยทอตแนมฮอตสเปอร์จะไม่อยู่ที่เดิมนะจะกลับมาอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นกลับมาเป็นอย่างน้อยท็อป6อย่างที่เคยเป็นแบบนั้นครับซึ่งผมมองว่าเขาต้องการนักเตะระดับเนี้ยที่มันซื้อความเชื่อใจได้แล้วทำให้สถานะของสเปอร์เนี่ยมันยังคงอยู่แบบที่ถูกมองกลับมาแล้วมันไม่ใช่สเปอร์แบบที่ หนีตกชั้นแบบ2ฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วผมมองแบบนั้นนะแล้วก็เป็นจุดที่เดชาบี้เขาจะค่อยๆสร้างไปหลังจากนี้ครับแต่ที่เหลือก็เดี๋ยวต้องรอดูผลงานกัน
9: มันต่างกันตรงที่ลิเวอร์พูลดีอยู่แล้วแต่ไปเสริมเยอะจนทีมพังแต่ว่าสเปอร์ก็คือทีมมันไม่น่าดีก็เลยต้องเสริมให้มันดีขึ้นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าสเปอร์มันมีความจำเป็นที่จะต้องทำเลยล่ะส่วนลิเวอร์พูลอ่ะจริงๆผมว่ามันก็จำเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าลิเวอร์พูลถ้าได้ดูการที่แล้วถ้าเรามองย้อนไปอ่ะมันก็มีคนที่ออกไปจะเป็นจากเป็นหรือจากตลอดการก็มีส่วนตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าการเสริมของลิเวอร์พูลปีที่แล้วมันไม่ได้มองเพียงแค่ปัจจุบันนะมันเป็นการที่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรเป็นการลงมือล่วงหน้าใช่ไหมครับเนื่องจากว่าใช่เพราะว่าอย่างโมซาร่าเองก็เริ่มโรยเพราะนั้นเนี่ยเฮ้ยใครจะมาเป็นตัวแทนของโมก็คือเอาเข้ามาก่อนอย่างนั้นเป็นช่วงเวลาที่มันเหลี่ยมกันไม่ได้ปรับตัวมันได้ส่งต่อไม้กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันอาจจะยังไม่ออกมาดีอย่างที่ได้รับความคาดหวังเอาไว้นะครับบวกกับกองหน้าระดับร้อยล้านสองตัวที่เอามาเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงสนามแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยปัญหาสภาพร่างกายด้วยแหละนะครับผมว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเอามาแล้วมันจะแย่เพราะตัวนักเตะที่เอามามันไม่ดีอ่ะผมว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเป็นอาจจะเป็นด้วยเรื่องปัจจัยอื่นมากกว่าแต่คุณภาพของผู้เล่นที่เอาเข้ามาแบบตัวซุปตาร์ที่ลิเวอร์พูลเข้ามาปีที่แล้วอ่ะมันยังมีคุณภาพอยู่นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วอย่างน้อยๆเราเห็นในฟุตบอลโลกอ่ะ
2: ใช่ใช่ไหมครับคือพี่ตั๊กดูนักเตะลิเวอร์พูลในฟุตบอลโลกก็จะรู้สึกว่าไอ้นี่มันคนเดียวกับที่เล่นในซีซั่นที่แล้วหรือเปล่า
9: ใช่ครับใช่ใช่ใช่
2: เนาะ
9: อย่างอีซักยิงตอนรอบแบ่งกลุ่ม
1: โอ้โหลากเข้าไปซัดดื้อเลย
2: แล้วเล่นดีมีส่วนร่วมกับเกมเยอะ
0: จริง
2: ครับ
9: อีกทีมได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ได้เลยครับ
9: ถ้าสมมติว่าพี่สามคนเป็นแฟนดิวคาสเซิลนี่ปวดหัวไหมครับเจนักเตะดีกันทุกป
1: ีโหมันต้องปวดแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: มันผมว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ว่าคือไม่ได้ว่าผมว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้ามองในความเป็นจริงอ่ะผมมองว่ามันยังมีเป็นเกรดอ่ะก็คืออย่างณในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลอาร์เซนอลหรือแมนซิตี้เนี่ยมันจะกระโดดเหนือกว่านิวคาสเซิลอยู่สเต็ปหนึ่งนึกออกไหมครับในเรื่องของฟุตบอลน่ะนิวคาสเซิลกำลังมานะครับแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งอ่ะมันอาจจะมีเรื่องของความจำเป็นที่อาจจะต้องขายหรือตัวนักเตะอาจจะต้องการขยับไปอีกขั้นหนึ่งในเส้นทางอาชีพหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับผมว่ามันมีเรื่องพวกนี้เข้ามาผสมด้วยนะครับอย่างอีซักไปเกาะปีที่แล้วเห็นไหมฮะกำลังมาดี
0: ๆ
1: ถ้าตามหลักเนี่ยคุณต้องเก็บเอาไว้เลยเพราะว่าทีมคุณนับมา1 2 3คุณต้องไป4 5 6อ่ะแต่ปรากฏว่าตัวผู้เล่นหลักของคุณเลือกที่จะ
2: ย้าย
1: เลือกที่จะย้ายนะครับด้วยเรื่องของเส้นทางอาชีพแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งแฟนบอลที่เป็นแฟนบอลของทีมแบบเนี้ยอาจจะต้องทำใจไว้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะยกเว้นว่าปีไหนมันจะมีทีมที่มันโมแล้วเอาให้อยู่เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับถามว่าถ้าเราลองนึกภาพอ่ะมันอาจจะฟีลประมาณแบบโบรุสเซียดอร์ทมุนด
9: ์
1: ปีที่โบคือแบบโอ้โหแชมป์เลยแต่ว่าปีที่มันไม่ได้ก็อาจจะแบบอีกนิดเดียวเอง
0: อ
1: ีกนิดเดียวเองเราเสริมอีกหน่อยไหมเพื่อจะได้ไปต่อแต่ปรากฏว่าไอตัวที่เป็นรากฐานของเราดันย้ายไปอีกสแลนนะครับมันก็เหมือนต้องมานับหนึ่งต้องมาเติมกันใหม่อ่ะมันเป็นงานยากครับ
2: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องโปรเจกต์ครับพี่ตักคือเขาวางเงิน 4-5 ปีอย่างเงี้ยครับพอมันมาถึงสักปีที่3เนี่ยมันมองเห็นแล้วว่าแบบมันอาจจะไม่ได้ว่ะนักฟุตบอลก็อย่างพี่โตบอกฮะเขาก็จะมองอนาคตว่าแบบเอ้ยขยับขยายดีไหม อะไรเงี้ยครับดังนั้นพอนักฟุตบอลขยับขยายปั๊บเนี่ยมันก็อาการสมองไหลอย่างเงี้ยครับพี่ตักถามว่าปวดหัวไหมผมว่ามากกว่าปวดหัวปวดใจอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันจะปวดนะ
1: ใช่ครับ
2: แต่อย่างเรื่องมันจะช่วยนะผมจะเอาจะช่วยนิวคาสเซิลเหมือนกัน
9: ไอ้เจ้าของรวยที่สุดในโลกก็ไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นก
0: ็
9: คือเพราะว่าทีมยังไม่ได้ไปถึงแบบ
1: การใช้เงินมันไม่ได้มันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นด้วยผมว่าถ้าเป็นยุคสมัยที่ยังไม่
0: ม
1: ีเพียบโอ้โห
0: แบบเสี่ยหมีอ่ะ
1: เหมือนเสี่ยหมีหรือแบบแมนซิตี้มายุคตอนแรกอ่ะ 2-3 โอ้ผมว่าเนี่ยก็เซิร์นก็คงจะสะบึมเหมือนกัน
0: อ
1: ่ะ
0: จริง
2: ใช่ครับเพราะว่ากฎ PSR ตรงเนี้ยคือต้องบอกตรงๆฮะเขาออกมาเพื่อสกัดนิวคาสเซิลในเวลานั้นนะครับตอนที่เทคโอเวอร์เพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวจะมีแมนซิตี้ทีมที่2พอกฎอันนี้ออกมาปั๊บเนี่ยมันทำให้เรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างเงี้ยครับนิวคาสเซิลไม่สามารถจะจ่ายได้มากในระดับเท่ากับทีมระดับแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลหรือแมนซิตี้เองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตัวเลขรายรับเนี่ยมันยังไม่เท่ากันประมาณนั้น
9: เหมือนเขาจะใช้กฎใหม่ใช่ไหมครับซีซั่นที่จะถึงนะครับ
2: ใช่ครับ
9: ปลดอะไรผมก็จำไม่ได้นะครับ
2: ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับช่วงนี้ในหัวมีแต่บอลโลกอันนี้คือรู้ว่ามีกฎใหม่แหละแต่ว่าในดีเทลอะไรเงี้ยครับอันนี้ด้วยวัยนั่งขอโทษจริงครับจำไม่ได้จริง
0: ครับ
9: ไม่เป็นไรครับ
0: เดี๋ยวไว้ชำแหละให้อีกทีครับ
2: ได้ครับ
0: ครับ
2: เดี๋ยวชำแหละให้ทางฟุตบอลลิต้าครับ
0: ใช่ครับ
9: ทีนี้ก็ผมรอโปรตุเกสแล้วกันครับ
0: โอเคคิดว่าเป็นไงครับ
9: เปียโดนะครับก็คือแบบมีเรื่องโชต้าเข้ามาเกี่ยวก็เลย
0: โอเคใช่
1: โอเค
0: โอเค
9: แต่ไม่รู้ไปถึงต่อดูจากการเล่นมันไม่น่านะ
2: มันสกิ๊กสกักยังไงไม่รู้นะ
9: ใช่มันดูไม่เข้าอ่ะ
2: ครับ
0: ครับ
2: ยังไงเดี๋ยวรอดูพี่ตั๊กเดี๋ยวรอดู
0: โอเคขอบคุณมากเลยครับนี่โทรมาครั้งแรกป่ะครับคุณตั๊ก
9: เคยโทรมาตอนรายการมาใหม่ๆเลยคร
0: ับโอ้ยินดีมาก
2: ครับยินดีต้อนรับกลับครับ
0: ครับ
2: กลับมาบ่อยๆนะครับ
0: มาครบถ้วนเลยวันนี้พี่ตั๊ก
2: ได้ครับ
0: ครับ
9: ผมครับ
0: ขอบคุณนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับร้อยนะฮะผมมีคนบอกว่าอยากเปิดฤดูกาลแล้วอยากดูสเปอร์ยุคกาลาติกอสนะฮะ
2: โอ้ยไก่กรอบ
0: ไก่กรอบโอ้โห
2: จะหิวแล้วเนี่ย
0: หิวแล้วของกินอีกแล้ว
1: เราสั่งเลยได้ไหมฮะเพราะว่าของมาถึงเราน่าจะจัดรายการจบ
0: ได้กินเลย
2: คนนี้นะ
0: ไก่ทองไก่ทองมาแล้วครับโอ้คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นขาประจำได้แบบนั้นได้นะครับพี่หมึกระยอง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีคร
0: ับ สวัสดีครับ
9: สว
0: ั
9: สด
0: ี
9: คร
0: ับ
9: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับพี่หมึกพี่หมึกพี่ชายผม
9: โทรมาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยไม่ติดก่อนอื่นแสดงความยินดีกับคุณก๊อตด้วยนะครับ
0: โอ้ขอบคุณครับพี่หมึกขอบคุณมากๆเลยครับโอ
9: ้โอ้ได้ดังใจได้ดัง
0: ใจครับผม
9: จริงๆอ่ะกะว่าจะโทรมาหลายสัปดาห์แล้วว่าจะคุยเรื่องว่าซัมเมอร์นี้แต่ละท่านต้องการใครบ้างอะไรอย่างเง
0: ี้ยครับ
9: สโมสรแต่ด้วยความที่ล่าสุดฝรั่งเศสเจอกันกับปารากวัยโอ้โหอดีตพุ่งพ่านขึ้นมาทันทีเลยปี98มาแบบเต็มๆอ่ะอืม
2: ใช่ครับใช่ครับ
9: ครับปี98มาแบบเต็มๆแล้วทีเนี้ยคือในใจผมอ่ะผมสนุกกับเกมนี้มากผมตั้งใจตื่นแต่เช้าเพื่อจะมาดูเกมนี้โดยเฉพาะเลยว่าปารากวัยมันจะเล่นแบบไหน
2: ครับ
9: แล้วด้วยความที่เขาอ่ะจาก98เนาะ98เขาเล่นอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะแล้วก็แต่ปีนี้เขาอยู่ในถิ่นเขาไงอยู่ฝั่งอเมริกาไงใกล้ๆบ้านเขาผมว่ามันดีเอต้องมาเต็มแน่แล้วมาเต็มจริงๆเลย
2: ใช่ใช่
9: เดือดมากเลยแบบคือหลายคนอาจจะหงุดหงิดนะครับผมโคตรสนุกเลยเช้าวันก่อนเนี่ย
2: ผมเป็นคนประเภทเดียวกับพี่หมึกครับผมเป็นคนประเภทนั้นครับผมเป็นคนที่มีความสุขกับการต่อสู้ด้วยแท็กติกของปารากวัยในวันนั้นนะครับไอ้เรื่องของตุกติกเรื่องของนู่นนี่นั่นอะไรในเกมอันเนี้ยผมมองว่ามันเป็นวิธีการของพวกเขาที่ปั่นประสาทของฝรั่งเศสประมาณนั้นครับแล้วผมอันนั้นผมบอกเลยว่าผมดูบอลแบบโหสนุก
9: โคตรมันอะโคตรมันเลยคุณโ
2: ด้ใช่ใช่
9: เช้าวันนั้นอะโคตรมันมากเลยคือปกติผมอะนอนน้อยมาก่อนแล้วเนาะนอนน้อยมาก่อนเพราะมีเวลานอนประมาณสักสองชั่วโมงหน่อยๆอะไรเงี้ยตื่นมาดูต่อแล้วมันจะงงไงเราหลับตื่นดูบ้างไม่ดูบ้างอะไรเงี้ยบางจังหวะก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่เช้าวันนั้นก็คือแบบเต็มที่เลยอะแบบดูแบบเต็มๆเลยเกาะแกะเกะกะ
2: ใช่
9: ใ
2: ช
9: ่ดูประสาท
2: ครบ
9: ติดมาเต็มโอ้ดินเอปลักไวมาชัดเจน
2: ใช่ใช่คือแล้วปลักไวเขาเป็นแบบนี
0: ้
9: ใช่เขาเป็นแบบนี้ไงเขาเป็นแบบนี้แล้วทีนี้คือที่เราอยากดูคือว่าไอเด็กชุดนี้ของฝรั่งเศสอ่ะบางคนยังเกิดไม่ทันปี98อ่ะ
0: ครับ
9: มันจะผ่านไปได้ไหมดีชองอ่ะจะส่งถ่ายทอดในสิ่งที่เขาเจอเมื่อปี98อ่ะได้มากน้อยขนาดไหน
2: ใช่เพราะว่าปี98นะ พี่หมึกจำได้ใช่ไหมกว่าที่โลลองบรองจะยิง
1: โกลเด้นโก
9: ใช่
2: ใช่ไหม
9: โกลเด้นโกโกลเด้นโกนัดแรกของกติกานี้เลย
1: ใช่ฟุตบอลโลกฟุตบอลโลก
9: ฟุตบอลโลกปีนาทีที่114ผมยังจำได้อยู
2: ่นั่นแหละครับแม่นเป๊ะนั่นแหละครับนั่นแหละครับ
9: จำได้โอ้แล้วผมเห็นว่านี่คือจริงๆอะต้องชมฝรั่งเศสจริงๆครับคือหนึ่งผมเชื่อว่าการถ่ายทอดอะการถ่ายทอดบรรยากาศในการเตะกับนักเตะเจอปลักไว้ก็รอบ16ทีมเหมือนกันด้วย
2: ใช่
9: จากเดชองอะผมว่าจะได้ไปเยอะมากอะเพราะว่าฝรั่งเศสเก็บอาการได้ดีมากถึงแม้จะหงุดหงิดจนได้ใบเหลือง3ใบก็ตามนะทั้งที่ปลักไว้ควรจะได้สัก6ใบก็ไม่ได้สักใบเลย
2: นั่นแหละครับนั่นแหละครับสุดยอดวิชาเกมลับอะครับ
9: อันนี้คือเรื่องของกรรมการละอันนี้คนละเรื่องกันแต
2: ่
9: ว่าที่เราจะคุยกันคือเรื่องแท็กติกอะเนาะ
2: ใช่
9: ครับในใจผมอะคือผมกลัวที่สุดเลยกลัวโอริเซ่กับเอ็มปาเป้หลุยแต่เดมเบเล่อะผมเชื่อว่าเชื่อขนมจีนได้ว่าเดมเบเล่อะ
1: มันมึน
9: เขาจะเป็นสายอึดอะเขาจะไม่ค่อยวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร
1: ่
9: เมื่อก่อนนะใช่นะแต่ว่าหลังๆมา 3-4 ปีที่หลังๆมาเขาเก็บอาการได้ดีมาก
1: ครับ
9: แล้วทีเนี้ยโอริเซ่ก็ผ่านไปได้โดยเฉพาะเอ็มปาเป้ยิ่งตอนที่ได้ลูกจุดโทษนะครับผมเห็นเขาไปลุมกัน
2: อ
9: ะทั้งที่มี VAR นะมันไปรุมอยู่ตรงนั้นอ่ะปารากวัย6-7คนอ่ะผมรู้เลยไอ้นี่แม่งเข้าไปขย้ำแน่ๆเข้าไปขย้ำพื้นที่ในการยิงจุดโทษแน่ๆชัวสักพักหนึ่งมีนักเตะของปารากวัยแย่ขาลอดตูดเดมเบเล่มาบางขาดิบเลย
2: นั่นแหละครับ
9: โอ้ชัดเจนเลยชัดเจนเลยผมนั่งดูบอลอยู่คนเดียวผมหัวล้อก้าเองวันก่อนผมโคตรฮาเลย
2: ใช่ใช่
9: นั่งยืนดีเอ็นเอชัดเจนเลยก็คือตอนแรกอ่ะเอ้าก็กรรมการเป่าแล้วทำไมมึงต้องไปยืนเถียงกรรมการต่ออยู่ตรงนั้นอ่ะผมก็เลยไอ้พวกนี้ต้องไปย่ำทำลายพื้นที่แน่เลย
2: แน่นอน
9: และไอ้คนเนี้ยแม่งแย่ขาเข้าไปแย่ขาเข้าไปแล้วชัดเจนเลยช่วยพวกมึง
2: แสบมันแสบ
9: เตะได้แสบที่ไหน
2: แสบครับแสบแสบแต่ผมชอบจริงๆวันนั้นอ่ะผมนั่งดูแล้วแบบโอ้เนี่ย
9: ผมโคตรสนุกอ่ะ
2: ใช่ใช
9: ่ผมเห็นพี่บอบูอ่ะบนแบบหงุดหงิดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคนมันเลย
2: แล้วมันแล้วแต่คนครับพี่หมึกแล้วแต่คนบางคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่าแบบตุกติกไปหรือเปล่า
1: ผมว่าเรื่องแท็กติกหรือเรื่องตุกติกยั่วโมโหผมว่าไม่แปลกหรอกแต่ที่ผมรับไม่ได้คือมันนอกเกมอ่ะแล้ว
9: ใช่
1: ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกรรมการมันไม่ทันเกมอ่ะครับ
2: ไม่ทันเลย
1: คือเอาง่ายๆเลยผมไม่เห็นด้วยกับการที่วิ่งตัวเปล่ามาใกล้ๆกันแล้วเอามือไปตีไปชักศอกอ่ะผมว่ามันไม่ใช่ฟุตบอล
2: อ
1: ่ะคือผมว่าปารากวัยมันเหมือนก็เล่นเหมือนตอนที่1998ซึ่งคนเขาไม่เล่นกันแล้วอ่ะนึกออกป่ะ
2: ใช
1: ่แล้วมันเหมือนเขาไม่อัพแพดอ่ะประมาณว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมี VR นะ
0: จริง
1: เหมือนแบบว่าเล่นบอลครั้งสุดท้ายคือปี2017อ่ะแล้วพอในโลก2018เขามี VR ใช่ป่ะ
0: มันเปลี่ยนยุคสมัยแล้ว
1: แล้วอันนี้เพิ่งมา
2: ไอ้นี่เขาเดินทางข้ามเวลามาพี่โต
1: แต่ประเด็นก็คือผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป็นการปรามหรือไม่ได้เป็นการอะไรแบบนี
0: ้ซึ่ง
1: ผมมองว่าไอ้เรื่องปั่นประสาทเดินมาผักมาแบบพูดยั่วโมโหอะไรอย่างเงี้ยอย่าป้องปากนะพอไอ้เรื่องการด่ากันอ่ะผมว่าเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลเลยอ่ะ
0: ใช่
1: แคชทอล์กหรืออะไรเงี้ยเล่นเกมรับเล่นหนักใส่มีกระแทกอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องปกติแต่แบบเราเห็นในช็อตที่แบบไปไล่ฟาดไปศอกหรือแบบล้มแล้วก็ถีบอะไรเงี้ย
2: ผ
1: มรู้สึกว่ามัน
0: มากไปหน่อย
1: มันมากไปหน่อยมันมากไปหน่อยนะฮะ
2: แต่ผมซาดิสผมชอบ
9: โตเห็นจังหวะนี้ไหมจังหวะที่ผู้สาประตูของฝรั่งเศสเปิดบอลมาให้เอ็มปาเป้แล้วเอ็มปาเป้ทำแฮนด์บอล
1: อ๋อเห็นพี
9: ่เห็นใช่ไหม
1: ที่มันกระเด้งมาโดนแขนอ่ะ
9: ใช่ทุกคนมองที่นั่นแต่พี่เห็นแล้วว่าไอ้มีนักเตะปลักใบคนหนึ่งยืนอยู่หลังโกพี่ว่ามันสอยโกแน่แล้วมันสอยจริงๆแล้วกรรมการไม่เห็นลองกลับไปดูนะแล้วสอยจริงๆสอยข้อเท้าด้านหลังอ่ะสอยต้นเท้าอ
1: ่
9: ะ
1: อ๋อไม่ถึงว่าสอยแม้เมนยองเหรอครับ
9: ใช่
1: ผู้สาประตูเหมือนมันยังลงมาไม่ทันใช่มันค้างอยู่ใช่ไหมพี
9: ่ใช่ผู้สาประตูเปิดบอลป
1: ึ๊บ
9: เปิดบอลแล้วก็วอลเล่ขวาออกไปใช่ไหมจะเปิดโด่งไปให้เอ็มบัปเป้ใช่ไหมพี่เห็นปลักไวมันยืนอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งอ่ะมันสอยโกเลยแน่แล้วมันสอยจริงๆมันสอยชึดเดียวเองตรงต้นเท้าอ่ะแล้วก็ล้มลงไปอ่ะกรรมการไม่ทันเกม
1: นี่แหละ
9: ภาพไปยังไม่เห็นเลย
2: ภาพยังไม่เห็นแล้ว
9: ลองกลับไปดูอย่างเงี้ยปลักไวเนี่ยโอ้โหมาเต็มมากเหมือนกับประมาณว่ามันเก็บกดเมื่อตอนโดนโกลเด้นโกตอนปีนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: ไม่ผมพลาดเกมแรกที่เจออเมริกา
0: ครับ
1: มันไม่เล่นแบบนี
0: ้
1: มันเล่นหนักนะมันเล่นหนักแต่มันไม่ได้มีนอกเกมขนาดนี
0: ้ใช่ๆ
1: ก็เลยโดนไป 4-1 ก็เลยไม่ได้
0: ต้องมาแล้วต้องรัดกุมละ
1: ศาสตร์มือต้องมา
2: เพราะว่าศักยภาพได้ประมาณนี
1: ้ไม่แต่ว่าเวลาเขาบุกอะเขาบุกได
0: ้ได้
1: เวลาเขาจะสู้อ่ะใช่ไหมไม่มีแบบเอ็นซีโซมีอัลมิรอนอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคแต่โอเคแท็กติกมันเป็นการเลือกช้อยที่เขาเลือกโอเคผมว่าผมก็เป็นเรื่อง
2: จริงๆผมว่าเขาเลือกไม่ผิดถ้าจะเล่นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เขาจะหยุดฝรั่งเศสได
1: ้ครับ
2: ซึ่งหยุดได้จริงหยุดได้จริงถ้าไม่นับลูกจุดโทษอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: แล้ว
10: ก็เกือบเป็นผลนะก็เกือบเป็นผลเน
2: า
10: ะ
2: ใช่ครับใช่ครับเป็นวิธีเดียวอย่างเงี้ยครับก็
10: จริงๆความสุขไปเขาก็กล่าวจะเป็นผลแล้วนะกล่าวจะยิงลูกจุดโทษแล้วนะ
2: นั่นแหละ
10: รอบนี้ก็ไปไม่ถึงเหมือนกัน
2: ใช่
10: สกอร์เดิมด้วย
2: แล้
10: ว
2: พอจาก
10: ไอ้นัดนี้นะแล้วทีเนี้ยเมื่อวานนี้บราซิลเตะกับนอร์เวย์ปิ้งขึ้นมาจำได้ว่านอร์เวย์เคยชนะบราซิลตอนปี98เหมือนกัน
1: ใช่
10: 2-1
2: ใช่ครับ
10: วันนี้ผมว่างๆผมเคลียร์งานผมเสร็จแล้วผมนั่งไล่ดูไอ้ปี98ใหม่แล้วมันก็จริงๆด้วยเออใช่ว่ะอะไรประมาณเนี้ย
2: เจอเหมือนกับ
1: แล้วสุดท้ายบราซิลเข้าไปแล้วมั้งครับ
2: ใช่เข้าไปแล้ว
10: ใช่บราซิลอันนั้นเป็นนัดสุดท้ายของนัดแรกไอ้ของกลุ่ม
1: ครับครับ
2: ใช่ครับ
10: อันนั้นเข้ารอบไปละมีเวลาเหลืออยู่ไหมนี
1: ่ได้หน่อยนึงพี่
10: ได้หน่อยนึงครับเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมพูดฝั่งผมแล้วกันผมทำเวลาสายที่2เนี่ยลำบากตรงนี้แหละ
1: ใช่มันจะคาบเกี่ยวละ
10: จริงๆอ่ะผมอ่ะโทรมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ผมโทรไม่ติด ผมก็จะคุยเรื่องว่าอยากได้ใครบ้าง แต่ผมขอเริ่มจากผมเองก่อนแล้วกัน
1: คือ
10: ว่าผมอ่ะก่อนที่จะถึงนัดสุดท้ายสัก 7-8 นัดอ่ะผมมีจิตอกุศลครับ
2: ครับ
10: ผมอยากให้ที่ตั้งผลิตตกชั้น
1: ฟิวเข้ามา
10: ไอ้ไม่ใช่แค่มิดฟิลกองหลังก็เอาด้วยกองหน้าก็เอาด้วย
1: โอ้โห
10: คืออยากได้มาสัก 3-4 ตัวจริงๆอยากได้4ตำแหน่งเลยซ้ำไปแต่ว่าข้างหลังเนี่ยผมอยากได้ลาครัว
1: โอเค
10: แล้วไอ้กองกลางกับไอ้น้องคนนั้นแหละไ
2: อ้วาตัน
10: วาตันแล้วก็ฝั่งข้างหน้าเนี่ยคือผมชอบอิสมาอิลสามารถ
1: เคยมีข่าวสมัยก่อน
10: คืออายุเขาอ่ะยังใช้งานได้อยู่อยู่ 2-3 ปีอยู่นะผมว่าเอามาแก้ขัดก่อนก็ได้เพราะว่าราคาผมว่าไม่น่าเกิน60ล้านไง
2: คร
10: ับ ในใจผมอีกตำแหน่งที่4จริงๆตอนนั้นน่ะคือก่อนที่จะได้อีราวล่าผมก็ชอบนะกัสเนอร์ใช้ได้อยู่นะ
1: จะเอามาด้วยเลย
10: ใช่ๆครับเอามา4ตำแหน่งเลยเหมามาเลย
2: เปลี่ยนชื่อทีมก็ได้พี่อย่างน
1: ั้นน่ะโอ้โหภูพาเลท
0: เอาหมดจริงครับ
2: ซื้อไปเลยไงฮะซื้อสโมสรไปเลย
10: ใช่ก็เลยมีจิตอกุศลไงให้ตกชั้นเถอะวะตกชั้นเถอะวะเพราะตอนนั้นอ่ะประมาณ7-8นัดก่อนนะสุดท้ายอ่ะ
2: มีเตะ
10: ไม่ได้ไงแต่มันเป็นไปได้ไงที่แล้วช่วงนั้นฟอร์มเขาไม่ดีด้วยไงในลีกไงทีนี้ชอบกัตเนอร์คือเขาอ่ะคือผมอ่ะคิดถึง FA ครับผมอ่ะอยากได้แชมป์ FA ครับบ้างอะไรประมาณนะครับ
2: ครับ
10: เพราะช่วงได้ท้ายอ่ะลิเวอร์พูลไม่ได้ FA ครับได้แต่คาราบาวอะไรอย่างเง
2: ี้
10: ย
2: ใช่ห่างมานาน
10: ประมาณนั้น
2: ครับผม
10: โอ้คิดถึงครับโอ้อึดอัดมากเลยไม่ได้คุยด้วย
1: โทรมาบ่อยๆครับพี
2: ่พี่หมึกทำเวลาได้ดีมากเลยครับ
10: อะไรนะ
2: ทำเวลาได้ดีมากครับพี
0: ่ครบถ้วนนะ
10: ขอบคุณครับโอ้ยินดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับ
2: ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีมาก
0: ครับอุณมานะครับโอ้ดีเคลียร์ทุกประเด็นนะฮะดูตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็ดูเล่าได้สนุกมากเลยนะครับพี่มึกนะครับมีคนบอกว่าแค้น28ปีแก้ยังไม่สายนะฮะจุดโทษแบบซอยมีเนมาคนเดียวที่รอดครับบอลโลกครั้งนี้คุณเทียนเนี่ยประจักษ์นะวิ่งไปยิงเลยดีกว่านะฮะคุณลักษ์บอกว่าที่ลำบากคือคนซื้อหลังสเปอร์ตอนนี้ก็อาจจะเอาราคาเป็นตัวตั้งไปแล้ว
1: ใช่เซ็ตมาตรฐานแล้ว
0: ตัวนาลี่ร้อยล้านหรือว่ามาริสแฟนนันส์85ล้านแบบนั้นนะครับแต่คุณแกนฟาเธอร์บอกว่าสเปอร์เสริมได้ฉลาดได้ตัวบกได้ตัดกำลังทีมในลีกไปด้วยนะครับก็มองมุมนั้นนะอ่ะช่วงนี้พอดีเลยเดี๋ยวไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายครับผม
11: คนบ้าบอลคอลมานัสดำเนินรายการโดยยักษ์ดอยแดงและทีมงาน

ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา11นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสาเกศ4รูปและวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปท่านนี้พระพิธีธรรมมีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอารามสี่รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา17นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศรวม8รูปท่านนี้พระพิธีธรรมแต่ละพระอารามจะใช้ทำนองสวดเฉพาะเรียกว่าทำนองหลวงปัจจุบันมี4ทำนองคือทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะเวลา19นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร10พระอารามและพระอารามหลวงในส่วนภูมิภาค18พระอารามหมุนเวียนกันไปสวดพระอภิธรรมพระศพและมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและพระราชวงศ์เสด็จหรือองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลจนครบ100วันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนอาทิสมาชิกศิลปาชีพโครงการบ้านป่ารักน้ำจังหวัดสกลนครกรมเจรทหารบกสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาบริษัทสำนักงานนรงการบัญชี2518จำกัดโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีจิตอาสาจากหน่วยงานและสถานศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้ประชาชนยังได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา11นาฬิกาวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้

0: คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์ดอยแดงและทีมงาน
1: สวัสดีครับผมกนทัศน์ครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: นไทยแข็งแรง
1: กลับไปตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของฟุตบอลลิสต้า XFM 99คนบ้าบอลคอมนะกันนะครับก็เจอทุกวันจันทร์นะครับ 1:00 น.ถึง 2:30 น.ช่วงสุดท้ายเราก็ยังเปิดสายกันอยู่นะครับโทรมา022485936แล้วก็022485937นะครับส่วน SMS ก็4689899นะครับรับชมได้ทางคลื่นวิทยุแล้วก็ช่องทางออนไลน์ก็อยู่กับพี่โตซันเดย์พี่โดโรลูแม่กิ่งแล้วผมกับกุนเนอร์กันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายฮะคุณเอเวอร์ทูออสตั้งข้อสงสัยว่าสเปอร์เสริมดีมากแต่ถ้าพลาดโควต้ายุโรปอีกนี่เรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับ
2: ครับ
3: มีผลแน่ๆเรื่องของพวกบัญชี
1: จริง
3: ผลแน่ๆ
1: จริงครับถ้า

0: ามพี่ก๊อตนะฮะ
1: ครับ
0: คิดว่าการที่ฮาเลนยิงใส่เกเบียเนี่ยทั้งสโมสรทีมชาติเนี่ยมันจะทำให้เกเบียเสียความมั่นใจไหมครับ
1: โอ้ผมคิดว่าผมว่ากาเบรียลเป็นคนที่มีคือกลับมาจากเรื่องแบบนี้ได้เร็วเสมอครับแล้วเป็นคนที่ผมว่าถ้าพูดถึงเรื่องความไว้วางใจเนี่ยผมยังให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของอาร์เซนอลครับเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมอะที่ผมว่ากาเบรียลจะผ่านไปได้และจะทำให้เก่าเกมขึ้นอาจจะมีจังหวะที่จะรับมือได้ดีขึ้นแล้วผมมองว่าการเจอกองหน้าแบบเออร์ลิงบราวน์ฮาลันเนี่ยมันเป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆที่เสี้ยววินาทีที่พลาดเนี่ยมันอาจจะโดนข้ามประตูได้เหมือนเกมที่เอทัสสเตเดียมเนี่ยกราเบียลก็ช้ากว่าฮาลันไปครึ่งก้าวคล้ายๆแบบนี้เลยแต่ว่าจังหวะนั้นเป็นลูกยิงจังหวะนี้เป็นลูกหม่งนะครับผมว่าคงจะเก็บรายละเอียดแล้วก็กลับมาเพื่อจะดีขึ้นกว่าเดิมผมว่านั่นเป็นสิ่งที่กาเบรียลเป็นกับอาร์เซนอลตั้งแต่ซีซั่นแรกๆเลยครับเพราะว่าปีแรกๆถ้าใครดูกาเบรียลก็จะเป็นเซนเตอร์ที่เฟ้อฟะขึ้นบอลไม่ได้อะไรแบบนี้จนเก็บรายละเอียดจนดีขึ้นอยู่ในปัจจุบันแบบนั้นครับ
0: ครับใช่คือตอนนี้ผมยกให้ฮาแลนด์เนี่ยเป็นกองหน้าระดับโลกแหละคราวก่อนจะระดับยุโรปคือได้อะไรยุโรปไปแต่พอเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยผลงานเกินคาดแล้วผมก็ไม่นึกแต่ผมว่าบอลโลกปีนี้สนุกนะฮะเพราะว่าตัวเต็งดาวซินโวเนี่ยตัวเต็งที่ใครคาดคิดเนี่ยมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมสซี่เอ็มบัปเป้ฮาแลนด์บวกแฮร์รี่เคนเข้ามาอีกปกติถ้าเป็นฟุตบอลโลกคราวก่อนจะมีคาดคิดว่าใครจะเป็นดาวซินโวบางทีคนโนเนมอาจจะขึ้นมาเป็นดาวซินโวแทนแต่ปีนี้ผมรู้สึกคือไม่ผิดหวังนะที่ทั้ง3คนมองยังไงครับว่ามันเป็นตามที่คิดเนี่ยที่มีดาสโวทั้ง4คนขึ้นมา
2: ผมมองว่าคือส่วนตัวไม่ได้คาดคิดว่ายิงกันระเบิดขนาดนี้ครับคือด้วยความที่เป็นฟุตบอลโลกเนี่ยปกติแล้วเราจะคุ้นกับการที่ดาวดังเนี่ยจะ
3: ไม่ได้มาทุกคนไม่ได้มาทุกคนไม่ได้มาพร้อมกันทุกคน
2: ใช่แต่ครั้งนี้คือผมว่ามันเป็นอย่างที่พี่กฤตบอกครับเป็นฟุตบอลโลกที่สนุกมากถ้าไม่นับว่าอดนอนเยอะ
3: ครับ
2: เป็นฟุตบอลโลกที่สนุกมากจริงๆครับสนุกแบบว่าเอออยากดูทุกนัดเลยเนาะอะไรเงี้ยแล้วตัวความหวังต่างๆของแต่ละทีมเนี่ยแม้กระทั่งโปรตุเกสกับโรนัลโดเองเนี่ยก็ยังมานะไม่ได้ว่าไม่มาก็ยังมาถึงจะมานิดๆหน่อยๆก็ยังมาอย่างเงี้ยครับผมว่ามันแต่ถ้ามาวิเคราะห์กันว่าแบบทำไมถึงยิงกันระเบิดขนาดนั้นอะอันนี้ผมว่าเราต้องคุยกันยาวในเชิงแบบแท็กติกแต่ละทีมหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่ามองภาพรวมๆแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับฟุตบอลโลกสำหรับแฟนฟุตบอลทุกคนที่จะได้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปกับเกมการแข่งขันที่ถึงตอนเนี้ยไม่รู้แล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์โลกผมบอกเลย
0: คือพี่ก๊อฟพี่โจพี่โรสังเกตไหมครับว่าการยิงประตูผมว่ารู้สึกสิ่งหนึ่งที่ผมมองนะนี่มองส่วนตัวผมนะตั้งแต่ในยุคปี90ถึงปี2000เนี่ยลูกฟุตบอลยังไม่วิวัฒนาการเท่าไหร
3: ่ครับ
0: แต่หลังจากนั้นพอวิวัฒนาการฟุตบอลมันเปลี่ยนเรื่อยๆขนาดปีเตอร์ชไมเคิลหรือผู้สาวตัวหนึ่งเคยออกมาพูดนะครับว่าพอวิวัฒนาการฟุตบอลเปลี่ยนเนี่ยแล้วไกลมาตัวรุ่นผมเร็วมากบางทีผู้รักษาประตูรับไม่ได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทางฟีฟ่าเขาคงมีแผนว่าเพื่อให้มีไกลมาตัวมากขึ้นทำให้ลูกฟุตบอลเวลานักเตะจะยิงเนี่ยมันยิงเร็วแล้วผู้รักษาประตูจะรับลำบากมากบางทีรับเข้าซองเสร็จอ้าวบางทีก็หลุดมือเข้าประตูไม่อย่างที่วิธีแข่งอย่างนี้ผมว่าคือพี่มองยังไงครับว่าลูกฟุตบอลมีส่วนสำคัญไหมทำให้ผู้รักษาประตูสมัยนี้รับลำบากมากเลย
3: มีครับมีมากเลยแล้วก็ฟุตบอลลูกฟุตบอลของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆพวกนี้แต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะ
2: ครับ
3: มันถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับบางลูกเนี่ยยิงแล้วบอลจะโค้งจะคุกบางลูกเนี่ยมันจะสายมันจะไม่หมุนมากแต่มันจะสาย
2: ครับ
3: นะครับ ผมจำรายละเอียดไม่ได้นะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้รักษาประตูนี่แหละที
2: ่บน
3: ที่จะอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี
1: ้
3: แต่ล่าสุดเนี้ยรู้สึกจะเป็นเหมือนที่พี่กิตบอกก็รู้สึกเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลเขาบอกว่าเหมือนเนี้ยลูกบอลเนี้ยมันจะ
2: ทริออนด้าเนี่ยนะ
3: ทริออนด้าเนี้ยมันจะเหมือนแบบมันจะมาเขาบอกว่าถ้าคุณดูดีๆอ่ะเวลายิงอ่ะบอลมันจะไม่ค่อยหมุนนะแต่ว่ามันจะแบบมันจะพุ่งแรงแล้วมันมาคุกอะไรสักอย่างเนี้ย
2: วึบเลย เหมือนเราดูซื้อภาษา
3: ใช่ประมาณนั้นไดฟ์ชูต
2: ไดฟ์ชูต
3: ไดฟ์ชูตอะไรเงี้ยคือเอาว่าฟีลประมาณนี้แล้วกันคือแต่ละลูกฟุตบอลแต่ละลูกครับมันจะถูกออกแบบมาด้วยจุดประสงค์

0: อย่าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ไม่นับอันนี้นะพี่กิจพี่โตผมว่าไม่นับเรื่องของสภาพอากาศ
0: อย่าง
1: ในเม็กซิโกบางเมืองอย่างเม็กซิโกซิตี้อะไรเงี้ยอาเซกาเงี้ยอากาศเบาบางเนี่ยการเดินทางของบอลก็
0: อีกแบบ
1: ก็อีกแบบนึงอีกแบบนึงด้วยครับมันมีดีเทลพวกนี้ด้วยครับ
2: คือผมได้ดูข่าวอันนี้ผมอาจจะต้องขออภัยถ้าเกิดว่าผมรู้ข้อมูลอะไรบางทีที่พี่สามคนไม่รู้เนี่ยนี่คือผมได้ดูทางช่องฝรั่งเศสเมื่อผมเก่งภาษาฝรั่งเศสอยู่แล้วมันมีอันนึงที่สื่อฝรั่งเศสเนี่ยเขาวิเคราะห์ออกมาเลยว่าตอนแรกทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยสมัยตอนยังไม่มีโอริเซ่เดซิเรดูเอแล้วก็ไม่มีบาโคล่าเนี่ยฝรั่งเศสดูทื่อไปโดยเฉพาะตอนปียูโร2024เนี่ยจะเห็นได้ว่าสื่อออกมาโจมตีว่าเดชองมาเล่นฝรั่งเศสชุดนั้นเล่นเกมรับเยอะแล้วก็เอ็มบัปเป้แบกทีมแต่พอมาถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาบอกว่าจุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สุดก็คือการมีไมเคิลโอริเซ่และสื่อตอนนี้คนเขาบอกว่าอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งเศสหาและหามานานเพราะว่าตั้งแต่ซีดานมาอองตวนกริสมันมาเนี่ยคือสองคนนี้จะเป็นตัวจ่ายใช่ไหมครับแต่พอไม่มีซีดานอองตวนกริสมันไปเนี่ยจะไม่มีตัวจ่ายเลยทำให้เอ็มบัปเป้เนี่ยต้องแบกทีมต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวแต่พอมีไมเคิลโอริเซ่ขึ้นมาเนี่ยคนที่เขาบอกว่าคนที่รู้ว่าไมเคิลโอริเซ่ต้องลุ่งขึ้นมาแน่ๆคือพิลี่อองรีเพราะตอนนั้นเขาเป็นโค้ชทีมชาติชุดโอลิมปิกที่ได้เหรียญเงินใช่ไหมครับ
0: ใช
2: ่ๆแล้วโอลิมปิกชุดนี้มีทั้งเลยันแชกกี้ชองฟริดมาเตต้านะครับเดซิเน่ดูเอและไมเคิลโอริเซ่ด้วยแต่องลีเขามองออกเลยว่าโอริเซ่เนี่ยจะเป็นอนาคตสำคัญที่จะเป็นตัวสำคัญของทีมชุดใหญ่ในอนาคตนะครับแม้กระทั่งเปอร์ตียังบอกว่าซีดายังบอกว่าต่อไปเนี่ยในอนาคตโอริเซ่อาจจะได้บรรลุนอนในอนาคตในสิ่งหนึ่งที่เปอร์ตีออกมาวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าสายเรียมบาเป้ตอนนี้ยิงประตูเป็นระเบิดหรือว่าเล่นในฟุตบอลโลกเขาบอกว่าเอ็มเบียมบาเป้เนี่ยล้มเหลวในแชมเปี้ยนส์ลีกและเขาหวังว่าเขาและเปอร์ตีบอกว่าเอ็มบาเป้ที่ต้องการนี้คือเขาที่ของเขาเองคือเขาต้องการคว้าบอลด
0: ออ
2: ันนี้พี่มองเห็นด้วยกับทางที่เปอร์ตีซีดานพูดมั้ย
1: มองลำบากเหมือนกันครับอาจจะผมอาจจะไม่ได้คิดไปถึงในสเต็ปนั้นของเอ็มบัปเป้ว่าเขาอยากได้บัลลงดอร์เพราะว่าจะพาทีมฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกแต่ผมมองว่าเอ็มบัปเป้อยากจะเป็นแชมป์โลกก่อนครับอยากจะเป็นแชมป์โลกอีกสักครั้งนึงก่อนซึ่งถ้าเอ็มบัปเป้ทำได้ครับถ้าเป็นแชมป์โลกพาฝรั่งเศส
0: จะมาเอง
1: เออใช่
0: อ
1: ะไรจะตามมาก็ตามมาเถอะแต่ถ้าเอ็มบัปเป้ได้เป็นแชมป์โลกเนี่ยครับผมว่ามันจะเป็นเปลี่ยนสถานะหรือว่าเปลี่ยนบทสนทนาบางอย่างที่เราต้องพูดถึงเขาเนี่ยจากนักฟุตบอลที่เก่งคนหนึ่งเนี่ยครับการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก2สมัยแล้วมีโอกาสที่จะได้สมัยที่3ด้วยซ้ำนะครับถ้าฝรั่งเศสยังยอดเยี่ยมแบบนี้ในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเอ็มบัปเป้ทำได้ในสมัยนี้แล้วไปต่อที่สมัยหน้านั่นหมายถึงว่าจะเป็นคนที่2ในโลกที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลก3ครั้ง
0: ครับ
1: เท่ากับเปเล่ประมาณนั้นอันนี้ผมมองว่าเอ็มบัปเป้อาจจะส่วนตัวนะครับอาจจะคิดถึงการพาฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกก่อนดังนั้นเขาเลยทุ่มเททุกอย่างในสิ่งที่เราอาจจะเคยคิดว่าเขาไม่น่าจะทำได
0: ้
1: รวมถึงเรื่องของการเล่นเกมรับอะไรแบบนี้ครับประมาณนั้นครับ
2: ครับอันนี้พี่โตเป็นแฟนแมนยูพี่ก็เป็นแฟนอาร์เซนอลใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: ครับ
2: มีเรื่องนึงที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ว่าพี่ได้ดูที่ตอนที่ปฏิกิริยาคุยกับแกรี่นิเวศกับรอยคีนหรือเปล่าไอ้เรื่องที่ปัญหาในสนามเฮเวอรี่ที่รอยคีนทะเลาะกับปฏิกิริยาในถ้ำในคนในที่ไฮเวอรี่คร
0: ับ ครับคร
2: ับ ครับเขาบอกวิเอล่าเขาบอกข้อมูลอย่างนั้นนะครับถ้าพี่ดูก็ไปดูได้วิเอล่าบอกว่าสาเหตุเขาไม่มีปัญหากับรอยคีนนะครับแต่วิเอล่ามีปัญหากับแกรี่นิเวศ
0: ใช่ใช่
2: คือเขาพูดภาษาอังกฤษว่าตัวเนสวิทยูไอดีไลค์ยูแกนอลแล้วจิมมี่คาร์เตอร์บอกว่าเอ๊ะไม่ชอบแกรี่นิเวศหรือไม่ชอบแมนยูกันแน
0: ่
2: ก็เลยหัวเราะแล้วบอกว่าคือเหมือนกับคือตอนนี้เวลาบอกอันนั้นเป็นแผนของเขาอยู่แล้วเพราะว่าแล้วก็เขาถามว่าเอ๊ะไปแผงมาแซวินเกอร์หรือเปล่าเวียร่ากับเอเลสบอกไม่ใช่แซวินเกอร์ไม่ใช่คนแบบนั้นแน่คือจริงๆคือเวียร่าเพราะว่าเนื่องจากว่าเวียร่าเนี่ยคงอาจจะ

0: คือออกมาปกป้องปีแร่โรแบร์ปีแร่เพราะเหมือนกับว่าแกลินวีแร่จะมาดวลกัน
1: อัดหนักอัดหนักโชคบวก
0: ใช่แล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยบอกแกลินอยู่นะว่าเฮ้ยมึงอย่ายุ่งกับโรแบร์ปีแร่นะ
1: ใช่ใช่
0: อะไรอย่างนี
1: ้ครับ
0: คือพี่สองคนมองในฐานะที่เป็นแฟนอยู่ในนอกคิดและทำให้รอยคีนเนี่ยตอนนั้นโกรธวีแร่ก็เลยเหมือนกับออกมาปกป้องแกลินวิลอันนี้พี่เห็นยังไงที่สิทธิปฏิกิริยาพูดออกมาครับ
1: ผมว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะว่าผม
2: โท
1: นใช่ใช่เพราะว่าวันผมก็ดูอยู่ไอ้ดีโอแลบไอ้ EP นี้นะครับก็เหมือนที่พี่กิตบอกแหละในฐานะที่เขาเป็นกัปตันทีมเนี่ยแล้วก็เขาก็รู้ว่าเอาพูดง่ายคืออาร์เซนอลเนี่ยมีความทีมมันมีแฟลร์สูงแบบว่าเล่นแบบปุ๊บปั๊บสวยงามเพราะนั้นเนี่ยทีมที่จะมาต่อกรแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอก
2: ถูกต้อง
1: มันยากเพราะนั้นมันต้องหาแท็กติกอื่นอาจจะแบบเล่นหนักเข้าหนักถึงได้ถึงตัวชิดเลยนะแล้วก็ยุคสมัยนั้นมันไม่ได้แจกเหลืองง่ายแดงง่ายหรือว่ามันไม่ได้มี VR เพราะนั้นเนี่ยการหวดกันเข้าสไลด์เป็นเรื่องปกติทุกทีมทำหมดนะเพราะนั้นแมนยูคาแรคเตอร์มาแบบนี้ต้องใส่นะครับเพราะนั้นปีแรกเลยก็จะโดนเยอะนะ
2: ใช่ครับ
1: อาจจะไม่ใช่ปีแรกคนเดียวก็หลายๆคนเพราะนั้นเนี่ยปีแรกนะก็ตอนนี้ก็ต้องมาอย่านะมันจะโดนเนี่ยเจอกัน
2: เซ็ตโทนนะ
1: ใช่ใช
2: ่นี่บ้านกูนะ
1: ใช่ใช่
2: ประมาณนั้นครับปกป้องลูกน้อง
1: แต่รอยคีนเองก็พอได้ยินเวียร่าพูดกับลูกทีมแบบนี้ก็ไม่ยอมเหมือนกันเฮ้ยเองจะมาพูดแบบนี้กับลูกน้องฉันไม่ได้นะ
2: จริงๆมาเจอกันเออมาเจอกันเองดีกว่าก
1: ับตาตันเจอในสนามดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ผมจำได้เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนพี่โตได้คุยกี่กันเรื่องโรบัตโตบักโจใช่ไหมฮะที่เขานับถือพวกนี้กายเฉด
1: ใช่ครับ
0: สิ่งนี้ผมว่าผมไปอ่านหนังสือมาเนี่ยนี่กายเฉดเนี่ยผมว่าไม่ใช่โรบัตโตบักโจคนเดียวนะครับที่เขาใช้หลักนี้แต่มีหลายคนที่เอามาใช้ในเรื่องนี้กายเฉดเอามาใช้โดยเฉพาะในกีฬาเนี่ยมาใช้เยอะมาก
1: ครับ
0: และคนแรกที่ผมอ่านหนังสือเจอก็คือฟิลแจ็กสันที่เป็นอดีตโค้ชที่ชิคาโกบูลนะครับคือเขาใช้สารนิกายเซนด้วยเหมือนกันคือเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นการนั่งสมาธินะฮะทำให้จิตใจสงบผมว่าตอนนี้ผมว่านักกีฬาสมัยนี้จะหันเข้าหาเยอะนิกายแบบนี้เยอะขึ้นหรือไม่ก็เหมือนกับใช้ศาสนาพุทธเป็นตัวช่วยนอกจากบังโจ้ฟิลแจ็กสันเนี่ยไมเคิลจอแดนก็ใช้โคบี้แบรนต์ก็ใช้นะครับฮาร์แลนด์ก็ใช้นะฮะและรวมถึงวิกเตอร์เวนบัญญาม่าที่เป็นนักบาสที่เป็นฝรั่งเศสสูง
1: ครับดี
0: คือผมว่ารู้สึกมันเป็นประโยชน์ดีอันนี้พี่มองว่าคือนักกีฬาเนี่ยเขาหันมาใช้สารนี้และพี่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไหมฮะต่อพี่ๆไหม
1: ผมว่านักกีฬาเนี่ยเขาจะหาวิธีการเพื่อทำให้เกิดสมาธิหรือว่ายกระดับฟอร์มการเล่นนะครับอาจจะเป็นเทคนิคอะไรก็ได้นะครับแล้วเขาบังเอิญอาจจะมาค้นพบว่าเฮ้ยการกระทำแบบนี้กิจกรรมแบบนี้มันช่วยทำให้จิตใจมันสงบหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขานะครับเพราะนั้นเขาเลยนำมาใช้นะครับบางคนเป็นแบบนี้แต่บางคนอาจจะนับถือลงไปลงลึกอย่างเช่นบาโจ้ก็มีความเป็นไปได
3: ้
1: นะครับผมว่า
0: ใช่แต่ผมว่าคือฮาแลนด์เนี่ยเป็นแบบอย่างมากเพราะเขาพูดถึงเรื่องสมาธิบ่อยมากเลย
1: ครับ
0: แล้วผมไปดูใน YouTube ของเขาเนี่ยคือเขาเหมือนกับว่าพอเขาออกจากชีวิตฟุตบอลเนี่ยเขาไปอยู่ในที่ธรรมชาติในที่สงบแล้วเขารู้สึกเหมือนกับเขาจะเย็นๆและเขาจะแบบว่าเหมือนกับว่าฮาแลนด์ก็เคยพูดนะว่ามันทำให้เขาจิตใจเขาสงบลงแล้วก็เวลาพอรับแรงกดดันเนี่ยเขาก็รับได้ก็โอเคครับก็คุยสนุกมากก็เลยมาเผยก็เลยได้คุยกับพี่ทั้ง3คน
1: ดีมากเลยครับ
0: ก็หวังว่าคุณจะได้สาระไปนะฮะดีเพราะผมมันก็
3: ดีเลยครับดีเลยครับ
0: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวค่อยว่าใหม่แล้วก็ฝากความคิดถึงพี่ยักษ์ด้วยนะครับ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวบอกให้ครับ
0: จะได้บอกว่าพี่ยักษ์ไม่เป็นไรครับมาคุยกันได้เดี๋ยวได้แซงลิเวอร์พูลต่อ
3: จัดให้คร
2: ับครับ
0: ครับโอเคครับขอบค
2: ุ
0: ณมาก
2: ครับขอบคุณมากนะครับพี่กฤตขอบคุณมากนะครับนะฮะครบถ้วนเหมือนเดิมพี่กฤตนะฮะหลากหลายประเด็นนะครับที่ทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับนะฮะ
3: ชอบประเด็นเมื่อกี้นะเรื่องของวิธี

0: ทำให้จิตใจสงบอย่างโมซาร่าก็มีวิธีของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเรื่องของการทำสมาธิไปจนถึงการจินตนาการvisualization เพื่อจินตนาการว่าแบบ
1: เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง
0: เหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในสนามจะถ้าเจอแบบนี้จะทำยังไงเขาจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับเป็นหนึ่งในทริคสำคัญที่ทำให้โมซาร่าเนี่ยทำผลงานได้ดีแล้วก็ยืนระยะได้ยาว
2: ครับ
0: ประมาณนั้น
2: เป็นวิธีการของ
0: เป็นวิธีการ
1: ช่างมวยเขาเรียกว่า shadow boxing
2: คิดภาพว่าคู่ต่อสู้จะต่อยมาแล้วตอนนี้เรากำลังโยกหลบเราจะ
0: ขับออกไปไอ้ก้าวแรกสู่สังเวียนเงี้ย
1: เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะ shadow boxing
2: โอเคโอเคนึกภาพในหัว
1: ท
2: ำสมาธิให้นิ่งมันก็เหมือนเป็นการคาดการณ์ว่าจะเจออะไรความประหม่าก็อาจจะน้อยลงไปด้วยเป็นสเต็ปที่มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับขอบคุณคุณปืนด้วยคอมเมนต์เข้ามานะครับคุยเรื่องสเปอร์กันเยอะเลยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ลุ้นว่านั่นแหละครับว่าจะเป็นยังไง
1: ครับ
2: ถ้าไม่ได้รายการยุโรปแบบนั้นนะครับต้องซ้อมวิ่งให้ถึงความฟิตที่อีลาร่าต้องการก่อนนะเอาหมายถึงเคียซ่าม
0: ีเคียซ่าใช
2: ่อีลาร่าน่าจะดุเลยเหรอครับหมายถึงว่า
0: ดุมาก
2: ความเข้มความเข้มข้น
0: ดุมากดุมากครับจากที่ติดตามจากแม้ทั้งในการถ่ายทอดสดเวลาที่บอลหมักเล่น
2: ครับ
0: แล้วก็ไปอ่านลึกๆเนี่ยคืออีลาร่าเป็นโค้ชที่เน้นในเรื่องความดุดันของการเล่นมากถ้าคุณฟิตไม่ถึงคุณไม่มีสิทธิ์เล่นในทีมเขา
2: โอ้โหงั้นนี่โจทย์แรกของเคียซ่าจริงๆอย่างที่
0: ใช่ครับ
2: คอมเมนต์บอกไปเลยนะคุณแบรนด์ฟาเธอร
0: ์ซึ่งถ้าก๊อตไปดู IG เคียซ่าตอนนี้ผอมแล้วนะ
2: ผอมแล้ว
0: ผอมหกหล่อเลยตอนนี
2: ้ไปซ้อมวิ่งมา
0: ไม่รู้เหมือนกัน
2: เบิร์นมา
0: แต่คือหล่อแล้วตอนนี้ผอมมาก
2: พร้อมนะก็เดี๋ยวรอดูมันเหมือนพอเปลี่ยนโค้ชก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆนะว่าทิศทางจะเป็นยังไงอาจจะมีโอกาสใหม่ๆของนักเตะด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้โหคนนี้มาแล้วขาดเขาไม่ได้จริงๆนะฮะคุณนกปีศาจแดงสวัสดีครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับพี่โตพี่โตพี่ก๊อตครับ
1: สวัสดีครับ
3: วันนี้โทรมาด้วยเหตุผลของการโดนแชลเลนจ์มาครับ
0: ยังไงครับ
3: ว่าจะทำสถิติ4สัปดาห์ติดหรือเปล่าแล้วก็จะมาแนะนำเทคนิคในการโทรเข้ารายการสำหรับแฟนรายการที่แบบอยากจะโทรเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าอาจจะมีแค่ไม่กี่คนนะครับที่ใช้เทคนิคเนี้ยที่ไอ้ที่หลักๆก็คือมีพี่มงคลมีพี่กิจแล้วก็ผมนี่ละมั้งที่ว่าผมว่าน่าจะใช้แนวทางเดียวกันในการโทรเข้ามา
0: คือพี่ยัดเงินเขาเหรอครับ
3: โทรฮะ
0: พี่ยัดเงินเขาเหรอคนที่รับสายอ่ะ
3: ใช่คือผมจะบอกว่าผมไม่แน่ใจว่าแฟนรายการคนอื่นเขาทำเหมือนกันหรือเปล่าคือว่าเมมเบอร์ของรายการไว้อะครับก็คือ0224859365937เนี่ยคือถ้าเป็นผมเนี่ยคือผมว่าจะเมม2เบอร์เนี่ยเอาไว้เลยพอเมมไว้ปั๊บพอเวลาอย่างกับช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเปิดสายเนี่ยผมก็จะรอช่วงที่ว่าพอตัดโฆษณาปุ๊บแล้วพอมันมีอะไรอะจิงเกิลของอะไรอะฟุตบอลลิสต้าคนบ้าบอลคอมาน่าอะไรเงี้ยเราก็กดเลยกดก็คือกดเนี่ยก็ต้องใช้ความไวของนิ้วนิดนึงแต่ว่าตอนกดเนี่ยเราเน้นกดที่เบอร์36ก่อนเพราะว่าเท่าที่สังเกตจากทุกรายการเลยที่มีสายหน้าไมค์เนี่ยเขาจะรับสาย36ก่อน
0: คร
3: ับ ก็คือเราก็ขยี้ไปที่เบอร์36ก่อน ถ้าเกิดว่าเราไปที่เบอร์36ปั๊บเราอาจจะไม่ทันคนอื่นเขามันก็จะขึ้นว่ามันก็จะขึ้นข้อความว่าส่งต่อสายนี้ไปที่เบอร์ส่งต่อสายนี้ไปที่เบอร์อื่นอะไรเงี้ยนั่นถ้าเกิดว่ามันขึ้นข้อความเนี้ยก็แสดงว่าสายเนี้ยมีคนโพสต์ติดแล้วเราก็ย้ายไปกดเบอร์37ต่อ
2: โอเคข้อมูลชั้นเยี่ยม
3: ก็เหมือนกับว่าช่วงที่น้องโปรแกรมเขาคุยกับเบอร์36อยู่เนี้ยมันก็เป็นช่วงที่ว่าเขายังไม่ได้วางสาย37พอเรากดเบอร์36ไม่ติดปั๊บเราก็ไปอะไรเราก็รีบไปไอเรารีบไปไอ้ไคยี้ที่เบอร์37ต่อ
0: ครับ
3: ซึ่งนั่นแหละมันก็จะคือมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะติดสูงแต่ว่าเราต้องไวนิดนึงก็คือมุดพอขึ้นปั๊บหมายเลขที่ท่านเรียกยังไม่ได้เปิดใช้บริการเราก็ตัดสายทิ้งแล้วก็กดใหม่ถ้าเกิดมันขึ้นเสียงไอเสียงทางด้านของอะไรเพราะไอออนเซอร์แบบเดิมอีกเราก็กดทิ้งแล้วกดใหม
0: ่ครับ
3: ซึ่งถ้าเกิดว่าเรายิ่งไวมันก็ยิ่งกดติด
0: อันนี้
3: เป็นส่วนของเทคนิคในครึ่งแรกที่ว่ารับสองสายแรกแล้วก็เทคนิคที่โทรเข้ามาสองสายหลังก็คือหลังจากจบข่าวแล้วมันก็จะมีอะไรโฆษณาประมาณสัก 3-4 ตัวพอหลุดตัวที่2ไปเนี่ยกดโทรเลยก็เหมือนกันก็คือเริ่มที่36ก่อน
0: ครับ
3: กดย้ำๆๆๆถ้าเกิดมันโทรไม่ติดก็ไปย้ำ37ต่อเนี่ยเหมือนที่ผมทำเลยเพราะว่าผมทำเนี่ยผมกดติดเบอร์37มา2อาทิตย์ติดแล้วก็คือเมื่อจันทร์ที่แล้วก็คือกดติดสายสุดท้าย
0: ครับ
3: โอกาสมาจันทร์นี้ก็คือกดนั่นแหละก็คือแนะนำเทคนิคคร่าวๆครับ
1: ครับ
3: แต่ว่า
0: ผมบอกเลยพี่กิจผมบอกเลยพี่นกครับกูสนแรงครับพี
2: ่กูสนแรง
3: ไม่คือว่ามันต้องเมมเบอร์ครับถ้าเมมเบอร์เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันไวมาก
1: มันไว
3: กดปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งคนใช้เป็นแบบรายเดือนหรือว่าเติมเงินแต่ว่าเติมเงินให้มันเพียงพอครับอะไรไม่ใช่ว่าพอเรากดโทรปั๊บ
1: หมด
3: หมายเลขของท่านยอดเงินก็หมดแล้วมันเสียเวลาตรงนั้นเยอะไงเราก็แบบอาจจะเสียโอกาสไปอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบรายเดือนก็ดีไปถ้าเป็นแบบเติมเงินก็ต้องเติมเงินให้เพียงพอต่อการโทรที่ใช้ระยะเวลาประมาณ15นาทีถึง20นาทีรวมกับรอสายด้วยอะไรประมาณนี
1: ้
3: ต้องเตรียมเงินให้พอทันทีก็ลองดูครับใครที่โทรไม่ติดหรือยังไงเนี่ยลองใช้เทคนิคนี้ดูยังไงก็โทรติดแน่นอน
0: ครับ
3: แล้วก็ต้องสั้นฝากพี่ๆทั้ง 3-4 คนดูแลสุขภาพด้วยฟุตบอลโลกก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว
0: ขอบคุณมากครับ
3: ก็คือก็รอฟังรอติดตามรออะไรอยู่เพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าฟุตบอลโลกมันก็เข้มงวดเข้มข้นจะมาทุกทีแล้วมันก็อย่างเกมกับอย่างกับสองคู่เมื่อเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเกิดดูแล้วรู้สึกว่าไม่ง่วงตื่นเต้นทั้งเกมตื่นเต้นไอ้ตลอดเวลาที่ได้ดูแต่ตอนแรกก็กล่าวว่าคือเดี๋ยวนะก่อนหน้านั้นมันเคยได้ยินว่ามีการชมว่าฟุตบอลโลกครั้งแรกเป็นการตัดสินที่ขาวสะอาดที่สุดผมไม่แน่ใจว่าผมไปฟังรายการนั้นมาแต่เห็นมีการพูดถึงบ่อยจนกระทั่งมาเกมอะไรก็ฝรั่งเศสกับปารากวัยนี่แหละครับที่ว่า
0: เริ่มมีคำถามนะ
3: แล้วก็มามีเกมแล้วก็มันมีเรื่องอะไรนะ
1: มาลูกคุณ
3: ใช่มาเลยแบบโอ้มาดีตั้งแต่ต้นดันมาเสียตอนเกือบจะปลายนี่มันก็ นิดนึงโอเคครับก็มีอะไรมากฝากพี่ทั้ง4คนดูแลสุขภาพด้วย
0: ได้ครับ
1: เช่นกัน
0: คร
1: ับ
0: เช่นกันนะครับ
2: เช่นกันครับพี่นก
1: พี่นกสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
2: นี่เป็นเทคนิคนะฮะ
1: ครับ
0: สุดยอด
2: คุณบาสก็บอกว่าต้องฟังทางวิทยุเร็วกว่าจะได้รู้จังหวะอะไรแบบนั้นนะบางคนอาจจะ YouTube ไงแล้วก็โทรสายจะดีเลยกว่า
1: ใช่ๆๆ
2: ครบทั่วเลยวันนี้ครบทุกประเด็นนะ
0: มียันรีวิวอ่ะแนะนำเทคนิค
2: แนะนำเทคนิคเผื่อใครโทรมาไม่ได้เนี่ยย้อนฟังได้เลยเทคนิคจากพี่นกวิสัทแดงนะวันนี้ขอบคุณพี่โตซันเดย์พี่โดโดลูแม็กกิ่งนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะไว้เจอกันใหม่วันจันทร์หน้า 1:00 นครับกับฟุตบอลสตาร์ XFM 99คุณบาบอลขอมานะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
4: ฟุตบอลลิสต้ากับ FM 99คนบ้าบอลคอลมานะดำเนินรายการโดยยักษ์โตก๊อปแห่งฟุตบอลลิสต้า
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: บอลโลกสตอรี่
8: เอมิเลโนมาร์ติเนสกำแพงเหล็กและเจ้าพ่อจุดโทษ สถิติของผู้รักษาประตูมักถูกมองข้ามแต่สำหรับเอมิเลโนมาร์ติเนสตัวเลขการเซฟของเขาส่งผลถึงแชมป์โลกเขาทำสถิติเป็นผู้รักษาประตูที่เซฟจุดโทษได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาในการดวลจุดโทษตัดสินทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในเวิลด์คัพ2022มาร์ติเนสพาทีมชนะการดวลจุดโทษถึง2ครั้งคือนัดเจอกับเนเธอร์แลนด์และนัดชิงกับฝรั่งเศสรวมถึงจังหวะเซฟลูกยิงของโคโลมัวนี่ในนาทีที่123ของนัดชิงซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นการเซฟแห่งศตวรรษสถิติการเก็บคลีนชีทและการชนะการดวลเป้านี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นผู้รักษาประตูคนแรกของอาร์เจนตินาที่คว้าตำแหน่งโกลเด้นกลอฟมาครองได้อย่างยิ่งใหญ
9: ่ผมรู้ว่าผมต้องประสบความสำเร็จอะไรบ้างผมรู้วิธีทำงานให้หนักเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายต่างๆและจะลงมือทำรวมทั้งทุ่มเทไปกับมันโคบี้ไบรอันอดีตนักบาสเกตบอลชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าวว่าเซียนนะครับฉบับ FM Active Radio
1: วันนี้ฮะแขกรับเชิญของผมเนี่ยเป็นคนจะบอกว่าไงเนี่ยเป็นคนที่ทำให้วงการพระนะครับในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจอพระขึ้นสุดในราคาที่สูงสุดที่เวอร์ที่สุดและมาในปัจจุบันเป็นราคาที่เขาเรียกอะไรเป็นราคาที่เขาเรียกราคาอะไรดี
2: พีคที่สุด
1: ราคาพีคสุดกับจนกลับมาเป็นราคาย
2: ังไม่ต่ำสุด
1: ยังไม่ถือว่าต่ำสุด
2: เป
1: ็นราคาหน้าปัจจุบันบุคคลคนนี้ครับผมเคยสัมภาษณ์เขาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในช่องโกบอยคัทและได้คุยกับเขาคุยถึงลักษณะคุยถึงเรื่องของหนี้สินที่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้หลักพันล้านนะครับแล้วก็วันนี้เชิญตัวมาคุยขอต้อนรับคุณต้อมนครสวรรค์สวัสดีครับต้อม
3: ครับพี่บอยครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้เจอเกือบปีนะ
3: ปีหนึ่ง
1: นะ
3: ปีหนึ่งได้
1: จากเทศที่แล้วเออเป็นไงบ้างต้อมตอนนี
3: ้ต้องถามพี่กวาอยากรู้เรื่องอะไรดีกว่า
1: เอางี้แบบไม่อวยกันเลยนะเป็นหนี้ถึง 2,000 ล้านตอนนี้คุณอยู่ได้ยังไงวะ
3: อดทนล้วนๆเลยพี่
1: เฮ้ยตกใจอ่ะทุกคนผมตกใจจริงๆนะนี่ 2,000 ล้านวันที่ผมเจอคุณในวันที่เราไปถ่ายทำและไปสัมภาษณ์คุณวันนั้นคือแบบราศีคุณไม่มีเลย
3: หมด
1: ทุกอย่างเออ
3: ทุกอย่างทั้งมิตรทั้งหมด เหลือแต่ตัวกับหัวใจ
1: เออ
3: มันต้องสู้ต่อไป
1: ทุกวันนี้คดีความเริ่ม
3: ก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆคือเรื่องพรบ.เช็คเรื่องอะไรเงี้ยถามว่าผมได้เตรียมใจไหมผมไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอแบบเนี้ยถามว่าเจออันไหนก็แก้นั้น
1: ต้องอย่าโกรธกูบอยนะ
3: ไม่โกรธอ
1: ยากรู้จริงๆมีหลายเสียงจากที่ออนไปเชื่อได้ว่าส่วนใหญ่90%เนี่ยให้กำลังใจคุณเท่าที่ผมไปอ่านนะในช่องของผมแต่ก็มีบางคนที่กระแนะกระแหนหรือพูดมาบอกว่าเฮ้ยล้มบนฟูกหรือเปล่าแล้ววันนี้มีคน SMS มาเห็นไหมคุณต้อมนครสวรรค์ไปทำอะไรมาครับ
3: ต้องบอกว่าผมยังอยู่ยังยืนหยัดอยู่ตรงนี
1: ้
3: ไม่ไปไหนแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ได้หายจากหน้าจอไปแต่ว่า
1: ครับ
3: ผมแค่เพิ่มบทบาทมากขึ้นจากเป็นผู้ขายก็จะเป็นผู้เช่าไปทุกที่ที่ท่านอยากมีพระแท้ผมไปหมดนะครับ
1: เช็
3: คพระให้ฟรีด้วย
1: เช็คพระให้ฟรีด้วย
3: ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม่ให้มันทำงานมากขึ้น
1: เออ
3: ตอนนั้นเราเสียโอกาสตอนที่เราดวงดีโชคชะตาดีเราทำน้อยกว่าทุกวันนี
1: ้ครับ
3: แต่ผลประโยชน์มันมากกว่าตอนนี้ใช
1: ่คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเลยเอ๊ะต้อมนครสวรรค์เนี่ยเขาเป็นใครแล้วก็เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาเกิดถึงวันนี้เราถึงเชิญคุณต้อมมาคุยได้ขนาดนี้นะครับก็ต้อมนครสวรรค์เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นในตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้อมเป็นเซียนพระก็ถือว่าเป็นเซียนพระรุ่นใหม่ๆหน้าใหม่เลยนะครับแล้วก็ซื้อพระเนี่ยเอาตรงๆเลยนะหลักร้อยล้านหลักพันล้านผ่านมือ
3: ใช่
1: เคยซื้อพระแพงที่สุดราคาเท่าไหร่ครับต้อม
3: เป็นถ้าเป็นพระแพงที่สุดน่าจะมีอยู่อย่างเดียวที่แพงมากๆคือสมเด็จวัดระฆัง
1: สมเด็จวัดระฆังจบกันที่เท่าไหร
3: ่เคยซื้อมาสูงสุดน่าจะประมาณ
1: 120ล้านเองที่คือจริงๆป่ะ
3: ใช่ครับ
1: ต้องแต่มันก็จะมีคำถามว่าไอ้ที่คุณซื้อหลัก120ล้านเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณให้ราคาที่สูงเพื่อตีเช็คซอยเช็คมา
3: โอ้คนที่ขายพระอย่างนี้นี่อย่างน้อยเราต้องดาวเขาครึ่งหนึ่งนะ
1: เออ
3: ร้อยกว่านี้เราต้องดาว70นะ
1: ครับ
3: บางอย่างเราต้องดาว50

0: ราไม่ใช่ว่าเดินไปป่าบอกพี่ครับผมขอญาติพาวนี้ผมให้200ใครก็พูดได
1: ้อ๋อแต่หมายถึงว่าสิ่งที่คุณซื้อเนี่ยก็คือตอนที่คุณซื้อไปเนี่ยก็คืออย่างน้อยๆสมมติว่า120ล้านคุณต้องจ่ายเขาก่อน60ล้าน
0: ถูกครับ
1: ถ้าไม่มีเงินสดก็จะเอาพระหรือตีมูลค่าอะไรต่างๆ
0: ผมเคยเล่าในรายการเนี้ยคือเมื่อก่อนเนี้ย
1: เล่าให้ฟัง
0: ผมซื้อพระสมเด็จเนี่ยองค์ละ670ล้านผมจ่ายเงินสดนะช่วงแรกๆผมซื้อเงินสดขายเงินสดตลอดช่วงหลังๆมาเราเริ่มซื้อเยอะขึ้นมากขึ้นช่วงแรกช่วงกลางมีกำไร
1: ครับ
0: ช่วงหลังเนี่ยมาทดท้อมาเรียกว่ามาลดหลั่นจากช่วงแรกกับช่วงกลางไปหมดเพราะราคาพระแพงขึ้น
1: ครับ
0: ขายซื้อ10บาทขายได้10 12บาทแต่สมัยก่อนเนี่ยซื้อ10บาทอาจจะขายได้20มันมีช่องห่างระหว่างการซื้อขายอยู่เยอะพอสมควรแต่ตอนเนี้ยคนเห็นผมไลฟ์100นึงคนก็มาขายผม90บาทท
1: ุกวันนี้ถามทุกวันนี้ยังไลฟ์ขายพระอยู่ไหม
0: จริงๆไลฟ์อยู่ครับไลฟ์ขายพระอยู่
1: ทุกวันนี้ต้อมทำอะไรจากที่หนี้สินที่มีหนี้สินจากการซื้อขายพระเป็นหลักพันล้าน
0: ผมไลฟ์ขายอยู่แล้วก็ไลฟ์บ้านสลับกับลูกน้องเพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องไปหาพระทุกที่เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเมื่อก่อนพระเนี่ยตอนที่เราเครดิตดีเนี่ยคนเดินมาเสิร์ฟไม่ต้องหาแล้วราคาเหมาะสมแต่อย่าลืมไปนะครับวันที่เราดีขึ้นเรื่อยๆแล้วขายดีเนี่ย
1: ครับ
0: เราอยากมีสินค้าให้ลูกค้าราคาดีเราก็ต้องซื้อเขาก็ต้องตีราคาที่มากที่สุดที่เขาที่เคยจะทำได
1: ้ครับ
0: รอขายได้ร้อยหนึ่งเขาตี90บาทต่อรอง85บาทจะลืมนะครับระยะเวลาวันนั้นนำมาถึงไม่ได้ขายได้เลย2วันทีลูกค้าเอาของมาเทิร์นทุกๆอย่างมันมีเหตุและผลมันอยู่ในตัว
1: เรามาเท้าความกันดีกว่าต้อมนครสวรรค์จริงๆแล้วอ่ะไอ้นี่ถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะรู้ประวัติแล้วล่ะแต่ผมว่ามาเท้าความสั้นๆก่อนที่จะเข้าเบรก2เรามีเวลาอีกประมาณ15หรือ14นาที
0: ตัวเนี้ย
1: ต้อมนครสวรรค์เป็นใคร
0: จริงๆผมเกิดมาคนนครสวรรค์จริงๆเป็นเด็กชุมแสงชีวิตลำบากเขาเรียกว่าลำบากมาตั้งเด็กรู้วิธีหาเงินลำบากครับจะบอกว่ายังไงดีก็ว่าเวลาคนลำบากมันไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะรอดปกติเนี่ยเราตื่นมาวันนี้จะหาอะไรกินวันนี้กับเหตุผลที่ผมตอนเด็กๆผมเนี่ยเอ้ยวันนี้จะกินอะไ
1: ร
0: จะมีอะไรกินมันต่างกันนะแต่คำพูดที่เราบอกไปเนี่ยบางคนบอกว่าไม่มีทางหรอกถ้าอยู่ถึงเป็นหนี้ได้ขนาดนี
1: ้ครับ
0: ผมเขาเชื่อว่าเราต้องมีเก็บมีซ่อนไว
1: ้
0: แต่เหตุผลเนี่ยวันนี้เราคิดผิดเราดันเอาของที่เรามีอยู่เคลียร์ใช้หนี้จนเราไม่มีทุนเดินต่อเราต้องมาสร้างใหม่หมดทุกวันนี้ผมเหมือนนับหนึ่งใหม
1: ่
0: นับหนึ่งนับเริ่มนับใหม่มันกลายเป็นเครดิตวันนี้คนถามว่าเฮ้ยแล้วใครจะให้พระซื้อพระเอามาขายผมบอกว่า2,000ผมยังไม่หนีเลยแล้วไอ้ที่เหลือที่กำลังจะตามมาผมจะหนีไปไหนอ่ะ
1: ขอพูดแบบไม่อวยนะไอ้2,000ล้านที่คุณบอกไม่หนีเป็นเพราะคุณหนีไปไหนไม่พ้นหรือเปล่าหรือว่ายังไง
0: โอ้ยพี่กบอย 2,000 เนี่ยคนที่ผมไปหนี้เขาเนี่ยผมว่าก็ไม่ใช่คนปกติอ่ะ
1: โอ้โห
0: ใช่ไหมคนปกติมันจะมีตังค์ที่ไหนขนาดนี
1: ้
0: ถูกไหมมันไม่ปกติหรอกมันมีทุกวิถีทางเพื่อทำให้เราหาเราจนเจอ
1: ครับ
0: บางคนแค่10ล้านเขายังไปตามจนเจอเลยแต่ตัวผมอ่ะมันจะไปอยู่ตรงไหน
1: แปลว่าไม่ต้องคิดหนีเลย
0: หนีก็หนีไม่ได้หนีไม่ได้เลยชีวิตนี้หนีไม่ได
1: ้โอเคต้อมนครสวรรค์เป็นเด็กจังหวัดนครสวรรค์จริง
0: ๆนครสวรรค
1: ์เติบโตมายังไงครับต้อม
0: โอ้ต้องบอกว่าเติบโตมาพ่อแม่นี่ยากจนเป็นทำอะไรนะเขาเรียกว่าเกี่ยวกับชาวนาแล้วก็ทำพวกก่อสร้างด้วยตัวผมเองผมก็ซึมซับตั้งแต่เด็กว่าผมเคยไปทำตรงนี้ผมบอกว่าผมไม่อยากทำอาชีพแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันดูถูกนะคือมันลำบากมากกว่าจะได้ตังค์เมื่อก่อนค่าแรงวันละ200ผมจำได้เลยผมไปทำงานไอเทปูนรับเหมาเทปูนเนี่ยวันเดียวผมวันของวันผมเลิกเลยอยากได้รองเท้าคู่หนึ่งที่ผมเคยพูดในไลฟ์เสมอว่าวันนี้ผมพูดเหมือนเดิมแต่จะบอกว่าถ้ามันลำบากขนาดนี้เราต้องหาวิธีหาเงินให้ดีกว่านี้แต่จะทำยังไงผมก็พยายามหาตัวตนมาตลอด
1: ครับ
0: วันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าตอนด้วยตัวเราเด็กๆเนี่ยเราฟังปู่ย่าตายายนั่งคุยเรื่องพุทธคุณพระองค์นี้เป็นอย่างนี
1: ้
0: สมัยก่อนโกบอยน่าจะเคยฟังมั้งผมว่า
1: เคยได้ยิน
0: นั่งกินข้าวอยู่กับตอนเย็นๆเนี่ยสมัยก่อนเด็กยุค

0: ผมเนี่ยเขาจะนั่งกินข้าวกันครบทั้งครอบครัวถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็นั่งคุยนะคนนั้นไปอย่างนั้นมาไปอย่างนี้มาเล่าให้ฟังเจอเหตุการณ์หลวงพ่อเดิมยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยมันมีให้เราฟังแล้วเรารู้สึกว่า
1: ครับ
0: แล้วอีกอย่างนึงคือมีความน่าสนใจคือเนี่ยไปร้านนี้มาร้านนี้ให้ 500,000 เราอยากมีอารมณ์แบบนั้นอยากมีโมเมนต์แบบนั้น
1: อ่าฮะ
0: แต่ถามว่าวันนี้คุณมีความสามารถแบบนั้นหรือเปล่า
1: ครับ
0: ผมก็เลยหาตัวเองรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละสิ่งที่ผมชอบ
1: ไปหลงไหลตอนช่วงอายุเท่าไหร่ต้อม
0: น่าจะประมาณ18แล้วล่ะแต่ว่าจริงๆผมเริ่มเล่นพาจริงๆน่าจะอายุ20 21
1: เออ
0: ตั้งแต่อายุ20เดือน
1: อะไรที่ทำให้คุณอยู่ๆแม่งเข้าไปวงการพระแล้วอยู่ๆสตาร์ทอัพแบบโอ้โห
0: กล้าซื้อสวยไงกล้าซื้อของที่สวยของที่คนอื่นรู้สึกว่ามันแพงกว่าเราซื้อความหมายคือวางคู่กันเนี่ยอันนี้15ล้านอันนี้10ล้านผมซื้ออัน15ล้าน
1: กล้าซื้อ
0: ถ้าผมซื้อขายได้20
1: ไงแต่ก่อนต้อมจะเริ่มระดับซื้อพระหลัก10ล้านเนี่ยมันเริ่มจากจุดไหนว่าเอาตังค์หรือเอาทุนมาจากไหน
0: เมื่อก่อนเราค่อนข้างที่จะผมเคยทำสายใต้ผมทำสายใต้สมัยก่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: จริงๆผมไม่ต้องเล่นพระมีรายได้ทุกเดือนก็ได้เพราะกบอยเพราะสายใต้เนี่ยรายได้เดือนเดือนมัน2-3ล้านอยู่แล้ว
1: อืม
0: เราก็เล่นกิปาถะเราก็พออยู่ได้แต่สมัยก่อนตังไปลงทุนสายใต้ก็ไม่มีนะผมยืมเพื่อนเนี่ย800,000ผมจำได้เลย
1: ครับ
0: ขอไปทำห้างพระเครื่องหน่อยว่าอยากเอามาต่อยอดหลังจากนั้นมาทุกอย่างเวลาคนเรามันดวงดีมันเข้ามาหมดอะเพื่อนฝูงมิตรเมตพระเพอทุกอย่างเงินทองไหลมาเทมา
1: ครับ
0: แต่สิ่งที่ผมจะบอกคือการรักษาสิ่งพวกนี้ไว้เนี่ยสำคัญจะรักษายังไง
1: อ่าฮะ
0: วันเนี้ยเขาสอนให้เรารู้แล้วว่าตัวเราเองเนี่ยต้องรอบคอบมากกว่านี
1: ้ครับมาหาโอกาสได้ยังไงเจอโอกาสตรงนั้นได้ยังไงต้องการที่ว่าเริ่มจุดสตาร์ทอัพแบบโอ้โห
0: สมัยก่อนที่ผมเริ่มเล่นพระเนี่ย เริ่มแรกนับหนึ่งได้เนี่ยน่าจะมีเสทหารคนหนึ่งผมยังจำชื่อได้เลยแกน่าจะตอนนี้นะแกน่าจะเป็นในพลแล้ว
1: ครับ
0: แกเล่นพาแกบอกเฮ้ยหนูถ้าหนูอยากเล่นพาหนูต้องเข้าเว็บจีนะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเราสร้างตัวตนความหมายคือสร้างตัวตนเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขารู้จักเรา
1: ฮะ
0: พี่ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรเฮ้ยต้อมเป็นคนที่ไหนนครสวรรค์ก็ตั้งต้อมนครสวรรค์ไปเลยสุดท้ายกลายเป็นต้อมนครสวรรค์ในวันนี้
1: มันจะมีเซียนหลายคนที่บอกว่าไอ้เหรียญหรือพระที่แจ้งเกิดตัวต้อมเองอ่ะมันต้องมีโมเมนต์ที่คุณแบบแจ้งเกิดได้อ่ะมีบ้างไหม
0: สมัยก่อนผมว่าผมเล่นปู่ทวดมาตั้งแต่เด็กนะ
1: เออ
0: ผมแยกบล็อกได้พิมพ์ได้แบบนี้อย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆนะ
1: เอาเลย
0: สมัยก่อน
1: ใช่ไหมผมรู้แล
2: ้
1: ว
2: เดี๋ยวมีเรื่อง
0: เดี๋ยวมันจะไปเดี๋ยวมันจะไปเหรียญเลือดทองคำอะไรเนี่ย
2: โดนไปเนี่ยคุณต้องโดนแน่เบรกสองเดี๋ยวผมต้องถามคุณแน่นอนยาวต่อยังไงต
0: ่อตั้งแต่เด็กโหสมัยก่อนปู่ทวดเนี่ยมีเป็นร้อยบล็อกรุ่น4มี10ขีดช้างป้องมีสายฝนเฉียงมีไม้มาลัยมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย
1: เ
0: ฉพาะเหรียญไข่เหรียญเดียวเนี่ยพิมพ์มีเป็น10เกิน10พิมพ
1: ์ครับ
0: เสมาหน้ากรรมการบล็อกลึกหน้ากรรมการบล็อกตื้นหลังหน้า2จุดบล็อกตื้นหน้า2จุดบล็อกลึก
1: อ่ะไปว่าเอาแล้ว
0: โคตรเยอะเลย
1: อ่ะเป็นว่า
0: ผมคิดว่าตอนสมัยก่อนใครมันจะจำหมดวะ
1: เออ
0: ผมตั้งกับตัวเองแล้วใครจะไปจำหมด
1: เออ
0: ผมสุดท้ายเอ้ยเราจำได้
1: เออ
0: เราจำได้แต่ถ้าเป็นพวกเหรียญหรือพวกอะไรเงี้ยผมแข็งแรงนะหมายถึงว่าถ้าเป็นพวกผู้ทวดอ
1: ่
0: ะแต่ถ้าเป็นรูปหล่อพวกอาบาเช่อะไรเงี้ยผมอ่อนแอมากเพราะว่าพวกนี้ค่อนข้างจะเก๋ฝีมือ
1: ครับ
0: เก๋ฝีมือดีมาก
1: ๆผลปรากฏว่าพอหาตัวตนก็คือไปทางถนัดหลวงปู่ทวด
0: ใช่ตอนนั้นปู่ทวดราคาขึ้นตอนนั้นสมัยก่อนยางแพง
1: ครับ
0: ไม่รู้ตอนนั้นใครเป็นรัฐบาล ผมไม่รู
1: ้ ตอนนั้น
0: ปู่ทวดแพงใช่ไหมปู่ทวดแพงมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าพระนี่นะเมื่อก่อนแล้วปู่ทวดแตกจากวัดนั้นวัดนี้มีมูลค่าหมดเลย
1: ครับ
0: แพงหมด
1: เ
0: ราก็โอ้โหเนี่ยพระอย่างนี้แหละที่ทุกคนปู่ทวดนี่ผมศักดิ์สิทธิ์นะผมใช้ติดตัวตลอด
1: ครับ
0: ตัวผมใช้ติดปู่ทวดตลอดแล้วก็บอกหลวงปู่เสมอว่าขอให้ลูกผ่านพ้นในสิ่งที่เลวร้ายไปให้ได้ถามว่าด้วยตัวเราเองเขาอาจจะลงโทษเราอยู่ก็ได้
1: ไม่ถึงกับช่วงนี้นะ
0: คิดแบบนี้แต่ว่ามันก็ผ่านเรื่องแย่ที่สุด ถามว่ามันมีแย่กว่านี้ไหมมันอาจจะมีแหละแต่เราอาจจะชินก็ได
1: ้เหรียญหลวงปู่ทวดมีอะไรที่มันพอหลังจากนั้นที่คุณบอกอ่ะคุณสร้างรายได้จากการซื้อขายพระณตอนนั้นที่เด่นๆเลยก็น่าจะเป็นของหลวงปู่ทวดในกลุ่มของหลวงปู่ทวดใช่ไหม
0: ถูก
1: แต่ต้อมก็บอกว่าก็มาเจ๊งที่พังพินาศไอ้ไข่
0: จริงๆมันเยอะหลายอย่าง ทั้งพระใหม่ด้วยพังคนโกงด้วยคือผมไม่เคยไปบอกตะโกนบอกใครว่าผมโดนโกง
1: ครับ
0: ไม่รู้จะบอกไปทำไมในเมื่อเราเต็มใจให้เข้าไป
1: เออ
0: แล้ววันนี้เราจะมาบอกคนนั้นโกงอย่างนี้โกงงั้นผมถือว่าผมพอละถ
1: ือ
0: ว่าช่างมัน
1: ครับ
0: หันหลังแล้วเดินต่ออ ่
1: าฮะ
0: เราก็เลยไม่ได้แต่คนอาจจะไม่ได้คิดว่าเราจริงหรือเปล่ามาพูดให้รู้สึกตัวเองดูดี
1: ครับ
0: ถ้าผมพูดให้ตัวเองดูดีนะผมมานั่งไลฟ์สดประกาศไปแล้ว
1: เออ
0: ถูกไหมมันไม่ต้องมานั่งไลฟ์สดประกาศด้วย
1: มาถามในเรื่องเหรียญเนี่ยที่เมื่อกี้ที่บอกว่าซื้อแพงที่สุดอันนี้ผมยัง
0: อ๋อเหรียญนะได
1: ้มาในเรื่องของพระที่ซื้อแพงที่สุดคือ120 ล้านไม่ต้องบอกว่าซื้อขายกับใครแต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นในการจ่ายเงินชำระเงิน
0: ก็จ่ายไปน่าจะ70แล้วก็ที่เหลือก็ซอยเดือนละ10 ล้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นอยากรู้ไหมเหรียญอะไรที่แพงที่สุดที่ผมซื้ออ
1: ันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นเหรียญก็จะเป็นอีกหลักอีกแบบนึง
0: ก็บอยว่าเหรียญอะไรที่ผมซื้อแพงที่สุด
1: อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่ใช่เซียนผมไม่รู้จริง
0: ผมว่าผมเหรียญที่แพงที่สุดน่าจะเป็นเหรียญภูไข่วัดเชิงเหรียญผมเคยซื้อเหรียญเดียวน่าจะเดี๋ยวนึกก่อน60 หรือ 70 ล้านเนี่ย
1: บ้า
0: จริง60 หรือ 70 ล้านสวย
1: ซื้อตอนคุณท็อปเลยเนี่ยนะ
0: ตอนท็อปเลยเป็นของเหรียญเป็นจับชื่อเจ้าของไม่ได้แต่ว่านะเจ้าของนี่น่าจะเป็นพญาสักอย่าง
1: เลยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยตอนที่ซื้อไปซื้อมาได้ยังไง
0: จริงๆมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขามาเสน
1: อ
0: ว่าเฮ้ยเฮียมีนี่นะ
1: ครับ
0: อยากจะให้ต้อมเอาไปทำกำไร
1: อืม
0: ตอนนั้นน่ะผมไม่ได้บวกอะไรเยอะหรอกสมมติซื้อ100 นึงรวมทั้งเซตแล้วมันมีปูไข่วัดเชิงเลน
1: ครับ
0: 1 เหรียญแล้วก็น่าจะมีอะไร 2-3 อย่างรวมกันประมาณ100 นึงนะ
1: ครับ
0: ก็ซื้อมาแต่เหรียญเนี่ยเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยมีในสารระบบน้อยมากผมว่าหมุนเวียนคนอาจจะเคยซื้อไม่เคยผ่านมือเลยทั้งชีวิตนี
1: ้ครับ
0: ผมผ่านมาน่าจะ2 หรือ 3 เหรียญ
1: อืม
0: 3 เหรียญ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกอ่ะเหรียญที่เป็นประเด็นอยู่อ่ะทองคำเรื่องทองคำถูกไหมผมต้องอย่างน้อยต้องผมผ่านประมาณ8 เหรียญขั้นต่ำนะจำไม่ได้อีกไม่
1: ผ่าปากไหม
0: ผ่าปากทุกเหรียญ
1: อ๋อตัวผ่าปากนี่คือต้องผ่านตา
0: ผ่าปากทุกเหรียญเลย
1: แต่ว่าที่เป็นประเด็นอยู่นี่เคยผ่านตาไหมเคยเห็นไหม
0: ไม่เคยเห็นเลย
1: ยังไม่เคยเห็นนะ
0: เคยเห็นไม่เคยส่อง
1: ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยส่อง
0: ผมโทัวร์จะลงผมไหมเนี่ย
1: ไม่ผมแค่อยากรู้เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเหรียญที่หายากมันไม่แปลกที่คุณไม่เคยเห็น
0: หายาก
1: แต่ว่าเดี๋ยวจะมาถามช่วงหน้าว่ามันในมุมคุณมีความคิดเห็นยังไง
0: ให้ผมถามกับกบอยบ้างได้ไหมกบอยไม่ได้เรียนพระใช่ไหม
1: ผมไม่ใช่เซียนพระผมเป็นพ่อค้าพระผมเป็นอินฟู
0: แล้วถ้าสิ่งนั้นกบอยไม่เคยเห็นแล้วกบอยไม่รู้ว่ามันจะแท้เกลแล้วกบอยจะตัดสินใจยังไง
1: ผมก็ไม่กล้าไง
0: ใช่ไหม
1: ทุกวันนี้ผมก็เงียบเงียบผมก็ไม่กล้าผมไม่รู้เพราะโอ้โหถ้าผมเป็นเซียนเหรอผมก็โดดมาแล้วผมก็โดดมาแบบมาเอาแสงแล้วแต่นี่คือเราไม่กล้าไง
0: แสงนั้นน่ะถ้าตอนเราดีมันเอาได้ตอนนี้ผมไม่ดีบวกหรือลบไปมันไม่คุ้มมันอ่ะวันนี้เรากำลังต่อแต่ดวงหงายท้องเลย
1: ต้อมคนที่บอยกูบอยเคยเห็นเมื่อปีนู้น
0: นะทุกวันนี้ก้มคองอเข่าไปก่อนแต่ว่าถามว่าความสามารถที่ดูพระได้เนี่ยมันจริงๆมันไม่ไปจากเราหรอกแค่เราไม่ได้ไปตะโกนบอกใ
1: คร
0: เป็นไม่เป็นเนี่ยคุณเคยเห็นพระไหมคุณเคยซื้อไหมคำนี้ใช้กับผมไม่ได้เพราะผมเคยเห็นมาหมดถูกไหมเคยเห็นหรือเปล่า
1: เออ
0: ไม่เคยซื้อดิผู้ขอโทษนะมึงกระจอกนี่มาไม่เคยซื้
1: อ
0: โดนคำนี้ไปก็ไปไม่เป็นแล้ว
1: เออนั่น
0: เป็นผมนี่หมดโตไปแล้ว
1: แต่วันนี้ผมต้องถามคุณแน่นอน
0: เรื่องเหลือผู้ตัวผมรู้ผมก็จะตอบเท่าที่ผมรู
1: ้
0: เอาแบบนี้ดีกว่าฟังแล้วผมไม่โดนลงด้วย
1: เออมันคืออย่างที่บอกไปผมก็ไม่เคยเห็นเหรียญแล้วต่อให้ผมเป็นเหรียญผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ได้เซียนพระเพราะผมไม่ได้ทางสายนี้ไงแต่เราอะ
0: แต่วันนั้นอะ
1: มันชิคใช่ไหมต้อมผมกำลังพูดมันคือได้ความรู้มันคือสิ่งที่เว้ย
0: พี่กบอยวันนั้นพี่กบอยเห็นเตารีดที่ออกรายการหงส์กระแสใช่ปะ
1: เห็น
0: ทำไมถึงเขียนอันนั้นแล้วแท้เลย
1: เอ้า
0: อ่ะทำไม

0: ทำไมเซียนพระเห็นอันนั้นแท้เลยทั้งๆที่ไม่เคยเห็น
1: เอออ ่
0: ะงง
1: เออ
0: เห็นป่ะ
1: งงว่ะ
0: เออ
1: เ
0: นี่ย
1: เฮ้ยสนุกสนุกสนุกเอาวันนี้ผมเชื่อได้ว่าวันเนี้ยเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาฟังจากทัศนะของต้อมดีกว่าแล้วก็มารู้เรื่องรายละเอียดว่าไอ้ 2,000 ล้านที่มีประเด็นอยู่ที่แบบว่าเป็นหนี้ 2,000 ล้านเนี่ยทุกวันนี้ใช้ไปเหลือเท่าไหร่แล้วหรือยังเป็นคดีความอยู
0: ่มันก็มีทุกอย่าง
1: อ่ะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาฟังกันครับคุณผู้ฟังครับ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกระบุแล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ชะตาพรก. 400 ล้าน 9 กรกฎาคมนี้น้อมรับผลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติวินิจฉัยคำร้องที่ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นคำร้องกรณีที่รัฐบาลมีมติคณะรัฐมนตรีออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569วงเงินไม่เกิน 400 ล้านบาทขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 172 หรือไม่วันที่ 9 กรกฎาคมนี้มีความกังวลหรือไม่ว่าเราได้ชี้แจงทั้งเอกสารหลักฐานประกอบไปแล้วซึ่งเป็นการให้คำชี้แจงฐานะรัฐบาลก็ต้องสุดแล้วแต่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรต้องยอมรับเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามเมื่อถามว่ามีการเตรียมแผนสำรองหรือไม่หากผลออกมาเป็นลบนายกกล่าวว่าคาดหวังว่าคำอธิบายและคำชี้แจงของรัฐบาลน่าจะทำให้ศาลวินิจฉัยได้วินิจฉัยในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเมื่อวินิจฉัยออกมาอย่างไรต้องดูว่ามีข้อชี้แนะหรือคำสั่งใดๆที่ต้องทำตามหมดไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนเพราะต้องเคารพคำสั่งของศาลไม่ว่าศาลใดก็ตามเมื่อถามต่อว่าจากข้อมูลที่ชี้แจงไปมั่นใจหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายตามหน้าที่และชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบเรื่องมั่นใจไม่มีใครมั่นใจเพราะไม่ใช่คนตัดสินมติวิปรัฐบาลเห็นชอบกฎหมายนิรโทษกรรมที่สว.แก้ไขกรวียันไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมธิการร่วมเหตุแค่แก้ถ้อยคำไม่กระทบสาระสำคัญนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวถึงผลการประชุมวิปรัฐบาลซึ่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งคืนสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งฉบับคือร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าเรื่องดังกล่าวมติวิปรัฐบาลได้คุยกันและลงมติเห็นชอบตามที่สว.ได้แก้ไขเพราะเป็นเพียงการแก้ไขถ้อยคำไม่ใช่สาระสำคัญโดยเนื้อหาของร่างกฎหมายยังคงเจตนารมณ์ของร่างกฎหมายตามที่สภาผู้แทนเห็นชอบนายกรวีกล่าวว่าหลังจากมีมติวิปรัฐบาลแล้วจะให้แต่ละพรรคร่วมรัฐบาลกลับไปหารือภายในพรรคกันอีกครั้งว่าจะมีประเด็นใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่แต่ในหลักการมติวิปรัฐบาลยืนยันให้เห็นชอบตามที่สว.แก้ไขซึ่งในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะยืนยันตามมติวิปรัฐบาลส่วนกรณีที่ตัวแทนฝ่ายค้านได้หารือว่าจะขอให้ตั้งกรรมธิการร่วม2สภาเพื่อพิจารณาเนื้อหาร่างพรบ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนั้นนายกรวีกล่าวอีกว่าเป็นเพียงการพูดคุยและหารือในเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งเข้าใจในสิ่งที่พรรคฝ่ายค้านเสนอแต่ยังไม่มีข้อตกลงทั้งนี้วิปรัฐบาลพิจารณาแล้วเห็นว่าสาระสำคัญไม่ได้ถูกแก้ไขเพราะสว.แก้ไขแค่การเพิ่มถ้อยคำเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องตั้งกรรมธิการร่วมกระบี่แถลงกวาดล้างยาเสพติดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569ของกลาง137รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้นายอังคูลศรีราชวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุกเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุดจับกุมได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้กระทำผิดด้านการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกระบี่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจำนวน363รายจับกุมผู้เสพยาเสพติดจำนวน20รายจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ12รายดำเนินคดีสมคบจำนวน7คดีตรวจยึดยาบ้าได้ 675,778 เมตรตรวจยึดยาไอซ์จำนวน 27.22 กรัมตรวจยึดอาวุธปืนจำนวน47กระบอกและตรวจยึดของกลางรถยนต์จำนวน 5,000รถจักรยานยนต์11คันเงินสด9รายการรวมของกลางจำนวน137รายการมูลค่ารวม 5,454,188 บาทนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองGo Boy Clash ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมัน เชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เดี๋ยวก่อน ช้าก่อน
6: อย่างไร
5: ผลพรรคหงแดงทั้งหลายแล้วมีหลวงปู่ทวดมาแจกเพื่อเยียวยาหัวใจที่โดนแทงไปสองดอกพี่ต้อมก็เอาสวรรค์มาเลยก็ต้องห่วงนะฮะ
6: เขาเรียกว่าข่าว
5: ผมรีบตะกุยตะกายรีบมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันประเด็นใหญ
6: ่
5: ตัวตัดตัวไม่ตัดอะไรอย่างเงี้ย
6: เออ
5: วันนี้เหมือนเมื่อกี้บอกหลวงปู่ทวดหลังต้องรีบ
6: เออ
5: พอฟังอยู่เหรอฟังอยู่ตลอดเลยเพราะว่าตอนเอาสวรรค์มานี่โอ้โหแล้วก็บอก

0: ไม่หนี
1: เอาเว้ย
2: ให้ผมได้ให้ดอกดี
0: เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเอาว่าใครเป็นหนี้มากกว่าผมค่อยยอมแพ้ใครเป็นหนี้น้อยก
1: ็มาสู้พร้อมผม
0: กันก่อนไม่มีอะไรยาก
1: อ่ะมาคุยเรื่องเครดิตก่อน 2,000 ล้านวางแผนยังไงทุกวันนี้เหลือเท่าไหร่ยังไงแล้ว
0: จริงๆมันวางแผนไม่ได้หรอกคาร์บอย
1: ครับ
0: พี่แดงมันต้องบอกว่ามันวางแผนอะไรไม่ได้เลย
1: ม
0: ีก็ทำไป
1: เ
0: ขาเรียกว่าเดี๋ยวมันจังหวะมันถ้ามันรันได้มันก็จะมาของมันเองโครงการพระมันเป็นแบบนี้คือถ้าเราเริ่มทำงานได้เริ่มจับจุดเปลี่ยนจุดของเราไปเลยเปลี่ยนวิธีการทำงานให้มากขึ้นและเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: เราก็รู้สึกว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่เหมือนปกติผมไลฟ์ขายพระอย่างเดียวตอนน
1: ี
0: ้ก็ต้องไลฟ์ซื้อพระด้วยรับเช่าพระเช็คพระฟรีส่งรูปมาเราดูให้หมด
1: ครับ
0: เหมือนคล้ายๆว่า
2: ติดต่อตอนนี้ไหน
0: ก็ในแอปฟ้าต้อมนครสวรรค์ FC
2: แอปฟ้านะฮะทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ลองเข้าไปดูใช้บริการได้นะครับ
1: ครับ
2: ต้อมนครสวรรค์ FC
0: ใครอยากมีคำแนะนำไปมูที่ไหนได้ไม่ต้องไปหาบอสนะผมไปทุกที่แล้ว
2: ไม่มี
0: หลวงพ่อได้บอกว่าไม่รู้จะให้ยังไงเลยเยอะเหลือเกิน
2: ไม่ด้วยไม่ให้โอกาสบางทีไม่ใช่หรอกก็นั่นแหละเขาก็แบบว่าให้อะไรให้ประสบการณ์
1: เ
2: ราในการแบบจะแก้เกมนี้ยังไงนะครับนะฮะพ้นความกดดันนี้ยังไงต้องใช้เวลา
0: เป็นหนี้ขนาดนี้ใช้เวลาสร้างหนี้อ่ะ 7-8 ปี
1: ม
0: ันก็ต้องมีระยะเวลาที่ใช้หนี้คือไม่น้อยกว่ากัน
2: 10ปี
0: มันอาจจะครึ่ง
2: 7-8 ปี
0: ถ้าคนที่ขยันเนี่ยมันผ่านได้เร็วจริงอาจจะครึ่งนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงอาจจะอีกเท่านึงแต่ผมเชื่อว่าผมไม่ได้มั่นใจตัวผมขนาดนั้นแต่ผมเชื่อว่าของผมเนี่ยไม่เกิน7ปีและอาจจะน้อยกว่านั้นด้วย
2: รอจังหวะเลยพลิกฟื้น
1: แปลว่าในระยะ7ปีเนี่ยคุณสามารถสร้างหนี้ได้ 2,000 ล้านหลังจากนี้ไปมันต้องน้อยกว่า7ปีคุณจะต้อง
2: ตั้งใจไว้ตั้งเป้าไว้ตั้งเป้าไว้ว่าให้เวลาเท่ากัน
0: ให้เริ่มนับตั้งแต่ปีหน้าเลยปีหน้าเลย
2: ใกล้ไหม
1: ใกล้ไหม
0: ให้เริ่มนับตั้งแต่ปีหน้าเลยคือนับ1
2: นะฮะ2569นับ19แรกนะฮะปีแรกของต้อมนครสวรรค์แล้วก็ติดตามกันให้กำลังใจกันดูกันเป็นตัวอย่าง
1: เฮ้ยแต่ผมเคยมีโอกาสที่สัมภาษณ์คุณแล้วคุณบอกว่าคุณไปดูที่ไหนมาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีของคุณ
0: โอ้ผมไม่เชื่อแล้วหมอดงมาดูท้ายนี่นะไม่พ้นตัวเองสักที
2: ไหนเอาเบอร์โทรศัพท์ดูนี
1: ่คุณนี่คุณต้องดูพี่ชายผมคุณจดแรกกดจดได้ไหม
0: เดี๋ยวผมเอาให้เลย
1: ไหนเลขเอาเลขต้องมาแค่
2: กดการด่าได้แค่เห็นเรื่องเป็นยังไง
0: แค่เห็นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ย
2: สินแส
0: บอกว่า
2: ตองแปด
0: 08469
1: เดี๋ยว
2: เดี๋ยวด
1: ิเอามาก่อนมาก่อน
0: ตอนนี้ยังอยู่เลย
1: เดี๋ยวดิ
2: ใจ
1: จริ
2: งจริงพอสี่ตัวหลัง
0: 9946
2: 9946
1: อ๋อที่ยังไง
2: 99เห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์
2: มีบารมี
1: แล้ว46
2: ผ่อง46ในประเภทบูติกรักสวยรักงามชิลหล่อรูปหล่อพวกรูปหล่อพวกสายรูปหล่อ
1: เด่นนะเด่นนะ
2: กินเที่ยวช็อปอะไรเงี้ย
1: เ
2: ป็นสายอย่างนี้สายคุณชาย
1: สายคุณชาย
2: สายคุณชาย
0: ถามว่า
2: ต่อไปนี้ถ้าจะพลิกฟื้นตัวเองเนี่ยต้อง19
1: 19
2: ใช่1519
1: 191ได้ป่ะ
2: 191ก็เฉียนกัน ใกล้แล้วล่ะ
0: ไหนๆมาแล้วก็เขียนให้เลยก็ดีเหมือนกัน
2: ได
1: ้ไม่เอาเว้ยอาจารย์
2: บอกเว้ย7ปีนี่มันต้องเปลี่ยนไป
0: ไม่มีอะไรเสียหาย
2: ไม่เสียหายโทรศัพท์ไม่ได้เสียหายไม่ได้ให้ไปซื้อไปหาอะไร
0: แฟนผมบอกให้ผมเปลี่ยนเบอร์ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเสียดายเบอร
2: ์ครับ
0: เขาจัดมาเป็นแสนเลย
1: โอ้โห
0: สมัยก่อนเราคิดว่าเบอร์พวกนี้มันดี
2: จะยังไง
0: แต่จริงน่าเปลี่ยนเหมือนกันนะเบอร์แม่งโทรมาทั้งวันเลย
1: เออ
2: เปลี่ยนเบอร์เนี่ยนะ
0: ทวงหนี้
2: ลูกหนี้หายเงียบเลยเพราะว่า
1: จริงป่ะ
2: เขาไม่รู้เบอร์ใหม่เรา
1: พี่แดง
0: เนี่ยตอนนี้รู้แล้ว
1: พี่แดง
2: เงียบเลยโทรศัพท
1: ์พี่แดง
2: นี่คุณจะหายไปเลยล่ะ
1: นั่นผมไม่ต้องมาดูกับพี่กันโอ้ย
2: มา
1: เดี๋ยว
2: ตั้งใจไว้นะฮะ2569นะจะเริ่มนับ1แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ต้อมนครสวรรค์กัน
0: ต้องให้พี่แท่งพี่แท่งเป็นศาสตร์เรื่องนี้แหละครับ
1: โหเขาชอบมาก
2: โอ้ยนี่รายการผมนี่สุดยอดเรียกเขาว่าเซียน
1: เออเขานี่จะเป็นเซียนแล้วนะ
0: แล้วโง่เฮงอ่ะพี่
1: โง่ที่
0: นี่ผมไม่ผมไปทำปลายคิ้วมาหน่อยนะ
2: ยกคิ้วหน่อย
0: เพราะตอนแรกคิ้วมันตกไง
1: อันนี้หล่อมันชายาวิชัยเลยเหมือนกุ้งสุทธิราช
2: โอ้ยเบอร์สวยมากสวยจัด
1: ไอ้ที่เพิ่งเปลี่ยนมาหรือยังไง
0: เปลี่ยนมาตั้งแต่ก่อนจะล้ม
2: เออเบอร์สวยจัดนะเน
1: ี่ยแปลว่าเบอร์ไม่มีผลแล้ว
2: เลยเบอร์สวยมากๆเลยแต่ว่าเบอร์เนี่ย
1: กี่ตังค์เนี่ย
0: กี่
1: ต
0: ัง
1: ค์
0: ไม่เหมาะกับเรา
2: ไม่ใช่เบอร์มันดีเบอร์มันเหมาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องพระเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องความเชื่ออย่างเดียวเลยคราวนี้ไอ้ความก้าวหน้าไอ้เรื่องเงินทองมันไม่มีในเบอร
1: ์อ๋อเหรอ
2: เออมันไม่มีในเบอร
1: ์
2: มันเป็นเบอร์

0: มันเป็นเบอร์แบบเบอร์เที่ยวเบอร์จ่ายเบอร์เปเบอร์สำราญเบอร์สวยเบอร์หล่อ
1: กลับบ้านไปหัวแตกกันดูแล้ว
0: ใช่ไหมเอ้าดูดิเลขเขาซ้ำไปซ้ำมาจนมันไม่มีไปทางอื่นอ่ะ
2: มันลูกอย่างเดียวเลย
0: ใช่มันไม่ใช่บ้างานมุสุดๆอะไรมันไม่ได้อย่างนั้น
2: อ
0: ่ะ
2: มันไม่เหนื่อย
0: มันต้องมีความขยัน
2: ผมถามหน่อยลูกพี
0: ่
2: สมมติว่าลูกพี่เลือกเบอร์ที่บ้างาน
0: ต้องได้เบอร์โชคดีหน่อย
2: บ้างานทำงานได้เงินผมปรากฏพอทำงานได้เงินเสร็จแม่งก็อ้างว่าตัวเลขไม่มีความสุขหาความสุขไม่มีแม่งป่วยตู้นี้นั่นไม่มีเบอร์อีกมันยังไงกันแน่
0: ชั่วโมงนี้แม่งต้องเบิกเงินก่อนสิ
1: อาจารย์อ๋อ
2: เบิกเงินก่อน
0: เอาเงินดีกว่าเบิกเงินก่อนมีว่าเรามีปัญหาเงินเราต้องการเอาเงินไปเติมเขา
2: ให้ต้อมเขาจะต้องมีเลขอะไรถึงจะได้เบอร์ที่มีเงินเขาเรียกปลดหนี้ให้ได้เงินหลักพันล้านร้อยล้านพันล้านอะ
0: เบอร์เงินคือเบอร์ความเป็นหนึ่งเบอร์ความรุ่งเรืองต้องไปทางนี
2: ้
0: เมื่อทำงานแล้วมันเกิดความรุ่งเรืองเกิดความเป็นหนึ่งกลับมาเป็นแบบพลิกฟื้นอะมันต้องเร็ว
1: ใครอยากซื้อเบอร์นี้ขายนะ
0: แต่เบอร์นี้ไปขายเอาเงินกลับมาก่อนอย่างน้อยได้เงินจากเบอร์นี้แล้ว
2: แบบเบอร์แบบนี้ขายได้ทีกี่ตังค
0: ์โอ้เป็นแสน
2: จริงไหมเนี่ยมาดู
0: เ
2: นี่ย
0: เบอร์นี้เป็นแสนเผยหลายแสนด้วยผมบอกเลย
2: จริงป่ะ
0: จริง
2: นี่คุณซื้อมาเหรอ
0: เป็นเบอร์ที่มีเงินแล้วอยากจะรีทายอ่ะ
2: โอ้ my god
0: ถ้าโกบอยอ่ะยังต้องเลี้ยงลูกน้องอะไรอยู่ไม่ต้องสมมติมีเบอร์เจ้าสัวท่านอยากพักผ่อนละใช้ชีวิต
2: ชิวๆ
0: เดินทางใช้เงินอะไรอย่างเงี้ย
2: เนี่ยเบอร์นี้
0: บารมีใช่60ละ50กว่า60พอแล้วให้ลูกให้หลานไปที่เหลือก็กินดอกเบี้ยใช้เงินใช้ทองไป
1: แม่นนะเนี่ยแม่นมากเลยนะเนี่ย
0: ต้องเบอร์นี
2: ้เหรอ
0: ใช่มันมีเบอร์ตามอายุเบอร์นี้มันเป็นเบอร์ที่แบบคนจะรีทายแล้วต้องการความเคารพนับถือ
1: ครับอาจารย์ช่วยดูเบอร์หน่อยครับอาจารย์
0: ได้ครับตกลงไม่รู้เรื่องต้อง
2: ระวังระวังดูเลยหลังไปเราไปเลยต้องไปดูอ่ะถามว่าตอนนี้นี่สองพันล้านนี่เคลียร์ไปเยอะขนาดแล้ว
1: บางทีมันเยอะจนบางทีจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จะล้มเนี่ยเราก็ได้ใช้เป็นทรัพย์สินเป็นทุกอย่างเราไปแล้วหลังจากนี้มาเราก็เริ่มทยอยผ่อนมีเจ้านี้ให้เจ้านี้คือมันให้เจ้าเดียวเจ้าไหนต้องกระจายทุกคน
2: ครับ
1: มากน้อย
0: คนเวลาเป็นมีปัญหาอย่างเงี้ยแนะนำให้ทำตัวยังไงหมายถึงว่าคุยกับทุกคนคุยเจ้านี้ตรงไปตรงมา
1: บางทีคุยกับคนเราเนี่ยคำแรกโทรมาเจ้านี
0: ้ครับ
1: เอ้ยสรุปวันไหนจะโอนให้เราด้วยสัญชาตญาณกลัวโดนด่าแล้วก็ตอบว่าอาทิตย์หน้าเดือนหน้า
2: ครับ
1: ถึงเวลาจริง
0: ให้เขาสบายใจ
1: เราหาได้อาจจะหาไม่ครบหรือเราทำได้ไม่เต็มที
2: ่ก็
1: จะบอกว่าเราเป็นคนโกงตอนแร
2: กคำพูดนั้นเป็นคำพูด
1: ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่คือตอนนี้ผมยังทำงานอยู่ผมยังไม่ได้จริงรับปากไปก็เหมือนว่าผมมานั่งโกงช่วยผมขอเวลาให้ผมทำงานทุกคนบอกให้มึงดึงเวลาผมบอกใช่ผมขอเวลาผมดึงเวลาเพื่อให้ผมมีทางออกไม่ใช่ว่าผมขอเวลาเพื่อเอาตัวรอดเอาตัวรอดไม่จำเป็นต้องมาคุยกับพี่หรอก
0: ครับพี่มาดูผมได้ผมทำงาน
1: ผมก็ทำงานผมก็บอกว่าพี่มีอะไรผมทำงานผมทำไม่ได้แต่ว่าพี่จะมาเร่งตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ผมทำไม่ได
2: ้
1: มันหมดมันไม่ได้หมดยุคผมนะมันเหมือนหมดเวลาของมันกลับสู่โลกความตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยพระนี่มันคือฟีเวอร์มาก
2: ครับ
1: ตอนนี้มันกลับสู่ความเป็นจริงคนที่แข็งแกร่งแข็งแรงถึงจะอยู่ได้ไม่ใช่ว่าคนไม่คือคนที่ไม่เสี่ยงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีรับความเสี่ยงอาจจะไม่เก็บตัวไม่อะไรแต่ว่าผมเป็นคนชอบเสี่ยงตัวผมเสี่ยงมากสมัยก่อนจริงๆถ้าผมหยุดเนี่ยผมมีตังสบายแล้วไม่ต้องมานั่งทุกข์แบบนี
2: ้
1: แต่ผมรู้สึกว่าคนเราเวลามี500มี 1,000 นึงมันไม่พอหรอกตอนนั้นเงินสดตอนนั้นเยอะมาก
2: ครับ
1: ตู้นึงอ่ะตู้หลายหลายร้อย
0: ผมเชื่อเลย
1: สองฝั่งอ่ะ
0: เป็นอีกเซียนนึงที่มีอีกคาแรคเตอร์นึงมีคนคาแรคเตอร์แบบนี้เยอะเหมือนกัน
1: เราเหมือนเล่นเก้าเกย์ความเล่นพาเหมือนเล่นเก้าเกย์เลย
2: อย่างไร
1: เต็มที่เลยเราซื้อเราลงทุนเราเสี่ยงอันนี้เหมือนตะไคร้ที่ผมเล่าให้ฟังถ้าไม่ปิดประเทศจากวันนั้น300วันนี้กลายเป็น 3,000 แค่นิดเดียวเอง
0: ครับ
1: แต่เราก็ได้กลับมาจากตรงอื่นคนเรามันจะได้ตังค์ยังไงมันก็ต้องได้ตังค์ได้จากพักเก่ากลับมาได้พักเก่าเยอะขึ้นตอนนั้นซื้อแรกๆซื้อพระเดินซื้อองค์เจ็ดแปดล้านเอามาไลฟ์ขายได้15ล้านนี่เจ้าของคงไม่อะไรแล้วว่าตอนนี้มันขึ้นเกินแล้ว
2: ครับ
1: ซื้อพวกสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่เมื่อก่อนซื้อ7ล้านเอามาไลฟ์ขายในไลฟ์18บ้าง20บ้างมันอยู่ตอนนั้นมันจังหวะเราดีด้วย
0: ได้เจอได้ของดี
1: เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้มันขึ้นคนเห็นยึดเราเป็นบรรทัดฐานมันกลายเป็นเราไม่สามารถจะไปซื้อพระแบบนั้นได้แล้วคือถูกซื้อไม่ได
2: ้ครับ
1: ซื้อแต่แพงอย่างเดียวเพราะ คนเห็นราคาไลฟ์ต้อมไลฟ์บางพรมบางพรมพิมพ์ใหญ่20ล้านเขาก็เอา18ล้านมีช่องห่าง2ล้านไลฟ์ทีเช็คได้แต่ถามว่ามันไม่สำเร็จเสมอไปเพราะเราลงทุนด้วยเช็คอาจจะขายเท่าทุนหรือขาดทุนก็มีมันมีทุกอย่างตอนดวงดีมันขายได
2: ้
1: ตอนที่เราเริ่มถอยเนี่ย
0: ข้อคิดอะพี่ต้อมข้อคิดเนี่ยหลายคนที่อาจจะฟัง
1: ก็ผมก็ยังกล้าพูดเลยว่าวันนี้ถ้าคุณอยากรวยคุณต้องเสี่ยงถ้าคุณไม่อยากรวยคุณไม่ต้องเสี่ยงคุณใช้ชีวิตปกติเป็นคนเซียนธรรมดาไปเลยไม่ต้องไปเสี่ยงอยู่ตื่นเช้ามาหาเงินเข้าบ้านกลับบ้านนอนแค่นั้นเองชีวิตมีเงินใช้จนกว่าเราจะทำไม่ไหว
0: ยังแนะนำให้เสี่ยงไหมหรือว่าให้แนะนำให้แบบ
1: มันต้องเสี่ยงถ้าเป็นตัวผมนะความคิดยังไงมันก็ต้องเสี่ยง
2: ครับ
1: ซื้อไพ่ยังวัดดวงเลย
2: อืม
1: เฮ้ยผมวัดดวงซื้อ 20,000 วัดดวง 20,000 แพ้2ล้านเป็นคนมีความรู้มันก็ต้องกล้าเสี่ยงถ้าไม่มีความรู้คุณก็นับ1ถึง10อยู่อย่างนั้นไปเรื่อย
2: ๆครับ
1: จนรู้สึกว่านับต่อไม่ไหวแล้วก็ต้องหยุด
0: เด้ออ
2: ืม
1: นี่ผม
0: นี่คือแนวคิดเราม
1: ันแนวคิด
0: แบบ
1: วันนี้ผมก็เสี่ยงเหมือนเดิ
2: ม
1: ผมยังกล้าเสี่ยงเหมือนเดิมล่าสุดซื้อพระองค์นึงอยู่ในเลี่ยมถ้าซื้อแกะซื้อ 30,000 ถ้าไม่แกะซื้อ 5,000 อ๋อไม่แกะไปเลย 5,000 กำไรมากกว่าคืออย่าลืมนะว่าผลกำไรที่เราได้มันเยอะกว่าแกะมาเก
0: ๊ะนี่เป็นเรื่องความรู้เราละ
1: ความรู้เรามีความร
0: ู้มั่นใจ
1: แล้วไม่เหมือนกันบางทีองค์ประกอบมันทำให้เราซื้อได
2: ้
1: เหลี่ยมเดิมพระบ้านเก่าเสาโยดูลุงไม่รู้คือมันมีทุกอย่างให้เราได้ลุ้น
0: อ
1: ่ะเหมือนกับคนเราเวลาลุ้นไพ่มันจะมีความรู้สึกว่าแม่ง8ขึ้นมาแล้วไม่เตะก็10หรือว่าไม่1
0: มองไป
1: อะไรเงี้ย
0: มองไม่ใช่มองไปในกองแล้วเน
1: ี่
0: ยมองไปในกองแล้ว
1: เห็นไพ่ใบแรกแล้ว
0: เฮ้ยไอ้นั่นออกหมดแล้วว่ะไอ้นะอันนี้ขอบเหลืองแน่เลยเรียบร้อยออกเอง
2: นั่งเต็มเลยเจ้าแล้วแต่คุณบอกคุณเจอขอบ
0: กล่าวว่าขอบเหลืองแล้วโอ้เรียบร้อย
1: แต่สิ่งที่ผม
0: แต่ว่าประสบการณ์เขาแหละ
1: คือวันนี้ผมที่เป็นอย่างนี้ได้คือใครที่บอกว่าผมล้มบนฟูกหรือว่าผมให้อธิบายฟัง
2: ครับ
1: มันไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้ผมยังยืนหยัดตัวผมเองถ้าผมล้มบนฟูกนะผมหยุดทุกอย่างแล้วผมไปแล้วไม่อยู่แล้วมีเงิน 2,000 น่ะไม่อยู่ทำไมอ่ะ 2,000 ล้านเป็นที่ไหนก็ได
0: ้ครับจะอยู่ให้มันไม่มีแล้วจริง
1: จะอยู่ให้ทำไมให้คนเขาด่าให้คนก็โทรมาทวงแล้วผมก็ไม่ได้หนีใครเลยใครโทรมาผมก็รับ
2: ครับ
1: บางหลังๆเข้าไม่ค่อยรับบางทีไม่ไหวบางทีโทรทีเป็น10สายให้ผมทำงานเถอะบางทีโทรมาแบบผมหาคำตอบให้ไม่ได
2: ้
1: วันสองวันก
0: ็
1: เออถ้าไม่รับก็แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงไม่ค่อย
0: ก็เข้าใจเขาเนอะเขาก็
2: เจ้าของเงินนะพี่ใช่ไหม
1: แต่วันนี้
2: ใจเขาใจเรา
1: ผมเห็นว่าอยากถามอะไรแรงๆกัน
2: เ
1: ลยอยากถามอะไร
0: ม
1: ี
0: แล้ว
1: มีเนี่ยกาแฟผมอยู
0: ่มีเรื่องนี้ผมเรื่องนึงถ้าจะแรงก็เรื่องหลวงปู่ทวด
2: ผมบอกแล้ว
0: ที่เป็นวงการอยู่อันนี้เราคุยกันแบบ
2: ได้ฐาน
0: เราเพื่อนกันนะแล้วก็คุยก
2: ัน เพราะว่า
0: เรามีเพื่อนเป็นเซียนอย่างเงี้ยต้อมเป็นเพื่อนเราเนี่ย
2: เ
0: ป็นเซียนพระแล้วก
2: ็
0: ถนัดแล้วก็คุ้นเคยหลวงปู่ทวดด้วยมองประเด็นนี้ยังไงเพราะไม่เคยต้อมยังไม่เคยได้พูดมุมนี้อยู
2: ่ครับ
1: ผมว่าประเด็นเนี้ยมันต้องแยก2เรื่องก
0: ่อ
1: นผมเคยบอกว่าเขาเป็นเซียนพระเขาต้องมีความมั่นใจมีความรู
2: ้ครับ
1: ถ้าเขากล้าตัดสินใจซื้อพระ5ล้านได้แสดงว่าเขาต้องดูแท้ถูกไหม
0: แน่นอน
1: ถูกไหมพี่แท่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าโดยการยอมรับของวงการเนี่ย มันต้องให้คนอื่นดูด้วยแต่ด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาสามารถคอนเฟิร์มได้อยู่แล้ว
2: ครับ
1: มันจบตั้งแต่จ่ายตังค
2: ์โอ
1: ้ก็เลยจบตั้งแต่จ่ายตังค์ปุ๊บนะตัวผมเนี่ยไม่รู้ว่าเหรียญนี้แท้หรือเปล่าเพราะผมไม่ได้เห็นตัวจริงแล้วผมก็ดูรูปผ่านๆเพราะเราไม่ได้คิดอะไรเพราะมันไม่ได้มีเกี่ยวอะไรกับเราเลยพี่แท่ง
2: เงินเขา
1: เราไปยุ่งอะไรเนี้ย
0: อันนี้ถือว่าเราเป็นชาวบ้าน1ชาวบ้าน2ชาวบ้าน3
1: แต่เราแค่อยากรู้ว่ามันเป็นยังไง
0: จริงมั้ยแล้ววิเคราะห์กันรอบๆเพราะเราไม่ได้เห็น
2: จะชอบคําต้อมพูดนะมันจบตั้งแต่เขาจ่ายตังค์แล้ว
0: ไม่เห็นจริง
2: ก็เขาจ่ายตังค์แล้วมันก็จบไปแล้วอ่ะ
1: จะไปเถียงทําไมต้องดูตัวตัดแท้พี่ได้ตังค์นะสมมติเขามาสอนพี่บอยดูหน่อยครับพี
2: ่
1: แท้ดูง่ายก็พี่ได้ตังค์นะพี่ไม่ได้พี่ได้ดูเหรียญแล้วบอกโอ้ได้ดูของแท
2: ้
1: พี่ยังไม่เคยเห็นเลย
2: พี่
1: บอกกูดูก็ไม่เข้าใจคนเป็นเซียนพระเขาไม่เข้าใจแต
2: ่
1: คนมีพื้นฐานเหมือนกันหมดพื้นฐานวงเบสิกพระ
0: อันนี้ถามแบบชาวบ้านหนึ่งเลย
2: เ
0: ชาวบ้านหนึ่งถามว่า
2: ชอบชาวบ้าน
0: เฮ้ยเรียกดอกอะไรนะแพทย์หญิงอะไรนะแพทย์หญิงอะไรนะเขาชอบพิสูจน์หลักฐาน
2: อ่
0: ะ
2: แพทย์หญิงพรทิพย์
0: แพทย์หญิงตอนที่เขาจะมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อะไรไหมหรือว่ากรมตำรวจที่มีสถาบันนิติเวชอะไรเขาคือกระสุนอันเนี้ยออกจากลำกล้องอันเนี้ยถ้าได้ชมเหรียญนี้มีโอกาสสามารถสืบพยานหรือว่า
2: พี่ท่านกำลังจะบอกว่า
0: ทางวิทยาศาสตร
2: ์มันสามารถเอาหลักวิทยาศาสตร์มาดูพระได้ไหมตอน
0: เราไปติดต่อกรมศิลป์เนี่ยที่กรมศิลป์ที่เขามาบอกว่าวัดอันเนี้ยพระองค์เนี้ยโบราณตั้งแต่ยุคทวาราวดีนู่นนี่นั่น
2: มันได้ไหม
0: ถ้าไม่ได้ดูแค่เซียนกับเซียนออกไปถึงระดับนาซาเอาติดต่อนาซาให้มันเลย
1: เข้าใจวันนี้ทุกคนจะบอกว่าทำไมวิทยาศาสตร์ถึงสูญไปได
2: ้
1: ก็คนมันก็ไปหยิบพระอายุ700ปีมาใส่ในสมเด็จวัดระฆังสมเด็จวัดระฆังร้อยกว่าปีเองมาไอพิสูจน์นาซาไปมันก็เกินแล้วอ่ะเขาบอกว่าจริงๆมันเอามวลสารมาใส่ได้มวลสารเก่าๆครับแต่แท้มันไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้โดยตา
0: ไม่เพราะว่าองค์นี้เนี่ยไม่ได้เก่าระดับ100ปีไงก
2: ็
0: เลยคิดว่าเอ๊ะมันยังพอ
1: จริงๆ
0: มันยังพอมี
2: มันยิงเลเซอร์ไปตรวจได้ไหม
0: มีเครื่องมืออะไรไหม
1: ผมว่าเนื้ออื่นเนี่ยน่าจะทำไม่ได้แต่ทองน่าจะทำได้แต่ว่าเราไม่รู้ว่ากระบวนการเขาทำยังไง
0: ไม่พอดีไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้มีคอขาดบาดตายกับใครไงมันไม่ได้มีใครเสียชีวิตเพราะอันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ถูกแบบขึ้นไปในกระบวนการชั้นสูง
1: มันไม่สามารถยอมรับกันได้เพราะว่าอะไรรู้ไห
2: ม
1: เซียนพระทุกวันเนี้ย
2: ขา
1: ดความน่าเชื่อถือและ เครดิตพอใดเราเครดิตความน่าเชื่อถือเราน้อยลงหรือหายไปเนี่ยเขาต้องหาคนที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าเรา
2: ครับ
1: ไปเช็ค
2: ม
1: ันกลายเป็นบางทีเราก็รู้สึกว่าเมื่อก่อนผมขายพระไม่ต้องใช้บัตรใครเลยตัวผมเองการันตีได้เลย
2: การ
1: ันตีแ
2: ท้
1: ทุกวันนี้นะออกบัตรแล้วเช็คจนเช็คแล้วเช็คอีกเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่มีความรู้สึกว่ามั่นคงหรือมั่นใจอะไรเลยผมไม่ได้ว่าลูกค้านะแต่ว่าทุกที่มันเป็นแบบนั้นตอนเนี้ย
0: ลูกค้า
1: ไม่ใช่ว่าเพจไม่ใช่เพจผมทุกเพจเหม
0: ือ
1: นกัน
2: ม
1: ีแล้วก็เช็คอีกมีแล้วก็เช็คอีกทำให้รู้สึกว่ากลายเป็นทุกคนไม่มีความมั่นใจเลยกลายเป็นโอ้โหจะบอกว่ายังไงดีอ่ะมันความเชื่อมั่นมันลดลง
0: สับสน
1: เมื่อก่อนเนี่ยคนรวยเข้ามาซื้อพระทุกคนเข้ามาซื้อพระมาดูไลฟ์สดกลางคืนต้องดูไลฟ์สดประมูลพระองค์ละ 40-50 ล้านทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนต้องกลับมาทำหน้าที่คือหาเงินดูไม่ได้เพราะวงการพระลดราคามันลงเยอะไปแดงจากพระ100บาทเหลือ20บาท
0: ปัจจัยอ่ะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงอย่างนี้ราคาตก
1: ผมว่ามัน
0: เศรษฐกิจป่ะ
2: ไอตัวนี้
1: มันนี่ตัวผมนี่แหละ
2: ไอตัวนี้
1: ก่อนผมเป็นคนทำพาให้ราคาพักขึ้นผมเป็นคนทำให้พักขึ้นเนี่ยเพราะสมัยก่อนที่ผมไลฟ์นี่นะ
2: พี่แจ๊คเอ้าคุณเจอ
0: มันยังไง
1: สมเด็จเนี่ย
0: ถ้าสมมติทำให้มันขึ้น
1: สมเด็จเมื่อก่อนเนี่ยเขาซื้อขายกันองค์40ถุงสูง45ผมก็โดนเลยสวยๆผมบอกผมซื้อ60
0: โอ้
1: ผมขายได
0: ้ต้มละคร
1: ร้อยหนึ่ง120คือผมกล้าซื้อผ้าสวยเพราะผ้าที่มีตำนานอะคนที่มีตังเขาไม่ต้องเล่นเป็น
2: ครับ
1: เขาพร้อมที่จะเข้ามาหวดด้วยเลยพร้อมที่เขาจะมาเล่นพร้อมที่จะลงทุนด้วยกับเราแต่ประเด็นคือ
0: แล้วทำไมเราให้ราคามันสูง วิคือเทคกลยุท
1: ธ์ก็สมัยก่อนเขาเสนอให้40แล้วเราไปให้ราคาเดิม40เขาก็ไม่ขาย50เอ้ยคิดดูก่อน
0: เอาให้ไม่ต้องคิด
1: 60ไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดรีบมาหาด้วยชมเราอีก
0: กี่ปีแล้วประมาณ5ปี
1: น่าจะปี63
0: ปีที่แล้วเลยจริงด้วย
1: 63นี
0: ่5ปีที่แล้วนี่ต้อมนครสวรรค์คือปุ้งเดียวให้ขาดเลย
1: ครับ
0: เพราะเลย
1: ก็สมเด็จที่ต้องหายผมสมเด็จวันละครั้งนี้ต้องมาขายผมเลยผมซื้อดีที่สุดเลย
0: เพราะฉะนั้นราคามันขึ้นไป
1: ขึ้นจนโอ้โหคนมีตอนแรกดีไว้60
2: ครับ
0: เอาลูกขึ้นมัน80ขึ้นเซียนด่าตายดิไอ้ต้อมมา
1: แล้วเขาไม่ได้ซื้อแบบนี้อยู่แล้วเขาซื้อปกติอยู่แล้วหน้าคือซื้อชาวบ้านซื้อคือลบกับชาวบ้านยังไงมันก็ชนะแต่ที่เราลบกับเซียนชนะเนี่ยมันคนละแบบ
2: เ
1: ออลบกับชาวบ้านเนี่ยผมก็ไปลบได้เพราะเราดูเป็น
2: จ
1: ะถามว่าพี่พลทหารไปลบกับเด็กพลจะไม่มีอะไรประโยชน์อะไร
2: เ
1: ราก็ลบกับเด็กพลนี่แหละ
2: โอ้โห
1: ศักดิ์ศรีเราชนะเราภูมิใจโอ้โหพี่ไปชนะชาวบ้านพี่ภูมิใจอ่ะ
2: เออ
1: ไม่ชาวบ้าน
0: ความในใจครับ
1: เท่าไหร่ครับ
2: โ
1: อ้แม่งพาเล่น5ล้านด้วยบ
2: ้
1: านเปิด 50,000 โอ้ป้าน่าสงสารมากเลยนะครับอ่ะผมให้ป้าอีกแสนนึงนะป้าไปตั้งตัว
0: เออ
1: แม่งขายได้5ล้านแสนนึงมันไม่มีใครมาบอกหรอกว่าข้าวเนี่ยขายได้5ล้านแต่ต้องยอมรับว่า มันไม่มีราคากลาง
2: ครับ
1: เราเขาสามารถตีต่างได้เขาบอกเฮ้ยมันไม่มีราคากลางคุณพูดอย่างนี้ได้ไงคนก็เสียเข้าใจ

0: แต่มันขายได้5ล้าน
1: ครับ
0: โดยที่เราไม่ต้องมาขายลูกค้าด้วยขายนักเล่นต่อก็ได
1: ้ก็บอยถามในฐานะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยซื้อพระหลักหมื่นหลักแสนขาย5ล้าน6ล้านเนี่ยถือว่าฝีมือ
0: มันถืออยู่แล้ว
1: ณปัจจุบันเนี่ยมันมีดราม่ากันโอ้โหมึงรู้อยู่แล้วพระมึงขายได้5 6ล้านแต่มึงไปตีเขาแค่หลักแสนหลักหมื่นเนี่ยมันมีดราม่าไอ้พวกแบบเนี้ยมันจะตอบยังไง
0: ต้องบอก
2: มุมของต้อม
1: มุมต้อมเ
0: ออต้องถามว่าคนนั้นเป็นใครดูพระเป็นใช่มั้ยถ้าดูพระเป็นแสดงว่า
1: ถ้าเขาดูพระเป็นเขาเป็นเสีย
0: เขาดูแท้แล้วใช่มั้ยแล้ว
2: หมายถึงเจ้าของพระที่เอามาขาย
1: ไม่คนที่ซื้อ
0: ทำไมคนที่เขาซื้อพระเขาถึงทำแบบนี้ทำไมถึงไม่เปิดราคาให้ลูกค้าก่
1: อ
0: นว่าทำไมคือมันต้องสุ่มเสี่ยงเรื่องว่าพี่อยากได้เท่าไหร่พี่ก็บอกมาละกัน5ล้าน3ล้านก็ต่อคืออยู่ที่ความพอใจเลยคุณคุยเอาเลยคุณเดินมาจากบ้านพระคุณแท้มาก็ไม่รู้คุณตีมา20ล้าน
1: เ
0: ขาต่อเหลือ50,000ก็มีมาแล้ว
1: โอ
0: ้มันไม่ได้พี่ต้องได้20ล้านหรือพี่จะไม่ได้แต่ถ้าตีถูกท่านหัวขาด
1: ครับ
0: ตีแพงไปก่อนท่านก็โดนอาจจะให้อย่างอื่น
1: ทีนี้ย้อนกลับมามุมจ้อมของต้อมคิดว่าเป็นการเอาเปรียบกับเขาเปรียบคนที่จะมาขาย
0: เป็นวิชาชีพพี่มันเหมือนเราไปผ่าตัดไม่ได้อะเป็นหมอ
1: เออ
0: หมอคิดค่าผ่าตัด2ล้าน
1: อื้อ
0: พี่แดงบอกโหแพงมากเลยหมอนี้เขาก็ไม่ได้มาง้อคนให้คนไปผ่าเขา
1: เออ
0: แต่ที่จะบอกคือค่าวิชาชีพเขาศึกษามาคันนี้เขาโดนเท่าไหร
1: ่เออ
0: เขาเจ็บมาเท่าไหร
1: ่อื้อ
0: มันไม่มีใครรู้การที่เราจะไปขายเราต้องทำการบ้านตัวเราเองให้ดี
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าคุณจะไปบอกว่าเซียนพระเป็นคนที่เอาเปรียบไม่ใช่ค
1: ุ
0: ณต้องทำการบ้านตัวเองเลย
2: ต้องรู้หน่อยว่ารุ่นนี้เหรียญนี้อย่างนี้เนี่ยคนในอะไรก็แล้วแต่ให้มันมีข้อมูลว่าลาวๆแถวนี้เว้ย
1: อ๋อนั่นก็หมายความว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณดูไปคุณซื้อหลักหมื่นหลักแสนถ้าเก๊คุณก็ต้องรับผิดชอบ
0: ผิดบล็อกผิดวัดยังมีเลย
1: ก็ช่วยไม่ได
0: ้บล็อกนิยมกับไม่นิยมต่างกัน 300,000 อย่างเงี้ย
1: โอ้โห
0: ตัดหยาบกับตัดละเอียดปุถุวัตเหรียญเลื่
1: อ
0: นตัดละเอียด200,000กว่าตัดหยาบ400,000กว่าต่างกัน200,000กว่าม
1: ัน
0: มีแบบนี้
1: อ
0: ีกมันมีอะไรให้เราคิดว่าอย่าไปคิดว่าใครเอาเปรียบกันไอคนที่เดินมามันก็ไม่หมูหรอก
1: เ
0: ด
1: ี๋
0: ยวอาจจะทำกันบ้านมาเดินมาทุกร้านแล้ว
1: นะ
0: ร้านยิบอันนี้แหละร้านมึงนี่แหละให้ราคาดีที่สุดล่อมึงก่อนเลย
1: งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าพี่เบรก3เรามาฟังกันดีกว่า ว่าพระที่บอกว่าคุณเห็นแล้วอ่ะคุณยังไม่เคยเห็นเลยแล้วคุณคิดคุณดูยังไงว่าแท้
0: คือจริงต้องบอกว่าปู่ทวดตอรี่ทองคำใช่ป่ะ
1: เออ
0: หยิบมาก็แท้เลยพระใน8อย่างนึงคือ เขาเหมือนมีอะไรสักอย่างให้เรารู้สึกเลยว่าเนี่ยแท้เลย
1: เอ้าเขาดูกันยังไงเบรกหน้าเรามาฟังกันดีกว่าครับพักกันสักครู่ครับผม
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชเรียกข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนัดชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: เข้ารายการแล้วยังดูเบิร์ด
3: ไฟแดงมาแล้ว
2: ไฟแดง
3: เปิดไมค์แล้วเนี่ยกำลังดูเบิร์ดที่ต้องอยู
2: ่เบิร์ดต้องเป็นไงพี่วิเคราะห์ดี
3: โอกาสดีเข้ามาบ่อยอะไรอย่างเงี้ย
2: คุณศักดิ์สิทธิ์ผมให้เวลาคุณ3นาทีวิเคราะห์เบิร์ดคุณต้อมนิดนึงเบอร์ที่เขามีอยู่นะตอนนี
3: ้เบอร์มันมีไอเลขเบิ้ลเยอะไปหน่อย
2: เยอะไป
3: มันไปทางเดียวนิดนึงมันไปทางเดียวนิดนึงอยากให้มันแบบคือก้าวหน้าหน่อย
2: ถ้
3: าผมวางเบอร์ให้นะ
2: ครับ
3: ถ้าผมออกแบบเบอร์ให้อยากให้มันมีคู่ซับอยากให้มันมีบารมีมีผู้ใหญ่สนับสนุนอะไรอย่างงี้
2: นะไปเดี๋ยว
3: อาจจะต้องแบบว่าเพิ่มหวานมันเค็มเปรี้ยวให้มัน
2: ครบรส
3: มันต้องครบรส
2: เลยแต่ต้องไม่มีใหม่ไม่ต้องแบบอะไรอะอะไรกัน
3: เลยเรียบร้อยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบ
2: ไม่ต้องมีเสน่ห์กับเพศตรง
3: ตอนเป็นโฟอะไรไม่อย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นนะอะไรเงี้ย
2: เอาแบบลดการเงินอย่างเดียว
3: ตัดเลยเรื่องผู้หญิงนี่ไม่ให้มีเลย
2: ไม่ให้มี
3: ไม่มีถ้าไม่มีผู้หญิงนี่นะโอ้โหเงินเนี่ยเงินเต็มกระเป๋า
2: เฮ้ยต้องมีคำถามนิดนึงเงินไปหมดกับอะไรมาหนึ่งการพนันเหรอ
4: ไม่มีแล้วการพนันจ่ายดอกเบี้ยไงแลกเช็คมั่งอะไรมั่งโดนโกงมั่ง
2: แล้วตอนนั้นต้นจ้อมโดนค่าดอกประมาณเท่าไหร่ร้อยละ
4: ร้อยละ2บาทถ้าจำนำไปพันล้านก
2: ็200ล้านเอ้ย
4: 20
2: ล้าน20ต่อเดือน
4: ใช่ช่วงหลังหนักเพราะว่าเริ่มไม่ดีแล้วเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีแล้ว
2: บ้าไปแล้ว
4: แต่ว่าดอกเบี้ยมันอาจจะมีบางเจ้าไม่เท่ากันถูกบ้างแพงบ้าง
2: ไม่แม้กำลังนั่งคิดว่าโอ้โหแล้วชาวบ้านตาดำๆที่เคยไปนั่งสัมภาษณ์เคยไปทำรายการนะพี่แท่งร้อยละยี
3: ่ครับ
2: ไอ้ที่ร้อยละสองยังตาย
4: ตายไม่ร้อยละยี่
2: ไม่ร้อยละยี่ของชาวบ้าน
3: อ
2: ่ะเขากู้มาพันหนึ่งเขาต้องเสียดอก200ของต้อมนี่พันหนึ่งเสียดอก20ยังตายเลย
3: จำนวนมันใหญ่นะ
4: วอลุ่มมันเยอะ
3: จำนวนมันเยอะ
4: แล้วช่วงหลังมาเริ่มพาเริ่มซื้อไม่ค่อยเข้าแก๊ปเท่าไหร่ความหมายคือทุกคนมีพลาดดีจริงแต่ว่าเริ่มตีแพงเริ่มซื้อไม่ได้เริ่มเอามาเริ่มประสบปัญหาเริ่มตื้อๆแล้ว
2: มันสูตรสำเร็จไหมวะผมเห็นว่าเซียนพระทุกคนจะต้องมีซุปเปอร์คาร์ทุกคนจะต้องมีบ้านหลังละ50ล้าน100ล้านไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นงานที่ฟุ่มเฟือยการใช้ชีวิตที่มันดูฟุ่มเฟือยมันเลยทำให้คุณ
4: เรื่องรถเนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งอย่างเลยผมไม่เคยซื้อสด2เราซื้อผ่อนแต่เราไม่เคยขาดทุนพี่เข้าใจป่ะ
2: ไม่เข้าใจซื้อรถไอ้คำว่ารถเนี่ยไม่มี
4: คำว่าขาดทุนเพราะอะไรเอารถไปแลกพระสมมติตีพระมา20ล้านพี่เอารถไปหน่อยแล้วแตะเงิน5ล้านคนก็เอาไปผ่อนต่อหรือว่าเหลือเท่าไหร่ก็ว่ากันคือมันเล่นวิธีนี้มันเหมือนเอารถแลกพระคือไปดูประวัติตัวผมได้เลยจะโอนให้เซียนพระแทบทั้งนั้นเลยรถอะเพราะว่าแลกพระบางทีตอนนั้นมีเฟอร์รี่488
2: ครับ
4: ตอนนั้นผมแลกมา16ล้าน
2: ผ
4: มแลกมา16ล้านนี่เงินสดนะ
2: ครับ
4: ผมแลกลูกค้าไป20กว่าล้านแลกค้าไป20กว่าคือมันมีกำไรส่วนต่างแต่ว่าจริงๆนะผมไม่ควรเอาแบบนั้นทำแบบนั้นเพราะว่ามันจะเงินมันจะเขาเรียกมันจะกระจายจะรวมเงินลำบากแต่ถามว่ามันไม่ขาดทุนใช่แต่ว่าโดยระยะจริงๆอ่ะไม่ควรทำวิธีอย่างน
2: ี้สรุปก็คือโดนดอกเบี้ยอย่างเดียวเลย
4: จริงๆวันนั้นน่ะผมเอา488ไปขายเงินสดมันขึ้นตอนนี้มันน่าจะ18ไปขาย16ล้านเอามาซื้อของเห็นอะไรมากกว่านั้นเลยแต่เราไม่ได้คิดอะไรไงเราคิดว่าเฮ้ยเราเร่งแร่แปรธาตุทุกอย่างเราจริงๆเราไม่ควรทำ1ถึง10เราแม่งผสมกันมั่วเลยเราสูตรเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยด้วยตรงนั้นน่ะ
3: เดินหมากผิดไปเดินหมากผิดไป
2: ไว้ก็เลยเนาะพี่แทงพูดถูก
3: ไม่หรอกพอมันคือทุกอย่างมันเป็นเช็คไอ้นี่ก็เช็คมาเราก็เช็คไป
4: ใช่อย่าลืมมันแผลล่าสุดนี่ที่ผมมีปัญหาจริงแผลเช็คเนี่ย100กว่าล้าน
2: ครับ
4: เขาไม่ไหวแล้วเขาเด้งกับผมผมก็จริงๆตัวเองตัวผมกับเขาก็มียอดกันอยู่แต่ว่าแผลนั้นทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้ว
2: ครับ
4: แผลนี้100กว่าล้านคือขายของเคลียร์เช็คชุดนี้มาสุดท้ายเราขยับไม่ได้เราใช้ผิดวิธีมาตลอดการแก้ปัญหาคือควรจะหยุดนี่เราแก้ปัญหาไม่ใช่เอาของที่เรามีอยู่ไปขายใช้นี
2: ่
4: คือไม่สามารถแก้ปัญหาได้มีแต่ตายกับตายลูกเดียว
2: ต้อมกูบอยถามนิดนึงดิอาการเนี่ยมันเกิดมาในช่วงไหนตอนที่ผมเจอคุณที่ท่าสแบงอะรุ่นอุดมทรัพย์อะตอนนั้นคุณ
4: มึนละเริ่มมึนละ
2: อ๋อ
4: ตอนนั้นมึนแล้วผมจำได้ตอนนั้นผมมึนแล้วล่ะหน้าตาผอมใช่ไหม
2: ไม่ได้ผอมมากแต่หน้าตาดูแล้วก็ไม่ต้องคิดไอ้นี่เซียนพระเหรอวะดูแบบ
3: เขาก็ไปตกกังวลไงดูนอนไม่หลับ
2: เออ
4: ไม่มันก็
3: ในหัวก็คิด
4: ตอนนั้นจริงๆตั้งแต่ปี65เนี่ยผมก็ประคองเอากำไรที่มีอยู่เอาของที่มีอยู่มาขายหมุนในระบบเพื่อจ่ายดอกเบี้ยเพื่อจ่ายเช็คพี่มีปัญหาคนนั้นโกงไปคนนี้โกงไปสุดคือมันจากเจ้านี้เจ้าละ5ล้าน10ล้านลูกน้องผมโกงคนหนึ่ง10กว่าล้าน10กว่าล้านทำอะไรไม่ได้เพราะหลักฐานไม่มีแต่รู้ว่าโกงรู้แน่ๆว่าโกงทำอะไรไม่ได้คือการที่เราจะแจ้งกฎข้อกฎหมายก็ได้คือทุกอย่างมันต้องแน
2: ่
4: นแต่เรารู้เขาโกง
3: มีหลักฐาน
4: อัยการยังส่งเรื่องกลับมาเลยบอกว่าไม่ประทับรับฟ้องทั้งที่ลูกน้องมันอยู่หลังบ้านมันเป็นแอดมินปลอมสลิปด้วยอะไรด้วยยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าม ันไม่มียืนยันตัวตนว่าเป็นเขาไง
2: ครับ
4: มันหลายอย่างเราก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่งบางทีเราทำอะไรไม่รอบคอบมักง่ายก็เลยเป็นแบบนี
3: ้สบายชิ
4: วชิวชิว
3: ชิวไว้ใจทุกอย่าง
4: ไว้ใจง่ายลูกน้องไปขนเงินไปเอาเงินพระรับพระส่งพระลูกน้องทำให้หมด
2: ครับ
4: ลูกน้องไว้ใจได้ก็มีไว้ใจไม่ได้ก็เยอะสุดท้ายเราต้องจำกัดตัวเราเองไม่ใช่จำกัดลูกน้องเราม
2: าดูเรื่องมาฟังกันเรื่องของหลวงปู่ทวดเตารีดทองคำดีกว่า
3: เออ
2: ไอเนี้ยที่บอกว่าม
3: ุมมอง
2: คุณ
3: ที่เห็นพูดขึ้นมาว่าทำไมพวกเราเห็นแล้วถึงมั่นใจว่าแท
2: ้
3: แต่ท่านที่ไม่เคยมีใครเห็นเลย
4: ไม่เคยคือด้วยผิวพรรณวรรณะของเตารีดอย่างเงี้ย
2: ค
4: ือเก๊ทำไม่ได้มันมีเอกลักษณ์บอกว่าของเก๊ทำแบบนี้ไม่ได
2: ้
4: ทำไมเตารีดของพี่หนุ่มกัญชัยขึ้นมาในรูปหนกระแสเนี่ยทำไมถึงแท้เลยเพราะอย่างเนี้ยมันเก้ไม่ได้คนมันมองด้วยตาเปล่าเซียนพระทุกคนดูแท้ไม่มีเสียงแตกแม้แต่เสียงเดียว
2: ครับ
4: ไม่มีใครบอกว่าเตารีดอันนี้ไม่ดีเลยไม่มีใครพูดเลยหยิบขึ้นมาก็แท้เพราะคนเป็นเบสิกพระหมดเบสิกพระเป็นเหมือนกันแต่ว่าถามว่าวันเนี้ยถ้าผมแข็งแรงผมสามารถไปพูดได้ไปบอกให้ว่าเปลี่ยนนี้เป็นยังไงตัวผมคิดยังไงคือวันนี้ผมไม่แข็งแรงแค่เจอคำพูดว่ากูบอยซื้อเหรียญเลื่อนมากี่เหรียญแล้วเคยได้ไหมกี่เหรียญแล้วเคยได้ทองคำไหม
2: เออ
4: กูบอยตอบไงไม่เคยได้
2: ไม่เคย
4: อายเขานะ
2: อ
4: ายเขานะแย่งอายเขานะไปรายการโอ้โหคุณไม่เคยซื้อเหรียญทองคำแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าแท้
2: เออ
4: เฮ้ยเหรียญอัลปาก้าเหมือนกันหมด
2: ไม่เคยเห็นไม่เคยเลยแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าแท้
4: ถูกไหมมันมีข้อพิสูจน์หลายๆอย่างทำให้เราสู้ไม่ได้ความหมายคือคุณไม่เคยดูหนังเรื่องนี
2: ้
4: แต่บอกตอนจบเนี่ยไอ้นี่ตกน้ำตายอ้าวคุณไม่เคยดูคุณรู้ทำไมจะไม่รู้คือคนเรามันเป็นเซียนพระมันสามารถรับรู้โดยความรู้ความสามารถตัวเองได้อยู่แล้ว
2: แต่ผมเคยมีโอกาสไปดูคุณไลฟ์อยู่ช่วงนึงแล้วคุณบอกมาว่าขอเวลาอีก3ปีเดี๋ยวคุณจะมาบอกอีกที
4: เดี๋ยวมาเล่า
2: เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะตอนเนี้ยตัวคุณเองก็ยังไม่แข็งแรง
4: ถ้าไม่ตายซะก่อนนะ
2: เอออีก3ปีให้กดติดตามคุณไว้แล้วเดี๋ยวคุณจะมาเล่าเรื่องนี
4: ้มาเล่า
2: ผมถามหน่อยอีก3ปีคุณจะได้เจอเหรียญนี้หรอวะ
4: ไม่รู้สิอาจจะอยู่กับเจ้าของเดิมหรืออาจจะอยู่พวกนี้ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนพระแปลกอย่างนึงถ้าแพงๆจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนไกล
2: เออ
4: จะอยู่แค่ตรงนั้นแหละ
2: อืม
4: แต่ถ้าพระ 30,000 50,000 ก็ตามไม่เจอแล้วม
3: ัน
4: ต่างก
3: ัน แล้วทำไมถึงคิดว่า3ปีเนี่ยจะมาบอกเรื่องนี้ได
2: ้มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าคุณตอบ
4: คืออยาก
3: จะซื้อเหรออ
4: ืมจะที่ไหนซื้อตอนเนี้ย
3: ไม่รู้ก็บอกว่าอะไรแพงจะซื้อต้องเล่นนะ
4: ตัวผมเองเนี่ยสิ่งที่ผมถนัดคือสมเด็จอยู่แล้ว
2: ครับ
4: สมเด็จวัดระฆังผมเชื่อว่าผมดูคนเดียวได้แต่สิ่งที่เหรียญเนี่ยที่เราซื้อบ่อยๆเรารู้ผมซื้อทองคำเป็นเกือบ10เหรียญ
2: ครับ
4: ผ่าปากทั้งนั้นเลยผมก็อยากจะรู้กันว่าไม่ผ่าปากเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะเราไม่เคยดูตัวจริง
2: เพราะฉะนั้นพูดไม่ได้
4: ผมไม่กล้าล่วงอยู่แล้ว
2: ไม่กล้าล่วงอยู่แล้ว
4: เพราะว่าโดยความสามารถโดยทุกคนเห็นภาพเหมือนกันเขาบอกระยะเวลาเล่นพระมาก่อนเล่นพระมาหลังไม่ใช
2: ่
4: คนเห็นพระมากๆเข้าเนี่ยมีข้อได้เปรียบเยอะ
2: ค
4: ือจะมีพระตั้งแต่สวยมากน้อยลงมาไล่ลงมาเรื่อยๆเขาจะมีทักษะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนต่อยมวยทุกวัน
2: อ
4: ่ะเราจะรู้เลยว่าชั่วโมงบินสูงกว่า
2: สกิลมันจะได้อ๋อ
4: ชั่วโมงบินสูงกว่าเราไม่อายใครนะเราซื้อพระเราไม่เคยอายใคร
2: ครับ
4: อายใครซื้อพระแ
2: ท้
4: เหรียญเลื่อนทองคำผมซื้อมาเคยขายเหรียญเลื่อนทองคำแพงสุดก็20กว่าล้าน
2: โอ้โห
4: มันได้แค่นั้นเพราะว่าราคาพระหลวงปู่ผู้ทวดเหรียญเลื่อนเขาพอมีจำนวนมากอยู
2: ่
4: น่าจะเกิน20เหรียญ
2: ทุกวันนี้ทุกวันนี้พอมันมีประเด็นแบบเนี้ยเหรียญทองคำราคามันขึ้นไหม
4: ขึ้นเนี่ยตอนนี้ขึ้นเลยคนสนใจให้ความสนใจว่าอะไรเป็นยังไง
2: เออมันก็เป็นมุมดีนะพี่แท้
4: เป็นมุมดีพระราคาปู่ทวดขยับหมดเลย
2: เออ
3: ทุกพิมพ์
4: ทุกพิมพ์เพราะเป็นกระแสตรงที่ว่าเหรียญเลื่อนเนี่ยเขาก็อยากจะรู้ว่าแท้เป็นยังไงเก๊เป็นยังไง
2: ครับ
4: แต่ถามจริงๆอ่ะถ้าคนเคยเห็นเหรียญเดียวมันตอบไม่ได้หรอก
2: ม
4: ันไม่มีข้อเปรียบเทียบ
2: ครับ
4: เอาเหรียญทองคำมาเทียบกับบาก้าจริงๆแล้วเขายึดกันที่ตัวตัดมันเปลี่ยนกันจบที่ตัวตัด
2: มันจบที่ตัวตัด
4: แต่อย่าลืมนะว่าทุกๆอย่างมันผ่านการเวลามาเราไม่ทัน
3: มันก่อนเห็นใครนะบอกก็ตัวตัดเอาไปทำ
4: ทีมอะไรกันสองล้านเนี่ย
2: มันจะมีบอกอีกแล้วตัวตัดมันสามารถทำได้อีก
3: จัดโหนกระแสให้หน่อยได้ไหม
4: ต้องถามว่าทำได้
2: พอเธอ
3: มีคนมีจะไปเข้าเครื่องดูอะไรอ่ะ
2: เรื่องนี้พอเธอ
3: มันเขาไปขยายอยู่อ่ะ
2: ไปติดตามต้องอีก3ปีเดี๋ยวต้องมาบอก
3: เวทีโหนกระแสอยู่อ่ะ
4: ทำได้กับทำให้มันแท้ไม่ใช่เนี่ยคนละอย่างกันนะทำได้คล้ายๆคาเนี่ยทำได้แต่ทำให้ 100%
3: ทำให้มันคือยุคนั้นน่ะไม่มีทาง
4: ไม่มีทาง
3: โอ้ทำยาก
2: เฮ้ยเขาบอกว่าถ้าเก๊เขาไม่ซื้อกันแล้วนะตอนนี้ไปที่ 9.5 แล้วนะ
3: 9.5 ล้านเหรอ
2: เออ
3: รอแป๊บ10แน่เลย
2: น่าติดสิบแน่ดูทรงแล้ว
3: แน่นอน
4: จริงจริงในวงการพระในถ้าสมมติเห็นแท้ๆเคยเห็นได้นี่ไหม
2: ครับ
4: มันต้องมีราคาไปเรื่อย
2: ๆ
4: ทองคำเหรียญนี่จริงๆราคาถ้ามันดูจากเหรียญแท้แล้วพวกนี้มันแท้ปกติถ้าเขาจ่ายตังกันนะ
2: ครับ
4: แต่เป็นปกติมันต้องเป็นสิบกว่าล้าน
2: เ
4: ขาเรียกราคาถูกไหม
3: เก้าอาจารย์บอกว่าเคยผ่านมือ
4: เก้าล้านห้ามันยังถูกไปมันต้อง15ล้าน
2: ต้องไปสิบแล้วต้อง
4: เป็น15ล้านมันต้องอุ้ยเก้าล้าน
3: เอาอีกแล้วนะ
2: ถ้าต้อมนครสวรรค
3: ์ต้อม
2: สิบห้านี่ต้อมต้องไปเท่าไหร
3: ่ต้อมยังอยู่นะ
4: 15ล้าน
3: ต้อม
2: เอาไว
3: ้ต้อมตะโกนไปแล้ว15ล้านมานี
4: ่แต่ตอนนี
2: ้และตัวนี้ตะโกนดังด้วยจะยุบที่ดับตัวกูนะเออยุคที่เขาเฟื่องฟูนะเคยไปสัมภาษณ์เขาพี่แท่งเมื่อปีแล้วไปดูรูปอ่ะเงินในตู้เซฟเขาขนาดตู้เท่าตู้เย็น
3: อ
2: ่ะแม่งแน่นๆเลยในนั้นมีถึง600ล้าน
4: ฝั่งละ300
2: บ้าไปแล้ว
4: ตรวจให้หน่อยว่าตังค์ไปไหน
3: เ
4: ขาถามว่าตังค์ไปไหนถามบอกให้ผมด้วย
2: เออตอนนี้
4: ผมไม่อยากรู้ตังค์ไปไหน
3: จ่ายได้นี่หมดแล้ว
4: จริงๆตอนโควิดนะผมแม่งพุ่งตรงอ่ะซื้อสดๆนิ่งๆ
2: ไม่ดิ้นรน
4: ไม่ดิ้นรนนะสบายแล้วทุกอย่างมันเพอร์เฟคแล้วอ่ะแต่ด้วยคนเราเวลามันอยากโตเวลามันเสี่ยงมากมันยิ่งได้มากมันยิ่งรู้สึกแบบกูอยากจะเสี่ยงมากกว่านี
2: ้
4: ทำห้างตอนนั้นทำห้างไอ้เพชรเกษมจริงเป็นร้อยนะ
2: เออเหรอ
4: จริงเป็นร้อย
2: ช่วงนั้นคือใช้ชีวิตมันมากนะต้อมนะ
4: ครับสู้ชีวิตทุกอย่างเลยอะไรที่เป็นเงินเอาหมด
2: ไอ้เราก็มาใน
4: เก่งก็ช่างมัน
2: ไอ้เราก็มาในช่วงที่เขาแบบ
3: กำลังขึ้น
2: เ
3: น
2: ี่
3: ยกำลังแบบว่า
2: เขาบอกว่าม
3: ันถูกไปหมดอ่ะ
2: ต้อมก็มาพูดกับโกบอยนิดนึงโกบอยอยู่ทุกช่วงชีวิตของผมนะในยามที่ผม ในยามที่ผมซื้อพระแล้วผมโดนเก๊โกบอยก็อยู
3: ่
2: ตอนที่ผมหมดโกบอยก็อยู่ในตอนที่ผมคนมาเก็บหนี้ผมโกบอยก็อยู
3: ่
2: ผมรู้แล้วล่ะโกบอยคือตัวสวย
4: โอ้กำลังจะซึ้งเลย
3: โกบอยนี่แหละที่ต
2: ัวอ๋อผู้รู้อ๋อโกบอยคือตัวสวยนี่
4: แต่ที่ผมจะบอกว่าคนเป็นนี่อย่าไปท้อเลยอย่าไปสอนให้ใครฆ่าตัวตายนะเป็นนี
2: ่ครับ
4: เพราะว่ามันมีทางออกเสมออ่ะแต
2: ่
4: ว่าฝนมันอาจจะตกนานหน่อย
3: ครับ
4: มันตกนานหน่อยอาจจะตกแล้วยังฟ้ายังไม่สว่างอาจจะมืดอยู่ก
3: ็รากตำหน่อย
2: ยังไม่ท่วมอีกของคุณ
3: ตากตำหน่อย
4: ที่ผมแม่งมืดตึ๊บเลยแม่งมืดตึ๊บเลย
2: เฮ้ยแต่ชีวิตนี้คือตั้งแต่ในวันนั้นที่สัมภาษณ์ไปเมื่อปลายปีที่แล้วจนปัจจุบันเนี่ยผมว่าราศีคุณดีขึ้น
4: โกบอยน่าจะเห็นมากกว่าคนอื่นเพราะโกบอยอยู่ทุกช่วงเวลา
2: แหละผมไปตรวจเ
3: ฮ้ยก็ตั้งทงไปแล้ว7ปี
4: 7ปี
2: 3
4: ปีมาคุยเรื่องท่าทองคำ
2: ก็อ๋อ7ปีใช่
4: เพราะต้องหาตัวอย่างมาดูให้ดูด้วยไม่ใช่ว่ามาพูดลอยๆแล้วว่า
2: ต้องอย่ากลัวโกบอยนะตอนนี้คดีความมีบ้างไหมวะ
4: เยอะแยะ
2: แล้วแก้ไขกับมันยังไง
4: อันไหนมาก็แก้นั้นก่อน
2: แก้เป็นเปราะๆ
4: ไปแก้เป็นเปราะๆไปไม่สามารถที่จะดึงมาแก้หมดผมจริงๆผมอยากจะมีเงินสักก้อนนึงนะเคลียร์ให้เจ้ากระทุกคือเจ้าเพราะอะไรป่ะ
2: มัน
4: กวนหัวใจแล้วมันอีกอย่างนึงสิ่งที่เราทำไว้มันควรจะแก้
3: เจ้าเล็กก่อนนะ
4: เล็กเพราะว่าเจ้าเล็กๆเขาไม่ได้ว่า จ้าใหญ่ไม่สำคัญมันสำคัญแต่ว่าเราได้รวมทีเดียวเหมือนรวมยอดหนี้ให้มันอยู่ตรงกลาง
2: เ
4: ราได้ทำงานได้สายเดียว
3: จะได้จำสี่ห้าเจ้าพอตอนนี้ถ้ามันเป็นสิบสิบเนี่ยไอ้นิดๆหน่อยๆอยากจะเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อน
4: จะต้องเดินให้ได้พี
2: ่ต้องเดินให้ได
3: ้นะครับนะฮะวิถีเซียนเนี่ยเรียกเขาว่าเซียนมันไม่ได้สวยหรูนะ
2: ครับ
3: มันไม่ได้สวยหรูแต่เริ่มเนี่ยมันก็เหน็ดเหนื่อยนะกว่าจะฝึกวิชามาไปหา
4: โปรงมาลำบากแล้วเราไม่คิดว่าโตมาลำบากกับตอนเกิด
2: เฮ้ยแต่สุดท้ายต้อมผู้บอยอยากให้ต้อมมองในจุดนี้ว่ามองในจุดที่คุณแม่งต้องกลับหันหลังแล้วไปภูมิใจกับสิ่งที่คุณสร้างมาต่อให้มันเป็นหนี้ก็จริงนะเว้ย
4: คนเป็นหนี้ขนาดนี้ได้ไม่มีผมว่าไม่ง่ายนะ
2: อืม
4: ผมว่าไม่ง่ายนะพี่มันไม่มีใครให้เครดิตใครบอกว่าอ๋อถ้ากูเป็นหนี้อย่างต้อม 2,000 ล้านกูจะไม่เป็นอย่างงี้ผมจะบอกกับพี่อย่างพี่50ล้านเค้ายังไม่ให้พี่เลย
2: อืม
4: ความหมายคือเครดิตมันต่างกัน
2: ครับ
4: ตอนนั้นใครก็เราไม่คิดว่าเราประมาทกับตัวเราเองคือเราละล่าจะล่าใจอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ยคือมันลอยรั่วมันเยอะไปหมด
2: ครับเนี่ยทางนี้ทางบ้านเขียวไอ้บ้านตอก็บอกว่าให้กำลังใจคุณเยอะมากนะให้กำลังใจให้กำลังใจอย่างเดียวเลย
4: เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ผมเจออยู่ผมเชื่อว่ามันหนักมาก
2: ครับ
4: ถ้าทุกท่านเจออยู่แล้วท่านอย่าไปคิดอะไรมาก
2: เออวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะมองว่าโอ้โหแม่งเอาเรื่องนี้ต้อมมาคุยแต่สิ่งที่เรากำลังจะสื่อให้ทุกคนได้ฟังเนี่ย
4: ถามว่าเหรียญเลื่อนแท้ไหม
2: ไม่ใช่ผมกำลังจะสื่อว่าเฮ้ยมันเป็นกำลังใจกับการสู้ชีวิตนะของเขานี่มีหนี้หลัก 2,000 ล้าน
3: อ
2: ่ะเขาก็ยังอยู่ได้เขาก็ยังฝ่าฟันมันถึงว่าตอนนี้ยังไม่ได้สามารถลืมตาอ้าปากหรือใช้ได้เนี่ยแต่การที่เขาเรียกอะไรพี่แจ้งการที่ยืนหยัดแล้วอยู่เพื่อจะรอการพิสูจน์เนี่ยผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะ
3: ก็สำหรับแฟนรายการนะฮะเรียกเข้ามาเซียนนะฟังอยู่จริงแล้วก็ไอ้อะไรอ่ะเงินอนาคตอ่ะนะ
2: ครับ
3: อะไรเงี้ยต้องระวังวางแผนให้ดี
2: ต้อมมาวันนี้ต้อมเจอพี่แท่งอ่ะผมว่าอีกหนึ่งสิ่งเลยที่ต้อมควรจะเรียนรู้กับพี่แท่งนะพี่แท่งเป็นคนที่ mindset ดีมากและเขาเป็นคนที่จะไม่เอาเงินอนาคตหรือจะไม่ใช้ชีวิตที่อะไรที่มันสุ่มเสี่ยงอ่ะไปเรียนรู้กับแกก็ดีเหมือนกันนะนี่คือตัวพี่แท่งนะที่ผมรู้สึกว่าแม่งคืออยู่กับปัจจุบันอ่ะเอาจริงๆนะพี่แท่ง
3: เป็นคนละทางกับต้อมเลยต้อมดีเขาแบบโหมเลยอ่ะ
2: ดูจากเลขเลยใช่ไหม
4: บูเบื่อบูดื้อดัวดูเดือดเลือดพ่าน
2: เ
3: กียร์ถอยหลังหักอ่ะ
2: จำได้ไหมเราเม
3: ื่
2: อ
3: เบรกไม่มี
2: เมื่อหลายเดือนที่แล้วเราเคยเชิญใครวะ
3: อันเนอะ
2: อันโอกิมา
3: อันก็ไม่ม
2: ีเบรกเหมือนกันพันล้านเหมือนกัน
3: อันนี้ก็ไม่มีเบรก
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: วันนี้มันระบบมันพามันก็ต้องไปกันหมด
2: ม
4: ันต้องออกจากระบบให้ได
2: ้แต่อันตอนนี้ได้คือติดตามข่าวเขาอยู่นะเขาจากพันล้านตอนนี้ก็เหลือ200-300แล้วนะ
3: หุยเร็วนะ
2: เร็ว
3: เข
2: าก็ขายหมดทุกอย่างเหมือนกัน
3: แล้วเดี๋ยวก็อะไรอ่ะ
2: เดี๋ยวพอดีแล้ว
3: ต่อสู้ครั้งใหม่ก็น่าจะเฮ้ยไปทางนี้ผิดไว้เอาใหม
2: ่
3: เออ
2: แต่สองคนนี้คล้ายๆกันคือต้นทุนเขาเริ่มจากติดลบทั้งคู
3: ่
2: ถูกไหม
3: เขาเริ่มแต่อย่างน้อยเขาสิ่งที่เขาดีเขามีเนี่ยมากกว่า2,000ล้านคือวิชาเขานะความรู้ที่เขาอยู่กับพระและโอกาสก็หวังว่าจะได้เจอพระใหญ่ๆดีๆมีโอกาสค่อยๆแบบได้มาราคาที่แบบไหวแล้วก็ให้มันมีอะไรมีกำไรเยอะ
2: แล้วผมไปถามนิดนึงวันนี้ถ้าเกิดคุณเจอพระที่แบบโอ้โหท็อปฟอร์มเลยสวยๆหลักก็ต้องขายกัน10-20ล้านนะคุณจะไปหาทุนจากไหนต่อ
4: ผมก็โทรหาลูกค้าเลยขอตรงๆเลยพี่เขาเอา20ผมเอาบวก2ล้าน
2: แล้วเครดิตคุณจะ
3: อ๋อผมดูให้
4: ผมดูให้
3: ผมหาให้ผมขอค่าหาม
4: ันส่งจากรูปมันก็รู้แล้วว่าแท
2: ้อ๋อ
4: ตรงนี้เขามีคน
3: ก็หวังว่าจะ
4: หลังจากเราไปเนี่ยเขาก็ยังมีคนดูให้เหมือนกัน
2: แปลว่าในวงการพระเนี่ยพอเขาเห็นมาปุ๊บเนี่ยคุณจะบวกเขา2-3ล้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดเลย
4: ไม่ติดอะไรก็ถือว่าค่าวิชาช
3: ีพกูบอยการที่มันเหนื่อยมาตามหาแล้วเอาไปส่งเขาเนี่ยเขาทุนแรงมาเยอะเพราะเขาตามหาเนี่ยเขามีมูลค่ามากกว่านั้นอีกนะแต่เราขอแค่เนี้ยค่าตามค่าดูแล้วก็เนี่ยวิชาเรา
2: ล่าสุดไปสัมภาษณ์อาจารย์ออสม
3: า
2: ตอนนี้เขาบวชอยู
3: ่
2: อยากจะมาคุยเรื่องของเพราะว่ามันมีประเด็นดราม่าของอาจารย์ออสเหมือนกันอาจารย์ออสเลี่ยมทองเขาก็เป็นมือแรกที่ซื้อพระหลวงปู่ทวดนี่แหละ
4: เป็นสุดยอดเซียนเหรียญ
2: เป็นเซียนเหรียญสุดยอดเก่งเหมือนกัน
4: เก่งอาจารย์ออสนี่เก่งตั้งแต่ผมเด็กๆแล้ว
2: ตอนนี้ท่านบวชอยู่
4: อาจารย์ออสเก่งตั้งแต่ผมจำความได้ผมก็ได้ยินออสเลี่ยมทองแล้ว
3: ทำไมท่านบวชดูตอนนี้ผ้าเหลืองร้อนอยากจะคุยเรื่องนี้เหรอ
2: ไม่รู้เลยโดน
4: ศึกแล้ว
2: เอาศึกแล้ว
4: ศึกนี้18ผมบอยโทรเลย
2: ศึกไปแล้วเหรอ
4: ศึกแล้วศึกแล้ว
3: แกอยากคุยเรื่องอะไร
2: ไม่ผมก็จะมาคุยเขาเรื่องประเด็นดราม่าเพราะว่ามันมีกระแสมาว่าเออนี่แหละมือต้น
4: มือต
2: ้นที่ซื้อหลักแสนหลักล้าน
3: อ๋ออยู่ในเส้นทางด้วย
2: เขาอยู่ในเส้นคนนี้ต้องมาคุย
4: สารตั้งต้น
3: อ๋อ
2: ต้องมาคุย
3: แล้วแกจะมาเหรอ
2: ผมไปสัมภาษณ์เขามาผมผู้ชวนเขามาได้แล้ววันนี้เดี๋ยวจะเอาทองคำไม่ยังอยู่ป่าววะ
3: เฮ้ยลินเอาจริงนะวันนี้ถึงวันนี้จบยังเนี่ยเรื่องเนี้ย
4: มันจบไปแล้ว
2: จบตั้งแต่จบตั้งแต่จ่ายเงินแล้ว
4: จบตั้งแต่จ่ายเงินแล้วอย่าไป
2: คือจริงจริงนึงเลย
4: แสงมันมาแล้วคนก็อยากได้แสงคนนั้นก็คว้าคนนี้ก็คว้าเราคว้าไม่ได้แสงพวกนั้นมันเป็นพิษนะ
2: เออฮะ
4: ใครของมีพิษเราไปหยิบกินก็ตายพอดี
2: เฮ้ย
4: ตัวเราไม่ดี
2: แต่หลายๆเซียนเขาบอกมาว่ามวยอบต.ไปต่อยกับแชมป์โลกอ่ะ
4: มันก็ทำให้มีแผลก็ถึงว่าทำให้ทำให้
3: มันมีอีกมุมนะมองถ้าเป็นผู้วิทยาศาสตร์นะ
2: ครับพี
3: ่รู้สึกว่า
4: คู่ต่อยไม่สมศักดิ์ศรี
3: ไม่มันยังขาดข้อยืนยันหลักฐานอะไรสำคัญอยู่ชิ้นนึงเนี่ยมันตัดสินคดีนี้ไม่ได้
4: จริงๆ
2: ใช่จริงป่ะเนี่ยมันจริงๆผมเจ้าที่ผมดูในส่วนตัวผมว่ามันจบเลยนะแล้วยิ่งต้องมาพูดว่ามันจบตั้งแต่เขาจ่ายตังค์แล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับเขาม
3: ันจบคือส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นน่ะ
2: เ
3: ข้าใจป่ะมันเป็นความคิดอย่างนั้นน่ะแต่มันไม่จบตรงนี
4: ้วันนี้
3: อะไรยืนยันล่ะ
4: พี่แท่งเขาคาใจเชื่อผมเหร
3: อมันมีความ
4: รู้มันต้องไม่คือเขามองว่าทองคำมันน่าจะพิสูจน์ระยะเวลาได้
3: เ
4: พ
3: รา
4: ะว่า
3: ญาติอะญาติหรอกไม่มีนะคะ
4: นี่แหละปัญหา
2: เอาเว้ย
4: เอาละเดี๋ยว
2: คุณจะมาต
3: กพยานพยานคนนึงผมเป็นผู้พิพากษาเรียกขึ้นมาเขาบอกว่าไม่มีการบันทึกและสร้างนะ
2: เออแต่มันจบที่ตัวตัด
3: ไม
2: ่โอ้ยจริง
3: แต่ศาลรับแค่การพูดอย่างเดียวไม่ได้ไง
2: เออมันยังไม่ได้มีการตัดสินแต่เขาตัดสินแล้วกรรมการโต๊ะทุกอย่างผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งป๋ามา
3: ป๋าเปิดเนี่ยถ้าสำหรับผู้พิพากษา
2: ครับ
3: เป็นพยาน
2: ป๋าไม่ใช่เป็นผู้พิพากษาเหรอ
3: ไม่ใช่สิ
2: อ่ะตะกี้ถ้าผู้พิพากษาต้องกรรมการโต๊ะไงกูจะเอาอะไรอีกคุณศักดิ์สิทธิ์กรรมการโต๊ะมาเขาก็จบแล้วนะ
3: พิพากษาคือคนนั่งดูทั้งประเทศน่ะคือผู้พิพากษาว่า
4: แสดง
3: อะไรไหมแบบเออ
4: โหตบโต๊ะเลย
3: อย่างนี้
2: เลย
4: เดี๋ยว
3: ตอนนี้มันยัง
4: ก่อนที่จะไปกันใหญ่แต่อย่าลืมนะพวกเนี้ยมันต้องใช้ความสามารถด้วย
2: เออ
3: ใช่
4: ไม่ใช่ว่าใช้บ้าน
3: แต่น้ำหนัก
4: เขาเรียกว่ามันค้านมันค้าน
3: น้ำหนัก
4: มันความรู้สึก
3: น้ำหนักมันมาเยอะกว่าม
4: ันค้านความรู้สึกมันค้านความรู้สึก
3: น้ำหนักมันมาเยอะกว่าผู้บอย
4: มันค้านความรู้สึกเราว่าเฮ้ยแหมมันไม่มีนะว่าอย่าลืมนะมันไม่ใช่วิชาชีพเราไม่ใช่เฉพาะทางแล้วเนี่ยเขาคือแพทย์เฉพาะทางเขาชี้เลยเนี่ยเป็นไส้ติ่งแน
2: ่
4: ผ่าตัดไส้ติ่งบอกไม่ได้เป็นผมเป็นกระเพาะไปเถียงเขาเราเถียงไม่ได
2: ้เฮ้ยในนี้บอกว่าคนทั้งประเทศก็อะไรวะเนี่ยคนทั้งประเทศก็เสียงแตกอยู่ดีพี่แท่ง
3: ใช่
2: พี่แท่งพูดถูกครับเอาดิอะไรวะเนี่ย
3: เฮ้ยกูบอยตอนเนี้ยมันเหมือนบอกว่าเฮ้ยมึงจะขับเรือออกไปไกลนะ
2: เอาอย่าง
3: น
2: ี้พี่
3: เดี๋ยวมันตกโลก
2: เอาอย่าง
3: น
2: ี้จบไหม
3: สมัยโบราณอ่ะ
2: ศักดิ์สิทธิ์ถ้าผมจะ
3: ขับเรือออกไปไกลมันตกโลกนะ
2: คุณฟังนะ
3: พอมันผ่านมาร้อยกว่าปีถึงจะรู้ว่าไอ้ห่าโลกกลม
2: ถ้าผมจะถามคุณนะถ้าเกิดผมถามว่าถ้าคุณมีเหรียญแบบเนี้ยไม่รู้ล่ะคุณมีเหรียญแบบเนี้ยคุณเอาไปขายเขาก็ซื้อ5ล้าน6ล้าน
3: ไม่เกี่ยวเดี๋ยวปัญหามันไม่ได้เกี่ยวว่าเหรียญนี้มันแพงหรือถูกพอใจกันแค่ไหนมันไม่ใช่เรากำลังตามหาว่ามันถูกสร้างตอนนั้นจริงหรือเปล่าในพ.ศ.08จริงหรือเปล่าไอ้เหรียญเนี้ย
2: แปลว่าพี่กำลังจะบอกว่ามันไม่มีในสารบบว่ามันมีการสร้าง
3: และผมก็ยังคาใจแค่นั้นเอง
2: แ
3: ต่ผมไม่ได้ว่า
4: ไม่ได้ไปลบเลี่ยมเขา
3: ไม่ผมไม่ได้บอกว่าไม่มีเว้ยผมไม่ได้พูดว่าไม่มีเว้ยหรือผมพูดว่ามันมีเว้ยไม่ใช่
2: เ
3: ออคาไงมันเหมือนดูหนัง
4: มันไม่สูตรไม่ได้ว่ามันเป็น
3: เฮ้ยพี่เอกมันไปไหนวะเฮ้ยจบพี่เป็นไง
2: เออ
4: หายไปเลยอยู่ดีหายไปที
3: ่มันหายไป EP นี
2: ้
3: ผมเป็นคนอยู่ตรงนั้นอ่ะอาจจะเป็นแค่ 10% น่ะแต่ผมอยู่ตรงนั้น
2: เอาดิเอ้ยผมนึกว่ามันจบเลยนะ
3: ก็เน
2: ี่ยพอติดตามไปนะอีก3ปีเดี๋ยวจะมา
3: ผมเลยอยากแบบว่า
4: ผมหมด
3: ไปตามองค์การนาซามาได้ไหมแต่ว่ามันไม
2: ่
3: ใช่เรื่องใครเจ็บใครตายไงมันก็เลื่อนเรื่องแบบเฮ้ยมัน เรื่องแค่พระ
2: สนุกนะสนุกวันนี้สนุกนะวันนี้เป็นอะไรที่เชิญต้อมมาแล้วมันคุยด้วยแบบ
3: มันยังสองเสียง
4: เนี่ยฟังไม่ใช่เนี่ยผมยังเสี้ยวแวบๆเลยผมไม่ใช่ความคิดผมนะแทงไม่ใช่
3: ต้อม
4: ผม

0: ต้อมคิดอีกแบบนึง
1: ต้อมก็บอกว่า
2: หมูจะหามาคานเข้าไปสอน
1: ต้อมก็บอกว่า
0: ไม่เกี่ยวต้อมไม่เกี่ยวเนี่ยมีการถ่ายผมไว้อยู
1: ่ต้อมมันบอกว่าต้อมเขาบอกว่ามันจบตั้งแต่จักเขาจ่ายเงินแล้วมันจบแล้ว
0: แต่ผมอะใจอะผม
1: คืออยากให้มัน 100%
0: ไม่ใจผมอะฟังฟังผู้รู
1: ้
0: เพราะเราก็ต้องผู้รู้มากกว่าเรา
1: เ
0: ราก็ฟังเขาเขาให้เหตุผลแล้วก
1: ็
0: เข้าใจเขาเข้าใจเขานะไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจเขา
1: ครับเขาเข้าใจทั้งสองฝ่ายมาเหลือหนึ่งนาทีต้อมฝากผลงานดีกว่าที่ผลงานมีอะไรบ้าง
0: ไปอุดหนุนไปเชียร์นะครับให้กำลังใจต้อมกันนะปีหน้าก็จะเริ่มแล้วนับเลยแล้วว่าไอ้2,000ล้านเนี่ย7ปีนี่รู้วะ
2: จะรอดเลย
0: จะแบบกัดฟันเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์อาจารย์แท่งแป๊บนึง
2: เฮ้ย
0: เจ็ดปีนี่กลับมาใหม่มันเหลือเชื่อจริง
2: ใครที่อยากจะให้ผมดูผ้าให้หรือให้ผมไปเช็คผ้าให้ฟรีนะคร
1: ับ
2: ส่งรูปมาได้เลยนะครับบอกได้ใช่ไหม
1: บอกได้บอกได้
0: หมดเลยได้หมดเลย
2: แอดโปรโมท
0: เลย
2: TOMEKTS นะครับส่งรูปมาเช็คฟรีหมดแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วไปดูผ้าให้ถึงบ้านรับเงินสดหรือจะโอนได้หมดนะครับ
0: มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นไหมขายน้ำพริกขายอะไรนี้ไหมเหมือนอาจารย์เบียร์
2: ใกล้แล้วใกล้จะขายน้ำพริกแล
1: ้
2: ว
1: เดี๋ยว
0: เขาห้ามเรียกแล้วนะอาจารย์เบียร์เขาเรียกเสียเบียร์ด้วยเสียเบียร์ด้วยกระโหนกระเถินเป็นทองคำแล้วรวยแล้วเสียเบียร
2: ์ผมขายต้องพิกผมไม่เลือกตั้งชื่อ
1: หมอเจอ
0: หมอท่านพระที่ไปทำไว้ยังมีอยู่เนี่ยไปออกเจนี่ได้ไปออกตลาดเจนี่ได้
1: ไปไหมออกเจนี่ตลาด
0: ครับหรือว่าวัดเอกชัยวัดอะไรยังอยู่ใน
1: ไอ้คุณไหมกับผม
0: เดี๋ยวได้เดี๋ยว
1: พาไปเดี๋ยวประสานเจนี
0: ่ยังอยู่หลายกองเนี่ย
1: ปล่อยเจนี่เลย
2: แต่ตอนนี้เขาก็เริ่มคนน้อยแล้วนะ
1: เฮ้ย
0: คนน้อยเนี่ยเข้าง่าย
1: ของ
0: คนน้อยเราคิดดูดิคนน้อยเราเข้าง่ายคนเยอะเราเข้าไม่ถึง
1: นี่เห็นไหมผมบอกแล้วเขาเป็นคนที่มี mindset คนเนี้ยมี mindset
0: เราออกทางออกไม่ได้เราออกทางเข้า
1: แต่ยกมือนะ
0: ถูกป่ะก็เราเข้าไปทางไหนเราออกทางนั้นนี
1: ่ขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณต้อมมาก
0: ติดต่อกันที่ไหนยังไง
2: ก็ไลน์แอดนะครับ @TOMEKTS นะครับส่งมาได้ทุกวันหรือต้อมนครสวรรค์บ้านฟ้านะครับท่านส่งมาได้ใน Facebook นะครับ
1: ครับ
2: ส่งมาเราดูให
0: ้มีผ้าสวยๆอย่างไหนๆนะครับอยากจะปล่อยอยู่แล้วอะให้โอกาสต้อมนะครับให้โอกาสต้อมคนทำงาน
1: นะ
0: นะฮะ
1: แล้ววันนี้ที่เราถกเถียงกันนะมันเป็นเรื่องของสนุกนะอย่าไปคิดมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วต้อมก็บอกแล้วว่ามันจบตั้งแต่จ่ายเงินแล้วนะ
2: ปัญหามันจะหยุดแค่ตรงนั้น
1: ไอ้นี่มันเป็นการถกสนุกสนานนะอย่าไปคิดมากนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็เรา3คนกับ
0: โกบอยรับไปคนเดียว
1: เออจ้ะ
0: เจอวันนี้ผมโกบอยนะครับแล้วก็ต้องนครสวรรค์แขกรับเชิญของเราวันนี
1: ้
0: ไปแล้วครับ
1: สวัสดี
0: ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: บนโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรติ นิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: News
1: มาแล้วมาล็อกอัปเดตรับวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569นะครับสวัสดีน้องนนท์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้น้องนนท์และผมเจมส์สงศักดิ์นะครับมารายงานตัวนะครับ
2: ยังไงฮะขอเสียงแฟนๆทับสิงโตคำรามหน่อยดีกว่า
1: ก็ได้ไงป๋าไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาป๋าโอ้ป๋าเนี่ยเป็นกลางมาเลยนะป๋าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
2: เป็นกลางเลยคืออยู่อังกฤษกลาง
1: กลางใจสิงโตคำรามเลยฮะครับป๋าเชียร์กินเลยนะ
2: ครับป๋าบอกไม่อยากต่อเวลา
1: ไม่อยากต่อเวลาเพราะอยู่ข้างแล้วป๋าบอกอุ้ยก็ที่จริงเนี่ยจะเข้าที่จริงก็พลาดเดี๋ยวตอนเจ็ดโมงเช้า
2: ครับ
1: แต่ว่ามีเหตุพายุฝนไงฝนฟ้าคะนองนะครับที่สนามแอสเตกาในกรุงเม็กซิโกครับก็เลยต้องเลื่อนไปหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายเขาเตะกันได
2: ้
1: ป๋าเลยต้องพักตอน8โมงป๋าเลยยาวเลยป๋าบอกทรมานป๋าตั้งแต่6โมงครึ่งจะถึง8โมงและ8โมงจะถึง10โมงเช้าฮะ10โมงกว่าด้วย
2: ใช่
1: เพราะจะทดกัน11นาทีไงก็กี่ชั่วโมงอ่ะ
2: โอ้ถ้าต่อเวลาก็เสียดีนะ
1: 3ชั่วโมงครึ่ง
2: ป๋ามีสลบ
1: ป๋าบอกโอ้ยพอแล้วไม่ต้องต่อเวลานะฮะนะครับอ้าวก็วันนี้มาอยู่ด้วยกันนะครับผมเริ่มต้นด้วยเพลงเพราะๆนะจากน้องลิซ่า
2: ครับ
1: เกิดจะว่าให้กำลังใจหน่อยนะฮะให้แล้วก็ส่งเสริมน้องเขาหน่อยลูกสาวแห่งชาติของเรานะน้องลิซ่าในการที่ไปร้องเพลงฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเพลงโกเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ครับอ่ะเป็นไงตัวนี้ฮะได้จดแล้วนะฟุตบอลโลก2000

0: เลยนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบครับในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ของรางวัลมีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Supervan 1รางวัลจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศ24รางวัลและยังมีโกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยนะครับมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาททีเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: ไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะครับร่วมสนุกได้จนถึงก่อนเกมคู่ชิง15นาทีก็คือจนถึงเวลาตี 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยครับอย่าช้านะฮะ
1: นะฮะก็รีบไปเลยนะครับกิจกรรมของเอ็มคอร์ดของเรานะโอ้ยสนุกนะรางวัลใหญ่ด้วยคร
0: ับ
1: แล้วก็วันนี้มีคำถามมีอะไรไหมมีไหม
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีนะไม่มีนะ
0: แต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่จะมาฝากกัน
1: อะไรครับ
0: นะฮะนั่นก็คือหม้อหุงข้าวดิจิทัล
1: R4184
0: นะฮะคุณผู้ฟังครับยุคนี้เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะครับแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะครับขอแนะนำคาชิว่ารุ่น R4184หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรครับที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยนะครับเพราะว่าเขามีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานครับที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็มีนะครับเรียกว่าครบจบในหม้อเดียวทีเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มครับ
1: ครับ
0: โปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับย้ำนะฮะ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทครับโทรเลยครับ02-114-3390นะครับค่าส่งและประกันสินค้า100บาทเท่านั้นสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ฝากไว้ด้วยนะครับ
0: อ้
1: าวก็เรามาบอลโลกอันดับของเราเลยครับเป็นไงครับเมื่อคืนที่ผ่านมานนได้มีโอกาสดูหรือเปล่าในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อช่วงเวลาตี3เนาะ
0: ใช่
1: ตี3เป็นไงบ้างเอ่ย
0: บราซิลเจอ
1: บราซิลเจอนอร์เวย์คือดูตามชื่อชั้นนะบราซิลดีกว่านะนน
0: บราซิลนี่อยู่อันดับ6
1: ครับ
0: นอร์เวย์อันดับ31ของโลกห่างกันเยอะนะ
1: ห่างกันเยอะเลยแต่ว่าการเจอกันก่อนในนี้นะในฟุตบอลโลกปี1998จะเป็นครั้งเดียวนะที่เจอกันในรอบสุดท้ายครับเป็นนอร์เวย์นะที่ชนะบราซิลไปได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับตอนนั้นก็มีอะไรนะไอ้ทอร์เรสอังเดโฟไงนะครับแล้วก็คาชิติวเล็กดาวนะที่เป็นคนยิงประตูนะครับให้กับทีมชาตินอร์เวย์ครับชนะบราซิลไปนะครับนั่นคือการจัดการครั้งเดียวนะในศึกฟุตบอลโลกนะครับในรอบสุดท้ายก็สถิติดีกว่าเยอะนะนอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็นรองก็ตามนะครับแล้วก็เมื่อช่วงตอนที่3ที่ผ่านมาเนาะโอ้โหก็แสดงเห็นว่าสุดยอดเนาะเจอกันมา4ครั้งนะครับผมรวมทางนะในรอบแบ่งกลุ่มนะนะครับที่นอร์เวย์ชนะไป 2-1 ปี1998นะแล้วก็นอร์เวย์นั้นไม่แพ้นะhead to head นะฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ล่าสุดเจอกันปี2006นะอุ่นเครื่องก็เสมอกัน 1-1 ครับ
0: แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นสถิติเก่าแล้วอ่ะ20ปีมาแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยนอร์เวย์นี่เขาเหมือนมีคู่มือวิธีการเล่นกับบราซิลนะ
1: ครับ
0: ไม่เคยแพ้เลยนะนี่มีคนแซวเลยบอกว่าญี่ปุ่นคงต้องไปถามนอร์เวย์หน่อยว่าทำยังไง
1: ทำยังไงเนาะ
0: ก็

0: นี้เล่นกันที่ MetLife Stadium ครับเป็นไงนอร์เวย์วันนี้เล่นดีมากนะ
1: ครับ
0: ที่ผ่านมาเล่นดีมากฮะก็แต่บราซิลก็เปิดฉากบุกก็ใส่ตามสไตล์เขาในอดีตแชมป์โลก5สมัยแล้วก็พวกเขาเนี่ยเกือบจะได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะครับ1ประตูต่อ0แต่ว่าลูกยิงของบูโน่เคเบไลเป็นจุดโทษนะนะครับจังหวะที่ได้จุดโทษนะครับในช่วงต้นเกมอ่ะแต่ว่าบูโน่เคเบไลจำคุณเลยนะครับยิงลูกนั้นตาเลิกๆจังเลยฮะยิงก็ยิงไม่เข้าอ่ะนนดูสายตาก็รู้ว่าแกยึกยักอยู่นะแกก่อนจะเข้าไปยิงแกมีสับขานิดนึงนะซอยเท้านิดนึงแล้วก็ปรากฏว่าพอยิงก็หลุดไปเลยฮะ
1: คือช็อตนี้ประเด็นปัญหาคือถ้ายิงเข้าอ่ะไม่มีใครว่าหรอก
0: ก็นาทีที่4
1: มันไม่เข้าไง
0: คิดเดฟเฟอร์อาเยอร์นะกองหลังคนสำคัญของนอร์เวย์ไปเสียบใส่มาดุสคุนย่าครับผู้ตัดสินก็ชี้ไปที่จุดโทษครับก็ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นทางอิสมาอิลเอลฟาสนะครับจากโมร็อกโกชี้ไปที่จุดโทษแต่ว่าบูโน่กินไปแล้วจังหวะนั้นยิงเนาะนน
1: ครับ
0: คือมันแบบสับๆแบบแกซอยเท้าเนาะซอยเท้าแล้วยิงแล้วสายตาไม่นึกลากอ่ะก็ไปติดทางโอยัดดีลันดีลันยังไม่มีสังกัดนะตอนนี้
1: อ
0: ่ะก็ย้ายออกจากเซบีย่าแล้วนะไม่มีสโมสรสังกัดนะตอนนี้ฮะ35ปีเซฟแบบสวยงามมากลูกนั้นนะโดนเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ก็ประเด็นการยิงจุดโทษลูกนี้พอไม่เข้ามันก็เลยมีคนถามอันเชลติเหมือนกันว่าทำไมไม่ให้วินิซิอุสยิง
0: ครับ
1: เพราะว่าปกติจะเห็นวินิซิอุสยิงแต่ว่าอันเช่เขาก็ยืนยันว่ามีการเลือกกันแล้ว
0: บูโน่กินไปแล้วแต่บูโน่กินไปแล้วเล่นดีตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์นะแต่ลูกนั้นก็สายตาลักๆนะไม่มองเอ้นี่แล้วด้วยนะยิงประเด็จเซฟยิงไปทางขวามือตัวเองเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ดีแลนก็เซฟได้นะฮะโอ้โหคือถ้าลูกนั้นเข้าไปนะนนคือเรียบร้อยไปแล้ว
1: ใช่
0: มาสุดชาติไปแล้วมันเล่นนอร์เวย์ก็เล่นยากแล้วฮะครับ
1: แล้วก็กลายเป็นการพลาดลูกจุดโทษครั้งแรกของบราซิลในรอบ40ปีเลยนะนับตั้งแต่ซิโก้หรือว่าเปเล่ขาวยิงพลาดในเกมกับฝรั่งเศส
0: ครับ
1: ปี9อาปาอาปี1986นั่นแหละเรียกว่านานมากอะคือปกติบราซิลได้จุดโทษนี่ไว้ใจได้
0: ใช่
1: แต่มันเหมือนวันที่มันไม่ใช่วันของพวกเขาอะ
0: เออ
1: หลังจากนั้นเนี่ย
0: ที่จริงเนี่ยไอ้นอร์เวย์น่าจะได้ประตูไปก่อนนะแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปก่อนเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ไอ้แพทริกเบิร์กอะนะครับที่หลุดเข้าไปหลุดเดียวเข้าไปยิงแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปนิดเดียวนะที่ยิงเข้าไปบริเวณจุดโทษอะก็ล้ำหน้าไปก่อนเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็บูโน่กินไปไรก็มาได้จุดโทษนะแล้วยิงไม่เข้าแต่จุดโทษจันก็ชัดเจนก็ขวางจริงอะเนาะนี่แล้วก็พุ่งไปซ้ายมือตัวเองอ่ะถูกทางพอดีแล้วก็อีกลูกหนึ่งไงที่เห็นไหมของที่วินิซูสจ่ายให้กับทางเอ็นดริกอ่ะ
1: เห็นแล้วนะเราเลย
0: เห็นไห
1: ม
0: ที่จ่ายลูกนั้นให้กับวินิซูสอ่ะวินิซูสคือจ่ายสายก้อยนะให้เอ็นดริกล้ำแบบจ่อๆ
1: อ
0: ่ะไม่ผ่านนี่ไงนี่แล้วน่ะ
1: คือจับบอลที่สองอ่ะไม่ดี
0: ถูก
1: บอลแรกอ่ะพอได้
0: คือถ้าจับบอลแรกจับบอลคือแต่งจังหวะแรกโอเคอยู่แต่ว่าจังหวะที่จับแต่งจังหวะ2แล้วมันบอลมันออกซ้ายมันออกซ้ายไปนิดนึงอ่ะเนาะก็เลยต้องยิงด้วยสายก้อยอ่ะสายก้อยออกไปเลยฮะ
1: แล้วมุมมันเลยปิดเลยอ่ะ
0: ถ้าแบบตั้งบอลไปข้างหน้านะไหลบอลโตๆเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ยิงมากกว่าไง
1: แล้วเป็นไงล่ะฮะ
0: ก็พอไม่ได้
1: ไม่ได้
0: พอไม่ได้ก็เรียบร้อยสิฮะ
1: โอ้โหมาเจอเทพฮาลัน
0: โอ้โหหาแล้วในสุดยอดนะ
1: มงเดียวทีเดียวเข้าเลย
0: สองประตูนะ
1: แล้วมงแบบมงมุมเลยนะมงแบบเซฟยากอ่ะ
0: ครับ
1: อาริซงแบบหมดสิทธิ์เลยอ่ะแล้วจังหวะโฉบตัดหน้ามาก็เยสมาจังหวะพอดีหมดเลยอ่ะ
0: ตอนแรกอยู่คู่กันอยู่บริเวณเส้นกรอบเขตโทษบริเวณจุดโทษเนาะแล้วจะเป็นแพทริกเบิร์กนะที่หยอดเข้ามาแล้วไอ้ฮาแลนด์ปรากฏว่าขยับนิดเดียวขยับไปตัดหน้าใส่กาเบียลขยับตับหน้ากราเบียลแล้วก็หม่งสมัครเข้าไปมันจ่ออ่ะระยะมันมาจุดโทษพอดีอ่ะไม่ไหวอ่ะอลิโซเมเกอร์บอกโอ้โหลูกนี้มันจ่อซะเหลือเกินนะฮะ
1: หม่งดีด้วย
0: หม่งดีด้วยเนาะก็หนึ่งสองคนที่เปิดเป็นทางอันเดรสเชลทรูปใช่ไห
1: ม
0: นะครับที่เปิดเข้าไปนะครับให้ทาง ฮาแลนด์นะครับหม่งกันไปก็ไปสำรองที่ลงมานะ
1: อ
0: ันเดรสเชลทรูปเนาะครับหลังจากนั้นก็มาได้ประตูที่2นะประตู2ต่อ0ตอนแรกมงเข้าไปในที่79นะแล้วก็ฮาแลนด์มายิงประตูที่2นาทีที่90พอดีฮะจู่ๆแกก็ยิงประกบห่างด้วยผู้เล่นของบราซิลฮะ
1: ใช่
0: คือไปถอยไม่ประกบตัวของเจ้าฮาแลนด์ไง
1: แล้วก็ยิงดีเหลือเกิน
0: โอ้โหยิงดีมากเท้าซ้ายเนาะ
1: เสียบมุมเลยอ่ะคืออาริซอน2ลูกนี่แบบไม่ต้องรับเลยอ่ะจริงๆก็เหมือนแบบยิงไปอย่างนั้นน่ะเพราะว่ามันก็มีกองหลังของบราซิลยืนประกบอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ต้องชมจริงๆว่าโอ้โหยิงทั้งน้ำหนักทิศทางมันเป๊ะมากเป็นวันของฮาลัน
0: น
1: ่ะ
0: ใช่
1: ยิง2ครั้งแบบหมดสิทธิ์ที่ผู้รักษาประตูจะป้องกันได้
0: จริงๆก่อนที่จะได้ประตูที่2นะตอนที่บราซิลตามหลัง 0-1 นอนมีอยู่ช็อตยังไงที่บราซิลต่อบอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วปรากฏว่าผู้เล่นของนอร์เวย์สกัดทีเหลือจะมาแหลมบอลจะข้ามประตูอยู่แล้วอ่ะนี่แล่นผวาไปปัดที่เสาสองได้เฉยเลยฮะเกือบได้เสมอเกือบได้โชคได้บราซิลอ่ะ
1: ใช่
0: แต่พอไม่ได้ใช่ไหมล่ะเอาฮาแลนด์ก็เลยยิงประตูลอดขานะยิงลอดขานาดิโลเข้าไปเลยฮะเสียบตาข่ายเสาสองเข้าไป
1: ใช่
0: โอ้โหก็คือเสียบหน้าต่างเข้าไปอ่ะ
1: คือมันแสดงให้เห็นว่าเกมใหญ่เนี่ย
0: ครับ
1: มีโอกาสแล้วคุณต้องทำให้ได้นะ
0: อ
1: พอคุณทำไม่ได้เนี่ยนะมันเหมือนกับทิ้งโอกาสนั้นไปแล้วมันจะไม่หวนกลับมาอีกแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ทั้งจุดโทษที่ยิงไม่เข้าทั้งเอนริกหลุดเดียวก็ยิงไม่ได้
0: แล้วก็มาได้จุดโทษในช่วงคือโทษเวลา7นาทีเนาะแล้วได้จุดโทษนาที90เอ้ยนาที99แล้วนาที99นาที90บวก9แล้วอ่ะคือเลยเวลาโทษเวลามาแล้วไงและเนย์มาร์ก็ยิงเข้าไปจังหวะที่ออสเตรียนะครับกองหลังตัวสำรองที่ลงมาแล้วไปชักศอกใส่กาซิเมโร่เน
1: า
0: ะและเนย์มาร์ก็ยิงเข้าไปไล่มา 1-2 แต่ว่าตอนนั้นเวลามันเลยมาแล้วไงผู้เสียให้แป๊บหนึ่งแล้วก็ไม่ทันแล้วฮะบราซิลตกรอบครับ
1: ก็ถือว่าใครที่เป็นแฟนบอลนอร์เวย์ก็น่าจะแฮปปี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นทีมม้ามืดที่ไม่มีคนคาดคิดเหมือนกันว่าจะมาได้ไกลถึงขนาดนี
0: ้โอ้โหนี่ไปไกลสุดแล้วนะนอร์เวย์นะในฟุตบอลโลกนะครับพวกเขามาไกลสุดแล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขารอบ16ทีมสุดท้ายคือปี1998นะปี1938เข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันและครั้งนี้ก็มาไกลถึงรอบ16ทีมสุดท้ายอีกแล้วแต่ว่าเป็นเวอร์ชันแบบเป็นรอบ3อ่ะก็คือเข้ารอบ3
1: คือ
0: เข้ารอบ8ทีมสิขออภัย
1: 8ทีมแล้ว
0: 8ทีมแล้วขออภัย8ทีมแล้วนะ
1: ถือว่าเป็น8ทีมครั้งแรก
0: ครั้งแรกเลย
1: ศาสตร์ของนอร์เวย
0: ์ใช่
1: ได้พายเรือไวกิ้งกันอีกแล้ว
0: โอ้เรียบร้อยแล้วอัญเชลตีเป็นยังไงบ้างนนเห็นว่าทำที่ต่อใช่ไหม
1: อัญเชบอก
0: เพิ่งต่อสัญญาไปเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ออกครับผมนี่มันไม่ใช่จุดจบนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเขาก็ต่อสัญญาไปแล้วคุมไปถึงบอลโลกครั้งหน้าเขาบอกว่ามีนักข่าวถามเขาถึง
0: อนาคตใช่ไหม
1: อนาคตเขาก็บอกว่านี่ไม่ใช่จุดจบนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของวงจรใหม่ต่อจากนี้ต้องทำงานหนักพัฒนาตัวเองแล้วก็ค้นหาไอเดียใหม่ๆต่อไป
0: ครับ
1: แต่สิ่งที่หลายคนอยากรู้ก็คือทำไมเลือกบรูโน่กิมาไรส์เป็นคนยิง
0: จุดโทษใช่ไหม
1: ใช่ทำไมไม่ให้วินิซิอุสยิงเพราะว่าวินิซิอุสก็อยู่ในสนามเขาบอกว่าที่ซ้อมกันมาเนี่ยเขามีการวางตัวไว้แล้วเนมาร์เนี่ยคือเบอร์1เบอร์2เนี่ยคือราฟินญาเบอร์3คือบรูโน่กีมาไรส
0: ์ครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: ในสนาม
1: ไม่มีเนมาร์ไม่มีราฟินญาบรูโน่ก็เลื่อนมาเป็นเบอร์1แสดงว่าตอนซ้อมทำได้ดีกว่าจริงๆเขาบอกรูปเกมเนี่ยช่วงแรกเนี่ยบราซิลคุมเกมได้ดีนะสร้างโอกาสได้นะครับเขาคิดว่าบราซิลก็ทำได้ดีแต่ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละบางครั้งก็ต้องเจอกับความพ่ายแพ้บ้าง
0: เนาะแล้วเนี่ยมาพอทีมตกรอบก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายเขาแล้วแหละฮะแล้วก็น่าจะเป็นนัดสุดท้ายของเนี่ยมาด้วยเนี่ยมาเมื่อวานนี้ลงมาในทีที่67นะก็น่าจะเพียงแค่นี้เนาะ
1: เขาประกาศแล้ว
0: ว่าเป็นครั้งสุดท้ายนัดที่130นะและเยียบประตูได้มากสุดนะครับ80ประตูนะในนามทีมชาติ
1: 80ประตูกับ59แอสซิสต
0: ์ครับ
1: ก็

0: ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาเขาบอกเขาพยายามมาแล้วหลายครั้งแต่ตอนนี้มันจบแล้ว
1: ครับ
0: อีกคนหนึ่งที่ร้องไห้ตอนให้สัมภาษณ์ก็คือกาเซมิโร่
1: ครั้งสุดท้ายไหมกาเซมิโร
0: ่นี่ก็น่าจะครั้งสุดท้ายเขาเหมือนกัน
1: เพราะอายุนานเขาเยอะแล้วเนาะบอก34แล้วกาเซมิโร่
0: ใช่เขาบอกว่ามันเป็นความฝันที่อยากจะพาบราซิลเป็นแชมป์โลกตั้งแต่ยังเด็กแล้วแล้วเขาก็โชคดีมีโอกาสมาเล่น 1-3 ครั้งแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็แน่นอนคงจะต้องอำลาบราซิลไปอีก1คน
1: เรียบร้อยนะครับอ้าวก็นอร์เวย์ครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกเลยฮะและพวกเขานะครับก็จะไปเจอกับอังกฤษนะครับที่เฉือนชนะเม็กซิโกมาอย่างสนุกนะ3ประตูต่อ2ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ป่าให้เสียงภาษาไทยกับพี่สเตปคงเปี่ยมครับโหมันมาก5ประตูเนาะเดี๋ยวว่ากันในเบรกหน้าดีกว่าแล้วก็พรีวิวกันอีก2คู่เน
0: า
1: ะพิเศษกันในค่ำคืนนี้โปรตุเกสเจอสเปนและอเมริกาเจอกับเบลเยียมบอกว่านอร์เวย์บางคนนะครับเมื่อคืนทำไมลีลายิ่งกว่าบราซิลครับพี่ก็เล่นด้วยความมั่นใจอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ถือว่าทุกอย่างมันเข้าทางอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยโชว์ซะหน่อย
1: ก็ช่วงพีของพวกเขาด้านหน้าฮาแลนด์ทั้งเกมดูมั่นใจตลอดเวลาคิดยังไงก็ฮาแลนด์บอกหน้าที่ของเขาคือยิงประตูใช่ไหมล่ะ
0: เ
1: ขาจะบอกเลยหน้าที่เขาคือยิงประตูขอให้ส่งมาฮะครับ
0: คือเขาพูดแบบมันเหมือนเป็นสิ่งที่สวรรค
1: ์
0: สร้างมาให้เขาอ่ะ
1: ครับ
0: คือคนเขาก็คงถามอ่ะทำไมทั้งเกมไม่มีโอกาสอะไรเท่าไหร
1: ่ก็เหมือนเกม
0: ที่สองทียิงปัญหายิงปัญหา
1: ล่าสุดเจออะไรไอวอรี่โค้ดป่ะที่ยิงในช่วงท้ายอ่ะที่บอกไม่ค่อยเห็นเลยพอบาปปุ๊บก็ยิงนาทีท้ายนาทีบาปเลยฮะเรียบร้อยครับ
0: คือเขาบอกว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยเขาได้โอกาสทีหรือสองทีเนี่ยมันก็มักจะเป็นประตูอยู่เสม
1: อ
0: เขายังไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองทำได้ยังไง
1: ครับ
0: แต่มันก็เป็นแบบนี้แหละทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับสมาธิด้วยเขาพูดกับตัวเองตลอดเวลาอยู่ในสนามว่าโอกาสมันจะต้องมีแน่นอนและเขาก็จะรู้โดยทันทีว่าถ้าเขามีโอกาสเขาจะยิงได
1: ้
0: เขาก็คงคิดว่าเป็นพรสวรรค์จากพระเจ้า
1: หูย
0: ก็ยิงประตูต่อเนื่อง
1: กดนี่ประตูที่7
0: มากเลยนะ
1: ประตูที่7เท่ากับเลโอนีลเมสซี่แล้วก็ประธานเต้แล้วนะ
0: ใช่
1: นี่7ประตูไปแล้วนะ
0: ใช่ตอนนี้ขึ้นเป็นดาวซันโวร่วมนะ
1: ใช่3คนนะตอนนี้ดาวซันโวฟุตบอลโลกในเวลานี้ครับ
0: ใช่แต่ว่าที่น่าทึ่งของฮาแลนด์เนี่ยคือเขายิงรัวๆมาต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่รอบคัดเลือกแล้วอะ
1: ครับ
0: ก
1: ็ยิงทุกนัดมั้งไอ้รอบคัดเลือกอะ
0: คือบางนัดเนี่ยมันยิง 3-4 ลูกก็มีนะยิงมาติดๆกันแล้วนะ
1: ครับ
0: คือแบบว่าช่วงเนี้ยหยุดไม่อยู่เลยอ่ะยิงแทบจะลงทุกนัดยิงทุกนัดอ่ะเพราะฉะนั้นคู่แข่งนัดต่อไป
1: ก็ฮาแลนด์54นัดใช่ไหมยิงไป62ประตูอ่ะโหดไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็ค่าเฉลี่ยคือ1นัดต้องมีอย่างน้อยมากกว่า1ประตูฮะเออร์ลิงฮาแลนด
0: ์
1: โอ้โหสุดยอดนะเมื่อวานนี้คุณพ่อก็ไปด้วยนะคุณพ่อฮาฟอิงเกฮาลันแล้วก็มีเป็นราชวงศ์ของนอร์เวย
0: ์
1: ก็ส่งมาทอดพระเนตรในเกมนี้ด้วย
0: ใช่แล้วทีนี้เลยมีข่าวว่าพ่อให้สัมภาษณ์บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะลูกอาจจะย้ายไปเรอัลมาดริดเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่าคือเรอัลมาดริดก็เป็นทีมใหญ่ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าเขาก็ยังมีสัญญาระยะยาวนะครับกับทางแมนซิตี้อยู
1: ่
0: ก็สำหรับฮาลันเนี่ยยิงมา14-15นัดติดแล้วนะ
1: โอ้โหให้กับนอร์เวย์ไหม
0: ถ้านับรวมรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกแล้วก็เนชั่นลีกก่อนหน้านี้ด้วยนะโอ้โหช่วงนี้โหดจริงๆ
1: โหดมาก
0: โอ้โหพอจอมันบูคนนี้นี
1: ่แล้วอังกฤษเนี่ยโอ้โหปอแปรด้วยนะกว่าจะชนะเม็กซิโกได้ฮะกองหลังยังไงเอาอยู่หรือเปล่า
0: 14นัดหลังสุดยิงไป27ลูกอ่ะ
1: ครับ
0: ให้กับนอร์เวย
1: ์
0: อือโอ้โหรอบต่อไปมันแน่
1: สนุกแน่นอนแล้วก็ฮาแลนด์ก็เล่นอยู่ในอังกฤษด้วยไงมันแน่นะ
0: ครับ

0: รู้จับทางกันถูกหรือเปล่านะครับเออนะอ่ะก็นั่นเป็นคู่แรกเนาะที่เตะกันนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเดี๋ยวคู่ช่วงเช้าที่เพิ่งจบไปไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็ไปว่ากันในเบรกหน้าไหม
1: ได้ครับ
0: นะครับเอาแต่มีอันนี้หนึ่งเขาบอกว่านะครับเมื่อเช้าตอนนอร์เวย์ยิงประตูแรกดีเจคมร้องดึงดึงดึงดึงดึงดึงแล้วก็บอกว่าผมเป็นคนร้องคนแรกนะเขาบอกมานะ
1: เหรอ
0: แต่เคลื่อนเก่าเฮ้ยยังไงคุณโดนฮะต้องออกหงกระแสไหมเนี่ย
1: อาจจะต้อง
0: ออกหงกระแส
1: เหรอเพราะว่าเอาจริงๆเลยนะ
0: เป็นยังไง
1: ผมก็ทำงานที่เก่าที่เดียวกันกับพวกเขาแล้วผมว่าเสียงแรกเนี่ยมาจากคุณไฮที่ตอนนี้อยู่ขอบสนามผมอาจจะจำผิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่าที่คุยกันที่ขึ้นเนี่ยน่าจะมาจากคุณไฮแล้วพอคุณไฮที่อยู่ขอบสนามตอนนี้เขาทำเนี่ยคนก็ชอบแล้วพอคนอื่นไปจัดเนี่ยช่วงอื่นๆเนี่ย
0: ก็เลยดุ้งดุ้งดุ้ง
1: เขาก็เลยขอแฟนงานก็ขอบอกดุ้งดุ้งหน่อย
0: อ้าว
1: ถ้าให้ถูกต้องเนี่ยมันต้องเป็นดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้ง
0: อ๋อเหรอ
1: ไม่ใช่ดุ้งดุ้งนะ
0: เหรอ
1: มันต้องดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้ง
0: ดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งโอเคโอเคโอเค
1: คือผมจำได้ว่าคุณไฮนะไม่แน่ใจแต่พี่คมบอกเขาเป็นคนแรกล่ะ
0: เฮ้ยอันนี้ไอ้ต้องไหนฮะ
1: มันต้องสืบสอหา
0: ต้องสืบสอนะ
1: ไม่รู้ว่าใครพูดคือไม่ไทม์ไลน์มันอาจจะสลับกันหรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่ามันมีคนนึงต้องมีคนแรกก่
0: อ
1: นแต่ผมว่าน่าจะเป็นคุณไฮนะ
0: เหรอ
1: แล้วพอผมไปจัดอย่างเงี้ยต่อจากคุณไฮอย่างเงี้ยแต่รายการก็จะส่งข้อความมาบอก
0: ให้พูด
1: หน่อยดุ้งดุ้งหน่อยดุ้งดุ้ง
0: นั้นถ้าพี่นั้นพี่ดุ้งดุ้งได้ไหมดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งได้ไหม
1: ถ้าพี่เจ๋งดุ้งดุ้ง
0: ไอ้ได้ไหมมันบิดไปนิดนึงบิดไปนิดนึง
1: ก็ดี
0: ก็ดี
1: จะได้ไม่เหมือน
0: มันหมดลิขสิทธิ์ไงติดลิขสิทธิ
1: ์เ
0: พราะว่าร้องหลบลิขสิทธิ
1: ์ดุ้งดุ้งใช่ไหมเพราะว่าของแท้เนี่ยเวอร์ชันต้นตำรับมันต้องเป็นดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้ง
0: อ๋อเหรออ
1: ืออ่ะถ้าพี่คมบอกอย่างนั้นก็เชื่อพี่คมก็ได้
0: แล้วเอา
1: เพราะว่าพี่คมเขาเป็นรุ่นพี่
0: อ๋อรุ่นพี่นะ
1: แต่ไม่แน่ใจอ่ะลองเจอเจ้าตัวลองถามดูอีกรอบก็ได้
0: ได
1: ้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครั้งแรกมันเกิดขึ้นมาจากผลงานของใครผมก็ก๊อปเข้ามาอีกทีนึงยอมรับ
0: อะไรก็ก๊อปชอบก๊อปด้วยเราก็พี่ก็ชอบก๊อปเหมือนกันนะฮะก๊อปปี้เขาด้วย
1: ครับผม
0: ไม่ได้ยินเสียงคุณเจ๋งภาคบอลนะสนุกเลยครับอะไรสักอย่างต้องเกียรติเท่านั้นนะครับคุณจืดเองเดี๋ยววันนี้คืนนี้จะกันนะนะครับผมจะมาให้เสียงภาษาในกับคู่ระหว่างสเปนกับโปรตุเกสนะครับกับพี่แป๊กผุดพัดนะครับตอนที่สองนะ
1: จะมีไหมดุ้งดุ้งไหม
0: ถ้าเข้าเดี๋ยวมีดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งหน่อยดุ้งดุ้งหน่อยดุ้งดุ้งหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ในการเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารีแคปคู่อังกฤษกับเม็กซิโกหน่อยโอ้คู่นี้มีประเด็นดราม่าประเด็นอะไรเยอะแยะหมดเลย
1: ครับ
0: ครับโอ้เดี๋ยวว่ากันแล้วก็มาประเดี๋ยวสั้นอีก2คู่ที่จะลงเตะในค่ำคืนนี้ครับพักกันก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีบอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเวลาเฟนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์เดลาเฟนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: 1-2-3-4-5-6-7-3-6
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
2: มาแล้วนะครับในเบรก2ครับของบอลโลกอัปเดตครับตอนนี้เรายังมาดูเบื้องหลังนิดนึงกันเน
3: า
2: ะจากคู่แรกเราไปแล้วนะเบื้องหลังนะครับของคู่บราซิลกับนอร์เวย์ที่นอร์เวย์ชนะไปอย่างสนุกนัด 2-1 ครับและคู่เมื่อโชว์ชาร์ที่ผ่านมาที่ป๋าได้เสียงหายเลยไหมฮะป๋าเนี่ยโอ้โหภาพเป็นกลางมากเลยอ่ะ
3: ครับ
2: กลางใจอังกฤษเลยฮะป๋าเสียงหายเลย
3: เ
2: ออถ้าต่อเวลาเนี่ยป๋าขบแรงนะฮะครับเป็นไงได้ดูบ้านเปล่านอนเป็นไงบ้างเลยคู่นี
3: ้ดูอยู
2: ่ก็คู่นี้ก็ตอนแรกจะเลื่อนเพราะว่าพยากรณ์กล่าวบอกว่าจะมีพายุฝนตกลงมาแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับก็เป็นไปตามนั้นนะ
3: ใช่
2: คือก่อนเกมก็หวั่นใจครับว่าจะเตะกันได้หรือเปล่าคือตามโปรแกรมจะเตะตอน 18:00 นตามเวลาท้องถิ่นที่เม็กซิโกบ้านเราก็ 7:00 นเช้า
3: ถูกต้อง
2: ก็ดูไปดูมาแล้วฝ่ายจัดว่าเอ้ยยังมีฟ้าร้องอยู่ตรงข้างบนสนามอยู่เนาะ
3: ครับ
2: นะครับอยู่บนสนามอยู่เลยก็เลยบอกขอเลื่อนไป1ชั่วโมงแล้วกันเลื่อนเตะก็คือเตะช้าไป1ชั่วโมงนะฮะ
3: เพื่อความปลอดภัย
2: เพื่อความปลอดภัยประมาณเท่าไหร่ประมาณบ้านเขาก็ทุ่มนึงเนาะทุ่มหนึ่งบ้านเขาบ้านเราก็8:00 นพอดีป๋าก็เลยลากยา

0: าวเลยกับพี่เทพฮะก็สุดท้ายเตะกันได้เน
1: า
0: ะ
1: สุดท้ายก็เตะกันได้
0: อังกฤษก็มาในชุดเสื้อสีขาวชุดเก่งส่วนเม็กซิโกก็ชุดเสื้อสีเขียวนะครับซึ่งสเปนก็โหแทบไม่เปลี่ยนคนแหละแต่ว่า
1: เม็กซิโกใช่ไหม
0: เม็กซิโกขออภัยลางเคียวก็ฟาดเสาเนาะนะครับมีฮอเก้ซานเชสนะครับเซซ่ามอเตสเป็นกัปตันทีมนะแล้วก็มีโยฮันวาสเกตครับและเฮซุสกายาโดนะเป็นแบ็กซ้ายนะครับอิลิกลิร่านะครับคู่กับทางกิเบโตโมราและมีแนวรุกก็เป็นพวกหรือโรโมเนาะโรเบโตอาวาราโดนะครับและหน้าเป้าก็ใช้อาโดฮิเมเนสและฝั่งซ้ายก็เป็นฮูเลียนกินโยเนสเนี่ยที่ฟอร์มดีมากส่วนหน้าชาวโคลอมเบียนะแต่ว่าเกิดที่โคลอมเบียแต่ว่ามาเล่นกับเม็กซิโกเน
1: า
0: ะ
1: ดาวซันโวซาอุดีโปรลีก
0: ใช่ก็เม็กซิโกได้เปิดฉากบุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นเกมนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อังกฤษมาได้ประตูนำไปก่อนใช่ไหมนน
1: ท์ใช่แล้ว
0: 1ประตูต่อ0นะ
1: จริงๆรูปเกมเนี่ยมันเป็นทางเม็กซิโกดีกว่านะของบอลบุกเข้าใส่แต่ว่าโต้กลับขึ้นมาของอังกฤษนี่มันลงล็อกพอเหมาะพอเจาะพอดี
0: ครับ
1: ต่อบอลกันปุ๊บปั๊บไม่กี่จังหวะแล้วบูกาโยซาก้าก็เปิดมาให้จูดเบลลิงแฮมม่งเข้าไปนาทีที่36
0: ก็ซาก้าชิปเข้ามาจากบริเวณสุดหลังเนาะแฮร์รี่เคนเนี่ยอยู่ตรงบริเวณกลางประตูพอดีซึ่งน่าจะเป็นเอสซอนอวาเรสไหมหรือว่าเซซ่ามอนเตสเนาะที่คู่กันอ่ะหรือว่ากัปตันไม่แน่ใจแต่ว่าปรากฏว่าก็ไปพวงแฮร์รี่เคนเนี่ยข้างหลัง
1: จูดเบลลิงแฮม
0: เบลลิงแฮมพุ่งตอร์ปิโดออกมาเลยมุ่งพุ่งนะตอร์ปิโดหม่งเข้าไปเลย1-0เลยอังกฤษก็ขึ้นนำไปก่อนนะครับในนาทีที่36ครับและหลังจากนั้นเคลียร์บอลปุ๊บใช่ไหม
1: ใช่
0: อังกฤษก็มาได้ประตูที่2ฮะนำห่าง2-0จากจูดเบลลิงแฮมคนเดิ
1: ม
0: และคนที่จ่ายให้ก็คือแฮร์รี่เคนครับ
1: ได
0: ้บอลทางฝั่งขวาเนาะแล้วก็ปาดเรียกเข้ามานะครับให้เบลลิงแฮมได้ชาร์จเข้าไปจ่อ
1: ๆเนี่ยแหละ
0: เขาฮอตเหมือนลินเกอร์เลยฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: เนี่ยแหละคือจุดเปลี่ยนเลยผมว่าถ้าตามลูกเดียวอะเม็กซิโกกลับมาได้แต่พอไปพลาดง่ายโดนลูก2แบบรวดเร็วเนี่ยมันก็ทำให้แบบตามยากอะโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปเลยอะ
0: ครับ
1: คือถ้าโดนลูกแรกลูกเดียวเนี่ยอ่ะมันก็ไม่เป็นไรอ่ะมันก็แค่ลูกเดียวอ่ะมันก็กลับมาได้ง่ายอ่ะแต่พอไปเขี่ยปุ๊บเร่งเกินไปอาจจะเสียสมาธิ
0: ครับ
1: แล้วก็เสียบอลตรงกลางสนามและอังกฤษก็ต้องชมด้วยฉกฉวยความผิดพลาดของคู่แข่งได้ดีอ่ะคือบอลพอดีพอดีเลย
0: เน
1: า
0: ะ
1: มาเข้าทางแฮร์รี่เคนจ
0: ู
1: ดเบลลิงแฮมยิงเข้าไปโอ้โหมันลงล็อกไปหมด
0: ใช่ก็นำห่าง2-0นะหลังจากนั้นนะครับก็ทางเม็กซิโกเนี่ยไล่มา1-2นะจากศูนย์หน้าตัวเก่งของเขาไง
1: ครับจริงๆก่อนหน้าที่อังกฤษจะได้อะช่วงต้น
0: อ
1: ะลาอูคิมิเนสอะหม่งเกือบเข้าแล้วนะ
0: เหรอ
1: ที่โฉบมาหม่งเสาแรกอะแต่ว่าพิฟอร์ดปัดได
0: ้ครับ
1: คือโมเมนตัมตอนแรกมันมาทางเม็กซิโกเลยน่าจะยิงได้แต่ว่าปุ๊บปั๊บโดนหนองลูกแล้วสุดท้ายก็มาตีไข่แตกได้ก่อนหมดครึ่งแรกก็เป็นจังหวะของอีโอเนสที่ยิงเข้าไป
0: ใช่ก็เป็นจังหวะที่เริ่มนี้เม็กซิโกก็แปลกนะรู้ว่าอังกฤษเล่นบอลโด่งเก่งก็ยังสาดเข้าใส่ลูกที่ได้ประตู 1-2 ก็สาดโด่งเข้าไปนะ
1: เป็นฟรีคิก
0: ฟรีคิกสาดโด่งเข้าไปอ่ะมงสกัดออกมาที่เป็นคอนซ่ามั้งจาเลคอนซ่านะวันนี้มี2คนเอสลีคอนซ่าเอสลีคอนกับจาเลควันออกเสียงคนละแบบนะ
1: ใช่
0: คอนซ่าในแบ็คขวา
1: ใช่
0: กับก็มงตั้งกันมาแล้วก็เป็นก็กินยูเนสซัดตูมเดียวหายเลยฮะ
1: คือจังหวะเปิดเข้าไปแล้วมันจะสกัดแหละเอซี่คอนซ่าแล้วมันโดนขาแล้วก็มาเข้าทางกิโยเนสเก็บตกเข้าไป
0: ก็สวนตูมเดียวหายเลย
1: ใช่หลังจากนั้นนี่ก็มีจังหวะหม่งไกลของคิมิเนสอีกทีนึงเกือบเสียบสามเหลี่ยม
0: ครับ
1: พิกฟอร์ดก็ปัดออกไปได
0: ้
1: พิกฟอร์ดก็เซฟเต็มที่เลยแล้วก็จบครึ่งแรกเนี่ยก็ตามอยู่หนึ่งลูกนะฮะจริงๆเม็กซิโกอ่ะผมว่าอาจจะตั้งใจเกินไปนัดเนี้ยมันเลยทำให้ดูแบบขาดความแน่นอน
0: อ
1: ่ะแล้วพอครึ่งหลังนี่ก็โอ้โหยังมาดราม่ากันอีกเยอะ
0: ครับ
1: เออ
0: แล้วก็หลังจากนั้น
1: ลั่นแต่ใบแดงก่อน
0: ใบแดงใบแดงเป็นไงจังหวะนั้นที่จะเร็วควันซะควันนะ
1: ก็
0: ควายแล้วก็วอแหวนควันนะฮะควันออกเสียงยากเหมือนกันนะ
1: จะเร็วควันซ
0: ะถ้าเป็นไอเอสเลยก็เป็นคอนไปเลยคอนเสิร์ตอ่ะแต่นี่คือควันนะควันซ่านาที54เนาะครึ่งหลัง
1: พุ่งเปิดปุ่มเข้าไปเลย
0: จับนนท์วอนก่อนนะนนท์แต่อันตรายใช่ไหมอืมเข้าอันตรายเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าตอนหน้า
0: คือเข้าเด็ดถึงบอลก่อนคือเข้าจังหวะนั้นคือเท้าขวาของควอนซ่านะครับไปเหมือนไปมันเหยียบบอลอะ
1: หรือบอลมันไปเหมือนโดนบริเวณน่อง
0: คือหงายปุ่มหงายปุ่มไปแล้วบอลเนี่ย
1: หงายปุ่มในส่วนอันตรายอะมันไปโดนคู่แข่งไง
0: คือถ้าบริเวณน่องเนี่ยโดนบอลมันไถเนี่ยโดนบอลแล้วมันไถตั้งแต่บริเวณบริเวณตาตุ่มเอ้ยเรียกว่า
1: น่องนะมันอยู่ตรงแถวๆน่องอ่ะ
0: เออน่องแล้วก็ลูดขึ้นมาบริเวณข้อพับอ่ะเนาะแต่ว่าโดนบอลก็จริงแต่เท้าเนี่ยไปหงายปุ่มใส่นักแข่ง
1: แล้วนี่คือจุดปัญหาเลยแบ็คขวาเนี่ย
0: ไปแดงเลย
1: พูดกันตั้งแต่ก่อนเกมแล้ว
0: ใช่
1: เพราะว่าดิสเจมส์แบ็คขวาตัวจริงอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยต้องเอาควอนซ่าลงจริงๆควอนซ่าก่อนเกมตอนนี้ก็มีอาการเจ็บเหมือนกันแล้วพอลงมาก็เป็นเรื่องเลยโดนใบแดงไป
0: อเดเรซ่าฟากานี่นะซึ่งเป็นผู้สินชาวอิหร่านแต่ว่าไปเลือกแปลงสัญชาติเป็นออสเตรเลียไปแล้วก็ดูวิญญาณก็ให้ใบแดงเลย
1: คือโมเมนตัมมันไปทางเม็กซิโกแล้ว
0: ถูก
1: แต่แป๊บเดียว
0: ครับ
1: กอร์ดอนไปแตะหลบผู้รักษาประตูเม็กซิโกแล้วไปรวบได้จุดโทษเลย
0: ใช่
1: ทั้งที่ตัวน้อยกว่า
0: เออนาทีที่4ใช่ไหมแล้วก็อังกฤษไม่ได้จุดโทษนะครับอาทิตย์ที่กอร์ดอนนะครับคือจังหวะนั้นบอลวางยาวข้างหน้าไปไฮริเคนก็ไม่ได้พักบอล นะเหมือนแบบบอลมันติดตัวแล้วก็กระโดดไปเข้าทางของกอร์ดอนกอร์ดอนถึงบอลก่อนใช้ความเร็วตัดหน้าราอูรังเคลฮะประตูของเม็กซิโกที่ออกมาแล้วเข้าช้า
1: จังหวะพอดีเลย
0: ผู้สินให้จุดโทษเลย
1: เออ
0: นาที60อ่ะใบแดงนาทีเท่าไหร่54 6นาทีต่อมาอังกฤษได้จุดโทษแล้วคนยิงก็เป็นใครแฮร์รี่เคนด้วย
1: ตัวเก่าอยู่แล้วไม่พลาด
0: ตัวเก่าซัดตูมเดียวหายเลยนำ 3-1 ครับหลังจากนั้นมาเม็กซิโกจะได้เปลี่ยนในเรื่องของวันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือซาโดเข้าไปแล้วมาได้จุดโทษแฮร์รี่เคนไปเตะเขาเน
1: า
0: ะไปเตะผู้เล่นเม็กซิโกในกรอบเขตโทษผู้เสียตัวแรกไม่ให้นะไปเช็ควีอาร์ครับก็ให้จุดโทษกับเม็กซิโกแล้วเป็นราอูฮิเมเนสนะครับที่กระโดดยิงวิ่งมาแล้วกระโดดที่หนึ่งแล้วก็ยิงไปทางซ้ายมือพิกฟอร์ดพุ่งไปไม่ทันฮะเมสโกเลยมา 2-3 นาที69นะ
1: ใช่
0: แต่จากนั้นก็เป็นไงฮะโฮมแหละใช่ไหม
1: โฮมแหละ
0: ป๋าบอกพอแล้วเมสโกอย่ามี VR อย่างใช่ไหมฮะป๋าบอกพอแล้ว
1: ป๋าบอกไม่ไหวแล้วนะอย่าต่อเวลานะ
0: ครับแล้วเป็นไงทดเวลา11นาทีใช่ไหมนะเมสโกมีหลายจังหวะนะที่น่าจะได้มีช็อตนึงอะช่วงครึ่งแรกที่เราฮิเมเนสเนี่ยไม่รับหน้ากำลังจะยิงที่เสาได้อยู่แล้วแล้วจูเบลเฮมมาเตะทิ้งตัดหน้าเห็นนะมีลูกหนึ่งจะเป็นครึ่งแรกไหม
1: ใช่คือโอกาสเยอะมากเม็กซิโกเกมนี้เนี่ยโอกาสตลอดทั้งเกมเนี่ย20ครั้งอ่ะ
0: ครับ
1: อังกฤษมีแค่6ครั้งอ่ะ
0: โอ้ตกกรอบ3เลยเหรอ
1: มันต่างกันเยอะเลย
0: ประตู3เลยอ่ะ
1: ก็แหมเหมือนดวงมันจะเป็นอังกฤษอ่ะที่จะได้ไปอ่ะ
0: ครับเนาะ
1: ได้2ลูกติดกันช่วงแรกเนี่ยก็ผมว่าเป็นโบนัสแล้วอะ
0: ครับ
1: แล้วมาได้จุดโทษอีกแล้วนั่งที่ทีมมึงจะโดนใบแดงไป
0: เออเนาะ
1: ดวงจะได้มันก็ได้ง่ายๆเลยอะ
0: แล้วพวกเขาไม่เคยแพ้ในฟุตบอลโลกนะ
1: ออ
0: ตอนที่ตกรอบบอลโลกปี86นะครับแพ้จุดโทษนะให้กับเยอรมันตะวันตกนะคาสโกอะ
1: แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องทำใจอ่ะแฟนเม็กซิโกคือเขาก็มีโอกาสดาหน้าบุกเต็มที่แล้วตัว
0: ก็เปิดอย่างเดียวเลย
1: เออแต่ว่า
0: ให้กาเยโดอ่ะเปิดด้วยเท้าซ้ายเปิดเข้ามาอย่างเดียวไม่ได้ทีฮะ
1: ใช่ก
0: ็แล้วมีช็อตหนึ่งที่บอลขุกขีหน้าประตูกำลังจะยิงอยู่แล้วจอร์จสโตนก็สไลด์ทิ้งออกหลังไปฮะเกือบเข้าประตูตัวเองอีก
1: ใช
0: ่เออ
1: ก็ทั้งจอร์จสโตนทั้งแดนเบิร์นที่เอาไปก็ใช้คุ้มเลยเอาไปช่วยเคลียร์ลูกกลางอากาศในช่วงท้ายเกมอ่ะ
0: ครับ
1: พวกเซนเตอร์ตัวสูงๆอะนะเออก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้แบบบุดวิดนี่ขนาดไม่ใช้ไวอาก้านะ
0: เออไม่รู้กินหรือเปล่า
1: ไม่ได้กิน
0: เอาเหรอ
1: ทูเคิลเขาพูดตั้งแต่แถลงข่าวแล้วก็บอกไม่ได้กิน
0: เออ
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: โอ้ถ้ามีนี่โดนเยอะกว่านี้อีกเม็กซิโกอะ
0: เอาเหร
1: อนี่ไม่ได้กินเขาบอกไม่เกี่ยวเออมั่วนายเอง
0: ครับ
1: ก็ทำให้อังกฤษเอาชนะเจ้าภาพเม็กซิโกไปได้คาเอสตาริโออาสเตกาเลยแฟนบอล 80,000 กว่าคนนะ
0: ครับ
1: แม่ก็คือถ้าเป็นแฟนเจ้าภาพก็คงจะเสียใจที่ทีมตกรอบอะแต่ว่าก็ได้ดูเกมบุกแบบที่นักเตะเขาทำเต็มที่แล้วมันได้ข้อนั้นจริงๆอะเออดวงมันวันมันจะแพ้ทั้งที่มีโอกาสก่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเตรียมตัวมาดีแล้วอะเม็กซิโกอะแต่มันเป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองอ่ะที่อังกฤษบวชจะได้ก็ได
0: ้
1: สองลูกติดๆกัน จังหวะเปิดทิ้งขึ้นหน้า

0: มาไม่มีอะไรกอร์ดอนเร็วกว่าไปแตะหนีได้จุดโทษซะงั้น
1: ครับ
0: เอออ
1: ืม
0: ก็ไม่เป็นไรคนไทยเชียงกรีฑาเยอะกว่า
1: หลบสป่าด้วยนะ เอา
0: ก็ขอแสดงความยินดีด้วยทีนี้รอบต่อไปอังกฤษไปเจอนอร์เวย์ก็สนุกแน่
1: ใช่ก็จะ
0: ฮาลัน
1: ครับ
0: ดวลกับแฮร์รี่เคน
1: ก็น่าจะดวลกับไอ้จอร์จสโตนคอนซ่าหรือมาร์เกเฮียเน
0: า
1: ะ
0: เอาอยู่ไหมล่ะ
1: รู้ดีกันรู้งานกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเล่นกันในพรีเมียร์ลีกนะ
0: ฮาลันซัดไปแล้ว7แฮร์รี่เคนยิงไปแล้ว6
1: 6ประตูมาแน่นอนนะครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน
1: ใช่ฮะ
0: อ
1: ่ะนะครับ
0: แฟนอังกฤษก็ดีใจด้วยเส
1: ้
0: นทางของพวกเขาเจอนอร์เวย์จริงก็ดีกว่าบราซิลไหม
1: อืมเนาะ
0: แล้วถ้าผ่านไปได้นี่มีสิทธิ์ไปเจออาร์เจนตินา
1: อ่
0: ารับรองนะถ้าเกิดผ่านนอร์เวย์ไปได้นะมีสิทธิ์เจออาร์เจนตินานะครับแต่ว่าอาร์เจนตินาจะมาตามนัดหรือเปล่าเดี๋ยวคืนนี้รอลุ้นกัน
1: รอลุ้นกันอาร์เจนตินาเตะวันอังคาร
0: ไม่ใช่คืนนี้ใช่ไหมคืนพรุ่งน
1: ี้คืนนี้เป็นสเปนเจอโปรตุเกส
0: คืนนี้มีโปรตุเกสสเปน
1: เออ
0: แล้วก็สหรัฐเบลเยียม
1: ก็โปรตุเกสสเปนเนี่ยเวลาตีสองนะแล้วก็อเมริกาเบลเยียมเวลา7นาฬิกาคู่เจนเนี่ยเตะคืนวันอังคาร5ทุ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอโคลอมเบียครับในคืนวันอังคารต่อเช้าพุธตีสาม
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็คืนนี้2คู่โปรตุเกสกับสเปนตี2บิ๊กแมตช์เลยคู่นี้นี่ผมว่าใกล้เคียงกันมากโปรตุเกสก็ต้องยอมรับว่ามีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่วันที่เขาบทจะเล่นดีก็ดีเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสเปนนี่มาตรฐานจะคงเส้นคงวาอย่างเกมกับโครเอเชียที่โปรตุเกสเอาชนะมาได้ผมว่าก็เล่นดีนะและที่สำคัญแนวรุกตัวเลือกเยอะมากเปลี่ยนเอาคนไหนลงไปเนี่ยประสิทธิภาพแทบไม่ต่างกันเลยอาวุธหนักสเปนนี่จริงๆก็เจอกับโปรตุเกสบ่อยนะและ ครั้งล่าสุดที่เจอกันในนัดชิงยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนี่โปรตุเกสชนะจุดโทษด้วยนะได้แชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกครั้งปี2025นะในเกมเสมอ 2-2
1: ครับ
0: โอ้โหว่าคู่นี้มันสูสีมาก
1: สูสีนะอ่ะก็ติดตามกันนะ
0: อ่ะพี่เจ๋งว่าทีมไหนฮะ
1: เพื่อจะสเปนดีกว่าพี่เห็นโปรตุเกสเล่นแล้วมาเกมก็เจออะไรนะเกมแรกเจอเดียคองโกป่ะที่เสมอ 1-1
0: อ
1: ่ะไม่ดีเล่นก็ดีบางนี่ก็นัดดีบ้างไม่ดีบ้างสเปนขุมกำลังดีกว่าคือสเปนยิ่งเล่นยิ่งตัวใหญ่นะแต่แรกๆอาจจะไม่ดีเสมอเคปเวิร์ดใช่ไหม
0: ครับ
1: หลังจากนั้นพวกเขาเริ่มดีขึ้นนะ
0: สเปนนี
1: ่สเปนน่าจะดีกว่าย
0: าเมา
1: ลามินยาเมา
0: ดวลกับโรนัลโดคืนนี
1: ้ถูกต้อง
0: โรนัลโดนี่เพิ่งยั้วใส่นักข่าวไปนะ
1: ย้อนกลับไปอังกฤษหนึ่ง
0: ก่อนเกม
1: เห็นว่าเฮนโดเนี่ยฉลองดีใจเกินเหตุแล้วก็เป็นไงฮะเจ็บ
0: ใช่ไหมเฮนโด
1: เจ็บไม่รู้รับนี้ก็ไม่ได้ลงนะโดนไปเหลืองด้วยฮะโดนไปเหลืองด้วยแล้วก็ไปดีใจอะไรสักอย่างฮะแล้วก็ปรากฏว่าเจ้าตัวเจ็บโดนด้วยครับโอ้ไปทำอะไรฮะแกฮะ
0: ไปทำไมฮะ
1: มันไปดีใจหลังเกมอ่ะไปดีใจหลังเกมแล้วก็เจ็บต้องลงเปย์นะ
0: โดนไม่ได้เล่นนะเนี่ย
1: ไม่ได้เล่นเลยโดนไปเหลืองด้วย
0: ดีใจ
1: ไปทุกอะไรสักอย่างฮะ
0: อ
1: ันนี้อีกคู่เราเป็นไงอเมริกากับ
0: เบลเยียม
1: วันนี้เบลเยียมโวยหนักเลยนะ
0: มันต้องโวยแล้วแหละอยู่ดีๆบาโลกัน
1: ครับ
0: ที่
1: พอเล่นบาโลกัน
0: โดนใบแดงในเกมก่อนหน้านี้นี
1: ่
0: อยู่ดีๆฟีฟ่ามาบอกว่าให้ค่าโทษเอาไว้ก่อน1ปี
1: มีด้วยเหรอ
0: มีด้วยเหรอ
1: ครับ
0: ก
1: ็รายงานข่าวแจ้งมานะครับว่าสื่อในอเมริกายืนยันนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรหาอีฟานติโนจริงไว
0: ้
1: ประธานาธิบดีของอเมริกาโทรหาประธานฟีฟ่าฮะ
0: คือตัวเก่งเลยอ่ะ
1: มาโลกันเนี่ยเป็นศูนย์หน้าของอเมริกาโดยใบแดงในเกมเจอบอสเนียในรอบไอ้32ทีมครับ
0: ซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยบอกว่าเบาเลยข้างหน้าเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะว่ามาโลกันนี่ตัวหลักเลยแน่นอนแบบนี้เบลเยียมก็ต้องไม่ยอมแหละ
1: เบลเยียมก็เห็นว่ายื่นประท้วงเหมือนกันแต่ไม่ได้ได้ผลอ่ะ
0: ใช่แต่โอ้โหแล้วอย่างนี้ยังไงอ่ะควันซ่าเดี๋ยวเอาบ้างไหมอ่ะ
1: เนาะ
0: ไปยกโทษให้เขาให้กันนัดหน้าเขาเล่นได้ไหมอ่ะ
1: ได้ไหม
0: จะเอาแต่ทีมตัวเองเหรอสหรัฐเนี่ย
1: โอ้ครับ
0: โ
1: อ้ยืนยันสื่อยืนยันสื่อในอเมริกาด้วยหรือเป็น US Today ไหม ยืนยันนะครับว่าโดนัททรัมป์เนี่ยโทรหาอินฟานติโน่จริงครับ
0: เออ
1: โอ้ย
0: คือเขาก็รู้แหละว่าตัวนี้ตัวเก่งแล้วเป็นเจ้าภาพเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ต้องมีกันหน่อย
1: ผ
0: มลงทุนเยอะนะครับ
1: ใช่โอ้โหนี่รายงานข่าวแจ้งมาเป็นอาชาติ US Today ยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นคนโทรศัพท์หาจานนี่อินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอาชาติหรือฟีฟ่าให้ยกเลิกใบแดงนะฮะของฟลอรินบาโลกันครับโดยทรัมป์ยังสนทนาความแนะนำทีมชาติสหรัฐว่าอาศัยช่องว่างกฎที่คุมเครือของฟีฟ่าจนระงับโทษได้อย่างปฏิหาริย์โอ้โหครับมีมาตราทั้งอย่างของเขาเนาะเห็นบอกอ่ะมีด้วยเหรอมีค่าโทษด้วยเหรอ
0: ม
1: ันเท่าโทษหรือว่าไงฮะ
0: โอ้
1: ครับ
0: เท่ากับว่าน่าจะลงได
1: ้ก็เหมือนกับตอนนั้นไงที่อะไรนะฟีฟ่าให้รางวัลโนเบลสันติภาพกับโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมโอ้โหครับขอบคุณมาก
0: อย่าง
1: น
0: ี
1: ้เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับผมฟีฟ่ากับอเมริกาครับยอดเยี่ยม
0: อย่างนี้ก็ชนะไปเถอะ
1: โดนัลด์ทรัมป์ก็ขอบคุณฟีฟ่าขอบคุณฟีฟ่าทำให้เป็นสิ่งทำสำหรับการทำเรื่องที่ถูกต้องและแก้ไขข้อยุติธรรมครั้งใหญ่ขอบคุณฟีฟ่าโดนัลด์ทรัมป์บอก
0: โอ้โห
1: เรียบร้อยฟุตบอลฮะครับผม
0: ระงับโทษแบนไว้ก่อนก็ได
1: ้มีด้วยฮะอย่างนี้ก็มีด้วย
0: ระงับโทษไว้ก่อน1ปี
1: แต่ว่าคู่นี้ก็ถ้าเตะกันก็เตะ7โมงนะ
0: ครับ
1: คู่นี้ก็จะเป็นพี่บีลำเสียงและคุณเต้ยแม่กลองมาให้เสียงภาษาไทยนะครับตอน6โมงครึ่งนะครับ
0: แล้วก็บอกว่ามัน
1: บรรยายตอน7โมง
0: เขาบอกว่ามีมาตรา27
1: อะไรสักอย่างเลยมาตราเรื่องเขาอ่ะ
0: ว่าระงับโทษไว้ก่อนได
1: ้
0: อ
1: ย่างนี้ก็มีด้วย
0: แม่ถ้าอย่างนี้ผมก็มองว่าสหรัฐน่าจะผ่านได้เลยแหละ
1: เพราะตอนนี้ตกรอบหมดแล้วจ้ะเม็กซิโกแคนาดาไปแล้วจะภาพเดียวตอนนี้จะภาพรวมนะที่จัดการ3ชาติเหลือแค่อเมริกาเห็นแบบเยอะก็โมโหกันนะไม่พอใจเหมือนกันนะเพราะบอลลูนส่วนหน้าตัวเก่งของเขาไง
0: แต่เบลเยียมเขาก็บอกว่ามันในระเบียบมันไม่มีนะ
1: เหรอไม่มีเหร
0: อ
1: ไอ้มาตาเนี่ยนะมาตามาเท่าโทษ1ปีนะค่าโทษ1ปีเนี่ย
0: เขาบอกยังไงโดนแดงก็ต้องโดนแบน
1: โอ้ยครับ
0: ถ้าไปดูแต่ตามตัวอักษรเป๊ะ
1: ๆ
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆก็ผิดอ่ะเอาจริงไม่มีหรอกไม่มีใครจะมาทำอย่างนี้ได้หรอกถ้าอย่างนั้นควอนซ่าก็ต้องยกเลิกด้วยนะนัดหน้าอังกฤษก็บอกว่า
1: ใช
0: ่
1: มีด้วยแบบนี้ก็มีด้วยพวกคุณเอ้ยแล้วมาริเกสบอกว่าเสียงพากย์พอเจงคู่เคปเบิร์ตกับบาร์เซโลน่าระดับตำนานขึ้นหิ้งครับผมโอ้ยเสียงไม่มีตอนนั้นนะคู่นั้นนะฮะ
0: อ
1: าเจนเจอเคปเบิร์ตไงคุณจอยบางจ่าสวัสดีคุณเจ๋งน้องนนท์นะครับแล้วอาเป็นของใครครับอาวงี้เหรอเป็นของใครเหรออ
0: าวนี่พี่เจ๋งคนแรกไหมครับ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาวนี่จะเป็นพี่ลิมิงป่ะไม่แน่ใจเนาะลูกจุดเคลียร์บอลฮิเมเนสหม่งมามอร์เตสกับแต่กำลังจะยิงจุดตัดหน้าเคลียร์บอลจุดสุดยอดทางรับและรุกครับนี่จะเป็นทีมเนสยิงหรือเปล่าเหมือนจะเป็นทีมเนสนะที่จะกระจายยิงอ่ะแล้วก็
0: มันมีหลายช็อต
1: ยุดเบลยุดเบลลิงแฮมนะนะฮะที่สกัดออกไปฮะ
0: ครับ
1: ออสเซซ่าโมเตจิเนียขออภัยผมลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมตต์ออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VAR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 23:09 ครับเข้าสู่รายการนายที่นายไร้บอลโลกครับวันนี้อยู่กับผมเจมทันพิสิทธิ์เลิศปรีนพงษ์แล้วก็สแตมทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับผม
1: สวัสดีครับผมสวัสดีเจมสวัสดีท่านผู้ฟัง
0: ครับ
1: FM 99ด้วยครับผม
0: ก็ มาเจอกันทุกวันนะก่อนบอลคู่แรกเตะรายการในนายบอลโลกก็จะมารีแคปฟุตบอลคู่เมื่อคืนแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆในเรื่องของฟุตบอลโลกประจำวันด้วยซึ่งเกมฟุตบอลโลกเนี่ยวันนี้จบไปเมื่อเช้า2คู่เนี่ยผ่านไปแล้ว92เกมนะเกมระหว่างเม็กซิโกกับกินเนี่ยเป็นเกมที่92ประจำทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งถ้าเทียบเป็นทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้านี้เนี่ยในรอบที่มี32ทีมเนี่ยจบไปแล้วนะก่อนเดี๋ยวเตะ64นัดแต่ว่าตอนนี้บอลโลกรอบนี้มี48 ทีมตอนนี้รอบ16ทีมกำลังจะจบในวันพรุ่งนี้เตะเรา92เกมเหลืออีกประมาณ12เกมก็จะครบ104เกมใกล้ละสำหรับบอลโลกครั้งนี
1: ้เป็นปีแรกเนาะที่ทีมมากขึ้น
0: ใช่
1: เนี่ยแล้วก็รอบมันก็เลยเยอะขึ้น
0: ใช
1: ่สองทีมโผล่ขึ้นมาเนาะ
0: มีรอบ32ทีมโผล่ขึ้นมาแล้วก็รอบแรกเนี่ยมี48มี12กลุ่ม
1: ครับ
0: เตะกันทุกวันจนถึงวันเนี้ยบอลโลกจนถึงวันนี้ยังไม่มีวันหยุดเลยนะ
1: ทุกวัน
0: เตะต่อเนื่องมาตลอดทุกวัน
1: ดึกถึงเช้า
0: ดึกถึงเช้าร่างกายผู้บรรยายรวมถึงผู้สื่อข่าวหลายคนก็น่าจะเริ่มแย่แล้ว
1: เจมได้นอนบ้างไหมได้พักผ่อนไหม
0: ได้นอนได้นอน วันละชั่วสองสามชั่วโมงเลยวันนี้ก็ถือว่าได้นอนก็ แต่ว่าหลังจากนี้โปรแกรมมันจะเริ่มน้อยลงแล้ว
1: ครับ
0: อาจจะเตะแค่วันละสองคู่เต็มที
1: ่
0: แล้วก็รอบรองจะเตะแค่วันละคู่แล้วก็จะมีช่วงเวลาที่เป็นเบรกด้วย 2-3 วันประมาณนี้ในแต่ละรอบต่อไป
1: ครับ
0: ก็จริงๆเมื่อเช้าเนี่ย2เกมที่เตะเมื่อคืนเป็นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนะทั้ง2คู่เป็นเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจมากโดยเฉพาะคู่กลางดึกเมื่อคืนเนี่ยบราซิลเจอกับนอร์เวย์แชมป์โลก5สมัยเจอกับนอร์เวย์
1: ใช่ใช่
0: คือต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยก่อนเกมเนี่ยโอเคหลายๆคนคงรู้ผลการแข่งไปแล้วล่ะเราอาจจะมารีแคปนิดนึงเนาะก็
1: ครับ
0: จริงๆก่อนเกมเมื่อวานบราซิลเนี่ยดูดีกว่าเยอะเลย
1: ในเรื่องตัวผู้เล่นด้วยนะ
0: ใช่ตัวผู้เล่นแล้วก็ความมั่นใจจากเกมที่ชนะญี่ปุ่นมา
1: ใช่
0: แต่ว่ากลายเป็นว่าเกมเนี้ยนอร์เวย์เล่นแบบใจเย็นมากเลยนะต่อบอลไปต่อบอลมาแล้วก็ถ้าไม่มีโอกาสก็จะไม่เสี่ยง
1: ใช
0: ่แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยมาได้ประตูจากจังหวะที่เปิดเข้าไปแล้วฮาแลนด์หม่งลูกนั้นเนี่ยคือฮาแลนด์ทั้งเกมแทบไม่มีโอกาสเลยแล้วหม่งลูกนั้นจากจังหวะเปิดของเชอรุปเนี่ยก็หม่งเข้าไปอลิสันเบเกอร์ก็หมดเซฟเลย
1: ต้องบอกว่าหม่งดีมากๆเลยนะ
0: ใช
1: ่ฉีกเลยทำให้แบบว่าลูกเนี่ยลูกบอลเนี่ยเสียบตะข่ายไปเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วคนที่ตามประกบเนี่ยเป็นคู่ปรับเก่าเลยนะกาเบลมากันเยสก็โดนกระแทกตัวปิวเลย
1: ใช่
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงท้ายเกมนาทีที่90เนี่ยก็เป็นเชอรุปคนเดิมที่ลงมาสำรองแล้ว2แอสซิสต์เลยจ่ายให้กับฮาแลนด์ยิง
1: คนเดิมเหมือนกัน
0: หน้ากรอบเขตโทษเข้าไปยิงมุมดิกเลยก็ผ่านมืออาริซันเข้าไปเป็น 2-0 แต่ว่าช่วงทดเจ็บเนี่ยเนย์มาร์ก็มายิงจุดโทษให้กับบราซิลจังหวะที่โอเดนการ์ดไปทำฟาวล์แล้วเสียจุดโทษแต่ว่ามันไม่ทันละเพราะเกมนี้จริงๆทดแค่ 7-8 นาที
1: ท้ายเกมจริง
0: ใช่ก็เท่ากับว่าเกมนี้นอร์เวย์พลิกล็อกนะ
1: ครับ
0: ชนะบราซิลไป 2-1 ก็นอร์เวย์เนี่ยมาเล่นบอลโลกครั้งแรกในรอบ28ปีก็ชนะบราซิลได้เนี่ยความคาดหมายก่อนหน้านี้นอร์เวย์เล่นบอลโลกมาเนี่ยทั้งหมด3ครั้งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยผ่านรอบ16ทีมสุดท้ายเลยนะครั้งแรกปี38เนี่ยตกรอบ16ทีมสุดท้ายปี94ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วครั้งสุดท้ายที่เขามาเล่นเนี่ยปี98ที่ฝรั่งเศสก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ว่าครั้งนี้เข้ารอบ8ทีมแล้วฟอร์มมันถือว่ายอดเยี่ยมมาก

0: ากเลยเพราะว่าลงเล่นไปแล้วทั้งหมดกี่นัด5นัดใช่ไหม
1: ครับ
0: ชนะ4เกมแพ้แค่เกมเดียวก็คือเกมที่แพ้ฝรั่งเศสในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งเกมนั้นเนี่ยเขาโรเทชันเยอะมากแล้วก็ชนะไอวอรี่โคสต์มารอบที่แล้วก่อนที่จะมาชนะบราซิลในรอบนี้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเออร์ลิงฮาแลนด์นะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนยิง2ประตูเนี่ยทำให้เขายิงไปแล้วในทัวร์นาเมนต์เนี้ย
1: 7ประตูใช
0: ่และก็สร้างประวัติศาสตร์ด้วยเป็นโหเป็นนักเตะคนแรกตั้งแต่ปี1974ที่มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกแล้วยิง7ประตู
1: ครับ
0: คือคนสุดท้ายที่ยิงได้7ประตูแล้วมาเล่นฟุตบอลครั้งโลกครั้งแรกเนี่ยคือนักเตะโปรแลนด์นะเกสิกอลาโต้นะถ้าผมออกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยปี97เนี่ยเขามาเล่นบอลโลกครั้งแรกกับโปรแลนด์แล้วก็ยิงไป7ประตูและฮาแลนด์เนี่ยทำลายสถิติในรอบกี่ปีอ่ะ2026กับ1974
1: ใช่ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยเริ่มเกมมาเพียงแค่3นาทีในนอร์เวย์เนี่ยได้ประตูขึ้นนำก่อนนะ
0: ครับ
1: แต่ทางผู้ตัดสินเนี่ยก็เป่าให้ไปล้ำหน้า
0: ทำ
1: ให้ไม่ได้ประตูนะแล้วก็หลังจากนั้นมาเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยทางด้านคุณย่านะครับก็ถูกทางด้านอายเยอร์เนี่ยทำฟาวล์ในกรอบเขตโทษก่อนที่ผู้ตัดสินจะเช็ค VR นะแล้วเป่าให้เป็นจุดโทษแต่ทางด้านบรูโน่กิมไลนะครับยิงไปติดเซฟทางด้านออยันนิลันนะครับทำให้พลาดโอกาสขึ้นนำไปซึ่งบรูโน่กิมไลนี่จะเป็นนักเตะทีมชาติบราซิลคนแรกที่พลาดจุดโทษในเกมฟุตบอลโลกรอบ40กว่าปีเลยนะ
0: ใช่ก็
1: โดยมีผู้เล่นบราซิลคนล่าสุดที่พลาดจุดโทษเนี่ยก็คือซิโก้นะที่ยิงพลาดในเกมฟุตบอลโลกปี1986รอบ8ทีมสุดท้ายนะที่พบกับฝรั่งเศส
0: อันนี้หมายถึงจุดโทษที่ไม่รวมหลังต่อเวลาพิเศษนะ
1: ในเกม
0: ใช่ก็กิมไลคนแรกในรอบ40ปี
1: ครับ
0: อ่ะเกมเป็นไงต่อแต้มหลังจากนั้น
1: หลังจากนั้นมาก็ในบราซิลได้จุดโทษจากเนมาร์
0: ยิงไม่เข้าเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ยิงไม่เข้า
0: แล้วก็เป็นนอร์เวย์มาได้2ประตูช่วงท้ายเกม
1: ใช่อย่างที่เจมบอกไปแล้วก็ บราซิลในช่วงแบบโอ้โหมันเลยเวลาทดเจ็บแล้วด้วยแหละแล้วต้องบอกว่าเนมาร์นี่ต้องโหยอมรับนะนิ่งนะ
0: ใช่
1: แต่ที่ผู้รักษาประตูเขาแบบว่าปวดแต่ว่าก็ยังมีความนิ่งอยู
0: ่นีแลนด์เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยประตูนอร์เวย์เซฟกระจุยเลยจังหวะมีผู้เล่นบราซิลยิงฉลับแล้วเปลี่ยนทางก็ยังเซฟได้
1: ใช่
0: รวมถึงลูกที่ผู้เล่นฝั่งตัวเองเนี่ยสกัดบอลกำลังจะลอยเข้าประตูแล้วแกก็ยังถอยไปปัดได
1: ้
0: คือเมื่อคืนนี้แลนด์เหนียวมากแล
1: ้
0: วก็ คือถ้าฮาแลนด์ไม่ยิง2ประตูก็น่าจะได้แมนออฟเดอะแมตช์นะ
1: ครับ
0: สำหรับนีแลนด์ประตูของนอร์เวย์แล้วก็คู่เนี้ยนอร์เวย์จะผ่านเข้ารอบไปเจอกับอังกฤษนะซึ่งอังกฤษเนี่ยเตะเมื่อเช้าตอน8โมงเพราะว่าเลื่อนจากโปรแกรมเดิมไปชั่วโมงนึง
1: ครับ
0: มีเรื่องสภาพอากาศก็อังกฤษเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้ออกสตาร์ทได้ดีเลยนะก็นำก่อนเลย2ประตูจากจูดเบอร์ดิงแฮมนาทีที่36กับ38ก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาแป๊บเดียวเนี่ยอาท้ายเกมครึ่งแรกเนี่ยฮูเลียนกิโอเนสของเม็กซิโกมายิงไล่มาเป็น 2-1
1: คร
0: ับแล้วครึ่งหลังเนี่ยเริ่มเกมมาแป๊บเดียวอังกฤษเหลือ10คนนะจาริโอคอนซ่าเนี่ยไปเข้าบอลอันตรายใส่ผู้เล่นเม็กซิโกแล้วก็โดนใบแดงไปแต่ว่าแป๊บเดียวหลังจากนั้นเนี่ยอังกฤษมาได้จุดโทษจากจังหวะที่บอลยาวจากข้างหลังเนี่ยมาให้กับกอร์ดอนในกรอบเขตโทษแล้วแลงเกลประตูของเม็กซิโกไปคว้าขาของกอร์ดอนไง
1: ครับ
0: ก็เป็นจุดโทษแล้วเป็นแฮร์รี่เคนที่ยิงเข้าไปแฮร์รี่เคนนี่ในทัวร์นาเมนต์นี้เดี๋ยวผมดูนิดนึงยิงไปแล้ว6ประตูนะ
1: ครับ
0: เป็นรองแค่เมสซี่เอ็มบัปเป้แล้วก็ฮาแลนด์เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเม็กซิโกก็พยายามที่จะเดินหน้าลุยแล้วก็ไม่ได้ประตูจากจุดโทษของราอูลคิมิเนช
1: ครับ
0: นาทีที่69หลังจากนั้นเนี่ยเม็กซิโกพยายามที่จะเดินหน้าลุยเข้าใส่แล้วมีโอกาสจบด้วยแต่ว่ายิงไม่คมพอยิงไกลไปเข้ามือพิกฟอร์ดแล้วก็มงออกไปว่างอะไรเงี้ยส
1: ุ
0: ดท้ายในเกมจบด้วยผลสกอร์3-2
1: ต้องบอกว่าหลังจากที่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยเหลือผู้เล่น10คนเนี่ยทางด้านเมสซี่โกนี่ก็บุกแบบเต็มที่เลยนะ
0: ใช่
1: แล้วจะโทษไงทำให้เสีย3ประตูต่อ1ผมเชื่อว่าถ้าลูกมันไม่ใช่นำห่างกันถึงแบบขั้น2ลูกอ
0: ่
1: ะไม่แน่นะเมสซี่โกจะกลับมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะลูกมันนำไปถึง2ลูกแล้วอ่ะเ
0: ม
1: สซี่โกตามได้มาถึงจน3-2น
0: ่
1: ะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ทันจบเกมไปเนาะเม็กซิโกก็ตกรอบนะครับส่วนอังกฤษก็อย่างที่เจมบอกก็จะไปเจอกับทีมชาตินอร์เวย์นะครับวันที่11กรกฎาคมนี
0: ้ก็เท่ากับว่าในบอลโลกครั้งนี้จากเจ้าภาพ3ชาติตกไปแล้ว2ก็คือแคนาดาที่แพ้เบลเยียมใช่ไหม
1: ใช่
0: แคนาดานี่แพ้เบลเยียมไปรอบที่แล้วแคนาดาเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงแคนาดาแพ้โมร็อกโก 0-3 แล้วก็ทางด้านของเม็กซิโกที่แพ้กันวันนี้จะเหลือแค่สหรัฐทีมเดียว
1: ก็คือเช้าพรุ่งนี้แหละ
0: อื้อ
1: จะเป็นอเมริกาจะเจอกับ

0: เยี่ยม
1: ใช่ใช่และก็อังกฤษเนี่ยก็ครั้งนี้ก็เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายอีกครั้งนะก่อนหน้านี้อังกฤษช่วงหลังบอลโลกนี่ผลงานดีเลยปี2018เนี่ยได้ที่4นะที่รัสเซียที่แพ้โครเอเชียรอบรองชนะเลิศส่วน2022เนี่ยได้เข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลเมทิกาตาแล้วครั้งเนี้ยก็เจอกับนอร์เวย์แล้วดูแล้วเนี่ยเส้นทางค่อนข้างที่จะมีโอกาสนะที่จะไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่าอังกฤษเนี่ยรอบหน้าเจอนอร์เวย์ใช่ไห
0: ม
1: แล้วรอบรองชนะเลิศเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับอาร์เจนตินาซึ่งอาร์เจนตินาเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกับอียิปต์แล้วก็จะเข้าไปรอเจอระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียถ้าเข้ารอบผ่านอียิปต์ไปได้นะ
0: อ
1: ังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาก็ดูแล้วน่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็
0: อังกฤษต้องผ่านนอร์เวย์ก่อน
1: ใช่อังกฤษต้องผ่านนอร์เวย์ก่อน
0: ต้องบอกว่าม
1: ีโอกาสนะอังกฤษเจอนอร์เวย
0: ์น่าจะฟอร์มอังกฤษยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท
1: ่
0: า
1: ใช่ใช่เมื่อเช้าก็เหนื่อยเลย
0: นอร์เวย์ต่อให้รูปทรงมันยังไม่ได้แต่ว่าเขาช่วยกันเล่นแบบว่ามีแรงฮึกเหิ
1: ม
0: อ่ะเพราะว่ามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะเชื่อว่าทีมรองอ่ะมันจะใส่สุดกันอยู่แล้วนะ
1: ใช่คือนอร์เวย์เนี่ยต้องบอกว่าฮาแลนด์ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าเขาก็ไม่คิดว่าจะพาทีมมาถึงรอบ16ทีมนะก่อนหน้านี้แล้วก็มันทำให้พอนอร์เวย์มาถึงตรงเนี้ยนักเตะทุกคนเล่นกันแบบไม่กดดันแล้ว
0: ใช่
1: เล่นกันแบบคือมันเกินสิ่งที่พวกเขาตั้งความหวังไว้แล้วอ่ะมาเล่นบอลโลกครั้งแรกในรอบ28ปีแล้วตอนนี้เข้าถึงรอบ8ส่วนอังกฤษเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยท้ายเกมก็สะบักสะบอมพอสมควร
0: ครับ
1: เหลือ10คนด้วยแล้วโดนเม็กซิโกกระหน่ำเข้าใส่ด้วยแต่ว่าโอเคยังยันอยู
0: ่ครับ
1: ต้องชมอังกฤษที่สุดท้ายยังยันอยู่แล้วเกมที่เจอนอร์เวย์เนี่ยผมว่ามันจะเป็นเกมที่สนุกถ้าเราเห็นเมื่อคืนที่นอร์เวย์เล่นกับบราซิลเนี่ยคือก่อนเกมเนี่ยหลายคนคิดว่าบราซิลน่าจะเป็นฝ่ายกดเข้าใส่นะแต่กลายเป็นนอร์เวย์ที่ได้ครองบอลมากกว่าโอเคแหละครองบอลเยอะก็จริงแต่ไม่ได้มีโอกาสที่จะเจาะได้แบบ
0: เห็น
1: สร้างความอันตรายได้แต่ว่ามันก็ครองบอลเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาก็ฉับโอกาสจนกว่าเปิดได
0: ้กลายเป็นบราซิลคุ้มอ่ะเน
1: าะใช่กลายเป็นบราซิลที่ต้องเล่นสวนกลับด้วยซ้ำไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมดูแล้วนอร์เวย์กับอังกฤษเนี่ยน่าดูเป็นคู่ที่สูสี
0: น่าจะสู้กันสนุก
1: ใช่แต่ถ้าให้เดาเล่นๆผมก็ยังเชื่อว่าอังกฤษน่าจะผ่านได้นะเพราะว่าด้วยชื่อชั้นนักเตะหลายคนเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้โหนอร์เวย์ก็เป็นรองพอสมควรแต่ว่าอย่างที่บอกแตมบอกว่านอร์เวย์เนี่ยเป็นทีมที่ช่วยกันเล่นดี
0: ถ้าจะพูดถ้าจะบอกว่าพูดถึงชื่อชั้นนักเตะเนาะบราซิลก็ชื่อชนะเตะไม่แพ
1: ้ใช่ใ
0: ช่แต่ว่าก็ยังพลาดท่าได้เลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนแหละว่าอังกฤษก็ต้องรูปเกมรับอะไรก็ยังไม่ค่อยดีก็น่าจะต้องไปปรับกันเพราะว่ามาถึงรอบนี้แล้วอ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะน่าจะสู้กันสนุกแล้วอ่ะสำหรับทุกทีมเลยนะ
1: ครับผมอังกฤษก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ได้แชมป์โลกแค่ครั้งเดียวนะ
0: ครับ
1: ก็คือปี196ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพที่เวมบลีย์ใช่ไหมตอนนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่เคยเข้าชิงอีกเลยนะ หลังจากนั้นผลงานดีสุดก็คือการจบอันดับ4
0: ไม่ถือว่าถ้าเป็น
1: บอลโลก
0: ถ้าชุดเนี้ย
1: บอลหมายถึงบอลโลกไม่เคยเข้าชิงอีกเลย
0: ใช
1: ่บอลโลกเนี่ยเข้าชิงครั้งเดียวก็คือปี66แล้วได้แชมป์หลังจากนั้นเนี่ยผลงานดีสุดก็เคยได้อันดับ4ที่อิตาลี90แล้วก็อันดับ4ที่รัสเซียปี2018ชุดนั้นเนี่ยก็2018นี่ไกเรตเซาเกตไหมตอนนั้นเป็นกุนเซนะ
0: ใช่ใช่
1: พาทีมเขารอบรองชนะเลิศแล้วไปแพ้โครเอเชียก็ดูว่าทูเคิลจะพาทีมได้ไกลถึงไหนนะ
0: แต่ก็เป็นวิพากษ์วิจารณ์เนาะสำหรับการคุมทีมของทูเคิลเนาะมันก็ยังไม่ได้ใช้นักเตะที่มีพรสวรรค์ได้แบบได้ดีอ่ะ
1: ครับใช่อ
0: ย่างเช่นเมื่อวานนี้โจเลคอนซ่าก็เพิ่งลงมาเป็นนัดแรกไห
1: ม
0: ในบอลโลกก็โดนแบนเลยจากการเข้าอันตรายเนาะ
1: แต่ว่ามันมีสถิติยังไงที่เขาบอกว่าทีมที่จะคว้าแชมป์โลกเนี่ยกุนซือต้องเป็นคนในประเทศนั้นแต่อังกฤษไม่ใช่ไงตอนเนี้ยอังกฤษเป็นทูเคิลเป็นคนเยอรมันก็ถ้าทูเคิลพาทีมคว้าแชมป์ได้ก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม
0: ่ครับ
1: ก็มีโอกาสเหมือนกันก็ต้องรอเชียร์อังกฤษต่อไปเกมนี้จะเตะกันวันที่11เนาะก
0: ็
1: จะเป
0: ็
1: นวันที่12ในบ้านเรา
0: ครับ
1: ก็จะเตะกันที่ Hard Rock Stadium ที่ไมอามี่ซึ่งไมอามี่นี่เป็นบ้านของทางด้านของเดวิดแบ็คแฮมนะ
0: ครับ
1: เซอร์เดวิดแบ็คแฮมเนี่ยอยู่ที่ไมอามี่เขาเป็นเจ้าของร่วมอินเตอร์ไมอามี่ด้วยมีส่วนไหมมีส่วนแบบคือเหอะไหมเล่นในบ้านของแบ็คแฮม
0: ผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะ
1: ไม่น่าเกี่ยวนะ
0: ไม่น่าเกี่ยวนะ
1: เป็นแบบโอ้โหแรงบันดาลใจไหม
0: ว่าไม่น่าเกี่ยวแต่เชื่อว่าแฟน

0: บอลน่ะน่าจะเยอะนะ
1: อืมเซอร์น่าจะไปแน่นอนเซอร์
0: ไ
1: ปแฮม
0: เซอร์ก็ไปใช่ไหมแล้วก็แฟนบอลพื้นฐานเองเขาอาจจะเชียร์ชาติของ
1: เจ้าของสโมสร
0: เจ้าของสโมสร
1: ก็เป็นไม่ได้แบบแฟนบอลอินเตอร์ไมอาจจะมาเชียร์ทีมของอังกฤษเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะสนุกนะในรวมถึงการเชียร์ด้วยนะเพราะว่าแฟนบอลนอร์เวย์เนี่ยก็มาสร้างสีสันในบอลโลกครั้งนี้แบบโอ้ยก็น่าชื่นช
1: มก็อังกฤษเนี่ยเป็นชาติที่แฟนบอลเดินทางไปดูบอลที่สหรัฐเยอะที่สุดนะ
0: ครับ
1: จากทุกชาติเนี่ยอังกฤษเนี่ยสถิติตัวเลขเนี่ยโหไปหลายแสนมากไปเยอะมากแฟนบอลอังกฤษเนี่ยแล้วอังกฤษกับสหรัฐก็เป็นเหมือนประเทศบ้านที่เมืองน้องกัน
0: ครับ
1: ครับส่วนนอร์เวย์เนี่ยแฟนบอลก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรในหลายๆเกมแล้วไฮไลท์ก็คือท้ายเวลาหลังจบเกมเนี่ยพวกเขาจะมาแห่เรือไหมเขาเรียกว่าแห่เรือไหม
0: ใช่ใช่
1: พายเรือ
0: พายเรือพายเรือ
1: เขาเรียกว่าอะไรจวกเรือเหรอ
0: พายเราไม่ใช้เราอย่าไปสรรหาคำพูดมาใช้คำว่าพายเรือ
1: พายเรือไวกิ้งไวกิ้ง
0: ไวกิ้งพายเรือสไตล์ชาวไวกิ้งแล้วกัน
1: ใช่ก็ไวกิ้งนี่มีหลายประเทศนะสวีเดนนี่ก็ไวกิ้งนะนอร์เวย์ไอซ์แลนด์ก็ไวกิ้ง
0: พวกนั้น
1: อืมแต่ว่าถ้าเห็นภาพชัดๆก็จะเป็นนอร์เวย์นั่นแหละ
0: ใช
1: ่แล้วก็
0: ซ
1: ึ่
0: งเขาทำการตลาดดีเหมือนกันนะผมชอบมากเลยนะสำหรับทีมชาตินอร์เวย์เนาะการโปรโมทก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มอ
1: ่
0: ะก็ให้นักเตะใส่เสื้อไวกิ้งถ่ายรูปกับเรือไวกิ้งสมัยก่อนเนาะแล้วก็โปรโมททีมชาติแล้วพอมาในสนามแฟนบอลก็เนี่ยมาพายเรือกันแล้วก็มาให้นักเตะเองเนี่ยช่วยตีหลังจบเกม
1: ครับ
0: ตีกองพายเรืออย่างเงี้ยมันก็สร้างสีสันดีเป็นอีกมุมมองที่ดีอ
1: ่ะแต่นอร์เวย์อังกฤษนี่ถ้าเป็นวาสาสมัยก่อนนี่ไวกิ้งเป็นคนบุกไปก่อนอังกฤษนะใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ไวกิ้งสมัยก่อนเนี
0: ่
1: ยไวกิ้งนี่แหละเป็นคนที่บุกไปเขาเรียกว่าอะไรไปบุก
0: เมื
1: องอังกฤษอ่ะใช
0: ่
1: ไหมสมัยก่อนเนี่ย
0: เนี่ยใช่ไหมทั้งนักเตะเองทั้งแฟนบอลเองผมว่านันนี้เป็นน
1: ัก
0: ที
1: ่
0: น
1: ่
0: าติดตามน่าจะมีสีสันแบบ
1: ในซีรีส์เน็ตฟิกไงไวกิ้งอ่ะชื่ออะไรนะที่เนี่ยเป็นเรื่องราวของตอนที่ไวกิ้งไปบุกอังกฤษนี่แหละไปสู้รบกันสมัยก่อนก็น่าดูเกมนี้
0: ครับผม
1: เดี๋ยวจะเตะกันที่ Hard Rock Stadium ที่ Miami Stadium นะที่ Miami
0: ครับ
1: วันที่11ครับผมดูแล้วเนี่ยอ่ะลองเดาลองทายผลคร่าวๆไหมคู่นี้เอางี้ดีกว่าจบใน90นาทีไหม
0: ผมว่าจบ
1: จบใช่ไหม
0: ใช่
1: ใครชนะ
0: ถ้าถามแตมเหรอ
1: ครับ
0: แตมยังมองในเรื่องของจะบอกว่าทีมเวิร์กก็ไม่ได้นะมองถึงชื่อชั้นนักเตะแล้วกัน
1: ครับ
0: ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวรู้สึกว่าอังกฤษน่าจะเหนือกว่าเล็กๆถ้าไม่เสียบอลไม่เสียประตูเร็วนะ
1: ครับผม
0: น่าจะเป็นอังกฤษที่ผ่านเข้ารอบได้นะสำหรับการมอง
1: ผมก็ชอบอังกฤษนะผมว่านอร์เวย์น่าจะหยุดแค่รอบนี้แหละเพราะว่าด้วยชื่อชั้นก็เป็นรองอังกฤษเยอะยกเว้นเท่านั้นฮาแลนด์กับอนิกาจะสร้างบริหารนะ
0: ก็เหมือนตอนเจอบราซิลเนาะ
1: ก็มีโอกาส
0: คือสมมติถ้าโอกาสน้อยแต
1: ่
0: คุณ 100% น่ะ
1: ถูก
0: คุณสามารถใช้โอกาสนั้นได้ให้เป็นประโยชน์อ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ก็ไม่แน่
1: ใช่
0: อะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้ก็มีโอกาสแต่ว่าน่าดูแน่นอนคู่นี้
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะผมไปดูข้อความนิดนึงข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้นะ4689899 4689899รวมถึงช่องทางบ้านแดงและบ้านฟ้าด้วย
0: ครับ
1: อ่ะข้อความเนี่ยผมไปดูทาง YouTube นิดนึงบอกว่าน้องเบนซ์สื่อบอกว่าสวัสดีครับพี่เจมส์ฮาเมนเมืองไทยกับพี่สแตมป์ล็อบเบนเมืองไทยครับโอ้โหน้องเบนซ์วันนี้น้องเบนซ์ไม่มาจัดรายการนะ
0: เป็นฟันใดก็ไม่ได้นะ
1: เป็นฟันใดก็ไม่ได้
0: ต
1: ้
0: องเล่นนะ
1: ครับแล้วก็คุณแนนบอกว่าสวัสดีครับเมกา VIP สุดใบแดงก็เตะต่อได้ผู้ตัดสินตะวันออกกลางอีกเห็นว่ากองหลังถือปืนลักษณะอันนี้ไม่น่าใช่นะ
0: เดี๋ยวเจมพูดถึงเรื่องนี้ได้ม
1: ั้ยเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องนี
0: ้อ่ะครับ
1: เพราะว่าก็เป็นประเด็นพอสมควรนะเรื่องนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็คุณนันทพงศ์สวัสดีเข้ามานะบอกว่าพี่สวัสดีครับพี่แตมพี่เจมอ่ะทักทายเข้ามาได้ครับน้องเบนซ์บอกว่าคุณย่าลงสนามแล้วคุณปู่ไปไหนครับพี่ปี
0: คนละย่านะคนละคุณย่านะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: อ่ะแล้วก็บอกว่าคุณตะกี้บอกว่าสวัสดีครับรายการที่แล้วผอสงกับนนไม่ใช่รายการสดหรอครับ เป็นรีรันจากรายการตอนเช้านะ
0: ครับ
1: รายการพี่เจ๋งกับพี่นนเนี่ยจะเป็นรายการตอน11โมงก็ติดตามรับฟังกันได
0: ้ครับ
1: แล้วก็คุณชัยมนันบอกว่าชัยมนันบอกว่าสวัสดีครับฟังจากอำเภอกระทุ่มแบนคืนนี้ฟุตบอลโลกดูฟรีคู่ไหนครับดูฟรีคู่นี้น่าจะเป็นสหรัฐนะ
0: ครับ
1: ช่วงเช้าเลยเป็นเกมที่สหรัฐจะเจอกับเบลเยีย
0: ม
1: ทางโมโนแม็กสปอร์ต29
0: ครับ
1: ส่วนคู่รองกิจเนี่ยต้องดูผ่านแอปพลิเคชันโมโนแม็กซึ่งเสียแพ็กเกจนะ
0: ครับผม
1: ครับผมประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมไปพูดถึงประเด็นของ

0: ่าวคราวในฟุตบอลโลกครั้งนี้หน่อยแล้วกันก็หลังจบเกมบราซิลกับนอร์เวย์เนี่ยก็เป็นทางฝั่งเนย์มาร์เนาะก็ออกมาตัดสินใจประกาศอำลาทีมชาติและหลังจากทีมตกรอบ16ทีมสุดท้ายก็เนย์มาร์เนี่ยเล่นทีมชาติมาตั้งแต่ปี2012เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลงสนามไปทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงเนย์มาร์เนี่ยเคยเขาเริ่มต้นกับซานโตสไงตอนที่โด่งดังขึ้นมากับซานโตสช่วงต้นยุค2010อ่ะแล้วก็ติดทีมชาติบราซิลเนี่ยตั้งแต่ปี2010เลยลงเล่นไปแล้ว130นัดยิง80ประตู
1: ครับผม
0: ก็ล่าสุดเนี่ยตัดสินใจอำลาทีมชาติแล้วในวัย34ปีนะ
1: ครับ
0: ก็ผลงานดีสุดเนี่ยเคยพาทีมชาติบราซิลเนี่ยคว้าแชมป์ FIFA Confederation Cup ปี2013 Confederation Cup เนี่ยแต่ก่อนมันจะเป็นถ้วยที่เอาแชมป์ของแต่ละทวีปเนี่ยมาเจอกันซึ่งจะเป็นถ้วยที่เตะก่อนฟุตบอลโลก1ปีแต่สมัยนี้ไม่มีแล้ว
1: ครับ
0: แล้วบราซิลกับเนม่าเคยได้แชมป์เมื่อปี2013แล้วก็ผลงานในระดับทวีปไม่น่าเชื่อนะเนม่านี่ยังไม่เคยได้แชมป์โคปาอเมริกากับบราซิลเลยนะ
1: เป็นทนาอาร์เจนตินากับ
0: ใช่
1: โคลอมเบีย
0: ใช่ก็รู้สึกในช่วง ชิลีก็เคยได้ถ้วยนะแต่บราซิลกับเนม่าเนี่ยไม่เคยได้เลยผลงานดีสุดคือเข้ารอบชิงชนะเลิศปี2021แล้วก็ปีนั้นก็ไปแพ้อาร์เจนตินาไง
1: ครับ
0: ก็เหลือเชื่อเนม่าไม่เคยได้แชมป์ทวีปกับบราซิลแต่ว่าในตอนที่เขาเป็นเยาวชนเนี่ยอายุ23เนี่ยเคยได้แชมป์โอลิมปิก2016ที่ริโอเดจาเนโรที่บราซิลเป็นเจ้าภาพก็เลิกเล่นทีมชาติแล้วนะสำหรับเนม่าก็ดูแล้วเนี่ยคนที่มาแทนเนม่าใครดีก็มีวินิซิลจูเนียร์ใช่ไหม
1: คุณย่า
0: ไหมคุณย่าเลยเหรอ
1: คนละตำแหน่ง
0: ก็คุณย่าก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงนักเตะที่สไตล์คล้ายกันก็ในชุดนี้ก็จะมีวินิซิลจูเนียร์คนหนึ่ง
1: ใช่แหละ
0: แล้วก็โหบราซิลชุดนี้ถ้าไม่มีเนม่าเนี่ยผมลองดูแนวรุกก็ยังมีเอาพูดถึงบอลโลกครั้งหน้าแล้วกันอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยนักเตะที่พอจะไปต่อได้เนี่ยอาวินิซิลเนี่ยตอน25เองนะ
1: ครับ
0: ครั้งต่อไปก็น่าจะเล่นได้สบายๆคุณย่า27อีก4ปีก็ประมาณ31ยังพอได้มั้ย
1: ยังพอได้
0: ยังพอได้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่เจ็บอ่ะนะ
0: แต่ต้องดูเรื่องการยืนระยะผลงานของคุณย่าว่าจะสม่ำเสมอหรือเปล่ากับแมนยูนะเพราะว่าซีซั่นที่แล้วมาซีซั่นแรกก็ถือว่าโอเคอยู
1: ่ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยมีลาฟินญาปีนี้29แล้วอีก4ปีก็32 33อาจจะยังไหวอยู่ถ้าผลงานดีต่อเนื่องแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างเอนดริกนะอายุ19ปีปีที่แล้วถูกมาริดปล่อยไปอยู่กับโอลิมปิกลีโยแล้วผลงานดี
1: เมื่อวานก็ลงนะ
0: ใช่แต่ผมว่าน้องเขาตัวเล็กไปนิดนึง
1: ก็แต่เขาก็หาโอกาสยิง
0: ใช่ใช่
1: ได้เยอะอยู่นะ
0: ก็มีจังหวะหนึ่งหลุดไปแล้วเนม่ายืนงงๆแกไม่จ่ายอ่ะแกยิงเองเนม่าคอนเลยจังหวะนั้นแล้วก็มีหลุยส์เอริเก้เนี่ยนักเตะจากเซนิตเซนต์ปีเตอร์เบิร์กผมต้องบอกตามตรงว่าไม่เคยเห็นฟอร์มนะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยบอลรัสเซียไม่น่าจะมีถ่ายทุกวันนี
1: ้
0: ก็ไม่ผมไม่เคยดูฟอร์มเลยแล้วเซนิกในบอลยุโรปก็ไม่ได้เล่นเพราะโดนแบนอยู
1: ่
0: แล้วก็มีกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ผลงานกับเซนอนก็รุ่มๆนอนๆไม่ได้โดดเด่นอะไรมากอายุเพิ่ง25ก็ถ้าเร่งฟอร์มได้ผมว่าอีก4ปีก็มีโอกาสจะติดไปแล้วก็มีลายันเนี่ยฟอร์มดีนักเตะดาวรุ่งจากบรอนมัส
1: ครับ
0: ผลงานดีในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ติดทีมมาอย่างเซอร์ไพรส์แล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อในครั้งหน้า
1: ครับ
0: ถ้ายังรักษาฟอร์มได้ส่วนอีกอร์เตียโก้เนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ลงไปนัดเดียวเองมั
1: ้
0: งเล่นกับเบนฟอร์ดเล่นดีแต่พอมาเล่นกับบราซิลไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ต้องบอกว่าครับ
0: นอกนั้นเนี่ยก็จะมีอย่างที่อายุพอไปได้ในบอลโลกครั้งหน้าแนวลุกบราซิลเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อนักเตะที่ไม่ได้เรียกติดทีมมานะอันนี้พูดถึงคนที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนเนม่าในอนาคตเนี่ยหรือว่าเข้ามาเป็นแกนหลักของแนวลุกบราซิลในอนาคตที่ไม่ใช่วินิซิอุสเนี่ย
1: ผมว่าค่อนข้างที่จะยากนะที่จะแบบว่าเทียบเคียงเนม่าต้องบอกว่าถ้ารวมลูกโทษที่ยิงไปเมื่อวานเนี้ยเป็นประตูที่80ของเนม่าเลยนะ
0: ใน
1: นามทีมชาติบราซิลนะครับ ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติบราซิลนะครับแซงหน้าเปเร่เวลาที่ทำไว้77ประตู
0: ใช่
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยมีอย่างไซวินโยของแมนซิตี้ก็ยังผลงานอาจจะไม่ค่อยคงเส้นคงวัวเท่าไหร่นะแต่อยู่เพิ่ง22เองยังพัฒนาได้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ผลงานน่าจับตาแต่ไม่ได้ติดมาบอลโลกครั้งนี้คือเอสเต

0: วาวนะของเชลซีอายุ19เอง
1: อายุน้อย
0: ถึงโรดิโก้ด้วย
1: ครับ
0: ที่ช่วงหลังหลุด ตัวจริงมาดริดไปแล้วก็บอลโลกครั้งนี้ไม่ได้มาอ่ะแต่ผมเชื่อว่าทีมระดับบาซิลอ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีนักเตะที่ขึ้นมาทดแทนเนมาร์ได
1: ้ครับ
0: อ่ะก็อย่างน้อยก็ยังมีวินิซูนะ
1: ครับ
0: ที่ยังอยู่กับทีมต่อไปได้ในครั้งหน้าครับอ่ะนิดประมาณนี้สำหรับเรื่องของทีมชาติบราซิลเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงละกันมีทาง YouTube ไหมก็มีทักทายเข้ามาทาง SMS นะบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมแฟนหนูและอีกคนแฟนใครคะและแฟน99ทุกๆท่านค่ะฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะหนูชอบให้กำลังใจทีมเล็กกว่าค่ะชอบประเภททีมแจ็คผู้ฆ่ายักษ์จากน้องเทยลงทุนแฟนนอนถ้าชอบทีมเป็นรองเนี่ยผมให้เชียร์สหรัฐเลย
1: สหรัฐเน
0: า
1: ะ
0: สหรัฐกับเบลเยียมที่สหรัฐเป็นรองนะ
1: ก็ได้
0: เกมดูได้เปรียบเยอะเลยนะดูได้เปรียบหลายๆเรื่องเลย
1: ถ้าเอาฟุตบอลอย่างเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: ก็สหรัฐเป็นรองเบลเยียมแหละ
0: อืมใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวผมไปพูดเรื่องนี้หน่อยแล้วกันถึงแม้ว่าจะผ่านมาสักพักนึงแล้วแต่ว่ามันก็มาพูดถึงหน่อยแล้วกันก็เป็นทีมยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: ที่เตะกันไปในรอบก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าผมไปเช็คแล้วรอบ16ทีมยังไม่มาก
1: ็
0: เลยเอาของรอบ32ทีมมาพูดกันละกัน
1: 16ทีมมันยังไม่จบไ
0: หมใช่16ทีมยังไม่จบ
1: คร
0: ับ ก็จริงๆเนี่ยผมมาจัดรายการนี้ผมก็พยายามจะไล่ทุกรอบนะเกมที่1เกมที่2เกมที่3อ่ะก็เลยมารอบ32ทีมให้มันต่อเนื่องละกันก็เป็นสถิติจากโซฟายสกอร์นะเขาก็ทำเรตติ้งมาแล้วก็จัดทีมยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายออกมาซึ่งเรตติ้งเนี่ยก็นับแค่รอบ32ทีมนะ
1: ครับ
0: ประตูเนี่ยเป็นโอรันโดกริลของปารากวัยที่เกมที่เจอกับเยอรมันมั้ยใช่ใช่เกมที่เจอเยอรมันเกมนั้นผลงานดีมาก
1: ครับ
0: เยอะมากก็ได้เรตติ้งไป 9.9 เลยนะ
1: ก็เกือบเต็ม
0: เกือบเต็ม
1: เกือบเต็มจริงๆเขาอาจจะให้เต็มก็ได้นะแต่ว่ามันเอาแค่นี้แหละ
0: เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวจะเวอร์ไปก็ได้ 9.9 ก็ผลงานถือว่าเฉียบขาดยอดเยี่ยมแล้วก็กองหลังเนี่ยคู่เซ็นเตอร์เป็นริซานโดมาร์ติเนสกับเซอร์จิโอคาเนลของเป็นคาเนลของกองหลังอุรุปารากวัย
1: ปารากวัยเหมือนกัน
0: ในเกมที่เจอกับเยอรมัน
1: ครับ
0: ส่วนแบ็คขวาเนี่ยเป็นปอเปโดปอโลของสเปนนะ
1: ครับ
0: สแตทใน 8.4 เลยแบ็คซ้ายก็เป็นคูคูเรย่าสแตทใน 8.3
1: จากสเปนเหมือนกัน
0: สเปนเนี่ยรอบ32ทีมสุดท้ายก็ชนะออสเตรียมานะ
1: ครับ
0: ชนะมา 3-0 เลยวันนั้นก็คลีนชีทได้ด้วยก็ไม่แปลกที่นักเตะแนวรับจะได้ทีมยอดเยี่ยมรอบ32มี2คนส่วนกองกลางเนี่ยเป็นอามาดดิอาโร่นะในระบบ 4-3-3 จากไอวอรี่โค้ด
1: ไอวอรี่ 9.5 เลยนะ
0: ใช่แต่ว่าไอวอรี่โค้ดเนี่ยรอบนั้นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ
1: ตกรอบ
0: นะไอวอรี่โค้ดนี่แพ้นอร์เวย์แต่ว่าเกมนั้นเนี่ยดิอาโร่ยิงได้ไง
1: ครับ
0: ครับผมส่วนอีก2คนในตำแหน่งกองกลางเนี่ยเป็นสเตฟานเอสเตเกียลของแคนาดาหรือว่าเอสตากิโอเนี่ยแหละก็เป็นคนยิงประตูชัยให้กับทีมชนะในช่วงท้ายเกมแต่ว่าแคนาดาในรอบนี้ก็ ตกรอบไปละ
1: ครับ
0: ในรอบ16ทีมส่วนอีกคนนึงเนี่ยในตำแหน่งกองกลางเป็นไมเคิลโอริเซ่ของฝรั่งเศสสแตทนี่ 8.8 เลยนะส่วน3เกมลุกเนี่ยโอ้โหต้องมีแน่ๆ2คนลีโอเมสซี่กับเคียนเอ็มบัปเป
1: ้ต้องมีแน่ๆ
0: ใช่เพราะว่าเมสซี่ในรอบ32ทีมเนี่ยยิงประตูด้วยใช่มั้ยยิงประตูขึ้นนำเทปเวิร์ดนะในเกมนั้นก่อนที่จะเสมอ 2-2 ใน90นาทีแล้วอาเทนน่ามาได้ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษไง
1: ครับ
0: ครับผมส่วนเอ็มปาเป้เนี่ยในเกมรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยยิง2ประตูใส่สวีเดนพาทีมชนะ 3-0 ส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเขาให้มาเป็นมิเกลยาสเบลนะ
1: ต้องให้เหมือนกันนะเพราะว่ายิง2ประตูเหมือนกันนะ
0: ใช่ทางที่เกมแรกนี่โดนด่ายับเลยนะโอยาสบาวเนี่ยแต่ว่าผลงานก็เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับกองหน้าจากรอยโซซิดัดนะ
1: ครับผม
0: ก็ผมดูนิดนึงโอยาสบาวเนี่ยทำเป็นเล่นไปตอนนี้ยิง4ประตูแล้วนะ
1: ครับ
0: เป็นรองแค่แฮร์รี่เคนเมสซี่มบัปเป้แล้วก็ฮาแลนด
1: ์ใช่ยิงเยอะเหมือนกันก
0: ็
1: ถือว่าใช้โอกาสได้คุ้มเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องของทีมยอดเยี่ยมนะ
1: ครับ
0: ในรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกก็เดี๋ยวถ้ารอบ16ทีมสุดท้ายออกมาเดี๋ยวผมก็จะเอามา
1: อัปเดต
0: ให้ดูกันอันนี้เป็นตัวเลขจากโซฟาสกอร์นะครับผมนอกนั้นเนี่ย เดี๋ยวผมไปดูเรื่องของก คุณซื้อแล้วกันเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้พอจบไปเนี่ยมันมีเรื่องของคุณซื้อลาออกหลายคนนะก่อนหน้านี้มีฮองเมงโบใช่ไหมที่คุณซื้อเกาหลีใต้ที่ตอนนี้โดนขู่ทำลายต้องย้ายไปอยู่ที่อเมริกาแล้วนะ
1: บินหนีเลย
0: ต้องบินหนีแล้วก็มีทางด้านของสตีฟคลาร์กไหมคุณซื้อของสกอตแลนด์ที่ออกไปแล้วแล้วก็คุณซื้อของกาน่าก็ออกไปแล้วใช่ไหมคุณซื้อของกาน่านี่ก็คือทางด้านของคาร์ลเกลอชล่าสุดก็เป็นคนอีกหนึ่งคน ที่ออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติกาน่านะจริงๆเขามาคุมก่อนบอลโลกได้ไม่กี่เดือนเอง
1: ครับ
0: มาคุมเดือนเมษายนคุมทีมไป5เกมแล้วก็เรียบสุดท้ายก็ลาออกจากตำแหน่งไปละแล้วก็ก่อนหน้านี้มีกุนซือของตูนิเซียไงที่แพ้นัดแรกแล้วเปลี่ยนเลยแล้วก็ที่เป็นประเด็นอีกคนนึงก็ยูเลียนนาเกมันของเยอรมันที่ตอนแรกบอกยังไงก็ไม่ออกขออยู่ต่อเพราะว่าบอกว่าผมไม่ใช่คนที่หนีปัญห
1: า
0: ถ้าสมาคมให้ผมอยู่ต่อผมก็จะอยู่ต่อ
1: ตอนนี้ปัญหาหนีแล้ว
0: ตอนนี้โดนออกแล้วยังไงก็ไม่ห
1: น
0: ีการ
1: หนีแล้ว
0: ออกแล้วเขาไม่ได้หนีหรอกเขาน่าจะโดนบีบไม่ออกมากกว่า
1: ก็เนี่ยปัญหาหนี
0: ใช่เพราะตอนแรกเนี่ยนาเกมันยังเหลือสัญญาอีกปีนึงหรือ2ปีนี่แหละแต่ว่าสุดท้ายก็ออกไปแล้วแล้วก็คนที่จะเข้ามารับไม้ต่อน่าจะเป็นเยอร์เกนคล็อป
1: ซึ่งเขายังไม่ได้ฟันธงมาไหมแต่ว่าก็โอ้โหไปในทางที่สูงแล้วล่ะ
0: ก็น่าจะเป็นเยอร์เกนคล็อปแหละ
1: ใช่
0: เพราะว่าเจนเขาก็สนใจงานนี้ด้วยจริงๆตอนนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนดูแลในของฟุตบอลของเครือเรดบูล
1: ใช่
0: Red Bull ที่ล่าสุดโอมิยาอาดิจาเพิ่งเซ็นสัญญาสุพรรณัตไป
1: ใช่
0: อันนั้นก็เป็นทีมในเครือเรดบูลเหมือนกันก็ดูแล้วน่าจะเป็นเจอร์เก้นคอป
1: ใช่ซึ่งเจอร์เก้นคอปก็เขาออกมาให้สัมภาษณ์เนาะว่าตั้งแต่วันที่เขาออกจากลิเวอร์พูลเนี่ยคือวันนั้นเขาไม่มีแรงในการที่จะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าณวันนี้เขาเริ่มมีไฟกลับเข้ามาแล้วซึ่งเยอรมันเนี่ยก็เป็นทีมที่นั่นแหละเขาอยากจะคุมทีมชาติตัวเองมันคือเป้าหนึ่งของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเยอรมันติดต่อมาเนี่ยก็แน่นอนเขาตอบตกลงอย่างแน่นอน
0: ใช่
1: ครับ
0: คือถ้าผมเป็นเจอร์เก้นคล็อปอ่ะผมก็อยากจะมาคุมทีมนะเพราะว่าเป็นทีมชาติตัวเองด้วย
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ถ้าคล็อปคุมเยอรมัน
0: ครับ
1: เป๊ปคุมสเปนและอันเดอร์ชลอตคุมเนเธอร์แลนด์เป็นไง
0: ชลอต
1: คุมอันเดอร์เทนฮาก็ได้เทนฮาคุมเนเธอร์แลนด์เป็นไง
0: ก็น่าสนใจดีนะ
1: ยูโรรอบต่อไปเนี่ยน่าสนุกเลยนะ
0: ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะคุมนะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีเรื่องหลังเกมของอังกฤษใช่ไหมที่จอร์แดนเฮเซอร์สันก็เจ็บใช่ไหม
1: จากจังหวะที่สะดุดป้ายข้างสนามไหม
0: ครับผม
1: แขนหักเลยนะจาก
0: ใช่ก็ฉากบอลโลกแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เจ็บไปก่อนหน้านี้อังกฤษมีใครเจ็บไปมาก่อนหน้านี้ไหม
1: มีแดงอ่ะ
0: มีแดงไปคอนซ่าแดง
1: คร
0: ับ คอนซ่าหรือคอนซ่าเจอคอนซ่าใช่ไหมที่โดนแดงก็เฮเดอร์สันก็เมื่อคืนเนี่ยก็เจ็บนะแล้วก็น่าจะหมดสิทธิ์ลงเล่นบอลโลกครั้งนี้แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ผมเห็นคลิปก่อนเกมที่อังกฤษจะเจอเม็กซิโกเนี่ยแฟนบอลเม็กซิโกเขาไปจุดพูหน้าโรงแรมนักเตะอังกฤษนะ
1: ใช่เ
0: ห็นบ่อยนะช่วงเนี้ยแบบเห็นหมายถึงว่าเหตุการณ์วันนี้เจอบ่อยนะแบบทีมที่เป็นเจ้าบ้านแล้วไปก่อกวนนักเตะทีมยืนเงี้ยจริงๆน่าจะมีแนวทางป้องกันไหม
1: ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่แค่กับฟุตบอลทีมชาตินะ
0: ครับผม
1: ในลีกเองก็มีนะเหตุการณ์แบบเนี้ย
0: ก็ข้อความบอกว่าเสมอ 1-1 นอร์เวย์ชนะ 2-1 น่าจะเราพูดผิดไหมเรื่องผลสกอร์นอร์เวย์ชนะ 2-1 ใช่นะเราพูดผิดไหมหรือว่าเราพูดถูกแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าเราแก้ให้แล้วกันก
1: ็
0: นอร์เวย์นี่ชนะบราซิล 2-1 นะไม่ใช่ 1-1 นะ
1: ครับผม
0: ไม่รู้ว่าเราพูดผิดหรือเปล่านะแต่นอร์เวย์เนี่ยชนะ 2-1 เมื่อคืนได้2ประตูจากฮาแลนด์นะแล้วก็อีก1ประตูเนี่ยของบราซิลได้จากประตูจุดโทษของเนม่า
1: ครับ
0: น่าจะเข้าใจผิดกันแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับเจมลองไทยนักบอลยอดเยี่ยมของไทยพรุ่งนี้หน่อยครับผู้ใหญ่ผมว่าอุ้มได้เยาวชนผมว่ามิกยศกรได้น้องเปายังไม่สม่ำเสมอเท่ามิกครับผู้ใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นเข้ารอบมา3คนอ่ะน่าจะมีมิเคลสันด้วย
1: ครับ
0: แล้วถ้าเรื่องลงสนามสม่ำเสมอเนี่ยพี่อุ้มเนี่ยลงสนามสม่ำเสมอนะแต่ถ้าเรื่องผลงานเนี่ยก็มิเคลสันก็มีส่วนในการพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นบุนเดสลีกานะ
1: ใช่
0: ถูกไหมพาทีมของเขาอีเวนแบกเลื่อนชั้นขึ้นสู่บุนเดสลีกาแต่โอกาสลงสนามก็ต้องบอกว่าช่วงต้นฤดูกาลเนี่ย ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมีคาซันลง3นัดแรกเนี่ยแอสซิสต์เพื่อนทำประตูด้วยในเกมนัดเปิดสนามของบุนเดสลีกา2แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาโดนจับไปเล่นแบ็คซ้ายบ่อยแล้วก็โดนจับเป็นสำรองบ่อยมีเกมเนี่ยบางเกมเนี่ยนักเตะแบบแบ็คขวาแบ็คซ้ายเจ็บก็ไม่ได้เลือกใช้เขาไงแต่ว่าก็มีโอกาสลงสนามอยู่บ้างแต่เรื่องตัวจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอแต่อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในคนที่มีส่วนพาทีมเลื่อนชั้นแต่ว่าถ้าถามว่าพรุ่งนี้ใครจะได้รางวัลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันบอกไม่ได้แต่ผมก
1: ็ถ้าเจมเป็นเจมจะอยากให้ใครได
0: ้ผมก็ยังมองไปที่มิเคลสันนะ
1: มิเคลสัน
0: เพราะว่าด้วยผลงานไม่รู้สิบอกตอบไม่ถูกเหมือนกันเป็นคำถามที่ยากนะแต่ถ้าหมายถึงถ้าเป็นถามว่าในรุ่นเยาวชนเนี่ยใครได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมผมก็ยังชอบน้องมิกเหมือนกันยศการบุรพาเพราะว่าน้องตั้งแต่กลับมาจากสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยและมีส่วน
1: ใช
0: ่แล้วก็มีส่วนสำคัญในการพาชลบุรีเนี่ยรอดตกชั้นในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง
2: ครับ
0: ส่วนธีรพัฒน์ปือทองก็ อยู่ในแคนดิเดตแต่ว่ายศทางด้านของธีรพัฒน์เนี่ยก็เล่นกับซัปโปโรไปไม่กี่นัดเองแต่ฟอร์มดียิงไป1ประตูด้วยฟอร์มดีแอสซิสต์ด้วยนะแต่ว่าถ้าพูดถึงความต่อเนื่องยศกรอาจจะต่อเนื่องกว่า
2: ครับ
0: ถูกไหมแต่ว่าพรุ่งนี้งานประกาศรางวัลThailand Awardเนี่ยก็จะประกาศแล้วว่าใครจะได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมก็เนี่ยแหละตัวเต็งก็พี่อุ้มแล้วก็นิโก้เนี่ยแหละส่วนเยาวชนก็จะมียศกรกับทางด้านของธีรพัฒน์ปือทอง
2: ครับ
0: ผมว่าถ้าให้ถ่ายเล่นๆก็ของรุ่นใหญ่เนี่ยเป็นนิโก้แล้วกันแล้วดาวรุ่งก็เป็นยศกร
1: เหมือนผม
0: น่าจะประมาณนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพรุ่งนี้มันจะเป็นพิธีการประกาศเจ้าภาพคิงคัพด้วยซึ่งปีนี้มีหลายจังหวัดเท่าที่ผมจำได้มี4จังหวัดอะแต่ผมจำได้แค่ศรีสะเกษกับอยุธยาเดี๋ยวลองให้แต้มหาแล้วกันรู้สึกจะมีพิจิตรด้วยนะแต่ตัวเต็งก็น่าจะเป็นศรีสะเกษนี่เคยจัดฟีฟ่าเดย์มาแล้วรอบนึงด้วยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วส่วนอยุธยาก็สนามเนี่ยเขาอยู่กลางเมืองเลยผมเคยไปมารอบนึงสนามกีฬาการจังหวัดอยุธยาเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาต่อเติมสนามแล้วหรือยังนะเพราะว่าตอนผมไปเนี่ย ผมไปตอนที่โตโน่เล่นอยู่เลยอะปีก่อนเลยปี2ปีที่แล้วเคยไปดูอยุธยาแล้วก็ไปดูวันที่นัดที่เขาชนะบางกอกเลื่อนชั้นขึ้นมาที1ปีที่แล้ว แต่หลังจากนั้นเนี่ยตอนที่ขึ้นไทยลีกมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้ไปดูเลยผมก็ไม่รู้ว่าสนามเขาต่อเติมหรือยัง
1: ซึ่ง4จังหวัดที่เสนอตัวเนี่ยก็มีศรีสะเกษนะครับขอนแก่นแล้วก็พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ระยอง
0: ระยองเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เขาจะยื่นโดยการใช้สนามของPTTระยองใช่ไหม
1: ใช
0: ่สนามที่อยู่ในสวนพฤกษศาสตร
1: ์ครับ
0: คือไม่ใช่สนามที่เป็นของระยอง FC นะถ้าสนามของระยอง FC เนี่ยเป็นสนามกีฬาการจังหวัดระยองเนี่ยอันนั้นเนี่ยเคยใช้จัดU23มาแล้วตอนชิงแชมป์อาเซียนซึ่งเป็นสนามที่อยู่ในเมืองแต่ว่าปตท.ระยองสเตเดียมเนี่ยอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์จะเป็นสนามบอลที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอัศจรรย์เหล็กใช่ไหมผมไม่แน่ใจแล้วก็อยู่กลางสวนพฤกษศาสตร์เลยจะอยู่นอกเมืองแต่สนามนั้นสวยมาก
1: ครับ
0: เคยสนามนั้นก็เคยจัดชิงแชมป์อาเซียนU23มาแล้วเหมือนกันก็น่าสนใจผมว่าบรรยากาศดี
1: ครับ
0: ส่วนอยุธยาก็อย่างที่บอกแหละผมไม่แน่ใจว่าเขาต่อเติมสนามหรือยังนะเพราะผมไม่ได้ไปนานมากแต่ว่าถ้าตัวเต็งก็น่าจะเป็นศรีสะเกษเพราะว่าศรีสะเกษอย่างที่เคยบอกว่าสนามใหม่เขาเนี่ยไม่ใช่สนามศรีนครลำดวนนะจะเป็นสนามที่สนามใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมาอันนั้นน่าจะเคยจัดทีมชาติไทยมาแล้วรอบนึง
1: ก็ถือว่าเป็นเต็งเลยใช่ไหมในการที่จะจัดคิงคัพรอบนี้
0: ใช่แล้วการไม่เอาหรอ
1: การเหมือนครั้งที่เราไปไหม
0: ใช่การบอกไม่เอาแล้วพักก่อน
1: พักก่อน
0: แต่ว่าขอชื่นชมย้อนหลังแล้วกันที่การก็จัดกิน
1: ค
0: ัทได้ดีนะผมชอบบรรยากาศแล้วก็การเดินทางง่ายมากปีที่แล้วแล้วก็เราไปดู2เกมเลย
1: ใช
0: ่ตอนนั้น แล้วก็โหที่จอดรถอะไรเนี่ยใหญ่มากพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะนะสำหรับที่จอดรถไม่ต้องกังวลเลยตอนที่เราไปการอ่ะแล้วก็บรรยากาศดีด้วยอากาศเย็นๆแล้วก็ฝนตกด้วยวันนั้น
1: เรานั่งตากฝนกันเลยนะ
0: ใช่วันนั้นเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับคิงคัพ
1: ครับ
0: แล้วก็ครั้งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้แล้วว่าใครจะจัดคิงคัพนะ
1: ก็เดี๋ยวตามได้ในเพจของ FM 99เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เพราะผมจะไปร่วมงานด้วย
1: okay.
0: พี่เต่าสั่งมาแล
1: ้
0: ว
1: okay.
0: บอกว่าให้เป็นร่วมงานนี้ด้วยเป็น Thailand Award แล้วก็จะเตะช่วง FIFA Day พฤศจิกายนเลย รอบนี้เตะปลายปีรอบที่แล้วเตะกันยาน่าจะเข็ดแล้วแหละกันยาหน้าฝนไงเลเทเลยพี่แล้วอ่ะปีนี้ก็เลยไปเตะพฤศจิกานะ อืม
1: ครับผม
0: ข้อความมี

0: บอกว่าคุณก้องเกียรติบอกว่าพอจำได้ไหมครับยุคบาร์ซ่ามี3ทหารเสือเมสซี่เนย์มาร์โซเรสตอนนี้เหลือ เมสซี่ส่วนมาดริดมีโรนัลโดเบลเบนเซม่าหรือโดเหลือโดแล้วอีกแล้วอีกไหมทีมอื่นคล้ายๆแบบนี้อ๋อมีอีกไหมที่คล้ายๆแบบนี
1: ้ใช่
0: คือ
1: เนี่ยสามทหารเสือเหมือนกันเนี้ย
0: คือยุคเมสซี่เนย์มาร์โซเรสเนี่ยเขาเรียกว่า MSN ใช่โหดมาก ชุดเนี้ยโหดมากๆนะ
1: ได้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยไหม
0: น่าจะใช่แล้วก็เป็นยุคที่มันจะมีเกมที่เป็นค่ำคืนที่ขับนูใช่ไหมที่ตามปารีสกี่ลูกอ่ะแล้วเซอร์จิโรเบโตมายิงประตูแซงอ่ะผมจำไม่ได้มันมีชื่อเรียกเลยนะค่ำคืนนั้นที่เนย์มาร์เป็นคนเปิดไง
1: ครับ
0: แล้วบาร์ซ่าเนี่ยตามอยู่กี่ลูกอ่ะผมจำไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายกลับมาแซงชนะก็เนี่ยแหละชุดนี้แหละMSN เนี่ยแหละส่วนโรนัลโดเบลเบนเซม่าเนี่ยก็ยุคใกล้ๆกันก็โหดเหมือนกันก็ขับเคี่ยวมา2ทีมแล้วยุค2ยุคเนี้ยถ้าถามว่าทีมอื่นมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมทีมอื่นแมนยูนี่กองหน้าอะไร
1: โอ้โหมันยากมันหายากกว่านะ
0: ตอนนี้เขาเป็นใครคุณย่า
1: แมนยูใช่ไหม
0: แมนยูนี่คุณย่าเซสโกแล้วก็เอเบอร์โฟไม่มีนะ
1: ไม่บูโน่ป่ะ
0: ไม่3กองหน้ามันจะมีคุณย่าไงเซสโกแล้วก็เอ็มเบอร์โมลิเวอร์พูลมีไหม3ประสานแบบตัวอักษรลงตัวอะไรเงี้ย
1: ซาร่ามาเน่เฟอร์มิโน่ไงจะเตะครบเลยตอนนี้เขายังเตะอยู่อ่ะ
0: เขาต้องหมายถึงว่า
1: เขาหมายถึงว่าจบแผนแล้วยังเตะอยู่
0: อ๋อยังเตะอยู่เหรออืม
1: ซึ่งไม่ได้ไง
0: มาเน่เหลือ
1: มาเน่
0: ใช่
1: เฟอร์มิโน่ก็เตะอย
0: ู่ก็เหลืออยู่ใช่จริงๆโซเลสก็อยู่นะ
1: โซเลสก็อยู่อินเตอร์ไมมี่
0: ใช่แต่ว่าน่าจะย้ายหลังจบซีซั่นนี้แหละ
1: ครับ
0: โซเลสเนี่ยแล้วก็เบลนี่ไปเล่นกอล์ฟแล้วนะผมได้เจอเขาตอนที่เขามาตีกอล์ฟรายการเลเจนด์ที่ไทยเมื่อช่วงต้นปีได้ดูไหมที่เขามาตีกอล์ฟที่ประเทศเราช่วงต้นปี
1: ไม่ได้ดูกอล์ฟอ่ะแต่ว่ารู้ว่า
0: เขาจะไปตีกอล์ฟในช่วงนี้เขาเป็นนักบอลนิดตีกอล์ฟได้นิดหน่อย
1: ครับ
0: อ่ะแล้วก็เบนเซม่านี่เล่นอยู่นะ เล่นในซาอุใช่ไหม
1: ใช่ครับยังอยู่ในซาอุ
0: นอกนั้นเนี่ยมาเน่ก็ยังเล่นอยู่ถ้าเป็นลิเวอร์พูลนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นฟิมิโน่ก็ยังอยู่แล้วก็ซาร่าก็ยังอยู
1: ่ครับ
0: ครับเขาถามว่าทีมไทยจะเตะเอเชียนคัพและฮุนไดคัพบอลโลกเมื่อไหร่ครับก็อาเซียนคัพเนี่ยจะมี2รายการนะรายการแรกที่เป็นฮุนไดคัพที่เป็น AFF เนี่ยจะเตะหลังจบบอลโลก5วันเกมแรกเนี่ยไทยจะไปเยือนสปป.ลาวก่อน แล้วก็จะกลับมาเล่นในบ้านทุกนัดเนี่ยจะเตะ2ทุ่มเดี๋ยวให้แต้มเช็คโปรแกรมหน่อยละกันสำหรับฮุนไดคัพแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วง FIFA Day เดือนกันยาประมาณตุลาเนี่ยกันยาตุลาช่วงนี้มันจะมี FIFA ASEAN Cup อีกรายการหนึ่งที่จะเป็นรายการที่ FIFA สนับสนุนแล้ว Asian Cup เนี่ยไทยจะเตะช่วงมกรานะ
1: ครับ
0: จะอยู่กลุ่มเดียวกับกาตาร์ญี่ปุ่นแล้วก็อินโดนีเซียก็เป็น3เกมที่หนักมากเจอกับ3ทีมระดับชั้นนำของเอเชียอินโดนีเซียก็ลูกเซียวก็น่าจะมาเต็มเพราะเป็นรายการระดับทวีปนะ
1: ครับผมก็วันที่เหมือนว่าคุณนายทัพว่าไทยจะไปเจอไปเยือนลาวก่อน
0: ใช่สปป.ลาวก่อนเกมแรก
1: แล้วก็กลับมาวันที่1สิงหาเนี่ยไทยจะเจอกับมาเลเซีย
0: ใช่
1: แล้ววันที่4สิงหาจะไปเยือนฟิลิปปินส์ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็กลับมาต้อนรับพม่า
0: เมียนมาเป็น
1: 4
0: เกมในรอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับ
0: ก็จะเตะทุกนัดเนี่ย2ทุ่มในบ้านเนี่ยจะเล่นกับใครบ้างนะแต้มที่ราชมัง
1: ในบ้านจะเตะกับมาเลเซียวันที่1สิงหาครับผม
0: ครับ
1: และวันที่8สิงหาจะเจอกับเมียนมา
0: ครับผมก็ตามเชียร์ได้นะสำหรับรายการ AFF แล้วก็ FIFA ASEAN Cup ก็จะเตะหลังจากนั้นช่วง FIFA Day ปลายปีนี้คนละรายการกันนะ
1: ครับ
0: ASEAN AFF กับฮุนไดครับกับ FIFA ASEAN Cup เนี่ยแล้วก็ Asian Cup ก็จะเตะต้นปีหน้าเลยแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะปีหน้ากับปีถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและ2030ที่สเปนโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพนะโมร็อกโกด้วยอีกชาติหนึ่งครับผมแล้วก็บอกว่าแมนยูมียุคเดวายอกับแอนดี้โคแล้วก็ลูนี่โดเตเบสยุคลูนี่โดเตเบสนี่ผมทันนะผมเนี่ยด ดูแมนยู

0: อูตั้งแต่ยุคที่เป็นกองหน้าคู่อ่ะเป็นสมัยก่อน
1: ลุดไหม
0: ใช่ลุดฟรีสลอยแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็น อารันสมิธกับเวลูนี่
1: อ
0: ารันสมิธนักเตะลีดตอนเขาอยู่ลีดเนี่ยเขายิงแมนยูแล้วก็ไปทำท่าดีใจใส่แฟนแมนยูไงแล้วก็บอกว่าจะไม่ย้ายไปอยู่แมนยูสรุปพอลีดตกชั้นเขาก็ย้ายมาแมนยูเลย
1: ครับ
0: ถ้าใครจำได้ก็ผมทองทองเท่ๆหน่อยผมชอบมากเลยแล้วก็พออารันสมิธกับลูนี่เสร็จก็จะเป็นรูนี่กับเตเวนนะผมแล้วมีหลุยซาฮาด้วยช่วงหนึ่งหลุยซาฮากองหน้าฝรั่งเศสช่วง
1: คู่หน้าใช่ไหม
0: ใช่ใช่มีรูนี่กับซาฮาประมาณนั้นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเดวัยยอร์กับโฮนี่อยู่990ปี99ที่คว้าทริปเปิลแชมป์นะ
1: ครับ
0: แต่ผมก็จำไม่ค่อยได้หรอกช่วงนั้นก็ยังเด็กอยู่เลย
1: ใช
0: ่ถ้าผมทันก็เนี่ยแหละรูนี่โรนโดเตเวนนี่แหละแล้วก็บอกว่าผู้โชคดีได้รับรางวัลลูกฟุตบอลเนี่ยเช็คชื่อได้จากที่ไหนครับเดี๋ยวมีทีมงานติดต่อไปนะถ้าเกิดสมมุติทายถูกแล้วเป็นผู้โชคดีเนี่ยก็จะมีน้องเนี่ยทักโทรไปตรวจสอบรายชื่อนะก็รอรับโทรศัพท์ได้ครับ บอกว่าตกลงคอบบี้ได้ลงยังครับเรียกมาทำไม
1: ยังไม่ได้ลงเลยนะ
0: ยังนะ
1: ยังไม่ได้ลงเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เขาเรียกใช้ตัวจริงเนี่ยจะเป็นเดคแคนไลท์กับเอลิสเอเดอร์สันนะนักเตะค่าตัว116ล้านปอนด
1: ์ก็ต้องบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยฟอร์มดีด้วยไงในลีกใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เขาพี่เป็นเนลก็มาเป็นแบบแบ็กอัพแต่น้องยังอายุยังน้อย
0: ใช่
1: เชื่อว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยก็น่าจะติดมาเล่นอีกแหละถ้ายังรักษาฟอร์มได้ดีเหมือนณปัจจุบันเนี้ยนะ
0: ครับ อย่างตอนยูโรอังกฤษก็เรียกอดัมวอร์ตันไปนะตอนนี้เล่นดีกับพาเลทก็ลงไม่กี่นัดเอง
1: ครับ
0: ก็อายุยังน้อยยังมีโอกาสอีกเยอะแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็ต้องให้เดคแคนไลท์กับเอเลียสเดซันไปก่อน สองคนค่าตัวนี้รวมกัน200ล้านเลยนะ
1: ครับผมคุณก้องเกียรติก็ถามมานะว่าคิดว่า UCL นัดชิงระหว่างแมนยูเจอกับบาเยิร์นหรือลิเวอร์พูลที่เจอกับเอซิมิลานอันไหนตื่นเต้นมากกว่ากัน
0: ผมยอมรับว่าผมไม่ดูทั้งสองเกมเพราะว่าเด็กมากไงแต่ถ้าพูดถึง คือปี99เนี่ยแมนยูได้2ประตูช่วงทดเจ็บไง
1: ครับ
0: คนเปิดเป็นเบคแฮมใช่ไห
1: ม
0: เอาผมจะไม่ผิดต้องขออภัยนะ ส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยต้องบอกว่ายุคนั้นมิลานมันคือสุดยอดทีมไง
1: เบอร์หนึ่งของยุโรปแหละ
0: คือแต่ก่อนอ่ะลีกอิตาลีคือแข็งแกร่งมากแล้วมิลานยุคนั้นมีทั้งดีด้าใช่ไหมมีกาก้า
1: ลา
0: เต้สุดยอดของโลกในเวลานั้นเทเชนโก้ด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิด
1: เทเชนโก้ด้วย
0: เทเชนโก้กาตูโซอะไรพวกนั้นแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยโดนนำ 3-0เพราะวันนั้นผมดูซีรีส์ใน Netflix มาเรื่องลิเวอร์พูลเนี่ย
1: ไอ้ผมดู
0: ไงใช่แล้วจบตอนพักครึ่งเนี่ยแฟนบอลเขาก็ร้องเพลงไง You Know Walk Alone แล้วครึ่งหลังลิเวอร์พูลก็ยิง3ประตูใน6นาทีค
1: ือ
0: เนี่ยแหละความพิเศษของมันคือยิง3ประตูใน6นาทีเนี่ยแหละแล้วลิเวอร์พูลก็เป็นรองเยอะเราก็มันมีจังหวะที่มิลานนิ่งจ่อแล้วดูเด็ก
1: เซฟยิงในช่วงทดเจ็บแล้วนะ
0: ถูกแล้วก็จุดโทษลิเวอร์พูลมาชนะ
1: ครับ
0: ความตื่นเต้นเนี่ยผมตอบไม่ได้จริงเพราะว่าผมไม่ได้ดูเกมสด
1: เราไม่ได้ดูนะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าถ้าเรื่องความมหัศจรรย์เนี่ยอาจจะเป็นเกมลิเวอร์พูล
1: ถ้ามันดูย้อนหลัง
0: ใช่
1: ผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นลิเวอร์พูลมากกว่านะ
0: แต่ถ้ามันจริงๆมันเป็นเรื่องของแล้วแต่ใครเชียร์อะไรถ้าเป็นแฟนแมนยูก็ต้องบอกว่าเกมที่ชนะบาเยิร์นมิวนิค 2-1 เนี่ยเป็นมิราเคิลของพวกเขาส่วนลิเวอร์พูลก็ต้องบอกเป็นเกมที่อิตันบูมันเป็นเรื่องของมุมมองแต่ละแฟนรายการแต่ละทีมแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมแฟนลิเวอร์พูลผมก็ต้องชอบเกมที่อิสตันบูลมากกว่า
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่าลืมว่าอีก2ปีหลังจากนั้นที่เอเธนก็มิลานเอาคืนนะ
1: ก็จะชนะไป
0: ใช่ใช่
1: ครับ
0: ครับผม
1: ถ้าผมจะไม่ผิด
0: ใช่ครับก็อาเชียตี้แหละเป็นกุญซือ
1: ครับ
0: ครับอ่ะแล้วก็บอกว่าข้อความทาง SMS บอกว่าอารันเซมิที่ชอบร้องเพลงใจไม่ด้านพอใช่ไหมครับจากคุณโจผีไม่ใช่นะครับ
1: น่าจะคนละคน
0: เพลงไม่ใช่เพราะไม่ใจไม่ด้านพอนี่เพลงใครครับ
1: แต่ไม่เคยฟังหรอ
0: ไม่เคยฟัง
1: ผมไม่เคยฟังนะ
0: โอเคครับ
1: เดี๋ยวขออภัยด้วย
0: ต้องให้คุณโจผีบอกเลยว่าเพลงอะไรผมไม่ก็ไม่ทันเหมือนกัน
1: คร
0: ับแต่ว่าผมชอบอันสมิดาเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่คือในยุคนั้นน่ะนักเตะที่ผมสีขาวแล้วทำแบบโมฮอคไห
1: ม
0: แบบตั้งๆเหมือนไปแค่หมูเท
1: ่
0: ใส่เบอร์14แบบเท่มากแล้วผมชอบเสื้อแมนยูปีนั้นมากเสื้อที่เป็นคอสีขาวๆอ่ะปีที่โดมาปีแรกๆแล้วอันสมิดเนี่ยหล่อด้วยอ่ะบอกตรงเท่ hey, แล้วแบบเล่นคู่กับลูนี่แล้วก็เสียดายที่เขาไปเจ็บหนักไงที่น่าจะหลายๆคนบอกว่าเป็นการล้มทับตัวเองมั้งจังหวะที่ลิเซ่ยิงอัดใส่แล้วขาหักใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็กลับมาก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดี
1: ตอนอยู่นิวคาสเซิลเนาะ
0: ไม่อยู่แมนยูนี่แหละ
1: แมนยูเลย
0: เป็นเกมเอฟเอครับผมจำได้เพราะผมดูด้วยเกมนั้น
1: ครับ
0: เป็นเกมเอฟเอครับที่ลิเวอร์พูลเจอกับแมนยูแล้วลิเซ่เนี่ยยิงฟรีคิกไม่อัดแล้วเขาน่าจะล้มทับตัวเองหรือไงนั่นแหละหรือว่าบอลอัดแต่ว่าไม่น่าใช่บอลอัดหรอกน่าจะเป็นล้มทับอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: แต่ว่าลิเซ่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะที่เขาว่าเตะบอลได้หนักมาก
0: ใช่ใช่ลิเซ่เนี่ยเท้าซ้ายนะนักเตะนอร์เวย์นี่แหละ
1: ครับ
0: ก็เป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีสุดของลิเวอร์พูล
1: ครับผม
0: แล้วก็อลาสมินนี่ก็เคยติดทีมชาติอังกฤษอยู่ช่วงหนึ่งเล่นคู่ลูนี่เนี่ยกับแมนยูแล้วสุดท้ายก็เจ็บไปแล้วพอกลับมาเนี่ยเขาก็ถูกเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันเนี่ยจับไปเล่นกองกลาง
1: ครับ
0: สุดท้ายก็ย้ายไปนิวคาสเซิลนะจริงๆเพิ่งเลิกเล่นไม่กี่ปีที่แล้วนะเขาไปเล่นกับทีมบาร์เน็ตระดับล่างๆระดับดิวิชั่น2ดิวิชั่นลีก2ลีก3อ่ะลีก2อังกฤษประมาณนี้
1: ก็ตามอายุเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ๆครับผม
1: ครับเชลซีบาเยิร์นครับตื่นเต้นสุดเออจะได้ดูมั้ย
0: เชลซีบาเยิร์นนี่ผมเหมือนจะได้ดูนะแต่ว่าจำรายละเอียดไม่ได้ละ
1: แล้วก็พรุ่งนี้7เดือน7ลดราคาทุกอย่างครับ
0: โอ้ยผมนี่รอละ
1: รอแล้ว
0: เสื้อบอลดูว่ามีทีมไหนลดบ้าง
1: เจมกดปักลงในตะกร้าไปแล้วมั้ง
0: ยัง
1: ยัง
0: คืออ่ะพูดถึงเรื่องเสื้อบอลหน่อยละกันท้ายชั่วโมงแรกอ่ะเสื้อบอลนี่บอลโลกครั้งนี้สวยหลายตัวนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยถ้าใครมีช่องทางการจับจ่ายเนี่ยบอกผมได้นะผมกำลังหาอยู
1: ่บอกได้หมดเลยนะจริงๆเจมชอบเจมกับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสื้อบอลอยู่แล้วนะปีนี้บอลโลกครั้งนี้อย่างที่เจมบอกนอร
0: ์
1: เวย์หรือว่าเยอรมันเองญี่ปุ่นชุดเยือนไหมก
0: ็
1: สวยสเปนเองก็สวยนะ
0: ครับก็สวยหลายตัว
1: ที่พูดมาเนี่ยเดี๋ยวเจมซื้อหมดเลยถ้าแจกท่านที่ฟังด้วย
0: ตอนนี้ยังไม่ค่อยแฮปเท่าไหร่
1: เอาไม่ค่อยแฮปนะโอเค
0: อ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่แล้วกันตามนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปรีวิว2คู่ที่จะเตะค่ำคืนนี้กันแล้วกัน
1: ครับผม
0: เบรกสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: บอลโลกสตอรี่
6: World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิยันเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
5: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน6แสนบาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: เที่ยงคืน10นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของ99ไลฟ์บนโลกรอบเที่ยงคืนกับผมเจมส์ดันวิสิตแล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์แล้วก็ทักทายแฟนรายการ41สถานีวิทยุเครือข่ายอสมทด้วยนะ
1: ครับผม
0: รอบนี้เนี่ยฟังกันทั่วประเทศเลยครับผมอ่ะช่วงแรกเนี่ยเราก็คุยกันสเปคเฮลานอแล้วก็รีแคปเรื่อง2คู่เมื่อคืนรวมถึงข่าวฟุตบอลโลกแล้วก็ทักทายแฟนรายการเนาะแล้วก็เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเราจะมารีวิว2คู่ในคืนนี้แล้วกันเกมระหว่างสเปนพบโปรตุเกสดาร์บี้แมตช์คาสมุนไอบีเรียนะ
1: จะอ่านคอมเมนต์กันไหมหรือว่า
0: เดี๋ยวคอมเมนต์กันแล้วกันครับทาง Facebook มียังไงบ้างแต้ม
1: ทาง Facebook นะครับเขาบอกว่าสเปนคืนนี้จบ90นาทีไหมครับขอทัศนคติหน่อย
0: จบครับผมฟันธงเลยสเปนชนะโปรตุเกส 2-1
1: เฮ้ย
0: ผมเนี่ยเชียร์สเปนอยู่แล้ว
1: ครับผมว่าเสมออ
0: ย่าเลยสงสารคนพวกผู้สื่อข่าวด้วยตอนนี
1: ้
0: ตาดำกันหมดแล้วตอนนี้ผมว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วกันแต่ถ้ามีโอกาสที่จะต่อเวลา90นาทีแต่ถ้าให้เลือกในเวลา90นาทีเนี่ยผมยังมองไปที่สเปนน่าจะผ่านโปรตุเกสได้นะ
1: ครับผ
0: มแต่สถิติคู่นี้เจอกันช่วงหลังหนักไปทั้งเสมอ
1: ใช
0: ่ครับ
1: ผมมองว่าสเปนนะสเปนน่าจะชนะได
0: ้ครับ
1: ก็น่าจะชนะในเวลาได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าต่อเวลาก็ยังเชื่อว่าเป็นสเปนอยู่ดีครับ
0: ผม
1: ก็มีคุณจิรวัตรนะครับบอกว่าช่วงบอลโลกทำให้บรรยากาศการฟังแบบเดิมๆกลับคืนมานะครับการคุยเรื่องกีฬาตลอดไม่ต้องมาฟังรายการย้อนหลัง
0: ก็เดี๋ยวทางคืนก็จะรับไปพิจารณานะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยเราก็มีรายการกีฬาทั้งคืนเลยนะครับผมแล้วก็คุณหนามพังลายบอกว่าพี่บีบอกเจมลูกครึ่งลำนุกาจริงไหมครับ
1: จริงไหมเจม
0: ผมเนี่ยเป็นคนลำนุกาแต่ว่าลูกครึ่งเนี่ยหมายความว่าไงผมต้องมีเชื้อสายอื่นไหม ผมเป็นคนลำนุกาใช่
1: เอาประจวบด้วยดิต้องมี
0: ก็ถ้านับเป็นอย่างนั้นผมก็เป็นลูกครึ่งไง คุณแม่เนี่ยเป็นคนสุรินทร์ใช่ไห
1: ม
0: คุณพ่อเป็นคนประจวบแล้วก็ทุกวันนี้ก็แต่ผมเกิดกรุงเทพนะเกิดที่มินบุรีผมได้เกิดมินบุรี
1: แต่ผมก็คนมินบุรี
0: แล้วผมก็ไปโตที่ลำลูกากลายเป็นวัยรุ่นลำลูกาตอนนี้
1: โอ้มินบุรีทำไมผมไม่เจอเจม
0: ส์โอ้ยเราคงไม่เจอกันหรอกแต่มันมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นในชีวิตผมอะผมไปเรียนพิเศษตอนมอต้นเนี่ยแล้วผมมาไปเจอเพื่อนที่เกิดวันเดียวกัน
1: ครับ
0: ปีเดียวกันโรงงานเดียวกันบังเอิญมากนะแต่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันละ
1: ก็จะสลับกันมาไหม
0: ไม่น่าใช่คือผมนี่หน้าตาขายพ่อเลยน่าจะไม่สลับละ
1: เอาตอนแรกนี่ไก่อยากเล่นกับเจมนะก
0: ็คือ
1: ม
0: ี
1: มูลีเหมือนกันไม่เจอย้ายแล้ว
0: อ๋อไม่ทันไง
1: ไม่ทันเหรอ
0: ไม่ทันแต่ว่าใช่ผมเป็นคนลำลูกกาจริงๆผมกับพี่บีนี่ผมเนี่ยไปฝึกงานกับพี่บีตั้งแต่10ปีที่แล้วนะ
1: ผม
0: เนี่ยฝึกงานที่แนวได้กับพี่บีก่อนที่จะมาฝึกอีกรอบนึงที่99
1: ครับ
0: ก็เลยได้เคยร่วมงานกับพี่บีมาบ้างนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีอีกไหมข้อความ
1: ใน YouTube นะครับเขาบอกว่าตกลงเมซันกรีนวูดเนี่ยไม่ได้เล่นให้ทีมชาติอังกฤษใช่ไหม
0: ไม่ได้เล่นครับตอนนี้อย่าว่าแต่เล่นทีมชาติเลยอยู่ในสโมสรอังกฤษก็น่าจะยากแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ด้วยอย่างข่าวที่

0: เราเคยรู้กันเนาะ
1: ครับ
0: กับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ตอนนี้อยู่กับมาร์กเซย์ฟอร์มดีด้วย
1: ครับผม
0: แล้วก็ดูว่าจะย้ายไปไหนต่อนะหรืออาจจะอยู่มาร์กเซย์ต่อแต่กลับมาอังกฤษก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะครับผม
1: เพลงใจไม่ด้านพอของอลิสมันพงเรืองรอง
0: ใช่ตอนพักเบรกเนี่ยผมก็คุณเอ๊ะอลิสมันหรือเปล่านะใช่คุณเพลงของคุณอลิสมันพงเรืองรองนะ
1: ครับ
0: ซึ่งต้องบอกตรงๆว่าเราสองคนก็ไม่ทัน
1: ครับแต่ว่าอาจจะเคยฟัง
0: น่าจะเคยฟังแหละ
1: ครับ
0: ใช่แต่เราไม่ทันจริงๆถ้าเป็นเพลงยุคแบบประมาณ90กลางๆเนี่ยเราไม่ทันถ้าผมทันเนี่ยเพลงยุค90ปลายๆจะเป็นพี่ธารายังละ
1: ครับ
0: เพลงอะไรนะดูไม่ดูไหมไม่ใช่เคยฟังไหมเพลงของธารายังพี่ธารายังแมงมุมลายตัวนั้นไหมไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้เรื่องเพลงก็ส่งเข้ามาคุยกับเราได้เนาะ
1: ครับผมมีวันนี้มีแอป TikTok มาไลฟ์ด้วยครับ
0: ถ้า TikTok เนี่ยต้องรอพอพี่เจ๋งนะ
1: ครับ
0: ช่วงตีสองเนี่ยแกจะมาบรรยายคู่สเปนกับโปรตุเกสแล้วก็จะมีทาง TikTok ด้วย
1: เขาบอกว่าพี่เจมเนี่ยมีเชื้อสายโคลอมเบียเปล่าครับพี่บีเรียกฮาเมส
0: ใช่ไม่มีครับ
1: ไม่มี
0: แต่ว่าโอเคพี่ผมเนี่ยชื่อเจมจริงๆแล้วแต่ว่าชื่อดันไปคล้ายกับฮาเมสโรเกสเนี่ยเราตอนไปฝึก งานที่แนวหน้าพี่บีก็เรียกผมว่าฮาเมสผมก็เลยใช้ชื่อเนี้ยเรียกว่าเป็นชื่อเล่นมาตลอดหมายถึงว่าจริงๆอ่ะชื่อเจมแหละแต่ถ้าแบบคนใกล้ๆตัวจะเร
1: ีย
0: กเล่นว่าฮาเมสประมาณนี้ใช่ใช่จริงๆพี่บี
1: อ
0: ่ะเรียกก่อนเลยว่าเป็นชื่อฮาเมส
1: ครับ
0: ครับผมฮาเมสเนี่ยจริงๆถ้าผมไปหาข้อมูลมาถ้าผิดต้องขออภัยนะคือคำว่าเจมภาษาสเปนมันออกเสียงว่าฮาเมสประมาณว่าฮาเมสแล้ววันนี
1: ้
0: ถ้าผิดต้องขออภัยนะ
1: ครับผม
0: ครับผมมีไหม
1: ไม่มีแล้ว
0: ข้อความทาง YouTube เยอะเลยนะเขาบอกว่าอ๋อก็ไปมาร์คปูกิวมาร์คปูบิวเก่งไหมครับมาร์คปูบิวนี่คุณเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลผมไม่ค่อยได้เห็นเขาเล่นนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาร์คปูบิวนี่ของทีมชาติอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วแต่คุณชื่ออยู่แต่ผมไม่เคยดูฟอร์มอะไรกัน
1: ครับ
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าเจอพี่เจมครั้งเดียวตอนงานบอล9บวก99ฟอร์มดีมากครับ
0: งานฟุตบอล9บวก99
1: นี่ไง
0: บอลอสมทเหรออ
1: สมท
0: ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็เข้ามาทักทายได้ครับตอนฟุตบอลไม่แน่ใจว่าเป็นฟุตบอลแมตช์กระชับมิตรอสมทไอเอฟเอ็ม99กับสำนักข่าวไทยหรือเปล่า
1: ครับ
0: น่าใช่นะก็เขาเรียกว่าอะไรนะบอลพี่เตะน้องใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็99ก็แพ้มา2ปีแล้วเดี๋ยวผมคุยกับพี่เจ๋งแล้วปีหน้าเราต้องเสริมทัพแบบจัดหนัก
1: ปีแรกเนี่ยเราแพ้มาเราดึงน้องเบนซ์มานะ
0: ไม่ใช่ปีแรกปีที่แล้วเราน้องเบนซ์อยู่คนละฝั่งกับเรา
1: ไม่ใช่ไงก็ดึงน้องเบนซ์มา
0: ปีนี้
1: เราดึงน้องเบนซ์มาไง
0: แต่พอเบนซ์มานี่แพ้เยอะกว่าเดิมไหม
1: แพ้เยอะกว่าเดิม
0: ก็เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวเราต้องเสริมทัพอีกที่เราจะเพื่อที่เราจะชนะสำนักข่าวไทยให้ได
1: ้
0: เรา
1: ต้อง
0: ใช่เดี๋ยวต้องติดต่อพี่กองแล้ว
1: เออครับ
0: ก็เราแพ้มา2ปีแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: ดู YouTube เอารถโลมาแข่งวิบากคือยังไงครับ
1: เอารถโลมาแข่งวิบากครับ
0: เอารถโลมาเอารถโลมาแข่งวิบากไม่แน่ใจนะข้อความอาจจะตกหล่นเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ข้อความเดี๋ยวผมดูทาง SMS นิดนึงก็ SMS ก็ยังไม่มีเพิ่มเติมเนาะ
1: ครับผม
0: เราไปว่าที่เรื่องของปรีวิวเกมค่ำคืนนี้แล้วกันเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายอีก2คู่ในคืนนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก็คู่แรกเนี่ยเป็นเกมที่น่าดูมากเลยในรอบนี้โปรตุเกสเจอกับเพื่อนบ้านสเปนคือ2ชาตินี้อยู่ติดกันเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เกมนี้จะเตะกันตอนตี2นะสนามนี้เดี๋ยวผมลองเช็คนิดนึงจะเตะกันที่ดัลลัสสเตเดียมนะผู้สินวันนี้เป็นแอนโทนีเทเลอร์ชาวอังกฤษก่อนเกมเนี่ยสเปนเนี่ยเจอกับโปรตุเกสช่วงหลังเนี่ยก็เป็นเสมอซะส่วนใหญ่5เกมหลังสุดเนี่ยเสมอกัน4เกมมีเกมเมื่อปี2022เนี่ยที่สเปนชนะ 1-0 แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเสมอกันใน National League ทั้งหมดจะไม่ผิด
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: ใช่แล้วโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษนะ
1: ไม่ใช่ถึงปีที่แล้วเดือน6
0: ใช่ใช่
1: เสมอกับโปรตุเกส 2-2
0: ใช่เป็นเกมในชลีกแหละ
1: คร
0: ับ แล้วก็5เกมหลังสุดของโปรตุเกสเนี่ยก็คือในรายการ ในบอลโลก4นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็เสมอนัดแรกกับคองโกนะแล้วก็ชนะอุซเบย์ 5-0 เสมอโคลอมเบีย 0-0 แล้วก็ชนะโครเอเชียในรอบที่แล้ว 2-1 ส่วนสเปนเนี่ยเสมอแค่เกมเดียวก็คือเสมอกับหมู่เกาะแคปเวิร์ดในเกมแรกหลังจากนั้นเนี่ยชนะ3เกมรวดแล้วยิงไปทั้งหมด8ประตูไม่เสียแม้แต่ลูกเดียว
1: ก็ถือว่า2ทีมนี้ก็ยังไม่แพ้เลย
0: ครับ
1: ครับ
0: โปรตุเกสเนี่ยวันนี้ทีมของโรเบโตแมนติเนสเนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเลยนะแนวลุกเนี่ยมาพร้อมกันทุกคนเลยก็คือคริสเตียโนโรนัลโดโชเฟลิกบูโนเฟรนันเดสแล้วก็วันนี้มีเปโดเนโตด้วยส่วนกองกลางเนี่ยก็2กองกลางแชมเปี้ยนลีกนะโชเฟลิกกับวิตินญาแนวรับมีรูเบนดิอาสครับเรนาโตเวก้าแบ็ค2ฝั่งเป็นนูโนเมนเดชแล้วก็ชัวกันเชโลกองผู้สาประตูเป็นเดียโกคอสตาก็เป็นชุดใหญ่ของโปรตุเกสที่ใช้มาตั้งแต่รอบแรกๆเลยส่วนสเปนวันนี้ประตูก็ยังเป็นอูนายซิมอนครับแนวรับมีเปโดรปอลโลครับมีเปาโลกูบาซีแล้วก็เอมิลิลาปอสส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นมาร์โกกูเรียาครับแนวกองกลางเนี่ยมีโรดี้มีเปดี้ครับแล้วก็ดานิเอลโมส่วน3ตัวลุกเป็นรามินยาเมาครับอเล็กไบน่าแล้วก็มิเกลโอยาซาบาลที่ยิงไปแล้ว4ประตูเลยนะ
1: ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงนะในช่วงนัด2นัดที่ผ่านมา
0: ใช่เกมแรกนี่เป็นภาพลงตานะ
1: ครับ
0: หลังจากนั้นนี่พีคเลยก็เกมเนี้ยก่อนเกมต้องบอกว่าถ้าพูดถึงผลงานเนี่ยสเปนดูดีกว่าในบอลโลกครั้งนี้แต่ชื่อชั้นนักเตะเนี่ยไม่ต่างกันมากสเปนชุดนี้ก็เป็นนักเตะสายเลือดใหม่ซะส่วนใหญ่แต่ว่านักเตะสายเลือดใหม่ของสเปนชุดนี้แหละก็ที่คว้าแชมป์ยูโรมาเมื่อ2ปีที่แล้วส่วนโปรตุเกสก็ห่างหายจากเรียกว่าการเข้าถึงรอบลึกๆในฟุตบอลโลกเนี่ยเขาเคยเข้ารอบเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงแต่ว่าดีที่สุดก่อนหน้านี้คือเข้าชิงยูโรเมื่อปี2016ใช่ไหมที่ได้แชมป์ชนะฝรั่งเศสปีนั้นที่ต่อเวลาไงที่โรนโดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรกอ
1: ่
0: ะแต
1: ่
0: ช
1: ิง
0: ใช่ก็ก่อนหน้านี้โปรตุเกสฟุตบอลโลกเนี่ยผลงานดีสุดคือเข้ารอบรองชาเลิศแล้วไปคว้าอันดับ4เมื่อปี2006นะหลังจากนั้นเนี่ย2010จบ16ทีมสุดท้าย2014ตกรอบแรก2018ตกรอบ16ทีมแล้วก็ครั้งที่แล้วตกรอบควอเตอร์ไฟนอลก็ครั้งที่แล้วเนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลเนี่ยโปรตุเกสไปแพ้โมร็อกโก 1-0 ไงซึ่งโมร็อกโกก็ได้อันดับ4ครั้งที่แล้วเนาะครับ ผมส่วนสเปนเนี่ยแชมป์โลกเมื่อปี2010นะและก็ผลงานช่วงหลังในบอลโลกเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันตั้งแต่ได้แชมป์ปี2010เป็นต้นมาเนี่ย2014ก็ตกรอบแรกที่บราซิลนะแล้วก็2018กับ2022ก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายครั้งที่แล้วเนี่ยสเปนอะไปแพ้โมร็อกโกนะในช่วงดวลจุดโทษเลยโมร็อกโกกับสเปนก็อยู่ติดกันเหมือนกันโมร็อกโกเนี่ยอยู่แอฟริกาตอนเหนือแล้วก็ข้ามสมุทรตรงนั้นเป็นข้ามทะเลไบเรียมีช่องแคบอีบราต้าไงอยู่คนละฝั่งช่องแคบสเปนกับโมร็อกโกเนี่ยแล้วก็เป็นโมร็อกโกที่ชนะจุดโทษสเปนไปในครั้งที่แล้วก็ดูแล้วเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีแน่นอน แต่ว่าสเปนผลงานช่วงหลังดีกว่าอาจารย์คิดว่าไงคู่นี
1: ้แต่มองว่าสเปนเนี่ยแตกต่างจากฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนเนาะหลังจากที่ได้แชมป์มาต้องบอกว่าอันนั้นฟอร์มไม่ดีเลยแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้เห็นได้ชัดเลยว่าทีมสเปนเนี่ยเล่นกันเป็นแบบว่าระบบทีมเวิร์กมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็มีนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูง
0: ใช่ไ
1: หมเมาเนาะได้บอลก็เชื่อใจเขาได้เลยเรื่องของเกมรุกฝั่งขวา
0: ใช่
1: ผมก็เลยมองว่าสเปนเนี่ยน่าจะชนะได้แต่ทั้งสองทีมเนี้ยผมว่าชนะกันไม่ขาดหรอก
0: ครับ
1: หรืออาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลยเหมือนเดิมก็ได
0: ้โอ้อย่าเลย
1: อย่าเลย
0: อย่าเลย
1: หมายถึงว่าถ้ามองถึงฟอร์มนะแบบว่า
0: ครับ
1: ฟอร์มของนักเตะเองอ
0: ่
1: ะอาจจะยื้อไปถึงจุดโทษเลย
0: ก็มีโอกาส
1: ใช่เชื่อเลยว่ารอบนี้แล้วก็ต้องเล่นกันแบบรับกุมอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใ
1: ช่ก็ฉวยโอกาส
0: ครับ
1: ก่อนก็นั่นแหละยากครับ
0: ก็ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยผมยังชอบสเปนนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็แต่ว่าสถิติช่วงหลังอย่างที่บอกว่าเสมอกันบ่อยในบอลโลกเมื่อปี2018เนี่ยเสมอกัน 3-3 เลยนะถ้าใครยังจำได้ลูกยิงฟรีคิกของโรนโดลูกนั้นเนี่ยยิงฟรีคิกข้างกำแพงแล้วบอลชนคานเข้าเลยเดกียานี่ได้แต่ยืนมองแล้วก็วันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยชุดใหญ่ทั้งคู่อ่ะผมยังชอบสเปนแล้วกัน
1: ครับ
0: ผมคิดว่าสเปนน่าจะเช็คบิลได้ใน90นาทีแต่สกอร์ไม่ขาดหรอกน่าจะสักเผลอๆจบ 1-0 ด้วยประมาณนี้
1: คร
0: ับ แต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยมันมีข่าวของโรนัลโดไงเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยโรนัลโดก็ออกมาให้สัมภาษณ์คือผู้สื่อข่าวเนี่ยไปถามว่า โรนัลโดจะมาเล่นฟุตบอลโลกหรือว่ารายการทัวร์นาเมนต์สำคัญระดับเมเจอร์อีกไหมซึ่งเขาก็บอกว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะก็โรนัลโดเนี่ยเล่นบอลโลกมาแล้วทั้งหมด5ครั้งก่อนหน้านี้ปี2006 2010 2014 2018แล้วก็2022แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6ลงเล่นในบอลโลกเนี่ย26นัดยิงไป11ประตูนะแล้วก็2แอสซิสต์ครั้งนี้ยิงไปกี่ประตูแล้วล่ะครั้งนี้ยิงไป4มั้ยสี่ครั้งนี้ยิงไป4ลูกก็เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาจะมาเล่นรายการระดับเมเจอร์แล้วก็บอกว่าแต่เขาหวังว่าเกมนี้เกมที่เจอสเปนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่เกมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเขานะก
1: ็
0: คือยังหวังเข้ารอบต่อไปแหละแต่บอลโลกครั้งหน้าเนี่ยซึ่งโปรตุเกสกับสเปนแล้วโมร็อกโกจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาจะไม่มาแล้ว
1: ครับ
0: ก็เสียดายเพราะว่าอยากเห็นโรนัลโดเล่นบอลโลกในบ้านสักครั้งไงที่โปรตุเกสแล้วเผลอๆอีก4ปีได้เล่นกับลูกชายด้วยไง ลูกชายตอนนี้เขาติดเยาวชนไปแล้ว
1: ตอนนี้อายุ41
0: ใช่
1: ป
0: ี
1: ข
0: ้
1: างหน้า44
0: วันก่อนเนี่ย
1: 45
0: วันก่อนเนี่ยผมเห็นข้อความมีสองบอกว่าเท็ดดี้เชลลิงแฮมก็เคยเล่นถึง40กว่านะอดีตกองหน้าอังกฤษเนี่ย
1: แต่อันนั้นมันยุคสมัยก่อนไงยุคนี้บอลมันเปลี่ยนนะบอลมันเร็วขึ้นนะ
0: แต่ว่ายุคนี้นักบอลเนี่ยพัฒนาเรื่องการดูแลร่างกายดีเนี่ยเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาใช่อย่างที่บอกว่าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนักบอลอายุ30ต้นๆก็แขวนสตั๊ดแล้ว32 33แต่ทุกวันนี้40ยังเล่นอยู่เลยโมดริชอย่างนี้โรนัลโดอย่างนี้เนาะแต่ก็ดูแล้วอีก4ปีข้างหน้าก็น่าจะยากแล้วแล้วก็เจ้าตัวก็บอกว่าจะไม่มาละ
1: ครับ
0: ครับผมหรือว่าอาจอีก2ปียูโรที่อังกฤษเป็นสหรัฐจะจักเป็นเจ้าภาพมีโอกาสไหมอีก2ปี
1: อันนี้เป็นไปได้
0: นะเป็นไปได้นะแต่ว่ายูโรเขาเคยได้แชมป์แล้วไง
1: ครับ
0: ปี2016
1: ต้องดูนะตอนนั้นด้วยแต่ผมว่าเขาเป็นไปได้นะถ้ายูโรนะแต่บอลโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้ว
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็มองเหมือนกันเนาะว่าสเปนน่าจะผ่านได้
1: ใช่
0: ส่วนอีกคู่นึงครับช่วงท้ายแล้วอ่ะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพเจอเบลเยียมเกมนี้นี่มีดราม่าบาดาม่าแต่ก่อนเกมเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องของฟอรินบาโลกันแหละบาโลกุลเนี่ยแหละที่ตอนแรกในเกมที่เขาโดนแดงแล้วก็ฟีฟ่าเนี่ยเขาใช้มาตรา27ใช่ไหมบอกว่าให้เลื่อนการแบนไปก่อน1ปีก็คือพูดง่ายคือเกมแล้วต่อไปเนี่ยจะลงเล่นได้แล้วก็มีข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยต่อสายตรงไปหาอินฟานติโน่เนาะ
1: จริงๆนะ
0: ได้แล้วก็ล่าสุดก็ทรัมป์ก็บอกว่าใช่ขอโทษไปหาอินฟานติโน่จริงๆนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าผมได้คุยกับจานนี่จริงครับการลงโทษใครสักคนเนี่ยการลงโทษใครสักคนเพราะเกมนั้นเป็นเรื่องนึงแต่คุณจะลงโทษพวกเขาเพราะเกมที่ยังไม่ได้เล่นได้อย่างไรมันไม่ยุติธรรมมากๆคุณทำแบบนั้นไม่ได้ครับดังนั้นผมขอให้ฟีฟ่าตรวจสอบเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ก็คือเขาก็ยอมรับแหละว่าโทรไปคุยกับอินฟานติโน่จริงอันนี้เป็นข่าวที่เพิ่งออกมานะแล้วก็แต่ว่าฟีฟ่าเนี่ยทางฝั่งสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยเขาก็ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้นะพอบอกว่าเหมือนกับไม่ค่อยยุติธรรมอ่ะแล้วก็ในเคสของบอลกุลเนี่ยการที่โดนแดงไปแล้วก็ตามกฎจริงๆก็คือควรจะโดนแบนเลยใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าพรุ่งนี้บอลกุลจะได้ลงสนามเจอกับเบลเยียม
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเบลเยียมก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเหมือนกันซึ่งถ้าเป็นเราก็ไม่พอใจนะ
1: แน
0: ่
1: นอน
0: คือโดนแดงอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีเคสไหนหรือเปล่าที่โดนใบแดงแล้วเล่นต่อในเกมต่อไปถ้าไม่ใช่ไทยลีกนะแต่ก่อนเนี่ยไทยลีกจะมีกฎถ้าผมจำไม่ผิดจะถ้าเหลืองสองใบเนี่ยจะได้เล่นต่อเกมหน้าถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็บอลกุลเนี่ยก็ได้เล่นพรุ่งนี
1: ้แน่นอน
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็เป็นตัวหลักของสหรัฐแหละก็ผลงานของสหรัฐในบอลโลกครั้งนี้ครับลงเล่นมาแล้ว4นัดเนี่ยชนะ3นัดแล้วก็
1: เสมอ
0: เกมเดียวนะ
1: ครับ
0: เสมอแพ้สินัดสุดท้ายเขาแพ้ไหมเขาแพ้ตุรกีชนะ3ชนะ3แพ้1
1: เสมอโมร็อกโกหรือเปล่า
0: ไม่น่าใช่นะเดี๋ยวผมลองเช็คให้เพราะว่าสหรัฐเนี่ยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับโมร็อกโกหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขอเช็คนิดนึงแต่ว่ารอบ32ทีมเนี่ยสหรัฐชนะบอสเนียมา 2-0 นะ
1: ครับ
0: แล้วก็รอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสหรัฐอยู่กลุ่มเดียวกับทางด้านของออสเตรเลียปารากวัยแล้วก็ตุรกีเกมแรกเนี่ยชนะปารากวัย 4-1 แล้วนัดที่2เนี่ยชนะออสเตรเลีย 2-0 ไงแล้วก็เกมสุดท้ายชนะแพ้ตุรกี 3-2 ก็เท่ากับว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยชนะ3แพ้1ส่วนฝั่งเบลเยียมครับก็นัดแรกเนี่ยเสมอกับอิม 1-1 นะแล้วก็เสมอกับอิหร่าน 0-0 แล้วเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยมาชนะนิวซีแลนด์5ลูกเลย
1: ครับ

0: แล้วก็เกมนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับเซเนกัลในเวลาก่อนที่จะไปชนะช่วงต่อเวลาพิเศษก็ผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ชื่อชั้นเบลเยียมอาจจะดูดีกว่าก็จริงแต่ว่าสหรัฐวันนี้เล่นในบ้านนะเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยเล่นที่สนามเนี่ยเล่นที่ลูเมนฟิลด์ที่ซีแอตเทิลวันนี้แฟนบอลสหรัฐไปกันเต็มแน่นอนเพราะเป็นเกมรอบ8รอบ16ทีมแล้วผมว่าเกมนี้สหรัฐน่าลุ้นกว่า
1: เช่นกันผมก็มองว่าสหรัฐเนี่ยเรื่องของแฟนบอลเนาะ
0: ครับ
1: สภาพจิตใจหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าสหรัฐน่าจะเหนือกว่าเพราะว่าเบลเยียมเองก็จริงๆฟอร์มก็ไม่ได้ดีขนาดน
0: ั้
1: น
0: ใช่ก็จะมีเกมเดียวที่ชนะขาดก็คือชนะนิวซีแลนด์แต่ว่าเกมนั้นนิวซีแลนด์ก็ห่างชั้นพอสมควรเนาะ
1: ครับ
0: ก็ตัวหลักๆ ของสหรัฐเนี่ยอย่างทางด้านของทีมรีมกับตันทีมก็จะลงนะแอนทิโนเบนซันแบ็กซ้ายจากฟูลแลมแล้วก็มาลิกทิลแมนก็ลงครับรวมถึงไทเลอร์ดัมกองกลางอย่างเวสตันแมคคินนี่วันนี้ก็จะมีชื่อเป็นตัวจริงครับรวมถึงแนวลุกอย่างคริสเตียนบูริสิตแล้วก็ฟอร์เรียนบาโลกุนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะ
1: ครับผม
0: ถ้าไม่มีเปลี่ยนแปลงก่อนแข่งก็จะมีชื่อลงสนาม
1: ครับ
0: ครับผมส่วนทางฝั่งเบลเยียมเนี่ยประตูยังเป็นทิโบกูตัวครับแนวรับมีทางด้านของอาตูเตียเต้ครับแล้วก็มาร์คซิเมนเดอะคูเปอร์กองกลางเนี่ยมียูริเตลามองครับเรนโดทอสซาเควินเดอร์บอยแนวลุกก็จะมีเชนมิโดกูแล้วก็ชาวเดเคเตลาเล่นะ
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดใหญ่ของทางด้านเบลเยียมเหมือนกันก็ชื่อชันก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเบลเยียมดูดีกว่าแต่ว่าสหรัฐได้เปรียบเรื่องสิงเชียวันนี้ถ้าให้เชียร์เนี่ยผมชอบสหรัฐน่าจะผ่านได้
1: ใครพากคู่นี
0: ้เดี๋ยวผมเช็คให
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวให้ช่วงหน้ามาบอกดีกว่าเพราะว่าเวลาเราหมดแล้วก
1: ็
0: วันนี้ครบทั่วเนาะ
1: ครับ
0: ผมกับสแตมฟุตทันใดในไลฟ์บอลโลกช่วงแรกก็ครบแล้วเดี๋ยวให้ช่วงหน้ามีคนมาต่อก็ให้อัปเดตข่าวรอบนึงแล้วกันแล้วก็รวมถึงอัปเดตทีมภาคของคืนนี้ด้วยส่วนผมกับแซมวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแยนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
3: ่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีม

0: 9ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่

0: Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวFM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร 02-201-6569

0: Active Radio SMS 468899
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ที่ยงคืนกับอีก40นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ชมทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เรามาเจอกันนะครับเป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับ7เดือน7 2026นะครับก็มาติดตามชมกันครับในส่วนของรายการ99 Live บอลโลกนะครับเราก็มาตามกันต่อในเรื่องของฟุตบอลโลกที่เข้าสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับกับเกมที่ยังเหลืออีก4คู่แล้วก็ในเช้ามืดวันนี้เนี่ยต่อไปจนเช้ามากก็จะมีอีก2คู่ที่จะลงสนามนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนิกธีรวัฒน์การไวทิพย์นะครับแล้วก็พิดิษฐ์นะครับคุณธนดิษฐ์ประสบเนตรวันนี้ขยับจากสายวอลเลย์บอลมาคุยเรื่องฟุตบอลโลกบ้างสวัสดีครับพิดิษฐ์ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะเป็นไงมาจัดวิทยุดึกดื่นชินไหมฮะ
1: ไม่ค่อยชินครับ
0: คือวันนี้เนี่ยต้องเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าพอเบ่งพอเจ๋งทรงศักดิ์เนี่ยแล้วก็ไหว้วานมาอีกแล้วนะครับก็ล็อกนี้เนี่ยจะเป็นล็อกที่แม่เห็นหลายๆวันเนี่ยก้าวๆมักจะเรียกได้ว่าต้องใช้บริการผมบ้างนะฮะก็เลยมีโอกาสที่จะให้ผมได้เชิญเขาเรียกว่าเชิญพักพวกหรือเชิญพวกฝูงมาวันนี้ก็เลยลองทักมาสอบถามพี่ดิษฐ์ว่าว่างไหมก็ชวนมาชิมลางวิทยุหน่อยเคยมาครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมสงสัยว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาของคุณอีกแล้วครับ
0: ยังไงฮะ
1: คุณเป็นเจ้าของช่วงเวลานี้หรือยังครับ
0: โอ้ยถ้าเป็นช่วงเวลานี้ถ้าผมไม่ได้มีภารกิจมีหน้าที่อะไรผมอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์อยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็จะเปิดเพลงแจ๊สคอเบาๆปุ๊บๆแล้วก็ค่อยๆที่จะหาเครื่องดื่มมาดื่มแล้วก็หลับไปครับ
1: ขอชื่อศิลปินแจ๊สในดวงใจหนึ่งคนครับ
0: ไอ้นี่ไงฮะไออริสโตเติลครับ เอามาจากไหนรู้ไหมหนังสายล่อฟ้าที่บอกพี่ต๋องสมชายพูดนะฮะก็เมื่อกี้เราเข้าเพลงเข้ารายการกันด้วยบทเพลงลูกอมวัชรวลีคุณธนฤทธิ์รู้จักเพลงไหม
1: รู้จักอยู่ครับ
0: เออจริงๆอ่ะที่ผมเลือกเพลงนี้มาเนี่ยจริงเป็นเพลงที่ผมชอบมากเพลงนี้มันดังช่วงที่ผมเรียนอยู่สักประมาณชั้นปีที่1ระดับมหาวิทยาลัยเมื่อประมาณสักประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเพราะตอนนี้ผมอายุประมาณ21นะฮะก็จะดังไม่ใช่ก็เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ดังมากๆตอนนั้นเนี่ยสักผมอายุประมาณ18ที่ผมชอบเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะชื่อเพลงว่าลูกอมเนี่ยพี่เด็ดแต่ว่าเฮ้ยในเพลงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบว่ามันจะสื่อไปถึงลูกอมหรือทอฟฟี่ที่เราอมเลยหรือจะสื่อไปถึงใครก็ตามที่มันเป็นอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับลูกอมอ่ะจนกระทั่งเราก็สงสัยเราก็มาทำการค้นหาว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อเพลงนี้ว่าลูกอมที่สุดแล้วก็ได้คำตอบว่าอ๋อนักร้องคนนี้เนี่ยเขาเคยมีแฟนคนแรกชื่อว่าคุณลูกอมก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อเพลง
1: มีที่มา
0: เออแล้วเพลงมันก็ดังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไงก็เลยเออแล้วเพลงมันก็โอเคมันก็ฟังไปฟังมามันก็ติดหูเราแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกอมที่เป็นท็อฟฟี่อยู่ดีเข้าใจไหม
1: เข้าใจ
0: เออนะครับก็เลยหยิบมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเพราะว่าเชื่อเหลือเกินว่าผู้ดำเนินรายการหลายๆท่านเนี่ยก็จะเปิดเพลงสากลแหละในช่วงเดือนๆแต่ว่าเราก็เปิดเพลงไทยให้คุณผู้ชมได้ฟังบ้างนะฮะก็ข้อความ NMS พิดิษ4689899ก็อย่าให้เรา2คนเหงาส่งข้อความมาคุยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็จริงๆเรา2คนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะเฟดไปทำวอลเลย์บอลค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าฟุตบอลผมเองผมก็ติดตามอยู่เป็นระยะนะครับแต่ใครมีข้อความหรือคำถามเนี่ยก็สอบถามเรื่องวอลเลย์บอลเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้เล็กน้อยได้ฉลับฉลับไปคุยได้แต่ว่าพี่เจ๋งก็ฟิกมาว่าให้คุยเรื่องฟุตบอลโลกเป็นหลักโอเคไหมพี่ดิษฐ
1: ์ได้เลยครับ
0: นะฮะแล้วก็นอกจาก NMS เนี่ยก็มีข้อความทาง YouTube นะครับรวมไปถึง Facebook Live ก็ส่งกันมาตรงนี้ก็ได้นะครับก็อยู่กันไปจนถึงประมาณตีสองนะฮะ1ชั่วโมงครึ่งก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ที่เหลือจะลงทำการแข่งขันนะฮะวันนี้มีคู่อะไรบ้างครับพี่ดิษฐ
1: ์วันนี้ก็จะมีตอนที่2ก็จะเป็นคู่ใหญ่นะคู่นี้โปรตุเกสกับสเปนบิ๊กแมตช
0: ์ครับ
1: กัน
0: บิ๊กแมตช์แล้วแหละใช้ได้แล้วล่ะนะฮะ
1: แล้วก็อีกคู่นึงก็จะเป็น 7:00 นครับครับ
0: เ
1: ช้ามาก
0: อันนี้เช้ามืดไงฮะตี2นี่เช้ามืด
1: ตี2นี่เช้ามืดไปแล้วใช่มั้ยเช้ามาก
0: 7:00 นเช้ามาก
1: สหรัฐอเมริกากับเบลเยียมครับ
0: แต่จริงๆสัก 5:00 นี่ก็เช้ามากได้แล้วนะเมื่อก่อนเราไปพากวันเลขกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แมตช์เช้ามากนะครับเช้าเอ๊ะต้อง 6:00 นดิเช้ามากแล้วตี 4:00 5:00 เช้ามืดเออนะครับก็ไปเก็บปกเกมเมื่อคืนกันสักเล็กน้อยก็เลยจริงๆผมเชื่อว่าวันนี้ทั้งวันผู้บรรยายไม่ใช่เขาเรียกว่าผู้ดำเนินรายการหลายท่านคงเก็บกันมาให้บ้างแล้วแหละแต่ว่าในเมื่อเรามาเนี่ยก็ลองมาฟังทัศนะของเราบ้างก็ได้ว่าเป็นยังไง นะเมื่อคืนมันก็มี2คู่พี่ดิษฐ์คุณผู้ชมบราซิลแพ้นอร์เวย์1-2ตกเลยนะครับ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเสร็จโรงเรียนเออร์ลิงฮาแลนด์เรียบร้อยนะครับคือคู่นี้เนี่ยเล่นกันไปเล่นกันมาเนี่ยก็เกมทำท่าว่าอาจจะต้องไปต่อเวลาเพราะว่า79 นาทียังไม่มีประตูเลย
1: ใช่ แต่ก็ต้องบอกว่าบราซิลเนี่ยต้องบอกไงคือเกมที่ผ่านมา ยิ่งเล่นยิ่
0: ง
1: ล้า ด้วยความที่ไม่ได้โรเทชันด้วย
0: อ
1: ย่างนอร์เวย์นัดท้ายๆของรอบแรกเนี่ย
0: โอ้เขายอม
1: หมดเลย
0: ยอมเท
1: นัดสุดท้าย
0: ยอมเทฝรั่งเศสเลยอ่ะ
1: ใช่
0: แพ้ก็แพ้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือถ้าถามว่ามันมีผลไหมลึกๆแล้วมันมีผลนะมาดูสังเกตอยู่ช่วงท้ายเกมบราซิลนอร์เวย
0: ์ฮะ
1: นี่แทบจะแบบไล่ไม่ออกแล้วนะบราซิลเนี่ย
0: แล้วไปโดนความเด็ดขาดของเออร์ลิ่งฮาแลนด์เล่นงาน2 ประตูเลยอ่ะนี่เขาพิสูจน์ในคลาสของเขาแบบชัดเจนมากเลยนะว่าเขาไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมทีมที่เป็นกลุ่มนักกีฬาของแมนซิตี้ที่เป็นคลาสระดับโลกทั้งหมดเขาอยู่กับนอร์เวย์ที่มีแค่เขาแล้วก็ส่วนประกอบอีกแค่ 2-3 คนที่เป็นอยู่ในท็อปคลาสอ่ะเขาก็ยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำ
1: เขาขอแค่ใครเปิดบอลมาเข้าเขตโทษให้เขาได้ก็พอ
0: แค่นั้น
1: แล้วต้องแม่นก่อนแม่นหน่อยนะ
0: ครับมือก็ได้เท้าก็ดีว่างั้นเนาะเอาสำหรับคุณในมุมของคุณเนี่ยคุณช็อกไหมบราซิลแพ้นอร์เวย์เนี่ย
1: ข้ามบอกว่าไม่ช็อกเลยก็โกหกเกินไปแต่ถามว่าบราซิลชุดนี้ดีไหมก็ต้องตอบแบบทำลายน้ำใจแฟนแท้บราซิลนิดนึงว่าบราซิลชุดนี้ไม่มีจุดเด่น
0: ธรรมดามากเลยใช
1: ่ไหมใช่คือจะเป็นทีมที่ถามคุณดูบราซิลชุดเนี้ยใครเป็นกองหน้าตัวหลักที่จะฝากผีฝากไข้ได
0: ้วีนี่ไงฮะ
1: วินนี่ก็ไม่ใช่กองหน้าวินนี่เป็นปีกนะก็เรียกอะไรกองหน้าถึงปีกถูกไหม
0: ช่วงหลังเขาเรียกอินเวิร์ต
1: นั่นแหละถูกไหมก็ไม่ใช่คือมีตัวแบบฮาแลนด์มีตัวแบบโรนัลโดไหม
0: เอาขวัญใจคุณเนี่ยมาเทียสคุณย่าเนี่ยได้ไหมล่ะ
1: คุณย่าก็เป็นสไตล์ปีกกึ่งปีกกองหน้ากึ่งปีก
0: มันไม่ได้ใช่สไตรเกอร์ใช่ไหมที่กูบอกเนี่ย
1: ใช่แล้วก็ไม่ได้มีแบบตัวเขาเรียกอะไรตัวคลาสสิกตัวแบบจอมทัพ
0: อ
1: าจจะบอกว่าเนม่าก็ผมว่าเนม่าตอนนี้นี
0: ่ก็
1: อยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วแหละ
0: ก็โอ้โหรวยจริงโอ้โหจริงศักยภาพอย่างเขาเนี่ยถ้าแบบเรียกได้ว่าแบบมุ่งฟุตบอลเป็นหลักไม่ได้มีเรื่องนอกสนามเฟี้ยวฟ้าวเยอะเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่น้องๆเมสซี่โดได้ไม่ยากอะนะ
1: ใช่ครับ
0: คือคลาสเขาชื่อเสียงเขาปูมาอย่างนั้นอะแต่กลายเป็นอาจบาดเจ็บด้วยเรื่องนึงโอเคอาจจะเจ็บเยอะกว่าเมสซี่กับโต้แต่ว่าพฤติกรรมนอกสนามก็เรียกได้ว่าเป็นรอง2คนนั้นเยอะถูกไหมเรื่องข่าวเฉานั่นนี่โน
1: ่
0: น
1: ถูกไหมว่าใช้ชีวิตนอกสนามอย่างสมอะไรคุ้มค่าเกินไป
0: อย่างโรนโด้นอกสนามมีแต่อะไรคลิปมีแต่ออกกำลังกายถูกไหมน้ำมันลมยังไม่กินเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมวันๆมีแต่คลิปออกกำลังกายกับคลิปเตะฟุตบอลเมสซี่นี่ยิ่งโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยอย่างกับผ้าขาวที่พับไว้
1: อันนั้นยิ่งกว่าโรนโด
0: เพียงแค่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายหนักแล้วโรนโดเป็นไงคนนั้นนี่41คนหนึ่ง39คนหนึ่งมันแต่มันดูเหนื่อยกว่าเขาเยอะเลยนะตอนนี้ในวัย33ของเนม่าเนี่ยทั้งที่เป็นรุ่นน้องเมสซี่ที่บาร์เซโลน่าด้วยซ้ำนะ
1: ใช่
0: แต่กลายว่าเนม่าเหมือนอายุการใช้งานเหลือเต็มที่ก็2ปีก็จะไหวหรือเปล่า
1: แล้วอีกอันหนึ่งเกมนี้จุดเปลี่ยนมันคือจุดโทษ
0: ที่บูโน่ยิงไม่เข้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็จริงก็จริง
1: แล้วมันน่าสงสัยไหมว่าทำไมเขาให้บูโน่ยิง
0: เอ้าเขาก็ตัวชัวร์คนนึงเขาอยู่กับนิวคาสเซิลเขาก็เป็นเบอร์หนึ่ง
1: ถ้าถามผมให้วินนี่ยิงอ่ะแต่ว่าเอาเราพูดหลังเกมมันก็พูดได้หมดแหละถูกไหม
0: เข้าใจเข้าใจได้เพราะว่าถ้านำ 1-0 ตอนนาทีที่14นี
1: ้เกมจะเป็นง่ายแบบ
0: ก็จะเล่นในสถานะที่ลอโต้นอร์เวย์ได้เขาบุกมาดีก็ต้องดันให้นอร์เวย์ทิ้งแต่ทีนอร์เวย์เขามาในสภาวะที่กูพร้อมต่อเวลาเออผมพร้อมต่อเวลาอยู่แล้วถูกไหมแล้วยิ่งมาเปี้ยงป้างได้ที2ลูกเนี่ยโอ้โหไอ้ลำพังลูกเดียวจะยิงคืนไม่ได้เลยอ่ะถูกป่ะ
1: แล้วมันก็ไม่ใช่แบบโอ้โหแล้ว2ลูกนี่เป็น2

0: สไตล์ที่โคตรสวยอ่ะบอกงี้เลยโคตรสวยอ่ะ
1: เออนะฮะก็เลยกลายเป็นลิงค์ฮาแลนด์ได้แมนออฟเดอะแมตช์นะพี่ดิษ
0: ฐ์ใช่โอ้โหลูก2นี่อย่างลูกไฟ
1: เอาเป็นว่าเปลี่ยนเมื่อคืนเนี่ยพี่ดิษฐ์เอาฮาแลนด์มาใส่เสื้อบราซิลแล้วโยนวินี่กับโยนคุณย่าไปให้นอร์เวย์2คนเนี่ยคุณว่าบราซิลเข้ารอบได้มั้ย
0: ได้
1: ได้เหรอไม่ให้2คนเลยนะให้วินี่กับให้มาเตอคุณย่าเลยนะ
0: ได
1: ้เดี๋ยวเติมพวกไอพวกเอนดิกพวกอะไรมาช่วยเอาใช่ไหม
0: เอนดิกผมว่ายังดิบไปนิดนึง
1: เออ
0: ถ้าอีกสักครั้งหน้าเนี่ยถ้ายังอยู่ในสภาพที่คืออะไรกราฟแบบนี้กำลังขึ้นแบบนี้ผมว่าครั้งหน้าเอนดิกเนี่ยน่าจะฝากความหวังได
1: ้โอ้แล้วประตูออเยนนีลันเมื่อคืนนี้ก็คงเซฟพอตัวแหละครับดูเรตติ้งเขาซะก่อนครับเพราะฉะนั้นขอดูสแตทนิดนึงว่ายังไงนะคือบราซิลก็ไม่ได้แย่นะครับยิงโอกาสยิง14แต่มันเข้าเป้าน้อยอ่ะมันเข้าเป้าไป4เองอ่ะก็เท่ากับว่านีลันเซฟ3แล้วเนี่ยส่วนนอร์เวย์เนี่ยยิง9แต่ว่าเขากรอบมากกว่าด้วยนะครับ5ครั้งแต่ก็เล่นไม่ได้เหนือกว่าเขาจริงนะพี่ดิษฐ์คองบอลนี่ก็ไปถึง66นะนอร์เวย์อ่ะกลายเป็นบราซิลที่ข่มนอร์เวย์ไม่ได้เองด้วยซ้ำแหละผมว่า
0: เอาแต่อย่างที่คุณ
1: นี่คุณดูพาสบอลไอ้ฝั่งนอร์เวย์เกือบ700นะบราซิลได้แค่330เองนะ
0: ใช่
1: และ
0: อย่างนึงคือบราซิลกับนอร์เวย์เจอกันเนี่ยบราซิลยังไม่ชนะนอร์เวย์เลยนะ
1: อ้าวเหรอในอดีตเหรอ
0: ใช่ก็อยากสี่ตี
1: อ
0: ่ะห้านัดเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะ
1: โอ้โห
0: มีเสมอแล้วก็นอร์เวย์ชนะ
1: นี่เขาเจอกันในรอบ20ปีนะฮะแต่เห็น20ปีแล้วเนี่ยเป็นเฟรนลี่ด้วยมีเจอกันในเวิลด์คัพ98ที่บราซิลได้ลองแชมป์ตอนนั้นแพ้นะ
0: แพ้ไง
1: แต่มันเทียบไม่ได้โอ้โหนี่มันเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยกันไปหมดแล้ว
0: เอาพูดถึงคนดูสถิติเขาก็พูดได้ไงห้านัดนี่ยังไม่เคยชนะเลยใช่ไหมรวมนัดนี้ด้วยก็เป็นนัดที่5ไง
1: คือเทียบบราซิลชุดนี้กับชุดแชมป์โลก2002นี้ที่ผมดูครั้งแรกนี่เสน่ห์คนละเรื่องเลยนะ
0: คือไม่ต้องแชมป์โลก2002ทุกแชมป์โลกที่บราซิลได้มันจะมีอะไรที่มันเป็นแบบซูเปอร์สตาร์หรือมีอะไรที่มันที่ทำให้คนทุกคนจำได้ใช่ไหมคุณย้อนกลับไปคุณจำอะไรได้กับบราซิลในตอนครั้งล่าสุด
1: 3R 4R เลยครับ
0: ใช่ไหม
1: ล่ะ
0: อ่ะถูก
1: แล้วคาโรเบโตคาร์ลอสซิวาโดโรนัลโดเรโย 4R ก็คือ2-2อ่ะเป็นปีที่ผมดูครั้งแรกแล้วผมตาตึงกับแล้วช่วงนั้นเรายิ่งเล่น Winning Eleven อยู่แล้วด้วย
0: อ่ะโหเอาคุณเอาโรเบโตคาร์ลอสขึ้นมาเล่นศูนย์หน้าใช่มั้ยผมรู
1: ้ธรรมดาครับ แล้วถ้าไปทำทีมเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเขาเรียกไอ้ลีกที่เขา
0: CM
1: ไม่ใช่ Winning อ่ะแต่ว่าเราจะไปเล่นทีมนึงแล้วไปทยอยซื้อตัวเอาอ่ะผมไม่เรียกจะไม่แน่ใจว่ามันเรียกหมวดว่าอะไรอ่ะนะฮะที่เราจะไปเล่นทีมนึงแล้วก็มีนักเตะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราต้องไปใช้เงินเพื่อจะดึงนักเตะแต่มันดึงได้เลยไงดึงได้เลยอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละกองหน้าก็โรนัลโดโรเบโตคาร์ลอสหน้าซ้ายเชฟเชนโกโอเว่นแล้วก็ใช้แต่ตัวพวกนี้แหละบางทีก็ฉลับฉลับไปบาบังกิด้าอโมกาชีบ้าง เนี่ยในไนจีเรียไง แต่บราซิลยุคนี้ก็อย่างที่คุณบอกแหละว่ามันคือทีมที่ดีทีมนึงอ่ะ
0: ใช่แต่ก็ไม่สุดไง
1: คือไปเทียบกับฝรั่งเศสดิ
0: เฮ้ยฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยผมมองว่าพร้อมที่จะเป็นแชมป์โลกเลย
1: อุ้ยผมว่าเขาพร้อมมา3ครั้งติด
0: ครั้งที่แล้วไม่ครั้งนี้ผมว่าดูดี
1: ครั้งที่แล้ว
0: ดีกว่าครั้งที่แล้ว
1: โอ้ไอ้ครั้ง2018นี่ยิ่งโคตรพร้อมถูกไหมล่ะนะฮะแต่นอร์เวย์ก็กลายเป็นมามืดไปแล้วนะตอนนี้เข้ารอบ8ได้เนี่ย
0: โอ้โหตอนนี้ดำสนิทเลย
1: ยังไงฮะ
0: มืดไง
1: คือต้องยอมรับนะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยพอมันกลายเป็นมีไอ้รอบน็อกเอาท์สาย2ทีมเนี่ยแล้วมีรอบน็อกเอาท์16ทีมเนี่ยกลายเป็นใครเข้ารอบ8ได้ถ้าไม่ใช่ทีมเต็งมามืดหมดแล้วล่ะถ้าเมื่อก่อนมามืดนี่ต้องอู้ถ้าสัก8ก็ยังถือว่ายังลำเข้า4นี่คือมืดมากแบบโมร็อกโกครั้งที่แล้วมืดตึ๊บเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมันไหลรอบไปแล้วคือกลายเป็นว่ามันต้องลึกหน่อยเพราะทีมมันเยอะไงมันต้องลึกหน่อยแล้วเพราะว่ากว่าคุณจะฝ่ามาได้แต่ละรอบกว่าคุณจะฝ่าน็อกเอาท์32มาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำเป็นเล่นไปนะนอร์เวย์นี่เดี๋ยวดูหน่อยเข้าไปเจอกับอังกฤษบิ๊กแมตช์บิ๊กแมตช์อังกฤษบราซิลไม่เกิด
0: นั่นแหละอ่ะก็ขออีกถึงบราซิลนิดนึงแล้วกันจบบอลโลกไปแล้วก็คือน่าจะปิดฉากเนย์มาร์ด้วยแหละกับทีมชาติ
1: บังคับปิดบังคับปิดคือมาติดทีมชาติรอบนี้นี่ก็โอ้โหแฟนๆงงกันหมดแล้วนะ
0: แล้วกลายเป็นว่าเป็นผู้เล่นที่ควรจะไปได้ไกลกว่านี้ไง
1: ใช่
0: แล้วสุดท้ายคือไม่เคยได้แชมป์เมเจอร์กับทีมชาติเลยนะ
1: โ
0: คปาก็ไม่ได้นะบอลโลกก็ไม่ได้นะ
1: อ๋อเขายังไม่เคยได้โคปาอเมริกาก
0: ับ
1: บราซิลเลยหรอ
0: ไม่ได้
1: แล้วแบบมาเล่นบอลโลกครั้งนี้เนี่ยก็เล่นน้อยอะนะไม่พร้อม ร่างกาย

0: ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะ
1: เรียกว่าจบไม่สวยแล้วกัน
0: อืมแต่ก็ยังมีประตูอ่ะเมื่อคืนน่ะนะยังได้ลูกโทษมาลูกคือผมก็ดูโหยิงได้นาที100นี่จะเอาเวลาไหนไปยิงตีเสมอได้อะไรอย่างเงี้ยคือมาบอลโลกครั้งนี้เนย์มาร์เล่นเป็นทั้งหมด37นาทีอ่ะพี่ดิษจากทั้งหมดก็เขาเล่นทั้งหมด5เกมเล่นไป37นาที5เกมจาก450นาทีคือมันทำให้แฟนๆย้อนกลับไปนึกถึงเจ้าเปโดของเชลซีที่โอ้โหสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ที่สุดแล้วเนี่ยผลงานทุกอย่างอะผลการแข่งขันมันจะเป็นคำตอบทุกอย่างแล้วว่าโค้ชพลาดหรือไม่พลาดไอ้อย่างตอนเนี้ยโทมัสซูเคิลเนี่ยที่ตอนประกาศชื่อเนี่ยแทบจะไม่มีบ้านอยู่ ก็ยังบ้านยังถือว่าไม่มีใครมาเคลื่อนสิ่งของได้เพราะว่าทีมมันยังอยู
1: ่ถูก
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูก
0: แต่อันเชลติเนี่ยหัวนี้นี่แค่ตั้งมาตอนแรกแฟนบราซิลบางกลุ่มก็งงอยู่แล้วมันข้ามสายพันธุ์มาจากไหนยังไม่พอเนี่ยเรียกตัวแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจแล้วเนี่ยก็กลายเป็นไม่รู้ว่าจะอยู่ไหวหรือเปล่านะแม้สัญญาเขาจะคุมถึงฟุตบอลโลก2030ก็ตามนะ
1: ผมว่าน่าไปพร้อมกันนาเกียวมันเลย
0: อะไรอยู่มันไปแล้วนี
1: ่ไปแล้วไงเฮ้ยเขาตั้งครอปแล้วนะ
0: ครับตั้งแล้วนะก็จริงจริงเป็นงานที่โหจริง
1: คือ
0: เหมาะสมทุกอย่าง
1: นั่นแหละถูกที่ถูกเวลา
0: ใช่ไทยได้พักมาแล้วด้วยเต็มที่ปีกว่าๆใช่ไหมฮะอุ้ย2ปี
1: ไม่แต่ใช่แล้วผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งคือยอมรับในสปิริตของคนเยอรมันนะ
0: ออกเองเลย
1: ออกเองไม่ต้องเสียค่าชดเชยด้วย
0: ไม่ต้องปลด
1: ถ้าปลดต้องจ่ายชดเชยเพราะสัญญาในเกมมันยังไม่หมด
0: หรือพวกนี้บางทีเขาก็มีคุยกันไว้ก่อนแต่ว่าบางทีคุยกันไว้แล้วถึงเวลาเล่นง่ายก็มีไง
1: ก็ใช่
0: เอาไม่เป็นไรทำไมผมต้องมาออกอ่ะในเมื่อสัญญาผมยังเหลืออะไรเงี้ย
1: ก็ถึงบอกว่ายอมรับเรื่องนี้เรื่องสปิริตกับคนเยอรมัน
0: บางทีก็อาจจะแบบอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลงให้ก็จ่ายสัก 30% 40% อะไรก็ว่ากันไปก็เป็นเรื่องของเป็นการตกลงกันภายใน
1: ใช่
0: แต่ว่าคอปในไอ้ไม่ใช่ขอภายเยอรมันในยุคของเทรนด์คอปเนี่ยผมว่าจะเป็นยุคที่แฟนๆจับตาเฝ้ารอยแหละ
1: น่าสนใจเลยแหละ
0: งานแรกคือยูโร
1: แล้วต้องบอกว่าแล้วคอปจะเอาสไตล์ที่ใช้กับลิเวอร์พูลมาทำทีมชาติด้วยหรือเปล่า
0: ก็คุณอย่างนั้นแหละคร
1: ับ โอ้มันนะเขาบอกเลย
0: ทรัพยากรพร้อมนะ
1: จริงๆตัวเยอรมันเนี่ยไม่ขี้เหร่เลย
0: ครับนะฮะก็ตกรอบไปในส่วนของบราซิลกลับบ้านตามทางด้านของเยอรมันฮอลแลนด์มีใครอีกพวกใหญ่ๆที่ไปแล้วเนี่ยเยอรมันฮอลแลนด
1: ์อิตาลีนับไหม
0: วีของไม่ได้มา
1: คุณบอกพวกใหญ
0: ่ๆคุณไปไกลนะแต่ว่าบราซิลจะไม่เจอกับเยอรมันแล้วก็ฮอลแลนด์ที่สนามบินแน่นอนพวกนั้นน่าจะถึงบ้านหมดแล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้บราซิลก็จะเป็นตัวตั้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเฮ้จะมีใครตามเรามาที่สนามบินบ้างไหมเนาะโดยเฉพาะคืนนี้เนี่ยพี่โดหรือว่าจะเป็นของสเปนนี่น้องบ่าวยาเมาจะมีใครนำทีมตามมาไหม
1: เอาว่าไม่ได้นะสองทีมนี้ใครตกทีมไหนตกไปก็แบบเสียดายนะทั้งคู่เลยทั้งโปรตุเกสทั้งสเปน
0: เจอกันคือทีมดีๆพวกนี้อยากให้ไปเจอสักรอบ8หมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าแหมบางทีเนี่ยอย่างฝรั่งเศสก็ปูทางมาให้เจอขออภัยฝรั่งเศสเนี่ยก็จริงๆถ้าตามสายแต่แรกเนี่ยเขาก็ปูทางมาเพื่อจะให้เจอกับฮอลแลนด์แต่ก็ฝ่าฮอลแลนด์ฝ่าเข้ามาไม่ได้ไปก่อนตั้งแต่รอบ32ถูกไหมฮะอย่างในส่วนของอังกฤษกับบราซิลก็ปูทางมาให้เจอรอบ8แต่บราซิลก็มาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีติดนิดติดหน่อยอ่ะมันไม่มาตามนัด
1: เล็กนัดไม่เป็น
0: เยอรมันนัดใครไว้เดี๋ยวดูที่เยอรมันเยอรมันเนี่ยโดนปารากวัยเล่นไปแล้วก็ปารากวัยเนี่ยก็มาดูเยอรมันนัดกับฝรั่งเศสไปรอบ16เยอรมันไม่ยอมมาส่งปารากวัยมาตรงนั้นฝรั่งเศสก็เหนื่อยว่ะคือพอมันเป็นบอลนัดเดียวพวกนี้มีวิธีการ
1: ใช่ใช่คือแท็กติกมันต้องใช้กันเล่นกันหนักอะ
0: ไม่อยู่ที่ประตูแรกอย่างเด
1: ีย
0: วใช่ว่าได้หรือโดนก่อน
1: ใครได้เปรียบ
0: แล้วทีมพวกนี้เขาแบบว่าพอเจอแบบเป็นรองสุดกู่เงี้ยลุ้นลูกโทษอย่างเดียวลุ้นลากไปต่อเวลาเพื่อเตะมุมม
1: าถึงตรงนั้นแล้วมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นอกจากลูกโทษนอกจากอะไรแล้วก็เซตพีซเนี่ยสำคัญ
0: ใช่
1: ก็ดูประตูดูหรือพวกเปิดเข้ามาหม่งเนี่ยต้มเดียวอยู่อย่างฮาแลนด์ไงลูกแรก
0: ยุคนี้มันมีกองหน้าอย่างฮาแลนด์สักคนหรือแฮร์รี่เคนมันอุ่นใจจริงนะ
1: ใช่
0: บางทีบอลไม่ต้องสวยมากบอลไม่ต้องทำเกมอะไรกันมากสาดเข้ามาชงกันไปกันมาขอแค่ทีเดียวแหละในกรอบ
1: เข้าจังหวะ
0: นั่นแหละขอแค่ทีเดียวแหละโอ้โหมันเปลี่ยนสกอร์ได้เลยนี่คือคลาสของระดับโลกจริงนะพี่ดิษนะ
1: ใช่ครับ
0: ฝรั่งเศสมีเอ็มบัปเป้อย่างเงี้ยเนี่ยมันคือเขาเรียกว่ากลุ่มผู้เล่นพิเศษอะ
1: น่ะพวกเกสตองเอส
0: เอพลัสยิ่งกว่าพลาสอีกอะไรอย่างเงี้ยเออนะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งพี่ดิษเมื่อช่วงเช้าเนี่ยผมนั่งดูอยู่นะมันมากที่คือที่ดูเนี่ยผมเป็นทีมชาติอังกฤษจริงๆไม่ได้ดูเยอะหรอกบอลเอวอลโลกสมัยนั้นแต่ว่าพอช่วงหลังมา99บอลหน่อยแล้วก็ต้องดูบ้างแล้วมันเป็นจังหวะที่โอเค7โมงเนี่ยมันก็ไม่ได้เช้าเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้สายเกินไปจังหวะเราตื่นมายืดเนื้อยืดตัวอะไรแล้วเนี่ยก็นั่งดูสักหน่อยเออเขาใส่กันแต่เริ่มเลยนะเม็กซิโกก็ไม่ใช่ว่ามารับนะครับ
1: โอ้โหเหมือน
0: ไม่ใช่มารับนะครับใส่เลยนะฮะ
1: เหมือนมวยบ็อกซิ่งชกกัน
0: เออคือ
1: แลกหมัดกันแบบตุ้มตามตุ้มตาม
0: คือถ้าลูกนั้นเนี่ยช่วงสัก10กว่านาทีแรกเนี่ยลาอูคิมิเนียมันโขกแล้วพิกฟอร์ดเซฟไม่เซฟมากสะจันเนี่ยอูดีไม่ดีเม็กซิโกถ้านำได้จะน็อกได้เลยนะครับบอกเลย
1: แน่นอน
0: พวกกองหลังเขาผมว่าไม่ได้แย่เลยนะครับแล้วเม็กซิโกชุดนี้เล่นดุดันนะเออ
1: เล่นมันเม็กซิโกเล่นแบบได้ใจคนดู
0: มันเกินผมว่าแฟนเราแบบว่าคึกเกินไปเปิด
1: เล่น
0: เปิดโดน
1: หน้าสวนใช่เลยแหละ
0: เนี่ยบางทีบอลอยู่ในบ้านแล้วชนะฟอร์มดีๆมามันจะมีความคึกโดยที่นักกีฬาก็แบบไม่รู้ตัวคิดว่าเราสู้ได้หมดค
1: ิ
0: ดว่าเ
1: ราใช่อะดรีนาลีนหลั่ง
0: แต่คุณลืมไงนี่คือชาติอังกฤษไงที่เขาอย่างน้อยเขาก็มีตัวที่มันเป็นตัวสตาร์แล้วก็ตัวพลิกแพงคือคุณจะไปทำอย่างเงี้ยกับเบลเยียมทำอย่างเงี้ยกับอียิปต์ทำกับโคลอมเบียทำกับสวิตเซอร์แลนด์ได้แต่คุณทำอย่างเงี้ยอังกฤษคือจริงคุณต้องคิดหน้าคิดหลังนิดนึง
1: คือใช้แท็กติกผิดผมว่าเล่นกับอังกฤษแบบนี้เพราะอังกฤษอ่ะถ้าไปบุกแสกเขามีตัวสวนมีตัวความเร็วอยู่แล้วแต่ตัวที่อังกฤษไม่มีคือตัวเรียกว่าตัวเบอร์สิบมากกว่
0: า
1: ใช้เคนลงมาเล่นซะส่วนใหญ
0: ่ก็เลยกลายเป็นโดนสิครับโดนจังหวะสวนโดนจูดเล่นงานไปลูกแรกนะฮะแล้วเอาบอลมาเคลียร์ยังไม่ถึง2นาทีเลยโดนอีกไม่รู้เป็นจังหวะที่สมาธิยังไม่พร้อมหรือช็อกจากเสียประตูแรกอยู่โดนคล้ายๆรูปแบบเดิมเลยคือไปสุดเส้นไอ้ลูกแรกเป็นครอสไอ้ลูก2เป็นยัดเลียดเข้ามาคล้ายๆกัน2ลูกจู๊ดคนเดียวเลยโหเรียกได้ว่าแบบบอลบุกถล่มเขาอยู่ดีๆแล้วไปเสีย2ประตูนี่ช็อกนะแต่ก็ยังโชคดียังได้
1: คืนเร็ว
0: คืนเร็ว
1: ต้องบอกอย่าง
0: น
1: ี้ได้คืน
0: ถ้าจบ
1: คร
0: ึ่งแรกตาม 0-2 นี่ยักย้ายได้เลย
1: ยากยาก
0: พอมันตาม 1-2 มันก็ยังอยู่ในเกมไงฮะครึ่งหลังเล่นแป๊บนึงเทพีแห่งโชคเหมือนเข้าข้างนะอังกฤษโดนใบแดงนะ
1: ใช่หรือว่าจะมาแล้วตอนนั้นโหแฟนอังกฤษนี่แบบ
0: คนตามัวมากมันไปเปิดอะไรทั้งหงงมากมันมีความจำเป็นเลยต้องไปเปิดแค่นั้นวะแบบเนี่ยบางทีนักฟุตบอลบางทีมันก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่จริงนะจังหวะก็ไม่ได้สุ่มเสี่ยงจะต้องไปฟาวอะไรเลยโอ้จังหวะตะไคร้ไก่ประตูไปเปิดอะไรได้ขนาด
1: อารมณ์พาไปนี่ก
0: ็
1: จังหวะบุ๊บเดียว
0: งงเหมือนกัน
1: ใจบุ๊บเดียว
0: พอเสียบไปปุ๊บก็รู้ตัวทันทีแต่มันไม่ทันไงเดี๋ยวนี้มันมี VR ไงแล้วเรียบร้อยครับคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกใส่ทั้งสองทีมอะเล่นตลกใส่อังกฤษก่อนที่อยู่ดีก็เสียใบแดงสักพักเม็กซิโกอะเล่น11คนก็จริงเสียลูกโทษจังหวะบุกเพลินอีกโดนสวนโดนแทงทะลุโอ้ตายเลยแฮร์รี่เคนลากใส่ผู้สาประตูเรียบร้อยฟาวล์ 100% ในจังหวะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นจุดสลบของผู้สาประตูนะโดนกองหน้าแตะแล้วไปรวบเนี่ยยังไงก็ลูกโทษ 100% ขอให้มีคอนแทคสัก 20% ด้วยไม่ต้องถึงขนาด50หรอกให้โดนเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้กล้องมันซูมจนหามุมว่ามือคุณไปโดนนักแข้งได้อะ
1: ใช่
0: แล้วก็เรียบร้อยแฮร์รี่เคนก็ซัดโทษเข้าไปอ่ะแฮร์รี่เคนก็ซัดโทษเข้าไปก็เป็นจังหวะขึ้นนำ 3-1 อ่ะแต่แหมเดี๋ยวมาเล่าต่อในช่วงหน้าแล้วกันช่วงนี้ทางผู้ควบคุมรายการบอกพักสักครู่พี่ดิษฐ
1: ์ได
0: ้พักฟังสิ่งน่าสนใจสักครู่แล้วกันครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 48ทีม104แมตช์

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ฮาคานซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบอลโลกฮาคานซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับฮาคานซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเขี่ยลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: 9ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เที่ยงคืนขออภัยครับตีหนึ่งกับอีก7นาทีนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาติดตามกันต่อนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับก่อนที่เกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2016รอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนจะเริ่มขึ้นนะครับรายชื่อมาแล้วพี่ดิษฐ์เดี๋ยวสักพักจะไล่เรียงให้แต่ว่าขอไปดูจริงๆเมื่อกี้เราค้างเรื่องอังกฤษกับเม็กซิโกเนาะขอให้จบได้ไหมฮะ
5: ได้
4: นะครับก็เมื่อกี้เล่าจนถึงตอนที่อังกฤษเขาขึ้นนำ 3-1 นะจากแฮร์รี่เคนในนาทีที่60โดนใบแดง54นะคอนซ่าโดนแล้วก็60ได้ลูกโทษไงนะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นอีก9นาทีครับในขณะที่เม็กซิโกกำลังบุกถล่มเป็นพายุทะเลทรายนะฮะก็มาได้ลูกโทษบ้างเหมือนกันก็มีพลาดเหมือนกันแฮร์รี่เคนนั่นแหละไปจังหวะจะลงไปช่วยเกมรับแล้วจะสกัดบอลอะขาเนี่ยไปตวัดโดนขาของผู้เล่นที่ประกบอยู่เสียโทษแต่ไม่ตั้งใจหรอกแต่มันมีคอนแทคไงเรียบร้อยนะครับก็เลยเสียลูกโทษไปแล้วเป็นลาอูนคิมิเนสเขาก็สัดเข้าไปนะครับก็เป็น2-3ก็เหลือเวลาให้เม็กซิโกอีก20นาทีไม่รวมช่วงทดเวลาโอ้โหหนักกว่าเก่าอีกเม็กซิโกเวลาเล่นเกมบุกถ้าเลือดเข้าตาเล่นมันพี่ดิษมันจริง
5: ๆนั่นแหละชอบ
4: เนี่ยอย่างที่อาจารย์สกลเก้งประเสริฐเคยบอกกับไทยต้องเล่นสไตล์เม็กซิโกคุณจำได้ไหม
5: จำได้อยู
4: ่ ผมนึกถึงอาจารย์สกลเลยนะเมื่อเช้าอดีตโค้ชของหม่อนทองเนี่ยที่ปัจจุบันมีคุมอยู่พุทธรังสีนึกถึงคำของแกไทยต้องเล่นแบบเม็กซิโก
5: แต่พอโดนส่วนนะโป้ง
4: โดนดิครับแต่ประเด็นคือเหมือนเราก็เข้าใจแหละคือบอลมันพอมันโดนไปลูกแล้วมันรีมันสติแตกอ่ะนะครับแล้วบางทีบอลเนี่ยนี่คือบอลตัวอย่างของบอลมั่นใจเกินเหตุเพราะว่าไล่อัดมาทุกทีมเลยไงตั้งแต่รอบแรกไงแต่คุณลืมไปไงนี่คือทีมชาติอังกฤษไง
5: นั่นแหละ
4: ทีมชาติที่เขาพร้อมจะเป็นแชมป์โลกไงแต่แค่เขายังไม่ได้ไง
5: จะได้ปีไหนด
4: ีปีนี้ก็มีลุ้นนะแล้วก็บุกอังกฤษเขาก็รับ100%

0: ึงแล้วนะก็ต้องมี 1-2 นาทีแล้วยังไม่รวมดู VAR รวมเจ็บรวมอะไรอีก
1: ใช่อ่ะดูพูดถึงโทษเจ้าหย่าคู่นั่นไงโปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: โอ้โหไม่ได้ต่อเวลาที่เหมือนต่อเวลานะ
1: ใช
0: ่โอ้เล่นคุ้มแล้วคุณคิดดูนะไอ้ไม่ต่อเวลาแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันต่อจริงๆโอ้โหมันซัดกันกี่นาทีวะเนี่ย
1: ผมว่าตะคิวกินอยู่ไม่
0: แถวเออเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันโหดจริงนะนะฮะนี่ขนาดเปลี่ยนใน5คนนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาคือก็ทำทุกทางอะแต่อังกฤษเขาโอ้โหเนี่ยโชว์ความเป็นเกมรับไงก็เลยเอาอยู่จริงแต่ว่าคือเขาก็พยายามปิดพื้นที่อ่ะคือเม็กซิโกจะต่อบอลก็ต่อไปได้ให้เต็มที่คือให้ครอสแล้ววัดการอากาศเอาแต่ว่าจะมาแบบว่าเข้าบอลเพื่อที่จะให้เม็กซิโกมีช่อง
1: ไม่เอาให้แทงไม่
0: เอาไม่เอายิงไกลยิงครอสไปเดี๋ยวครอสก็คือเดี๋ยวตันลูกมงเอายิงไกลก็เดี๋ยวบล็อกเอ
1: า
0: แต่ไม่ให้ต่อบอลไม่ให้
1: ไม่ให้แทงไม่ให้แทง
0: ไม่ให้เข้ากรอบง่ายๆทำอะไรก็ได้ให้มันทำนอกกรอบอะทำไปเถอะแล้วเขาเอาอยู่ไงแต่บางทีมันก็เล่นแบบนี้มันก็มีแต่มันเอาไม่อยู่มันก็มี
1: ใช่
0: แต่จังหวะเป็นของกินเมื่อเช้า
1: ต้องยอม
0: นะฮะ
1: ถือว่ารอดไป
0: รอดไปไม่งั้นอังกฤษไปอีกนี่ผมว่าฟีฟ่าจะเป็นลมหมดแล้วนะฮะ จะไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะแต่โอเคแหละฟุตบอลโลกอะไรยังไงมันก็เต็มทุกนัดแหละแฟนๆเขาให้ความสนใจมาแต่ว่าแบบคือด้วยแมตช์เรตติ้งอะไรเงี้ยคือเขาก็คงไม่อยากให้ทีมดีๆมันรีบไปกันหมดอะนะเออเพราะว่าผมว่าเขามีการเขาสามารถวัดได้แหละว่าทีมไหนมันอยู่ในเขาเรียกว่า market share ที่มันสูงกว่า
1: เอาง่ายๆแค่อิตาลีกับจีนไม่ได้มาเนี่ยฟีฟ่าก็จะหงายแล้วแหละ
0: จีนด้วยเหร
1: อโอ้จีนตลาดใหญ่มากนะก็เอาถ้าพูดถึงอ่ะพอจีนไม่ได้มาเนี่ยค่าลิขสิทธิ์จากจีนหายไปเท่าไหร
0: ่โกงที่จีนก็ไม่ได้ด้วยเรื่องต่
1: างๆใช่
0: จีนบอกอ้าวแพงมาก
1: ไม่ได้ซื้อ
0: คนชาติผมไม่ได้มา
1: ใช่ไงความกดดันที่ต้องซื้อมาให้คนชาติดู
0: จีนมาจะเอากีฬาเขาก็จ่ายใช่ป
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นะฮะก็เลยกลายเป็นอังกฤษ
1: ผ่านไป
0: ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็เคลียร์เจ้าภาพตกรอบไปเป็นทีมที่2ต่อจากแคนาดาเออก็เหลือสหรัฐทีมเดียวแล้วพี่ดิษ
1: ฐ์เดี๋ยวค่อยไปถึงคู่สหรัฐมีประเด็นเยอะ
0: ประเด็นอะไรบ้างฮะ
1: พี่ทัม
0: อะไรนะฮะ
1: พี่ทัม
0: ทำไมฮะ
1: กับบาโลกันและใบแดงของเขาและรอลงอาญา1ปี
0: จริงหรอ
1: เออครั้งที่แล้วนัดที่แล้วบาโลกันโดนใบแดง
0: เออๆคุณเล่าหน่อย
1: โดนใบแดงแล้วก็อยู่ดีฟีฟ่าก็มาประกาศว่าใบแดงเนี่ยยังไม่โดนแบน
0: เออฮะ
1: เป็นรอลงอาญา1ปี
0: เออฮะ
1: ก็คือถ้าเขาไม่ทำผิดแบบครั้งนี้อีกอ่ะที่ไปย่ำอ่ะก็จะไม่ยังไม่โดนแบนก็กลายเป็นว่าลงเล่นในนัดนี้ได้ที่เจอเบลเยียม
0: นี่กลายเป็นเรื่องนี้วุ่นวายไปยูฟ่ากับฟีฟ่าซัดกันเลยใช่ไหมเนี่ย
1: โอ้ไม่ใช่ฟีฟ่ากับฟีฟ่าเดียวคือแล้วประเด็นมันมาร้อนตรงที่ว่าหลังจากที่ฟีฟ่าประกาศออกมาว่าตัดสินใจแบบนั้นเนี
0: ่
1: ยทรัมป์ออกมาทวีตว่าขอบคุณมากฟีฟ่าที่แบบคงความยุติธรรมไว้
0: คุณเล่าไปผมขออ่านรายละเอียดนิดนึง
1: คือแต่ว่าจังหวะฟาวของบาโลกันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบคือถ้าสับฟุตบอลเขาเรียกอะไรนะเหลืองแก่ๆแดงอ่อนๆ
0: ใช
1: ่
0: เหลืองแก่ๆ
1: คือเป่าก็ได้ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้คือเสียงของกรรมการผู้สันทัดกรณีที่เป็นกรรมการมาก่อนเนี่ยก็แตกบางคนก็บอกว่าเป็นแค่ใบเหลืองก็พอแล้วบางคนก็บอกว่ามันต้องใบแดงอะไรเงี้ยมันเหมือนการทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นจังหวะที่เจ้าตัวก็ไม่เห็นเหมือนกับทิ้งน้ำหนักลงมาแค่นั้นเองแล้วไปเหยียบลงข้อเท้าเขาพอดี
0: ครับ
1: แต่สุดท้ายกลายเป็นประเด็นแดงไม่แดงเหลืองไม่เหลืองอ่ะไม่ใช่ละกลายเป็นประเด็นว่าฟีฟ่ายกเว้นการลงโทษโดยการรอลงอาญา1ปี
0: ทั้งที่ตอนแรกจะแบนถึง1ปีแล้วนะ
1: ใช่1นัด
0: อ๋อ1นัด
1: โดนใบแดงก็แบน1นัดไงแต่ว่าไม่แบนให้ลงเล่นกับเบลเยียมได
0: ้ผมอ่านเข้าใจแล้วโอเคผมไม่อ่านผิดนึกว่าแบนอ๋อก็คือด้วยความที่เป็นนักเตะของสหรัฐ
1: ใช่
0: แล้วเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ที่สหรัฐคือเจ้าภาพร่วม3แต่สหรัฐมันเหมือนเป็นเมนหลัก
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่ารอบลึกๆเนี่ยอยู่ที่สหรัฐที่เดียวเลยถูกมั้ยก็เลยแล้วมันมีด้วยเหรอไอ้กฎที่อยู่ที่มันรอลงอาญา1ปี
1: คือมันไม่ใช่ไม่คือถามว่า FIFA มีอำนาจมั้ย FIFA มีอำนาจมันมีกฎข้อนึงที่เขาสามารถเหมือนแบบปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของการลงโทษได้แต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเป็นข้อไหน
0: อ่าฮะอ๋อก็เลยกลายเป็นทั่วโลกเขาก็เลยไล่ประณาม ฟีฟ่ากันตอนน
1: ี้
0: ว่า

0: ทำเนี่ยเพื่อเอื้อประโยชน์ให้สหรัฐแล้วก็เพียงเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรมาก
1: ดดันกดดัน
0: ก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนเป็นล้องอาญา
1: โอ้ตายซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกเลยนะไอ้รอลงอาญา
0: ช็อกเลยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตามเพิ่งมาอ่านเมื่อกี้นี่แหละเออนะฮะโอ้ผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกตลกเหมือนกันเนี่ยแล้วกลายเป็นยูฟ่าก็งงเหมือนกันยูฟ่านี่คือสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรป
1: ใช่
0: ฟีฟ่านี่คือของคือทั้งโลก
1: อ่าน
0: ะฮะยูฟ่าคือคุยกันเองคืออะไรวะ
1: เนี่ยอะไรอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้แล้วเขาบอกว่าทำได้เพราะว่าฟีฟ่าคณะกรรมการตุลาการฟีฟ่ามีอำนาจพิเศษสามารถระงับโทษแบนใครก็ได้ตามแต่ดุลพินิจมันเป็นช่องว่างของกฎที่เขาใส่เอาไว
0: ้ครับก็เดี๋ยวมานัดเจอเบลเยียม
1: นั่นแหละลงได้
0: แล้วเป็นคนสำคัญของทางสหรัฐด้วยไง
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่นะครับ
1: นี่ไงก็ประเด็นมันมาตรงนี้ตรงที่ทรัมป์มาทวิตว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำสิ่งที่ถูกต้องและแก้ไขความ
0: อ
1: ายุติธรรมครั้งใหญ
0: ่คือสรุปมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้ใบแดงที่บาโลกันได้เนี่ยมันก็เป็นใบที่ถ้าในมุมของสหรัฐคือมันก็ยังไม่ถึงขั้นแดง
1: ใช่คือไม่ใช่แค่มุมของสหรัฐหรอกมันเป็นที่ถกเถียงกันในกลุ่มแฟนคลับด้วยแหละกลุ่มทั้งผู้คอมเมนเตอร์ต่างๆว่าม ันแดงหรือไม่แดงอย่างผู้ตัดสินบางคนเงี้ยก็ผู้สื่อมวลชนก็ออกมาวิจารณ์ว่ามันไม่ให้แดงก็ได
0: ้ที่ไปฟาวใช่ไหม
1: ใช่
0: เออก็เดี๋ยวเช้านี้เจอกัน
1: นั่นแหละ
0: มาลงกัน
1: ไม่แต่ตอนนี้หลังจากนี้มันจะมีประเด็นคือ
0: ค
1: ถ้าสหรัฐโดนแดงอีกอะแล้วมันผ่านเข้ารอบอีกอะ
0: โอ้โหเลยถ้ามันน่าเกลียดเกินมันก็ไม่ไหวหรอกไปเปิดปุ่มใส่เขาหน้าคงหน้าแข้ง
1: เออถ้าเป็น
0: เอาแค่คอนซ่าแบบเมื่อเช้าผมว่าก็เปิดหน้าเกลียดแล้วนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นว่าบาโลกันมันฟาวนะเนี่ยคือคุณบอกมาว่ามันเหลืองแก่แต่ผมอยากจะดูเองแล้วอยากจะวินิจฉัยไงเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวผมจะวินิจฉัยให้ทีนึง
1: แต่ว่าเคสรอลงอาญามันไม่ใช่เคสแรกนะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเป็นครั้งแรกในฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้คนที่เคยโดนรอลงอาญาแล้วไม่มีใคร
0: ฮะ
1: คริสเตียโนโรนัลโด
0: อ๋อเหรอลีกไหนอะซาอุ
1: หรอไม่รอบคัดเลือกบอลโลกได้แล้ว
0: คอลิฟายคือจริงๆอ่ะผมว่านะฟีฟ่าไม่เห็นจำเป็นต้องมาใช้คำอะไรอย่างนี้เลยคุณก็แค่ปรับจากแดงลงมาเป็นเหลืองแค่นั้นแหละก็แค่บอกว่ามาดูวีทัศน์แล้วเนี่ยวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยแต่ว่าก่อนที่คุณจะปรับลงมาเนี่ยทางทีมงานโค้ชสาระต้องยื่นอุทธรณ์ก่อนแต่พอเดี๋ยวมันเร็วเกินเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าโอ้โหวินิจฉัยเร็วเหลือเกิน คือคุณเจตนาคุณไม่โปร่งใสอ่ะเอางี้ดีกว่าถูกไหมล
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นแหละก็เป็นก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เป็นที่พูดถึงแล้วกันก่อนเกมที่สหรัฐอเมริกาจะเจอกับเบลเยียมในเช้าวันนี้
0: ก็เดี๋ยวไปตามกันต่อแล้วกัน รอดูต๊อดแมตต์ยันโชคดีได้ในบ้านไม่มีใครโหยลองไปเล่นที่อื่นดิโดนไหมล่ะ
1: อุ้ยแต่ว่าฟีดแบ็กจากทั้งยูฟ่าทั้งเบลเยียมเองก็ไม่พอใจเลยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เบลเยียมเองก็ยื่นอุทธรณ์
0: ไม่พอใจสิไม่พอใจเป็นคู่แข่งอ่ะบ้าบอ
1: ไม่แล้วกลายเป็นเรื่องของทวีปเนี่ยเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกามาเจอกับทีมในทวีปยุโรปด้วยไงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของการฟุตบอลโลกแล้วกัน
0: ยิ่งช่วงนี้ก็ยิ่งคนก็ยิ่งรักเลยสหรัฐถูกไหมใช่ไหมฮะนะฮะเดี๋ยวไปรอกันตอนเช้าว่าจะมาไหมมาอยู่แล้วแหละจะดูว่าจะยังไงจะได้รับการต้อนรับยังไงแต่เล่นในบ้านไงนะฮะ
1: ครับ
0: โอเคเดี๋ยวก่อนจะไปดูรายชื่อคู่ของโปรตุเกสกับสเปนเนี่ย
1: ดูข้อความหน่อย
0: ดูข้อความหน่อย LMS เนี่ยมีหนึ่งเดียวจากทางน้องอาร์มนะฮะสวัสดีครับพินิกพิดิตรายงานตัวครับอาร์มซ่าแล้วก็คงจะไปนอนแล้วแหละเพราะว่าเงียบไปแล้วนะฮะอ่ะ Facebook หน่อยเราไล่อ่านมาก็ได้นะครับเพราะคนรู้จักเราก็ทักทายมาเยอะเหมือนกันนะฮะคุณวิรศักดิ์บอกว่าทักทายสวัสดีครับกีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับเนี่ยคือต้องบอกก่อนพี่เจ๋งฝากมาบอกว่าเราออนแอร์ออกอากาศเนี่ยในรายการช่วงดึกในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกเนี่ย41สถานีทั่วประเทศนะพี่ดิษนะครับออกอากาศทั่วประเทศตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีห้าคือหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างผมเนี่ยอยู่กาญจนบุรีเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางวันเนี่ย FM 99เนี่ยมันก็จะเป็น FM 99ของจังหวัดกาญจนบุรีเข้าใจฟิลไหมแต่ว่าถ้ามันเป็นช่วงดึกเสาร์อาทิตย์ที่มันมีฟุตบอลเนี่ยมันจะเป็น FM 99ของกรุงเทพ
1: เป็นรีพีเตอร์ออกไป
0: แล้วในขณะเดียวกัน99ของเมืองการเขาก็ปิดสถานีไปด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่24ชั่วโมงแล้วแต่สองชั่วโมงก็ไปแล้ว
1: ใช
0: ่ก็จะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าที่บอกตอนนี้เนี่ยคือ ก็4ทุ่มถึง
1: ตีห้า
0: เที่ยงคืนถึงตีห้า
1: เที่ยงคืนถึงตี
0: ห้าแสดงว่าทั้งประเทศเนี่ยถ้าจังหวัดของคุณเนี่ยเป็นระบบวิทยุหมุนแบบเก่าอ่ะหรือว่าถ้าเมื่อก่อนเป็นแบบโนเกียรุ่นเก่าๆที่ต้องชูนคุณก็จะได้ฟัง99คืนที่ออกอากาศจากทางอสมท
1: นะ
0: แต่วันยุคนี้ไม่มีแล้วที่เขาก็โหลดแอปมาฟังคือผมก็พูดอะไรมันยากๆพูดได้เห็นภาพไปเฉยเพราะทุกวันนี้มันไม่มีใครมาหมุนวิทยุฟังคุณว่ามีไหม
1: อาจจะมีขับรถ
0: เออโอ้โหเดี๋ยวนี้ขับรถคุณต้องยอมรับตรงๆเลยว่าเดี๋ยวนี้ขับรถนี่แบบว่าออก
1: ไป
0: เล
1: ่
0: นบนหน่อยเดียวก็
1: เสียบ
0: ไม่ก็ฟังขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องยอมรับเลยออกปริมณฑลออกปทุมปทุมหน่อยเดียวนี่ไม่ใช่เฉพาะหลายคืนก็ฟังเริ่มยังไม่ค่อยได้แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่อยู่ใจกลางกรุงเทพเนี่ย
1: ส่วนมากเขาก็ Android Auto
0: ก็ใช่ไงผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้วิทยุนี่มันก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนะฮะเขามันมีระบบบลูทูธแล้วมีโทรศัพท์ที่โหลดแอปมามันก็จบไงแต่เนี้ย
1: ใช่ก็ฟังเพลงในมือถือเท่านั้นแหละ
0: ก็ต่อเป็นบลูทูธเอาแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็คือพอเรามองย้อนกลับไปมันก็คลาสสิกดีไง
1: ถูกไหมใช่ๆ
0: แล้วเมื่อก่อนน่ะคุณก็ต้องมีวิทยุอ่ะต่อให้คุณไม่มีคุณก็ต้องมีโทรศัพท์โนเกียที่ใส่หูฟังแล้วต้องเสียบหูฟังนะถึงฟังได้เมื่อก่อนน่ะ
1: ก็หูฟังมันแทนเสาอากาศ
0: เออ
1: ใช้หูฟังเป็นตัวรับคลื่น
0: ฟังไปฟังมาปวดหูต้องยอมเปิดลําโพงแต่เมื่อก่อนผมอยู่กาญจนบุรีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีคลื่นให้เลือกเยอะหรอกแต่ว่าทุกครั้งที่เข้ามากทมเนี่ยเวลาไม่ว่าจะมาคุณแม่หรือมาอะไรเนี่ยเวลาฟังอยู่ในกทมบางทีมันก็เพลินดีคลื่นดีๆเต็มเลยเพลงเต็มเลยหรือว่าแบบคลื่นท็อกอย่าง99อย่างเงี้ยก็เราก็ฟังได้โดยที
1: ่
0: เราไม่ต้องมาแบบต่อเน็ตเราฟังผ่านโทรศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนยุคสมัยที่ยังไม่เป็นสมาร์ทโฟนอ่ะพอนึกย้อนกลับไปเนี่ยพอคุณคนนี้บอกเมื่อคลาสสิกดีนะนะถูกไหมฮะพี่ดิษ
1: ใช่ครับ
0: นะทุกวันนี้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษรับฟังรายการตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรี คุณเคยไปไหมนครศรี
1: เคยไปนครศรีเคยไป
0: วัดไอ้ไข่เคยไปไหม
1: เคยผ่านเคยผ่านผมไปบ่อยไปทุ่งสง
0: ครับนะครับโค้ดหนึ่งจากฮารุดอทเขาบอกว่าขาดโค้ดหนึ่งได้ไงไม่เอาไปปั้นเลยเพราะผมเพิ่งโพสต์ด่าไปนะฮะมันแย่งงานผมหมดแล้วครับไปเหลืออะไรให้ผมแล้วครับ
1: แก้ปัญหาตัวเองก่อน
0: นะฮะแล้วที่เหลือก็มีคุณจอมพลอะไรเงี้ยก็ทยอยส่งสติกเกอร์มานะครับคุณอัธพลสวัสดีทุกคนน้องแคทเธอรีนอันนี้จาก Star Volleyball 5นะครับบรรดาเราสมุนผม
1: แฟนคลับคุณ
0: นะครับตามกันมาพี่นิกหล่อมากค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสเปนโปรตุเกสใครมีโอกาสคว้าชัยเดี๋ยววิเคราะห์ให้นะพี่ดิษนะ
1: ครับ
0: นะครับฮินากุนี่ตัวท็อปของ Star Volleyball 5นะครับนอนดึกนะครับวันนี้มาทำงานเลยครับอันนี้คือทำงานนะครับนี่ไม่ได้มาจัดเล่นๆนะครับไม่ได้เปิดไลฟ์คุยเองนะครับนี่จัดอยู่คลื่นวิทยุนะฮะถ้าแบบใครขับรถอยู่เนี่ยเปิด99ตอนนี้เนี่ยก็ได้ยินเสียงเราถูกไหมฮะนะครับเพียงแค่ว่าเดี๋ยวนี้ไหมพี่ดิษเมื่อก่อนวิทยุเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นหน้าผู้ดำเนินรายการนะคุณเนี่ยอีกความคลาสสิกหนึ่งคืออะไรคุณไม่ต้องจินตนาการ
1: ว่าหน้าตาเป็นยังไง
0: คุณบางคนเสียงผู้หญิงเนี่ยเสียงใสๆนะหน้าตาเป็นยังไงผมก็มีนะเมื่อก่อนฟังอะไรเงี้ยที่แบบเรายังไม่เป็นระบบ
1: คุณยังนึกชื่อดีเจในความทรงจำคุณได้บ้างไหม
0: ก็มีทำเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีพี่ยุงของ96อ่ะพูดได้ว่าเขาปิดขึ้นมาแล้วพี่ยุงรู้สึกว่าเขาเป็นคนเสียงใสมากเลยแล้วผมเนี่ยเรียนตอนเช้าเนี่ยเมื่อก่อนตอนเรียนม.ปลายเนี่ยตื่นมาก็บางทีก็จะหลับกับคลื่นพวกนี้แหละ96บ้าง99บางทีเราก็จะฟังบางทีเราตื่นมาเอามาแล้วมารายการสรุปข่าวกีฬาตอนเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะฟังแล้วก็ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะมีอย่างที่เนี่ยก็ต้องนึกถึงพี่ตั้มโภควัฒน์ดีเจริญเพราะเสียงแกมันเป็นสไตล์เหลือเกินยุคที่ยังไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยนะพี่เจ๋งทรงศักดิ์อย่างเงี้ยคนอะไรเสียงสากขนาดนี
1: ้แล้วพอเห็นหน้า
0: เห็นหน้าก็สากเหมือนกันเลยสากเหมือนเสียงเลยหยอกโอ้รักมากเลยพี่เจ๋งเลยอัมเล่นเฉยๆนะไม่แกล้งแกมากแกอัม
1: กลับมาที่ข้อความกลับมาที่ข้อความมีใครอีก
0: ที่นาบอกว่าเชียร์เม็กซิโกค่ะไปแล้วสิคะนะครับคุณตั้มช่างภาพมือหนึ่งพี่ดิษอีกมือหนึ่งขาดนะครับตั้มสุดที่ผมไม่หลับไม่นอนกันเหรอครับแน่
1: ทำงานทำการครับผม
0: ครับผมนี่ไม่ได้จัดเล่นๆนะฮะเนี่ยบอกผมดูแต่ลิเวอร์พูลิเวอร์พูลปีหน้ามีบอลยุโรปให้ดูไหมฮะอ๋อมีดิ
1: มียังเข้ามายังมายังมาอยู
0: ่ดูบอลเพิ่งเคยเห็นฟุตบอลรอลงอาญาเป็นไงพี่ดิษนะฮะรอดู VNL สาวไทยลุยที่โอซาก้าพี่นิกบรรยายหรือเปล่าครับผมมีนัดเดียวครับกับสหรัฐครับนี่ทางข้างผมนี่เขามี3นัดครับ
1: เกินไปไม่ถึงขนาดนั้นครับ
0: แหมแต่เดี๋ยวผมเปิดผมเนี่ยเปิดให้เขาทุกอาทิตย์แหละดีเอ็นเอลเนี่ยแล้วก็ปิดให้เขา
1: คุณตัวเปิดไงคุณตัวเปิดก่อนได้ปูด
0: เอาพี่ดิดว่าไงเอาสั้นๆให้คุณโจเอลเขาหน่อย4นัดนี้เราจะคุณคาดหวังนัดไหนที่สุด
1: ผมว่าคาดหวังเหรอญี่ปุ่น
0: ก็ทุกคนก็คาดหวังญี่ปุ่นหมดแหละตัวเท่ากันอย่างน้อยๆถูกไหมล่ะ
1: แต่จะบอกว่าชนะยากนะ
0: ถ้าญี่ปุ่นชนะยากแล้วอีก3ชาติอะไรจะง่ายกว่าญี่ปุ่นมั้งมีไหมหรือไม่มี
1: ดูจากรายชื่อแล้วอะใครจะบล็อกวากัสถ้าจะพูดถึงตัวกี
0: ไม่โอ้โหไม่ต้องวากัสหรอกแค่ไอจอแดนทอมสันเอฟวีสกินเนอร์ไอจูเลียเบิร์กแมนเนี่ยแอนนาคริสเนี่ยโอ้โหก็ยังเอาไม่อยู่เลย
1: อ่ะบราซิลไหนๆบราซิลก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปแล้วก็แพ้ไทยในเวียนแอลด้วย
0: บราซิลเนี่ยมันไม่มีกาบี้แล้วก็ไม่มีไทนาร่าแต่ผมว่าไม่มีกาบี้เนี่ยไม่น่าจะใช้ประเด็นเพราะว่าไอ้8นัดที่ผ่านมาเขาก็ไม่มีเขาก็ฟาดมาได้หมดส่วนไทนาร่าเนี่ยผมก็ว่าก็ไม่ได้ชัดว่าจะออกยิ่งดีด้วยโรซาบาเลียยืนตัวจริงเลย
1: นั่นแหละ
0: ยิ่งหนักกว่าไทนาร่าอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นยากกว่าสนามเนี้ยมันยากมากๆเลย
1: ชนะใครก็ดีใจแหละ
0: คือผมว่าเปลี่ยนไอ้สนาม3เนี่ยไปอยู่สนามแรกเนี่ยผมว่าได้วัดเพราะว่าเขายังสำรองกันเยอะแยะหมดเลย
1: ถูก
0: เพราะสนามเนี่ยเขาไม่มีแล้วครับเขาจะคือบางทีมันอาจจะเข้ารอบนะเขามั่นใจแต่ว่า
1: เขาซ้อมเอาเข้าสุดท้ายแล้ว
0: เอาเข้า4บนดิใครจะไปอยากเข้า4ล่างอ่ะถูกปะล่ะอย่างน้อยคู่แข่งมันจะเป็นใครไม่รู้แต่ในเมื่อคุณเข้า1เข้า2เข้า3เนี่ยคุณก็จะได้เจอกับทีมที่มันเพิ่งจะกระเสือกกระสนเข้ารอบมา
1: ใช่ครับอ
0: ย่างน้อยอ่ะมันอาจจะเป็นทีมที่ดีก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เข้ามาง่ายอ่ะมันก็เหนื่อยเข้ามาเหมือนกันถูกไหมมองมุมนี้แล้วกันนะฮะนะฮะสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลไทยต้องแช่งทีมไหนบ้างไทยถึงจะไม่ต้องตกชั้นก็โดมิฝรั่งเศสที่อยู่ต่ำกว่าเราอ่ะบัลแกเรียยูเครน
1: รุ่นเอา
0: คือเราอาจจะแพ้ทุกนัดก็ได้แต่เราอาจจะไม่ตกไงถ้าพวกนั้นมันไม่ทะเลอทะล่าอยู่ดีมันชนะกันได้ทีมละ3อ่ะโอเคให้เขาเข้าไปเราก็ตกไปถ้ามันทำกันได้ไม่สวิงกันไปกันมาแล้วเขาดีกว่าเราก็ไม่เป็นไร
1: ก็ต้อง
0: ก็จะได้รู้ไว้ว่าอยู่ดีทีมที่มันตามเราขนาดนี้เนี่ยมันทำได้กันหมดโดยพบองค์ประชุมแต่มันเป็นไปได้ยาก
1: ก็เป็นไป
0: มีสิทธิ์
1: อยู่เขาก็ไม่ได้เจอหนักขนาดเรา
0: เออแต่เราแม่งเรามันสนามแบบโหสั่งมา
1: แต่เราอ่ะนัดเดียวพอนัดเดียวคอยนัดเดียว
0: แต้มเดียวพอไหมหรือยังไม่ชัวร์มาก
1: ไม่ชัวร์ถ้าชัวร์คือต้องชนะไปที่ข้อความ
0: ว่ากันดูกีฬาไทยบัตรเขาชมถูกที่สุดแล้วหลักร้อยพอไปดูบัตรชมวอลเลย์บอลทีมชาติญี่ปุ่นเจอไทยหลายพันยิ่งบอลโลกอเมริกายิ่งแพงแต่ตรงนี้เอาคุณเอาหน่อย
1: แน่นอนอยู่แล้วครับคือคนไทยอ่ะกีฬาส่วนใหญ่ไม่แพงยกเว้นไม่ค่อยอ่ะเห็นบัตรกีฬาอะไรมีแพงผม
0: เอาวอลเลย์บอลทะเลลีกเนี่ย100เนี่ยดูวันละ3คู่ไอ้ชำถูกไห
1: ม
0: 100นึงดูได้ทุกคู่
1: ดูอย่างVNL ในไทยแล้วกันบัตรแพงสุดเท่าไหร่4,000
0: นี่คือซูเปอร์ VIP ข้างล่าง
1: นั่งริมคอร์ดได้รับเหงื่อ
0: นักกีฬามีเผื่อมีนักกีฬามาพบปะแฟนๆจังหวะวิ่งขุดลูก
1: ใช่
0: ไหมแล้วคุณเก็บภาพอะไรได้แบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟเลยเอาบัตรถูกก็มีไงครับ300ไงครับ
1: นู่นเฮ้ยแต่ถามผมบัตรถูกสุดของสนามไทยไม่ได้ไกลเลยนะ
0: แต่ผมชอบ900ดิผมว่าเป็นมุมที่ผมนั่งเหนือขึ้นมาจาก 4,000 นิดเดียวเอง900อ
1: ่ะใช่ไง
0: แล้วผมเป็นคนไม่ชอบดูมุมระดับสายตาผมชอบดูมุมสูงอยู่แล้วไงผมก็เลยมีความผมไม่ได้รู้สึกว่าอินอะไรมากมายกับบัตร 3,000 หรือ 4,000 ที่คนหนึ่งมันไปนั่งอ
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเขาอยากได้แบบความใกล้ชิด
0: แต่เราเป็นคนชอบดูอะไรมุมสูงอยู่แล้ว
1: ผมไม่ชอบดูตรงนั้นเหมือนกันผมดูข้างบนอยู่
0: 900นั่นแหละผมว่า900ดีสุดแหละแล้วก็ดีที่สุดก็คือฟรีใครเอามาให้ก็ถือว่าดีสุดเอาจริงแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นอะไรเขาก็ร้อยเดียวพี่ดิด120เลยก
1: ็ไม่ก็มีแพงกว่านั้น 2-300 ก็มี
0: แต
1: ่ก็ไม่ได้มีหลักพันไง
0: นะฮะเราก็ยึดที่ถูกที่สุดแต่ว่าบัตรวินเอลที่ญี่ปุ่นคุณพอทราบราคาไหม
1: ส่วนมากถูกสุดก็ประมาณ500แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านะสมัยผมไปดูนะ10ปีที่แล้วอ่ะสมัยก่อนโควิดอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ถูกสุด800ประมาณ
0: นั้นอย่างงี้แข่งอเมริกาค่าเงินสูงขนาดนี้อ
1: ยู่อารมณ์แบบชั้นบนสุด Impact อ่ะ
0: ครับ
1: ประมาณนั้น
0: น่ะแต่ถ้าเกิดสมมติแข่งแอร์ลิงตันอเมริกาค่าเงินเขาระดับนั้นนี่ก็กระหน่ำเลยถ้าคนไทยไปดูเนี่ยก็ถือว่าแพงสำหรับเราเลยแหละใช่ไหม
1: ก็ใช่ถ้าถามถึงค่าเงินเนี่ยแพงสำหรับเราเลย
0: อ่ะอย่างงี้ถ้าเกิดสมมติคนอเมริกามาเชียร์ทีมชาติไทยที่อินดอร์สเตเดียมผมมาแล้วเขาเจอบัตร800เขาไม่งงว่ามันถูกจัง
1: เขางงตั้งแต่ซื้อข้าวหน้าสนามแล้ว
0: ทำไมฮะ
1: เหรียญเดียวอะไรเงี้ย30บาทเหรียญ50
0: 2 เหรียญ
1: 2 เหรียญ70
0: ซึ่งบ้านเขานี
1: ่10กว่าเหรียญอาหารทั่วไปอ่ะ มี10 เหรียญ12 เหรียญ
0: อืมอ่าสม

0: แล้วก็เฟรนช์ฟรายสักถ้วยหนึ่งไก่ทอดสัก2ชิ้นเขาก็ต้องมีระดับ10เหรียญใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: บ้านเราจบได้ด้วยแบงค์ร้อยใบเดียว
1: ใช่
0: แต่สำหรับคนไทยคือแพง
1: แพงก็ญี่ปุ่นไหนบัตรญี่ปุ่นเนี้ย1,500 1,500 ต้องมี 1,500 ตอน SV League นัดชิงลีกญี่ปุ่นนัดชิงวอลเลย์บอลบัตรลิงไซส์อย่างที่เรานั่ง 4,000 น่ะนั่นเขาเลท 2-30,000 นะก็ถือว่าบ้านเราดูสะดวกสุดแล้วถูกแต่ช่วยกันซื้อบัตรเถอะมันจะได้พัฒนา
0: บัตรฟุตบอลไทยลีกเนี้ย100-150เต็มที่อ่ะ200บัตรทีมเยือนนะแต่คุณไปเทียบกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดิ
1: โอ้นั้นบียอนไปแล้วนั้นบียอน
0: เออคือผมก็แบบมีความรู้สึกว่าโหแล้วเขาบัตรราคาอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เต็มกันทุกนัดทุกสนาม
1: แย่งกันด้วยขายต่อเท่าไหร่ไม่รู
0: ้บ้านเราแบบ100-120ผมยังเอาไม่อยู่ไงคือมันก็อยู่ที่คุณภาพแล้วก็สภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นในช่วงเวลานั้นจริงๆนะ
1: ก็ตามนั้นแหละครับคืออยู่ในไทยก็มีข้อดีข้อเสีย
0: นะฮะ
1: มี
0: ต่อนะครับสวัสดีครับพี่ๆที่ทำงานครับรถหัวแดงครับคุณน้ำมนนะครับคุณอภพรบอกกระทิ้งดูโอเคนะครับอภิดิษฐ์สอยมากที่ทาง YouTube
1: YouTube มีอะไรไหมโอ้โหนี่เขา
0: เอามาเลยทีละอันเลย
1: ย้อนกลับไปถึงตอนนั้นเลยถ้าพี่จะไปดูรอบ8ทีมต้องใช้เงินเท่าไหร่หาตั๋วที่ไหนทำวีซ่าทันไหมโอ้โหบอลโลกไม่ทันครับผมบอกเลยถ้าทำวีซ่าตอนนี้สมมติถ้าไปดูที่อเมริกาหมดสิทธิ์เพราะคิววีซ่าอเมริกาตอนนี้น่าจะประมาณ 2-3 เดือน
0: ผมเห็น
1: ถ้าไม่ได้มีวีซ่าอยู่แล้วเนี่ย
0: ผมเห็นคนเขาจะทำทัวร์ไปดูบาสเกตบอล NBA เขาต้องทำล่วงหน้าสักสองเดือนนะไม่ใช่ว่าอาทิตย์หน้าจะไปไม่ได้นะ
1: คือประเด็นคือการจองคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเนี่ยใช้เวลาน อกจากคุณจะจ่ายแบบเอ็กซ์เพรสอะไรเงี้ยอาจจะพอเร็วกว่านั้นได้อะไรเงี้ยถ้าตอนนี้ไม่ทันครับถ้าสนามอเมริกานี่ไม่ทันแน่นอน
0: ครับไม่ทันนะนะฮะ
1: เรามีพูดถึงบราซิลที่เราพูดไปแล้วนักเตะบราซิลสมัยนี้คุณสถาปัตย์ชัยวงศ
0: ์
1: เตะบราซิลสมัยนี้ไม่กล้าเล่นลีลาแล้วครับทั้งสับขาลอกแบบโดอ้วนหรือเลี้ยงบอลแบบอีลาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลจะโต้กลับหรือกลัวโค้ชด่ามันก็จริงด้วยรูปแบบของฟุตบอลสมัยนี้มันปรับเปลี่ยนไปทำให้นักบอลแบบศิลปินเนี่ยมันหายไป
0: แล้วอย่างนี้เข้าบอลกันแรงเหมือนก่อนเมื่อก่อน
1: ใช
0: ่คือคุณเล่นแบบเมื่อก่อนคือแต่สำหรับผมอะฟุตบอลมันก็คือจินตนาการแหละโค้ชคงไม่ด่าหรอกถ้าคุณเลื้อยแล้วมันเลื้อยผ่านอะแล
1: ้
0: วมันเลื้อยแล้วมันขึ้นไปหน้าปากประตูได้แต่ถ้าคุณเลื้อยแล้วตะบี้ตะบันเลื้อยติดครั้งนึงก็ติดอีกครั้งก็ติดอะไรก็ต้องด่าอยู่แล้วแหละถูก
1: ไหมคือคุณจะเล่นจินตนาการเล่นสวยงามได้แต่คุณต้องแข็งแกร่งมีความเร็วสมัยนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ที่แบบค่อยๆไปทีละยึกสองยึกงั้นอ่ะไม่ใช่
0: เมื่อก่อนเล่น Winning Eleven หรือ Pro Evolution Soccer เรานักเตะเก่งเราเลี้ยงครึ่งสนามสบายๆนะ
1: แน่นอนแหละ
0: กดอะไร R1 แล้วก็ไปซิกแซกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: สับๆๆๆๆนะ
0: ฮะแล้วก็มีบอกว่าไอ้ที่ผมพูดช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามาสเตอร์ลีกถูกต้อง
1: น
0: ี่ออกย
1: ัง
0: มาสเตอร์ล
1: ีกอ่ะนี่ออกแล้ว
0: มันไม่ใช่การคุมทีมนะมันคือการไปเล่นทีม
1: ใ
0: ดทีม
1: ห
0: น
1: ึ่
0: งแล้วเข
1: า
0: จะมีนักเตะกระโหลกกลามาให้เรา
1: ถูกถูก
0: เราก็ต้องไปเอานักเตะจากทีมอื่นไปเราชนะนัดหนึ่งเราได้เงิน
1: ถูก
0: แล้วก็ไปเอานักเตะมาแล้วก
1: ็
0: เอามาแทนเอาม าแทนเอามาแทนจนเราได้ทีมในฝันเรา
1: ขอบคุณมากมาก
0: ผมจำหมดมันไม่ได้นะฮะไอ้หมดนี่แหละนะครับ
1: คุณก้องเกียรติบอกว่าเสียดายทีมไหนที่ไม่ได้มาบอลโลกครั้งนี้ผมว่าผมพูดไปแล้วนะ
0: อิตาลีแน่นอนหนึ่งแหละสองก็ไทย
1: เอาให้มันใกล้เคียงหน่อยได้ไหม
0: ไอ้โบแลนด์เลวาน
1: เ
0: ดนมาร์กเอริกเซนสำหรับผมจริงๆนี่เคยคุยไปแล้วแหละแต่ว่าเริ่มจำไม่ได้ชิลีอันหนึ่งชิลีก็ขาประจำเหมือนกันแล้วก็
1: อ
0: ิ
1: ตาลีสุดแล้วแหละ
0: อิตาลีมันแน่นอนอยู่แล้วแหละหมดยังอ่ะฝั่งยุโรปก็น่าจะประมาณนี้กรีซอีกอันหนึ่งโอเคกรีซก็ถือว่าเทพนิยายกรีกหมดแล้วแหละอเมริกาใต้ก็โอเคแล้วแหละก็เปรูอะไรก็ไม่ถือว่าร้ายแรงมากอ่ะ
1: ใช่
0: ก็
1: ถ้ารอให้บราซิลหรืออาร์เจนตินาไม่ได้มาค่อยว่ากันอเมริกาใต
0: ้ฟีฟ่าปวดหัวอีก นะฮะคือมันก็แทนได้โดยพวกคือหมายถึงว่าถ้า คือถ้ามันไม่นับแค่ไม่นับแค่บราซิลกับอาร์เจนตินาเนี่ยที่เหลือถ้ามันไม่ได้มีใครมาเนี่ยผมว่าไอ้ทีมที่มาแทนมันไม่น่าเกลียดแม้กระทั่งอุรุกวัยไม่ได้มาเนี่ยผมว่าถ้ามันมีปารากวัยมันมีชิลีก็ไม่ได้แย่

0: ช่
1: ถูกไหม
0: คือทีมพวกนั้นมันเป็นทีมที่มาตามอยู่ตามสมัยคือถ้ามีซูเปอร์สตาร์ขึ้นมามันก็สู้กันได
1: ้ผมไป5แล้วนึกออกเท่านี้แหละของคุณมีอะไรบ้างอ่ะ
0: ผมอิตาลีเท่านั้นแหละ
1: ทีมเดียวเลยเหรออ
0: ืมทีมอื่นผมว่าเฉยๆคือผมก็ยังเฉยๆอะไรก็ผมไม่เฉย
1: ๆแล้วก็มีจีนอีกอันนึงที่ผมว่ามีความรู้สึกว่าถ้ามาเนี่ยมันผมว่าประชาชนจีนจะเต็มอเมริกานะ
0: ก็ใช่ถ้าในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความสนใจอย่างเงี้ยจีนเนี่ยโอเคแหละ
1: นะฮะแต่ว่าอิตาลีนี่คือแบบมันเกินไปแล้ววะมัน12รอบ12ปีแล้วอะ ถ้าเกิดว่าใครมีลูกเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ลูกเนี่ยกำลังจะเข้าม .1 เนี่ยยังไม่ได้ดูอิตาลีเล่นบอลโลกกันเอ้ยลูก12ปี
0: คุณ
1: จะเข้าม .1 เนี่ยยังไม่ดูอิตาลีเล่นบอลโลกกันเนี่ย
0: คุณดูบอลโลกครั้งแรกครั้งไหน
1: เกาหลีญี่ปุ่นไงฮะ2002ดูรู้เรื่องเลยตอนนั้นเนี่ย
0: ผมดูครั้งแรกคืออิตาลี96ใช่ไหมที่ปาโจยิง
1: 94ดิ
0: 94ใช่ไหม
1: ที่อเมริกาแหละ
0: ไม่ที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพสิครับ
1: เอ้ย94อเมริกา98ฟอง98
0: ที่เปิดสนามฟองโซโอมัมบียิกยิงใส่อาร์เจนตินาแชมป์เก่าตอนนั้น
1: เหรอ94หรือเปล่าเฮ้ยคุณนี่ยังไงอ่ะเนี่ยฟองโซอะไรนะ
0: แคเมรูนฟองโซโอมัมบียิกผมจำชื่อได้เลยผม ผมดูนัดแรก
1: ฮะ
0: เปิดมาตอนนั้นไม่รู้กี่ขวบเลขหลักเดียวผมยังจำอายุตัวเองไม่ได้เลย
1: เดี๋ยวผมดูให้
0: แคเมรูนกับอาเจนนัดเปิดสนามอ่ะ
1: แคเมรูนกับอาเจนเหรอ
0: เออผมว่าผมจำแม่นที่อิตาลี
1: นี่
0: อิตาลีเป็นเจ้าภาพ
1: เหรอมันไกลมากเลยเนี่ยมัน90ใช่ไหม
0: เออนั่นแหละ
1: โอ้โหผมเกิดเลยครับผมอีก3ปีผมถึงเกิดอ่ะอ๋อใช่จริงๆด้วย
0: เออผมนั่นแหละครั้งนั้นคือครั้งแรก
1: ดูเรื่องยัง
0: ดูเรื่องแล้วผมถึงจำได้ไงว่านัดแรกเนี่ยอาเจนแพ้แคเมรูน
1: อ๋อ
0: เปิดสนามในแชมป์เก่าอาร์เจนตินาแพ้แคเมรูน
1: เออที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพปี90แล้วแชมป์เป็นเยอรมันตะวันตกใช่ไหม
0: นัดชิงโรเบโต้บักโจยิงจุดโทษข้ามขาน
1: รอบรองหรือเปล่าเพราะว่ารอบชิงเนี่ยเป็นเยอรมันตะวันตกอาเจนนะ
0: อ
1: ีกที่3อังกฤษที่4
0: เออรอบรองเหรอมั้งที่บักโจยิงพลาดตกรอบส่วนนัดชิงเนี่ยจุดโทษอันเดเบเม่ยิงนี่ความทรงจำ
1: มาแล้ว
0: เป๊ะเป๊ะ
1: ครับผมเอ้ยสมัยนั้นยังมี24ทีมนะพี่ดิษ
0: ใช่ครับ
1: เออนะครับอ่ะหมดอย่างข้อความเดี๋ยวจะไปไล่รายชื่อที
0: เจ้าภาพตกรอบไปแล้วตกไป2แล้วคืนนี้คิดว่าเจ้าภาพจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวคุยกันถึงคู่นั้น
1: ได้แล้วก็นี่นอกเรื่องหน่อยถ้าซื้อรถไฟฟ้าตอนนี้แนะนำรุ่นไหนยี่ห้อไหนครับ
0: โอ้โหอันนี้แล้วแต่คนชอบเลย
1: คุณมีแผนจะสนใจ EV บ้างไหมตามนโยบายท่านนายกเมื่อหลายเดือนก่อน
0: ก็อยากได้อยู่แต่รอก่อนสักสิ้นปีแล้วค่อยดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ออกมาเยอะเหลือเกินถ้าไม่รีบใช้รถต้องใช้เลยผมแนะนำว่ารอดูเพราะตอนนี้กำลังออกแบบรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีดีๆราคาลงมาถ้าไม่รีบแบบต้องใช้เลยทันทีนะ
1: ครับอืม
0: รอคือรถปีนี
1: ้รถนี่เป็นสินค้าที่ยิ่งรอยิ่งนะ
0: มันไม่ผมว่าตอนนี้อ่ะด้วยรถไฟฟ้าด้วยความที่มันไม่ใช่มันเหมือนเครื่องเหมือนอุปกรณ์เครื่องเหมือนมือถือเครื่องไปแล้วอ่ะ
1: เออ
0: เทคโนโลยีใหม่ๆมันมาเร็วแล้วพอเทคโนโลยีใหม่มาปุ๊บราคาก็ลงคุณอาจจะกลับไปซื้อรุ่นเดิมที่คุณเล็งไว้ในราคาที่ถูกลงอีกแสนนึงเลยก็ได้นะ
1: เป็นไปได้แสดงว่าแล้วงานมอเตอร์โชว์นี่คุณจะได้ลดในราคาที่ถูกลงเยอะไหม
0: มันแล้วแต่ช่วง
1: อ่ะ
0: คือจริงๆแล้วผมว่าสิ้นปีอ่ะเป็นช่วงที่แต่ละ
1: เคลียร์แลนด์เหรอ
0: เคลียร์แลนด์เออทำยอดสรุปยอด
1: เซลก็จะวิ่งกันวุ่นวายหมด
0: บริษัทก็ต้องการแบบปิดยอดแต่ละค่ายรถอะไรเงี้ยปิดยอดแล้วมีอัดโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูถ้าไม่รีบนะถ้าไม่รีบ
1: แต่ผมยังยึดมั่นในน้ำมันของผมต่อไป
0: อันนั้นมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนความชอบแล้วก็เงื่อนไขในการใช้ชีวิตในการใช้รถของแต่ละคน
1: เพราะผมมีความรู้สึกว่า
0: คุณใช้รถอะไรคุณก็พัง
1: ผมเนี่ยลุยน้ำท่วมรถพังมาแล้วนะ
0: เออนั่นแหละคุณใช้รถอะไรคุณก็พังเพราะคุณเนี่ย
1: ใดเขาเรียกว่าใดวันนั้นใดชาร์จรถพังผมดับหน้าการประปาตรงแถวๆมอธุรกิจมาแล้วนะฮะต้องมารถยกมาลากกันเลยนะ
0: ดับหน้าธุรกิจนี่คุณจงใจดับหรือเปล่าครับ
1: โอ้ยผมเลือกที่ได้ด้วยแหละคุณนี่นะฮะเจ้าภาพตกไปแล้ว2คืนนี้เจ้าภาพคิดว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวช่วงท้ายนะแต่จริงเราเหลือหลายไว้เยอะแหละแต่ว่าจะไล่ข้อความให้หมดนะเขาอุตส่าห์ส่งมาคุยกับเราเราก็อยากจะตอบให้นะครับไม่หรอกจะได้ไม่ต้องหาข่าวมาคุย
0: ผมขออ่านข้อความนี้ครับพี่เสื้อเงินใช่คนที่

0: ภาควอลเลย์บอลหรือเปล่าครับภาคได้มันมากเนี่ยโหแฟนคลับคุณนี่
1: เหมือนกันครับเหมือนกันนี่ไงคู่ขวัญผมเมื่อคนนี้นะครับแต่ช่วงหลังเขาโหไปแนวไปแนวดังกับผมแล้วครับต้องยอมครับแม่แต่ว่าก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราก็มีภาคด้วยกันนะฮะผมกับพี่ดิษนะฮะคู่ระหว่างอิตาลีกับเบลเยียมติดตามได้ทางหน้าจอโทรทัศน์ช่อง Monomax Sport นะครับนะครับไทยจะตกชั้นไหมครับถ้าถามผมไม่อยากให้ตกแล้วคิดว่าไม่ตกพี่ดิษว่า
0: ผมก็ต้องตอบว่าไม่ตกครับผมก็คิดว่าไม่ตกนะ
1: ถ้าไทยตกเนี่ยผมเดือดร้อนนะฮะ
0: ไม่ใช่แค่ผมหรอกครับไม่ใช่แค่คุณด้วยครับ
1: ผมเดือดร้อนนะคือผมเดือดร้อนนะอย่างน้อยปีหน้าเดี๋ยวช่วง VNL เนี่ยคือเราไม่มีเล่นเนี่ยงานผมหายนะครับแล้วช่อง YouTube ผมเนี่ยไม่มีคอนเทนต์นะฮะคือถ้าไทยไม่ได้ไป VNL ผมบอกเลย
0: ไอ้คุณก็มี AVC ครับไง
1: โอ้ตายแล้วปกติวิเคราะห์ไทยเจออิตาลีไทยเจอบราซิลต้องวิเคราะห์ไทยเจอคาซัคเนี่ยแหละฮะ
0: ไทยเจอคีร์กีสถาน
1: โอ้ตายแล้วผมจะมีข้อมูลมากดู
0: กง
1: นะฮะนะฮะ
0: มากันไปทักทายเนี่ยคุณอะไรอ่ะภูสานิสาสวัสดีครับติดตามเป็นกำลังใจขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่นิกพี่ดิษสุดยอดหน้าใหม่ VNL ขอบคุณครับ
0: พี่นิก
1: คู่กันบ้างครับไม่เยอะมากเท่าไหร่นะโดนแยกคู่ไปแล้วนะฮะ
0: นี่เขาพูดถึงประเด็นเราพูดไปทีมไหนที่เสียดายไนจีเรียแคเมรูนครับหลังๆไม่ค่อยได้เห็น
1: ด้วยอีก2อันเนี่ยนะผมไม่ได้นึกถึงโซนแอฟริกันนะฮะ
0: พี่มีสโมสรฟุตบอลที่ชอบไหมครับ
1: นิวคาสเซิลครับโอ้ผมเชียร์นิวคาสเซิลมาแต่2002อ่ะตั้งแต่ปีเดียวกับที่ดูบอลโลกอ่ะเริ่มดูบอลอ่ะ
0: ผมแบงกุงสินี่ได้มั้ย
1: ได้เขาไม่ได้ถามว่า
0: ธนาคารกสิกรไทย
1: ต่างประเทศหรือว่าไทยคุณจะตอบอะไรก็ได้ครับคุณจะตอบไหหลำก็ได้ครับโอ้โหเอ้ยคุณจะตอบจิงกิสข่านก็ได้ฮะ
0: ผมตอบ BG ได้ไหมครับ
1: ได้สิครับผมได้สิครับเมื่อวานก่อนสุดสัปดาห์เขาเพิ่งจัดแข่งบอล7 indoor ดีมากเลยทุกพ่อคอนเทนต์จริงนะ BG นะ
0: แน่นอน
1: อ่ะผมเชื่อหาอะไรแปลกๆแล้วแบบ
0: คุณต้องนี่รอไปดู BG Aston Villa ด้วยนะ
1: โอ้โหผมจองแน่นอนครับผมเดี๋ยวต้องไปใช้กำลังภายในขอบัตรเข้ามาให้ได
0: ้คุณพูดอย่างนี้ออกใหม่เนี่ยคุณต้องบอกว่าไปซื้อบัตรสิครับ
1: เอ้าทำไมอ่ะเราเป็นคนที่ศรัทธาสโมสรมานานเราต้องใช้กำลังภายในบ้างแต่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะตายแล้วทันไหม
0: ไม่น่าทัน
1: เปลี่ยนใจดีกว่าเดี๋ยวไปจับจองซื้อตั๋วดีกว่าทันไหมนะครับลีกบอลจีนตอนนี้เหมือนแมนซิตี้ติด115คดีแค่ลีกจีนตัดสินผลแล้วโอ้ยคดีแมนซิตี้นี่คุณไม่พูดถึงนี่ผมลืมไปแล้วเนี่ยมันเงียบจนโอ้โหตายแล้วนะฮะแต่ปีหน้าซิตี้ก็น่าดูนะเป๊ปไม่อยู่จะเป็นไงนะพี่ดิษนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: นี่ไงมีคุณบอกว่าอิตาเลีย90กันใหญ่เลยช่วยผมตอบนะผมเด็กอ่ะ
1: เนี่ยแฟนๆบางคนเขารู
0: ้เป๊ะมาก
1: กว่าพวกเราเองนะในข้อมูลข่าวสารเนี่ยหรือว่าความทรงจำอ่ะอย่างเราภาควอลเลย์เนี่ยเราพูดตรงๆนะพี่ดิษเราไม่ได้รู้สู้พวกแฟนคลับได้นะบางทีเขาเรียวไทม์เราพลาดผิดเขาล่อเราเลยนะในกลุ่ม Facebook นะนะฮะนะครับอาเจนแชมป์86นะฮะคุณว่า90นะครับคืนนี้สเปนเจออะไรคะ
0: สเปนเจอโปรตุเกสครับ
1: ปัญหาที่ชาร์จขอแยกมิเตอร์ยังลำบากยังรถไฟฟ้
0: าน
1: ะครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหม
0: ไม่มีแล้ว
1: ไม่คุณนะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมไหมเรื่อง
0: พอก่อนเดี๋ยวจะนอกเรื่องเกินไปจะไม่ได้ไปเข้ารายชื่อที่มีคนตามแล้ว
1: พอเราอ่านก็ส่งไม่หยุดเนี่ยใช่ไหม
0: ผมจะได้ฟังรายชื่อนักบอลไหมครับเนี่ยมีคนพูด
1: มา
0: คุณยุทธการบอกไว้เนี่ย
1: อันนี้มีข้อความเอ็มเอด้วยบาโจพาลุโทษปี94
0: ขออภัยผมความทรงจำเริ่มอะไรซับซ้อน
1: เอ้ยคุณความทรงจำไม่ค่อยดีนะฮะ
0: ซ้อนทับ
1: คุณทรงจำไม่ค่อยดีใช่ไหมครับแฟนคนปัจจุบันคุณจำคุณชื่ออะไรคุณจำได้ไหมฮะเนี่ย
0: ซ้อนทับกันอยู
1: ่อ๋อ
0: ความทรงจำนะไม่ใช่แฟน
1: อ๋อนึกว่าแฟนชื่อซ้อนทับอ๋อนะฮะไม่เหมือนผมจำได้ทุกคนนะฮะ
0: ที่มันมีพร้อมกัน
1: ใช่ตั้งแต่ในอดีตสิเรื่องดีๆเราก็จำนะครับเอาชื่อก่อนนะตีสองจะแข่งกันเนี่ยเขายังไม่รู้ชื่ออะไรเนี่ยนะฮะ
0: โอเค
1: เป็นวันที่มาจัดแล้วก็แบบโอ้โหแทบจะไม่ได้พูดเรื่องหลักเลยนะครับโปรตุเกสนะครับ4-2-3-1เดียโก้คอสตานะครับเป็นประตูข้างหลัง4คนมีชัวคันเซโลลูเบนเดียสมีทางเรนาโตเวก้าแล้วก็นูโนเมนเดสนะครับตรงกลางมีทางชูอัลเนเวสแล้วก็วิตินยานะครับข้างบน3คนมีเปโดเนโตบูโนฟินันซ์แล้วก็ชูอัลเฟลิกซ์ข้างหน้าเป็นคริสเตียโนโรนัลโดภายใต้การนำของโค้ชมาร์ติเนสนะครับกุนซือชาวสเปนนะครับ
0: ครับ
1: คุณจะเอาไหมโชว์สำเนียงเขาหน่อยไหม
0: ผมไม่ไหวอ่ะ
1: เอาไหม
0: โอลาซาบาล
1: โอลาซาบาลเหรออันนี้เป็นกองหน้านี่ครับสเปน 4-2-3-1 แผ่นเดียวกันประตูเป็นอูไนซิมอนนะครับข้างหลังขวาไปซ้ายเป็นเปโดปอโรเปาคูบาซี่แล้วก็แอมิกลาป็อกรวมไปถึงมาร์คคูกูเรียตรงกลาง2คนเปดี้กับโรดี้นะครับข้างบนมีลามีนเด็กใต้ยาลายามาวนะครับที่โอโมแล้วก็อเล็กซ์บาเอน่าข้างหน้าเป็นมิเกลโอยาซาบาลนี่เล่นจัดตัวคล้ายๆกับนัดที่แล้วเลยนะสเปนเพราะว่าวันนั้นผมก็มาวิเคราะห์สเปนก่อนสเปนจะเล่นที่ชนะออสเตรีย 3-0 คล้ายๆแต่ไม่แน่ใจว่า 100% ไหมแต่มีความรู้สึกว่าคล้ายมากเลยภายใต้การนำของหลุยส์ เดลาฟูเอนเต้นะครับอืมนะฮะเรามีเวลาประมาณ10นาทีพี่ดิษเอาทัศนะคุณมาคู่นี
0: ้ผมอยากบอกว่าผมเอียงไปทางสเปนได้
1: ไหมไม่ผมสเปนเต็มตัวอยู่แล้ว
0: ผมเอียงสเปนเน
1: ี่
0: ยเอาตรงเลย
1: อืม
0: แต่ถึงแม้แต่ผมจะชอบบูโน่ไฟนันแค่ไหนก็ตาม
1: อืมครับ
0: แต่ผมก็ยังรักในลามีนยะลาเด็กใต้ผมเชียร์คนไทยไอ้ได้ไหมไม่ได้
1: ได้ได้ได้คุณจะเล่นมุกนี้ก็ได้ครับเออไม่มีใครว่าอะไรคุณหรอกนะครับเอาผมบอกเส้นทางก่อนสเปนเนี่ยก็จะเข้าไปแล้วก็ไปรอพบผู้ชนะที่จะตามมาเนี่ยใครวะพี่ดิษ
0: คุณคุณ
1: เน่เน่เน่เน่อ๋อจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างสหรัฐกับเบลเยียมที่จะเล่นตอนเช้าก็ถือว่าทางถ้าเทียบคือสหรัฐรายการนี้มันดีไงถ้าเป็นสหรัฐโดยปกติไม่ได้น่ากลัวรายการนี้ดันมาโหดไงโหดทั้งในและนอกสนามด้วย
0: ว่ากันไป
1: ถ้าในมุมผมว่า90นาทีไม่จบนะฮะแต่ในรูปเกมเนี่ยผมอ่านออกเลยคือสเปนเขาเล่นมาจนวันนี้เนี่ยคุณไม่เสียประตูลูกเลย
0: ใช่คืออย่างที่บอกเอียงไปสเปนแต่ถ้าถามว่าเอาใจช่วยโปรตุเกสนะ
1: คือครับคือสเปนเป็นทีมที่เขาเสียประตูยากเพราะว่าบอลมันอยู่กับเขาไง
0: คลองบอลเหนียวมาก
1: อืมแต่ว่าไอ้สไตล์เนี้ยช่วง2010ตื่นตาตื่นใจสวยเพลินสนุกศิลปะเล่นไปเล่นมาพอ2020น่ารำคาญ
0: มันกลายเป็นเกมที่ความเร็ว
1: เมื่อไหร่จะยิง
0: พอมันช่วงนี้เทรนด์ฟุตบอลบางทีแข็งแรงแล้วก็รวดเร็ว
1: แล้วยิ่งไอ้ตอเลสกับไอ้ดาวิดบิยาเลิกเนี่ยกองหน้าสูญพันธุ์ต้องปรับฟาเบกัสขึ้นเป็นกองหน้าตอนนี้เป็นโอยาซาบาลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณหัวหน้าไม่ทำเปลี่ยนความมีวิชาการมันขาดไปเยอะแต่ว่าผมว่าเขาเอาตัวรอดได้แหละแล้วผมว่าสเปนจะเข้ารอบแต่ผมมีความรู้สึกว่าไปถึง120เหมือนกัน
0: มีสิทธิ์
1: แต่แล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่นี้อาจจะบานปลายไปถึงเพนัลตี้ด้วย
0: ถ้าไปถึงตรงนั้นนี่มันไม่มีอะไรจะได้เปรียบเสียเปรียบไปแล้วนะ
1: แต่ว่ามีความรู้สึกว่าโปรตุเกสก็ไม่ควรที่จะแบบว่าไปรับ 100% นะฮะแม้ว่าโอเคแหละสไตล์ของสเปนเขาจะเป็นสไตล์ของบอลแต่ก็ต้องคองบอลสู้อ่ะต้องพยายามไล่กวดอ่ะคือเล่นกับสเปนต้องใช้พลังงานเยอะเพราะคุณต้องไล่แย่งบอลจากเขาจริงแต่ว่าผมก็มั่นใจว่าโปรตุเกสเขาก็พร้อมจะทำทุกอย่างอ่ะเพื่อกัปตันของพวกเขาเหมือนที่
0: ยอม
1: ด้วยความทำด้วยความ
0: ไม่แต่ผมมอง
1: ด้วยความเกรงใจด้วยนะถ้ากับเมสซี่เนี่ยน้องๆทำด้วยความเต็มใจแต่โปรตุเกสเนี่ยทำด้วยความเกรงใจ
0: คุณก็พูดขนาดนั้นน่าเกลียดไปไม่แต่ผมมองว่าโปรตุเกสเนี่ยใช้ดวงมาเยอะนะ
1: อ๋อเหรอเออไม่ค่อยดี
0: แต่โครเอเชียนี่โครเอเชียเข้าไปกี่ทีไม่ได้เลยนะลำหน้าไปกี่ที
1: รอบแรกก็ไม่ดีนะโปรตุเกสนะเออนะฮะรอบแรกเข้าที่2อ่ะชนะนัดเดียวเองแล้วก็เสมอไป2นัดเสมอคองโกกับทางเสมอกับโคลอมเบียชนะได้แค่อุซเบ
0: กลุ้นเอาน
1: ี่แหละสเปนแต่ถ้าโปรตุเกสเข้าผมว่ามันก็ไม่ได้พลิกอะไรเลยนะมันเกรดบอลมัน
0: ใช่คือเกรดระดับของทั้ง2ทีมไม่ต่างกันหรอกแต่ว่าด้วยฟอร์มด้วยดูจากผลงานที่ผ่านมาในฟุตบอลโลกเนี่ยมีคนถามว่าสเปนกับโปรตุเกสพูดภาษาเดียวกันไหมมันต่างกันนิดเดียวครับภาษาสเปนกับภาษาโปรตุเกสเนี่ยอยู่ในหลักเขาเรียกอะไรรากศัพท์เดียวกันแล้วกันต้องบอกอย่างนี้สเปนโปรตุเกสอิตาเลียนเป็นภาษาในกลุ่มเดียวกันแล้วก็คล้ายกันจริงๆฟังกันออกนะผมเคยถามอยู
1: ่ครับ
0: จริงผมเรียนเอกโปรตุเกสมานะครับ
1: โทร
0: อ่าโทรตองครับ
1: ส่วนผมโทรไม่ติดสัญญาณไม่มีครับครับผมเอาคุณเอาว่าไงคุณเอาสเปนนะ
0: ผมนะ
1: เอาคุณไม่เอาแฟนนั้นเหรอเออ
0: คือถึงแม้จะคุ้นเคยกับโปรตุเกสสักเท่าไหร่ก็ตามที
1: แล้วคุณไปหลงรักอะไรสเปนวันนี
0: ้ฮะลามีนยะลา
1: ลามีนยะลายาเมานะเอาโอเคเห็นตรงกันนะคร
0: ับ
1: อีกคู่นึง 7:00 นคู่นี้ผมน่าจะได้ดูเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวว่าจะสอบแล้วพรุ่งนี้มีทำฟันตอน 10:00 นด้วยนะฮะ

0: ก็น่าจะตื่นมาดูคู่ของ USA กับทางเบลเจียมได้อืมนะครับคือถ้าไม่ใช่เจอกันครั้งนี้เบลเยียมเป็นต่อแบบมหาศาลเลยนะ
1: นี่คือเล่นในบ้านนะเล่นในบ้าน
0: ไม่ผมว่าในบ้านก็ส่วนหนึ่งแต่ต้องยอมรับอเมริกามาดีจริงว่ะรายการเนี้ย
1: ใช่
0: คือในบ้านมันก็คงช่วยเยอะแหละความคุ้นเคยเวลาไทม์โซนกองเชียร์แต่เล่นรู้สึกว่ามันไม่ใช่สหรัฐจริงๆนะดุดันบุกโกเปิดเกมใส่ทุกทีมที่ขวางหน้าเหมือนเม็กซิโกเลย
1: นั่นแหละ
0: เออนะฮะแต่
1: ด้วยความเขี้ยวของเบลเยียมอ่ะ
0: คือผมว่ามาเจอเบลเยียมถูกเวลาที่เบลเยียมมันเป็นยุคที่มันสิ้นสุดยุคโกลเด้นเจเนเรชันแบบ
1: ใช่ใช่ใช่ยุคช่วงขาลงละหัวตกละ
0: ก็ไอ้โกลเด้นเจเนเรชันของเขาเนี่ยไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รอบชิงสักรายการเลยได้เต็มที่รอบรองผมว่าน่าเสียดายอ่ะเบลเยียมอ่ะคืออีกกี่ปีอ่ะอีกกี่ทศวรรษจะมีนักเตะระดับนั้นอยู่ในยุคเดียวกัน
1: ขึ้นมาพร้อมกัน
0: ใช่คือโหคุณเล่นซะลูกากูเดอะบอย30จะกลางหมดแล้วไม่ได้อะไรเลยอ
1: ่
0: ะเล่นจนกองปณีเลิกไปแล้วมันน่าเสียดายที่เขามีนักเตะขนาดนั้นเนี่ยแต่เขา
1: ไม่ถึง
0: สักรอบชิงสักทั้งยูโรทั้งบอลโลกเลยอ
1: ่
0: ะแล้วก็คือควรจะหาระดับสุดยอดโค้ชมาทำทีมอ่ะแต่คุณก็มีแค่มาร์ควิลมอตอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็มีแค่เนี่ยโรเบโต้มาร์ติเนสอย่างเงี้ยคือคุณเนี่ยแต่ว่าผมก็เข้าใจแหละฟุตบอลในยุโรปอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นชาตินิยมอ่ะนะ
1: ใช่น้อยที่จะ
0: ใช้โค้ช
1: นอกแต่หลังๆก็เริ่ม
0: ใช่ไงเนี่ยอิตบังกิดยังมั่วไปเอาตูเคิลมาเนี่ยบราซิลยังไปเอา
1: อันเช่มาเนี่ย
0: มันก็จะเริ่มมันก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้หมดแหละ
1: พอมันเริ่มแล้วมันก็ไม่ยากแค่แหละมันยากตอนครั้งแรกเท่านั้นแหละ
0: ก็เหมือนเอาดีไหม
1: ฮะอย่าเลยผมไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่เกี่ยว
0: ไอ้คุณรู้ว่าผมจะพูดอะไร
1: ผมรู้
0: ผมจะเข้าวงการไหม
1: คุณมุ่งไงคุณมุ่งอ่ะ
0: คุณรู้ผมเข้าวงการไหม
1: แน่นอนอ่ะแน่นอน
0: โอเคไม่เอาก็ได้เอามารู้กันนะฮะอ่ะก็นั่นแหละเขาแต่ผมว่าคนที่จะต้องมาสืบทอดก็คือวังซองคอมพานีนี่แหละคือคนที่เบลเยียมรอคอย
1: ที่เบลเยียม
0: จะถูกปีศาจแดงยุโรปก็ต้องใช้ปีศาจแดงยุโรปแล้วตอนนี้สัญญาณภาพเกมคู่ระหว่างอเมริกาอ้าวขออภัยโปรตุเกสกับสเปนที่ AT&T สเตเดียมที่อาร์ลิงตันมาแล้วแล้วก็ผู้บรรยายเกมการแข่งขันคู่ระหว่างโปรตุเกสกับสเปนก็มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นพี่เจ๋งทรงศักดิ์มารออยู่แล้วกับพี่แป๊กพูนพัดใจมีอารีเราส่งต่อเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อ้าวก่อนไปผมเอาสหรัฐไปต่อรอบ8คุณเอาไง
1: ผมก็ยังเชียร์เบลเยียมนะ
0: โอเคได้เรามาดู
1: กันไส้สหรัฐด้วยเป็นการส่วนตัว
0: แต่เดี๋ยวดูว่ามาลงการจะมาไหมตอนนี้สัญญาณภาพที่สนามมาแล้วแล้วก็ใครที่ไม่ได้สะดวกที่จะดูการถ่ายทอดสดก็ฟังวิทยุหรือว่าฟังในออนไลน์ทาง YouTube ก็ได้ทาง A9 พี่เจ๋งกับพี่แป๊กก็มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในไลฟ์บอลโลกในรอบของเราเที่ยงคืนครึ่งถึงตีสองขอบคุณข้อความทุกข้อความที่โทรมาคุยกับเรานะพี่นะเยอะแยะมากเลยตอบไม่ทันจริงนะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: พอเริ่มคุยกันมันเลย
0: พอแรกไม่อ่านไม่มีไงพออ่าน
1: แล้วมาแล้วมา
0: ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็ผิดพลาดประการใดพี่ดิษขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว
1: ยินดีครับ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้พี่ดิษธนดิษฐ์ประสบเนี่ยกับผมนิกิตวัฒน์อำลากันไปก่อนโอกาสหน้า
1: เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนผม
0: ยังไงฮะยังไงฮะ
1: ก็ส่งมาในข้อความฟังอยู่นะจากธีรพรสนนน
0: ท์จำได้เหรอ
1: จำได้ครับผมนี
0: ่นี่น่าจะอยู่บนรถหรือไม่ก็แบบฟังเก้าเป็นขาประจำนะครับอ่ะโอเคให้พี่ดิษฐ์ทักทายเพื่อนแล้วเราก็ลากันไปเลยพบกันใหม่โอกาสหน้าส่งต่อให้พี่เจ๋งทรงศักดิ์แล้วก็พี่แป๊กพูนพัฒน์ใจมีอารีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรมูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเลโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซตมหาศาลต่อ1นัด ดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: นาฬิกา57นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงนายที่นายไลฟ์บอลโลนะครับมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับคู่แรกนะครับในค่ำคืนนี้ครับมาเจอกันนะครับเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยครับดาร์บี้แมตช์แห่งคาสมุทรไอเบียเรียนะครับวันนี้ครับทีมชาติโปรตุเกสลงสนามเจอกับทีมชาติสเปนนะครับอยู่กับพี่แป๊กพุ่นพัดใจมิลีและผมทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
6: ครับสวัสดีครับแอนโทนีเทเลอร์นะครับเดินนำลงสนามมาครับคุณหน้าคุณตาดีนะครับตัดสินบิ๊กแมตช์ด้วยนะครับนี่ครับก็ถือว่าคือรอบนี้แล้วก็บิ๊กแมตช์ทุกคู่นะครับคู่ของโปรตุเกสกับสเปนนี่ก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวปี2030ก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันด้วยนะครับครบร้อยปี
5: ทีมงานนะผู้ตัดสินนะฮะฮันเนลฮาวิอาร์นะครับบาสเตียนดันเกิร์ตนะครับจากเยอรมันนะครับมีอุรุกวัยแล้วก็อิตาลีครับเป็นไงฮะพี่แป้งครับวันนี้ฮะโอ้โหมาเจอกันนะสองทีมบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่เอทีเอสสเตเดียมนะหรือว่าดัลลัสสเตเดียมครับวันนี้ไปเช็คในชื่อของโปรตุเกสก่อนนะครับ
6: ใช่ครับครับสเปนตัวจริงของโปรตุเกสนะครับวันนี้ที่เปลี่ยนตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับไล่ดูกันไปนะครับผู้รักษาประตูเป็นเดียโก้คอสต้านะครับแนวรับนะครับมีรูเบนดิอาสยืนคู่กับเรโตเวก้านะครับแบ็กซ้ายนูโน่เมนเดสทางขวาชาวกานเซโลนะครับมิดฟิลด์เป็นวิตินญากับชาวเนเวสนะครับตัวรุกมีชาวเฟลิกบรูโน่เฟรนันส์นะครับเปโดเนโตแล้วก็กองหน้าเป็นเซียร์เซเว่นนะครับก็เปลี่ยนตำแหน่งเดียวก็คือชอฟเฟลิกเนี่ยแหละครับที่ลงมาเล่นแทนทางราฟาเอลเรอัลนะครับส่วนฝั่งของทีมชาติสเปนนะครับผู้รักษาประตูเป็นอูไนซีมอนนะครับแนวรับมีอเมริกลาปอกนะครับยืนคู่กับเปากูบาซี่แบ็กซ้ายนะครับมาร์กูกูเรียทางขวาเปโดปอโรนะครับมิดฟิลด์เป็นโรดรีกับเปดรีครับตัวรุกนะครับอเล็กซ์บาเอนาดานิโอโมลามินยาเมาแล้วก็มาตินโอยาสบาลมิเกลยาสบาลนะครับ
5: ส่วนหน้าของทีมที่ยิงไปแล้ว4ประตูนะครับ4-1-2-3นะครับสำหรับทีมลาโรคาหรือว่าคาเทนิวสเปนนะครับวันนี้เปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งครับสำหรับทีมชาติสเปนโอ้ขออภัยนะครับของโปรตุเกสเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะครับขณะที่สเปนไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับจากเกมนัดล่าสุดนะครับในรอบที่แล้วครับพาทีมที่โรเบโต้มาร์ติเนสครับหัวหน้าโค้ชชาวสเปนนะครับของทีมชาติโปรตุเกสและภาพจากที่ลุยดีลาฟอนเต้ครับ
6: ครับผม
5: โค้ชจอมเก่าของทีมชาติสเปนครับวันนี้สเปนมาเจอกันแต่ว่า
6: ทีมชาติ
5: คนละฝั่งนะครับ

0: ใช่
1: วันนี้ในชุดเสื้อสีแดงนะครับสำหรับทีมชาติโปรตุเกสครับสีแดงทั้งชุดครับขณะที่ฝั่งของสเปนนะครับในชุดเสื้อสีเหมือนสีขาวนะพี่เนาะ
0: ใช
1: ่ครับก็สวัสดีคุณฟังทุกท่านนะครับผมแฟนๆรายการของ FM 99แล้วก็สวัสดีนะครับแฟนรายการทางวิทยุนะครับ FM 99นะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง4สถานีนะครับเกมกำลังจะเริ่มนะครับที่3 The Stadium ครับโปรตุเกสกับสเปนครับทีมไหนจะได้ไปต่อครับเข้ามาคุยกันครับที่489899แล้วก็ทุกช่องทางนะครับของ FM 99นะครับทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้าครับสเปนในชุดเสื้อสีขาวนะครับบุกจากซ้ายไปขวาสีเทาก็ได้สีไข่ไหมพี่เปลือกไข่ไหม
0: แนวนั้นเลย
1: แนวนั้นส่วนอุนายซิมอนนะครับในชุดเสื้อสีฟ้าในชุดครับ
0: นี่เสื้อนี่ใส่อยู่สีออกแนวนี้นะครับสเปน
1: มาดูกันนะทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายครับตอนนี้เราก็ได้ไปแล้ว4ทีม
0: คาเวียบาเดม
1: อ๋อครับ
0: นี่ครับคาเวียบาเดมนะครับ No country for old men
1: โอ
0: แมน
1: ครับ มาชมเกมด้วยแล้วใส่เสื้อทีมชาติสเปนด้วยฝากขอโปรตุเกสก็วันนี้เปลี่ยนในตำแหน่งหน้าที่แป๊กนะ
0: ครับ
1: จอฟลิกได้ลงสนามนะครับแทนราเฟเอลคนที่แอสซิสต์ให้กอสโลลามอนนะครับบุกประตูชัยในเกมชนะโครเอเชียในรอบ3ที่สอดที่สุดท้ายครับ
0: ครับผม
1: สเปนก็น่าจะได้ทีมที่ลงตัวนะพี่เนาะไม่ว่าจะยังขาดนิโก้วิลเลียมก็ตาม
0: ครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับทางทีมชาติสเปนนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่ก็แนวๆนี้เหมือนกันนะครับจะมีแค่ตำแหน่งของเฟลิกและก็เลอัลเนี่ยครับที่สอบกันเล่นนะครับตัวมาร์ตินเนสครับโอ้โหตรงนี้เข้าช้าเยอะเลยครับแต่เป็นยามาลครับเข้าอัดใส่ชาวเนเวส
1: เกมไหนเข้ารอบจะไปรอพบผู้ชนะของคู่อเมริกานะครับที่จะลงเตะกับเบลเยียม
0: ครับผม
1: อเมริกาที่มีประเด็นดราม่าเนาะ
0: คือ
1: ฟอร์ลินบาลูกันได้ไหมฮะแม่มีขาดโทษ1ปีด้วยฮะ
0: คือพ่อใหญ่นี่พอยิ่งพูดก็ยิ่งทำดราม่าเยอะขึ้นเรื่อย
1: ดราม่าเยอะมาดูจังหวะนี้ลามินยามาวฮะถ้าเราคือก็ฟังต้องเสียเป็นลามินยามานะพี่เนาะโอ้ภาพแต่ไปที่มิเชลซาวคาโดคาเลสบูโยนะครับ
0: เฟรนันโดเอียโร
1: เอียโร
0: คนขวาก็คุ้นคนขวาก็คุ้นนะจริงๆนะหรือว่า
1: น
0: ่
1: า
0: จะ
1: เล่นเต้ไหม
0: มีสิทธิ์เหมือนกันนะ
1: คล้ายนะ
0: เออคล้ายโอ้โหนี่คือเป็นแบบ
1: ตำนานนักเตะของสเปนเอาจังหวะนี้เสียบอลกลางทางครับขอโทษทีครับแล้วมิเกลยาซาบาได้ซักไม่ซักด้วยดงทักทายครั้งแรกน่ากลัวครับได้กดด้วยซ้ายครับศูนย์หน้าดาวสัวของทีมชาติสเปนครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ยิงไปแล้ว4ประตูคร
0: ับ
1: ได้กดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยตรงตัวของดิโก้คอสตาร
0: ับอยู่เลยครับลูกนี้คร
1: ับ เอาแล้วมาอีกครั้งหนึ่งลามินยามาตบในเข้ามาแล้วคัดได้กลับมาแหมยังติดและเตะทิ้งไปก่อนครับแหมจังหวะสกัดของวิตินยาครับ
0: ครับตามลงมาพอดีนะครับนี่ถ้าวิตินยาไม่ลงมานี่มีสิทธิ์เลยนะครับโดนแน่ๆโอ้โหกดดันได้ดีเลยนะครับสเปนโอ้โหนี่ตัดเข้ามาสวยแต่ว่าไม่บั่นเพื่อนแข็งโป๊กเลยครับโดรี่ครับเบียดบูโน่ลูกนี
1: ้เปิดฉากขึ้นมาเนี่ยสเปนลุยเข้าใส่เลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมครับ
0: คือก็น่าจะเข้าใจได้นะครับสเปนนี่เรื่องการครองบอลนี่เบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะครับต้องค่อยๆเล่นค่อยๆตั้งหลักนะครับตอนนี้นี่ถือว่าเริ่มเกมมาก็ปวดไปนิดนึงครับโปรตุเกส
1: เมื่อกี้เกือบไปเหมือนกันนะจังหวะที่คัทแบ็กกลับมาครับจอคาเซโลย้อนหลังกลับมาครับให้โรเบนดิอาสครับเจ้าตัวนี้ออกเสียงว่าเป็นคูเบนดิอาสนะพี่น้องตัว R ของประเทศโปรตุเกสเนี่ยออกเสียงเป็นตัว K นะ
0: ใช่ก็เราไปนั่งฝั่งดูก็ชัดเจนนะ
1: ชัดเจนนะบอลทางซ้ายก็อู้โดนไปเนี่ยจะบอลลงพื้นเหมือนนะลามินยามาเลยครับที่เอาบอลลงพื้นแล้วบอลออกข้างไป
0: ครับเติมมาสวยแล้วนะครับนูโน่เมนเดสลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ

0: เจอกันมาทั้งหมด41ครั้งนะพี่นะบอลโลกนี่2ครั้งนะครับ
1: ฮะ
0: ครั้งแรกที่เจอกันก็ในรอบ 16ทีมนะครับ
1: ปี2010
0: ที่สเปนชนะไป1-0นะประตูชัยประตูเดียวของเดวิดบิยา
1: ถูกต้องนะครับแล้วก็สเปนนี่ก็ทะลุไปจนเป็นแชมป์โลกเลย
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นก็ปี2018นะครับที่โซชีรัสเซียนะครับตอนนั้นเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็เสมอกันไปแบบสุดมันเลยนะครับ 3-3
0: ครับ
1: เป็นแฮตทริกของ CR7 นะครับ
0: ก็คงจำภาพได้ที่ปั่นฟรีคิกเข้าไปครับนาทีท้ายๆนะ
1: ใช่ครับนาที88อะไรประมาณเนี้ยครับ
0: ครับ
1: หมดเวลาอยู่แล้วคร
0: ับหลัวดูคอสักเทคนิคในการในเกมล่าสุดที่จะกันในศึกฟุตบอลโลกครับแต่ว่าล่าสุดจะกันจริงๆก็คือเป็นเนชั่นลีกในรอบชิงชนะเลิศนะเมื่อปี2015นะครับซึ่งโปรตุเกสก็ชนะจุดโทษไป5-3หลายคนนะครับก็อยู่ในชุดนั้นนะครับหลังจากสมการ2-2หลังจบ120นาทีครับ
1: That can happen sometimes. It really can, as hard as you try and you want to get amongst it all. The game seems to operate down the other side of the field or in other areas. You just can't seem to get.
0: บอลของโปรตุเกสครับทางซ้ายนูโน่เมเนสไหลมาตรงกลางให้วิตินยาบอลนะย้อนหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ดูโปรตุเกสก็ยังบุกไม่ขึ้นนะพี่แป้งนะ
1: ก็ยังตั้งหลักไม่ได้เท่าไหร่ครับ
0: ครับเข้ามาคุยกับเราได้นะนะครับผมแล้วก็แฟนรายการของ F99 นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับบอลทางขวาครับขอโปรตุเกสครับชอคาซิโลลุยขึ้นมามีเนโต
1: ้โ
0: อ้คาซิโลโมคุ้มข้างยิงตัวนี้ข้ามคาน
1: เลี้ยงมาคือมันมีพื้นที่นะครับลากมาคนเดียวครับชอคาซิโลครับบอลจากกลางสนามนะครับฝั่งโปรตุเกสนี่สลับฝั่งมาครับซ้ายขวาแล้วก็ยิงได้น่าลุ้นทีเดียวนะครับน้ำหนักก็ดีด้วยนะครับจะเอาเตะมุมนะครับคาซาโร่นี่คิดว่าน่าจะโดนผู้เล่นกับสเปนนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรครับ
0: บอกว่าตัดยางฝนไม่โตนะครับฟังรายการมาด้วยนะครับที่เขาพัดทองชะอวดหรือเปล่านครศรีไหม น่าจะใช่นะ อ่ะบอลยาครับของกูบาซี่วางยาวขึ้นหน้าไปติดโรเบนิอาสเราออกเสียงตามเราดีกว่าเนาะอย่าไปคุมเป็นเขาเลยนะฮะ
1: ใช่คือพอฟังแล้วอย่างโรนัลโดนะผิดเลยนะ
0: โอ้ผิดไปเยอะเลย
1: เป็นครัวเป็นอะไรตั้งหานึงอ่ะโ
0: อ้
1: คือมันเป็นคอควายอ่ะนะคร
0: ับ
1: ถึงแม้แต่อย่างเราไปเรียลก็ชัดเจนเลยนะครับเป็นคอควายไปเลย
0: แต่ว่าที่ชัดเด่นจะเป็นชอฟิลิกจริงๆด้วยไหมนะ
1: ออ
0: กเสียงว่าชูเอาเนาะ
1: ครับผม
0: พอละนะฮะเดี๋ยวคนมาอ้าวดูจังหวะนี้ของสเปนครับไปหน้าไหลมาไดเนียลโมจอมิเกลยาสมาจอจริงเลยสัตว์ตัวเดียวก็
1: โอ้โห
0: ถ้าไม่มีธงเนี่ยโอ้โห
1: แต่ดูท่าย
0: าสปาเลยครับเสียดายครับเอามือเนี่ยป้องหูทั้งสองข้างนะครับดูจังหวะนี้อุ้ยล้ำไปฮะ
1: อาจจะพอดีกับทางเรโต้เบก้าแต่ดูนี้ยิงไม่เข้าแล้วก็ดูท่าที่โอยาสปาเสียดายเนี่ยอาจจะไม่มีธงเลยครับไม่งั้นไม่น่าจะเสียดายขนาดนี
0: ้ไม่น่าล้ำนะไม่มีธงสมัครขึ้นมาครับเจ้าตัวเสียดายนะครับ
1: น่านะครับเนี่ยแม่ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โห
0: เอามือนี่ปิดหูเนี่ยทั้งสองข้านะครับโอยาซาบาลสเปนกับด้าน1-0ไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะที่จิ้มให้สวยของเดนนี่ออโมเอาดูโปรตุเกสขึ้นมาโรนัลโดเหมือนจะง้างยิงทางขวาอยู่ในกรอบเขตโทษจิ้มตัวนี้ติดครับเดนนี่ย่ามาช่วยแล้วย้อนมาทางฝั่งซ้ายต้องแต่งตัวก่อนครับชอฟลิกตีโครงมาก่อนนะครับย้อนหลังกลับมาลากจี้เข้าใส่ปอโร่จะยื้อยาอยู่จะสะบัดเท้าตัวนี้แล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางแต่ว่ายังติดทางนะปอคูเบอร์ซี่บอลออกหลังไปแล้วครับออกหลังแล้วเต็มมุมนะครับครั้งแรกของโปรตุเกสครับ
1: นี่จะมาจ่ายรอดขานะครับปีนี้ก็ได้มาเฉิดฉายในวิธีบอลโลนี่ชอฟลิกก็นะดูดีขึ้นมานะครับอดีตวันเดอร์คิดนะครับแต่มุมครับโปรตุเกสครับนาทีที่9บรูโน่รับหน้าที่ลูกนี้ครับตลาดครับโรดี้นะครับประกบโรนัลโดอยู่ครับรูปร่างนี่พอฟัดพอเหวี่ยงกันครับนี่บอลลงดอทั้งคู่
0: ใช่

0: ผัดกันฮะวีตินยาครับคู่มิดฟิลด์นี่ของทั้งสองทีมก็ได้รับการจับตาดูเยอะครับวีตินยากับเนเวสนะครับเอาลูกนี้เก็บจังหวะ2ครับยังบอลของโปรตุเกสครับวีตินยาไปทางขวาครับเปโดเนโตขอเชื่อบอลตลอดครับปีเตียนนะครับต้องวิ่งทำเกมพันทั่วสนามเวก้าก็ได้เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แจ้งเกิดขึ้นมาครับ
1: ฟอร์มดีนะปกติเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายแบ็กซ้ายด้วยนะฮะ
0: เป็นอยู่22เท่านั้นนะครับจากวิลเลียลเข้าบอลบีบเร็วครับลูกนี้จอเฟลิกเสียฟาวนะครับไปอัดใส่ข้างหลังเปโดบอโรเดี๋ยวน่าจะได้เห็นภาพช้านะครับว่าโรนัลโดเป็นอะไรครับโอ้โหนี่ดึงเยอะเหมือนกันนะโรดรีพยายามจะสลัดให้หลุดนะครับโรนัลโดโรดรีนี่ดึงชัดเจนนะครับดึงพอสมควรด้วยนะครับแต่ก็ปล่อยมาในที่สุดนะครับเล็กน้อยไปครับก็ไม่ได้มีอะไรลูกนี้โอ้ตรงนี้จ่ายบอลไม่ดีครับเสียบอลหาแล้วครับ
1: ทางขวาโรนัลโดครับโรนัลโดมาคนเดียวสับหลอกมาแล้วยิงที่เสาแรกครับแม่อุนายซีบอลนะครับแอบปัดทิ้งออกไป
0: โอ้โหเสียบอลนะครับเปเดรี่มาเปเดรี่นะครับลูกนี้ครับโดนตัดบอลมานะครับบรูโน่ที่เข้ามาบีบแล้วก็จ่ายเร็วให้โรนัลโดครับทางขวาซับทีนึงครับแล้วก็ยัดลงไปโอ้นี่ยิงตรงกรอบด้วยทำความเข้าใจกันครับกับน้องครับชอนเนเวสกับโรนัลโดเริ่มมีงานครับอูไนซีมอน
1: เอาเกมนี้ดูแล้วน่าจะ 3-3 เหมือนเจอกันในฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดหรือเปล่านะครับปี2018ครับเจอกันในเนชั่นลีกรอบชิงครับก็เสมอกัน 2-2 นะยิง4ประตูครับในเกมนั้นก่อนจะวัดกันในช่วงดูจุดโทษยอดมาโดโดเบนเดสที่เสาแรกครับแต่โมทาฝั่งขวาโดนมงที่มาก่อนนะครับสเปนมงที่มาบรูโน่เอาบรูโน่ไปเล่นยากจังหวะนี้เจอดักสองเอ้าไม่แฮนบอลนะครับโรนัลโดเบเดสจะเกี่ยวมาเอ้าตุบตุเป้ล้มลงแล้วสเปนจะสวนมาบอชิการตรงกลางเอาเป้ตอนนี้หาบอลไม่เจอโรดี้ต้องมาช่วยครับโรดี้จิ้มให้กับโอโม่ไอหนุ่มผมทองครับเดนิโอโม่บอลทางซ้ายครับของสเปนครับคุกูเนย่านี่จอดแอซซิสเหมือนกันนะ
0: ใช่นะครับผมมีตัวลุกดีๆนะครับทั้งใบหน้านะครับคุกูเนย่าได้แอซซิสไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันบังบอลเอาไว้ครับแหมลามินยามาครับโดนรุมนะครับทั้งโชว์ในเวฟนะครับแล้วก็นูโน่เมนเดส
1: บอลนะทางซ้ายนะครับของคุคุริยาย้อนหลังนะกลับมาตั้งกันใหม่ที่โรดี้ออกขวามาครับเปากูบาซี่ก็เป็นหนึ่งคนที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งนะเปากูบาซี่ครับกองหลังดาวรุ่งจากบาซ่ามีตัววิ่งเสียไปครับปรีดี้จะเสียไปโปรตุเกสดักได้แล้วชอเดเวสให้กับชอฟิลิกไม่ได้ครับบอลตรงกลางไปของสเปนคุกริยาครับหกเข้ามาตรงข้างในโอ้ตอนนี้บอลนะสนุกมากครับผ่านมา13นาทีอยู่ที่สูต่อสูนครับโปรตุเกสกับสเปนสเปนขึ้นมาครับที่อเล็กซ์ไมน่าจะจ่ายตัดมาติดและไมน่าขอยิงไกลตรงนี้ข้ามคานะครับนักเตะที่ยิงประตูชัยครับให้สเปนชนะอุรุกวัย1ต่อ0ครับอเล็กซ์ไมน่า
0: ต้องมาทางให้ดูหน้าผู้ใดครับคนนี้คุ้นนะ
1: คือเขาใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นตาดำ
0: แต่มีรอยสักแต่หนูอาจจะเป็นอเมริกันเกมไหม
1: เออนะเอาเจ้านี่น่าจะอเมริกันดัลลัสนี่อันนี้คือสนามของ AT&T นะพี
0: ่
1: สนามของดัลลัสคาร์บอยอ่ะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นนักกีฬาอาจจะนักฟุตบอลเนี่ยจะไม่สักขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นอเมริกันเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องปกติเลย
1: ครับแม่เมื่อกี้เราสองคนรับพลาดไปขออภัยจำไม่ได้ฮะ หรือว่าไม่ใช่จำไม่ได้คืออาจไม่รู้คนมาสักครู
0: ่บางทีใส่ชุดลำลองมานะครับใส่บวกใส่แว่นใส่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มาค้ามันก็บังอะเนาะ
0: ขนาดคาเวียบาเดมเนี่ยดารามากันปิดมาเยอะเหมือนกันกำลังจะเข้า15นาทีนะครับเกมนี้ถือว่าทันกันเลยนะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไม่เสียดายไม่เสียแรงนะที่อยู่ติดกันนะครับประเทศเริ่มเพลาๆลงมานิดนึงนะครับหลังจากที่ใส่กันโอ้โหตะดุดเลยนะครับในช่วงสัก10นาทีแรก
1: ไม่น่าใช
0: ่ก็ไม่แน่นะ
1: ดักเบสคอร์ดไหม
0: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
1: เลย

0: มือเอ้ยพี่น่าจะเป็นคอร์เตอร์แบ็กของสบอยไหมเมื่อกี
1: ้ใช่บอกเพรสคอตเป็นคอร์เตอร์แบ็ก
0: คอร์เตอร์แบ็ก
1: ก็ไม่แน่นะดูจาก
0: มีรอยสักตรงนี้
1: รอยสักตรงหน้าอก
0: น่าจะใช่ก็จะ
1: ก็ม
0: ี
1: สิทธ
0: ิ์
1: น
0: ะ
1: ก็มีสิทธิ์นะ
0: เออ
1: มีสิทธิ์มีสิทธ
0: ิ์น่าจะเป็นไอ้จอมทัพของดัลลัสคาร์บอยอ่ะ
1: นะครับ
0: คอร์เตอร์แบ็ก
1: ดักเพรสคอต
0: น่าจะนะครับนะนะ
1: ใช่
0: น่าจะใช่ไอ้ดักเพรสคอตดูจังหวะนี้จะหยอดขึ้นมาเลยครับ
1: เจ้าของสนาม
0: เจ้าของสนามมาดินไทยแล้วก็ไม่รู้นะเมื่อกี้นะผู้บรรยาย
1: ครับผู้ฟัง
0: คือเขาใส่หมวกแล้วก็บอลทางขวาครับของลามินยามันแต่งเข้าซ้ายและยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหปัดที่ไปก่อนครับนี่ก็กาตาแบกหน้าซ้ำอีกครั้งนึงแล้วก็โอ้โหเซฟสองครั้งที่ต่อกันครับนี่ก็คอสตาครับเซฟจังหวะแรกของลามินยามันครับแล้วใบหน้าครับจะปั่นโค้ไปที่เสาไกลแต่ว่ายังใช้มือขวาเนี่ยปัดที่ออกหลังไป
1: ครับนี่เซฟแรกนะครับลากมาเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นไปแล้วก็ปัดออกไปครั้งนึงครับทางขวาก่อนที่บอลไปเข้าเท้าของไบน่านะครับโอ้โหลูกนี้นี่แม่ยากกว่าลูกของยามาอีกนะครับปัดได้หมดครับโอ้ดูแล้วนี่มันแน่ๆครับคู่นี้แต่มุมครับสเปนโชว์ฝีไม้ลายมือกันไปทั้งสองทีมนะครับผู้เสียประตู
0: ใบหน้าครับบอลทางขวาเตะมุมเข้ามาทางขวาโดนมงที่ไปก่อนนะครับแถวสอดเกี่ยวได้ลามินยามานะครับไม่ใช่ยามานะคู่กรณีโยกเข้ามาตรงกลางโอ้โหเอาบอลลึกไปถึงโอโม่ครับบริเวณสุดหลังทางฝั่งขวาไหลมาที่ลามินยามาหยอดมาจังหวะนี้มงทิ้งไปก่อนครับโรเบนเนเวสโอ้โหเป็นเดลโรเบดิอาร์นะที่มงที่ออกมาครับแม่สเปนเกือบขึ้นนำครับ
1: คือบอลคอสริมเส้นของสเปนนี่อันตรายนะครับไม่ได้เปิดไปบือหวานะครับแต่ว่าเปิดไปแม่นนะครับแล้วก็ตรงจุดแต่ว่าก็ยังคุมพื้นที่ได้ดีนะครับเกมรับโปรตุเกส
0: เซเป้
1: ครับคนข้างบนคือ
0: ดูโนโกเมส
1: ดูโนโกเมส
0: เดโก
1: เดโกเปเป
0: ้ซูซ่า
1: ทางขวาไม่ใช่จอมาโควิดนะ
0: จอมาโควิดเหมือนจะไปถ่ายโฆษณากับโครเอเชียผมจำได้แต่ไม่ใช่จอมาโควิช
1: ไม่ใช่แซวๆนะโอ้นี่ก
0: ็ตำนานนักเตะของ
1: มาเก็บเพียบเลยนะ
0: มานะ
1: คือสเปนนี่มาชุดหนึ่งไปแล้วครับโปรตุเกสมาบ้าง
0: เดโก้ก็เป็นผู้บริหารของบาร์ซ่าไงเบล
1: เดโก้
0: เดโก้ซูซ่าอยู่สายสุดนะเมื่อสักครู่นะครับภาพตัดไปครับบนอัฐจันทร์ลุกขึ้นมาครับของโปรตุเกสครับบอลทางขวาโชว์กาเซโลจะพักโอเล่นต่อโดนกุคุนิยาดักได้ครับบอลตรงกลางครับวงกลมกลางสนามที่โรดี้ออกซ้ายมาใบหน้าใบหน้าจ่ายตรงๆขึ้นหน้าให้คูคูเลย่าถึงเส้นหลักตกกลับมาตรงกลางโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับโรยทาดิอาสแล้วเปโดเนโต้เนี่ยโดนใบหน้าครับสกัดจังหวะนี้ตัวลอยนะครับยกบอลหนีไปแล้วครับเนโต้โดนใบหน้าจิ้มตัวนี้ก็ทำฟาวยุ่มยิ้มนะจังหวะนี้ครับตัดฟาวไว้ก่อน
1: ส่งเดียวกันครับลูกนี้เข้ามาสกัดได้ดีครับดูเบดิอาสนี่ครับมีนัดแรกนั่นแหละครับที่เป็นตัวสำรองนะครับดูเบดิอาสนั้นก็กลับมาเป็นตัวจริงหมดนะครับผมเอเมทสมิธNFL นะครับ
0: ก็ดาวดังของ NFL นะพี่นะ
1: พูดนี่เราก็ไม่ทันนะครับแต่ว่าเราก็ฟังเสียงเอาครับครับเปดี้ครับบอลมาครับแหมลากมาคนเดียวครับส่วนรุมแต่ว่าปล่อยบอลมาแต่ไม่แม่นนะครับเวก้ามาฝังเอาไว้ได้ครับคาเซโล
0: เอมมิสมิธเบิร์นสกูลพี่เอมมิสมิธRunning backกันของดัลลัสคาวบอยได้ก่อนแล้วก
1: ็อ
0: ยู่คาร์ดินัลด้วยพี่
1: ครับผม
0: อดีตแชมป์ซูเปอร์โบว์สามสมัยนะ
1: เนี่ยครับก็น่าจะมีบริการเกมเลยเข้ามาดูเยอะ
0: มาเยอะนะเพราะ
1: อย่างคนบริการก็ชอบดูกีฬาอยู่แล
0: ้
1: ว
0: ใช่ดัลลัสคาวบอยนะ
1: ทีนี้มาดูเป็นช่วงของโปรตุเกสบ้างผัดกันบุกคนละประมาณ5นาที
0: บอลทางซ้ายครับของโปรตุเกสครับขึ้นมาชัวเนเวสคือหลังกลับมาครับให้กับดูโนเมนเดสบอลตรงกลางเลโตเวก้า จะบอกนะว่าเจอร์รี่โจนจะมาเนี่ยเจอร์รี่โจนเจ้าของทีมนะฮะดัลลัสคาร์บอยแต่ยุ่ยยอดนั้นเจอร์รี่โจนนะครับมาดูภาพตัดไปหรือเปล่าบอลทางขวาครับขอบุญเกต
1: สวย
0: ให
1: ้โอ้โห
0: ตบกลับมาจานิดชอร์กาเซโลครับจะว่าจ่ายให้เพื่อนเนี่ยล้ำหน้าไปแล้วครับแล้วเพื่อนคัทแบ็กกลับมายิงด้วยซ้ายลูกนี้ข้ามคานไป
1: โอ้ลูกนี้เล่นสวยเลยนะครับทางขวานะครับชอร์กาเซโลเล่นจังหวะเดียวกับบูโน่เล่นแบบเข้าขารู้ใจกันเลยนะครับแต่ล้ำหน้าไปแล้วนะครับ20นาทีครับอีกสักครู่นึงก็เดี๋ยวพักดื่มน้ำดื่มท่าครับยังก็น่าจะสนุกแบบนี้แหละนะครับทั้งเกมนะครับน่าจะคาดเดาได้นะครับ
0: โรนี่ครับได้บอลเล่นใกล้ๆกับเปดี้โอโมให้ใบหน้าก็จะเป็นตัวรุกและใบหน้ากับโอโมครับและเปดี้โรนี่จะอยู่ตรงกลางนะครับโอโมจ่ายยัดมาให้กับอเล็กซ์ใบหน้าใบหน้าตรงกลางใบหน้าก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับลาสุมาอยู่กับแอดมาดริดเรียบร้อยจากบิลเลียลนะ
1: ครับผมคนที่เล่นทีมชาติดีนะครับใบหน้าตั้งแต่ชุดเล็กขึ้นมา
0: เอมิเลกลับบ็อกได้บอลขึ้นมาอ้าวล้มไปแล้วอย่างนี้บริสินเนี่ยแอนโทนีเทเลอร์ให้ฟาวกับสเปนครับใบหน้ากำลังจะวิ่งไปโดนชอคาสโลดึงหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นชอคาสโลไปดึง
1: ก็กอดไว้เลยครับชอร์กาเซโลยังไม่มีใบเหลืองนะรันเอาไว้ชัดเจนนะครับปล่อยไปไม่ได้นะครับโอ้โหมีสร้อยทองเส้นบนเริ่มเลยครับน่าจะเป็นล้านนะเส้นนี
0: ้ทองปลอมนะพี่เบลเลอร์เนี่ยอ้าวฟรีคิกครับของสเปนอเล็กซ์แบน่าครับจะเปิดเข้าไปครับยืนคำเอลอยู่นะครับข้างในมีเปากูบาซี่ลาป็อกโรดี้ครับอยู่ที่บอลเป็นใบหน้าครับแอนดี้เทเลอร์บอกอย่าเพิ่งเปิดนะเคลียร์ในกรอบเขตโทษก่อนนะครับใบหน้าเปิดเร็วเข้ามาตรงข้างในครับที่เสาแรกบ่งทิ้งไปก่อนโดยบูโน่ไฟนาเลสยิงสวนทันทีของกูบาซี่ครับยิงตัวนี้ก็ฉลับออกหลังเทมุนหรือเปล่า
1: ไปโดนกูกูเลย่าออกเลยครับ
0: อ้าวโดนพูดเดียวกันนะครับอ้าวไฮไลท์ชั้นเบรคครับพี่
1: ครับผม
0: ครับ
1: นะครับนะฮะถือว่าเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับฟุตบอลสมัยนี้นะครับก็ขอขอบคุณแจ๊สครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกนัดที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับให้เราได้มาดูแล้วก็บรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับสำหรับบอลโลกครั้งนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับในช่วงที่ฟุตบอลพักกันอยู่นะครับก็ไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับสมท.นะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับตรงๆเลยนะครับ cheer.mcot.net ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทนะครับได้รับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับรางวัลนี่รางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าเดชประสงค์Farizon MPV EV Superwan 1รางวัลนะครับรางวัลที่2นี่เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้ารุ่น UC3 5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับ24รางวัลรวมถึงGold Gift Voucher อีก5รางวัลนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นะของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับก็ก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศนั่นแหละครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้นะครับ
0: ครับก็เข้าไปได้นะครับก่อนนัดชิงนะครับนัดชิงเตะ 2:00 ตามเวลาบ้านเรานะครับก็ปิดโหวตกันประมาณสัก10 15นาที
1: ใช่
0: นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับ cheer.mcot.net นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็วันนี้ทางโมโนเนี่ยคู่ของเราจะต้องดูทางแอปนะครับลองสมัครกันได้นะครับไปสมัครกันได้นะดูแบบคมชัดนะครับ Full HD นะแต่ใครที่แบบอยากจะดูฟรีทีวีนะครับวันนี้เขาก็มีสดด้วยนะทางช่อง29นะครับทั่วอเมริกาจะกลับเบลเยียมตอน7โมงเช้านะครับ
1: 7โมงเช้า
0: แต่ใครที่อาจจะขับรถอยู่ทำงานอยู่นะฮะก็7โมงเช้าฝั่งกัสป้าของเราแล้ววันนี้พี่บีและพี่เต้แม่กลองนะครับจะมาให้เสียงภาษาไทยตอน7โมงเช้าเข้ารายการตอน6โมงครึ่งนะครับ
1: ครับผมนะครับเรียกว่าไม่ตกกระบวนแน่ๆนะฮะพักให้น้ำให้ท่ากันครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่ามีโอกาสกันทั้ง2ทีมนะครับช่วงประมาณสัก20กว่านาทีที่ผ่านมานะครับสู้สัมประตูก็ได้ออกแรงเซฟได้โชว์กันไป
0: บอกว่าจบควอเตอร์ที่1ครับผมเขาบอกมาฮะเขาบอกใบหน้าเล่นดีใช่ใบหน้าเล่นดีเลยดีกว่านิโก้ไปเรียกอีกนะนิโก้ไปเรียกเนี่ยคือสภาพร่างกายไม่ฟิตด้วยนะฮะ
1: ก็จะเข้ากับระบบนะ
0: ครับ
1: นะครับคองบอลได้นะครับเลี้ยงกินตัวนะครับแล้วก็เรื่องของทีมเวิร์คนะครับการจ่ายบอลทะลุช่องต่างๆนานานะครับ
0: แล้วเล่นฉลาดด้วยนะอเล็กซ์ไบน่าครับ
1: นะครับช่วงที่ฟอร์มอาจจะตกๆไปบ้างก็ติดทีมชาติอยู่คนก็คางแคลงนะแต่บางคนเนี่ยเล่นทีมชาติดีนะครับเข้ากับระบบ
0: ก็ดูอย่างมิเกลยาซาบาลหลายคนก็เอ๊ช้าเหลือเกินแต่ยิงไปแล้ว4ประตูนะ
1: ใช่ก็เป็นคนที่เล่นทีมชาติดี
0: ใช่นัดแรกอาจจะฝืนอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าสัมผัสบอลไม่ได้สัมผัสบอลเลยนะในช่วงมันครึ่งชั่วโมงแรกในเกมเจอเคปเวิร์ดไง
1: เป็นสถิติเลยนะครับแต่ที่บอกนะเป็นคนที่เล่นทีมชาติได้ดีนะครับแล้วก็ผมนั่งอ่านสถิติมาเนี่ย16นัดหลังสุดที่เป็นตัวจริงนะของทางโอยาซาบาลเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูของสเปน23ลูกนะครับทั้งยิงทั้งจ่ายมันจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบางทีมันก็ต้องดูที่ความไว้ใจอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็เหมือนกับที่ทูเคอร์เขาบอกนะครับก็เลือกคนที่ทำงานด้วยกันมาแล้วเราคัดเลือกนะครับหลายคนก็อาจจะไม่ติดทีมชาติมากับทีมชาติอังกฤษ
0: โปรตุเกสไหวไหมนะครับสูสีครับตอนนี้ครับอยู่ที่0ต่อ0ครับ
1: พักไม่เป็นรองนะ
0: ดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับในช่วงครึ่งแรกก่อนเลย0ต่อ0นะครับดูก็ยังไม่ได้เปิดฉากบุกเข้าใส่กันแบบเต็มอัตราศึกนะแบบใส่เกียร์5เข้าใส่กันนะครับก็มีจังหวะก็ค่อยๆเติร์กเกียร์ขึ้นไปกับทั้ง2ฝั่ง
1: เกมทันกันนะครับแล้วก็ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสนะครับใครน่าจะมองว่าสเปนดูดีกว่าเนาะเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเรื่องของทีมเวิร์คแต่ว่าโปรตุเกสไม่เป็นรองนะครับ
0: สเปนขึ้นมาครับที่วิตินญาวางออกทางขวาครับให้ชัวคาเซโลโรนัลโดยิงจุดโทษในเกมชนะโครเอเชีย 2-1 ครับและโรนัลโดนะครับยิงประตูในบอลโลกรอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเลยนะเป็นน่าเชื่อ
1: ใช่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับก็เหมือนสเปนนะครับที่เขาบอกว่าเกมที่ยิงออสเตรีย3ลูกเป็นการยิงในรอบน็อกเอาท์เกิน1ลูกเนี่ยตั้งแต่ปีไหนนะผมจำไม่ได้แล้วคือแม้แต่ปีที่พวกเขาได้แชมป์โลกอ่ะตั้งแต่รอบน็อกเอาท์มาที่ชนะมาชนะ 1-0 ทุกนัด
0: ครับ
1: เออนะก็แปลกเหมือนกันนะครับทีมบุกอย่างสเปนนะครับ
0: บอลนะย้อนหลังนะกราบ้าครับขอโปรตุเกสครับบอกว่าฟังอยู่ครับจาก8เร็วนะครับบรรยายได้อรรถรสมากขอบคุณมากนะครับมีหวานมันเค็มเดินโดดโอ้โมจะจ่ายทะลุช่องโอ้โหยังเกี่ยวได้ครับแม่ขายาวครับเรโตเวก้าโอ้เลมินยาอยากผลจะออกเสียงตามเขายามานตลอดนะเลมินยาเบาแล้วกันเนาะเด็กยาลาใช่ไหมพี่
1: ใช่ปุ๊บนะ
0: ต้องไม่ใช่หรอ
1: ต้องถามแฟนๆไม่เคยเห็นหรือเปล่า
0: ไม่ใช่นะเด็กยาลานะจะไปโตที่สเปนไม่ใช่ก็เป็นคนสเปนนะฮะเลมินยาเบาจังหวะนี้วางยาวมาทางฝั่งขวาแล้วเอามือพักบอลนะครับไปโดเนโตผู้สินบอกไอเห็นยูมาตลอด
1: ครับ
0: ตั้งแต่ยูอยู่เชลซีแล้วเนโต้บอกผมเปล่า
1: เหมือนจะไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะ
0: โดนไหมพี
1: ่เออ
0: พักอกแล้วเหมือนโดนบริเวณเขาได้บริเวณซอกก็บริเวณในบริเวณหน้าอกอะเนาะ
1: นิดนึง
0: เป็นตะมันเยอะมาทางฝั่งซ้ายเอาสเปนขึ้นมาครับโอโมจะอยู่ตรงกลางคอยออกบอลซ้ายขวานะครับแล้วมียามาให้ปอโร่แล้วเปิดเข้
1: ามา
0: ต้องชมครับขายาวเหมือนกันโดโดเมนเดสแค่ยาวทุกส่วนนะครับขาก็ยาวครับเกี่ยวลูกนี้ออกข้างไปครับจังหวะโอ้โหบังดีครับ
1: นิดเดียว
0: ออกหลังนะครับเตะมุมครับของสเปน
1: คือดูจากจังหวะที่แทงทะลุมาเนี่ยรู้ว่าจะหลุดแล้วนะครับแต่จังหวะเขาเรียกว่าจังหวะตัดสินใจพุ่งสไลด์เนี่ยทำได้ดีนะครับโดโดเมนเดสบล็อกทันเวลา
0: บอกว่านิโก้วิลเลียมเนี่ยเล่นกับบิลเบาเล่นไปเจ็บไปครับฟอร์มตกด้วยเอ็กซ์เบย์หน้าดีกว่าครับอ่ะก็ใบหน้าก็ดีจริง
1: เล่นดี
0: เล่นดีเลยสเปนนะครับเล่นบอลสั้นๆนะครับเตะคอร์เนอร์สั้นมาบอลจากขวาไปซ้ายครับแล้วไปนี่ยอกเข้ามาที่เสาแรกแล้วได้บอลมาดิโอ้โหดานิโอโมครับบงจอๆพุ่งตัวไปโดนบงแต่ว่าไม่เข้าครับแอบจะมาที่เปิดโดยรวยมาของเปเดรี่แล้วนี่ก็คอสตาเนี่ยผวามาเพราะมีผู้เล่นของสเปนเนี่ยมาโ
1: อ้เดโอโมนี่อาจจะล้ำหรือเปล่า
0: คือกูโบซี่เนี่ย
1: ไม่ล้ำแน
0: ่ๆไม่ล้ำแน่ๆครับจังหวะที่วิ่งขึ้นไปครับแล้วไปเหมือนบางทางครับนี่ก็คอสตาเนี่ยใช้ขาซ้ายสกัดมาและเข้าทางของดานิโอโมมงจอๆลูกนี้แล้วไม่เข้า
1: ใช
0: ่โอ้โหไม่มีธงขึ้นมาด้วย
1: คือจังหวะมงจังหวะ2ของไดเนียลโมก็น่าจะหลุดจากจังหวะล้ำหน้าไปแล้วนะแต่ถ้าหากมงแล้วไปโดนกูบาซี่ก็จะล้ำอยู่ดี
0: แต่ว่ากูบาซี่ก็หลบให้แล้วแต่ว่าโอโมนะครับพุ่งตบไปโดนมง
1: มันใกล้ไป
0: ใช่ฮะแล้วดีโอโกซาในการประตูของโปรตุเกสยังลุกไม่ขึ้นเลยครับ
1: ใกล้ไปนะครับแต่ต้องชมปฏิกิริยาของทางคอสตาเลยนะครับที่ใช้ขานะครับบล็อกลูกเอาไว้นะครับแม้ว่าจะโดนกูบาซี่เนี่ยมาแบบเหมือนมาเหมือนบังวิสัยทัศน์อ่ะนะ
0: ครึ่งชั่วโมงผ่านครับอยู่ที่สูตรต่อสูตรโอ้โหสเปนลูกนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยไม่น่าล้ำเลยพี่เนาะ
1: ไม่ล้ำแน่ๆ
0: เพราะว่าเดนิโอโมเนี่ยยังอยู่ในแนวอยู่นะครับยังอยู่ในลายอยู่ครับโอ้โห
1: โอกาสหวาดเสียวเยอะกว่า
0: คือประตูของโปรตุเกสดิโก้คอสตาเนี่ยสกัดลูกเปิดมาแล้วเหมือนยกตั้งให้เลยครับสกัดด้วยเท้าซ้าย
1: มาอีกแล้ว
0: แล้วมาอีกแล้วโรดี้ชิงเบียดไหลต่อไหลกับบรูโน่เฟร์นันด์แมนซิตี้เจอแมนยูครับอ้าวจังหวะนี้เอเมริกลาป็อกเตะแฉงครับเหมือนกอล์ฟเลยครับเตะแฉงลึกไปถึงอุนาซิมอนรับได้ครับโปรตุเกสบวยไหมไม่บวยครับส่งขึ้นหลังหรือเปล่าใช้เท้าส่งขึ้นหลังไม่มีครับอุนาซิมอนวางบอลมาตรงกลางสนามให้เปเดรี่ปาวกูบาซี่กับจ่ายยัดมาตอนนี้พยายามที่จะจ่ายแนวลึกนะสเปนพี่
1: ใช่นะครับก็เห็นหลายจังหวะแล้วนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยได้ลุ้นด้วยนะครับคือจ่ายดีนะครับทีละพาส
0: สเปนจะมีโตเบโดบกนะฮะใช่ฮะดานิโอโมโตเบโดบกรุ่นนี้โอ้มงจ่อๆไม่เข้าครับระยะประมาณ6หลาในกรอบเขตโทษเส้นเขตโทษ6หลามงไม่เข้าครับจะหมดไปที่เสาไกลกูเบอร์ซี่ก็เบี่ยงตัวหลบให้แล้วครับโอ้นักเตะสเปนงงอยู่ในดงกระทิงดุเลยครับไม่เข้าได้ไง
1: มันเหมือนมันคับทิศทางไม่ได้นะครับเดนิโอโม
0: สเปนหมดยุคบีญ่าตอเลสก็ไม่มีแล้วนะครับส่วนหน้าคมใช่ไหมผมอยู่นั้นก็ไล่เทมทานเนาะ
1: จับทุกตัว
0: ยูโร2008แล้วป้องกันแชมป์2012ได้แชมป์โลกปี
1: 2014ถือว่าเป็นยุคทอง
0: ในการเมเจอร์ยุคทองนะของลาโรคาโอ้สเปนตอนนี้ขอบอลมากกว่าครับโปรตุเกสบุกไม่ขึ้นกับบอลทางขวาที่แล้วเบนยามาเจอกับดูเมเนสเมเนสไหลเข้ามาตกกลางจังหวะนี้แล้วตกเข้ามาตรงแม่ให้ฉลาดมากครับเลยเบนยามาครับโอโมเดลวิ่งทะลุช่องเข้าไปบริเวณสุดสุดล่างครับตรงเสาแรกแล้วตกเข้ามาข้างในโอยาสปาเข้าชาร์จไม่ถึงครับโดนแต่ที่มาก่อนอ่าครับนาทีทอครับของสเปนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่เปเดรี่ดันขึ้นมาสู่นะครับตัวนี้คุสเตแบกครับฟาวกูเบซี่กับลาป็อกจะง้างมันยิงแต่จ่ายให้ใบหน้าดีกว่าครับบริเวณเส้นกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายโดนล้อมกรอบก่อนคือหลังกลับมาที่คุกุริยาให้ลาป็อกออกซ้ายมาใบหน้าใบหน้าเนี่ยดึงเข้าขวาและเปิดแน่นอนครับหยอดเข้ามาตรงกลางมงที่ไปครับเวก้าเก็บได้ที่เปโดโปโรครับหุบเข้าไปเล่นข้างในครับโอ้ตอนนี้มองหน้ากันแล้วนักเตะของโปรตุเกสแล้วจ่ายยัดมาโดโมเรนหัวกระโดดครับโอยาซาบาลโรดี้เอาโรดี้เข้าขวาหงางไม่ยิงครับให้ปโรออกขวามาแล้วมินยาเบาจ่ายขวาชนะมาที่เปเดรี่จ่ายให้ครับแล้วมินยาเบาอยากมาเข้าซ้ายจะแหวก2ไม่ไหวครับโจเฟดิกโอ้ยโดนเสียบคว่ำครับเลยมินยาไปเสียบเสียฟาครับเลยมินยาเบาดัดฟันด้วย
1: สำคัญนะตรงนี้เดี๋ยวจะแหวกเข้าไปนะครับแต่ว่าโชฟิลิกจะมาช่วยนะครับสกัดโดนบอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันแหมครับฟาวตักไปนิดนึงนะครับจังหวะเข้าเสียบมุมอะไรครับเมื่อตะครู
0: ่โอ้ดูด้วยไปเดียจ่ายขวาสนาม
1: อันตรายนะครับ
0: อันตรายครับโอ้โหจ่ายดูนี้ข้าวฟ้าครับ
1: ดี
0: ครับที่มั่นให้โชฟิลิกโอ้โดนไล่ล่ามาครับเลโตไวก้าสเปซบีบสู่ครับโอโมบีบหน้าเขียวนะครับแล้วเวก้าก็ต้องเตะทีออกข้างไปโอ้โหบิ้วเกมขึ้นมาไม่ได้ครับฝั่งของโปรตุเกสครับตอนนี
1: ้โอ้โห ก็ได้บอลแป๊บเดียวนะครับเนี่ยครับกลับมาใหม่ครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยตรงกลางโปรตุเกสก็สู้ไม่ได้แล้วนะครับก็อาจจะต้องทีมด้วยนะครับเรื่องการคลองบอล
0: บอลนะย้อนหลังกลับมาครับให้ตรงกลางครับสเปนโรดี้โอ้หาบอลไม่เจอครับผู้เล่นของโปรตุเกสแล้ว
1: นี่ครับ
0: จะหยอดขึ้นมาครับบอลลึกเกินไปครับให้โอยาซาบาลึกไปถึงเดโก้คอสตาต้องดึงช้าๆครับแล้วก็หลายบอลให้เวก้าต้องลงมารับบอลตับโอ้โหบอลกระเด็นกระดอยควินตินยาจับบอลยังไม่ติดเท้าครับบอลมันติดตะแคงกันต้องขึ้นหลังกับให้คอสตาแล้วดูจังหวะนี้บีบสูงขึ้นมาจ่ายไม่เจอบอลครับโรนัลโดตัวนี้นี่ครับเริ่มผายมือใส่กันแล้วครับผู้เล่นของโปรตุเกส
1: ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงกลางโปรตุเกสก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะครับควินตินยาชัวร์เดเวนแล้วก็บรูโน่นะครับ
0: บอกว่ากองหลังของโปรตุเกสไม่มีดีแล้วนะครับเวก้าก็ขยับเหมือนเซ็นเตอร์ก็ได้แบ็กซ้ายก็ได้เนาะอาจจะดูจังหวะของสเปนก่อนหึขึ้นมาแล้วจะสัวอาโต้กลับมาได้ไหมอ้าวคุณเสียที่จะเริ่มไปสนุกเกอร์ซะนั้นฮะไปว่าสนุกใส่ผู้เล่นของโปรตุเกสจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้
1: สวยครับ
0: เดี๋ยวยกมาสวยครับให้วินิจ้าไหลมาให้โรนัลโดรับบอลต่ำครับโดเนี่ยต้องลงมารับบอลต่ำครับโรนัลโดเอาทางซ้ายมีพื้นที่ว่างแต่โด41แล้วนะครับไหลมาให้ชอฟิลิกมาได้สวยโอ้ยคว้าไปแล้วครับชอฟิลิกบอลตรงกลางของโปรตุเกสครับผู้สินให้เล่นต่อไปเป็นบอลจะได้เปรียบนะครับของทีมลูกหนังแดนไฟทองบุโน่แฟนันได้บอลบอกข้างในเหมือนจะเปิดดึงจังหวะก่อนนะครับทางขวาไหลให้เนโต้เนโต้เกี่ยวเข้าสายแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางที่เซาโซได้บอลลุ้นได้แล้วครับโอ้โหนั่นโรนัลโดจริงโอ้โหคันหลังยิงตรงนี้แต่ว่าไม่ผ่านอูไนซีมอนแม่ตัวโฉมที่เซาโซเป็นชอฟลีครับที่ได้มงแต่ว่าจังหวะนี้อูไนซีมอนปัดทิ้งออกไปได้และโดจะซ้ำลูกนี้ก็อูไนซีมอนก็ยังผวา
1: โอ้โห
0: ลูกนี้
1: บ่งชง
0: ติดหัวไหล่ของอูไนซีมอนครับ
1: แม่แล้วจังหวะโรนัลโดเล่นยากนะครับแต่ยังทำได้นะนี่ครับจังหวะตวัดบอลกับหลังลูกนี้ครับของโรนัลโดครับโอ้โหคือถ้าประตูต้องโล่เนี่ยเข้าครับลูกนี้แต่ว่าแม่ลูกยากก็ยังทำได้ลูกขึ้นมาได้ครับเฟลิก
0: เหมือนเฟลิกจะไม่ไหวครับพี่เหมือนจะบอกกับทีมงานว่าเขาไม่ไหวครับ
1: หัวไหล่
0: เจ็บไหล่เปล่าหรือว่าไงมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีท็อปเลทหรือว่ามีพวกสติ๊กเกอร์ลงมาว่าพี
1: ่
0: พวกจอมปวดลงมาหรือเปล่าหรือว่าใครอ๋อเนโต้ถอดรองเท้าอยู่เจ็บครับถอด
1: เจ็บ
0: รองเท้าฝั่งขวาออกครับเจ็บโอ้นี่ตัวหลักของโปรตุเกสนะเปโดเนโต้ลากเรือทางฝั่งขวานาทีที่38นะครับโปรตุเกส0สเปน0เฟลิกซ์เนี่ยเจ็บหัวไหล่ซ้ายโดนอะไรเข้าไปน่าจะโดนปลายสตาร์ทหรือเปล่าพ
1: ี่ดูอีกทีนึงนี่ครับบอลแรงมาเสาสอนนะครับโอ้โหเตะกระแทกนั่นแหละครับกับป้ายสปอนเซอร์ข้างหลังโกครับชอว์เฟลิกซ์แล้วก็เปโดเนโต้ก็ลุกขึ้นมาได้ครับ
0: ถือรองเท้าข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าข้างหนึ่งถือรองเท้าข้างถือเนี่ยรองเท้าขวาของแกนะก็ยี่ห้อดังนะครับรองเท้าสีชมพูครับฟังอยู่นะครับจากคุณเทลงทุนนะครับฟังไปตั้งรูปไปครับเชียร์ทีมนาโดครับอยากให้นาโดไปถึงแชมป์โลกจะได้จบสวยๆค่ะจากคุณเทลงทุนแฟนนอล่าสุดโดก็ยืนยันว่าบอลโลกครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะเหมือนกับเนมานะครับ
1: เขาบอกว่าโดสลิงแตกแต่ผมว่าก็ไม่สลิงแตกนะที่เพท้าผู้ตัดสินนักข่าวนะให้สัมภาษณ์นะ
0: แต่เขาก็ยังใจเย็นนะเขาบอกว่าไงแต่ละข่าวว่านักข่าวคนนี้เนี่ยไม่เคยชม
1: ม
0: าเลยครับแต่ผมจะคุยดีกับเข
1: า
0: คุณถามมา
1: ผมว่าไม่สนิงแต่นะผมว่าเขามีสตินะ
0: ก็ใช่เขาก็ในงานแถลงข่าวก็มีสติแล้วก็คือบางตัวดีอะโดะในงานแถลงข่าวแต่ว่าที่หลังจากจบเกมเมื่อวานนี้ไงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอังกฤษชนะเม็กซิโก 3-2 ครับเสียงของแฮร์รี่เคนหายไปไหนเนี่ย
1: ไม่รู้ว่าม
0: ันมีเสียงว่ะเฮ้ยครับๆๆเฮ้ยก็บอกเฮ้ยทำไมเสียงเพราะแบบนี
1: ้คือผม
0: เสียงเล็กเลยนะ
1: คือพี่นั่งดูนี่คือแบบมันถามตลอดอ่ะ
0: เสียงของแฮร์รี่เคนครับ
1: สภาพไม่เลิกกันทีด้วยนะ
0: โมโนยังไปตัดเป็นเป็นคลิปนะฮะ
1: ใครที่ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอย่างเงี้ยลองไปหาดูเลย
0: ลองฟังว่าเคนว่าแฮร์รี่เคนอินเทอร์วิวนะครับเสียงหลงเลยอ่ะ
1: มันหมด
0: ขนาดเคนยังบอกว่าขออภัยครับเสียงผมเป็นอย่างนี้ฮะเออเอาน้ำเจควยแกหน่อยนะพี่น้ำเจควยร้อนๆพี
1: ่มันตลกจริง
0: เพราะอากาศเราเบาบางอากาศมันหนาวด้วยฝนตกด้วยไง
1: เสียงแหบ
0: อากาศเบาบางด้วยเสียงแหบเสียงหมดเลยนะคือผู้สื่อข่าวผู้หญิงเนี่ยของอังกฤษเขาจะถามว่าเฮเดอร์สันไปฉลองแล้วเจ็บเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้ยผมก็ไม่เห็นเลยครับ
0: เห็นเสียงหลงเลยอ่ะ
1: เฮเดอร์สันก็ตลกอีกเดี๋ยวดูเต็มมุมกัน
0: ดูเต็มมุมก่อนครับบอกว่าโดไม่สลิงแตกหรอกครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะบางตัวดีอยู่แล้วโดฮะแต่เหมือนเปโดเนโต้จะเป็นปัญหาเรื่องรองเท้าโอ้ยรองเท้าขาดพี่บริเวณเอ็นร้อยหวาย
1: เอ็นร้อยหวายของรองเท้า
0: เอ็นร้อยหวายของรองเท้าพี่
1: เป็นรูเลยอ่ะ
0: เป็นรูฮะ
1: โดน
0: แกไม่ได้ตัดเหมือนถูกเท้าไงไม่ใช่ไหมเอาเต็มมุมสั้นนะครับของโปรตุเกสครับชอฟริกเล่นกับดูโนเบเดสมีมุมเปิดมากขึ้นดูโนเบเดสขอเข้าสายแล้วปั่นดูนี่แล้วก็ชนคานบอลฉลามและชนคานโอ้โหดูโนเบเดสครับแม่เคยยิงใส่อุสเปย์มาแล้วนะที่โดบอกน้องยิงเลยพี่ไม่ยิงครับฟรีคิกแล้วยิงเข้ามาเลยนะครับดูโนเบเดสโอ้คือจังหวะนี้เล่นเตะมุมสั้นดูโนเบเดสเป็นคนจุดเริ่มสารตั้งต้นนะเตะมุมทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ไหลให้ชอฟริกฟรีคิกเนี่ยแตกตัวก่อนนะครับแล้วเปิดมุมครับให้โดนัลด์เมเดสได้ซัดตัวนี้บอลฉลับศีรษะแล้วชนคานเต็มๆครับโปรตุเกสเกือบขึ้นทาง 1-0
1: ไปโดนหัวของเปโดปอโร่เลยครับอาจจะดีที่มันไม่เข้าเลยครับมันไม่เสียบใต้คานแต่มันไปชนคาน
0: ฉลับน่าจะเป็นนะไปโดปอโร่เมื่อกี้
1: ใช่
0: ฉลับศีรษะสกินเฮดของเปโดปอโร่นะครับบอลนะชนคานเต็มๆแม่ถ้าลูกนี้ถ้าเปโดปอโร่ไว้ผมยาวบอลหน้าจะลดทอนความเร็ว
1: นี่
0: ไปใช้บรรเทาความเร็วเดี๋ยวจะมีคนแชร์พวกนี
1: ้
0: ลดทอนความเร็วดีกว่าบอกว่าฟังจากแล้วพูดนะครับสวัสดีคนเหนือเดินในเจ้าเอาเตะโมนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุกทางฝั่งซ้ายดูด้วยมาเดสเปิดได้เข้ามาตรงกลางแล้วชิงกันจอฟริกบอลนะจังหวะสอเป็นของลาเมียเอ้าหนีตัวมาสวยครับลาเมียเอ้าหนีมาแล้วโปรตุเกสก็พยายามจะไล่ล่าไปออกซ้ายมาก่อนให้ใบหน้าแต่บอลมันย้อนหลังครับใบหน้าจะไปจะดิ้นหนีไปแล้วไม่ยอมครับไม่ยอมครับทางโมโนแฟนนันคือแรงกระมาได้ครับเบน่าไหลเข้ามาตรงกลางโรดี้ไหลมาเลยเป็นยาเบาแต่เข้าขวาจะไปโอ้โห
1: โด
0: นก่อนแม่โจฟริกเนี่ยจิ้มจังด้านหลังแล้วก็เข้ามือนะครับของเดียโก้คอสตาเลยครับ
1: โอ้โหคือยามาลากมาเนี่ยน่าจะหาช่องเพื่อที่จะเล่นเองแล้วนะครับแต่วันนี้ครับเลยไม่ทันดูนะครับว่าโจฟริกเนี่ยมาจากข้างหลังนะครับแล้วก็ลูกนี้สกัดได้ดีด้วยครับคือถ้าตะกัดผ้าไปนิดเดียวเนี่ยก็ฟรีคิกระยะอันตรายแน่ๆครับ
0: เคนเขาต้องร้องเพลง Wonderwall ของ Oasis หรือเปล่าใช่ฮะพอจบเกมเขาร้องเพลง Wonderwall ใช่ไหมพี่ของ Oasis ไง
1: ถูกครับ
0: กับแฟนบอลอังกฤษนะครับ
1: แล้วคืออะไรโคศกสนามจัดให้อย่าง
0: นี้เออรู้งานเน
1: า
0: ะ
1: รู้งานนะครับที่เพิ่งชนะทีมของตัวเอง
0: แต่ว่าจบเกมเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับที่ Azteca Stadium จุดเบลลิงแฮมนะครับที่เล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับเจ้าตัวก็ไปแลกเสื้อกับเจ้าคิมิโตะโมรานะไอ้ดาวรุ่งของโปรตุเกสวัย18ปีพี
1: ่ครับ
0: ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอ่ะไอ้โมราแลกเสื้อกันนะอ่ะนาที44ครับ44ครับอยู่ที่0-0ครับคูเบนดิอาสนี่เป็นไงหาเรื่องโดนด่าซะแล้ว
1: เอาคู
0: โรเบนดิอาสครับไหลมาทางขวาเนโต้การนั้นยังไม่เปลี่ยนรองเท้าเลยพี่รองเท้าขาดนะครับบริเวณเอ็นร้อยวายครับรองเท้าขวาแกเอ้ยแกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอาโปรตุเกสขึ้นมาครับบูโน่แฟนดันไหลให้เวก้าที่ขึ้นมาสู่ครับเวก้าหนีกินตัวมาสวยครับไหลออกซ้ายมาให้โนโน่เมเดสเมเดสพยานที่อย่าไปโดนเกี่ยวไว้แล้วเมนยามามาช่วยเอาจิ้มลูกนี้ติดเวก้าหลอกเลยเมนยามาสวยครับ
1: ไม่ขยับ
0: เพื่อนไม่มีครับเมเดสเลี้ยงเส้นทางฝั่งซ้ายเปิดเร็วเข้ามาตรงกลางจะให้โรนัลโดครับอุนาซีมอนรับติดมือครับเปิดด้วยกันไปครับลูกเปิดของโนโดเมนเดส
1: ก็รออยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าเปิดไปได้ลุ้นเหมือนกันนะครับโปรโดนี่ก็มาตามจุดนัดพบละวิ่งย่อๆมาโรนัลโด
0: โอ้ถ้าย้อนกลับไปเล็ก 4-5 ปีน่าจะโดดสูงกว่านี้นะโรนัลโดอ
1: าจจะเข้า
0: แต่หลัก4แล้วฮะหลัก4แกจะเข้าสะพานใหม่แล้วฮะ
1: อาจจะตัดหน้าซีมอนได้
0: โอ้โหลูกนี้แกเดินเหมือนเดินไปหาลูกบอลแล้วโรนัลโด
1: ต้องให้บอลในกรอบแกโทษแกเยอะๆ
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้เนี่ยคือประเด็นคือโปรตุเกสมันไม่ได้ครองบอลนวดแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันมาเป็นช่วงๆนะครับอย่างนี้โรนโดก็ไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่นะ
0: บอกว่านี้โซมันนี้สูงๆนะครับมีโอกาสนะอ่ะดูกันครับนาทีสุดท้ายครับอยู่ที่ทศกิณที่จ่ายยัดมาตรงกับโอโม่ไหลให้โอยาสบาเข้าซ้ายไหมโตเกียวเข้าซ้ายโอ้โหคือบอลมันเข้าขวาเกียวเข้าซ้ายก็เลยโดนดักได้และยิงทันทีครับบอลทะลักมาเป็นโรดี้ครับได้กดลูกนี้ข้ามคาน
1: แล้วก็ทศเจ็บครึ่งแรกนะครับ6นาที
0: อ้าวเข้าหาราอูมาเลยได้หรือเปล่าฮะไม่ใช่นะ
1: บอลนี่ครับแถวสอนครับโรดี้ครับแต่จังหวะยิงนี่โอ้โหเตะเปลี่ยนเลยลูกนี้
0: เตะเปลี่ยนเห็นเป็นสนามอเมริกันฟุตบอลไม่ได้ครับ
1: แต่ว่า
0: เปลี่ยนเลย
1: สเปนนี่เล่นพื้นที่แคบๆดีเลยครับจังหวะไฮไหลบอลกันนะครับหลุดไปนี่คือสร้างอันตรายได้นะครับเป็นจุดที่โปรตุเกสต้องดูหน่อย
0: ดูบอลอ๋อดูทางโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กถ่ายทอดสดอยู่นะครับตั้งใจฟังมากครับผมเชียร์ฝอยทองครับอยู่พิจิตรครับน้องกระทิงอยู่สุราษฎร์ภาคสูงมากครับขอบคุณมากนะครับเอาขอบคุณมากนะครับมาทักทายกันได้นะบอลของโปรตุเกสครับที่ชอเดเวสมีตัววิเศษไปโรนัลโด
1: มา
0: โดบอกอยากจะย้อนเวลาสัก 4-5 ปีลูกนี้วิ่งเล่นกับลายแนวรับของสเปย์ครับแต่ว่าบอลลึกเกินไปครับจังหวะใจข้ามแนวมาเข้ามือของนายซีมอนแล้วสเปย์จะย้อนทางมาที่อเล็กซ์ไบน่าไบน่ามีคูโคริยาวิ่งอ้อมให้แต่ว่าไม่จ่ายครับอ่ะจ่ายแล้วให้คูโคริยาอ้าวคูโคริยาจ่ายโดนคาเซโลแม่มีผักที่หนึ่งครับจากซ้ายมาขวาโปโรหยอดให้ลามิญาเมาเข้าสายแล้วยิงโอ
1: ้
0: โหลามิญาเมาแม่เอาบอลลงพื้นสวยแล้วพยายามที่จะยิงด้วยซ้ายลูกนี้แต่ว่าบอลโอ้โหหลุดไปไกลยิงเข้าก็ไม่ได้ล้ำหน้าไปแล้ว
1: ล้ำหน้าครับนี่ครับคือเป็นบอลที่สเปนเล่นเยอะมากครับจังหวะแบบนี้ครับคือจ่ายข้ามแนวรับไปเลยครับแล้วจังหวะโอ้โหบอลแรกสวยมากนะครับยาเมาแต่ยิงไม่ดี
0: บอกว่าเชียร์โปรตุเกสนะครับชมบุรีโอ้โหฟังจากชมบุรีนะพี่ฝนตกหรือเปล่าชมบุรีครับช่วงนี้ฮะ
1: หลุดไปอีกแล้วครับนะได้ฟาวครับแต่ตัวนี้เซเลอร์เลยครับเป่าย้อนหลังให้นี่ครับบอลสั้นบอลตามช่องของสเปนครับ
0: โอ้โหหลุดเข้าจากข้างหลังครับดานิโอโม
1: ่ถึงกับต้องหันมาดูเลย
0: ว่าใครเสียบ
1: ใครเข้า
0: แกตัดผมทองแล้วแกไฮไลท์ผมทองแต่นี่โอโม่ฮะเขาเรียกแกผมทองอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่แกชอบนะ
0: เออ
1: มันคุ้นกับแกผมทองมาตลอดโอเดอร์ครับเดอะรีเจนต์ไงเดอะฟิวเจอร
0: ์รีเจนต์คือโรนัลโดครับ
1: ครับ
0: เดอะฟิวเจอร์คือคนที่จะยิงฟรีคิกครับลาบินยาเมา
1: ระยะก็ยิงได้นะครับลูกอย่างนี้ครับ
0: ระยะค่อนข้างไกลครับใบหน้าเป็นจอมปั่นฟรีคิกอยู่แล้วครับเป็นเจ้าพ่อลูนี่อยู่แล้วครับอเล็กซ์ใบหน้ายาเมาถอนตัวครับถอนตัวให้ใบหน้าเป็นคนเปิดฟรีคิกระยะไกลครับประมาณ40ลาน่าจะเปิดเข้าไปหยอดมาที่เสาไกลครับให้กับทางครับล้ำหน้าไปแล้วครับโรดี้ครับวิ่งไปลูกนี
1: ้ไล่เลยครับอันนี้เทเลอร
0: ์โอ้ลำหน้า
1: ครับ
0: ลำหน้าโรดี
1: ้คนที่ตามไปเก็บจังหวะ2นั่นแหละครับตรงเสา2ก็ทดเจ็บแล้วนะครับตอนนี้ครับอีกครึ่งทางนะครับผ่านมา3นาทีเศษนะครับทดเจ็บ6นาทีก็จบครึ่งแรก 0-0 ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับทั้ง2ทีมเลยแต่โปรตุเกสจะต้องไปทำกันบ้านหน่อยนะครับเพราะว่าบอลเกมบุกค่อนข้างจะน้อยนะครับบางครั้งนี่ได้บอลก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าพื้นที่อันตรายครับแล้วก็เสียบอลง่ายด้วย
0: ส่งเข้ามากันเยอะนะครับเก่ากว่าครับทุกสถิติ 3-3 หน่อยไหมครับโอ้โหแต่ 0-0 อยู่แล้วนี่นะเจอการบอลโลกครั้งล่าสุด 3-3 ครั้งนี้ยัง 0-0 อยู่นะครับวางยาคูน่ามาก็สเปนกาเซโลดักไว้ได้ครับเดียสให้กับโดโดเมเดสบอลทางซ้ายครับหลุยขึ้นมาครับชอเนเวสส่งคล้ายๆกับวินิญานะชอเนเวสกับวินิญาตัวเล็กเหมือนกันนะครับ
1: 170กว่า
0: จอเฟริกโอ้หยอดออกซ้ายจะให้
1: วันนี้บรูโน่เนี่ย
0: ใช่บรูโน่เงียบมาก
1: ถูกครับเป็นครึ่งแรกที่เงียบเลยครับของบรูโน่ครับแทบไม่ได้บอลเลยครับ
0: บอลนะตรงกลางครับที่โอยาซาบาลงมาแล้วบอลต่ำคุคุริยายืนไล่เส้นอยู่ครับจ่ายออกซ้ายมาร์คคุคุริยาโอยาซาบาลสูญกลับมาอ้าวเอเมริกลาป๊อกครับจะโดนเล่งมาแกก็เลยเหมือนเตะทิ้งออกข้างเลยครับ

0: doing that. He's really.
1: อาเซียนเรามีโอกาสจัดบอลโลกหรือเปล่าครับก็ลำบากอะ
2: เหนื่อยนะ
1: เอเชียแล้วพอไหวญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เคยจัดไปแล้วครับร่วมกันปี2002ถ้าชาติที่จัดได้นะผมว่าจีนเนี่ยอนาคต
2: ก็ได
1: ้
2: คือมีความพร้อมทุกอย่าง
1: ถูก
2: ยกเว้นทีมที่อาจจะยังไม่ดีมาก
1: ไม่ถึงเอเชียตะวันออกนะแต่ถ้าตะวันออกกลางก็ซาอุก็ได้จัดบอลโลกเลยใน2ครั้งถัดไปทดเวลา6นาทีนะครับทดมาแล้วนาทีสุดท้ายอุนายซีมอนครับจะเปิดเข้าไปบอลวางยาวข้างหน้ามาครับอุนายซีมอนวางมาทางฝั่งซ้ายอ้าวแล้วบอลไม่ออกนะครับใบหน้าบอลอยู่ลิเซทาฝั่งซ้ายและไหลโอ้โหจะไหลตัดในเข้ามาให้ออยาซาบาวไปติดโรเบนดิอัสบุษินอาทิตย์เทเลอร์กระเป๋าจบเกมในครึ่งแรกครับที่ดัลลัสสเตเดียมโปรตุเกสกับสเปนยังเสมอกันอยู่ที่0ต่อ0ภาพแต่ที่ดูโนเมเดสครับ
2: ใช่นะครับมีจังหวะที่ลูกเตะมุมสั้นแล้วก็โนเมเดสนี่รับมานะครับแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลไปฉลับศีรษะของเปโดโปโรชนคานน่าจะเป็นจังหวะที่ใกล้เคียงที่สุดนะของโปรตุเกสนะครับเดียโก้คอสตาก็งานหนักนะครับผู้สัมประตูของโปรตุเกสเซฟลูกยากๆไปหลายลูกเหมือนกันนะบางทีต้องเซฟ2จังหวะติดด้วยนะครับโรนัลโด้ก็มีจังหวะยิงนะครับในช่วงต้นเกมนะนะครับลูกหลุดไปทางขวาแล้วก็ยิงยัดเข้าไปตรงเสาแรกนะครับแต่ว่าอูนายซีมอนได้ยืนคุมเสาอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกนะครับไม่ว่าจะยิงไม่ได้กันก็ตามนะฮะ
1: ใช่ฮะก็ 0-0 นะครับโอกาสครองบอลของสเปนเนี่ยมีมากกว่านะครับในครึ่งแรกแต่ว่าเจาะไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ
2: มีจังหวะหวาดเสียวคือมีจังหวะยิงแหละนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูครับ
1: ก็สเปนค่าเอ็กโกในปีหน้าหรือว่าคาดการณ์ที่จะเป็นประตูนะครับถึง 0.98 นะเกือบ1ลูกนะครับส่วนโปรตุเกส 0.26 ครับครอบบอลก็มากกว่าเล็กน้อยครับ 55% โอกาสยิง8ครั้งครับตรงกรอบไป3ส่วนโปรตุเกสโอกาสยิง5ตรงกรอบไป2ครับ
2: สูสีเลย
1: ครับ
2: สูสีเลยนะครับโอ้โหมันนะ
1: ก็โอ้โหเป็นไงพี่ครึ่งแรก
2: ก็สมมุติถ้าหากเราต้องตื่นมาดูก็ถือว่าไม่เสียดายนะ
1: อาจจะสู้ๆก็จริงแต่ว่าเกมคุณภาพ
2: คุณภาพ
1: ดีกว่านะครับสู้กันตรงกลางสู้กันในพื้นสุดท้ายนะครับก
2: ็คุณภาพ
1: กันบุกช่วงต้นก็เป็นฝั่งสเปนก่อนเนาะแล้วก็โปรตุเกสนะครับก็มีโอกาสนะครับโดยเฉพาะลูกยิงไกลของโดนัลด์เมนเดสครับยิงด้วยสายด้วยนั้นโอ้ถ้าว่าโดนหนากว่านี้นะเหมือนว่าศีรษะของเปโดโปโรนะโดนหนากว่านี้บอลมีสิทธิ์ที่จะพุ่งเข้าหาประตูได้เลยนะ
2: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
1: พอมันโดนบางเนาะ
2: มันก็เลย
1: โดนบางก็เลยฉลับ
2: ครับ
1: ชนคานเต็ม
2: ๆมันเจิดขึ้นไปเหินไป
1: ครับ
2: นะครับ
1: สวัสดีนะครับพาคนเดียวหรือเปล่าครับผมมีพี่แป๊กมาด้วยนะนะครับแล้วดูเอสเป็นไงพี
2: ่ครับ
1: อยู่ฟังไปแล้วนะครับนั่งฟังไปกินกาแฟไปครับฟังเสียงบางแล้วอร่อยครับเต็มๆมันๆดีฮะ FC เจมเขียงหมูสนวรรณวิจิตรและจุนคิมสกุลพริบไหวโอ้โหครับผม
2: รวมหมดเลย
1: รวมหมดเลยนะ
2: รวมหมดเลย
1: ขอบคุณมากครับ
2: ตีสามแล้ว
1: ตีสามแล้วนะนะครับก็สวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะที่รับฟังนะครับผ่านวิทยุของสมทนะทั้งเซสเปสถานีด้วย
2: ครับผม
1: ทั่วประเทศไทยนะ
2: ทั่วประเทศนะ
1: ภาคเหนือภาคกลางภาคกลางก็รวมตะวันออกด้วยนะตะวันตกด้วยนะฮะแล้วก็ภาคใต้ด้วยแล้วก็ภาคอีสานครับ
2: ครับผม
1: ศูนย์ศูนย์ครับพี่สองศูนย์ใช่ฮะสองศูนย์เรียบร้อยพี่โดยืนค้ำด้านหน้าคนเดียวนะครับเหมือนทุกครั้งหรือเปล่าครับเป็นไงพี
2: ่ก็เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมนะ
2: นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าโปรตุเกสนั่นแหละนะครับว่าเขาเรียกว่าไงคือมันก็ต้องป้อนให้โรนัลโด้เนาะนะครับจะบอกว่าโรนัลโด้แบบต้องให้ทีมแบกมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ
1: ครับ
2: นะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องสนับสนุนโรนัลโด้ด้วยนะครับไม่งั้นเนพีแกก็เล่นยาก
1: แต่ว่าก็ต้องยอมโรนัลโด้เนี่ยตอนนัดล่าสุดเจอโครเอเชียเจ้าตัวก็ยอมรับการเปลี่ยนตัวนะถอดเขาออกแล้วก
2: ็ท้ายเกม
1: ยังให้ราฟาเอลเลอร์นะครับอยู่ในสนามเหมือนเดิ
2: ม
1: แล้วเลอร์ก็เป็นคนที่เปิดบอลให้
2: ตัวสำรองที่
1: โรเบิร์ตรามอสมองประตูชัยไงเพราะมันกองหน้าเล่น2คนไม่ได้ไงสไตล์ของโปรตุเกสต้องหน้าเดี่ยวนะฮะ
2: พอมันก็เรียกว่าท้ายเกมก็ต้องเอาตัวสดลงไปอ่ะนะยิ่งโครเอเชียท้ายเกมวันนั้นเนี่ยก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะ
1: ใช่ฮะ บอกว่าปีกไม่ดีครับต้องเปลี่ยนครับชอฟริกกับเปโดเนโตเมนเดสแบกมานี้เนาะแต่ฟิลิปก็วันนี้ก็ดรอปนะเดี๋ยวเลอเอาคนลงมาลากเลื้อยเลอเอาน่าจะมีจังหวะกระชากลากเลยเพราะสปีดต้นของเลอเอาดีกว่าชอฟริกแต่ผมมองว่าโรเบอร์โตมาร์ติเนสน่าจะมองว่าฟิลิปเนี่ยเขามีประสบการณ์เล่นกับแอตเลติกไงพี
2: ่กับสเปน
1: สเปนไงตอนนี้ไปเล่นในลีกซาอุกับโดอัลนาเซอร์ฮะก็อาจจะประสบการณ์ในการเล่นกับผู้เล่นของสเปนมีวิธีที่การเจาะยังไงเนี่ยอ
2: าจจะคุ้นเคย
1: ส่งฟิลิปลงก่อน
2: ครับใช่นะครับแต่ปัญหาคือโปรตุเกสมันคลองบอลแล้วก็คลองเกมสู้ไม่ได
1: ้
2: นะครับฟิลิปก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรมากด้วยนะแต่ถ้าหากเป็นเลย์เอาท์นี่อาจจะทะลุทะลวง
1: ใบแดงในบอลโลกรอบนี้ไร้ค่าค่าผมเอาดูกันอเมริกาเขาก็บอกว่าเป็นกฎที่สามารถทำได้เขาบอกมาตราอะไรของเขาอ่ะ
2: คือมันดราม่าก็เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ออก
1: โดนัลด์ทรัมป์ทำไมทวิตเนี่ยก็ไม่รู้หรอกฮะครับ
2: นะครับแล้วมันมีบทสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่บอกว่าเขาโทรไปหาอินฟานติโน่จริง
1: ๆแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปทวิตเตอร์ไปทวิตลงในเอ็กซ์ไง
2: พอผลตัดสินออกมาก็ไปทวิตอีกที่บอกว่าแบบทำถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าโดเนี่ยเขาก็เคยมีกฎแบบนี้นะพี่นะ
2: ก็มีเหมือนกัน
1: ที่สามารถที่จะให้คณะกรรมการพ
2: ิ
1: จารณาวินัยโทษเนี่ยสามารถที่จะฆ่าโทษได้
2: ฆ่าโทษไว
1: ้โดเนี่ยไปชักศอกใส่ผู้เล่นไอร์แลนด์จำได้ไหมพี
2: ่
1: แล้วโดนใบแดงในเกมนั้น
2: ครับผม
1: ใบแดงใน3ใบไอ้3นัดนะพี่นะ
2: โดนใบ3นัด
1: โดนใบ3นัดในรอบแรกของบอลโลกครั้งนี้ฮะแต่ว่าเขาฆ่าโทษไว้1ปีโดก็เลยสามารถเล่นฟุตบอลโลกในนัดแรกได้พี่
2: ได้แต่เขาโดนแบนไปนัดนึงก่อน
1: โดนไปแล้ว1นัดเน
2: ี่
1: ย
2: โดนไปแล้ว1นัด
1: ในอุ่นเครื่องมั้ย
2: ใช่มั้ยก็เลยมาเล่นในรอบสุดท้ายนี่ไม่มีปัญหา
1: อันนี้ก็เราพูดในเรื่องของข้อมูลนะโดก็มีกฎแบบนี้เหมือนกัน
2: ก็มีนะครับแต่โรนโดเขาบอกว่าโรนโดเขาเพิ่งโดนใบแดงอ่ะเล่นมาแบบทีมชาติทั้งชีวิตเขาอ่ะ
1: ใช่ใช
2: ่นะครับส่วนบอลลูกันเนี่ยเขาก็ออกแนวเห็นอกเห็นใจ
1: บอลลูกันก็เหมือน
2: ใบแดงแบบ
1: เท้าไป
2: ย่ำลงไปโดยที่ไม่รู้ตัว
1: แล้วไปครูดด้วยกันเลยไปเนาะไปครูดบริเวณน่องของบอสเนียไงมันก็เลยเหมือนรุนแรงอะเนาะ
2: ใช่นะครับแต่ประเด็นก็คือเดี๋ยวอเมริกาจะลงเจอเบลเยียมตอน 7:00 น
1: เบลเยียมก็ไม่พอใจแน่นอนฮะ
2: ใช่
1: ครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือตอนนี้เขาบอกว่า FIFA มีกฎที่ระบุไว้ว่าไม่ให้คนในประเทศนะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยมาแทรกแซงการทำงานของ FIFA ได้
2: แต่นี่อันนี้เหมือนจะโดนอยู
1: ่แบนอินโดนีเซียแบนหลายประเทศ
2: หลายประเทศในแอฟริกาก็โดน
1: แอฟริกาโดนหลายประเทศเลยแต่พออเมริกาครับมาแทรกแซงแบบนี้พี่
2: ใช่ไหม
1: เป็นไงมันก็ทำให้ฟีฟ่าโดนลดทอนความน่าถือไป
2: ใช่คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์คือนอกจากทวิตเนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะมาดูว่าเจ๋งได้ดูหรือยังที่เขาบอกว่าเขาก็รู้เรื่องกีฬานะครับแต่ตอนดูฟุตบอลเนี่ยที่เห็นใบแดงเนี่ยเขายอมรับว่าเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่พอมารู้ว่าใบแดงนี่คือโดนแบนโดนซัสเพนชั่นเขาก็เขียนว่ามันไม่ถูกต้อง
1: ครับ
2: เขาก็เลยโทรหาอินฟานติโน่คือเขาพูดอย่างนี้ไงประเด็นเนี่ยอินฟานติโน่ก็เลยต้องผมไม่แน่ใจว่าไทม์ไลน์เป็นยังไงแต่อินฟานติโน่ก็ยอมรับ
1: ครับ
2: คุยกับโดนัลด์ทรัมป์จริงๆแต่ว่าคณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าเนี่ยเป็นองค์กรอิสระไม่สามารถควบคุมได้
1: ใช
2: ่นะครับเขาไม่สามารถไปมีส่วนนะครับต่อการตัดสินของคณะกรรมการวินัยแต่ว่าร้อยวันพันปีมันไม่เคยเห็นการมาฆ่าโทษใบแดงอะเนาะนะครับส่วนใหญ่มันต้องโดนแบนหนึ่งนัดนะอัตโนมัติอะนะครับแล้วอยู่ๆมามีอะไรอยู่ๆคณะกรรมการวินัยดันมาแบบดันมาฟรีดอมเอาตอนเนี้ย
1: แล้วมาก่อนเกมเจอ
2: เบลเยียม
1: เจอเบลเยียมไม่กี่วันเดียวด้วยนะ US Today เนี่ยพี่ซึ่งเป็นสื่อชื่อดังของอเมริการายงานข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโทรหาอินฟานติโน่จริงครับ
2: ก็ใช่
1: ก็ผมงงตั้งแต่ตอนที่ให้เรางวัลโนเบลสันติภาพกับโดนัลด์ทรัมป์แล้ว
2: พีซไพรส์พีซไพรส์
1: แกยิ้มเลยฮะ
2: ยิ้ม
1: โดนัลด์ทรัมป์ยิ้มเลย
2: ครับ
1: สันติภาพมากเลยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย
2: ก็นั่นแหละก็เลยเป็นว่าอ้าวฟีฟ่าโดนการเมืองมาครอบงำหรือเปล่านะครับยูฟ่าก็แถลงว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ไปต้องรวมถึงพวกคนในวงการหลายคนนะครับก็ด่าฟีฟ่าไปจบ
1: ครับ
2: มันหมดความไม่เชื่อถือเนาะ
1: นั่นน่ะสินะอ้าวก็ขอบคุณมากโอ้ฟังมาโอ้เขาบอกฟังอยู่ที่เมกะบางนาครับพี่ครับผมขอบคุณมากนะครับก็ดูเราดูไฮไลท์การแข่งขันในครึ่งแรกเนี่ยสเปนโอกาสเยอะมาก
2: โอกาสเยอะ
1: โอกาสของยาซาบาลนะครับโอกาสของเลเบนยาเมาเยอะนะพี่เนาะ

0: เยอะ
1: ก็เหมือนกับค่า XJ ค่า XG พี่ค่า
0: เกือบได้มันต้องได้สักลูก
1: นะ
0: ประ
1: ตูอ่ะน่าจะมีสัก1ประตูไง
0: นี่ครับอย่างจังหวะยิงของยามาวนะครับยิงซ้ายนะครับอูไรซิมอนปัดขวานะครับบอลมาเข้าเท้าไบเอต้ายิงไปตรงเสาสอนะครับ
1: ครับ
0: ซิมอนเพื่อนใหม่เหินปัดซ้ายอีก
1: ใช่
0: สองจังหวะติดเนี่ยโอ้โห
1: เซฟ2จังหวะนะ
0: คอสต้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อูไรซิมอน
1: อูไรซิมอนก็เซฟ2จังหวะไม่นานนะครับเดี๋ยวเราพักสู้ไหมนะครับพักสั้นๆเดี๋ยวมาตามกันต่อในครึ่งหลังนะครับฟุตบอลโลกในรอบ16ทีมนะครับระหว่างโปรตุเกสกับสเปนซึ่งครึ่งแรกเสมอกันอยู่ที่0-0พักกันครับครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: นไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026เลียเนลสกาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินากุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสกาโลนี่ถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลียเนลเมสซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคปาอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: 99.9 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: กลับมาครับสันติกา5นาทีครับเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายครับระหว่างโปรตุเกสกับทีมชาติสเปนครับก็ครึ่งแรกยังอยู่ที่0-0น
3: ะ
2: เกมที่สนามดัลลัสสเตเดียมครับในรัฐเท็กซัสของประเทศสหรัฐครับเมื่อกี้ก็ช่วงพักครึ่งมีกิจกรรมนะพี่เนาะ
3: ครับผม
2: ในช่วงฮาล์ฟไทม์นะครับฉลองให้กับแฟนบอลที่มาชมเกมฟุตบอลโลกคนที่50ล้านเหรอถึงไหม
3: อาจจะถึง
2: เออ
3: ถึงก็ได
2: ้เออเมื่อกี้ก็ดีใจใหญ่นะฮะ
3: เออ
2: 50ล้านแล้วนะแลนด์มาร์ค50ล้านเลยก็บอก
3: ก็จัดดี
2: จัดดีนะ
3: นะครับบรรยากาศก็โอเค
2: ครับ
3: นะครับเกมประเด็นคือเกมสนุกมันเยอะด้วยนะครับหลายคนบอกเฮ้ยเกมทีมลงทีมเล็กก็ดันเตะสนุกอีก
2: เกมนี้เป็นเกมที่93นะจากทั้งหมด104นัดครับก็เหลือเท่าไหร่พี่เหลือ11นัด
3: 11นัด
2: เหลือ11นัดแล้วนะ
3: ดูมันไกลเหมือนกันนะ
2: โอ้เฮ้ยฟุตบอลโลกเร็วจังเลยอ่ะเออเอาอยู่กันยาวๆขอบคุณแต่ว่าเหนือสิ่งใดก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะที่ติดตามของเรานะครับทางบ้านแดงบ้านฟ้านะ
3: ครับทุก
2: บ้านดำด้วยแล้วก็ทางแอป Mcot Connect ของเรานะครับ
3: ครับผม
2: แล้วก็แฟนรายการที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศนะนะครับผ่านทาง FM 99นะครับ
3: ครับ
2: ที่กรุงเทพมหานครนะครับทักทายไปยังทุกภาคเลยที่รับฟังนะครับผ่านทางวิทยุอสมททั้ง40สถานีครับบรรยากาศที่รัสเซียมครับหรือว่า AT&T Stadium ตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสู่สนามนะครับ สเปนเดินลงมาก่อนครับนักเตะโปรตุเกสเพิ่งจะลงมาครับ
3: ต้องดูว่าโปรตุเกสจะแก้ได้ขนาดไหนนะครับ อย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของการครองบอลครองเกมทำเกมเนี่ยเป็นรองสเปนนะครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะมีจังหวะโต้กลับจังหวะฉาบฉวยนะครับก็ยังสร้างโอกาสได้นะครับสำหรับทางโปรตุเกสนะครับก็เลยทำให้เกมนี้มันยังดูแบบออกได้ทุกหน้าอยู
2: ่
3: นะครับแต่อย่างที่เราคุยกันว่าบูโน่ได้บอลน้อยมากนะครับ
2: ใน
3: คร
2: ึ่
3: งแรก
2: บูโน่แทบจะไม่ได้บอลเลยเอาเปิดฉากมานะครับเริ่มเขี่ยมาบูโน่ก็เลยสาดโดดขึ้นหน้าไปเลยครับติดทั้งฝั่งสเปนครับสเปนจะบุกจากขวาไปซ้ายครับในชุดเสื้อสีไข่เนาะมันเดียวกับสีขาวเนาะ
3: แนวนั้น
2: แนวนั้นนะฮะส่วนโปรตุเกสนะครับมีถามว่าใส่ชุดสีเขียวหรือสีแดงสีแดงนะ สีแดงน่าจะก็สีแดงนะพี่เนาะ
3: สีแดงแหละ
2: แดงทั้งชุดเลยนะครับทางฮะเสื้อกางเกงและถุงเท้าเอาโอกาสของโปรตุเกสครับเบโดเนโต้เปลี่ยนรองเท้ามาแล้วครับรองเท้าขาดในครึ่งแรกเนโต้หาเพื่อนอยู่ไหลเข้ามาตัดในมาตรงกลางให้วิทยาบูโน่ได้บอลครับหยอดออกขวามาคุกคุณยาลูกนี้ปล่อยบอลตกและออกหลังไปครับ
3: ลูกนี้จ่ายไม่ดีเลยครับบูโน่นะครับคือถ้าจะจ่ายให้โดนัลโด้เนี่ยแรงไปนะครับหรือว่าจะจ่ายตัวออกริมเส้นเนี่ยก็ไม่ได้นะครับก็กลายเป็นลึกไปอีกก็ต้องให้ได้บอลเยอะๆหน่อยนะครับตัวสร้างสรรค์เกมนะครับบูโน่นะครับเพราะว่าวิตินญากับชัวเดเวสก็จะเป็นพวกตัวห้องเครื่องอยู่แล้วนะ
2: ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเนาะ
3: ยังไม่มีแรงม
2: าขอบคุณทุกคนนะครับบอกว่ารับฟังจากหลายที่นะครับขอบคุณมากทั่วสารทิศเลยนะนะครับก็คนไทยนะครับอยู่ที่ไหนก็เป็นคนไทยเนาะฟังของเรานะครับการสปาของเรานะครับอย่าลืมกด Subscribe หน่อยนะกดติดตามกันหน่อยนะครับทุกช่องทางของการสปาของเราครับอ้าวมาชมกันต่อครับยังอยู่ที่0-0จบจากคู่เราก็พักแป๊บหนึ่งนะฟังรายการนะรอบโลกกีฬานะครับวงเล็บเวอร์ชันไลท์ในทีมไลท์บอลโลกนะแล้วก็หกโมงครึ่งนะครับฟังกันต่อนะครับคู่อเมริกากับทีมชาติเบลเยียมครับ
3: ครับผม
2: ในรอบ16ทีมสุดท้ายในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับแต่ค่ำคืนนี้ไม่ใช่นะช่วงเช้าเนาะ
3: เช้าแล้ว
2: เช้าแล้ว
3: มีสถิติน่าสนใจของอูไนซีมอนด้วยนะก่อนลงสนามวันนี้เนี่ยทำสถิติไม่เสียประตูในฟุตบอลโลกใน519นาทีทำลายสถิติตลอดกาลนะครับของวอลเตอร์เซงก้านะครับ517นาทีในปี1990
2: วอลเตอร์เซงก้าก็อดีตผู้เล่นประตูชื่อดังของทีมชาติอิตาลีแต่ก่อนหล่อมากไว้ผมทรงบ๊อบเทนะ
3: ครับ
2: ตอนนี้ตายหมดแล้วนะวอเตอร์เซนกาอดีตนักทวารชื่อดังของอิตาลีและอินเตอร์มิลาน
3: ที่เป็นออลไทม์เรคคอร์ดเลยครับแล้วก็

0: ดาราออสการ์นะครับใครดูไอ้โนคัตชี่ฟอร์โอโอเมนหรือโอแมนนี่แหละโอ้โหน่าจะตราตรึงนะครับกับบทเขาเรียกว่าเป็นวายร้ายที่แบบน่ากลัวที่สุดนะครับของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์นะ
1: เป็นซีรีส
0: ์เป็นหนังที่เขาหิ้วไอ้ถังเครื่องยิงปั๊มน้ำไอ้ปั๊มลม
1: เออ
0: เออครับต่อครับ
1: ผมต้องไปดูแล้วครับเรื่องอะไรครับนะพี
0: ่ No Country for
1: อ๋อที่ถือนะใช่ไหม
0: เออที่เขาถือเครื่องปั๊มลมไปไล่ยิงชาวบ้านเขานั่นแหละ
1: ดูจังหวะโอ้โชคาสโนไม่ยิงพวกคุณเลยไปชิป
0: จะยก
1: โอ้ยจะชิปไปที่เสาไกลครับเรื่องนี้เพื่อนไม่เข้าจุดครับบอลหลุดออกหลังไปเลย
0: คือทุกคนยืนอยู่แถวจุดโทษนะครับแต่ว่าลูกยกของคาสโนเนี่ยแม่ยกแรงเกินไปครับก็เริ่มเกมมาดีอีกแล้วนะครับสำหรับทางโปรตุเกสคือเป็นฝ่ายที่บุกเข้าใส่โปรตุเกสสเปนก่อน
1: โอ้ถ้าหนังเก่านะพี่
0: เก่าครับหลายปีไปดูดิก็ได้รับโบว์เลยนะเป็นผู้ร้ายเป็นแกร่ายที่แบบว่าน่ากลัวที่สุดอะเพราะว่าเขาหน้านิ่งๆมาแล้วก็แบบแต่มันฆ่าได้อย่างเลือดเย็น
1: นะ
0: เออ
1: คาเบียบาเดม
0: โอ้คาเบียบาเดมครับโอ้โหดูที่โตขึ้นมาครับเบรดี้ทางซ้ายแหมอุจจาระวิ่งฉีกไปแต่ออกขวาครับยาเมาเลี้ยงจี้เข้ามาเข้าซ้ายโอ้ลูกนี้ล็อกดีมากครับนูโรเมนเดส
1: เมนเดสแม่จะเก็บกวาดเหมือนเก็บใส่กระเป๋าเหมือนซาร่าหรือเปล่าฮะตอนซาร่าเจอนูโรเมนเดสเมนเดสก็เก็บซาร่าเก็บใส่กระเป๋าเลยนะนัดนี้ก็เล่นดีครับเก็บลามินยาเมาได้หลายครั้งครับ
0: ครับคือไม่หลงไปกับเท้าแล้วก็เทคนิคของยาเมาเนี่ยครับแต่มองไปตรงบอลนั่นเลยครับ
1: วิหารแดงสระบุรีฝนตกหนักนะครับพี่ยังฟังอยู่ขอบคุณมากนะครับวิหารแดงสระบุรีเหรอเอาเหรอ
0: ผมก็ไม่ร
1: ู้ไม่รู้โ
0: อ้เออนะ
1: เอามาชมกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับในช่วงดึกๆแบบนี้ครับดึกก็ไม่ใช่นะจากเช้าอยู่แล้วนะเอ้าสเปนครับเลยมาทางซ้ายอเล็กซ์ไบน่าไหลเข้ามาตรงกลางไปติดวินิญาวินิญาจิ้มขึ้นหน้ามาเอ้าทางขวาไปโดเนโต้ครับมากัน3ต่อ4ครับเนโต้สับหลอกมาออกด้านนอกแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหโดบอกพี่41แล้วน้องเอ้ยใจแรงเกินไปครับดูแฟนบอลของโปรตุเกสบอกคัมออน
0: ลูกนี้สวยครับจังหวะหลุดขึ้นไปทางขวานะครับวิทยานะครับจัดตัดบอล นะครับจากในแดนตัวเองแล้วก็แทงยาวหลุดมาให้ไปโดเนโต้นะครับตรงกลางสนามเลี้ยงจี้มาเรื่อยๆนะครับตัดเข้ามาในกรอบจุดโทษแล้วก็ปาดไปหน้าประตูแต่ว่ามันลึกเกินไปครับสปีดตามมาแล้วนะครับโรนัลโดนะครับไปรอตรงเสา2แต่ว่าบอลมันลึกเยอะนะครับลูกนี้ยังไงก็ไม่ทัน
1: ภาษาฟุตบอลก็คือจะearly cross
0: เออ
1: early pass
0: แต่ก็ต้องรีบอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: จะจ่ายเร็วไง
0: ไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิด
1: ใช่เปิดเร็วเกินไปครับโดยังไม่เข้าจุดเลยครับดูสเปย์ขึ้นมาแล้วเป็นยาบ้าให้ดานี่โอโมโอ้โหโดนต้องไปเดฟออกตัวหลังดานี่โอโมหรือว่าแซงเฉยแล้วก็บังให้ออกข้างไปเลยเอาบอลออกข้างไปแล้วครับ
0: แล้ว
1: โอ้โหโดนต้องไปเดฟแกแข็งแกร่งมากครับวันนี้ครับ
0: สุดยอดนะสุดยอดนะครับโดนต้องไปเดฟ
1: คริสเตียนบอโบวิเอรี
0: ่ไม่เคยได้ต้องนึกวิเอรี่ครับ
1: มาเดียไทยเลยก็นึกอยู่นะเพราะว่าโหแบบงอกหมดแล้วแล้วผมไปหมดแล้วหนวดเดือนเนาะ
0: โดไม่ทันอีกแม
1: ่วินเดียจะให้โดก็กำลังวิ่งอ่ะเข้าลายให้ครับจ่ายมาโดไม่เห็นครับบอลย้อนหลังเสียบอลให้สเปนครับบอลออกขวามาแล้วไม่ยังเมายืนไล่เส้นอยู่เอาหนีโนโนไปนั้นจะหนีเอาหนีไปได้ครับหนีได้ครั้งแรกแล้วเข้าขวาตรงมาตรงกลางไม่มีใครครับโจกาเซโลครับหกมาเล่นตรงกลางครับบริเวณจุดโทษแต่ทิ้งออกข้างไปนี่คือครั้งแรกที่เห็นนะเลยเป็นยาเมาครับกระชากหนีโนโนไปนั้นได้
0: ใช่ก็คือมีพื้นที่ให้เลี้ยงจี้เข้าใส่แล้วก็ใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ความเร็วนี่ครับสเปนต้นแล้วก็ได้เปรียบโนโนไปนั้นเดฟนี่ลงไปนอนนี่ว่าจะเจ็บนะครับเป็นเดฟนี่ลุกขึ้นมาได้
1: บอลทุ่มครับทางขวาของสเปนครับเปโดรปอโรย้อนหลังกลับมาครับตั้งกันใหม่ที่เปากูเบซี่เปดริสเปนลุกขึ้นมาในฝั่งของโปรตุเกสครับข้ามแดนมาดานิเอลโมตบเร็วมามิเกลโอยาซาบาลโรดี้มีเพื่อนวิ่งทะลุแนวไปครับแต่ว่าย้อนหลังกลับมาก่อนครับทีมกระทิงดุอเล็กซ์ไบร่าโรดี้ขวาสนามไปครับเปากูเบซี่ขึ้นมาครับล้ำมาในแดนของโปรตุเกสครับกูเบซี่ทีมออกขวามาเปโดรปอโรเล่นคอลิซ
0: อ
1: นโอ้โหเลยมันยาวให้แรงเกินไปครับแล้วไปติดเท้าของเปโดรปอโร

0: และปอโรเสียตำแหน่งไปแล้วโปรตุเกสขึ้นมาบูโน่แฟดันให้กับโรนัลโดโรโดต้องเลี้ยงแหวกหนีไปก่อนโดจะแหวกไปจะแหวก 2-3 ลืมอายุตัวเองครับโดโดนเสียบข้อมือนี้ผู้เสียนไม่ให้ฟาวโอ้โหเปโดปอโรครับไปเสียบตัวนี้โอ้เป็นโอยาซาบาพี่ไปเสียบขออภัย
1: วิ่งตามลงมา
0: วิ่งตามลงมาครับแล้วมีผู้เล่นของสเปโอ้โดนไปเดส
1: เจ็บจริงด้วยมาคือจังหวะลุกขึ้นมาเนี่ยตอนที่บอลตายไปแล้วที่โดนยาเมาสลัดไปนะแกไปกลุ่มตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยนะ
0: โอ้ถ้าเสียโดนไปเดสจะเสียหายนะ
1: เรียกว่าเล่นได้ครับลุกขึ้นมา
0: โอ้โหจังหวะกระโอ้โดนกระชากหนีแล้วโอ้ไปขวางลูกเปิดของลาเมนยาเมา
1: ตามมาสไลด์ได้จังหวะสุดท้ายแล้วก็ลุกขึ้นมานึกเจ็บ
0: ตอนแรกโดนยาเมากระชากหนีก่อนเนาะ
1: ใช่ลุกมานึกว่าเล่นได้นะครับแต่ลุกมานี่เจ็บนะครับอาจจะเป็นสปรินต์มาเลยครับแล้วก็สุดท้ายนี่คือต้องเหยียดขาสกัดลูกเปิดของยาเมาด้วยนะครับเจ็บก็อาจจะถึงเวลาของลูกโล
0: ่แบ็ค5แผ่นดิน
1: 7ครับ
0: แบ็ค7แผ่นดิน
1: รวมทุกโค้ชนะ
0: โค้ชแมนยูใครจะมาใครจะอยู่ใครจะไปใครจะโดนเด้งใครจะมานะฮะแต่เขาก็ยังอยู
1: ่ลูกโล
0: ่แบ็ค7แผ่นดินใช่ไหม
1: ครับใช่แบ็ค7แผ่นดินแล้วก็ซุปเปอร์บอดี้การ์ดของโรนัลโดไหวหรือเปล่าครับเนี่ยเมนเดส
0: เดินออก
1: ไม่ไหวแล้วครับ
0: นอกสนามไม่น่าไหวครับแบบนี้ก็จะเปลี่ยนตัวครับ
1: คือมันไม่ใช่แค่เกมรับนะครับเกมบุกก็ดูอีกก็เอาด้วยเลยครับเมนเดสเนี่ย
0: เนลซ่าเซเบโดเปล่าเนลซ่าเซเบโด
1: คุณมองข้ามลูกโล่ได้ยังไงเฮ้ย
0: มองข้ามแบ็กเจ็ดแผ่นดินของผมได้ไงนี่คนทาโร่นะ
1: โอ้จริงดิโห
0: น่าจะเอาไอ้ชอร์กัสโลไปเล่นฝั่งซ้ายแล้วก็ให้เนซ่าเซเบโดครับเล่นฝั่งขวาเอ๊ะหรือว่าเซเบโดเล่นฝั่งซ้ายเลยตอนนั้นจะสลับแล้วเหรอพี
1: ่ครับเปลี่ยนตัวครับ
0: โอ้ได้วอลหรือเปล่าครับเนซ่าเซเบโด
1: ค่อนข้างกระทันหันนะครับลงมาครับเซเบโดครับเป็นยืนทางซ้ายเลยครับเซโลอยู่ขวาเหมือนเดิมนี่จะให้ดูภาพช้าโรนัลโดเลี้ยงตะลุยกันไปหน่อยก็ยังเรียกว่ายังมีของอยู่ครับโรนัลโด
0: มีว่าสู้ฮะโรนัลโดยังไม่สู้นะทียังไม่มีท่ากระโดดสู้เซเบโดไปยืนฝั่งซ้ายเลยนะพี
1: ่ไม่ต้องสลับตำแหน่งครับ
0: ไม่ต้องสลับนะแต่คาสิโลก็เล่นซ้ายได้นะครับบอลนะย้อนหลังกลับมาครับขอโปรตุเกสครับให้เดียโก้คอสตาวางยาข้างหน้าไปเปโดปอโรขึ้นหม่งแล้วออกข้างไปครับโอ้นูโน่เมเดสก็ต้องเดินวนจากอีกฝ้านะครับอ้อมหลังประตูของโปรตุเกสมาเบรโดซิลวาครับต้องปลอบน่าจะเป็นกล้ามเนื้อหลังเข่านะพี่เนาะ
1: มีสิทธ
0: ิ์แฮมสตริง
1: แต่ดีก็คือยังเดินดูเดินได้ต่อฮะเกมเริ่มเหนื่อยลงไปนิดนึงนะครับนี่ครับเซเบโดครับน่ายังไม่ได้วอร์มเลยฮะต้องมาเช็คดูนะครับเนี่ยเซเบเดได้เป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะถ้าหากโปรตุเกสที่ผ่านไปได้ตั้งหลักที่เดียโก้คอสตาครับโปรตุเกส
0: บอกว่าโดเนี่ยพอเข้ากรอบเขตโทษพุ่งล้มเลยนะยังไม่เข้ากรอบเขตโทษนะเมื่อกี้ฮะ
1: ล้ำหน้า
0: ล้ำหน้าโรนัลโดอีกครับดูแล้วถ้าผ่านสัก 60-70 นาทีเนี่ยโดอาจจะโดนเปล
1: ี่
0: ยน
1: เปลี่ยน
0: ลามอสจะมาแทนแล้วล่ะ
1: ใช่
0: เปเดรี่จะทิ้งยาวข้างหน้าให้แดนนี่อัลโม่ครับที่วิ่งทะลุกันไปจะวางแนวลึกครับบอลหลุดข้ามือของเดโก้คอสตาวันนี้แฟนบอลทั้งสองฝั่งก็มาเยอะนะพี่น
1: ะ
0: ที่สนาม AT&T หรือว่าสนามของดัลลัสคาร์บอยครับ
1: ก็ความจุระดับ 70,000 ที่นั่งอ่ะนะ
0: ก็เป็นสนามที่เหมือนสปอร์ตคอมเพล็ก
1: ซ์
0: สปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์เหมือนกันด้วยเนาะ
1: รวมทุก
0: จัดคอนเสิร์ต
1: จัดอีเวนต์นะ
0: จัดอีเวนต์ต่างๆฮะดัลลัสคาร์บอยเป็นทีมที่มูลค่ามากสุดนะในเรื่องของมูลค่าทางการกีฬานะครับเอาโบโน่แฟนนันเอาจิ้มหนีเป็นเดอปอโร่มาครับ

0: บรูโน่ย้อนหลังกลับมาครับกระชากหนีมาแล้วไม่ไหวฮะหอบนิดนึงฮะ
1: ไม่มีตัวมาช่วยด้วย
0: ใช่ต้องดึงออกมาให้เซมิโอเซมิโน่ก็ไปยืนฝั่งซ้ายจริงนะ
1: ฮะ
0: เบอร์สองเดี๋ยวเล่นแบ็กซ้ายนะครับบอลนะขณะกลับมาก่อนครับโปรตุเกสครับโรเบนดิอัสตรงกลางสนามให้กับวิทยาสเปนก็ถอยลงไปตั้งรับหมดเลยนะครับบรูโน่ปล่อยให้ชวาเนเวสจ่ายทะลุช่องมาทางซ้ายชอฟลิกซ์สองชวาเล่นกันหันหลังอยู่นะครับชวาเฟลิกแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางให้โรนัลโด้ยิงตรงนี้โอ้โหตรงนี้บอลมันยาวเกินไปครับพยาวที่ยาววิ่งไปตวัดกลับมาตรงนี้บอลเบาเกินไปครับเข้ามือของอุนาซิมอน
1: ก็ยังเล่นได้นะครับลูกนี้ครับโรนัลโด้ครับลูกเปิดของชอนเดเวสครับบอลเนี่ยมันเลยไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังกระโดดไปตวัดยิงตามน้ำได้นะครับคือมันอย่างน้อยเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าขอให้บอลถึงตัวนะครับโรนัลโด้นะครับต้องพยายามสวิตหน่อยคือจะบอกว่าแบกก็ได้อะนะครับแต่ถ้าคุณต้องการประตูนะครับต้องพยายามเอาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วก็พยายามหาโรนัลโด้ให้เจอนะคร
0: ับ มาคูคูเรียได้บอลของสเปนโอ้โหครึ่งหลังดูเหมือนโปรตุเกสจะวางเกมมาดีนะดูเกมนั่นขึ้นแล้วมีโอกาสบุกเข้าใส่สเปนมากคือสเปนเนี่ยเจาะไม่ได้นะครับตอนนี้ครับ
1: คือเกมเนี่ยไม่ทะลุทะลวงเหมือนในครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกนี่มีจังหวะแบบโอ้ยกข้ามนะครับทะลุตามช่องนะครับแทงตรงยาวๆสวยๆหลายครั้ง
0: เรายังไม่เห็นแนวลึกจ่ายแนวลึกของสเปนนะที่เห็นในครึ่งแรกบ่อยครั้งในครึ่งหลังหายไปเลยนะ
1: มาช้าลงอ่ะเกมช้าลงนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเพรสไม่ค่อยอะไรเท่าไหร
0: ่กุมบัซี่ครับออกขวามาให้เลวินยาเมาตบในเข้ามาให้เปโดโปโรย้อนหลังกลับมาครับเปากุมบัซี่ขอแก้ก็ได้เปดรีกุมบัซี่ดันขึ้นมาสู่นะครับไหลออกขวามาเลวินยาเมาเจอกับเซเมโดโดนดัก2จะจ่ายเข้ามาตรงกลางติดชอฟลิกแล้วลาบินยาเมาพยายามฟาวชอฟลิกแม่เวลายามาได้บอลเนี่ยสอนสอตลอดครับผู้เล่นของโปรตุเกส
1: ก็ถือว่าเป็นแทคติกที่ได้ผลนะครับนี่ครับลูกนี้เชื่อเฟลิกซ์นี่มาช่วยสอนเซเมโดนะครับแล้วก็แย่งบอลไปได
0: ้ก็ยังพลิ้วไม่ออกครับและมินยามาในช่วงครึ่งหลังบอลจิ้มกันตรงกลางแล้วโรดี้ทิมให้ครับแดนนี่โอโมแต่งเข้าขวาไหลมาให้กับทางไปที่ในซัตโอ้โหแม่บริเวณหัวกะโหลกครับเจ้าตัวเสียตายครับจังหวะที่โปรตุเกสเสียบอลกลางทางไปที่ซัดลูกนี
1: ้ฉลับไหม
0: เวก้าออกหลังไปครับในมุมของสเปน
1: ดูครับโอโม่ครับเลี้ยงมาแล้วก็ไหลคืนมาให้เปรี่ครับแหมตรงเนี่ยครับหน้ากรอบเขตโทษแต่ว่ายิงไปฉลับเวก้าเหม่งๆเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเตะมุมครับของสเปน
0: ใบหน้าหยอดเข้ามาที่เสาแรกโดนมงเทมิกอร์แล้ววิเดียแต่เทือกมาจะไม่พอแล้วยิงสวนธนิบอลฉลับเลยเมียมาครับยิงไปฉลับชอฟลิกแอบฉลับบอททอมของฟลิกออกหลังเลยครับ
1: ทอมเอาอย่างนั้นเลยนะ
0: สเปนไม่มาหนูกินเนี่ยมาม่านะฮะกินยำๆได้เลยกันนะฮะ
1: เอาเตะมุมอีกครั้งนึงครับติดกันเลย
0: ใบหน้าครับแต่มุมทางซ้ายอีกครั้งหนึ่งยอดเข้ามา
1: โอ้โหสวย
0: รับเข้ามือครับของดิโก้คอสตาเหนียวเหมือนกันครับดิโก้คอสตา
1: วันนี้ยังไม่มีความผิดพลาดนะครับ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของตำแหน่งผู้สมัครตัวหลายคนนะโวซินยาโวกาบายาชิด้วยนะฮะของเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดล่าสุดกลับบ้านแล้วนะครับได้รับการต้อนรับเยี่ยงฮีโร่เลย
1: ใช่นะครับมีแฟนๆมารอต้อนรับนะ
0: ต้อนรับบริเวณแคร่บริเวณริมทะเลเนาะ
1: ครับเป็นเกาะเนาะ
0: เป็นเกาะแล้วก็ริมทะเลมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาเพียบนะ ชาวเคปเวิร์ดครับมาต้อนรับฮีโร
1: ่ฮีโร
0: ่บรูโน่ข้าฟากขวาโอ้ยอดมาน้ำหนักไปเลยครับช่างมาเมื่อตอนเกือบตีสี่เลยไหลให้จอร์คาเซโลจอร์เนเวสให้กับเนโต้พื้นที่กับแคบจับไปดูนี้คุคุนิยาดักไว้ได้ครับของสเปนโอมเอาบอลลงพื้นเอาเสียบอลโยนหน้าตัวเองครับแล้วทิ้งเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่เคาะใครก็ได้ครับวิทยาบรูโน่ดึงช้าๆเอ้าโดนเตะจากข้างหลังได้ฟาวเปดี้บอกผมแล้วเปดี้บอก
1: เปดี้บอกอะไรอุตส่าห์จะไปย่องตอดออกมาเสียฟาวครับไปดึงพี่ขึ้นมาเลยครับเปดี้ไปดึงบรูโน่ขึ้นมา ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับโปรตุเกสในครึ่งหลังมาเรียกว่า

0: ปรับเกมมาดีด้วยแหละนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือสเปนเนี่ยไม่ดุเหมือนครึ่งแรกครับก็เลยทำให้เล่นง่ายขึ้น
1: บอกว่าพี่แป๊กทำไมสับยอกโด้เยอะจังครับพี่แป๊กเนี่ยแฟนแมนยูนะ
0: ผมชอบชอบผมชอบเชียร์โรนัลโด
1: ใช่คร
0: ับผมเชียร์โรนัลโด
1: บอลหน้าเบื่อก็ไม่ถึงกับหน้าเบื่อนี่มีเนาะมันแค่สูสีเท่านั้นเองสูสูน
0: มันทันกันอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับแต่ครึ่งหลังนี่โอเคจังหวะยิงประตูอะไรจะน้อยกว่าครึ่งแรก
1: สูสูนะครับที่ถามมานะครับสูนต่อสูนนะครับสเปนกับโปรตุเกสไม่มีอะไรฮะนี่แฟนบอลสเปน
0: คือครึ่งหลังนี้อาจจะมีเกรงๆบ้างแหละนะครับยิ่งเวลาน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับดูทรงแล้วลูกเดียวอาจจะพอ
1: เนาะทีมไหนได้1ประตูน่าจะเพียงพอในการที่จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมต่อไปโรเบเดวโอ้เป็นโรเบนดิอาสครับแม่ชิปลูกนี้ข้างหน้าไปติดเปเดรี่ได้บอลคอกับโรดี้ดูเปเดรี่หนีเอาตัวรอดได้ดีเลยนะคร
0: ับ
1: คืออย่าไปแย่งบอลนะครับกับผู้เล่นที่ผลิตมาจากแคมป์ลามาเซียนะ
0: คือเลี้ยงบนหนีวิทยาในเสียงปรบมือดัง
1: ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งในเจอราดนะครับบอกว่าเขาเคยจะคิดย่างบอลจากเซอร์จิบุสเกตยุ
0: ค
1: และเทมพานะคร
0: ับ
1: โดนบุสเกตหักหลบแล้วก็เลี้ยงหนีเนี่ยหลังจากนั้นเจอราดบอกไม่หนีไม่ไปแล้วพอแล้วตั้งรับดีกว่าเอาสเปนขึ้นมาครับไหลออกมาทางซ้ายให้ใบหน้าในกรอบเขตโทษจะจ่ายเข้าไปข้างในติดชอคาซิโลแล้วเอาได้ครับที่ใบหน้าใบหน้าเขาสั่นแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบนเกินไปครับแกเซโลไปเล่นได้เข้าใจกับเพื่อนครับแล้วโดนตัดใต้ครับบอลทะลักมาหาอเล็กซ์เบย์น่าม้วนตัวแล้วยิงลูกนี้ด้วยสายบอลบดเกินไปครับข้อมือของดิโก้คอสตาย
0: ิงไม่เต็มนะครับแต่ก็ถือว่าเป่าปากลงอกไปนะครับแกเซโลเล่นยากนะครับตัดบอลได้แต่มันเลี้ยงเข้าหาหน้ากรอบแกโทษตัวเองนะครับไม่เสียบอลไปปลุกสเปนขึ้นมาหรือเปล่า
1: เหมือนสเปนจะเริ่มเปิดก๊อก2ครับเกมรุกมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับเปเดี้ครับเลี้ยงขวาสามมาออกขวาเลมินยาเมาเจอเซเมโดเฟลิกก็เข้ามาช่วยครับซ้อน2แล้วยาเมาทิมให้กับปอโรตบได้เข้ามาข้างใน
0: โอ้โห
1: แม่คัดแบ็กจากมาข้างในครับแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของสเปนนะครับมีแค่โชกาสโนครับที่วันนี้คาสโนเนี่ยหุบมาเล่นตรงกลางบ่อยครั้งก็สกัดได้เยี่ยมเลยนะ
0: ครับนี่ก็มาช่วยรองเนี่ยแหละครับนี่ครับขาดแค่คนเข้ามาเข้าฮอตแค่นั้นเองโอ้เล่นเข้าขากันมากนะครับปอโรแล้วก็ราบินยาเมาเนี่ยครับแต่คือถ้าหากสเปนเริ่มเล่นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มเหนื่อยนะครับโปรตุเกสเกมรับ
1: คือทีมตั้งรับบ่อยๆนานๆพลังที่ใช้มันก็หมดไปแล้วนะ
0: แล้วก็พร้อมๆกับสมาธิโฟกัสนะครับมันจะเริ่มล้านะครับ
1: สเปนขึ้นมาครับตอนนี้ลาป็อกกับกูบาซี่ขยับขึ้นมาเหมือนเป็นมิดฟิลด์นะครับคอยจ่ายบอลออกซ้ายขวาไหลออกขวามาครับสเปนแล้วเมย์ยาเมาเจอกับเซเมโดจะเข้ามาตรงกลางจะพุ่งล้มบุษินบอกไม่มีอะไรให้เล่นต่อแล้วเซเมโดจะแหวกไปไม่พ้นครับดักไว้ได้ครับบอลอยู่ที่ปาวกูเบอร์ซี่ไหลให้โรดี้ขวาสนามมาอเล็กซ์ไบน่าไบน่าเจอโดวิ่งไล่มาดึงไว้ก่อนนะครับไหลให้โรดี้ก่อนก็สเปนขึ้นมาโอ้โหสเปนครองบุกชุดนี้นานครับยามาอีกแล้วครับตอนนี้บอลของสเปนหนักขวาแต่ยามาได้บอลเนี่ยฟลิกกับเซเมโดก็เข้าคู่ด้วยกันตลอดนะครับหรือว่าเข้าแซนด์วิชอัดใส่เลยต้องคืนหลังกลับมาก่อนก็สเปนกูบาซี่ไหลออกขวามาสเปนขึ้นสู่มาหมดเลยครับยกเว้นแค่อูนายซีมอนโรดี้ตรงกลางสนามครับขวาสนามไปกูคูเลย่าออกซ้ายมาพลิกไม่ได้ก็กลับมาที่ลาป็อกโรดี้
0: ของบอลไปครับสเปนหาช่องไปเรื่อย
1: ๆใบหน้าครับมาสอดอยู่ข้างในครับใบหน้าเลี้ยงแหวกมาแล้วไหลมาจังหวะนี้บอลกิกกักมาเลยครับกระเด้งกระดอนมาเข้าทางของโปรตุเกสชอนเนเวสจ่ายตัวนี้หักหลังฮะชอฟริกครับ
0: มีเปลี่ยนตัวไหมมีแฟนโปรตุเกสโรนัลโด
1: ผมพักได้ใช่เบรก
0: อ๋อพักเบรกแหมนะก็ถือว่า
1: สักครู่ครับ
0: พักถูกช่วงด้วยนะครับสเปนนี่กำลังบดเลย
1: จบที่3ครับผม
0: นะครับนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับขอบคุณแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ์นะครับ

0: การดูบอลโลกกันให้จูใจนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมของทางอสมทนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก่อขั้นตอนนะครับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับจากนั้นเลือกซื้อแพ็คเกจ mcot super fan นะครับที่ตัวเราชอบนะครับในการโหวตทีมโปรดแพ็คเกจบัตร mcot super fan นี่มีถูกสุดราคา20บาทเท่านั้นนะครับได้รับ10โหวตก็เรียกว่าได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านทันทีนะครับส่วนของรางวัลของเรานะครับรางวัลใหญ่นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาร์ดิซอน MPV EV Super Van นะครับ1รางวัลนะครับจากนั้นก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U435 รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะครับแล้วก็มี Go Gift Voucher 5รางวัลมูลค่ารวมทั้งหมดมีกว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับโหวตวันนี้เลยยิ่งดีนะครับ
1: ครับก็ฝากด้วยนะนะครับกิจกรรมดีๆของเอ็มคอร์ดของเรานะครับก็เข้าไปหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์นะ
0: ครับผม
1: ของเอ็มคอร์ดของเรานะครับเชียร์ .mcot.net ครับเกมก็พักดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับให้ได้ใช้เบรกประมาณ3นาทีครับ
0: ครับ
1: ในระหว่างพักโรเบโต้มาร์ติเนสครับก็จบจากทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะอำลาทีมนะ
0: นะ
1: มีข่าวว่าเจ้าตัวอาจจะกลับไปคุมระดับสโมสรนะโรเบโต้มาร์ติเนสหลังจากที่มาลิมรถการคุมทีมชาติเนาะ
0: ตั้งแต่เบลเยียม
1: เบลเยียมแล้วมาโปรตุเกสคุมโปรตุเกสตั้งแต่ปี2023นะ
0: ใช่
1: กุนซือชาวสเปน
0: ครับยุคทองทั้งสองทีมทั้งเบลเยียมแล้วก็โปรตุเกสไม่รู้ทำบุญมาด้วยอะไรนะครับโรเบโต้มาร์ติเนสนี่ครับต้องดูหน่อยนะครับที่เข้านาที70แล้วนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอะไรนะครับแนวรุกนี่ยังดูตื้อๆตันๆอยู่นะครับจะมีตัวที่พอจะลงมาเปลี่ยนเกมได้อย่างลาเวเรียลนะครับรวมถึงกองหน้าอย่างกอนซาโลรามอสนี่ครับเอาพูดถึงมาเลยครับเอาดาโลมาแล้วครับนี่ครับกอนซาโลนะครับแหมแวบเดียวที่ผมเห็นนี่เหมือนเขาเจ็บนะครับมีจังหวะหนึ่งนะครับก่อนพักเบรกเนี่ยแหละครับ
1: เปลี่ยนสองครับ
0: ใช่ครับฟูลแบ็กทั้งสองข้างแล้วนะครับคนแรกนี่ทางนูโน่เมนเดสนี่ออกไปนะครับแล้วส่งเดลสันเซเมนโดลงมานะครับแล้วก็ทางกาซโลก็ไม่ไหวนะครับเป็นเดียโก้ดาวโล่ลง
1: ลาเฟเลียวนะครับลงมาเล่นแทนจอฟลิกด้วยนะครับเปลี่ยนสองครับโปรตุเกสครับ
0: ก็รูปแบบเกมบุกก็จะแตกต่างไปเลยครับทีนี้พอเรียลลงมาแล้วความเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นพวกปีกตัวทะลุทะลวงนะครับอาจจะเข้าทางโรนัลโดก็ได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายถ้ายังศูนย์ศูนย์อยู่ก็ไม่แน่นะครับรามอสอาจจะได้เล่น
1: จะได้ลงแต่ประมาณ15นาทีสุดท้ายนะก็น่าจะเป็นเกมของมาร์ติเนสครับที่ให้เลย์เอาลงมาในช่วงนี้ครับคอยกระชากลากเลยในช่วงที่ผู้เล่นสเปนเริ่มอ่อนล้าก็เป็นผู้เล่นที่สมิธต้นดีนะครับจิบแล้ววิ่งแข่งนะครับเลเฟเลียวแต่ดูจังหวะนี้ครับเซเบโดไปดึงใส่ลาเมนยามาโอ้ยเกือบหลุดเข้า
0: ระวังนะเหลืองฟรีคิกระยะอันตรายครับตรงมุมกรอบเขตโทษทางขวา
1: ก็ยังศูนย์ต่อศูนย์นะครับถามมานะครับบางคนเพิ่งตื่นนะศูนย์ต่อศูนย์อยู่นะครับผ่านมา72นาทีครับโปรตุเกสกับสเปน
0: ครับ
1: ที่ดัลลัสสเตเดียมครับผู้ชนะของคู่นี้จะไปเจออเมริกาหรือเบลเยียมที่จะลงเตะตอน 7:00 นในเวลาบ้านเราครับในเช้านี้ครับ
0: ครับผม
1: ฟรีคิกเป็นไงพี่ช็อตนี้ฮะ
0: ยิงได
1: ้
0: ไม่แน่นะลูกนี้ละไก่ยิงได้นะครับตรงมุมเลยนะครับกรอบเขตโทษทางขวาครับยามาครับเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้ครับ
1: โอ้ยิงได้นะครับ
0: คือโอกาสน้อยเนี่ยอาจจะยิงเลยก็ได้นะครับ
1: ยิงจริงๆด้วยโอ้โหเดี๋ยวก็คอสตายิงดีครับยิงตรงตัวนะครับของคอสตาต้องใช้มือขวานะครับปัดทิ้งออกหลังไป
0: ยืนตำแหน่งดีนะครับมุมเนี่ยอย่างที่บอกเลยครับคือมันเป็นมุมกรอบเขตโทษพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาปั่นมาเนี่ยพื้นที่มันเยอะนะครับเป้าใหญ่พอสมควรแล้วก็ยิงได้ดีด้วยครับเท้าซ้ายของยามาแต่มุมครับอเล็กซ์ไบนะเปิดด้วยขวาเข้าไปครับปัดออกมาก่อนครับคอสตาเซมโดครับไปเล่นคุกุระยะตามมาประกบครับสาดออกมาก่อน

0: แม่ผมจะบอกว่ายิงเหมือนในซิดนีย์โลเปสกาบาแบ็กซ้ายของเคปเวิร์ดที่ยิงใส่อาร์เจนตินาคล้ายกันเลย
1: โอ้ท่านยิงกันสวยนะ
0: ยิงคล้ายกันเลยฮะยิงเหมือนอเดสเบเม่ที่ยิงใส่เนเธอร์แลนด์นะครับบอลโลกปี90รอบ2แต่ว่ายิงดูนี้ก็คอสตายืนถูกตำแหน่งครับยืนตรงกลางพอดีแล้วก็ปัดไม่ถึงกับต้องกระโดดเนาะก็ใช้มือปัดทิ้งออกไปนะครับเฟรเล่ตอเรสครับของสเปนจะถูกส่งลงมา
1: ครับผมจะลงมาแทนใครโอโม่ไม่เงียบเหลือเกิน
0: ใช่น่าจะเป็นโอโม่นะ
1: ครับบอลอยู่กับปองโปรตุเกสนะครับฝ่าตั้งหลักที่คอสต้าครับมองไกลแล้วก็หัวออกไปทางซ้ายแม่แต่ไม่แม่นเลยครับเหมือนส่งคืนไปให้สเปนบุกใหม
0: ่ดูแล้วน่าจะต่อเวลาพี่เลยโอ้ยดีแล้วนอนมาเต็มฮะครับนอนมาบ้างทำไมนอนเรียบร้อยทำเหมือนหยองเรียบร้อย
1: ไม่นอนอ่ะ
0: หยองไม่นอน
1: แต่เขาเป็นพวกข้างข่าวเลย
0: ข้างข่าวมนุษย์ข้างข่าวนะพิโตชิริติชิโร่ก็มาอ้าวลามิญาบาวครับรับบอลจากโอโม่บอลทางขวาครับมีเพื่อนข้างใน2คนไหลมาให้ใบหน้าโอ้โหจะขวาสามาติดแบ็คเจ็ดพันดินนะครับอย่างดิโก้ดาโล่เป็นไงให้ผมสำรองเหรอผมดักได้นะดิโก้ดาโล
1: ่จริงของจริง
0: ของแท้ของแท้อันนี้พี่แป้งในสัมปยอกดาโล่แล้วอันนี้ของแท้แล้วใครจะมาใครจะอยู่เขาก็ยังอยู่ต่อไปกับแมนยูอ่ะบอลทางขวาของทางดิโก้ดาโล่ครับแม่แกจะสลับขาและควายลูกนี้ผมนึกว่าโรนัลโดแม่ดิโก้ดาโล่โดดจากหน้าไปก่อน
1: แต่ว่าดอกขึ้นไปสวยนะครับดาโล่ครับย่องขึ้นไปครับเปลี่ยนตัวครับสเปนเฟรานตอเรสครับลงมาแทนอเล็กซ์บาเอน่าครับ
0: ก็ตามตำแหน่ง
1: ใช
0: ่ก็เฟรานรอบไอ้นัดแรกเนี่ยเป็นตัวจริงพอฟอร์มไม่ค่อยยิงจ่อๆไม่เข้าไงเกมเจอแคปเวิร์ดเลยหลุดเลยฮะให้ใบหน้าลงมาเล่นแทนบอลของโปรตุเกสครับวินิญญาครบยิงตรงนี้ติดชาโรนี่ลึกมาที่โบโดได้ยิงตรงนี้โอ้โหเข้าข้างตาข่าย
1: ไม่น่าจะมีธงด้วยนะครับ
0: มีธง
1: มีไหมแม่จะดูความเก่าของบรูโน่นะครับคือแกเอาคือบอลเนี่ยกระเด้งมายิงไม่ได้เล่นไม่ได้นะครับแต่ว่าแกเบียดบังกูกูเดย่าก่อนนะครับรอจนกระทั่งบอลตกมาแล้วก็หวดขวาเข้าข้างตะข่ายภาพช้านี่ตัดมาเราไม่เห็นนะครับว่าจังหวะของบรูโน่มันล้ำหน้าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
0: ดาโล่ผมชอบมาร์ติเนสไม่ยอมส่งได้ไง
1: เห็นไหม
0: เอาเดลิซ่าเล่นดีนะเกมเจอเคปเวิร์ดยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะ
1: ลิซ่าน
0: ี่โอโม่จะจ่ายยัดลูกนี้ในกรอบเขตโทษเลยครับไม่ถึงครับยังได้ครับมาเข้าหน้าบ้านของบริเวณครับทีมชาติสเปนโรดี้เล่นกับเปดรีเปดีบนไหลใกล้ๆให้โรดี้โอโม่จ่ายกันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมนะ
1: โปรตุเกสก็คุมแน่นเลยครับคือสเปนยังหาช่องจ่อไม่เข้าอ่ะ
0: คือตรงกลางเนี่ยแน่นมากครับจะเข้ายังไงครับหนาเนี่ย 4-5 ชั้นในกำแพงของโปรตุเกสอุ้ยแล้วเดินเนี่ยคือขยับเข้าหาบอลทุกคนนะครับ
1: เป็นสเต็ปนะ
0: ใช่และหยอดมาให้เฟรนตอเรสวิ่งเสียไปถึงเส้นหลังแล้วบอลมันจวนตัวไปได้ครับสวัสดิ์กลับมาก็เข้าข้างตาข่ายครับพยายามจะเล่นดาวลึกครับสเปนช็อตนี้
1: คือเฟราโตเรสก็อาจจะมีความเป็นกองหน้ามากกว่าเลสไบหน้านะครับตรงนี้หาพื้นที่ดีแล้วนะครับบอลไม่ออกนะจังหวะที่เฟราโตเรสเนี่ยได้ถึงบอล นะครับแต่ว่ามันสุดปลายเท้านะครับสวัสดิ์มาก็ออกไป
0: เล่นสั้นๆครับเวก้าให้ดาให้ดิโก้คอสตา
1: ทำอะไรอ่ะ
0: โหจ่ายหาอิราชิมอนเลยครับ
1: ไม่มีใครเลยนะครับในแดนของสเปนเลยครับลูกเปิดของดิโก้คอสตา
0: เซ็งๆเลยฮะ
1: โอ้โห
0: อ่ะ0-0ครับนาที78แหมส่งนี้น่าจะต่อเวลาเลยพี่ส่งนี้ฮะกูเบอร์ซี่ครับไหลมาตรงกลางให้อยาสบาโอ้จะสบาแทบไม่เดือดเชื่อเลยครับในครึ่งหลังเฟรานตอเรสไดบอลครับไหลออกซ้ายมาโกกูเดย่าเปนรี่ให้โรดี้ที่มาสวยครับโอยาสบาวถอนเลยมาตามเข้าซ้ายด้วยและไหลมาโอโม่พลิกมาเข้าขวาแล้วยิงลูกเดียวโหมีหน่วยกล้าตายมาโรเบนดีอาสครับ
1: สุดยอด
0: แม่มาขวางเอาไว้ลูกนี้หลุดออกหลัง
1: ครับ

0: ลูบิเนียก็ถือว่าเกมนี้นี่เด่นนะครับจังหวะแบบนี้นี่สกัดได้หลายครั้งนะครับไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพลิกมาเข้าขวาแล้วยิงจังหวะสองแล้วก็ลูบิเนียนี่ตามมาบล็อกเอาไว้ได้แต่มุมอีกแล้วครับ
1: นาทีที่78ครับเลยเบนยามาครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายบอลจะโค้งเข้าหาประตูครับยกมือสองมือขึ้นมาครับยอมมาที่เสาสองคอสตาเอาผาหวาปัดเที่ยวไปบอลเข้าทางของโรดี้วัวโรดี้หามุมอยู่แล้วหย่อนมาอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้โอ้ชงทิ้งไปครับดิโก้คอสตาไม่มีใครครับแถวสองเป็นของสเปนโอโม่ทีมให้เลยเบนยามาอย่าเมาไม่เปิดหามุมเปิดอยู่มุมยังไม่เปิดนะครับโรนัลโดชี้บอกว่าให้เพื่อนขยับให้แล้วเฟรนาตอเรสตบมาข้างในโอ้โหแล้วบอลไม่ล้ำครับจังหวะที่จ่ายของเลมิญามาเข้าไปในกรอบเขตโทษให้เฟรนาตอเรสถึงเส้นหลังและตบมาตรงกลางคัดได้กลับมาแล้วตรงนั้นไม่มีใครครับ
0: ครับจะเอาแฮนด์บอลนะครับบอลอาจจะไปโดนมือของเรโตเวก้าหรือเปล่าครับจังหวะที่สไลด์ขวาง
1: ไม่โดน
0: ไม่โดนลอดแขนไปนะครับแต่ว่าเซเมนโดเนี่ยบอลมาทางไหนไปทางนั้นนะครับโอ้โห
1: แต่ทีไปก่อน
0: ยังดีที่ไม่โดน
1: ไปทันเอาเตะมุกอีกครั้งนึงสเปนบุกหนักแล้วครับตอนนี้ใส่เกียร์5แล้วเตะมุกอีกครั้งของเลมิญามาครับทางขวาโอ้เมื่อกี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยคอสตาต้องผวาปัดทิ้งออกไปครับส่งสัญญาณยก2มืออีกมาอีกราวนี้ก็เปิดเข้ามาฉลับมาเข้าทางของโรดี้เป
0: ิ
1: ดจับแฮนด์บอลแอนดี้เทเลอร์บอกหัวเห็นเองหลายครั้งแล้วเล่นในพรีเมียร์ลีกเจอกันบ่อย
0: บอลเด้งพื้นเลยแล้วมันแหมกระดอนตามตัวขึ้นมาโดนแขนนะครับโรดรีถ้าเดียโก้คอสตาวันนี้เยี่ยมนะครับลูกเซฟก็ดีนะครับลูกกลางอากาศก็ดีครับ
1: จะเปลี่ยนตัวลูกสองคนลงมาครับโปรตุเกสครับเบโดซิวากับฟาซิโกคอนเซซา
0: ครับช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับเตรียมลงมาอีก2คนครับก็ตัวลูกทั้งคู่ครับทั้งเบโดซิวาแล้วก็ฟาบิโอคอนเซซาฟานซิสโกนะครับไม่ใช่ฟาบิโอ
1: ลูกชายของเซอร์โจคอนเซซาครับก็ทั้งคู่จะได้บอลกับลูกสนามในช่วงประมาณนี้นะครับคอนเซซากับมาเดโดแต่สเปนขึ้นมาครับโอ้โหเกมตอนนี้เป็นของสเปนครับเลมิญญาเมาไหลเข้ามาตรงกลางให้เฟรนาตอเรสจะเคาะ1 2 3 4จะให้เลมิญญาเมาอีกครั้งนึงโดนดักได้แล้วโปรตุเกสจะสวนมาเปโดเนโตไหลให้โรนัลโดโรโดบอลมันชะลอนิดนึงครับโรโดดึงจังหวะก่อนไม่เร่งครับเป็นหลังกระบาก่อนตากันใหม่ที่ดาโลไหลมาที่วิดิญญาตรงกลางโหพอทำเร็วไม่ได้ก็ต้องขึ้นกลับมาครับโปรตุเกส
0: คือโรนัลโดไม่ได้อยู่ในจุดที่เปรียบเลยครับแล้วพอเขาทำเองไม่ได้ก็ต้องคืนหลัง
1: ดูเลยเอาเนี่ยท้าทายเข้าหาเลยครับสปีดต้นได้อยู่แล้วครับหนีมากินตัวได้สวยแล้วโอ้โหหนีไปโดนบอลโร่มาเลยครับแต่ว่าจังหวะเปิดเนี่ยบอลมันจวนตัวครับจะจ่ายลูกนี้ล้มไปก่อนแล้วเข้าทางของเปเดโปโร่ครับบอลฉลับข้ามือของนายซีบอนครับสเปนขึ้นมาทางซ้ายที่เฟรันไม่เร่งครับขึ้นกลับมาที่เปตรี
0: โ
1: อโม
0: ไม่มีใครเข้ามาบีบอะไรเลยครับได้บอลสบายๆเลยโอโม
1: เปตรีขึ้นกลับมาครับโรดี้โอยาสเบาไหลออกขวามาครับให้เลมิญามากระชากเข้าหาเซเบโดเล่นกับทางโอยาซาบาวจะเคาะลูกนี้ติดเวก้าโบโน่ไหลให้ลาฟิแล้วหนีปอโร่ลดตำแหน่งไปแล้วครับแล้วให้กับรูโดทางขวามีแล้วเปิดโอ้โหต้องชมกูเบอร์ซี่ครับที่บีบมาเร็วครับแม่โบโน่กำลังจะข้ามฟากให้โรนัลโดอยู่ทางฝั่งขวาไปติดกูเบอร์ซี่ก่อนนะครับบอลออกข้างไป
0: ก็เป็นลูกเก่งเลยนะครับของโบโน่นะครับคือรู้อยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวพี่โดเนี่ยไปรอตรงจุดนัดพบแน่ๆนะครับจะเล่นจังหวะเดียวครับจังหวะแรกแต่ว่ายังไปติดบล็อกของสเปนเปลี่ยนตัวครับเปโดเนโต้ครับออกมาแล้วก็คอไซซาครับลงมาเล่นแทนส่วนตำแหน่งของเปโดซิลวาครับโอ้เอาวีตินญาออกครับเองจะออกเองจะออกไปทีๆหรือเปล่าแอนโทนีเทเลอร์เลยครับเดินมากระซิบบอกวีตินญา
1: ก็ปิดฉากกับแมสตี้นะพี่นะตำแหน่งนักเตะของแมสตี้นะครับเปโดซิลวา
0: ก็ไปอยู่กับเรอัลมาดริดเลยครับกับมูรินโญ่มีเวลาประมาณสัก10นาทีนะครับนี่เดี๋ยวมีต้องเวลาบาดเจ็บอีกนะครับอีกนานแน่ๆเหมือนกันเปลี่ยน2คนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมจะเป็นยังไง
1: ดูแล้วน่าจะสิงตัวนำโชคพี่ต่อเวลาได้ไหมอย่าปล่อยให้ฉันอะไรสักอย่างอ่ะเทียมเขาอ่ะ
0: อ่ะไว้แน่นะครับยังไม่แน่
1: เจ้าดิเซเมโดจ่ายแล้วโดนเตะนะครับได้ฟาว
0: สเปย์ก็เตรียมส่งเหมือนกันครับเบริโน่ครับเกเบริโน
1: ่มีเกเบริโน่ก็ติดมาก็โดนวิจารณ์นิดนึงนะพี่เพราะว่าเจ็บไงเจ็บกับอาร์เซนอลไม่ค่อยได้ลงแต่ว่าเดลาฟอนเต้ก็ยังเชื่อใจเนาะบอลทุ่มทางซ้ายครับนาทีที่84ครับบรูโน่วางลึกมาโอ้โหเสา3เลยครับหลุดออกข้างไปเลยโอเปียน2นะพี่
0: ครับฟาเบียนรูอิสอีกคนหนึ่งครับ
1: โอ้เปลี่ยนกลางครับสเปนเปดี้ออกไหมอ่ะตัวแบบนี้ครับเพราะว่าฟาเบียนลุยลงมา
0: ครับก็อาจจะต้องคิดเผื่อด้วยนะครับยาวไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับแต่ทั้งสองทีมนี่ผมว่าเริ่มมีเกรงอะนะ
1: ก็ไม่อยาก
0: บุกก็อาจจะไม่สุด
1: ใช่บุกแบบไม่สุดไปเลยนะพี่เนาะไม่นูโวเลยอะสุดไปเลย
0: สุดไปเลย
1: บุกแบบเหมือนมีกั๊กเน
0: า
1: ะ
0: มีไหมมีเพลงไหมไม่มี
1: มีมีพี่เสกโลโซพี่
0: อะไรฮะ
1: อ๋อวินมอเตอร์ไซค์ไงคนใช้น้ำจ้างไงมีกั๊ก
0: มีกั๊ก
1: เสื้อบิน
0: เป็นนี่ที่ตกชั้น
1: เป็นนี่ออกครับ
0: ก็ฟาบินบรูนส์ก็อาจจะบุกมากกว่านะแล้วก็เรื่องของลูกสอดเข้าไปยิงด้วยนะครับอีกคนนึงเป็นดานี่โอโม่ครับออกมาเกเบรียโน่ครับลงมาเล่นแทนตามตำแหน่งเหมือนกันครับกำลังจะเข้าช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับของเวลาปกตินะครับเป็นบอลทุ่มของโปรตุเกสนะครับดาโล
1: ไอ้ตัวดาโลและพี่ยิ้มอะดาโลเนี่ยเอ้ยเขาเล่นดีนี่เขามีม้วนนี่อะไร
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยแต่ลีลาการเล่นเขาคล้ายโรนัลโด้ไว้กันนะพี่
0: เขาชอบเซฟโอเวอร
1: ์ลามินยาวมากระชากหนีมาครับโดนรูเบนเนเวสเป็นจอร์เนเวสซะแม่ผมก็สับสนกับรูเบนเนเวสยังไม่ได้ลงนะบอลทางซ้ายครับฟาเบนลุยเข้าซ้ายด้วยหยอดมาจังหวะนี้ไม่ยิงครับเปิดลูกนี้ฉลับบอลก็มาเท่าความเร็วอีกแล้ว
0: มันเท่าความเร็ว
1: นักเท่าความเร็ว
0: มีคนใช้ใช่ไหมครับ
1: ฝ่ามือของดิโก้คอสตา
0: คอสตาเล่นดีมากเลยครับทั้งลูกเซฟแล้วก็การตัดสินใจ
1: อ่ะแมชโมเมนตัมยังไงพี่โอ้ดูสเปนในช่วงนี้ครับ
0: สเปนก็จะคือมันก็สลับกันนะแต่ว่าสเปนจะเยอะกว่านะครับจะมาเป็นชุดที่แบบทีกว่าของฝั่งโปรตุเกสนะครับที่จะมาเป็นช่วง
1: เขาบอกยิงไม่ได้แน่นอนครับพี่เสมอกันแน่นอนมีโอกาสตบลาเลยครับดูพวดดูโซงก็ไม่กล้าบุกเนาะ
0: ไม่เต็มตัว
1: อ้าวแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ลุยขึ้นมาครับสเปนทางซ้ายมาร์คคูเรียไหลมาที่ฟาเบนลุยส์ให้โอยาซาบาครับโอยาซาบาบอลมันใกล้ตัวเกินไปครับต้องทิ้มกลับมาให้เปโดโปโรกูบาซีออกซ้ายมาครับลาป็อกเฟลรานตอเรสคือไหนกลับมาโอ้ขึ้นไม่ได้ก็ตั้งกันใหม่ที่ยูเนซิมันครับสเปนโปรตุเกสก็เวลาขึ้นก็จะขึ้นทั้งหมดนะครับไปมีโดครับคอยนำทางยูเนซิมันแหมจ่ายตัดหน้าโดออกขวามาให้โรดี้วางยาวขึ้นหน้าไปติดเซเมโดทีมเข้ามาเอาฟาเบลุยดักได้ตรงกลางไหลให้มิเกลเมเดโนได้บอลขวาตัวไกลมีและเมญามาครับไม่มีใครประกบด้วยแต่ว่าไม่จ่ายให้ครับคือหลังกลับมาก่อนที่ฟาเบลุยส์โรดี้คืนกลับมาครับที่เปโดโปโรและเมญามาจ่ายตัดมาเฟลาตอเลสพลิกหนีมาสวยครับแล้วแต่งเข้าซ้ายตรงกลางมีแต่หาและเมญามา
0: โอ้โหเล่นยาก
1: เล่นยากครับแหมจะตัดหลังตรงนี้เลยมันยังมาไม่ได้วิ่งไปครับบอลไปเข้ามือของดิโก้คอสตา
0: แต่เกมทางขวาได้เล่นอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะครับจังหวะที่ยามาเนี่ยฝากไปตรงพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษแล้วให้เพื่อนเนี่ยโฉบขึ้นไปรับแต่ยังหาจังหวะแบบจังหวะสุดท้ายไม่ได
1: ้0ต่อ0ครับนาทีที่88ครับโปรตุเกสกับสเปน
0: นี่ลงมาเอาบอลเองนะครับเปโดรซิวาครับในกรอบเขตโทษ
1: ต่อเวลาแล้วพี่ดูทรง ไม่เป็นไรเราอยู่ถึง5อยู่แล้วพร้อม
0: พร้อม
1: อยู่กับแฟนๆรายการนะครับทุกท่านเลยรวมทั้งแฟนรายการที่ฟังผ่านอสมทนะครับเครือข่ายวิทยุ41สถานีนะดิโก้ดาโลหับในคาบาโฮจะให้คอนเซซาแม่ถลามไปแล้วครับแล้วสเปน
0: โอ้โห
1: โดนเปโดซิลวา
0: แม่
1: เป็นว่าโบดิเช็คใช่ไหมอ้าวเหลืองแรกออกครับ
0: โดนครับ
1: โบดิเช็ค
0: คือ
1: ซิลวาม
0: ีแขนด้วยนะครับซิลวาเข้าลูกนี้ดูครับนี่ครับปากเต็มๆเลยครับแม่เข้าไปพร้อมท่อนแขนซ้ายครับหัดเข้าไปที่สี่ข้างครับของมิเกลเบดิโน่นี่ครับแบบแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับซิลวาก็บ่นไป
1: คือเมดิโน่เนี่ยออกบอลไปแล้วนะครับแล้วเมดิโน่ซิลวา
0: เอาช้าเยอะ
1: ไปกระแทกใส่เมดิโน่ครับ
0: เขาเป็นคนที่อายุเลข3เลยว่ากำลังดีนะครับพลังดีเอเนอร์จี้เยอะนะครับเปโดซิลวา
1: แต่แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่ชอบก็ตอนนี้เอาลิเวอร์พูลได้แชมป์ไงเขาตั้งแถวเมดิโน่ซิลวาไปการ์ดออนเนอร์ไงพี่ไปตั้งแถวเหมือนไม่ตั้งใจตั้งให้ฮะปบมือแล้วก็หนีไปเลยโอ้โหจังหวะนี้บอลขึ้นกลับมาของสเปนดัวโดแม่เกือบตัดหน้าได้ครับดีครับลาป็อกมงน้ำหนักเป๊ะครับกลับไปให้โรนัลด์ซิมอนได
0: ้อาจจะไม่รู้ว่าโรนัลโดมาด้วยนะครับลาป็อกเนี่ย
1: นาที89แล้วครับโอกาสต่อเวลาสูงแต่สเปนจะขอมีหมัดน็อกไหมเหมือนนะสมานะสอเจตโรนะครับที่น็อกใส่อุมโดกอซาเลสครับ
0: ไปถึงโน่นได
1: ้ไปถึงโน่นแล้วไปถึงมวยแล้วผมเอาเลยไม่ยอมทางขวาเจอกับเนเซอร์เซเบโดมีเลยเอามาสอดซ้อนอยู่นะครับจะยึกยักอยู่ดึงเข้าซ้ายไหลฝากให้เฟรันเล่นสามเหลี่ยมพื้นที่แคบๆตรงทางขวาขึ้นมาเลยครับเป็นเดอบอโรกลับมาที่ปาวกูเบซี่ดีนะวันนี้มาดูเนสไม่ได้ลงนะพี่หน้าตาเหมือนเป็นเดอบอโรนะ
0: ทด8นาทีโอ้ย6นาทีครับแหมขออภัย
1: เฟรนด์อ้าวไล่มาสวยยัดยิงด้วย1ต่อ0ครับโอ้ยมิเกลเมริโน่ครับยิงให้สเปนขึ้นนํา1ต่อ0และไม่ล้ำหน้าด้วยครับ
0: แหมเดินไปเก็บบอลแล้วนะครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับโอ้โหเนี่ยครับบอลทะลุช่องของสเปนแล้วมาอีกแล้วครับนาทีบาปครับโอ้เกมเนี่ยครับที่เราคาดการณ์ว่าอาจจะต้องต่อเวลาครับตอนนี้นี่สเปนนําแล้วนะครับทดเวลาบาดเจ็บไปได้ยังไม่ถึงครึ่งนาทีเลยนะครับไม่ถึง30วินาทีเลย
1: นักเตะโปรตุเกสยอมรับโรนัลโดเนี่ยเดินอาจต้องไปม้วนหมุนรอบธงก่อนนะครับมิเกลเมริโน่นักเตะโปรตุเกสยอมรับเลยนะครับว่าลูกนี้ไม่ล้ำครับ
0: เดี๋ยวดูครับนี่ครับไปฟาวนะครับอาจจะเสียสมาธิไปเล็กน้อยนะครับจังหวะฟาวของมาโดซิวายก็สเปนนี่เล่นเร็วครับโรดี้ครับแทงมาให้เฟรานแล้วก็โอ้โหเฟรานก็แหมเข้าขารู้ใจนะได้บอลปุ๊บพลิกไหลตามช่องทะลุให้เมริโน่เลยครับโอ้คอสตาครับแม่น่าสงสารนะคอสตาเนี่ย
1: โดนโอ้โดนยิงที่เสาแรก
0: โอ้โดนแบบนี้แม่ยิงดีมากนะครับมิเกลเมริโน่ครับซุปเปอร์ซับสุดๆ
1: คือจังหวะนี้สเปนได้ฟาวพอได้ฟาวแล้วเมริโน่เป็นจุดเริ่มต้นด้วยครับเขาเอาบอลกดลงพื้นแล้วเล่นต่อทันที
0: เล่นเร็ว
1: เพราะสั้นๆเล่นเร็วผู้เล่นของโปรตุเกสยังหลงอยู่เลยนะครับหลงตำแหน่งอยู่เลยครับยังจัดกระบวนทัพไม่ดีครับแล้วเมริโน่ครับให้กับเฟรานเฟรานก็เลยจ่ายตัดนะครับทะลุช่องไปเลยครับเมริโน่เนี่ยอยู่ในแนวนะครับไม่ล้ำครับโหเหลือชัดเจนเลยแล้วยิงสวนตัวนะครับของเดโก้คอสตาเข้าไปครับยิงเบียดเสาแรกเข้าไปโอ้โหนาทีบาปครับสเปนครับขึ้นนำ1ต่อ0เหลือเวลาอีก4นาที
0: ครับผมโอ้โหแล้วแหมเล่นมาดิโอกาสยิงก็น้อยมากนะครับโปรตุเกสนี่
1: ใช่
0: แล้วจะมายิงได้ไหมครับเนี่ยครับในช่วงกดดันแบบนี้ครับต้นเวลา
1: ซุปเปอร์ซับครับมิเกลเมริโน่โอ้โหแล้วจะมาบุกตอนนี้ครับโปรตุเกสแล้วจะโดนสวนนะครับเฟรราตอร์เรสได้บอลมาอ้าวโอ้จิ้มได้สวยครับโอ้โหดีโก้ดาโลครับเสียบมากเลยแล้วโปรตุเกสจะสวนมาที่ดิอาสออกขวาให้กับคอนเซซาไหลเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่มูโน่แฟนนั้นให้ลาเฟลเลยเอา
0: เอา
1: อุ้ยโดนะเปเดอร์ปอร์โร่ครับมองสมัติทิ้งออกข้างไปก่อนทดมาแล้วครึ่งทางนะครับ3นาทีครับจานทั้งหมด6นาทีโปรตุเกสจะเร่งแล้วครับบอลนะของโปรตุเกสต้องเร่งนะครับตอนนี้ครับ เซเมโด
0: โรนัลโดไปอยู่ในกรอบเขตโทษดีกว่าไหมครับแหมจะลงมาขอบอล
1: เอาบอลคลุกคลิกมาแล้วสเปนได้บอลเลมิญามาเอาหนี
0: ดึง
1: โอเวก้าไปดึงลูกนี้เหลืองนะครับเหลืองอ่อนนะครับ
0: ก็ใบเหลืองที่สองนะครับของเกมแล้วก็ของโปรตุเกสทั้งสองคนนะครับไม่ไหวแล้วครับเร็วกันเยอะนะครับยาบาครับปู่เวกาเนี่ยต้องดึงเสื้อไว้เลย
1: ดึงคอเสื้อครับเสื้อแทบขาดเสื้อหลายๆตัวนะเขาก็ทางผู้ผลิตเขาก็เหมือนให้แบบสามารถที่จะมันขาดได้ง่ายนะเพราะว่าถ้าเหนียวเกินไปมันมีผลต่อนักเตะนะพี่เนาะมันอันตรายต่อนักเตะไง
0: ไปล้างเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหม
1: ล้างไว้แล้วมันล้างตัวด้วยสี่นาทีครับเหลืออีก2นาทีโปรตุเกสเร่งนะครับจะทันไหมลาเฟลแล้วโดทับทางให้แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนลาเฟลเลยเอาทิปออกซ้ายมาบอลยังไม่ออกครับเจอกับเป็นบอลโรถึงบริสุทธิ์สลังลาเฟลแล้วจะมีเอทิทิอะไรหรือเปล่าครับเลยเอาคือหลังกลับมาย้อนหลังกลับมา
0: เปิดนะครับ
1: เปิดเข้ามาตรงกลางโดนมุมที่ไปก่อนแล้วยังได้ครับที่บันโดซีว่า4นาทีแล้วนะครับไหลให้คอนเซซ่าเจอคูคุเรย่าคอนเซซ่าตบกลับมาที่บรูโน่แฟนนันยอดมาที่เสา
0: แรง
1: โซแรงเกินไปครับลึกไปถึงราเฟลแล้วบริเวณมุมทงครับเจอกับเปโดโบโร่พยายามที่จะดิ้นหนีมาราเฟลแล้วโดนดักอยู่นะครับเซเมโดโดนดักได้อย่างได้ครับเซเมโดไหลให้เดียสสายมีราเฟลแล้วให้ใครครับโอ้โหไปเลือกเลยเอาเลยเอาต้องรีบเปิดครับเปิดเข้ามาตรงกลางโดนมงทิ้งไปก่อนที่กูบาซี่แล้วฟาเบียร์รุยเตะด้วยเท้าขวาข้ามัทดาเตะจุดพลุข้างหน้ามานาทีครึ่งครับตอนนี้ครับโปรตุเกสคอสตาไหลให้กับเวก้าบูโน่ฟาดันให้กับดิอาสไหลออกขวามาครับที่คอนเทสเซลคอนเทสเซลหักเข้ามาตรงกลางครับบรูโน่บูโน่กระชากมาตรงกลางไหลให้เซเมโดเปิดไม่ได้ครับและที่สุดท้ายแล้วครับของการทดเวลาเดียสให้เวก้าหยอดออกมา
0: เอ้าไม่มีใครเล่น
1: แล้วโอ้โหไปเลยครับเวก้าตัวนี
0: ้คือบอลมันแรงเยอะเลยครับบูโน่ก็เล่นไม่ได้เลยเอาก็เล่นไม่ได้เลยครับไม่คงไม่ได้แล้วแหละ
1: บอกครับเกเรเซียส่งกองหน้าลงมาครับสเปน
0: ลงมาฆ่าเวลาอีกคนนึงครับแต่ก็อาจจะมีทดเพิ่มไปนิดนึงนะครับมันมีประตู
1: นาทีสุดท้ายแล้วครับเหลืออีก40วินาทีโอ้เหลืออีก20วินาทีนะพี
0: ่ครับ
1: น่าจะมีเพิ่มให้ครับแอนทนีเทเลอร์
0: ก็จะจังหวะสุดท้ายนะ
1: บรูโน่ไหลให้กับชอนเอลเวสบรูโน่ได้บอลตบบริเวณ
0: เปิดแล้วครับ
1: ไฟนอลเติร์ดหยอดออกขวามาครับให้คอนเทสเซลเจอกับคูเรย่าฟาซิโก้คอนเทสเซลแล้วหยอดเข้ามาตรงกลางได้บอลเลยโอ้โห
0: ข้ามคาน
1: ครับเบโดซิวาได้บอลแต่ว่าข้ามคานโปรตุเกสตีเสมอไม่ได้
0: โอ้โหเอามีเรื่องกันครับแม่โรอ้าแม่โรดี้กับเบนาโดซิวาเพื่อนกันว้าดูครับลูกเปิดของฟานซิโกคอไซเซานะครับแล้วโรดี้เบนาโดนะครับสะบัดโมงตัวเล็กนะครับแต่บอลจะข้ามหัวโรดี้มา
1: โอ้ไม่บ่งลูกนี่บ่งสะบัดข้ามคานนิดเดียว
0: นิดเดียวแล้วข้ามหัวลาป็อกมา
1: ในกรอบเขตโทษหกลาครับโอ้โหมาร์ติเนสเสียดายครับโอ
0: ้
1: โปรตุเกสตีเสมอไม่ได้
0: โอ้โห
1: ทดเวลาครบแล้วนะครับเกินมาแล้วครับ6นาที
0: นิดเดียวเท่านั้นเองก็เปลี่ยนตัวครับส่งทางบุคคลอีกเกสเซียครับลงไปแทนมิเกลยาสเบาก็ปล่อยหมดเวลาได้ทุกนาทีครับทุกเมื่อครับแอนโทนีเทเลอร
1: ์7นาทีเลยครับภาพตามที่โรนัลโดครับจะได้เห็นเขาครั้งสุดท้ายในฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับเอาเปิดออกมาโอนาซิมอนครับบอกกับอิเกเรเซสเล่นไม่ได้บอลออกข้างไปบอลทุ่มครับตรงกลางสนามเอาผู้สินดูเวลาแล้วนะครับเทเลอร์ดูเวลาแล้วเบโดไหลให้ดิอาสเบโดต้องไป
0: เ
1: ลยครับ
0: เปิด
1: ยังอยู่ฝั่งของโปรตุเกสครับต้องไปแล้วโมเมนต์กลางสนามวงกลมสนามเบโดโ
0: อ
1: ้ไม่เปิดผู้สินดูแล้วนะครับดูเวลาแล้วครับอันนี้ได้เทเลอร์เบโดซิว่ากระชากมายังเปิดไม่ได้ครับเอาเห็นเลยเอาไหมเอาเลยเอาโอ้โหจ่ายอย่างนี้เต็มแล้วพุทธเซนยังไงครับพุทธเซน เอ้ายังยังไม่เป่าครับยังไม่เป่าแต่ยังไม่เปิด
0: แต่ก็ยังไม่เปิดนะ
1: เปิดออกขวามาแม่นครับให้คอนเดเซอร์คอนเดเซอร์อู
0: ๋เอาเอาแล้วครับ
1: เอาครับ
0: จริงเลยครับทีนี
1: ้เป็นดาวโตเล่เป็นดาวฟาวคอนเดเซอร์ฟรีคิกน่าจะ

0: เป็นครั้งสุดท้ายโอ้โหเฟร์ร่าตอเรสโดนใบเหลืองไปด้วย
1: ครับแล้วก็ทนเจ็บมานี่เข้านาทีที่8แล้วนะครับก็น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมจริงๆเลยครับลูกเปิดฟรีคิกลูกนี้นะครับของโปรตุเกสได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็กลับบ้านครับ
0: 8นาทีแล้วครับทด6นาทีเท่านั้นนะครับตอนนี้เกินมาแล้วครับ2นาทีอ้าวดิโก้คอสตาขึ้นมาเลยครับประตูของโปรตุเกสครับเพราะว่านี่ลาสไรด์แล้วนะพี่
1: ใช่คร
0: ับลาสไรด์นะครั้งสุดท้ายเลยครับ
1: คือจบจังหวะนี้ก็น่าจะเป่าแล้วครับแอนโทนีเทเลอร์
0: ไปนะทางบรูโน่แฟนดันยอดเข้ามาตรงกันได้บอกชัดเลยโอ้โหล
1: ุ
0: ซาออกโอ้โหลุซาออกไปครับเป็นนักเตะที่ตัวเล็กที่สุดนะครับชัวร์เนเวสมองสมัครลุยและเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับสเปนเฉยชนะโปรตุเกส1ต่อ0ครับ
1: แหมมิเกลเมริโน่นะครับเป็นซุปเปอร์ซับนะครับลงมายิงในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บตั้งแต่นาทีแรกเลยครับสเปนครับเฉือน1สูตรนะครับเฉือนโปรตุเกสไปนะครับแล้วก็เข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลได้สำเร็จครับกับทิงดูโอ้โห
0: โอ้คือเรามองในครึ่งหลังยังไงก็ต่อเวลา สเปนต่อไปต่อมาครับต่อบอลกิ๊กกักกิ๊กกักไปเรื่อยๆแล้วเมริโน่ครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับตัวสำรอง นาที96.1 ครับส่งให้สเปนนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปและถ้าจะไปที่ซาเซเว่นครับคริสเตียโนโรนัลโด
1: ก็อย่างที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ไว้นะครับฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับก็ยิงไป3ลูกนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับของโรนัลโดกับเบียบาเดมครับถ่ายรูปกับแฟนๆครับทีมชาติตัวที่เข้ารอบชาติ
0: เบียบาเดมนะครับเขาเกิดที่สเปนนะพี่ที่ลาสปาลมาสนะ
1: ฮะ
0: ดาราฮอลลีวูดชื่อดัง
1: ครับหลุยส์เดลาฟูเอนเต้ครับได้ไปต่อครับในเกมที่สูสีอึดอัดแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราดูเรื่องของจังหวะเรื่องอะไรต่างๆเรื่องโอกาสเนี่ยก็สเปนก็มีมากกว่านะครับ
0: แฟนบอลโปรตุเกส
1: ซึมเศร้าไป
0: เซ็งเลยครับโอ้โหเกมนี้เหมือนจะต่อเวลาก็ทั้งสองทีก็ไม่กล้าบุกอย่างที่เราบอกไปนะ
1: ครับ
0: แต่บทจะได้ก็ไม่ได้จากจังหวะที่ได้ฟาวหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วเคาะกันสั้นนะครับเอาบอลกดลงพื้นแล้วผู้เล่นของโปรตุเกสยังไม่พร้อมเล่นเลยครับ
1: ครับ
0: เมริโน่เอาบอลกดลงพื้นเล่นต่อนาทีแล้วบอลไปถึงเฟราเฟราก็จ่ายลอดขานักเตะโปรตุเกสมาทะลุช่องไปถึงเมริโน่ยิงสวนตัวของคอสตาเข้าไปครับที่เสาแรก
1: ก็ถือว่าเป็นประตูตามสไตล์ของบอลสเปนนี่แหละนะครับเป็นบอลจังหวะเดียวนะครับบอลไหลทะลุช่อง
0: มาเจอคุณโดเนสไปตะทายกับเปโดรปอร์โร หน้าตาเหมือนกันเด็ดเลยฮะสองคนนี้ฮะแต่คนละชาตินะ
1: ครับ
0: ครับโอ้โหแต่ว่าโอกาสของโปรตุเกสก็มีนะ
1: ก็มีมา
0: เมเดโรซิวาได้มองโล่งๆลูกนี้ข้ามคานและอีกครั้งหนึ่งที่ชอเนเวสได้มองสมบัติที่เสาสองโอ้โหไม่เข้า
1: ใช่ก็คือพอเรามองแบบนี้เราก็จะบอกว่ามันก็เป็นแท็กติกที่โปรตุเกสก็ควรที่จะเล่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็คือการครอสบอลหรือทำยังไงก็ได้ครับให้บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับเพื่อที่จะได้ลุ้นกันนะครับเพียงแต่ว่าคือระหว่างเกมอะเนาะเวลาบุกมันก็ไม่ได้โหมเต็มตัวนะครับเวลาเปิดเข้าไปก็อาจจะมีโรนัลโดอยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่คือช่วงทุกเวลาบาดเจ็บมันต้องโหมหมดแล้วอ่ะนะครับก็โถมตัวผู้เล่นกันเป็นประกอบเขตโทษก็ได้ลุ้นขึ้นมา
0: โอ้ตัวนี้แมนออฟเดอะโมเมนต์นะครับผม
1: มิเกลเมเรโน่
0: มิเกลเมเรโน่
1: สิ่งที่เขาทำกับอาร์เซนอลมาตลอดนะ
0: คริสเตียโน่โรนัลโดนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลุยส์เดลาฟอนเต้ถึงยังเลือกใช้มิเกลเมเรโน่
1: ก็คนที่เชื่อใจได้
0: ใช่ครับเมเรโน่เดินโดนวิจารณ์นะฮะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาเจ็บนะพี่ลงสนามกับอาร์เซนอลไม่กี่นัดก็มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับแต่ลุยส์เดลาฟอนเต้ก็ยังไว้ใจและก็เชื่อใจนักเตะที่เขายึดมานะครับ
1: ครับ
0: ที่ได้แชมป์ยูโรที่ผ่านมาและเมริโน่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที
1: ่
0: เขาเลือกมาและยิงประตูชัยได้นะครับโอ้โหไอเราก็เลือกต่อเวลาผมนึกต่อเวลานะครับผมเออก็คิดเอ้าต่อเวลาก็ตีห้าก็น่าจะคุยได้พอดี
1: กำลังดี
0: กำลังดีเลย
1: เดือดร้อนเลยทีนี้
0: เดือดร้อนเลยทีนี้จะคุยอะไรแล้วฮะเออเป็นไงพี่มองว่ายังไงฮะเกมนี้ฮะ
1: ก็ถ้าดูจากสถิติเนาะถ้าเราดูจากคือถ้าเกิดเป็นคือตอนนี้มันเป็นสเปนมันชนะ1-0ไปแล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ถ้าดูจากสถิติต่างๆนานาการครองบอลนะครับเรื่องโอกาสการทำประตูต่างๆนานาการสร้างโอกาสอะไรพวกเนี้ยสเปนมันก็ดูเหนือกว่าแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหนือกว่าขนาดที่ว่าโอ้โหบทโปรตุเกสจะทำอะไรไม่ได้
0: ครับ
1: นะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเกมก็ค่อนข้างที่จะแบบเล่นแบบระมัดระวังนะครับกลัวที่จะมันก็ไม่ถึงกับกลัวว่าจะแพ้นะแต่ว่าเล่นระมัดระวัง
0: ครับ
1: นะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยการเป็นบอลตามช่องนะครับบอลแบบคีเลอร์พาสต่างๆนานา เวลาบุกขึ้นมาแต่ละครั้งของสเปนเวลาที่พวกเขาได้โอกาสเนี่ยก็ทำได้น่าหวาดเสียว
0: คือบอลของสเปนเนี่ยคือไม่เหมือนในยุคที่ได้แชมป์3เมเจอร์ติดต่อกันนะเนา
1: ะ
0: ยูโร2สมัยแล้วก็บอลโลกปี2010ที่ได้ไปนะครับจะเป็นทีกิตาก้าเนาะบอลสไตล์ตุ้มนาฬิกา
1: ครับ
0: TikTok จ่ายแต่สั้นอันนี้จะบอลแบบคิลเลอร์พาสเยอะมากอย่างที่พี่ตัดเกินไปและลูกยิงลูกผ่านของแฟลตตัวนี้ก็คิลเลอร์พาสของแท
1: ้
0: จ่ายลอดขา
1: บอลตรงเข้าไปเลย
0: ของโปรตุเกสมาคือบอลทรูมาเดียวได้ไหมเนาะ
1: คือตั้งแต่กดบอลอ่ะ
0: กดบอลปุ๊บเล่นต่อ
1: ตรงขึ้นไปเลยแล้วก็ตรงขึ้นไปเลยนะครับคือเวลาเข้าทำเนี่ยก็ทำเร็วก็เหมือนกับรู้ด้วยเนาะว่าเออจังหวะเนี้ยมันควรที่จะฉกฉวยโอกาสนะครับกดบอลปึ๊บเล่นเร็ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็พั่วนะคร
0: ับ
1: หลุดเข้าไปยิงเลย
0: โอ้แม่
1: แล้วก็ยิงดีย
0: ิงดีมากยิงคือเผชิญหน้ากับเดโกสตานะครับมิเกลมาริโน่และยิงด้วยเท้าซ้ายขาถนัดแล้วเบี่ยงตัวยิงด้วยนี่เบียดเสาแรกเข้าไป
1: สุด
0: ๆคอสตาว่าเหนียวๆนะครับไม่ไหวครับเพราะว่าลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับแล้วจังหวะนั้นก็ไม่ล้ำหน้าจริง
1: ไม่ล้ำครับ
0: ยังอยู่ในแนวแบบโหพื้นที่เหลือประมาณ2ช่วงตัว
1: ครับ
0: เหลือเฟือมากฮะเหลือเฟือจกมกด้วยนะ
1: ยืนซ้อนกันอีกหลายคนก็ไม่ล้ำหน้า 2-3 คนตรงนั้นนะครับจังหวะที่ทะลุขึ้นไปของมิเกลมาริโน่
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: ก็นี่เขาส่งมาบอกว่าต่อเวลาแล้วครับพี่นี่ฮะแล้วก็สุดท้ายอ้าว
1: ไม่ทันแล้ว
0: เรียบร้อยฮะโดร้องไห้แล้วครับผ
1: ม
0: ข่าวที่แล้วก็เดินเข้าโมงเลยใช่ไหมครับโรนโดใช่ไห
1: ม
0: อ๋อตอนนั้นโดเขาโดนปิดตัวออกไง
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็เป็นเฟเดโดซานโตใช่ไหมพี่โค้ชเก่าอ่ะที่เอาลามอสลงเล่นแทนเน
1: ี่
0: ยไอ้กอชลามอสลงเล่นแทนเนี่ยในรอบตัดเชือกอ่ะเอ้ยในรอบน็อกเอาท์อ่ะแล้วแกเป็นสำรอง
1: ครับ
0: แกก็หน้ามุ้ย
1: ก็ตำรองเลย
0: แล้วก็แพ้เลย
1: อันนี้ก็นะ
0: นี่ก็มีคนบอกว่าต่อเวลาครับดูสิฮะผู้เล่นโปรตุเกสเนี่ยเดินคอตกกลับไปเลยครับ
1: ครับ
0: ตินเกาก็เซ็งครับไม่ได้ลงเลยส่วนที่ดัลลัสเนี่ยตอนนี้ สเปนก็ยังฉลองความดีใจก
1: ับ
0: แฟนๆแล้วก็เพื่อนร่วมทีมอยู่นะครับนักเตะสเปน
1: สเปนก็ชุดนี้ก็ยังไปได้ต่อ
0: ครับ
1: ในการที่โปรตุเกสก็หลายคนก็ไปได้ต่อนะแต่ว่าแน่นอนนะครับก็จะเป็นบอลหลังจากยุคของโรนัลโดล่ะก็ต้องดูทิศทางว่าจะเป็นยังไงนะครับยิ่งถ้าหากมาร์ติเนสไม่อยู่แล้วด้วยนะครับ
0: ถูก
1: สถิติขึ้นมานะครับครองบอลเนี่ยครับใกล้เคียงกันนะครับโปรตุเกสที่ 41% สเปน 47นะครับอันนี้คือเวลาที่ครองบอลเพียวๆนะครับโอกาสยิงประตูสเปน15เข้ากรอบ6โปรตุเกสยิง10เข้ากรอบ2นะครับเอ็กโกหรือว่าค่าควรที่ได้ประตูของสเปนนี่ 1.35 นะครับโปรตุเกส 0.63นะครับส่งบอลใกล้เคียงกันนะสเปน470กว่าโปรตุเกส360กว่านะครับคู่ขี้อะแหละ
0: เออ
1: มันคู่ขี้สูสี
0: มันต้องต่อเวลาฮะโอ้โห แม่ทำเอาเราอ้าว1ชั่วโมงสุดท้ายยังไงฮะสงสัยต้องดู SMS แล้วก็ข้อความที่ส่งมาทาง4698999เอาเส้นทางพี่รถทัวร์ไฟแนลเป็นยังไง
1: ใช่นะครับก็เดี๋ยวสเปนนะครับเดี๋ยวจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมนะครับที่จะเตะกันตอน 7:00 น.ส่วนคู่อื่นๆนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก็มีฝรั่งเศสที่เจอกับโมร็อกโกนะครับแล้วก็นอร์เวย์ที่เจอกับอังกฤษนะครับ
0: อันนี้คือทีมที่เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนสายล่านะครับในวันพรุ่งนี้ครับอาร์เจนตินาเตะกับอียิปต์เวลา 17:00 น.ครับ
1: ครับ
0: และสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโคลอมเบียครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เตะตอน 15:00
1: น.ครับ
0: นะครับก็ติดตามได้ทาง FM 98ของเราในงานสดเหมือนเดิมนะครับนั่นสายล่างนะ
1: ครับ
0: นะครับโอ้แม่เนื่องจากต่อซะแล้วพี่นี่ไม่มีคนบอกว่าต่อวันนะเอ้าสัมภาษณ์โรดี้ไหมพี
1: ่โรดี
0: ้ก็โดดเด่นนะวันนี้นะโรดี้พี่ไม่รู้สัมภาษณ์เป็นภาษาสเปนหรือภาษาอังกฤษฮะโอ้สเปนแล้ววันนี้สเปนพี่แป๊กก็ได
1: ้เคยเรียน
0: อ๋อเคยเรียน
1: แต่คืน
0: โอล่ะ
1: ครับได้แค่อูโนโดสเตรสแค่เนี้ยสี่ก็ไม่รู้แล้วได้แค่หนึ่งสองสาม
0: ไอ้ติอาโมนี่คือภาษาอิตาลีอะไรพี่ติอาโมฉันและคุณอิตาลีใช่ไหมน่าจะใช่นะแต่โอล่าเนี่ยแน่นอน
1: น่าจะอิตาลี
0: โอล่าก็สวัสดีนะ
1: เฮลโลเฮลโลนะครับ
0: การเซตก็ขอบคุณนี่ฮะก
1: ็ได้หลายคำอยู่นะ
0: ใช่ฮะ
1: สัมภาษณ์ภาษาสเปนนะครับ
0: ใช่สัมภาษณ์ภาษาสเปนนะภาษาอังกฤษเรายิ่งไม่ฟังไม่ออกอยู่นะฮะมีสัมภาษณ์ภาษาสเปนก็เลยไม่รู้เรื่องว่าเขาสัมภาษณ์ว่าอะไรเนาะ
1: แล้วก็นึกถึงแฮร์รี่เคนตอนเช้า
0: ฮะ
1: โอ้โหแฮร์รี่เคนเสียงสอง
0: โกรธก็มาเตะอยู่บนที่สูงอ่ะ 2,000 กว่าเมตรอ่ะ 2,200 เมตรฮะเสียงสัมภาษณ์แกหายเลยนะผม ผมได้ยอมใจพิธีกรสาวคนนั้นเลยนะที่สัมภาษณ์เฮนริเคนแกกั้น
1: ขำได้ไงกั้นขำได้นะ
0: กั้นขำได้ไงอ่ะเออเฮนริเคนเฮ้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮเดอร์สันเฮ้ยเสียบุ๊คหายไปไหน
1: คือในสตูยังขำอ่ะพวกรูนี่อ่ะรูนี่โจฮาร์ดเบก้าดิชาร์ด
0: เออเอานั

0: เอาประตู1,000ไปในการนาโดนะประมาณนี้แรกบอลโลกนะครับซีฟิน่ามาใหม่นะบูโน่ร้องครับประมาณนี้
1: บูโน่ก็ไม่รู้ไหวหรือเปล่า
0: น่าหน่อยสินะคนผ้าคู่บางเบงชื่ออะไรครับเอ๊ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่พักไปหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันในช่วงประมาณ40นาทีสุดท้ายในเมตสุดท้ายแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วก็มาเก็บตัวข้อความที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางเนาะนะครับรวมทั้งยังเรายังอยู่กับแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แน่นอน
0: ถึงตีห้าเนาะ
1: ตีห้า
0: ไปพี่ขอพักแป๊บนึงนะ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี
5: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์กลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: กลับเข้ามาครับในเพลงสุดท้ายแล้วกันนะพี่เนาะ
4: ครับผม
3: ชั่วโมงสุดท้ายตอนแรกจะเปิดเพลงแต่ว่าไม่เอาดีกว่านะครับกลับมาคุยกับแฟนๆดีกว่า
4: ต
3: อนนี้บรรยากาศที่ดัลลัสสเตเดียมนะครับก็พูดคุยกับโค้ชแล้วก็นักเตะเนาะ
4: ถูกต้อง
3: นัดสุดท้ายของ
4: บรูโน่ที่ร้องไห้แล้วเนี่ยมาร์ติเนสเพิ่งไปเมื่อกี้
3: น
4: ี่บรูโน่นะ
3: พี
4: ่ตาแดงเลย
3: ครับ
4: นะครับเผื่อฟังออกไม่รู้ภาษาอะไรเหมือนกัน
3: ฟังออกพี่มีฟังอังกฤษไหมหรือว่าโปรตุเกส
4: ไม่ใช่ครับเห็นมุนเดียวมุนเดียวอะไรประโยชน์
3: ไม่ใช่นะ
4: ไม่ใช่อังกฤษ
3: ไม่ใช่อังกฤษนะ
4: โปรตุเกสเลย
3: น่าจะภาษาโปรตุเกสนะพี
4: ่ครับผม
3: เออ
4: บูโน่นี่ร้องไห้ชัดเจนเลยนะ
3: มันก็โหถ้าเป็นเราก็เจ็บปวดนะพี่แพ้ 0-1 กันแพ้นาทีบ่าวอีกแล้วอ่ะ
4: ครับ
3: แล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยทีบ่าวหรือว่ายิงประตูนาทีท้ายๆเกมนะครับนาทีสุดท้ายหรือว่าทดเวลาบาดเจ็บเยอะมาก
4: เยอะ
3: ก็นึกต่อเวลาคือมาเร่งในช่วงท้ายพอโดนยิงนาที90บวก1ทดเวลาแค่6นาทีมันก็ไม่ทันแล้วล่ะ
4: ครับ
3: มาเปิดเกมบุกในช่วงเวลา5นาทีสุดท้ายก็ไม่ทันแล้วครับและโปรตุเกสก็มาได้เล่นเกมบุกอยู่แล้วในครึ่งหลัง
4: ครับ
3: ค
4: ือจากรูปเกมเนี่ยโอกาสยิงประตูก็ค่อนข้างจะน้อยนะในครึ่งหลังนะครับ
3: โปรตุเกสโอ้ไกลสุดน่าจะบอลโลกปี2006มั้ยพี่ไปถึงรอบรองอ
4: ่
3: ะ
4: ได้ที่4
3: ใช่ไหมที่ชนะอังกฤษจุดโทษชนะอังกฤษอ่ะบอลโลกปี2006อ่ะ
4: อันนั้นน่ะคือไกลสุด
3: ของโปรตุเกสนะ
4: ครับจากนั้นมาก็ส่วนใหญ่ก็จะไปจอดรอบ16รอบ16ทีมสุดท้ายอ่ะ
3: ครับ
4: นะครับครั้งนี้ก็

0: อีกครั้งหนึ่ง
1: เนาะก็เข้ารอบมาตลอดนะโปรตุเกสนะครับตั้งแต่22
0: รอบควอเตอร
1: ์ฮะ
0: ใช่ไหมครั้งที่แล้วควอเตอร์ป่ะ
1: 22รอบ8ทีมสุดท้าย
0: 8ทีมสุดท้าย
1: ครับตอนนี้ก็สถิตินะครับโปรตุเกสกับสเปนนะครับไฟนอลเทิร์ดหรือว่าเข้าสู่เพื่อที่สุดท้ายนะพี่โหดูสเปนเข้าสู่เพื่อที่สุดท้าย69นาทีเนี่ยพี่นะ
0: ค่ะ
1: โหเยอะมาก
0: แล้วก็หนักขวาด้วย
1: หนักขวาก็ทางแล้วเป็นยามาไง
0: ยามากับปอโร
1: ครับ
0: เล่นเข้าขากันดีนะครับ
1: สเปนก็หนักขวาเลยพี
0: ่
1: เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกส
0: โปรตุเกสก็เหมือนกัน
1: เข้าพื้นที่สุดท้ายเนี่ยถึง19ครั้งนะครับอ่ะก็จบไปนะพี่นะเฮ
0: ้
1: ยนึกว่าจะต่อเวลาฮะอ้าวดูสถิติ
0: ใช่
1: นักเตะทั้ง2ทีมนะครับโรนัลโดกับมิเกลเมริโน่
0: ไม่ได้เทียบกันเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเมริโน่นี่ลงมายิง1ประตูนะครับแต่โอกาสยิงครั้งแรกครั้งเดียวตรงกรอบได้เป็นประตูเลยนะครับโรนัลโดนี่ยิงไป3ครั้งเนาะตรงกรอบไป2ครั้งนะครับจะได้บอลน้อยนะดูโอ้โหโรนัลโดครับพาสคอมพลีทเนี่ยส่งบอลสำเร็จในแค่10ครั้งเองนะครับแต่ว่าคัฟเวอร์เยอะนะครับวิ่งไป 9.2 กิโลมีจังหวะสปินด้วยนะ29กิโล29กิโลเมตร
1: แต่ด้วยโอกาสก็น้อยจริงนะโอ้โหโรนัลโดร้องไห้ครับบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขานะครับเจ้าตัวยืนยันแล้วนะ41ปีครับ
0: ก็ไม่ไหวแล้วแหละนะครับคือเรื่องของความเป็นมืออาชีพเนี่ยโอเครู้อยู่แล้วแหละนะครับโรนัลโดแต่ว่าเราก็เห็นแล้วเนาะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับพูดง่ายคือโรนัลโดเนี่ยถ้าหากบอลไม่เข้าจริงๆไม่ถึงตัวจริงอ
1: ่
0: ะแกเล่นยากนะครับแกเล่นยากมากนะครับเวลาได้บอลก็พยายามที่จะครองบอลให้มันน้อยเวลานะก็พยายามที่จะหาเพื่อนส่งต่อให้อย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วบรรยากาศในสนามเนี่ยแตกต่างกันนะครับที่ดัลลัสสเตเดียมครับนักเตะสเปนก
0: ็มีความสุขนะ
1: หัวร่อกันนะฮะนี่มิเกลเมเรโน่ทำท่าเหมือนเป็นเจ้าถุยด้วยนะ
0: เจ้าถุย
1: มีเขาใช้มือเป็นเขานะฮะแล้วก็ทำท่าหยอกล้อกับดานิโอโมครับ
0: น่ารักเลย
1: โปรตุเกสก็มีโอกาสนะพี่เนาะ
0: มี
1: ลูกยิงของโดโดเมเดสที่ฉลับแล้วก็ชนคานเต็ม
0: ๆครึ่งแรกนะครึ่งแรกอะโอเคเลยนะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจจะรับเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
0: นะครับมันก็ประจวบเหมาะกับที่สเปนก็ไม่ได้โหมแล้วก็ทะลุทะลวงเหมือนครึ่งแรกนะครับเพียงแต่ว่าด้วยสไตล์บอลสเปนอย่างที่เราคุยกันแหละนะครับพอเวลาเขามีจังหวะขึ้นมาเนี่ยมันแทงทะลุมันนู่นนั่นนี่มันสร้างอันตรายได
1: ้
0: นะครับผิดกับโปรตุเกสนะครับที่พอมันไม่พยายามที่จะบุก
1: ครับ
0: จริงจังอะเนาะโอกาสก็มันก็เลยน้อยลงไปอีกนะครับ
1: ครับสเปนชนะต่อเวลาไหมชนะในเวลาครับผมบางคนเพิ่งตื่นมาชนะ 1-0 ครับนาที90บวก1
0: ทดเวลาไปไม่ถึงครึ่งนาทีอ่ะ
1: ถูก
0: นะครับ20กว่าวินาทีก็ยิงแล้วมิเกลเมเรโน่เลย90นาทีไป
1: ใช่เชื่อใจสเปนรับมั่นใจว่าจะชนะภายในเวลาปกติได้โอ้นี่เดาถูกนะพี
0: ่
1: เดามาตอน 3:22 บอยกำลังเตะอยู่นะครับในครึ่งหลังสวัสดีครับพี่บางพี่แป๊กครับยังไงก็เอาหน่อยโปรตุเกสพี่คุณบอยไข่เค็มไม่ทันแล้วนะโปรตุเกสไปแล้วนะตกรอบเรียบร้อยเวลา 3:22 ไม่ได้อ่านเราขออภัยพอดีเราก็บรรยายอยู่เนาะแล้วมาเก็บตกข้อความกันครับเอาทางเฟซมีในทักทายกันมาบ้างหรือเปล่าพี่เดี๋ยวดูหน่อยเป็นยังไงสเปนบาดเจ็บครับในทีบาปอีกแล้วครับพี่นั่นน่ะสิฮะ
0: โปรตุเกสก็ยิงโคเอเชียในทีบาปนะ
1: ใช่ก็โซโลลามอสไงโดนเหมือนกันถ้าสเปนโดนก่อนน่าจะสนุกเนาะลูกยิงของโดโดเมเดสดันไปชนคานนะฮะสบายดีนะครับจากสปปลาวเขาบอกมาขอบคุณมากนะครับ FC อุดรอยู่อุดรธานีนะอุดรธานีไม่เคยไปนะอยากไปอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารเวียดนามอร่อยพี่
0: ชอบนะหมายถึงว่าเจ๋งไงชอบนะอาหารเวียดนามเนี่ยหลายรอบ
1: เ
0: ฟ้อๆอะไรเนี่ย
1: เฟ้อใช่ไหม
0: นะ
1: ใช่ผมชอบกินอาหารเวียดนามไงเพราะว่าแถวบ้านเกิดผมมุ่งอาหารก็คนเวียดนามอยู่เยอะแต่ว่าเป็นเจน4แล้วพี่เจน3เจน4แล้วเป็นคนไทยหมดแล้วตอนนี้สัญชาติไทยหมดแล้วคู่นี้ต่อเวลาจนถึงฟ้าสางนะครับโอ้ไม่ต่อเวลานะฮะน่าสงสารโดนะพี่เนาะร้องไห้อะเมื่อกี้โด
0: ก็อย่างที่บอกครั้งสุดท้ายแล้ว
1: กลับมาได้ไหมฮะเขาบอกมาฮะกลับมาได้ไหมพี่
0: ไม่ไหว
1: ไม่ได้ไหว
0: ไม่ไหวแล้ว
1: เออ
0: ไม่ไหวแล้วนะครับ
1: พลาดครั้งเดียวนะครับตั้งรับทั้งเกมเล่นดีทั้งคู่คือสเปนก็ไม่กล้าบุกเต็มตัวแต่ที่ได้ประตูคือเป็นจังหวะเขาเรียกว่าฉกฉวยประโยชน์
0: ฉกฉวย
1: ฉกฉวยประโยชน์จากจังหวะที่ นักเตะโปรตุเกสกำลังหันหลังอยู่เลยเมเดโดได้ฟาวอบอทเขาได้ฟาวอีกนะได้ฟาวแล้วอบอทกดลงพื้นเล่นต่อทิ่มออกด้านข้างก่อนแล้วบอลไปถึงไฟลานไฟลานก็เลยจ่ายบอลทรูพี
0: ่
1: บอลทะลุช่อง
0: ตวัดจังหวะเดียว
1: ลอดขาแนวรับของโปรตุเกสแล้วไปถึงเมเดโดที่วิ่งเสียบไปในกรอบเขตโทษยิงเข้าไปโอ้โหเนาะ
0: ถูกครับ
1: มันเป็นอย่างที่เขาส่งมามันเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยของเกมเท่านั้นเอง
0: พูดถึงรายละเอียดน้อยโรนัลด้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันคือเขาชื่นชมสเปนนู่นนี่แหละแล้วก็บอกว่าเกมนี้มันจะตัดสินว่าใครจะฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดจากรายละเอียดเล็กน้อยนี่แหละแล้วสุดท้ายก็เป็นทางสเปนนะไม่ใช่โปรตุเกสของโรนัลด้เอง
1: เนาะจบเกมนะครับโปรตุเกส0สเปน1ครับสเปนหวานเจี๊ยบนะครับแก๊งเอฟโฟแมนเป็นคนหนึ่งนะครับโรนัลด้เขาบอกมาเอฟโฟแมนคือใครพ
0: ี่ไม่รู
1: ้เอา
0: เอฟโฟแมน
1: ปลุกผีกาหน้ามาเนี่ยครับบอกโปรตุเกสจะได้แชมป์ครับรู้อย่างฮะอ๋อหมอผีใช่ไหม4ปีที่แล้วก็ลูกบอลเท่าความเร็วครับพี่ลดทอนความเร็วแล้วกัน
0: ลูกบอลเท่าความ
1: เร็วมันเท่าหรือมันเท่าอาการเจ็บปวดหรือเปล่าฮะสหรัฐเบลเยียมชอบทีมอะไรพี่อ่ะอเมริกากับเบลเยียมผมยังชอบเบลเยียมนะตั้งแต่ดีกว่าว่าไหม
0: แต่อเมริกาก็มาดีก็เหมือนแต่มันจะ
1: ก็เหมือนเม็กซิโกเจอกับอังกฤษก็สถิติของเม็กซิโกดีกว่าเล่นในบ้านที่แอสเตกาแพ้แค่2เกมเท่านั้นเองบอลโลกไม่เคยแพ้เลยนะที่สนามแอสเตกา
0: ครับ
1: แต่พูดจริงเป็นไงพี
0: ่แต่มันมีความเป็นอังกฤษไง
1: เออ
0: มันมีความก็พูดตรงๆก็คือคลาสนักเตะสุดท้ายมันก็วัดความแตกต่าง
1: เม็กซิโก4เกมที่ผ่านมาพวกเขา
0: ไม่เสียประตู
1: ไม่เสียประตูเลยนะ
0: โดนไป
1: บอลจะเสีย2ประตูภายในระยะเวลาห่างกันแค่2นาทีโดนจุดทะลวงตะข่ายไป2ลูกเลย
0: อเมริกากับเบลเยียมก็อาจจะคล้ายๆกัน
1: เน
0: า
1: ะ
0: นะครับคืออเมริกาก็เล่นดี
1: ครับ
0: ก็เล่นดีขึ้นมาตลอดนะซ็อกเกอร์ของพวกเขานะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูความแตกต่างในระดับของนักเตะมันจะเป็นตัวชี้วัดได
1: ้
0: นะครับบางทีบุกเหมือนโปรตุเกสเอ้ยเหมือนเม็กซิโกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าพอมันกดไปมันทำอะไรไม่ได
1: ้
0: นะครับ
1: พี่แป๊กเล่าประสบการณ์ตอนเจอบก.โอ๊กที่มอกรุงเทพไหนครับ
0: ผมไม่เคยเจอพี่โอ๊กเลย
1: เพราะเขาไม่ไปเรียนใช่ไหม
0: ใช่แหละผมไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับที่มอกรุงเทพทั้งที่ผมเนี่ยอยู่มอกรุงเทพเนี่ยรูมเมทผม2คนเนี่ยเป็นนิเทศหมด
1: เหรอ
0: เฮียโอ๊กก็เรียนนิเทศนะ
1: ครับ
0: แต่ผมเนี่ยเรียนบัญชีแต่ไม่เคยเจอเฮียโอ๊กเลยครับทั้งที่มันเอะอะโวยวายกันอยู่เต็มไปหมดเลยใน
1: เขาไร้ตัวตนใช่ไหมอ๋อเหรออ
0: ืมไม่เคยเจอเลย
1: เหรอ
0: ครับ
1: แล้วไม่อยากเจอด้วย เดี๋ยวคุณโลคงมาจัดรายการในช่วง5เนาะนะครับโดอีก 4-5 ปีก็มาบอลโลกได้ครับ
0: มาทำอะไร
1: มาถึงกระติกน้ำร้อนครับพี
0: ่อ้าว
1: เอ
0: สตาร์โค้ดไหม
1: ไม่เอาเซสตาร์โค้ดก็ได
0: ้
1: ก็โปรตุเกสเนี่ยทีมงานสตาฟโค้ชก็อดีตนักเตะหลายคนนะพี
0: ่
1: มี
0: ลิคาโดคาวาโยวะเห็น
1: ลิคาโดคาวาโยนะครับที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชลิคาโดคาวาโยเหมือนจะกลับไปโปรตุเกสคุณพ่อจากไปนะพี่แล้วผมเห็นน่าจะเป็นก็มีหลายคนนะพี่ที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชของโรเบโต้มาร์ติเนซนะทีมงานสตาฟก็ไปอดีตนักเตะอะหลายคนนะพี
0: ่ก็เป็นเส้นทางที่คาดเดาได้นะแต่อย่างโรนัลโดก็คงจบแล้วจบเลย
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าเขาก็มีธุรกิจอะไรหลายอย่างนะครับมีโซเชียลมีเดียเขาก็มีนะครับแต่ก็นึกภาพไม่ออกนะโรนัลโดมายืนอยู่ข้างสนามไม่ได้
1: เน
0: า
1: ะ
0: มันไม่คือ
1: โดผมว่าอาจจะเหมือนเบ็คแฮมพี
0: ่
1: มีเงินมาสายไม่ได้จะเป็นเจ้าของทีม
0: เป็นแนวธุรกิจนะ
1: แนวเขาก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วเขาทำน้ำหอมทำชุดชั้นในทำอะไรหลายอย่างนะโดอ่ะ
0: แล้วก็มี YouTube ก็แป๊บเดียวใช่ไหม
1: โอ้ใช่ฮะ
0: คนก็ตามก็เยอะเขาก็ม
1: ีคือทำยูทูบด้วยแล้วมีคนแบบเป็นล้านใช่ไหมพี
0: ่คนเขาทำอะไรได้หลายอย่าง
1: ใช่
0: แต่ว่าแกคงยังไม่เลิก
1: ครับ
0: หลังจากจบโล
1: กว่าน่าจะเล่นในลีกในลีกซาอุต่อ
0: เลยมีให้ครบอีก20กว่าลูกเอง24ลูกเองมั้ง
1: ครับ
0: นะครับก็จะครบพันลูกละ
1: เนาะ
0: ฮะ
1: เฟรานเป็นลูกชายของเฟเดโดโมเรียนเทสหรือเปล่าครับ
0: เพราะว่าอะไรหน้าเหมือนหรือยังไง
1: เฟรานตอเลสเป็นลูกชายของเฟร์นันโดมาริมอริอันเตสตอเลสหรือเปล่าครับ
0: ไ
1: ม่ได้เป็นจ้ะอันนี้ก็มาสายฮานะฮะ
0: สายฮาสายฮา
1: โอ้โหส่งมาเยอะรอบรองโมร็อกโกฝรั่งเศสอ๋อรอบรองเฮ้ยเจอรอบ8ทีมนะโมร็อกโกฝรั่งเศส
0: รอบ8ทีมครับ
1: รอบ8ทีมนะ
0: ไอ้คู่นี้น่าจะสนุก
1: อืม
0: อืม
1: เจ จะมีแค่หนึ่งทีมที่สมหวังนะครับบ๊ายบายครับพี่
0: โด
1: โดตกรอบนะครับโปรตุเกสเล่น10ตัวครับอาจจะแซวโดหรือเปล่าเขาบอกโรนโดเนี่ยตกรอบเซียเซเว่นตกรอบวันที่7เดือน7พี่วันนี้เข้าสู่วันที่7นะพี
0: ่
1: วันอังคารที่7เดือน7กรกฎาคม
0: ขนาดตกรอบยังเป็นไอคอนิก
1: วันนี้มีโปรอะไรหรือเปล่าฮะโปรของออนไลน์หรือเปล่าช้อปปิ้งอะไรมีอะไรหรือเปล่าพี
0: ่ขนาดตกรอบแกยังเลื่อนวันตกรอบเลย
1: เรื่องวันตกรอบนะ
0: ใช่
1: เซียเซเว่น
0: ครับเพราะว่าถ้าไปไกลกว่านี้เดี๋ยวคนจะลืม
1: เสียดายโปรตุเกสครับนำหน้าบุกกดดันได้มากกว่านี้พลาดทีเดียวจบเลยต่อวันไปมาไม่มีบอลแนวลึกเลยรอบรองขอเป็นโมร็อกโกอเมริกานอร์เวย์อาร์เจนครับโอ้โหฟีฟ่าร้อนครับแบบนี้
0: จะมีอเมริกาไงลูกรัก
1: ลูรักไงสเปนชนะ90นาทีหรือเปล่าครับพี่
0: 90นาที
1: บางคนบอก120นาทีหรือเปล่านิดเขายิงทดเจ็บนะ
0: ยิงทดเวลาบาดเจ็บ
1: 90บอก1ครับชนะในเวลานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่ใช่นาที91นะ
1: ไม่ใช่ฮะ
0: นาที90บวก
1: 90บวก1นะนาทีบาทนะครับลูกยิงของมิเกลเมเรโน่ครับเอ็มบัปเป้7เมสซี่7อาฮาลัน7นะฮะโรนัลโดตกรอบวันที่7ครับอ้าวเซลโดอีกแล้วเซลโดอีกแล้วไอโดนี่กี่ประตู2ป่ะ
0: 3
1: อ๋อ3
0: ก็นั้นเขายิง2ลูกไง
1: อุสเบย์2
0: แล้วก็
1: จ
0: ุ
1: ดโทษ
0: โครเอเชีย
1: เจอโครเอเชียยิงไป3เพราะนั้นพิชาโรนัลโดเนาะ
0: พิชาแล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ไหวแล้วครับก็น่าจะเล่นได้ที่ซาอุที่เดียวอ่ะแต่พูดกันตรงๆอ่ะนะ
1: ตอนนี้นะเหล่าฟันดี้ทุกคนนะครับเขาบอกมาฮะก็โดก็ร้องไห้จริงนะบูโน่ก็ร้องไห้เมื่อกี
0: ้ตาแดงเลย
1: ที่เราเห็นนะ
0: ถูกต้อง
1: ไอโชสปีดนะครับบอกว่าโปรตุเกสจะเป็นแชมป์นะครับผม
0: มันก็ยากอยู่แล้วนะโอกาสของโปรตุเกสมันยากอยู่แล้วยากจริง
1: ไอโชสปีดแกไปดูฟุตบอลคู่จินดากับแคปเวิร์ดแกเชียร์มากกว่าแคปเวิร์ดไงแล้วก็มีน่าจะเป็นเพื่อนแกหรือว่ายูทูบเบอร์ของโปรตุเกสบ้างมานั่งอยู่ข้างๆมาเชียร์อยู่ข้างๆก็สนุกดีเหมือนกันนะแกเชียร์แคปเวิร์ดนะโ
0: อ
1: ้ยิง2ประตูใส่อาร์เจนตินาได้
0: ก็ดีใจมากไม่ได้ไปโวยวายใส่อะไรเมสซี่กลาง
1: แกเป็น
0: แฟนบอลนะ
1: แฟนบอลตัวยงของโรนัลโดไงนะครับ พี่ลิมิงทุบไปกี่ร้อยครับวันนี้ครับพี่ลิมิงไปดำน้ำนะครับช่วงนี้วันนี้จะเป็นพีเตอร์และพี่บีมารายงานสดคู่อเมริกานะพี่แป๊กดูอะไรเลย
0: ผมดูสายคือโปรตุเกสเนี่ยมันพลาดอย่างหนึ่งก็คือที่พวกเขาเข้าเป็นอันดับ2ด้วยเนาะคือเข้าอันดับ2เนี่ยมันโหดหินอยู่แล้วสมมุติถ้าหากพวกเขาเข้าเป็นอันดับ1แทนโคลอมเบียเนาะรอบ32จะเจอกาน่าแล้วก็รอบนี้จะเจอสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: หรือแอลจีเรียซึ่งก็คือสวิตเซอร์แลนด์มันก็จะเบากว่าเยอะนะครับดีกว่ามาเจอสเปนอ่ะ
1: ครับ
0: ดีกว่าเจอโครเอเชียต่อด้วยสเปนอ่ะ
1: ครับก็โดเนี่ยก่อนเกมบอกว่าสัญญาว่าจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับสัญญาถ้าผู้นี้หมายถึงว่าถ้าเกมนี้เราแพ้นะครับจะเดินออกจากสนามแบบเฮดไฮเลยพี่ก็คือเชิญหน้า
0: เขาไม่มีอะไรต้องเสียใจ
1: เชิญหน้าเขาไว้อ่ะเพราะรู้ว่าเขาได้ทุ่มเททุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ได้ทุ่มเทแค่ 100% แต่ทุ่มไปมากกว่า 1,000% ต่างหากนะ
0: ก็เหมือนอย่างที่แถลงข่าวแล้วแหละที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับทุกอย่างนี่ที่ยังเล่นอยู่ก็คือเพราะด้วยความรักเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยนะครับประสบความสำเร็จมาหมดแล้วนะครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละต้องเป็นอย่างนั้น
1: เนาะ
0: สำหรับนักเตะระดับคริสเตียโนโรนัลโดนะฮะ
1: โอ้ก็ปิดฉากเรียบร้อยนะฮะโรนัลโดครับผม
0: แต่คนยังงงว่าเมสซี่จะเล่นต่อหรือเปล่านี่แหละ
1: เมสซี่พ้นเล่นต่อหน้าได้มั้ยนะ
0: สไตล์เขา
1: ปีเท่าไหร่24มิถุนายนเนี่ยวันเกิดแกใช่มั้ยล่ะ
0: 39
1: 39 39 40 43
0: ครับ
1: โอ้โหไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าพี
0: ่ด้วยสไตล์เขาอะนะแต่ก็ไม่รู้ร่างกายเป็นยังไงเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: แต่ด้วยสไตล์เราเหมือนจะได
1: ้
0: นะครับแต่โรนัลโดเราเห็นชัดว่ามันไม่ไหวนะครับกับบอลที่แบบทีมันต้องใช้พละกำลัง
1: เนาะซูเปอร์ซับจริงนะฮะ
0: มิเกลเมเรโน่นะ
1: ถูกต้องฮะ
0: อาจจะนอนส่งเข้าประกวด
1: ครับอ่ะมีข่าวอเมริกาเนี่ยเตะกับทางเบลเยียมใช่ไหมพี
0: ่
1: ที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับมีในงานข่าวแจ้งว่าเป็นคนที่โทรศัพท์หา
0: อินฟานติโน
1: ่อินฟานติโน่หรือว่า ผู้บริหารของฟีฟ่านะก็หลังจากที่ทรัมป์นะครับเปิดเผยว่าเป็นคนโทรหาคนที่น่านับถือนะครับให้ในฟีฟ่าให้พิจารณาบทลงโทษของไอ้ฟลอรินบาโลการใช่ไหมฮะฟีฟ่าก็ออกแถลงการพี่และคนออกแถลงการคืออินฟานติโน่ฮะ
0: ยอมรับ
1: ก็บอกว่า ได้เห็นความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคณะกรรมการวินัยอิสระของฟีฟ่าเกี่ยวข้องกับการระงับโทษของบาโล

0: กันนะ
1: ครับ
0: ขอเน้นย้ำว่าเราทำตามหลักการพื้นฐานของการทำงานที่กำกับดูแลของฟีฟ่าอย่างแท้จริง
2: เป็นกรรมจริง
0: พวกเขาดำเนินการอย่างอิสระนะครับหมายถึงองค์กรตุลาการของฟีฟ่านะบังคับใช้ระเบียบวินัยของฟีฟ่าและตัดสินกรณีต่างๆโดยอิงตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2: ก็ไม่ผิดกฎไง
0: และข้อเท็จจริงเฉพาะที่อยู่ตรงหน้าเป็นไง
2: แต่มันเพิ่งเคยมีนะอ๋อแต่โอเคมีเคสโรนัลโด
0: เออแล้วก็ว่าเป็นไปตามความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของฟุตบอลและสิ่งนี้จะได้รับการเคารพเสมอเขาบอกใช่ครับเขาหารือเกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกกับโดนัลด์ทรัมป์เขายอมรับนะพี่เป็นประจำและได้รับโทรศัพท์จากโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกันเป็นไงพี
2: ่ครับก็ไม่ได้ก็คนใหญ่ก็พูดมาอย่างนั้นแล้ว
0: เออแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำเสมอมาก็คือเคารพคำตัดสินเหล่านั้นและเอกสิทธิ์ของหน่วยงานที่ทำงาน
2: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นองค์กรอิสระ
0: ครับ
2: นะครับ
0: เขาบอกว่าเขาเคารพสถาบันอิสระและหลักนิติธรร
2: ม
0: และสิ่งที่ปกป้องความสมบูรณ์ของการแข่งขันฟุตบอลและความน่าเชื่อถือของฟีฟ่าอยู่ทุกครั้งเขาบอกมาเชื่อไหมพี
2: ่หมดแล้ว
0: หมดแล้ว
2: หมดแล้วนะครับคืออย่างเคสโรนัลโดอ่ะเขาก็โดนแบนถูกไหมเขาโดนแบน3นัด
0: ครับ
2: เขาโดนแบนนัดแรกไปแล้วนะครับแต่ก็โอเคเหตุผลเบื้องหลังในการที่ค่าโทษ2นัดหลังไว้เนี่ยอาจจะเพราะอะไรก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่ว่าเขาก็โดนแบนอัตโนมัติ
0: ครับ
2: นะครับในนัดถัดมา
0: แ
2: ต่อันเนี้ยไม่เคยอันนี้ไม่โดนเลยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกในบนโลกด้วยนะมันไม่เคยเกิดขึ้นหรอกเนาะนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแต่แกก็ยังยืนยันว่า
0: แต่มันคือมันเกิดของโดเนี่ยมันนานนะพี่กว่าจะไอ้คำในสินกว่าจะมาไงกว่าจะมาแล้วก็ลงโทษแบนหนึ่งนัดแล้วก็รอบแบ่งกลุ่มมันตั้งนานเนี่ยกว่าบทลงโทษจะมาพี่ใช่ไหมล่ะแล้วมันชดใช้โทษไปแล้วไงแต่ว่านี่คือมันตั๊บเดียวมันใช้เวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วัน
2: สมมติเราเป็นคณะกรรมการระเบียบวินัยของฟีฟ่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วบอลลูกันเขาไม่ส่งคนโดนใบแดงเนี่ยเราไงเรายกเลิกเลยดีไหมค่าโทษเขา
0: เหมือนถ้าจะทำเนี่ยมันควรทำตั้งแต่บอลลูกันโดนใบแดงแล้วเกมเจอบอสเนียมันตั้งหลายวันแล้วแล้วมาทำตอนเนี่ยไม่กี่วันก่อนเกมเตะกับเบลเยียมเราส่งทีมันใช่ไหมล่ะ
2: เบลเยียมเขาก็เลยออกร่อนจดหมายมานะครับว่าขอเหตุผลหน่อยไม่ใช่มาอ้างหลักการอย่างเดียวนะขอเหตุผลนะครับซึ่งฟีฟ่าก็บอกว่าอะไรนะเบลเยียมอุทธรณ์แต่จริงๆเขาไม่ยังไม่ได้อุทธรณ
0: ์
2: เบลเยียมมาขอเหตุผลนะครับแต่ข่าวออกมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบอกปฏิเสธครับอุทธรณ์ของเบลเยียมเขายังไม่ได้อุทธรณ์เลยนะครับเขาแค่ขอเหตุผลดีๆนะครับ
0: ออฟฟิศ5บอก
2: ปฏิเสธคร
0: ับแบบเยี่ยมบอกให้ผมไม่ได้อุทธรณ์นะผมขอคำชี้แจงเฉยๆ
2: เออแค่นั้น
0: ร้อนตัวได้ไง
2: เวรกรรมจริง
0: ครับ
2: นี่ครับตอนนี้ก็วัดใจกันอยู่นะครับว่าพอชเนี่ยหรือโปเชติโน่จะส่งลงไห
0: ม
2: เพราะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะผมว่าการเตรียมทีมเนาะเขาไม่นับบอลลูกันอยู่แล้วนะ
0: ครับ
2: ในเกมนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยก็จะเป็นกระแสกดดันละนะครับแต่ก็เชื่อว่าไม่พลาดบอลลูกันนี้3ลูกแล้วนะคร
0: ับ
2: ในบอลโลกคราวนี้นะครับเรียกว่าเป็นกองหน้าตัวความหวังของสหรัฐเลยแหละในเมื่ออ้อยเข้าปากช้างขนาดนี
0: ้เรียบร้อย
2: ยังไงก็ต้องหม่ำแหละ
0: ครับ
2: นะครับงับไป
0: เนาะก็อเมริกากับเบลเยียมจะลงเตะตอน 7:00 น.นะครับโดยที่เกมนี้จะไปเตะที่เซตเทิลนะในรัฐโวชิงตันนะครับที่ลูเมนฟิลด์นะครับหรือว่าเซตเทิลสเตเดียมเจอกันล่าสุดปี2014นะพี่และเป็นเบลเยียมชนะไป 2-1 ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งนักเตะเบลเยียมในชุดนั้นยังหลงเหลืออยู่ก็มีติบอคุกตัวครับ
2: ยังอยู่นะเข้าใจได
0: ้เดบรอยน์ยังอยู่พี
2: ่ครับผม
0: ครับลูกากูยังอยู่ฮะ
2: ก็เก่าเก่ายุคทอง
0: นะยุคทอง
2: ยุคทองในยุคลุกโลกตอนนี้
0: ยุคก่อนทอง
2: ตอนนี้คืออะไร
0: โอ
2: ้โหวัยเริ่มที่จะใกล้เลิกกันแล้ว
0: ใช่อเมริกายุคนั้นก็อเมริกาเนี่ยแพ้นะแพ้หนึ่งสองนะเบลเยียมได้ประตูจากเดบรอยแล้วก็ลูกากูครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะ
2: โอ้โหแล้วอยู่กันหมดด้วย
0: เออคือเสมอส่วนๆแล้วก็ต่อเวลาเลยครับเบลเยียมชนะไป 2-1 นะครับ
2: ครับผม
0: ส่วนอเมริกาไม่เหลือใครเลยพี่ยุคนั้นก็มีพวกนี่ไงไมเคิลแบดลีย์พี
2: ่โอ้โห
0: ฟาเบียนจอห์นสันคลินเดมซี
2: ่
0: ทีมฮาวเวิร์ด
2: ประตูทีมฮาวเวิร์ด
0: นะครับ
2: ก็เฮดทูเฮดเนี่ยผมอ่านดูก็บอกเจอกันมา7ครั้ง
0: ครับ
2: เบลเยียมชนะไป6แล้วก็เป็น6ครั้งติดต่อกันด้วยนะ6ครั้งหลังสุดอ่ะชนะหมดนะครับล่าสุดนี่สดๆร้อนๆเลยอุ่นเครื่องแล้วมั้งนะครับมีนา2026นี่เองนะครับกดไป 5-2
0: เบลเยียมชนะ
2: ครับผมเบลเยียมตอนนี้ก็รูดี้กาเซียนะที่เป็นโค้ชอยู
0: ่ครับ
2: ก็ดูเหนือกว่านะ
0: รูดี้กาเซียที่ร่อนจดหมายไปโค้ชของเบลเยียมไงขอคำแถลงหน่อยนะฮะแต่ว่าปูเชตโน่ก็บอกว่าเอ้าก็เป็นจังหวะฟาวแบบได้ใบแดงแบบไม่ยุติธรรมนะ
2: ไม่ยุติธรรม
0: เป็นบอลลูการ์ดไงปูเชตโน่โค้ชของอเมริกาก็บอกเหมือนกัน
2: โอ้ยู่เป็น
0: ก็ต่างคนก็ต่างเอ้าก
2: ็กันในเมื่อให้มาแล้ว
0: อ้อยข้าปากช้างคนตบโต๊ะอ่ะ
2: นะคือหลายๆคนเขาก็มองอย่างนั้นแหละนะครับมองว่าเออบางทีมันอาจจะไม่สมควรเป็นใบแดงอะเนาะแต
0: ่
2: ทีนี้มันเป็นใบแดงไปแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ดูบอลมาเนาะเราก็นับเลยคนเนี้ยสมมุติถ้าเล่นเป็นตัดสีก็ต้องเอาออกเพราะมันได้เล่นแน่ๆนัดหน้า
0: ครับ
2: นะครับมันต้องโดนแบนนะครับแต่นี่ก็เรียบร้อยนะฮะ
0: แล้วดูการแถลงของอินฟานติโน่เนี่ยเหมือนหลายๆคนก็เหมือนมาชนเอาที่สบายใจแล้วครับพี
2: ่ก็แถว่ากันง่าย
0: ๆเออแถบุญธรรมอ่ะ
2: มันไม่ใช่แถลงนั่นคือการแถลงแล้วก็ยืนยันว่าโดนการเมืองมาแทรกแซง
0: เออ
2: ถูกไหม
0: แล้วบอกว่าการเมืองห้ามแทรกแซงได้ดูตัวเองเนี่ยโดนการเมืองแทรกแซงเต็มๆเลย
2: อันนี้แทรกแซงแน่ๆครับเพราะว่าผมว่าไม่มีทางที่คณะกรรมการวินัยฟีฟ่าจะอยู่ๆมานั่งทบทวนใบแดงของอะไรแล้วก็มาละง
0: ับทบทวนเนี่ยทบทวนตั้งแต่บาลูการโดนใบแดงแรกๆแล้ว
2: อ
0: ุทธรณ์แล้ว
2: ไม่มีทาง
0: ก็สมมติว่าสมาคมฟุตบอลของอเมริกาต้องอุทธรณ์ทันทีเลย
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นั้นโอเคพอเข้าใจได
2: ้ถูกต้อง
0: อันนี้มาข่าวบอกว่าอ๋อมีเสียงตามสายเนี่ยผมโทรศัพท์เข้าไปแล้วเอาหน่อยสิ
2: มันไม่ใช่อ่ะ
0: มาตราเนี้ยกฎเอมาตราที่27เนี่ยได้นะพลิกคำตัดสินได้นะอะไรเงี้ยโหครับ
2: ก็นั่นแหละนะครับก็เรียกว่าโดนพ่อใหญ่ทรัมป์เนี่ยวางยาเลยก็พูดกันชัดเจนขนาดนั้นก็เก็บทำพูดชัดเจนขนาดนั้นเออนะของผมพอผมรู้ว่าใบแดงเลยไม่รู
0: ้ครับ
2: แต่พอรู้ว่าโดนแบนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยโทรไปหาฟีฟ่า
0: ครับ
2: แล้วพูดซะขนาดนั้นอะไรของคุณ
0: น่าเสียตอนนี้โอ้โหภาพในหน้าเฟซก็
2: โรนัลโดนะ
0: โรนัลโดเนี่ยร้องไห้นะครับลัสนะจริงอะเนาะ
2: ครับผม
0: ครับ
2: ก็เหมือนกับเนย์มาร์ที่ร้องเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเนย์มาร์ก็น่าสงสารเหมือนกันเนาะมาแบบไม่พร้อมเลยแล้วก็โดนวิจารณ์เยอะมากนะครับแต่ก็นะครับลัสแดนไปเรียบร้อยร้องไห้ไปเหมือนกับโรนัลโด
0: ก็เนาะ
2: ฮะ
0: ปลายชนะฮะเนาะแต่โดวันนี้ก็โชว์ความจริงนะพี่เนาะ
2: ก็เหมือนเดิมนะครับคือตราบใดที่โปรตุเกสเล่นทรงเนี้ยเนาะโรนัลโดก็จะว่าเป็นแพ้ก็ได้อะ
0: ครับ
2: ก็ว่าเขาจะทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับจะทำอะไรได้ไม่เยอะ
0: ยังไงก็รักโดเหมือนเดิมครับแน่นอนนะก็เนาะก็ยังเป็นสุดยอดนักเตะนะพี่เนาะแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเมสซี่เหนือกว่าเขาจริง
2: ใช่นะครับด้วยสไตล์ของเมสซี่แหละนะครับทำให้เขายังเล่นแล้วก็สร้าง
0: อ
2: ิ
0: ม
2: แพกได้นะมันไม่เหมือนโรนัลโดที่แบบต้องมีคนมาคอยซัพพอร์ตเขา
0: ครับ
2: ว
0: ันไหนครับไม่มีเตะบอลครับบอลโลกเนี่ยจะพัก1วันนะพี่นะจะพัก1วันคือในรอบ8ทีมสุด
2: นี่แหละ
0: รอบ16ทีมไปรอบ8ไปรอบรอบ16ไปรอบ8ทีมนะพี
2: ่พักวันนึง
0: พัก1วันวันที่8
2: ครับ
0: วันที่8กรกฎาคมนะครับคือวันพุธนะจะพักหนึ่งวันแล้วจะนำไปที่9กรกฎาคมนะครับจากกราบาเตฝรั่งเศสเจอโมร็อกโกสเปนนะครับจะรอพบผู้ชนะระหว่างอเมริกากับเบลเยียมและนอร์เวย์อังกฤษนอร์เวย์เกมเนี่ยเตะคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันที่ได้เวลาตีสี
2: ่
0: แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับของรอบ8ทีมในอาร์เจนตินา
2: เจนกับ
0: อียิปต์จะเจอสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียครับอันนี้แปดโมงเช้าของวันอาทิตย์เลยนะครับ
2: แล้วก็พัก3วัน
0: ก็รอบไปทีเนี่ยพักจบปั๊บก็พักสามวันนะพี่เนาะ
2: ครับ
0: ครับแล้วก็กลับมาเตะรอบรองวันที่14ครับและ15และพักอีก
2: 3วัน
0: 3วันเลยแล้วมารอบชิงอันดับ3
2: ครับ
0: แต่จะไม่พักได้ใช่ไหมเนาะ
2: ใช่
0: 18 19ก็ซัดกันต่อเลยนะฮะ
2: ใกล้แล้ว
0: ครับ
2: เนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มบทคิดถึงแล้วใช่ไหม
0: บอลโลกเรามาอยู่ด้วยกันนานนะพี่เนาะเออ30กว่าวัน
2: นานๆจริงๆแต่ก็แป๊บเดียว
0: ครับ
2: นะครับบอลสนุกนะบอลสนุกหลายคู่เลยนะครับสนุกแล้วก็โอ้โหดราม่งดราม่าอะไรกันก็เยอะเลย
0: ครับ
2: นะครับ
0: บอกว่าอเมริกาแล้วด้านโดนแวนลงหรือเปล่าครับ
2: อุ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้เขาหล่อแล้วนะ
0: หล่อแล้ว
2: นะ
0: เหรอ
2: เราก็มี
0: หรอ
2: เทคโนโลยีแล้ว

0: แล้วได้โดน
1: ม
0: าน
1: วัตกรรมนวัตกรรม
0: ร้อยแล้วทีนะ
1: ร้อย
0: โอ้โหสุดยอด
1: คือศีรษะไปก่อนไว้อะพูดกันง่ายๆนะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้นี่ก็เรียบร้อยนะครับ
0: สเปนชนะได้เปล่าครับเขาบอกมาเพิ่งเข้ามา
1: ชนะ 1-0 นะครับ
0: โอ
1: ้ประตู
0: อาจจะตื่นไม่ทันมั้งบางคนนาที90บวกเดินเอ๊ะสรุปแล้วมันชนะต่อเวลาหรือว่าชนะในเวลา
1: ชนะในเวลา
0: สงสัยจะลุ้นได้แหละดูทรง
1: ชนะในเวลานะครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับนาทีแรกนะครับ
0: ไหนบอกว่าโค้ชบราซิลเก่งนะครับอาเชติใช่ไหม
1: อันเช่เหรอ
0: โอ้โห
1: คืออันเช่เนี่ยคนที่อยู่ข้างอันเช่ก็จะบอกว่าบราซิลยุคปัจจุบันมันไม่ได้เวิลด์คลาสนะครับแล้วก็การที่เอาเช่เอาเนย์มาร์มาคนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าเอาเช่ไม่ได้อยากเอามาเขามองกันอย่างนั้นพูดง่ายคือต้องให้โอกาสเขาแบบ
0: ครับ
1: มากกว่านี้แล้วก็ทำงานแบบเขาเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระมากอย่าไปลงลูก
0: ครับ
1: นะครับนี่ก็ออกมาด่ากันเยอะเลยนะตำนานเห็นปะตามข่าวมีใครอย่างโรมาริโอก็วิจารณ์เยอะก
0: ็
1: วิจารณ์ไปแล้วนะครับคือพวกอดีตนักเตะนะครับก็วิจารณ์นั้นเช่อยู่เหมือนกัน
0: โอ้แต่ว่าเจอฮาแลนด์เนาะ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ก็คมเกิน
0: เ
1: นาะแล้วก็โทษตัวเองด้วย
0: ครับ
1: นะครับมีโอกาสแล้วใช้ไม่ได้เองด้วยนะครับทางบราซิลนะ
0: ใช่ฮะก็โอ้โหกดดันเนาะอาชิโรติแต่ว่าเขาบอกเขาจะอยู่ต่อนะพี่
1: เพราะให้สัมภาษณ์ก็พูดถึงแผนอนาคตด้วย
0: ครับ
1: นะครับหรือวลีที่เขาเอามาใช้คือมันเป็นแค่มันไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่อันเช่เขาพูดเอาไว
0: ้แต่ว่าประเด็นคู่เก็บตกหน่อยคู่บราซิลกับ
1: นอร์เวย
0: ์ไอ้คู่บราซิลกับไอ้นอร์เวย์เนี่ยพี่นะแล้วก็ย้อนกลับไปบราซิลที่ชนะญี่ปุ่นนะพี่ตอนนั้นจำเจ้าเชี่ยวไก่ได้ไหมพี
1: ่
0: ไอ้กองหน้าดาวลูกอะที่นั่งนิ่งๆไม่เครียดอะไรเลยที่แกโดนด่าใช่ไหมล่าสุดเห็นว่าแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยก็กลับปลอมนะพี
1: ่
0: บอกว่าเฮ้ยนายพูดถูกว่าที่บราซิลไม่ใช่ช่วงเวลาที่พวกเขาแข็งแกร่งแล้วนะฮะใช่ไหม
1: ก็เขาก็วัดจากผลงานที่ออกมานะ
0: ครับ
1: พอแพ้ไปทีนี้ก็พูดได้นะครับแต่ว่าตัวนักเตะเองญี่ปุ่นอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าแพ้มา
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะก็เหมือนกับเอ้ยบอกว่าเริ่มเข้าข้างเจ้าเชี่ยวไก่เนี่ยเนี่ยครับใช่ไหมไอ้เคนโตะเชี่ยวไก่เนี่ยพี่สูนหน้าดาวรุ่งอ่ะนะครับก็เหมือนกับเราเนี่ยพี่แล้วว่าเองพูดถูกว่ะบราซิลแย่จริงว่ะฮะครับ
1: คือบราซิลมันก็ไม่อาจจะไม่เหมือนอาร์เจนตินานะอาร์เจนตินายังดูมีความเมื่อกี้มีนักเตะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ดูมีความเป็นระบบนะ
0: ครับ
1: บราซิลเนี่ยเรายังติดภาพลักษณ์ในแง่ของแบบเป็นบอลโชว์เนาะแล้วก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวต้องเล่นบอลสวยโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วอ่ะนะฮะก็ถูกมองว่าตกต่ำได้แล้วก็ความสำเร็จด้วย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าก็แทบจะไม่ได้เข้ารอบลึกเลยนะบราซิล
0: บราซิลตั้งแต่
1: เข้ารอบรอง
0: บราซิลรอบฟุตบอลโลก2002แชมป์โลกใช่ไห
1: ม
0: สองประตูในแพ้ฝรั่งเศสรอบ8ทีม2010แพ้เนเธอร์แลนด์พี่แพ้เนเธอร์แลนด์รอบ8ทีมรอบ8ทีมเนี่ยรอบ8ทีมน
1: ะ
0: 2014เนี่ยแพ้เยอรมันรอบรองไงที่แพ้จริงเจ็บไงพี่ใช่ไหม
1: น่าจะลึกสุดละ
0: ลึกสุดแล้วแล้วก็2018 18แพ้ใครวะโอ้จำไม่ได้เลยเว้ย
1: เดี๋ยวไล่
0: มาแล้วเดี๋ยวลงได้ดูสิพี่18แพ้ใคร18แพ้โครเอเชียไหม
1: แพ้เบลเยียมตั้งแต่รอบควอเตอร์
0: 22ล่ะล่าสุด2022นะมันก็ไม่ได้ไปไกลรอบรองนานแล้วนะตั้งแต่เป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2014อ่ะ
1: ก็ควอเตอร์เหมือนกัน
0: แพ้โครเอเชียป่ะ
1: แพ้โครเอเชีย
0: แพ้จุดโทษ
1: แพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ใช่ไ
1: หมเสมอ1-1
0: ที่แพ้จุดโทษอะจำได้นั่นแหละแล้วก็สื่อในบราซิลนะอย่างโอกลอโบนะครับหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของบราซิลนะครับบอกว่าแฟนบอลจำนวนมากเริ่มยอมรับว่านักเตะญี่ปุ่นคนนี้ครับเจ้าเคนโตะเชียวไก่นะพี่พูดถูกแล้วพี่ว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนจริง
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ถ้ายอมรับแบบนั้นก็ให้อันเช่คุมเต็มที่ไปในเมื่อคุณก็ยอมรับเอง
0: ครับ
1: ถูกไห
0: ม
1: หรือจะกลับไปใช้ของในอีก
0: โค้ชในแล้วมองว่านะครับการโจมตีหรือด่าทอเชี่ยวไก่ฮะ ในก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่แฟร์นะพี
1: ่อยู่ๆก็กลับ
0: สื่อบราซิลบอกว่าหลังความแพ้นะครับกระแสในโลกออนไลน์เริ่มเปลี่ยนจากคำวิจารณ์นะครับมาเป็นยอมรับว่าบราซิลไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนในอดีตอีกแล้วนะพี
1: ่
0: โอ้โหเพราะตอนนั้นจะได้ว่าเชียวไก่เนี่ยโดนด่าเละเทะเลยนะพี่มีคนไปคอมเมนต์ด่าเยอะมาก
1: เขาก็อาจจะไม่ได้พูดแบบดูถูกเขาก็แค่เปรียบเปยเฉยๆเนาะ
0: คือพูดถูกแต่ว่าไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกไม่ถูกไอ้นะนะไม่ไร้ธรรมไร้เพชรนะพี่ไม่ได้ถูกที่ถูกเวลาไงใช่ไหม
1: ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนก็ไปด้อยเขานิดนึงนะแชมป์โลก5สมัย
0: 5สมัย
1: เราจะเจอกันด้วย
0: เนาะถ้าไปพูดหลังเกมแบบนานแล้วก็ก่อนหน้านี้หรือว่าหลังอะไรก็ได้ว่าไปพ
1: ู
0: ดก่อนเกมไ
1: ม่
0: กี่ชั่วโมงเงี้ยมันก็เนาะโดนวิจารณ์แล้วผมว่านักเตะบราซิลหลายครั้งก็เด็กน้องมันเด็กกัน21ปีเองคุณย่าอะไรอย่างงี้หรือว่าแม้กระทั่งใครล่ะกาเบรียลเนี่ยไปบอกไอ้น้องอะไรอย่างเงี้ยไปข่มเขาอ่ะมันก็ดูไม่นั้นเท่าไหร่นะ
1: เข้าใจได้
0: เข้าใจได้แต่ว่าหลังจากเกมอาจจะเคลียร์กันมั้ยเหมือนเนมาร์ไงที่ไปกระแทกใส่โอเดกาใช่มั้ยล่ะสุดท้ายเนมาก็ไปขอโทษแล้วก็ไปยินดีกับโอเดกาหลังจากจบเกมก็ในเกมอาจจะหนักนะ
1: เนมาก็โดนเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะ
0: ใช่
1: ในช่วงเวลาสำคัญที่ทีมต้องการบอลอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับบอลโลกครั้งนี้เตะอาร์เซนอลทำประตูได้ในช่วงท้ายเกมให้ทีมชาติหลายคนเลยครับพี่แล้วก็ใช่เนาะเมดิโน่
1: ล่าสุด
0: ใคร
1: กันฮาวเวิร์ดมีไหม
0: ฮาวเวิร์ดก็ไปแล้วนะมาร์ติเนลลี่ไง
1: มาร์ติเนลลี่
0: ยิงใส่ญี่ปุ่นอ่ะในที่บาปไหมช่วงท้ายเกมถ้าพูดชื่อยามาพี่ๆนึกถึงอะไรครับ
1: นึกถึงอะไรอ่ะยะลาย
0: ะลา
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่คนยะลาเอ๊ะเขาคนสเปนมาได้ไงคนยะลาฮะเมื่อก่อนนึกสงสารฮาลันด์นะครับไม่ได้เล่นบอลโลกมาปีนี
1: ้โหดเลย
0: โหดเลยนะ8ทีมพัฒนาก้าวกระโดดมากก็นอร์เวย์ไม่ได้ไปบอลโลกตั้งแต่ปี1998
1: ครับ
0: แต่ว่าเกมเจอบราซิลเนี่ยพวกเขาไม่เคยแพ้นะนี่นะ4เกม
1: ใช
0: ่และในรอบแบ่งและเคยเจอกันบอลโลกปี98
1: เจอด้วย
0: นอร์เวย์ชนะนะรอบแบ่ง
1: ชนะด้วย
0: ชนะ 2-1 ไอ้ทอร์เรนเนโฟแล้วก็คาชิติเล็กดาวยิงอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เนาะ
1: ใช่
0: สถิติก็ดีนะ
1: สถิติดี
0: ครับ
1: แต่ทั้งที่บราซิลยุคนั้นก็แข็งนะ
0: แข็งสิบอกว่าลาประธานฟีฟ่าก็กลัวครับพี
1: ่กลัวผู้ได้รับ
0: ไม่หรอกผมว่าเขาเอาใจเจ้าภาพแหละพี่เอาใจเจ้าภาพ
1: เกินไปเนี่ย
0: เอาเหรอ
1: ชัดเจนเลย
0: เนาะมันเกินไปเนาะ
1: ถ้ายิ่งลุง
0: แต่ให้รางวัลโนเบลแล้วไม่รางวัลสันติภาพใช่ไหมไม่ใช่รางวัลสันติภาพรางวัลสันติภาพ
1: รางวัลสันติภาพของฟีฟ่า
0: ของฟีฟ่าไง
1: เพิ่งให้เป็นคนแรกเลยคิดเอาเองดิ
0: แล้วดู
1: แล้วดูคุณทำเลย
0: เจ้ากินแลนด์บุกเวเนซุเอลาบุกเม็กซิโก
1: เพื่อสันติภาพ
0: จับมือแล้วก็บุกอิหร่านอีกโอ้โห
1: เพื่อความเป็นปึกแผ่นของโลก
0: ปลอบใจหน่อยครับอินกับพี่โดนะครับอยากให้เขาได้จริงๆคนชอบโดก็เยอะก็เยอะนะเพีย
1: ก็เยอะจริงๆครับผมว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็
0: ครับ
1: ก็มองแบบว่าไม่ได้ไปอคติอะไรหรอกเนี่ยเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนแหละที่แบบก็แทรกกันไปแทรกกันมาอะไรอย่างเงี้ย
0: บอกว่ามาริโน่ซิลวาเนี่ยถามมาทาง TikTok นะครับบอกว่าโรมาทำฟาวเกมเปลี่ยนเลยครับพี่โดสายหัวเลยโปรตุเกสแพ้เพราะไม่กล้าเปลี่ยนโดครับประมาณนี้นะเขาบอกมาพี
1: ่ก็ไม่แน่คือถ้าเราเป็น
0: โ
1: รเบโต้มาร์ติเนสอะแล้วก็คิดหนักนะคือในช่วงเวลาแบบเนี้ยจะเอายังไงดีเฮ้ยมันจะหมดแล้วเฮ้ยมันจะต่อเวลาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคิดหนัก
0: พี่ว่าฝรั่งเศสจะถึงรอบชิงหรือเปล่ามีสิทธิ
1: ์โอ้โห
0: ฝรั่งเศส
1: น่าจะเป็นทีมที่ฟอร์มดีที่สุดแล้วมั้งในบอลโลกครั้งเนี้ย
0: ครับแล้วก็บ่นมาว่าโอ้เล่นไม่ดีเลยครับประมาณนี้นะเดี๋ยวจะเป็นของโปรตุเกสป่ะหรือว่าสเปนฮะสเปนชนะแล้วที่ถามมานะฮะประธานฟีฟ่าก็กลัวนะครับลาลัสเลซิลาลัสเฮ้ยอ๋อเลซิลาลัสเนี่ย
1: กองหลังอเมริกา
0: อเมริกาไงแต่ก่อนผมยาวไว้ผมยาวฮิปปี้เลยตอนนี้เขาตัดผมสั้นแล้ว
1: หนวดคราว
0: เขาเป็นพิธีกรอย่างนี้นะลาลาสนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจแต่ลาลาสไม่เห็นนะบอลโลกครั้งนี้พี่ปกติเขาจะเป็นคอมเมนเตอร์นะพี่เราจะเห็นพวกอองรีแล้วก็สลาตันไง
1: เคยมีข่าว
0: ครับ
1: ไปนั่งคอมเมนต์อะไรกับสลาตันอะไรบ้าง
0: เลซิลาลัสนะ แต่ก็ให้ผมยาวฮิปปี้เลยคาดผมนะพี
1: ่
0: ตอนนี้ตัดผมหล

0: ล่อแล้วใส่สูทเป็นพิธีกรหล่อแล้ว
1: หนวดเคราเยาวเป็นเอกลักษณ์กันนะเขาแพ้เขาอ่ะ
0: โอ้แต่ดังเลยอ๋อเขาเป็นอ๋อเขาอยู่ยังอยู่ช่อง Fox Sport พี่อ
1: ือ
0: ฮึอลิซีลาลัสครับอดีตกองหลังก็เก่งนะ
1: ก็ในยุคที่เราที่อเมริกาเรียกว่าซ็อกเกอร
0: ์ยุคนั้นซ็อกเกอร์ซ็อกเกอร์แต่ดังนะลาลัสเนี่ยดังจริง
1: ดังดัง
0: นะครับ
1: อเมริกาก็มีดังพวกคินเดมซี่แลนดอนโดนแวนนะครับลาลัส
0: จะมีงานไหมครับพี่ทีมชาติอเมริกาครับบางคนเนี่ยนึกถึงเอออะไรนะพวกทฤษฎีสมคบคิดเลยนะพี่มีฮิตเลตแอนเจนด้าหรือเปล่าพี่เอาก็อิหร่านเนี่ยจำได้ไหมเกมเจออียิปต์เนี่ยพี่โดนริบประตูอ่ะ
1: แต่มันก็ล้ำ
0: อิหร่านเจออียิปต์ในนัดสุดท้ายเลยพี
1: ่แต่ก็ล้ำ
0: ล้ำอ่ะ
1: ล้ำไม่ล้ำ
0: ก็ขนาดไอ้ทาเลมี่อ่ะก็ยังบอกว่าเอ๊ะแปลกๆนะเหมือนไม่อยากให้มันอิหร่านเข้ารอบตัดเชือกนะไอ้เข้ารอบน็อกเอานะ
1: ก็ล้ำนะ
0: ล้ำล้ำนะจังหวะนั้นนะ
1: ล้ำล้ำโชคไม่เข้าข้างอิหร่าน
0: ครับ
1: นะครับเอาแค่ออสเตรียกับอัลจีเรียยิงตีเสมอกันในช่วงต้นเวลาบาดเจ็บมันก็ไม่อยากจะเชื่อแล้ว
0: ฮะ
1: ออสเตรียกับอัลจีเรียที่เขาเสมอกันอ่ะสามสามอ่ะ
0: เป็
1: นไงก็เข้าไปแล้วที่ไรทีนึงชนะ
0: ครับ
1: ยากบนวัดกันในสนาม แต่ผู้ตัดสินจะเป่าช่วยหรือเปล่าผมว่ากล้าเหรอเอาถามจริงเ
0: หรอไม่กล้าหรอพี
1: ่แต่ถ้าได้เป่าอุสเบียไม่แน่
0: มันเป่าอุสเบย์ก็สงสัยตัวโซกลับบ้านแล้วแหละฮะ
1: ที่เป่าคู่ฝรั่งเศสปารากวัยพูดถึงปารากวัยนี่มีข่าวว่าวุฒิสมาชิกนะซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย
0: ตอนที่พี่เราเนี่ยเป็นไง
1: ของปารากวัยนะ
0: ครับ
1: นะครับเป็นวุฒิสมาชิกเลยนะโพสต์ข้อความนะครับทาง X หรือ Twitter นี่แหละนะครับเหยียดผิวคิลิยานเอ็มบัปเป้เลยนะคือแบบโอ้โหพูดหยาบคายมากอ่ะคือคุณไม่สมควรเป็นนักการเมืองอ่ะนะครับคือหยาบคายอ่ะนะครับก็ลองหาอ่านดูแล้วกันนะครับก็อาจจะแบบพูดไม่ได้นะครับซึ่งเอ็มบัปเป้เขาก็แถลงโพสต์ตอบโต้เหมือนกันนะครับก็ต่อว่าไปเหมือนกันนั่นแหละนะครับทั้งที่ตัวเองนี่เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นนักการเมืองอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่าพูดนะ
1: นะครับในประเทศที่แบบว่าคลั่งไคล้แล้วก็เป็นเรื่องของฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะทำแบบนี้นะครับเพราะว่าข้อความค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันนะครับเป็นการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาตินะครับก็คือทำให้ปารากวัยยิ่งดูแย่ลงไปอีก
0: เออเนาะปารากวัยยิ่งดูติดดาบเจ้าเลยนะ
1: ลาซาลัสเอ้ยอะไร
0: ที่นะที่โห
1: เบอร์ยี่สิบสามอะ
0: อยู่ที่ไหนก็ชอบมีเรื่องฮะถ้าผมอยู่ใกล้แกผมไม่อยู่นะพี่นะครับโอ้โหไอ้แกชอบมีเรื่องจริงกันเนาะเบอร์ยี่สิบสามใช่ไหมของปารากวัยนะพี
1: ่ขณะจบเกมยังเป็นคนบีคุยยื้ออยู่กับผู้ตัดสิน
0: อ
1: ะ
0: ใช่อะไรนะกาลาซาเบอร์ยี่สิบสามอ่ะมาเดียร์กาลาซา
1: ครับ
0: ครับโอ้แกก็ดูจริงฮะประมาณนี้นะคุณเจี๊ยบถามมานะครับเอ็มคอร์ดในอ๋อเชียร์ .mcord.net นะครับเรารู้ได้ไงว่าใช้คูปองลงว่าคูปองมาเท่าไหร่ใช่ไหมต้องถามเจ้าหน้าที่อ่ะเนาะหรือว่าลองเช็คดูนะครับในเว็บไซต์อ่ะเนาะนะครับพอจะมีสิทธิ์ใช้คูปองอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณเอกมานะครับตอนท่าทุ่มลองถามคุณเอกดูคุณเอกก็จะดูแลเรื่องของเรื่องนี้อยู่เนาะ
1: ครับ
0: นะครับในร่วมกิจกรรมของเอ็มคอร์ดของเรานะครับกาแฟภาษีนะครับก็จะแก้ไขได้ทุกอย่างครับพี่อ๋อถ้าทำไม่พอใจประเทศไหนก็ตั้งแรงภาษีเลยใช่ไหม
1: อินฟานเดโน่หรืออะไรสวิตเหรอ
0: สวิตไง
1: กำแพงภาษี
0: โปรตุเกสเขาเล่นเอาตำนานครับไม่ได้เล่นเอาชนะประมาณนี้นะพี่เจสสวัสดีนะครับเอว่าโดแต่โดก็อำลาแล้วล่ะร้องไห้เลยจบเกม
1: เข้าสู่ยุคใหม่ละ
0: ยุคใหม่ละ
1: แต่ก็ไม่รู้มีใครขึ้น
0: โค้ชใหม่โดก็ไปแล้วนะครับได้จ้องสร้างทีมใหม่ละโปรตุเกสยุคโกลเด้นเจเนเรชั่นก็อาจจะ
1: เริ่มโรยไป
0: เหมือนนอร์เวย์อ่ะ
1: ครับ
0: แต่จะต้องใช้เวลานานนะพี
1: ่
0: นอร์เวย์เท่าไหร่28ปีเกือบ30ปีนะไม่ได้มาบอลโลก
1: ฮะ
0: โอ้โห
1: แต่โปรตุเกสอาจจะไม่นานขนาดนั้น
0: เนาะ
1: เขาจะมีตัวดังๆอยู่อย่างคู่กลางก็ยังเล่นได้อีกนาน
0: วิเดนยาครับ
1: วิเดนยากับโจนเวสนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะครับฟุตบอลโลกคราวหน้าก็น่าจะยังเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวเหมือนเดิม
0: ครับ
1: หรือบางคนอาจจะบอกว่าน่ากลัวกว่าเดิมเพราะไม่มีโรนัลโด
0: เปลี่ยนออกเพราะได้บอล8

0: คือหลังอย่างเดียวครับผมแฟนโรนัลโดครับแต่ดูสดบอลอะไรเนี่ยโรนัลโดเนี่ยคือควรจะเปลี่ยนออกครับประมาณนี
1: ้คือถ้าจะ
0: ก็ช้าจริงนะพี่
1: คือถ้าจะเล่นแบบนี้นะก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับ
0: ให้ลามอสลงมาดีกว่า
1: เออคือถ้าจะให้โรนัลโดอยู่คุณต้องป้อนเขาอ่ะคุณต้องบุกอ่ะก็พูดกันตรงๆแล้วกันนะครับไม่ใช่เล่นแบบนี้นะครับ
0: เนาะ
1: ใช่มันไม่สอดคล้องกับ
0: ตั้งรับแล้วดูเบลโดซิวาลงมาเตะตลอดเลยอ่ะโดใส่หัวเลยไอ้นี่ลงมาแล้ว
1: จังหวะสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเข้าไป
0: มีโอกาสเปิดไม่เปิดจะเลี้ยงอยู่นั่นแหละครับโวซินญานะครับได้ใจโวซินญา40ปีไม่มีสโมสรสังกัดประตูขอแค่เปิดใช่ไห
1: ม
0: 40ปีชาเวสก็ปล่อยมาแล้วนะครับสโมสรในลีกรองของโปรตุเกสเห็นว่
1: า
0: ถ้าอินเตอร์ไมอามี่ดึงไปที่นี่นะ
1: ไปอยู่กับเมสซี่
0: IG เขาเท่าไหร่หลัก10ล้าน
1: ได้20ล้าน
0: 20ล้านอ่ะขายนะเอาอย่างน้อยสัญญา1ปีพี่
1: ครับ
0: ได้นะ
1: คร
0: ับ เออ6เดือนก็ได้ขอไปนะ
1: หรือจะไป
0: เล่น
1: หรือแกจะไปเล่น TikTok
0: เอ้า
1: ส่งสติ๊กเกอร์
0: ก็โวซินญาล่าสุดมีภาพน่ารักของเขาก็คือแฟนบอลนะครับหยวนทะจันทิ้งมือถือมาให้เขาโยนมือถือเพื่อจะให้เขาเนี่ยถ่ายเซลฟี
1: ่
0: เอากล้องมาแล้วถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขากลายเป็นคนดังในช่วงเวลาข้ามคืนนะพี
1: ่
0: เขาเลยส่งมือถือเรานั้นนะครับกลับคืนไปให้แฟนบอลอันนี้มีภาพน่ารักนะ
1: ไม่ได้ทำอย่างที่ต้องการใช่ป่ะฮะมีแขกมา
2: พ
1: ู
2: ดไปส
0: ิน่ารักนะโมเสย่า
1: น่ารัก
0: เขาเอามือถือตกเหรอคร
1: ับ
0: มือถือคืนนะครับผมไม่ใช่แฟนบอลเหล่านั้นบอกผมจะให้คุณเนี่ยถ่ายเซลฟี่ด้วยความที่เขาไม่เคยแบบมีเป็น
1: ชุดเซเลบนะ
0: เออเป็นเซเลบอะเขาไม่รู้ไงพี
1: ่
0: น่ารักดีนะ
1: เป็นคนอื่นอาจจะจุ๊บอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เออถ่ายรูปรู้เรื่องไงอ
1: ันนี้เดือดร้อนต้องโยนมาใหม่แล้วนี่พังเลย
0: โยนมาพังเลยคนนี้น่ารักดีนอร์เวย์นะครับเป็นแชมป์แน่นอนครับก็มีสิทธิ์นะ
1: อเ
0: มริกาเข้าถึงรอบ4ทีมครับเบลเยียมกะทำใจไว้แล้วพี
1: ่เบลเยียมมันเกือบตายนะเจอเซเนกัลอ่ะ
0: 7โมงเช้านะถึงเวลานอร์เวย์สถาปนานะครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของโลกได้หรือยังครับ
1: โอ้ย
0: ก็
1: ต้องมีผลงาน
0: เนาะแต่ว่ามา
1: ครั้
0: งน
1: ี้
0: ผมว่าเขากลับบ้านด้วยความภาคภูมิใจแล้วแหละเหมือนแค่คนนั้นแหละ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ดูแค่พายเรือกันแค่นั้นก
0: ็นอร์เวย์รอบไปทีมาไกลสุดแล้วนะพี่เนาะใช่นะครับเอาข้อความยังส่งเข้ามานะครับทุกๆช่องทางนะครับมีผมดูก่อนแป๊บนึงแก้ตัวครับอเมริกาพี่เอาช่วงเช้าพี่ก่อนจะลากันก่อนแล้วก็ลาแฟนรายการที่อยู่สี่สถานีทั่วประเทศไทยด้วยพี่อเมริกากับเบลเยียมพี
1: ่เบลเยียมครับ
0: เบลเยียมนะ 7 โมงเช้านะครับฝากติดตามกันนะครับผมทางช่องออนไลน์นะครับ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็อาจจะมี TikTok ด้วยนะนะครับแล้วก็ iPod Connect ของเรานะครับหรือใครอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลก็ฟังผ่าน FM 90ของเรา
1: คร
0: ับวันนี้เราลาไปเลยดีกว่านะนะครับผมและลาแฟนรายการที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยท
1: ั้
0: งเซสเปสตานีครับวันนี้พี่แป้งและผมเจ๋งต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่อาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียทำสถิติการล้ำหน้ามากที่สุดใน1เกมสถิติแปลกๆที่เกิดขึ้นในฟุตบอลโลก2022เกมระหว่างอาร์เจนตินาพบซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีดีแค่ผลสกอร์แต่มีการจารึกสถิติการใช้เทคโนโลยีเช็คล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติหรือ Semi Automated Offside Technology ที่ทำงานหนักที่สุดสถิติระบุว่าในครึ่งแรกเพียงครึ่งเดียวอาร์เจนตินาถูกจับล้ำหน้าไปถึง7ครั้งและจบเกมด้วยสถิติรวม10ครั้งซึ่งในจำนวนนั้นมีถึง3ครั้งที่เป็นการส่งบอลเข้าตาข่ายไปแล้วแต่ถูกริบคืนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความแม่นยำของแท็กติกของแอเวเรนากุนซือซาอุที่สั่งให้นักเตะดันลายกองหลังสูงขนานกับเส้นสนามอย่างมีวินัยจนกลายเป็นสถิติที่ทำลายจังหวะเกมของยอดทีมอย่างอาร์เจนตินาได้อย่างราบคาบ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดี
1: นะ
0: คุณผู้ฟังฮะในที่นายไลฟ์บอลโลกในช่วงขั้นเวลาก่อนที่จะเข้าสู่คู่2ของฟุตบอลโลกวันนี้มาเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
0: คุณสินพงษ์ผมพยองเดชลาไปก่อนสวัสดีฮะ
1: อย่าพึ่งสิฮะ
0: จะลาไปดูคอนเสิร์ต Big Ad
1: นู่นพฤศจิกาไม่ใช่เหร
0: อ
1: เออ
0: พี่แดกนี่แกบอกว่าไม่รวมกันวันนี้ก็ไม่รู้จะไปรวมกันตอนไหนแล้วแกบอกงี
1: ้ละครับที่ตอนนั้นไปนั่งคุยกันไงใช่ไหมนะครับ
2: คิดถึงพวกคุณ
1: เอาไปล้อเลียนเขาอีกเอ๊ะไอ้นี
0: ่พี่แดกก็ยิ่งโดดๆโย
1: นเออครับใช่ก็เดี๋ยวเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของเขานะใช่ไหมเดือนพฤศจิกายน
0: พี่เจ๋งหายยังตอนนั้น
1: น่าจะหายแล้วมั้ง
0: เหรออ
1: ืม
0: แกโดนอะไร
1: เจ๋งสงศักดิ์เนี่ยเหร
0: อโอ้นี่เป็นไม่หายแล้วดูท่าทาง
1: ครับ
0: สลืมสลือทั้งวัน
1: เอาน
0: อนบ้างแบบไม่รู้ช่วงนี
1: ้เออช่วงบอลโลกไง
0: เมื่อวันก่อนผมมาภาคนี่แกมานั่งตรวจมุกผมด้วยนะ
1: เหรอ
0: มานั่งตรงเครื่องไอ้ฟางเนี่ยนั่งเป็นตำรวจตรวจมุกอ่ะ
1: เหรอ
0: เวลาเล่นมุกไปก็ท่านแกชอบดิแกหันจะหันมายกนิ้วโป้งเนี่ยแล้วแกไม่ชอบดิแกจะหันมาใส่นิ้วเป็นไอ้นี่เลยนะไม่ได้ว่ะมุกนี้ไม่ผ่านเก่งไว้หมดเลยวันนั้น
1: เหรอมาช่วงนี้แกต้องมาดู
0: ตำรวจตรวจมุก
1: ครับแกมาเข้ามาประจำแล้วมั้ง
0: ครับผ่านบอลไปติดก็คู่ยี่สิบคู่แล้ว
1: เออ
0: เจ้าแกเพิ่นเลย
1: เออ

0: เกียรติแล้วเนี่ยอเมริกาก็บอกนักเตะอเมริกาบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
1: คือถ้าทำไม่พูดเนี่ยมันก็ยังแบบคุมเครือคุมเครือนะชัดเจนเลยในนี
0: ้พูดชัดเจนเลยแล้วมันบอกไปชัดเจนแล้วโทรไปด้วยเขาบอกโทรไปหลายครั้งด้วยนะ
1: แล้วโทรแต่เขาไม่ได้พูดชื่อตรงๆนะ
0: แ
1: ล้วโทรเขาโทรไปหาคนที่ได้รับความเคารพในฟีฟ่า
0: แต่อินฟานติโน่ก็บอกว่าพี่ทามนั่นแหละโทรมาอินฟานติโน่ก็ไม่รู้มุกเลยพี่ทามเขาโทรมา
1: อินฟานติโน่เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยว
0: เ
1: ป็นเรื่องของคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาท
0: ใช่
1: โยนไปโดน
0: แต่ว่าก็หลายคนบอกเฮ้ยโหแบบนี้มันเหมือนก้าวข้ามนั่นไปแล้วนะเส้นแห่งความยุติธรรมอะไรไปแล้ว
1: พี่คิดดูนะพี่สมมติอย่างเนี่ยผมเป็นอังกฤษเนี่ยผมอุทธรณ์ใบแดงคอนซ่าแน
0: ่อือ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่าอ้าวเหมือนกันเลย
0: เคสเดียวกัน
1: ไม่ต่างกัน
0: ใช่
1: ใช่ไหมอ
0: ืม
1: แล้วถ้าไม่ได้เนี่ยโอ้โห
0: เกิดมันจะกลายเป็นแบบว่าอ้าวคุณสรุปก็คือเกรงใจชาติมหาอำนาจ
1: และอย่างไอ้คนที่มันโดนไปแล้วเนี่ยอ่ะอย่างสมมติผมเป็นเม็กซิโกเงี้ย
0: อืม
1: ไอ้ใบแดงอะไรเซ็นเตอร์ชื่ออะไรนะนัดแรกอะนัดเปิดฤดูไอเปิดสนามอะ
0: จำไม่ได้แล้ว
1: สูงอะที่ฟาวฟาวจังหวะหลุดเดียวอะนั่นแหละไม่ควรโดนแบนกว่านี้ด้วยซ้ำใช่ไหมนั่นยังโดนเลยโดนไปแล้วด้วย
0: ใช
1: ่คือแบบโอ้โหอะไรก็
0: เป็นเคสแรกอะเคสแรกในประวัติศาสตร์เลยมั้ง
1: ไม่มี
0: คือมันอาจจะมีแบบว่ารอบคัดเลือกแล้วก็ยกโทษหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่นี่มันคือรอบสุดท้ายด้วยกันไงแล้วมันโดนลงโทษชัวร์อยู่แล้วตามกฎอ่ะมีรอลงอาญาด้วยเรียนคลิป
1: อย่างกสารคดี
0: สุดยอดเลยพี่ทรัมป
1: ์คดีมโนสาเล่ไปเลย
0: เออก็นั่นแหละแต่ว่ามันก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาเลยอ่ะแล้วก็มันก็ทำให้คนแบบเริ่มแบบอ้าวเฮ้ยฟีฟ่า
1: เอออ
0: ย่างนี้ก็ได้เหรอ
1: ทํานี่ก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนรักกีฬานะผมเข้าใจในการเล่นกีฬา
0: อืม
1: มันไม่ฟาวด้วยซ้ํานะ
0: ครับ
1: มันแค่วิ่งกันเร็วๆแล้วมาชนกัน
0: เหรออ๋อ
1: แล้วคุณเนี่ยคุณไปหยุดภาพจ้าดูอย่างนั้นเนี่ยมันรีวิวด้วยภาพสโลโมชั่นได้ด้วยเหรออ้าว
0: อ้าวก็ต้อง
1: แล้วจะรีวิวจากอะไรวะ
0: เออโอ้พี่ทํา
1: โอ้โหรีวิวจากภาพสโลโมชั่นเนี่ยไม่ต้องไหนเลยอเมริกันเกมเลยทั้งนั้นเลยเวรแท้ๆ
0: ก็นั่นแหละช่วงนี้พี่ทําเขาก็โหแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นกระแสที่มันนะทำให้ทีมอเมริกาก็โดนเกลียดไปด้วย
1: ถ้าเป็นผมเป็นกุนซือข้างตัวหรือว่าผมเป็นสมาคมฟุตบอลอเมริกาบอกท่านไม่ต้องยุ่ง
0: เออ
1: มาแจกถ้วยอย่างเดียวพอ
0: ใช่แล้ววีฟ่าเขามีกฎด้วยนะว่ารัฐบาลห้ามมายุ่งไงไอ้นี่ทางที่ว่าดี
1: เขาไม่ได้ยุ่งกับสมาคมฟุตบอลไง
0: อ๋อเหรอ
1: เขาห้ามรัฐบาลยุ่งกับการบริหารของสมาคมนี่ยุ่งฟีฟ่าเลย
0: เออ
1: พาชั้นไปเลย
0: นี่แบบเขามีแต่ห้ามมายุ่งกับสมาคมฟุตบอลของตัวเองไอ้นี่แบบไปกดดันฟีฟ่าสุดยอดอ่ะเออเอาเข้าไป
1: ชอบกิฟต์ต่อแกคุยกับสื่อมากเลยแล้วพูดลอยหน้าลอยตา
0: แล้วแกจะลอยหน้าลอยตาอะไรของแกอยู่แล
1: ้
0: ว
1: เนี่ยผมเนี่ยผมเองแหละผมตัวไปคุยเองพูดอย่างไม่เก๋กลัวใดๆทั้งสิ้น
0: เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเห็นเป็นเรื่องโก้เก
1: ๋เฮ้ยคำนี้ไม่ได้ยินนานแล้ว
0: เห็นเป็นเรื่องโก้
1: เก๋เห็นเป็นเรื่องโก้เก๋
0: ฝีมืออ้วนเองมีร้ายว่า
1: สุดสุดนะอ่ะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมิเกลเมลิไม่ใช่มิเกลเมลิโนไอ้บาโลกุนบาโลกันเนี่ยนะ
0: สรุปชื่อมันอ่านว่าอะไรเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่รู
0: ้มันบาโลกุนหรือบาโลกันกันแน่เนี่ย
1: เออนักเตะที่ได้เล่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาเพราะว่าแม่ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศเป็นตัวเองไม่ได้เน
0: ี่ยอ่าฮะ
1: ใช่นะที่เขาบอกนะแม่ไปเยี่ยมญาติใช่ไหมที่อเมริกาแล้วก็ท้องแก่ขึ้นเครื่องบินเครื่องบินไม่ขึ้นเลยต้องอยู่คลอดที่อเมริกา
0: ครับ
1: เรียบร้อยได้
0: สัญชาติอเมริกาไป
1: ก็ลงได้นะครับ
0: ก็จะลงได
1: ้เออลงได้แต่ว่าจะได้ลงหรือเปล่า
0: ก็น่าจะลงแล้วมั้ง
1: เออ
0: ตัวทีเด็ดประจำทีม
1: ผมเป็นมาริโซโปเชติโน่นี่แบบเอ๊ถ้าไม่เอาบาลกันลงนี่อ้วนหล่อเลยนะแต่ว่าทีมจะตกรอบเอา
0: เหรอ
1: ผมว่ามันก็ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะ
0: มันก็ใช่แต่ว่าคือถ้ามันไม่เอาลงอ่ะแล้วเกิดมันแพ้ขึ้นมา
1: โ
0: ปเชติโน่มันก็โดนด่าดิพี่ทํามาด่าคนแรกเลยโอ้อุตส่าห์ไปช่วยโอ้อุตส่าห์ไปช่วยมาแล้วทําไมลืมไม่เอาลงอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ถ้าผมเป็นโปเชติโน่ผมไม่เอาลงนะ
0: เออ
1: ไม่ได้ดิมันต้องรักษาหลักการของฟุตบอลดิวะ
0: มันก็ใช่แต่ว่า

0: ถ้าเกิดมันแพ้ขึ้นมานี่ก็เป็นแพ้เลยนะ
1: แล้วไหนๆกันไหนๆแล้วอัวก็คงไม่อยู่คุมทีมชาติอเมริกาต่อแล้วงานในยุโรปมีเยอะแยะ
0: ไม่แต่ว่าถ้าเกิดมันก็กลายว่าไอ้ผลงานที่ทำมาเนี่ยหลายๆนัดที่ผ่านมาก็มาลายหายไปหมดอ่ะใช่ไหมมาลายหายไปหมด
1: ครับ
0: อืม
1: ว่าถ้าเกมนี้ถ้าบาโลกุลลงแล้วแพ้ก็โดนอยู่ดี
0: ก็โดนอยู่ดีแหละแต่มันก็โดนชาติอื่นไงชาติอื่นซ้ำเนี่ยมันกลายเป็นว่าสถานการณ์มันเลยกลืนไม่เข้าขายไม่ออกใช่ไหมล่ะถ้าเกิดคุณลงเอาส่งลงแล้วเกิดแพ้ก็เนี่ยมันก็จะมีคำแบบนี้ขนาดโกงแล้วยังมาโกงแล้วยังแพ้อีก
1: ครับ
0: แต่เกิดชนะขึ้นมาก็โอ้โหเนี่ยโกงใช่ไหมเกิดเอาลงแล้วเกิดชนะอย่างเงี้ยอ้าวนี่ไง
1: เ
0: พราะคุณไปโกงไงอยู่ดีก็อ้าวมีรอลงอาญาด้วย
1: มีผู้นำที่ยุ่งไปทุกเรื่องนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะ
0: เ
1: ออปกติเนี่ยผู้นำก็เข้าใจได้ว่าก็คงอาจจะต้องยุ่งทุกเรื่องแต่บางเรื่องมันก็ยุ่งหลังบ้านก็ได้ไง
0: อ่าใช่
1: ไม่ต้องมาบอกชาวบ้าน
0: แต่มันก็คือ
1: นี่เขาก็รู้อยู่แล้วนะ
0: จริงๆเขาก็เดาได้แหละ
1: เ
0: ขาพอเดาได้แหละแต่ว่าแกก็มาคอนเฟิร์มไง
1: ปวดหัวที่
0: ว่าเป็นฝีมือว่า
1: อ
0: ืมก็เลยยิ่งแบบชัดเจนก็อีกใช่ไหมแล้วก็คือแต่มันก็เป็นการยืนยันแหละว่าจริงๆแล้วไอ้กีฬาองค์การกีฬาโลกหรืออะไรก็ตามแต่มันก็มีความยุติธรรมอะไรอยู่แล้ว
1: มีการเมืองทั้งน
0: ั้
1: น
0: มันเป็นการเมืองนั่นแหละดูอย่างไอ้นี่รัสเซียยูเครนเนี้ย
1: อ
0: ้าวรัสเซียโดนแบนแบนยาวเลย
1: แล้วอเมริกาบุก
0: อเมริกาไปบุกอิหร่านไม่โดนไม่เป็นไรเพราะเป็นพวกเดียวกันอืม
1: ครับ
0: ก็เอาเข้าไป
1: และดีล่าสุดนี่ทางคณะกรรมการแอปพิลก็คือคณะกรรมการอุทธรณ์ของฟีฟ่านี่ก็ปัดตกคำอุทธรณ์ของเบลเยียมไปเรียบร้อยนะ
0: ใช่
1: ก็คำอุทธรณ์ไม่เป็นผล
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าฟอลินบาลกุลลงได้นะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: นะก็พูดง่ายว่าก็ยืนยันว่าให้ลงไปแล้วนะจะอุทธรณ์จะด่าอะไรก็ตามแต่ขนาดเบลเยียมก็มียูฟ่าอะไรหนุนหลังอยู่นะ
1: ยูฟ่าด่าเละเลย
0: ยูฟ่าก็ด่าเละเลยอ่ะ
1: เฮ้ยมันอย่างนี้ได้ยังไงวะยูฟ่างง
0: ใช่แต่ว่าก็นั่นแหละ
1: ขัดกัน
0: อืม
1: ผมเซเฟลินกับอินฟานติโน่นี่รูปร่างได้กันด้วยนะเอาสักยกไหม
0: เหรออินฟานติโน่ไม่เอาหรอกฮะครับเซเฟลินดูแล้วกล้ามเกิ้มมันใหญ่อยู่เหมือนกันดูหุ่นเปรียว
1: ๆอินฟานติโน่นี่ได้หนาเซเฟลินนี่ได้เปรียวได้เปรียวกว่า
0: อินฟานติโน่บอกอัวขอรักษาภาพลักษณ์เป็นลุงใจดีเหมือนเดิมดีกว่า
1: คืออินฟานติโน่นี่บทสัมภาษณ์แกนี่คือถ้าเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าเชียงเลยนะเชียงเลย
0: อ
1: ัวไม่เกี่ยว
0: เ
1: ชียง
0: แกหวานเจี๊ยบตลอดอะอินฟานติโน่เนี่ย
1: อัวไม่เกี่ยว
0: อ
1: ะเออไปก่อนเลยนะก็งงๆดีฮะฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้ครับเดี๋ยวว่าเผลอแป๊บเดียวได้ใกล้จะจบแล้วเหมือนกันนะ
1: เออนั่นสิ
0: เหลืออีกไม่กี่แมตช์แล้วนะ
1: รอบ8นี่4เกมใช่ไหมรอบรองอีก2 6รอบชิง3กับชิงชนะเลิศอีกเป็น8แล้วเดี๋ยวคืนนี้อีก1 9แล้วก็พรุ่งนี้อีก2
0: 11
1: 11
0: 11
1: แมตช์เกมอ่ะนะเร็วเหมือนกัน
0: ก็เตะกันไปเท่าไหร่เท่ากับ90กว่าแมตช์แล้ว
1: เ
0: พราะมันเป็นทั้งหมด104ใช่ไหม
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็เดี๋ยววันนี้วันจันทร์ใช่ไหม
0: อ่าฮะ
1: พรุ่งนี้วันอังคารวันพุธนี่จะเป็นวันแปลกประหลาดสำหรับคอบอล
0: ครับ
1: เดือนไม่มีบอลเตะ
0: ใช
1: ่ยังงงๆก
0: ันได้พักฮะ
1: โอ้โหธรรมดานี่หมดรอบแรกนี่ก็มีพักนะ
0: อืม
1: ปกตินะต้องมีพักวันสองวัน
0: ใช่
1: แล้วก็คอยน็อกเข้าน็อกเอาหมดรอบ16พักใช่ไหมนี่ยาวมาตั้งแต่วันที่นี่เดือนนึงแล้วเนี่ยจะเดือนนึงแล้วยาวเลยวัน 3-4 คู่
0: ครับ
1: เพิ่งมามีรอบ16นี่แหละที่เหลือวันละ2คู่เนี่ย
0: อืม
1: แล้วนี่ตากตำดูบอลกันอุตลุดทรมานดีเหมือนกันนะ
0: ใช่แต่มันก็เร็วนะ
1: ครับ
0: พูดถึงมันก็เร็วอ่ะเพราะว่าโปรแกรมมันเยอะมันก็ต้องรีบๆอัดเข้าไปอ
1: ่
0: ะ
1: ปับเลย
0: ใช่เตะกันรัวๆเลยแต่นี่ก็จนจบทัวร์นาเมนต์ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ40วันอยู่ของมัน
1: ครับ
0: อืม
1: ก็มันก็จำนวนทีมมันเพิ่มก็ต้องอย่างนี้แหละฮะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็อาเซียนคัพที่จะมาถึงนี่ก็เกือบเหมือนกันนะ
0: อือฮึ
1: 11ทีมเองเตะเดือน
0: ครับ
1: 10ทีม11ทีมเตะเดือนนึง
0: เออ
1: โอ้เยี่ยมเลยนะอ่ะล่าสุดก็โรเบโต้มาร์ติเนสบอลตกรอบก็อำลาตำแหน่งเรียบร้อย
0: ครับ
1: ในการแถลงข่าวนะครับก็ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับบ๊ายบาย

0: โตก็น่าจะสุดท้ายแล้วนะ
1: ส
0: ุ
1: ดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว
0: ลำลาแล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของใครหลายๆคนนะ
1: โรนัลโดนี่เขาบอกในการแถลงข่าวเมื่อวานก่อนเกมและว่าครั้งสุดท้ายแน่นอน
0: อืม
1: ครั้งสุดท้ายแน่นอน
0: ใช่
1: นะครับก็รวมแล้วโรนัลโดในเล่นฟุตบอลโลก6สมัย
0: อ่าฮะ
1: 27เกม11ประตู2แอสซิสต
0: ์อืม
1: ก็จริงๆเขาเล่นเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกนี่คือ2004นะ
0: ยูโร
1: โอ้เกิน20ปีนะ
0: ใช่นานมากว่าขึ้นมาตั้งแต่อายุ10 18 19แล้วใช่ไหมล่ะแล้วนี่41อ่ะอยู่ระยะได้นานมากก็เป็นที่สุดคนนึงอ่ะนะในเรื่องของความพยายามการดูแลตัวเองอะไรหลายๆอย่างไง
1: ครับ
0: เออ
1: ก็คือถึงคุณจะชอบหรือคุณจะไม่ชอบเขาเนี่ย
0: ก็
1: ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือนี่คือหนึ่งในตำนานนะ
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นสุดยอดคนหนึ่งที่อยู่ในบนโลกฟุตบอล
0: ครับ
1: แล้วก็ผลงานเนี่ยมันก็อยู่ในระดับแนวหน้าแหละว
0: ่
1: าแหมหลายคนน่าจะบอกแอคเลิศเกินหรือว่าสู้เมสซี่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหอยู่ระดับนั้นแหละโรนัลโด
0: ใช
1: ่ถ้าให้นึกแบบว่าโมเมนต์ที่จดจำที่สุดของโรนัลโดในฟุตบอลโลกทุกสมัยนี่นึกถึงโมเมนต์ไหน
0: บอลโลก
1: 2006มีไหม
0: 2006ที่ทะเลาะกับลูนี่ใช่ไหม
1: ฟ้องกรรมการให้ไล่ลูนี่ออก
0: เออก็น่าจะเป็นอันนั้นนะ
1: เ
0: พราะแกเพิ่งมายิงรอบน็อกเอาท์นี่ก็คือไอ้ลูกล่าสุดนี่แหละไอ้ลูกล่าสุดนี่แหละ
1: 2010นี่มีโมเมนต์อะไรไหม
0: จำไม่ได้แล้วนะ
1: ยิงเกาหลีเหนือ ใช่ไหมเอาบอลตกใส่คอแล้วลงมายิงในลูกท้าย
0: โอ้โหนึกไม่ค่อยออกเลยนะนึกไม่ค่อยออกเงินโรนัลโดนี่ไงครั้งที่แล้วมาที่โดนเปลี่ยนออกไม่ได้โดนเปลี่ยนออกที่
1: เป็นตัวสำรอง
0: นะที่เป็นสำรองแล้วไอ้กอนซาโลลามอสลงมายิงกระจายเลย
1: กอนซาโลกอนซาโลลามอสแฮตทริกใส่สวิตเลยโอ้ผมอยู่ในสนามพอดีเลยโอ้แกเนี่ยผมจำได้แกออกไปวอร์มเนี่ยแล้วลูกที่กอนซาโลกอนซาโลลามอสยิงลูกสองมั้งแกยืนเท้าเอวแบบเฟงอ
0: ่
1: ะไปแล้วตำแหน่งกูต้องจับเป่าไม่รู้นะในสนามอ่ะ
0: คือมันก็มีคนพูดถึงแต่ครั้งนั้นแล้วไงว่าแบบเฮ้ยพี่โดก็ไม่ต้องห่วงสถิติเยอะอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็พอนัดนั้นอ่ะถอดกอนซาโลลามอสออกอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหยิงสวิตกระจายเลยแต่นัดถัดมาก็ไม่รอดแล้วมั้งใช่ป่ะโปรตุเกสอ่ะ
1: ใช่โปรตุเกสคราวที่แล้วนัดถัดมาแพ้โมร็อกโกรอบ8
0: ใช่ก็ไม่รอดแล้วแต่นัดนั้นอ่ะมันก็เลยแบบโหมันก็เหมือนทำให้คนที่บอกให้ดรอปโรนัลโดดรอปโรนัลโดก็แบบมีเหตุผลมาแอบอ้างไง
1: เออเห็นไหมเน
0: ี่
1: ย
0: นี่ไงเห็นไหมล่ะ
1: เออยิง6ลูกอ่ะสวิตช์6ลูก
0: สวิตช์แบบเละเลยอ่ะเออ
1: ผมสามารถออกจากสนามก่อนได้เลยวันนั้นอ่ะไม่ต้องกลัวบทพลิกเลยผมไปเลย5นาทีสุดท้ายผมไปแล้วคนเยอะ
0: เออ
1: เออแล้วก็มีถ้าว่าจะหาเกมที่ดีที่สุดของโรนัลโดในฟุตบอลโลกเนี่ยให้นึกเร็วๆเนี่ยผมนึกถึงเกมเดียวเลยนะ
0: เกมอะไร
1: เกมที่เขายิงเสมอสเปนปี2018โ
0: อ
1: ้เกมนั้นนี่แบบสุดจริง
0: ๆใช่ๆที่ไม่ได้ยิงฟรีคิกมานานมากแล้วอ่ะ
1: เออ
0: แล้วมายิงใส่เดคาร
1: ์ยิงใส่เดคาร์ตีเสมอท้ายเกมนะที่89หรือไงเนี่ยมั้งแล้วโอ้โหเสียงในสนามนี่แบบดังสนั่นแบบวันนั้นนี่แบบโอ้โหโรนัลโดพีคมากนะครับเสมอสเปนแล้วเกมสนุกไม่เหมือนวันนี้นั่งดูเมื่อกี้ดิแต่ไม่เสียดายว่าถ้าตื่นมา10นาทีสุดท้ายก็โอเคอยู่วะ
0: เออผมก็ตื่นมาแล้วก็แบบตอนแรกก็อยากดูนะแต่ว่าไอ้คู่นี้จำได้ดูหลายรอบแล้วมันไม่ค่อยสนุกเลยอ่ะนอนต่อดีกว่าน
1: ะ
0: โรนัลโดก็สถิตินะครับในการเล่นทีมชาตินะทั้งหมดนี่ก็ยิงไปทั้งหมด146ประตูนะรวมแบบทั้งหมดอะรวมแบบทั้งหมด
1: เขายังไม่ได้ประกาศอำลาทีมชาตินะแต่เขาบอกว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแต่รวมหมดก็146ประตูนะครับถ้าในแบบออเกมที่มันเป็นอย่างเป็นทางการอะคอมเพทิทีฟหน่อยก็124ลูกนะจาก177เกมนะครับ
1: ครับแต่ว่าถ้าสถิติจริงเขาก็นับหมดนะ
0: ใช
1: ่ก็นับหมด
0: เออ
1: นะครับ
0: นะก็สุดยอดก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ไถไปถึง1,000ลูกนะครับยิงครบ 1,000 ลูกเมื่อไหร่แกก็คงจะแบบเป็นมายสโตนชีวิตแกแล้วคงอาจจะเลิกอ่ะถึงตรงนั้นอ่ะคิดว่านะก็น่าจะฤดูกาลหน้าหรือไม่ก็อีกฤดูกาลนึง
1: ผมว่าฤดูกาลนี้หมดคงพอแล้วมั้ง
0: ฤดูกาลที่จะถึงเนี่ย
1: หรือจะไถไปยูโร
0: โอ้คงไม่ไหวแล้วมั้งเอออ
1: ีก2ปีถ่ายไปถึงยูโรไหม43
0: เออแต่ว่าก็ต้องดูความสำเร็จของคนอื่นด้วยว่าโรนโด
1: อ
0: ื
1: มล่ะทำเป็นตีในแชมป์โลกอีกครั้งอุ้ดอีก
0: อุ้ดอีกโอ้ยไม่ได้ดิ
1: ไม่ยอม
0: เออ
1: เออ
0: เพราะว่าตอนนั้นแกได้บอลยูโรไปแกคือฟินแล้วไง
1: เออ
0: เออปรากฏโหหลังๆเมสซี่แชมป์รัวเลยแชมป์รัว
1: อเมริกาได้บอลโลกได้แชมป์โลกอีก
0: อ่าใช่แล้วมาครั้งนี้ก็ยิงกระจายอีก
1: ออ
0: โอ้โดบอกเฮ้ยหลังๆมันไม่ค่อยเอามาเที่ยวกับอ้วแล้วหลังๆเมสซี่มันเอาไปเที่ยวกับมาราโดน่าไปแล้ว
1: ฟ้าส่งอ้วมาเกิดแต่ไปต้องส่งเมสซี่มาเกิดด้วย
0: เ
1: ออ
0: นะจริงๆเหมือนสองคนนี้เขาก็เหมือนเป็นคู่แข่งกันเฉยๆนะ
1: เขาเรียกว่าคู่แข่งบารมี
0: อ่าใช่แต่มันก็ไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกันลูโรนโดชอบเมสซี่เลย
1: โรนโดบอกโอ้โหไอ้เด็กโบกระโหลกวันละ3ที
0: เออ
1: เออนะ
0: ตัดเราจะกองมรดกโรนโดบอกออกไปจะไปไหนก็ไปเลยไป
1: อ่ะมีสถิติที่น่าสนใจหลังเกมสเปนกับเบลเยียมนะฟีฟ่าเขาก็ทำสถิติออกมาคือเขาจะมีสถิติอย่างเงี้ยทุกเกมจบเกมทุกเกมเนี่ยเขาจะมีเขาเรียก stat of the day ก็คือสถิติที่เกิดขึ้นของเกม
0: ครับ
1: อย่างเขาโปรตุเกสกับสเปนนี่ก็บอกว่า
0: เฮ้ยมันเขานี่เขาเปิดเผยแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นนักข่าวฟีฟ่าแบบคุณถึงจะรู้สถิตินี้
1: ไม่รู้เลยผมก็เปิดดูเนี่ย
0: ของในฟีฟ่าใช่ไหม
1: เอออ
0: ่า
1: ก็เอาไม่ก็มีแอคเคาท์อยู่ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ย
0: ครับครับครับเออ
1: เ
0: ออนี่คุณแบบอินไซเดอร์ไงคุณใช้ข้อมูลวงในอ่ะ
1: พี่สมัครก็ได้พี่สมัครนี่ก็ยื่นไป
0: เออ
1: เนี่ยแล้วก็มีหนังสือรับรองไปแค่นี้ฟีฟ่าก็ไปแอคเคาท์กันแล้ว
0: เออครับครับ
1: ก็ตอนผมต้องไปบอลโลกไงต้องสมัครกับเขามันต้องมีแอคเคาท์นี่ก่อนมันจะได้ขอไอดีการ์ดได
0: ้ครับครับ
1: เคยมีคนงงนะ
0: เออ
1: นักข่าวไทยนี่แหละสมัครก็คือผมบอกว่าต้องสมัครFIFA Media Channel หรือ FIFA Media Hub เนี่ยคุณต้องมีแอคเคาท์ก่อนถึงจะขอเอดีการ์ดไปบอลโลกได
0: ้
1: มีพี่นักข่าวอยู่คนไม่บอกแล้วกันว่าที่ไหนเรียกพี่ซะด้วยนะ
0: ด้วยความเคารพด้วยความเคารพ
1: ก็ตอนไปรัสเซียก็กำลังจะไปมันก็ต้องเอาหนังสือเอดีการ์ดที่ฟีฟ่าตอบรับมาเนี่ยคือมีแอคเคาท์นี้แล้วนะขอเอดีการ์ดฟีฟ่าตอบรับเอดีการ์ดไปเรียบร้อยเอาเอดีการ์ดเนี่ยไปเอาวีซ่าที่สหรัฐ
0: อ
1: เมริก
0: า
1: ผมก็ไปแล้ววันนั้นเนี่ยนักข่าวก็ที่จะไปบอลโลกวันครั้งนั้นก็ไปก็เอาไปรอไปเอากันหมดอ่ะพี่มีพี่อยู่คนเขาก็ปริ้นไอ้หน้าที่เขาตอบรับไอ้มีเดียชานัลเนี่ยไปไม่ได้ปริ้นที่ตอบรับไอเอดีการ์ดไปแต่ไม่ได้ขอด้วยแกนึกว่าเนี่ยได้แล้ว
0: อ๋อ เอา
1: ไปยื่นจากสถานทูตไม่ใช่นะคะ
0: อ้าว
1: ก็เลยไปแบบไม่มีเอดีการ์ด
0: เ
1: ออขอตั๋วเข้าสนามแล้วจะเข้าสนามก็ต้องซื้อตั๋วเอา
0: อ้าว
1: เอออ
0: ๋อก็คือไม่ได้บัตรนักข่าว
1: ไม่ได้สิมันเลยไปแล้วไง
0: เลยเวลาขอไปแล้ว
1: เออแกนึกว่าไอขอแอคเคาท์มีเดียฟีฟ่ามีเดียครับเนี่ยคือได้แล้ว
0: ได้แล้ว
1: อ๋อเรียบร้อย
0: เออๆๆอ๋อแล้วเขาจะส่งมาให้ทุกเกมเลยใช่ไหม
1: ส่งมาทุกเกมคือ
0: ไอ้เนี่ย
1: เนี่ยเหรอใช่
0: อ๋อก็คือหมายความว่าอ๋อแต่ว่าเราต้องล็อกอินเข้าไป
1: ใช่
0: ม
1: ันจะมีเป็น PDF มาทุกเกมเลย
0: อ๋
1: ออย่างเกมนี้เขาบอกว่าดิเอโก้คอสตานี่เป็นประตูทีมชาติโปรตุเกสคนแรกที่ลงเล่นบอลโลกถึง10นัดนะ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นสถิติประมาณนี้คือ ตอนนี้เนี่ยคนที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกเยอะที่สุดเนี่ยก็เป็นเมสซี่ใช่ไหม30โรนัลโดเนี่ยอันดับ2นะเกมที่27นะครับรองลงไปนี่ก็มาเทอุส25โคเซ24 23นี่มีปาโลมาดินี่มาเนลนอยเออร์แล้วก็ลูก้าโมดริชส่วนเบนาร์โดซิลวานี่ก็ถ้าไม่นับพี่โดนี่ก็จะเป็นคนที่เล่นบอลโลกเยอะสุดแล้วนะ
0: ครับ
1: เบนาร์โดซิลวาเล่นเป็นเกมที่13แซงเปเป้ไปแล้วนะครับเปเป้ใน12เกมวันนี้เห็นไปแจกรางวัลแฟนบอลคนที่55ล้านอะไรนะ50ล้านอะไรอย่าง
0: เหรอ
1: ในไทยทอดสดมีแจกป้ายอย่างกับเกมโชว์
0: อ๋อเปเป้
1: บอกว่าคู่นี้นี่เจอกันตอน2010ด้วยเหรอเออจำไม่ได้แล้วอ่ะ
0: 2010น่าจะใช่นะ
1: ครับ
0: เออๆๆ
1: แล้วก็บอกกับสเปนก็ยิงครึ่งหลังเหมือนเกมนี้เลยครึ่งแรก 0-0 เราสเปนเนี่ยเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกเมื่อปี2010เลยนะ นะครับ
0: ใช่เพราะว่า

0: รอบแรกมั่งตกรอบ16มั่ง
1: 2014เขาไม่ประสบความสำเร็จไงที่โดนในฟาร์เบอร์ซี่มงอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะแล้วก็2018ก็เคาะไปเคาะมาอยู่นั่นน่ะ
0: แพ้รัสเซีย
1: แพ้รัสเซีย
0: แล้วก็2022นี่แพ้อะไรวะ
1: เออนึกไม่ออกเดี๋ยว2022อยู่กลุ่มญี่ปุ่นน่ะกลุ่มญี่ปุ่นเยอรมัน
0: แต่สเปนเข้ารอบน
1: ี่เข้ารอบไป
0: แพ้โมร็อกโกนี่แหละมั้ง
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: น่าจะแพ้จุดโทษอ่ะ
0: เออจำไม่ได้
1: แพ้จุดโทษอ่ะเพราะว่ามันยิงไม่ดีอ่ะ
0: แล้วโมร็อกโกก็ไปชนะโปรตุเกสรอบ8
1: เออใช่น่าจะแพ้โมร็อกโกนี่แหละ
0: เออๆ
1: รู้จะแพ้จุดโทษหรืออะไรนี่แหละ
0: ครับ
1: ย้อนไปดูแป๊บนึงอ๋อนี่ไงแพ้จุดโทษเสมอโมร็อกโก 0-0 เนี่ยจำอ่ะเนี่ยที่มันยิงไม่เข้าเลย3ลูกอ่ะซาลาเบียโซเลแล้วก็บูสเกตอ่ะยิงไม่เข้าเลยทั้ง3ลูก
0: ครับ
1: แล้วก็รอบถัดไปโมร็อกโกก็ไปชนะโปรตุเกส
0: 1-0
1: เอออืม
0: แล้วก็มีสถิติบอกว่าสเปนเนี่ยเล่นน็อกเอาท์บอลโลกเจอทีมยุโรปด้วยกัน6นัดหลังสุดนี่ชนะ5นะครับมีครั้งเดียวที่เสมอคือเสมอรัสเซียแล้วก็เป็นแพ้จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นทีมเดียวของฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ยังไม่เสียประตูสักลูกเดียวเลยนะก่อนหน้านี้มันมีเม็กซิโกอีกทีมหนึ่ง
1: เม็กซิโกเมื่อเช้าโดนไปเยอะเลย
0: เกมเดียว3ลูกนะครับแล้วก็ไม่เสียประตูในครึ่งแรกในบอลโลกมา9เกมแล้วก็สถิติก็จะประมาณเนี้ยยิบยิบย่อยย่อย
1: ครับ
0: นะครับก็6นัดหลังสุดไม่เสียประตูเลยนะครับมันก็แง่อยู่แล้วก่อนหน้านี้เจ้าของสถิติที่ไม่เสียประตูในฟุตบอลโลกมากจำนวนนัดที่สุดก็คืออิตาลีกับสวิตตอนนี้ก็สเปนก็แซงไปเรียบร้อยแหละ
1: อ่าฮะ
0: นะครับ
1: ครับ
0: กูนายซิมอนคลีนชีทเป็นเกมที่6นะก็ย้อนกลับไปถึงครั้งที่แล้วด้วยนะ
1: คราวที่แล้วก็พอนัดที่เจอโมร็อกโกมัน
0: ถือว่าคลีนชีท
1: ก็ถือว่าคลีนชีท
0: ก่อนหน้านี้สถิติเป็น5นัดก็คือวอเตอร์เซงก้านะครับบอลโลก90ที่อิตาลีนะครับแล้วก็อุนาซิมอนนี่กินชีก็คือ609นาที
1: อ่าฮะ
0: ครับก็เป็นสถิติใหม่ของทัวร์นาเมนต์ไปเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: คนดูที่ดัลลัสนี่ 70,000 คนอ๋อก็บอกว่าคนดูที่ดัลลัสเนี่ยเกมเนี้ย 7,649 คน
1: ครับ
0: ทำให้คนดูฟุตบอลโลกเกมฟุตบอลโลกรวมทั้งหมดตลอดการตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยผ่านหลัก50ล้านคนไปเรียบร้อยแล้วผมก็งงไว้ตอนแรกมัน50ล้านเหรอวะบอลโลกครั้งนี้ครั้งเดียวมัน50ล้านเลยมันก่อนมึงจะ4ล้าน6 5ล้านไปแบบ
1: ใช่
0: นี่คือ50ล้านคนเกมฟุตบอลโลกนะ
1: ครับ
0: วันนี้เขามีเอาเขาเรียกอะไรนะปอมปอมเกิร์ลอะชื่อเขาเรียกอะไรวะ
1: ฮะ
0: เชลินเดอร์
1: ของ
0: ดาร์ลัสกับบอยอ
1: ่
0: ะ
1: เ
0: ต้นด้วยนะโอ้ดีมากเลยเกมก่อนนั้นนี้ไม่เห็นมีเลยวะ
1: เอาของดาร์ลัสเขาขึ้นชื่อไง
0: เออใช่ไหม
1: ดาร์ลัสกับบอยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว
0: มีซีรีส์ใน Netflix ด้วยนะใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ว่ากว่าจะมาเป็นเชลินเดอร์ของดาร์ลัสกับบอยได้เนี่ยโอ้โห
1: คล้ายๆว่าเราก็ต้องเป็นอะไรบีจีสาวบีจี
0: กระต่ายแก้วอ่ะปิดเกินอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ปีนี้เขาเปิดรับสมัครอย่างวันนี้จะขอไปเป็นกรรมการ
1: ฮะ
0: ได้ไหม
1: เขาคงให้แล้วมั้ง
0: ติดต่อโป
1: เต้
0: ติดต่อโปเต้กับอาจารย์เชาหน่อยดิขอไปเป็นกรรมการหน่อย
1: ครับโปเต้กับเชาบอกผ่านผมไปก่อนเถอะพี่ผมก็อยากไปดูงานอันนี้เขามีเตะบอลอยู่เนี่ยวันพุธเ
0: ตะไปแล้ว
1: ฮะ
0: เตะไปแล้วไงใช่ไหม
1: ใช่วันพุธเนี่ย
0: พุธนี้เหรอ
1: เอออ
0: ๋อไม่ใช่ไอ้ที่จัดไป
1: ไม่ใช่ไอ้นั่นอันนี้ที่เตะกันเองอ
0: ่ะคุณไปไหมล่ะ
1: ไม่
0: ไปสิผมกินข้าวก็ไปกินข้าว
1: เออ
0: ข้าวไปเป็นเพื่อนผมหน่อย
1: เหรอ
0: เออพอผมยังไงก็ต้องไปอยู่แล้วผมมีภาคสนุกทีมครึ่ง
1: ครับเออก็ไปดิก็มันมีทีมนู้นทีมนี้ไปเตะกันเยอะแยะมีทีมของไอ้แจ็คเล็กอ่ะไปเตะด้วย
0: ผมไม่ไปไม่เตะบอล
1: อ๋อเหรอ
0: กินข้าว
1: อ๋อครับ
0: กินคนเดียว
1: เป้าเลงตรงเป้าก
0: ินแล้วเขินเดี๋ยวไม่รู้ค่อยรู้จักใคร
1: ก็มีนี่โจยจุนเนี่ยเขาไปลงชื่ออยู
0: ่
1: อืม
0: นะครับก็สเปนนี่เดี๋ยวจะเข้าไปเจอใครล่ะเดี๋ยวดู
1: นี่ไงคู่นี้ไง
0: คู่ที่จะกำลังจะเตะนี่ใช่ไหม
1: เออ
0: เบนเยียมกับสหรัฐอเมริกานะ
1: ใช่
0: ใครชนะก็จะเข้าไปเจอกับสเปนใน
1: รอบ8
0: จะเตะวันไหนเนี่ยเดี๋ยวดูเลย

0: ที่สิบ
1: วันคือวันเสาร
0: ์คือวันเสาร์ใช่วันที่สิบ
1: ครับ
0: ครับ
1: มีอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าไปไล่หาหลังเกมอยู่นะ
0: ก็ของสเปนนี่เป็นสายบนนะ
1: ครับ
0: สเปนนี่เป็นสายบนนะครับแล้วก็รวมถึงอเมริกาด้วยซึ่งสายบนก็มีฝรั่งเศสเจอกับโมร็อกโกผู้ชนะ2คู่ก็ไปเจอกันรอบรอง
1: ครับ
0: นะครับส่วนสายล่างก็ได้คู่หนึ่งไปแล้วอังกฤษเจอนอร์เวย
1: ์
0: นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีอีก2คู่อาร์เจนเจออียิปต์นะครับสวิตเซอร์แลนด์พบกับโคลอมเบียผู้ชนะก็มาเจอกันนะครับรอบรองก็พบกับผู้ชนะคู่ระหว่างอังกฤษกับนอร์เวย์นะครับ
1: ครับ
0: ส
1: ่วน Superior Player of the Match รางวัลไง
0: ครับ
1: ต้องตั้งให้มัน
0: มันไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยไงมันก็มีแมนออฟเดอะแมตช์บ้าง
1: มีสปอนเซอร์บ้าง
0: MVP
1: มีสปอนเซอร์ไหนที่มีคำว่าซูพีเรียป่ะเนี่ยเพราะทุกอย่างมันเป็นการตลาดหมดแล้ว FIFA
0: ยังไม่มี
1: ไม่มีนะ
0: ยังไม่มีแต่อาจจะแบบกลัวว่าเป็นเดี๋ยวไปตั้ง MVP เนี่ยมันจะไปซ้ำกับอะไรหรือเปล่า
1: แต่เป็นกลัวว่าเดี๋ยวสมมติมีผลิตภัณฑ์ชื่อซูพีเรียอะไรมาเป็นสปอนเซอร์ตรงนี้หรือเปล่า
0: เขาต้องการตลาดหมดทุกอย่างอะฟีฟ่าเนี่ย
1: นี่จริงผมยังแปลกใจเลยว่ามันไม่มีไตเติ้ลสปอนเซอร์ของแมนออฟเดอะแมตช์ได้มั้งไรที่หลายทัวร์นาเมนต์มีนะ
0: ใช่ใช่มีผู้สนับสนุนอะไรเงี้ย
1: สมมติว่าคุณเนี่ยคุณมีผลิตภัณฑ์สินพงก็สินพงแมนออฟเดอะแมตช์มีชื่ออย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่
1: แต่คราวนี้ฟีฟ่าไม่มีนี่ขนาดป้ายเปลี่ยนตัวยังมีชื่อมีสปอนเซอร์เลยเห็นไห
0: มมีทุกอย่างเลยฮะ
1: แล้วก็บอกว่าเสื้อกรรมการกับเสื้อผู้ตัดสินที่4เนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะ
0: ครับ
1: บอกเสื้อผู้ตัดสินที่4เนี่ยจะมีตาสปอนเซอร์อยู่ตรงเนี้ยตรงจักกุแร
0: ้เลย
1: คิดสังเกตดีๆเลยเวลาไปยกป้ายเปลี่ยนตัวแล้วกล้องถ่ายไปอ
0: ่
1: ะก็จะเห็นตาสปอนเซอร์ตรงเนี้ยไอ้ผลิตภัณฑ์ทาขี้เต่าเขาเน
0: ี่
1: ย
0: อ๋อครับ
1: เรียกว่าเอาทุกเม็ดจริง
0: ๆใช่โอ้เขานั่นอยู่แล้วนี่คือทัวร์นาเมนต์ทำตังของเขา
1: ครับ
0: เขาต้องแบบไม่ให้หลุดรอดไปไม่คลาดสายตาเลยแม้แต่นิดเดียว
1: ไม่งั้นนี่โอ้โหไม่งั้นจะทำเงินมหาศาลขนาดนี้นะ
0: ใช่คือฟีฟ่ามันก็ต้องยอมรับว่าเขาก็ต้องหารายได้จากฟุตบอลโลกนี่แหละมาเลี้ยงมาเลี้ยงกระแสมันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไร4ปีเนี่ยเขาต้องจัดบอลเด็กบอลอะไรซึ่งมันขาดทุนอะไอ้รายการพวกบอลเด็กบอลยูเยอะทั้งหลายแต่ทั้งหลังก็เซฟทุนไปเยอะนะก็ไปอย่างยู17เนี่ยไปเตะอยู่สนามแอสปายเงี้ย
1: พี่เหมาไปเลยแล้วพี่กาตาร์เขาก็พร้อมจ่ายพี่เหมาไปเลยพี
0: ่ใช่แล้วกาตาร์ก็เอาไปลงอยู่ตรงสนามซ้อมแอสปายนั่นแหละเตะกันนึกว่าแบบโอ
1: ้เตะในสนามใหญ่เดี๋ยวไม่มีคนดูเดี๋ยวมันหลงเหลง
0: เตะสนามซ้อมมันซะเลยนานๆจะมีเตะสนามใหญ่สักที
1: ครับ
0: นั่นแหละก็คือนั่นแหละมันก็ตรงแต่ว่าหลังๆมันก็แบบโอ้โหเหมือนมันไม่ใช่เอามาเลี้ยงรายการเล็กๆแล้วเหมือนพี่อยากรวยอ่ะฟีฟ่าคือแบบโอ้โหกำไรกำไรเยอะเหลือเกิน
1: แต่ว่าก็จัดบนโลกครั้งหนึ่งนี่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะนะ
0: ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแต่ว่ามันก็กำไรเยอะแหละ
1: อย่างมันก็มีแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็เป็นเบี้ยหัวแตกเลยนะผมว่าคืออย่างสมมตินักฟุตบอลทุกคนที่มาเล่นเนี่ยพันกว่าคนเนี่ยคุณต้องเสียตังค์ให้สโมสรเขาเนี่ยวันละเป็นแสนนะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมอย่างไอเนี่ยเลบินซูลาก้าที่ไปเล่นเนี่ยวันละ200,000นะต้องจ่ายให้ท่าเรือเนี่ย
0: ครับ
1: วันละนะติดกระดิกไปเนี่ยติ๊กไปเนี่ย
0: ครับ
1: วันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วถ้าเกิดเจ็บหนักขึ้นมาอย่างไออูกาเต้เนี่ย8-9 เดือนเนี่ย
0: ก็ต้องจ่ายเยอะ
1: ใ
0: ช่
1: เพราะฉะนั้นก็มันก็มีเรื่องที่เขาต้องจ่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะต้องหาตังค์ทุกเม็ด
0: ก็เงินรางวัลรวมทั้งหมดที่ต้องจ่ายกับแต่ละทีมที่มาเล่นนี่ก็600 กว่าล้านเหรียญน่ะ
1: ครับ
0: แชมป์มันได้50 ล้านน่ะ50 ล้านเหรียญน่ะทุกทีมที่มาเล่นมันก็ได้ตังค์หมดไง
1: ก็ใช่มันเป็นสเกลของทัวร์นาเมนต์ที่มันใหญ่มหาศาลขนาดนี
0: ้ใช่นะครับเนี่ยก็เขาประเมินกันแหละว่าอย่างบอลโลกเนี่ยนะ2026เนี่ยจะทำเงินให้กับฟีฟ่าอยู่ที่ประมาณ 9,000 ถึง9,000 ถึง 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากรายการนี้รายการเดียวนะรายการนี้รายการเดียวนะขนาดที่ไอ้ยอดรวม4ปีอ่ะ2023ถึง2026เนี่ยฟีฟ่าจะมีรายได้ประมาณ13,000พูดง่ายๆ13,000เนี่ยเป็นรายได้จากไอ้รายการเนี้ยก็ล่อเข้าไปประมาณตีละ10แล้วกันก็ประมาณโหกี่ 70-80% แล้วอ่ะ
1: 80% ของรายได้ทั้ง
0: รอบ
1: น
0: ั่
1: นแหละ
0: แล้วก็ไอ้ที่มันเยอะๆเนี่ยก็มาจากไอ้ปีที่แล้วไงไอ้ FIFA Cup World Cup นะ
1: เออ
0: เออที่มันเป็นรายการใหม่ทำเงินขึ้นมาเป็นรายการระดับ2
1: ครับ
0: ที่ทำเงินเป็นระดับ2 FIFA Cup World Cup อ่ะ
1: อื
0: ม
1: ก็
0: นั่นแหละเขาก็
1: เป็นเงินเป็นทอง
0: เป็นเงินเป็นทองทุกอย่าง
1: พยายามยัดโปรแกรมเข้ามาเยอะเหลือเกินช่วงนี
0: ้อืม
1: เป็นเรื่องธรรมดา
0: ครับใช่
1: เมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะซูเปอร์เลียเพเยอร์เขาดูแผดเลยไปได
0: ้เออไปตัวลงตัวเลขแล้ว
1: เออเกมนี้เป็นโรดรี่นะ
0: ครับ
1: โรดรี่นะครับก็ได้รางวัลซูเปอร์เลียเพเยอร์ออฟเดอะแมตช์แล้วก็ท้ายเกมนี่เห็นไหมมีจังหวะจะไปสาวกับเบนาโดซิวาด้วยนะ
0: เหรอ
1: เพื่อนกันนะนะ
0: อ้าว
1: คือไอ้จังหวะสุดท้ายที่เบนาโดซิวามงข้ามคานไปนิดเดียวอ่ะ
0: อืม
1: เหมือนโรดี้เข้าไปแบบเอ้ยเบนาโดซิวายั่วเดิมชี้นะจะสาวกันอ่ะ
0: เอ้า
1: ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งหลายปี
0: เออ
1: เออแต่ว่าโรดี้เขาออกมาขอโทษแล้วนะ
0: อืม
1: เกมให้สัมภาษณ์นี่เขาบอกว่าเออเขาขอโทษเบนาโดด้วยคือผมเนี่ยเข้าไปแบบเฮต่อหน้าเขาอ่ะเพราะว่าก็ผมว่าก็เข้าใจได้นะว่ามันจังหวะมันชี้เป็นชี้ตายอ่ะแล้วก็มันทีมเขากำลังจะเข้ารอบอะไรอย่างนี้นะ
0: คือมันพอมันเป็นทีมชาติอ่ะคุณก็ต้องวางความเป็นเพื่อนเป็นอะไรไว้ก่อนแหละ
1: ออ
0: มันก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ทีมมันเข้ารอบต่อไปอ่ะ
1: หลังเกมก็ขอโทษกัน
0: เออ
1: นะครับแต่ว่าตอนนั้นนี่ผมนั่งดูจะสาวแบดโดไปหยอบเดิน
0: โดยั่วเลย
1: ตัวเล็กเล็กกว่าก็สู้กำลังยั่ว
0: ครับ
1: นะครับ
0: มันก็เหมือนไอ้เนมาร์ไงใช่ไหมวันนั้น
1: อ
0: ่ะก็ไปผักไอโอโอเดกาดอยู่นั่นแหละโอเดกาดบอกไปทำอะไรให้เฮ้ยเนี่ย
1: แล้วจังหวะก่อนนั้นนี่เตะยกล้อไปดีใช่ไหม
0: โอเดกาดบอกนี่ตูไปทำอะไรให้มันวันเนี้ยไม่ได้อำอะไรเลยนะสุดท้ายเนี่ยหลังเกมเนมาร์ก็เดินไปขอโทษเลยแกก็เดินไปกอดไปขอโทษอะไรเงี้ย
1: คือก็โดนวิจารณ์เยอะพอสมควรนะเนมาร์จังหวะแบบนั้นนะ
0: อ่า
1: บาซินนะต้องการเอาบอลคืนมาเร็วๆใช
0: ่ไ
1: หมใช่ต้องการให้มีเวลาเอาบอลคืนมาเร็วๆเพื่อที่จะกลับไปบุกแต่ว่ากลับไปกลายเป็นทำให้มันยิงเสียเวลาครับอีก
0: ใช่แล้วจังหวะยิงจุดโทษเสร็จอ่ะแล้วที่กำลังจะเดินมาเคลีย
1: ไปเดินชน
0: ไปเดินผักโอเดกาดโอเดกาดอะไร
1: เดินโอเดกาดเดินอยู่หันหลังเดบาเดินไปหลังอะไรกระแทกป
0: ะอะไรกระแทกโอเดกาดอะไร
1: อะไรวะ
0: อะไรวะยังไม่ได้พูดล้ออะไรเลยนะ
1: เดี๋ยวพูดไปแล้วก็ไม่รู้นะ
0: โอ้เลยโอริการพูดไปก็ไม่รู้อ่ะ
1: แอบปิดปากกรรมการไม่เห็นด้วย
0: อ่ะไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนใบแดง
1: อ่ะก็เป็นนั้นว่าจบไปอีกหนึ่งนะคืนนี้เหลืออีกหนึ่งคู่อย่างที่บอกนะครับ
0: ครับ
1: เป็นเยี่ยมกับสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวรอดูก็แล้วกัน
0: ก็เช้านี้นะเช้านี้นะครับเดี๋ยวเห็นเมื่อกี้เจ๋งพูดด้วยเลยจะมีเดี๋ยวมีพี่บีกับคุณพี่เต้ย
1: ใช่
0: พี่เต้ยเดี๋ยว6โมงครึ่งเข้ามาเข้าพรีวิวสัก1ชั่วโมง
1: ก็
0: ไม่ถึง1ชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมง
0: แล้วก็บรรยายต่อเลยตอน7โมงนะ
1: ครับ
0: ถ้ามันไม่เลื่อนนะ
1: กูหูบ้านสมเด็จ
0: เมื่อวานไงป๋าโดนไปอ่ะคูงกริดอ่ะ
1: โอ
0: ้โหป๋ายั่วใหญ่เลย
1: ป๋าเนี่ยออก10โมงนี้ไม่ต่อเวลาผมป๋า11โมงเลยเมื่อวาน
0: ตอนแรก
1: ลากยาว
0: ผมยังคิดเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้น่าเลื่อนครั้งเดียวหรอกมั้งชั่วโมง
1: ดีโชคดีแล้ว
0: เออ
1: เลื่อนแบบเกมฝรั่งเศสกับอิรักขึ้นมาเนี่ย
0: โอ้โหนั่นสองชั่วโมงแล้วเนี่ยมันมีต่อเวลาด้วยนี่ก็ลุ้นเกือบต่อเวลาอยู่งานโอ้ป๋า
1: เออ
0: ป๋าบอกต้องแคนเซิลสนามกอล์ฟแล้วมั้งเนี่ย
1: เออกอล์ฟตัวกับพิกไม่มีเลย
0: เออ
1: เออแต่ว่าก็เออก็แปลกดีเหมือนกันนะพูดถึงเกมดิเลื่อนอย่างฝรั่งเศสกับอิรักในฟิลาเดลเฟียวันนั้นพายุเข้า
0: ใช่
1: ไ
0: หมใช่
1: เมื่อวานเสาร์เกมเล่นกับปารากวัยนั่นก็ที่ฟิลาเดลเฟียนะ
0: อืม
1: กับ38องศาวัน
0: เออ
1: ร้อนแบบโอ้เออสนามเดียวกันเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องไอ้กรมอุตุหรืออะไรเขาก็แม่นนะเขาต้องแม่นนะ
1: ครับ
0: เมื่อบอกจะมีอะไรก็มีจริงอ่ะส่วนมากก็คำเตือนก็มักจะเป็นผล
1: มีกรมอุตุที่ไหนไม่แม่นเหรออ
0: ืมก็มีบางที่แหละเออ
1: ครับครับครับ
0: ครับจนถึงรุ่นนี้ยังไม่รู้เลยลมพัดศอกคืออะไรเ
1: หรอเขาเรียกอะไรลมพัดศอก
0: เออ
1: มันลมพัดใส่ข้อศอกเนี่ย
0: ใช่ไม่ใช่มันคือลมพัดศอก
1: ศอกกระศอก
0: ตอนหลังผมรู้แล้วว่ามันคือลมพัดศอกแต่ตอนเด็กๆเราฟังลมพัดศอก
1: ลมพัดศอก
0: คืออะไรวะ
1: โอ้ยศอกศอกเย็นแย่เลยศอกหนาว
0: เอ้าแล้วแขนเขินไม่โดนเหรอโดนแต่ศอกเนี่ยเหรอลมพัดศอก
1: เออเหมือนเมื่อก่อนฟังพยากรณ์อากาศเนี่ยสงสัยอยู่คำมีฟ้าหลัว
0: เอ้า

0: แล้วเพชรบุรีบ้านผมเนี่ยหลัวคืออะไรรู้ไหมหลัวคือเข่ง
1: เอา
0: ฟ้าอะไรวะฟ้าเข่ง
1: อ
0: ะไรวะฟ้าหลัวคือ ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยฟ้าหลัวคืออะไรวะ
1: เดี๋ยว
0: ดูหาดิฟ้าหลัวฟ้าหลัวคืออะไรฟ้าหลัวคือปรากฏการณ์ที่อนุภาคขนาดเล็กขนาดเล็กเช่นฝุ่นละอองหรือควันลอยฟุ้งในอากาศแห้งทำให้อากาศขุ่นมัวทัศนวิสัยไม่ดี
1: ครับ
0: อ๋อมันหลัว
1: อ๋อโหยังไม่ค่อยเข้าใจเลยดูทรงแล้ว
0: เออเหมือนลมหัวกุดมาเยอะมาเรื่อยเลยวะ
1: เออ
0: สับนู่นสับนี
1: ่แต่ว่า
0: ภาษาอังกฤษด้วยนะ
1: ใช่แต่ว่าอย่างน้อยอย่างน้อยข่าวกรมอุตุก็ทำให้ผมได้รู้จักอ่าวตังเกียเป็นครั้งแรก
0: ทะเลจีนใต
1: ้เออชื่อตลกดีว่ะอ่าวตังเกีย
0: เออ
1: คืออะไรวะ
0: อ่าวตังเกีย
1: เออสมัยดูเด็กๆอ่าวตังเกีย
0: ได้ยินทุกวัน
1: เออ
0: ได้ยินคำพวกนี้ทุกวัน
1: ใช่ใช่คือสมัยเด็กมันไม่มีอะไรดูไงบางทีข่าวเคยอะไรก็เปิดทิ้งไปงั้นแหละ
0: เดี๋ยวรอดูการ์ตูน
1: อืม
0: รอดูการ์ตูนหลังข่าว
1: อ่า
0: ตัวงูงอดแล้วเสร็จแล้วจะเข้านอน
1: อ่าฮะ
0: ได้ยินทุกวัน
1: ครับ
0: นะครับเราเนี่ยภาคกีฬามันๆข่าวพยากรณ
1: ์อากาศใช่ๆแต่ก่อนช่อง7มันต้องรอดูภาคกีฬามันๆเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็
0: พุทธสุภาษิตวันนี้
1: ใช่ๆ
0: นั่นแหละได้ยินทุกวัน
1: เออ
0: โอ้โหเมื่อก่อนเด็กๆเรียนทองจำได้เลยบางบทเนี่ย
1: ฮะโหมันไม่ค่อยมีอะไรดูอ่ะนะ
0: ใช่
1: มันคิดถึงสมัยแบบไม่เหมือนสมัยนี้
0: นี่ต้องเป็นแบบว่าช่วงเวลาก่อนติดละครนะ
1: อืม
0: ช่วงนั้นยังไม่บ้าละคร
1: ครับ
0: ดูการ์ตูนอย่างเดียว
1: ใช่คือสมัยนี้ก็ไม่มีอะไรดูงั้นเปิด Netflix ก็เลื่อนไปเลื่อนมาแล้วสักพักนึงได้เวลาอาปิด
0: ไอ้นี่ผมเพิ่งเห็นไอ้นี่อะไรนะสารคดีมาร์ติน่านาฟาติโลว่าเซฟไว้แล้วน่าดูจังเลย
1: โอ้ช่วงนี้สารคดีมันเยอะมากเลยนะ
0: โอ้ยเรื่องบอลนี่ขุดกันเข้ามา
1: เนี่ย Netflix ไม่รู้ปีนี้มันมีตูโดฟองหรือเปล่าเนี่ยนี่ตูโดฟองมันเริ่มแข่งแล้วเนี่ยปกติผมก็ไปดูอยู่นะ
0: ไม่รู้เรื่องอะไรเงียบกริ๊บ
1: เออเงียบมากเลยอ่ะเพิ่งแข่งไว้สเตจ3เอง
0: เหรอ
1: สเตจ2สเตจ3เอง
0: เมื่อก่อนทำงานใหม่ๆนี่ต้องโอ้ทำผลทุกสเตจนะ
1: โอ้โหเดี๋ยวว่าดิตูโดฟองเลยดาก้ายังมี
0: เมื่อก่อนนี่ต้องตามนะเพราะถือเป็นรายการใหญ่ของโลก
1: เออ
0: เดี๋ยวนี้นี่แบบเปิงพื้นที
1: ่เอา
0: โอ้แล้วเมื่อก่อนแล้วตูโดฟองเนี่ย
1: เ
0: ขียนผลเขียนอะไรเนี่ยไม่เคยกลัวเลยกลัวอย่างเดียว
1: ครับ
0: เขียนระยะไอ้เส้นทางจากเมืองนี้ไปเมืองนี้มันอ่านว่าอะไร
1: ชื่อน่ะยากเออชื่อฝรั่งเศสไง
0: เมืองมันอ่านว่าอะไรวะเราเขียนว่าอะไรวะเนี่ย
1: เออ
0: โอ้เราไปหากันดูตลุด
1: เดี๋ยวนี้มันให้นะมัน AI มันช่วยพูดให้ก็ได
0: ้เมื่อก่อนไม่มี
1: ไม่มี
0: มันก็มั่ว
1: ก็มั่วเฮ้ย
0: เขียนด้วยเออไม่มีคือถ้าใครไปอ่านไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสก็เออมันคงอย่างนั้นละมั้ง
1: เออ
0: ซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เขียนไว้นั่นน่ะ
1: ใช
0: ่
1: โอ้โหชื่อมันแล้วมันเป็นเมืองแบบมันยิ่งเมืองใหญ่ไง
0: มัน
1: บางทีมันไปจบอยู่ตรง
0: บ้าน
1: เอออะไรสักที่อ
0: ่
1: ะ
0: ย่านอะไรเงี้ย
1: อืม
0: เออ
1: ใช่หรือแม้กระทั่งขึ้นเขาแอลไว้มันก็จะเป็นยอดเป็นทรงส่วนไหนของมันก็ไม่รู้อ่ะ
0: มีชื่อ
1: แอลดูเออย่างเงี้ยเออ
0: ปวดหัว
1: ปวดหัวเดี๋ยวปีนี้ก็ไปสตาร์ทที่บาร์เซโลนานะสำหรับตูเดอฟอง
0: ครับ
1: ไหนๆพูดแล้วก็
0: ตูเดอสเปนิชฟองไปแล้ว
1: ก็มันก็พยายามจะไปสตาร์ทที่นู่นที่นี่อะไรอย่างนี้แหละเออนะครับก็ถ้าได้โปรชาแล้วนี้ก็ขึ้นมานำแล้ว
0: โอ้โหยังไม่เลยอ่ะ
1: ยังโอ้โห
0: นี่ตัวแบบผมทำงานกลางๆนู่นนะ
1: เออตัวแบบตัวเทพเลยถ้าได้โปรชาเนี่ยเออตัวเทพเลยนะครับก็สเตทล่าสุดก็ได้แชมป์สเตทไปนะ
0: ครับ
1: ทาเดโปชานี่แชมป์สเตทน่าจะ20แล้วมั้งเออแล้วก็สเตทที่3นี่ก็ได้แชมป์แล้วก็ขึ้นมานำเวลารวมนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอันดับ2ก็เวลาเท่ากันอยู่นะครับโยนาสวินเกกาดนะครับเวลาเท่ากันอยู่นะครับแล้วก็อันดับ3เป็นเรมโคอีวานโพนะครับก็ตามหลังอยู่23วินาทีนะครับก็น่าเดิมๆอ่ะ
0: เซอร์คริสทอยแข่งไหม
1: โอ้คือซอยแล้วเขาเป็นสายสปินนะฮะอันนั้นเขาขี่ประเภทลู่
0: ขี่ในเวลโดม
1: เออเวลโดมใช่เขาเป็นสายพวกแชมป์สปินต้นขาที่โอ้โหโคตรใหญ่เนี่ย
0: แกเป็นมะเร็งหายยังไม่รู้นะ
1: เออ
0: ล่าสุดเห็นเขาไปดูวิมบัลอยู่นะวันนั้น
1: อ่าน
0: ะครับ
1: ใช่
0: ก็มีว่ากันไปยาวๆนะ
1: ครับ
0: กี่สเตทนะปีนี
1: ้20โปรเตมันจะ23สเตทอ่ะเอ้ยไม่ใช่23

0: 21แล้วมันจะแข่งทั้งหมด23วันมันจะมีวันพัก2วัน
1: ใช่
0: มันจะมีวันพัก2วันนะครับแล้วก็ทั้งหมด21สเตทนะครับเสร็จสุดท้ายก็ที่ปารีสเหมือนเดิม
1: เราไปจบที่ชองเซลิเซ
0: ่ชองเซลิเซ่แต่เหมือนปีที่แล้วมันไปแข่งจบเหมือนเขามันไปขี่ตรงที่มงมาร์ทอะไรด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ปีนี้ก็เนี่ยชองเซลิเซ่เหมือนเดิม
1: ครับ
0: ครับก็
1: ติดตามกันแล้วกัน
0: ติดตามแล้วกันนะ
1: พอผมเราคงไม่ได้ติดตามแล้ว
0: เดี๋ยวมันมีถ่ายทอดด้วยนะทางทัวร
1: ์อ๋อเหรอ
0: เออมีทัวร์ถ่ายทอดนะ
1: อ๋อ
0: ก็มีกลุ่มที่เขาชอบขี่จักรยานอะไรเงี้ยนะเขาก็ชอบอยู
1: ่ครับ
0: เออนะแล้วก็อีกรายการนึงก็วิมบัลดันนะตอนนี้ที่แข่งกันอยู่นะที่เราจะสวิตช์จากบอลโลกไปแล้วใช่ไหม
1: เปลี่ยนไปกับบอลโลกหมดเรื่องพูดแล้ว
0: เออ
1: เดี๋ยวก็รอชื่อออกเดี๋ยวค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: นะวิบัลดันนี่ก็เมื่อวานนี้มีรอบ4นะ
0: ครับ
1: เล่นกันถึงรอบ4แล้วหญิงเดี่ยวเนี่ยก็น้องเอล่าขวัญใจใครหลายคนไปเสียแล้ว
0: ไปแล้วฮะ
1: ไปเสียแล้ว
0: ครับ
1: เจอจัสมินเปาลินี่นะครับน้องมะลิจากอิตาลีเข้าไป
0: ครับ
1: แต่ว่าก็แพ้เฟรมตัดเอ้ยเฟรมตัดสิน
0: เฮ้คุณบรรยายสนุกเยอะเกินไปแล้วนะ
1: เอาก็อยากเมื่อก่อนอยากภาคไงสนุกโอ้อยากเป็นกีฬาที่ไปฝันอยากภาคอยากภาคจนอ้วกเลย
0: ครับ
1: คิดแต้มวนบุญบุญอุตลุดไปหมดคิดแต้มผิดคิดแต้มถูกงงไปหมดเลยนี่เซตตัดสินนี่ก็แพ้เบรกเดียวนะ
0: ใช่
1: แพ้เปาลินี่ไปเบรกเดียวก็แพ้ไป4-6, 6-4, 3-6
0: ครับ
1: 2ชั่วโมง22นาทีนะผู้หญิงถือว่าตีกันนานเหมือนกันนะ
0: ครึ่
1: งครึ่งนะครับหลังจากน็อกที่ก้ามาในรอบที่แล้วก็บายบายไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งก็คือลินดานอสโควานะครับมือ9จากเช็กชนะเมดิสันคีไป2เซตรวดนะครับ6 4 7 6ไทเบรก7 2เมดิสันคีนี่ครับปีแล้วนี่ก็มีแชมป์แกรนด์สแลมนะ
0: แชมป์มอเตอร์เรนโอเพน
1: มอเตอร์เรนโอเพนนะคร
0: ับ
1: ก็มาต้ากอสยุกนางแบบจากยูเครน
0: ครับ
1: สวยสวย
0: หน้าตาดี
1: เดี๋ยวนี้เขามีอีกคนนะชื่ออะไรนะอิก้าอะไรนะของเซอร์เบีย
0: เซอร์เบีย
1: เออ
0: ไม่รู้
1: สวยสวยกับมาต้าอีกผมว่า
0: ผมชอบไอ้นี่ของตุรกี
1: นะ
0: ไอ้ชื่ออะไรนะซอนเมสอ่ะ
1: เหรอ
0: เออลองไปเซิร์ชดูเดี๋ยวเซเนปซอนเมสอ่ะ
1: ล่ะล่ะ
0: เ
1: ดออันนี้เรียกว่าชื่อมาก่อนฝีมือ
0: หน้าเนี่ยแหละมาก่อนฝีมือเลยฮะเออแต่ว่าเหมือนฝีมือยังไม่ค่อยมาเท่าไหร
1: ่เออพอยังไม
0: ่มาแต่หน้าตา
1: อ
0: ืมเนี่ยเซเนปซอนเมสเน
1: ี่
0: ยชอบชอบน่ารักหน้าตาดีนะเนี่ย
1: เหมือนสายนางแบบเหมือนนักวอลเลย์เลย
0: เออ
1: ชื่ออะไรนะซาลากูเนสเหรออ
0: ๋อไม่ใช่อ๋อไม่ถึงวอลเล่ใช่ไหม
1: เซราก
0: ูเนส
1: เออ
0: เออก็นี่แหละตอนแรกก็เฉยๆนะพอไปยืนประกบกับเอล่าเออดูสวยกว่าเอล่าอีกเอ้า
1: น้องเอล่าเขาน่ารัก
0: คิ้วเข้มน่ารักน่ารัก
1: เข้มคิ้วเข้มเป็นปลิงเลย
0: เออ
1: หน้าแกการ์ตูนการ์ตูนดิ
0: ครับ
1: ตัวนิดเดียวนะผมไปดูตอนซีเกม
0: เออแต่ตัวหนาตัวหนา
1: ขาต้นขาดิบเบลเลย
0: ครับ
1: สไตล์นักกีฬาอ้าวมาต้ากอสยุคนี่ชนะแอชลีนครูเกอร์นะครับจากสหรัฐอเมริกาไป6-4 6-4นะครับแล้วก็ผู้หญิงนี่มีเอลิสเมอร์เทนนี่ก็ยังแรงไม่เลิกนะรอบที่แล้วนี่น็อกหรือบาคีน่ามานะครับรอบนี้ก็เอาชนะบุสโกวานะครับมาริบุสโกวาจากเช็กไป6-4 6-4เหมือนกันเนี่ยสกอร์ยอดฮิตเว้ย
0: ครับ
1: นะครับก็หญิงเดียวก็เนี่ย4คู
0: ่
1: ส่วนชายเดียวเนี่ยมีเทเลฟริสนะครับก็มือ6นะเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบลิกมือ10จากคาซัคไป3เซตรวดเลย
0: ครับ
1: บูบลิกนี่เล่นคอร์ตยากเจ๊งทุกที7-6 4-6 4-6 4นะครับมีกีกอร์ดิมิตอฟนี่ไปแล้วนะแพ้มือเพิ่งจะเป็นมือครอบคัดเลือกด้วยนะอาดูเฟรี่ของเจ้าถิ่นสหราชอาณาจักรแพ้5เซตนะครับเซตตัดสินนี่เฟรี่ชนะ7-6 ไทเบรก10-7มันเป็นไทเบรก10แต้มนะเซตสุดท้าย
0: ครับ
1: ไม่มีอีกแล้วประเภทว่าเล่นกันไปเรื่อยๆ
0: อ่าใช่
1: เมื่อก่อนนี่เซตสุดท้ายนี่ต้องชนะกัน2เกมนะ
0: ก็ที่มันเป็นอะไรแมตช์ที่ยาวนานเนี่ย
1: 3วัน11ชั่วโมง
0: ไอ้ยานิกซินเอ้ยไม่ใช่ไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ยงโยกอ่ะมันอีกนิโคลัสมาอูอ่ะอีกคนนึงอ่ะ
1: สหรัฐอ่ะอเมริกาจอห์นอิสเนอร
0: ์จอห์นอิสเนอร
1: ์โอ้โหจำได้เลยทำข่าวอยู่ด้วยตอนนั้นไม่ตบอีกวะ3วันตีฝนตกตีฝนตกหยุดอยู่กันแหละโอ้11ชั่วโมง
0: ครับ
1: เวลาอันนี้เวลาแข่งรวมนะปกติเทนนิสอ่ะ5เกมเนี่ยอ้าว5ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเคยเห็น5ชั่วโมงครึ่งอ่ะ
0: ใช่
1: แบบว่ายืนๆหน่อยนี่11ชั่วโมง
0: แต่วิมรันมันก็ไม่ค่อยถึงแล้วโปรตีอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะว่ามันแต่เดี๋ยวนี้มันก็จริงๆเกมมันก็นานขึ้นเยอะนะนานขึ้นละถ้าเป็นสมัยก่อนเราไปดูก็เสิร์ฟแล้วก็ชาร์จขึ้นวอลเล่แป๊บๆจบแต้มแป๊บๆจบแต้ม
1: ขอมันเร็วไงวอลเล่นี่ฮิตเลยวิมรันเนี่ย
0: ใช่
1: เสิร์ฟแล้วขึ้นเสิร์ฟแล้วขึ้น
0: หลังๆมันไม่ค่อยมีแล้วสไตล์อย่างเงี้ยเพราะว่าเทนนิสมันก็คือเขาพยายามปรับให้มันช้าลงด้วยมันจะได้โต้ๆกันหน่อย
1: ครับ
0: พวกเสิร์ฟวอลเล่มันก็เลยหายไปหมดอ่ะคือมันก็มีจังหวะแบบขึ้นมาเล่นหน้าเน็ตก็มีแหละแต่ว่ามันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เสิร์ฟปุ๊บมันชาร์จเลยไงวิ่งขึ้นเลย
1: คร
0: ับ พอไปดูย้อนไปดูสมัยแบบพวกบอริสเบเกอร์พวกอะไรเงี้ยนะมันก็คิดถึงไอ้พวกสไตล์นะมึงอ่ะนะแต่ว่าถ้ามองในมุมคนดูทั่วไปมันอาจจะเซ็งๆไงเพราะว่าไอ้จังหวะกว่าจะเสิร์ฟอะโคตรนานเลยเสิร์ฟปุ๊บวิ่งชาร์จ
1: เสิร์ฟปุ๊บขึ้น
0: ขึ้นปุ๊บ
1: จบแต้ม
0: เออ
1: ก็เมื่อก่อนนี่เสิร์ฟวอลเล่ตัวพ่อเนี่ยนี่แหละพีแซมพาร์ต
0: พีแซมพาร์ตพวกเนี่ยบอริสเบเกอร์หลายๆคนมันจะเป็นสไตล์นี้หมดอะ
1: ครับ
0: พี่โกลันอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: เสิร์ฟหนักๆอะ
0: เสิร์ฟหนักๆแล้วก็ขึ้นชาร์จวอลเล่อะไรเงี้ย
1: แต่ว่าถ้าเป็นคอนดินเนี่ยมันมีบอลมันช้าเนี่ยโดนนะ
0: โดน
1: ส่งเดชโดน
0: พวกนี้มันก็จะไม่ค่อยเองไม่ค่อยประสบความสำเร็จมันก็คือถ้าคนสมัยก่อนนะถ้าแบบได้แชมป์ทั้ง4สแลมอ่ะคอร์ดแบบแตกต่างกันนี่ถือว่าแบบสุดยอดนะ
1: ใช่
0: ชาวาสุดยอดแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างสเปเรฟยังพูดเลยก็เหมือนกันแหละคือสามารถใช้แทคติกเดิมอ่ะเล่นรายการไหนก็ได้พวกคอร์ดก็เหมือนกันอาจจะมีวิมบัลดันที่คอร์ดเร็วกว่าชาวบ้านเขานิดนึง
1: คอร์ดเร็วบอลพุ่งต่ำ
0: ถ้าเป็นสมัยก่อนมันพุ่งเลียดเร็วมาก
1: เมื่อก่อนเนี่ยหญ้าไม่ค่อยเด่นด้วยโอ้เป็นดินเลยวันสุดท้ายๆเนี่ยโอ้ตกปุ๊บแทบไม่คือไม่เด้งอ่ะนะเพราะนั้นต้องกะจังหวะกันดีก็ดิมิทรอฟนี่ไปแล้วนะครับอีกคู่หนึ่งนี่ก็คือฟาบิโอคาบาลลี
0: ่ครับ
1: นี่ดาวรุ่งอิตาลีนะมาแรงเหลือเกินช่วงหลังนี่น็อกอเล็กซ์เดอร์มานอมือ5รายการในออสเตรเลียไป3เซตรวดนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคู่ยังเล่นไม่จบนะ
0: โอ้นี่อยู่นานกว่ามาตุสคุณย่านะ
1: ทำไม
0: คอมบัลลี่ที่ใช่ที่มันเต้นท่าคุณย่าป่ะ
1: ใช่
0: โ
1: อ้ยวันก่อนนี่ท่านี่ด้วยสู้ด้วยแกมาหมดเลย
0: เอ้าไปหมดแล้วดิเจ้าของท่าเอ้าไอ้นี
1: ่ว่ะ
0: เออ
1: นะอ่ะแล้วคู่หนึ่งสวีเลฟกับยิลลี่เลเฮชก้าจากเช็กนะครับสวีเลฟนำอยู่2-0เซต3มีเสมอ 3-3 แต่ว่าต้องเลื่อนไปแข่งนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่ามันมีเคอร์ฟิว
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปตีต่อวันอื่นก็ยังไม่จบนะคู่นี้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือวิมบัลดันเมื่อคืนนี
0: ้
1: 6โมงละพักดีกว่า
0: ครับ
1: นะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @ Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,000

0: 455บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: มาแล้ว
2: หึไม่ใช่บังนะครับมาแล้ว
3: อ้าวอีกครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับนาทีนายไลฟ์บนโลกช่วงขั้นเวลานี่เรียกซะต่ำต้อยเลยก
2: ็เอานะไม่มาฟรีก็ดีแล้วนะอาทิตย์ที่แล้วคุณกับผมไงสวัสดีอะไรฮะคุณไปรับของการพึ่งกัดมาเป็นไงล่ะ
3: อาทิตย์เดียวอีกแล้วตอนไลน์มาได้มีสำทับด้วยนะ
2: เหรอ
3: ข่าวดีชัว
2: เอาชัวได้บอลมาเตะตีสองไง
3: บอกข่าวดีชัว
2: ถ้าเตะตีสามก็ต้องมาลุ้นเหมือนเมื่อวานผมมาไอ้บราซิลตอนผมออกจากบ้านมามันยังศูนย์ศูนย์
3: อ
2: ่ะผมก็เอาละเอาละดีขับรถมาอ้าวฮาลันยิงสองลูก
3: ถือแล้วมาเปลี่ยนที่ดูบอล
2: ใช่
3: ไม่ต้องก็ได
2: ้ไม่ต้องก็ได้ฮะดูอยู่บ้านก็ได้ฮะ
3: โอ้นอนโซฟาสบาย
2: มาแล้วเจอจันอูเนี่ยเสียวเลย
3: เหี้ยวเอาย้อนกลับไปวีมาดันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ไปอ่านละเอียดมานี่ก็คือเดี๋ยวนี้วีมาดันเขามีเคอร์ฟิวนะครับบอก
2: เหรอ
3: มันไม่ใช่เคอร์ฟิวแบบของลอนดอนอะไรอย่างนี้นะบอกเหมือนวีมาดันมันเรียกเคอร์ฟิวผมว่ามันก็คงแบบว่าความหมายของคำว่าเคอร์ฟิวบ้านเรานี่มันดูไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่าเหมือนที่วีมาดันเนี่ยเขาให้เล่นไม่เกิน5 ทุ่ม
2: ครับเลยเวลาก็ต้องยกไป
3: แล้วก็คู่โซเวเลฟกับเลชกานี่กว่าจะลงคอร์ดมานี่ก็2:40แล้วไม่ทันไม่ท
2: ัน
3: นะครับ
2: ครับ
3: ส่วนรอบ8นะครับประกบคู่ออกมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีนาโอมิโอซากะเจอกับมูโจวานะครับที่ชนะน้องไหมเราไป
2: ครับ
3: นะรอบก่อนหน้านี้รอบ3นะ
2: อืม
3: ก็ใครชนะคู่นี้ก็ไปเจอคู่ของเจสสิก้าเปกูล่ากับโคโคกอฟ
2: ครับ
3: 8อรหันต์สุดท้ายของวิบัดันปีนี้ส่วนมาต้าคอสยุกนี่จะเจอกับจัสมินปาลินี่นะครับใครชนะก็จะไปเจอผู้ชนะคู่ของนอสโกวากับลิสเมอร์เทนส่วนผู้ชายนะครับเจนเทิลแมนซิงเกิลชอบชื่อรายการวิบัดันเขาเรียกมีรายการเดียวนะเรียกเนี่ยเจนเทิลแมนเลดี
2: ้ครับ
3: นะผู้ชายนี่ซินเนอร์ยานิซินเนอร์จะเจอยาเลนาสตูฟนะครับแล้วก็ใครชนะไปเจอผู้ชนะของเฟลิกอุเชียเลซีมกับนวัคยาโควิช
2: ครับ
3: โอ้คู่นี้ก็น่าดูนะ
2: เ
3: ลซีมที่หลังๆก็ดีขึ้นมานะ
2: ใช่
3: แล้วก็ฟอยโอโคบาลี่ครับจะเจอกับไอเฟรี่นะคือไวการ์ดด้วยนะของเจ้าถิ่นที่ทะลุก็มา8 คนนะก็ใครชนะไปเจอผู้ชนะคู่ของเทเลฟริสกับก็คาดว่าจะเป็นสเวเลฟที่จะชนะเลเฮชกา
2: ครับ
3: นะครับก็นี่คือรอบ8คนสุดท้ายวีบัดดันชายเดียวหญิงเดียวนะครับ
2: ก็ไออาร์เธอร์เฟรี่อะไรเนี่ยไปดูมาก็คืออายุ23นะ
3: อ
2: ายุ23แล้วก็เดี๋ยววันที่12เนี่ย12เดือนเนี้ยจะครบ24
3: โอ้โห
2: นะครับแล้วก็
3: รอบชิงพอดีเลยนี่ว่
2: าใช่นะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ดีสุดก็คือออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้เคยเข้ารอบ2นะครับวีบัดดันนี่ก็เนี่ยเพิ่งปีเนี้ยที่เข้ารอบก็ลองชนะเลิศไปแล้วนะครับส่วนเฟนโอเพ่นนี่ดีสุดก็คือ Q2 ฮะ
3: ไม่ถนัดคอร์ดดิน
2: ครับ
3: ผมดูอยู่แวบหนึ่งเมื่อตอน3-4 ทุ่มตัวเปียกเดียวเองนะ
2: น
3: ิดเดียวเองเล็กกว่ากีกอร์ดิบิทอฟเยอะเลยซึ่งกีกอร์ดิบิทอฟนี่ก็ไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ในแวดวงเทนนิสยุคนี้นะ
2: ครับ
3: เทนนิสยุคนี้นี่เฉียด2 เมตรนี่บานเลยนะ
2: ใช่ใช่ไออาร์เธอร์เฟรี่นี่175
3: 175เข้าไอ้พวกโฟกิน่าอะไรถือว่าตัวเล็กเลย
2: ถือว่าแบบเป็นสายตัวเล็ก
3: นะครับแต่ว่าก็
2: แต่ตัวเล็กก็พูดตรงๆในเทนนิสก็ประสบความสำเร็จยากนะคือต่อให้มันเป็นกีฬาที่คนบอกว่ารูปร่างไม่เกี่ยวอะไรเงี้ย
3: ครับ
2: แต่เวลาตีจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะ
3: คือเทนนิสอะเสิร์ฟมันสำคัญ
2: เสิร์ฟใช่
3: แล้วคนสูงเนี่ยมันได้เปรียบ
2: ได้เปรียบเยอะมุมกดมุมอะไรหลายๆอย่างลูกเสิร์ฟอะไรเงี้ย
3: ความรุนแรงเนี่ยมันได้เปรียบกันเยอะนะครับแต่ว่าก็ต้องหาวิธีการในการมาเอาชนะพวกตัวใหญ่ๆอย่างเมื่อก่อนนี้ก็ยังมีตัวเล็กๆอย่างเยโมโคเรียอะไรพวกนี้นะ
2: เยโมโคเรียก็ยืนระยะได้ไม่นานอ่ะ
3: ไม่นาน
2: แล้วก็ไปไม่สุดด้วย
3: ครับ
2: ใช่ป่ะอย่างไอ้เจ้ายุงอ่ะฮวนคาร์ลอสเฟเรโรก็คือก็ตัวถือว่าเล็กนะแต่ว่าถ้าไปดูรูปร่างมันจริงๆมันก็ประมาณน่าจะประมาณ180ได้นะ
3: แต่ว่าเพรียว
2: แต่บางก็ยืนระยะได้ช่วงนึง
3: คุณเหมือนในลาฟาเอลคอร์ด้าเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยผอมใกล้ๆเลยแต่ว่าสูง
2: ใช่เนี่ยอย่างเฟเรโร่เราเห็นดูในสนามตัวเล็กๆแบบดูในทีวีอ่ะก็สูง183แล้วนะ
3: ครับ
2: เออ183แล้วแต่ตัวแกบางหน่อย
3: นะเป็นเทรนด์ของเทนนิสยุคนี้ครับแก๊งอเมริกันทั้งหลายเนี่ยโอ้โหเฉียด100เฉียด2เมตรทั้งนั้น
2: นะใช
3: ่ก็รอดูว่าเฟลลี่นี่ครับพลิกโลกช็อกธรณี
2: ครับ
3: พลิกธรณีเข้ารอบได้หรือเปล่
2: าร
3: อดูกันนะครับอ้าวชื่อเบนเยียมกับอเมริกาออกแล้วนะ
2: ฮะ
3: ไปดูกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะเตะกัน 7:00 ตามเวลาบ้านเราที่ซีแอตเทิลนะ
2: ครับ
3: เตะกันที่บ้านของเคิร์ตโคเบน
2: ใช่ซีแอตเทิล
3: ซีแอตเทิลสาว
2: ซีแอตเทิลสาว
3: อเมริกานี่ประตูเป็นแมตต์ฟริชนะครับกองหลังมีคริสริชาร์ดริมริมอเล็กฟรีแมนเซนิโอเดสแล้วก็แอนโทนีโรบินสันมิดฟิลด์ไทเลอร์อดัมเวสตันแมคกินนี่มาลิกทิวแมนนะครับด้านหน้ามีคริสเตียนพูลิซิกและฟอร์ลินบาลกุลต้องมา
2: ครับ
3: พี่เขาอุตส่าห์ไปขอให้แล้วนะฮะก็เป็น11ตัวจริงชุดเดิม
2: ครับ
3: เกมที่ชนะบอสเนียนะ

0: ลี่ยน4ตำแหน่งนะรูดี้กาเซียจากเกมนัดล่าสุดกับเซเนกัล
1: ครับ
0: เดอะบอยสำรองโดกูสำรองอาร์ตูเตียสแล้วก็ฮันส์วานเนเกนอีก2คนที่หลุดไปมีเอ็นกอยมีนิโคลัสลัสกินมีมาดูโอนาน่าแล้วก็โดดี้ลูเคมาคิโอได้กลับมาเข้ามาเป็นตัวจริงแทน
1: ครับ
0: ครับ
1: จ
0: อ11ตัวจริงออกมาเรียบร้อย
1: ครับ
0: นะ
1: ก็คู่นี้มันเพิ่งอุ่นเครื่องกันมานะเมื่อเดือนมีนาคมอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับวันนั้นอเมริกาโดนไป 2-5 โดนไป 2-5 แต่กับที่แอตแลนตาจอร์เจียนะเมื่อเดือน28มีนาคมนี่เองนะครับปีนี้นะครับแต่ว่าในบอลโลกครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าอเมริกาก็ผลงานดี
0: มาดีมาดี
1: มาดีมาดีนะครับชนะปารากวัย 4-1 ชนะออสเตรเลีย
0: 2-0
1: มีนัดสุดท้ายรอบแรกแพ้ตุรกี
0: ครับ
1: แต่มันเข้ารอบไปแล้วเนาะนะครับแพ้ตุรกี 2-3 แล้วก็รอบที่แล้วชนะบอสเนียมา 2-0
0: ก็มาดีนี่ก็เรียกว่านั่งเจ็ตแบบชาร์เตอร์ไฟท์มา
1: ครับแล้วก็ให้คนด่าเหมือนอินฟานติโน่นะฮะ
0: เปลืองค่าน้ำมันเครื่องบิน
1: อ่ะคนก็บอกอ้าวแล้วไหนบอกจะเป็นอะไรอะไรนะเพื่อ
0: กรีนเวิลด์
1: กรีนรักษาสิ่งแวดล้อมไงพ่อเล่นนั่งเครื่องบินเจ็ตบินไปบินมาไปดูแทบจะทุกแมตช์เลย
0: เป็นประธานเขาต้องไป
1: เหร
0: อ
1: ครับ
0: ใครไม่รู้เขาอาจจะนั่งรถบัสไปก็ได
1: ้
0: ไปกับแฟนบอล
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: วันนั้นผมดูคลิปของอาจารย์ไก่ป่าเนี่ยแกบอกบินข้ามฝั่งเนี่ย6 ชั่วโมงนะ
1: อ๋อ
0: บินนะ
1: บินไงอเมริกาประเทศมันใหญ่มากฮะคือระหว่างแต่ละรัฐเราเห็นมันรัฐติดกันหรืออะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยนะโอ้โหเดินทางกันอ้วกอ่ะ
0: แล้ววันนั้นผมดูของน้องอะไรนะปั๊บอ่ะปั๊บดิมมาจัดที่นี่ด้วยนะ
1: แ
0: ต่คนไทยที่เนี่ยปั๊บของไทยรัฐทีวีอ่ะเขาไปปั๊บอยู่นิวยอร์กใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกว่าวันนั้นมันทำวอล์ก1 วันในการไปดูบอลโลกที่น่าจะฟิลาเดลเฟียมั้งบอกตื่น3
1: ครับ
0: ไปขึ้นรถบัส4 ตีครึ่ง5 ไปถึงฟิลาเดลเฟีย9 โมง
1: ครับ
0: ดูบอลเสร็จ4 ทุ่มขึ้นรถบัสกลับมานิวยอร์กถึงบ้านรอ1 24 ชั่วโมงกว่าดี
1: เออ
0: เดินทางกันแบบโอ้สุดๆอ่ะบอลโลกครั้งเนี้ย
1: ครับ
0: นักข่าวเนี่ยโอ้เหนื่อยก็เลือกต้องเลือกเกมเอา
1: ใช่ใช่ใช่
0: ต้องเลือกกับเดินทางแบบที่พอไปไหวอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เพราะว่าถ้าโหถ้ายิ่งนั่งเครื่องนั่งอะไรด้วยค่าใช้จ่ายมันก็แบบโหลานมากอ่ะ
0: แต่อย่างพี่อาร์ตในป่านี่เขาแบบไปทุกเกมเมืองติดแล้วก็ไปเนี่ยเม็กซิโกซิตี้ล่าสุดนี่เขาไป
1: ก็จะแบบตามทีมใดทีมหนึ่งอะไรเงี้ยตามทีมใดทีมหนึ่งไปเลย
0: ตามอังกฤษอยู่แล้วธรรมดา
1: ครับ
0: อย่างผมไปนี่ผมก็อยากตามอิตาลี
1: นะก็อยู่เมืองไทยไปแล้วฮะตามอิตาลี
0: ไป2 ปีนี่อิตาลีไม่ได้ไปแล้วกูเลย
1: ครับอยู่เมืองไทยไปนั่นแหละ
0: ดีดี
1: อือ
0: ฮึนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับเบลเยียมกับสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: อีกประมาณ40 นาทีนิดๆก็จะมาแล้ว
1: ฮะ
0: ครับ
1: ก็ที่ซีแอตเทิลนะชนะเกมนี
0: ้ครับ
1: สนามลูเมนนะครับก็ของไอ้ซีแอตเทิลซีฮอคอ่ะแชมป์ซูเปอร์โบว
0: ์มีอะไรอีกล่ะมีเดี๋ยวกีฬาอื่นนี่ผมมีวอลเล่ด้วยนะวันนี้นะลืม
1: อ
0: ยู่18ใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่18นะครับวอลเล่บอลหญิงของทีมชาติไทยเราไปแข่งเจออะไรล่ะเกาหลีใช่ไหม
1: เกาหลีแพ้
0: ไปนะครับในชิงแชมป์เอเชียนะ
1: ครับ
0: อยู่18ที่เทอร์มินอล21โคราช
1: ครับ
0: นะครับเป็นรายการ ABC Girls ใช้คำว่า Girls 18วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพนะครับของไทยเมื่อวานเจอเกาหลีนะรอบรองชนะเลิศนะก็ปรากฏว่าแพ้ไป3 เซตรวดเลยนะครับ19 25 23 25 22 25นะครับก็ไม่ได้ชิงนะอดชิง
1: ครับ
0: เอ้ยนี่ไม่ใช่นี่ว่ะเอ้ยขออภัยอันนี้มันสกอร์คู่จีนกับญี่ปุ่น
1: เอา
0: ไปแล้วเบอร์แล้วผมเบอร์แล้วจีนชนะญี่ปุ่นไปนะ3 เซตรวด
1: ครับ
0: สกอร์ที่บอกไปเมื่อกี้ส่วนไทยเนี่ยเจอเกาหลีใต้เนี่ยนะครับเซตแรกไทยได้ไปก่อน25-17เซต2เกาหลีเบียดเอาชนะไป27-25
1: ครับชัวนะชัวนะ
0: ชัวนี่ไงผมอ่านตามข่าวเลย
1: เ
0: ซต2เกมดำเนินไปอย่างดุเดือดฝั่งเกาหลีใต้แก้เกมไม่ได้ดีอาศัยความนิ่ง
1: ครับ
0: เบียดเอาชนะไปได้ในต่อนก
1: ต่อ
0: เปลี่ยนเป็นได้

0: แอดในต่อนก27-25
1: นั่นแหละ
0: เอาเขามาอ่านเลยไปด่าเขาอีก
1: เออ
0: หยอกกันนะหยอกกัน 1-1 นะครับเซต3นี่เป็นเกาหลีชนะไป 25-12 แล้วก็เซต4ก็เกาหลีชนะไป 25-14 แหม2เซตหลังนี่ขาดเลย
1: ครับ
0: ก็เกาหลีไปเจอจีนไทยไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นนะครับก็จะตีที่ใช่ไหมโคราชวันนี้ของไทยเจอญี่ปุ่นใน16 นาฬิกา
1: ครับ
0: ส่วนคู่ชิงใน19 นาฬิกาทูวิชั่นไทยทอดสด
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ชุดนี้ก็เป็นโคตรยะนะ
0: โคตรยะ
1: นัทพลศรีสมุทรนะ
0: พี่บอลนี่ช่วงนี้เขาตามวอลเล่นะ
1: เหรอ
0: เออ
1: เฮ
0: ้
1: ย hey.
0: เขาดูวอลเล่ละเอียดเลยช่วงนี้เขาบอกโอ้สาวสาวยู18ไทยเนี่ยอืมดี
1: อ๋อครับรู้ถึงว่ามีแรงจูงใจอ่ะ
0: แรงจูงใจ
1: เออต้องหาแรงบันดาลใจตัวเอง
0: พี่บอมบอกด้วยมีนักบอลหลายคน
1: เขาเหมาะแล้วบอมต้องอยู่18แหละ
0: ยังไม่เกิน20เนี่ย
1: เออใช่เกินกว่านั้นแกก็ไม่ดูแล้ว
0: ส่วนข่าวอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมีแอนปาติโกกูได้ไปคุมอานาเซอร
1: ์ใช่ใช
0: ่โอ้ไปไกลเลยนะลุงแอนนะ
1: ลุงแอนลุงแอน
0: แต่งตั้งไปเรียบร้อยเซ็น2ปีนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ตั้งนานแล้วนี่วะ
1: ก็สักพักแล้ว
0: เพิ่งเห็นข่าว
1: เออสักพักแล้วนะครับแล้วก็มีจอร์แดนเฮนเดอร์สันไงปิดฉากวันโลกแล้วนะฮะ
0: เออยังไม่ได้เล่นเลย
1: ด้วยอาการสุดเจ็บปวด
0: เออ
1: เห็นบอกกระโดดไม่ข้ามไอ้ป้ายโฆษณาใช่ไหม
0: พี่เห็นคลิปยัง
1: ยัง
0: โอ้จังหวะลงนี่แบบแขนมันเปาะเลย
1: เขาบอกข้อมือหัก
0: เออ
1: ข้อมือหัก
0: ปุ๊บเห็นเลยอ่ะมันมีคลิปบางคนนี่ก็มันมีคลิปจากแฟนบอลน่ะถ่ายบนอาจารย์ลงไปอ
1: ่
0: ะจังหวะที่อังกฤษไปร้องเพลง Wonderwall กับแฟนบอลหลังโกแหละ
1: เ
0: ออแล้วเสร็จแล้วก็กระโดดข้ามป้ายโฆษณากลับมาแล้วเหมือนขาไปเกี่ยวแล้วมือค้ำ
1: ครับ
0: เฮนเดอร์สันน่ะลงอ่ะแล้วมีคลิปแฟนบอลถ่ายบนอาจารย์นะ
1: อืม
0: บางคนนี่ก็ซาดิสซาดิส
1: ครับ
0: ซูมไม่ดู
1: อืม
0: เพาะเลย
1: เออ
0: ป่า
1: ก็ล่าสุดก็เลยปิดฉากไว้แล้วครับฟุตบอลโลกครั้งนี้นะสำหรับจอร์แดนเฮนเดอร์สัน
0: ตอนมีข่าวเฮนเดอร์สันเจ็บนี่งงกันใหญ่เมื่อวานไม่ได้ลงนี่หว่า
1: ไม่ได้ลงไงที่เขาก็อะไร0นาที1ใบเหลืองไง
0: เออโดนใบเหลืองไปแล้วไม่ได้ลงเจ็บตอนไหน
1: โดนใบเหลืองเออแล้วก็เจ็บครับ
0: ครับ
1: ข
0: ้อมือหัก
1: ก็แต่เฮนเดอร์สันนี่ลงไปนัดนึงนะตอนเจอปานามา
0: ครับ
1: ตอนเจอปานามาลงไปนัดนึงก็ปิดฉากไปสำหรับบอลโลกครั้งนี้ด้วยอาการเจ็บที่แปลกๆหน่อยครับ
0: บายบายบอยไปเรียบร้อยแล้วก็
1: ส่วนเมื่อกี้พูดถึงวอลเลย์บอลนี่ก็เดี๋ยวของเราจะมีตีเนชั่นลีกแล้วนะ
0: ไปแล้วนี
1: ่ไปแล้วเดินทางไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแข่งนัดแรกเนี่ยวันที่8นะเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับเฮ้ยใช่วันที่8หรอใช่ดินี่ไงวันที่8เจอสหรัฐอเมริกาเวลา13:30 นนะจ๊ะ
0: แข่งเร็วเชียว
1: ก็ที่ญี่ปุ่นไงมันแข่งที่ญี่ปุ่นก็เวลาจะเร็วนิดนึง
0: ครับ
1: พอญี่ปุ่นเขาคงจองเวลาพามทามไว
0: ้ญี่ปุ่นเขาตีคู่ทำแน่นอน
1: ตามสไตล์เจ้าภาพแล้วก็วันที่9นะครับนัดที่2วันที่9เนี่ยเราเจอญี่ปุ่นนะ17:20 น
0: โหดๆทั้งนั้นสนาม
1: สนามนี้ก็ไม่รู้จะเก็บแต้มได้บ้างหรือเปล่า
0: สองทีมนี่อะไรนะตุรกีกับ
1: บราซ
0: ิ
1: ลตุรกีกับบราซิลวันที่11นะครับ13:30 นเจอบราซิลแล้วก็วันที่12นะครับเจอกับตุรกี 13:30 เช่นกันนะครับก็ต้องรู้แล้วแหละว่าจะตกชั้นไหมนะครับ
0: แต่ว่าก็ชนะไปเกมเมื่อนี้ดีขึ้นเยอะนะ
1: ชนะของเราชนะไป2แล้ว
0: ชนะไป2เนี่ยดีขึ้นเยอะ
1: ชนะไป2แต่ว่ามันก็กลายว่ามันก็ต้องลุ้นอ่ะเพราะว่ามันอย่างยูเครนนี่ก็ชนะ2
0: ครับ
1: บัลแกเรียก็ชนะ2
0: โดมินิกันเป็นไง
1: มีโดมินิกันน่ะชนะ1แล้วก็มีฝรั่งเศสชนะ1
0: ครับ
1: ก็
0: อย่างน้อยๆก็ชีวิตดีขึ้นเยอะ
1: ดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะผมว่าถ้าเราไม่ชนะเลยสนาม2เนี่ยนะเรามาสนามนี้นี่โอ้โหโอกาสตกชั้นสูงมากอ่ะ
0: ครับ
1: เออในนี้เรามีตุนไว้2แมตช์ก็ไปลุ้นเราอาจจะไม่ชนะเลยก็ได้ในสนามนี้แต่ว่าก็ไปลุ้นคู่อื่นด้วย
0: ลุ้นโดมินิกันในแพ้ด้วย
1: ใช่
0: อะไรอย่างงี้นะ
1: อืม
0: เออนี่ผมเห็นข่าวอดีตฟีฟ่าเขารายงานไว้นะ
1: ว่า
0: according to media report คืออ้างอิงจากการที่สื่อรายงานเนี่ยบอกเสื้อเชิ้ตที่มาริซิโอโปเชติโน่ใส่ลงคุมทีมในบอลโลกปีนี้ซึ่งมันชุดเดิมทุกเกมเลยนะ
1: เ
0: ขาบอกในตอนนี้เป็นท็อปเซลเลอร์ไปแล้วนะครับในอเมริก
1: าแล้ว
0: โอ้นั่งมานั่งคุมทีมเนี่ยมองแวบๆนึกว่าลาเซลโคร
1: อือฮึเออแกผมเท่ดีเหมือนกัน
0: เอออ
1: ืม
0: ตอนนี้ได้เป็นท็อปเซลเลอร์ไปแล้วนะเออก็ดูดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ซื้อมาใส่มั้งดีกว่ามีไหมเนี่ย
1: ตัวละเท่าไหร่อ่ะ
0: ยูนิโคลมีไหม
1: ยูนิโคลไม่ได้ดิ
0: ทำไมอ่ะ
1: มันยี่ห้ออะไรอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันฮะ
1: เขาบอก500เหรียญ
0: ทำไมแพงกันวะ
1: 500เหรียญเท่าไหร่15,000มันเสื้อโอ้โหมันเสื้อยี่ห้อฮูโก้บอส
0: อะไร
1: เออ15,000ฮะ
0: เดี๋ยวไปเดินประตูน้ำก็มีแล้ว
1: เหรออืมนี่ไงโอ้โห
0: อย่างแพง
1: 15,000นี่มันตัดสูตรครบชุดได้เลยนะ
0: เกือบเงินเดือนผมกับเดือนนึง
1: เออเงินยังเหลือด้วย
0: เอออ
1: ืม
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ร้านสูตรตัดสูตรได้ 4,000 5,000 ก็ได้แล้ว
1: ไม่หมายถึงว่ามีเสื้อเชิ้ตแล้วก็กางเกงด้วยไง
0: เอ
1: าแบบครบชุดเลยยังไม่ถึงหมื่นเลยมั้งอืม
0: เออโอ
1: ้เนี่ยฮูโก้บอสเขาบอกว่า499เหรียญฮะ499บาทยังรู้สึกหืมกระเป๋าหนักเลยอ่ะ
0: โหแต
1: ่เออนี่499เหรียญนะ
0: เออ
1: เออนี่ฮะเขาบอกใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้ย่อฮูโก้บอส
0: เป็นท็อปเซลเลอร์ไปแล้ว
1: ครับ
0: มาดูข้อความดีกว่าพี
1: ่ uh-huh.
0: บอก FC หยองรายงานตัวครับกลุ่มเพื่อนหยองโดฮาตอนฮาลันยิงบาซินเนี่ยอธิคมร้องตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งฮะแนทเตรียมฟ้องแล้วอ๋อทำประตูได้มีสัญลักษณ์
1: เขาแล้วเขาโอเคมาไปมาเว้ย
0: ของผมอะเงี้ย
1: อธิคมก็บอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนผู้คนแรกไอ้ดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งเลยแม่เออนี่พี่บีกับคุณจ
0: ัน
1: เต้ยมาแล้ว
0: อุ้ยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เต้ยจันเต้ย
0: เตรียมพากันมาเมิมขยับ
1: เออ
0: สเปนกับโปรตุเกสครับเออเออผมพูดผิดแน่เลยอะเรียกเบอร์เบอร
1: ์ว่า
0: น่าจะพูดเบนเยียมกับโปรตุเกสอะไรสักอย่างแหละ
1: อ๋อ
0: เหรอช่วงนี้เบอร์จัดเลยนอน
1: สเปนสเปนกับโปรตุเกส
0: อิตาลีแข่งวันไหนครับ
1: เรียบร้อยเจอทัวร์นาเมนต์หน้าละจ้ะ
0: นาเตยถึงกันงง
1: นาเตยมาถึงก็เซ็นก่อนเลยนาเตยนี่ที่วิ่งเพจหนึ่งกว่าไปแลกแว่นไงคนเนี้ยสอนมอไซค์ไปอ่ะ
0: โอ้เจ็บเจ็บมากเขาระดับวิ่งทงวิ่งเทลมาแล้วควรจบสิบมาราธอนแล้ว
1: มันมีคนเดินเขาเด็ดไหม
0: ทำไมฮะ
1: ที่มันแบบน่าจะสอนมอไซค์อ่ะวิ่งแล้วมันแบบขึ้นมาเป็นเพจหนึ่งกว่าโอ้โกงไม่เรียนอ่ะแล้วไปเอาไปแลกแว่นตอนนี้ก็เป็นนั่นเลยที่เขาไปแลกแว่นกันแหละคนก็แบบโอ้โหทีมชาติต้องติดต่อแล้วคนนี้วิ่งมาแล้วเหลือเพจหนึ่งกว่าโอ้โหยิ่งกว่ายูเซนโบ
0: โคตรโกง
1: เออเขาบอกด้วยซ้อนมอไซค์อ่ะ
0: เออ
1: เออ
0: บอกทะเลมีคลื่นไปข้างคาวครับเป็นไปได้ยังไงฮะ
1: เออใช
0: ่ตลกจังเลยพี่สมนะ
1: ครั้งคราว
0: เออพี่สมจะมาภาคอีกไหมครับอยากฟังเสียงไอโอ้โหไปหาบอแล้วล่าสุด
1: เอาเหรอ
0: เออไปรับยาแล้ว
1: อ้าวแล้วที่นัดจะไปกินคูกินข้าวอะไรนั้น
0: รอก่อน
1: เหรอ
0: จะจิ๊บไปได้ช่วงนี
1: ้โอ้โห
0: ชายเขียงคาร์บอนไม่มีอะไรเลยขอเรื่องไปกินบุฟเฟ่กับหยองดีกว่า
1: อืม
0: กับเพื่อนเจ๋ง
1: โอ้ช่วงนี้ไม่ได้ไปกินนานแล้วนะ
0: ทีมงานชูชกนี่สลายไปแล้ว
1: เออเรียบร้อยละ
0: ถ้ารอบรองเป็นโมร็อกโกเจออเมริกานอร์เวย์เจอโคลอมเบียนี่ฟีฟ่าจะหงายท้องไหมครับ
1: ก็ฟีฟ่ามันไม่ได้มีอเมริกาใช้ได้อยู
0: ่เอ้ยผมว่าโคลอมเบียนี่ไม่แน่โคลอมเบียนี่ดีนะปีนี้
1: เผลอใช่
0: ดีด้วยดีมากนะ
1: คือพอบอลอเมริกาใต้มันเจอเองอ่ะสมมติเจอเจนเงี้ยมันก็ไม่กลัวกันหรอก
0: อามซ่าบอกบัวไม่ขยับครับนักเตะนอร์เวย์คนไหนเป็นอมตะตอบออยานนิลัน
1: ครับนิลันฮะ
0: สรุปใบแดงนักเตะอเมริกาเป็นไงอ่ะว่าไปแล้วพี่หยองเป็นคนเพชรหรือเปล่าเอ้าเป็นคนเพชรฮะ
1: เออ
0: ผมคนสุพรรณครับพ่อก็มาแม่ก็มามากันหมดเลย
1: ครับ
0: สวัสดีครับได้ยินกิมมิกมาแล้วงี้สะดุ้งเลยฮะจัดบ่อยๆนะฮะมาเสียบกำนันหน่อยแล้วเฮ่อมาด้วยเฮ
1: ่อ
0: ทำไมกำนันไม่ดีตรงไหน
1: กำนันคือใคร
0: กำนันทรงไงอ๋อครับ
1: อ๋อเดี๋ยวนี้เขาเลื่อนย้อนเป็นผอ.แล้วฮะ
0: เ
1: ขาเลื่อนเป็นเรียกเป็นผอ.ทรงแล
0: ้
1: ว
0: อะไรเนี่ยเอาสั้นใครคือเอาสั้นนะรอรับเหรียญอังกฤษพอเขาไม่ต้องเล่นอย่างคุณเอกบวมเอ็นเดอร์สันมั้ย
1: เอ็นเดอร์สันหรือเปล่า
0: พิมพ์มาเอาสั้น
1: เออ
0: สวัสดีครับพี่อู๋เขียงเครปสวัสดีพี่หยองคนรวยเหรอ
1: เอ
0: าที่ไหนมารวย
1: ครับนี่ผิดพรบ.คอมนะเนี่ยความเท็จมาเนี่ย
0: เข้าสู่
1: ระบบเนี่ย
0: เอ๊นะฮะส่วนทาง Facebook คุณปฏิภาณสวัสดีนะครับคุณสุบินบอกกลัวนกหวีดหวานเข้าทางอเมริกาอย่างเลยนะ
1: ก็เออกรรมการมันก็เริ่มมีประเด็นแล้วนะ
0: เออ
1: ใช่มั้ยไอ้วันนั้นก็กรรมการวูดเบย์มั้ยทันทาเชฟ
0: เหมือนคุณอำนาจบอกวันนี้วันเกิดใครครบ51ปีของผมครับอ้าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะฮะ
1: ครับ

0: นักฟุตบอลเก่งๆเชิญมาชกมวยวันลุมพินีได้ไหมเอาไปเกี่ยวอะไรกันหลังลับฝอยทองกาแฟประดิษฐ์กิมจิของกินทั้งนั้นเลย
1: ไปหมดแล้ว
0: ยองตกลงขึ้นเก้านี่พอกี่คนนะ
1: พอก็พอจริงๆคนเดียวมั้ง
0: เรียกกันพอไปหมด
1: เออ
0: ขึ้นยศไปหมดเลยประธานก็กลัวตายเป็นเหมือนกันบุ้ยประธานไหนฮะ
1: หมายถึงประธานฟีฟ่าเหรอ
0: เหรออ
1: ือ
0: โอ๊ตกำลังจัดรายการกับตำนานนักข่าวบอลโลกคนสุดท้ายของเดลี่นิวส
1: ์ผมยังไม่เคยไปเลยบอลโลกอ่ะ
0: ก็คุณไปยูโรไง
1: ผมไปยูโร
0: ที่คุณไปสร้างตำนานล้วงเสื้อเอา
1: ฮะ
0: อยู่ดีๆรายงานข่าวไปคลิปอยู่ดีๆอยู่ดีๆก็ล้วงเข้าไปในเสื้อตกใจกันหมดเลย
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: เออคุณจำไม่ได้อ่ะ
1: ไม่ได้ไ
0: ปล้วงเสื้อโปแลนด์มาใส่
1: จำเลยไม่ได้เลย
0: ผมกองเชียร์โปแลนด์อะ
1: เออจำได้เลยกองเชียร์โปแลนด์เนี่ยมันบังคับสอนผมร้องเพลงอยู่เนี่ย
0: เหรอ
1: เออทุกวันนี้ยังจำเนื้อได้อยู่เลย
0: เ
1: ออโปสกายโมเชโวเนเลยเนี่ย
0: ยองเบ่งปล่อยคิวได้ไงไม่ได้ปล่อยฮะดีพีโอ๊กปล่อยมาฮะคุณสิทธิบอกในที่สุดก็พลิกล็อกอีกคู่นิดๆครับปาสินตกรอบไปแล้วอังกฤษเข้ารอบ
1: โอ้อังกฤษคู่อังกฤษนี่มันสุดแล้วมั้งนะ
0: เออนะ
1: มันเจอเม็กซิโก
0: จริงปีนี้เนี่ยมันหลายคู่นะ
1: อ่า
0: บอลโลกนี่เกมในสนามไม่สนุกนะ
1: ก็ถือว่าโอเคนะเอาจริงๆนะเออถือว่าโอเคตอนแรกก็แบบคนคิดว่ามันจะน่าเบื่อหรือเปล่าทีมเยอะแยะเหลือเกินอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้ทีมที่มันมาใหม่ๆมันก็สู้ได้ดีนะ
0: เอออ
1: ืม
0: บอกว่า Netflix เนี่ยมีเบเบ้ด้วยฮะมาสอนออกกําลังกายฮะเบเบ้ไม่ใช่เบเบ้
1: อ้าวเบเบ้เบเบ้
0: เ
1: ออใช่เราก็ซื้อของกินมาแล้วก็มานั่งดูไง
0: อ้าวสรุปป๋าบอกพิกฟอร์ดในช็อกทั้งเกมครับช็อกดิ
1: อ๋อช็อก
0: เออ
1: ครับ
0: ป๋าภาคมวยนี่น่าจะมัน
1: อ่า
0: ลูกนี้ครับโอ้ช็อกขวาเข้าไปครับลงไปนับ10แพ้นกไปแล้ว
1: แพ้น็อกสิฮะ
0: เ
1: อ๊ะคุณเราเรียนป๋าเหรอ
0: ด้วยความเคารพ
1: ครับ
0: สวัสดีครับทำไมต้องเขียงหมูครับ
1: อ๋อมีคนตั้งให้อ่ะจ้ะ
0: เออปีนี้ไม่มีสัตว์ทำนายผลเหรอครับเออพวกไซฉิกอะไรไม่มีนะ
1: เหมือนมันมีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นข่าวดังอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ดังเท่าหมึกพอใช่ไหม
1: เออมันไม่เหมือนสมัยก่อนนู้น
0: อ่ะคอนซ่านี่รอลงอาญาไหมไม่รู้เหมือนกัน
1: ยังไม่รู้เงินก็ไม่รู้ช่างกฤษจะว่าไง
0: เออ
1: เออ
0: โอ้ส่วนทาง Facebook เอ้ยทาง YouTube นี่ไม่ได้ตอบเลยวะ
1: ไม่ทันแล้ว
0: เออ
1: ตอนนี้พี่บีกับเข้ากับจันเต้ยนะวันนี้นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เตรียมบริหารม้ามบริหารปอดของคุณได้ดี
1: ครับ
0: หาแน่นอน
1: อ
0: กดดันไว้ก่อนเลย
1: ใช่
0: นะอ
1: ้
0: าววันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
1: ่สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ไร้มลพิษเป็นมิตรต่อสิ่ง

0: Talk Story
1: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในเวิลด์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: มาแล้วสวัสดีครับ
1: เอาสวัสดีครับ
0: Good morning ครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่นี่ไม่ใช่นินทากีฬาโลกเกือบแล้วนะครับไลฟ์ฟุตบอลโลกกันนะครับในช่วงเช้าของเวลาที่ประเทศไทยแล้วก็ช่วงบ่ายที่อเมริกานะครับวันนี้นำทุกท่านนะครับไปที่ลูแมนฟิลด์ในรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อชมเกมระหว่างสหรัฐอเมริกาครับเจอกับเบลเยียมครับวันนี้อยู่กับคุณเต้ยแม่กรองครับและผมบีหลามสิงห์นะฮะ
1: สวัสดีครับเช้าๆนี้ก็อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบิน
0: จุกรูเหรอ
1: จุกรูทนายเขา
0: ไม่ใช่เหร
1: อ
0: โอ้ยเจ้าขุนทองครับตึงมาเลยวันนี
1: ้ยังมีอยู่ไหม
0: โอ้โหแย่แล้ว
1: โทษปิดเสียงก่อน
0: ละ
1: โอ้ยเช้าๆยังไม่เต็มที
0: ่ละ
1: ฮะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยว
0: โอ้มาสักครู่พี่แท็กซี่ก็ชวนคุยนะครับรำคาญบอกพี่ผมตื่นกับผม
1: คุณแท็กซี่ด้วยที่ติดตามพวกเรา
0: ใช่ๆครับพี่เพิ่งเลยผมเพิ่งตื่นครับ
1: ผมได้คำถามจากสปอร์ตเรดิโอใช่ไหม
0: ไม่เขาบอกอ๋อนี่ที่จัด 96.5 ขึ้นความคิดใช่ไหมเนี่ยผมชอบมากเลยเนี่ย
1: ขอบคุณ
0: ขอบคุณมากวันนี้เบลเยียมกับอเมริกานะครับเราเปิดรายการกันด้วยเพลง Un Estate Italiana นะครับเป็นเพลงฟุตบอลโลกเมื่อปี1990สุดคลาสสิกนะครับ
1: คือพี่บีแกหงุดหงิดมาสักครู่รายการของคุณหยองกับคุณโอ๊คสินพง
0: ษ์เป็นไงฮะ
1: มีแฟนถามว่าอิตาลีเข้ารอบไหนแล้ว
0: โอ้โหฝืด
1: ยั่วเลยยั่ว
0: แม่จืดฝืดจริงๆเลยวันนี้เนี่ยรับชมกันอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับข้อความ SMS ก็4689899นะครับแล้วก็ช่องทางธรรมชาตินะฮะ Facebook Fanpage ของ FM 99แล้วก็ทาง YouTube Channel นะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีการขึ้นบอร์ดที่สมทนะบอกตอนนี้ในยอดเข้ารับฟังเนี่ยทะลุนะสำหรับทางฟุตบอลโลกเรา
1: อ้าวงี้ก็ได้เงินเพิ่มสิ
0: เท่าเดิม อย่าตัดกันละกันแม่วันนี้เนี่ยมีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับทางฟอลินบาลกุลนะครับกองหน้าเจ้าปัญหานะครับคือเจ้าตัวมันน่าสงสารนะนักบอลเนี่ยมันไม่เกี่ยว
1: เกี่ยว
0: โอ้โดนด่าฟรี
1: องค์คาพยพของฟุตบอลเนี่ยไม่เกี่ยวเขาเลย
0: นะน่าสงสารลงนะครับโอ้โปเจนิโน่แกก็หน้ามึนมากเลยเป็นเราพักแล้วนะไม่เล่น
1: ใช่แต่นี่ถ้าผมเป็นโค้ชนะผมว่าคือเป็นสายล่อฟ้าบาลกุลอะ
0: ใช่วันนี
1: ้พักไปก่อนไอ้น้องนั่งดู
0: พักไว้
1: ซึ่งมันมีเหตุผลที่เข้าใจได้หัวนั่นสดเลยนะ
0: โอ้โหลีโอลีโอกินลีโอเช้าเลย
1: ชัดเจนไม่ใช่ไม่เช้าสิเขาเนี่ยกำลังดี
0: กำลังดี
1: แต่ปานเขานี่สัก
0: เย็นแล้วฮะ
1: เ
0: ย็นละ
1: หกโมงทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะ
0: ใช่แดดยังเปรี้ยงอยู่เลยเออ
1: บ้านเราหกโมงตอนนี้เนี่ยก็เปรี้ยงเหมือนกันนะ
0: เปรี้ยงสามทุ่มยังร้อนอยู่เลย
1: ร้อนทั้งวัน
0: ครับผม
1: ว่าก็ถึงบาโลกุลต่อ
0: บาโลกุลเนี่ยเดี๋ยวสรุปอันนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับเป็นเคสก็คือไม่จำแต่ปรับนะปกติมันจำไม่ปรับหรือทั้งจับทั้งปั๊ม
1: ทั้งจำทั้งปรับ
0: ใช่ไหมเออลิ้นพันละ
1: ครับ
0: นะอันเนี้ยไม่จำแต่ปรับเงิน $40,000 นะครับปรับอย่างเดียวนะแล้วก็มีการแถลงการจากคณะกรรมการวินัยนะครับของฟีฟ่า
1: เขาว่าไงอยากรู้จริง
0: เออเขาบอกว่าคือสรุปอีกทีนะ
1: ครับ
0: วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: เฮ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะ
0: วันนี้ 6แล้ว
1: ครับ
0: ไอ้7
1: ละเรา
0: ก็7ละเรา7ละโอ้คือ2กรกฎาคมเนี่ยฟีฟ่าได้เปิดการดำเนินการทางวินัยต่อบาลกุลมาตรา66ของประมวลวินัยฟีฟ่าเป็นเรื่องของการไล่ออกและการพักแข้งเกี่ยวกับใบแดงนะแล้วก็มาตรา14ก็เป็นประมวลวินัยฟีฟ่าพฤติกรรมไม่เหมาะส
1: ม
0: ก็เปิดสำนวนจากนั้นก็พักไป3วันจนกระทั่งโดนเราทำน่าจะโทรบาครับผมนะวันที่5กรกฎาคมเขาบอกว่าคณะกรรมการวินัยเลเดียนเจนเตอร์แมนบอกว่าบาลกุลเนี่ยมีความผิดทั้ง2ข้อหานะก็คือทั้งมาตรา14แล้วก็มาตรา66
1: ครับ
0: ก็กำหนดโทษแบน1นัดโดยบังคับแต่เป็นโดยการบังคับรอลงอาญา1ปีและปรับเงิน $40,000
1: นี่ผู้เยาว์ป่ะเนี่ย
0: นั่นเหรอนะแล้วก็คณะกรรมการวินัยทางฟีฟ่าเนี่ยเลือกที่จะใช้มาตราที่27นะครับของประมวลวินัยฟีฟ่าซึ่งให้ดุลยพินิจในการพักการบังคับโดยใช้ นโยบายวินัยใดๆนะอันนี้คือคำตามกฎหมาย
1: ตามกฎหมายคือทางกฎหมายท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยที่ไม่เข้าใจไม่แปลกหรอกเขาไม่ได้เขียนมาให้เราเข้าใจ
0: ใช่เขาเขียนมาให้งงนะครับแล้วก็คณะกรรมการวินัยทางฟีฟ่าเนี่ยนะครับก็บอกว่าโทษแบนของบรรคุณเนี่ยอยู่ในช่วงการรอลงอาญาและจะถูกพิจารณาใหม่ทันทีหากกระทำผิดอีกครั้งในลักษณะที่รุนแรงคล้ายกันก็คือถ้าไปเหยียบใครอีกนะไปดีนะแล้วก็คณะกรรมการของฟีฟ่าเนี่ยตอกย้ำนะความเป็นอิสระของตนเองไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้น
1: คุณอันนี้คณะกรรมการอิสระใช่ไหม
0: คณะกรรมการอิสระ
1: โอ้โหเป็นอย่างนี้ทั้งโลก
0: เป็นอย่างนี้ทั้งโลก
1: ครับ
0: แล้วก็คณะกรรมการวินัยของฟีฟ่าเนี่ยเพิ่มเติมอีกนะบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ตัดสินไม่ได้ยกเลิกการตัดสินไล่ออกจากสนามของกรรมการนะก็เลยปรับเงินไงคือใบแดงเนี่ยเหมือนเดิมก็เลยปรับตังแต่ไม่แบนอันนี้ตีความให้
1: ครับ
0: เหตุผลของพวกเขาก็คือตามมาตรา27ของคณะกรรมการวินัยฟีฟ่าเนี่ยมีดุลดุลยพินิ
1: จ
0: ในการพักการบังคับใช้นโยบายวินัยใด
1: ๆ
0: ตราบใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผลการแข่งขันนั่นหมายความว่าผลการแข่งขันเขาไม่ยุ่ง
1: ครับ
0: แต่เขามาเปลี่ยนตรงนี้ให้
1: มันยุ่งไม่ได้อยู่แล้ว
0: โคตรมันเลยนะครับแล้วก็การใช้อำนาจดุลยพินิจดังกล่าวสอดคล้องอย่างสมบูรณ์กับหลักการแนวทางทั่วไปสำหรับการกำหนดโทษวินัยใช้ได้ตามมาตรา25ของประมวลวินัยฟีฟ่าครับสรุปก็คือ 25กับ27ที่หยิบมาใช้ตามสูตร
1: ก็คือถ้าเป็นประเทศไทยเมื่อก่อนจะมีเขาเรียกอะไรพวกลอดช่องอะ
0: เนี่ย
1: ก็หาช่องจนได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: แล้วคำว่าดุลยพินิจเนี่ยโอ้โหมันกว้างเหลือเกินนะ
0: กว้างกว้าง
1: มันเหมือนคำว่าจริยธรรมอ่ะ
0: ถูกโอ้คือขยายความให้นิดนึงก็คือมาตราที่27คืออะไรของฟีฟ่าเนี่ยครับเมื่อวานเขียนไว้ว่าคือความหมายก็คือว่าอนุญาตให้ฟีฟ่าเนี่ยระงับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเป็นกฎที่ครอบคลุมแบบกว้างและอนุญาตให้ฟีฟ่าเนี่ยสามารถตัดสินใจอะไรก็ได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อื่นทำอะไรอย่างใจคือฟีฟ่าแท้
1: บ้านเราก็ม.17
0: ไอ้นี่แม่นเลยทำไมรู้เรื่องนี้ดีนะเด็กกว่าเด็กอ่
1: านม
0: าดี
1: ครับ
0: เรียบร้อยประมาณนี้ครับ
1: ถามพี่บีดีกว่าในชีวิตการดูฟุตบอลของผมเนี่ยก็ดูพอประมาณไอ้ประเภทว่าโดนใบแดงแล้วโดนใบแดงแล้วมายกเลิกใบแดงมีเคยเห็นอยู่เรื่อยๆแต่โดนใบแดงแล้วใบแดงยังอยู่แต่ไม่แบน
0: หายากมากแล้ว
1: ผมไม่เคยได้ยินเลย
0: แล้วบอลโลกเนี่ยมันห้ามนะมันห้ามยื่นอุทธรณ์นะโดยปกติอ่ะโดนใบเหลืองใบแดงในบอลโลกห้ามยื่นอุทธรณ์นะโดยปกติแล้วอ่ะ
1: มันจะไหลๆไปเรื่อยเลยนะ
0: ใช่เหตุการณ์นี้เคยมีครั้งเดียวครับก่อนหน้านี้สำหรับใบแดงแล้วใบแบนก็คือเหตุการณ์ที่นกน้อยกาลินช่าเนี่ย
1: โ
0: ดนใบแดงตั้งแต่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกปี62แล้วรอบชิงลงได
1: ้
0: ตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการแบนแบบอัตโนมัติมันต้องสอบสวนก่อนแต่บอกครั้งนั้นน่ะก็การเมืองกันที่เข้ามาแล้วบอกว่าห้ามแบนเพราะเตะที่ชิลีเพราะบราซิลเป็นขายใหญ่ว้าวมันยุ่งจัง
1: มันก็คือหลายการตัดสินใจของฟีฟ่าเนี่ยมันก็เป็นข้อกังขาเหมือนกันนะว่าเอาเรื่องการตลาดเรื่องการเมืองมาเกี่ยวพันกันหมดคืออย่างกรณีของบาโลกุลเนี่ยโอเคทีแรกก็มีคนโยงไปถึงเมสซี่อันนี้ถ้าเมสซี่เนี่ยคือภาพเนี่ยถ้าดูภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะต่างกัน
0: ใช่แต่ไอ้ส่วนใหญ่ที่พอบอกว่าใบแดงมันไม่รอดเพราะภาพช้ามันเสร็จทุกลายภาพช้าเนี่ยมันเหมือนแรงหมดทุกเคสเลยนะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ยิ่งถ้าเกิดเรามาดูทางโซเชียลเนี่ยภาพที่แบบฟรีซไว้เนี่ย
0: โอ้
1: คุณเลือกจะฟรีซตรงไหนก็ได
0: ้ใช่ใช่มันฆ่ากัน
1: ครับ
0: เมื่อคืนโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์เนี่ย
1: เขาว่าไงขอเสียงของโดนัลด์ทรัมป
0: ์ครับจะ
1: ไม่ใช่นั่น
0: โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยคือแต่อันหนึ่งในอันที่แบบไอ้นี่แหละทรัมป์บอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องใบแดงเนี่ยผมแค่ขอให้มีการตรวจสอบซ้ำผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำแบบนี
1: ้นั่นแหละมึงบอกแล้วโอ้โหเจ้าบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยน
0: เกลียดมากเลยอ่ะเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โหเกิน
0: โหแสบจริงโหแต่ว่า เสื้อวอร์มของอเมริกาครับ
1: ครับ
0: ใครก็ได้ช่วยเอามาขายทีครับ
1: สวยนะ
0: สวยมาก
1: คือเป็นลายพลอยที่สวย
0: ใช่
1: ลายพลอยที่สวย
0: โอ้โหแล้วก็โอ้โหส่วนเสื้อวอร์มของเบลเยียมก็หล่อมากครับ
1: สีสวยแล้ววันนี้เบลเยียมใส่เสื้อเรียกว่าชุด2คงไม่เรียกว่าชุดทีมเยือนเน
0: า
1: ะ
0: ชุด2
1: ชุด2ก็
0: สีฟ้าเนี่ยเคยใช้มาเมื่อสัก2งานที่แล้วเพราะว่านี่ซื้อไว้แต่ซื้อไว้ในตอนที่ลดราคาเยอะๆเลยนะเพราะก็ซื้อหูทีม2009นี่จุ๋งแล้วน่ะมันก็ต้องเลือกทีมที่เราชอบหน่อยใช่ป่ะแล้วก็ช่วยเอาทีมที่มันเราไม่มีเสื้อเนี่ยตกรอบไปได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: มันจะหมดแล้วนะฮะโอ้โหเอามานี่วันนั้นเล่นไปวันเดียวเนี่ยเล่นเยอรมันเล่นเนเธอร์แลนด์ไปอ่ะ
1: นี่เล่นของชัวนะ
0: โอ้บราซิลอีกแล้วนะครับ
1: แต่ที่ของชัว
0: ของชัวมีสิบกว่าตัวโอ้
1: เออ
0: แล้วตอนไปทำข่าวโอลิมปิกกับเต้ยซื้อเสื้อบราซิลที่นู่นน่ะ
1: ครับ
0: มันไม่แพงคือลักษณะเดียวเสื้อบราซิลที่นู่นกับเสื้อฟุตบอลที่อินโดนีเซียมันจะถูกนะเสื้อฟุตบอลที่อินโดนีเซียตกอยู่ที่ตัวบ้านเรา2009
1: อ
0: ังกฤษ2009
1: ครับ
0: อินโดนีเซีย2001นะ
1: เป็นเพราะแหล่ง
0: ผลิต
1: แหล่งผลิต
0: อยู่ที่นั่นนะครับโอ้โหคราวนั้นเนี่ยอาจารย์ส้มครับซื้อประมาณ20ตัว
1: โอ้โห
0: เ
1: ล
0: ยขาย
1: เนี่ยเพิ่งหมดอาจารย์ส้มแกอยู่ไหนนะ
0: เป็นอะไร
1: เพชรบูรณ์ตอนนี้เรียกมกช.
0: เออ
1: แกเพิ่งบ่นว่าเนี่ยโอ้โหไม่มีเสื้อใส่เลย
0: อ
1: ันนี้ต้องทำกิจกรรมกับนักศึกษาแล้วก
0: ิ
1: จกรรมกีฬา
0: ครับ
1: มีไหมส่งให้หน่อย
0: โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหนี่สนามแน่นมากนะครับแฟนฟุตบอลของสเปนกับโปรตุเกสนะครับ
1: ไม่ใช่สิ
0: สีเหมือนกันเลย
1: ครับ
0: โปรตุเกสก็ไปแล้วนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายซึ่งจริงๆแล้วควรจะลาออกตั้งแต่ก่อนบอลโลกเริ่มครับสำหรับโรเบโต้มาร์ติเนสนะครับเป็นกุนซือที่แท็กติกห่วยที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกฟุตบอลเลยโอ้ห่วยจริงๆครับทำคนเก่งๆเนี่ยพังเรียบนะครับออกแล้วนะครับขอแสดงความยินดีแฟนโปรตุเกสด้วย
1: แกก็ได้งานดีๆมาเรื่อยนะ
0: ก็เบลเยียมอ่ะที่มันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็เพราะแกเป็นโค้ชอ่ะ
1: แต่นี่เป็นโกลเด้นเจเนอเรชั่นเลยนะ
0: เออแล้วบอกกันอุ้ยก็ได้ที่3ไงบอกโหถ้าคนอื่นอ่ะได้แชมป์โลกไปแล้วครับ
1: อุ้ย
0: เออ
1: แล้ววันนี้เนี่ยตอนนี้ภาพที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือนักกีฬาลงเดินลงสนามแล้วนะฮะ
0: ครับผม
1: เราเอา11คนแรกก่อนมั้ย
0: เอาเลยเต้
1: เออเดี๋ยวเวลาแข่งเราจะได้ไม่ต้องนี่ละนะฮะของเบลเยียมเบลเยียมเนี่ยเปลี่ยนเยอะเลยนะ
0: หันหน้ามาทางไมค์ก่อนดิ
1: เออเดี๋ยวเยียมเนี่ยเปลี่ยนพอสมควรเลยนะ
0: ครับ
1: จะไม่มีคิวินเดอบรอย
0: โอ้โหของดี
1: ๆเออแล้วก็พี่ตู้เนี่ยนั่งสำรองก่อนจริงๆพี่ตู้เนี่ยก็จริงมั่งสำรองมั่ง

0: จริงมั่งหลอกมั่งอยู่แล้ว
1: นัดที่แล้วแกลงมาจากเดิมเนี่ยแกตู้เย็นครับเดี๋ยวนี้แกเป็นตู้กับข้าวแล้วเต้ยแน่นกว่าเก่า
0: โอ้ใช่โอ้โหจังกันนักมวยเฮฟวีเวทนะครับเบเยียนนะฮะผู้สาประตูเป็นติโบกุกตัวครับแน่นอนอยู่แล้วนะฮะเซนเตอร์นี่ส่งนาธานเอนกอยลงนะ
1: ครับ
0: คู่กับแบนดอนแมคเคเลอร์นะครับแบ็คขวาซ้ายเป็นทิโมธีกาสตานกับมักซิมเดไกเปอร์กองกลางเนี่ยใช้อามาดูโอนาน่านิโคลัสลัสกินยูริทิลมันส์นะฮะริมเส้นตัวรุกเนี่ยเป็นเรนโดทัสซากับโดดี้ลูคิปาคิโอนะฮะกองหน้าเป็นชาร์ลส์เดอร์กิเตลาเลอร์นะครับมาแทนลูกากู
1: ใช่
0: ทีนี้ก็สับกระลงสับกระลง
1: แต่นี้ลูกูนี่จะสำรองเพราะว่าร่างกายแกคือนอกจากเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บไม่ฟิตเล่นไม่ดี
0: นะ
1: สามแต่ว่าลงมายิงเนี่ย
0: มีไว้ยิงนะส่วนอเมริกาของสหรัฐเนี่ยโอ้โหมากันแบบตามคาดเลยแทบไม่เปลี่ยนเลยนะนะแมตต์ฟริสผู้สาประตูนะครับเซ็นเตอร์เป็นทิมริมกับคริสริชาร์ดแบ็คขวาซ้ายเป็นอเล็กซ์ฟรีแมนกับแอนโทนีโรบินสันนะกองกลางเป็นไทเลอร์ดัมเวสตันแมคเคนนี่มาริคทิลแมนเซนิโอเดสแล้วก็กองหน้าเป็นฟลอรินบาโลกันแล้วก็มีกัปตันอเมริกาฮะคริสเตียนบูริสิต
1: ครับ
0: นะครับนี่ตอนนี้ก็ร้องเพลงชาติกันอยู่นะ
1: ครับก็เนี่ยนะครับเสื้อถ้าท่านผู้ชมได้ชมอยู่ก็แบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่ได้ชมเนี่ยเสื้อของเบลเยียมก็สีฟ้าเช่นเดียวกับรูดี้กาเซียก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้านะครับก็เป็นการเขาเรียกว่ามอบให้แล้วเลือกถึงการ์ตูนตินตินนะครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่โด่งดังนะครับก็ช่วงหลังเนี่ยสองทัวร์นาเมนต์หลังเขาใช้สีของตินตินนะฮะเข้ามาสวยมันเลยดูแปลกตานะครับสำหรับทีมปีศาจแดงแห่งยุโรป
0: เด็กสมัยนี้นี่จะได้ดูไหมได้อ่านได้อ่านไหม
1: ได้ต้องต้องสมัยนี้
0: อ๋อเขาก็มีแอนิเมชันเลยนะ
1: ต
0: ิน
1: ติน
0: แล้วครับของเสื้อของเบลเยียมตัวนี้เนี่ยโอ้ผมแนะนำเลยท่านสุภาพสตรีเหมาะมาก
1: สวย
0: เป็นสีแบบนวลนวลอ่ะ
1: ฟ้านวลนวล
0: ฟ้าแล้วแต้มชมพูอ่ะสวยมาก
1: ของผมนี่มีเสื้อแข็งไงเสื้อแข็งสีฟ้าตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนเลยโอ้กล้องเนี่ยเสื้อของสหรัฐอเมริกาเสื้อวอร์มสวยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังมองหาโงกุลอยู่นี่นักบอลโอ้ยนี่ยังไม่ตื่นเลยครับไทเลอร์ดำนะฮะไอ้ขุมทองก็ลงครับ
0: ใช่ฮะอ๋อไม่
1: นะแกชื่อแมคเคนนี่อ่ะ
0: เก่ามากเก่ามาก
1: นะเจเรียกแมคเคนน่าปวดหัวจริงเลย
0: นักเตะนักเตะสายล่อฟ้าของเราในแมตช์นี้ฮะ
1: โดนแน
0: ่นะครับ
1: ตอนแรกเนี่ยลิคาโดเปปี้จะแจ้งเกิดซะหน่อย
0: โอ้ซ้อมกันดี
1: กะลงเลย
0: ท่านประธานาธิบดีเล่นซะแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเตะที่ซีแอตเทิลสเตเดียมหรือลูแมนฟิลด์นะครับสนามนี้นี่จุ66,700อ่ะนะฮะแล้วก็นี่อยู่ที่รัฐวอชิงตันสิ่งที่ผมรออยู่กันนะพี่บีก็น่าจะรออ
1: ะไรสิ
0: พักครึ่งจะเปิดเพลงอะไร
1: อ๋อ
0: เพราะว่าซีแอตเทิลเนี่ยก็เป็นเมืองที่สร้างชื่อเสียงครับโนวาน่า
1: เออใช่คือ
0: สเมลไลท์ทีนสปิริต
1: สเมลไลท์ทีนสปิริตใช่ไหมหรือไม่ก็เปิดบลีดก็ได้จะได้
0: ขึ้นมาทันเลยเออบลีดนี่เป็นเพลงดังที่คนไทยไม่ค่อยจะ
1: ไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมคนไทยคือจะติดกับ Smell Like Teen Spirit เพราะว่าเป็นเพลงชาติของกัน
0: ครับ
1: เพลงชาติของกันร็อกนะครับแล้วก็อีกอันนึงเขาจะติด Come As You Are ก็จะชอบมันจะนุ่มมันฟังง่ายเพราะมันกันมันเจ็บหูนะฮะ
0: โอ้บลีดนี่เสียงกีตาร์บาดซ้ายขวาซ้ายขวา
1: เคยจัดรายการแล้วส่งอาจารย์เนี่ยเปิดเพลงบีทอาจารย์วิรัติถามเพลงพี่มเหรอคำแรก
0: คงไม่ใช่พี่แล้วครับท่านคงไม่ใช่พี่อ่ะ
1: โอ้อาจารย์วิรัติแสงดาวฉายที่เคารพฟังด้วยนะฟังพรตอนเช้าด้วยนะเออแม่ชอบมากเลยออกอากาศก็คือผมฟังคุณอยู่นะแต่ถ้าหลังไมค์เนี่ย
0: เป็นไงชม
1: อีกเรื่องนึงโอ้สนามสวยสวยทุกที่นะครับสนามของสหรัฐอเมริกานะครับเอาละครับอีก3นาทีฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายคู่รองอันดับ4นะฮะเหลือพรุ่งนี้ผมไม่ใช่พรุ่งนี้ละคืนนี้อีก2นะครับแล้วเราจะได้พักร่างกายกัน1วันครับ
0: โอ้โหวันเดียว
1: โอ้ยมาแล้วผู้ตัดสินแม่เดินนี่พลิ้วมาเลยครับ
0: พุทธศิลป์นี่เป็น

0: จอร์แดนนะฮะ
1: ครับ
0: อดัม
1: อดัม
0: อดัมมาคัตเม่นะฮะส่วนห้อง VR เนี่ยคนคุมห้อง VR นี่เป็นกาตา
1: แกชื่ออ
0: า
1: ดัม
0: อ๋อเหรออดัมฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: คามิสอัลมารี
1: ทำเป็นยืนครับสักพักนอนครับ
0: คู่นี้เนี่ยพี่บีเป็นคู่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนะ
1: ครับ
0: เจอกันในแมตช์แรกของฟุตบอลโลกเมื่อปี1930นะซึ่งตอนนั้นน่ะเขาแข่งพร้อมกัน2สนามไงและนี่คือ1ใน2นะก็คือสหรัฐกับเบลเยียมนะตอนนั้นเนี่ยเมื่อ96ปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐชนะ 3-0 นะครับ
1: ผมอยู่ในสนามเลยวันนั้นก่อนที่จะไปลบเวียดกงแล้วก็มาชาตินี้ใหม่
0: อันนี้เพื่อ
1: ไม่ขิงไม่ขิงไอ้อ้ายพูดถึงนึกถึงเมื่อกี้นั่นพูดถึงคุณอ้ายขึ้นมานึกถึงขึ้นมาเลย
0: น้องรักใช่ไหมโอ้เป็นคนที่กวนประสาทมาก
1: วันนี
0: ้เราจะมีพักตอน7โมงไหม
1: ไม่
0: ยาวเลยใช่ไหม
1: ยาวเลยนะโอเคเยี่ยมเลยพอน้องบอกว่าพี่เปิดเพลงอู้ไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้แนวรุกนะครับโดดี้ลูคาเบคิโอนะครับซึ่งเจิดจรัสสร้างชื่อในบุนเดสลีกาจะได้ออกสตาร์ทนะครับแทนที่ของเชอร์มิโดกูนะครับแล้วก็รัสกินนั้นจะเป็นตามตำแหน่งเนี่ยเป็นตัวบนนะครับเนื่องจากว่าตัวของโอนาน่าแล้วก็ยูริทิลมาเล่นร่วมกันที่แอสตันวิลล่าอยู่ที่ว่าหมากอันนี้ของรูดี้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เบลเยียมไม่ได้ใช้มิดฟิลด์ตัวรับหรือว่าผู้เล่นตำแหน่งเบอร์6นะครับใช้ดับเบิลพิวอตนะครับในการเล่นมิดฟิลด์คู่กลางนี่เขาบอกว่าทำไมถึงจะไม่ใช่สหรัฐล่ะนะโอ้โหนี่หวังแชมป์เลยนะครับ
0: เบลเยียมนี่ดีสุดก็อันดับ3ที่พี่บีบอกก็คือว่าปี2018นะฮะ
1: ใช
0: ่แล้วก็เคยเข้ารอบรองทีนึงก็ตอนที่เม็กซิโกนี่แหละนะฮะเมื่อปี86
1: ใช่นะครับถือกำเนิดเอนโซชิโฟนะครับ
0: เอนโซชิโฟ
1: ในตอนนั้น
0: ครับ
1: เอาละครับเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเสื้อที่ขึ้นมาในช่วงที่ประกาศรายชื่อกับเสื้อแข่งเนี่ยเบลเยียมคนละสีโอ้แปลกโดยปกติเนี่ยเขาจะต้องใช้สีเดียวกันนะครับ
0: วันนี้เนี่ยเบลเยียมจะอยู่ในชุดสีฟ้านะฮะ
1: ฟ้าตินตินฟ้าตินติน
0: ใช่ฟ้าแต้มชมพูนะส่วนอเมริกานะน้ำเงินเข้
1: ม
0: นะครับ
1: เอาละครับวันนี้
0: อย่างนี้โดนัลด์ทรัมป์นี่ที่เจ้าวีฟ้านี่เราบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าชุดน้ำเงินด้วยส่งบารกุลลงหน่อย
1: เรื่องแกเยอะมาก
0: ครับ
1: เอาละครับตอนนี้เขาดาวเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะครับติดตามไปกันพร้อมๆกันนะครับเราจะอยู่กับท่านจนถึง10โมงแล้วกันเสมอกัน8-8นะครับแล้วก็ต่อเวลา จะเอาโอ
0: เบลเยียมนี่เล่นสนามนี้เป็นแมตช์ที่3แล้วนะส่วนอเมริกาเนี่ยแมตช์ที่2
1: เริ่มมาโอ้โหเข้าซ้ายของท็อดซานะครับเขี่ยแล้วโยนมาเลยครับท็อดซาได้ซัดลูกนี้ไปติดบล็อกแล้วก็เป็นลูกทุ่มเลยครับของเบลเยียมทางซ้าย20หลา
0: เบลเยียมนี่ถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังจากวิทยุก็บุกจากขวาไปซ้ายนะฮะ
1: แล้วถ้าฟังจากโทรทัศน์อ่ะ
0: จากบนลงล่างกรุณากลับโทรทัศน์ท่านด้วย
1: คุยเปอร์ทุ่มไกลๆโดนงัดออกมาเข้าซ้ายแล้วซัดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกซ้ำอีกทีครับโอ้โหบินปัดไปได้ลูกยิงลูกนี้ครับของกัสตานเย่
0: เป็นแบ็คจอมบุกอ่ะมีส่วนในเกมลุกเยอะเดียวแล้วแต่ลูกนี้เนี่ยโดนแมตฟริสปัดได้ครับ
1: โอ้มีอูโกโยริสมาดูครับวันนี้อดีตผู้สาประตูทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: โอ้ยิงหน้าเข้ามากครับทีมที่กัสตานเย่หรือว่ากัสตานเนี่ยคนเดียวกันครับโอ้โหปัดลูกนี้มาแต่ว่าแมตฟริสปัดออกเอาแล้วครับเป็นลูกเตะมุมของเบลเยียมขยมแหลกโมโหทำครับ
0: ใจเย็น
1: ๆโอ้เอาละวันนี้ใส่เสื้อ away ทั้งคู่ว่าจะขายเสื้อนะครับเรื่องของเรื่องอ่ะไม่มีอะไรหรอกเสื้อแต่เสื้อของเบลเยียมคล้ายลายซากุระเลยเต้ย
0: โอ้ใช่ใช
1: ่คล้ายซากุระนะครับดอกซากุระบาน
0: คอแห้งเลยเนี่ย
1: จะเปิดเข้าไปครับแม็กซิมเดคริปเปอร์ปั่นโค้งเสากันได้ควิดด้วยครับมาแต่ว่าลูกนี้เนี่ยมาตกที่ศีรษะครับของเดอะเคเทเลอร์ครับแล้วก็ตรงมือ